0: ประชุมกับ8จังหวัดก็คือพื้นที่ใน8จังหวัดตอนบนแล้วก็พื้นที่ภาค9คือภาค9เนี่ยรวมจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยนะครับสงขลาลงไปถึงจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยคุณพิพัฒน์บอกว่าเดี๋ยวจะลงรายละเอียดต่อจากนายกรัฐมนตรีที่สั่งการมาซึ่งจากนี้ครับมรสุมจะลงพื้นที่ภาคใต้ในช่วงกลางเดือนตุลาคมตามฤดูกาลจากประสบการณ์น้ำท่วมปีที่แล้วจะเป็นบทเรียนให้กับเราเตรียมพร้อมในการประสานงานและจะสั่งการไปยัง14จังหวัดครับโดยกำชับให้มีการติดตามการพยากรณ์และปริมาณฝนว่าจะตกที่จังหวัดไหนและมีปริมาณเท่าไหร่นะครับ
1: ค่ะเนี่ยค่ะภาพที่เห็นเนี่ยพี่ณรงค์คะคุณผู้ชมคะเป็นภาพของปีที่แล้วที่มันหนักหนาสาหัสมากๆเลยนะคะหาดใหญ่เนี่ยอันนี้คือจุดที่ยังไม่ท่วมเยอะนะนี่คือถือว่ายังไม่ท่วมเยอะนี่ถึงเอวนะคะ
0: ครับ
1: บางจุดท่วมไป1ชั้น2ชั้นก็มีนะคะ
0: ครับปัญหาคือแม้ท่วมมากท่วมน้อยเนี่ยความเสียหายมันเกิดขึ้นแล้วไงครับซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเองเนี่ยก็เก็บสถิติปริมาณฝนทุกวันนะครับนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยครับคุณผู้ชมครับเพื่อ นำข้อมูลเหล่านี้มาวิเคราะห์กับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อวางแผนเตรียมการหากฝนตกติดต่อกัน 1-2 วันต้องเตรียมอพยพโดยเฉพาะนำผู้ป่วยติดเตียงกลุ่มเปราะบางศูนย์พักพิงก็ต้องเตรียมความพร้อมซึ่งเรื่องภัยธรรมชาติไม่เชื่อว่าใครจะสู้กับธรรมชาติได้คุณพิพัฒน์ย้ำอย่างนั้นครับแต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วก็มีการพยากรณ์ล่วงหน้าต้องมีการเตรียมพร้อมไว้ให้ได้มากที่สุดครับไม่กล้าจะพูดว่าจะป้องกันได้ 100% แต่ต้องพยายามป้องกันให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได
1: ้
0: คำว่าเอาอยู่ไม่หลุดออกจากปากเลยนะครับ
1: เป็นคำต้องห้ามแล้วค่ะตอนนี
0: ้ครับส่วนเมื่อคืนนี้ที่ภูเก็ตครับมีฝนตกลงมาอย่างหนักทำให้มีน้ำป่าไหลทะลักแล้วก็เกิดน้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่ตำบลป่าตองอำเภอกระทู้โดยเฉพาะจุดเสี่ยงเดิม ก็คือบริเวณซอยนาใน8ที่มวลน้ำเอ่อล้นออกจากท่อระบายน้ำเข้าท่วมผิวการจราจรอย่างรวดเร็วครับชาวบ้านได้ให้ข้อมูลบอกว่าปัญหาน้ำท่วมในซอยนาใน8เนี่ยนับเป็นเรื่องเรื้อรังเกิดขึ้นซ้ำซากปีละ 2-3 ครั้งครับชาวบ้านและผู้ประกอบการต้องเร่งนำกระสอบทรายมาวางกั้นหน้าร้านอย่างฉุกละหุกเพื่อป้องกันความเสียหายก็ขอเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงครับเร่งยกของขึ้นที่สูงแล้วก็ผู้ใช้รถใช้ถนนบริเวณซอยนาในแล้วก็พื้นที่ป่าตองโปรดระมัดระวังในการสัญจรเป็นพิเศษครับเนื่องจากยังคงมีน้ำท่วมขังในหลายจุดอยู่ครับเนี่ยฮะพอตกมามันจะหลากท่วมแบบเนี้ยนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าฝนหยุดปั๊บเดียวมันจะแห้งแต่มันเกิดลักษณะในปีหนึ่งสองรอบสามรอบเนี่ยมันซ้ำซากครับอยากจะให้แก้ไขอย่างไรก็ได้ฮะมันเบ็ดเสร็จเด็ดขาดสักทีนึง
1: ซึ่งป่าตองก็เป็นพื้นที่เศรษฐกิจนะคะเมื่อคืนเนี้ยชาวบ้านผู้ที่อยู่ในพื้นที่เขาก็ถ่ายรูปเหล่านี้ถ่ายคลิปเหล่านี้ลงในโลกโซเชียลนะคะให้เห็นว่าน้ำมาแล้วนะแม้ว่าจะเป็นน้ำฝนแล้วก็เพิ่งจะมาตกกันนะช่วงเดือนถึงจะมาตกกันชุกนะคะก็ต้องเป็นห่วงแหละเพราะว่าดูสิคะรถก็ต้องสัญจรไปมาแล้วพอเกิดเหตุการณ์อุทกภัยเกิดขึ้นในหลายภาคค่ะก็ต้องหวั่นใจว่ากลัวเหลือเกินว่าจะเกิดน้ำท่วมใหญ่ๆหรือว่าน้ำท่วมหนักขึ้นมาหรือเปล่า
0: คือภาคใต้เนี่ยภาพของปีที่แล้วเนี่ยนะ
1: ฮะ
0: มันหลอนเข้ามาในมโนสำนึกของใครหลายคนเนี่ยก็กลัวว่าไอ้ปีนี้เนี่ยภาครัฐเองเตรียมความพร้อมขุดลอกคูคลองวางท่อระบายน้ำติดตั้งเครื่องสูบน้ำบุคลากรเตรียมพร้อมแล้วหรือยังก็รอภาครัฐชี้แจงซึ่งภาครัฐเองเนี่ยก็อธิบายทุกวันคุณพิพัฒน์บอกว่าเราเตรียมพร้อมไม่หมดแล้วนะฮะเอาบทเรียนของปีที่แล้วเนี่ยเอามาใช้ในปีนี้พี่น้องโปรดวางใจแต่สำคัญครับต้องเชื่อคำแจ้งเตือนของทางการด้วยครับ
1: ค่ะแล้วก็ต้องดูนะคะว่ากรมอุตุประกาศว่าอะไรค่ะอย่างที่บอกไปนะคะวันนี้ภาคใต้อยู่ที่ร้อยละ60-70ของพื้นที
0: ่
1: แต่วันที่9ถึงวันที่13นี่แหละค่ะก็มีประกาศเตือนออกมาแล้วนะคะว่าจะมีฝนตกหนักและบางพื้นที่อาจจะมีเรื่องของลูกเห็บตกลงมาด้วยได้ส่วนลมเนี่ยก็ลมกระโชกแรงเพราะว่ามันเป็นฝนเปลี่ยนฤดูเนาะก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะคะไปดูจังหวัดอื่นๆกันบ้างค่ะอย่างเช่นในพื้นที่หลายจังหวัดปราจีนบุรีเองนะคะอยุธยาก็ยังคงมีน้ำท่วมอยู่นะคะก็ยังท่วมขังอย่างโรงพยาบาลบ้านสร้างที่จังหวัดปราจีนบุรีเนี่ยพื้นที่ตรงนี้ค่ะก็ยังต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดนะคะโดยเฉพาะเส้นทางพนมสารคามบ้านสร้างน้ำท่วมขังลึกทีเดียวค่ะเนี่ยเข้ามาถึงในโรงพยาบาลเลยรถเล็กยังไม่สัญจรผ่านได้ไม่ว่าจะเป็นเส้นทางบ้านสร้างบางขนาดบ้านสร้างดงละครบ้านสร้างไผ่แถวโยธกามุ่งหน้าไปองครักษ์นะคะต้องใช้รถกระบะยกสูงเท่านั้นซึ่งน้ำท่วมครั้งนี้กระทบเป็นวงกว้างเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนพี่น้องเกษตรกรท้องนาบ่อปลาต่างๆก็เสียหายจากน้ำท่วมด้วยนะคะขณะที่ระดับน้ำในพื้นที่บ้านสร้างโดยรวมก็มีความ

0: แตกต่างกันในแต่ละจุดค่ะถือว่าระดับน้ำทรงตัวบางจุดลดลงค่ะแต่บางจุดกลับไปเพิ่มขึ้นเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานก็ต้องคลี่คลายสถานการณ์ให้รับมือน้ำที่เดี๋ยวจะมีฝนตกลงมาและต้องเตรียมความพร้อมระดับน้ำที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วด้วยส่วนในเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรีค่ะน้ำเนี่ยเริ่มมีแนวโน้มลดระดับลงในหลายพื้นที่แล้วนะคะประชาชนก็ทยอยกลับเข้าบ้านเรือนไปสำรวจความเสียหายทำความสะอาดบ้านเพราะว่าต้องเผชิญกับน้ำท่วมหลายวันนะคะในโลกโซเชียลเมื่อวานนี้ก็มีเยอะเหมือนกันนะพี่ณรงค์คะหลายคนเนี่ยก็เข้าไปเพราะว่าขายของม
1: ี
0: ร้านอาหารร้านค้าต่างๆนะคะบ้านเนี่ยก็ท่วมหนักแล้วนะกว่าจะทำความสะอาดได้3วันนะคะไปดูที่ร้านโอ้โหหม้อชามรำไหอะไรพังไปหมดแตกไปหมดเพราะว่าน้ำพัดแล้วมันก็ทำให้เสียหายไปด้วยนะคะบางจุดเนี่ยก็ยังไม่สามารถเข้าไปพักอาศัยได้เลยนะคะเพราะว่าน้ำยังคงท่วมสูงอยู่อันนี้คือปราจีนบุรีค่ะส่วนพระนครศรีอยุธยาค่ะหลังเขื่อนเจ้าพระยาเขื่อนพระราม6เร่งระบายน้ำทำให้ชุมชนแม่น้ำเจ้าพระยาถูกน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมระดับน้ำสูงเลยค่ะ1.80 เมตรซึ่งฝนตกลงมาเนี่ยก็ยังคงตกอยู่อย่างต่อเนื่องทำให้ชาวบ้านก็กังวลว่าน้ำจะสูงขึ้นอีกโดยเฉพาะในชุมชนหมู่4ตำบลขนอนหลวงในอำเภอบางปะอินค่ะถนนในชุมชนน้ำท่วมสูงจากเคยใช้รถในการขับขี่ออกไปใช้ชีวิตตอนนี้ต้องใช้เรือแทนในการเข้าออกนะคะชาวบ้านบางส่วนมารวมตัวกันที่ศาลาริมถนนมาคุยกันกินข้าวกันอย่างน้อยก็คลายเครียดไปบ้างนะคะชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าชาวบ้านนี่ถูกน้ำท่วมทุกปีเลยค่ะปีนี้น้ำมา2สัปดาห์แล้วแต่ว่าระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วบางจุดในท่วมสูงไปถึง3เมตรเลยนะคะไม่รู้จะมีแนวทางในการแก้ไขยังไงเพราะว่าท่วมแบบนี้ทุกปีภายในบ้านมีน้ำท่วมสูงก็ต้องออกมาอยู่ศาลาที่พักผู้โดยสารอย่างน้อยก็คลายร้อนได้หาซื้ออาหารมากินกันได้พอฝนตกหนักประกอบกับเขื่อนเจ้าพระยายังคงระบายน้ำอยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็กลัวสิคะว่ามันจะสูงขึ้นมาอีกและจะเดือดร้อนมากกว่าเดิมค่ะ
2: สถานการณ์ตอนนี้มันเป็นยังไงครับในบ้านขึ้นเยอะไหม
3: ขึ้นเยอะค่ะขึ้นเยอะกว่าเก่า
2: ขึ้นเยอะกว่าเก่าปีนี้น้ำมันมาไงมาเร็วไหมครับ
3: มาเร็วค่ะแค่2วันนะท่วมเนี่ย
2: ร้อน2วันขึ้นเยอะไหม
3: ปล่อยมาวันแรกแล้วพอวันที่2ขึ้นเยอะ
2: อ๋อพอประกาศวันแรกว่าจะปล่อยอ่ะพอวันที่2ขึ้นเลยบ้านเราท่วมเลย
3: ท่วมขึ้นเยอะปีนี้ขึ้นไวค่ะ
2: แล้วตอนนี้ระดับน้ำเราสูงเท่าไหร่ครับ
3: เขาบอกว่าปล่อยมา 2,000 เท่าไหร่มัน 2,500
2: แล้วของเราสูงในบ้านท่วมเยอะไหมสูงไหม
3: ที่บ้านหนูต่ำท่วมเลยแต่ว่ากั้นน้ำไว
2: ้กั้นน้ำไว้แล้วสูงประมาณเท่าไหร่ครับน้ำประมาณกี่เซนกี่เมตร
3: ตอนนี้สูงประมาณเท่าไหร่ไม่ตามนะน
2: ี่ในบ้านเป็นเมตรไหม
3: สามเมตรเหรอ
2: สามเมตรโอ้แล้วเราเข้าออกกับพายเรือเข้ามา
3: จ้ะออกกับพายเรือเข้ากับพายเรือ
1: ถือว่าทางสุขภาพจิตดีมากนะออกมาเมาท์มอยกันข้างนอก
0: พูด3ปีอ่ะ
1: นี่3เมตรนะฮะแต่ว่าเขาปรับตัวเข้ากับน้ำได้นะครับต้องบอกอย่างนั้นแต่ว่าคนไม่ใช่ปลานะฮะถ้าเร่งแก้ไขคลี่คลายสถานการณ์โดยเร็วมันจะได้กลับมาใช้ชีวิตตามปกติเมื่อสักครู่นี้เห็นถนนไหมกลายเป็นคลองไปแล้วนะฮะเนี่ยฮะบ้านชั้นล่างแต่ละครอบครัวนี่อยู่ไม่ได้แล้วนะครับต
0: ้
1: องอยู่บนชั้น2ซึ่งแม้ถ้าอยู่บ้านตัวเองมันก็เครียดอ่ะออกไปอยู่บนถนนดีกว่านะฮะศาลาที่พักประจำทางเนี่ยจะได้คุยกับเพื่อนบ้านเป็นยังไงกันบ้างน้ำมาเท่าไหร่เขารับทราบข้อมูลหมดนะฮะว่าทางชนประทานทางเขื่อนก็ปล่อยมา 2,500
0: แต่เก็บไม่ทันน่ะเพราะว่าน้ำมันมาเร็วมากเลยนะคะถึงแม้ว่าคือในใจก็ทุกข์แหละแต่ก็ไม่รู้ว่าทำยังไงดีนะคะก็ต้องรอให้สถานการณ์มันคลี่คลายลงไปเป็นกำลังใจให้นะคะในขณะเดียวกันเนี่ยทางฝั่งของทหารค่ะทหารจากกองพันทหารมาที่5กรมทหารมาที่4รักษาพระองค์จังหวัดสระบุรีนะคะก็ไปช่วยเหลือประชาชนแล้วก็หน่วยงานราชการในพื้นที่บางปะอินไปเร่งก่อสร้างสะพานสำหรับใช้ในการสัญจรในพื้นที่โปรดสัตว์ค่ะท่ามกลางฝนตกเห็นเมื่อสักครู่ไหมที่เราสัมภาษณ์ทางชาวบ้านเนี่ยก็ยังฝนตกนะทหารมาก็ยังฝนตกอยู่อย่างต่อเนื่องอย่างน้อยค่ะก็มาช่วยทำให้ชาวบ้านได้เดินเหินออกมาจากบ้านหรือว่าใช้ชีวิตได้ง่ายมากขึ้นโดยใช้สะพานนี้นะคะสำหรับสถานการณ์น้ำท่วมที่บางปะอินตอนนี้กระทบไปแล้ว14ตำบล116หมู่บ้านประชาชนเดือดร้อนมากถึง 8,800 ครัวเรือนค่ะอย่างเนี้ยผู้สื่อทางฝั่งของผู้ที่รับชมเราอยู่เนี่ยเขายังสะท้อนมาเลยนะนอกเหนือจาก2จังหวัดนี้แล้วเนี่ยยังมีที่สมุทรสงคราม ามน้ำท่วมมา9วันแล้วเหมือนกัน
1: เอาก็ประกาศเพิ่มเติมแล้วสมุทรสงครามอีก1จังหวัดครับที่เป็นภัยพิบัติอุทกภัยครั้งนี้นะครับ

0: ซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีผู้สื่อข่าวก็ได้เจอนายกเนาะก็ได้พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมมันมีเหตุการณ์หนึ่งเมื่อวานที่เรารายงานไปแล้วอะค่ะพี่ณรงค์คุณผู้ชมจำได้ไหมที่องครักษ์ชาวบ้านบอกว่าไม่ไหวแล้วอยู่บ้านตรงเนี้ยที่ตำบลคลองใหญ่ตรงนี้เนี่ยน้ำมันท่วมมาเป็น10วันแล้วนะคะสูงเท่าเอวอะค่ะขอให้มีการเอากระสอบทรายออกได้ไหม
1: ช่วยแบ่งทุกข์กันหน่อย
0: แต่พอไม่ได้ก็รื้อออกเลยค่ะอย่างน้อยเนี่ยให้น้ำอยู่สักเข่าก็ยังดีนะคะแล้วน้ำมันเริ่มเน่าแล้วผู้สื่อข่าวก็เลยไปถามนายกรัฐมนตรีประเด็นนี้ว่าอ่ะกรณีชาวบ้านไปรื้อกระสอบทรายนายกบอกว่าตอนนี้ค่ะก็ได้มีการสั่งการนะคะแล้วก็คุยกับผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งจริงๆเหตุการณ์ทั้งหมดเนี้ยผู้ว่าเป็นผู้กำกับดูแลอยู่แล้วนะคะได้มีการสั่งการทุกอย่างไปแล้วในขณะเดียวกันในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้อย่างเมื่อสักครู่เนี่ยที่พี่ณรงค์พูดไปเรื่องของสมุทรสงครามใช่ไหมคะคนเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีติดตามสถานการณ์อุทกภัยตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการช่วยเหลือเยียวยาฟื้นฟูประชาชนกำชับค่ะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการอย่างรวดเร็วสอดคล้องกันขณะเดียวกันนะคะก็มีมติเห็นชอบเพิ่มเติมพื้นที่ในการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่สมุทรสงครามจากเดิมที่คณะรัฐมนตรีมีมติ29กันยายนประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติและกันงบประมาณไว้ 4,700 ล้านบาทค่ะเพื่อรองรับการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยค่ะ
1: ทำไมต้องประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติจะได้เข้าเกณฑ์เรื่องของการได้รับการเยียวยาไงครับไม่งั้นน้ำท่วมพื้นที่ของเราและไม่มีการประกาศเนี่ยไม่เข้าเงื่อนไขนะครับจะยื่นขอเยียวยาไม่ได้นะครับ 9,000 บาทหรือน้ำล้อมบ้านจะได้ 5,000 บาทคุณจะไม่ได้นะครับกรุงเทพมหานครเนี่ยก่อนหน้านี้ประกาศเขตภัยพิบัติไป50เขตแม้ว่าตอนนี้จะลดลงมา
0: 20กว่าเขต
1: 26เขตแล้วเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามถ้าเราประสบภัยอย่างเช่นแฟลตอยู่พื้นที่แล้วน้ำล้อมแต่ว่าทรัพย์สินของเราอยู่ข้างบนแต่เราไปทำอะไรไม่ได้เลยเนี่ยก็ยังยื่นขอรับการเยียวยาได้ด้วยครับ
0: ค่ะอย่างกรุงเทพมหานครก็ประกาศเพิ่มเติมมาด้วยนะคะว่าถ้าหากว่าไม่สามารถอยู่บ้านได้เพราะว่าต้องซ่อมแซมอยู่ไม่ได้เลยอ่ะเขามีค่าเช่าบ้านให้ด้วยนะคะรายเดือน 3,000 บาทก็ไปยื่นได้
1: คือปัญหาเนี่ยพอน้ำเข้าบ้านตอนนี้หลายพื้นที่เอาอย่างบ้านผมเนี่ยลำลูกกาเนี่ยนะครับทำไมยังเข้าบ้านไม่ได้เนื่องจากอะไรครับฝนที่มันตกมา3วัน4วันไม่ยอมหยุดเนี่ยมันเซาะเข้ามาในบ้านฝ้าลามันขึ้นเต็มไปหมดเข้าไปอยู่แล้วกลิ่นลามันแรงมาก
0: มันก็ส่งผลต่อสุขภาพแล้วพอน้ำอะค่ะข้างล่างก็ท่วมข้างบนก็ยังตกลงมามันก็เป็นความชื้นที่มันสะสมอบอวนอยู่ในบ้านนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เนี่ยแหละค่ะถึงทำให้ทางรัฐบาลก็ต้องมีการเยียวยาประชาชนทั้งในส่วนของรัฐบาลเองก็คือปภ.นะคะแล้วก็ในส่วนของท้องถิ่นด้วยขณะเดียวกันกรุงเทพมหานครล่ะตอนนี้ค่ะนอกเหนือจากเรื่องของน้ำที่คลี่คลายลงไปหลายพื้นที่แล้วแต่ปัญหาที่เพิ่มมาคือขยะกองเต็มไปหมดเลยนะคะนี่แค่จุดที่ร่มเกล้าลาดกระปังนะยังมีอีกหลายจุดนะคะคุณผู้ชมที่เกิดสถานการณ์ก็คือเรื่องของขยะที่มากับน้ำขยะจากน้ำท่วมบ้านเรือนเสียหายดูเตียงสิคะเตียงก็โดนน้ำท่วมก็ต้องโละทิ้งนะคะ
1: ก็ถ้าอยู่ชั้นล่างเนี่ยร่มเกล้าลาดกระปังคลองจันทร์เมตรครึ่งอะครับ
0: นั่นแหละค่ะคุณพรหมพรหมวิกิเศษค่ะรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ต้องลงพื้นที่ไปจัดการขยะโดยเฉพาะขยะชิ้นใหญ่ๆฟื้นฟูหลังน้ำท่วมร่วมกันกับสำนักงานเขตลาดกระบังค่ะด้วยแบ่งพื้นที่4โซนด้วยกันไปเร่งจัดเก็บขยะตกค้างเขตลาดกระบังก็ใช้แนวทางมีการจัดตั้งจุดพักขยะในพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อรวบรวมขยะจากบ้านของประชาชนเอามาไว้ในจุดเดียวค่ะจะได้ลดระยะทางและเวลาในการเดินทางของรถเก็บขยะให้สามารถกลับเข้าพื้นที่แล้วก็เก็บขยะได้หลายรอบมากยิ่งขึ้นจากนั้นค่ะก็ประสานรถเทลเลอร์30ตันมาประจำจุดพักขยะถ้าหากว่ามันมีขยะสะสมมากขึ้นเนี่ยก็เอารถเนี่ยแหละค่ะรถแมคโครทุบและย่อยขยะชิ้นใหญ่ๆก่อนจะตักขึ้นรถเทลเลอร์เพื่อที่จะเอาไปกำจัดตามระบบต่อไปและกทม.เขาใช้วิธีการจับคู่เป็นเขตปาร์ตี้กันนะคะโดยเขาก็จะเอาเขตที่ไม่ได้รับผลกระทบมาจับคู่กับเขตที่มีน้ำท่วมได้รับผลกระทบจะได้ช่วยเหลือกันได้นะคะอย่างเขตลาดกระบังก็ได้รับการสนับสนุนจากเขตใกล้เคียงที่ได้ผลน้อยกว่ารวมไปถึงเขตธนบุรีพระนครบางแคแล้วก็ยังมีหน่วยงานอื่นๆไม่ว่าจะเป็นปภ.ทางหลวงกำลังพลจากทหารก็ระดมกำลังเนี่ยถึง400นายนะคะพร้อมเครื่องจากรถน้ำอุปกรณ์ฉีดล้างกระจายเข้าพื้นที่ทั้ง4โซนซึ่งการจัดการขยะน้ำท่วมค่ะพบว่ามีขยะมาก ากกว่าปริมาณปกตินะคะเก็บวันหนึ่งเนี่ย500ถึง600ตันเลยนะคะแล้วบางช่วงอะค่ะสูงถึง 1,000 ตันต่อวันก็เลยจำเป็นที่จะต้องจัดการโซนในหลายหน่วยงานร่วมกันในการที่ทำให้มีประสิทธิภาพในการจัดเก็บขยะและฟื้นฟูเมืองให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วนี่คือเก็บขยะตามตรอกซอกซอยบ้านเรือนในชุมชนแล้วนะหรือถ้าหากว่าใครอะค่ะที่มีได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนะคะแล้วมีขยะจำนวนมากๆในชุมชนรวมกันได้นะคะว่าเราจะเอาไปทิ้งกันในที่ว่างตรงไหนได้บ้างแล้วก็ติดต่อไปยังสำนักงานเขตหรือส่งไปยังทราฟฟี่ฟองดูก็ได้นะคะเขาจะมีแจ้งอยู่ว่าจุดตรงไหนทิ้งได้หรือถ้าหากว่าเป็นจุดรวมของชุมชนก็แจ้งไปยังกทม.ได้เขาก็จะได้ส่งเจ้าหน้าที่มาจัดเก็บณตรงนี้อันนี้ก็เป็นการอำนวยความสะดวกอีกแบบนึง
1: อันนี้ในส่วนของกทม.นะฮะในส่วนของภูมิภาคจังหวัดปริมณฑลนะฮะทางเทศบาลเขาประสานไปยังหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านเลยให้ประธานหมู่บ้านเนี่ยแจ้งเลยนะฮะว่าขยะเฟอร์นิเจอร์ที่นอนหมอนมุ้งข้าวของเครื่องใช้ที่มันเสียหายอ
0: ่ะ
1: เอาไปรวมไว้ที่ลานนะฮะลานเด็กประสงค์ของหมู่บ้านนี่แหละครับเดี๋ยวเทศบาลเขาจะมาเก็บไม่ต้องไปกองทิ้งไว้หน้าบ้านถ้ามีแรงขนไปเนี่ยนะฮะมันจะได้เสร็จไวนะฮะวันเดียวเนี่ยก็ขนหมดเลยนะครับ
0: เพราะบางทีเนี่ยเข้าไปในซอยมันแคบอ่ะเนาะรถใหญ่ๆมันอาจจะเข้าไปได้ยากก็ต้องช่วยกันสู้ๆนะคะเป็นกำลังใจให้ทุกคนแม้ว่าสถานการณ์หลายจุดคลี่คลายไปแล้วแต่ก็ยังต้องนั่งเก็บบ้านกันอยู่เลย
1: คือทำไมมันพังเยอะนะฮะเฟอร์นิเจอร์เดี๋ยวนี้มันเป็นไม้อัดนะฮะไม่เหมือนเมื่อก่อนที่มันเป็นไม้สักไม้แท้
0: เคยเห็นเหมือนกันคือเนี่ยพอมีเหตุการณ์เนี้ยเกิดขึ้นบางคนบอกว่าเข้าไปในบ้านสิ่งที่มันพังทลายลงมาเนี่ยมันคือตู้เสื้อผ้าที่เป็นไม้อะค่ะ
1: คือ
0: พังลงมาหมดเลย
1: ก็คุณบอกว่าให้เรายกของขึ้นประมาณสักเมตรหนึ่งน้ำมาเนี่ยยกขึ้นละยกขึ้นบนตู้ยกขึ้นบนโต๊ะอะไรทุกอย่าง
0: ปรากฏโต๊ะพัง
1: โต๊ะมันพังฮะน้ำมันท่วมมาเป็นสัปดาห์ครับเนี่ยฮะทำไมมันจึงเสียหายเยอะขนาดนี้เอาอย่างเช่นที่ปราจีนบุรีเมื่อวานนี้ที่เรารายงานไปอะนะฮะว่าพอน้ำมันขึ้นไวน้ำมันมาเร็วขนหมูมาไม่ทันขนหมูออกไปอยู่ในที่ปลอดภัยไม่ได้เนี่ยนะฮะตายไป 2,000 กว่าตัวซึ่งทางจังหวัดและก็กรมปศุสัตว์ตอนนี้ลงพื้นที่อยู่นะครับเดี๋ยวเขาจะเร่งกำจัดซากให้เสร็จสิ้นภายในวันนี้แหละครับคุณผู้ชมครับนายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์โยธคนอธิบดีกรมปศุสัตว์ครับเปิดเผยระหว่างลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีว่าได้หารือร่วมกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีและผู้นำท้องที่ท้องถิ่นเพื่อบูรณาการช่วยเหลือเร่งกำจัดซากสุกรจากฟาร์มในอำเภอเมืองปราจีนครับซึ่งได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมฉับพลันก็ทำให้สุกรจมน้ำตายไปประมาณ 2,000 ตัวพร้อมตรวจฟาร์มที่ประสบอุทกภัยพบปะเจ้าของติดตามการปฏิบัติงานบริเวณจุดฝังกลบซากสัตว์ให้เป็นไปตามหลักวิชาการทางสัตวแพทย์ตามข้อสั่งการของนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับที่กำชับให้เร่งช่วยเหลือเกษตรกรและจัดการซากสัตว์โดยเร็วเมื่อวานเนี่ยนะครับเขาได้ดำเนินการขนย้ายสุกรที่ยังมีชีวิตออกจากพื้นที่เสี่ยงไปแล้วครับแล้วก็ได้ขนย้ายซากไปฝังกลบไป50ตัววันนี้เดี๋ยวจะเพิ่มอีกนะฮะเพิ่มเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ใกล้เคียงแล้วก็ปภ.นำเครื่องจักรกลหนักเรือท้องแบนเร่งลำเลียงซากสุกรออกจากพื้นที่ครับแล้วก็คาดว่าวันนี้จะฝังกลบได้ประมาณสัก 1,400 ตัวหากไม่มีปัจจัยเสี่ยงอื่นๆเข้ามากระทบนะครับไม่ว่าจะเป็นพายุฝนตกหนักนะครับถ้าไม่มีเนี่ยนะฮะวันนี้เขาจะดำเนินการฝังกลบได้ทั้งหมดครับทางนี้ได้กำชับให้ขุดหลุมฝังกลบระดับความลึกแล้วก็ฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อในฟาร์มฉีดแหล่งน้ำนะฮะแล้วพื้นที่โดยรอบเพื่อป้องกันโรคลดปัญหากลิ่นดูแลสุขอนามัยของชุมชนควบคู่กับการดูแลสุกรที่รอดชีวิตส่วนความเสียหายครับก็อยู่ระหว่างการสำรวจรวบรวมข้อมูลช่วยเหลือจ่ายเงินชดเชยตามหลักเกณฑ์กรณีสัตว์ตายหรือสูญหายจะให้ความช่วยเหลือตามชนิดอายุอัตราที่กำหนดฮะเขามีระเบียบของราชการอยู่แล้วนะครับนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรเนี่ยได้สั่งอธิบดีกรมปศุสัตว์ครับประสานปศุสัตว์จังหวัดปศุสัตว์อำเภอเข้าไปดูแลเรื่องนี้โดยเร่งด่วนแต่ขณะนี้ครับระดับน้ำในพื้นที่ยังสูงการเข้าถึงพื้นที่ยังยากลำบากอยู่ครับได้ประสานผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีจัดสรรเรือเพื่อขนซากหมู50ตัวไปฝังกลบส่วนพื้นที่ปศุสัตว์อื่นๆที่ถูกน้ำท่วมก็ได้กำชับให้กรมปศุสัตว์เข้าไปช่วยเหลือแล้วเช่นกันครับ
2: เนื่องจากระดับน้ำมันสูงมากๆนะครับที่ผ่านมาทำให้การที่จะเข้าไปดูแลพื้นที่ลำบากมากแม้กระทั่งตัวพื้นที่ทำงานเจ้าหน้าที่เองก็ต้องออกไปจากพื้นที่แต่สถานการณ์ในขณะนี้ทางอธิบดีกรมปศุสัตว์ก็ได้มีการประสานกับทางท่านผู้ว่ารักษาการผู้ว่าจังหวัดปราจีนบุรีก็มีการจะจัดเรือมาให้และในวันนี้เมื่อวานนี้ เอาไปฝังได้สัก50ตัวนะครับวันนี้น่า

0: จะพอเรือเพิ่มมาน่าจะได้สักถึง 1,800 ตัวแล้วก็คงจะจบในวันมะรืนนี้นะครับคือก็คงต้องดูแต่ละพื้นที่นะครับพื้นที่ไหนได้รับผลกระทบก็จะให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถ้าเกี่ยวกับกรมปศุสัตว์กรมปศุสัตว์ก็จะเข้าไปดูแลถ้าเกี่ยวกับทางกรมชลประทานก็พยายามจะหาทางระบายน้ำให้เร็วที่สุดนะครับ
1: ก็ต้องเร่งจัดการนะคะเพราะว่ามันน้ำท่วมอ่ะถ้าหากปล่อยไว้มันก็เน่าเหม็นนะคะ
2: ปลาจีนเข้าพื้นที่ยากฮะเพราะน้ำมันกว้างมากน้ำมันแรงมากเอาอย่างอยุธยาเมื่อสักครู่เนี้ย3เมตรปลาจีนไม่แพ้กันเลยนะครับ2เมตรกว่า
1: ๆค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะซึ่งความช่วยเหลือก็ยังต้องส่งต่อไปถึงประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างเมื่อวานเนี่ยพรรคภูมิใจไทยเขามีการประชุมสสพรรคกันใช่ไหมคะนายกรัฐมนตรีในฐานะที่เป็นหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยอะค่ะก็ลงมาตรวจโรงครัวภูมิใจไทยนะตอนเนี้ยเขามีโรงครัวของภูมิใจไทยแล้วเดี๋ยวในช่วงกินเจค่ะวันเสาร์เนี่ยเขาก็จะปรับเปลี่ยนนะจากเดิมเนี่ยก็มีพวกไก่ทอดบ้างมีกระเพราบ้างใช่ไหมคะเดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นโรงครัวที่เป็นอาหารเจจะได้ส่งต่อให้กับผู้ประสบภัยที่กินเจด้วย
2: เขาต้องแยกชุดปรุงเลยนะฮะ
1: ใช่ค่ะจริงๆถ้าตามหลักอ่ะมันต้องแยกทั้งหมดนะตะหลิวหม้ออะไรต่างๆมันต้องแยกกันเลยนะคะในเมื่อวานนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีไปดูบรรยากาศกันหน่อยค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนะคะในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยช่วงนึงค่ะพอเสร็จสิ้นการประชุมสสประจำสัปดาห์ก็ลงมาQC ด้วยตัวเองต้องเรียกว่า QC นะ
2: ดูเลย
1: คุณภาพว่าได้ไหมปริมาณได้ไหมคนกินไปจะอิ่มหรือเปล่านะคะแล้วถ้าหากว่ากินไปอร่อยไหมอันนี้คือเรื่องที่สำคัญพอชิมไก่เข้าไปเอ๊ะมันยังจืดๆอยู่เพิ่มเค็มไปสักหน่อยก็ต้องเพิ่มนะคะแล้วก็ชิมใหม่อีกรอบนึงว่ารสชาติได้แล้วหรือยังไปทำกะเพราเองก็ต้องชิมนะคะอ่ะใส่สีใส่อะไรสักหน่อยนะคะก็ใส่ซีอิ๊วดำเพิ่มเข้าไปหน่อยจะได้มีรสชาติเข้มข้นสีสวยๆนะคะเนี่ยตอนนี้นายกรัฐมนตรีค่ะก็ไปตักเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดนะแล้วก็ดูนะว่าเขาใส่ไก่ไปกี่ชิ้นใส่ข้าวไปเท่าไหร่แล้วกำชับด้วยนะคะว่าใส่ไปเยอะๆหน่อยเขาจะได้อิ่มอิ่มเอาไปฟังเสียงตอนนี้สักนิดนึงค่ะ
2: โอ้โหใส่เยอะๆเท่าที่จะใส่ได้
1: ตอนแรกเนี่ยใส่ไปอ่ะใส่ทั้งหมด4ชิ้นอ่ะกล่องเป็นแบบนี้มันเป็น2ช่องใช่ไหมพี่ณรงค์ช่องนึงใส่ข้าวอันนี้ข้าวมันยังพอมีที่เหลือให้ใส่ได้แต่ว่าข้าวมันก็ต้องสมดุลกับปริมาณของกับด้วยก็คือตัวไก่ทอดแต่ปรากฏว่าพอใส่ไก่ไป4ชิ้นเอ้าม
2: ันเต็มเหรอ
1: มันเต็มค่ะปิดฝาไม่ได้
2: สลับข้างสิครับ เอาข้าวมาอยู่ข้างน้อยๆ
1: ฮะอ๋อเนาะนั่นน่ะสินะคะก็เลยเนี่ยนายกก็กำชับนะอาศัยเข้าไปให้เยอะๆเลยเอาให้เขาอิ่มไปเลยนะคะนอกจากนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีนะคะก็ไปยังจุดอีกจุดหนึ่งเป็นจุดที่เขาทอดแล้วนายกก็ออกมาชิมด้วยนะคะว่ารสชาติเป็นยังไงบ้างนะอร่อยแล้วหรือยังเค็มกำลังดีนี่หยิบมาเลยแล้วก็กินเลยนะคะชิมดูว่ารสชาติเป็นยังไงคนทอดเนี่ยก็ถามเป็นยังไงเค็มดีแล้วหรือยังคะนายกรัฐมนตรีนายกบอกโอเคดีแล้วนะคะแต่ก็มีถามอีกนะว่าถ้าเค็มอีกหน่อยก็ได้นะมีบอกเพิ่มอีกนะคะว่าเค็มอีกหน่อยเวลากินกับข้าวจะได้นัวนัว
2: ใช่ใช่ใช่
1: ค่ะมันต้องเค็มสักนิดนึงนะหลังจากนั้นมาค่ะหลังจากชิมไก่ไปเรียบร้อยแล้วนะคะนายกรัฐมนตรีอดไม่ได้ค่ะต้องไปผัดกะเพราพี่ณรงค์
2: มือสั่นนะสิ
1: เนี่ยนี่ผัดเลยเยอะๆ เลยนะคะด้วยความที่เห็นไหมคะว่าพี่น้องที่ทำอาหารเป็นพี่น้องชาวมุสลิมนะคะครัวของโรงครัวพรรคภูมิใจไทยฮาลาลนะคะ
2: ครับ
1: นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวางใจได้สำหรับพี่น้องชาวมุสลิมที่ได้รับข้าวกล่องจากครัวภูมิใจไทยไปค่ะไม่ว่าจะเป็นกับเรา
2: ไก่มันมีประเด็นดราม่าไงน้องแอนกรณีเคหะร่มเกล้าคลองจันที่เจ้าหน้าที่เนี่ยเอาอาหารไปให้แม้ว่าจะเป็นไก่จะเป็นปลาแต่ว่าเข้าฮาลาลหรือเปล่าอันนี้เขายังหวั่นใจกันอยู่ไงครับ
1: ตามหลักศาสนาเขามีรายละเอียดนะคะแต่ว่าทางฝั่งของภูมิใจไทยเขาใส่ใจรายละเอียดตรงนี้นะซึ่งนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าเพิ่มซีอิ๊วดำไปหน่อยจะได้มีสีสันเข้มข้นดูน่ากินมากขึ้นนะคะก่อนที่จะลงมือผัดด้วยตัวเองสักนิดหนึ่งแล้วก็ยกมือเยี่ยมให้กำลังใจคนทำอาหารด้วยบางช่วงเนี่ยก็มีประชาชนที่มารับอาหารจากโรงครัวพรรคภูมิใจไทยนะคะมีผู้สูงอายุท่านหนึ่งก็มากับหลานยกนิ้วโป้งให้บอกกับนายกบอกว่าเยี่ยมมากมากทำดีมากทำต่อไปดีกว่าไม่ทำนะคะซึ่งนายกก็ไหว้ขอบคุณน้องน่ารักมากนะยิ้มให้นายกด้วยไม่กลัวคนเลยค่ะนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีรัฐมนตรีกับส.ส.ของพรรคภูมิใจไทยที่ไปด้วยเหมือนกันอย่างเช่นคุณชาดาไทเศรษฐ์ก็ไปนะคะแล้วก็มีคุณสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านเองก็ลงไปตรวจดูนะคะแล้วก็ไป

0: ร่วมแพ็คอาหารเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนด้วยซึ่งอย่างที่บอกไปค่ะคุณผู้ชมคะนอกเหนือจากอาหารที่ตอนนี้ยังเป็นอาหารชออยู่นะคะเดี๋ยวหลังจากนี้เข้าช่วงกินเจค่ะกินเจกันวันเสาร์ใช่ไหมวันศุกร์บางคนก็เริ่มล้างท้องกันแล้วนะคะทางพรรคภูมิใจไทยเองค่ะเขาก็มีโรงครัวที่เป็นเรื่องของเจด้วยเมื่อวานที่คุณสุภมาศอิสระภักดีนะคะบอกว่าเสียงตอบรับของโรงครัวภูมิใจไทยดีมากเลยค่ะแม้ว่าจะทำครัวในหน้าฝนอาจจะมีอุปสรรคอยู่บ้างแต่เราก็ผลิตข้าวกล่องได้วันหนึ่งในหลักหมื่นกล่องเลยนะคะนายกรัฐมนตรีก็มีดำริให้เปิดโรงครัวไปเรื่อยๆไม่มีกำหนดปิดตราบใดที่สถานการณ์ยังไม่เข้าสู่ภาวะปกติและในช่วงกินเจค่ะก็จะเพิ่มเติมดูแลอาหารสำหรับประชาชนบางกลุ่มที่ถือศีลกินเจด้วยก็มีประชาชนที่ยังได้รับความเดือดร้อนอยู่ก็เปิดไปเรื่อยๆจนกว่าจะคลี่คลายค่ะ
1: ครับสถานการณ์ในกรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับก็คลี่คลายลงเป็นลำดับนะฮะแม้ว่ายังจะมีน้ำคลอๆผิวถนนอยู่บ้างการใช้ชีวิตเริ่มกลับเข้ามาเกือบจะเป็นปกติแล้วแต่สิ่งสำคัญตอนนี้นะฮะก็คือผู้ที่ประสบภัยกำลังเร่งยื่นขอเยียวยากรุงเทพมหานครเองบอกว่ากำลังตรวจสอบข้อมูลเยียวยาอยู่นะครับเอกสารในการที่จะไปยื่นเนี่ยก็บอกว่าจะลดจำนวนเอกสารให้มากที่สุดครับปมดราม่าว่าต้องเอาโฉนดที่ดินมาเนี่ยเขาบอกไม่ต้องนะฮะแต่การตรวจสอบอาจจะต้องใช้เวลาสักหน่อยหนึ่งครับนางสาวทวิดากมลเวชครับรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยความคืบหน้ามาตรการช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมว่าการเยียวยาในแอปทางรัฐประชาชนลงทะเบียนเข้ามาในส่วนของกรุงเทพมหานครมีจำนวน 522,000 รายซึ่งจะมีกระบวนการในการเช็คเอกสารหลักฐานที่ทางประชาชนส่งเข้ามาว่าอาศัยอยู่ในโซนใดส่วนเรื่องทะเบียนบ้านครับอาจจะมีการซ้ำกันซึ่งจะเร่งกระบวนการในการตรวจสอบเพื่อดำเนินการโอนเงินช่วยเหลือประชาชนให้เร็วที่สุดครับส่วนจำนวนประชาชนที่ยื่นเยียวยาผ่านเว็บไซต์เครมแบงคอกของกรุงเทพมหานครตอนนี้อยู่ที่ 5,300 รายในกรณีนี้ครับจะมีกระบวนการขอเอกสารเยอะกว่าเพราะต้องจ่ายตามมูลค่าจริงตามความเสียหายขณะที่มีประชาชนที่เดินทางมาที่สำนักงานเขตล่าสุดอยู่ที่ 2,498 รายโดยกทม.ครับใช้วิธีการจับคู่หรือว่าบัดดี้ในการช่วยเหลือเยียวยาด้วยขณะเดียวกันกทม.เปิดศูนย์ช่วยประชาชนในการช่วยเหลือลงทะเบียนและยื่นหลักฐานทางออนไลน์เพิ่มเติมครับส่วนโฉนดครับคุณทวิดายืนยันว่าไม่ใช่เอกสารบังคับที่ทุกคนต้องใช้เบื้องต้นจะดูหลักฐานอื่นๆที่จำเป็นก่อนหากเป็นเจ้าบ้านหรือผู้อยู่อาศัยที่มีชื่อตรงกับทะเบียนบ้านอยู่แล้วเนี่ยอันนี้ไม่มีปัญหาเลยครับหรือหากเป็นผู้เช่าต้องส่งเอกสารหลักฐานยืนยันการเป็นผู้เช่าในฐานะผู้ได้รับความเดือดร้อนแต่หากยังไม่ชัดเจนจึงค่อยมีการขอสำเนาโฉนดฮะคือประเด็นสุดท้ายถ้ามันไม่ชัดเจนอะไรเลยเนี่ยขอโฉนดมาดูหน่อยเพื่อให้มั่นใจว่าเป็นผู้เดือดร้อนตัวจริงครับ
2: ไม่ได้อยากให้ประชาชนต้องวุ่นวายกับเอกสารเยอะเลยนะคะเพียงแต่ว่าเนื่องจากการขอเนี่ยบางครั้งในกรุงเทพมหานครมันจะซับซ้อนหน่อยตรงที่ว่ามีประชาชนที่อยู่อาจจะเป็นการเช่ามีประชาชนที่ไม่ได้ถือกรรมสิทธิ์ในบ้านเรือนนั้นจริงๆแล้วพอการขอมันขอมาสวนกันมันเยอะเนี่ยแล้วถ้าเรารีบแล้วไม่ตรวจเอกสารให้ดีเนี่ยแล้วเราไปส่งให้กับคนที่ไม่ตรงแล้วซ้ำซ้อนอันนี้มีปัญหาแน่นอนนะคะดังนั้นเนี่ยเอกสารที่ใช้ยืนยันตัวตนท่านว่าท่านอยู่ตรงนั้นจริงๆเป็นเจ้าของพื้นที่นั้นจริงๆมีความเดือดร้อนจริงๆมันเลยสำคัญมากเอาแบบนี้เลยค่ะเอกสารที่ท่านมีอยู่ทั้งหมดที่ท่านมีแล้วท่านสามารถส่งมาได้ส่งมาก่อนในกรณีที่เอกสารไม่ชัดเจนจริงๆเดี๋ยวเราจะเป็นฝ่ายตอบกลับไปว่าเราขอให้ท่านทำอะไรเพิ่มเติมดีไหมคะอย่างนี้ประชาชนจะได้ไม่รู้สึกว่ามันยากเหลือเกินที่จะเข้ามาได
1: ้คือปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยล่าสุดคืออะไรรู้ไหมครับบ้านหนึ่งมีคนอาศัยอยู่ประมาณสัก3คน4คนเนี่ยนะทุกคนยื่นหมดเข้าแอปทางรัฐยื่นไปหมดเลยกทม.ก็ต้องตรวจสอบว่าเจ้าบ้านคือใครนะฮะที่ถือกรรมสิทธิ์แล้วก็จะส่งให้คนนั้นเพราะฉะนั้นก็อาจจะช้าเล็กน้อยนะฮะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเรื่องของความเสียหายเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นเฟอร์นิเจอร์ข้าวของเครื่องใช้ทรัพย์สินภายในบ้านมันจะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่เราต้องไปยื่นเอกสารแล้วก็ภาพถ่ายประกอบต้องเป็นภาพสีด้วยนะฮะในการยื่นให้กับเจ้าหน้าที่กทม.หรือโอ้โหไม่รู้จะยื่นยังไงเนี่ยไปที่สำนักงานเขตได้เลยครับจะมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกแล้วก็อธิบายให้เราฟังจะได้ยื่นถูกต้องแล้วก็ได้รับเงินเยียวยาโดยเร็วครับแต่จะได้เมื่อไหร่นี่นะฮะ รองทวิดาบอกว่าจะพยายามให้เร็วที่สุดครับก็คาดว่าในส่วนของแอปทางรัฐจะได้เงินอาทิตย์นี้แหละครับภายในสัปดาห์นี้ได้แน่นอนครับส่วนเงินเยียวยาของกรุงเทพมหานครที่ต้องประเมินค่าเสียหายจริงขณะนี้กำลังจัดคนไปประเมินความเสียหายหลักฐานสำคัญก็คือภาพถ่ายความเสียหายครับขอให้เก็บใบเสร็จค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมก็ส่งเข้าไปในระบบของกรุงเทพมหานครได้เลยฮะจะได้จ่ายตามจริงเท่าที่มันเสียหายกับเราครับ
0: อีกหนึ่งผลกระทบก็คือเรื่องของค่าครองชีพนะคะไม่ว่าจะเป็นไข่ที่ขาดตลาดเพราะว่าไก่ตายไปเป็นล้านตัวค่ะก็ทำให้ไข่ลดน้อยลงไปนะคะรวมไปถึงผักที่ราคาแพงขึ้นด้วยซึ่งทางกรมการค้าภายในค่ะก็รับทราบถึงปัญหานี้ได้สั่งการนะคะให้งดการหรือว่าชะลอการส่งออกไข่ไก่ออกไปก่อนเพื่อเพิ่มปริมาณในประเทศแล้วก็มีมาตรการหลังจากนี้หลังจากน้ำลดลงไปด้วยจะลดค่าครองชีพของประชาชนนะคะโดยนายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในบอกว่าสถานการณ์น้ำท่วมค่ะก็ทำให้หลายพื้นที่ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะที่ฉะเชิงเทราฟาร์มไก่บางแห่งได้รับผลกระทบมากนะคะก็เลยทำให้ปริมาณของไข่ลดน้อยลงไปด้วยทางกรมการค้าภายในค่ะก็ขอความร่วมมือผู้ประกอบการรายใหญ่ลดปริมาณการส่งออกไข่ไก่ร้อยละ 30-50 บางรายขอให้เลื่อนแผนส่งออกออกไปค่ะเพื่อเพิ่มปริมาณไข่เข้าสู่ตลาดในประเทศคนไทยกินไข่ทุกวันนะคะอย่างไรก็ตามค่ะกรมการค้าภายในเชิญสมาคมผู้ผลิตไข่ไก่ฟาร์มขนาดใหญ่ร่วมมือตรึงราคาไข่ไก่หน้าฟาร์มอยู่ที่4บาทค่ะเพื่อขอความร่วมมือจากผู้ค้าปลีกในการช่วยพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนด้วยส่วนบางพื้นที่ที่เรื่องของการเพาะปลูกโดยเฉพาะผักค่ะที่ได้รับความเสียหายทำให้ปริมาณผักในท้องตลาดลดลงเป็นจำนวนมากนะคะตอนนี้กระทรวงพาณิชย์ดำเนินการทำงานเชื่อมโยงกับตลาดสดตลาดกลางตลาดค้าส่งค้าปลีกค่ะนำผักในพื้นที่ที่ไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมมายังตลาดสดตลาดกลางในกรุงเทพและพื้นที่ใกล้เคียงกระจายไปยังร้านค้าปลีกโมเดิร์นเทรดนะคะก็คือสิ่งที่ดำเนินการให้ราคาผักนั้นอ่อนตัวลงจะดำเนินการต่อเนื่องไปจนถึงกินเจในช่วงปลายสัปดาห์ค่ะเพื่อให้ราคาผักนั้นกลับเข้าสู่ภาวะปกติไอ้อย่างเนี้ยที่ระยองเมื่อวานเนี้ยเรารายงานไปกลายเป็นว่ากะเพราค่ะตอนนี้กิโลกรัมหนึ่ง200บาทนะก่อนหน้านี้40 50ต่อกิโลกรัมตอนนี้ปลาไป200แล้วนะคะส่วนสินค้าอุปโภคบริโภคอื่นๆค่ะก็ได้ขอความร่วมมือผู้ผลิตรวมไปถึงห้างค้าส่งค้าปลีกขอความร่วมมือตรึงราคาให้นานที่สุดเพิ่มสต็อกสินค้าปรับรูปแบบการขนส่งในพื้นที่น้ำท่วมเพื่อไม่ให้สินค้าขาดแคลนโดยเฉพาะในพื้นที่ที่เกิดสถานการณ์น้ำด้วยนะคะและหลังจากน้ำลดเองค่ะกระทรวงพาณิชย์เองก็ยังดูแลอยู่นะคะโดยจะนำสินค้าจำเป็นราคาประหยัดลงพื้นที่ไปช่วยเหลือค่าครองชีพเริ่มจากกรุงเทพมหานครและจะกระจายไปทุกจังหวัดในประเทศไทยนะคะพร้อมหารือกับผู้ประกอบการบรรดาวัสดุก่อสร้างเครื่องใช้ไฟฟ้าจัดโปรโมชั่นลดราคารวมไปถึงนำสินค้าเก่ามาแลกซื้อสินค้าใหม่ได้จะได้เป็นส่วนลดแล้วก็ลดค่าครองชีพให้กับประชาชนค่ะ
1: เดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งคุณผู้ชมครับช่วงหน้ามีประเด็นเรื่องของ IMF World Bank 2026ซึ่งไทยเราเป็นเจ้าภาพนะฮะตอนนี้เรื่องของการเตรียมความพร้อมอันนี้เรียบร้อยแล้วนะฮะแต่โชว์ที่จะไปสร้างความประทับใจกับผู้ร่วมเข้าประชุมครั้งนี้เนี่ยฮะของเราเอาผู้ที่ได้รับรางวัลสดๆร้อนๆอุ่นๆเนี่ยมาโชว์สร้างความประทับใจเลยครับคนนั้นก็คือ
0: น้องเนเน่รอยัลค่ะ
1: เดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามรายละเอียดครับ

0: เขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่นสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: อาหารเช้าซีเรียลตราคอปอร่อยง่ายๆได้ประโยชน์คอปFBT สร้างสรรค์สิ่งดีให้กีฬา

0: ว้าว
1: ยูโร
0: ช็อกโก
2: ช็อกโกพาย
3: ยูโรยูโรช็อกโกช็อกโกพายยูโรยูโร
2: ช็อกพายนุ่มๆอร่อยชุ่มช็อกโกแลตยูโร
4: วันสบายๆในบ้านที่เต็มไปด้วยความสุขเริ่มจากสิ่งเล็กๆรอบตัว

0: ทั้งแบบครบเครื่องเพื่อส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยพร้อมลุ้นเป็นซูเปอร์ซูพรีมสุดปังพลังฮอตทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสบดีเวลา 10:30 น.ทางช่อง9กด30
1: ข้อมูลตรงนี้บอกว่านี่คือตราประจำจังหวัดนนทบุรีเอ๊ะแล้วหม้อน้ำมาเกี่ยวกับเมืองนนท์ยังไงกันนะ
2: ชาวมอญที่อพยพมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาและต้นรัตนโกสินทร์ได้นำภูมิปัญญาการปั้นเครื่องปั้นดินเผาติดตัวมาด้วย
1: เตาหลังเตาใช่ไหมคร
3: ับ ใช่ค่ะเราก็จะจุดไฟด้วยไม้เป็นเชื้อเพลิงเผากัน3วัน3คืนเลย
1: 3วัน3คืน
4: นักสืบมิวเซียมศุกร์นี้เวลา 10:30 น.ทางช่อง9กด30
5: Journey of Dream สัปดาห์นี้พาคุณผู้ชมเดินทางต่อไปยังวิทยาลัยเทคนิคแม่สอดจังหวัดตากพื้นที่แห่งการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้เด็กๆได้ค้นพบศักยภาพในการลงมือทำจริงและพัฒนาทักษะของตัวเองตั้งแต่การสร้างหุ่นยนต์ไปถึงการสร้างโอกาสทางอาชีพวันเสาร์ที่10ตุลาคมนี้เวลา 9:30 น.ทางช่อง9กด30
6: ต่อมแยกแยะคืออะไรสำคัญยังไงกับการลงทุนเรามักตามหาคำตอบว่าอันไหนจริงอันไหนหลอกถ้าลองปรับมุมมองว่าคิดเอาไว้ก่อนว่าหลอกแล้วตามหาความจริงก่อนลงทุนแยกแยะด้วยการศึกษาให้รอบด้านมีวินัยลงทุนแล้วก็หมั่นทบทวนผลตอบแทนต่อความเสี่ยงในการลงทุนของเราอย่างสม่ำเสมอในทุกการกล่าวอ้างความน่าเชื่อถือต้องเช็คจากหลักฐานที่น่าเชื่อถือด้วยเหมือนกัน

0: ช่วงที่2ของ9ข่าวเช้าครับมาดูความพร้อมของไทยครับในการที่จะเป็นเจ้าภาพจากการประชุม IMF World Bank 2026นะครับซึ่งก็จะเริ่มในสัปดาห์หน้านี้แล้วนี่นะครับก็คือตอนนี้การเตรียมการทุกอย่างอำนวยความสะดวกทุกอย่างดูแลความปลอดภัยเราพร้อมหมด 100% แล้วนะครับแต่ความประทับใจเนี่ยอันนี้ต้องรอฮะเพราะเราเผยมาแล้วนะครับว่าเดี๋ยวเราจะสร้างความประทับใจให้กับผู้เข้าร่วมการประชุมนะฮะบรรดา VVIP เนี่ยด้วยของสดๆร้อนๆที่เราเพิ่งได้รับรางวัลมาครับนั่นก็คือน้องเนเน่รอยัลนะฮะจะมาสร้างความประทับใจให้กับเวทีการประชุมครั้งนี้ด้วยครับ
1: สาวน้อยมหัศจรรย์ของเรานะคะก็นี่เป็นหนึ่งในเขาเรียกว่าอะไรอ่ะซอฟต์พาวเวอร์แล้วก็เป็นอีกหนึ่งในคนที่ได้รับความยอมรับและโด่งดังไปไม่ใช่แค่ในไทยนะทั่วโลกเลยนะพี่นรง
0: ค์ใช่ครับคืออีกหนึ่งไฮไลท์ก็พร้อมจะโชว์ของดีเมืองไทยดาวดวงใหม่ที่ดังไกลระดับโลกครับอวดสายตาในที่ประชุม IMF World Bank ก็คือโชว์จากน้องเนเน่รอยัลแชมป์อเมริกันก็อตทาเลนต์นะฮะในการประชุมครั้งนี้เนี่ยน้องจะเป็นแขกพิเศษของนายกนะฮะมาโชว์พลังเสียงต้อนรับ40ผู้นำการเงินโลกนะคร
1: ับ 400ผู้นำ
0: 400ผู้นำเลยเหรอ
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้ครับครับนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดงานเลี้ยงต้อนรับอย่างเป็นทางการเนื่องในโอกาสการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ2026นะครับโดยบอกว่างานเลี้ยงต้อนรับจะจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ในช่วงค่ำของวันพุธที่14ตุลาคมครับณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลเพื่อรองรับแขกผู้มีเกียรติและผู้นำระดับ VVIP จากทั่วโลกประมาณ400ท่านเป้าหมายสำคัญก็คือการสร้างภาพลักษณ์และข่าวเชิงบวกพร้อมนำเสนอเสน่ห์และสีสันทางวัฒนธรรมของไทยสู่สายตาประชาคมโลกครับสำหรับไฮไลท์สำคัญที่ถือเป็นบิ๊กเซอร์ไพรส์ของการจัดงานครั้งนี้ก็คือการปรากฏตัวของแขกรับเชิญพิเศษเนเน่รอยัลแพลวรัตติการอําลอยครับศิลปินสาวร็อกชาวไทยวัย16ปีที่เพิ่งไปสร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์จากเวทีอเมริกาก็อตทาเลนต์ AGT นะฮะซีซั่น21ให้มาเป็นแขกรับเชิญพิเศษของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับเพื่อขึ้นเวทีร้องเพลงสร้างความสุขจำนวน 2-3 เพลงทันทีที่เดินทางกลับจากการแสดงโชว์ที่ประเทศสิงคโปร์ครับ
1: แล้วคิดดูสิคะอยากจะเห็นจังเลยอยากรู้จังเลยว่าจะเดือดขนาดไหนระหว่างนั่งรับประทานอาหารกันแล้วก็ดูโชว์ของน้องเนเน่เพราะน้องเป็นชาวร็อกกับพี่ณรงค์และแต่ละเพลงที่น้องขึ้นโชว์ในอเมริกาสก็อตทาเลนต์นะคะโอ้โหดุเดือดมากเลยนะ
0: ก็แก้วไวน์แชมเปญเนี่ยต้องเอาชนิดที่ว่าหนาหน่อย เดี๋ยวแก้วแตกนะฮ
1: ะ
0: เสียงน้องกังวานมากนะครับ ก็นี่แหละครับตอนนี้ได้รับการประสานจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

0: นะฮะที่จะเอาน้องมาโชว์แล้วนะครับนอกจากนี้ครับภายในงานยังมีการร่วมแสดงของศิลปินแห่งชาติเพื่อถ่ายทอดมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าและขับกล่อมด้วยบทเพลงจากวงดนตรีซอกกราวซิมโฟนีออเคสตราด้วยนะครับในส่วนของบรรยากาศการต้อนรับครับจะเริ่มสร้างความประทับใจตั้งแต่บริเวณหน้าตึกไทยคู่ฟ้าซึ่งจะมีการประดับตกแต่งด้วยแสงไฟอย่างตระการตาจัดเป็นชุดถ่ายภาพแลนด์มาร์คโฟโต้พอยต์นะซึ่งจากที่ดูภาพจำลองเนี่ยนายกรัฐมนตรีบอกว่าชอบนะชอบการประดับไฟบนตึกไทยคู่ฟ้ามากท่ามกลางสภาพอากาศที่กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าช่วงเย็นของวันดังกล่าวท้องฟ้าจะสดใสคุณผู้ชมเห็นไหมฮะอันนี้เราถ่ายมาตอนกลางวันนะครับ
1: ค่ะ
0: ทำเนียบรัฐบาลเนี่ยสวยงามมากนะครับแล้วก็ทับระดับไฟในช่วงค่ำคืนเนี่ยสวยงามกว่านี้อีกหลายเท่าตัวครับแขกทุกท่านจะได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากสาวงามในชุดไทยประยุกต์จากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์และตื่นตาไปกับการแสดงหุ่นละครเล็กโจหลุยขณะที่บริเวณห้องสีฟ้าตึกสันติไมตรีครับจะจัดพื้นที่นิทรรศการแสดงผลงานสร้างสรรค์ของเยาวชนไทยด้วยนะครับขณะที่เมนูอาหารค่ำครับได้รังสรรค์เสิร์ฟในรูปแบบไทยเซ็ตโฟร์คอร์สนะฮะตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่เน้นย้ำความเรียบง่ายแต่คงรสชาติต้นตำรับไทยแท้ๆนะครับโดยใช้วัตถุดิบคุณภาพในประเทศไทยเราเองเริ่มตั้งแต่อาหารว่างอย่างช่อม่วงไก
1: ่
0: สเต๊ะไก่และม้าห่อเจครับตามด้วยซุปต้มยำกุ้งรสเข้มข้นอันนี้โอ้ซอฟต์พาวเวอร์ของเราเลยนะครับส่วนอาหารจานหลักจะมีให้เลือกครับระหว่างมัสมั่นแก้มวัวออสเตรเลียตุ๋นนุ่มหรือปลาแซลมอนอบเสิร์ฟคู่กับข้าวกล้องจากมูลนิธิโครงการหลวงดอยคำปิดท้ายด้วยของหวานครับทับทิมกรอบน้ำกะทิและผลไม้ตามฤดูกาลซึ่งการจัดงานครั้งนี้ครับไม่เพียงแสดงศักยภาพความพร้อมของไทยแต่ยังเป็นการใช้ซอฟต์พาวเวอร์มัดใจผู้นำโลกอย่างสมบูรณ์แบบครับ
1: โอ้โหพอได้ยินว่าแต่ละเมนูมีอะไรจินตนาการตามไปนี่แอบหิวตามท้องร้องแล้วนะพี่ณรงค์น่ากินมากทุกอย่างเลยค่ะ
0: คือเป็นรสชาติไทยๆเน
1: ี่
0: ยต่างชาติเขาบอกว่าอยากจะมาชิมอยากจะลิ้มลองเพราะ
1: ออริจินอลอยู่ตรงนี้ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ครับที่บ้านเขาเนี่ยหลายคนที่เป็นคนดังนะสัปดาห์หนึ่งขอสักครั้งหนึ่งที่จะไปกินอาหารไทยแต่รสชาติมันไม่เหมือนต้นตำรับที่มากินในประเทศไทยเพราะคุณจะได้บรรยากาศด้วยไงครับขณะที่การดูแลความเรียบร้อยความปลอดภัยการอำนวยความสะดวกเป็นยังไงบ้างเมื่อวานนี้ครับเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัฒน์บอกว่าขณะนี้ครับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจะเป็นผู้รับผิดชอบหลักและได้มีการเตรียมแผนรองรับไว้แล้วทั้งแผนเผชิญเหตุและมาตรการด้านความปลอดภัยต่างๆส่วนด้านการข่าวขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลบ่งชี้ว่าจะเกิดเหตุการณ์หรือว่าสถานการณ์อะไรที่น่ากังวลครับ
1: ค่ะเราก็มาร่วมเป็นเจ้าภาพนะคะในการประชุม IMF World Bank 2026ร่วมกันคนไทยทั้งประเทศเลยโดยเฉพาะ คนที่อยู่ในกรุงเทพมหานครการจราจรต่างๆก็เตรียมการเอาไว้แล้วนะคะซึ่งวันนั้นก็จะเป็นวันหยุดพิเศษในบางพื้นที่ด้วย
0: ก็ในกรุงเทพมหานครเนี่ยประกาศเป็นวันหยุดโดยมติครม.เลยนะครับ
1: ค่ะในขณะที่เมื่อวานนี้ในการประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะนายกรัฐมนตรีก็ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบนะคะว่าประธานาธิบดีของสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์ค่ะได้ส่งจดหมายหวังลงนามภาษีกับไทยซึ่งนายกรัฐมนตรีก็มอบหมายรองนายกสุภจีเป็นผู้ปิดจ็อบการเจรจาค่ะนายเอกภพพิมพ์พิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยนะคะว่าในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าได้รับจดหมายจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐอเมริกาแสดงความคาดหวังที่จะเห็นการลงนามข้อตกลงด้านภาษีกับรัฐบาลไทยในเร็ววันนี้ซึ่งรัฐบาลนะคะโดยนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เดินหน้าดำเนินการอย่างต่อเนื่องเนื่องจากขณะนี้การเจรจาเข้าสู่ช่วงสุดท้ายแล้วค่ะพร้อมกับเร่งผลักดันให้การดำเนินการมีความพร้อมสำหรับการลงนามหากสามารถดำเนินการได้ในช่วงที่ประธานาธิบดีสหรัฐเดินทางเยือนเอเชียค่ะ
0: ส่วนเรื่องการเมืองเนี่ยมีประเด็นเรื่องของสสไอเดียนะครับที่คุณโรมเขาบอกว่าสามีไปเกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์หรือไม่ช่วยตรวจสอบหน่อยเพราะว่าไอ้ที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินหนี้สินไปเนี่ยนะครับมันมีรายละเอียดที่มันค่อนข้างจะอึมครึ
1: ม
0: ทํามาหากินอะไรยังไม่ชัดเจนนี่นะครับเมื่อวานนี้ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมคุณรุทธพลบอกว่าใครมีหลักฐานใครมีข้อมูลนะครับหรือว่ามีเบาะแสว่าสามีสสไอเดียไปเอี่ยวสแกมเมอร์เนี่ยแจ้งมาเลยครับ

0: จ้งมาที่ DSI ครับเดี๋ยวจะเอาข้อมูลตรงนี้ส่งไปตรวจสอบเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าบริษัทเว็บพนันนี้ไปจดทะเบียนที่ประเทศกุราเซามันนอกเหนืออำนาจของรัฐไทยครับพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมครับได้ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีในรังสิมันโรมส.ส.พรรคประชาชนตั้งข้อสังเกตถึงสามีของนางสาวสุชาดาสางแทนทรัพย์ส.ส.ชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยว่ามีความเกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์หรือไม่จากการติดตามข่าวเรื่องนี้ครับท่านรุฑพลบอกว่ามันต้องแบ่งออกเป็น2ประเด็นโดยเรื่องแรกเนี่ยเป็นเรื่องของบัญชีทรัพย์สินซึ่งมีผู้ไปยื่นกับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.แล้วประเด็นที่2เป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์และเว็บพนันออนไลน์โดยให้กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI ครับเบื้องต้นยังไม่มีใครร้องทุกข์กล่าวโทษข้อมูลเข้ามาว่าเป็นเว็บพนันออนไลน์ขออนุญาตถูกกฎหมายจากประเทศคูราเซาทวีปอเมริกาใต้หรือนอกเขตอำนาจดำเนินการของไทยเราครับแต่สิ่งไหนเป็นเรื่องที่กระทำผิดแต่หากมีอะไรที่เป็นความผิดในไทยเนี่ยกระทรวงยุติธรรมไม่วางไม่ได้นิ่งนอนใจนะฮะพร้อมจะตรวจสอบให้อยู่แล้วนะครับนี่คือท่านรุฑพลบอกว่าส่งข้อมูลมาถ้าเกิดใครมีข้อมูลหลักฐานว่าไปเอี่ยวกับสแกมเมอร์เนี่ยเดี๋ยวจะให้ DSI เข้าไปตรวจสอบต่อครับส่วนประเด็นนี้นะครับนายอนุทินชาญวีรกูลในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยครับเปิดเผยบอกว่าที่ประชุมพรรคไม่ได้พูดถึงกรณีของส.ส.ไอเดียครับโดยบอกว่าทุกอย่างมันมีกฎหมายควบคุมเอาไว้อยู่แล้วครับ
1: อย่างเรื่องที่เป็นกระแสอยู่คือเรื่องของคุณไอเดียกังวลไหมว่าจะกระทบกับภาคหลักของพรรคตอนนี้ได้มีการพูดคุยอะไรกันบ้าง
2: ไม่ได้คุย
1: ครับแต่เรื่องนี้ท่านนายกก็มั่นใจว่าจะไม่กระทบอะไรกับพักของเรา
2: ทุกอย่างมีกฎหมายกำหนดกฎหมายควบคุมอยู่ทุกที่ได้ทำ
1: นี่ครับ
0: ท่านนายกตอบสั้นๆนะฮะมันมีกฎหมายควบคุมกฎหมายดูแลอยู่แล้วนะครับนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในฐานะเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยนะฮะคุณสุชาดาเคยเป็นคณะทำงานของคุณชัยชนกอยู่ด้วยเนี่ยนะครับคุณชัยชนกก็พูดถึงเรื่องนี้บอกว่าเบื้องต้นนางสาวสุชาดาแจ้งต่อพรรคภูมิใจไทยแล้วนะครับว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับประเด็นดังกล่าวขอให้ทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการตรวจสอบและส่วนตัวไม่เชื่อว่านางสาวสุชาดาจะมีส่วนเกี่ยวข้องจนกว่าจะเห็นข้อพิสูจน์ทางหลักฐานครับ
3: ในรายละเอียดเชิงลึกตรงนี้นี่ผมว่าต้องเป็นทางท่านส.ส.เป็นคนชี้แจงนะครับอันนั้นเป็นเรื่องของตัวรายบุคคลแต่ว่าเท่าที่สอบถามเบื้องต้นก็ยืนยันชัดเจนว่าไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับกระบวนการใดๆทั้งนี้ทั้งนั้นครับผลจะออกมายังไงยืนยันว่าทางพรรคเราเนี่ยก็ดำเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายอยู่แล้วหากว่ามันมีความเกี่ยวข้องจากบทพิสูจน์ก็ต้องเข้ากระบวนการแต่หากว่าไม่มีก็ให้เป็นไปตามนั้นฉะนั้นผมคิดว่าตอนนี้เนี่ยสำคัญที่สุดคือก็ต้องให้พื้นที่สำหรับผู้ที่โดนกล่าวหาให้มีการชี้แจงในรายละเอียดครับคือต้องเรียนอย่างนี้ครับผมจนกว่าจะเห็นข้อพิสูจน์ในเชิงหลักฐานนะครับผมไม่เชื่อครับว่าเขามีความเกี่ยวข้องเพราะว่าตอนที่เราดำเนินการตอนช่วงสมัยแรกเนี่ยมีการดำเนินการหลายเรื่องที่เป็นการปราบปรามแล้วก็เกี่ยวข้องกับกระบวนการเหล่านี้ไปเยอะมากแล้วก็ทำให้เราได้ยุติกระบวนการเหล่านี้ไปหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่อง MOU เรื่องพัฒนาระบบในเรื่องของการจัดการเรื่องเว็บนะครับนั่นเนี่ยผมจนกว่าจะเห็นหลักฐานเนี่ยผมค่อนข้างเชื่อว่าไม่ใช่ไม่เกี่ยวข้อง
0: เพราะว่าก่อนหน้านี้เคยเป็นคณะทำงานกับคุณชัยชนกอ่ะแล้วก็มีการปราบปรามพวกสแกมเมอร์นะฮะหลอกลวงทางออนไลน์
4: ก็ตรวจสอบรายชื่ออะไรต่างๆแล้ว
0: ยังไม่เชื่อจนกว่าจะมีข้อมูลหลักฐานมาพิสูจน์ครับแต่ยังก็ตามนะฮะอันนี้คือบุคคลในครอบครัวบ้างครับคุณพ่อฮะเมื่อวานนี้ออกมาให้สัมภาษณ์แล้วนะครับนายสำริดแทนทรัพย์ส.ส.ชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยเมื่อวานนี้ครับผู้สื่อข่าวได้ไปเจอก็ไปสัมภาษณ์คุณสำริดถึงประเด็นนี้ครับโดยคุณสำริดบอกว่าเรื่องการถูกตรวจสอบก็ต้องรับฟังทุกความคิดเห็นและมีหน้าที่ต้องชี้แจงให้ชัดเจนให้สังคมรับทราบไม่ใช่เรื่องน่ากังวลอะไรลูกสาวเองต้องหนักแน่นและต้องเคลียร์ตัวเองกับสังคมด้วยเมื่อถามว่าได้มีการพูดคุยกับลูกเขยแล้วหรือไม่คุณสำนิดบอกว่าไม่ได้คุยเพราะว่าพูดภาษาอังกฤษไม่คล่องนะครับส่วนจะเป็นถูกเตะตัดขาภายในพรรคเพื่อสกัดไม่ให้ลูกสาวนั่งรัฐมนตรีหรือไม่เนี่ยนะครับคุณสำนิดบอกว่าก็ไม่น่าจะเป็นข้อเท็จจริงครับ
5: ในข้อที่จริงก็เป็นอย่างนั้นนะครับเพราะว่าตำรวจไปตรวจดีที่สุดแต่เขาก็ยังมั่นใจทุกครั้งว่าเขาไม่ได้ทำอะไรผิดกฎหมาย

0: วันนั้นสิ่งที่เขาต้องชี้แจงก็คือเอาข้อที่จริงมาชี้แจงซึ่งเขาก็บอกเขาพร้อมที่จะชี้แจงทุกเรื่องที่แล้ว
1: ตอนนี้มันมีความพยายามเชื่อมโยงว่าเรื่องที่ออกมามีส่วนที่มีการเตะสกัดขาเรื่องนั่งเก้าอี้รัฐมนตรีด้วยแล้วก็เชื่อมโยงด้วย
2: ในพักเลย
1: ในพักที่สักคนสกัดที่ขึ้นนั่งรัฐมนตรี
0: นะครับ
2: มองยังไงบ้างครับ
0: พี่จริงๆเรื่องพวกนี้นะครับผมว่าไม่น่าจะเป็นข้อเท็จจริงนะครับแต่ขออนุญาตไม่ให้ข้อมูลชี้แจงใดๆนะครับเดี๋ยวก็จะไปกัน
2: ที่รับเรื่องแบบนี้ต้องชี้แจงทางพรรคหรืออะไรไหมครับหรือว่าทางพรรคได้สอบถามไหม
0: ยังครับทางพรรคไม่สอบถามอะไรนะครับก็ผมเรียกพี่ให้ลูกสาวนะครับได้ชี้แจงทุกคนในประเด็นที่ครับ
3: ซึ่งผู้สื่อข่าวก็ถามด้วยนะครับว่าก่อนที่ลูกสาวจะแต่งงานได้มีการตรวจสอบข้อมูลตรวจสอบประวัติลูกเขยแล้วหรือไม่คุณสมิทธ์ก็บอกว่าโอ้เรื่องนี้ไม่ก้าวก่ายเลยนะฮะอยู่ที่การตัดสินใจของลูกสาวครับขณะที่นางสาวสุชาดาสางแทนทรัพย์ส.ส.ชัยภูมิครับก็เดินทางเข้าร่วมประชุมพรรคภูมิใจไทยประจำสัปดาห์ตามปกติครับสื่อมวลชนถามกรณีที่นายรังสิมันโรมนะครับในฐานะประธานคณะกรรมการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรเชิญคุณสุชาดาและก็สามีครับนายซางไทหยางเข้าให้ข้อมูลกรณีทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินคุณสุชาดากล่าวเพียงว่าเดี๋ยวพูดทีเดียวนะฮะเดี๋ยวพูดทีเดียวเนี่ยย้ำอย่างนี้เลยนะครับเมื่อผู้สื่อข่าวขอสัมภาษณ์เพิ่มเติมนางสาวสุชาดาปฏิเสธครับก่อนยกมือไหว้และกล่าวว่าขอบคุณพี่ๆสื่อทุกท่านที่ให้ความสนใจเรื่องนี้และให้โอกาสตนได้ชี้แจงในเรื่องนี้ตอนนี้ก็รับทราบข้อกล่าวหาที่ท่านส.ส.ผู้ทรงเกียรติได้พูดถึงและกล่าวหาแล้วรออีกไม่นานจะออกมาชี้แจงข้อที่จริงทั้งหมดย้ำรออีกไม่นานเดี๋ยวจะออกมาชี้แจงครับนั่นแหละฮะก็เป็นประเด็นที่สังคมให้ความสนใจกรณีที่คุณโลมเปิดประเด็นขึ้นมานะครับเดี๋ยวคุณโลมเชิญละไปให้ข้อมูลกับกรรมาธิการหน่อยแต่มันมีประเด็นอย่างนี้ครับสามีไม่ได้อยู
4: ่ประเทศไทย
3: ในประเทศไทยแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับบรรดาภาครัฐไงจะมีอำนาจเชิญสามีหรือเปล่าแต่คุณสุชาดาเนี่ยได้รับคำเชิญอยู่แล้วนะครับรวมถึงภาคส่วนอื่นๆที่จะต้องไปให้ข้อมูลแต่อย่างไรก็ตามต้องบอกอย่างนี้ครับข้อกล่าวหาที่คุณโลมเปิดมาเนี่ยรอการชี้แจงรอการตรวจสอบครับซึ่งต้องเอาข้อมูลเอาหลักฐานมาอธิบายให้ได้นะครับถ้าบริสุทธิ์ระยะเวลาการพิสูจน์มันจะเป็นเครื่องบ่งชี้ครับว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นเป็นเพียงการกล่าวหาเป็นประเด็นการเมืองหรือข้อมูลหลักฐานมันเป็นจริงตามที่คุณลมเขาอธิบายไว้ครับ
4: ค่ะมากันที่เรื่องกยศ.สักหน่อยค่ะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยทางคณะรัฐมนตรีก็ได้มีการอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมไป 1,200 ล้านบาทเพื่อที่จะไปดูแลน้องๆที่จะไปกู้เงินเรียนแต่ว่าไม่ได้รับการอนุมัติเนื่องจากว่าเงินไม่เพียงพอเงินก้อนของกยศ.ที่มีไม่พอก็ทำให้ตกหล่นกันไป 14,000 คนนะคะสัปดาห์ที่แล้วอนุมัติไปแล้วเพื่อที่จะได้ให้น้องๆได้เรียนหนังสือกันต่อไปแต่มันก็มีปัญหาเรื่องของการที่จะเก็บเงินกลับคืนมาค่ะมันค่อนข้างยากทางคุณพลดอนปริศนานันทกุลเนี่ยก็ได้มีการสั่งการว่าทางกยศ.จะต้องไปปรับปรุงโดยเฉพาะไปทบทวนดูว่าต่อไปเนี่ยเรื่องของดอกเบี้ยเงินกู้ของกยศ.จะต้องมีการปรับเปลี่ยนอย่างไรเพราะว่าพอมีดอกเบี้ยน้อยก็ทำให้คนเนี่ยไปใช้หนี้จากดอกเบี้ยสูงๆอย่างอื่นก่อนแต่ปัญหาล่าสุดค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อวานนี้ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคุณประเสริฐจันทระรวงทองออกมาให้สัมภาษณ์เพราะว่าไปเจอค่ะว่ามีสถาบันอาชีวะเอกชน4สถาบันด้วยกันสวมสิทธิ์เด็กกู้เงินกยศ.นี่เป็นอีกหนึ่งปัญหาแฝงที่เกิดขึ้นนะคะและกระทบต่องบประมาณที่ของกยศ.ที่มันน้อยอยู่แล้วอะค่ะแล้วคนที่ต้องการเงินเรียนจริงๆก็ได้รับปัญหาไปด้วยโดยทางรัฐมนตรีศึกษาธิการท่านบอกว่าเรื่องของสถานศึกษาอาชีวะสวมสิทธิ์แอบอ้างชื่อนักศึกษากู้ยืมเงินจากกองทุนกยศ.ตอนนี้ตรวจสอบแล้วนะคะและสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามกฎหมายเบื้องต้นพบมี4แห่งด้วยการที่มีพฤติกรรมนี้แล้วก็ส่งข้อมูลอันเป็นเท็จไม่ตรงกับข้อเท็จจริงหากพบว่ามีข้าราชการเกี่ยวข้องก็ต้องดำเนินการทันทีอย่างเด็ดขาดในส่วนที่เบิกจ่ายงบประมาณไปแล้วที่ไม่ถูกต้องผิดกฎหมายต้องเรียกคืนกลับมาทั้งหมดและคนที่เกี่ยวข้องต้องรับผิดชอบค่ะ
5: ดำเนินการแล้วนะครับหากพบว่าหากพบขึ้นเราทราบแล้วสั่งดำเนินการตามกฎหมายเนี่ย
6: เรากี่แห่งอะไรมีข้อมูลไหมครับ
5: มี4แห่งเป็นโรงเรียนเอกชนนะเป็นโรงเรียนอาชีวะเอกชน
6: แล้วเราต้องทำยังไงบ้างหลังจากนี้ถ้าเกิดแจ้งความแล้ว
5: ดำเนินการตามกฎหมายในกรณีที่ให้ส่ง

0: ข้อมูลที่ข้อมูลอันเป็นเท็จอ่ะไม่ตรงกับข้อเท็จจริงเนี่ยการสวมสิทธิ์เนี่ยก็สั่งให้ดำเนินการตามกฎหมายเลยแล้วหากพบว่ามีข้าราชการที่เกี่ยวข้องเนี่ยเราก็ดำเนินการอย่างเด็ดขาด
1: ทีนี้มันมีเรื่องของงบประมาณด้วยครับเราต้องเรียกเงินคืนจากโรงเรียนเหล่านั้นไหมครับ
0: อะไรที่เบิกผิดต้องเรียกเงินคืนครับอันนี้
1: ต้องรับผิดชอบ
0: ต้องรับผิดชอบคร
1: ับ ขอบคุณครับ
2: เดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งคุณผู้ชมครับช่วงหน้ามีประเด็นเรื่องของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุที่กาญจนบุรีมีประเด็นดราม่าว่าไปขักขังทารุณผู้ป่วยแล้วมีลูกกรงแบบนี้คุณผู้ชมเห็นไหมฮะเมื่อวานที่สปส.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ไปตรวจสอบแล้วนะครับผลเบื้องต้นเป็นอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามครับ

0: าดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่
1: ใช้ท่อน้ำไทยชีวิตก็ไหลลื่นท่อน้ำไทยแกร่งไม่เปลี่ยน
2: ให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื้นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: วได้มากถึง3ชิ้นมีทั้งหม้อเหล็กประสงค์หม้อเหล็กประสงค์มีด้ามจับและกาต้มน้ำผู้ช่วยคู่ครัวที่ทำให้ทุกวันในครัวของคุณเป็นเรื่องง่ายหม้อเหล็กประสงค์สไตล์มินิมอลมาพร้อมด้ามจับที่แข็งแรงทนทานกระทัดรัดเคลื่อนย้ายสะดวกปรับอุณหภูมิความร้อนได้ถึง2ระดับ
1: คาชิว่าครับเซตหม้ออเนกประสงค์ครูครัวนะครับใน1เซตนะครับคุณจะได้หม้ออเนกประสงค์นะครับมูลค่า790บาทครับและยังมีหม้ออเนกประสงค์ที่มีด้ามจับอีกมูลค่า790บาทยังมีกาต้มน้ำอีก1ชิ้นมูลค่า390บาทครับทั้งหมดนี้นะครับจาก 1,970 บาทวันนี้พิเศษเพียง990บาทเท่านั้นนะครับรีบโทรด่วนที่02-114-3330ครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ Adstyle Shop Mania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcot ระยะเวลาโปรโมชั่น1 สิงหาคม 2568 ถึง 31 ธันวาคม 2569

0: ยูโร่เค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลาน
1: ิวฟาวิทพลัสยาเม็ดวิตามิน B รวมและยีสต์มีวิตามิน B ธรรมชาติจากยีสต
2: ์ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่
3: ช่วงสุดท้ายของก้าวข่าวเช้าครับมีประเด็นเรื่องของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุที่ท่าม่วงกาญจนบุรีครับมีประเด็นดราม่ามันเป็นภาพออกมาก่อนภาพแรกก็คือมีเตียงนอนมีกรงฮะ2เมตรเท่านั้นเองขยับตัวก็ลำบากแล้วก็ข้างล่างเนี่ยนะฮะมันจะมีถังสีเอาไว้ใส่อุจจาระปัสสาวะโอ้โหแบบทรมานมากนี่คือการกักขังทารุณนะฮะเมื่อวันที่5เนี่ยทางตำรวจลงพื้นที่ไปแล้วครับส่วนเมื่อวานนี้ทางสบส.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงไปตรวจสอบซ้ำอีกทีว่าคุณเป็นสถานพยาบาลคุณเป็นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุถูกกฎหมายหรือไม่นะครับหากพบว่ามีการกักขังหน่วงเหนียวโดนสั่งปิดแน่นอนครับ
4: ค่ะเนี่ยดูสิคะคุณผู้ชมคะเราต้องถามว่าตกลงไอ้เนี่ยคือเตียงหรือว่าเป็นกรงขังกันแน่เพราะว่าลักษณะของเตียงอ่ะมันนอนอย่างเดียวจริงๆอ่ะพี่นรม
3: ปก
4: ติแล้วอ่ะถ้าเราจะเปลี่ยนอิริยาบถในการนอนบางทีเราอาจจะนอนชันเข่าบ้างพลิกตัวไปซ้ายพลิกตัวไปขวาหรือบางทีเราอยากจะแบบเอนตัวนิดหน่อยอ่ะเรานอนบางทีนานๆมันก็เมื่อยใช่ไหมคะกลับกลายเป็นว่าลักษณะของกรงอ่ะเห็นไหมคะคือทำอะไรไม่ได้เลยพี่ณรงค์ชันเข่ายังไม่ได้เลยอ่ะ
3: ถูกต้องนอนนิ่งๆอย่างเดียวแล้วคุณผู้ชมเห็นไหมมันมีทั้งลวดหนามที่อยู่ข้างบนและทุกอย่างเป็นกรงหมดเลยนะครับกักขังเอาไว้ในนี้อยู่ในนี้ออกไปไหนไม่ได้ครับ
4: แล้วเตียงที่ว่าเป็นกรงอะค่ะเขามีกุญแจล็อกจากด้านนอกด้วยนะ
3: เอาใช่ฮะก็คือไม่ให้ขยับไปไหนได้เลยนี่แหละครับก็เป็นประเด็นดราม่ามาที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องลงพื้นที่ตรวจสอบเพราะอะไรครับนี่มันไม่ใช่เตียงฮะมันเป็นกรงขังเป็นภาพที่ใครๆเห็นก็ตั้งคำถามจนปลุกกระแสความไม่พอใจว่าการดูแลผู้สูงอายุแม้ว่าจะเป็นผู้ป่วยเขาดูแลกันแบบนี้หรือประกอบกับเรื่องนี้เกิดขึ้นมันมีประเด็นธุรกิจในครอบครัวระดับพันล้านไงครับคุณผู้ชมครับคือลูกเนี่ยนำคุณแม่มาฝากไว้ที่สถานดูแลแห่งนี้แล้วก็บอกแม่ต้องอยู่ที่นี่นะเพราะแม่ป่วยจิตเวชเมื่อแม่ไม่สามารถออกมาได้เนี่ยนะครับมันก็โอ้โหมันก็อึมครึมเดี๋ยวลูกสาวก็ตามหาแม่บอกพี่ชายว่าเอาแม่ไปไว้ที่ไหนพี่ชายก็ไม่ยอมบอกนะจนผ่านไปเท่าไหร่รู้ไหมน้องแอนคุณผู้ชมครับเกือบ2ปี
4: ค่ะ
3: พอคุณแม่ได้ออกมาได้เนี่ยนะฮะก็มาร้องเรียนว่าถูกส่งตัวมาทารุณถูกส่งตัวมากักขังที่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยภาวะพึ่งพิงอยู่ที่ท่าม่วงกาญจนบุรีจนทำให้หลายๆคนเห็นว่าชีวิตความเป็นอยู่ของคุณแม่ซึ่งคุณแม่บอกว่าฉันไม่ได้เป็นอะไรเลยถูกลูกชายเอามาขังไว้ดีเนี้ยนะฮะแล้วก็ส่งเงินมาดูแลก็คือให้ที่ศูนย์แห่งเนี้ย 30,000 บอกดูแลแม่ด้วยนะถ้าแม่อารวาสแม่วอยๆถ่ายคลิปไปเลยนะผมจะได้เอาเนี่ยนะฮะเอาคลิปตรงเนี้ยเป็นหลักฐานเพื่อจะขอดูแลทรัพย์สินทั้งหมดเองเนี่ยนะ
4: คือในเรื่องของครอบครัวเนี่ยมันมีอีกหลายประเด็นนะคะอันนี้เราอาจจะไม่ได้ลงลึกไปนะแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยแต่ว่าก็มีนะทางครอบครัวพอไปเห็นว่าแม่นอนแบบนี้อยู่ในกรงแบบนี้เป็นลักษณะแบบนี้เขาบอกว่าเห็นแล้วมันก็หดหู่ใจเหมือนกันเพราะไม่คิดว่าสถานที่ที่ดูแลจะเอาแม่ครั้งเอาไว้ในนี้
3: ใช่ครับกองปราบเนี่ยลงพื้นที่อย่างที่ผมบอกไปแล้วนะฮะลงพื้นที่ไปเมื่อวันที่5ตุลาคมล่าสุดเมื่อวานนี้ทางกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือว่าสบส.ซึ่งเขามีอำนาจดูแลสถานพยาบาลทั้งหมดนี่แหละครับลงพื้นที่ด้วยไปกับฝ่ายปกครองจังหวัดกาญจนบุรีตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรีแล้วก็เจ้าหน้าที่พมจ.กาญจนบุรีไปตรวจสอบศูนย์แห่งนี้เพิ่มเติมครับที่ศูนย์แห่งนี้มีเจ้าหน้าที่ดูแลผู้ป่วย19คนแบ่งเป็นชาย3คนหญิง16คนผู้ที่อยู่ในความดูแลมีทั้งหมด100คนครับแบ่งเป็นผู้ป่วยจิตเวชและผู้ติดยาเสพติด92คนที่เหลืออีก8คนเป็นผู้สูงอายุศูนย์แห่งนี้ขออนุญาตเป็นสถานบริการดูแลผู้สูงอายุแต่กลับดูแลผู้ป่วยจิตเวชโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นสถานพยาบาลทั้งยังมีจำนวนเตียงเกินมาตรฐานต่อเติมอาคารผิดระเบียบโดยไม่ได้ขออนุญาตหลายจุดส่วนกรณีเตียงนอนที่มีกรงขังล็อกกุญแจด้านนอกนั้นครับหากตำรวจสอบสวนและพบว่าเป็นการกักขังหน่วงเหนี่ยวจริงก็จะต้องสั่งปิดศูนย์แห่งนี้แน่นอนครับซึ่งขณะนี้ได้ประสานกรมสุขภาพจิตเข้าประเมินสภาพร่างกายและจิตใจของผู้ป่วยหากรายใดดูแลตัวเองไม่ได้จะส่งไปบำบัดรักษาส่วนที่เหลือจะแจ้งให้ญาติติดต่อรับตัวกลับไปหรือว่าย้ายสถานที่ดูแลต่อไปครับ
5: จากการตรวจสอบข้างในนะครับก็สอดคล้องนะครับกับข่าวที่ออกไปนะฮะก็จะมีในเรื่องของเตียงนะฮะที่ทำเป็นลักษณะเป็นกรงนะครับที่ทางผู้ประกอบการก็ได้ให้ข้อมูลว่าสำหรับให้ผู้ที่มีอาการทางจิตเวชนะครับที่ควบคุมอาการไม่ได้เนี่ยนอนนะครับแต่เขาก็ให้การว่าเป็นการนอนชั่วคราวในช่วงที่มีอาการผิดปกตินะครับแล้วก็บางส่วนก็จะมีในเรื่องของห้องที่แยกเป็นห้องก็เหมือนคล้ายๆห้องขังนะครับเนี่ยก็เป็นลูกกรงอะไรพวกนี้นะครับเขาก็ให้ข้อมูลนะครับว่าสำหรับในกรณีที่มีอาการนะครับหรือว่าทำร้ายร่างกายกันอะไรประมาณนี้นะครับในผู้ที่มาอยู่ที่นี่นะก็จากตรวจสอบข้อมูลนะครับก็พบว่าจากการลงทะเบียนนะในข้อมูลเนี่ยนะครับมีประมาณ100รายนะครับ
3: ขณะที่เจ้าของศูนย์ผู้ดูแลผู้สูงอายุนะครับซึ่งอดีตเนี่ยเคยเป็นพยาบาลสังกัดอยู่หน่วยหนึ่งเนี่ยนะครับเปิดศูนย์มาตั้งแต่ปี2549เป็นคนนำเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบพื้นที่ครับโดยไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนเข้าไปบันทึกภาพภายในพร้อมชี้แจงบอกว่าศูนย์เปิดถูกต้องตามกฎหมายมีใบอนุญาตถูกต้องส่วนกรณีภาพกรงเหล็กครอบเตียงนั้นยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนากักขังหน่วงเหนียวแต่ทำไว้เฉพาะผู้ป่วยจิตเวชที่มีอาการคุ้มคลั่งอาละวาดหรือเสี่ยงจะตกเตียงคือต้องมีกรงไว้เพื่อความปลอดภัยซึ่งหากสังคมมองว่าไม่เหมาะสมก็พร้อมรับฟังและปรับปรุงตามคำแนะนำของหน่วยงานภาครัฐต่อไปครับในส่วนของผู้ป่วยที่ไปร้องขอความเป็นธรรมทางศูนย์ครับได้รับการร้องขอจากลูกผู้ป่วยว่ามีผู้ป่วยอาการคลุ้มคลั่งอาละวาดเผาทำลายรถและทรัพย์สินภายในบ้านก็ทำให้ครอบครัวเนี่ยไม่สามารถดูแลได้จึงส่งให้มาอยู่ในความดูแลของทางศูนย์ซึ่งระหว่างที่อยู่ในความดูแลเนี่ยนะครับเจ้าของศูนย์เขาบอกว่าก็ได้พูดคุยกับผู้ป่วยรายนี้เป็นระยะเมื่อประสงค์กลับบ้านทางศูนย์ก็ได้ประสานครอบครัวให้มารับลูกกลับบ้านไปหลายมารับกลับบ้านไปหลายครั้งนะครับแต่ไม่มีใครมารับครับจนกระทั่งมีญาติเดินทางมารับตัวกลับไปซึ่งหากเห็นว่าผู้ป่วยถูกทารุณกรรมเนี่ยทางศูนย์ยินดีให้ตรวจสอบเลย
4: ค่ะคือเขาบอกว่าจุดที่เราเห็นเนี่ยว่ามันเป็นลักษณะของกรงเนี่ยไม่ได้หมายความว่าทั้งวันเขาจะอยู่แบบนั้นนะคะจะอยู่แค่เฉพาะเวลานอนเท่านั้นเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เขาออกจากเตียงลุกจากเตียงหรือตกเตียงนะคะส่วนบางคนเนี่ยที่อาจจะพูดคุยได้อะไรได้เพราะว่าผ่านการกินยามาแล้วระยะหนึ่งก็เลยทำให้เหมือนสุขภาพนะคะมันเริ่มดีขึ้นสุขภาพจิตเริ่มดีขึ้นก็ทำให้พูดคุยได้แต่ก่อนหน้านี้ไม่ได้เป็นแบบนี้บางคนมีอาการคลุ้มคลั่งบางคนมีอาการอาละวาดเลยจำเป็นที่จะต้องมีกรงแบบนี้อันนี้คือคำอธิบายของฝั่งเจ้าของนะ
3: แต่ว่าทางสปสที่ลงไปเนี่ยเขาบอกว่าคุณไปจ่ายยาได้ยังไงคุณไม่ใช่สถานพยาบาลคุณไม่มีแพทย์อยู่ประจำเลย
4: ค
3: ุณจ่ายยาไม่ได้นะฮะแล้วก็กรณีที่เขากล่าวอ้างว่าถ้ารับกลับก็กลับได้เลยแต่ประสานไปแล้วไม่ยอมมารับกันเองเนี่ยนะครับปรากฏว่ามันมีประเด็นดราม่าที่คุณแม่ที่เขาทำธุรกิจแล้วเขาไม่ได้เป็นอะไรเนี่ยมาถูกกักขังอยู่ในนี้เกือบ2ปีเนี่ยนะครับข้อมูลตรงนี้เป็นข้อมูลสำคัญมากที่ทางการจะเอาไปเป็นหลักฐานในการที่จะไปดำเนินการต่อจากนี้นะครับนอกเหนือจากคุณแม่ท่านนี้แล้วเนี่ยก็ยังมีผู้ป่วยที่ออกจากสถานพักฟื้นแห่งนี้ไปอีกรายหนึ่งที่พร้อมจะให้ข้อมูลด้วยนี่นะครับซึ่งมีข้อมูลครับว่าศูนย์แห่งนี้เจ้าของศูนย์แห่งนี้เนี่ยเคยรับราชการที่โรงพยาบาลของรัฐมาก่อนด้วยนะครับศูนย์นี้เปิดมาตั้งแต่ปี2549เริ่มแรกเปิดศูนย์ดูแลผู้สูงอายุจนกระทั่งปี2564ครับเปลี่ยนมาเป็นสถานรับดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยพึ่งพิงจิตเวชและฟื้นฟูครับ
4: มากันที่ถือว่าเป็นข่าวใหญ่ระดับโลกเหมือนกันนะคะเพราะว่าจริงๆเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่รัสเซียค่ะมีนักวิจัยหญิงคนหนึ่งที่เขาเสียชีวิตจากปอดอักเสบอย่างรุนแรงนะคะแต่นักวิจัยคนนี้เขาอยู่ในศูนย์ต่อต้านกาฬโรคก็เลยทำให้หวั่นใจกันว่าจะมีความเป็นไปได้หรือไม่ที่กาฬโรคเนี่ยมันจะออกมาระบาดแล้วก็ตอนนี้มีการเฝ้าระวังคนใกล้ชิดเธออยู่ที่ประมาณ200คนนะคะเพื่อที่จะกักดูว่ามีความเกี่ยวข้องหรือจะมีอาการป่วยเพิ่มเติมหรือไม่แต่ต้องบอกนะคะคุณผู้ชมว่าตอนนี้ยังไม่ได้มีการยืนยันว่าเชื้อที่เธอป่วยแล้วเสียชีวิตเนี่ยคือเชื้อกาฬโรคเพียงแต่บอกว่าเสียชีวิตจากอาการปอดอักเสบอย่างรุนแรงนะคะซึ่งเรื่องนี้ค่ะพอเป็นข่าวใหญ่มาหลายประเทศทั่วโลกนะคะเขาก็เริ่มมีการเฝ้าระวังกันแล้วรวมถึงในประเทศไทยก็ต้องไปถามทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขว่าเราล่ะประเทศไทยล่ะในฐานะที่เราก็เป็นประเทศหนึ่งที่ชาวรัสเซียหรือว่าชาวต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวกันค่อนข้างเยอะในแต่ละปีเราเตรียมการอย่างไรนะคะ คุณพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับประเด็นนี้ค่ะว่าสถานการณ์เชื้อกาฬโรคในประเทศรัสเซียเรื่องตอนนี้เป็นโรคที่ค่อนข้างมีความรุนแรงนะคะสำหรับกาฬโรคเราเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดโดยทางกรมควบคุมโรคค่ะก็ได้ประสานไปยังกระทรวงคมนาคมก็ต้องคอยมอนิเตอร์ดูค่ะร่วมกันอย่างใกล้ชิดว่าคนเดินทางมาในประเทศไทยมาจากประเทศมีความเสี่ยงไหมมีอาการป่วยหรือเปล่านะคะแต่ว่าปัจจุบันยังไม่ได้มีการส่งสัญญาณใดๆเกี่ยวกับโรคนี้หรือว่าคนที่ติดเชื้อเดินทางเข้ามาในประเทศไทยแล้วก็ได้ประสานไปยังกระทรวงการต่างประเทศให้รับทราบในเรื่องนี้แล้วนะคะส่วนจะต้องมีการเฝ้าระวังเป็นพิเศษสำหรับคนที่เดินทางมาจากประเทศรัสเซียหรือไม่คุณพัฒนาบอกว่าข้อมูลตรงนี้อยู่ระหว่างการขอข้อมูลกันอยู่ค่ะก็ทราบว่าต้นทางได้มีการควบคุมบุคคลที่มีความเสี่ยงใกล้ชิดกับผู้เสียชีวิตแล้วก็ทราบว่าอยู่ที่ประมาณ100กว่าคนนะคะก็คิดว่ายังไม่มีเหตุใดๆเพิ่มเติมหรือว่ายังไม่ต้องมีมาตรการอะไรแต่ว่าเราต้องเฝ้าระวังของกรมควบคุมโรคซึ่งก็คุยกันอย่างใกล้ชิดแล้วก็เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดด้วยส่วนสนามบินค่ะจำเป็นจะต้องมีการตั้งจุดคัดกรองโรคหรือไม่ปัจจุบันก็ยังไม่ได้มีสัญญาณอะไรนะคะแต่เราก็ยืนยันคำเดิมว่ายังเฝ้าระวังกันอยู่ค่ะเรื่องนี้ผู้สื่อข่าวก็ไปถามนายกรัฐมนตรีเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่านายกรัฐมนตรีก็ต้องดูแลเนาะประเทศไทยทั้งหมดนะคะภาพรวมจะเป็นยังไงซึ่งนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลก็บอกว่าตอนนี้ค่ะได้ทราบเรื่องแล้วแล้วก็ทางกระทรวงสาธารณสุขเฝ้าระวังอยู่แล้วค่ะซึ่งการเฝ้าระวังก็เท่ากับการตั้งการ์ดเตรียมความพร้อมด้านยาด้านเวชภัณฑ์ต่างๆแต่อย่างที่คุณพัฒนาบอกแหละค่ะว่ายังไม่ได้มีการส่งสัญญาณอะไรที่น่ากังวลมากนักเกี่ยวกับการที่จะมีเชื้อกาฬโรคหลุดลอดเข้ามาอยู่ในประเทศไทยแต่เราก็ไม่ประมาทนะคะมีการเฝ้าระวังกันอยู่ก็ต้องติดตามเรื่องนี้ต่อไปเพราะว่ามันเป็นเรื่องระดับโลกนะ
3: ก็ขอย้ำนี่นะฮะขอให้ประชาชนมั่นใจใช้ชีวิตได้ตามปกติครับระบบสาธารณสุขของเราเนี่ยมาตรฐานระดับโลกอยู่แล้วนะฮ
4: ะ
3: ไม่ต้องกังวลอย่างไรนะฮะใครที่จะเข้ามาในบ้านเราเราคัดกรองอย่างเข้มข้นครับ
4: คือไอ้เจ้าเชื้อกาฬโรคที่เขาวิจัยเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นเชื้อแบคทีเรียค่ะมันไม่ได้เป็นไวรัสนะมันเป็นแบคทีเรียที่ทำให้เกิดกาฬโรคขึ้นมาแล้วก็ทำให้เรื่องของการกลายเป็นปอดอักเสบแต่ว่ารัสเซียเขาก็ยืนยันว่าเป็นการเสียชีวิตจากปอดอักเสบรุนแรงยังไม่ได้บอกว่าเป็นกาฬโรค
3: ครับอีกประเด็นนึงครับมันมี3คนร้ายครับคุณผู้ชมครับบุกเข้าไปปล้นบ้านต้องบอกอย่างนี้นะฮะไปปล้นที่หนองปลือชลบุรีไปขอให้โอนคริปโตแล้วก็กวาดทรัพย์สินภายในบ้านไปมูลค่า30ล้านครับเป็นชาวต่างชาติที่ไปอาศัยมาอยู่ที่หนองปลือชลบุรีตอนนี้ตำรวจกำลังไล่ล่าโจรกลุ่มนี้อยู่ครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วง 3:00 ของเมื่อวันที่6ตุลาคมครับคนร้าย3คนใช้บันไดปีนข้ามรั้วเข้าไปในบ้านพักแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลหนองปลืออำเภอบารามุงจังหวัดชลบุรีก่อนมุ่งตรงไปยังห้องนอนแล้วก็ใช้กำลังถีบประตูพังเสียหายเลยนะครับก่อนจะใช้อาวุธปืนข่มขู่บังคับให้ผู้เสียหายส่งมอบทรัพย์สินแล้วก็เปิดตู้เซฟจากการตรวจสอบรายละเอียดทรัพย์สินที่สูญหายก็ประกอบไปด้วยเงินสดประมาณ 150,000 บาทนาฬิกาหรูยี่ห้อโรเล็กซ์3เรือนนอกจากนี้ครับคนร้ายยังบังคับผู้เสียหายโอนเหรียญคริปโตเคอเรนซีจากกระเป๋าเงินดิจิตอลไปยังกระเป๋าปลายทางก่อนจำหน่ายออกไปคิดเป็นมูลค่าราวๆ 820,000 ดอลลาร์สหรัฐเงินไทยก็ประมาณ27ล้านบาทครับหลังเกิดเหตุผู้เสียหายสามารถหาจังหวะหลบหนีออกมาจากบ้านพักแล้วก็รีบเดินทางเข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสภ.หนองปลือทันทีภายหลังเกิดเหตุนะครับพลตำรวจโทวสันต์เตชะอัครเกษมผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2พร้อมด้วยพลตำรวจตรีชาตรีสุขสิริผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีและพลตำรวจตรีเกียรติศักดิ์สะทองออยผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค2ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าของคดีด้วยตนเองครับพร้อมประสานสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและก็กองพิสูจน์หลักฐานตำรวจเข้าเก็บรอยนิ้วมือแฝงและพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ในจุดเกิดเหตุรวมถึงตรวจสอบข้อมูลการเดินทางเข้าและออกประเทศของกลุ่มผู้ต้องสงสัยเบื้องต้นตำรวจชุดสืบสวนกำลังตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามเส้นทางหลบหนีและแกะรอยเส้นทางการเงินของสินทรัพย์ดิจิทัลที่ถูกโอนออกไปอย่างเร่งด่วนเพื่อขยายผลติดตามจับกุมตัวคนร้ายทั้งหมดมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปเพราะว่าเป็นชาวต่างชาติสำหรับผู้เสียหายคนร้ายที่เข้ามารู้ได้ไงว่าเรา

0: คริปโตมาให้เราโอนเงินได้ยังไงเพราะฉะนั้นเชื่อว่าตาไม่ยากครับคงจะทราบว่ากลุ่มคนร้ายเป็นใครน
1: ่
0: าจะรู้จักน่าจะมีข้อมูลอะไรเกี่ยวกับผู้เสียหายบ้างหรือเปล่าครับ
1: มาดูน้องชาไทยกันหน่อยค่ะเมื่อวันก่อนเนี่ยเราก็นำเสนอกันไปแล้วนะคะเจ้าหมาแสนรู้เวลาที่ใครเนี่ยจะไปตลาดเนี่ยนางก็ขึ้นรถไปเลยนะขึ้นรถไปกับเขาแล้วก็ไปถึงตลาดได้เพราะว่ากลัวไงระหว่างทางมีหมาเจ้าถิ่นนะเขาก็กลัวว่าเดี๋ยวมันจะโดนทำร้ายอะไรเงี้ยเขาก็เลยอาศัยมนุษย์นี่แหละขึ้นมอเตอร์ไซค์ขึ้นรถไป
0: ไอ้แสนรู้เนี่ยยอมรับว่าแสนรู้จริงใจง่าย
1: เฟลลี่เขาเรียกว่าเฟลลี
0: ่
1: เป็นหมาเฟลลี่นะคะน้องเนี่ยไปกับใครก็ได้เพราะน้องเฟลลี่ค่ะแต่ปัญหาก็คือว่าก่อนหน้านี้น้องไปกับคนนู้นคนนี้กลายเป็นข่าวโด่งดังคนก็แชร์กันไปโลกโซเชียลคนแชร์กันเป็นล้านเลยนะคะคุณผู้ชมคะแต่พอน้องดังขึ้นมาปุ๊บน้องโดนรถชนค่ะพี่ณรงค์คนก็เลยเป็นห่วงว่าอ้าวชาไทยดังได้มีกี่วันเอง
0: เห็นบอกว่าไอ้ตอนโดนชนเนี่ยวิ่งหนีเจ้าถิ่นวิ่งแล้วไปถูกรถชนครับ
1: โอ้ยเอ็นดูแล้วก็สงสารด้วยนะคะคลิปของเจ้าชาไทยเนี่ยอันนี้คือคลิปที่เราเอามาให้เห็นนะคะว่าน้องน่ารักมากเลยอะค่ะเวลาใครจะไปตลาดนะแค่เรียกชาไทยเอาละโดดขึ้นหลังรถบ้างมาอยู่ข้างหน้ารถบ้างคล่องแคล่วทีเดียวนะคะแล้วก็ติดรถไปลงที่ตลาดแล้วเวลาลงไม่ต้องบอกนะถึงแล้วลงเขารู้ค่ะว่าเขาจะลงจุดไหนนะคะเขาแค่อาศัยลงมาเฉยๆล่าสุดค่ะชาวบ้านเนี่ยที่อำเภอชุมแพเขาไปโพสต์ตามหาเจ้าชาไทยเพราะว่าหาไม่เจอไปสอบถามชาวบ้านตามเส้นทางนะคะบอกว่าเจ้าชาไทยอ่ะมักเข้าไปในห้องเย็นนอกห้องเย็นพรสมุทรปราทูสวยนะคะซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับร้านสะดวกซื้อก็คือเป็นจุดนึงที่เขาจะไปแอบพักอยู่ตรงนั้นนะพอเขาไปตรวจสอบคนดูแลห้องเย็นน่ะก็เคยเห็นแล้วล่ะว่าไอ้เจ้าชาไทยเนี่ยมันอยู่ตรงนั้นแหละเพราะว่าเกิดความรักความผูกพันเขาก็เลยเอามาเลี้ยงเอามาดูเอามาให้อาหาร
0: ก็คือถ้าเกิดไปนอนในร้านสะดวกซื้อเนี่ยนะคนมันพลุกพล่านนอนไม่หลับ
1: อ๋อหรอ
0: ข้ามฝั
1: ่งตื่นตลอดเวลาใช่ไหม
0: ไปนอนในห้องเย็นประตูดีกว่าเป็นโรงใหญ่ๆอ่ะน้องแอนแล้วมันเป็นตู้แช่เย็นสบายกว่าเยอะคนไม่พลุกพล่านด้วย
1: แล้วประตูยังเหลือไหม
0: ก็ประตูก็อยู่ในชั้นของเขาเนี่ยเรานอนอยู่ข้างล่าง
1: เจ้าชาไทยเนี่ยก็ไปอยู่ในห้องเก็บของนะคะก็ออกมายืดแข้งยืดขายืดเส้นยืดสายเพราะอะไรคะคือที่ต้องไปตามหาเนื่องมาจากว่าน้องน้องจะบอกว่าน้องประตูน้องชาไทยโดนรถชนตอนนี้อยู่ระหว่างการพักฟื้นร่างกายนะคะเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยน้องไปวิ่งไล่กับสุนัขคู่ปรับที่มักจะไปเจอกันระหว่างทางก็เลยทำให้ถูกรถชนขึ้นมาแม้ว่าตอนนี้พักฟื้นอาการเริ่มดีขึ้นแล้วแต่ก็ยังหงอยๆอยู่อะค่ะยังไม่ค่อยสดชื่นเหมือนเดิมก็เลี่ยงที่จะไปพบปะผู้คนกับเซเลบอะนะวิถีเซเลบถ้าหากว่าร่างกายยังไม่พร้อมก็ยังไม่พร้อมที่จะออกมาต้อนรับแขกนะคะช่วงนี้ก็เลยพักฟื้นร่างกายมาอยู่ที่แหละนี่แหละห้องเย็นพรสมุทรปราทูสวยนะคะพักฟื้นเสร็จแล้วเดี๋ยวก็คงจะออกมาใช้ชีวิตตามปกติเหมือนเคยนะคะซึ่งทางเจ้าของคือคุณพิกุลที่คอยดูแลเนี่ยบอกว่าเจ้าชาไทยมาอยู่ตรงนี้ประมาณ 3-4 ปีแล้วช่วงที่ร้านสะดวกซื้อเขาใกล้เคียงกันเนี่ยที่มีการสร้างใหม่ก็มีคนเอาสุนัขมาปล่อยเจ้าชาไทยก็มาเร่หากินอยู่แถวนี้นี่แหละค่ะก่อนจะเริ่มมาขออาหารที่ร้านเขาอะทุกเช้าทุกเย็นพอให้อาหารเขาก็มาทุกวันนะคะเขาก็เลยเอาอาหารมาดูแลเรื่อยมาจนกระทั่งพอเริ่มคุ้นเคยกันเอาแล้วล่ะนางก็ปรับตัวได้นะคะก็เริ่มกระโดดขึ้นรถส่งปลาทูค่ะ
0: คร
1: เริ่มจะขึ้นรถส่งปลาทูก่อนของลูกน้องออกติดรถไปด้วยทุกวันพอได้ยินเสียงสตาร์ทรถปั๊บไปแล้วค่ะโดดขึ้นรถทันทีเลย
0: นี่ๆๆมากินยานะฮะนี่สัตว์ชัตยานสัตว์เลยนะครับถ้าเกิดเขาเจ็บเขาป่วยเนี่ยเขายาสมุนไพรตามธรรมชาติเขาครับนี
1: ่ค่ะและถ้าหากว่าไปส่งของที่บ้านไหนแล้วบ้านนั้นเนี่ยมีสุนัขอยู่บ้านลูกค้าเขาเลี้ยงหมาเงี้ยค่ะชาไทยทำยังไงรู้ไหมไม่เข้าค่ะไม่ขอสู้กับเจ้าถิ่นรออยู่ข้างนอกจนกว่าเขาจะส่งของกันเสร็จแล้วค่อยกลับมาที่ร้านสาเหตุหนึ่งที่เจ้าชาไทยชอบขึ้นรถมอเตอร์ไซค์ของชาวบ้านเพราะว่าเดี๋ยวจะไปเจอคู่ปรับระหว่างทางเลือกเกาะติดมนุษย์ดีกว่าเพราะว่ามนุษย์ช่วยเราได้แล้วเราไม่ต้องเดินไม่ต้องฝ่าฟันด้วยตัวคนเดียวกับการเจอเจ้าถิ่นมีมนุษย์คอยช่วยปกป้องอยู่นะคะไม่ต้องผ่านเองซึ่งหากว่ารถมอเตอร์ไซค์คันไหนชะลอหรือ ือว่ามีที่ว่างค่ะน้องเห็นศพโอกาสปุ๊บนี่โดดขึ้นไปเลยแม้ว่าจะมีคนนั่ง2คนก็ตามนะแต่ขอแทรกไประหว่างตรงกลางสักหน่อยช่วงแรกบางคนไม่รู้ก็ตกใจนะเพราะว่าบางคนก็กลัวไงว่าเอ้ยมันจะกัดหรือเปล่านะคะเพราะว่าบางคนก็ตกใจแล้วมันทำให้รถเนี่ยอาจจะล้มได้นะแต่พอนานๆไปคนในพื้นที่ชุมแพเขาคุ้นเคยกันดีก็ชินแล้วค่ะบางครั้งนะสามีภรรยาขี่รถมาด้วยกันเอาจริงๆนะพอเจ้าชาไทยมาเจอทำไงรู้ไหมพี่ณรงค์สามีขี่ภรรยาซ้อนท้ายถ้าชาไทยมาถึงปุ๊บภรรยาต้องยอมเสียสละลงจากรถให้ชาไทยนั่งแทนค่ะ
0: โอ้โหเขาเซเลบกว่า
1: โอ้โหถึงขนาดนั้นเพื่อผ่านจุดที่มีหมาเจ้าถิ่น
0: เห็นไหมเจ้าถิ่นก็จะวิ่งไล่แบบนี
1: ้พอผ่านมาเจ้าถิ่นไปปุ๊บอ่ะชาไทยลงได้ภรรยาขึ้นซ้อนท้ายสามีเหมือนเดิมนะคะซึ่งทางคุณพิกุลบอกว่าไม่ต้องกลัวนะคะชาไทยไม่กัดคนค่ะแค่อยากให้พาไปเที่ยวแล้วก็คิดว่าหลังจากนี้อาการก็คงจะดีขึ้นนะแล้วถ้าหากว่าใครขี่รถผ่านไปผ่านมาแล้วเห็นเจ้าชาไทยชะลอรถหน่อยนะคะเพราะบางคนไม่รู้กลัวไงเห็นมันวิ่งตามมากระโดดรถขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะก็กลัวแล้วก็ขี่เร็วเพื่อที่จะหนีมันนะคะแต่ต้องย้ำว่าน้องไม่น่ากลัวน้องน่ารักคุ้นเคยกับการนั่งรถไปกับคนนะคะไม่ต้องขับเร็วเจอน้องชะลอหน่อยน้องจะได้ไม่ถูกรถชนอีก
0: แต่จริงๆสัญลักษณ์ดีพอสมควรนะเพราะหน้าผากมีลายดอกสีขาว
1: อันนี้ไม่น่าจะเป็นเจ้าถิ่
0: น
1: ที
0: ่นี่
1: น
0: ่
1: าจะเป็นเพื่อนกันนะ
0: ใช่ฮะอาจจะเป็นครอบครัวเดียวกันนี้มีลายดอกสีขาวหล
1: ัง
0: อานหางดาบด้วยนะสวยนะฮะสวยนะคร
1: ับ
0: ฮะบุคลิกดีหน้าตาดีครับ
1: ค
0: ่ะอีกเรื่องนึงเมื่อสักครู่นี้ที่ชุมแพขอนแก่นแล้วใช่ไหมครับพาคุณผู้ชมไปที่บุรีรัมย์ที่บุรีรัมย์มีเรื่องระทึกนะฮะ
1: อะไรคะ
0: ก็อยู่ในบ้านเป็นร้านเสริมสวยอยู่กัน5คนปรากฏว่าฟ้าผ่าลงมากลางบ้าน
1: ฟ้าแรงด้วยอ่ะ
0: ฟ้าแรงฮะพาลงมากลางบ้านเลยนะครับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เสียบปลั๊กกันไว้เนี่ยเสียหายหมด
1: ค่ะ
0: ผนังปูนแตกกระจายเลยครับโชคดีที่คนไม่เป็นอะไรครับเกิดฟ้าผ่าลงบริเวณบ้านเลขที่180หมู่14บ้านใหม่หนองตาเหย่าอยู่ที่อำเภอละหารทรายของจังหวัดบุรีรัมย์ครับซึ่งเป็นบ้านไม้2ชั้นเปิดเป็นร้านเสริมสวยครับคุณผู้ชมครับ
1: โอ้เสียงดังมาก
0: เสียงดังมากฮะทำให้อุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านได้รับความเสียหายไปหลายรายการเครื่องทำน้ำร้อนหม้อหุงข้าวอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆก็เสียหายไปด้วยครับ
1: โอ้โหนี่แตกกระจายเลยนะคะ
0: ถูกต้องนะฮะแต่โชคดีคนในบ้านและลูกค้าที่อยู่ภายในร้านเนี่ยไม่มีใครได้รับบาดเจ็บมีความเสียหายทั้งบริเวณชั้นล่างและชั้นบนครับโดยเฉพาะเต้ารับไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้าหลายจุดมีร่องรอยได้รับความเสียหายขณะที่ประตูห้องครัวก็มีรอยแตกร้าวแล้วก็มีเศษวัสดุแตกกระจายอยู่ครับนางยุพินดาโสประโคนอายุ53ปีเจ้าของบ้านเนี่ยนะครับเล่าให้ฟังบอกว่าช่วงเย็นของวันที่5ตุลาคมก่อนเกิดเหตุมันมีฝนตกหนักได้ยินเสียงฟ้าร้องหลายครั้งตอนนั้นเนี่ยมีลูกค้าผู้หญิงเข้ามา1คนมาทำผมที่ร้านแล้วก็ทำผมเสร็จแล้วยังกลับไม่ได้ครับเพราะว่าฝนตกหนักก็นั่งรออยู่ภายในบ้านไม่นานก็เกิดเสียงฟ้าผ่าดังสนั่นเลยทุกคนตกใจอย่างมากครับคิดว่ามันมีระเบิดเกิดขึ้นหรือเปล่าภายในบ้านนะครับขณะเกิดเหตุมีคนอยู่ภายในบ้านหลายชีวิตแต่ทุกคนอยู่รอดปลอดภัยมีเพียงทรัพย์สินและก็เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ได้รับความเสียหายบ้านของตนเป็นหลังเดียวในหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบจากเหตุฟ้าผ่าครั้งนี้ครับก็ทำให้รู้สึกตกใจขนลุกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยส่วนตัวเชื่อว่าจะเป็นเพราะบุญกุศลที่เคยทำมาฮะรวมถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถืออาจจะช่วยปกปักรักษาคนในครอบครัวให้ปลอดภัยนะฮะจากฟ้าผ่าครั้งนี้ครับรวมถึงทุกคนสวมรองเท้าในขณะเกิดเหตุด้วยก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งหรือไม่ที่ทำให้มีใครได้รับอันตรายยอมรับว่าเป็นเพียงความเชื่อและเป็นข้อสันนิษฐานครับไม่ได้เกี่ยวข้องกับการรอดจากเหตุการณ์ครั้งนี้สันนิษฐานว่าใส่รองเท้าหรือเปล่าไฟมันเลยไม่มาดูดที่ตนเองนะครับหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้เข้าตรวจสอบเบื้องต้นสันนิษฐานว่าอาจจะเกิดจากกระแสไฟฟ้าผิดปกติจากภายนอกเข้ามาสู่ระบบไฟฟ้าภายในบ้านก่อนส่งผ่านไปที่ระบบเบรกเกอร์และไปยังเครื่องใช้ไฟฟ้าครับทำให้อุปกรณ์บางส่วนได้รับความเสียหายถือเป็นอุทาหรณ์ในช่วงที่มีฝนฟ้าคะนองประชาชนควรเพิ่มความระมัดระวังในการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าควรถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นในช่วงที่ฝนฟ้าคะนองครับ
1: ค่ะระมัดระวังกันด้วยนะคะอีกสักครู่หนึ่งค่ะอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะคะเราจะพาไปดูคดีหลอนหญิงสหรัฐค่ะแช่แข็งร่างสามีนานถึง17ปีเพื่อรับเงินบำนาญรอติดตามได้ใน9 World News นะคะ 8:35 นาทีค่ะส่วนนี้เราลากันไปค่ะด้วยภาพพิธีกรรายการทอล์คโชว์ของฝรั่งเศสเขา ใส่นวมต่อยกับหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ค่ะถึงขนาดล้มพับลงไปเลยนะคะเอามาสาธิตในรายการลากันไปด้วยภาพนี้ส่วนเราสองคนลาไปแล้วพรุ่งนี้พบกันกับพี่ดรีมและพี่โอ๊ตนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: กซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: นี่ค่ะผู้ชมคะวันนี้มีความสวยและความสบายมาเสิร์ฟถึงบ้านเลยคุณผู้ชมกับซาบีน่าค่ะเสื้อใส่สบายสีใหม่สวยมาก
2: เริ่มที่สีแรกเลยที่แม่ตูนมาใส่คือสีน้ำเงินไพลินยังไม่พอนะมีสีม่วงเพทายไปให้ด้วยเป็นม่วงที่แบบไม่ค่อยมีใครทำ
1: ตัวนี้จะเป็นสีเทานินคุณผู้ชมอันนี้จะเป็นสีมุกๆนะคะและนอกจากนั้นก็จะเป็นสีเหลืองตามมาด้วยสีเหลืองก็สวยเช่นเดียวกันสีเขียวมรกตก็สวยอันนี้คือสีที่นุ้ยใส่อยู่
2: สีแดงทับทีมวันนี้นุ้ยตั้งใจใส่กับผ้าถุงมาเลยคุณผู้ชมเพราะว่าเวลาที่เราจะไปเข้าวัดเราก็อยากจะใส่ผ้าถุงสวยๆ
1: วันนี้เนี่ยตูนให้ไปเลยนะคะ7ตัว7สีแบบนี้ปกติเซตนี้ขาย 1,090 บาทนะจ๊ะ
2: แต่วันนี้เอาไปเลยลด100บาทให้คนจ่าย990เฉลี่ยแล้วจากตัวละเกือบ500ให้ขายแค่ตัวละ141บาท43สตางค์เท่านั้นถ้าอยากได้

0: าบีน่าออกกระจายมากเพราะว่าอะไรใครๆเขาอยากได
1: ้ใช
0: ่แล้วเราไปส่งแบบนี้เลยนะคะพี่ๆต้องบอกว่า1ตัวของซาบีน่าแท้ๆออกช็อปเลยนะ495บาทต่อตัวคุณผู้ชม
1: ไม่แปลกใจ
0: ไม่แปลกใจนะ
1: ก็นี่คือแบรนด์ซาบีน่าไง
0: แล้วคุณภาพดีด้วยผ้าดีแบบนี้คุณผู้ชมได้ไปในราคา141บาท43สตางค
1: ์แล้วได้ไปถึง7ตัว7สีอย่างนี้คุณผู้ชม
0: อยากให้ใส่เพราะมันใส่สบายมากจริง
1: ๆใช่ใส่
0: บ้านเราอ่ะมันอากาศร้อนเดี๋ยวร้อนชื้นเดี๋ยวก็ฝนตกสลับกันอยู่แบบนี
1: ้แล้ว
0: ดูนี่
1: เจ๊ค่อยดู14ชั้นไปพร้อมๆกันเลยนะคะปุ๊บ
0: โอ้โห
1: ถ้าจะระบายอากาศขนาดนี้ไม่ต้องคิดเยอะเพราะเนี่ยคือให้ไป7ตัว14ชั้นแล้วระบายอากาศแบบนี้ใส่สบายแน่นอน
0: ใช่แล้วมันเป็นผ้าเย็นแล้วเย็นมันไม่ได้แข็งนะมันนุ่มมากใส่ไปกับตัวนี่มันคือสบาย
1: ใช
0: ่แล้วก็ด้วยความที่สีเขาเนี่ยค่อนข้างสดเนาะในเซตนี้สีมงคลก็มีคุณผู้ชมถามมาว่าเอ้ยน้องได้เสื้อสีสดไปขนาดนี้สีตกหรือเปล่าจ๊ะ
1: ตั้งใจเอาสีสดสด2สีเลยคนละโทนเลยนะแม่นะซักรวมกันลงไปแบบนี้แล้วนี่คือน้ำแรกปกติ
0: ที่1
1: น้ำแรกนี่แหละหน้ากังวลสุดๆเลยแล้วนี่คือซักลงไป2ตัวพร้อมๆกันขยี้บิดแบบนี้และขออนุญาตบิดพร้อมกันทั้ง2ตัวด้วยให้ดูนะคะให้ดูน้ำก่อนว่าน้ำตรงนี้เห็นไหมว่าน้ำ
0: ยังเปลี่ยนสี
1: ใสแจ๋วแบบนี้และให้ดูที่เนื้อผ้าสีตกใส่กันหรือเปล่าน
0: ี่มีนะ
1: สีเหลือง
0: เอออันนี้สีแดง
1: ไม่ม
0: ี
1: สีแดงตกเข้ามาเลย
0: สีแดงก็แดงสดเหมือนเดิมเลยแล้วที่สำคัญคือเห็นป่ะพอซักสะบัดปากนะมันเรียบมันยับยากจ้ะแม่จ๋าแล้วมันแห้งไวมากอันนี้เป็นข้อดีของเสื้อของซาบีน่าแล้วซาบีน่าเซตนี้เนี่ยใส่ได้ทุกโอกาสเพราะว่าเขาให้เป็นสีไปเลย7สีเอาไปแบ่งกันไหมหารกันก็ได้นะ
1: เออจริงๆเอาแต่เอาจริงๆนะเอาไปคนละเซตเถอะเพราะว่ามันเราจะได้ครบง่าย7สี7วัน
0: สีใหม่ล่าสุดด้วยปี2025นี้ไม่มีซาบีน่าเซตนี้ไม่ได้แล้วนะคะพี่ๆรีบโทรเลยเหลือเวลาอีกไม่มาก
1: ถูกและย้ำนะคะว่านี่เป็นฟรีไซส์ใส่ได้รอบอกได้ถึง47นิ้วแล้ววันนี้ซื้อ3แถม4ได้ไป7ตัว7สีสีใหม่จริงๆแล้วคนโทรมาคือคนเคยใส่สีเก่าๆแล้วเขาโทรมาสั่งกันเพียบเลยคุณผู้ชมแล้ววันนี้ราคาดีด้วย
0: 990บาทแน่จากปกติตัวละ500นะเหลือตัวละแค่141บาท43สตางค์

0: สิคะรออะไรซาบีน่ารออยู่จ้า
1: โทรตอนนี้ที่021143330หรือแอดไลน์ที่ @shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีโดย Mcord ส่งตรงถึงหน้าบ้าน

0: หญิงชาวอเมริกันซ่อนร่างสามีในตู้แช่แข็งนาน7ปีสวมรอยรับเงินบำนาญความแตกเพราะตัวเองตายอดีตหัวหน้าทีมโควิดทำเนียบขาวเตือนรับมือสูงสุดหลังนักวิจัยการโรคเสียชีวิตในรัสเซียเปิดเบื้องหลังจีนล้างบางแก๊งคอร์เซ็นเตอร์ในเมียนมาเหตุยื่นคำขาด3ครั้งยังไม่หยุดติดตามได้ใน9 World News
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ9 World News กับดิฉันวัชรินทร์เศรษฐกุดันค่ะรายการนี้จะพาคุณผู้ชมไปติดตามอัปเดตสถานการณ์โลกนะคะรวมทั้งกรณีใดๆก็ตามที่เชื่อมโยงระหว่างโลกกับไทยค่ะพบกับรายการนี้ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะตั้งแต่เวลา 8:35 นไปจนถึง 9:00 นตรงค่ะคุณผู้ชมคะรายการ9 World News วันนี้เราจะเริ่มกันด้วยเรื่องคดีสุดหลอนในสหรัฐค่ะเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะไปถึงบ้านหลังนึงแล้วก็ต้องตะลึงค่ะเมื่อพบศพของคนนะคะถูกเก็บเอาไว้ในโกดังห่อไว้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวสืบไปสืบมากลายเป็นศพของสามีที่ภรรยาเอาไปซ่อนไว้เพื่อที่จะยังคงเดินหน้าขอรับเงินแทนสามีในนามค่ะเหตุการณ์ครั้งนี้นะคะเกิดขึ้นที่รัฐอลาสกาของสหรัฐอเมริกาค่ะเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งนะคะว่าพบศพของคนถูกแช่แข็งไว้ในตู้แช่ภายในโรงเก็บของที่ปิดล็อกไว้อย่างดีผู้ตายสืบทราบว่าชื่อนายรอสพาสควนค่ะร่างของเขาถูกห่อด้วยผ้าใบแล้วก็อยู่ในตู้แช่แข็งแบบนี้ถ้าหากว่ายังมีชีวิตอยู่จนถึงทุกวันนี้นายพาสควนจะมีอายุ74ปีค่ะเรื่องมันแดงขึ้นนะคะหลังจากที่ภรรยาของเขาเสียชีวิตตามอายุไขเมื่อเดือนมิถุนายนปีที่แล้วซึ่งก็คือปี2568ญาติของครอบครัวค่ะก็เลยเข้าไปจัดการทำความสะอาดบ้านพักจนกระทั่งไปพบตู้แช่แข็งที่ด้านในมีศพของนายรอสพาสควนอยู่นะคะตำรวจบอกว่าพาสควนเนี่ยเสียชีวิตด้วยเหตุธรรมชาติคาดว่าศพน่าจะถูกนำมาซ่อนไว้ในตู้แช่แข็งตั้งแต่ปี2561ค่ะและตลอดระยะเวลา7ปีที่ผ่านมานะคะภรรยาของเขาก็ทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลแล้วก็อ้างกับญาติพี่น้องเขาว่าสามีตัวเองเนี่ยย้ายไปอยู่ในบ้านพักคนชรานอกเมืองทั้งนี้ก็เพื่อที่จะปกปิดการเสียชีวิตของสามีค่ะและในขณะเดียวกันนะคะตัวภรรยาในช่วงที่ภรรยายังมีชีวิตอยู่ก็แอบอ้างเอาชื่อของสามีเนี่ยแหละค่ะเป็นชื่อผู้รับเงินนะคะไม่ว่าจะเป็นขอรับเงินสวัสดิการสังคมเงินปันผลกองทุนอลาสก้าและก็ยังรวมไปถึงเงินบำนาญในชื่อของสามีมาโดยตลอดค่ะคดีนี้เนื่องจากว่าภรรยาซึ่งเป็นผู้ก่อเหตุเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วจึงถือได้ว่าเป็นการปิดคดีไปโดยปริยายนะคะก่อนหน้านี้เคยมีคดีในลักษณะเดียวกันนี้มาแล้วครั้งหนึ่งค่ะที่ประเทศสหราชอาณาจักรนะคะก็คือเกิดขึ้นที่เวลส์ทางตอนใต้ค่ะโดยผู้ที่ก่อเหตุนั้นเป็นลูกชายนี่ค่ะคือโฉมหน้าของลูกชายเขาคือนายคริสโตเฟอร์ฟิลิปส์ค่ะอายุ60ปีรับสารภาพในชั้นศาลนะคะว่าเขาเนี่ยแอบเก็บศพของแม่ตัวเองซึ่งอายุ80ปีเสร็จๆในช่วงที่เสียชีวิตนะคะเก็บเอาไว้ในบ้านพักค่ะและหลังจากนั้นนะคะก็แอบถอนเงินออมของแม่รวมทั้งเงินสวัสดิการเดือนละประมาณ 44,600 บาทมาใช้จ่ายส่วนตัวทำแบบนี้มานานถึง2ปีกว่าค่ะก่อนที่จะถูกเปิดโปงเพราะว่าแพทย์ประจำตัวของแม่เนี่ยค่ะแจ้งตำรวจให้ตรวจสอบจนนำไปสู่การจับกุมลูกทรพีคนนี้ได้ในที่สุดค่ะเราจะไปต่อกันนะคะที่ประเทศรัสเซียค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อวานนี้รายงานไปนะคะว่าเกิดเหตุนักวิจัยประจำสถาบันวิจัยต่อต้านเชื้อกาฬโรคนะคะเสียชีวิตโดยที่ไม่มีการแจ้งเหตุหรือว่าไม่มีการลางบอกเหตุล่วงหน้าล่าสุด

นะคะทางการรัสเซียได้เปิดเผยแล้วค่ะว่าไม่พบผู้ติดเชื้อกาฬโรคปอดนะคะในกลุ่ม200กว่าคนที่เก็บตัวไว้นะคะหลังจากที่พบว่าได้สัมผัสกับผู้ที่ติดเชื้อและเสียชีวิตค่ะทางการรัสเซียได้เปิดเผยข้อมูลกับองค์การอนามัยโลกหรือ WHO

การสัมผัสกับผู้เสียชีวิตไปราวๆ200คนค่ะผลจากการตรวจเชื้อจากผู้สัมผัสใกล้ชิดนะฮะของเจ้าหน้าที่ห้องแลบวัย28ปีที่เสียชีวิตคนนี้ในแคว้นไซบีเรียนะคะพบเพียงมีผู้ติดเชื้อโควิด19จำนวน2รายแล้วก็อีกรายนึงติดเชื้อไวรัสไข้หวัดนะคะก่อนหน้านี้มีรายงานค่ะว่าประชาชนประมาณ200คนถูกกักตัวเพื่อเฝ้าระวังอาการเจ้าหน้าที่ระดับสูงนะคะเปิดเผยค่ะว่ามากกว่า 60% ของคนที่ถูกกักตัวได้รับการปล่อยตัวแล้วหลังจากที่ไม่พบสัญญาณอันตรายของโรคแล้วก็ยังบอกด้วยว่ายังไม่มีหลักฐานใดที่บ่งชี้ว่าการเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่ห้องแลบผู้หญิงรายนี้เกี่ยวข้องกับการทำงานของเธอในห้องแลบแล้วก็ยืนยันว่าไม่ได้มีการบังคับใช้มาตรการควบคุมการระบาดในพื้นที่สำหรับเจ้าหน้าที่ห้องแลบนี้นะคะเสียชีวิตหลังจากที่พบว่าเธอเป็นโรคปอดอักเสบอย่างรุนแรงค่ะซึ่งก็มีการคาดเดากันไปต่างๆนานๆนะคะว่าน่าจะเป็นเหตุที่มาจากการทำหลอดทดลองในห้องป้องกันเชื้อการโรคนะคะแตกค่ะแต่ว่าทางการรัสเซียก็ยืนยันแล้วนะคะว่าเหตุการณ์ดังกล่าวหรือว่าข่าวดังกล่าวนั้นไม่เป็นความจริงแต่ในขณะเดียวกันค่ะก็มีรายงานนะคะก่อนหน้านี้ว่าโรงพยาบาลท้องถิ่นเนี่ยต้องระงับการตรวจชั่วคราวนะคะแล้วก็ปิดโรงพยาบาลหลายแห่งรวมทั้งสั่งปิดโรงเรียนนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้โรคระบาดแต่ว่าตอนนี้กลับมาเปิดให้บริการได้ตามปกติแล้วด้านโฆษกทำเนียบเคลมลินของรัสเซียค่ะก็เปิดเผยนะคะว่าตอนนี้หน่วยงานกำกับดูแลด้านสุขอนามัยของรัสเซียนั้นกำลังรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและก็ยินดีที่จะให้ข้อมูลเพิ่มเติมทันทีที่มีความคืบหน้าและยังบอกด้วยนะคะว่ารัสเซียเนี่ยยินดีรับข้อเสนอความช่วยเหลือจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐที่แสดงความกังวลและก็พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือแก่รัสเซียอย่างเต็มที่ในขณะเดียวกันค่ะคุณผู้ชมคะก็มีเสียงเตือนนะคะมาจากอดีตหัวหน้าทีมโควิด-19 ประจำทำเนียบขาวของสหรัฐค่ะเมื่อวานนี้นะคะมีการรายงานข่าวโดย CNN ค่ะซึ่งสัมภาษณ์ดร.อาซิสจาอดีตผู้ประสานงานด้านการรับมือโรคโควิด-19 ประจำทำเนียบขาวเขาได้ให้มุมมองเชิงลึกนะคะโดยบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในรัสเซียนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องปกติที่ควรจะนิ่งนอนใจเพราะว่ามันเต็มไปด้วยสัญญาณเตือนภัยระดับสูงแล้วก็ยังพบเห็นความผิดปกติหลายอย่างที่ไม่อาจจะมองข้ามได้ว่าเป็นเพียงแค่อุบัติเหตุธรรมดาเท่านั้นโดยดร.จาได้ตั้งข้อสังเกตถึงความผิดปกติแรกนะคะนั่นก็คือการรับมือต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะเพราะว่าตามหลักมาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพแล้วใครก็ตามที่ทำงานกับเชื้ออันตรายในห้องทดลองแบบนี้ควรจะต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันล่วงหน้าและเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นผู้สัมผัสเชื้อจะต้องได้รับยาปฏิชีวนะทันทีนะคะเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อนะฮะแล้วก็ป้องกันการเสียชีวิตซึ่งโดยทั่วไปถ้าหากว่าเป็นเชื้อการโรคปอดเนี่ยค่ะผู้ที่ได้รับเชื้อได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีก็จะให้ผลลัพธ์ในการรักษาที่ดีแต่นี่กลับไม่มีหลักฐานใดที่บ่งชี้เลยว่ามีการปฏิบัติตามขั้นตอนตามมาตรฐานหรือว่าเชื้ออาจจะไม่ตอบสนองต่อการรักษานอกจากนี้แล้วค่ะดร.จายังบอกด้วยนะคะว่ามีข้อที่น่าสังเกตอีกอย่างนึงก็คือการที่รัสเซียใช้มาตรการรุนแรงถึงขั้นสั่งกักตัวคนมากกว่า200คนแล้วก็ยังปิดรวมทั้งล็อกดาวโรงพยาบาลหลายแห่งแถมยังมีหน่วยงานความมั่นคงและการต่อต้านข่าวกรองอย่าง FSB เข้ามาควบคุมสถานการณ์นี่ถือได้ว่าเป็นการตอบสนองที่เกินกว่ามาตรฐานของอุบัติเหตุในห้องแลบทั่วไปอย่างเห็นได้ชัดค่ะและถ้ามองกันในมิติเชิงยุทธศาสตร์และความมั่นคงทางชีวภาพดร.จายังให้ข้อมูลที่สำคัญอีก2อย่างอย่างแรกก็คือห้องปฏิบัติการนี้นะคะเคยมีประวัตินะคะว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการวิจัยอาวุธชีวภาพของกองทัพถึงแม้ว่าในปัจจุบันจะมีสถานะเป็นเพียงห้องปฏิบัติการของพลเรือนเท่านั้นและอย่างที่2ค่ะรัสเซียเองก็มีชื่อนะคะในเรื่องการพัฒนาโครงการอาวุธชีวภาพอย่างกว้างขวางและก็ได้ทุ่มเทงบประมาณจำนวนมากค่ะเพื่อขยายขีดความสามารถของโครงการอาวุธชีวภาพอย่างต่อเนื่องถึงแม้ว่าจะยังไม่สามารถยืนยันได้ชัดนะคะว่าห้องแลบที่เกิดเหตุนี้กำลังดำเนินภารกิจอะไรอยู่ในปัจจุบันแต่พอเอาข้อมูลทั้งหมดมาประกอบเข้าด้วยกันควบคู่ไปกับท่าทีที่พูดได้ไม่เต็มปากของทางการรัสเซียซึ่งขาดความโปร่งใสและก็ไม่ได้เปิดเผยข้อมูลอย่างตรงไปตรงมาก็ย่อมหลีกเลี่ยงไม่ได้ค่ะที่จะทำให้ประชาคมโลกนะคะเกิดความกังวลว่าสถาบันวิจัยต่อต้านการโรคในไซบีเรียของรัสเซียแห่งนี้อาจจะมีอะไรที่ลึกลับซับซ้อนหรือเปล่าหรือว่าร้ายแรงมากกว่าสิ่งที่มีการรายงานกันหรือไม่ดังนั้นแล้วดร.อาซิสจาคนนี้จึงสรุปนะคะว่านี่เป็นการส่งสัญญาณเตือนอย่างจริงจังต่อประชาคมระหว่างประเทศค่ะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในไซบีเรียอาจจะมีเงื่อนงำทางชีวภาพที่น่ากลัวยิ่งกว่าอุบัติเหตุที่ปรากฏให้เห็นตามข่าวค่ะเราจะไปกันต่อนะคะที่ประเทศจีนค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อวานนี้มีการรายงานผ่านสื่อหลายสำนักนะคะไม่เฉพาะแต่ของจีนเท่านั้น

ั้นแต่ยังรวมไปถึง South China Morning Post ด้วยค่ะว่าทางการจีนนะคะได้เปิดเผยเบื้องหลังปฏิบัติการกวาดล้างกลุ่มแก๊งสแกมเมอร์ซึ่งดำเนินการโดย4ตระกูลใหญ่ซึ่งเป็นตระกูลมาเฟียของจีนในเมียนมาจนนำไปสู่การกวาดล้างได้อย่างเด็ดขาดค่ะสื่อของรัฐจีนนะคะได้เปิดเผยว่าก่อนหน้านี้เนี่ยทางการจีนได้เคยพยายามเจรจาถึง3ครั้งให้ตระกูลมาเฟีย4แซ่ในเมียนมานะคะเลิกทำธุรกิจแก๊งคอลเซ็นเตอร์ก่อนที่จะเปิดฉากปฏิบัติการกวาดล้างครั้งใหญ่ในบรรดา4แซ่นั้นที่ทางการจีนพยายามที่จะเจรจาเพื่อให้หยุดปฏิบัติการสแกมเมอร์ในประเทศเมียนมาก็มีทั้งแซ่ไผ่แซ่เว่ยแซ่หมิงและก็แซ่หลิวค่ะแต่ว่าการเจรจาหลายต่อหลายครั้งปรากฏว่าไม่ประสบความคืบหน้าและตระกูลมาเฟียทั้ง4ตระกูลก็ยังคงเดินหน้าปฏิบัติการและก็ทำสิ่งที่เรียกว่าเป็นสแกมเมอร์นะคะหรือว่าหลอกลวงคนทางออนไลน์อยู่ต่อไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ทางภาคเหนือของเมียนมาโดยเฉพาะในเขตที่เรียกกันว่าโกก้างแล้วก็พื้นที่ว้านะคะแล้วก็ในเมืองมูเซนะคะจนทำให้ทางการจีนนี่ค่ะหมดความอดทนแล้วก็เปิดปฏิบัติการอย่างเต็มที่เลยทีเดียวนะคะสถานีโทรทัศน์ CCTV นะคะซึ่งเป็นสื่อของทางการจีนได้ออกสารคดีที่มีชื่อว่าบันทึกเหตุการณ์การล่มสลายของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ในเมียนมาทางตอนเหนือค่ะออกอากาศไปแล้วตั้งแต่วันที่5ถึงวันที่7ตุลาคมในช่วงเวลา18นาฬิกานะคะก็ได้รับความนิยมแล้วก็เป็นที่สนใจของคนดูอย่างมากเลยทีเดียวค่ะในสารคดีชุดนี้นะคะได้เปิดโปงและก็ได้เปิดเผยถึงขั้นตอนที่จะนำไปสู่การปฏิบัติการกวาดล้างกลุ่มแก๊งมาเฟียชาวจีนที่ไปกระทำการผิดกฎหมายในประเทศเมียนมาทางตอนเหนือโดยข้อมูลในสารคดีชุดใหม่นะคะบอกว่าก่อนที่จีนและเมียนมาจะเปิดปฏิบัติการร่วมจับกลุ่มเนี่ยค่ะได้ร่วมนะคะแล้วก็เปิดการเจรจาหลายต่อหลายครั้งกับกลุ่มตระกูลอิทธิพลในพื้นที่ทางตอนเหนือของเมียนมาถึง3ครั้งเพื่อให้ตระกูลมาเฟียทั้ง4ตระกูลนั้นหยุดการดำเนินงานเครือข่ายหลอกลวงทางโทรคมนาคมและออนไลน์ทั้งหมดแต่ปรากฏว่าการเจรจาไม่เกิดผลค่ะการเจรจาครั้งหนึ่งนะคะเกิดขึ้นภายในอาคารชั่วคราวฝั่งพรมแดนเมียนมาโดยคณะผู้แทนของจีนและก็ตัวแทนจากกลุ่ม4ตระกูลใหญ่ในภูมิภาคโกก้างเนี่ยพูดคุยกันอยู่นานถึง3ชั่วโมงค่ะแต่ว่าไม่ประสบความสำเร็จเพราะว่ากลุ่มเหล่านั้นเนี่ยประเมินสถานการณ์ผิดพลาดและก็จากการให้ปากคำในระหว่างขึ้นชั้นศาลของหัวโจกตระกูลไผ่นะคะเขายืนยันแล้วก็ยอมรับสารภาพค่ะว่าที่ยังคงเดินหน้าต่อเพราะคิดว่าทางการจีนไม่เอาจริงจนท้ายที่สุดแล้วทางการจีนศึกษาวิจัยแล้วก็เตรียมความพร้อมอย่างถี่ถ้วนแล้วปฏิบัติการเฉพาะกิจจึงเริ่มขึ้นนะคะในช่วงต้นฤดูร้อนของปี2566โดยถือได้ว่าเป็นปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ระดับชาติที่มีหลักการว่าต้องปราบปรามให้สิ้นซากถอนรากถอนโคนและจะไม่ยอมให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกต่อไปปฏิบัติการนี้ขับเคลื่อนไปทั่วประเทศค่ะเพื่อแก้ไขและก็ปราบปรามอาชญากรรมการช่อโกงทางเครือข่ายโทรคมนาคมและออนไลน์และยังบอกด้วยนะคะว่าทั้ง4ตระกูลที่พูดไปถึงเมื่อสักครู่นี้นะคะมีพฤติการกระทำผิดกฎหมายหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นการเปิดศูนย์หลอกลวงทางออนไลน์สแกมเมอร์การพนันยาเสพติดค้าประเวณีแล้วก็ค้ามนุษย์รวมถึงมีคดีทำร้ายร่างกายกักขังหน่วงเหนี่ยวและฆาตกรรมด้วยค่ะเจ้าหน้าที่สามารถจับกุมแล้วก็ส่งตัวผู้ต้องสงสัยชาวจีนที่พัวพันกับขบวนการแก๊งสแกมเมอร์นะคะไปดำเนินคดีอย่างประเทศจีนได้มากถึงกว่า 57,000 คนและก็นำไปสู่การทลายเครือข่ายของ4ตระกูลใหญ่ในโกก้างซึ่งก็ได้แก่ตระกูลหมิงตระกูลไผ่ตระกูลเว่ยและก็ตระกูลหลิวนะคะท้ายที่สุดแล้วค่ะศาลจีนได้ตัดสินลงโทษประหารชีวิตแกนนำระดับสูงของกลุ่มอาชญากรรมประมาณ15คนซึ่งในจำนวนนี้รวมถึงจำเลย11คนที่มาจากเครือข่ายตระกูลหมิงที่ถูกประหารชีวิตเมื่อวันที่29มกราคมปีนี้เองผลจากการปราบปรามนะคะทำให้สถิติคดีหลอกลวงทางสแกมเมอร์และออนไลน์ในจีนลดลงอย่างต่อเนื่องติดต่อกันถึง11เดือนค่ะนับตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้วและถ้าหากว่าจะมองถึงช่วงครึ่งแรกของปีนี้ก็จะพบได้ว่าสถิติคดีรับแจ้งความเกี่ยวกับการช่อโกงทางโทรคมนาคมหรือออนไลน์ในจีนลดลงถึง 15.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี2568แต่อะไรก็ตามค่ะคุณผู้ชมคะผู้เชี่ยวชาญก็ยืนยันนะคะว่าการที่จะปราบปรามกลุ่มแก๊งสแกมเมอร์ที่จะเกี่ยวพันกับคดียาเสพติดลักลอบค้ามนุษย์หรืออะไรต่างๆนานาเนี่ยยังไม่หมดสิ้นไปโดยง่ายๆค่ะเพราะว่ากลุ่มอาชญากรรมบางส่วนนะคะย้ายฐานการปฏิบัติการออกมาจากเมียนมาแล้วก็กระจายไปอยู่ในพื้นที่ต่างๆในแถบอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงไปตั้งศูนย์ปฏิบัติการแห่งใหม่ที่เรียกได้ว่าเป็น
แก๊งที่ทำงานแบบเคลื่อนย้ายได้เร็วมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่

ใกล้ชายแดนไทยกับกัมพูชาซึ่งเป็นถึงพื้นที่ที่ทางการจีนมีอิทธิพลต่อกลุ่มติดอาวุธท้องถิ่นน้อยกว่าในเมียนมาค่ะเราจะไปกันต่อนะคะด้วยเรื่องตะลุมบอลกันในรัฐสภาแต่ต้องบอกก่อนว่าเป็นรัฐสภาที่ประเทศอาร์เมเนียซึ่งเป็นประเทศในเอเชียตะวันตกค่ะเมื่อวานนี้บรรดาส.ส.ทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลตะลุมบอลกันใหญ่เลยหลังจากที่มีการเปิดโปงการโกงนะคะแล้วรองประธานสภาเนี่ยปิดไมค์ไม่ยอมให้พูดต่อนี่เป็นภาพของสมาชิกทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลของอาร์เมเนียค่ะที่ปรีเข้าหากันนะคะด้วยความไม่พอใจผลักอกกันแล้วก็พูดจายั่วยุท้าทายกันแต่ยังไม่ถึงขั้นสาวหมัดนะคะเพื่อนส.ส.หลายคนพยายามที่จะกันตัวส.ส.ที่ดูจะหัวร้อนมากที่สุดให้ออกจากห้องประชุมไปก่อนชนวนเหตุขัดแย้งแบ่งออกเป็น2เรื่องใหญ่ๆค่ะภายในเวลาที่ไล่เลี่ยกันเริ่มมาจากเรื่องแรกก่อนนะคะส.ส.จากกลุ่มฝ่ายค้านเนี่ยกล่าวปราศรัยโจมตีรองประธานสภาผู้แทนราษฎรว่ามีพฤติกรรมยักยอกแล้วก็เอาเงินงบประมาณแผ่นดินไปใช้อย่างไม่ถูกต้องแล้วก็เรียกร้องให้ส.ส.รัฐบาลส่งคืนเงินโบนัสเข้าคลังทำให้ตัวรองประธานสภาผู้แทนราษฎรซึ่งก็คือนายรูบิเนียนเนี่ยค่ะปิดไมโครโฟนแล้วก็บอกว่าเอ๊ะเนื้อหานี้มันไม่ได้อยู่ในระเบียบวาระเพราะฉะนั้นคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะพูดเรื่องนี้นะคะในขณะเดียวกันก็มีส.ส.รัฐบาลคนหนึ่งนะคะไปเดินผลักอกแล้วก็เกิดการเผชิญหน้ากันเกิดขึ้นหลังจากนั้นค่ะประธานต้องสั่งพักการประชุมแต่หลังจากเปิดประชุมได้ไม่นานก็เกิดการตะลุมบอลแล้วก็ท้าทายกันขึ้นอีกนะคะอันนี้เป็นอีกเรื่องนึงค่ะเป็นเรื่องของการพิจารณาจัดตั้งคณะกรรมการสอบสวนเกี่ยวกับวิกฤตในคริสตจักรทิพยาเนียแห่งอาร์เมเนียค่ะซึ่งเป็นความคิดริเริ่มของรัฐบาลซึ่งท้ายที่สุดแล้วนะคะก็สามารถแยกระหว่างฝ่ายพาร์ทกับฝ่ายรัฐบาลได้อีกถึงแม้ว่าจะมีความขัดแย้งกันอย่างรุนแรงนะคะแต่ท้ายที่สุดรัฐสภาก็ลงมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง62-1ค่ะผ่านให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการสอบสวนคริสตจักรเพราะว่าฝ่ายค้านบอยคอตต์ไม่ยอมร่วมลงคะแนนเสียงด้วยค่ะจากเรื่องร้อนๆในสภาของอาร์เมเนียนะคะเราจะไปกันต่อด้วยเรื่องร้อนๆของผู้บริโภคในเวียดนามค่ะล่าสุดมีรายงานข่าวนะคะว่าผู้บริโภคเนื้อวัวในเวียดนามตอนนี้กำลังหนาวๆร้อนๆว่าเฟอร์เนื้อวัวที่ตัวเองกินอยู่เนี่ยจริงๆแล้วเป็นเนื้อวัวหรือเนื้อควายเพราะว่าตอนนี้มีข่าวว่าเนื้อควายราคาถูกจากอินเดียไหลทะลักเข้าตีตลาดในเวียดนามค่ะในช่วง7เดือนแรกของปีนี้นะคะมีรายงานข่าวว่าเวียดนามเนี่ยนำเข้าเนื้อควายและเนื้อวัวแช่แข็งจากอินเดียมากถึงเกือบ500ดอลลาร์สหรัฐค่ะคิดเป็นเงินบาทก็มากกว่า 16,600 ล้านบาทหรือเกือบ 70% ของยอดนำเข้าทั้งหมดขณะที่สถิติจากกรมศุลกากรเวียดนามก็ชี้ว่าอินเดียเนี่ยกำลังครองตำแหน่งแหล่งนำเข้าเนื้อควายและเนื้อวัวแช่แข็งรายใหญ่ที่สุดของเวียดนามต่อเนื่องกันมา2ปีแล้วนะคะโดยในปี2567เวียดนามนำเข้าเนื้อจากอินเดียมากกว่า601ล้านดอลลาร์สหรัฐคิดเป็นเงินบาทก็ 20,000 กว่าล้านบาทถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ 69.2% ค่ะแล้วก็เพิ่มขึ้นมาเป็น 21,000 กว่าล้านบาทหรือ 71.5% ในปี2568กระแสความวิตกกังวลเรื่องเนื้อนำเข้าเกิดมาจากหลังจากที่ตำรวจเนี่ยฮะจังหวัดลาวกายนะฮะจับกลุ่มอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังคนหนึ่งค่ะเอาเนื้อควายแช่แข็งจากอินเดียมาแปรรูปเป็นเนื้อแดดเดียวแล้วก็โฆษณาว่าเนี่ยเป็นของฝากพื้นเมืองชื่อดังประจำถิ่นเป็นเนื้อวัวชั้นดีเพื่อเอามาขายให้กับนักท่องเที่ยวก็ยิ่งทำให้ผู้บริโภคยิ่งสงสัยนะคะว่าตอนนี้เนื้อวัวที่ขายอยู่ในตลาดเนี่ยจริงๆแล้วเป็นเนื้อวัวหรือว่าเนื้อควายเพราะว่าการที่จะแยกแยะความแตกต่างระหว่างเนื้อวัวกับเนื้อควายเนี่ยเป็นไปได้ยากค่ะเพราะว่าพอเอาไปหมักแล้วปรุงด้วยรสจัดผัดหรือทำหม้อไฟก็ทำให้คนเนี่ยแยกกันได้ยากว่าอันไหนเป็นเนื้อวัวหรือว่าเนื้อควายค่ะเราจะไปกันต่อนะคะที่ประเทศจีนค่ะคุณผู้ชมคะผู้หญิงจีนอายุ60ปียังสามารถคลอดลูกได้นะคะโดยเธอบอกว่าเธอเนี่ยยังมีความรู้สึกเหมือนกับว่าเป็นสาววัย28ไปดูเรื่องนี้กันค่ะนี่ไปโฉมหน้าของคุณแม่วัย60ปีนะคะเป็นหญิงชาวจีนเพิ่งจะให้กำเนิดลูกเพศหญิงน้ำหนักตัวแรกเกิด 2.8 กิโลกรัมด้วยการผ่าคลอดที่มณฑลเหอหนานค่ะซึ่งหมอก็บอกว่าการตั้งครรภ์ในวัย60ปีเนี่ยถือเป็นกรณีที่ไม่ได้พบบ่อยนักในประเทศจีนนะคะคุณแม่รายนี้เปิดเผยเพียงแซ่ว่าแซ่จางค่ะเธอบอกว่าลูกชายกับลูกสาวเนี่ยช่วยเติมเต็มชีวิตโดยหวังว่าเด็กทั้งสองจะเติบโตขึ้นมาเป็นพี่น้องกันถึงแม้ว่าหลายคนจะไม่เห็นด้วยกับการมีลูกในอายุที่ปาเข้าไป60ปีแล้วแต่เธอบอกว่าตัวเองเนี่ยยังแข็งแรงเหมือนกับคนอายุ28ปีแล้วก็ให้เหตุผลด้วยนะคะว่าเพราะอะไรที่เธอตัดสินใจมีลูกในวัยสูงอายุนั่นเป็นเพราะว่าลูกเพียงคนเดียวของเธอเนี่ยเสียชีวิตไปเมื่อปี2565ค่ะกรณีนี้ไม่ใช่รายแรกนะคะเมื่อต้นปีที่ผ่านมาก็มีหญิง

0: าวจีนอีกคนนึงค่ะให้กำเนิดลูกในตอนอายุ63ปีหลังจากที่สูญเสียลูกชายเพียงคนเดียวไปก่อนหน้านั้นเพียง1ปีน้องสาวของเธอบอกว่าคนอื่นอาจจะไม่เข้าใจเหตุผลนะที่พี่สาวยืนกรานอยากจะมีลูกอีกครั้งนึงเช่นเดียวกันกับที่ไม่มีใครจะสามารถเข้าใจความเจ็บปวดของคนเป็นแม่ที่ต้องสูญเสียลูกที่มีเพียงคนเดียวไปได้และเมื่อเดือนตุลาคมปี2562ก็มีหญิงชาวจีนอีกคนนึงค่ะอายุมากกว่านี้อีกนะคะก็คือ67ปีค่ะคลอดลูกสาวซึ่งเป็นถือได้ว่าเป็นผู้หญิงที่อายุมากที่สุดนะคะที่คลอดลูกโดยวิธีธรรมชาติในประเทศจีนสำหรับสถิติอายุของผู้หญิงที่คลอดลูกนะคะในวัยมากที่สุดนะคะก็คือหญิงชาวอินเดียค่ะอายุ74ปีให้กำเนิดลูกสาวฝาแฝดด้วยการผ่าคลอดเมื่อเดือนตุลาคมปี2562โดยรับบริจาคไข่แล้วก็ใช้อสุจิของสามีจนมีลูกได้สำเร็จค่ะด้วยการทำเด็กหลอดแก้วนั่นเองค่ะเราจะไปกันต่อนะคะด้วยเรื่องที่กลายเป็นคลิปไวรัลรปภ.หล่อบอกด้วยนะคะนั่นก็คือเรื่องของรปภ.คนหนึ่งค่ะที่หล่อเกินต้านจนตอนนี้ผันอาชีพใหม่จากรปภ.ไปเป็นนายแบบเรียบร้อยแล้วค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องของซูเฟียนบูเซตตาอายุเพียงแค่24ปีหนุ่มที่ยืนอยู่ตรงนี้แหละค่ะคุณผู้ชมคะก่อนหน้านี้ทำหน้าที่เป็นรปภ.ค่ะในงานแฟชั่นโชว์นะคะของแบรนด์ซิโมนโรซาเขาบอกว่าเขาเนี่ยรู้สึกว่ามีคนมองบ่อยมากเลยพอกลับไปบ้านจึงรู้ได้ว่ามีคลิปของตัวเองเนี่ยเผยแพร่ไปทั่วไวรัลเลยทีเดียวนะคะในช่วงที่เขายืนเฝ้าประตูแถมยังมีแคปชั่นด้วยบอกว่าขอโทษนะคอลเลกชันของซิโมนโรซาเนี่ยสวยมากแต่ว่ารปภ.เนี่ยทำเอาทั้งสาวๆแล้วก็ชาวเกมองกันไม่หยุดเลยทีเดียวคลิปนี้กลายเป็นไวรัลค่ะแล้วก็ได้รับความสนใจจากเอเจนซี่ที่มิลานปารีสและสหรัฐนะคะจนในที่สุดแล้วบูเซตต้าตอบรับตัดสินใจเซ็นสัญญากับ PRM เอเจนซี่ลอนดอนค่ะเป็นนายแบบแล้วก็ได้ทำงานใกล้บ้านด้วยบูเซตต้านั้นมีเชื้อสายสเปนนะคะเขาย้ายมาอยู่อังกฤษเมื่อ4ปีที่แล้วเริ่มทำงานจากอยู่ในไซต์ก่อสร้างแล้วก็เปลี่ยนอาชีพมาเป็นรปภ.แล้วก็เคยทำหน้าที่รักษาความปลอดภัยเป็นอารักขาให้กับคนดังระดับโลกมาแล้วหลายคนรวมทั้งริฮันน่าด้วยค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าจะไปพาไปดูเรื่องน่ารักน่ารักของหมีดำที่พยายามจะหาอาหารก่อนที่จะไปถึงฤดูจำศีลของตัวเองค่ะ
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: พราะแม็กฟืนฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูงสกปรกแค่ไหนก็เอาอยู
1: ่ฉีดแรงฉีดไกลค่ะมาพร้อมกับหัวฉีดอีก7รูปแบบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นฉีดแบบทั่วไปฉีดแบบเส้นตรงค่ะฉีดพื้นที่แคบฉีดแบบสเปรย์ฉีดพื้นที่กว้างฉีดแบบพุ่งขึ้นและฉีดแบบหัวโฟมค่ะ
0: ใช้งานได้หลากหลายครับเครื่องเดียวก็เอาอยู่นะครับกับโปรโมชั่นวันนี้ครับ Power Max ปืนฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูงมาพร้อมกับเซตอุปกรณ์ที่มอบให้นะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำยาทำความสะอาดอเนกประสงค์2ขวดและมีถุงมือไมโครไฟเบอร์อีก1ชิ้นและยังมีแว่นตากันลมกันแดดอีก1ชิ้นนะครับทั้งหมด 4,150 บาทไม่ต้องจ่ายครับวันนี้จ่ายราคาเดียว999บาทนะครับรีบโทรด่วนครับที่021433330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ Adline Shop Mania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcot
2: ระยะเวลาโปรโมชั่น1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2570

คุณผู้ชมคะช่วงเวลาแบบนี้ในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นฤดูใบไม้ร่วงนะคะซึ่งเขาว่ากันว่าเป็นฤดูหมีดำกินแหลกค่ะเมื่อวานนี้นะคะเกิดเหตุการณ์ในตลาดนัดเกษตรกรที่ทำให้ผู้คนชาวตลาดเนี่ยนะคะพากันฮือฮาวงแตกนะคะเพราะว่ามีหมีดำค่ะบุกตลาดนัดของเกษตรกรไม่ได้มาซื้อของนะคะแต่ว่ามากินขนมปังอย่าง

อร่อยอร่อยค่ะนี่ก็คือโฉมหน้าของหมีดำอเมริกันนะคะที่บุกเข้ามาถึงตลาดนัดเกษตรกรเพื่อที่จะหาของกินค่ะและโดยปกติแล้วเนี่ยของกินที่หมีดำเขากินนะคะก็ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นพวกเบอร์รี่ถั่วแล้วก็แมลงค่ะแต่ว่าสภาวะแบบนี้นะคะในวงการนักสัตววิทยาเนี่ยเขาบอกว่าเป็นสภาวะหิวโหยของหมีค่ะเพราะว่าหมีดำในโคโลราโดเนี่ยจะใช้เวลาถึง20ชั่วโมงต่อวันนะเพื่อกินอาหารให้ได้ถึง 20,000 กิโลแคลขออภัย 20,000 แคลอรี่โดยปกติแล้วนะคะเขาจะเริ่มสะสมพลังงานเตรียมพร้อมไว้สำหรับช่วงจำศีลในฤดูหนาวค่ะโดยปกติแล้วรัฐโคโลราโดเนี่ยมีหมีดำอเมริกาอาศัยอยู่เพียงชนิดเดียวนะครับประมาณ 18,500 ตัวโดยอาศัยอยู่บนเทือกเขาร็อกกี้ถึงแม้ว่าจะมีชื่อว่าหมีดำแต่เขาก็มีสีขนหลายสีนะคะทั้งสีดำสีน้ำตาลสีอบเชยแล้วก็สีบรอนซ์รวมทั้งสีน้ำผึ้งด้วยค่ะสุดท้ายแล้วเจ้าหมีดำตัวนี้นะคะก็ถูกเจ้าหน้าที่ไล่ไปค่ะขณะเดียวกันทางการก็เตือนชาวเมืองด้วยนะคะว่าถึงช่วงเวลาที่สัตว์กินเนื้อเหล่านี้จะออกหาอาหารเพราะฉะนั้นแล้วต้องระวังความปลอดภัยเอาไว้ด้วยค่ะหมดเวลาของรายการ9 World News แล้วนะคะคุณผู้ชมคะเราจะลาท้ายรายการกันวันนี้ด้วยคลิปภาพสัญญาณไฟจราจรกลางอากาศซึ่งติดเอาไว้บนโดรนค่ะซึ่งเขาได้ทดลองใช้งานในช่วงวันหยุดวันชาตินะคะที่เมืองจินหัวมณฑลเจ้อเจียงถือได้ว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ที่แก้รถติดในช่วงวันหยุดยาวไปติดตามกันนะคะและมาดูรายการ9 World News ได้ใหม่ในเช้าวันพรุ่งนี้ 8:35 น.สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

วัสดีครับขอต้อนรับทุกชมทุกท่านเข้าสู่รายการ Black Touching The Amazing Show Black Touching เรื่องแรกในวันนี้จะบอกท่านผู้ชมเลยว่าจะพาท่านผู้ชมไปเหาะเหินเดินอากาศร่อนเวหากันเลยทีเดียวโอ้โหพูดอย่างนี้ถ้าใครรู้สึกว่าเป็นคนที่กลัวความสูงต้องหาเพื่อนมานั่งดูนะครับเพราะขอบอกเลยว่าเสียวมากๆ

0: ตอนนี้แปลกแต่จริงอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตครับอยู่ที่ฟายอิ้งหนุมานซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของคนจังหวัดภูเก็ตนะครับซึ่งเขาบอกว่าที่นี่นะครับมีคนที่มีความสามารถพิเศษจะสามารถปีนแบบสลิงเหมือนหนุมานได้กำลังแต่งตัวกันอยู่เลยสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: พี
1: ่เอ็มครับ
0: พี่เอ็มนะฮะได้ข่าวว่าที่ฟายอิ้งหนุมานแห่งนี้เขามีหนุมานที่สามารถจะปีนสลิงตามต้นไม้ได้
1: ใช่คร
0: ับ แล้วพี่ปีนได้ไหมฮะ
1: ผมก็อาจจะปีนได้นิดหน่อยครับ
0: ผมไม่เคยโหนอะไรแบบนี้เลยเคยแต่โดดหอนี่
1: คล้ายกันครับ
0: คล้ายกัน
1: เราปีนได้ในอากาศครับผมแต่ถ้าเป็นพวกโดดหอจะแค่กระโดดจากที่สูงลงที่ต่ำ
0: อันตรายไหมครับพี
1: ่ถามว่าอันตรายไหมมันไม่อันตรายครับผมเพราะเรามีชุดเซฟตี้
0: วันนี้อยากจะตามติดชีวิตหนุมานสัก1วันได้ไหม
1: ครับ
0: ใช่ครับ
1: ก็ผมตามติดชีวิตผม
0: โอเคผมต้องทำยังไงบ้าง
1: อันดับแรกครับเดี๋ยวเรามาใส่อุปกรณ์ก่อนดีกว่า
0: โอเคครับ
1: ครับผม

0: เราเดินจากที่เราแต่งตัวถึงสปอมแรกประมาณ10นาทีเราต้องเดินขึ้นเขา
1: โอ้โห
0: ที่เราแต่งตัวแล้วเดินขึ้นไปเพื่อวอร์มร่างกายบางคนอยากจะมาเล่นแต่ร่างกายไม่อำนวยเงี้ยจะเป็นเส้นทางที่พิสูจน์แล้วว่าเราไหวไหม
1: เราพร้อมที่จะเล่นไหมเรียกได้ว่าระบบเซฟตี้แน่นหนามาก
0: ครับ
1: โอเคผมพร้อมแล้วทีมงานพร้อมหรือยังฮะ
2: พร้อมครับ
1: โอเคไปเลย
0: ครับ

0: อนนี้นะครับคุณผู้ชมเรากำลังจะเดินไปที่สเตชันแรกนะฮะเราจะใช้เวลาเดินประมาณ10นาทีครับเราเดินมาถึง5นาทียังพี่ปอย
1: ยังไม่ถึงครับ
0: ทำไมเริ่มเหนื่อย
1: ไม่ไหวถอนตัวได้นะ
2: ไม่ไหวบอกไหว
1: ไม่ไหวพี่บอกไม่ไหวบอกไหวนะครับทุกคนไม่ไหวบอกไหว
2: เราแต่งตัวขึ้นมาแล้วเราจะไม่ทิ้งใครไว้กลางทาง
0: อ๋อเราถึงแล้วครับคุณผู้ชมแพลตฟอร์มแรกนะฮะเอาละครับคุณผู้ชมตอนนี้เราอยู่ที่ฐานแรกเราเริ่มแรกเนี่ยเราควรต้องปฏิบัติตัวอย่างไรบ้าง
2: ก็แนะนำเรื่องกฎและอุปกรณ
3: ์โอเคครับเราจะมีกฎอยู่3ข้อนะครับข้อแรกครับอุปกรณ์ทุกอย่างห้ามปลดหรือกระทำด้วยตัวเองนะครับข้อที่2ก่อนที่เรากำลังจะบินไปนะครับให้จับตรงนี้แล้วก็ห้ามเผลอไปจับเคเบิลนะครับด้านบนถ้าเกิดจับตัวนี้ตัวนี้วิ่งชนนิ้วเราจะเจ็บได
0: ้
3: แต่เราไม่กลัวเราสามารถกางแขนได้ไม่มีปัญหาครับข้อสุดท้ายคือให้ยกขาก่อนถึงแพลตฟอร์มด้านหน้านะครับ
0: สบายสบาย
3: โอเคนะครับพร้อมหรือยังครับ
0: พร้อมครับผม
3: โอเคเดี๋ยวเราไปลุยกันเลย
0: โอเคครับมันจะไม่เป็นไรใช่ไหมพี่
2: ไม่เป็นไรครับผมไม่ต้องกลัวครับ1 2 3ไปแล้ว
0: โอเคครับคุณผู้ชมตอนนี้เราข้ามมาถึงจุดที่2แล้วอันนี้ง่ายสุดแล้วใช่ไหมพี่อันแรก
4: ง่ายง่ายมาก
2: สองสามไป
0: ไปโอ้ยแล้วเสียวครับ
5: ฐานแรกมันสั้นๆใช่ไหมพอมาอันนี้มันยาวกว่า
0: เป็น2เท่าเลยครับ
1: ยกขายกขายกขา
0: ตอนนี้เรามาถึงอันนี้เขาเรียกฐาน3เนาะ
1: ฐาน3ไป4
0: ซึ่งต้องเดินขึ้นไปด้านบนนะฮะรอบต้นไม
6: ้อย่างไกลเลย
0: น่ากลัวอุ้ยน่ากลัว
6: ไกลอ่ะสูงด้วย
2: ไปครับ
0: คนต่อไปเอาหนักๆเลยครับพี่เอาหนักๆเลยนะ
7: หนักๆ
1: โอเคไม่ใจร้ายกูงี้วะ

0: เมื่อสักครู่นี้ที่ผ่านมานั่นคือเบสิก
1: เด็กๆเขาเล่นกันเราต้องลองอะไรที่แปลกๆหน่อย
0: โอเคครับ
1: 1 2 3ไปครับ
0: ไป

เสียวฟันตอนนั้นน่ะเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วรู้สึกปากสะอาดขึ้นด้วยแถมหลอดนึงใช้ได้นานจนลืมเลย

0: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
1: ช่วยลดเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ
2: น้ำปลาตำหนัวใส่อะไรก็อร่อย
3: ลองชิมดูครับ
4: งั้นชิมเลยนะคะตำนัวอร่อยจริงๆค่ะ
5: น้ำปลาตำหนัวแซ่บนัวนัว
6: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
4: ผมเลิฟเลย
7: รายการ360องศานิวโชว์สัปดาห์นี้พบกับโชว์ม้วนคักหมอลำแมงตับเต่าไทยเลยสู้เดือดคมดาบไทยแชมป์8สมัยรำวงตุ๊กตาไขลานฝืนสมาธิเด็กและอร่อยยกสวนมยงชิดของดีนครนายกสาระบันเทิงแบบครบเครื่องเพื่อส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยพร้อมลุ้นเป็นซูเปอร์ซูพรีมสุดปังพลังฮอตทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสบดีเวลา 10:30 นทางช่อง9กด3
8: เมื่อสักครู่นี้ที่ผ่านมานั่นคือเบสิก
9: เด็กๆเขาเล่นกันต้องลองอะไรที่แปลกๆนะ
8: โอเคครับ
9: 1 2 3ไปครับ
8: ไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไ
9: ปเมื่อกี้เสียงใครร้องเมื่อกี้เสียงใครร้อง
10: ไม่กลัว
9: เกิดอะไรขึ้น
10: อยู่ดีมีคนมาเกาะหลังอ่ะ
8: คือโหนมาดีครับตอนแรกก็แบบไม่เส้นมันหน่วงแรงจังสักพักมีคนมาเกาะหลัง
10: ไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไ
8: ปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไคุณผู้ชมครับต่อจากนี้ไปนะฮะเราจะเห็นถึงการโหนสลิงแบบหนุมานกันแล้วครับ
9: ครับผม
8: นั่นคือพี่เอ็มจะสาธิตให้เราดูนั่นเอง
9: ครับผม
8: โอ้โห
9: เดี๋ยวผมจะตีลังกากับหลัง
8: ตีลังกากับหลัง
9: ครับผม
8: โอเคครับ
11: พอพี่ตีลังกากับหลังเสร็จแล้วเนี่ยหมูสามารถตีลังกากับหลังตามพี่เอ็ม
8: ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้
11: ไม่ลองเลยหรอ
8: ไม่ได้ไม่ได้พี่เอ็มจะสาธิตหนุมานวันนี้แล้วฮะ
9: พร้อมครับผมหนึ่งสองสาม
8: กดลักครับโอ้ว้าครับมาถึงจุดไฮไลท์ของเราครับพี่เอ็ม
9: ใช่ครับผม
8: ตรงนี้คือ
9: จุด400เมตรครับผม
8: จุด400เมตร
9: ครับผมเส้น
8: 400เมตรในที่นี้คือความยาว
9: ใช่ครับผม
8: โอ้โหถ้ามองจากตรงนี้มันไกลมาก
9: ไกลครับผมไกล
8: ไปได้ใช่ไหมคร
9: ับ เราไปได้ครับเดี๋ยวเราเส้นนี้เราจะไปแบบสเปเชียลเลยครับเราจะไปกัน2คน
8: ไปคู่
9: ใช่ครับผมไปคู่ไปในท่าซุปเปอร์แมน
12: ออกซุปเปอร์แมนแบบหงายหน้า
9: หน้ามันจะมองวิวไม่ได้ครับ
12: ตะแคงได้ไ
9: หมตะแคงก็ไม่ได้
8: เ
9: ด
8: ี๋ยวซุปเปอร์แมน
9: อ่ะป่ะพร้อมยังนั่งลงครับโอเคคุกเข่าครับผมคุกเข่าครับโอเคครับผมไม่หล่นล้อขอขาหน่อย
8: เฮ้ย
9: ขอขาสองข้างเลยสองข้างเลย
8: บินไปแล้ว
9: 1 2 3ไปบินกัน

0: พี่เอ็มครับ
1: ครับ
0: ตอนนี้เราถึงไหนละ
1: ตอนนี้เรายืนอยู่ในจุดที่อัพเซลครับ40เมตร
0: 40เมตร
1: ครับผม
0: โหเสียวมากเลย
1: เสียวแล้วครับไม่ลองมองดูข้างล่างหน่อยครับนิดนึงมันไม่ได้
0: คือเป็นจุดสุดท้ายแล้ว
1: ใช่ครับ
0: ไปแล้วอ้าวโอ
1: ้โอเคบอลหยุดหยุดบอล
0: เดี๋ยวเดี๋ยวคุยตรงนี้อ่ะพี
1: ่เป็นไงบ้างความรู้สึก
0: เดี๋ยวพี่เอ็มไม่อยากมองล่างเลยอ่ะโอเคจะไม่มองล่างแล้วกันนะครับผ่อนคลายนะ
1: ครับผ่อนคลาย
0: ครับพี่เอ็มครับเรามาคุยเข้าเรื่องกันดีกว่า
1: ครับ
0: พูดถึงฟลายอิงหนุมานแห่งนี้ครับ
1: ค
0: ือเรียกได้ว่าเขาเรียกว่าเป็นสวนสนุกถูกไหมฮะ
1: เป็นพวกผจญภัยในป่าแอดเวนเจอร์ของภูเก็ต
0: ทำไมเราถึงมาทำในเรื่องของแบบปีนเป็นหนุมานอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: รู้สึกมันเป็นกิจกรรมที่แปลกใหม่
0: ครับผม
1: ในภูเก็ตน่าจะมีไม่กี่ที่ที่เข้ามาที่มีอยู่นะครับ
0: แต่ว่าตอนนี้ผม
1: หิวข้าวกินอะไรกันไหม
0: อะ
1: ผมมีผมเอากล้วยมาให้ด้วย
0: เดี๋ยวพี่เอ็มมากินตรงนี้นะ
1: ชนกันหน่อยไหม
0: จะกินลงไหมนะพ
1: ี่ชนนิดน
0: ึ
1: งทานกล้วยครับผมน่าอร่อยบรรยากาศก็ดีนะ
0: พออย่างพี
1: ่โอ้ย
0: โอเคครับพี่ตอนนี้หมูลงมาอยู่บนพื้นอย่างปลอดภัยแล้ว
1: ครับผม
0: ความสูงตรงนี้เท่าไหร่นะฮะ
1: 40เมตรครับ
0: 40เมตร
1: ครับ
0: เมื่อกี้ไปนั่งกินกล้วยอะไรกัน
2: อร่อย
0: กลางอากาศวันนั้น
1: วิวสวยดีนานๆเราจะได้มีฟีลลิ่งแบบนี้บ้าง
0: โอ้โหวันนี้เรียกได้ว่าหมูได้ทั้ง
3: โหนซุปเปอร์แมน
1: ครับ
0: ได้ลงมา40เมตรแบบนี้ได้กินกล้วยกลางอากาศด้วยโอ้โหวันนี้ขอบคุณพี่เอ็มมากนะครับ
1: ผม
0: ขอบคุณครับแล้วขอบคุณฟลายอิ้งหนุมานด้วยนะฮะที่ให้โอกาสดีๆกับเราได้สัมผัสประสบการณ์ที่แปลกใหม่แบบนี้โอเคครับคุณผู้ชมวันนี้เราจะปิดท้ายกันไปด้วยโชว์หนุมานที่ปีนลงมาจากเชือก40เมตรครับ
1: ครับผม
0: ถ้าพร้อมแล้วเราไปชมกันเลยครับ
4: ได้แล้ว
0: มาแล้ว
1: เร่งมาแล้วพ่อ
5: โอ้โหถือว่าเสียวใช้ได้นะครับเนี่ยถ้าใครใจอ่อนเนี่ยอัดช็อตได้เลยนะครับท่านผู้ชมครับช่วงหน้ามีเรื่องราวแปลกๆเรื่องนี้รอคุณอยู
6: ่อยากจะบอกว่าขวดที่นี่นะครับจำนวนเนี่ยเป็นล้านๆขวดครับวัดนี้นะครับเขาถูกแต่งด้วยขวด
7: สมุนไพรไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะอย่างเทพไทยที่มีสมุนไพรสูตรเข้มข้นใช้แค่นิดเดียวก็รู้สึกปากสะอาดทันทีดีต่อเหงือกและฟันช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะ
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: ใช้ง่ายรสดีไม่เฟื่องค่ะ
9: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
10: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
9: เพราะเราปิดผมขาว
10: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
9: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
10: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
9: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
11: Journey of Dream สัปดาห์นี้พาคุณผู้ชมเดินทางต่อไปยังวิทยาลัยเทคนิคแม่สอดจังหวัดตากพื้นที่แห่งการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้เด็กๆได้ค้นพบศักยภาพในการลงมือทำจริงและพัฒนาทักษะของตัวเองตั้งแต่การสร้างหุ่นยนต์ไปถึงการสร้างโอกาสทางอาชีพวันเสาร์ที่10ตุลาคมนี้เวลา 9:30 น.ทางช่อง9กด30

0: ท่านผู้ชมครับที่อำเภอจนะจังหวัดสงขลามีวัดแห่งหนึ่งครับเขาสร้างวิหารศาลาโบสถ์อุโบสถกุฏิจากขวดแก้วนับล้านล้านขวดโอ้โหเรื่องนี้แปลกแต่จริงอยู่ไม่ได้ฮะต้องไปดูครับเราไปพบกันที่วัดขวดจังหวัดสงขลาครับ
1: คุณผู้ชมครับถ้าเกิดพูดถึงการตกแต่งวัดนะครับป๊อปเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆคนน่าจะนึกถึงกระเบื้องแก้วนะครับภาพวาดจิตรกรรมสวยๆนะครับหรือว่างานแกะสลักนะครับแต่วัดที่ป๊อปจะพามาที่นี่นะครับไม่เหมือนที่อื่นนะครับเขามีการตกแต่งที่แปลกออกไปที่บอกว่าแปลกเนี่ยก็คือวัดนี้นะครับเขาถูกแต่งด้วยขวดเนี่ยครับคุณผู้ชมและที่สำคัญขวดเหล่านี้คือขวดรีไซเคิลคือขวดเก่าทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าจะสวยงามขนาดไหนและอยากจะบอกว่าขวดที่นี่นะครับจำนวนเนี่ยเป็นล้านล้านขวดครับถ้าไม่เชื่อมานับได้ครับแต่ป๊อปเชื่อครับไม่นับ

0: ชมครับตั้งแต่เข้ามาในวัดนะครับเราจะเห็นวัดนี้ถูกตกแต่งด้วยขวดทุกจุดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นซุ้มประตูครับกำแพงวัดศาลาต่างๆนะครับกุฏิพระศาลาการประเรียนทุกจุดมีขวดหมดเลยครับเชื่อหรือยังครับว่าขวดจำนวนล้านขวดนะครับถูกนำมาประดับตกแต่งนะครับให้วัดขวดที่อำเภอชนะจังหวัดสงขลาสวยงามมากมายขนาดนี้ครับ
1: ไอ้ขวดเหล่านี้มาประดับพระอาจารย์ว่านี่ลองดูสิผลสุดท้ายแล้วผู้ที่ดื่มมันอายุมันยืนนานยาวไหมทีนี้เพราะฉะนั้นสมควรที่จะว่างดเว้นตามสิกขาบทที่5สุราเมรยมัจฉัปปมาดัตตานาเว
0: แต่ตอนนี้นะครับผมอยู่กับพระครูโสพลวินัยการนะครับเจ้าอาวาสวัดขวดมากธรรมสิริครับรัชกาลครับครับตอนนี้อยากจะให้พระครูพาไปดูจุดแรกที่คาดว่าน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของการนำขวดมาประดับตกแต่งวัดครับอยู่บริเวณไหนครับอาจารย
1: ์นี่
0: อยู่ตรงนี้อะครับนี่เป็นจุดบริเวณแรก
1: บริเวณแรกที่ก่อสร้าง

0: วลาขวดที่เรายังไม่ได้ใช้งานหลวงพ่อนำไปเก็บไปตรงไหนครับ
1: อยู่ข้างหลังวิหารน
0: ั่นอ๋ออยู่ข้างหลังวิหารอ๋อนี่จุดนี้ก็คือเรามานำมาวางเรียงไว้ตรงนี้ก่อน
1: ใช่แล้วทาง
0: แล้วก็มีข้างหลังตรงนี้ด้วยใช่ไหมครับ
1: นั่นแหละลกยืนลำ
0: อ๋อขวดเล็กขวดใหญ่มีหมด
1: แล้วทีนี้ก็ขึ้นมาบนโน้น
0: แล้วขวดเหล่านี้ครับมีคนมาบริจาคให้หมดเลยหรือว่าบางทีทางวัดต้องไปซื้อเองด้วย
1: น่าจะทางวัดซื้อบ้าง
0: บางจุดใช่ไหมครับเพราะว่าดูมันจะต้องมีแบบในเรื่องของการเรียงสีแล้วนี่หายไปไหนครับหลวงพ
1: ่อนี่มันหล่นมัน
0: ตามกาลเวลาใช่ไหมแกะไม่ดี
1: นี่
0: เราก็ต้องคอยมาคอยซ่อมตลอด
1: ใช่

0: ความสวยงามนะครับของวัดขวดมากธรรมสิริหรือว่าหลายๆคนอาจจะเรียกกันว่าวัดขวดนะครับอยู่ที่อำเภอชนะจังหวัดสงขลานะครับก็มาชมความงามมากราบนมัสการนะครับหรือว่าอยากจะมาบริจาคขวดนะครับก็มาบริจาค กับทางวัดได้ครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับพระครูโสพลวินัยการครับกราบนมัสการลาครับ
1: สำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วครับเราจะกลับมาพบกับ

0: ธุรกิจโรงงานผลิตซีอิ๊วแห่งตระกูลว่านว่านกวนที่สืบทอดตำนานความเก่าแก่มาหลายชั่วอายุคนกำลังพบกับอุปสรรคครั้งใหญ่ที่อาจทำให้ธุรกิจประสบวิกฤตจนล่มสลายการกอบกู้ชื่อเสียงที่มาพร้อมความขัดแย้งแย่งชิงผลประโยชน์อำนาจจะลงเอยแบบไหนติดตามได้ในซีรีส์ตำนานรักสายโลหิตจันทร์ถึงศุกร์เวลาบ่าย 2:00 น.ทางช่อง 9 กด 30
1: จากอดีตอันยิ่งใหญ่ของจีนสู่ปัจจุบันมหาอำนาจของเศรษฐกิจโลกและทิศทางการพัฒนาในอนาคตที่คนไทยต้องเรียนรู้ Red Talk จะพาคุณไปเจาะลึกจีนกับผู้รู้จริงเขาพัฒนาใหญ่สมชื่อ
2: ทุกคนแข่งกัน
3: คอมเมิร์ส
2: เขาจะช่วยเรามากๆ
1: เขาคิดครบลูปอะ
4: ขนาดนั้นครับ
1: Red Talk เจาะลึกจีนกับผู้รู้จริงทุกวันอาทิตย์ 11:00 น.ทางช่อง 9 กด 30
5: เมื่อพี่น้องสายเลือดเดียวกันกลับต้องพากจากเพราะความแค้นของศัตรูคนหนึ่งเติบโตบนเส้นทางที่สวยงามอีกหนึ่งต้องเผชิญกับความลำบากแต่สุดท้ายโชคชะตาก็นำพาให้พวกเขากลับมาเจอกันพบกับซีรีส์ที่สร้างจากบทประพันธ์ของโกเล้งกับฉากต่อสู้สุดคลาสสิกที่ถ่ายทอดฝีมือจากนักแสดงดังยุค80ห้ามพลาดในเดชเซียวฮื่อหยีทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 4:00 น.ทางช่อง 9 กด 30
0: เมื่อปริศนาการเสียชีวิตของทายาทอาณาจักรผ้าไหมตระกูลหยงไถ่หลงกลายเป็นต้นเหตุแห่งศึกสายเลือดสู่การชิงอำนาจที่ไร้ความปราณีการแข่งแย่งที่มาพร้อมกับการไขปริศนาฆาตกรรมที่ทำให้ทุกคนกลายเป็นผู้ต้องสงสัยพบกับซีรีส์เข้มข้นครบทุกอารมณ์นำคุณไปสู่ความจริงสุดซับซ้อนซ่อนเงื่อนในซีรีส์พายุร้ายม่านมรสุมจันทร์ถึงศุกร์บ่าย 2:00 น.ทางช่อง 9 กด 30เริ่ม 8 ตุลาคมนี้
6: สำหรับเอ๋การได้ออกเดินทางคือความสุขอย่างหนึ่งของชีวิตการเดินทางจะพาเราไปพบกับสิ่งใหม่ๆเสมอเอ๋เลยอยากออกไปพบโลกกว้างแล้วเก็บเรื่องราวดีๆระหว่างทางมาเล่าให้ทุกคนฟังและเอ๋เชื่อว่าถ้าเอ๋ไปได้ใครๆก็ไปได้นรินทร์ on the road ท่องเที่ยวอุทยานสนุกกับเรื่องราวระหว่างทางออกอากาศทุกวันเสาร์บ่ายโมงถึงบ่ายโมงครึ่งช่อง9กด30เริ่มออกเดินทางพร้อมกัน10ตุลาคมนี้แล้วเจอกันค่ะ
7: ทุกช่วงเวลาคือสิ่งที่หล่อหลอมให้เราเข้าใจคุณค่าของความเป็นมนุษย์และเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจร่วมสำรวจเรื่องราวของชีวิตในวิถีจากพันถึงเชิงตะกอน Born to Heaven เสาร์และอาทิตย์เวลา 10:30 น.ถึง 11:00 น.ทางช่อง 9 กด 30
8: ข้อมูลตรงนี้บอกว่านี่คือตราประจำจังหวัดนนทบุรีเอ๊ะแล้วหม้อน้ำมาเกี่ยวกับเมืองนนยังไงกันนะ
9: ชาวมอญที่อพยพมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาและต้นรัตนโกสินทร์ได้นำภูมิปัญญาการปั้นเครื่องปั้นดินเผาติดตัวมาด้วย
8: เตาหลังเตาใช่ไหมคร
10: ับ ใช่ค่ะเราก็จะจุดไฟด้วยไม้เป็นเชื้อเพลิงเผากัน3วัน3คืนเลย
8: 3วัน3ค
11: ื
8: น
11: นักสืบมิวเซียมศุกร์นี้เวลา 10:30 น.ทางช่อง 9 กด 30

0: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเส้นทางแห่งความเชื่อมั่นสู่โอกาสของทุกคน
1: เอ็กโก้กรุ๊ปเราไม่หยุดนิ่งที่จะร่วมสร้างพลังงานเพื่อชีวิต
2: ไทยต้อนรับการประชุมประจำปี IMF World Bank Group 2026

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนลงทุนทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่ Investment Minute นาทีลงทุนครับวันนี้เจอกันพุธที่7ตุลาคม2569ครับอยู่กับเรา2คนผมตั๋วสุทธิวัฒน์พร้อมด้วยคุณนงวดีใน Investment Minute นาทีลงทุนครับ
0: ค่ะหุ้นเอเชียเช้าวันนี้ปรับตัวลดลงนะคะโดยตลาดรอดูการรายงานการประชุมของเฟดประจำงวดเดือนกันยายนว่าจะมีสัญญาณชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องของแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยอย่างไรนะคะในขณะที่เมื่อวานนี้ตลาดหุ้นของสหรัฐอเมริกานั้นทำสถิติสูงที่สุดเป็นประวัติการจากแรงซื้อหุ้นเทครวมไปถึงบอนด์ยิลด์ที่ปรับตัวลดลงอีกด้วยซึ่งวันนี้จะมีผลต่อหุ้นไทยอย่างไรที่ทางฟันโฟลว์จะหยุดไหลออกหรือไม่เดี๋ยวมาพูดคุยกับนักวิเคราะห์กันค่ะ
1: ครับส่วนในช่วงเบรกที่2นะครับเราคุยกันภาพใหญ่อย่างการประชุม AM 2026

0: ที่จะเกิดขึ้นในอีกประมาณ4วันข้างหน้าเนี่ยนะครับนวัตกรรม Green Finance จะมาช่วยลดปัญหาผลกระทบจากการแปรปรวนสภาพภูมิอากาศยังไงเดี๋ยววันนี้ชวนคุยกันในช่วงเบรกที่2นะครับภาพตลาดวันนี้เป็นยังไงคุณผู้ชมแลกเปลี่ยนความเห็นกันเข้ามาหน่อยครับผ่านทาง Facebook Live ของสื่อนักข่าวไทยเราใช้ผ่านเซตโซเชียลมีเดียนะครับถ้าใครอยากติดตามบทวิเคราะห์บริษัทจดทะเบียนต่างๆติดตามได้ผ่านทาง settrade.com รวมทั้ง settrade club ครับผลกระทบจากน้ำท่วมหลายจุดในกรุงเทพมหานครก็เริ่มทยอยคลี่คลายแต่ที่หนักคือทางฝั่งของภาคตะวันตกลุ่มน้ำแม่กลองที่มีการปล่อยน้ำเพิ่มนะครับฝั่งตะวันออกฉะเชิงเทราปราจีนบุรีก็ยังอ่วมครับกระทบกับชาวบ้านพืชผลทางการเกษตรปศุสัตว์ผักเนื้อสัตว์มีผลต่อค่าครองชีพอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับล่าสุดก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังจากสภาพอากาศเพิ่มเติมเพราะกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับใหม่เตือนฝนตกหนักถึงหนักมากช่วง9ถึง13ตุลาคมครับโดยจะมีฝนตกในอีสานตอนล่างภาคกลางในบางจังหวัดแล้วก็ภาคใต้รอบนี้สิ่งที่ต้องระวังก็คือฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บแล้วก็ฝนสะสมที่อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนี่นะฮะเป็นข้อมูลณวันนี้ที่ประกาศเตือนฉบับที่1เนี่ยนะครับ9ถึง13ตุลาคมรวมถึงกรุงเทพด้วยนะกรุงเทพจะโดนหนักๆคุณอมรดี10 11
1: ค่ะ
0: นะฮะ10 11รวมถึง12นะครับนี่ฮะขณะเดียวกันเรื่องของเงินเฟ้อกันบ้างนะครับเงินเฟ้อเดือนกันยายนที่ผ่านมาเร่งตัวขึ้นมา 2.82% ดัชนีราคาพลังงานปรับขึ้นถึง 10.5% จากการแถลงของทางกระทรวงพาณิชย์ปัจจัยหนุนหลักๆของเงินเฟ้อไทยก็คืออาหารสำเร็จรูปอาหารสดปรับตัวสูงขึ้นตามต้นทุนแล้วก็ภูมิอากาศนะครับอย่างไรก็ดีการส่งผ่านต้นทุนทำได้จำกัดมากเพราะฝ่ายของคนซื้อฮะถึงแม้ว่าฝั่งของต้นทางฝั่งของผู้ประกอบการจะส่งผ่านยังไงแต่คนซื้อกำลังซื้ออ่อนแอครับกระทรวงพาณิชย์คาดการว่าตัวเงินเฟ้อใหม่ทั้งปีเนี่ยปรับตัวเลขเป็น 1.8 ถึง 2.2% ค่ากลาง 2% ก็คาดว่าผลกระทบน้ำท่วมจะมีผลต่อภาคของเงินเฟ้อ 0.1% สินค้าที่ได้รับผลกระทบก็คือผักสดราคาเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 3.49% แล้วก็เนื้อสัตว์รวมถึงผลไม้อย่างทรงตัวนะครับ
1: ค่ะด้านกรมการค้าภายในก็เตรียมเสนอของงบกลาง 1,000 ล้านบาทเพื่อใช้เยียวยาและฟื้นฟูประชาชนหลังน้ำลดค่ะโดยจัดโครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าลดค่าครองชีพนำสินค้าราคาถูกกระจายขายทั่วประเทศประสานผู้ผลิตและห้างร้านให้ช่วยตรึงราคาพร้อมเร่งเติมสต็อกสินค้าไม่ให้ขาดแคลนและคุมเข้มไม่ให้มีการฉวยโอกาสขึ้นราคาซึ่งกรณีผักใบขาดตลาดและราคาพุ่งสูงก็เร่งเชื่อมโยงผลผลิตจากแหล่งที่ไม่ประสบภัยส่งตรงเข้าสู่ตลาดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนก็ขอความร่วมมือผู้ส่งออกไข่ไก่ชะลอส่งออกและขอความร่วมมือตรึงราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มไว้ที่4บาทด้วยค่ะด้านธนาคารโลกหรือว่า World Bank นะคะก็เผยแพร่รายงานวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจฉบับล่าสุดประจำเดือนตุลาคมโดยระบุว่า GDP ของไทยปี69มีแนวโน้มชะลอตัวลงมาอยู่ที่ 2% ลดลงจาก 2.4% ในปี2568แต่ว่าดีขึ้นกว่าประมาณการครั้งก่อนที่คาดว่า GDP จะอยู่ที่ 1.3% หรือว่าปรับขึ้นถึง 0.7%จากคาดการเดิมค่ะสาเหตุหลักมาจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่กดดันราคาน้ำมันปรับสูงขึ้นกระทบต้นทุนการผลิตกำลังซื้อครัวเรือนตลอดจนดุลการค้าและดุลการคลังของประเทศแต่ว่าเศรษฐกิจไทยยังได้รับการพยุงจากการส่งออกและการลงทุนเอกชนที่เข้มแข็งโดยเฉพาะจากความต้องการในตลาดโลกที่เชื่อมโยงกับวัฏจักรปัญญาประดิษฐ์และศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center แต่ว่าภาระการนำเข้าพลังงานและสินค้าทุนที่สูงขึ้นก็ส่งผลให้ดุลบัญชีเดินสะพัดพลิกกลับมาขาดดุล 2.8% ของ GDP ในปี69ท่ามกลางกำลังซื้อครัวเรือนยังเปราะบางหนี้สินทรงตัวระดับสูงพื้นที่ทางการคลังบีบตัวหนี้สาธารณะจ่อชนเพดานค่ะมีการเสนอแนะให้รัฐบาลไทยก็ใช้วิธีอย่างเช่นใช้นโยบายการคลังช่วยเหลือเฉพาะกลุ่มเปราะบางให้ตรงจุดปฏิรูปโครงสร้างภาษีอย่างเช่นทบทวนสิทธิประโยชน์และทยอยปรับขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่มพร้อมกับเร่งดึงแรงงานและธุรกิจนอกระบบเข้ามาในระบบภาษีเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับรัฐบาลอีกด้วยค่ะสำหรับช่วงนี้ไปติดตาม Market Update กันค่ะ
0: ภาพของตลาดหุ้นสหรัฐทั้ง3ตลาดปรับบวกขึ้นได้ดาวโจนส์บวกมา 253.38 จุดนะครับขณะที่ S&P 500นะครับบวกมา 44.98 จุดแล้วก็ Nasdaq บวกมา 122.58 จุดนะครับขยับปรับบวกขึ้นมาได้ Nasdaq ไปทำสถิตินิวไฮอีกครั้งเช่นเดียวกับ S&P 500นะครับนักทุนคลายความกังวลหลังจากราคาน้ำมันปรับย่อตัวลงมาครับแล้วก็อัตราผลตอบแทนปฏิบัติก็ปรับตัวลดลงเช่นเดียว

0: ขณะเดียวกันนะครับยังคงจับตารายงานการประชุมของเฟดในวันนี้รวมถึงการรายงานผลประกอบการประจำไตรมาส3ของบริษัทจดทะเบียนในสัปดาห์หน้าด้วยครับส่วนฝั่งหุ้นยุโรปกันบ้างครับแรงหนุนจากการปรับตัวขึ้นในวงกว้างของหุ้นในหลายๆกลุ่มนะครับเช็คกันเลยอย่างฝั่งของฟูซี่100ฝั่งของลอนดอนบวกได้ 43.75 จุดนะครับDAX ก่อนมานี้บวกมา 194.98 จุดแล้วก็ CAC 40ฝรั่งเศสนะครับบวกมา 30.97 จุดด้วยกันขยับปรับบวกขึ้นได้ส่วนหนึ่งจากแรงหนุนผลตอบแทนพันธบัตรของยูโรโซนลดลงนะครับหลังจากพุ่งขึ้นในช่วงที่ผ่านมาจากความกังวลฐานะทางการคลังแล้วก็ตัวเงินเฟ้อนะครับก่อนหน้านี้ตลาดคาดว่า ECB น่าจะปรับขึ้นดอกเบี้ยอย่างน้อยอีก3ครั้งก่อนเดือนมีนาคมปี2570แต่ตอนนี้ตลาดให้น้ำหนักคาดว่าน่าจะเพิ่มขึ้น1ครั้งนะครับแล้วก็ให้น้ำหนักราว 80% ต่อโอกาสที่จะปรับขึ้นอีกครั้งนั่นเองครับส่วนน้ำมันกันบ้างครับน้ำมันก็ถือว่าปรับย่อลงมาแล้วก็ฟื้นมาได้นิดหน่อยนะครับเมื่อวานนี้ WTI นะครับบวกมาเพียงแค่1เซนต์เท่านั้นเองส่วนทาง Brent เองนะครับบวกมา26เซนต์ WTI อยู่ที่89.44 เซนต์ส่วน Brent บวกมา100อยู่ที่ 100.58 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลด้วยกันนะครับภาพรวมราคาน้ำมันทรงตัวครับหลังจากมีรายงานว่าการส่งออกน้ำมันตะวันออกกลางปรับตัวเพิ่มขึ้นแล้วก็กลุ่ม G7 มีมติเห็นพ้องการระบายน้ำมันคลังสำรองฉุกเฉินนะครับก็จะทำให้อุปทานน้ำมันในตลาดปรับตัวเพิ่มขึ้นครับนักลงทุนจับตา EIA วันนี้นะครับจะเปิดเผยสต็อกน้ำมันดิบขณะเดียวกันนักวิเคราะห์คาดว่าสต็อกน้ำมันดิบน่าจะเพิ่มขึ้น 1.7 ล้านบาร์เรลในวันที่2ตุลาคมครับจากน้ำมันขยับไปดูกันที่ทองคำกันบ้างนะครับOMX บวกขึ้นมา30ดอลลาร์สหรัฐกับอีก30เซนต์ต่อออนซ์นะครับอยู่ที่ 4,187.10 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์แรงหนุนจากการร่วงลงของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรวมถึงสกุลเงินดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงนะครับนักทุนยังคงจับตารายงานการประชุมเฟดที่จะออกมาวันนี้ครับเพื่อประเมินทิศทางแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยของเฟดครับส่วนราคาอ้างอิงทองคำประเทศไทยนะครับราคาปิดณเมื่อวานนี้6ตุลาคม2569นะครับย่อลงไป 9.94 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์นะฮะอยู่ที่ 4,156.12 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์นั่นเองครับทีนี้มาดูราคาทองจากสมาคมค้าทองคำกันบ้างนะครับเช้าวันนี้ราคาทองบ้านเราในส่วนของทองแท่งขาวที่บาทละ 66,100 บาทส่วนทองรูปพรรณขายออกที่บาทละ 66,900 บาทต่อบาททองคำไม่เปลี่ยนแปลงจากวันก่อนหน้านะครับค่าเงินบาทกันบ้างครับเปิดมาเช้านี้ครับทรงตัวไม่เปลี่ยนแปลงเปิดมาเช้านี้ 33.62 บาทสตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐนะครับดูไทย Global Market ให้กรอบการเคลื่อนไหว 33.56 ไปจนถึง 33.65 สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐนะครับขณะที่ภาพรวมของเอเชียทิศทางวันนี้เป็นยังไงเช็คกันเลยนะครับฝั่งของ Nikkei ภาคเช้านี้เนี่ยนะครับยังไม่จบครึ่งเช้าดีเป็นการปรับย่อลงไป 609.85 จุดลงไป 0.86% ครับส่วนภาพตลาดอื่นในเอเชียเซ็นเมนต์หลายๆตลาดก็ตอบรับในเชิงลบนะครับก็สวนทางกับฝั่งสหรัฐเมื่อวานนะครับทีปัจจัยบวกนี้ที่เรายังให้น้ำหนักก็คือกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นะครับตามกลุ่มของ AI ที่ฝั่งของ Nasdaq ทำนิวไฮกลุ่มโรงกลั่นน่าจะได้ประโยชน์เชิงบวกจากค่าการกลั่นที่ปรับตัวสูงขึ้นการที่ไทยเราเป็นเจ้าภาพการจัดประชุม IMF World Bank ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้นะครับถ้าเทียบแล้วก็เหมือนเป็นโอลิมปิกทางการเงินเลยนะครับรวมถึง World Bank ปรับเพิ่มคาดการณ์เศรษฐกิจไทยปี69แต่ปัจจัยลบครับบอนด์ยูสหรัฐที่ยังคงสูงอยู่ถึงแม้จะลงมาหน่อยแล้วก็ตามทิศทางอัตราดอกเบี้ยที่ยังลงยากแล้วก็แรงขายสุทธิและเงินทุนต่างชาติที่ไหลออกจากหุ้นไทยรวมถึงสถานการณ์น้ำด้วยนะครับย้อนดูตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้กันหน่อยครับ6ตุลาคมดัชนีเซ็ตอินเด็กซ์บ้านเราบวกมา 5.77 จุดมูลค่าการซื้อขาย 67,389.14 ล้านครับดัชนีไปปิดที่ 1,582.22 จุดครับณระดับมูลค่าการซื้อขายดังกล่าวดูสัดส่วนรายกลุ่มต่างชาติยังคงขายสุทธิไปถึง 2,491 ล้านนะครับแล้วก็เป็นสถาบันที่ซื้อสุทธินะครับส่วนโปรแกรมเทรดที่เป็นการขายสุทธิไป 2,060.51 ล้านด้วยกันครับ5อันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดนำมาด้วยเดลต้านะครับเดลต้าเพิ่มขึ้นมา7บาทต่อหุ้นเลยครับปตท.ไม่เปลี่ยนแปลง CPO ย่อลงมา50สตางค์ PTTGC บวกขึ้นมา2บาทต่อหุ้นแล้วก็ท็อปบวกมา4บาท25สตางค์ต่อหุ้นครับนี่คือภาพรวมของตลาดเมื่อวานครับ
1: จ ธุรกิจตลาดทุนไทยก็เปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนประจำเดือนกันยายน2569ค่ะก็พบว่าดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนในอีก3เดือนข้างหน้ายังอยู่ในเกณฑ์ที่ร้อนแรงที่ระดับ 148.72 ค่ะโดยนักลงทุนมองว่าการไหลเข้าของเงินทุนเป็นปัจจัยหนุนความเชื่อมั่นมากที่สุดรองลงมาคือมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐและผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนส่วนปัจจัยที่ฉุดความเชื่อมั่นนักลงทุนมากที่สุดได้แก่สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างประเทศรองลงมาคือแนวโน้มการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดและความผันผวนของค่าเงินบาทโดยหมวดที่ขึ้นส่วนมากส่วนก็คือชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ AI แล้วก็ Data Center น่าสนใจที่สุดค่ะปัจจัยหนุนก็มาจากการไหลเข้าของเงินทุนแต่

0: มือได้ผลกระทบกับบริษัทจดทะเบียนยังไม่มากอาจจะมีผลกระทบทางอ้อมบ้างในส่วนกำลังซื้อที่ลดลงแต่ว่าบางบริษัทเองก็จะได้ประโยชน์จากการฟื้นฟูที่อยู่อาศัยส่วนเงินทุนต่างชาติที่ไหลออกช่วงนี้ก็ยังไม่น่ากังวลเพราะว่าเกิดขึ้นทั่วโลกและเป็นการขายที่ได้กำไรไตรมาส 4A
1: ของสหรัฐเองก็น่าโตระดับ 30% ของโลกนี้เองก็โตสูง 20-30% ของไทยเราเองก็น่าจะ 20% เท่าที่ติดตามพวกนักวิเคราะห์ดูผมคิดอันนี้เป็นปัจจัยสำคัญที่สุดนะครับแล้วก็ปัจจัยอื่นๆก็คงรองลงมาตรงนี้ผมคิดว่าก็น่าที่จะทำให้ตลาดที่ตลาดหุ้นไทยผมคิดน่าจะฟื้นขึ้นไปได้ผมให้กรอบคร่าวๆ 1,650 ถึง 1,700 จุด
0: แล้ววันนี้นะคะตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก็จัดพิธีบำเพ็ญกุศลและร่วมรำลึกในวาระ100ปีชาติการศาสตราจารย์สังเวียนอินทรวิชัยณหอประชุมศาสตราจารย์สังเวียนอินทรวิชัยอาคารตลาดหลักทรัพย์ตั้งแต่เวลา 9:00 นที่ผ่านมาค่ะได้นิมนต์พระสงฆ์9รูปเจริญพระพุทธมนต์และอุทิศส่วนกุศลพร้อมฟังปาฐกถาพิเศษในวาระ100ปีชาติการโดยดร.สมคิดจาตุศรีพิทักษ์อดีตรองนายกรัฐมนตรีโดยผู้ร่วมงานสามารถนำข้าวสารอาหารแห้งหรือว่าชุดสังฆทานมาร่วมถวายพระสงฆ์ภายในงานได้ค่ะ
2: และคุณผู้ชมครับใกล้เข้ามาแล้วนะครับสำหรับการจัดการเซตอวอร์ด2026นะครับปีนี้จัดขึ้นในวันที่29ตุลาคมเป็นอีก1เวทีสำคัญของตลาดทุนไทยที่ตลาดหลักทรัพย์ร่วมกับบริษัทการเงินธนาคารจัดต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2546เพื่อยกย่ององค์กรผู้บริหารบุคลากรที่มีผลงานที่โดดเด่นแล้วก็มีส่วนในการยกระดับมาตรฐานของตลาดทุนไทยครับปีนี้ยังคงมีรางวัลสำคัญทั้ง CEO Awards Excellent Business Excellence นะครับแล้วก็ Set Awards of Honor นะครับโดยความพิเศษในปีนี้ก็คือวาระครบรอบ10ปี Sustainability Awards แล้วก็จะมีการมอบรางวัล Sustainability Recognitions นะครับให้กับบริษัทจดทะเบียนที่มีผลงานได้ความยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรมท่ามกลางการเปลี่ยนผ่านตลาดทุนไทยไปสู่มาตรฐานการประเมิน ESG แล้วก็การเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนในรูปแบบใหม่นะครับมาติดตามกันครับว่าองค์กรและผู้บริหารรายใดจะได้รับรางวัล Set Awards 2026ผ่านการถ่ายทอดสดทั้งจากทาง Facebook แล้วก็ YouTube Set Thailand วันที่29ตุลาคมนี้ครับ
0: สำหรับทิศทางการลงทุนหุ้นไทยวันนี้จะเป็นอย่างไรนะคะไปพูดคุยกับคุณวิกิตธิระวรรณรัตน์ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการและหัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนจากบล.บัวหลวงนะคะสวัสดีคุณวิกิตค่ะ
2: สวัสดีครับคุณวิกิตครับ
3: สวัสดีครับ
0: ค่ะมาประเมินหุ้นไทยวันนี้น่าจะไปทิศทางไหนนะคะรวมไปถึงเรื่องของประเด็นต่างชาติที่ขายสุทธิหุ้นไทยทุกวันทำการของเดือนตุลาคมรวม4วันกว่า 9,000 ล้านแล้วนะคะแรงขายรอบนี้สะท้อนอะไรเป็นหลักบ้างค่ะ
3: โอเคครับก็หลักๆเลยขายหุ้นที่เป็นเซกเตอร์ใหญ่อย่างพวกธนาคารนะครับโดยเฉพาะอย่างในเดือนกันยาเนี่ยต่างชาติขายสุทธิไป 26,000 ล้านนะมาตุลาเนี่ยขายเพิ่มอีกนะครับเบ็ดเสร็จแล้วก็น่าจะประมาณสัก 30,000 กว่าล้านละไอ้ที่ซื้อสะสมมาตั้งแต่ต้นปีตอนนี้กลายเป็นฝังขายสุทธิทำกำไรนะครับผมมองเป็นการทำกำไรตามรอบปกตินะสำหรับตัวของนักลงทุนต่างชาตินะครับซึ่งก็เข้าใจได้นะครับว่าในเรื่องของตัวแรงขายที่เกิดขึ้นเนี่ยในเซกเตอร์ที่มันกระทบโดยตรงจากความไม่แน่นอนนะครับจากภาวะเศรษฐกิจภายในเช่นอุทกภัยที่เกิดขึ้นนะมันก็จะกระทบโดยตรงกับนี่แหละฮะสินเชื่อ SME นี่เสียอาจจะกลับมาใหม่นะครับมันก็เลยอาจจะกลายเป็น SQ 1ข้ออ้างหนึ่งที่ทำให้กลุ่มธนาคารเนี่ยโดนขายกลับลงมารวมไปถึงพวกสินเชื่อบุคคลด้วยนะครับแล้วก็ตลอดจนพวกค้าปลีกที่เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจฐานรากเพราะว่ากำลังซื้อมันน่าจะอ่อนแอลงตรงนี้ก็คงจะเป็นเหตุผลนะครับที่เห็นหุ้นในเขาเรียกว่าเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจในประเทศเนี่ยเริ่มโดนขายขณะเดียวกันมันก็มีเซกเตอร์ที่ขึ้นนะครับก็คืออย่างพวกเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลกในประเทศอาจจะไม่ได้กระทบแต่ว่าภาวะในตลาดโลกมันยังมีแนวโน้มที่ดีขึ้นอยู่ไม่ว่าจะเป็นอย่างในเรื่องของพวกตัวชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ส่งออกในบ้านเรานะครับหรือจะเป็นในเรื่องของพวกตัวหุ้นในกลุ่มที่เป็นพวกสินค้าโภคภัณฑ์พลังงานน้ำมันปิโตรเลียมปิโตรเคมีนะครับก็เป็น2เซกเตอร์หลักนะครับที่ผมมองว่ารอบนี้มันยังขึ้นได้ดีกว่าตลาดอยู่แล้วก็ถ้าถามว่าต่างชาติขายจริงครับแต่เป็นลักษณะการขายหมุนกลุ่
0: ม
3: อาจจะขายแบงค์ไปซื้อปิโตอย่างเมื่อวานเนี่ยผมว่าก็เป็นโฟที่ชัดเจนลักษณะของการหมุนกลุ่มแบบนี้ผมไม่ได้คิดว่าต่างชาติขายแล้วทิ้งไทยเลยนะแต่ว่าอาจจะเป็นการทำกำไรก่อนเพราะว่าเนี่ยก็ช่วงนี้นะครับเดือน10มันจะเป็นเดือนที่ต่างชาติมักจะขายเพิ่มอยู่ละแล้วก็หยุดนะครับก่อนที่จะเข้าสู่การทำในตัว asset allocation ใหม่ในช่วงปลายปีเพื่อที่จะไปลงทุนกันในปีหน้าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวก็คงมาตามดูนะครับว่า ถ้าดัชนีภาคการผลิตบ้านเราเศรษฐ

0: บ้านเรามันยังกระเตื้องขึ้นได้ดีอยู่ตามภูมิภาคนะครับผมว่าเดี๋ยวเม็ดเงินลงทุนมันก็ไหลกลับเข้ามาแล้วช่วงต้นปีแบงก์เองก็มีปันผลสูงด้วยนะครับก็อาจจะกลับมาซื้อปันผลมาอีกรอบนึงเพราะฉะนั้นก็มองเป็นจังหวะแล้วกันครับตลาดพักตัวลงมารอบนี้เลือกหุ้นเป็นรายกลุ่มรายตัวไปที่จะเริ่มสะสมและเพื่อไปรอทำกำไรกันในรอบหน้าครับ
1: ค่ะ
2: ครับS&P 500แล้วก็ Nasdaq ที่ทำสถิติ New High ครั้งใหม่รอบนี้อันนี้ส่งจะมาถึงบ้านเรายังไงบ้างไหมครับหรือว่าก่อนหน้านี้มันเอฟเฟกต์ไปกับตัวกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์บ้านเราพอสมควรแล้วครับประเมินทิศทางยังไงบ้างครับ
0: ก็จะกลับมาภาพคล้ายเดิมนะครับเหมือน2ปีที่แล้วเนี่ยที่ดัชนีตลาดหุ้นในต่างประเทศนะโดยเฉพาะหุ้นเทคหุ้นอะไรทั้งหลายที่มันขึ้นแต่บ้านเราลงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าเราคงไม่ได้อานิสงส์ในแง่ที่ว่าเราจะขึ้นตามกันทั้งตลาดอยู่แล้วครับเพียงแต่ว่ามันก็แน่นอนครับอานิสงส์ก็คงจะมีผลกับบางกลุ่มบางเซกเตอร์และตอนนี้เหมือนกับตลาดหุ้นในต่างประเทศเริ่มไม่ได้สนใจแล้วว่าบอนด์ยิลด์มันจะขึ้นต่อหรือเปล่า
2: ครับ
0: นะครับก็คือในต่างตลาดของอเมริกานี่แหละนะครับซึ่งผมก็คิดเหมือนเดิมนะครับว่าบอนด์ยิลด์วันหนึ่งก็ต้องพีคเอาแต่จะลงมาได้เท่าไหร่นะหรือจะทรงตัวในระดับสูงก็แล้วแต่ถ้ามันพีคเอาแล้วมันเริ่มลงเนี่ยผมว่าหุ้นบ้านเราที่มันเล่นตรงข้ามเนี่ยกับบอนด์ยิลด์น่าสนใจกว่านะครับกว่าไปไล่ตามพวกหุ้นเทคนะยกตัวอย่างพวกโรงไฟฟ้าอย่างเงี้ยวันนี้เราแนะนำก็จะเป็นอย่างเช่นอบีกริมนะครับหรือ GPSCอย่างในฝั่งของตัวกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ถ้าจะเล่นตามอานิสงส์เนี่ยผมว่าตัวที่มันแลกการในแง่ว่าเลยชั้นก็เหลือตัวเดียวคือแคลคอมเพราะฉะนั้นก็คงเลือกฮะสองหุ้นสามหุ้นที่มันเด่นอยู่ในแต่ละเซกเตอร์ขึ้นมาครับในรอบนี
2: ้ก็เป็นหุ้นเด็ดสำหรับวันนี้ด้วยนะครับวันนี้ขอบพระคุณครับคุณวิกิตครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณครับ
2: ขอบพระคุณครับสวัสดีครับคุณวิกิตจากบล.บัวหลวงนะครับ
1: ค่ะแล้วค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าเราจะกลับมาติดตามเร็วมากเลยนะคะสัปดาห์หน้านี้แล้วนะคะเราก็จะเป็นเจ้าภาพการประชุม World Bank แล้วก็ IMF ประจำปีแล้วนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็จะมีการปรากฏตัวของบุคคลชั้นนำของโลกที่กรุงเทพมหานครเนี่ยแหละค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันค่ะ

0: ทุกการลงทุนมีความเสี่ยงครับแต่เราสามารถบริหารจัดการมันได้ครับก่อนลงทุนจะต้องระวังภัยหลอกลงทุนด้วยทุกครั้งนะครับผ่านทางโซเชียลมีเดียในรูปแบบต่างๆบุคคลใกล้ชิดต้องรู้ว่าเราลงทุนกับอะไรลงทุนกับใครผลตอบแทนเหมาะสมหรือไม่นอกจากจะต้องมีความรู้เรื่องของการลงทุนแล้วยังต้องมีความรู้ก่อนการลงทุนและรู้เท่าทันภัยหลอกลงทุนอีกด้วยครับ
1: สายสัมพันธ์ที่เราร่วมสานบทสนทนาที่เราแลกเปลี่ยนและความร่วมมือที่เราสร้างล้วนหล่อหลอมโลกรอบตัวเราในเดือนตุลาคมนี้บรรดาผู้นำด้านเศรษฐกิจจาก191ประเทศจะมารวมตัวกันที่ประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนทัศนคติสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์นวัตกรรมและร่วมกำหนดทิศทางสู่อนาคตที่เปลี่ยนไปด้วยพลวัตและความสามารถในการฟื้นตัวพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงร่วมกำหนดอนาคตโลกของเรา
2: หกสิบหกปีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
3: ให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
4: PTT Lubricants โฉมใหม่ปกป้องเครื่องยนต์ได้ยาวนานยิ่งกว่าเปลี่ยนเลย
0: เหลือเวลาอีก4วันเท่านั้นนะครับกับการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569หรือปี2026นะครับหรือที่เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า IMF World Bank Group Annual Meetings 2026หรือ AM 2026นั่นเองซึ่งจะจัดขึ้นที่บ้านเราที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะครับซึ่งจะเริ่มขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมทางนี้ครับการประชุมดังกล่าวคาดว่ามีผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศรวมถึงผู้นำธนาคารกลางรัฐมนตรีคลังรัฐมนตรีด้านการพัฒนานักวิชาการการบริหารผู้บริหารภาคเอกชนตัวแทนภาคประชาสังคมมาหารือกันหลายประเด็นนะครับแล้วไทยก็จะใช้เวทีนี้ในการเปิดเผยรายงานIMF จะใช้ไทยเป็นเวทีในการเปิดเผยรายงาน World Economic Outlook ฉบับล่าสุดซึ่งจะมีการระบุตัวเลขประมาณการเศรษฐกิจโลกประจำปี2026และ2027นั่นเองนะครับหนึ่งในไฮไลท์ก็คือการปรากฏตัวของนายเควินวอชประธานเฟดนั่นเองครับมีกำหนดขึ้นเวทีร่วมกับกรรมการผู้จัดการ IMF คุณคริสตาลิน่ากอเกว่านะครับในวันศุกร์ที่16ตุลาคมในหัวข้อ Managing Directors Fireside Chat withFederal Reserve Chairman Kevin Watch นั่นเองนะครับซึ่งรูปแบบการสนทนาก็หารือพูดคุยเกี่ยวกับเศรษฐกิจสหรัฐเงินเฟ้ออัตราดอกเบี้ยทิศทางดอกเบี้ยนโยบายของเฟดซึ่งก็คาดว่าน่าจะเป็นที่สนใจของตลาดการเงินทั่วโลกนะครับสำหรับการจัดประชุม AM 2026ที่ไทยเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นภายใต้แนวคิด Thailand's New Horizons Empowering Power Building Resilience ขอบฟ้าใหม่ของไทยสร้างพลังให้ประชาชนเสริมความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงโดยขับเคลื่อนผ่าน4เสาหลักก็คือด้านดิจิทัล AI อีกเสาหลักหนึ่งก็คือความยืดหยุ่นของโลกที่แตกแยกเรื่องของการสร้างสถาปัตยกรรมการเงินใหม่แล้วก็การรับมือกับโครงสร้างประชากรและเศรษฐกิจของทางสังคมผู้สูงอายุด้วยนะครับ
5: ใช่ค่ะซึ่งเสาหลักที่3นะคะก็คือเรื่องของการสร้างสถาปัตยกรรมทางการเงินใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เน้นการระดมทุนสีเขียวนั้นก็เป็นเสาหลักที่3เรื่องของ Green Finance ซึ่งรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะคะสภาพฝนฟ้านะคะฝนตกน้ำท่วมที่คนไทยกำลังเดือดร้อนอยู่ขณะนี้ก็มาจากประเด็นนี้นั่นเองค่ะซึ่งเรื่องนี้เราจะไปทำความเข้าใจเพิ่มเติมกันนะคะกับคุณจักกรีพิสารพลึกเจ้าหน้าที่วิจัยอาวุโสศูนย์วิจัยกสิกรไทยนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
5: ค่ะมองเรื่อง Green Finance ในการประชุมนะคะซึ่งก็จะมี Private Capital Green Finance จะมีบทบาทต่อทิศทางเงินทุนเศรษฐกิจไทยแล้วก็คนไทยจะได้ประโยชน์อย่างไรมองว่าจะมีการต่อยอดโครงสร้างพื้นฐานมาป้องกันน้ำท่วมได้หรือไม่ด้วยค่ะ
6: ครับครับในส่วนของ Green Finance เนี่ยครับที่จะเป็นหนึ่งในเสาหลักของการประชุม IMF World Bank ที่จะเกิดขึ้นสัปดาห์หน้านี้นะครับผมมองว่าเรื่องนี้เนี่ยมีบทบาทต่อทิศทางการเงินทุนโลกโดยตรงนะครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยเราเห็นความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศเนาะที่มาส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันไม่ใช่เพียงแค่ประเทศไทยแต่ว่ามันเกิดขึ้นทั่วโลกเลยทีนี้เขาก็เลยมีการคุยกันนะครับว่าจริงๆแล้วโลกเราเนี่ยต้องการเงินทุนจำนวนมากเลยครับที่มาลงเพื่อจะต้องการเหมือนกับ รับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศเนี่ยครับก็เลยจะมีการลงทุนเรื่อง renewable energy นะครับทีนี้ทุกท่านอาจจะได้ยินมาค่อนข้างเยอะแล้วก็เรื่องของระบบสายส่งสายไฟรวมถึงแบตเตอรี่ด้วยแล้วก็อุตสาหกรรมเองก็จะมีอุตสาหกรรมรถยนต์ EV ที่เด่นขึ้นมารวมไปถึงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกหรือว่า decarbonization ภาคอุตสาหกรรมด้วยเพราะว่าโลกเราก็กำลังเดินเกมด้านกติกาการค้าที่มีมิติของด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยเข้ามาเชื่อมนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง CBAM ของ EU เองก็ตามหรือว่ามาตรการการลดคาร์บอนภาคการบินอะไรเงี้ยนะครับทีนี้เนี่ยถึงแม้ว่าช่วงหลังเนี่ยอาจจะมีเรื่องราวที่ไม่เกี่ยวข้องกับ ESG มาอยู่ในเศรษฐกิจโลกมากขึ้นไม่ว่าจะเป็น geopolitics หรือว่า energy security หรือว่า AI ที่กำลังบูมขึ้นมานะครับอาจจะทำให้ภาพของ ESG อาจจะดรอปลงไปในช่วง 2-3 ปีแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็ยังมีความสำคัญค่อนข้างมากนะครับทีนี้ฝั่งไทยเองอะครับฝั่งไทยเองเราก็มีความต้องการการลงทุนในส่วนนี้สูงเหมือนกันครับเพราะว่าเรามีทั้งเป้าหมายจากทางภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนภาครัฐเนี่ยอาจจะมีเป้าตัวของ Net Zero ของประเทศนะครับว่าที่เราจะไป Net Zero ภายในปี2050แล้วก็ตัวของภาคไฟฟ้าเองเรามีแผน PDP 2026ที่ร่างล่าสุดเนี่ยก็จะวางทิศทางการในส่วนของเพิ่มการผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยพลังงานสะอาดอาจจะสูงถึง 89% เลยในปี2050นี้เพราะฉะนั้นมันก็เลยมีแผนการลงทุนค่อนข้างเยอะภาคเอกชนเองก็โดนเหมือนแบบเป็นแรงกดดันจากต่างประเทศนะครับว่าเราต้อง transition ไปในเรื่องของประหยัดพลังงานมากขึ้นเพราะงั้นมันก็เลยเป็นที่มาว่าช่วงนี้เนี่ย green finance เนี่ยเลยมีมุมมองที่เป็นความต้องการสูงเป็นอย่างมากในช่วงนี้ครับ
0: ครับทีนี้ถามถึงกลุ่มธุรกิจของไทยกันหน่อยครับกลุ่มไหนที่ยังพอมีโอกาสที่จะเข้าถึงหรือรับประโยชน์จากเรื่องของ Green Finance ได้โดยตรงแล้วมันมีข้อจำกัดอะไรเพราะว่าภาพเนี้ยมันน่าจะมีผลต่อบรรยากาศการลงทุนโดยเฉพาะไทยที่เชื่อมกับต่างประเทศด้วยครับ
6: ใช่ครับโชคดีอย่างนึงตรงที่ว่าไทยเราเองเรามีโครงสร้างพื้นฐานด้าน Green Finance ที่สำคัญอันนึงนะครับผมอาจจะยกมาเป็นตัวตั้งต้นก่อนคือ Thailand Taxonomy Thailand Taxonomy เนี่ยเหมือนเป็นตัวตั้งต้นว่าเราให้สถาบันการเงินนะครับมาพิจารณาว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในประเทศเราเนี่ยอันไหนที่เราสามารถแบ่งกลุ่มเป็นกรีนสีเขียวสีเหลืองสีแดงนะครับทีนี้เนี่ยมันก็เลยเป็นเหมือนสารตั้งต้นแล้วว่าโอเคกลุ่มธุรกิจที่มีโอกาสเนี่ยก็น่าจะเป็นกลุ่มที่เป็นกรีนนี่แหละก็กลุ่มที่เป็นกรีนเนี่ยผมอาจจะมองว่าเป็นกลุ่มที่ผลิตที่เกี่ยวข้องกับ renewable energy พวกพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์โซล่านะครับหรือว่าพลังงานจากลมแล้วก็ระบบกักเก็บพลังงานอันนี้เนี่ยค่อนข้างตรงไปตรงมาเพราะเป็นสินทรัพย์ที่นักลงทุนมองว่าจะไปได้อยู่แล้วในทิศทางการเงินที่มันเป็นสีเขียวแล้วก็สอดคล้องกับประเทศไทยด้วยที่เราจะเพิ่มสัดส่วนพลังงานสะอาดแต่ว่าอีกกลุ่มนึงเนี่ยที่ผมมองว่าอาจจะน่าสนใจกว่าในบริบทของประเทศไทยเพราะว่าเราไม่สามารถจะไปทางอุตสาหกรรมใหม่ที่เป็นกรีนได้อย่างเดียวนะครับมันยังมีอุตสาหกรรมเดิมที่ยังอยู่ในประเทศที่เราจะต้องทรานซิชันเพื่อไปเป็นกรีนแล้วก็อยู่รอดในปลายทางให้ได้อย่างเช่นพวกของปิโตเคมีเคมีพันอุตสาหกรรมเหล็กซีเมนต์โรงกลั่นน้ำมันแล้วก็ภาคการผลิตต่างๆที่ยังคงใช้พลังงานสูงนะครับธุรกิจเหล่านี้เนี่ยอาจจะมองว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่กรีนแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้าเกิดประเทศไทยเราอยากจะไปเนสซีโร่เนี่ยเราไม่สามารถลงทุนได้เฉพาะกรีนแหละครับเราก็จะต้องทำยังไงก็ได้ให้ธุรกิจที่เรามีอยู่เนี่ยไปกรีนแล้วมันจะสร้างความแตกต่างได้ตรงนี้สำคัญมากอย่างเช่นเหล็กเราจะทำไงให้เป็นเหล็กที่ปล่อยคาร์บอนลดลงเราก็สามารถแข่งขันได้มากขึ้นแล้วก็เรามีธุรกิจกลุ่มนี้เนี่ยเป็นจำนวนที่เยอะมากๆในประเทศนะครับอีกกลุ่มนึงคือขอโทษครับอีกกลุ่มนึงก็คือในส่วนของ SME ครับที่เขาอาจจะไม่ได้มีช่องทางการเข้าถึงเงินปุนตัวนี้เนี่ยก็อาจจะโดนคู่ค้ามาแล้วก็เป็นซัพพลายเออร์ของบริษัทใหญ่ๆก็จะเป็นสิ่งที่มีโอกาสในการพัฒนาได้ครับ
0: ก็ยังมีโอกาสหลายกลุ่มเลยนะครับวันนี้ขอบพระคุณครับคุณจักรีครับมีโอกาสเราคุยกันต่อครับ
5: ขอบคุณมากค่ะ
0: ขอบพระคุณครับสวัสดีครับคุณจักรีพิสารพฤกษ์นะครับจากทางศูนย์วิจัยกสิกรไทยครับ
5: หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับนาทีลงทุนค่ะคุณสุทธิวัฒน์ดิฉันองค์ดีพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: กซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับแม่บันเทิงแหละเพราะตอนนี้เราอยู่กับช็อปคุ้มข้างทุบไม่ยั้งปังทุบโปแม่แต่วันนี้สิ่งที่จะมาช็อปนี่เฮ้ยซีเรียสนิดนึงคุณผู้ชมหลายคนบอกว่าเวลาที่เราจะอยากจะวัดความดันไม่ว่าจะเป็นความดันสูงความดันต่ำหรือว่าค่าการเต้นของหัวใจต่างๆเนี่ยต้องรอไปหาหมอต้องรอไปโรงพยาบาลไม่จะมีเครื่องวัดต่างๆใช่ไหมฮะคุณผู้ชมจริงๆแล้วรู้ไหมว่ามันมีเครื่องวัดความดันเนี่ยเอาไว้ที่บ้านได้สามารถวัดเองได้แล้วมันก็ง่ายด้วยและที่สำคัญคือตอนนี้เขามีรุ่นใหม่อัปเกรดมันก็ถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่บอกว่าใช้งานไม่เป็นมันมีภาษาไทยที่คุยกับเราได้ด้วยนะฮะเป็นของ Allwell คุณผู้ชมครับและแน่นอนอยู่กับตัวแทนของ Allwell ด้วยนะครับผมพี่กิ๋วสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะน้องจอ
1: ที่ผมพูดมามีผิดอันใดมั้ยฮะ
2: ไม่มีผิดเลย
1: ไม่มีเลยนะ
2: มีอยู่อย่างเดียว
1: อาจารย์จ๊ะ
2: ตัวนี้เป็นเครื่องมือแพทย
1: ์แต่ว่าตัวเนี้ยมันพิเศษยังไงมันฮัลโหลคุยกับเราเลยคือผมชอบตรงนี้นะเวลาที่เราใช้งานไปคุณพ่อคุณแม่บอกว่าเนี่ยเนี่ย
2: เหมือนเวลาเราไปโรงพยาบาลแล้วก็จะมีคนมาคอยบอกวิธีการนะคะไม่ต้องกลัวใช้ไม่เป็นซื้อไปเลย
1: ข้างนอกเนี่ยพี่กิ๋วให้1เครื่องมีรับประกันให้เหมือนกันแหละมีของแถมกัน 1,199 บาท
2: ใช่
1: วันนี้ราคาพิเศษนะ
2: ได้เลย
1: ทุบให้จ๊อบหน่อย
2: ทุบเลย
1: วันนี้
2: ให้พิเศษราคาอยู่ที่999บาท
1: วันนี้แปลว่าลด200บาทนะครับคุณผู้ชมครับเครื่องวัดความดันของ Allwell Brand ที่มั่นใจได้รับประกัน1ปีเต็มพูดภาษาไทยคุยกับเราได้ใครที่แบบวัดมาเสร็จปุ๊บมันจะคุยกับเราเลยรู้เลยว่าไอ้ข้าวออกมาเป็นยังไงมีของแถมเป็นที่ตัดยาให้อีก1อัน
2: ใช่
1: 999
2: ใช่ค่ะไม่ถึงพันราคานี้หาที่ไหนไม่ได้แล้วค่ะ
1: ฉะนั้นโทรก่อนคุณผู้ชมครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: โทรก็ดีย้ำอีกรอบนะครับย้ำ999บาทเท่านั้นแคปหน้าจอเอาไว้ก่อนรับประกัน1ปีเต็มด้วยนะครับผมและที่สำคัญคือตัวสายเนี่ยฮะ
2: ใหญ่ขึ้นขยายขึ้น10เซนเลยค่ะน้องจ๊อบ
1: ก็คือตัวนี้นะบางคนบอกว่าแขนใหญ่เล่นกล้ามมาหรือว่าคุณแม
2: ่มี
1: เนื้อห้อยๆนะตัวนี้กว้าง
2: ใช้ได้หมดเลยทั้งบ้าน
1: โอเคและถ้าใช้งานเนี่ยนะฮะ
2: กดครั้งเดียวค่ะแล้วเดี๋ยวเครื่องก็จะทำงานเหมือนตอนที่เราไปโรงพยาบาลเขาจะบอกท่าทางการวัดที่ถูกต้องให้ด้วย
1: คุณก็ต้องอยู่นิ่งๆนะ
2: นี่วัดความดันเสร็จเขาก็บอกให้ด้วยเสร็จสิ้นแล้ว
1: เดี๋ยวก่อนนะฮะ
2: คุณจ๊อบ
1: อันนี้คือค่าจริงๆที่วัดนะฮะแค่สายยังอยู่กับจ๊อบเลยนี่คือสีแดงแพทพี่กิ๋ว
2: คุณจ๊อบจะเป็นความดันแบบไม่รู้ตัวเชื่อไหมคะ10คนเนี่ยมา8คนเป็นความดันแบบคุณจ๊อบอย่างเงี้ยไม่รู้ตัวแล้วก็ไม่ได้วัดความดันไว้
1: อันนี้คือซีเรียสจริงจังคุณผู้ชมครับฉะนั้นวันนี้ใครที่ดูอยู่เซตนี้999ผมอยากจะบอกเย็บมันโดนใจตรงที่เราไม่เคยรู้เลยว่า

0: ัยเงียบนี้มันเกิดขึ้นกับตัวเราแล้วมันก็ตามมาซึ่งโรคต่างๆมากมายวันนี้ใครที่ดูอยู่990บาทเท่านั้นผมอยากให้แคปหน้าจอไว้ก่อนนะฮะตัวเครื่องนี้999บาทแล้วก็รับประกัน1ปีเต็ม
1: ใช่
0: อ
1: ัน
0: นี้รับประกันจากศูนย์เลยใช่ไหม
1: รับประกันจากศูนย์เลย
0: นะฮะเรามี90เครื่องตอนนี้เหลือ55เครื่องครับ
1: โอ้
0: ขอบพระคุณหลายๆคนที่โทรเข้ามานะ
1: ค่ะ
0: มันเป็นสิ่งที่บางคนอาจจะบอกไม่จำเป็นแต่เชื่อผมเถอะผมว่า
1: จำเป็น
0: เกี่ยวกับความสุขภาพเรามันสำคัญนะฮะ
1: ค่ะเพราะว่าถ้าเรารู้ตัวเราจะติดตามตัวเองได้ไม่เกิดในเรื่องของอัมพฤกษ์อัมพาต
0: เครื่องทั่วไปมันก็คือวัดราคามันก็จะลบทิ้งไปแต่ตัวนี้มันมีความพิเศษกว่าใช่ไหมฮะ
1: มันเมมโมรี่ข้อมูลได้ถ้าบ้านเรานะคะ
0: มี
1: คุณพ่อคุณแม่
0: พ่อเบอร์หนึ่งคุณแม่เบอร์สอง
1: เราแยกความดันกัน
0: เกสนะ
1: ค่ะแล
0: ้
1: วคุณก๊อฟคุณจ๊อบก็เป็นเกสก็จะไม่ปะปนกันด้วย
0: คุณผู้ชมครับเหลืออีก19จังหวะแล้วนะฮะเหลืออีก14เครื่องเนี่ย12เครื่องนะฮะนะเอาเป็นว่าแคปหน้าจอไว้ก่อนคุณผู้ชมครับทั้งเซตนี้รับประกัน1ปี999บาทมันไม่ทันนะครับเอาไงฮะ
1: พี่กิ๋วเพิ่มให้อีก40เซตสุดท้ายแล้วนะ
0: เป็นว่าของจากโรงงานมีอีก40เครื่องนะ
1: อีก40เครื่อง
0: ให้อีก40เครื่องคุณผู้ชมครับรับประกัน1ปีเต็มมีของแถมให้ด้วยนะครับผม999บาทเท่านั้นได้ทั้งเซตแบบนี้ไปเลยอยากให้ทุกบ้านมีติดไว้จริงๆนะฮะขอบคุณพี่กิ๋วมากเลยที่เอาโปรโมชั่นแบบนี้มาให้นะฮะ
1: ค
0: ุณผู้ชมสำคัญกว่าที่เราคิดเยอะนะครับฉะนั้นซื้อไว้เอาไปติดบ้านเลยวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีจ้า
1: ค
0: ่
1: ะ
2: โทรตอนนี้ที่021143330หรือแอดไลน์ที่ @shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีโดย Mcord ส่งตรงถึงหน้าบ้าน

0: สวัสดีค่ะรับชมข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยกับดิฉันวรรณิษาสมัครสรุตค่ะกรมชลประทานเตือนลุ่มน้ำแม่กองหลังฝนเพิ่มเขื่อนแม่กลองระบาย 1,124 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและอาจต้องปรับเพิ่มมากกว่า 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเตือน4จังหวัดท้ายน้ำเฝ้าระวังขณะที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ยังคงระบาย500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหลังเพิ่มการระบายมาตั้งแต่วันที่5ตุลาคมส่งผลให้ปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนพระราม6เพิ่มเป็น747ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่เริ่มปรับลดการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาจาก 2,500 เหลือ 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหลังปริมาณน้ำตอนบนลดลงส่วนเขื่อนขุนด่านปราการชนปรับลดการระบายน้ำเช่นกันจากเดิมยกบานระบายน้ำล้น24เซนติเมตรกดบานระบายเหลือ20เซนติเมตรเพื่อลดผลกระทบพื้นที่ท้ายน้ำกรมชลประทานเร่งระบายน้ำในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีโดยเฉพาะเทศบาลนครรังสิตเริ่มเครื่องไฮโดรโฟลว์บริเวณสถานีสูบน้ำจุฬาลงกรณ์3เครื่องและประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำกึ่งถาวรปากคลองรังสิต2เครื่องเพื่อเร่งลดระบายน้ำในคลองรังสิตประยูรศักดิ์และระบายออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยานอกจากนี้ยังเร่งระบายน้ำในภาคตะวันออกจากแม่น้ำปราจีนบุรีและแม่น้ำนครนายกลงสู่แม่น้ำบางปะกงนำเครื่องผลักดันน้ำ28เครื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำออกสู่ทะเลขณะที่จังหวัดอ่างทองเดือดร้อนอย่างหนักจากปัญหาน้ำท่วมโดยเฉพาะในพื้นที่ตำบลโผงเพงอำเภอป่าโมกต้องเผชิญกับสถานการณ์น้ำท่วมซ้ำซากทุกปีชาวบ้านตัดพ้อแม้จะมีการก่อสร้างเขื่อนและแนวป้องกันน้ำท่วมแต่เมื่อถึงฤดูน้ำหลากกลับไม่สามารถช่วยบรรเทาความเดือดร้อนได้จริงต่างพากันตั้งคำถามว่ามีเขื่อนไปก็ไร้ประโยชน์ผู้สื่อข่าวใช้โดรนบินสำรวจพื้นที่หมู่ที่6ตำบลผงเพงซึ่งอยู่ติดคลองผงเพงคลองสาขาแม่น้ำเจ้าพระยาจะเห็นบ้านเรือนที่อยู่หลังแนวเขื่อนคอนกรีตถูกน้ำท่วมสูงกว่า2เมตรบางหลังท่วมจนถึงชั้น2ชาวบ้านต้องจำใจย้ายข้าวของเครื่องใช้รถยนต์และสัตว์เลี้ยงขึ้นไปอยู่ริมถนนขณะที่บางรายยังพออาศัยอยู่บนบ้านได้ก็ต้องใช้เรือเป็นยานพาหนะในการเข้าออกนายณฤชาโคสาศรีวิไลอธิบดีกรมการปกครองได้ลงนามในคำสั่งกรมการปกครองให้ข้าราชการนายเศรษฐวุฒิวงเลอวุฒิตำแหน่งนายอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีไปช่วยราชการที่กรมการปกครองโดยมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ณวิทยาลัยการปกครองกรมการปกครองเป็นการประจำมีผลตั้งแต่วันที่7ตุลาคมพุทธศักราช2569ถึงวันที่5พฤศจิกายนพุทธศักราช2569ราชาร์ดอัลอาลีมีผู้นำเยเมนเรียกประชุมผู้บัญชาการกองทัพรับมือกับสถานการณ์ที่ทวีความรุนแรงขึ้นโดยมีคลิปวิดีโอเผยแพร่เมื่อวานนี้เป็นภาพกองกำลังพร้อมอาวุธเคลื่อนเข้าสู่พื้นที่ในดูบับเมืองท่าของเยเมนโดยกองกำลังรัฐบาลเยเมนที่ได้รับการสนับสนุนจากซาอุดีอาระเบียเผยได้ยึดคืนพื้นที่ส่วนใหญ่ที่ถูกกลุ่มฮูตีเข้ายึดได้สำเร็จและกองกำลังพันธมิตรนำโดยซาอุดีอาระเบียระบุเพิ่มเติมในช่วงค่ำวันจันทร์ว่ากองทัพเรือได้ทำภารกิจทางทหารในโฮเดดะซึ่งเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ริมทะเลแดงด้านกลุ่มฮูตีปฏิเสธการรุกคืบพร้อมอ้างว่าได้โจมตีเป้าหมายสำคัญหลายแห่งในซาอุดีอาระเบียรวมถึงท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดในกรุงริยาดแฮร์รี่เคนดาวยิงกัปตันทีมชาติอังกฤษวัย33ปีทำสถิติลงสนามรับใช้ทีมสิงโตคำรามอังกฤษครบ125นัดเทียบเท่าสถิติสูงสุดตลอดการของปีเตอร์ชิลตันอดีตผู้รักษาประตูที่ครองสถิตินี้มาตั้งแต่ปี1990โดยเคนยิง2ประตูก่อนจะช่วยให้อังกฤษเปิดสนามเวมบลีย์เอาชนะเช็กเกียไป3ประตูต่อ0ในศึกฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นส์ลีกลีก A กลุ่ม3ทำให้อังกฤษมี9คะแนนรั้งอันดับ2ของกลุ่มตามหลังสเปนจ่าฝูงอยู่3คะแนนและทำให้เคนยิงประตูในนามทีมชาติไปแล้ว91ประตูและต้องการอีกเพียง9ประตูก็จะทำให้เขาเป็นนักเตะคนที่4ในประวัติศาสตร์ลูกหนังโลกที่ยิงประตูในการลงเล่นทีมชาติครบ100ประตูต่อจากคริสเตียโนโรนัลโดของโปรตุเกสลีโอเนลเมสซี่ของอาร์เจนตินาและอาลีดาอีของอิหร่านกลับมารับชมข่าวช่วงต่อไปในเวลาประมาณ 11 นาฬิกาสวัสดีค่ะ
1: เ ครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื้นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E
2: สำหรับเอการได้ออกเดินทางคือความสุขอย่างหนึ่งของชีวิตการเดินทางจะพาเราไปพบกับสิ่งใหม่ๆเสมอเอเลยอยากออกไปพบโลกกว้างแล้วเก็บเรื่องราวดีๆระหว่างทางมาเล่าให้ทุกคนฟังและเอเชื่อว่าถ้าเอไปได้ใครๆก็ไปได้นรินทร์ on the road ท่องเที่ยวอุทยานสนุกกับเรื่องราวระหว่างทางออกอากาศทุกวันเสาร์บ่ายโมงถึงบ่ายโมงครึ่งช่อง9กด30เริ่มออกเดินทางพร้อมกัน10ตุลาคมนี้แล้วเจอกันค่ะ

0: โดย
1: ครัวออนไลน์โฮมเน็กซ์ที่สุดของเทคโนโลยีเชื่อมต่อ AI บ้านอัจฉริยะ
0: Bangkok Bank Travel Card
2: ให้เยอะจนคุณยิ้มเมืองไทยสมายคลับจากเมืองไทยประกันชีวิต

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Money Daily นะคะประจำเช้าของวันพุธค่ะ7ตุลาคม2569เช้าวันนี้พบกับคุณพิชยุทธและดิฉันอทิพย์ระดาค่ะ
0: ครับผมท่ามกลางสิ่งเรียกว่าปัจจัยต่างๆนะครับที่อาจจะยังไม่ได้มีความคืบหน้าชัดเจนมากนักนะครับล่าสุดอย่างบอนด์ยิลด์เองก็ยังทรงตัวในกรอบบนน้ำมันเองก็ยังทรงตัวอยู่ที่100เหรียญนะครับส่วนตลาดหุ้นไทยเช้าวันนี้มีแรงขายออกมาในกลุ่มธนาคารที่ดูเหมือนว่าหลายตัวจะหลุดแนวรับรวมถึง CPOL นะครับที่หลุดแนวรับแล้วลงมายาวเลยนะครับประเด็นต่างๆเหล่านี้เดี๋ยววันนี้พาคุณผู้ชมมาติดตามกันแต่ว่าล่าสุดตลาดหุ้นไทยติดลบลงมา 4.81 จุดครับได้กลุ่มพลังงานที่ยังช่วยบวกหนุนเอาไว้อยู
1: ่ค่ะส่วนปัจจัยภายนอกประเทศนะคะยังคงมีภาพของการทรงตัวค่ะคือวันนี้เนี่ยนะคะรอดูรายงานการประชุมของเฟดซึ่งในสัปดาห์หน้าทางด้านของประธานเฟดก็จะเดินทางมายังประเทศไทยร่วมประชุม IMF กับ World Bank ด้วยนะคะส่วนความคืบหน้าล่าสุดสถานการณ์ในอิหร่านค่ะสหรัฐอเมริกานั้นเรียกร้องให้อิหร่านมีการลดสมรรถนะการเสริมแร่ยูเรเนียมนะคะเพื่อแสดงความจริงใจก่อนที่จะมีการเจรจาดังนั้นภาพในลักษณะแบบนี้ค่ะจะส่งผลต่อการลงทุนอย่างไรติดตามได้ในเทรดไทม์ค่ะเช้าวันนี้พูดคุยกับคุณภราดรเตระณประโมทค่ะ IAA ผู้อำนวยการสายงานวิจัยจากบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสค่ะสวัสดีค่ะคุณบาสค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
0: ครับผมเช้านี้เราจะเห็นหุ้นธนาคารยังคงโดนขายต่อนะครับแล้วก็หลายๆตัวรู้เหมือนว่าจะเริ่มหลุดแนวรับลงมาแล้วด้วย CPO เองก็ลงมาแรงเหมือนกันเช้านี้แนะนำยังไงดีครับพอจะเข้าไปเก็บได้ไหมครับเนี่ย
2: ครับสำหรับภาพรวมเนาะครับตามที่นี่ก็คุณแพนพูดเลยเมื่อกี้นะครับทุกอย่างดูทรงๆหมดนะครับบอนด์ยิลด์ทรงน้ำมันทรงนะครับอะไรก็ทรงไปหมดนะครับแต่ว่าตลาดหุ้นไม่ค่อยทรงเท่าไหร่นะครับภาพรวมเนี่ยที่เกิดขึ้นอย่างการแรงขายเนี่ยเป็นการขายอย่างชัดเจนนะครับทุกที่นะทุกอย่างทรงตัวบอนด์ยิลด์แต่เงินเนี่ยค่อนข้างที่จะมีจำกัดนะครับแล้วก็โยกกลับไปที่อเมริกาแทนนะครับภาพรวมเนี่ยอย่างเมื่อวานก็ขายทุกประเทศนะในเอเชียนะครับไปที่เมกาบวกอยู่คนเดียวแต่ไปดูไส้ในเมกาเนี่ยหุ้นเป็นลักษณะของการบวกแค่กระจุกตัวนะครับในกลุ่มของ AI แล้วก็กลุ่มพลังงานดังนั้นหุ้นทั่วโลกตอนนี้เลือกแค่นะครับเลือกแค่ในฝั่งของพลังงานกับทางด้านของเทคเป็นหลักนะครับกลับมาที่บ้านเรานะครับบ้านเราเนี่ยเราต้องบอกว่าโฟลว์ก็ออกมาต่อเนื่องนะต่างชาติขายหุ้นเรามาหลายเยอะใหญ่แล้วเกิดนะครับ11วันเนี่ยขายมาเกือบ 40,000 ล้านนะครับก็ออกมาเยอะนะจะทำให้ยอดซื้อสุทธิของปีนี้เลยเหลือแค่ 16,000 ล้านเองนะครับจะกลายมาเป็นอยู่ net sale อยู่แล้วก็ไม่อยากให้เป็น net sale นะครับเพราะว่าเขาขาดแล้วเขาค่อยซื้อเราปี22ปี23 24 25ขายหมดเนาะก็เพิ่งกลับมาซื้อปีนี้นะก็หวังว่าจะไม่เป็น net sale ทีนี้หน้าหุ้นที่ดูนะภาพตอนนี้เนี่ยที่เขาย้ายกลับไปอเมริกาส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าในหุ้นเทคของอเมริกาในไตรมาสที่3มันงบมันดีมากโตดีมากเลยก็เลยเป็นการเลือกนะเลือกที่จะขายเทคบ้านเราเห็นว่าหุ้นกลุ่มเทคบ้านเราลงเยอะเลยนะ ICT นะครับหรือว่าชิ้นส่วนตัวใหญ่ๆอะไรเงี้ยอันนี้ก็ค่อนข้างที่จะย่อเนาะผมไปดูเม็ดเงินมาเม็ดเงินก็ขายกลุ่มนี้เยอะนะครับเมื่อกี้ที่พูดถึง CPO เองก็เป็นหุ้นดับ2เลยที่ต่างชาติขายมาตลอด11วันที่ผ่านมารวมถึงกลุ่มแบงค์ด้วยเห็นได้ว่าพอเงินมันมีจำกัดนะครับภาพทุกอย่างดูทรงๆเงินมีจำกัดต่างชาติเลือกขายหุ้นที่ขึ้นมาเยอะนะครับเช่นกลุ่มเกี่ยวกับเทคบ้านเราเช่นกลุ่มแบงค์นะครับในฝั่งของบ้านเรามันก็เลยทำให้เกิดการย่อตัวแรงเพราะหุ้นขนาดใหญ่พวกนี้ขึ้นอยู่กับฟันโฟเป็นหลักเพราะต่างชาติถือครองหุ้นบ้านเราอยู่สัดส่วนประมาณสักบวก EBITDA ด้วยแค่ 36% ดังนั้นช่วงนี้ผันผวนหน่อยถ้าเกิดฟันโฟยังมีลักษณะของการไหลออกอยู่ครับ
1: ดูลงทุนค่อนข้างยากนะคะในจังหวะนี้แนะนำการลงทุนยังไงแล้วก็เลือกท็อปพิกยังไงดีคะ
2: ยากจริงนะครับเพราะหุ้นอย่างสมมติในเซ็ตร้อยเนี่ยร้อยตัวในวันนี้ก็บวกอยู่แค่ประมาณสักไม่ถึง30ตัวนะครับมันก็เลยทำให้ค่อนข้างที่จะต้องซื้อขีดมากๆนะครับจังหวะนี้นะครับผมว่าอย่างตามที่บอกเสมอนะเป็นเงินสดวัน 30-40% นะครับรอดูท่าทีของต่างชาติว่าจะเริ่มกลับเข้ามายังนะครับถ้าออกไปไม่เป็นไรหยุดออกโอเคแล้วก็จะกลับเข้ามาเมื่อไหร่ตรงนี้เป็นโอกาสที่จะเติมเงินเข้าไปอย่างเต็มที่นะครับเลือกต้องซีเล็กทีฟมากๆนะครับเลือกที่เขาเก็บแล้วกันนะครับถ้าเอามาบอกให้นะกลุ่มที่ต่างชาติเก็บสะสมช่วงนี้นะครับก็เทรดดิ้งนะครับทางด้านของน้ำมันนะครับคุณน้ำมันทั่วโลกตอนนี้ขึ้นได้ดีบางจากจีนไม่ได้ส่งออกน้ำมันออกมานะครับน้ำมันต่างชาติที่เก็บแล้วแลกกาดนะผมว่าปตท.อันนี้น่าสนใจเพราะว่ายังขึ้นไม่เยอะเมื่อเทียบกับน้ำมันอื่นๆนะครับพอที่จะเข้าสัดส่วนได้ นะครับเรื่องของบอนด์ยิลต่างชาติขึ้นเร็วกว่าบ้านเราเยอะนะครับสหรัฐขึ้นเร็วกว่าบ้านเราเยอะมาทำให้บาทมีโอกาสอ่อนต่อหุ้นได้ประโยชน์บาทอ่อนนะครับที่ต่างชาติซื้อใน7วันมากที่สุดก็คือ CPF นะครับว่า CPF เป็นอะไรที่เข้าสะสมได้แม้กินเจนะแต่หุ้นย่อมาเยอะแล้วและต่างชาติทยอยเก็บอย่างต่อเนื่องดิวเดนด์ยิลตรงนี้ก็ 5% กว่านะครับตัวสุดท้ายนะครับถ้าเลือกขึ้นมาก็เป็นโฟลว์ภายในประเทศแล้วกันนะครับเลือกเป็นเมเจอร์นะครับต้องบอกว่าการซื้อหุ้นคืนเนี่ยมีเข้ามาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับทำให้หุ้นทำ higher low higher high ใหม่นะครับแล้วก็หน้าหนังดีด้วยนะครับแต่มาที่ต่างจะมาที่4ก็ฝากไว้เซฟทีอย่างเช่นหุ้นที่ต่างชาติเก็บแล้วก็มีโฟลว์หนุน3ตัวนี้ครับ
0: ได้เลยครับวันนี้ขอบพระคุณมากเลยครับคุณพลาดอนครับ
1: ขอบคุณครับ
2: สวัสดีครับ
0: ใครที่บอกว่าเอหุ้นแบงก์หรือว่าอย่างซีซีพีเอเนี่ยชัดเจนลงมาแรงเนี่ยจะเก็บดีไหมคุณบาสบอกว่าหยับพึ่งเลยนะครับเพราะว่าแรงขายยังค่อนข้างเยอะนะครับไปเก็บตัวที่เขาซื้อดีกว่านะครับหรือว่าตัวที่ฟันเดเมนทัลดีจริงๆนะครับอย่างตัวของปตท. CPF แล้วก็เมเจอร์ครับ
1: ไปดูหุ้นแนะนำที่รวบรวมมาฝากกันจากทางรายการกันบ้างค่ะทางด้านของ CGS นะคะมองไปที่เดลต้าแล้วก็กัลฟ์ค่ะ
0: Liberator ชอบ Big

0: กริมครับ
1: ดาโอให้ไว้ที่บีกริมแล้วก็สีนานาพรค่ะ
0: ขณะที่ล่าสุดนะครับทางด้านของ Binance มีการเปิดตัว Binance Intelligence นะครับเป็นการผสาน AI เพื่อยกระดับประสบการณ์ทางการเงินครับโดย Binance มีการเปิดตัว Binance Intelligence ครับเป็นชุดเครื่องมือปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ซึ่งออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานเข้าใจข้อมูลทางการเงินเปลี่ยนแนวคิดเป็นกลยุทธ์และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆบนแพลตฟอร์มของ Binance โดยชุดผลิตภัณฑ์ใหม่นี้ประกอบด้วย3ส่วนสำคัญครับเริ่มจาก Binance AI ซึ่งเปิดให้ผู้ใช้งานทุกคนเข้าถึงได้ฟรีโดยนำข้อมูลตลาดข่าวสารข้อมูลการทำธุรกรรมบนบล็อกเชนแบบออนเชนนะครับแล้วก็เครื่องมือวิเคราะห์ต่างๆมาประมวลผลร่วมกันพร้อมปรับปรุงรูปแบบการแสดงผลให้เหมาะสมกับความสนใจและระดับของความรู้ในแต่ละคนรวมไปถึงฟีเจอร์ Market Brief ครับที่ช่วยสรุปภาพรวมตลาดคริปโตหุ้นแล้วก็ปัจจัยเศรษฐกิจมหภาพโดยจะมีการอัปเดตทุก4ชั่วโมงครับส่วนที่2จะเป็น Binance AI Pro ครับผู้ช่วย AI ด้านการเงินส่วนบุคคลที่ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนแนวคิดการสื่อสารภาษาทั่วไปเป็นกลยุทธ์ที่นำไปปฏิบัติได้จริงและสร้างกระบวนการทำงานแบบอัตโนมัติโดยไม่จำเป็นต้องเขียนโค้ดและส่วนสุดท้ายครับเป็น Binance Agent OS นะครับเป็นแพลตฟอร์มสำหรับนักพัฒนาเปิดทางให้สร้าง AI Agent ที่เชื่อมต่อกับระบบการซื้อขายข้อมูลตลาดกระเป๋าเงินการชำระเงินและฟังก์ชันออนเชนของ Binance โดยบริษัทระบุว่าปัจจุบันครับมีการเรียกใช้งานแพลตฟอร์มมากกว่า 280,000 ครั้งต่อวันสำหรับการผสาน AI เข้ากับโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินนะครับก็จะช่วยให้ผู้ที่ใช้งานสามารถเข้าถึงข้อมูลและเครื่องมือที่ซับซ้อนได้ง่ายขึ้นพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ใช้นะครับทั้งผู้ใช้งานแบบทั่วไปและนักพัฒนาสามารถสร้างสรรค์บริการทางการเงินรูปแบบใหม่บนแพลตฟอร์มได้ด้วยครับ
1: เปลี่ยนเครื่องมือที่ซับซ้อนนะคะให้เป็นประโยชน์ทางด้านการเงินนะคะกับคุณผู้ชมแล้วก็ท่านนักลงทุนด้วยนะคะ Binance Intelligence ค่ะไปติดตามกันต่อนะคะอีกหนึ่งเรื่องค่ะเรื่องของบิ๊กยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีระดับโลกนะคะอย่าง Microsoft กันบ้างค่ะณปัจจุบันนี้เนี่ยนะคะเขาก็มีการเติบโตแล้วก็มีการรองรับกับโอกาสธุรกิจใหม่ๆในอนาคตด้วยความน่าสนใจของเขาเป็นอย่างไรค่ะไปติดตามใน Global Hot Pick ตัวท็อปหุ้นโลกค่ะ
2: Microsoft หุ้นตัวท็อปสายคลาวด์ที่กำลังเร่งเครื่องสู่การเติบโตรอบใหม่และเปลี่ยน AI ให้กลายเป็นรายได้จริงวันนี้ Global Hot Pick นะคะพามาอัปเดตหุ้น Microsoft ค่ะซึ่งเป็นหุ้นจากบริษัทเทคยักษ์ใหญ่ของสหรัฐที่กำลังได้รับประโยชน์เต็มๆจากกระแส AI ค่ะเพราะมี Azure Cloud นะคะที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญสำหรับการ AI และ Copilot ที่นำ AI ไปใช้ในองค์กรค่ะโดยตัวเลขล่าสุดยังโตแรงนะคะเพราะว่าไตรมาส 4 ปี 2026Microsoft ค่ะมีรายได้กว่า 90,000 ล้านดอลลาร์โตถึง 18% ขณะที่ Microsoft Cloud นะคะโต 27% และ Azure โตถึง 43% โดยรายได้ Azure นะคะทะลุ 100,000 ล้านดอลลาร์ต่อปีเป็นครั้งแรกค่ะส่วน Copilot นะคะก็มีลูกค้าแบบเสียเงินมากกว่า 30 ล้านที่นั่งและ Microsoft นะคะกำลังต่อยอดสู่ AI Agent ที่สามารถช่วยทำงานแทนคนในองค์กรได้มากขึ้นค่ะขณะที่ราคาเป้าหมายเฉลี่ย 12 เดือนที่นักวิเคราะห์มองไว้นะคะก็มองไว้ที่ 560 ถึง 572 ดอลลาร์ต่อหุ้นค่ะโดยนักลงทุนไทยนะคะสามารถลงทุนผ่าน DR ตัวย่อ MSFT ค่ะอ้างอิงหุ้น Microsoft นะคะซึ่งมีหลายตัวเลยค่ะในตลาดหุ้นไทยสามารถซื้อขายนะคะผ่านพอร์ตหุ้นไทยได้เลยค่ะสรุปง่ายๆนะคะ Microsoft กำลังเปลี่ยน AI จากเทรนด์อนาคตให้กลายเป็นเครื่องจักรสร้างรายได้ค่ะก็ยังเป็นอีกหนึ่งตัวนะคะที่น่าจับตาการเติบโตในระยะยาว

0: ไทยประกันชีวิต
1: มาพร้อมเมืองไทยสมายคลับจะชอบเที่ยวดำน้ำปีนเขาเดินป่า
2: เข้าสปาพาไปฟิตไปช้อปปิ้งไปคาเฟ่
1: จะสตรีมมิ่งตัวหนังคอนเสิร์ต
2: หรือละครเวทีก็จัดให้มื้อแบบไหนก็ฟินจัด
1: เมืองไทยสมายคลับยกระดับประกันให้คุณได้มากกว่าความคุ้มครอง
2: เพราะมาพร้อมสิทธิพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อทุกคน
1: ให้เยอะจนคุณยิ้ม
3: เยอะกว่าเดิมอีกนะ
4: ถ้าอยากเยอะกว่านี้โหลด MTL คลิกเลย
0: เมืองไทยสมายคลับจากเมืองไทยประกันชีวิต
5: อุ๊ยมีอ้วนเป็นอะไรเนี่ยเฮ้ยเอมี่เปิดพัดลมให้หน่อย
6: ได้เลยค
7: ่
6: ะ
7: ให้บ้านดูแลลูกๆ4ขาด้วย AI Pet Care ให้บ้านดูแลชีวิตใหม่ทูออนไลน์โฮมเน็กซ์
8: Money Expo อุดรธานีครั้งที่13 AI Wealth Creation ขับเคลื่อนความ

0: ตั้งข้างด้วยพลัง AI ลงทุนหุ้นไทยหุ้นต่างประเทศกองทุนรวมทองคำเงินฝากดอกเบี้ยสูงสลากออมทรัพย์พบสินเชื่อบ้านสินเชื่อบุคคลสินเชื่อรถยนต์สินเชื่อธุรกิจดอกเบี้ยต่ำประกันชีวิตประกันภัยประกันสุขภาพประกันอุบัติเหตุ 9-11 ตุลาคมนี้ที่ลานโปรโมชั่นชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลอุดรจัดโดยการเงินธนาคาร
1: ลืมจริงๆด้วยเฮ้ยเอมี่ปิดอุปกรณ์ทุกอย่างให้หน่อย
2: ได้เลยค่ะ
3: ด้วยเทคโนโลยี AI ให้บ้านดูแลชีวิตใหม่ True Online Home Next
4: สนับสนุนโดย
5: True Online Home Next ที่สุดของเทคโนโลยีเชื่อมต่อ AI บ้านอัจฉริยะ
4: Bangkok Bank Travel Card
6: ที่เรารายงานกันมาตลอดนะครับการทำธุรกิจในปัจจุบันนั้นจะสนใจแต่กำไรสูงสุดไม่ได้แล้วนะครับการให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็ชุมชนมีผลมากทีเดียวล่าสุดครับทางด้านของธนาคารกรุงเทพนะครับก็มีการเตรียมพร้อมให้กับ SME ไทยครับที่จะเตรียมมาตรฐานเพื่อรองรับมาตรฐานแบบ ISO 14,000 และ ISO 14,064 นะครับจะเป็นยังไงไปติดตามใน Sustainable Biz โดยธนาคารกรุงเทพครับ
4: เชิญค่ะSustainable Biz โดยธนาคารกรุงเทพท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของกฎเกณฑ์และความคาดหวังของตลาดระหว่างประเทศในปัจจุบันมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมความยั่งยืนและการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ระดับ Net Zero ไม่ได้เป็นเพียงแนวปฏิบัติภาคสมัครใจอีกต่อไปหากเป็นเงื่อนไขสำคัญที่กำหนดโอกาสทางการค้าความสามารถในการแข่งขันและการได้รับการยอมรับในห่วงโซ่อุปทานระดับโลกวันนี้ธนาคารกรุงเทพในฐานะเพื่อนคู่คิดมิตรคู่บ้านที่ใส่ใจและมุ่งมั่นให้ข้อมูลเพื่อช่วยผู้ประกอบการไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนจะพาทุกคนมาเจาะลึก2เครื่องมือสำคัญคือมาตรฐาน ISO 14,000 และตัวเลขคาร์บอนฟุตพริ้นท์ตาม ISO 14,064 เพื่อปูทางสู่โอกาสใหม่ทางธุรกิจเริ่มที่กลุ่มมาตรฐาน ISO 14,000 ชุดมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมในภาพรวม Environment Management Systems หรือ EMS โดยมีพี่ใหญ่อย่าง ISO 14,001 เป็นตัวชูโรงหน้าที่คือการวางระบบบริหารจัดการพลังงานควบคุมมลพิษและลดของเสียที่ไม่เพียงช่วยให้องค์กรสามารถบริหารจัดการและลดต้นทุนการดำเนินงานภายในได้อย่างเป็นระบบหากยังช่วยให้การดำเนินธุรกิจมีความสอดคล้องกับข้อกำหนดทางกฎหมายมาตรฐานที่เกี่ยวข้องและได้รับความเชื่อมั่นและการยอมรับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรวมถึงชุมชนโดยรอบและสังคมในวงกว้างขณะที่ ISO 14,064 ถือเป็นชุดมาตรฐานสากลตัวที่ระบุชัดเจนว่าธุรกิจของคุณปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกมาเท่าไหร่เน้นไปที่การวัดผลประมวลผลและรายงานปริมาณก๊าซเรือนกระจกออกมาเป็นตัวเลขตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าสำหรับ SME ไทยที่ต้องการลงมือทำจริงตามแนวทางที่ถูกต้องเพื่อประหยัดเวลาและคุ้มค่าที่สุดธนาคารกรุงเทพในฐานะเพื่อนคู่คิดมิตรคู่บ้านได้สรุปแนวทางระดับกลยุทธ์มาให้คุณเริ่มทำตามได้ทันทีดังนี้ขั้นตอนแรกเริ่มต้นที่ ISO 14,001 วางโครงสร้างพื้นฐานนโยบายและจัดทีมงานภายในขั้นตอนที่2ก้าวเข้าสู่ ISO 14,064 ขอบเขตที่1และ2โดยการเก็บข้อมูลและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรงจากการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและทางอ้อมจากการซื้อไฟฟ้าในองค์กรรวบรวมบิลค่าน้ำมันค่าไฟให้เป็นระเบียบเพื่อคำนวณออกมาเป็นตัวเลขให้แม่นยำขั้นตอนสุดท้ายคือการจ้างหน่วยงานภายนอกเข้ามาตรวจสอบความถูกต้องโดยกระบวนการทั้งหมดนี้ SME สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ภายใน 3-6 เดือนและธนาคารกรุงเทพก็พร้อมที่จะอยู่เคียงข้างคุณในทุกก้าวโดยมีสินเชื่อบัวหลวงกรีนเพื่อการเปลี่ยนผ่านสู่ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมที่สามารถช่วยสนับสนุนการปรับปรุงระบบและกระบวนการผลิตให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างราบรื่นสุดท้ายนี้แม้ข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมเหล่านี้ยังไม่มีสถานะเป็นข้อบังคับตามกฎหมายแต่เป็นแรงขับเคลื่อนจากตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจของคู่ค้านักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียจนเสมือนเป็นข้อกำหนดที่องค์กรไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ในปัจจุบันบรรดาบริษัทข้ามชาติและองค์กรขนาดใหญ่ต่างใช้สิ่งนี้เป็นเกณฑ์คัดเลือกคู่ค้าดังนั้นการเริ่มต้นศึกษาและลงมือทำในวันนี้จึงเป็นโอกาสสำหรับการรักษาความสามารถในการแข่งขันระยะยาวและธนาคารกรุงเทพพร้อมที่จะเป็นแหล่งข้อมูลเพื่อนคู่คิด และเป็นพันธมิตรทางการเงินที่จะเคียงข้างธุรกิจของคุณเพื่อก้าวสู่ยุคเศรษฐกิจสีเขียวอย่างมั่นคงและยั่งยืน
2: ธนาคารกรุงเทพนะคะพร้อมเคียงข้างภาคธุรกิจไทยค่ะในการที่จะเปลี่ยนผ่านภาคไปสู่ธุรกิจสีเขียวได้อย่างราบรื่นนะคะสามารถปรึกษาเพิ่มเติมกันได้ค่ะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาดูค่ะหุ้นไทยจะไปต่อไหวไหมหลังจากที่บอนด์ยิลด์นั้นปรับตัวสูงอย่างต่อเนื่องค่ะ
1: โอ้โหไฟใหญ่มากเอ้า
3: ทุกสถานการณ์ไม่สะดุดด้วยไฮบริดเราเตอร์2ระบบสลับสัญญาณอัตโนมัติให้บ้านดูแลชีวิตใหม่ทูออนไลน์โฮมเน็กซ
0: ์Money Expo อุดรธานีครั้งที่13 AI Wealth Creation ขับเคลื่อนความมั่งคั่งด้วยพลัง AI ลงทุนหุ้นไทยหุ้นต่างประเทศกองทุนรวมทองคำเงินฝากดอกเบี้ยสูงสลากออมทรัพย์พบสินเชื่อบ้านสินเชื่อบุคคลสินเชื่อรถยนต์สินเชื่อธุรกิจดอกเบี้ยต่ำประกันชีวิตประกันภัยประกันสุขภาพประกันอุบัติเหตุ 9-11 ตุลาคมนี้ที่ลานโปรโมชั่นชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลอุดรจัดโดยการเงินธนาคาร
1: อุ๊ยมีอ้วนเป็นอะไรเนี่ยเฮ้เอมี่เปิดพัดลมให้หน่อย
7: ได้เลยค
3: ่
7: ะ
3: ให้บ้านดูแลลูกๆ4ขาด้วย AI Pet Care ให้บ้านดูแลชีวิตใหม่ทูออนไลน์โฮมเน็กซ์
4: สนุนโดย
5: ครัวออนไลน์โฮมเน็กซ์ที่สุดของเทคโนโลยีเชื่อมต่อ AI บ้านอัจฉริยะ
8: SCB Digital Bank with Human Touch เข้าถึงใจเข้าถึงคุณ
9: ให้เยอะจนคุณยิ้มเมืองไทยสมายคลับจากเมืองไทยประกันชีวิต
6: ตอนนี้กลายเป็น new normal ใหม่สำหรับโลกใบนี้ไปแล้วนะครับสำหรับการปรับขึ้นของบอนด์ยิลด์ในรอบนี้ที่ขึ้นมาสู่ในกรอบบนนะครับหลายคนมองว่าจะทำให้เม็ดเงินจากต่างชาตินั้นไหลออกจากไทยไปอย่างต่อเนื่องจะทำยังไงต่อตลาดหุ้นไทยดีนะครับเดี๋ยวเบรกนี้มาคุยกันครับ
2: พูดคุยกับคุณอิสระอรดีดลเชษค่ะ IAA Deputy Managing Director Investment Research นะคะจากบลจ.บัวหลวงค่ะสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับ
10: สวัสดีครับ
6: ครับผมคุณอิสระประเมินยังไงดีครับสำหรับการปรับขึ้นของบอนด์ยิลด์ในรอบนี้บางคนบอกว่ามันจะกลายเป็น new normal ไปแล้วหรือว่ามันจะพอเป็นไปได้ไหมครับว่าชนตรงนี้แล้วจะกลายเป็นแนวต้านแล้วลงมาให้เราได้สักรอบอะครับ
10: ครับจริง 5% กว่าผมคิดว่าน่าจะอยู่ได้ไม่นานเท่าไหร่นะฮะว่าเราดูได้เล่นกันครับว่าปีเทชรี 5% กว่าเนี่ยจริงๆแล้วเรทตรงนี้เขาจะสูงกว่าการเติบโตของเศรษฐกิจสหรัฐโดยเฉลี่ยที่ปกติจะโตมัน 5% หมายความว่าสุดท้ายเนี่ยด้วยเรทนี้เศรษฐกิจจะต้องชะลอตัวลงนะครับเมื่อชะลอตัวลงเนี่ยก็แน่นอนอัตโนมัตินะครับว่าเดี๋ยวลองเทอมบอนด์อาจจะต้องมีการปรับตัวลงนะครับนี่คือโดยปกติแต่ว่ารอบนี้มันมีเรื่องพิเศษอยู่อันนึงคือว่านอกจากการที่เป็นเรื่องบอนด์เรื่องอินเฟลชันเรื่องเงินเฟ้อแล้วเนี่ยมันจะมีเรื่องของการที่พวกไฮเปอร์สเกลเลอร์เองเนี่ยมีการออกกู้ยืมนะครับในพวกพันธบัตรระยะยาวมากเหมือนกันซึ่งก็อาจจะเป็นปัจจัยกดดันนะครับแต่ว่าผมคิดว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยตัวเลขที่ออกมาอาจจะมีการซอฟต์ลงตัวเศรษฐกิจนะครับแล้วก็ทำให้บอนด์ยิลด์อาจจะมีการปรับตัวลงได้นะครับแต่ใช้เวลาหน่อยนึงนะครับ
2: ค่ะถ้าหากว่ามองจากผลกระทบนะคะเรื่องของราคาน้ำมันหรือว่าสถานการณ์เรื่องของการเมืองในสหรัฐพอจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยผลักดันทำให้บอนด์ยิลด์ในระยะถัดไปปรับตัวลดลงมาได้ด้วยหรือเปล่าคะ
10: คือตัวบอนด์ตัวน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นเนี่ยแน่นอนมันเป็นเรื่องสะท้อนในเรื่องของเงินเฟ้อที่สูงขึ้นนะครับแล้วก็ตลาดคิดว่าเฟดเองเนี่ยหรือธนาคารกลางอื่นๆอาจต้องมีการปรับดอกเบี้ยขึ้นนะครับแต่รอบนี้ถ้าเราดูตัวระยะของบอนด์เห็นว่าพวกระยะสั้นๆเนี่ยรอบนี้ขึ้นไม่เยอะนะครับจริงๆไปขึ้นตรงระยะห่างยาวๆมากกว่านะครับฉันเองเรื่องของนโยบายการเงินน่าจะเรียกว่า price in ไปในเรื่องของการคาดการณ์ของนักลงทุนแล้วแต่เพียงแต่ว่าน้ำมันเองถ้าเราดูเนี่ยผมคิดว่าถ้ารอผ่านเลือกตั้ง midterm election ของสหรัฐไปเนี่ยมีแนวโน้มนะครับที่อาจจะมีการปรับตัวลงเพราะดูสถิติเนี่ยถ้าเกิดว่าสภาล่างแพ้นะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยตัวดอลลาร์จะอ่อนนะครับยิวจะลงนะครับซึ่งรอบนี้เองเนี่ยก็ลุ้นนะครับว่าถ้าสมมติว่าแน่นอนถ้าโดนัลด์ทรัมป์แพ้ในสภาล่างเนี่ยการทำสงครามจะลำบากมากขึ้นนะครับในเรื่องของการหางบประมาณมาลงทุนงบประมาณในการทำสงครามฉะนั้นเรื่องของวอร์พรีเมียมอาจจะลดลงนะครับก็แน่นอนว่าถ้าวอร์พรีเมียมลดลงราคาน้ำมันลดลงนะครับก็แปลว่า ตัวบอนด์ยิวระยะยาวเนี่ยน่าจะค่อยๆอ่อนตัวลงเช่นเดียวกันนะครับก็ยังลุ้นอยู่ว่ามิดเทอมอิเล็กชันเนี่ยผล

0: จะออกมาเป็นยังไงโนเวมเบอร์3นะครับ
1: ครับผมถ้าอย่างนั้นแล้วผลกระทบต่อสินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลกในช่วงนี้เราประเมินยังไงดีครับ
0: จริงๆแล้วต้องบอกว่าอเมริกาถ้าดูเมื่อคืนนี้S&P ก็นิวไฮนะครับก็คือว่าเรื่องของการ drive ตลาดหุ้นในฝั่งที่เป็น AI กับ supply chain ของ AI เนี่ยมันคือว่ายังมีอนาคตที่ดีต่อไปอีกสักระยะเลยเพราะว่ากว่าถึงจุดที่ demand supply balance กันเนี่ยก็มองกันว่าอีกประมาณ2ปีแล้วก็เดี๋ยวงบของพวกบริษัทจะเริ่มมีการประกาศออกมานะครับในเดือน2เดือนข้างหน้าฉะนั้นคนยังลุ้นอยู่ว่าผลประกอบการออกมาน่าจะดีฉะนั้นในเรื่องของ AI ทีมว่าไปต่อได้เพียงแต่ว่าถ้าเรามองเอเชียหรือนอร์ทเอเชียในเช้านี้เนี่ยอาจจะไม่สดใสเท่าไหร่เพราะว่าเมื่อเอิญน้ำมันขึ้นมานะครับเมื่อคืนนี้ก็ทำให้อาจจะเซนติเมนต์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่คิดว่าถ้ายังเน้นการลงทุนคิดว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเรื่องของการที่ยังอยู่ใน AI กับ supply chain ของเขาเนี่ยยังเป็นโอกาสในการลงทุนแต่แน่นอนครับความผันผวนเยอะขึ้นแน่
2: ค่ะในลักษณะแบบนี้เนี่ยนะคะหลายคนบอกว่าแล้วตลาดหุ้นไทยล่ะตอนนี้โฟลว์ก็เริ่มไหลออกนะคะเน็ตแล้วซื้อสุดที่เหลือเพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นเองหุ้นไทยจะรับไหวไหมคะ
0: ผมคิดว่ามันเป็นช่วงปรับตัวนะครับก็คือว่าเราจะบอกว่ายิวขึ้นเองสถานการณ์ไม่ดีแล้วฝรั่งจะขายไปตลอดคงไม่ใช่เพราะว่าถ้าเรากลับมานั่งมองดีๆเนี่ยดูว่าเรื่องของพื้นฐานเศรษฐกิจไทยหรือพื้นฐานcorporate ไทยเปลี่ยนไปไหมผมคิดว่ายังไม่เปลี่ยนนะครับเพราะว่าเศรษฐกิจเราปีนี้นะครับอาจจะมีโดนผลกระทบจากน้ำท่วมบ้างแต่ว่าก็น่าจะลุ้นกันประมาณสัก 2% นะครับปีหน้าประมาณ 2% กว่าซึ่งไม่ได้โตดีเป็นพิเศษแต่ว่าก็ดีกว่าหลายปีที่ผ่านมาแล้วเอาลุกตรงนี้ไม่ได้เปลี่ยนนะครับแล้วก็อีกอันที่สำคัญคือถ้าเรามองเรื่องของการคาดการณ์ตัวเอาลุกของตัว EPS ของบริษัทจดทะเบียนเนี่ยก็มีการอัปเกรดขึ้นมาเรื่อยๆแน่นอนการอัปเกรดขึ้นมาตอนนี้อาจจะเริ่มน้อยลงละแต่ว่าด้วย EPS ที่ประมาณ100กว่าเนี่ยเราไม่เห็นมันนานมากละแล้วถ้าดูแพทเทิร์นนะครับปกติเมืองไทยในช่วงเวลานี้จะเป็นการดาวเกรดเป็นส่วนใหญ่ในอดีตนะครับแต่รอบนี้เป็นการอัปเกรดขึ้นมาตลอดทางแล้วปีหน้าอยู่ที่มัน115 116เพื่อนเองก็ผมคิดว่าเรื่องของ earning ที่ยังมีการเติบโตอยู่เนี่ยน่าจะเป็นตัวซัพพอร์ตตลาดได้แต่แน่นอนสิ่งที่เกิดขึ้นก็ทำให้เกิดความตกใจนะครับว่าน้ำมันที่ขึ้นมาต่อเนื่องนะครับบอนด์ยิลด์ที่โดดขึ้นมาเยอะๆหุ้นหลายๆกลุ่มที่เคยดีอยู่แล้วอาจจะมีการขายทำกำไรกันมาก่อนนะครับก็จะเป็นการโรเทชการขายทำกำไรเป็นเรื่องปกตินะครับผมคิดว่าเอาลุกไม่ได้เปลี่ยนนะครับ
2: ค่ะได้เลยค่ะให้นักลงทุนเอาไว้จัดสรรพอร์ตการลงทุนกันนะคะวันนี้ขอบคุณมากนะคะ
1: ขอบพระคุณครับ
0: ครับขอบคุณมากครับ
1: สวัสดีครับก็เป็นอีกหนึ่งมุมมองนะครับที่อาจจะมาเบาแรงให้คุณผู้ชมที่กังวลนะครับเรื่องของบอนด์ยิลด์ในระดับสูงได้นะครับมีลุ้นกันนะครับจากฝั่งของค่ายบัวหลวงนะครับที่อาจจะได้เห็นการปรับตัวลดลงของบอนด์ยิลด์หลังจากนี้ครับ
2: ค่ะวันพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่นะคะวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ช่อง9ร่วมกับ360องศาเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดบริษัทตราแม่ครัวจำกัดเสนอ

0: สวัสดีค่ะ
1: ขอต้อนรับท่านผู้ชมทั่วประเทศเข้าสู่เวที
0: 360องศานิวโชว
1: ์เวทีที่จะให้คุณมาระเบิดพลังความเป็นซอฟต์พาวเวอร์ไทยดังไกลสู่สากลไปด้วยกันนะคะพร้อมกับลุ้นรับตำแหน่งสำคัญดังต่อไปนี้ค่ะ
2: นี่เลย
1: กรอบเงิน
0: สุดปังพลังฮอต
1: กรอบทอง
0: สุดปังสุดปังพลังฮอต
1: และกรอบเพชร
0: ซุปเปอร์สุพรีมสุดปังพลังฮอตค่ะ
1: เราก็จะลุ้นสนุกสนานแบบนี้เป็นประจำเลยนะคะและทั้ง3ตำแหน่งนี้เป็นความภาคภูมิใจจากทางรายการมอบให้กับทุกโชว์ที่มาซ่าแซ่บโชว์ด้วยกันค่ะและโชว์ของเราในวันนี้ท่านผู้ชมจะได้สัมผัสกับความน่ารักของตุ๊กตาไคลานดูตัวอย่างกันก่อนเลยค่ะ
3: หนูคือตุ๊กตาไคลานค่ะ
1: โอ้โหเป็นตุ๊กตาไคลานได้ด้วย
3: เหมือนไหมคะ
1: เหมือนมากค่ะเหมือนหุ่นยนต์ค่ะ
3: เต้นกันไปค่ะ
4: ไม่เป็นไรค่ะโปรเฟสค่ะเพราะว่าตัวจริงเขารออยู่กับโชว์ของเราในวันนี้ที่มาจากจังหวัดฉะเชิงเซานะคะตุ๊กตาไคลานที่จากเดิมไม่มีชีวิตเป็นตุ๊กตาไคลาน

0: โบราณวันนี้จะมีชีวิตด้วยท่ารำที่สุดปังสุดเป๊ะแล้วก็สุดคิ้วมากๆเพราะว่าน้องๆนักแสดงนั้นตัวจิ๋วเลย
1: ว้าวต้องตามลุ้นตามเชียร์น้องๆทุกคนนะคะทุกคนตั้งใจมากๆผู้ตัดสินของเราก็รอให้คะแนนอยู่แล้วค่ะพบกับอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยรองศาสตราจารย์ดร.ธนวัฒน์พลวิชัยสวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีค่ะ
2: สวัสดีครับวันนี้เป็นโจทย์ที่ท้าทายมากครับเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยตุ๊กตาไขลานนั้นจะมีท่าทางแข็งๆแต่การนำรำไทยที่อ่อนช้อยมาผสมผสานและจัดมาในโชว์ตุ๊กตาไขลานท้าทายการตัดสินจริงๆครับจัดมาเลยครับ
1: ได้เลยค่ะไม่รอช้าเรามาลุ้นกันว่าโชว์นี้จะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ให้กับเราได้อย่างไรและจะสามารถคว้าซุปเปอร์ซูพรีมสุดปังพลังฮอตได้หรือไม่ติดตามในโชว์ที่มีชื่อว่า
0: ไขลานตุ๊กตาพาเพลิน
1: ใน
3: 360องศาซ่าแซ่บโชว
4: ์ช่วง360องศาซ่าแซ่บโชว์สนับสนุนโดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆผลิตภัณฑ์ตราฉลากทองมีติดครัวไว้ได้ใจทั้งครอบครัว

และนี่คือไขลานตุ๊กตาพาเพลินที่มาซ่าแซ่บโชว์ด้วยเรากับเราในวันนี้ค่ะ360องศานิวโชว์ขอต้อนรับน้องมารุน้องใยไหมน้องสมายน้องนิชาน้องกีวีน้องฟ้าใสน้องต้นข้าวน้องยะหยาน้องน้ำหนึ่งน้องเต็มฟ้าน้องสายป่านน้องโมเน่น้องนาดาและน้องจังจังจากโรงเรียนอุตสาหการแสดงจังหวัดฉะเชิง

0: ุ๊กตาไข่ลาดให้พี่ๆไข่ลาดเพื่อให้ชีวิตกับตุ๊กตาแล้วก็สุขสนน่ารักค่ะ
1: เอาน่าบอกว่าพี่ๆไขลานเพราะเมื่อกี้คือตอนเริ่มต้นเนี่ยก็คือช็อตแรกพี่ๆจะไขลานน้องๆยังไงนะคะอันหนึ่งสองสาม
2: น้องไขลานหน่อย
1: ไขลานไขลานให้น้องหน่อยค่ะอันหนึ่งสองสามหมุนแก๊กแก
2: ลาน
1: ก่อ
2: นแล้วก็
1: เลย
2: มีชีวิตขึ้นมาเลย
1: ค่ะ
2: แล้วตุ๊กตาไขลานเราน่ารักมากๆพี่ๆก็น่ารักมากๆนะคะน่ารักขนาดนี้อาจารย์ก๊อฟค่ะขอคำคมวักทองให้กับซ่าแซ่บโชว์หน่อยค่ะ
3: ขอให้คำคมวักทองสำหรับโชว์ชุดนี้นะครับว่าไขลานชุบชีวิตประดิษฐ์สินสร้างสรรค์ย้อนวานวันพาสุขใจ
2: แน่นอนนะคะพาสุขใจจริงๆเลยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยทุกเพศทุกวัยมีตุ๊กตาที่น่ารักน่ารักอยู่ในใจของเราอยู่แล้วนะคะแล้ววันนี้น้องๆก็มาเติมเต็มความสุขให้กับเราจริงๆกับตุ๊กตาไขลานเดี๋ยวเราตามลุ้นตามเชียร์น้องๆกันต่อในช่วงกลั่นข้อมูลความเป็นซอฟต์พาวเวอร์ค่ะเอาล่ะอย่างไรก็ตามปิดเบรกนี้ต้องโชว์ความน่ารักอีกครั้งนึงนะคะของตุ๊กตาไขลานจากโรงเรียนอุตสาหการแสดงจังหวัดฉะเชิงเทรา
1: แล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงหน้า360องศา
4: ทอล์ค

0: สำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดอร่อยมากเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
1: อาหารธรรมดาธรรมดาใส่อะไรถึงจะอร่อย
2: ลองนี่สิคะ
1: น้ำซอสปรุงรสตราฉลากทองเพียงแค่หยอกเปลี่ยนอาหารให้หอมด้วยน้ำซอสปรุงรสตราฉลากทอง
3: โอ้ยเยี่ยม
4: น่ากินจัง
5: แน่นอนจ้า
6: เพราะชุบด้วยแป้งทอดกรอบตราฉลากทองจึงทำให้ทุกอย่างกรอบอร่อยมาก
2: กรอบง่ายอร่อยนานต้องตราฉลากทอง
7: บอกได้เลย
8: ไม่เคยเปลี่ยนใจหมายถึงซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งตราแม่ครัวฉลากทองทั้งผัดทอดนึ่งย่างจิ้มปรุงอะไรก็อร่อยอร่อยแน่นอน
7: จริงใจได้ใจยาวนาน
8: ซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งตราแม่ครัวฉลากทอง
9: แชมเปียนฟู้ดเฟสติวัลทุกความอร่อยเริ่มต้นจากการคัดสรรวัตถุดิบผ่านการเตรียมอย่างพิถีพิถันทั้งสินค้ายอดฮิตและสินค้าโอท็อปเพื่อให้ทุกเมนูพร้อมเสิร์ฟความอร่อยในทุกโอกาสไม่ว่าจะเป็นของทานเล่นของฝากหรือเมนูประจำบ้านส่งต่อความอร่อยถึงบ้านของคุณแล้วสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: ทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดอร่อยมากเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
10: ช่วง360องศาทอล์คโชว์สนับสนุนโดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลช่วยราษฎรเสริมรัฐยืนหยัดยุติธรรม
11: เย้360องศานิวโชว์ในช่วงนี้ช่วงทอล์คโชว์ค่ะโอ้โหสดใสร่าเริงมากๆวันนี้กับโชว์ที่มีชื่อว่าไขลานตุ๊กตาพาเพลินซึ่งนำทีมโดยท่านนายกสมาคมนาฏกรรมประเทศไทยผู้ช่วยศาสตราจารย์อรวรรณขมวัฒนามาพร้อมกับท่านผู้อำนวยการอุตสาวงกลมผู้อำนวยการโรงเรียนอุตสาหการแสดงและคุณครูวิรันพัฒน์รอดไพบูลย์ครูผู้ฝึกซ้อมและควบคุมการแสดงสวัสดีทั้ง3ท่านค่ะ
12: สวัสดีค่ะ
11: ต้อนรับคุณครูของเราสิคะและช่วงนี้คือช่วงกันข้อมูลความเป็นซอฟต์พาวเวอร์เกี่ยวกับตุ๊กตาไขลานที่วันนี้เป็นการแสดงร่ายรำของไทยๆของเรากับลีลาตุ๊กตาความเป๊ะความสมจริงของความเป็นตุ๊กตาไขลานที่ทุกคนได้ชมแล้วเมื่อช่วงที่แล้วตอนนี้มาเจาะลึกที่มาที่ไปในช่วงกลั่นข้อมูลกันเลยค่ะ
13: ก่อนอื่นเลยนะคะต้องแสดงความยินดีเพราะว่าโชว์ชุดนี้ได้รับรางวัลด้วยนะคะคว้ารางวัลจากสมาคมนาฏกรรมประเทศไทยมีความโดดเด่นอย่างไรคะสำหรับรางวัลนี้ค่ะท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์อรวรรณค่ะ
14: ค่ะจะพูดถึงเรื่องของการประกวดรำวงนวัตกรรมปีนี้เป็นปีแรกที่เราจัดขึ้นปกติก็เคยจัด

0: เป็นนาฏศิลป์สร้างสรรค์แต่ว่าเรามองดูว่านาฏศิลป์สร้างสรรค์เนี่ยประกวดกันเยอะค่ะเลยสมาคมนาฏกรรมประเทศไทยเราก็อยากสนับสนุนว่าเด็กไทยเนี่ยควรจะรำวง17ท่ารำเนี่ยให้ได้ใน10เพลง
1: 17ท่ารำมีท่าอะไรบ้างเนี่ยถ้าใครอยากทราบต้องไปที่โรงเรียนอุตสาหการแสดงนี้เปิดมานานกี่ปีแล้วคะท่านผอ.คะ
2: ประมาณ20ปีแล้วค่ะ
1: 20ปีผลิตลูกศิษย์ไปเยอะมากเลยนะคะ
2: เป็นครูบาอาจารย์กันไปเยอะเลยค่ะท่าน
3: ครูเลยนะคะและสำหรับในโชว์ของเราในวันนี้ในมุมมองของผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏกรรมค่ะจุดเด่นเรื่องของศิลปะไคลานตุ๊กตาพาเพลินในวันนี้ค่ะจุดเด่นคือยังไงคะ
0: คือเราได้มีการตั้งกติกาว่าในเรื่องของการจัดรำวงนวัตกรรมเนี่ยคือต้องมีท่ารำ17ท่ารำอย่างที่เมื่อกี้นี่พูดเนี่ยนะคะอย่างน้อยๆเนี่ย8ท่ารำต้องมี
1: ตัวอย่างในสัก 2-3 ท่าได้มั้ยคะมีท่าอะไรบ้างคะ
0: อย่างท่าสอดสร้อยมาลา
1: สอดสร้อยมาลาต้องมาแล้วเป็นท่าเบสิกพื้นฐานเลยของการรำไทยนะคะ
0: แล้วทุกคนก็รำได้
1: อ
0: ัน
1: นี้ทุกคนรำสอดสร้อยมาลาค่ะอู้สวยงามแล้วมีท่าอ
0: ีกแล้วก็ชักแป้งผัดหน้าค่ะอาจารย์
1: อ๋ออันนี้คือชักแป้งผัดหน้า
2: เอาละทำไม่ได้
1: แป้งผัดหน้าต้องมาที่คุณอุษานะคะคุณครูอุษาขออีกสักรอบนึงค่ะ
3: สวยมาก
1: ผัดหน้าคืออยากให้ท่านผู้ชมเห็นชัดๆนะคะ
3: อีกครั้ง
1: ขออีกรอบได้ไหมคะ
3: กล้องนี้เลยนะคะ
1: กล้องนี้โอเคค่ะโอ้ยสวยงามมากๆเลยเอาปรบมือให้กำลังใจคุณครูของเราตรงนี้ค่ะอยากจะให้ท่านผอ.ได้บอกถึงประโยชน์ที่น้องๆนักแสดงการแสดงชุดนี้จะช่วยในเรื่องการพัฒนาทักษะอะไรบ้างคะ
2: ค่ะพอได้โจทย์มาจากท่านกรรมการได้ส่งหนังสือมาเชิญชวนให้ประกวดนะคะก็เลยมีความคิดว่าเอ๊ะเราจะสร้างสรรค์อะไรให้แปลกใหม่แล้วเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของไทยแลนด
1: ์แล้วชุดการแสดงนี้ก็ช่วยพัฒนาทักษะเรื่องของสมาธ
2: ิเด็กๆสมัยนี้
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ก็เป็นยุคดิจิตอลนะคะไม่ค่อยมีสมาธิในการเรียนเท่าไหร่
1: เพราะฉะนั้นการแสดงชุดนี้จะช่วยทำสมาธิด้วยและการทำงานร่วมกันเป็นทีมด้วยนะ
2: คะ
1: ปิดท้ายที่คุณครูวิรันทัศน์หน่อยค่ะ
4: คุณไมค่ะก็คือเราจำลองเป็นตุ๊กตาค่ะก็เอาตุ๊กตามาตั้งให้เด็กดูเลยค่ะแล้วก็ลองให้เด็กได้คิดนะคะว่าถ้าตัวเองเป็นตุ๊กตาเนี่ยจะเป็นยังไงแล้วพี่ให้ชีวิตยังไงค่ะแล้วก็ในตุ๊กตาโบราณในสมัยก่อนเขาก็จะใช้เป็นการรำวงอะค่ะเป็นการสื่อถึงการเล่นของเด็กไทยค่ะก็เลยเอามาผสมผสาน
1: อยากเห็นน้องๆทำท่าตุ๊กตาอีกครั้งนึงก่อนจะไปหาอาจารย์กอล์ฟเพื่อทำการตัดสินวันนี้ในตุ๊กตาไข่ลาน่ารักน่ารักอีกทีนึงนะคะ1 2 3โอ้โอ้โอ้โอ้ตุ๊กตาไข่ลา
3: แบบนี้ต้องให้น้องจังๆพูดถึงความรู้สึกนี่
1: เป็นโปรเฟียสค่ะเชิญโปรเฟียส
5: อยากให้น้องจังๆทักทายคุณผู้ชมทางบ้านหน่อยค่ะวันนี้คุณพ่อคุณแม่ซอยอะไรนะที่รอให้กำลังใจอยู
6: ่ซอยจูค่ะ
1: ฮะซอยจูคืออะไร
5: น้องบอกว่าทั้ง
6: ซอยจูเจริญค่ะ
1: ซอยจูเจริญ
5: ทั้งซอยคือให้รอให้กำลังใจน้องอยู่
1: เดี๋ยวก่อนนะคะคือซอยที่หมู่บ้านของน้องใช่ไหมคะอ๋อมีลุงป้านะอาพี่ป้านอ่ะรอดูอยู่หน้าจอใช่ไหมคะ
6: ใช่ค่ะ
1: ทักทายหน่อยค่ะซอยเลยนะคะ
6: ซอยจูเจริญค่ะ
1: บ๊ายบายทักทายหน่อยหนูมาออกรายการแล้วนะคะขอบคุณกองเชียร์ที่อยู่หน้าจอด้วยค่ะและนี่คือไคลานตุ๊กตาพาเพลินโรงเรียนอุตสาหการแสดงตอนนี้ได้เวลาขอเชิญอาจารย์กอล์ฟได้ขยายคำคมวรรคทองและวิเคราะห์เพื่อการตัดสินเชิญเลยค่ะ
3: ใช่ค่ะท่านอาจารย์บอกไว้เมื่อกี้นะคะบอกว่า
7: ต้องบอกว่าโชว์ชุดนี้นั้นเรื่องหลักคือตุ๊กตาไขลานซึ่งผสมผสานกับความเป็นไทยนะครับต้องบอกว่าเป็นโชว์ที่มีความคิดสร้างสรรค์เพราะตุ๊กตาไขลานนั้นตามการสืบค้นประวัตินั้นต่างชาติจะเรียกว่าออโตมาต้านะครับซึ่งเป็นกลไกไขลานหรือวินอัพทอยซึ่งก็คือการใช้พลังงานกลให้ขับเคลื่อนได้เหมือนกลไกประดิษฐ์ครับซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่สมัยกรีกโบราณจนถึงจีนโบราณนะครับใช้เครื่องจักรกลละแล้วพอมาศตวรรษที่17ถึง19นั้นนาฬิกาไขลานนั้นโด่งดังมากและมายุคศตวรรษที่19ถึง20ตุ๊กตาไขลานกลายเป็นของเล่นครับสำหรับประเทศไทยนั้นตุ๊กตาไขลานนั้นเข้ามาตั้งแต่ต้นรัตนโกสินทร์ถึงรัชกาลที่5เพราะเรามีการค้าขายกับตะวันตกและประเทศจีนนะครับและต่อมาก็กลายเป็นของเล่นเด็กในยุคปัจจุบันซึ่งราคาสะสมถ้าโบราณมากๆนะครับหลักล้านนะครับโชว์ชุดนี้เอาความเป็นตุ๊กตาไขลานเข้ามาแล้วก็ใช้ดนตรี Welcome to Thailand มีการผสมผสานดนตรีสไตล์สากลกับดนตรีไทยซึ่งผสมผสานเอาเพลงดังๆเข้ามารวมนะครับการแสดงของนักแสดงนั้นก็น่ารักครับเป็นการประดิษฐ์ท่าทางรำผสมผสานกับความเป็นตุ๊กตาซึ่งก็มีภาพของการ

0: ไหลานและมีจุดต่างๆที่ถือว่าเป็นความคิดสร้างสรรค์ที่น่าชื่นชมแต่ตุ๊กตาไหลานที่คนจำได้นั้นส่วนใหญ่เป็นรูปสัตว์เป็นรูปที่ไม่ได้มีความเป็นเด็กน้อยไทยๆเข้ามาและท่าทางนั้นดูเป็นการรำนาฏศิลป์มากกว่าจะเป็นการที่แสดงกลไกของตุ๊กตาไหลานถ้าปรับให้เป็นการรำไทยที่มีท่าทางเหมือนหุ่นยนต์เล็กน้อยตลอดทั้งโชว์และมีการผสมผสานว่าประเภทของตุ๊กตาไหลานนั้นมีการรำแตกต่างกันอย่างไรไม่ต้องเป็นแพทเทิร์นไม่ต้องเป็นรูปแบบเหมือนกับการรำไทยมาตรฐานจะทำให้โชว์ชุดนี้ดูเด่นขึ้นครับและนี่คือทั้งหมดของการวิเคราะห์ของผมในการตัดสินในช่วงสุดท้ายครับ
1: ขอบคุณอาจารย์มากค่ะแน่นอนนะคะเราจะตามลุ้นตามเชียร์ผลการตัดสินในช่วงท้ายรายการว่าโชว์นี้จะได้ตำแหน่งอะไรจากซ่าเซฟโชว์ของเราค่ะตอนนี้ปรบมือดังๆอีกครั้งให้กับน้องๆโรงเรียนอุตสาหการแสดง
2: เย้
1: น่ารักมากเดี๋ยวเราจะกลับมาสนุกกันต่อนะคะกับ360องศา
2: New Show

0: สำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดอร่อยมากเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
1: อาหารธรรมดาธรรมดาใส่อะไรถึงจะอร่อย
2: ลองนี่สิคะ
1: น้ำซอสปรุงรสตราฉลากทองเพียงแค่หยอกเปลี่ยนอาหารให้หอมด้วยน้ำซอสปรุงรสตราฉลากทอง
3: โอ้เยี่ยม
4: น่ากินจัง
5: แน่นอนจ้า
2: เพราะชุบด้วยแป้งทอดกรอบตราฉลากทองจึงทำให้ทุกอย่างกรอบอร่อยมาก
6: กรอบง่ายอร่อยนาน
2: ต้องตราฉลากทอง
0: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
7: โอ้โหครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็ไม่อยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวอย่างมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
8: บอกได้เลย
9: ไม่เคยเปลี่ยนใจหมายถึงซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทอง
10: ทั้งผัดทอดนึ่งย่างจิ้มปรุงอะไรก็อร่อยอร่อยแน่นอน
8: จริงใจได้ใจยาวนาน
10: ซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทอง
0: ทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดอร่อยมากเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
11: ช่วง News Update และรักสุขภาพ360องศาสนับสนุนโดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุด
12: ๆกลับเข้าสู่360องศา News Show เลยช่วงนี้ช่วง News Update ค่ะเรียกว่าแรงไม่หยุดฉุดไม่อยู่จริงๆสำหรับน้องเนเน่ของเรานะคะล่าสุดเลยกำลังจะได้ร่วมงานกับ Walt Disney เรียกว่าเป็นภาพยนตร์ที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกสมกับความเป็นซุปตาร์ระดับโลกของน้องเนเน่รอยัลของเราจริงๆค่ะน้องจะทำหน้าที่พากย์เสียงไทยให้กับภาพยนตร์เรื่อง Hex มหัศจรรย์เวทมนต์อลเวงซึ่งก็มีเรื่องราวเนื้อหาใกล้เคียงกับชีวิตจริงของน้องด้วยนะคะต้องตามลุ้นตามเชียร์ว่าผลงานชิ้นนี้ของน้องออกมาจะเป็นอย่างไรพูดถึงเป็นนักพากย์เสียงนี่ก็ยากเหมือนกันนะแต่น้องเนเน่ต้องทำได้แน่นอนนะคะขอส่งกำลังใจให้กับคนเก่งของเราจริงๆและแน่นอนค่ะตอนนี้ฮิตติดทั่วบ้านทั่วเมืองกับคำพูดประโยคที่อยู่ในเนื้อเพลงที่น้าแอดคาราบาวแต่งให้น้องนั่นก็คือ
13: เนเน่นายแน่มาเนเน่นายแน่มา
12: แน่มาจริงๆค่ะน้องเนเน่ค่ะเป็นความสุขของคนไทยทั้งประเทศด้วยนะคะ
14: ต่อกันที่อีกหนึ่งความสุขค่ะคุณผู้ชมค่ะเป็นเรื่องของน้องหมูเด้งนะคะที่ตอนนี้กำลังจะเตรียมตัวเป็นคุณอาแล
12: ้
14: วเป็นคุณอาเพราะว่าน้องหมูมะนาวนะคะน้องหมูมะนาวค่ะเป็นว่าที่คุณแม่นะคะที่กำลังตั้งท้องแล้วหลังจากที่มาตั้ง1ปีนะคะกับน้องหมูตุ๋นนั่นเองซึ่งเป็นพี่ชายของหมูเด้งใช่มั้ยหมูเด้งก็เลยจะกำลังจะกลายเป็นคุณอาอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะคะเพราะว่าน้องฮิปโปโปเตมัสนะคะน้องหมูมะนาวกำลังตั้งท้องนั่นเองค่ะ
12: เป็นภาพน่ารักที่นำมาฝากท่านผู้ชมให้มีความสุขกันกับพลังซอฟต์พาวเวอร์ไทยในทุกมิติเลยนะคะตอนนี้ได้เวลาไปดูแลสุขภาพของเราค่ะวันนี้มีเรื่องของ
14: อวัยวะไซบอร์กค่ะที่จะเป็นนวัตกรรมใหม่สยบเบาหวานได้เลย
12: วิคืออะไรติดตามใน
14: รักสุขภาพ360องศาค่ะ
11: ช่วงรักสุขภาพ360องศา
12: และนี่คือรักสุข

0: 30องศาค่ะ
1: อุปกรณ์จิ๋วที่ว่านวัตกรรมใหม่สยบเบาหวานคืออะไรคะ
0: เป็นอวัยวะไซบอร์กค่ะที่เป็นนวัตกรรมทางการแพทย์ระดับโลกเลยนะคะที่ทางยุโรปคิดค้นขึ้นมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแล้วแต่ว่าตอนนี้เนี่ยทำไมถึงมาพูดตอนนี้เพราะว่าต้นเดือนที่ผ่านมาเมื่อไม่กี่วันนี้เองนะคะมีการนำไปทดลองในสัตว์ทดลองแล้วเพื่อให้หวังผลว่าระยะยาวจะเป็นยังไงเพื่อจะสืบไปที่การที่จะทดลองในมนุษย์นั่นเอง
1: พูดถึงเบาหวานเนี่ยเขาเป็นภัยเงียบมากยอดสะสมกว่า 5.18 ล้านคนสำหรับในประเทศไทยผู้ป่วยใหม่เพิ่มปีละ 300,000 คนเลยเพราะฉะนั้นเบาหวานอันตรายมากๆการที่มีนวัตกรรมตัวนี้ขึ้นมาจึงเป็นมิติใหม่วงการแพทย์เลยเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ค่ะเพราะว่าตรงนี้นะคะอวัยวะไซบอร์กที่ว่านี่คือเขาทำกับตับนั่นเองค่ะตับอ่อนไซบอร์กนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นการนำชิปเนี่ยนะคะชิป AI ไปปล่อยกระแสไฟแบบอ่อนๆคือแบบอ่อนมากในโครงข่ายเยื่อใยนี้นะคะซึ่งบางแบบบางยิ่งกว่าเส้นผมอีก
1: ทำหน้าที่คือ
0: ทำหน้าที่ในการไปปลุกตับอ่อนค่ะให้ตื่นขึ้นมาเพื่อที่จะให้หลั่งอินซูลินแบบ อัตโนมัติเพราะฉะนั้นแล้วนะคะนี่คือความหวังใหม่จริงๆค่ะสำหรับการรักษาซึ่งในวงการแพทย์ของไทยตอนนี้ก็ขยับแล้วไม่ว่าจะเป็นที่โรงพยาบาลศิริราชที่โรงพยาบาลจุฬาหรือว่าโรงพยาบาลรามาธิบดีนะคะก็ตื่นตัวรับกับเทรนด์นี้ทีนี้มาดูกันค่ะว่าจะเป็นความหวังได้ยังไงในอนาคตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพลิกโฉมการรักษาเบาหวานแบบถาวรเลยนะคะโดยที่ไม่ต้องรออวัยวะในการบริจาคและที่สำคัญก็คือปกติแล้วต้องฉีดอินซูลินตลอดเวลาเลยนะคะทุกวัน
1: ผู้ป่วยเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ค่ะก็ไม่ต้องฉีดแบบนี้เลยแล้วก็สามารถดึงตัวเลขผู้ป่วยไทยให้ลดลงได้แบบยั่งยืนนั่นเองต้องขอขอบคุณข้อมูลนี้นะคะจากกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็วารสารทรายค่ะซึ่งเป็นผลงานร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยฮาวาร์ดแล้วก็เพนซิลเวเนียที่คิดค้นเรื่องนี้ค่ะ
1: และตอนนี้ได้เวลาไปเที่ยวในเมืองไทยกันแล้วพบกับพี่คำโดนในช่วง
2: สีสันเมืองไทย
3: ช่วงสีสันเมืองไทย
4: น้ำตกนี้มีน้ำเหวนรกไม่สกมกสุดสวยนะจอมขวัญน้ำกระเซ็นเย็นย้อยตลอดวันนี่กลางคืนนั้นก็เย็นอยู่คู่คงไทยละอองน้ำกระเซ็นใส่สู่ใบหน้าโอ้ให้รู้ว่าน้ำจากป่าค่าแค่ไหนแม้ป่าอยู่น้ำก็อยู่คู่กันไปถ้าป่ามวยน้ำก็ไหม้ไหลย้อยมาจึงควรที่เราจะช่วยกันรักษาป่า
5: yeah.
4: ให้น้ำซ่าอยู่อย่างนี้มิรู้หายเหวนรกจักต้องอยู่คู่เคียงกาย เนวดายเย็นชื่นหมื่นหมื่นปีจริงๆน่าจะบอกให้น้ำตกดีไม่มีปัญหาโอ้โอ้ท่านจ้าน้ำตกเหวนรกชายหญิงเชิญมาเที่ยวน้ำตกที่เหวนรกแล้วจะติดใจอีกน่าจะบอกให
1: ้ขอบคุณพี่คำโดนมากค่ะและตอนนี้ได้เวลามาลุ้นผลการตัดสินซ่าแซ่บโชว์ของเราในวันนี้แล้วปรบมือดังๆต้อนรับอีกครั้งหนึ่งโรงเรียนอุตสาหการแสดงจังหวัดฉะเชิงเทรา
6: yeah.
1: นี่คือไทยลานตุ๊กตาพาเพลินนะคะหลังจากที่อาจารย์ได้วิเคราะห์เพื่อการตัดสินแล้วตอนนี้มาลุ้นมาเชียร์กันว่าผลการตัดสินออกมาจะเป็นอย่างไรขอเชิญอาจารย์ทำการตัดสินเลยค่ะ
7: โชว์ชุดนี้เป็นโชว์ที่มีความคิดสร้างสรรค์นะครับและก็ดูเป็นภาพของการย้อนยุคย้อนวัยเพื่อจะทำให้ทุกคนนั้นจดจำได้ขอตัดสินว่าโชว์ชุดนี้ได
1: ้มาลุ้นกันนะคะมาลุ้นกันอยากจะให้ตากล้องจับน้องๆเครื่องอ้าแบบนี้เลยได้เห็นว่าเด็กๆตื่นเต้นขนาดไหนและผลออกมาก็คือ
7: ซุปเปอร์สุดปังพลังพอดครับ
1: ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะได้กรอบทองนะคะขอมอบให้เลยซุปเปอร์สุดปังพลังให้ท่านผอ.ค่ะ
0: ต้องขอขอบพระคุณท่านอาจารย์กอล์ฟด้วยนะคะ
1: และนี่คือความภาคภูมิใจจากน้องๆตัวเล็กๆของเราแล้วก็พี่ๆด้วยนะคะโรงเรียนอุตสาหการแสดงจังหวัดฉะเชิงเทราวันนี้ไขลานตุ๊กตาพาเพลินรับไปเลย
2: ซุปเปอร์สุดปังพลังฮอตค่ะ
0: และอย่าลืมนะคะถ้าคุณมีพลังซอฟต์พาวเวอร์ไทยต้องมาโชว์กันที่นี่กับเวที
2: 360องศา
0: สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะรับชมข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยกับดิฉันวรรณิษาสมัครสรุตค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยได้แสดงความไม่พอใจอย่างรุนแรงต่อกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีทำหนังสือขอให้ย้ายนายเศรษฐวุฒิวงเลอวุฒิอดีตนายอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีออกจากพื้นที่เป็นการด่วนเนื่องจากมีพฤติกรรมไม่กระตือรือร้นไม่ทำงานด้วยความทุ่มเทไม่ตั้งใจช่วยเหลือประชาชนที่กำลังเดือดร้อนหนักจากอุทกภัยทั้งเรื่องการขนย้ายสิ่งของและการอพยพชาวบ้านทั้งที่ดำรงตำแหน่งในพื้นที่มานานถึง5ปีควรจะมีความเข้าใจและคาดการณ์สถานการณ์ได้ดีที่สุดนายอนุทินสั่งการให้อธิบดีกรมการปกครองดำเนินการตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างเด็ดขาดรวมถึงตรวจสอบทัศนคติการทำงานอย่างละเอียดโดยย้ำว่าหากพบว่ามีความบกพร่องร้ายแรงและสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนจริงจะไม่ปล่อยให้อยู่ในระบบราชการอย่างเด็ดขาดส่วนสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลังเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทระบายน้ำลงพื้นที่ท้ายเขื่อนในอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่เขื่อนพระราม6อำเภอท่าเรือระบายน้ำลงสู่แม่น้ำป่าสัก720ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมวลของแม่น้ำป่าสักไหลมารวมกับแม่น้ำเจ้าพระยาส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาช่วงผ่านอำเภอบางปะอินมีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นกระทบ16อำเภอประชาชนเดือดร้อนกว่า 59,000 ครัวเรือนส่วนที่ตลาดบ้านเลนซึ่งเป็นตลาดโบราณระดับน้ำท่วมสูงประมาณ15เซนติเมตรพ่อค้าแม่ค้าต้องยกของขึ้นที่สูงบางรายย้ายไปขายบริเวณหน้าอำเภอเก่าแทนค่ะจากกรณีที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนักโทษประหารหญิงชาวอเมริกันถูกประหารชีวิตด้วยการฉีดสารพิษถึง2ครั้งติดต่อกันแต่กลับหมดสติไปไม่เสียชีวิตล่าสุดทนายความของนักโทษวัย50ปีคนนี้เผยว่าลูกความรู้สึกตัวและพูดคุยได้แล้วและแม้ว่าเธอจะได้รับบาดเจ็บรุนแรงบริเวณแขนแต่ยังคงถูกใส่กุญแจมือและล่ามไว้กับเตียงผู้ป่วยในโรงพยาบาลซึ่งเธอยังคงต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดหลังจากที่อยู่ในสภาวะหมดสติมาเป็นเวลาหลายวันผู้เชี่ยวชาญเห็นตรงกันว่าโดยปกติแล้วโอกาสรอดชีวิตจากการฉีดยาประหารนั้นต่ำมากและในกรณีนี้เป็นเรื่องที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและยังระบุสาเหตุชัดเจนไม่ได้แต่คาดว่าเธอต้องใช้เวลาฟื้นตัวอีกยาวนานค่ะนกกระตั้วเอาชนะจิงโจ้โคอาล่าและนกไอบิสคว้าตำแหน่งสัญลักษณ์ประจำการแข่งขันโอลิมปิกเกมส์และพาราลิมปิกเกมส์2032หลังจากเกิดเหตุภาพหลุดบนโลกโซเชียลจนทำให้เจ้าหน้าที่ในเมืองบริสเบนต้องจัดแถลงข่าวอย่างเร่งด่วนเพื่อชี้แจงกรณีที่ภาพสัญลักษณ์การแข่งขันถูกเผยแพร่โดยไม่ได้ตั้งใจก่อนกำหนดโดยคณะกรรมการจัดการการแข่งขันบริสเบน2032ได้เปิดตัวสัญลักษณ์นกกระตั้วสีชมพูอย่างเป็นทางการเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาสำหรับนกกระตั้วเป็นนกพื้นถิ่นของออสเตรเลียโดยใช้สีที่ออกแบบให้มีลักษณะคล้ายเปลวไฟของโอลิมปิกและพาราลิมปิกและมีรูปทรงที่สื่อถึงรัฐควีนส์แลนด์ซึ่งเป็นรัฐเจ้าภาพสำหรับออสเตรเลียเคยเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกเกมส์มาแล้ว2สมัยในปี1956ที่เมืองเมลเบิร์นและปี2000ที่นครซิดนีย์ค่ะกลับมารับชมข่าวช่วงต่อไปในเวลาประมาณ12 นาฬิกาในรายการ9ข่าวเที่ยงสวัสดีค่ะ

0: ให้ดูมั่วให้ปัง
1: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยนธนบุรีพาณิชย
2: ์สวัสดีค่ะสดให้ดูมูให้ปังค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้กลับมาเจอกับมาวินแล้วนะคะต้องบอกเลยว่าวันนี้ร้านนะคะอาหารที่มานำเสนอให้กับคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะเป็นตำนานความอร่อยกว่า27ปีสำหรับร้านบ้านหญิงค่ะตำนานความอร่อยด้วยรสชาติแบบฝีมือแม่และตอนนี้ค่ะเรามาอยู่นะคะกับเจ้าของร้านเลยคุณจอนทรงศรสวัสดีค่ะคุณจอนร้านนี้เนี่ยคือเคยไปทานมาไปชิมไปกินมาเนี่ยตั้งแต่ตอนอยู่สยามอ่ะ
3: อายุ
2: คุณจอนแนะนำหน่อยความอร่อยตำนานของบ้านหญิงเนี่ยเป็นอะไรที่แบบว่าทำไมมันต้องบอกต่อกันมาจนถึงปัจจุบันอะไรมันเด่นมั่ง
3: คือผมว่าจริงๆแล้วตอนนั้นนะครับสมัยตั้งแต่ทำที่สยามสแควร์ครับอาหารที่มีความแบบเหมือนจะครอบครัวแต่ก็ทันสมัยไม่มีนะครับแล้วก็สิ่งที่เราเน้นคือต้องบอกก่อนจุดกำเนิดร้านบ้านหญิงเนี่ยเราไม่ทำร้านอาหารมาจากการที่แบบว่าอยากขายอาหารเท่านั้นเราอยากขายอาหารที่เราชอบกินนั่นคือหัวใจของแม่แม่เป็นคนชอบกินครับก็เลยคิดว่านั่นแหละคือจุดกำเนิดของความอร่อยที่บ้านหญิงปากต่อปากมาถึงปัจจุบันนะคร
2: ับ เลยเป็นรสชาติเฉพาะตัว
3: ใช่ครับ
2: คือถ้าเกิดไปทานอาหารไทยร้านอื่นก็อาจจะเป็นหลากหลายแหละแต่ถ้ามาร้านบ้านหญิงรู้เลยว่านี่แหละ
3: เราใช่ครับ
2: เป็นรสชาติฝีมือแม่ที่ครีเอทมาเมนู
3: เพราะแม่แบบแม่เขาลิ้นเทพมากแล้วเขาช่างติครับช่างติเพื่อได้ของดีนะคร
2: ับ
3: ดังนั้นรสชาติผิดเพี้ยนปุ๊บเขาจะไม่ทน
2: เออแล้วที่ร้านเนี่ยซิกเนเจอร์นะส่วนตัวอ่ะคิดว่าเป็นพวกแบบข้าวไข่ข้นต่างๆ
3: ใช่
2: สำหรับคุณใช่ไหม
3: ก็คือไข่ซิกเนเจอร์สุดๆเลยถ้ายก3ตัวคือไข่ข้นนะครับแล้วก็กุ้งคั่วพริกนะครับและอีกจานนึงที่สำหรับผมมันคือซิกเนเจอร์คือไข่พะโล้เพราะว่าเป็นสูตรของคุณยายที่มาจากอยุธยานะครับซึ่งคือขากินที่อื่นไม่ค่อยได้ที่เป็นรสชาตินี้อยากให้ลองนะครับ
2: ถ้าเกิดใครแบบสนใจนะครับต้องบอกเลยว่าไปเลยบ้านหญิงเพราะว่าตอนนี้มีกี่สาขาคุณจอน
3: 8สาขาไม่รวมแพลนเบสครับผม
2: 8สาขาก็คือมีแต่จะขยายขึ้นขยายขึ้น
3: เราขยายเราไม่ได้เน้นสเกลขยายเราเน้นไปดีจุดที่เราสามารถดูแลคุณภาพได้เพื่อให้ลูกค้าได้ชิมอาหารแบบรสชาติของเราอะครับ
2: รสชาติเดียวกันแบบมาตรฐานทุกร
3: ้
2: าน
3: ใช่ครับใช่ครับ
2: โอ้โหแล้วตอนนี้นี่คือถ้าเกิดสนใจดีกว่าตอนนี้มีสาขาที่ไหนบ้างหรือว่าโทรไปเบอร์กลางอะไรดี
3: ขอนับนิ้วก่อนนะครับเทอร์มินอล21นะครับสยามเซ็นเตอร์นะครับเซ็นทรัลเวิลด์นะครับสีลมคอมเพล็กซ์นะครับแล้วก็ทรูดิจิทัล101นะครับเมกาบางนานะครับอีกสาขาหนึ่ง
2: หลากหลายเลย
3: ข้างกว่าแล้วกันมันเยอะ
2: เพราะฉะนั้นแต่ถ้าเกิดอยากรู้เข้าไปได้เลยนะคะที่ Facebook นะแฟนเพจ
3: บ้านหญิงหรือว่าเว็บไซต์บ้านหญิง family.com นะครับแล้วก็โทรไปที่026644512หรือว่า063327337ได้ครับ
2: แต่ทีนี้ต้องบอกเลยว่าจุดเด่นของร้านเนี่ยนอกจากจะเป็นอาหารที่หลากหลายแล้วเนี่ยก็คือบรรยากาศ
3: ใช่ครับ
2: บรรยากาศเลยแต่ละที่นี่คือคอนเซ็ปต์เนี่ยเป็นแบบตั้งแต่27ปีที่แล้วเลยมั้ยคุณจอหรือว่าพัฒนาขึ้นเลย
3: มีความเอาความสอดคล้องเก่ามาแต่ตอนเราทำร้านแรกเราไม่แบบเราทำแบบฉันอยากทำแบบนี
2: ้
3: ตอนนี้เริ่มรู้สึกว่าเราปรับมากขึ้นระวังแผนมากขึ้นก็มีความเป็นมินิมอลแต่ว่ายังทันสมัยอยู่นะครับเราอาจจะเป็นร้านแรกเลยมั้งที่เน้นความเป็นมินิมอลแต่ยังทันสมัยเลยตอนหลังมินิมอลเทรนด์มันก็เลยมาแต่เราอะทำมาก่อนแล้วแม่ชอบแบบนี
2: ้
3: พี่ชายชอบแบบนี้ใช่ครับแล้วก็เราชอบความอุ่นผมว่าคนไทยชอบคนต่างชาติดีกว่าชอบคิดว่าร้านอาหารไทยต้องแบบเป็นจั่วๆนะผมว่าไม่ใช่เราไม่นอนในบ้านหลังจั่วนะครับก็เลยคิดว่าแบบนี้น่าจะเหมาะกว่าครับผม
2: เหมาะกว่าแต่เรามาแนะนำเมนูก่อนดีกว่าวันนี้มานำให้คุณผู้ชมในรายการซอยดูมูให้ปังเนี่ยเยอะมาก
3: ครับ
2: คุณจอแนะนำก่อนเลยตั้งแต่ตรงนี้เลยนี่แหละกันเนี่ย
3: อันนี้คือต้มซุปไก่สูตรคุณยายเป็นซุปไก่หัวไชเท้าครับมันเป็นซุปสไตล์แบบคนจีนซัวเถาครับยายเขาชอบมันจะเชงๆหน่อย
2: หลากหลายเลย
3: ใช่ครับแล้วก็ใส่ปลาหมึกแห้งมันจะหอมจากปลาหมึกแห้ง
2: ไว้ปลาหมึกแห้งนี่มันทำให้หอมมากเลยคุณ
3: ใช่ใช่ใช่ทำให้หอมครับ
2: ทำให้หอมเลยแล้วนี่อะไรคะเนี่ย
3: ข้าวซอยครับเพราะคุณพ่อเป็นคนเชียงใหม่ครับแล้วนี่เป็นสูตรข้าวซอยประจำตระกูลคุณพ่อแบบว่าญาติพ่อต้องตำน้ำพริกส่งมาให้อะตำเครื่องแกงส่งมาให้
2: เฉพาะเลย
3: ลองชิมดูว่าข้าวซอยเชียงใหม่จริงๆรสชาติต้องเป็นยังไง
2: เดี๋ยวเราต้องมาชิมกันแล้วนี่ราคานี่ไข่ข้น
3: อันนี้เป็นข้าวไข่ข้นไก่ทอดนะครับเพราะว่าข้อแรกคือเราใช้ไข่ออร์แกนิกหมดนะครับบ้านหญิงอ่านทุกจานที่ทำจากไข่เป็นไข่ออร์แกนิกที่เราทำเองนะครับแล้วส่วนไก่ทอดอันนี้เป็นของแบรนด์ที่เชฟอันเดอร์เคอร์เราของเชฟอินอกก็คือเป็นข้าวไข่ข้นไก่ทอดของบ้านหญิงเอ็กซ์แฟคชิคเก้นนะครับก็สามารถลองทานได้สองร้านนะครับขอฝากขายอีกร้านนึงด้วย
2: โอ้โหเลิศมากก็คือแต่ละอย่างนี่คือ เขาเรียกวัตถุดิบต่างๆของความอร่อยนี่มันลง
3: กันได้ในหนึ่งจ
2: านอันนี้คือ
3: มันเบรกแตก
2: มันเบรกแตก
3: ถ้าจะเคยทานตอนเป็นวัยรุ่นก็คือมันชื่อเบรกแตกของมันหยุดไม่ได้นะครับอันนี้แม่ไปเจอสูตรที่อเมริกาแล้วเอามาทำขายครับตอนหลังเราเพิ่มเป็นครีมชีสน้ำพริกหนุ่มลงไปด้วยเพราะให้แบบมีความนัวแซ่บ
2: มีความแบบนะฟิวชั่นเข้าไปด้วยแล้วนี่แหละค่ะ
3: ดอกขจรผัดวุ้นเส้นเพราะว่าลูกค้าชอบดอกขจรแม่ชอบวุ้นเส้นก็เลยมาผัดรวมกันเป็นดอกขจรผัดวุ้นเส้นและไข่ครับ
2: ค่ะ
3: อ
2: ันนี้ล่ะค่ะ
3: ปลาหมึกผัดไข่เค็มเป็นเมนูหนึ่งในเมนูที่ดังที่สุดตั้งแต่ตอนเราอยู่สยามสแควร์นะครับฉันถ้าใครไม่เคยลองต้องลองนะ
2: ต้องลองแล้วนี่ค่ะ
3: ไข่ข้นเหมือนเดิมครับแต่ว่าเป็นไข่ข้นจานแรกตอนที่ทำก่อนขายตอนที่ไข่ข้นแฮมเนี่ยเกิดมาจากตอนที่แบบตื่นมาแล้วไม่มีอะไรเหลือตู้เย็นเลยเอาแฮมจากเบรคฟาสต์มาใส่แล้วลองทำไข่ที่ไม่ค่อยสุกแล้วปรุงด้วยแม็กกี้แบบที่ผมชอบทานดูได้เมนูนี้และเมนูนี้คือเมนูที่ทำให้เรารวยครับผม
2: แล้วนี่ล่ะคะ
3: อันนี้เป็นปลากระพงทอดสมุนไพรครับ
2: ค่ะอันนี้น่าทานมากยังมีอยู่ฝั่งนู้นอีกนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเบรกหน้าต้องมาโปรโมทฝั่งนู้นก่อนแล้วก็เริ่มชิมกันเลยบอกเลยร้านบ้านหญิงเนี่ยตำนานความอร่อยนะคะ27ปีโทรไปได้เลย02-664-4512หรือว่า Facebook Fanpage บ้านหญิง Original สยามคิทเช่นนะคะแต่ต้องบอกเลยว่าถ้าเกิดใครหิวนะคะแล้วอยู่ที่นะคะทวีกิจนะคะซุปเปอร์เซ็นเตอร์ที่จังหวัดบุรีรัมย์ชาวบุรีรัมย์ไปได้เลยกับงานลิ้นติดโปรแฟร์นะคะเพราะว่ารวบรวมนะคะร้านค้านะคะขนทับความอร่อยนะคะไปเยอะมากทั้งร้านดารานะคะรวมถึงนะคะร้านของอร่อยๆนะคะทั้งของคาวของหวานมีครบเลยนะคะเพราะว่าทวีกิจซุปเปอร์มาร์เก็ตบุรีรัมย์เนี่ยเขาฉลองครบรอบ52ปีด้วยนะคะขนความอร่อยมาเยอะมากๆเลยนะคะสามารถไปได้เลยนะคะตั้งแต่วันที่3นะคะจนถึงวันที่11ตุลาคมณลานกิจกรรมอีเวนต์ฮอลล์ค่ะประตู5นะคะทวีกิจซุปเปอร์เซ็นเตอร์จังหวัดบุรีรัมย์กับงานลิ้นติดโปรแฟร์ค่ะไปได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าคุณผู้ชมช่วงหน้าเราต้องมาชิมกันที่ร้านบ้านหญิงพร้อมกับพิธีกรสุดหล่อของเรานะคะวันนี้ดิฉันไปลากเข้ามาแล้วจะเป็นใครช่วงหน้ากลับมาพบกันค่ะกับรายการสดให้ดูมูให้ปังค่ะ
0: สดให้ดูมูให้ปัง
4: สมุนไพรไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะอย่างเทพไทยที่มีสมุนไพรสูตรเข้มข้นใช้แค่นิดเดียวก็รู้สึกปากสะอาดทันทีดีต่อเหงือกและฟันช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: ใช้ง่ายรสดีไม่เฟื่อนค่ะ
6: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

15ฟุตประกอบไปด้วยเซตผ้าปูลายลิ้วสีน้ำเงิน3ชิ้นแถมฟรีผ้าห่มนวม1ผืนและเซตผ้าปู3ชิ้นอีก1เซต4โอรสจากราคาปกติ 7,170 บาทเหลือเพียง 1,190 บาทเซตผ้าปู5ฟุตประกอบไปด้วยเซตผ้าปูลายลิ้วสีน้ำเงิน5ชิ้นแถมฟรีผ้าห่มนวม1ผืนและเซตผ้าปู5ชิ้นอีก1เซต4โอรสจากราคาปกติ 7,570 บาทเหลือเพียง 1,290 บาทเซตผ้าปู6ฟุตประกอบไปด้วยเซตผ้าปูลายลิ้วสีน้ำเงิน5ชิ้นแถมฟรีผ้านวม1ผืนและเซตผ้าปู5ชิ้นอีก1เซต4โอรสจากราคาปกติ 7,970 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทเท่านั้นสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3330หรือแอดมาที่ไลน์แอดแอดไซช็อปมาเนียระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กันยายน2569จนถึง31ธันวาคม2570

0: ชาวบุรีรัมย์พร้อมยังกับมหกรรมอาหารลิ้นติดโปรเฟ่9วันแบบไม่พักร่วมฉลอง52ปีทวีกิจซุปเปอร์เซ็นเตอร์ขนทัพเมนูติดดาวจัดเต็มทั้งข้าวหวานก็60ร้านค้ามาให้ฟินเช็คอินในที่เดียวเจอกันลานกิจกรรมอีเวนท์ทอร์ประตู5ทวีกิจซุปเปอร์เซ็นเตอร์บุรีรัมย์3-11 ตุลาคมนี้งานดีขนาดนี้จะพลาดได้ยังไงแล้วมาเพาะความฝีน้ำกันนะคะ
1: ซักให้ดูมูให้ปัง
2: สบู่เบนเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนหมุนคอนเฟิร์มนะคะ
3: เบรก2มาแล้ว
4: กลับมาแล้วครับสดให้ดูมูให้ปังโบทารารายงานตัวครับผม
3: คุณแนะนำเลย
4: สวัสดีครับนี่มาต่อที่เมนูนี้ต่อเนื่องเลยครับผมคืออะไรครับอ
5: ันนี้เขาเป็นข้าวผัดซอส XO ครับเพราะเราให้มีเชฟเป็นเชฟระดับมิชลิน2ดาวเชฟอีนอกทำซอส XO ให้เราผัดกับข้าวนะครับ
3: เลิศมาก
5: แล้วก็อันนี้เป็นเมนูสลัดป่วยเลี้ยงข้อหมูย่างซึ่งมีความเป็นไทยญี่ปุ่นผสมกันครับเผ็ดหน่อยมีน้ำมันงาครับ
4: ดูแบบเป็นแซ่บๆอันนี้ฮะ
5: อันนี้ต้มผักหวานปลาสลิดที่คุณเคยโดนลูกโดดที่เป็นผัดอ่ะอันนี้ครับ
4: ผักหวานที่นำเมื่อวานสำหรับผมเลยที่
5: นี่เป็นคนแก่เป็นคนแก่
4: อ
5: ันนี้เป็นอันนี้เป็นสปาเกตตี้ผัดหอยลายปลาเค็มแล้วก็เบคอนครับเป็นเมนูโปรดคุณแม่ก็เลยเอามาใส่ในร้าน
4: นี่ครับพี่จ
5: อนนี่เป็นยำหมูสับภูเขาไฟนะครับแล้วก็มีไข่ออนเซนข้างบนนะครับชอบกินรสชาติแบบนี้แล้วก็ความหวานจากไข่ออนเซนทำให้มันกลมกล่อมขึ้นครับผม
4: อันนี้ฮะ
5: ไข่พะโล้ที่บอกไปแล้ว
3: อร่อยมาก
5: เป็นไข่พะโล้สไตล์ไทยไม่จีน
3: อร่อยมาก
5: คั่วน้ำคั่วน้ำปลากับพริกไทยครับไม่ได้ใส่พวกยาจีนนะครับ
4: นี่แล้วก็มาด้านนี้ฮะ
5: กุ้งคั่วพริกเมนูโปรดที่สุดของคุณมาวิน
3: ใช่
5: บอกอายุเลยบอกอายุเลยบอกอายุเลย
4: นี่เขา70แล้วนะ
3: กุ้งเขาให้แน่นมาก
4: เด้งๆ
5: สุดท้ายปอบเปี๊ยมชีสเกิดมาจากยุคแรกที่มันเทรนกินเกี๊ยวห่อชีสแล้วเราไม่ชอบเราอยากกินแบบนี้มากกว่ามันอร่อยกว่า
3: ต้องบอกเลยนะครับวันนี้ที่คุณจอนมานะครับสำหรับร้านบ้านหญิงนะครับมีโปรโมชั่นมาด้วย
4: ถ้า
3: เกิดแจ้งบอกว่ามาจากรายการโซเชียลดูมูให้ปังนะคะลดไปเลย 10% เฉพาะค่าอาหารนะจนถึงเมื่อไหร่ดีคุณจอน
5: จนถึงสิ้นเดือนเลยครับ
3: สิ้นเดือนสิ้นตุลาคมเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิด
4: วันนี้ไปจะกินบ้านหญิงทุกวัน
3: ไปเลยนะคะจบรายการก็สามารถไปได้เลยนะคะเพราะว่ามี8สาขาด้วยกันหรือว่าโทรไปที่เบอร์026644512นะครับ Facebook Fanpage บ้านหญิงออริจินอลสยามคิทเช่นค่ะแล้วนอกจากเมนูวันนี้แล้วให้แนะนำตรงนี้ด้วย
4: ครับ
3: ไข่ข้นอร่อยจน
5: เดี๋ยวต้องชิมแล้วแต่ก่อนอื่นนะครับไข่ข้นไข่เราอร่อยทุกจานนะครับเพราะเราทำไข่ออร์แกนิกเองนะคร
3: ับ ทำเอง
5: ยี่ห้อที่
4: ก่อนฟักออกมาเองเลย
5: ไม่ยี่ห้อเอ็กไมค์ก้อนนะครับหาซื้อได้ที่ซูเปอร์นะครับเป็นออร์แกนิกจริงๆนะครับแล้วก็เรามีหมูฝอยเส้นกรอบนะครับอันนี้มันจะเป็นเหมือนโรยข้าวต้มหรือว่าโรยไข่ข้นก็อร่อยนะครับสุดท้ายแล้วใครเดินทางบ่อยไปเมืองนอกบ่อยแล้วเบื่อความเลี่ยนครับน้ำพริกกระเทียมกรอบหญิงเผ็ดนะครับซึ่งมีทั้งแบบเผ็ดมากเผ็ดน้อยครับใส่กันอะไรอร่อยหมดครับมาชิม
3: ไปเมืองนอกได้เลย
4: เอาไปแล้วพวกนี้ซื้อได้ที่ไหนฮะ
5: ซื้อในช้อปปี้ก็ได้ครับซื้อใน Facebook DM หน้าร้านมีหมด
3: หน้าร้าน
5: เราได้จริงๆเรา
3: ต้อง
5: ไป
3: นะชิมแต่ตอนนี้เราต้องมาชิมก่อนเลย
5: ชิมครับ
3: เริ่มเลยค่ะ
4: เริ่มเลยผมรู้คุณหิวแล้ว
3: ดิฉันต้องลองอันไหนดีคุณจอน
4: อันนี้ไงคุณที่คุณชอบ
5: สิคุณอยากทานเลยครับ
3: นี่มาวันนี้ก่อนเลยนี
5: ่ว่าชิมอันไหนก็อร่อยหมด
4: เออข้ามไปเลย
3: ของเขาอร่อยจริงๆนะถ้าเกิดไปเนี่ย
5: ซอสนิดนึง
3: ได้เลยค่ะ
5: ซอสสีดำนะ
3: นี่ดิฉันลองอันนี้คุณโบ๊ทเอาอะไรคุณจัดการเลย
4: ผมว่าต้องลองของโปรดของผม
3: ลองเลย
4: ต้มผักหวาน
3: คุณจอนบอกเลยว่าทำไมต้มผักหวานถึงแตกต่างจากที่อื่นครับ
5: การเด็ดผักหวานสำคัญมากการผักหวานต้องเด็ดให้ดีไม่งั้นจะเป็นหยาบเป็นเสี้ยนเป็นกะเขาเรียก
3: ไง
5: มันจะติดฟันติดเลยครับถ้าดีจะกรอบ
3: กินได้เลย
5: เคี้ยวไหวเหรอเคี้ยวมากเคี้ยวมาก
3: เนี่ยดิฉันชิมแล้ว
4: ชอบมากมีคนช่วย
5: มาต้องเขาบอกช่วยหน่อย
4: ช่วยลุงเขา
5: ไม่ลุง
3: คุณเป็นไงอร่อยมากไข่นี่เอกลักษณ์เฉพาะตัวบ้านหญิงจริงคุณผู้ชม27-40อร่อยมากแล้วมาเจอกับไก่ทอดเนี่ยมีความกรอบใส่น้ำซอสเข้าไปนิดนึงนะละมุนมากอร่อยจริง
5: ซอส
3: เมนูแรกเลย
5: ซอสที่เราขายนะครับเป็นซอสไหหนาสามารถไปซื้อได้ที่ร้านแฟชชิเก้นทุกสาขานะครับแบรนด์นี้เครือเหมือนกันครับ
3: ไก่เลิศมากนี่พี่โบ๊ทลองเลยอันนั้น
5: ไก่เราเชื่อเมื่อเช้าเลยครับใหม
4: ่ไม่ใจเย็นนี่ฮะ
5: ก็ผักหวานประสิทธิ์แบบเมนูผู้ใหญ่หน่อยแม่ชอบแต่เราก็สืบมาจากแม่แล้วเขาชอบ
3: เก่งทั้งแม่ทั้งลูกเลยนะอร่อยไหม
4: อร่อยแล้ว
3: อร่อยจริงว่าตอนนี้ยิ่ง
4: ปังอยู่แล้ว
3: นะ 10% รีบไป 8 สาขา
4: เห็นไปเลยแล้วพี่จอน
3: ตอนเบรกแตก
5: หยุดไม่ได้เหมือนกัน
3: หยุดไม่ได้เลย
5: ต้องบอกก่อนว่าถ้าใครใกล้ช่วงเจนะครับมาทานเจด้วยเรามีเมนูเจทุกสาขานะครับแล้วเราก็มีร้านสาขาที่เป็นแพลนเบสล้วนที่ไม่มีเนื้อสัตว์เลยก็เจเหมือนกัน
4: กินมังอยู่ช่วงนึงมังเซเวลาเจเจอเขาเลิศหมด
5: อร่อยครับ
4: เครื่องดองเครื่องดื่มก็มี
3: อาหารเจบางคนบอกว่าอาจจะหากินยากหรือว่าถ้าเกิดจะหาถูกสุขลักษณะอร่อยรสชาติถูกปากอยู่ในห้างแบบว่าเขาเรียกติดแอร์ไปได้ไปนั่งประชุมได้บ้านหญิงเลยไปเลย
5: บ้านหญิงเชื่อใจได้ครับไม่อร่อยเราไม่ทำแน่นอน
3: อาหารเจนี่เริ่มเทศกาลประมาณเมื่อไหร่คร
5: ับจริงๆมาตอนนี้ก็สั่งได้แล้วเรามีลูกค้าเจตลอดครับ
3: โอ้โหนี่พี่บอสจิมอะไรอยู่พี่บอสจิม
5: สปาเกตตี้หอยลายปลาเค็มเบคอนเมนูชอบคุณแม่คร
3: ับ เลิศนี่ดิฉันชิมอันนี้นะคะอันนี้อะไรครับ
5: สลัดโปรยเลี้ยงข้าวหมูย่างคร
4: ับ
5: สล
4: ั
5: ด
4: โปรยเลี้ยงข้าวหมูย่
5: างน้ำสลัดมันจะเป็นแบบงาผสมกับไทยครับมันจะแบบงาหอมๆหน่อย
3: นี่แล้วทุกอย่างนี่ก็ให้เครื่องแบบ
5: เห็นป่ะเวลาเขาทานเขาเลยข้าวหมูย่าง
4: เออ
3: ใช่
4: แม่คุ้มมั่ง
5: ไม่กินผัก
3: อ่ะมาพี่โบชิมมาไหนอีก
5: ไข่บะโล่
4: ไข่บะโล่
3: ที่จริงมาเพราะว่าอยากให้คุณผู้ชมเห็นจริงนะว่าร้านบ้านหญิงเนี่ยเขาหลากหลายมากๆแล้วเขาอยู่มานานแต่เขาพัฒนาครีเอทนะครับเมนูมาต่างๆตลอดระยะเวลา27ปีเลยนะคุณ
5: ผมจะบอกไข่บะโล่เนี่ยถ้าเห็นเป็นต้มแล้วไข่ไปเป็นมะตูมเนี่ยมันก็โอเคนะแต่ว่าจริงโบราณอ่ะห้ามมะตูมต้องต้มจนหด
3: อ๋อเหรอ
5: ใช่สมัยใหม่จะมะตูมมันสวยดีใช่มัน
4: ต้องต้มจนไข่หดเลยนะ
5: ใช่ครับหดไหมครับ
4: หดครับ
5: มันหนาวนิดนึงตรงนี้ผมก็ว่ามันหนาว
3: อันนี้อร่อยมาก
5: อร่อยทุกจาน
3: อร่อยมากอร่อยมากเอออร่อยจริง
4: ขาไข่ให้ดูนี่นี่นี่นี
5: ่โทษใช่ใช่ไข่ต้องแบบ
4: ไข่ที่ถูกต้องแบบนี้
5: ใช่ครับไข่พะโล้โบราณมันไม่สวยงามเหมือนที่ค
3: ุ
5: ณ
3: เพราะว่ามันต้องรัดจริงมันจะ
4: แข็งหดขนาดนี้เด้งมากสู้ฟันมากไม่แข็งนะ
5: ไข่สู้ฟันใช่ไหมครับ
4: ไข่สู้ฟันสู้ฟันมาก
3: อุ้ยอร่อยมากไข่พะโล้ก็อร่อยคือหลากหลายในร้านนะเมนูเยอะไหมคุณจอน
5: เป็นร้อยครับ
3: เป็นร้อยใช่ไหม
5: ผมก็กินไม่ทันเหมือนกัน
3: แต่ใครชอบอะไรบอกต่อไปหลายๆรอบอะสั่งหลายๆแบบก็ได้คุณจะได้รู้ว่ามันมีเมนูลับอะไรต่างๆที่คุณอาจจะยังไม่เคยลองนะ
5: แล้วเจอทำไมฝากโพสฝากโพสฝากแชร์ฝากแท็กบ้านหญิงไว้นะครับ
4: เมนูที่คุณฝ่ายฝันนะบ้า
3: ทำจมูกมากินซีฟู้ดไม่ได้เป็นไหมทำจมูก
5: ถึงว่าม
3: อนอนมันจะปิดทำมาอร่อยเมื่อกี้กินแฮมชีสไปอร่อยมากคุณบอกขึ้นมาอร่อยไหมเห็นไหมอันนี้อร่อยมาก
4: โอ้เข้าใจแล้ว
5: ไม่ต้องโดดไม่ต้องโดด
4: ไม่เอา
5: โดดเข้าปากไปเลย
3: เข้าปากนี่อร่อยมากแล้วนี่คุณข้าวซอยในตำนานเป็นสูตรของ
5: ที่บ้าน
3: ที
5: ่
3: บ
5: ้
3: านเลยที่บ้านคุณพ่อเขาเป็นคนเชียงใหม่
5: เป็นคนเชียงใหม่ครับ
4: เอ้า
3: ชิมเลยชิมอันนี
4: ้อุ้ยข้าวซอยผม
5: คนชอบคิดว่าข้าวซอยต้องหวานต้องแบบต้องเปียกอะไรอย่างเงี้ยต้องเหลวๆจริงๆมันต้องข้นแล้วก็ไม่หวาน
3: ไม่หวานเกินใช่ไหมคะ
4: อุ้ย
3: คือแต่ละจังหวัดในช่วงภาคเหนือเขาก็จะมีซิกเนเจอร์ข้าวซอยต่างกันมาบ้านหญิงก็ได้อีกแบบนึงนะคะ
5: ข้าวซอยบ้านหญิงครับ
3: ข้าวซอยบ้านหญิง
4: มาก
5: หอมไหมครับ
4: ดีเลย
5: เครื่องแกงมาจากเชียงใหม่ครับ
4: โหสุดยอดถูกอันนี้คือถูกต้อง
5: ในเชียงใหม่ที่ร้านเชียงใหม่ตลาดข้างหลังตรงนี้
3: จอนนี่อร่อยมาก
5: สุดยาย
3: น้ำซุปหอมมากหอมปลาหมึกแห้งอ่ะเขาเรียกเป็นความหวานอ่ะ
5: เมื่อก่อนคือลงเครื่องปุ๊บแม่ต้องตรงไปหายายผมแม่ไปเที่ยวแบบแม่อยากกินมาก
3: ไปซุปเปอร์มือ
5: ไม่ใช่ไป
3: มากินอยาก
4: เออ
3: โทรไปเลย8สาขา0264451 2นะคะหรือว่า06063นะคะ3727337นะคะหรือว่า Facebook Fanpage บ้านหญิงออริจินอลสยามคิทเช่นนะคะหรือว่าคิวอาร์โค้ดที่ขึ้นอยู่ทางหน้าจอบอกว่ามาจากรายการซดที่ดูมูให้ปังถึงสิ้นเดือนลดไปเลย 10% เฉพาะค่าอาหารนะคะ
4: อร่อยขนาดนี้ฮะก็เราจะต้องกราบเลยครับผม
3: คุณจอนอร่อยมาก
5: ขอบคุณมากครับ
4: มาป้ายครับ
3: มาป้าย
5: ไปหน่อยครับ
4: ไม่ใช่นั้นไข่โหไข่ของเขาด้วยประเด็นอ่ะ
3: เฮ้ยค่ะใช่อร่อยมากหรือว่าจะไปซื้อของกลับบ้านก็ได้นะคะ
4: ฮะ
3: ร้านเลยนะคร
5: ับมีแม้กระทั่งหมี่ซื้อหมี่มั้ยครับ
4: ซื้อหม
3: ี่ก็น่ารักเลยนะครับวันนี้อร่อยมาก
4: ชอบหมี่
5: ครับไป
3: ตำนานความอร่อย27ปีนะคะอยากให้ทุกคนได้ไปลองจริงอาหารของคนไทยนะครับเพื่อคนไทยและชาวต่างชาติค่ะรับรองอร่อยจริงๆรีบไปเลยสแกน QR code ด้านหน้าจอนะคะแล้วเดี๋ยวพักสักครู
4: ่
3: ช่วงหน้าต้องมีอะไรดีๆกว่านี
4: ้
3: กลับมาปังกันค่ะพักสักครู่ค่ะ
4: อันนี้ของพี่จอนด้วยของค่ะ
3: มูให้ปัง
0: ชาวบุรีรัมย์พร้อมยังกับมหกรรมอาหารลิ้นติดโปรเฟ9วันแบบไม่พักร่วมฉลอง52ปีทวีกิจซุปเปอร์เซ็นเตอร์ขนทัพเมนูติดดาวจัดเต็มทั้งข้าวหวานก็60ร้านค้ามาให้ฟินเช็คอินในที่เดียวเจอกันลานกิจกรรมอีเวนท์ทอร์ประตู5ทวีกิจซุปเปอร์เซ็นเตอร์บุรีรัมย์3-11 ตุลาคมนี้งานดีขนาดนี้จะพลาดได้ยังไงแล้วมาพอความฟินน้ำกันนะคะ
6: ที่รักเนี่ยเขาสั่งเสื้อมาได้เป็นเสื้อตัวจิ๋วอะ
7: ฮะอะไรนะที่รัก
6: ขายังเข้าไม่ได้เลย
7: งั้นเธอลองสั่งที่นี่ดูเขาสั่งที่ช็อปมาเนี่ยเป็นประจำเลยนะอาจจะส่งลิงก์ไปให
6: ้อุ๊ยได้แล้ว
7: ทั้งช็อปง่ายราคาก็ดีคุณภาพการันตีโดย M-Cord เลยนะมั่นใจว่าตรงปกแน่นอน
6: โอเคเขาใช้บัตรเครดิตเธอเลยนะ
7: เฮ้ย
6: ว้าว
1: ให้ดูมูให้ปัง
2: ครีมภูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่น
3: ุดาย
8: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
3: ความหวานอีกแล้วว
4: ัน
3: นี้สวยเป็นนางพญาพึ่งคุณมานำเสนออะไรคะ
8: คือแน่นอนค่ะวันนี้เรามาทั้งทีนะคะเราก็มาพร้อมกับน้ำผึ้งนะคะป่าเดือน5ที่วันนี้เดี๋ยวจะมาโชว์เนื้อน้ำผึ้งให้กับคุณผู้ชมดูต้องบอกอย่างนี้ค่ะตัวนี้เป็นน้ำผึ้งป่าเดือน5นะคะจากจังหวัด

0: ชุมพรอำเภอเมืองสวีนะคะคุณผู้ชมตัวนี้ต้องบอกว่าการันตีว่าเป็นน้ำผึ้งแท้ 100% หลายคนจะซื้อน้ำผึ้งแต่ละทีก็กังวลว่าเอ๊ะแท้ไม่แท้หรือเปล่านะคะแต่ตัวนี้ต้องบอกเลยว่ารองรับนะคะด้วยองค์การอาหารและยาอย.แล้วก็มี OTOP โลโก้ด้วยนะคะคุณผู้ชมอยากให้ดูเนื้อน้ำผึ้งแบบนี้
1: จริง
0: ตัวนี้ก็คือจะเป็นสีเหลืองทองอัมพันธ์นะคะที่สำคัญคือเรียกว่าไม่แยกชั้นไม่แต่งสีแล้วก็ไม่มีน้ำตาลเพราะมาจากธรรมชาติ 100% นะคะวันนี้เราอยากพาคุณผู้ชมค่ะไปดูนะคะว่าโปรโมชั่นวันนี้นะคะลดราคาพิเศษมากๆเพราะเหมือนกับว่าคุณเองเนี่ยนะคะได้ซื้อจากหน้าฟาร์มเลยเพราะว่าน้ำผึ้งป่าเดือน5ของเราม
1: ีอยู่ที่บ้าน
0: ใช่ตัวนี้นี่ขออนุญาตนะคะให้ดูนะคะกล้องซูมมานิดนึงคือเหมือนเนื้อเจลลี่นุ่มหวานหอมหนึบเนี่ยค่ะเนื้อน้ำผึ้งมันน่ารับประทานมากๆแล้วก็เหลืองทองอัมพันธ์นะคะตัวนี้ต้องบอกว่าเราบรรจุนะคะในขวดนะคะที่ได้รับมาตรฐานจากโรงงาน SACCP ดังนั้นเนี่ยจึงทำให้ไม่มีตะกอนนะคะและที่สำคัญคือน้ำผึ้งแบบนี้จะใสอยู่ตลอดเวลานะคะซึ่งสามารถเก็บได้สำหรับใครในช่วงนี้นะคะที่บอกว่าอยากจะไปจังหวัดชุมพรเองโอ้โหค่ารถค่าน้ำมันค่าเดินทางเยอะแบบนี้วันนี้ไม่ต้องแล้วเราหอบหิ้วนะคะจากจังหวัดชุมพรอำเภอเมืองสวีเป็นน้ำผึ้งป่าที่ออยการันตีเลยค่ะว่าน้ำผึ้งที่นี่อร่อยที่สุดในประเทศไทยที่ออยเคยคล่ำวอดกับการทานมามันจะหวานมันจะหอมนุ่มหนึบเพราะอะไรมันเก็บได้แค่ปีละ1ครั้งนะคะและก็ต้องบอกว่าเก็บได้แค่ในช่วงของฤดูร้อนที่ป่าเนี่ยมันบานสะพรั่งนะคะกับดอกไม้ป่าธรรมชาติป่าเบญจพรรณและเมื่อผึ้งเข้าไปเด็ดดอมเนี่ยมันก็ทำให้ได้วิตามินและราธาตุสารอาหารจากดอกไม้ป่านานาพันธุ์ธรรมชาติหลังจากนั้นแล้วเราก็เอามาบรรจุขวดในโรงงานที่ได้มาตรฐาน SACCP ซึ่งออกมาแบบนี้1ขวด 1,000 กรัมนะคะคุณผู้ชมคือ1กิโลซึ่งวันนี้จากราคานะคะ990บาทแต่วันนี้พิเศษโปรโมชั่น
1: เหลือเท่าไหร่คุณ
0: ออยให้คุณผู้ชมซื้อในราคาแค่300กว่าบาทเท่านั้นเหมือนราคามาจากหน้าฟาร์มเลย
1: มันลด 70%
0: ใช่วันนี้นะคะปกติแล้ว 1,000 กรัมนะคะ990บาทวันนี้ให้ซื้อ2ขวดแถมฟรีทันทีอีก1ขวดนะคะ 1,000 กรัมเท่ากับ3ขวด 3,000 กรัมนะคะหรือ3กิโลยังไม่พอวันนี้เป็นการฉลองนะคะแจกของแถมใหญ่นะคะเรียกได้ว่าเป็นการส่งท้ายปีให้เป็นกระเป๋าเก็บความเย็นไซส์จัมโบ้อีก1ใบและยังได้รับแก้วน้ำนะคะโมเดิร์นนะคะให้ไปอีก1ใบพร้อมกับไฟฉาย LED ส่องสว่างไกล20เมตรให้ไปอีก1อันนะคะตัวนี้ชาร์จ USB ด้วยทั้งหมดนี้6ชิ้นราคาจ่ายนะคะ 4,340 บาทวันนี้จ่ายแค่990บาทและวันนี้เราไทยช่วยไทยค่ะจัดส่งฟรีให้ทั่วประเทศไทยเลยใช่ที่เบอร์โทรศัพท์021143330 021143330 100เซตนะคะ100บ้านใครโทรติดใครโทรทันให้หมดเซตหน้าตักนี้เลยทั้งหมด6ชิ้นนี้990จัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางค่ะ
1: คุ้มมาก
0: ใช่แล้ว
1: คิดดูนะเก็บไว้นานแล้วก็ยังสีทองอัมพันธ์แบบนี้ที่ใช่ตื่นเช้ามานี่เอามาใส่กับน้ำมะนาวหรือกินเปล่าๆก็ได้วันละช้อน
0: ถูกต้อง
1: เสริมสุขภาพด้วยดีขึ้น
2: ไปแล้ว
1: เอามามาร์กหน้าพอกหน้าก็ได้เธอ
0: ได้เลยได้เลย
1: ประโยชน์ของน้ำผึ้ง
0: แล้ววันนี้ค่ะคือต้องบอกว่าเราจะพามาทดสอบนะคะน้ำผึ้งโดยทั่วไปเนี่ยนะคะถ้าน้ำผึ้งปลอมเนี่ยมันจะไหม้มันจะดำมันจะเกรียมนะคะแต่ถ้าน้ำผึ้งแท้ต้องไม่แพ้ไฟขออนุญาตลนไฟกันให้ดูแบบสดๆเลยนะคะคือกลางรายการเลยนะคะนี่คือน้ำผึ้งแท้ๆจากป่าเดือน5จากจังหวัดชุมพรอำเภอเมืองสวีนี่เห็นไหมคะคุณผู้ชมคะมันเดือดแบบปุดๆด้วยความร้อนสูงนะคะดูเปลวไฟซะก่อนนะคะถ้าไม่ถ้าดำถ้าเกรียมนะคะตัวนี้แสดงว่าเป็นน้ำผึ้งปลอมแน่นอนเดี๋ยวเราจะขออนุญาตเทให้ดูนะคะคุณผู้ชมดูนะเดือดแบบนี้ให้ดูค่ะสีเหลืองทองอัมพันธ์นะคะสีเหลืองทองอัมพันธ์ดังนั้นเนี่ยคุณผู้ชมค่ะคือสบายใจมั่นใจได้ว่านี่คือน้ำผึ้งแท้จากธรรมชาติ 100% ค่ะและก็เรามาทดสอบนะคะอีก1อันค่ะน้ำผึ้งโดยทั่วไปน้ำผึ้งปลอมนะคะส่วนใหญ่เนี่ยคืออาจจะมีส่วนผสมของน้ำตาลซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าจะพิสูจน์ยังไงแต่ถ้าเรารู้เลยนะคะว่าถ้าเราพิสูจน์นะคะแบบนี้คุณผู้ชมน้ำผึ้งโดยทั่วไปนะคะดูนะคะให้กล้องซูมเข้ามานิดนึงนะคะดูตรงแก้วนิดนึงนะคะขออนุญาตหยอดลงมานิดนึงนะคุณผู้ชมก้นแก้วมองไม่เห็นนะคะติดบาร์นะคะโอเคนะคะนี่ค่ะคุณผู้ชมดูนะมาดูนะคะแต่ถ้าเป็นน้ำผึ้งแท้แบบนี้เห็นไหมคะเขาจะไม่แตกตัวในทันทีแต่ว่าจะเป็นสีเหลืองทองอัมพันธ์แต่ถ้าหากมีการคนก็จะสามารถละลายได้ตามปกติดังนั้นเนี่ยเราการันตีว่าน้ำผึ้งแท้ไม่แพ้ไฟที่สำคัญไม่แตกตัวในน้ำในทันทีเหมือนน้ำตาลดังนั้นตัวนี้น้ำผึ้งแท้การันตีว่าวันนี้มาจากจังหวัดชุมพรอำเภอเมืองสวีเป็นน้ำผึ้งป่าเดือน5จากธรรมชาติแท้ 100% ค่ะซึ่งวันนี้เราบอกเลยว่าจัดโปรคุ้มมาก
1: จัดโปรเลยบอกเลย
0: จัดนานทีจะมาทีเพราะว่านี่เป็นรอบสุดท้ายแล้วหมดแล้วเนี่ยคือบอกเลยว่ามันหมดเลย
1: ใช่วันนี้เดือน10นี่เดือน
0: เท่าไหร่นะคะ
1: เหลือ10แล้วคุณออยของดีแบบนี้คือของดีเมื่อกี้นะไม่ได้แบบสะบงสะบ้าก็อาจจะเก็บมาแล้วก็อาจจะเป็นแบบวิถีชาวบ้านนะแต่นี่คือ

0: ปลอดภัยมั่นใจแล้วอร่อยดีต่อสุขภาพ
1: ได้มาตรฐาน
0: แล้วมาเองคุณน้อยเหลือ10เซตคุณจะยังไงคะ
1: แล้วราคามาแบบน่าสวย
2: อย่าง
1: นี้
2: ละกันขออนุญาตรับผิดชอบให้เองเดี๋ยวออยไปหาให้นะคะเป็นกรณีพิเศษเลยอันนี้ให้อีกแค่60เซต60บาท
1: เพิ่ม
2: ให้อีก60เซตนะคะหมดแล้วคือหมดเลยจริงๆคุณผู้ชมนี่คือน้ำผึ้งป่าเดือน5จากแบรนด์ของมหาสุข
1: ก็คือ3ขวด3กิโลนะบวกถุงบวกแก้ว
2: กระเป๋าเก็บความเย็น
0: กระเป๋าเก็บความเย็น
1: บวกแก้วบวกไฟฉาย990บาท
0: ส่งฟรี
2: ขอส่งฟรีให้ทั่วประเทศไทยแค่โทรมาให้ทันค่ะ02-114-3330ย้ำนะคะ02-114-3330คุณแม่กดเลยค่ะแล้วโทรออกสั่งน้ำผึ้งเลยนะคะวันนี้อยากจะพามาดูนะคะตัวนี้น้ำผึ้งป่าเดือน5อันนี้เราเทออกมาจากขวดสดๆขออนุญาตอันนี้ทานได้เลยเดี๋ยวเราจะได้ทานร่วมกันอ่ะคนละไม้เลย
0: น้ำผึ้งนี่มีคุณประโยชน์เยอะมากเลยนะดิบเลย
2: ดิบได้เลยดิบเยอะๆได้ดิบเยอะๆเลยจิ้มเยอะๆนี่
0: คุณดู
2: จิ้มเยอะ
0: ๆโอ้โหนี
2: ่โอ้โหพี่คนละหนึ่งไม้ลองทานได้ใช่ไหมคะทานกล้วยได้ใช่ไหมทานกล้วย
1: ไม่ได้ทำจมูกก็ทำได
2: ้
0: นัวมาก
2: นัวไหม
0: หวานธรรมชาติ ไม่พึ่งน้ำตาล
2: คือจิ้มเลยค่ะกินเลย
0: นี่ให้ผู้ใหญ่ที่บ้านหรือว่าเด็กๆกินที่บ้านได้เลยนะ
2: ขออนุญาต
0: ด้วย
2: กันนิดนึงเนี่ยคุณผู้ชมดูนะคืออยากให้เห็นแบบนี้เลยคือมันดิฟกันแบบสดๆเลยนี่ค่ะแล้วก็ทานเลยค่ะขออนุญาตนะคะ
0: คือแทนที่จะแบบเป็นน้ำตาลเนาะหรือว่าแบบปรุงแต่งนะนี่คือเป็นน้ำผึ้งจากธรรมชาติได้คุณประโยชน์ด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องจัดเลยอ่ะนี่เหลือแค่ไม่กี่สิเท่าไหร่เนี่ย35เซตแล้ว
2: 35เซตค่ะตัวนี้สามารถที่จะหมักหมูหมักไก่หมักเนื้อได้ด้วยนะคะเหลืองทองอัมพันไม่ไหม้ไม่ดำไม่เกรียมแล้วก็ที่สำคัญคือเราเปลี่ยนจากน้ำตาลมาเป็นน้ำผึ้งป่าเดือน5นะคะวันนี้ย้ำนะคะกับโปรครั้งสุดท้ายตอนนี้35เซตนะคะใครยังไม่โทรรีบโทรนะคะที่เบอร์02-114-3330ย้ำนะคะคือได้3ขวด3กิโลได้กระเป๋าเก็บความเย็นได้แก้วน้ำได้เป็นไฟฉาย6ชิ้นนี้ราคาจ่าย990บาทจะส่งฟรีทั่วประเทศไทยโทรให้ทัน02-114-3330ค่ะ
0: โอ้โหวันนี้เลิศมากเห็นไหมน้ำผึ้งที่ดีนะต้องน้ำผึ้งตามมหาสุขเลยเลิศมากวันนี้คุณน้อยค่ะขอบคุณมาก
1: ค่ะครับผม
0: ของดีแบบนี้นะครับต้องอยู่ในรายการของเราเลยแล้วก็หลายรายการช่อง9เลยนะครับ
1: ปัง
0: แต่วันนี้รายการเราต้องหมดเวลาแล้วคุณโ
1: รสครับผม
0: พรุ่งนี้เดี๋ยวมาเจอกับรายการนะคะโซที่ดูมูให้ปัง
1: ครับผม
0: เวลา 11:00 นตรงช่อง9 Mcord HD นะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะโทรเลยค่ะ

0: สนุนโดย3แม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยนครีมภูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่นให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมยาสีฟันเทือกไทยสูตรช่วยลดการเสียฟันใช้นิดเดียวปากสะอาดธนบุรีพาณิชย
1: ์ยาดมราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมราไผ่คู่
2: สวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีออนนะครับนายเดเทนครับผมอัปเดตแล้วก็ติดตามเรื่องราวที่เกิดขึ้นในวงการบันเทิงไปพร้อมกับพวกเราครับ
3: อยู่กับวีแล้วก็ออนนะคะและแน่นอนค่ะเรื่องร้อนตอนนี้เลยที่ต้องพูดถึงกันก็คือเรื่องราวของแม่บุ๋มปนัดดานะคะกับกู้ภัยจากฝั่งฉะเชิงเซาเนาะคือต้องบอกอย่างนี้แหละว่ามันก็เป็นดราม่านะระหว่างมูลนิธิองค์กรทำดีของแม่บุ๋มนะคะกับกู้ภัยในพื้นที่ของจังหวัดฉะเชิงเทรา
2: ครับ
3: หลังจากที่อีกฝ่ายเนี่ยโพสต์ตามนี้เลยนะคะข้อความแซะแม่บุ๋มแหละคิดว่าน่าจะต้องเป็นแม่บุ๋มละคุณผู้ชมลองอ่านกันดูละกัน
2: ครับ
3: บอกว่าดาราตกยุคผันตัวเป็นกู้ภัยมาวันแรกก็ขอรับบริจาคแล้วก็ยังบอกอีกด้วยนะคะว่าเข้ามาในพื้นที่โดยไม่ได้มีการขออนุญาตเจ้าถิ่นอู้
2: ทีนี้เนี่ยเรื่องนี้กลายเป็นเรื่องที่ถกเถียงกันเยอะมากในสังคมนะว่าอันดับแรกนะการจะเข้าไปช่วยเหลือประชาชนเนี่ยต้องขออนุญาตด้วยหรือเปล่าแล้วถ้าเกิดเป็นสถานการณ์ปกติพอจะคุยกันได้ว่าอาจจะมีการทำงานที่ไม่ข้ามเขตกันแต่สถานการณ์นี้ดูภาพ

0: อันนี้เรียกปกติไหม
1: อุทกภัยอ่ะ
0: มันเป็นเขตที่ความลำบากมันไปขนาดไหนแล้วยังจะมาห่วงพื้นที่กันอยู่นะฮะทีนี้เนี่ยจริงๆแล้วหลายหน่วยงานก็รวมพลังกันเข้าไปช่วยเหลือประชาชนมันควรจะเป็นแบบนั้นแม่บุ๋มแล้วก็ทีมงานเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยช่วยเหลือประชาชนมามากกว่า30จังหวัดแล้วเนาะ
1: จริง
0: และยิ่งจังหวัดฉะเชิงเทราเนี่ยใครว่าไกลตัวแม่บุ๋มทอดทีเหอะแม่บุ๋มนะเขาบอกว่าบ้านเกิดเนี่ยของคุณแม่ประนอมเนี่ยคุณแม่แม่บุ๋มเนี่ยก็คือที่นี่แหละฉะเชิงเทรานั่นแหละแม่บุ๋มจะไม่ลงไปช่วยได้ยังไงนะแล้วก็พี่บุ๋มก็อยู่ที่นี่มาตั้งแต่เด็กๆแล้วด้วย
1: นี่ไงลงรูปว่าตอนนี้คืออายุ13
0: นี่
1: ค
0: ือนะ
1: บ้านคุณพ่อคุณแม่ที่ฉะเชิงเทราแล้วก็ให้รู้กันไปเลยว่าฉันนี่แหละก็คือคนในพื้นที่นะคะ
0: ตัวจริงเสียงจริงนะ
1: ตัวจริงค่ะแต่ว่าตอนนี้ที่เราเล่ามาเรื่องตอนนี้คือคลี่คลายหมดแล้วนะคะเพราะทั้งคุณลุงกู้ภัยคู่กรณีแล้วก็ลูกทีมเนี่ยมีการโพสต์ขอโทษแม่บุ๋มเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่สร้างความไม่สบายใจแล้วก็กระทบกระเทือนต่อความรู้สึกแม่บุ๋มแล้วนะคะพร้อมกันเนี่ยก็ยังเปิดเผยด้วยเหตุการณ์ครั้งนี้ถือเป็นบทเรียนราคาแพงก่อนที่จะกราบขออภัยพี่น้องประชาชนทุกคนที่ติดตามข่าวสารแล้วก็ผิดหวังกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะ
0: ประมาณว่าเปิดการ์ดรู้เท่าไม่ถึงการอะไรอย่างเง
1: ี้ยขออภัยในสิ่งที่โพสต์ไปอาจจะคิดไม่ถึง
0: เขาขอโทษแม่บุ๋มแม่บุ๋มบอกว่านะดราม่าเรื่องนี้เนี่ยขอชี้แจงเป็นครั้งสุดท้ายชี้แจงที่ไหนนี่ฮะหน้าสตูดิโอ1ช่อง9อสมทของเรานี่เองนะครับแม่บุ๋มจะว่ายังไงเราไปฟังพร้อมกันดูครับ
2: แล้วปรณดาไม่ได้เข้าสู่ระบบตอนไหนถ้าหลังจากนี้นะเพราะว่าคุณปัญญาเขาโทรมาเคลียร์กับบุ๋มแล้วนะคะทางนั้น2คนนั้นโพสต์ขอโทษบุ๋มแล้วแล้วบุ๋มก็จบแล้วแล้วบุ๋มวันนี้บุ๋มก็ยังเดินหน้าส่งมอบถุงยังชีพต่อแล้วไม่รู้จริงว่าบุ๋มอะเรียนอะไรมาและทำระบบอะไรมาบุ๋มฟ้องแล้วนะจะหาเงินทำถุงยังชีพแล้วนะคุณเหนื่อยคุณอาจจะเห็นว่าบุ๋มเป็นดาราไม่ใช่กู้ภัยแท้ที่ทำงานเหมือนคุณ24ชั่วโมงแต่บุ๋มเรียนมาไม่ต่ำกว่าคุณเลยนะคะไม่น้อยกว่าคุณแน่นอนค่ะระบบ ICS ก็เรียนมาค่ะ Swift Water ก็เรียนค่ะ Rescue Diver ครับผมก่อนที่บุ๋มเองจะลงไปที่บางคล้าบุ๋มมีทีมสว่างพัทยาลงก่อนค่ะซึ่งเป็นทีมลูกขายเราค่ะบุ๋มมีทีมลูกขายเยอะมากค่ะทีมนั้นอยู่ทีมจากเชียงรายอยู่ร่มเกล้าทีมจากเชียงใหม่อยู่คลองจันนึกภาพไหมคะบุ๋มบริหาร16 17ทีมอ่ะเขาอาจจะไม่ได้เห็นว่าเป็นบุ๋มมั้งเขาอาจจะเห็นเขาอาจจะไม่ทราบว่าทีมสว่างพัทยาก็คือทีมเดียวกับเราซึ่งสว่างพัทยามาก่อนบุ๋มค่ะไม่เห็นคุณจะโพสต์ด่าเขาเลยคือนี่คือสว่างพัทยาค่ะนี่คือสว่างพัทยาค่ะและนี่คือท่านสุชาติชมกลิ่นค่ะท่านผู้การตำรวจบุ๋มถามหน่อยบุ๋มต้องรายงานใครอีกเหรอคะในเมื่อสว่างพัทยารายงานให้แล้วเขาอาจจะไม่ได้เห็นเป็นหน้าบุ๋มไปรายงานไงหรือเขาต้องการให้บุ๋มไปรายงานกับเขาแต่ในภาวะวิกฤตแล้วมีกู้ภัยโพสต์กันเยอะมากซึ่งหลังจากนี้นะคะที่ฉันจะเริ่มแคปแล้วนะเพราะถือว่าการขอโทษกันมันต้องจบบุ๋มถามหน่อยใครใหญ่กว่าผู้ว่าในเมื่อทีมสว่างเขารายงานให้บุ๋มแล้วที่กับผู้ใหญ่ได้รู้ที่บุ๋มต้องรายงานใครอีกเหรอคะในวันที่บุ๋มลงพื้นที่วันนั้นรถคุณก็ขับตามกับบุ๋มมาคุณก็เดินมาบอกบุ๋มดีๆสิคุณบุ๋มครับบอกใครหรือยังเจอขับรถตามกันเลยแล้วคุณก็ไม่รับประชาชนคุณจะรับแต่ผู้ป่วยเจอก็ขับรถตามกันมาประชาชนยังโบกรถเขาแล้วคุณไม่รับเขากำลังมาขึ้นรถฉันอยู่เลยเขาก็ขอโทษแล้วต่อให้เขาไม่บอกว่าดาราคนไหนก็เหลือสองคนแล้วนะ
3: ส่งไม้ต่อเหรอคะ
2: ส่งไม้ต่อพี่เปิ้ลนาคอนแล้วพี่อ้ําอดิชาติซึ่งอ้ําอดิชาติไม่เปิดรับบริจาคพี่เปิ้ล
0: ยังไงปิดท้ายกันแบบส่งไม้ต่อแบบนี้เมื่อกี้พี่ย่ามบอกแล้วพี่บุ๋มบอกแล้วพี่ย่ามนี้ไม่ได้เปิดรับบริจาคพี่เปิ้ล
1: พี่เปิ้ล
0: ยังไง
1: หรือว่าพี่เปิ้ลหรือเปล่าแต่ว่าพี่เปิ้ลนี่ค่ะโพสต์เรียบร้อยแล้วบอกว่ามีการขออนุญาตเข้าแล้วว่าวันนี้ที่สมิธเนี่ยสมิธใต้ที่ฉะเชิงเทราเนี่ยมูลนิธิไทยนาคาสมาคมเจสกีเอาถุงยังชีพเข้าไปแจกจึงเรียนมาเพื่อซา
0: ก็คงไม่ใช่ทั้งแม่บุ๋มพี่อ้ามแล้วก็พี่เปิ้ลละมั้งนะครับมั้งนะครับแต่ว่าเราอาจจะมองลึกเข้าไปกว่านั้นคือเหตุการณ์นี้มันไม่ควรมีประเด็นนี้เกิดขึ้นมันควรจะมีแต่น้ำจิตน้ำใจช่วยเหลือกันและกันและสถานการณ์อื่นๆคุณค่อยไปว่ากันแต่สถานการณ์นี้มันอะไรมันสำคัญกว่าเนาะถูกไหม
1: แต่ว่าสำหรับเหตุการณ์นี้แม่บุ๋มก็ได้พูดชัดตั้งแต่การแถลงข่าวเมื่อวานนี้แล้วนะคะว่าจะเป็นครั้งสุดท้ายที่พูดเรื่องนี้แต่ถ้าหลังจากนี้ยังมีการคอมเมนต์ยังมีการโพสต์แซวโพสต์แขวะอยู
0: ่
1: จะแคปแล้ว
0: แค่โพสต์ขอโทษหรือกระเช้าขอโทษคงไม่พอแล้ว
1: ใช่หลังจากนี้ถ้ายังไม่จบก็จะแคปแล้วแล้วก็จะใช้กฎหมายในการจัดการแล้วแม่บุ๋มเอาจริงนะคะแล้วแม่บุ๋มบอกเลยนะคะอ้อนเคยคุยกับแม่บุ๋ม

0: ถ้าผมมีเวลานะคะเพราะว่าบางทีกฎหมายบางคนอาจจะมองว่าอุ้ยดาราไม่เอาจริงหรอกสองปีนู่นมันกว่าจะจบแต่ว่าแม่บุ๋มรอได
1: ้
0: แม่บ
1: ุ๋
0: ม
1: รอได้จ้ะเข
0: า
1: เรียกว่าแบบเอาจริงอ่ะ
0: เอาจริงนะคะ
1: สู้อยู่แล้วนะครับก็นะดูไว้เป็นกรณีศึกษานะอย่าไปพิมพ์โพสต์อะไรแบบนั้นเลยนะผลลัพธ์ออกมาอาจจะไม่คุ้มก็ได้นะครับ

0: แล้วส่วนฝั่งของกวินเองก็ลบรูปเกลี้ยงเลยใน IG
1: ใช่แล้วนะครับล่าสุดนะถ้าวิจารไม่ผิดน่าจะเมื่อวานนี้เองน้องนะปุ้มปุ้ยไม่ปล่อยให้แฟนๆรอนานเลยนะครับเธอก็ออกมาประกาศยุติสถานะสามีภรรยากับกวินดูวาเป็นที่เรียบร้อยผ่านการตัดสินใจที่ผ่านการคิดความพยายามในการแก้ไขพยายามที่จะประคับประคองอย่างเต็มที่แล้วแล้วก็วิงวอนทุกๆคนด้วยนะว่าย้ำครับฟังชัดทุกคนครับเรื่องนี้ปุ้มปุ้ยบอกว่าไม่มีมือที่3เข้ามาเกี่ยวข้อง
0: ค่ะ
1: และถ้าย้อนเวลากลับไปได้เขาก็จะยังเลือกกวินดูวาเหมือนเดิมนะครับ
0: ถึงแม้ว่าทั้งคู่เนี่ยจะไม่ได้ไปต่อในสถานะของสามีภรรยานะคะแต่ว่ายังคงเป็นเซฟโซนแล้วก็จะยังคงเดินเคียงข้างลูกในฐานะพ่อและแม่ตลอดไปค่ะในฝั่งของกวินเองก็มีการโพสต์ชี้แจงถึงเรื่องนี้เช่นเดียวกันนะคะบอกว่าขอโทษลูกๆทั้ง2คนทั้งไซเอาแล้วก็วานิลาที่ไม่สามารถรักษาครอบครัวไว้ได้และถ้าวันหนึ่งลูกโตขึ้นเนี่ยพ่อก็หวังว่าลูกจะเข้าใจว่าพ่ออาจจะรักษาความสัมพันธ์ในฐานะสามีไว้ไม่ได้แต่พ่อจะไม่มีวันหยุดทำหน้าที่ในฐานะพ่อและพ่อคนนี้จะอยู่ข้างๆลูกเสมอค่ะ
1: แล้วหลังจากที่ปุ้มปุ้ยนะครับได้มีการโพสต์ข้อความแถลงต่างๆเหล่านี้ออกไปเนี่ยก็มีคนเข้ามาให้กำลังใจแน่นอนเยอะมากก่อนที่เจ้าตัวนะครับจะยืนยันว่าแม้ว่าจะเลิกลากันไปเธอยังคงห่วงใยอดีตสามีอย่างกวินอยู่เสมอในข้อความจะเห็นนะครับว่าปุ้ยห่วงกวินมากเพราะว่าตอนนี้กวินเนี่ยยังไม่ค่อยโอเคกับเรื่องนี้เรื่องนี้ถือว่าหนักมากๆสำหรับกวินแล้วก็ปุ้ยอยากฝากทุกๆคนซัพพอร์ตมอบความรักให้กวินแทนปุ้มปุ้ยด้วยนะครับ
0: ค่ะก็เป็นข่าวที่เอาแฟนๆแล้วก็ชาวเน็ตหลายคนใจหายเพราะคู่นี้ทำคอนเทนต์ทำคลิปแล้วก็ได้แสดงมุมมองของการเป็นครอบครัวที่น่ารักแล้วก็แบบตลกอ่ะเขาแบบบันเทิงกันมาโดยตลอดนะคะ
1: ครับแม้ว่าจะลงเอยแบบนี้แต่เส้นทางที่ผ่านมาเขาก็ได้พิสูจน์อะไรเยอะแยะมากมายเนาะนอกจากยังจะมีเพลงประจำความรักของเขาทั้งคู่ด้วย
0: ซึ้งมากเพลงนะของเขาอ่ะ
1: ใช่
0: แล้วก็ไหนจะลูกที่น่ารักอีกแล้วก็วิธีการเป็นครอบครัวของเขาที่แฟนๆก็ติดตาม
1: คิดว่าตอนนี้เขาน่าจะผ่านการอย่างที่เขาบอกแหละลองอะไรมาต่างๆเยอะแยะมากมายแล้วตัดสินใจมาแล้วจนแบบสุดที่แล้วจริงๆอ่ะสิ่งที่เราทุกคนทำได้ก็คือเราส่งกำลังใจให้กับเขาดีกว่าและส่งพลังบวกให้กับทั้งกวินแล้วก็ปุ้มปุ้ยกันดีกว่านะครับช่วยๆกันนะครับ
0: อ้าวไปอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่เราก็ต้องไปถามกันหน่อยกับพี่หน่อยบุษกรเพราะว่าเราได้ไปเจอพี่หน่อยนะคะในกิจกรรมดูละครเรื่องตะวันลวงค่ะพร้อมกับนักแสดงแล้วก็แฟนคลับนะคะซึ่งละครเรื่องนี้ต้องบอกว่าเป็นการรวมตัวซุปตาร์เลยนะมีทั้งญาญ่าอุรัสยากราฟคณาวุฒินะคะก้าวนพเก้าแล้วก็อย่างที่บอกตัวแม่อย่างพี่หน่อยบุษกรเจอพี่หน่อยทั้งทีก็ต้องอัปเดตเรื่องราวชีวิตกันหน่อยในวัย55ปี55แล้วแบบนี้ดูสิ
1: ไม่เปลี่ยนเลย
0: สวยเหมือนเดิมเป๊ะ
1: ใช่นะนี่ต้องเห็นเลยว่าดูแลตัวเองอย่างดีแน่นอนน้องพี่หน่อยบุษกรก็ยอมรับนะว่าดูแลมาอย่างดีเลยเริ่มตั้งแต่นี่อันนี้เฮ้ย
0: เหมือนเดิม
1: โทษนะทีมงานอันนี้ปีอะไรฮะ
0: แต่
1: ไม่ใช่เร็ว
0: ๆ
1: นี้แน่นอน
0: ไ
1: ม่ใช่เร็วๆนี้แน่นอน
0: รู้เมื่อวานป่ะคะเนี่ย
1: ไม่ใช่รู้เมื่อวานนี่ดูเปรียบเทียบอันนี้ไอ้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวภาพเดี๋ยวจะมีปัจจุบันให้ได้ดูนะคือพี่หน่อยเนี่ยยอมรับเลยว่าเริ่มต้นดูแลตัวเองตั้งแต่เข้าเลข30แล้วไม่ว่าจะเป็นการกินดีการนอนดีการคิดดีแต่ถามอ่ะว่าในวัย55เนี่ยมันมีผลกระทบไห
0: ม
1: ก็ยอมรับว่าเรื่องฮอร์โมนก็ส่งผลไปสู่วัยทองเช่นกัน
0: วัยทอง
1: คือบางคนเนี่ยเข้าสู่ช่วงวัยทองจะมีแบบว่าเอฟเฟกต์ต่างๆไม่เหมือนกันเนาะอย่างพี่หน่อยก็เมนชั่นเรื่องของผิวแห้งมาตัวพี่หน่อยบอกว่าไม่มีปัญหาเรื่องนี
0: ้
1: เพราะว่าเป็นคนดื่มน้ำเยอะดูแลตัวเองดีแต่จะมีเรื่องขี้บ่นครับและขี้บ่นที่ว่าเนี่ยไม่รู้ตัวด้วยนะแต่คนรอบๆตัวจะสังเกตได้แล้วก็จะรับรู้ว่ามันมาจากอะไรเขาก็จะเลือกที่จะเดินหนีเหมือนกันนะและส่วนตัวพี่หน่อยเองก็บอกว่าไม่ได้ซีเรียสกับคำว่าวัยทองมันเข้าใจว่าทุกๆคนต้องพบเจอกับสิ่งนี
0: ้
1: ทีนี้ไปถามถึงเรื่องคนสนิทที่เป็นเพื่อนบ้านอยู่ที่ญี่ปุ่นกันมากดีกว่า
0: ชอบมากเพื่อนบ้านแต่เป็นเพื่อนบ้านที่ญี่ปุ่นด้วย
1: เพื่อนบ้านที่ญี่ปุ่นนะปีเตอร์จรินพร
0: ถูกต้องคือบ้านนี้เขาสนิทกันเต้ยนี่ก็เป็นเหมือนลูกสาวคนโตของพี่หน่อยแล้วก็พี่เคนนะคะซึ่งก็แน่นอนหลังก่อนหน้านี้เนี่ยน้องสาวคนนี้ก็ต้องเจอกับคำวิพากษ์วิจารณ์การคุกคามจากคอมเมนต์หลังจากที่ออกมาเปิดเผยว่าตอนนี้เจ้าตัวโสดอีกครั้งนึงแล้วนะคะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเต้ยก็ออกมาปกป้องตัวเองเนาะด้วยการที่จะเก็บหลักฐานดำเนินคดีนะคะซึ่งพี่หน่อยเองเนี่ยก็บอกว่าเรื่องของการที่เต้ยโสดเนี่ยอัปเดตก่อนใครอยู่แล้วเพราะว่าอัปเดตชีวิตกันมาโดยตลอดค่ะแต่พอเต้ยเจอดราม่าคอมเมนต์จากชาวเน็ตแบบเนี้ยพี่หน่อยเองก็มองว่าคนเราอะไม่ควรไปตัดสินเขาเราไม่มีทางรู้หรอกนะว่าทำไมเขาถึงเลิกหรือไม่เลิกตอนอยู่ด้วยกันจะฝืนหรือว่าไม่ฝืนก็ไม่มีใครรู้ส่วนตัวได้คุยกับเต้ยแล้วเต้ยบอกว่าโอเคแต่ก็รู้สึกสงสารเต้ยแหละคือเด็กผู้หญิงคนนึงอะไม่มีใครอยากเลิกกับแฟนหรอกนะถึงว่าเต้ยเขาจะดูเก่งดูไหวแต่จริงๆแล้วอะ

0: ในความเป็นผู้หญิงอะก็อย่าไปว่าอย่าไปพูดอะไรกับเขามากเลยคนเราก็รู้ทั้งรู้แต่ทำไมต้องคุกคามกันขนาดนั้นในความเป็นอิสระทางโซเชียลมีเดียเนี่ยเราก็ต้องนึกถึงใจเขาใจเราด้วยคำนี้ดีมากเราไม่เจอกับตัวเองเราไม่รู้หรอก
1: นะไปฟังเสียงพี่หน่อยพร้อมๆกันครับ
2: พี่ทราบก่อนพี่ก็แบบไม่ได้อะไรก็เป็นเรื่องปกติคนเราอ่ะถ้ามันไม่ใช่ก็ต้องเลิกอ่ะพี่ถามว่าอาต้อยเป็นไงเนี่ยตอนนี้เห็นแบบโดนกระแสดราม่าอะไรอาต้อยก็ค่อนข้างโอเคแล้วเขาจะเลิกหรือเขาจะไม่เลิกมันคือชีวิตเขาอ่ะเออเขาคุณจะไปรู้ได้ไงว่าแบบสมมุติว่าเขาอยู่แล้วเขาอยู่ด้วยความฝืนหรือว่าไม่มีความสุขอะไรอย่างเงี้ยเราอย่าไปตัดสินเขาก็สงสารนะเด็กผู้หญิงคนนึงเขาก็เสียใจนะเออไม่มีใครอยากเลิกกับแฟนหรอกเขารับมือไหวไหมหรอก็ต้องไปให้ไหวอ่ะอาเต้ยพี่ว่าอาเต้ยเก่งแต่ในความเก่งนะเขาเป็นผู้หญิงนะอย่าไปอะไรเขามากก็อยากจะบอกทุกคนนะมันไม่ใช่แค่แบบเรื่องนี้แทบทุกเรื่องเลยนะคือบางทีเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แบบทำไมเราต้องใช้คำพูดที่รุนแรงหรือว่าใช้แบบภาษาที่มันแบบทำไมต้องขนาดนี้อย่างเงี้ยคือเราต้องนึกถึงใจเขาใจเราด้วยสิเออคุณไม่เจอคุณไม่รู้หรอกก่อนที่เราจะพิมพ์หรือจะพูดอะไรเนี่ยอยากให้ทุกคนแบบคิดให้ดีๆเพราะสุดท้ายแล้วเห็นไหมพอมีการฟ้องร้องผลของการกระทำอ่ะมันก็เกิด
3: เดียวดายนะบัลลัง
2: ก์เดียวดายจริงๆมันไม่สนุกนะมันไม่สนุก
1: เป็นอีกหนึ่งบทเรียนที่ต่อเนื่องมาได้เลยจากทั้งเรื่องของแม่บุ๋มเจอการโพสต์ปุ้มปุ้ยกวินเจอเหมือนกันเนาะตอนนี้ให้กำลังใจกันแล้วก็พีเตอร์จริญพร
0: แต่มันก็เป็นบทเรียนที่เราก็พูดกันมาโดยตลอดแล้วแต่ก็หวังว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีกว่านี้นะคะในการใช้โซเชียลมีเดียเน
1: า
0: ะ
1: ครับผมเรื่องต่อมาครับอันนี้ทำเอาแฟนๆเนี่ยหุบยิ้มไม่ลงจริงๆซุปสตาร์เมืองไทยกับซุปสตาร์ญี่ปุ่นเนี่ยเขาไปสนิทกันตอนไหนครับ
0: คร
1: ับคณาวุฒิกับยามะพีนะครับผมสัปดาห์ก่อนครับเนี่ยหนุ่มยามะพีเนี่ยเขาเดินทางมาโปรโมทคอนเสิร์ตใหญ่ที่จะจัดในช่วงปลายปีนี้แล้วกรับเนี่ยก็มีโอกาสได้เจอเขาเรียกกรับเนี่ยเผยว่ามีโอกาสได้เจอยามะพีเนี่ยนะในงานแฟชั่นโชว์แบรนด์ดังที่ทั้งคู่เนี่ยเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ก่อนหน้านี้ก็มีการถ่ายงานด้วยกันนี่เป็นเพื่อนกันก็ว่าได้แล้วเรื่องที่จะคุยก็จะมีทั้งเรื่องเที่ยวเรื่องปาร์ตี้แต่กรับก็แอบบอกเหมือนกันว่ายามะพีเนี่ยก็ต้องยกให้เขานะว่าเก่งเรื่องปาร์ตี้มากกว่ากรับนะครับผมย้อนกลับไปประมาณ2ปีที่แล้วมีโอกาสไปแฮงเอาท์กินข้าวด้วยกันที่ญี่ปุ่นครับยามะพีบอกว่าจะพากรับเนี่ยไปเรียนรู้ Real Japan
0: เอาล่ะคราวนี้ยามะพีมาไทยบ้างนะคะกับก็บอกว่าอยากพาไปเจอ Real Thailand เหมือนกันแต่ยังไม่มีเวลาเพราะว่าเขามาไทยแค่3วันแต่เดี๋ยวช่วงธันวาทั้งคู่จะเจอกันอีกเอาล่ะตอนนั้นนั่นแหละอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ได้พายามะพีเที่ยวไทยนะคะส
1: ่
0: วนการรู้จักกับยามะพีมาได้ก็รู้จักจากผ่านเพื่อนของไบรท์อีกทีนึง
1: ก็เลย
0: ได
1: ้ม
0: าใช่เลยได้มาสนิทกันเอาไปฟังเสียงของกราฟกันค่ะ
4: มีโอกาสได้กลับไปเจอพี่ยามะพีอีกครั้งนึงเอาจริงๆเรามีโอกาสได้เจอก่อนหน้านี้ก็ช่วง Fashion Week ครับในงานแล้วก็มีโอกาสได้คุยกันแล้วว่าแบบเดี๋ยวประมาณวีคหน้าเดี๋ยวแบบฉันจะมาที่ประเทศไทยอะไรอย่างเงี้ยแบบพอจะมีเวลาว่างไหมมาถ่ายแบบนั่งพูดคุยกันหน่อยอะไรอย่างนี้จะเรียกว่าเป็นเพื่อนก็ได้ฮะ ได้ฮะไม่ติดครับเราจะคุยเรื่องปาร์ตี้กันเยอะหรือว่าหาที่เที่ยวกันเยอะช่วงธันวาคมเดี๋ยวเหมือนพี่เขาจะกลับมาอีกเพราะมีคอนเสิร์ตใช่ก็ไม่แน่ช่วงนั้นอาจจะได้ลุยกันวิ่งได้พี่เขากลัวตัวเงินตัวทองไหมฮะ ไม่กลัวฮะอาจจะชอบก็ได้ลองเปิดใจดูครับก็คงพากินข้าวพาไปแฮงเอาท์อะไรทั่วไปแหละแต่เดี๋ยวเรื่องร้านเดี๋ยวว่ากันอีกทีคุยกันมากเจอกันครั้งแรกคือแบบคุยกันถูกคอแล้วก็แบบไปดื่มกันต่อเลยแล้วก็ไปเล่นดาร์ทบาร์เล่นอะไรกันก็มันดีสนุกดีครับจริงผมมีโอกาสรู้จักพี่ยามะพีตั้งแต่นานมากแล้วผม 4-5 ปีได้แล้วคือแบบรู้จักว่าแบบพี่เขาคือศิลปินต้นๆของญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่ว่าก็ได้มาเจออีกทีในเรื่อง Alice in Borderland และหลังจากนั้นก็มีโอกาสได้ไปเจอตัวจริงที่ประเทศญี่ปุ่นด้วย
1: ดีเลยช่วงธันวาคมนะจะได้พายามาพีเที่ยวอากาศกำลังดีเนาะเป็นช่วงเทศกาลด้วยนะฮะเราเป็นเจ้าบ้านมีโอกาสเจอต้อนรับเขาแบบน่ารักน่ารักนะครับ
0: ชอบมากเลยแบบว่ายามาพีเป็นคนญี่ปุ่นแต่ว่าด้วยความเป็นคนไทยก็ต้องเรียกพี่ยามาพีน่ารักอ่ะ
1: เอ็นดูมากๆนะครับผมทีนี้ครับเรามีเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ชมกันนะครับกระทรวงวัฒนธรรมครับโดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเปิดตัวผู้อำนวยการฝ่ายศิลป์และพันธรักษ์มหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale Rayong 2027 อย่างเป็นทางการเดินหน้าผลักดันจังหวัดระยองครับสู่การเป็นเมืองศิลปะแห่งใหม่ของไทยเมื่อวันที่25กันยายนที่ผ่านมาครับ

0: เกษรกำเนิดเพชรผู้อำนวยการสำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานงานแถลงข่าวณอาคารศูนย์นวัตกรรม IRPC อำเภอเมืองระยองจังหวัดระยองโดยมีผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสื่อมวลชนเข้าร่วมจำนวนมากครับ
1: งาน Thailand Biennale ระยอง2027นะคะจะจัดขึ้นเป็นครั้งที่5ค่ะตั้งแต่เดือนธันวาคม2570นะคะจนถึงเมษายน2571รวม5เดือนด้วยกันซึ่งจังหวัดระยองเนี่ยจะได้รับเลือกเป็นเมืองเจ้าภาพตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2568แล้วก็ได้เตรียมความพร้อมมาอย่างต่อเนื่องค่ะทั้งการจัดโครงสร้างการบริหารงานการเปิดศูนย์ปฏิบัติการ Thailand Biennale นะคะแล้วก็การสร้างการรับรู้ผ่านแนวคิดระยอง8อำเภอ8อัตลักษณ์ค่ะเพื่อดึงทุนทางวัฒนธรรมของแต่ละพื้นที่มาร่วมขับเคลื่อนงานนี้นะคะซึ่งทั้งหมดนี้ค่ะนับเป็นก้าวสำคัญที่จะพลิกโฉมระยองจากเมืองอุตสาหกรรมสู่เมืองศิลปะที่เชื่อมโยงทั้งสิ่งแวดล้อมการท่องเที่ยวแล้วก็วิถีชุมชนเข้าด้วยกันค่ะ
0: รวมถึงยังเป็นการสร้างเศรษฐกิจนะครับสร้างสรรค์แล้วก็ชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในเวทีนานาชาติต่อไปเราไปฟังเสียงของคุณเกษรกันครับ
2: หลังจากนี้ไปในการเตรียมความพร้อมต่างๆซึ่งวันนี้ผู้อำนวยการฝ่ายศิลป์และพันธรักษ์ได้กล่าวถึงแนวคิดไปอย่างกว้างๆแล้วนะคะในประเด็นว่าศิลป์สมุทรกระแสนะคะซึ่งก็ทางผู้อำนวยการฝ่ายศิลป์ได้นำเรียนต่อพี่น้องสื่อมวลชนแล้วว่าแนวคิดในการสร้างสรรค์งานในครั้งนี้นั้นมันจะต้องมีความสอดคล้องและสำคัญกับบริบทของชุมชนกับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดระยองให้มีส่วนร่วมมากที่สุดในการสร้างสรรค์งานในครั้งนี้ก็ถือว่ามันอาจจะเป็นคงเป็นเสน่ห์ในการที่จะสร้างสรรค์งานให้มีความสวยงามแตกต่างไปจาก4ครั้งที่ผ่านมานะคะในส่วนของพี่น้องชุมชนในจังหวัดระยองร่วมกับสสร.นะคะเราก็จะได้ขับเคลื่อนไปพร้อมๆกันในเรื่องของการเตรียมพื้นที่นะคะในเรื่องของการเตรียมพื้นที่ต่างๆเพื่อรองรับโปรโพโซที่ทางศิลปินจะได้เสนอผลงานเข้ามาขณะนี้นี่มีความพร้อมอย่างมากนะคะในเรื่องพื้นที่ไซต์ต่างๆซึ่งได้มีการศึกษาเป็นการเบื้องต้นไว้แล้วด้วยในขณะนี้ค่ะ
1: ธันวาคมนี้ก็เตรียมตัวไปงานได้เลยนะคะ Thailand Biennale ที่ระยองค่ะ
0: และเป็นจังหวัดโปรดของผมเลย
1: เน
0: าะเป็นที่เที่ยวที่แบบว่าสงบหน่อย
1: จริงๆมีทะเล
0: อาหารอร่อยมาก
1: จริงอร่อยอร่อยจริง
0: โอ้ยพูดแล้วหิวเดี๋ยวเบรกสักครู่หนึ่งช
1: ่
0: วงหน้าครับเดี๋ยวออนกับพีชกีกีจะพาพวกเรานะฮะไปเก็บตกภาพบรรยากาศมหกรรมฟรีคอนเสิร์ตที่เกิดขึ้นกับ Nine Dachen 24th Anniversary Charity Concert สักครู่เดียวครับ
3: สมุนไพรไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะ
4: อย่างเทพไทย
3: ที่มีสมุนไพรสูตรเข้มข้นใช้แค่นิดเดียวก็รู้สึกปากสะอาดทันทีดีต่อเหงือกและฟันช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ใช้ง่ายรสดีไม่เฟื่อนค่ะ
6: ลูกใหม่ปะเนี่ย
7: เหมือนเดิม
8: เขาหมายถึงนี่ปลาแม่เคเรียวเนื้อแน่นในซอสมะเขือเทศเข้มข้นอร่อยเต็มคำจาก3แม่ครัวลุกเปลี่ยนแต่ความอร่อยคู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
9: หนังดีซีรีส์เด่นรายการดังครบรถความบันเทิงชมฟรีบนหน้าจอมือถือของคุณพกพาความบันเทิงไปทุกที่กับภาพยนตร์และซีรีส์ดังช่องรายการทีวีทั้งในและต่างประเทศกับแอปพลิเคชัน MV TV ดูได้ทุกที่ดูฟรีได้ทุกวันเพียงโหลดแอปพลิเคชัน MV TV ทั้งในระบบ iOS และ Android
10: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
11: ทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดอร่อยมากเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
12: สนับสนุนโดยสบู่เบนเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะครีมภูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่นว้าวๆ ว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวๆๆๆว้าวยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดมีรสอ่อนโยนด้วยค่ะปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล ครีมกันแดดไมนัสซันใช้ทุกวันไม่มันเหนอะหนะ
4: น้ำปลาตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
1: ไปค่ะไปเราจะพาไปเบื้องหลังเพราะว่าได้เห็นเบื้องหน้ากันไปแล้วแต่ว่าเบื้องหลังต้องบอกว่าสนุกไม่แพ้เบื้องหน้าเลย
0: Exclusive ป่ะ
1: Exclusive สุดๆเลยจะเจอใครบ้างตามออนแล้วก็พีชกิ๊กไปเลยค่ะ
6: มาอยู่กับพีชกิ๊กค่ะ
13: แล้วก็ออนนะคะกับงาน Nine Entertain 24th Anniversary Charity Concert
6: วันนี้เนี่ยเราอยู่ที่ท้าพารากอนสยามพารากอนที่จัดงานของเราให้ได้อลังการวันนี้นั่นเองคุณออน
13: ถ
6: ู
13: กต้องแล้วแล้วก็ศิลปินกว่านับร้อยชีวิตนะคะก็เตรียมตัวที่จะมาสร้างความสนุกให้กับแฟนๆ Nine Entertain ของเราค่ะ
6: ใช่แล้วค่ะแต่เดี๋ยวเราเข้าไปดูหลังที่ดีกว่าไปค่ะ
13: ไปค่ะ
14: เรามาอยู่รวมตัวกันที่นี่เป็น
15: สวัสดีค่ะ
1: เราคือแบบว่าอยู่คนเดียวได้เต็มเวทีมากไม่จำเป็นต้องมีแดนซ์ส่งแดนเซอร์เพราะเขาคนเดียวเขาตื่นอยู
16: ่นิดโอเคชมิญโยลิด
17: ตื่นเต้นกันมากๆครับวันนี้เป็นโชว์แรกของพวกเราเลย
18: จริงปะ
17: จริ งมาก
18: พอมี่นี่คือแบบว่าทุกคนรอดูรอดู
16: ที่เสียดีความรักยากแค่ไหนถึงเข้าใจเพิ่งลงไป
17: ครับผมขอฝากเมย์อยู่ได้2026ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของทุกคนด้วยนะครับ
6: เพลงร้องสด
1: ชีร้องสดชีซ้อมมาประมาณ1ปีก่อนหน้านี
6: ้แล้วชีเป็นคนร้องเพลงพอนะถือว่าก็ว่า
1: ถูกต้องมากสวยเก่งเลิศเราไม่รู้ว่าแบบ
13: ได้ค่ะว่า
6: ว่ายังไง
1: จะมีพงจะมีเพลง
6: บ้าแล้วจะมีเพลงใหม่นี้คือ
1: คิดสงสารตากล้องว่ะชู
19: เหมือนครอบครัวกันตรงจริงเพราะว่าคือครั้งแรกที่สัมภาษณ์คือ
6: แม่เนาะมันเมื่อยเนาะ
19: นั่นแหละต้องนั่งใช่ไหมเป็นสื่อที่ครั้งแรกที่ความไม่คนรู้จักกันตองเยอะมากๆเหมือนมาร่วมอวยพรครอบครัวดีกว่าค่ะใช่
6: ดวงเกื้อหนุนกัน
19: ใช
6: ่ยืนบ้างยืนบ้าง
19: ก็อยากจะบอกว่าขอให้ทุกคนนะคะพี่ๆทีมงานทุกคนในเอ็นเตอร์เทนขอให้มีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ขอให้อยู่คู่กับแฟนๆอย่างนี้ไปสัก500ปีเลย
6: นี่เชื่อเลยว่าแฟนคลับทุกคนเนี่ยแข็งแรงแล้วแหละแต่ถ้าเกิดอะไรไอ้เซ็ตขึ้นมาสามารถเลยใช่ไหมคะคุณพี่
20: ใช่ค่ะ
6: เหนื่อยหรือกี้จนเจ็บคออะไรเงี้ยก็มาปรึกษาได้ตรงนี้นะคะมีเจ้าที่พยาบาลดูแลอยู่ค่ะเอาจริงนะตอนนี้24ปีใช่ไหมพวกคุณน่าจะอายุเท่าไหร่ถ้าไม่รู้ผมว่าอีกเป็นร้อยปีอ่ะคุณก็ยังไม่ดูอยู
21: ่นึกอะไรไม่ออกเปิดในเทนครับมีครบทุกอย่างมีให้เลือกครับแล้วก็สนุกแน่นอนครับ
22: ท่านี้ก็ฝากวงพวกเราด้วยนะครับ photocat.official ทุกช่องทางครับผมแล้วก็มาร์คภูมิด้วยครับ
23: สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับที่ดูอยู่ตอนนี้นะครับเราอยู่กับพีชกิ๊กครับและ
24: ออนค่ะ
6: แต่เรามีอินเอียร์คุยห้องโซ่ง
25: สมัยนี้เขาไม่ค่อยรู้ว่า
23: ไม่เราขับรถเปิดหน้าต่างมาใช่ไหม
6: ไม่แล้วเราไม่แล้วเราเป็นอะไรกินกุ้งแพ้กุ้งเหรอช่วงนี
23: ้แม่งทางโค้งโดดใส่แต่นี่แฮปปี้เบิร์ธเดย์24ปีนายเอ็นเตอร์เทนครับในฐานะรุ่นพี่แล้วกันที่เกิดมาก่อน
6: เอาเล่นหน่อยในแถนะ
23: ในแถนะในฐานุในฐานะในฐานะถูกแล้ว
26: สวัสดีครับ
27: สวัสดีครับ
26: สวัสดีครับ
27: เย้จีเนสครับผมครับผมเย้ I'm very good thank you for having me ครับผม
28: It's a very hard thing are you some first and the winner is the first of all yep and I'm 9 to 10 yep so all the comments are like you're pretty hard
27: เย้
29: ขออีกทีได้ไหม
1: สงสารน้องมากตอนเน
27: ี้
1: ย
27: วันนี้เรามา แต่งชุดคอนเซปต์มาคู่กันนะครับผมก็จะประพรมเพลงนี้เป็นที่แรก
2: นี่รู้สึกตื่นเต้นมากเลยค่ะวันนี้อยากโชว์มากพาลายูน่าจะตื่นเต้นสุดเลยเพราะยูนี่

0: โชว์ใช่ไหม
1: มีสิ
0: บ
1: คลิป
2: ผมขอให้นายเนเจนโตโตขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับแล้วก็เป็นพื้นที่ที่เต็มไปด้วยความสุขนะครับ
3: ขอให้นายเนเจนอยู่กับพวกเราไปนานๆเลยนะครับ
4: ขอให้นายเนเจนอยู่กับพี่น้องชาววงการบันเทิงไปเรื่อยๆนะครับ
5: แล้วแหวนไว้ก่อน
6: รักนะครับ

0: บรรยากาศปีนี้เป็นไงคะอ๋ออันน
1: ี้
0: ค
1: ึ
0: กค
1: ักมาก
0: ครึ่งแรกของเรา
2: ใช่แล้วใช่แล้วค่ะคึกคักมากๆตอนนี้เนี่ยทุกคนที่มาร่วมงานนะคะศิลปินดารานับกว่าร้อยชีวิตเนี่ยก็มาอวยพรเราแล้วก็มาเป่าเค้กด้วยกันซึ่งเป็นประจำแบบนี้ทุกๆปีบนเวทีของเราค่ะ
1: เดี๋ยวไปเจอกันเฮ็ดหน้าค่ะ
3: เป็นความสนุกมากๆเป็นปีแรกของผมเลย
2: สนุกไหมคะ
3: เป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมเลย
2: เป็นไงเรามาราธอนสุด
3: ๆแต่ปีหน้าว่าจะลาป่วย
2: เดี๋ยวก่อนจะเรียนปีหน้าเรามาราธอนยิ่งกว่าอีกนะคะใครพลาดปีนี้ไปเด
3: ี๋
2: ยวรอปีหน้าบอกแล้วว่าห้ามลานะคะห้ามป่วยห้ามลานะคะในวันนั้นนะคะเราเจอกันเป็นประจำแบบนี้ทุกๆปีเสมอๆเจอกันใหม่ปีหน้านะคะ
3: ครับผมส่วนวันนี้หมดหน้าที่หมดเวลาของพวกเราแล้วนะฮะเดี๋ยววันนี้รายการของเราขอลากันไปด้วยแฟชั่นโชว์จาก Paris Fashion Week 2026กับแบรนด์อิเซมิยาเกะนะครับแล้วเจอกันกับNightlife คืนนี้2ทุ่มครึ่งสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: อยุธยาอ่วมน้ำท่วมสูงมัสยิดเดือดร้อนต้องย้ายร่างผู้เสียชีวิตขึ้นเรือฝ่ากระแสน้ำสูง2เมตรไปสถานที่ฝังศพใหม
1: ่เป็นตั้ง5ปีแล้วเนี่ยต้องรู้จักสถานที่ต้องรู้จักต้องคาดการทุกอย่างในพื้นที่ได้ดีและต้องดำเนินการไม่เป็นเรื่องยาก
0: นายกฉุนขาดสั่งตั้งกรรมการสอบวินัยเด็ดขาดฝันซ้ำในอำเภอบ้านสร้างหลังถูกเด้งเข้ากรุปมเกียร์ว่างเมินช่วยชาวบ้านน้ำท่วมกระบะไฟไหม้จอดทิ้งข้ามคืนตะลึงพบวัตถุคล้ายกระโหลกมนุษย์ถูกเปลวเพลิงเผาเกรียมเจ้าหน้าที่ติดต่อหญิงเจ้าของรถไม่ได้วิลเนลเมสซี่ปิดฉากรับใช้ทีมชาติอย่างสมบูรณ์แบบทำคนเดียว1ประตูกับ2แอสซิสต์ช่วยทีมชาติอาร์เจนตินาเอาชนะทีมชาติเบนิน3ประตูต่อ0ในเกมกระชับมิตร

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับก้าวข่าวเที่ยงสำนักข่าวไทยอสมทนะครับเที่ยงนี้นะครับอยู่คุณวานิสาสมัครสรุตนะครับผมธีรวัฒน์พึ่งทองครับและอยู่กับอาจารย์จันทราสุขสัจธรรมครับอาจารย์เป็นล่ามภาษามืออยู่กับเรายังคงต้องติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในหลากหลายพื้นที่อยู่นะฮะที่หลายพื้นที่ก็ยังคงมีน้ำท่วมสูงอย่างอยุธยาบางพื้นที่เงี้ยโอ้โหสูง2เมตรกว่าอย่างเงี้ยนะฮะก็มีปัญหาในเรื่องของการดำเนินชีวิตพื้นสวนไร่นาในหลากหลายจังหวัดเสียหายนะฮะคุณผู้ชมครับในขณะเดียวกันวันนี้เดี๋ยวเราติดตามการระบายน้ำของเขื่อนในโซนภาคกลางแล้วก็โซนฝั่งด้านตะวันตกด้วยเพราะว่าบางเขื่อนก็มีการจำเป็นจะต้องปรับระดับการระบายน้ำเพิ่มสูงขึ้นแต่อย่างเขื่อนเจ้าพระยาอย่างเงี้ย
0: ค่ะ
1: เริ่มลดการระบายน้ำลง
0: ตอนนี้เหลืออยู่ที่2,400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะนอกจากเรื่องของการระบายน้ำ

0: ที่เขื่อนแล้วค่ะที่ต้องจับตาก็คือฝนระลอกใหม
1: ่
0: มาอีกแล้วนะคะเพราะว่ากรมอุตุเตือนนะคะว่าตั้งแต่วันที่9จนถึง13ตุลาคมที่จะมีฝนเข้ามานะคะแล้วก็ต้องจับตาเป็นพิเศษเนี่ยจะเป็นในช่วงวันที่10และ11ตุลาคมในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครเนี่ยจะเจอในช่วงวันที่10ตุลาคม รวมทั้งทางภาคตะวันออกด้วยนะคะตั้งแต่ระยองจันทบุรีแล้วก็จังหวัดตราดนี่คือเรื่องของน้ํานะคะเพราะว่าทั้งฝนเองก็เฝ้าระวังที่จะเตรียมเข้ามาระลอกใหม่และการระบายน้ำที่เขื่อนด้วย
1: ใช่เพราะอย่างเมื่อวานนี้หลายพื้นที่กรุงเทพมหานครมีน้ำเอ่อท่วมกลับเข้ามาอีก
0: ใช่
1: เพราะว่ามีฝนตกมาในช่วงกลางคืนก่อนหน้านั้นแล้วก็ช่วงกลางวัน
0: มันก็มีน้ำเพิ่มสูงขึ้นด้วย
1: น้ำมันเต็มอยู
0: ่ใช่
1: นะคุณผู้ชมติดตามเราหนึ่งช่องทางครับแล้วก็แสดงความคิดเห็นพูดคุยกันเข้ามายังมีหลากหลายพื้นที่ตรงไหนบ้างที่น้ำยังคงท่วมขังอยู่ทาง Facebook Live ของสำนักข่าวไทยนะครับผมพาไปดูเรื่องของเขื่อนแต่ละพื้นที่กันก่อนเพราะว่าตอนนี้มีการแจ้งเตือนใน4จังหวัดมีกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามและสมุทรสาครนะครับให้เฝ้าระวังน้ำแม่กลองหลังจากที่มีฝนตกลงมาเพิ่มเติมอาจจะต้องมีการปรับระบายน้ำท้ายเขื่อนแม่กลองมากกว่า 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับเป็นการแจ้งจากทางกรมชลประทานในการรายงานสถานการณ์ของวันนี้ครับ7ตุลาคมเขื่อนแม่กลองจังหวัดกาญจนบุรีอาจจะต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนนะครับมากกว่า 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำที่ไหลเข้ามาครับแต่ว่าล่าสุดตอนนี้ยังระบายน้ำอยู่ที่ 1,124 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและมันอยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวังอยู
0: ่
1: ในขณะที่แนวโน้มฝนระยะต่อไปก็อาจจะทำให้ปริมาณน้ำจากแม่น้ำแควน้อยและแม่น้ำแควใหญ่ไหลลงสู่แม่น้ำแม่กลองเพิ่มมากขึ้นนะครับก็แจ้งเตือนประชาชนและผู้ประกอบการริมแม่น้ำแม่กลองโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำ4จังหวัดมีกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามและสมุทรสาครเฝ้าระวังระดับน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นยกของขึ้นที่สูงนะครับตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์นะฮะ
0: ขณะที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ค่ะก็ยังคงระบายน้ำอยู่ที่500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะหลังจากที่เพิ่มการระบายมาตั้งแต่วันที่5ตุลาคมส่งผลทำให้ปริมาณน้ำที่ไหลผ่านเขื่อนพระราม6เพิ่มเป็น747ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะนอกจากนี้ยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นด้วยโดยคาดว่าน้ำในแม่น้ำป่าสักท้ายเขื่อนพระราม6ค่ะจะเพิ่มขึ้นประมาณ1เมตรจนถึง1เมตร20เซนติเมตรค่ะและทำให้พื้นที่ริมแม่น้ำป่าสักในอำเภอท่าเรือนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเฝ้าระวังกันถึง8ตำบลเลยนะคะตั้งแต่ท่าเรือท่าหลวงจำปาท่าเจ้าสนุกศาลาลอยวังแดงโพเอนและที่ปากท่าขณะที่เขื่อนเจ้าพระยาก็ปรับลดการระบายน้ำอันนี้ก็จะเป็นสัญญาณที่ดีนะคะจาก 2,500 เหลือ 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเริ่มตั้งแต่บ่ายโมงวันนี้เลยนะคะ
1: ครับ
0: ก็จะอัตรานี้ไปต่อเนื่องนะคะหลังจากที่ปริมาณน้ำตอนบนเนี่ยลดลงแล้วก็จะปรับลดการรับน้ำเข้าสู่ระบบชลประทานทั้งฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกเพื่อบริหารจัดการน้ำทั้งระบบให้มีความสมดุลและสอดคล้องกับปริมาณน้ำที่ลดลงค่ะ
1: ครับส่วนเขื่อนขุนด่านประการชนก็ปรับลดการระบายน้ำเช่นกันนะครับนี่จากเดิมยกบานระบายน้ำเนี่ย25เซนติเมตร
0: ค่ะ
1: ตอนนี้ก็คือกดบานระบายลงมาเหลือ20เซนติเมตรเพื่อจะลดผลกระทบพื้นที่ท้ายน้ำนะฮะ
0: ค่ะก็มีบางจุดนะคะที่ต้องเตรียมรับมือเพิ่มเติมนะคะแต่ว่าเขื่อนเจ้าพระยาปรับลดลงแต่ว่าก็ยังถือว่าอยู่ในช่วงที่น้ำมากอยู่นะคะ
1: ใช่
0: แล้วก็อย่างที่บอกค่ะว่าน้ำท่วมเนี่ยหลายพื้นที่หลายจังหวัดยังคงน่าเป็นห่วงค่ะเราจะไปดูกันหน่อยนะคะคุณผู้ชมที่พระนครศรีอยุธยาค่ะที่ตอนนี้น้ำท่วมสูงเนี่ยที่มัสยิดได้รับความเดือดร้อนสูง2เมตรเลย
1: นะสูงมาก
0: ค่ะแล้วก็เดือดร้อนเห็นว่าจะต้องมีการย้ายศพเนี่ยออกมาด้วยความทุลักทุเล
1: ใช่แล้วก็ไปฝังที่อื่น
0: ค่ะเนื่องจากว่าได้รับผลกระทบและที่จังหวัดสมุทรสงครามนะคะต้องมีการรวมพลังเรือดันน้ำกันเป็นทอดๆออกสู่ทะเลค่ะหลังจากที่น้ำท่วมลงไปแล้วก็น้ำท่วมเนี่ยมันได้รับความเดือดร้อนน้ำยังไม่ลดเลยเพราะฉะนั้นเราเริ่มกันที่นี่นะคะสมุทรสงครามนะคะที่ทางผู้ว่าราชการจังหวัดนายชยชัยแสงอินลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์น้ำท่วมและไปเยี่ยมให้กำลังใจรวมทั้งขอบคุณประชาชนค่ะที่อาศัยอยู่ริมคลองในพื้นที่ทั้ง3อำเภอค่ะคือต้องมาช่วยกันค่ะนี่ค่ะใช้เรือค่ะเอาเรือเนี่ยมาจอดตามริมคลองหรือเอาง่ายๆหน้าบ้านเนี่ยนะคะติดเครื่องเดินเรือในช่วงจังหวะน้ำลง เพื่อที่จะใช้แรงของใบจากเรือเนี่ยผลักดันน้ำให้ไหลออกจากคลองได้รวดเร็ว

0: มากยิ่งขึ้นเหมือนเป็นการปรับเปลี่ยนนะคะจากเรือที่ต้องออกไปหาปลากันตอนนี้ทำไม่ได้มาช่วยผลักดันน้ำออกไปก่อนก็ชาวบ้านช่วยกันนะคะระดมพลังประชาชนในพื้นที่ควบคู่กับเครื่องผลักดันน้ำของหน่วยงานภาครัฐโดยจังหวัดก็ขอความร่วมมือทั้งท้องถิ่นและประชาชนค่ะช่วยกันดันน้ำกันเป็นทอดๆตั้งแต่ในพื้นที่ของสวนลำประโดงออกสู่คลองสาขาแล้วก็จากคลองสาขาไปที่คลองสายหลักก่อนที่จะไปสู่แม่น้ำแม่กลองแล้วก็ไหลลงในทะเลท่านผู้ว่านะคะระบุว่าก่อนหน้านี้พบว่าน้ำท่วมขังในพื้นที่สวนเป็นจำนวนมากค่ะขณะที่ปริมาณน้ำในคลองก็มีระดับใกล้เคียงกับน้ำที่ท่วมอยู่ในสวนก็เลยทำให้น้ำจากสวนเนี่ยมันไหลออกได้ช้าคลองก็สูงนะในสวนก็สูง
1: ไม่รู้จะไปไหน
0: นั่นนะสิคะก็เลยต้องเร่งเปิดทานน้ำนะคะเพื่อที่จะเพิ่มการผลักดันในคลองสาขาแล้วก็ดึงน้ำจากพื้นที่ชั้นในออกมาให้ได้มากที่สุดเมื่อระดับน้ำในคลองลดลงน้ำในสวนก็จะไหลออกมาได้แล้วก็ชื่นชมประชาชนที่เอาเรือของตัวเองเนี่ยมาช่วยส่วนรวมกันด้วยไปฟังเสียงท่านผู้ว่ากันหน่อยค่ะ
2: ที่มีเรือจอดอยู่ที่หน้าบ้านตลอดลำแม่น้ำแม่กลองและคูคลองสาขาซึ่งมีทั้งเรือประมงเรือเวียนเรือลำเชี่ยวนะครับเรือหางยาวเรือที่ใช้คมนาคมขนส่งที่หนองคายเนี่ยเราเป็นเมืองน้ำแท้เสือที่บ้านทุกคูคลองมีเรือจอดอยู่นะท่านน่าสามารถที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะช่วยระบายน้ำโดยช่วยกลางคืนช่วงแรกน้ำลงตอนกลางคืนแต่เนื่องไปถึงช่วงเช้ามืดท่านเปิดนะครับเครื่องนะ 3-4 ชั่วโมงแล้วแต่ที่ท่านสะดวกนะครับเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะช่วยกันนะครับระบายน้ำนะให้ลงไหลสู่อ่างแม่กลองได้โดยเร็วนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องชื่นชมนะครับ
1: ไปดูที่พระนครศรีอยุธยานะครับมัสยิดดารุสซุนนะห์นะครับถูกน้ำท่วมสูงเกือบ2เมตรแล้วตรงบริเวณสุสานกุโบที่ฝังศพเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะฝังร่างผู้เสียชีวิตได้นะก็มีการประสานขอความช่วยเหลือจากทีมสสเบียกับทีมชัดตลาดไทยมาช่วยเหลือนะครับในการเคลื่อนย้ายร่างของผู้เสียชีวิตออกจากมัสยิดจะไปประกอบพิธีในพื้นที่ที่น้ำยังไม่ท่วมนะครับเรียกว่าเคลื่อนย้ายค่อนข้างที่จะลำบากเลยเพราะว่ารอบมัสยิดนี้เต็มไปด้วยน้ำทั้งหมดเลยนะฮะแล้วร่างนี้มายัดเนี้ยเนี่ยสูงน้ำหนักประมาณ120กิโลกรัม
0: ก็ถือว่าร่างใหญ่พอสมควร
1: ร่างใหญ่ก็ต้องใช้คนนะครับช่วยกันหลากหลายคนเลยเจ้าหน้าที่ชาวบ้านเคลื่อนย้ายลงบันไดไปหนึ่งทอดก่อนแล้วก็ต้องใช้ความระมัดระวังขึ้นเรือไปนะฮะเป็นเรือท้องแบนแล่นผ่านแม่น้ำเจ้าพระยาไปเลยนะฮ
0: ะ
1: แล้วก็ชุมชนต่างๆที่อยู่รายรอบไปด้วยที่ถูกน้ำท่วมสุดท้ายนี่ครับไปถึงโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามบูนูรุนยามันสถานที่ประกอบพิธีฝังร่างก็ทำพิธีได้สำเร็จลงไป
0: ค่ะก็กระทบกันในหลายจุดนะคะที่จังหวัดชัยนาทกันบ้างนะคะคุณผู้ชมชาวบ้านในอำเภอสัพยาท้ายเขื่อนเจ้าพระยาก็ยังคงเดือดร้อนจากแม่น้ำเจ้าพระยาที่ล้นตลิ่งเช่นกันค่ะหลากเข้าทั่วหมู่บ้านโดยเฉพาะชุมชนที่อยู่ชั้นในซึ่งจากการที่เขื่อนเจ้าพระยาระบายนะคะระบายน้ำในอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนี่ยต่อเนื่องเป็นวันที่7ก็ทำให้น้ำท้ายเขื่อนที่อำเภอสัพยาลดลงไปประมาณ20เซนติเมตรค่ะแต่ว่าก็ยังท่วมสูงบางจุดค่ะก็น้ำท่วมสูงกว่า1เมตรนี่ค่ะก็ต้องใช้เรือในการสัญจรกันเป็นหลักนะคะขณะที่น้ำท่วมขังในพื้นที่ตำบลโพนางดำตกและที่ตำบลหาดอาสานาน7วันแล้วค่ะก็ทำให้เนี่ยมีทั้งขยะนะคะ มีทั้งเศษสวะอะไรต่างๆน้ำเริ่มเน่าเสียแล้วก็ส่งกลิ่นเหม็นเช่นเดียวกันนะหลายคนไม่กล้าเดินลุยน้ำนะคะแต่บางคนก็ไม่มีทางเลือกเพราะอะไรเพราะไม่มีเรือไงคะก็ต้องเดินลุยน้ำกันมาแต่แหมต้องบอกว่ามันเสี่ยงต่อเชื้อโรคเหมือนกันนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเป็นไปได้ใส่รองเท้าบูทนะคะใส่ป้องกันสักหน่อย
1: เนี่ยบางคนก็มีบางคนก็เท้าเปล่าเลย
0: ใช่นะคะอ่ะก็ถือว่าได้รับความเดือดร้อนกันทั่วหน้านะคะเพราะว่าบางคนบอกต้องพายเรือเข้าออกบ้านเนี่ยวันละ2รอบเลยนะคะเพราะว่าต้องกลับไปดูที่บ้านกลัวจะมีขโมยขโจรค่ะ
3: เน่าเพราะมันมีต้นหญ้าค่ะเพราะมีต้นหญ้าแล้วก็มีพวกต้นไม้อย่างเง
4: ี้
3: ยค่ะ
4: แล้วงี้เราต้องเดินเข้าออกแล้วทำไงอ่ะ
3: ก็เดินเพราะว่าเรือเขาไม่มีแล้วถ้าคนที่มีเรือเขาอยู่ตรงนู้นเขาก็อ้อมกันนะคะ
5: ครับในบ้านมิดหัวเลย
4: น้ำมันยังไหลดูไหม
5: ไม่ไหลตอนนี้นิ่งเลยเหม็นแล้วดิครับมันนิ่งอยู่อะถ้าไหลมันค่อยชั่วนะหายเหม็นหน่อยลำบาก
4: ลำบากยังไงคะ
5: ก็เนี่ยพายเรือเข้าออกเนี่ยต้องรู้ของคนในบ้านอยู่ได้กลัวพวกขโมยเข้าไปไง
1: มีพืชมีหญ้าแล้วก็ต้องระวังพวกสัตว์เลื้อยคลานต่างๆด้วยนะฮะส่วนที่อุทัยธานีพื้นที่บ้านเกาะเทโพครับในตำบลเกาะเทโพอำเภอเมืองที่นี่เป็นพื้นที่

0: ลุ่มนะแล้วถูกขนาบด้วยแม่น้ำสำคัญ2สายทั้งเจ้าพระยาและแม่น้ำสแกกรังจึงถูกน้ำท่วมบ่อยครั้งอยู่แล้วครับแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยถูกน้ำท่วมสูงเกือบ1เมตรตอนนี้ระดับน้ำก็ลดลงบ้างแต่คือดูฮะพืชผลที่กำลังให้ผลผลิตเสียหายหมดเลยนี่เป็นสวนมะละกอนะฮะเนื้อที่ถึง8ไร่และเขาปลูกแบบผสมผสานก็คือมีกล้วยน้ำว้ามีมะเขือพวงมีตะไคร้แล้วก็พริกนะครับเจ้าของสวนคุณกฤษณะเนี่ยบอกว่าถูกน้ำท่วมต่อเนื่องนานเป็นสัปดาห์มะละกอกำลังอยู่ในช่วงเก็บเกี่ยวถูกน้ำท่วมโอ้โหเสียหายหมดเลยเนี่ยมันล้มเลยอ
1: ่ะ
0: ด
1: ิน
0: มันอุ้มน้ำ
1: ผลไม้เนี่ยมันกำลังโตนะ
0: ใช
1: ่ใกล้จะเก็บเกี่ยวพอดีแต่ว่ากลายเป็นตอนนี้มันเสียหายไปหมดเลยเพราะน้ำมันท่วมนะคะรากก็เน่า
0: ดูสิแล้วก่อนหน้านี้คือเขาเคยเก็บไปขายมาแล้วมะละกอเนี่ยส่งขายเขาได้รายได้ประมาณ 1,500 ถึง 2,000 บาทเลยนะฮ
1: ะ
0: ต่อวันนะฮะแต่ตอนนี้หายไปกับแสน้ำหมดเลยฮะพืชชนิดอื่นก็เหมือนกันเสียหายหมดเสียโอกาสในการขายพืชผักในช่วงที่ราคาก็แพงประเมินมูลค่าความเสียหายน่าจะตก 200,000 บาท
1: โอ้โห
2: ช่วงนี้พืชผักราคาดีทำให้เราเสียโอกาสไหมครับ
3: โอ้โหเสียโอกาสมากเลยครับเพราะว่าผมก็เนี่ยเก็บไปยันสงกรานต์ก็ไม่หมดเพราะหน้าหนาวเนี่ยไอ้หน้าฝนเนี่ยมะกอมันจะไม่พันไอ้ฤดูฝนแฉะนะมันจะเสียแต่นี่มันราคาก็จะขยับตัวตามธรรมชาติผมไปหน้าหนาวมันจะแพงแล้วมะเขือพวงเนี่ยผมก็ส่งโล55บาทมะกอเนี่ยผมก็ส่งโลละ10บาท
4: มีส่งได้ทุกวัน
3: ทุกวัน
2: ครับ
3: เช้าเย็นเลยครับ
4: ตะไคร้ก่อน
3: ตะไคร้นี่ต้องรอเวลาหน่อยตะไคร้ก็ต้องใช้เวลาให้มันโตหน่อยแล้วเราก็ส่งแม่ค้าตลาด
2: ทำให้เราสูญเสียรายได้ประมาณเท่าไหร่ครับ
3: ก็โอ้โหไม่ต่ำกว่า 200,000 ครับ
0: ก็ต้องติดตามสภาพอากาศกับการระบายน้ำกันต่อเนื่องนะฮะกระทบกันหลายภาคส่วนไปดูในฝั่งของท่านนายกรัฐมนตรีฮะสั่งตั้งสอบวินัยในอำเภอบ้านสร้างไม่กระตือรือร้นช่วยประชาชนที่ประสบอุทกภัยครับพร้อมเร่งให้โอนเงินเยียวยาแบบเร่งด่วนนะครับคุณพิษณุแป้นวงรายงานสดมาจากทำเนียบรัฐบาลครับ
5: ด้านอธิบดีปภ.นะครับก็เผยว่าสั่งเร่งระดมเรือผลักดันน้ำที่บริเวณแม่น้ำบางประกงเพื่อระบายน้ำที่ท่วมขังในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราและปราจีนบุรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติโดยยกตัวอย่างจังหวัดที่ยังไม่สามารถระบายน้ำและยังเกิดสภาวะน้ำท่วมขังเช่นจังหวัดปราจีนบุรีที่ได้รับผลกระทบหนักมากนอกจากนี้ยังมีฉะเชิงเทราและพื้นที่บริเวณปริมณฑลอีกหลายจังหวัดซึ่งช่วงนี้ยังมีปริมาณฝนเป็นจำนวนมากในภาคใต้จึงขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้นั้นเตรียมพร้อมอย่างเต็มที่รับมืออย่างเต็มกำลังนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเข้าใจดีว่าทุกคนเริ่มล้าโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ณหน้างานความไม่แน่นอนที่เกิดจากสภาพอากาศแต่เราต้องมีกำลังใจที่จะสู้โดยคิดเสียว่ากำลังให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอยู่นายกรัฐมนตรียังกำชับให้แต่ละพื้นที่ตรวจสอบและเร่งส่งรายชื่อครัวเรือนที่จะได้รับเงินเยียวยามาอย่างปภ.โดยล่าสุดเมื่อวานนี้ทางปภ.ได้โอนเงินเยียวยา 9,000 บาทไปแล้วประมาณ 1,400 กว่าครัวเรือนเป็นเงินทั้งสิ้น94ล้านบาทกำชับให้ประสานธนาคารให้โอนเงินถึงประชาชนทันทีโดยไม่ต้องรอระยะเวลา2วันนายอนุทินยังได้แสดงความไม่พอใจกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีทำหนังสือส่งถึงกระทรวงมหาดไทยเพื่อขอให้ย้ายนายเศรษฐวุฒิวงเลอวุฒิอดีตนายอำเภอบ้านสร้างออกจากพื้นที่เป็นการด่วนเนื่องจากมีพฤติกรรมไม่กระตือรือร้นไม่ตั้งใจช่วยเหลือประชาชนที่กำลังเดือดร้อนจากปัญหาอุทกภัยทั้งเรื่องการขนย้ายสิ่งของและการอพยพชาวบ้านทั้งที่ดำรงตำแหน่งในพื้นที่มานานถึง5ปีควรมีความเข้าใจและคาดการสถานการณ์ได้ดีโดยนายกรัฐมนตรีระบุว่ารู้สึกเศร้าใจและถือว่าเป็นเรื่องที่น่าอับอายที่มีข้าราชการลักษณะนี้พร้อมสั่งการให้อธิบดีกรมการปกครองระดมดำเนินการตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยรวมถึงตรวจสอบทัศนคติการทำงานอย่างละเอียดหากพบว่ามีความบกพร่องร้ายแรงและสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนจริงจะไม่ปล่อยให้อยู่ในระบบราชการอย่างเด็ดขาด
6: โรงงานกองเป็นการเสร็จแล้วนะที่เป็นผู้บังคับการกองนะครับเป็นที่ด้วยนะครับชื่ออะไรเศรษฐวุฒิวงเลอวุฒิเป็นมา5ปีแล้วเป็นตั้ง5ปีแล้วเนี่ยต้องรู้จักสถานที่ต้องรู้จักต้องคาดการณ์ทุกอย่างในพื้นที่ได้ดีนะครับแต่ก็ยังปล่อยให้เกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นมันก็ต้องดำเนินการไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างนะครับแล้วก็เราไม่เห็นว่าหน้าที่ในการ รุนแรง

0: พี่น้องประชาชนต้องเป็นสิ่งสำคัญที่สุดนะครับ
1: ก่อนหน้านี้นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองก็ได้ลงนามในคำสั่งให้นายเศรษฐวุฒิมาช่วยราชการที่กรมการปกครองโดยมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ณวิทยาลัยการปกครองกรมการปกครองเป็นการประจำโดยมีผลตั้งแต่วันที่7ตุลาคม2569ถึงวันที่5พฤศจิกายน2569และภายหลังการประชุมนะครับนายกรัฐมนตรียังให้สัมภาษณ์ถึงแผนการสร้างแก้มลิงเพิ่มเติมโดยเฉพาะพื้นที่รอบกรุงเทพมหานครว่าได้สั่งการไปยังกรมโยธาธิการและผังเมืองให้ดูว่าสามารถเพิ่มแก้มลิงในพื้นที่รอบกทมได้โดยตรงหรือไม่และหากทำได้ก็พร้อมดำเนินการส่วนการขยายแก้มลิงไปยังพื้นที่อื่นๆทั่วประเทศทางกรมชลประทานก็มีแผนอยู่แล้วโดยเป็นความร่วมมือกับทางจังหวัดและท้องถิ่นนายนิรัตน์พงพิสิทธาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้กล่าวถึงข้อกังวลสถานการณ์น้ำท่วมที่อาจกินระยะเวลายาวนานในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและฉะเชิงเทราว่าจะรวบรวมเรือผลักดันน้ำที่สามารถหาได้เข้าไปติดตั้งที่ปากแม่น้ำบางประกงให้มากที่สุดเพื่อให้เกิดพลังในการผลักน้ำหลังจากพยายามใช้เรือผลักดันน้ำออกจากจังหวัดฉะเชิงเทราที่รับน้ำมาจากปราจีนบุรีและสระแก้วต้องผลักดันน้ำที่ปากแม่น้ำออกโดยเร็วที่สุดส่วนกรณีที่ชาวแฟลตคลองจันอาจไม่ได้รับเงินเยียวยาเนื่องจากว่าไม่เข้าข่ายเงื่อนไขน้ำท่วมล้อม7วันแต่อาจไปเข้าข่ายหลักเกณฑ์อื่นนะครับตามระเบียบของกทม.และปภ.รวมถึงกรณีที่ไม่ได้เป็นเจ้าของบ้านเองด้วยและเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์น้ำทางด้านของรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงว่ามีพื้นที่ระดับน้ำเริ่มลดลงได้แก่ชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาและสุพรรณบุรีขณะที่พื้นที่ชลบุรีและพนัสนิคมสถานการณ์นั้นมีแนวโน้มดีขึ้นส่วนพื้นที่ที่ยังต้องเฝ้าระวังได้แก่พื้นที่ภาคตะวันตกโดยเฉพาะจังหวัดราชบุรีกาญจนบุรีและสมุทรสงครามเนื่องจากมีแนวโน้มว่าจะมีปริมาณฝนเพิ่มขึ้นในช่วงวันที่10 ถึง 12 ตุลาคมขณะที่จังหวัดปทุมธานีการระบายน้ำค่อนข้างล่าช้าและมีน้ำบางส่วนมาจากทางองครักษ์นอกจากนี้ยังต้องเฝ้าระวังสถานการณ์ในจังหวัดฉะเชิงเทราและปราจีนบุรีด้วยส่วนในกรุงเทพมหานครเมื่อวานนี้มีน้ำท่วมขังบนถนนเหลือเพียง1สายอย่างไรก็ตามจากการที่ฝนตกหนักเมื่อวานนี้วันนี้พบว่ามีถนนที่น้ำท่วมขังเพิ่มเป็น3สายแล้วสำหรับการช่วยเหลือและการได้รับเงินเยียวยาที่มีการลงทะเบียนเสร็จสิ้นนะครับผู้ที่จะได้รับเงินเยียวยาในล็อตแรกนั้นจะได้รับเงินในวันศุกร์ที่9ตุลาคมนี้ครับ
2: ครับคุณวิษณุครับ
3: คุณผู้ชมคะมากันที่ประเด็นที่ถูกพูดถึงกันในสังคมออนไลน์เป็นอย่างมากนะคะก็คือศูนย์ดูแลผู้สูงอายุจิตเวชที่จังหวัดกาญจนบุรีนะคะเนื่องจากว่าก็มีผู้เสียหายหลายรายค่ะที่มาร้องเรียนนะคะว่าคนที่ไปอยู่ในนั้นเนี่ยมีถูกทำร้ายบ้างถูกกักขังแล้วก็โดยเฉพาะคือเตียงเนี่ยนะคะที่มีการแชร์กันบอกโอ้โหในลักษณะเหมือนกับเป็นกรงเหล็ก
2: กรงเลย
3: ใช่ล่าสุดนะคะคุณผู้ชมหลายหน่วยงานบูรณาการเข้าไปตรวจสอบนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่คัดกรองค่ะนำผู้สูงอายุออกไปรักษาที่โรงพยาบาลแล้วทั้งหมด5คนค่ะความคืบหน้าเมื่อวานนี้นะคะที่เจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานค่ะนำโดยนายแพทย์ภูวเดชสุรโคตรอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพนางพันนิพาปินำปุตระนะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีก็ลงพื้นที่ไปพร้อมกับทางทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญร่วมกับโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนาโรงพยาบาลมการักษ์และกลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีค่ะได้ไปประเมินสภาพร่างกายและสุขภาพจิตรวมถึงกำหนดแนวทางในการดูแลที่เหมาะสมเป็นรายบุคคลนะคะเข้าไปตรวจสอบนะคะศูนย์ที่ดูแลผู้สูงอายุจิตเวชในอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีค่ะเนื่องจากว่ามีผู้สูงอายุนะคะที่มีลูกหลานนำมาพักพิงคุณผู้ชมลองดูภาพตรงจุดนี้เห็นไหมคะว่าเหนือกำแพงไปเนี่ยเป็นลักษณะของรั้วลวดหนามอะที่บางคนบอกนี่มันโอ้โหมันเกินไปหรือเปล่าม
2: ันกักขัง
3: เหรอใช่ไม่เหมือนที่แบบดูแลผู้สูงอายุที่พอดูจากภาพที่เรามองเข้าไปเนี่ยนะคะแล้วก็นอกจากนี้ยังมีรายงานว่าถูกทำร้ายแล้วก็กักขังหน่วงเหนี่ยวด้วยค่ะ
2: ซึ่งผลของการคัดกรองโดยทีมสหวิชาชีพนะครับก็จะแบ่งอาการออกเป็นทั้งหมด3ระดับนะฮะมีสีเขียวสีเหลืองแล้วก็สีแดงตอนนี้ผู้ที่อยู่ในระดับสีเหลืองเนี่ยมีทั้งหมด5คนสีเขียว81คนนะครับแล้วก็ยังมีผู้ป่วยทางกาย6คนรวมทั้งหมด92คนแต่ว่าล่าสุดมีการส่งตัวของผู้ป่วยระดับสีเหลือง5คนเนี่ยเข้าไปรับการรักษาต่อที่โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา3คนแล้วก็สถาบันกัลยาราชนครินทร์อีก2คน

0: ครับส่วนผู้ที่ยังอยู่ในศูนย์โดยมีอาการเจ็บป่วยทางกายเตรียมส่งไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลขณะที่ผู้ป่วยจิตเวชเตรียมประสานส่งต่อให้กับศูนย์พักพิงสถานพยาบาลภาครัฐหรือภาคเอกชนที่มีความเหมาะสมในการจะดูแลต่อซึ่งแน่นอนว่าทั้งหมดนี้จะส่งไปที่ไหนอย่างไรเนี่ยต้องคำนึงถึงความต้องการของผู้ป่วยแล้วก็ญาติด้วยนะฮะเพื่อจะให้ผู้ป่วยได้รับการบำบัดรักษาดูแลและคุ้มครองอย่างเหมาะสมและปลอดภัยฮะ
1: ทางด้านของพันตำรวจเอกพิทักษ์ว่องพาณิชย์ผู้กำกับการสภ.ท่าม่วงนะคะก็แจ้งว่าขณะนี้ได้เตรียมเจ้าหน้าที่รอรับการแจ้งความเพิ่มเติมค่ะเพราะว่าที่ผ่านมาสภ.ท่าม่วงได้เข้าไปดูแลความเรียบร้อยเท่านั้นเพราะว่าผู้เสียหายเนี่ยไปร้องเรียนกับทางตำรวจกองปราบคือดูจากภาพนะคะบางจุดเนี่ยก็อาจจะเป็นห้องที่ดูแล้วดูจะเป็นห้องส่วนตัวแต่ว่าบางจุดเนี่ยแหละค่ะที่เราพบว่ามันดูไม่เหมือนเป็นที่สำหรับการดูแลผู้สูงอายุเลยแล้วเห็นว่าด้านในเนี่ยเรียกกันเป็นแดนไม่ได้เรียกกันเป็นเหมือนโซนเป็นเหมือนห้องอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็ฟังดูแล้วหลายอย่างมากๆแถมเรื่องนี้ถ้าเกิดว่าไม่ได้มีประเด็นกันในโลกออนไลน์ก็คือกรณีของคุณแม่พัดโอ้ใครเลยจะรู้ว่า
0: เป็นลักษณะ
1: โอ
0: ้ลวดหนามหีบเพลงอย
1: ่
0: างเง
1: ี้
0: ย
1: ค่ะลูกๆที่ส่งคุณพ่อคุณแม่ผู้สูงอายุไปเนี่ยต้องเข้าไปอย่างแบบคือเข้าไปตรวจสอบด้วยตัวเองจริงๆนะคะไม่ใช่ว่าพอส่งเข้าไปแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าภาพที่อยู่ในโซเชียลอยู่ในสังคมออนไลน์กับภาพแห่งความเป็นจริงเนี่ยมันแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเลย
0: มันก็เลยทำให้ถูกตั้งคำถามว่าในระหว่างที่ผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่บุพการีอยู่ที่นี่เนี่ยหลายปีหลายเดือนเนี่ยไม่ได้เห็นสภาพแบบนี้เลยเหรอ
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวพักกันก่อนครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูเรื่องระทึกผวากลางดึกเลยที่อ่างเก็บน้ำงิ้วนะฮะอยู่ในอำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังมีรถเนี่ยมาจอดทิ้งไว้ปรากฏว่ารถคันนี้ถูกไฟไหม้แต่สิ่งที่ทำให้สยองคือมีวัตถุคล้ายๆกับเหมือนจะเป็นหัวกะโหลกมนุษย์น่ะเผาเกรียมไหม้ดำเป็นตอตะโกอยู่เดี๋ยวไปติดตามรายละเอียดกันฮะ
2: สมุนไพรไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะ
3: อย่างเทพไทย
2: ที่มีสมุนไพรสูตรเข้มข้นใช้แค่นิดเดียวก็รู้สึกปากสะอาดทันทีดีต่อเหงือกและฟันช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: ใช้ง่ายรสดีไม่เฟื่องค่ะ
5: น้ำปลาตำหนัวใส่อะไรก็อร่อย
6: ลองชิมดูครับ
7: งั้นชิมเลยนะคะตำนัวอร่อยจริงๆค่ะ
8: น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
9: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
7: ผมเลิฟเลย
10: ครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E
11: หนังดีซีรีส์เด่นรายการดังครบรถความบันเทิงชมฟรีบนหน้าจอมือถือของคุณพกพาความบันเทิงไปทุกที่กับภาพยนตร์และซีรีส์ดังช่องรายการทีวีทั้งในและต่างประเทศกับแอปพลิเคชัน MVTV ดูได้ทุกที่ดูฟรีได้ทุกวันเพียงโหลดแอปพลิเคชัน MVTV ทั้งในระบบ iOS และ Android
12: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
13: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
12: เพราะเราปิดผมขาว
13: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
12: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
13: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
12: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
14: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่น
15: โรยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
16: ใช้ท่อน้ำไทยชีวิตก็ไหลลื่นท่อน้ำไทยแกร่งไม่เปลี่ยนสามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
17: ไทยต้อนรับการประชุมประจำปี IMF World Bank Group 2026
18: ยาเพียแคมครีมทาถูนวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอก
19: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
0: ่เหตุระทึกกลางดึกขวัญผวากันเลยนะครับเพราะว่ามีรถกระบะคันนึงไปจอดอยู่ริมอ่างเก็บน้ำเรียกว่าจอดข้ามวันแล้วปรากฏว่าไฟมันไหม้รถคันนี้วอดเสียหายไปทั้งคันแต่สิ่งที่ทำให้เจ้าหน้าที่ถึงกับพังงะช็อกเลยมีวัตถุลักษณะคล้ายๆกับกะโหลกศีรษะของมนุษย
1: ์ไปอยู่ในไหน
0: ไปอยู่ในรถอ่ะ
1: อยู
0: ่ในเบาะด้านหน้าด้วยด้านฝั่งซ้ายคุณผู้ชมครับแต่ยังต้องรอตรวจพิสูจน์ก่อนว่าคืออะไรดูสภาพของรถกระบะ

0: คันนี้ฮะไม่เกรียมเรียกว่าแบบไม่เหลือชิ้นดีเลยนะฮะตำรวจสภ.ห้วยยอดจังหวัดตรังกับทางกู้ภัยแล้วก็ดับเพลิงก็เข้าไปหลังจากที่ได้รับแจ้งอยู่บริเวณอ่างเก็บน้ำงิ้วในอำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังนะครับเป็นรถกระบะมิตซูบิชิ4ประตูนะครับทะเบียนนครศรีธรรมราชถูกไฟไหม้อย่างรุนแรงตั้งแต่เรียกว่าด้านหน้ารถแล้วก็ลุกลามห้องเครื่องห้องโดยสารวอดทั้งคันอย่างที่คุณผู้ชมเห็นภาพเนี่ยนะฮะต้องเรียกว่าระดมกันฉีดน้ำจนสุดท้ายควบคุมเพลิงเอาไว้ได้นะฮะเพราะว่าตอนที่ไปถึงเนี่ยยังไฟลุกไหม้อยู
1: ่
0: นะครับพอเพลิงสงบลงเรียกว่าเจ้าหน้าที่เรียกว่าพบสิ่งผิดปกติผวา
1: ค
0: ือเบาะนั่งด้านหน้าแต่ว่าอยู่ฝั่งซ้ายฮะ
1: ก็คือฝั่งผู้โดยสารที่นั่งข้างๆคนขับเนี่ยใช่ไหมคะไปเจอกับวัตถุคล้ายกับกะโหลกนะคะหรือว่าชิ้นส่วนของร่างกายมนุษย์ค่ะเนี่ยคุณผู้ชมลองดูนะคะว่าโหตอนเจ้าหน้าที่ไปถึงยังมีควันอยู่เลยค่ะแล้วก็ทางฝั่งด้านซ้ายไปเจอกับชิ้นส่วนของกะโหลกมนุษย์มาอยู่ในนี้ได้ยังไงแล้วทำไมมีแต่กะโหลกชิ้นส่วนอื่นๆเนี่ยหายไปไหนนะคะพบว่าถูกความร้อนเปลวเพลิงเนี่ยเผาจนดำเป็นตอตะโกแล้วนะคะเจ้าหน้าที่ก็รีบกันพื้นที่เอาไว้ก่อนนะคะเนื่องจากว่าไม่สามารถยืนยันเพื่อความชัดเจนเนี่ยต้องส่งตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์ก่อนว่าเป็นชิ้นส่วนมนุษย์เนี่ยจริงหรือไม
0: ่
1: หรือว่าเป็นชิ้นส่วนของสัตว์ชนิดอื่นเนี่ยนะคะก็รอตรวจพิสูจน์อย่างละเอียดจากแพทย์แล้วก็เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานจังหวัดตรังค่ะนี่คือสาเหตุมีหลายเรื่องไม่ได้ยังไงก็เรื่องนึงแล้วมันมีกะโหลกเนี่ยมาอยู่ในรถได้ยังไงด้วยนะคะชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยเล่าให้ฟังนะบอกว่ารถกระบะคันนี้ขับมาจอดเอาไว้ที่ริมอ่างเก็บน้ำตั้งแต่เช้าวันที่5ตุลาคมค่ะปิดกระจกสนิทเลยทั้ง4บานนะคะจุดนี้เนี่ยจะเป็นจุดที่มีชาวบ้านมีนักตกปลาแวะเวียนเอารถมาจอดกันอยู่เป็นประจำก็ด้วยความว่ามีคนมาจอดกันอยู่เนี่ยเลยไม่มีใครสังเกตว่ามันมีความผิดปกติอะไรหรือไม่จนกระทั่งช่วงค่ำวันที่6ตุลาคมค่ะจู่ๆเนี่ยเกิดเพลิงลุกไหม้อย่างรวดเร็วก่อนที่จะมีคนไปแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยเหลือค่ะ
0: เรียกว่าจอดค่ำวันค่ำคืนเลยนะฮะแล้วอยู่ดีๆก็มีไฟไหม้ขึ้นมาทีนี้พอไปตรวจสอบผู้ครอบครองรถคือคุณทิพพวรรณนะฮะอายุ36ปีเป็นผู้ครอบครองรถในทะเบียนเนี่ยเป็นชาวอำเภอบางกล่ำจังหวัดสงขลาฮะ
1: ค่ะ
0: ตำรวจพยายามที่จะโทรศัพท์ติดต่อไปแต่พบว่าเบอร์ที่โทรไปก็ถูกยกเลิกการใช้งานไปแล้ว
1: อ้าว
0: ทีนี้ก็เลยติดต่อไปยังบิดาแต่ก็ไม่มีคนรับสายอีก
1: ค่ะ
0: แล้วพอสืบสวนเชิงลึกก็พบว่าคุณทิพวรรณเนี่ยมีการเลิกรากับสามีเก่านะฮะแล้วก็มีสามีใหม่เป็นชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชอันนี้ก็คือจะตรงกับทะเบียนรถของคันนี้ณปัจจุบันเนี้ย
1: ค่ะ
0: นะซึ่งตำรวจก็มีการเร่งประสานติดต่อสามีใหม่เพื่อจะให้ข้อมูลแล้วก็ติดตามตัวคุณทิพวรรณมาซึ่งวันนี้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานจังหวัดตรังมีแพทย์เวรก็เข้าไปตรวจสภาพรถและวัตถุต้องสงสัยดังกล่าวที่ว่าจะเป็นชิ้นส่วนของมนุษย์หรือเปล่าในห้องโดยสารอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับจะได้ชี้ชัดไปเลยว่าตกลงแล้วเป็นอะไรกันแน่แล้วก็จะมาสืบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงว่าอะไรคือสาเหตุที่ทำให้เกิดเพลิงไหม้ในครั้งนี้แล้วชิ้นส่วนที่ว่าเป็นอะไรไปอยู่ในรถได้อย่างไรรถปิดสนิทปิดกระจกจอดข้ามวันข้ามคืนโอ้โห
1: แล้วก็ตอนนี้ยังไม่สามารถที่จะติดต่อเจ้าของรถได้ด้วยนะคะ
0: ก็เกิดอะไรขึ้น
1: กลายเป็นเหตุการณ์ระทึกเลยริมอ่างเก็บน้ำที่จังหวัดตรังนะคะมาดูประเด็นร้อนทางการเมืองค่ะที่วันนี้ต้องจับตากันหลังจากที่คณะกรรมการกฎหมายสภาผู้แทนราษฎรนะคะได้เชิญคุณสุชาดาส.ส.พรรคภูมิใจไทยมาชี้แจงปมทรัพย์สินแล้วก็ข้อสงสัยเรื่องทุนสีเทาค่ะนายรังสิมันต์โรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะประธานคณะกรรมการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรค่ะก็ได้ให้สัมภาษณ์ถึงการเชิญนางสาวสุชาดาสร้างแทนทรัพย์ส.ส.ชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยเข้ามาชี้แจงในการประชุมวันนี้นะคะโดยบอกว่าตอนนี้ยังไม่ได้รับแจ้งว่าเจ้าตัวเนี่ยจะมาชี้แจงหรือไม่ซึ่งคาดว่าอาจจะไม่มาก็ได้ค่ะแต่ว่าทางกมธ.เองก็เตรียมทุกอย่างเอาไว้แล้วเพื่อที่จะซักถามแล้วก็มองว่าการชี้แจงจริงๆแล้วเป็นประโยชน์ต่อนางสาวสุชาดาแต่ถ้าเกิดว่าไม่มาวันนี้ก็ต้องตามติดเรื่องนี้กันอยู่แล้วค่ะพร้อมกับเรียกร้องให้รัฐบาลเนี่ยตรวจสอบคุณสมบัตินะคะของคุณสุชาดาเชิงรุก อย่าเรียกออกมาสแตมป์หรือว่าออกมาฟอกขาวในเรื่องนี้ไม่เช่นนั้นก็จะเกิดข้อครหาในการใช้อำนาจในทางที่ผิดได้เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็จะไปสัมภาษณ์ทั้งรัฐมนตรีดีอีเองก็ดีจะไปสัมภาษณ์กับกรณีว่ามีการตรวจสอบคุณสมบัติอะไรกันหรือไม่เนี่ยนะคะก็บอกว่ายังไม่พบหลักฐานที่ชัดเจนไม่มีหลักฐานอะไรในการยืนยันนะคะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยคุณโรมบอกว่าถ้าเข้าข่ายการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ก็อาจจะมีการแจ้งความดำเนินคดีกันนะคะซึ่งก็ยืนยันว่าไม่หนักใจเหมือนกันถ้าเกิดว่าจะถูกแจ้งความกับพร้อมกับพิสูจน์นะคะในเชิงหลักฐานได้ทุกรูปแบบค่ะ
0: ใช่ซึ่งก็มีการตอบโต้มาจากทางฝั่งพรรคภูมิใจไทยอย่างทางคุณสุภชัยใจสมุทรส.ส.บัญชีรายชื่อนะครับแล้วก็เป็นประธานฝ่ายกฎหมายของพรรคภูมิใจไทยนี่แหละเป็นหนึ่งในกรรมธิการกฎหมายของคุณรังสิมันต์โรมนี่เลยนะฮะซึ่งก็บอกว่าได้ทำหนังสือทาไปถึงทางคุณรังสิมันต์ในฐานะทำหน้าที่เป็นประธานกรรมธิการชุดนี้ที่น่าจะขัดกับข้อบังคับคุณสุภชัยมองแบบนี้บอกว่าไม่เห็นด้วยแล้วก็ทักท้วงอย่างเช่นการบรรจุระเบียบวาระโดยไม่มีมติของกรรมธิการกรณีอย่างคุณสุชาดาซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่มีอะไรเลยและก็ไม่ได้เกี่ยวกับหน้าที่ของกรรมธิการกฎหมายแต่กลับบรรจุและก็พยายามแต่งเรื่องให้เข้ากับกรรมธิการในขณะนี้แล้วก็รวมถึงเรื่องของการเปลี่ยนวันเวลาประชุมจากที่ตกลงประชุมทุกวันพฤหัสบดีแต่ว่าคุณรังสิมันต์ก็จะจัดประชุมตามอำเภอใจคุณสุภชัยยืนยันว่าเรื่องส.ส.สุชาดานั้นไม่มีอำนาจใดที่กรรมธิการคณะนี้จะทำได้และหากทำไปแล้วถูกร้องว่าการพิจารณาผิดข้อบังคับคุณสุภชัยบอกว่าทุกคนโดนกันหมดนะนี่คือเท่ากับว่ามีผลกระทบไปกับคนอื่นด้วยในคณะกรรมการ
1: ก็จับตากันนะคะแต่ว่าก็ดูแล้วท่าทีอาจจะไม่ได้มาชี้แจงนะคะหมายถึงส.ส.สุชาดานะคะ
0: ครับมาถึงเรื่องดีๆกันนะครับเพราะว่าสัปดาห์หน้านะฮะไทยเราจะเป็นเจ้าภาพจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะครับมีเวทีที่ภาคเอกชนไทยจะได้เข้าร่วมแสดงศักยภาพและต้อนรับนักธุรกิจจาก191ประเทศทั่วโลกนะครับรัฐบาลเชิญชวนคนไทยร่วมเป็นเจ้าภาพต้อนรับผู้นำทางการเงินกว่า 15,000 คนจะเดินทางมาร่วมประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569หรือ AM 2026ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ครับโดยมุมมองจากภาคตลาดทุนนายไพบูลย์ นรินทรางกูลประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทยมองการเป็นเจ้าภาพของไทยครั้งนี้เป็นโอกาสสำคัญในการประชุมทางเศรษฐกิจหนึ่งที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้นำทางเศรษฐกิจผู้ว่าการธนาคารทั่วโลกจะมารวมกันที่ประเทศไทยซึ่งจะได้ผลในแง่บวกต่อเศรษฐกิจไทยในระยะยาวจะเป็นเวทีที่ได้บอกเล่าประชาสัมพันธ์เรื่องของประเทศไทยให้เป็นที่รู้จักได้แสดงให้เห็นศักยภาพของไทยทั้งในการจัดการประชุมใหญ่ระดับนี้และเป็นโอกาสที่จะสื่อสารถึงการเปลี่ยนแปลงในไทยในทิศทางที่ดีขึ้นมีการสร้างเครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่ปรับปรุงสู่มาตรฐานของ OECD เพื่อให้บางส่วนที่เคยติดขัดได้หมดปัญหาไปและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้นำทางการเงินการคลังที่มาร่วมประชุมหากทำได้สำเร็จเงินจะไหลเข้าไทยมากขึ้นตลาดทุนไทยและเศรษฐกิจไทยจะได้ประโยชน์
2: ข้อดีเลยนะครับที่เขาเลือกที่จะมาประเทศไทยประเทศไทยก็จะเป็นโอกาสดีในการที่เราจะสามารถแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของเราในการหนึ่งก็คือในการจัดการประชุมระดับนี้นะครับสองก็คือเป็นการสื่อสารถึงเรื่องราวที่เรากำลังจะเปลี่ยนแปลงประเทศไทยนะครับไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นทั้งการสร้างเครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่ทั้งการปรับปรุงมาตรฐานการดำเนินเศรษฐกิจของเราใช้มาตรฐานของ OECD นะครับซึ่งเป็นมาตรฐานระดับโลกอยู่แล้วถ้าทำตรงนั้นได้สำเร็จจริงเนี่ยผมคิดว่าเงินสามารถไหลเข้ามาได้อีกเยอะเลยนะครับเพราะว่าเงินบางส่วนที่เขาอาจจะติดขัดเรื่องประเด็นข้อกฎเกณฑ์อะไรต่างๆที่อาจจะไม่ได้มาตรฐานนะครับฉะนั้นผมคิดว่าคนที่ได้ประโยชน์ก็คงจะเป็นตลาดทุนไทยแล้วก็เศรษฐกิจไทย
1: แล้วก็ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะที่เมื่อวานนี้รัฐบาลประกาศให้วันที่16ตุลาคมเป็นวันหยุดพิเศษด้วยแล้วก็ขอ work from home ในช่วงวันที่12 14 15ตุลาคมในช่วงการประชุมระดับโลกนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งค่ะช่วงหน้ามาดูเหตุประท้วงที่ฝรั่งเศสตอนนี้ดูเหมือนจะบานปลายนะคะเพราะว่าเริ่มมีการใช้แก๊สน้ำตาสลายกลุ่มผู้ชุมนุมที่เป็นนักศึกษากว่าแสนคนนะคะติดตามกันช่วงหน้าค่ะ
3: สายสัมพันธ์ที่เราร่วมสานบทสนทนาที่เราแลกเปลี่ยนและความร่วมมือที่

0: เราสร้างล้วนหล่อหลอมโลกรอบตัวเราในเดือนตุลาคมนี้บรรดาผู้นำด้านเศรษฐกิจจาก191ประเทศจะมารวมตัวกันที่ประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนทัศนคติสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์นวัตกรรมและร่วมกำหนดทิศทางสู่อนาคตที่เปลี่ยนไปด้วยพลวัตและความสามารถในการฟื้นตัวพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงร่วมกำหนดอนาคตโลกของเรา
1: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลสีชัดสวย

0: เต็มไปด้วยความสุขเริ่มจากสิ่งเล็กๆรอบตัว
1: ไม่ว่าจะไลฟ์สไตล์ไหนๆเราก็มีพร้อมให้คุณเลือก
2: ไม่ว่าจะเป็นของใช้ในบ้านก็มีเยอะของใช้ส่วนตัวก็มีครบสะดวกซื้อ
3: สะดวกช้อป
2: ที่ช็อปมาเนีย
4: ลูกใหม่ปะเนี่ย
5: เหมือนเดิม
6: เขาหมายถึงนี่ปลาแม่เคอเรลเนื้อแน่นในซอสมะเขือเทศเข้มข้นอร่อยเต็มคำจาก3แม่ครัวลุกเปลี่ยนแต่ความอร่อยคู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
7: ครีมภูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่นยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดมีรสอ่อนโยนด้วยค่ะแป้งพับเซริเซ่เนื้อแป้งละเอียดบางเบาปกปิดเรียบเนียน
8: ยาดมปลาไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมปลาไผ่คู่
1: เหตุประท้วงที่ฝรั่งเศสเริ่มบานปลายนะคะเพราะว่ามีการปะทะกันระหว่างกลุ่มผู้ชุมนุมและทางเจ้าหน้าที่ต้องใช้แก๊สน้ำตาในการสลายการชุมนุมนะคะมีนักศึกษาหลายแสนคนค่ะเนื่องจากต้องการจะเรียกร้องในการของงบการศึกษาเพิ่มเติมค่ะจุดเริ่มต้นครั้งนี้นะคะมาจากการนัดหยุดงานกันของบุคลากรทางการศึกษาเพื่อประท้วงนโยบายตัดลดงบประมาณของรัฐบาลจนทำให้คุณครูเนี่ยขาดแคลนกันอย่างหนักเลยค่ะแล้วต่อมาพอมีการเรียนการสอนหยุดชะงักลงค่ะเหล่านักเรียนมัธยมปลายก็เริ่มออกมาเคลื่อนไหวเพื่อจะสนับสนุนและยกระดับข้อเรียกร้องไปจนถึงเรื่องสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาที่ทรุดโทรมมีปัญหาน้ำรั่วซึมอาคารชำรุดและกลุ่มนักเรียนก็เริ่มใช้มาตรการตั้งปิดล้อมโรงเรียนค่ะนำสิ่งกีดขวางมาขวางประตูทางเข้าสถานศึกษาหลายแห่งทั่วประเทศกลุ่มผู้ปกครองและสหภาพแรงงานอื่นๆที่เข้ามาร่วมชุมนุมก็ทำให้การประท้วงขยายตัวจากระดับโรงเรียนไปเป็นการประท้วงระดับชาติแล้วก็เดินประท้วงกันในเมืองใหญ่ๆทั้งปารีสริยงและที่สตาบูกด้วยค่ะ
2: ใช่ครับเหตุประท้วงนั้นก็เริ่มตึงเครียดขึ้นเรื่อยๆจนมาจุดชนวนความโกรธแค้นเมื่อมีเยาวชนคนที่กำลังท้วงคนหนึ่งเนี่ยเขาเจ็บสาหัสในระหว่างการกระทบกระทั่งกับเจ้าหน้าที่ถึงขนาดขั้นมือขาดนะฮะแล้วนี่สร้างความไม่พอใจให้กับกลุ่มผู้ประท้วงและก็กลุ่มสิทธิมนุษยชนเป็นอย่างมากกล่าวหาเจ้าหน้าที่ว่าใช้กำลังสลายการชุมนุมรุนแรงเกินกว่าเหตุต่อผู้เยาว์ฝ่ายรัฐบาลบอกว่าขบวนการประท้วงนั้นถูกแทรกแซงและบงการโดยบุคคลภายนอกซึ่งการประท้วงก็เริ่มยกระดับเป็นความรุนแรงในหลายเมืองนะครับเมื่อวานนี้ตำรวจเข้าไปแล้วก็ใช้กำลังควบคุมฝูงชนทั้งแก๊สน้ำตาและกระบองที่จัตุรัสพลาสเดอลานาซูยงในกรุงปารีสฮะ
1: ขณะที่นายกรัฐมนตรีฝรั่งเศสนายเซบาสเตียนเลอกอร์นูนะคะก็บอกว่านี่ถือเป็นการประท้วงที่รุนแรงที่สุดในรอบหลายทศวรรษและสั่งให้รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเร่งซ่อมแซมเรื่องโรงเรือนนะคะแล้วก็เรื่องของการจัดหาครูรวมทั้งการประท้วงเกิดขึ้นหลายระลอกนี้ก็เพิ่มแรงกดดันมหาสารให้กับรัฐบาลฝรั่งเศสที่กำลังพยายามลดการขาดดุลงบประมาณในประเทศที่พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะ
2: ครับเดี๋ยวเราพักกันอีกครั้งครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวกีฬานะครับปิดฉากการรับใช้ทีมชาติของลีโอเนลเมสซี่เรียกว่าสวยหรูในเกมกระชับมิตรน
1: ะ
2: ฮะเดี๋ยวมาติดตามช่วงหน้ากันฮะ
9: อุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove
10: เสียวฟันตอนนั้นน่ะเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วรู้สึกปากสะอาดขึ้นด้วยแถมหลอดหนึ่งใช้ได้นานจนลืมเลย
11: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: ช่วยลดเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
12: GMMZ กล่องเพลงสบายธรรมกล่องเดียวที่รวมเสียงธรรมะบทสวดนิทานเพลงบรรเลงลูกทุ่งเพลงดังกว่า 1,300 เพลงเพื่อใจที่สบายจริงๆแค่เปิดเสียงธรรมก็มา
13: ท่านธรรมยังตีสรณะธรรมนะปาทัง
12: แค่ฟังใจก็เย็นปุ่มเดียวใช้ง่ายทุกวัย
14: ฟังธรรมะก็ได้ฟังลูกทุ่งก็ได้แม่ชอบมากเลยอ่ะ
12: ของขวัญให้คนที่คุณรักกล่องเพลงสบายธรรม GMM

0: แซดเสียงดีใจดีราคาดีจากราคาปกติ 1,990 บาทเหลือเพียง890บาทรับประกัน1ปีรวมบทสวดธรรมเทศนาหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุพระธรรมโกษาจารย์พุทธทาสภิกขุพระมหาโพธิวงศาจารย์พระพรหมบัณฑิต
1: คนที่จะมีสุขภาพจิตดีจะต้องมีธรรมะประจำใจ
0: นิทานดังจากอาจารย์เพ็ญศรีอินทรทัศน์ทีมงานคณะเจ้าขุนทองนักพากย์ชั้นครูอาวจิราวัตรวชิรสรัญพัฒน
2: ์ตั้งแต่นี้ต่อไปเจ้าจะมีอายุยืนยาวไม่ตายด้วยเหตุแห่งอายุสั้นอีกแล้ว
0: เพลงบรรเลงกีตาร์หวานจากคุณชรัตเฟื่องอารมณ์นิติพงษ์ห่อหน้าเรวัตพุทธินันทุ่งเพลงดังจากศิลปินขวัญใจมหาชนเสียงที่อยู่ในใจคนไทยมานานตายอรทัย
3: ถึงไม่ใช่
0: ไทยพงศธร
4: รู้ไหม
0: มนแคนแก่นคูน
4: เจ้าตัวว่าฮักอ้าย
0: สิริพรอำไพพง
3: เป็นสิ่งของ
0: หมายไทยใจตะวัน
4: ใจบ่มักดี
0: กล่องเพลงสบายธรรม GMM แต่เสียงดีใจดีราคาดีจากราคา 1,990 บาทเหลือเพียง890บาทรับประกัน1ปีโทรเลยโปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2568ถึง31ธันวาคม2569
5: ให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
6: ยูโรช็อกโกพายพายนุ่มๆอร่อยชุ่มช็อกโกแลต
5: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
7: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่

0: ไทยประกันภัยยิ้มได้เมื่อภัยมา1484
1: ข่าวกีฬาเที่ยงนี้นะครับกับพี่ท็อปสาเรศลิ่มกังวันมงคลนะครับ
2: สวัสดีครับ
3: พ
2: ี่ท็อป
3: ครับ
1: นะวันนี้มีความเคลื่อนไหวของนักกีฬาทีมชาติทางฝั่งต่างประเทศหลายคนเอาลีโอนเมสซี่ก่อนปิดฉากแล้ว
4: ปิดฉากการรับใช้ทีมชาติอาทิตย์หน้านัดสุดท้ายเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาแล้วก็เอาชนะเบนินไปได้3-0แล้วก็ยิง1 ประตูแล้วก็จ่าย2 ประตูด้วยยุติเส้นทาง28 ปีกับทีมชาติอาทิตย์หน้าอย่างสวยงามทีเดียวคร
1: ับ
4: ฟุตบอลอุ่นเครื่องทีมชาติที่สนามเอสตราดิโอมอนูเมนทัลในกรุงบูโรสไอเรสของอาร์เจนตินาครับทีมฟ้าขาวรองแชมป์โลกปี2026พบกับเบนินเกมนี้เป็นการลงสนามนัดสุดท้ายของลีโอเนลเมสซี่กัปตันทีมวัย39 ปีครึ่งแรกยังเสมอกัน0-0ครับครึ่งหลังเมสซี่จะให้กับนิโคลัสโอตาเมนดียิงให้อาร์เจนตินาขึ้นนำนาทีที่48ก่อนที่เมสซี่จะจ่ายให้นิโคปาสครับทำประตูที่2นาทีที่61และเป็นเมสซี่ครับมายิงจุดโทษปิดท้ายนาทีที่70ช่วยอาร์เจนตินาเอาชนะไปได้3-0จากผลงานในนัดนี้ครับเลโอนีล เมสซี่อำนาจทีมชาติอย่างเป็นทางการด้วยการทำไป126 ประตู67 แอสซิสต์จากการลงสนามไปทั้งหมด208 นัดสำหรับเมสซี่ครับฝากผลงานที่ยอดเยี่ยมไว้อย่างมากมายกับทีมฟ้าขาวด้วยการพาทีมคว้าแชมป์โลกเมื่อปี2022ผ่านเข้าชิงฟุตบอลโลก2สมัยครับในปี2014และ2026คว้าแชมป์โคปาอเมริกา2สมัยในปี2021และ2024รวมถึงเหรียญทองโอลิมปิกเกมปี2008ปักกิ่งเกมส์ด้วยครับขณะที่แฟนบอลอาร์เจนตินาที่เดินทางมาชมเกมนี้ครับต่างกล่าวว่าเมสซี่ได้ทิ้งบทเรียนเรื่องราวความสำเร็จเอาไว้อย่างมากมายพร้อมทั้งรำลึกถึงช่วงเวลาที่เขารับใช้ทีมชาติมาอย่างยาวนานถึง21 ปีซึ่งรวมถึงความสำเร็จในการคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกแชมป์โคปาอเมริกาอีก2 สมัยยกย่องว่าสิ่งที่เมสซี่ทำครับไว้เบื้องหลังว่าเป็นแบบอย่างของความมุ่งมั่นความสามัคคีและความอ่อนน้อมถ่อมตนในขณะที่บางคนกล่าวว่าการมีเมสซี่อยู่ในสนามย่อมจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นได้เสมอครับ
3: ขณะที่ผลงานของแฮร์รี่เคนนะคะในฐานะศูนย์หน้าแล้วก็เป็นกัปตันทีมด้วยทำสถิติก็ถือว่าดียอดเยี่ยมทีเดียว
4: ก็คือว่าเป็นสถิติรับใช้ทีมชาติอังกฤษสูงที่สุดเทียบเท่ากับปีเตอร์ชูตันอดีตนายทหารมือหนึ่งของทีม125 นัดเมื่อวานนี้ก็ช่วยทีมเอาชนะเช็กเกียไปได้3-0ครับฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นลีกครับกลุ่ม A3 ทีมชาติอังกฤษประสนามเบมบีพบกับเช็กเกียเกมนี้อังกฤษขึ้นนำก่อนครับจากจังหวะที่แฮร์รี่เคนเปิดไม่น่าประตูแล้วก็เป็นจังหวะที่วลาดิเมียร์ซูฟาวครับสกัดบอลพลาดเข้าประตูตัวเองจากนั้นอังกฤษมาหนีเป็น2-0ครับจากลูกที่ของแฮร์รี่เคนจังหวะนี้ครับตายด้วยขวาง่ายๆไปครับแล้วก็เคนมาหม่งลูกที่2ในนาทีที่57ครับช่วยอังกฤษเอาชนะไปได้3-0มี9 คะแนนจาก4 นัดรั้งอันดับ2ของกลุ่มส่วนเช็กเกียครับแพ้4 นัดรวดหลังจบเกมแฮร์รี่เคนกัปตันทีมชาติอังกฤษวัย33 ปียิงไปแล้ว91 ประตูในนามทีมชาติและลงสนามรับใช้ทีมชาติไปทั้งหมด125 นัดเทียบเท่าสถิติสูงสุดตลอดการของปีเตอร์ชิลตันอดีตนายทวารมือหนึ่งซึ่งครองสถิติมาตั้งแต่ปี1990โดยเคนกล่าวว่ามีเหตุการณ์สำคัญมากมายตลอดชีวิตการค้าแข่งและเมื่อมองย้อนกลับไปถึงการเล่นทีมชาติครั้งแรกตนเองคิดว่านี่มันเกินความฝันสูงสุดไปอีกเสียอีกครับและการได้ลงเล่นครบ125 นัดถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งแต่สิ่งสำคัญที่สุดคือชัยชนะของทีมไม่ใช่เรื่องของตนเองครับ
5: ไปซ้ายในจอภาพของคุณผู้ชม
4: อีกคู่ในกลุ่มเดียวกันกระทิงดุสเปนบุกไปเอาชนะโครเอเชียถึงถิ่นครับ2-1เกมนี้โครเอเชียขึ้นนำก่อนครับจากอีวานเปเรซิชในจังหวะนี้ครับแต่ว่าครึ่งหลังสเปนมาตามตีเสมอได้สำเร็จครับจากมิเกลเมริโนมาแปรด้วยสายง่ายๆเข้าไปครับตีเสมอเป็น1-1จากนั้นนาทีที่79โครเอเชียต้องเหลือผู้เล่น10คนครับเมื่อทางด้านของเปเรซิชครับถูกใบเหลืองที่2เป็นใบแดงจากจังหวะทำฟาวจังหวะนี้ครับแล้วก็ท้ายเกมสเปนมาได้ประตูชัยครับจากลูกสุดสวยของมิเกลเมริโน่ทำประตูที่2ของเต็มในนัดนี้ช่วยสเปนเอาชนะไปได้2-1เก็บชัยชนะ4 นัดรวดมี12 คะแนนเต็มครับมาต่อกันที่คริสโตโนโรนัลโดครับออกมาแฉจอร์เจซูสครับกุนซือของทีมว่าไม่ทำตามสัญญาที่ได้ให้ไว้กับเขาครับคริสโตโนโรนัลโดได้ยิงกัปตันทีมชาติโปรตุเกสวัย41 ปีออกมาชี้แจงถึงเหตุผลที่ทำให้เขาตัดสินใจถอนตัวจากทีมชาติโปรตุเกสจนกลายเป็นดราม่าใหญ่โตว่าเพราะเขารับไม่ได้ที่จอร์จเชซุสครับกุนซือของทีมไม่ทำตามสัญญาที่ให้ไว้กับเขาโดโรนันโดโพสต์ลงโซเชียลมีเดียส่วนตัวว่าเชซุสสัญญาว่าจะให้เขาลงสนาม30 นาทีในเกมยูฟ่าเนชั่นลีกในนัดที่เอาชนะนอร์เวย์ไปได้2-1เมื่อวันที่27 กันยายนที่ผ่านมาแต่กลับไม่ส่งเขาลงสนามทางที่สั่งให้ออกไปวอร์มอัพตั้งแต่ช่วงต้นครึ่งหลังนอกจากนี้กุนซือวัย72 ปีครับยังไม่พูดความจริงเกี่ยวกับเบื้องหลังที่ทำให้ตัวเขาไม่ได้ลงสนามในเกมกับนอร์เวย์ตามที่ตกลงกันเอาไว้ในการแถลงข่าวในอีก48 ชั่วโมงหลังจบเกมโดโรนัลโดครับยอมรับว่าเขาเองผิดที่ออกจากแคมป์ทีมชาติโดยพละการ และสมควรได้รับบทลงโทษเช่นกันรวมทั้งยังได้กล่าวขอโทษร่วมทีมและแฟนบอลชาวโปรตุเกสที่ทำให้ผิดหวังอีกด้วยแต่โรนัลโด้ครับยังยืนยันว่าเขายังไม่คิดอำลาทีมชาติในขณะที่ร่างกายยังฟิตสมบูรณ์และหวังจะได้กลับมารับใช้ทีมชาติอีกครั้งหลังพ้นโทษแบนฐานละทิ้งการทำหน้าที่โดยพละการตามกฎของสหพันธ์ฟุตบอลของโปรตุเกสครับมาต่อกันที่โนวัคโญโควิชจากเซอร์เบียครับคว้าแชมป์เทนนิสชัยนาโอเพ่นสมัยที่7ขณะที่คาร์ลอสอัลคาราซคว้าแชมป์เจเปนโอเพ่น2สมัยติดต่อกันครับเทนนิสอดีตทัวร์รายการชัยนาโอเพ่นที่กรุงปักกิ่งของจีนชายเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศโนวัคโญโควิชอดีตมือหนึ่งของโลกและอดีตแชมป์การสแลม24สมัยวัย39ปีจากเซอร์เบียพบอเล็กซ์เดอร์มินอมือ5ของรายการจากออสเตรเลียเซตแรกครับต้องดูกันถึงไทเบรกก่อนที่โนเล่จะเอาชนะไปได้7-6ไทเบรก7-3จากนั้นครับทั้งโนเล่แล้วก็เดมิโนครับต้องเรียกแพทย์สนามเข้ามาดูอาการบาดเจ็บก่อนที่จะกลับมาแข่งขันต่อในเซตที่2และเป็นเดมิโนครับที่เอาชนะไปก่อนในเกมแรก1-0แต่ว่าจากนั้นครับเดมิโนเองก็ต้องทนอาการบาดเจ็บไม่ไหวครับบริเวณขาหนีบต้องขอยอมแพ้ทำให้ยอควิชคว้าแชมป์รายการนี้สมัยที่7พร้อมสถิติชนะ34นัดที่ต่อกันในรายการนี้และถือเป็นการเอาชนะมือท็อป10ในรายการเดียวครั้งแรกในรอบ3ปีทำให้โนเล่ครับคว้าแชมป์รายการที่102เป็นรองโรเจอร์เฟเดเลอร์11รายการครับแล้วก็แชมป์สูงสุดตอนนี้ก็ยังเป็นจิมมี่คอนเนอร์สจากสหรัฐที่คว้าสูงสุดไปถึง109รายการครับต่อกันที่ศึก Japan Open ที่กรุงโตเกียวของญี่ปุ่นครับประเภทชายเดี่ยวในรอบชิงชนะเลิศกันบ้างครับคาร์ลอสอัลคาราซมือ3ของโลกและอดีตแชมป์การสแลม7สมัยจากสเปนพบยูรีเลฮักกามือ19ของโลกจากเช็กเกียโดยอัลคาราซใช้เวลา1ชั่วโมง36นาทีกวดเอาชนะไปได้2เซตรวด7-6ไทเบรก7-4และ6-4ป้องกันแชมป์รายการนี้สมัยที่2ที่ต่อกันและเป็นแชมป์อาชีพรายการที่27โดยถือเป็นการใช้เวลาเพียงแค่4เดือนครึ่งครับในการพักรักษาอาการบาดเจ็บข้อมือขวาก่อนกลับมาคว้าแชมป์ที่3ในปีนี้ครับด้านทางหน้าของเยนิกซินเนอร์ครับนักหนุ่มจากอิตาลีประกาศพักรักษาเข่าไม่แข่งขันจนจบสิ้นปีนี้ครับยานิกซินเนอร์นักเทนนิสมือหนึ่งของโลกและแชมป์การสแลม5สมัยวัย25ปีจากอิตาลีประกาศอย่างเป็นทางการว่าเขาจะไม่กลับมาลงแข่งขันอีกในเวลาช่วงที่เหลือของปีนี้เนื่องจากปัญหาเจ็บเข่าขวาเรื้อรังครับโดยซินเนอร์ยังไม่ได้กลับมาลงแข่งขันอีกเลยนับตั้งแต่ป้องกันแชมป์วิมเบิลดันรายการการสแลมได้สำเร็จเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาและล่าสุดเพิ่งถอนตัวจากศึกเซี่ยงไฮ้มาสเตอร์สำหรับผลงานปีนี้ของซินเนอร์ถือว่ายอดเยี่ยมครับลงแข่งขันไปทั้งหมด47นัดชนะ44แพ้เพียง3นัดเท่านั้นทำสถิติคว้าแชมป์มาสเตอร์1,000ถึง5รายการติดต่อกันทำสถิตินักเทนนิสชายอายุน้อยที่สุดที่คว้าแชมป์ระดับมาสเตอร์1,000ครบทุกรายการหรือเรียกว่าแคริเอร์โกลเด้นมาสเตอร์ซึ่งการพักการแข่งขันของซินเนอร์ครับทำให้อเล็กซานเดอร์สเวเลฟจากเยอรมนีที่คว้าแชมป์2การสแลมในปีนี้ครับคือ French Open แล้วก็ US Open มีลุ้นที่จะขึ้นไปครองมือหนึ่งของโลกแทนทันทีครับต่อกันที่เทนนิส WTA ทัวร์รายการชนะโอเพ่นที่กรุงปักกิ่งของจีนกันบ้างครับหญิงเดี่ยวรอบที่4เอคาเทรินาอเล็กซานโดรวาเบอร์28ของโลกจากรัสเซียพบกับลินดานอสโควาเบอร์6ของโลกและแชมป์วิมเบิลดันปีนี้จากเช็กเกมนี้เกิดการพลิกล็อกขึ้นเมื่ออเล็กซานโดรวาครับใช้เวลาเพียงแค่66นาทีกวดเอาชนะไปได้2เซตรวด6-2ทั้ง2เซตผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายพบกับมิราอันเดรวามือ5ของโลกและแชมป์เฟรนช์โอเพ่นปีนี้วัย19ปีจากรัสเซียต่อไปครับมากันที่นกกระตั้วครับกลายเป็นสัญลักษณ์การแข่งขันโอลิมปิกเกมและก็พาราลิมปิกเกมปี2032ในการแข่งขันที่ออสเตรเลียครับคณะกรรมการจัดการแข่งขันโอลิมปิกเกม2032บริสเบนเกมของออสเตรเลียครับได้เปิดตัวนกกระตั้วสีชมพูสัญลักษณ์ของการแข่งขันเป็นทางการเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาหลังจากสัญลักษณ์นกกระตั้วนี่ครับเอาชนะจิงโจ้โคเอล่ามีโคเอล่าครับแล้วก็นกไอบิสคว้าตำแหน่งสัญลักษณ์ประจำการแข่งขันโอลิมปิกเกมและก็พาราลิมปิกเกม2032หลังจากก่อนหน้านี้ครับเกิดภาพหลุดบนโลกโซเชียลจนทำให้เจ้าหน้าที่ในเมืองบริสเบนครับต้องจัดแถลงข่าวอย่างเร่งด่วนเพื่อชี้แจงถึงกรณีที่ภาพสัญลักษณ์การแข่งขันถูกเผยแพร่โดยไม่ได้ตั้งใจก่อนกำหนดสำหรับนกกระตั้วครับไปเป็นนกพื้นถิ่นของออสเตรเลียโดยใช้สีที่ออกแบบให้มีสัญลักษณ์คล้ายเปลวไฟของโอลิมปิกและพาราลิมปิกแล้วก็มีรูปทรงที่สื่อถึงรัฐควีนส์แลนด์ซึ่งเป็นรัฐเจ้าภาพด้วยโดยออสเตรเลียครับเคยเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกเกมมาแล้ว2สมัยในปี1956ที่เมืองเมลเบิร์นแล้วก็ปี2000ที่นครซิดนีย์ครับส่วนอินเดียแล้วก็กาตาร์เป็น2ชาติล่าสุดที่เสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันโอลิมปิกเกมปี2036ก่อนกำหนดเส้นตายการเสนอตัวภายในวันที่31ตุลาคมนี้ตามประกาศของ IOC โดยจะต้องช่วงชิงอีกกับอีก5ชาติครับได้แก่แอฟริกาใต้เกาหลีใต้เยอรมนีฮังการีและก็ตุรกีโดยอินเดียครับกำลังจะเป็นเจ้าภาพกีฬาเครือจักรภพในปี2030ขณะที่กาตาร์เพิ่งจะเป็นเจ้าภาพศึกฟุตบอลโลก2022และการแข่งขันชิงแชมป์โลกมาแล้วหลายรายการซึ่งหากกาตาร์ได้รับเลือกครับอาจจะทำให้ต้องเลื่อนจัดการแข่งขันในช่วงปลายปีเนื่องจากสภาพอากาศแทนที่จะจัดช่วงเดือนกรกฎาคมหรือว่าสิงหาคมซึ่งเป็นช่วงเวลาที่จัดมาตั้งแต่ปี2004ที่กรุงเอเธนส์จนถึงปี2032ที่บริสเบนซึ่งทั้ง2ชาติครับต้องแย่งชิงกับอีก5ชาติโดยเฉพาะเกาหลีใต้แล้วก็เยอรมนีที่เคยจัดโอลิมปิกเกมมาแล้วด้วยครับกลับมาที่อาร์ตมิฮัสซันครับนำทัพช้างศึกเดินทางกลับถึงไทยหลังจากคว้ารองแชมป์ฟีฟ่าเอเชียนคัพ2026ที่อินโดนีเซียครับฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดใหญ่ครับเดินทางกลับมาถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเมื่อช่วงเย็นวานนี้หลังจากลงแข่งขันฟุตบอลฟีฟ่าเอเชียนคัพ2026ที่ประเทศอินโดนีเซียโดยทีมช้างศึกครับจบด้วยการคว้ารองแชมป์ซึ่งการเป็นการพ่ายอินโดนีเซียครับในการโดนจุดโทษ2-4หลังจากเดินทางมาถึงอาร์ตินฮัสซันเฮดโค้ชทีมชาติไทยกล่าวชื่นชมนักเตะทุกคนที่ช่วยกันเล่นยืมมาจนถึงช่วง120นาทีแม้จะเหลือเพื่อน10คนแต่การแพ้ในการจุดโทษก็เป็นเรื่องที่ยอมรับได้ทีมชุดนี้ครับจะเป็นการหลักในการพัฒนาต่อไปก่อนถึงเอเชียนคัพและฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์ครับก็อยากจะเห็นนักเตะกลุ่มนี้ครับแต่ว่าอาจจะขาดแค่ตัวหลักเพียงแค่ 4-5 คนไม่ว่าจะเป็นธีรธรบุญมาทันธนวัฒน์สิงห์จิตถาวรจนทานเข็มดีแล้วก็ยศกรบุรพาด้านสหรัฐอยู่เย็นครับกองกลางทีมชาติไทยกล่าวว่ารายการนี้แต่ละชาติก็เอาชุดที่ดีที่สุดมาเล่นมีความเข้มข้นในการเล่นฟุตบอลในระดับสูงส่วนนัดชิงครับมันมีประสบการณ์มันมีสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะใน90นาทีแล้วก็120นาทีซึ่งตรงนี้ครับมันเป็นเสน่ห์ของฟุตบอลรวมถึงคนก็ทำผลงานอย่างเต็มที่และออกมาดีที่สุดแล้วหลังจากนี้ครับสตาฟโค้ชฟุตบอลชายของไทยครับจะมีการสรุปผลงานแล้วก็วางแผนสำหรับทัวร์นาเมนต์ต่อไปในฟุตบอลคิงส์คัพครั้งที่52ที่จังหวัดศรีสะเกษในช่วงฟีฟ่าเดย์ปลายปีนี้ต่อไปครับ ขณะที่ร้อยโทนายยนต์พิรมภักดีครับประธานคณะกรรมการพาราลิมปิกไทยครับยืนยันว่านักกีฬาไทยพร้อมแล้วสู้ศึกในการแข่งขันเอเชียนพาราเกม2026ที่ญี่ปุ่นครับทัพเทควันโดพาราลิมทีมชาติไทยครับพร้อมลุยศึกเอเชียนพาราเกม2026ที่เมืองไอจิแล้วก็นาโกย่าของญี่ปุ่นระหว่างที่18-24ตุลาคมโดยเตรียมส่งครับนักกีฬา4คนนำโดยขวัญสุดาโพกิจจาเจ้าของเหรียญทองครั้งที่ผ่านมาโรคป้องกันแชมป์อีกสมัยโดยรัฐโทนายนพพิรมภักดีครับประธานคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่านักกีฬาพาราลิมปิกไทยทั้ง17-18ชนิดกีฬาครับเก็บตัวฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องและมีความพร้อมเต็มที่ส่วนเทควันโดพาราไทยครับทั้ง4คนมีประสบการณ์และผลงานในระดับนานาชาติเชื่อว่าจะสามารถคว้าเหรียญรางวัลให้คนไทยได้อย่างแน่นอนครับ
2: ตั้งแต่วันที่18-24ตุลา นะครับ

0: เราจะมีส่งนักกีฬาไปเนี่ยตัวเลขยังไม่คอนเฟิร์มนะครับแต่ประมาณ200เกือบ300คนนะครับแข่งใน18ชนิดกีฬาครับพูดถึงความหวังนี่ก็ผมยังไม่อยากพูดเป็นตัวปริมาณเหรียญทองหรือเหรียญแล้วกันนะครับเพราะว่าทุกการแข่งขันมหกรรมเกมเนี่ยชนิดกีฬาเองก็เปลี่ยนค่อนข้างเยอะนะครับนักกีฬาเราเตรียมพร้อมนะครับแล้วก็จะทำให้ดีที่สุดนะครับให้พี่น้องคนไทยให้ประเทศชาติครับ
1: โดยทีมเทควันโดพาราไทยประกอบไปด้วยขวัญครับขวัญสุดาพงกิจจาธันวาแก่นคำนนธนพันธ์โสดพิเศษแล้วก็น้ำหวานครับอภิวิภาครับผัวพันโดยขวัญสุดาครับซึ่งเตรียมป้องกันแชมป์รุ่น K44ครับน้ำหนักไม่เกิน47กิโลกรัมหลังคว้าเหรียญทองที่หางโจเกมเมื่อปี2022มั่นใจว่าจะคว้าเหรียญทองอีกสมัยขอแฟนกีฬาชาวไทยติดตามเชียร์ด้วยครับ
2: ไม่ได้มีความกดดันค่ะแล้วขวัญก็ไม่ได้เครียดมากนักค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกเกมกีฬาค่ะมันมีแพ้มีชนะทุกคนก็มาเพื่อที่อยากจะชนะรวมถึงตัวขวัญเองขวัญก็อยากจะได้เหรียญทองกลับมาอีกครั้งเหมือนกันค่ะฝากแรงใจแรงเชียร์ให้พวกเราด้วยค่ะมันมีค่ามากๆสำหรับพวกเราแล้วเราจะไปเอาชัยชนะกลับมาค่ะ
1: สำหรับกีฬาเซียนพาราเกม2026ครับจะมีขึ้นระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมนี้จึงใช้รวม508เหรียญทองจาก18ชนิดกีฬาโดยเทควันโดพาราเกมครับจะแข่งขันที่เมืองไนจิแล้วก็นาโกย่าของญี่ปุ่นครับปิดท้ายเฉลยวันนี้ไปชมบรรยากาศอีกครั้งกับการอัลลาสนามของทีมชาติอาร์เจนตินาของลีโอเนลเมสซี่ครับ

0: ส่วนวันนี้นะครับหมดเวลาแล้วเราจะลากันด้วยภาพหมีดำอเมริกันเดินเข้าไปในตลาดนัดเกษตรกรแล้วก็เดินไปหยุดอยู่ที่ร้านเบเกอรี่ไปกินขนมร้านคนมาถ่ายคลิปกันแต่สุดท้ายเจ้าหน้าที่ก็ไล่ออกไปได้นะฮะวันนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ดซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: มาแล้วครับกับโปรโมชั่นสบู่ขายดีแบรนด์เดอเอนะครับขายมาแล้วหลายล้านก้อนและที่สำคัญวันนี้จัดโปรโมชั่นให้แบบด่วนๆเลยใครดูอยู่ตอนนี้021143330รับไปเลยสบู่น้ำมันเมล็ดกันชงขนาดแท้ทั้งหมด10ก้อนน้ำหนักรวมประมาณ1กิโลกรัมยังไม่พอสูตรตะข่ายขัดผิวตีฟองและของแถมเพิ่มอีกไม่ว่าจะเป็นผ้าขนหนูผ้าขนนุ่มจะเป็นผืนเล็กแบบนี้แบบพกพาหรือว่าจะเป็นผืนใหญ่แบบห่มได้นุ่งได้นะครับและสามารถพกพาไปไหนได้ผมบอกเลยนะแค่ผ้าขนหนูอย่างเดียวก็คุ้มแล้วแต่ยังไม่หมดครับมีกระเป๋าใบใหญ่ๆใส่ของได้ใส่ไปเดินทางได้จัดเข้ามาเลยเพราะว่าวันนี้ให้เพิ่มไปในเซต23ชิ้นนี้จ่ายในราคาไม่ถึง1,999บาทจัดส่งฟรีผมบอกเลยนะสบู่น้ำมันเมล็ดกันชงเนี่ยตอนนี้หายากมากราคาสูงมากแต่ต้องบอกเลยว่าคุณผู้ชมอยากให้ลองด้วยตัวเองแล้วคุณจะรู้ว่าบางทีเราเจอความสกปรกแบบนี้จะจัดการยังไงดีบางทีเรามีขี้ไข่บางทีเรามีความสกปรกเกาะติดอยู่เจอฝุ่นเจอความสกปรกระหว่างวันจะจัดการยังไงดีให้ได้เห็นกันแบบนี้เลยคุณผู้ชมผมบอกเลยนะสบู่ก้อนนี้เป็นสบู่สูตรไวท์เทนนิ่งแล้วก้อนหนึ่งเนี่ยราคาขายของเขาเนี่ยอยู่ที่390บาทแล้วฟองนุ่มๆมาจากไส้ในของเมล็ดปาล์มแล้วมาพร้อมกับส่วนประกอบสารสกัดน้ำมันเมล็ดกัญชงของแท้ขมิ้นธนาคารมังคุดวิตามินB3 ซาลิซาลิกและตัวเมนทอนที่การทำความสะอาดใช้ฟองนุ่มๆแบบนี้ขยี้เข้าไปเลยขยี้เข้าไปเลยขยี้เข้าไปเลยขยี้เข้าไปเลยทีละจุดทีละจุดทีละจุดจุดไหนอยากล้างจุดไหนอยากทำความสะอาดเต็มที่และที่สำคัญกลิ่นหอมมากและจะฟอกทิ้งไว้แบบนี้ก็ได้ความสกปรกนี่ต้องบอกเลยนะไม่อยากให้ติดตัวข้ามวันข้ามคืนข้ามเดือนข้ามปีการล้างทำความสะอาดสำคัญแต่การล้างการฟอกทำความสะอาดบางคนก็บอกว่าโอ้โหบางทีใช้สบู่ล้างเนี่ยผิวเอียดบางทีใช้สบู่ล้างเนี่ยผิวแห้งผมบอกเลยว่าของผมเป็นสบู่สูตรไวท์เทนนิ่งเป็นสบู่สมุนไพรขนานแท้แล้วมีส่วนประกอบของน้ำมันมาเล็ดกันชงใครยังไม่เคยใช้ใครยังไม่เคยสั่งผมบอกเลยนะให้เป็นโอกาสดีโอกาสทองโอกาสในการสั่งซื้อวันนี้ให้ทันเพราะว่าสิ่งที่จะได้ไปนอกจากว่าจะได้ความสะอาดได้ความคุ้มค่าแล้วสิ่งที่แม่จะได้วันนี้ของแถมนี่คุ้มจุใจมากสบู่ปกติก้อนหนึ่ง390บาทได้ไป10ก้อนนี่ก็ 3,000 จะ 4,000 อยู่แล้วแต่ยังไม่พอวันนี้ได้ถุงตะข่ายขัดผิวและตีฟองเพิ่มไปอีก10ได้ผ้าขนหนูผ้าขนนุ่มอีก2ไซส์2ผืนและที่สำคัญกระเป๋าใบใหญ่ๆได้เพิ่มไปด้วยไม่ต้องจ่ายหลักหลายพันวันนี้จ่ายหลัก199บาทจัดส่งฟรีให้ได้เห็นกันแบบนี้แล้วแม่ตุ๊กบอกเลยว่าแม่ตุ๊กอายุเยอะแล้ว60กว่าปีถามว่าล้างทำความสะอาดได้ไหมล้างไปเลยยังไม่พอผมบอกเลยนะการอาบน้ำทำความสะอาดเนี่ยนอกจากว่าจะให้ความสดชื่นแล้วต้องล้างทำความสะอาดให้ดีมีสุขอนามัยที่เหมาะสมและยังไม่พอพี่ทับทิมเป็นสายออกกำลังกายเป็นสายชอบช้อปปิ้งเป็นสายชอบเดินตลาดนัดเหงื่อออกตลอดวันเขาบอกว่าการเดินเท่ากับการออกกำลังกายไปในตัวเดินทุกวันเดินทั้งวันเจอดงเจอแดดอะไรกลับมาขี้ใครเต็มหลังเลยบอกเลยว่าวันนี้ใช้สบู่น้ำมันเมล็ดกันชงของดร.เอและสำหรับผู้ชายสายออกกำลังกายตัวจริงพี่เพชรบอกเลยว่าอาบด้วยสบู่น้ำมันเมล็ดกันชงของดร.เอทำความสะอาดผิวหน้าผิวกายและแผ่นหลังของพี่เพชรได้ด้วยน้องดรีมถือว่าเป็นตัวแทนของสาวรุ่นใหม่มีปัญหาอยากไวท์เทนนิ่งบอกเลยว่านี่คือสูตรไวท์เทนนิ่งขนาดแท้ของแบรนด์เดอเอจัดไปเลยครับวันนี้ทั้งหมดนี้ไม่ต้องจ่ายหลากหลายพันจ่ายไม่ถึงพันแล้วกัน999บาทจะส่งฟรีโทรได้เลยครับตอนนี้ครับมาแล้วครับกับโปรโมชั่นที่ทุกคนรอคอยสบู่น้ำมันเมล็ดกันชงขนาดแท้แบรนด์เดอเอเฮอร์เบิลไวท์เทนนิ่งโซฟรับไปเลยก้อนใหญ่ๆจุใจแบบบิ๊กไซส์1ก้อน100กรัมรับไปเลยทั้งหมด10ก้อนน้ำหนักรวม1กิโลกรัมยังไม่พอครับถุงตะข่ายขัดผิวและตีฟองแบบพรีเมียมอีก10ใบและของแถมเพิ่มพิเศษเฉพาะวันนี้ผ้าขนหนูผ้าขนนุ่มอีก2ถุง2ขนาดคละสีไปให้กระเป๋าอเนกประสงค์สวยๆแบบนี้คละสีไปให้เช่นเดียวกันของหลักและของแถมวันนี้23ชิ้นไม่ต้องจ่ายหลักพันจ่ายหลักร้อยครับ999บาทจัดส่งฟรีเน้นครับ23ชิ้นวันนี้จ่ายเพียงแค่999บาทจัดส่งฟรีโทรมาที่021143330 021143330มีบริการเก็บเงินปลายทางจัดส่งฟรีทั่วประเทศครับแอดไลน์เข้ามาก็ได้นะครับที่แอดช็อปมาเนียครับ
0: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: รายการนี้เป็นวาไรตี้เที่ยววัดที่มีวัตถุประสงค์อยากให้คนไทยใกล้วัดและเข้าวัดมากขึ้นทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในรายการก็เพื่อให้คุณผู้ชมได้สาระและความบันเทิงเป็นสำคัญหากมีสิ่งใดดูขัดหรือไม่เหมาะสมในมุมมองของท่านทางรายการมิได้มีเจตนาและกราบขออภัยมาณที่นี้ด้วยจากใจจริงศักดิ์สิทธิ์คงกระพัน

0: วัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการศักดิ์สิทธิ
1: ์องค์กระพันรายการที่จะพาท่านผู้ชมนะฮะเดินทางท่องเที่ยววัดทั่วประเทศไทยแบบสนุกสนานมีสาระไม่เชยไม่น่าเบื่อไม่เชื่อก็ต้องเชื่อวันนี้พาท่านผู้ชมนะครับออกจากกรุงเทพมหานคร
0: ครับ
1: มาถึงมณฑลปราจีนบุรีในอดีต
0: ยิ่งใหญ่
1: แน่นอน
0: นะครับนะฮะเป็นเมืองนะฮะหรือว่าเป็นเมืองหน้าด่านนะครับ โบราณเลยนะ
1: ครับ
0: มีค่ายทหารนะครับแล้วก็เป็นจุดยุทธศาสตร์ของประเทศไทยจ
1: ุ
0: ดหนึ่งถ้าเคยได้ยินนะฮะสมัยผมเด็กๆนี่นะเขาเรียกว่าวีรบุรุษตาพญาอยู่ที่จังหวัดปราจีนบุรีนี่แหละ
1: ที่นี่เหรอพี
0: ่ใช่ครับ
1: อ๋อเหรอฮะ
0: แต่ไม่น่าเชื่อนะ
1: ครับ
0: เกิดมาเป็นคนไทยจนถึงอายุขนาดนี้
1: ครับ
0: เป็นครั้งแรกที่ผมมาปราจีนบุรี
1: พี่แท่ง
0: ตื่นเต้นมาก
1: จริงป่ะเนี่ย
0: เป็นเมืองที่สวยงามน่าอยู่มาก
1: ที่นี่นะครับของอร่อยก็คือหน่อไม้ไผ่ตง
0: เขาเรียกว่าเมืองหน่อไม้ไผ่ตง
1: โอ้โห
0: นะครับ
1: และ
0: วัดที่เรามาเที่ยววันนี้นะ

0: ครับนะพระเกจิที่เราจะพาทุกท่านน่ะไปรู้จักเนี่ยท่านได้ชื่อว่าเทพเจ้าแห่งเมืองหน่อไม้ไผ่ตง
1: โอ้โหนี่เลย
0: ถ้าคุณจะเป็นนักเลงพระจะอยู่วงการพระคุณต้องมีหลวงพ่อเอี้ย
1: วัดบ้านด่านครับผม

0: มีป่ะเนี่ยพูดเนี่ย
1: เดี๋ยวขออาจารย
0: ์เฮ้ยนุ่มคุณอยู่ได้ไงโครงการภาพคุณไม่มี
1: เฮ้ยพี่มีเหรอ
0: ผมเนี่ยดูดิเก็บท่านมาตั้งแต่ยังไม่คิดว่าจะมาถึงวัดวันเนี้ย
1: โอ้โหครับ
0: ผมยกมือไหว้เลยหลวงพ่อครับวันนี้ได้กลับวัดแล้วครับ
1: ไม่แต่เก๋นี่เนี่ย
0: อ้าวคุณพูดอย่างนี้ได้ไงเดี๋ยว
2: แหมป่าแท่งนี่มีของดีทุกวัดจริงๆเลยครับแบบนี้คนอิจฉาตายเลยอย่าให้รู้นะครับว่าบ้านอยู่ที่ไหนเนี่ย
0: ศักดิ์สิทธิ์แท่งทองบูชานะครับหลวงพ่อเอียวัดบ้านด่าน
1: เขาบอกว่าผู้คนที่อยู่ในย่านนะฮะมณฑลปราจีนบุรีเนี่ย
0: ครับ
1: จะต้องมาหาท่าน
0: ท่านได้ชื่อว่าเทพเจ้าแห่งเมืองหน่อไม้ไผ่ตงสิ่งที่เกิดขึ้นกับท่านนะ
1: ครับ
0: วันที่ลบกันตรงนี้นะปราจีนบุรีเนี่ย
1: ครับ
0: ป่าพญาเนี่ยท่านเดินแจก
1: วัตถุมงคล
0: ตอนยิงกันในสมรภูมิเลย
1: โอ้โหจริงป่ะพี่
0: คิดดูแล้วกันความคงพันของท่านน่ะ
1: จึงเป็นที่มานะฮะของความศรัทธานะฮะความศักดิ์สิทธิ์เลื่อมใสอะไรต่างๆนะครับแล้วก็โด่งดังมีชื่อเสียงมาจนปัจจุบันนี
0: ้
1: เอาล่ะไม่พูดเยอะเราพาท่านผู้ชมนะฮะไปกราบพระประธานในอุโบสถกันก่อนดีกว่าครับ
0: ครับผม
1: มาเลยครับผม
2: พวกพี่ๆนี่ก็บิ้วกันเก่งจริงๆเลยครับแหมเล่ามาแบบนี้คุณผู้ชมก็ใจจดใจจ่อแย่สิพี่งั้นจะรออะไรล่ะไปคุยกันต่อในอุโบสถกันเลยครับ
3: นมัสการครับหลวงพี่ครับผม
1: ครับแล้วตอนนี้นะฮะเราก็อยู่กับพระมหาพิเชษฐ
3: ์ครับครับ
4: ใช่
3: พระอาจารย์ครับอยากให้พระอาจารย์เล่าเรื่องราวของประวัติวัดบ้านด่านให้เราฟังหน่อยครับว่ามีขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่ครับ
4: วัดบ้านด่านสัทธาอุดมเริ่มต้นทำการจัดสร้างเมื่อปีพ.ศ.2304
3: โอ้260กว่าปี
0: โอ้อยุธยาเลยนี
4: ่แล้วก็ได้เป็นที่พักสงฆ์เมื่อปีพ.ศ.2413ได้จดเป็นวิสุงคามารามเรียบร้อยเมื่อปีพ.ศ.2496อดีตของเจ้าวาดที่ปกครองนะตามที่มีบันทึกก็มีทั้งหมด4รูปปัจจุบันนี้เป็นรูปที่5คือหลวงพ่อสมจิตปัจจุบันนี้ก็อายุ85ปี
0: มีเจ้าวาดทั้งหมดนะฮะ
4: 5รูป
0: 5รูป
4: นะ5รูปแต่ที่ว่าไม่มีบันทึกก็พอมีอีกนะ
0: แต่ว่านานนู้นใช่มั้ยฮะ
4: ใช่นานนู้นก็มีบันทึกก็พอมีอยู
1: ่หลวงพ่อเอียเป็นรูปที่เท่าไหร่ครับ
4: เป็นรูปที่4ตามบันทึกนะ
1: ครับวัดหลวงพี่ครับแล้วอุโบสถเนี่ยสร้างตั้งแต่200กว่าปีเลย
4: ใช่ก็สร้างมา
1: ที่เดิมคือตรงนี้เลย
4: ที่เดิมคือตรงนี
1: ้
4: ทีนี้ตามที่การสร้างคือว่าเมื่อสมัยพ่อเอียท่านคิดจะบูรณะครั้งหนึ่งนะเขาอาจจะมีการสร้างบูรณะมาหลายอดีตเจ้าวาด2494หลวงพ่อเอียท่านมีดำริจะสร้างโบสถ์ท่านใช้เวลาสร้างภายใน3ปีก็เสร็จ
1: ครับ
4: ส่วนเรื่องหลวงของหลวงพ่อพระพุทธนบันเทา
1: ครับ
4: ท่านเป็นพระพุทธรูปเริ่มต้นตั้งแต่สร้างวัดเลยนะน่าจะวันนั้นเพราะสร้างด้วยหินปูนเก่า
0: ครับ
4: เมื่อหลวงพ่อเอียท่านประสงค์จะสร้างอุโบสถหลังนี
1: ้ครับ
4: จึงมีการเคลื่อนย้ายไปไว้ด้านข้างก่อน
1: แต่เดิมหลวงพ่อบันเทาเนี่ยเป็นพระประธาน
4: ใช่พระประธาน
1: โอ้ครับ
4: ทีนี้เมื่อสร้างเสร็จนะเจ้าภาพที่ร่วมทำบุญมีความประสงค์จะสร้างพระประธานในโบสถ
1: ์ครับ
4: โยมเขาเลยขออนุญาตหลวงพ่อมาตั้งไว้ที่วัดก็เลยได้ชื่อว่าหลวงพ่อพุทธนิมิต
1: ครับ
0: ก็คือองค์นี
4: ้2500
0: ใช่ไหม
4: ใช่ใช
0: ่องค์นี้
4: ใช่องค์ปัจจุบันนี
1: ้โหก็60ปีนะ65ปีนะ
0: ครับ
2: คุณผู้ชมครับวัดบ้านด่านศรัทธาอุดมตั้งอยู่หน้าหมู่ที่5ตำบลเกาะลอยอำเภอประจันตคามจังหวัดปราจีนบุรีเริ่มสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2304โดยอุโบสถหลังนี้สร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2494ในสมัยหลวงพ่อเอียผ่านการบูรณะมาแล้ว1ครั้งเมื่อปี

0: พุทธศักราช 2546 ภาพจิตรกรรมฝาผนังมีความสวยงามตามแบบฉบับศิลป์ยุคนั้นสมัยก่อนอุโบสถนี้เป็นอุโบสถโบราณจะมีขนาดเล็กกว่านี้เมื่อผ่านการบูรณะก็ได้ขยายให้มีขนาดใหญ่ขึ้นพระประธานชื่อหลวงพ่อพุทธนิมิตแต่พระประธานองค์เก่าแก่จริงๆที่อยู่คู่มาตั้งแต่สร้างวัดประดิษฐานอยู่ที่ศาลาข้างอุโบสถหลังนี้และที่สำคัญที่วัดแห่งนี้ยังมีท้าวเวสสุวรรณศักดิ์สิทธิ์ที่หลวงพ่อเอี่ยท่านปั้นเองอยู่บริเวณด้านหน้าและด้านหลังของอุโบสถอีกด้วย
1: หลวงพี่ครับเห็นด้านหน้าด้านหลังโบสถ์มีท้าวเวสสุวรรณด้วย
2: เพิ่งปั้นป่ะครับคือว่าสร้างในสมัยของหลวงพ่อเอี่ยนะ
1: อ๋อหลวงพ่อเอี่ยสร้างนะ
3: ตั้งแต่รุ่นนู้นแล้วเหรอฮะ
2: รุ่นนั้นแล้ว
3: พอตอนนี้เนี่ยเป็นที่นิยมมากเลย
1: ครับ
3: นะครับญาติโยมนะในเมืองไทยตอนนี
1: ้ปีนี้เป็นปีของท้าวเวสสุวรรณ
3: ขึ้นมากเลยนะ
1: ครับ
2: ครับ
1: แล้วเหตุผลที่สร้างท้าวเวสสุวรรณ
2: เพราะว่า
1: คืออะไรครับ
2: ช่วยดูแลคุ้มครองพระพุทธศาสนาทำสินภายในวัดเลยช่วยดูแลปกป้อง
3: ท่านท้าวเวสสุวรรณเนี่ยเป็นอยู่คู่ตำนานพระพุทธศาสนา
1: ดูแลคุ้มครองพุทธศาสนาดูแลคุ้มครองผู้ที่ปฏิบัตินะครับ
2: ใน
1: ศาสนา
2: ในปีโดดก็กล่าวถึงในบทอาตานาพระปริตไง
0: คุณผู้ชมครับวัดบ้านด่านแห่งนี้ยังมีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มากๆอีกหนึ่งจุดถ้าออกจากอุโบสถมาก็จะอยู่ติดกันเลยนะครับนั่นก็คือวิหารพระพุทธรัตนบรรเทาพระพุทธรูปองค์แรกที่อยู่คู่วัดมาอย่างช้านานไปกราบไหว้ขอพรกันต่อเลยครับ
1: ตอนนี้เราก็อยู่ในวิหารนะฮะของหลวงพ่อบรรเทานะครับโอ้โหไม่น่าเชื่อครับพี่แท่งครับ
3: ครับ
1: หลวงพ่อบรรเทาเนี่ยตั้งแต่สร้างวัดเลยนะ200กว่าปีนะครับก็เป็นพระปูนปั้นเก่า
2: ใช่ปูนปั้นเก
3: ่
2: า
3: เห็นว่าท่านก็อยู่ตรงนี้แล้วใช่ไหม
2: ใช่อยู่ตรงน
3: ี้ตอนค้นพบ
2: คือว่าเริ่มต้นเนี่ยหลวงพ่อเอียท่านจะดำริสร้างโบสถ์ท่านเลยย้ายมาอยู่ตรงจุดนี
3: ้แ
2: ล้วท่านก็ทำศาลาเล็กๆไว
3: ้ครับ
2: หลังจากท่านมรณภาพไปทางคณะสงฆ์พร้อมด้วยชาวบ้านกับปานปี2123นะก็ดำริก็เลยสร้างเป็นวิหาร
1: เป็นวิหารขึ้นมา
2: ใหม
1: ่หลังจากที่หลวงพ่อเอียมรณภาพไปแล้ว
0: คุณผู้ชมครับพระพุทธรูปคู่วัดองค์นี้มีชื่อว่าพระพุทธรัตนบรรเทาเดิมทีตรงนี้ไม่ใช่วิหารนะครับเป็นเพียงศาลาที่ประดิษฐานพระพุทธรูปประจำวัดพอมีคนมาขอพรแล้วประสบความสำเร็จจึงได้สร้างวิหารนี้ขึ้นมาเดิมทีพระพุทธรูปคู่วัดองค์นี้อยู่ในอุโบสถหลังเก่าตอนบูรณะได้ย้ายออกมาจากอุโบสถแต่เมื่อมีเจ้าภาพมาถวายพระประธานองค์ใหม่จึงไม่ได้นำองค์นี้กลับเข้าไปในอุโบสถดังเดิมคนนิยมมาขอให้หายเจ็บป่วยแก้บนด้วยดอกไม้พวงมาลัยแผ่นทองหรือผ้าป่าก็สุขสมหวังกันตามปรารถนาประชาชนจึงหลั่งไหลมากราบไหว้อย่างเนืองแน่นในทุกๆวันครับ
3: ก็เป็นอีกหนึ่งจุดนะครับที่ท่านผู้ชมนะครับมาที่วัดบ้านด่านนะครับก็สามารถนะครับเข้ามาชมได้ตรงนี้ก็เปิดทุกวัน
1: เป็นมิ่งขวัญนะฮะเป็นที่พึ่งทางใจของชาวปราจีนบุรีมาตั้งแต่โอ้ย200กว่าปีอ่ะ
3: โดดเด่นเรื่องโรคอะไรที่เจ็บนะ
1: ครับผม
3: นะครับก็เลยได้ชื่อว่าหลวงพ่อบรรเทา
1: ครับเดี๋ยวหลังจากนี้เราไปจุดไหนต่อครับหลวงพี
2: ่ไปเป็นมณฑปหลวงพ่อเอีย
1: ครับ
3: นิมนต์ครับ
1: ครับสำคัญมากเลยสำหรับหลวงพ่อเอียก็คือเป็นพระคู่บารมีท่าน
3: พระแก้ว
1: พระแก้วเห็นบอกว่าหลวงพ่อห่วงมากเลยองค์นี้ใช่ไหมครับ
2: ใช่ใช่ปกติท่านจะไม่ให้ใครจับประเทศต้องอะไรของท่านหรอก
4: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซริเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซริเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
5: ชอปมานีอ่ะฟู้ดเฟสติวัลทุกความอร่อยเริ่มต้นจากการคัดสรรวัตถุดิบผ่านการเตรียมอย่างพิถีพิถันทั้งสินค้ายอดฮิตและสินค้าโอท็อปเพื่อให้ทุกเมนูพร้อมเสิร์ฟความอร่อยในทุกโอกาสไม่ว่าจะเป็นของทานเล่นของฝากหรือเมนูประจำบ้านส่งต่อความอร่อยถึงบ้านของคุณแล้วสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
6: จากมรสุมที่ทำให้โรงงานซีอิ๊วเก่าแก่กว่าร้อยปีแห่งตระกูลว่านเกือบต้องล่มสลายรวมกับเรื่องราวสุดซับซ้อนซ่อนความสัมพันธ์ลับๆในครอบครัวจนเกิดความสั่นคลอนสุดท้ายแล้วใครจะเป็นทายาทผู้กอบกู้ชื่อเสียงโรงงานให้ได้กลับมาสืบทอดตำนานอีกครั้งติดตามบทสรุปสุดดราม่า

0: จนนาทีสุดท้ายในตำนานรักสายโลหิตพุธนี้เวลาบ่าย2โมงทางช่อง9กด30เสนอเป็นตอนจบ
1: กลับมาในช่วงที่2ของรายการศักดิ์สิทธิ์คงกระพันเรายังอยู่ที่วัดบ้านด่านศรัทธาอุดมกันต่อคราวนี้มากันที่ศาลาที่ประชาชนมักจะมาทำบุญไหว้พระขอพรกันอีกหนึ่งจุดจะมีอะไรน่าสนใจตามสองพิธีกรสุดหล่อไปเลยจ้าน
2: ี่ครับในมนต์ดบหลวงพ่อเอียนะครับมีอะไรที่ต้องสักการะบ้างครับผม
3: ตรงนี้ทางวัดจัดไว้ให้เป็นลานบุญนะสำหรับพุทธศาสนิกชนทั่วไปที่มีความประสงค์จะร่วมทำบุญเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา
2: ครับ
3: ก็จะมีพระประจำวันแล้วก็จะมีพระศรีวรี
4: พระศรีวรีด้านนู้นพระสังฆราช
3: เจ้าแม่คุณอิม
4: ครับ
3: ส่วนด้านหลังนั่นก็เป็นรูปของหลวงพ่อตรงนี้เป็นที่ว่าจุดสักการะ
4: หลวงพ่อเอียนะฮะ
3: หลวงพ่อเอีย
4: ครับ
3: พอจุดสักการะเสร็จจุดธูปเทียนเสร็จแล้วค่อยขึ้นไปกราบขอพรข้างบน
4: ด้านบนมีอะไรสำคัญครับ
3: มีหลวงปู่สุขซึ่งเป็นอาจารย์ของท่าน
4: อ๋อครับ
3: แล้วก็รูปหล่อของท่านของท่านมีสององค์องค์กลางกับองค์ขวามือของเรานะตอนที่เราก้มกราบนะ
4: ครับ
3: องค์กลางนี่จะบรรจุอัฐิท่านมากเลย
4: เดี๋ยวพาแฟนรายการนะฮะไปดูด้านบนนะครับมนต์ดบของหลวงพ่อเอียครับนะเชิญครับ
2: ครับ
1: คุณผู้ชมครับที่ศาลาแห่งนี้ยังมีมนต์ดบหลวงพ่อเอียให้ได้มากราบไหว้ขอพรรูปหล่อของหลวงพ่อเอียและหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเฒ่าผู้เป็นอาจารย์อีกด้วยงานนี้พิธีกรของเราครับไม่รอช้ารีบกราบอย่างไวเลยนะพี่แม่อ้าวตามพี่เขาไปเลยจ้ะจะได้เฮงๆพร้อมกัน
2: บริเวณมนต์ดบนะครับชั้น2ด้านบนนะฮะก็จะมีรูปหล่อของหลวงพ่อเอียนะครับแล้วก็หลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเฒ่า
4: ครับ
2: นะฮะเมื่อกี้เซียนแท่งก็เอาหลวงพ่อเอียไปใส่ตักเรียบร้อย
4: คือผมเนี่ยมีอยู่นานแล้วนะ
2: ครับ
4: แต่ไม่คิดเลยไม่ฝันว่าวันหนึ่งเนี่ยจะได้มาวัดบ้านด่านแล้วก็มากราบท่าน
2: ครับ
4: ก็เลยเอาเหรียญติดตัวมาด้วยนะครับมาไว้ที่ตักท่านแล้วก็
2: ใช่ผม
4: ว่าอธิษฐานจิตว่าขอให้เรื่องสุขภาพ
2: จริงมากเลย
4: ดูแลเรื่อง
2: ท่านเป็นหมอยานะ
4: ใช
2: ่พี่แท่งครับ
4: ครับ
2: แล้วก็องค์กลางเนี่ยเมื่อกี้หลวงพี่บอกว่าจะมีอัฐิ
3: บรรจุอัฐิเยอะ
2: บรรจุอัฐิของหลวงพ่อด้วยหลวงพ่อครับเห็นบอกว่าหลวงพ่อเอียเนี่ยนะครับก็คือหนึ่งในพระเกจิที่เรียกว่ามีความรู้ความสามารถในการรักษาคนมากมายนะเราจะมาพูดถึงประวัติของท่านบ้างนะครับว่าท่านไปเรียนล่ำเรียนพุทธาคมอะไรมาจากไหนบ้างฮะอย่างเรื่องหมอยาเนี่ยท่านเรียนมาจากหลวงปู่สุข
3: หลวงปู่สุข
2: แต่เรื่องพุทธาคมต่างๆเห็นบอกอาจารย์เยอะมาก
3: เพราะว่าหนึ่งก็ถ้าเป็นอาจารย์มาจากเดินทางมาจากประเทศลาวนั่นคือพระอาจารย์โกรธฟ้าโกรธฟ้าตามประวัติเขาว่าก็เป็นลูกศิษย์ของสมเด็จรุ่นหรือพระครูเทพลูกอุดรนี่แหละท่านก็เดินทางมาโปรดหลวงพ่อเอียโดยมาช่วยอบรมสั่งสอนได้หลายอย่างแหละประวัติของท่านเนี่ยท่านจะเกิดเมื่อปีพ.ศ.2448นะ
4: เป็นคนที่บ้านด่านนี
3: ่คนที่บ้านด่าน
4: อ๋อฮะ
2: โอ้เป็นคนที่นี่เลย
3: ที่นี่เลย
4: เอ๊ะแต่ก่อนนี่ใช้ชื่อนี้ไหมฮะอำเภอประจันตคาม
3: ใช่ใช่
4: ก็ชื่อนี้แหละ
3: ชื่อนี้ตลอด
4: นะฮะชื่อนี้ตลอดแล้วก็บ้านด่านเนื่องจากว่าตรงนี้เนี่ยเป็นด่านค้าขาย
3: ใช่ใ
1: ช่คุณผู้ชมครับมนต์ดบหลังนี้สร้างหลังจากหลวงพ่อเอียท่านมรณภาพเมื่อวันที่27กันยายนปีพุทธศักราช2521มนต์ดบนี้ประดิษฐานรูปหล่อหลวงพ่อเอียและหลวงปู่สุขรูปหล่อของท่านสร้างขึ้นพร้อมมนต์ดบคนมาขอพรหลวงพ่อประสบผลสำเร็จนับไม่ถ้วนบางคนป่วยหนักญาติมาขอให้หายจากโรคภัยเพียงแค่3วันก็หายเป็นปริดทิ้งเป็นที่อัศจรรย์ใจอย่างยิ่งหลวงพ่อเอียเป็นชาวบ้านด่านโดยกำเนิดท่านเป็นคนไทยเชื้อสายจีนท่านเกิดเมื่อวันจันทร์ตรงกับวันที่8พฤษภาคมปีพุทธศักราช2448หลวงพ่อกำพร้าบิดามารดามาตั้งแต่เล็กได้บรรพชาเป็นสามเณรเมื่ออายุครบ17ปีบริบูรณ์จำพรรษาที่วัดบ้านด่านได้1พรรษาท่านก็เดินทางไปฝากตัวเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเฒ่าเพื่อศึกษาวิชาพุทธาคมเมื่อท่านมีอายุครบ20ปีบริบูรณ์จึงได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุเมื่อวันจันทร์ที่18พฤษภาคมปีพุทธศักราช2468ณวัดสัมพันธ์ตำบลสัมพันธ์อำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีเมื่อเป็นพระภิกษุแล้ว ท่านก็เอาใจใส่ศึกษาพระปริยัติธรรมและยังอุตส่าห์เดินทางไปศึกษาวิชาแพทย์แผนโบราณในพระนคร

0: ครจนสอบได้ประกาศนียบัตรวิชาแพทย์แผนโบราณในสมัยนั้นนอกจากนี้ท่านยังได้เดินทางไปศึกษาวิชาพุทธาคมจากพระอาจารย์อื่นๆเพิ่มเติมซึ่งท่านได้พบกับพระอาจารย์โกลั่นฟ้าซึ่งมาปักกลดอยู่ที่ข้างโบสถ์วัดบ้านด่านเมื่อทราบว่าพระอาจารย์ท่านนี้เป็นพระภิกษุผู้มีความรอบรู้ทางพุทธาคมและมีอภิญญาจึงได้นิมนต์ให้พระอาจารย์อยู่จำพรรษาณวัดบ้านด่านและพำนักอยู่ที่วัดนี้นานถึง6เดือนกว่าท่านจะได้เดินทางกลับระหว่างนี้ท่านได้ฝากตัวเป็นลูกศิษย์ขอเรียนวิชาจากพระอาจารย์โกลั่นฟ้าซึ่งพระอาจารย์ก็เมตตาถ่ายทอดวิชาพุทธาคมสายสำเร็จรุ่นอย่างเต็มที่หลวงพ่อเอียท่านได้ละสังขารของท่านอย่างสงบเมื่อวันที่17กรกฎาคมปีพุทธศักราช2521สิริอายุได้73ปีพรรษาที่53
1: แล้วเราอย่างรูปหล่อ 3-4 องค์นี่มีอะไรน่าสนใจยังไงไหมครับ
2: องค์นี้ก็เป็นของหลวงปู่สุขเป็นครูบาอาจารย์ของท่าน
1: ครับและทำไมตรงนี้มีถึง3องค์ครับหลวงปู่เอีย
2: ก็คือว่าองค์นี้รู้สึกว่าจะสร้างในสมัยท่านมีชีวิตอยู่นะองค์กลางนะ
3: อ๋อหล่อตั้งแต่ท่านยังมีชีวิต
2: ใช่แต่ว่ายังไม่ได้บรรจุอัฐิ
3: ครับ
2: ก็คือว่าสร้างไว้ประจำวัดเฉยทีนี้เมื่อมีการบูรณะสร้างไอ้มณฑปตรงนี้เมื่อวันที่27กันยายน2521เริ่มพิธีเทลงที่ฐานไว้เมื่อสำเร็จแล้วค่อยเอาองค์นี้มาองค์นี้มาปุ๊บก็มีการเอาอัฐิของท่านบรรจุไว้ด้วยบรรจุที่เหลือบรรจุไว้ภายใต้องค์นี
1: ้ส่วนอีก2องค์นี้
2: 2องค์นี้อันนี้สร้างเมื่อปีประมาณ59
3: เหมือนได้กราบหลวงพ่อแหละเพราะว่านะฮะอัฐิของหลวงพ่อก็อยู่ที่นี
2: ่ยังอยู่ที่นี
3: ่เดี๋ยวหลังจากนี้นะครับจะพาไปย้อนเวลาหาอดีตไปกุฏิเก่าของหลวงพ่อเอีย
0: โอ้โหวันนี้โชคดีจริงๆครับเพราะจะได้บุกกุฏิเก่าหลวงพ่อเอียกันเลยเฉียวโอ้โหแอบกระซิบให้ฟังนะครับว่ามีของดีของเด็ดคู่บารมีหลวงพ่อเอียเก็บไว้อีกด้วยสุดยอดไปเลยครับพี่จ๋าไปชมกันต่อเลยครับ
3: ตอนนี้นะเราก็เข้ามาในกุฏิเก่าของหลวงพ่อเอียแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเป็นที่ที่ท่านจำวัดเลย
2: เคยจำวัด
3: นะครับ
1: แต่ก่อนนี้เป็น
2: แค่เตียงไม้
1: เป็นกุฏิไม้
2: ใช่กุฏิไม้
1: กุฏิไม้เก่านะฮะท่านผู้ชมเอกลักษณ์มากเลยสำหรับรายการเรานะครับก็ขออนุญาตทางวัดท่านเจ้าวาดก็เข้ามาถึงกุฏิของหลวงพ่อเอีย
3: แต่เดิมเนี่ยหลวงพ่อเอียนอนบนตั่งไม
2: ้
3: ต
2: ั
3: วนี้แหละก็แล้วก็มีสิ่งของสำคัญพี่แท่งที่บอกว่าสำคัญมากเลยสำหรับหลวงพ่อเอียก็คือเป็นพระคู่บารมีท่านเลย
1: พระแก้วเป็นลักษณะแก้วสีฟ้านะก็มีหลายประวัติว่าเจอที่สุโขทัยใช่ไหมฮะ
2: ใช่
1: บางทีมีคนญาติโยมมาถวายบ้างหรือว่าท่านเจอเองบ้างนะ
2: ใช่บางกระแสเขาบอกว่าญาติโยมที่ว่าเป็นนายช่างทำทางไปที่รถไฟสร้างทางรถไฟไปพบแล้วเอามาดูแลตัวเองทีนี้ว่าบารมีไม่ถึงเกิดเจ็บไข้ในป่วยภายในบ้านแล้วหลวงพ่อไปดูหลวงพ่อท่านก็เลยตรวจให้ว่ามีของศักดิ์สิทธิ์มาอยู่นะแล้วจะทำไงถึงจะหายก็เลยถวายวัดมาหลังจากถวายวัดมาก็หายจากโรคภัยไข้เจ็บแต่บางกระแสก็บอกว่าหลวงพ่อท่านไปทุดงแล้วท่านนิมิตได้มาเอง
1: แม่แต่ว่าพระแก้วสวยนะ
3: เห็นบอกว่าหลวงพ่อห่วงมากเลยองค์นี้ใช่ไหมครับ
2: ใช่ๆปกติท่านจะไม่ให้ใครจับมันเต็มต้องอะไรของท่านหรอก
1: ประจำตัวท่านเลยนะ
2: ประจำตัวท่านก่อนที่ท่านจะได้มาเนี่ยท่านจะนิมิตก่อนว่ามีสัพพทนลอยมาบนฟ้าแล้วก็มีเสียงคนพูดว่าจะมาขออยู่ด้วยนะจะมาร่วมสร้างบารมีร่วมกัน
1: สัพพทนคืออะไรครับ
2: ที่สำหรับแห่นาคไง
1: อ๋อแค่
3: เสียง
1: แค่
3: เสียง
1: อ๋อเสียงนั่นนะ
2: ที่สัพพทนนี่สำหรับแห่นาคไง
3: ใช
2: ่ที่ว่าที่กั้นแดดกั้นฝนไงสัพพทนแห่นาค
1: ล่มแล้ว
2: ล่มสัพพทน
1: สัพพทนเนอะนี่ไงคนห่างวัดห่างวา
0: ขอบคุณมากๆเลยนะครับพี่หนุ่มพี่แท่งที่ช่วยให้ถึงบางอ้อโหยก็พวกเรามันห่างวัดห่างวากันมานานนะเนาะ
2: แล้วมีเสียงพูดว่าจะมาขออยู่ด้วยนะจะมาร่วมสร้างบารมีอย่างนั้น
3: ครับ
2: พออีกไม่นานท่านก็ได้พระองค์นี้มาบางคนบอกว่านายช่างสร้างทางรถไฟอ่ะไปเจอในเจดีย์ร้างที่สุโขทัย มีอยู่สององค์องค์นึงเป็นสำริดองค์นึงเป็นพระแก้วหัวหน้าก็เลยเอาองค์พระแก้วมาไว้ที่บ้านบางตำนานก็บอกว่า ท่านไปสะดวกได้ที่สุโขทัย
1: ยังมีด้านหลังมีอัฐิของหลวงพ่อ
3: ครับ
1: นะครับเป็นอีกหนึ่งจุดนะครับตรงนี
3: ้ก็เป็นที่เก็บอัฐิ
1: ใช่ไหม
2: ใช่
3: ครับ
1: ก็ยังไว้ในกุฏิแบ่งส่วนหนึ่งมาตรงนี
3: ้ครับ
2: ใช่ใ
3: เดี๋ยวหลังจากนี้นะพี่แท่งนะครับได้ทราบประวัติหลวงพ่อเอียแล้วก็ได้ชมสถานที่ต่างๆที่สวยงามของวัดแล้วจะพาไปพบกับวัตถุมงคลของหลวงพ่อเอียผมนัดนะฮะลูกศิษย์ของหลวงพ่อเอียศิษย์เอกเลย
1: พูดไปเล่น
3: ใครครับแล้วก็เป็นเรียกว่าแฟนพันธุ์แท้ระดับประเทศ
1: ใครเอ่ย
3: อาจารย์รักศรีเกตไง
1: อาจารย์รักบ้านอยู่แถวนี้เหรอ
3: ใช่ครับอาจารย์รักบ้านอยู่ใกล้ๆบวชที่นี
1: ่แล้วแกจะมีมาให้เราบ้างไหม
3: พี่แท่งมีแล้ว
1: ผมอยากได้อีก
3: เอาอยากได้อีกเหรออ
1: ยากได้อีกสิ
3: เดี๋ยวลองดูเดี๋ยวลองดู
1: ของดีใครจะพอละมีเยอะก็ยิ่งดี
3: ได้เดี๋ยวเราลาหลวงพี่ก่อนนะครับกราบนะครับขอบพระคุณหลวงพี่มากเลยนะครับ
2: คร
3: ับแล้วเดี๋ยวนะฮะช่วงหน้าพบกับช่วงคงกระพันครับ
4: สมุนไพรไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะอย่างเทพไทยที่มีสมุนไพรสูตรเข้มข้นใช้แค่นิดเดียวก็รู้สึกปากสะอาดทันทีดีต่อเหงือกและฟันช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: ใช้ง่ายรสดีไม่เฟื่องค่ะ
6: Journey of Dream สัปดาห์นี้พาคุณผู้ชมเดินทางต่อไปยังวิทยาลัยเทคนิคแม่สอดจังหวัดตากพื้นที่แห่งการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้เด็กๆได้ค้นพบศักยภาพในการลงมือทำจริงและพัฒนาทักษะของตัวเองตั้งแต่การสร้างหุ่นยนต์ไปถึงการสร้างโอกาสทางอาชีพวันเสาร์ที่10ตุลาคมนี้เวลา 9:30 นทางช่อง9กด30
7: ที่ร้านอาหารคุณอยู่เนี่ยคุณจะดัดแปลงให้มันกลายเป็นที่ที่หิ่งห้อยอยู่ได
8: ้ต้องครับและอยู่ในกรุงเทพและให้คนได้เข้ามาสัมผัสได้จริง
7: มีใครทำมาก่อนไหม
8: ไม่มีใช้คำพูดเลยว่า
7: ใช้คำว่าไม่มีในประเทศ
8: คงไม่มีใครสติเสียเท่าผมแล้วมั้งครับเป็นร้านอาหารไทยที่เราดีคอนสตรักอาหารออกมาทำอาหารให้มันสวยเหมือนอิตาเลียนอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เลยเป็นที่มาว่าฉันจะไม่ปรับเทสแต่ฉันจะปรับลุคถ้าพี่ดูอยากดูต้องไปลองนั่งดู
9: คุณผู้ชมครับหลายหลายคนคงเคยได้ยินกิตติศัพท์ของหลวงพ่อเอียว่าเป็นเทพเจ้าแห่งเมืองหน่อไม้ไผ่ตงหรือเมืองปราจีนบุรีนั่นเองครับหลวงพ่อเอียถือได้ว่าเป็นศิษย์อีกองค์ของหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่าเสกน้ำมนต์วิ่งวนอย่างอัศจรรย์คนที่โดนคุณไสหายทุกรายคำกล่าวข้างต้นไม่เกินจริงเลยสักนิดเพราะในสมัย 40-50 ปีก่อนชาวปราจีนไม่มีใครไม่รู้จักหลวงพ่อเอียแห่งวัดบ้านด่านวัตถุมงคลของท่านเป็นที่สอดแสวงหาของนักสะสมเป็นอย่างมากเพราะประสบการณ์แคล้วคลาดคงกระพันเมตตามหานิยมครบถ้วนเลยทีเดียวและในวันนี้เราจะนำคุณผู้ชมมาพบกับวัตถุมงคลอันเข้มขลังนี้ไปพร้อมๆกันนะครับ
3: ช่วงคงกระพันนะครับวันนี้นะฮะเราจะพาท่านผู้ชมมาพบกับวัตถุมงคลของหลวงพ่อเอียแห่งวัดบ้านด่านนะครับ
1: ครับ
3: และแน่นอนว่านะฮะผู้เชี่ยวชาญที่จะมาให้ความรู้กับเราในวันนี้จะเป็นใครไปไม่ได้นะฮะนอกจากอาจารย์รักศรีเกตครับสวัสดีครับ
1: สว
3: ั
1: สดีครับอาจารย์ครับ
3: สวัสดีครับ
1: แล้วดีใจได้เจออาจารย์อีกทันหลวงพ่อไหมคร
10: ับ ก็ทันเด
1: ้
10: ก็จะพูดให้ฟังคือแต่เดิมเลยเนี่ยในความรู้สึกก็คิดว่าคงไม่ได้เจอได้เจออย่างนี้ก็แค่เห็นพอแกจุงมือขึ้นมาเราก็ชะโงกดูเออคนไม่กันนั่งกันเป็นแถวเนี่ยหลวงพ่อนั่งอยู่กลางไอ้หนูตัวเล็กๆเนี่ยมานี่
1: ในจังหวะที่ก้าวขึ้น
10: ใช่แค่นั้นแน่หลุดกระไดนี้ขึ้นไปเนี่ยแกก็ฝึกอย่างเงี้ย
1: หลวงพ่อเอเรียก
10: ใช่ผมว่าคานเข้าไปกราบพ่อกาปั๊บหลวงพ่อว่าหยิบย่ามจำได้แม่นเลยนะตลับสีพึ่งแล้วก็เหรียญรุ่น3เป็นเหรียญเสมานี่มารู้ที่หลังในความรู้สึกตัวนั้นคิดว่าใจดีจังคือความรู้สึกของเราคือกูได้ตังค์แล้วเพราะผ้าได้ขายได
1: ้
10: รับฟรีละ
1: จริงๆสีพึ่งหลวงพ่อนี่พูดคุณทางไหน
10: คือจริงๆเนี่ยถ้าคุยกับคนชาวบ้านแถวบ้านเขาถือว่าอันดับหนึ่งของหลวงพ่อเลยคือมันประสบการณ์มากๆขนาดสมัยก่อนเนี่ยที่วัดเราเนี่ยรักษาคนบ้า
3: ครับ
10: ค่าจ่ายเดือนหนึ่งหมื่นกว่าบาทค่าอาหารการกินแต่หลวงพ่อไม่เคยเก็บตังค์เมื่อมีอยู่วันหนึ่งเนี่ยต้องฟังเสียงเราเมื่อกี้เนี่ยคนที่มา
3: ครับ
10: คนเมื่อกี้เนี่ยเจ้าของโรงสีใหญ่ที่สุดในจันทคามนะ
1: โอ้
10: คนเนี่ยบอกว่าเตี่ยแกเนี่ยเป็นเจ้าของโรงสีแล้วพระพวกกันเนี่ยมาที่วัดหลวงพ่อบอกเฮ้ยเจ๊ถ้า วัวเอาสีพึ่งเนี่ยแพตอไม้แล้วเรือปืนยิงถ้ายิงไม่ออกหรือต้องเอาเข้ามาให้วัว5กระสอบ

0: ร็จเรียบร้อยพวกนี้ก็จริงๆก็อยากถวายอยู่แล้วแต่ก็อยากจะลองก็ไปทาแล้วลูกสองยิงปรากฏว่ายิงไม่ออก
1: ฮะพร้อม
2: ได้ได้ได้
0: ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมกลับบ้านแล้วให้กลับอัน
1: นี้เดี๋ยวรอกลับไปบ้านก่อน
0: อันนี้รู้แล้วอ
1: ันนี้ของผมขอบคุณนะอาจารย
3: ์ให้ขอกันง่ายๆแล้วก็ได้กันง่ายๆแบบนี้เลยล่ะพี่แท่งโอ้โหอาจารย์ทำไมเคลิ้มเร็วจังล่ะครับผม
0: ครับผมไม่เคยขายนะผมจะบอกพี่ฟังนะผมไม่เคยขายแต่ผมเอามาประมูลเนี่ยเอาเงินเข้าวัดได้เป็นล้านสีพึ่งเนี่ย
1: เนี่ยนะอาจารย์
0: สลับละ50,000 30,000 เนี่ยผมได้เงินเข้าวัดเป็นล้าน
4: พอแล้วมั้งเรื่องมหาเสน่ห์เราอ่ะ
3: นั่นสิพี่แท่งแค่นี้ก็กินขาดแล้วได้สีพึ่งหลวงพ่อเอียไปอีกโอ้โหบ้านช่องนี่ไม่ต้องอยู่กันแล้วมั้งเซียนแท่งเนี่ย
5: อาจารย์ครับนอกจากสีพึ่งนะฮะของหลวงพ่อแล้วนะครับวันนี้นะท่านผู้ชมนะฮะโอ้โห
4: วัตถุมงคล
5: ท่านได้สร้างกี่เหรียญกี่พิมพ์กี่แบบยังไงฮะในช่วงที่ท่าน
0: มีชีวิตอยู่แล้วเนี่ยครั้งแรกที่หลวงพ่อสร้างพระเนี่ยก็ทำจากมือวาดก็คือรุ่นนี
4: ้อันนี้รุ่นแรก
0: ครับครับอันนี้เป็นการสร้างครั้งแรกแล้วก็ทำพิมพ์ทำอะไรกดเป็นรูปหลวงพ
4: ่
0: อกดเสร็จตั้มเสร็จมาก็จานอัคระข้างหลังนะฮะมาอาอุอะไรเงี้ย
4: ครับ
0: จริงๆอ่ะพระรุ่นเนี้ยมันทำอยู่ประมาณปีเก้ากว่าพอต่อมา490กว่าแต่มาสิ้นสุดในปี2502คนส่วนใหญ่รับตอนปี2502ก็เลยเชื่อว่าเป็นรุ่นสร้างปี2502แต่จริงๆไม่ใช่
4: 2 4กว่า
0: ปี9กว่าประมาณ96 97ไล่มาทีนี้สมัยก่อนเนี่ยลูกศิษย์หลวงพ่อเนี่ยลักเล็กขโมยน้อยโจรอะไรเยอะแยะไปหมดอ่ะนี่มาหาหลวงพ่อเนี่ยมีอยู่ทีนึงไปขโมยควายเขา
4: คร
0: ับ ต้อนไปทั้งคอกเลยไปถึงหนองน้ำกำลังจะต้อนข้ามน้ำกำนันผู้ใหญ่บ้านก็ตามไปทันเรียกให้หยุดก็ไม่หยุดก็กดได้ลูกซองเลยปังหายทองเลยปรากฏว่าเข้าไปดูตัวแล้วไม่มีบาดแผลลุกขึ้นสะบัดตรวจค้นลวงมาอยู่ในกระเป๋าเสื้อเป็นสมเด็จรุ่นนี้เขาก็เลยเรียกกันว่ารุ่นขโมยควายว่าชื่อหลวงพ่อกูเนี่ยมันจะไม่ส่งนะรุ่นขโมยควายเนี่ย
1: เ
0: ออรุ่นต้อนควายหรือรุ่นไล่ควายดีไหม
4: ดีกว่าดีกว่า
0: เออมันฟัง
1: เปล
0: ี่
1: ยนจากคำว่าขโมยออกซะใส่เป็นไล่ควาย
0: ก็เลยคุยกันบอกเอาแล้วแต่มึงแล้วกัน
1: ก็เริ่มเป็นโลหะแล้ว
0: มีทองคำมีเงินมีนวะมีทองแดงอะไรเงี้ยถ้ารุ่นแรกก็เป็นรุ่นนี้ครับ
1: รุ่นแรกที่เป็นเหรียญ
0: สร้างในงานฉลองตาตั้งอุปัชฌาย์หลวงพ่อได้รับตำแหน่งพระอุปัชฌาย์เนี่ยตอนปี2502อันนี้เป็นรุ่นแรกและรุ่นเดียวนะที่ใช้คำว่าอุปัชฌาย์นอกนั้นใช้หลวงพ่อใช้พระครูหมดไม่มีใช้อุปัชฌาย์
1: อาจารย์สงสัยมากตัวรอเนี่ยคืออะไร
0: อันนี้เป็นยันต์ประจำตัวหลวงพ่อรอเรือ2ตัวนี่หมายถึงอระหังอระหังก็คือจริงๆอ่ะตัวอาตัวเนี้ยเป็นตัวแทนของตัวหลวงพ่อ
1: ครับ
0: อะคือเอียเพื่อจะสำเร็จเป็นอรหังไอวงกลม3วงคือโรคโกรธหลงจริงๆแล้วเนี่ยยันของท่านเต็มตัวแต่มีจุดอยู่ตรงกลางอีกจุดนึง
1: ครับ
0: ฉันหยุดแล้วหยุดเพื่อจะเป็นอรหังพอเป็นอรหังแล้วเนี่ยต้องบรรลุเป็นโลกุตตรญาณนะคือขมวด9ขดนะนวหรคุณนะ
1: ครับ
0: โลกุตตรญาณก็คือสำเร็จขึ้นไปเลย
4: หลุดพ้นละอาจารย์ครับอย่างรุ่นนี้ถ้ามุดจะหาสะสมกันเนี่ยราคาอยู่ประมาณเท่าไหร่
0: ตอนนี้ถ้าสวยๆกระไรทองเต็มๆแล้วมันเต็มก็ต้องมี 4-5 แสน
1: มีเหรียญไหนแนะนำอีกไหมฮะอาจารย
0: ์ก็มีรุ่น2บอกแตกแต่นี้โรงปั๊มเนี่ยพอส่งให้คนงานเสร็จก็ลืม
4: ลืม
0: บอกอย่างเดียวไว้ทองแดง 3,000 เงิน99
4: ครับ
0: ก็เรียบร้อยไม่ได้บอกเลิกผ่านนาที
4: ครับ
0: ไอเด็กก็ไม่รู้เรื่องตั้งเครื่องตั้งท่านเสร็จแล้วก็กดปั้งปั้งแรกบอกลาวเลยบอกลาวผ่าปากเลยพอลาวผ่าปากก็ใจไม่ดี
4: ครับ
0: พ่อบอกเอาบอกกลับมาดูพอบอกกลับมาบอกหลวงพ่อแนวสายสินพันรอบบอกแล้วน้ำมนต์พรมอ่ะกลับไปปั้มใหม่ก็ปั้มออกมาจนครบตามจำนวน
4: ไม่แตก
0: มันก็เลยมีรอยร้าวจากปากเนี่ยถึงขอบเนี่ยสังเกตว่าส่งกล้องไปจะเป็นรอยวิ่งผ่าปากไปเลยเห็นไหม
4: ก็จะเป็นอย่างนี้ทุกองค์นะ
0: ทุกอัน
1: วินิจจารย์คือแตกทั้งเหรียญเลยนี
0: ่แตกทั้งเหรียญ
1: จนถึงขอบเลยหนุ่ม
0: ใช่
4: ก็เลยเป็นตำหนินะที
0: ่ขอบซ้ายยันขอบขวาเลย
1: ครับ
4: ก็เลยเป็นตำหนิที่ต้องใช้ดูด้วยนะอาจารย์นะ
0: เป็นทุกอัน
1: อันรุ่นนี้มีผมเห็นบ่อยมากเลยรุ่นอะไรฮะอาจารย
0: ์อันนี้มัน
1: สันนิบาลป่ะ
0: สันนิบาล
1: สันนิบาลนี่ประวัติเป็นยังไงฮะ
0: สันนิบาลนี่มันสันนิบาลเจ็ดเป็นผู้สร้างตำรวจตอนนั้นเป็นดาบตีบรรจง
1: ครับ
0: สร้างเสร็จแล้วก็คุยกับหลวงพ่อว่าผมเนี่ยจะมีโอกาสเป็นสัญญาบัตรไหมพอบอกมีปรากฏว่าตอนนี้ยังไม่ตายนะ
1: ครับ
0: ก็เสียนเป็นรองผู้กำกับ
1: รุ่นนี้ใช่ไหมฮะ
0: ใช่นี่แหละรุ่นนี
1: ้
0: คงกระพันชาตรีมากเพราะอะไรรู้ไหมขอเอ่ยนามเลยนะ
1: ครับ
0: ท่านเกษียณแล้ว เพียวพันธ์ดำมาพง
4: ครับ
0: อดีตอดีตผบ.ตร.
4: ท่านเพียวพัน
5: ธ์เรารู้จัก
0: ท่านเห็นว่าเอ๊ะทำไมเป็นรูปกาสันนิบาตเนี่ยกาแผ่นดิน
4: ครับ
0: ก็งงและอย่างแกก็รู้จักกับผมไงผมบอกอันเนี้ยตำรวจสร้างสันนิบาต7สร้างมันดี

0: โอ้งั้นเซียนแท่งสบายแล้วเนี่ยมีหลวงพ่อเอียนะเดินในซอยนี่ไม่ต้องหลบใครเลย
1: ยอดนิยมเหมือนกันนะสันนิบาต
2: ปัจจินเขาก็เลยตั้งฉายาว่าเสื้อเกาะเมืองปัจจินนักเล่นรุ่นใหม่ที่เข้ามาเนี่ยบางคนก็เป็นเซียนพระ
1: ครับ
2: บางคนก็เป็นผู้ที่อยู่ในวงการพระหลายคนนะลูกศิษย์หลวงพ่อที่อยู่ในวงการพระก็เริ่มมาสร้างขอบคุณให้วัดโดยการสร้างเหรียญมังกร
0: ครับ
2: มังกรอันเนี้ยแล้วใครแล้วแต่มีเหรียญหลวงพ่อที่ใช้ติดตัว
1: ครับ
2: อันนี้ผมพูดตรงๆนะพูดด้วยความจริงใจนะ
1: ครับ
2: ถ้าคุณเป็นอะไรเหรียญหลวงพ่อมันอยู่กับคอผมรับผิดชอบบาดเจ็บผมรับผิดชอบเลยคุณเข้าโรงพยาบาลไหนก็ได้ผมจ่ายเพราะชีวิตผมแค้วคลาดปลอดภัยเพราะหลวงพ่อผ้าหลวงพ่อเอียเนี่ยสมัยก่อนผมไม่ได้ขายเพราะมันขายไม่ได้ไม
0: ่
2: ค่อยมีคนซื
0: ้
2: อผมซื้อไว้เยอะๆผมรักพี่ผมก็เลี่ยมทองพี่เอาไว้ใช้นะถ้าพี่เป็นอะไรผมรับผิดชอบเพราะถ้าให้เขาเปล่าเขาก็ไม่อยากได้ถ้ามันเป็นอะไรนะขาคอนะงานศพกูจัดให้อย่างรู้เลยกูรับผิดชอบมึงหมด
1: โอ้นี่เหมือนมีประกันชีวิตติดตัวเลยเนี่ย
3: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: คอมโปชุดถังปั่นพร้อมใบม็อบทำจากวัสดุพลาสติก ABS แข็งแรงทนทานถังปั่นสแตนเลสไม่เป็นสนิม
1: มีล้อเคลื่อนที่ได้สะดวกนะคะมีรูระบายน้ำหูหิ้วขนาดใหญ่จับถนัดมือไม้ถูพื้นยืดหดได้เหมาะกับทุกความสูงค่ะ
0: โปรโมชั่นวันนี้ครับกับคอมโปชุดถังปั่นสแตนเลสพร้อมไม้ม็อบในเซ็ตประกอบด้วยถังปั่นสแตนเลสไม้ม็อบพร้อมผ้าไมโครไฟเบอร์ซื้อ2เซตแถมฟรี1เซตและยังไม่พอฟรีผ้าไมโครไฟเบอร์อีก3ผืนไม้กิ้งเก็บฝุ่น1ชุดพร้อมรีฟิลอีก2ม้วนทั้งหมดนี้ 3,070 บาทคุณไม่ต้องจ่ายครับจ่ายราคาเดียว990บาทโทรด่วนที่02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ Adside Shop Mania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcot ระยะเวลาโปรโมชั่น1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2570

0: อร่อยรอบวัดวันนี้นำคุณผู้ชมมาที่ร้านอาหารเก่าแก่เปิดมาถึง21ปีเรียกได้ว่าเป็นร้านเอาไว้รองรับแขกผู้มาเยือนได้เป็นอย่างดีถือว่าเป็นของดีเมืองปราจีนเลยแหละครับอาหารนี่ก็มีหลากหลายไม่ว่าจะเป็นอาหารไทยพื้นบ้านรสจัดจ้านอาหารอีสานหรือจะเป็นอาหารญี่ปุ่นก็มีให้ได้ลิ้มลองกันโอ้ยไม่ไหวแล้วล่ะหิวอ่ะเอาไปกินกันเลยดีกว่าเนอะ
1: ช่วงอร่อยรอบวัดนะครับวันนี้เราออกจากวัดบ้านด่านมานะฮะสักประมาณ 4-5 กิโลเองพี่แท่งนะครับข้ามแม่น้ำมานะครับก็จะพบกับร้านริมบ้านชานเมือง
2: ใช่แล้วครับ
1: ซึ่งเป็นร้านที่โอ้โหเขาบอกว่ามาปราจีนบุรีถ้าไม่มาร้านนี
2: ้
1: ถือว่าผิดไอ้นี่เป็นรายการครัวคุณหอย
3: ไม่มีความผิดก็ไม่มีความผิด
2: จริงๆแล้วติดกับแม่น้ำนะฮะปราจีนบุรีเลยนะครับข้ามสะพานมานะครับร้านอยู่ทางซ้ายมือนะครับ
1: วันนี้นะฮะเจ้าของร้านอยู่กับเรา
2: ใช่
1: ครับน้องปีครับ
2: สวัสดีครับ
1: สว
2: ั
1: สด
2: ี
1: คร
2: ับ
1: วันนี้มีเมนูอะไรนะฮะมาฝากท่านผู้ชมบ้างครับ
4: นี่เลยครับเริ่มจากตัวนี้เลยครับเป็นปลาตัวใหญ่ๆปลาช่อนเผาเกลือครับ
1: เดี๋ยวตัดให้พี่แท่งก่อน
2: โอ้โหเอาปลาสิแม่ให้มะเขือก่อน
0: หยอกนิดอ่ำหน่อยโอ้ยคู่จิ้นรุ่นใหญ่สายพระแหมนี่ทำแฟนคลับฟินกันเลยทีเดียวนะครับอมเฮ
2: ้ยอร่อย
1: อร่อยพี่แท่ง
2: อร่อย
1: อ
2: ร่อย
1: ครับ
2: เนื้อปลานะครับนะฮะแน่น

0: แล้วก็อย่างที่บอกคือเวลาเราเผาใช่ไหมด้วยฟืนเนี่ยมันมีกลิ่น
1: ใช่ใช่มีกลิ่น
0: ติดลงไปในตัวเนื้อปลาด้วย
2: สุดยอด
3: กลิ่นแมงดานิดนิด
0: โอ้โหโอ้โหสะใจ
4: ขอโทษครับพี่โต๊ะหลังตกใจแต่รายการของเราเนี่ยอร่อยแล้วมันต้องตบโต๊ะ
1: ใช
0: ่นายขอ
3: แมงดาพี่แท่งลองดูอร่อยมากพี่คนเจ้าชู้อย่างเราไม่ต้องกินน้ำพริกแมงดาไม่กินน้ำพริกธรรมดาน้ำพริกเผาแม่ไม่ใช่เซียนแท่งเนี่ย
0: อ
3: ร่อยบอกแล้ว
0: โอ้น้ำพริกแมงดาร้านนี้เด
3: ็
0: ด
3: เด
0: ็
3: ด
0: เด็ดจริงปกติผมไม่ค่อยทานน
3: ะ
0: แต่ผมทานได้แล้วผมรู้สึกอร่อย
3: ทำไมอร่อยอย่าง
1: น
3: ี
1: ้พริกหอมกระเทียมเราจะเผาด้วยไฟ
3: นะ
1: ไฟที่ใช้ย่างย่างปลา
3: เนี่
1: ยครับผมแล้วก็ยืนยันฮะตัวนี้ทั้ง3รสไม่มีผงชูรสเป็นส่วนประกอบเลย
3: ครับ
1: เป็นวิธีการดั้งเดิมเลยฮะ
3: ครับทานครับเมนูนี้นะท่านผู้ชม
0: มาแล้วต้องสั่งนะฮะเมนูต่อมา
1: ครับไก่มะนาวครับผมเป็นไก่ทอดซอสมะนาวสูตรพิเศษ
0: ไม่ค่อยได้ทานนะเมนูแบบนี้เห็นอยู่ในเมนูเยอะแต่ว่าไม่ค่อยได้สั่ง
3: เมนูที่บ้านทำให้ลูกๆกิน
1: ต้องทานร่วมกับมะนาวฝานด้วยฮะ
3: ครับ
0: เป็
1: น
0: ส
1: ูตรและมะนาวฝาน
0: โอเคผมไม่เคยทานเลยนะ
3: โอ้ยอร่อย
1: ใช่ครับนิดนึง
3: แล้วไก่เขานุ่มทำยังไงทำไมไก่น
0: ุ่
3: ม
0: ไก่ทำไมดูร่วนดูนุ่มอย่าง
1: น
0: ี้ฮะ
1: เหมือน
3: ผ่านกระบวนการมาก่อนใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับตัวนี้เป็นเนื้ออกไก่ครับเอามาปรุงรสด้วยวิธีการสูตรพิเศษของทางร้านอันนี้บอกเคล็ดลับไม่ได้จริง
3: ๆโอ้โหนี่ไงจะไปทำให้ลูกกิน
1: ครับ
0: คะน้าเหรอฮะใช้คะน้า
1: เป็นใบคะน้า
0: เป็นใบคะน้านะครับใช้คะน้าทอดนะครับมีมะนาวฝานนะครับแล้วก็มีมะเขือเทศแบบนี้
3: ไอเราก็ไปซะเต็มที่เลยมะกรูด
0: คะน้า
3: ครับผม
1: เป็นใบคะน้าทอดครับ
3: เมนูต่อไปครับผม
1: เมนูต่อไปอันนี้บอกเลยฮะมาคู่กันครับเป็นแกงคั่วหอยขมกับห่อหมกทะเลพูดถึง2ตัวนี้มีจุดร่วมกันตัวหนึ่ง
3: ทำไมฮะ
1: พริกแกงครับ
0: เป็นแกงที่ผมนะชื่นชมแล้วก็ชื่นชอบมากหอยขม
1: บอกเลยครับว่าสูตรของแกงคั่วหอยขมนี่ที่เดียวในไทยจริงๆเพราะว่าเป็นสูตรของคุณย่าครับ
0: โอ้อร่อย
3: โอ้นี่ส่งต่อมาถึงคุณพ
1: ่
3: อ
1: ใช่ครับ
0: มันดูเก่าๆคลาสสิกนะฮะ
3: คุณผู้ชมโอ้ยเป็นแกงคั่วหอยขมที่อร่อยปกติบางร้านจะรู้สึกนมๆ นะจะไม่เข้มข้นนะจะไม่มีความแบบมีความป่าอย่างนี้นะแต่นี่แบบเต็มที่อ่ะ
0: แล้วนี่มันมีความแบบชูชี
3: ใช่
0: นะมันมีความชูชีมันไม่เป็นน้ำแกงอ่ะขนาดนั
3: ้
0: นนะฮะ
3: เมนูต่อไปฮะ
1: ตามม
3: าผ่านนะผ่านครับผม
1: ใช้พริกแกงเหมือนกันฮะใช
3: ้
1: พริกแกงตัวเดียวกันนะครับตัวนี้คือห่อหมกทะเลผ่านไหม
3: ด้วยความที่เขามีเครื่องแกงนะที่เฉียบอยู่แล้วนะครับแล้วก็เป็นห่อหมกนะฮะที่มีแบบวัตถุดิบที่ดีนะสดนะครับจริงๆแล้วแถบนี้ก็อยู่ไม่ได้ใกล้ทะเลนะ
1: ไม่ได้ใกล้
3: แต่เราใช้วัตถุดิบที่แบบดีนะเนี่ยถือว่ากินแล้วแบบอร่อย
0: ฝีมือลงกุ๊บ
3: นะ
0: ฝีมือเชฟนะฮะทำอาหารแล้วเนี่ยมันแบบสัดส่วนพอดี
3: ลง
0: รสชาติเนี่ยนะครับมันกลมกล่อมอร่อยครับ
3: เราไปที่ตรงไหนดี
0: ติดใจน้ำพริกอยู่เลย
1: ตัวนี้เลยฮะตัวสุดท้ายสำหรับวันนี้นะครับ
3: ผม
1: แนะนำเป็นทับทิมทอดสมุนไพรครับผมเราใช้สมุนไพร11ชนิดเพื่อเป็นการทำกลิ่นให้กับเมนูตัวนี
0: ้เป็นเมืองแห่งสมุนไพรพอดี
3: แล้วพอบอกว่า
0: แล้วตรงนี้เนี่ยมาสุดนะฮะมาอยู่ในอาหาร
3: แลไอเทมเลยนะบอกเลยนะ
1: ครับ
3: ผมเนี่ยเป็นคนชอบกินผักแล้วทานกับน้ำจิ้มซีฟู้ดถูกไหมฮะ
1: ใช่ครับเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดด้านนี้ครับ
3: ขออนุญาตนะฮะ
1: โดนไหมฮะ
3: โดน
1: เต็มเต็ม
3: คือถ้าเป็นฟุตบอลก็โดนฟันศอก
1: เด
3: ี๋
1: ยวเดี๋ยวเดี๋ยว
3: ถือเข้าเต็ม
0: เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโดนนี่โดนอะไรเนี่ยโดนพลิกหรือเปล่า
3: ไม่ใช่ถ้าเป็นฟุตบอลนี่แบบเข้าข้อเท้ายิงตุ้มเข้าสามเหลี่ยมปั๊บ
1: ปั๊บเลย
0: อร่อย
3: อื
0: แซ่บนะฮะน้ำจิ้มดี
4: โอ้แล้วสมุนไพรเขานะแบบ
0: กรอบ
4: กรอบอร่อยนะมันเป็นเนื้อเดียวกันนะฮะเราทานเราจะไม่รู้สึกหรอกว่าเราทานสมุนไพรอะไรแต่ว่ากลิ่นนะฮะและเนื้อปลาที่กรอบเนี่ยมันปะปนกันไปหมดเลยแล้วมันพอดีอ่ะ
0: มันส่งเสริมด้วยมีงาด้วยนะครับนะฮะ
4: แวะมาเถอะครับอยู่ใกล้ๆนะฮะแล้วก็ประทับใจนะครับอร่อยแน่นอน
0: อำเภอศรีมหาโพธินะครับ
4: แล้ว
0: ติดกับแม่น้ำปราจีนบุรี
4: แล้วบอกพี่แท่งว่าไม่ใช่แค่อาหารอร่อยนะ
0: ครับ
4: กาแฟถ้าใครชอบทานกาแฟ
0: มีเครื่องดื่ม
1: มี
4: กาแฟต้องไม่เบาน
0: ะ
4: ครับร้านนี้เป็นกาแฟแบบเรียกว่ากาแฟสดแบบระดับพรีเมียมนี่
0: เปิดกี่โมงถึงกี่โมงครับ
1: เปิดร้านเปิด10โมงครับแล้วก็ปิดประมาณ3ทุ่มครึ่ง4ทุ่ม
4: นะครับเชิญชวนท่านผู้ชมมาเที่ยวร้านเราหน่อยครับ
0: เชิญเลยครับ
1: ก็ท่านไหนที่สะดวกมาทานอาหารที่ปราจีนบุรีนะครับขอฝากร้านริมบ้านชันเมืองไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับถูกไวอร่อยมาทานได้ที่ริมบ้านชันเมืองครับ
4: ถูกไวและอร่อย
1: ใช่ครับ
4: ฝากเบอร์โทรศัพท์หน่อยไหมฮะเผื่อ
1: เบอร์ก็ถ้าใครจะจองโต๊ะหรือว่าสั่งอาหารล่วงหน้านะครับก็โทรได้ที่เบอร์0990859660นะครับ
0: เปิดวันไหนปิดวันไหน
1: เปิดทุกวันฮะไม่มีวันหยุดเทศกาลก็ไม่หยุดฮะ
0: โอ
1: ้ครับผม
0: ขยันมาก
1: ขยันมาก
0: โทรมาติดต่อนะครับมาจองโต๊ะได้นะครับนะฮะใครแวะเวียนนะครับผ่านไปผ่านมาก็ลองชิมกันนะครับ
4: ได้ครับผมถ้างั้นเดี๋ยวพี่หนุ่มขอลุยต่อเลยนะฮะ
1: ได้ครับขอบคุณมากเลยครับเชิญเลยคร
0: ับ ได้ครับ
2: อร่อยแบบนี้ขอแนะนำเลยนะครับว่าใครที่ผ่านมาก็แวะมากินอาหารเลิศรสที่นี่ได้เลยศักดิ์สิทธิ์คงกระพันการันตีจ้า
4: วันนี้นะฮะศักดิ์สิทธิ์และคงกระพันลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับรายการหนุนใจใกล้หมอมาประจำทำหน้าที่เสนอเนื้อหาสาระน่ารู้น่าสนใจได้ประโยชน์ให้กับท่านอีกเช่นเคยนะครับวันพุธบ่ายโมง50นาทีที่ช่อง9อสมทกฎหมายเลข30นะครับวันนี้ก็มีเรื่องจากโรงพยาบาลธนบุรีเกี่ยวกับเทคโนโลยีก้าวหน้าในการกำจัดเนื้อร้ายอย่างเช่นมะเร็งปอดครับมีปัญหาก็เมื่อก่อนเปิดแผลใหญ่แน่นอนแต่ปัจจุบันไม่ใช่แล้วนะครับเป็นเรื่องที่คนไข้เนี่ยไม่คิดว่าจะเจออะไรที่เรื่องยากๆนะครับกลายเป็นเรื่องที่สามารถช่วยให้ท่านอยู่รอดปลอดภัยแล้วก็มั่นใจได้ด้วยอย่างเช่นมะเร็งปอดเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาก็ใช้หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดมาก็เจาะรูเล็กๆนิดเดียวนะครับแล้วก็สามารถกำจัดออกมาได้อย่างแม่นยำว่องไวนะครับติดตามจากนายแพทย์สุภฤกษ์เจียนผันศัลยแพทย์ผู้ชำนาญการด้านศัลยกรรมทรวงอกครับ
1: เริ่มแรกเนี่ยอาจารย์ครับคนไข้เขาจะมีลักษณะอาการแบบไหนอย่างไรแล้วก็ต้องตรวจแบบไหนใช้เทคโนโลยีอะไรมาช่วยให้อาจารย์เนี่ยเกิดความสะดวกขึ้นในการวินิจฉัยแล้วก็วางแผนการรักษาครับ
2: มะเร็งปอดเนี่ยปัจจุบันเนี่ยถ้าเรารู้ทันรู้เร็วเนี่ยก็รักษาหายได้มากขึ้นแล้วก็มีโอกาสหายขาดได้สูงซึ่งการรู้เร็วเนี่ยปัจจุบันทำเอ็กซเรย์ธรรมดาเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเจอในกรณีที่มันเป็นระยะแรกๆนะครับเพราะฉะนั้นในกลุ่มที่มีความเสี่ยงนะครับเช่นสูบบุหรี่จัดมีคนในครอบครัวญาติสายตรงที่เป็นมะเร็งนะครับหรือว่าทำงานในสถานที่ที่มีความเสี่ยงอย่างเช่นโรงงานต่างๆที่มีสารเคมีรวมถึงการจุดดม PM 2.5 เป็นเวลานานๆด้วยนะครับกลุ่มเหล่านี้นะครับมักจะมีความเสี่ยงแนะนำให้มาทำการคัดกรองโดยการใช้ low dose CT นะครับหรือว่าการใช้เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ปริมาณรังสีต่ำแบบไม่ต้องฉีดสารทิพย์รังสีนะครับแบบนี้เราก็จะสามารถเห็นจุดเล็กๆหรือว่าจุดที่เริ่มเป็นมะเร็งได้อย่างชัดเจนนะครับทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าลักษณะของจุดที่เราเจอจากเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ด้วยนะครับลักษณะที่มีความเหมือนมะเร็งมากก็คือลักษณะที่เป็นก้อนทึบที่มีหนามแบบนี้จะมีความเหมือนมะเร็งค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับอีกแบบนึงก็คือลักษณะที่เป็นก้อนทึบปนฝ้าที่มีลักษณะที่มันเหมือนลักษณะเหมือนไข่ดาวจะมีเหมือนไข่แดงข้างในแล้วก็รอบๆเป็นฝ้าๆที่เหมือนไข่ขาวแบบนี้ก็จะมีความเสี่ยงเป็นมะเร็งพอสมควรเหมือนกันนะครับถ้าแบบ2แบบเนี้ยแนะนำให้ทำการตรวจชิ้นเนื้ออย่างรวดเร็วว่ามีลักษณะที่มันมีเชื้อมะเร็งอยู่หรือไม่นะครับถ้าพบว่าเจอเป็นมะเร็งก็ควรที่ต้องรีบกำจัดออกไปนะครับเข้าถึงได้ไวขึ้นแล้วก็ทำให้รักษาหายขาดได้เร็วขึ้นนะครับสมัยก่อนเวลาสภาเปิดนะแผลก็ต้องใหญ่เป็นธรรมดาและอีกอย่างนึงเราต้องใช้โลหะที่เป็นเครื่องทางขยายซี่โครงซึ่งจะทำให้มือเรานะมือศัลยแพทย์เนี่ยสามารถที่เข้าไปผ่าตัดข้างในได้การที่จะเอามือเราเข้าไปได้ในมือใหญ่ของเราเข้าไปเนี่ยมันต้องแหวกค่อนข้างเยอะพอสมควรตรงนี้แหละฮะที่ทำให้คนไข้มีอาการบาดเจ็บตรงบริเวณที่ทำให้แผลผ่าตัดเนี่ยมีความเจ็บปวดเยอะขึ้นสมัยก่อนเนี่ยเลยต้องใช้เวลาประมาณ 1-2 สัปดาห์เลยกว่าจะคนไข้จะกลับบ้านได้พอยุคสมัยถัดมาเนี่ยเราก็มีการผ่าตัดแบบแผลเล็กโดยใช้กล้องเข้าไปเริ่มต้นจะเป็น3รู4รูและปัจจุบันก็จะเหลือรูเล็กๆรูเดียวแบบนี้ก็ทำให้การผ่าตัดเนี่ยง่ายขึ้นการพักฟื้นความเจ็บตัวก็น้อยลงและยิ่งในปัจจุบันก็จะมีการใช้หุ่นยนต์เข้ามาผ่าตัดอีกทำให้มีความแม่นยำมากขึ้นแผลเล็กลงการบาดเจ็บระหว่างตรงบริเวณเส้นประสาทที่ไปเลี้ยงบริเวณช่องอกระหว่างซี่โครงเนี่ยก็จะน้อยลงนะครับแบบนี้ก็ทำให้การพักฟื้นเร็วขึ้นอย่างมากเลยในปัจจุบันนะครับบางคนเนี่ยวันสองวันก็กลับบ้านได้แล้วนะครับถ้าไม่มีข้อแทรกซ้อนอย่างอื่นนะครับ
0: คุณหมอสุภฤกษ์ก็ได้อธิบายให้ความรู้เกี่ยวกับในเรื่องการกำจัดมะเร็งปอดที่น่าทึ่งทีเดียวสำหรับในยุคปัจจุบันซึ่งโรงพยาบาลธนบุรีได้นำในเรื่องของหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดเนี่ยมาจัดไปให้เป็นเฉพาะเลยครับเพื่อประโยชน์ของทั้งผู้ป่วยและศัลยแพทย์ครับติดตามในเรื่องที่ยังใช้อุปกรณ์การแพทย์อื่นๆเนี่ยนะครับตรวจจับสิ่งที่แปลกปลอมอยู่ในทรวงอกของเราอีกด้วยในเบรกที่2อุจจาระหมอพักสักครู่เดียวครับ

ท่านที่พลาดชมรายการอุ่นใจใกล้หมอทางช่อง9 Mcot HD ไม่ว่าวันนี้หรือวันไหนๆไม่ใช่เรื่องยากแค่เปิดเข้า YouTube แล้วเลือกดูอุ่นใจใกล้หมอแต่ละตอนได้ง่ายๆทั้งจากมือถือหรือคอมพิวเตอร์ไม่ว่าจะอยู่แห่งไหนเวลาใดก็สามารถรับรู้เรื่องราวการแพทย์ก้าวหน้าที่มาสยบฤทธิ์พิษภัยจากนานาสารพัดโรคได้อย่างคล่องตัวสแกน QR Code ที่หน้าจอนี้ได้เลยถ้าต้องการเผยแพร่สินค้าและบริการในรายการอุ่นใจใกล้หมอที่ดูซ้ำแล้วซ้ำอีกได้ทุกที่ทุกเวลา

0: กลับมาติดตามหมุนใจใกล้หมอในเบรกที่2กันนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจทีเดียวเพราะนอกจากที่จะใช้หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดในการดูแลกำจัดมะเร็งที่ทรวงอกแล้วนะครับในปอดเนี่ยนะครับยังไปเจอเรื่องอื่นๆที่น่ากลัวน่าเป็นห่วงอยู่เหมือนกันติดตามจากอาจารย์สุภฤกษ์เช่นเคยครับลักษณะของการใช้เครื่องมือเดียวกันเนี่ยในพื้นที่แคบๆอย่างในทรวงอกอย่างเช่นกรณีอื่นเนี่ยยังสามารถช่วยได้รวดเร็วแล้วก็บาดเจ็บน้อยพักฟื้นไวมีอีกไหมครับอย่างอื่นนอกเหนือจากมะเร็งปอด
1: จริงๆก็จะมีโรคอีกหลายๆโรคเลยนะครับในช่องอกที่เราใช้หุ่นยนต์แล้วมีประโยชน์ในการผ่าตัดมากๆเลยที่เห็นได้ชัดเจนสุดๆเลยก็คือเรื่องของพวกกลุ่มการผ่าตัดต่อมไทมัสบางคนอาจจะไม่เคยได้ยินชื่อต่อมไทมัสเป็นต่อมหนึ่งที่ร่างกายเราเนี่ยเอาไว้ผลิตพวกสารเกี่ยวกับภูมิคุ้มกันร่างกายในเด็กๆเนี่ยเราจะทำงานค่อนข้างเยอะเลยแต่พอเราเริ่มโตเป็นผู้ใหญ่จนเต็มที่เนี่ยต่อมเนี่ยมันจะลดการทำงานลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งไม่ทำงานต่อไปส่วนใหญ่มันจะกลายเป็นพวกก้อนไขมันนะฮะตรงบริเวณที่ต่อมไทมัสอยู่เนี่ยมันเป็นที่แคบมากมันอยู่ตรงบริเวณของเยื่อหุ้มหัวใจแล้วก็ข้างบนเนี่ยมันติดกับตัวกระดูกหน้าอกเลยมันไม่ได้อยู่ตรงขั้วปอดการผ่าตัดซึ่งสมัยก่อนเนี่ยเราต้องใช้การผ่าตัดเปิดหน้าอกแบบกระดูกหน้าอกใหญ่ๆเลยเหมือนกันหัวใจนะครับซึ่งแบบเนี้ยเราก็ต้องผ่าใหญ่เข้าไปการพักฟื้นก็จะนานขึ้น
0: แล้วก็มีตัวอย่างคนไข้ที่เข้ามารักษาแล้วมันก็เป็นจริงตามที่อาจารย์ว่าอย่างที่เขากำลังจะให้ข้อมูลกับเราตอนนี้นะครับ
2: คุณพ่อมีอาการทานข้าวแล้วก็คำแรกที่เขาทานลงคอไปอ่ะเขาจะสำลักเหมือนมีอาหารติดคอคุณแม่เขาก็เลยเหมือนแบบเชื่อในเรื่องที่ว่ากินรังนกแล้วมันดีบำรุงปอดบำรุงอวัยวะภายในช่วงที่ได้ทานรังนกอะค่ะคุณพ่อเขาก็อาการที่สำลักอาหารก็หายไปแต่พอเมื่อไหร่ที่หยุดทานแล้วก็จะกลับมาเป็นอีกอาการสำลักไม่ได้นะยิ่งไม่ได้แล้วคุณพ่ออยู่มากแล้วมันอันตรายเสี่ยงมากอะไรเงี้ยไปหาคุณหมอดีกว่าให้คุณหมอตรวจวินิจฉัยให้มันถูกต้องดีกว่าคุณหมอก็ให้ไปเอ็กซเรย์ดูก่อนก็ตรวจเจอว่าคุณพ่อมีต่อมไทมัสโตอยู่ข้างๆปอดซึ่งคุณหมอก็เลยแนะนำว่าให้ผ่าตัดส่องกล้องโดยใช้หุ่นยนต์นอนโรงพยาบาล2คืน3วันเพื่อรอดูอาการของคุณพ่อแล้วพอหลังจากนั้นคุณหมอก็มาเช็คอาการคุณหมอบอกอ่ะคุณพ่อแข็งแรงปกติทุกอย่างแล้วคุณหมอก็เลยให้กลับบ้านได้คุณพ่อผ่าตัดมาได้2ปีแล้วค่ะก็ปกติทุกอย่างแล้วค่ะทานข้าวทานน้ำไม่มีอาการสำลักอะไรใดๆเลย
1: ผู้ป่วยรายนี้นะครับมา

0: การตรวจด้วยเรื่องมีลักษณะที่สำลักบ่อยๆนะครับก็เราก็ทำการตรวจละเอียดตรวจร่างกายก็ไม่พบความผิดปกติอะไรภายนอกนะครับก็ได้ทำการเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ดูก็พบว่ามีก้อนตรงเนี้ยแต่คนเนี้ยก้อนเขาไม่ได้ใหญ่แต่บังเอิญตำแหน่งที่อยู่เนี่ยมันอาจจะไปกดเบียดกับเส้นประสาทแค่ที่เกี่ยวกับข้องกับการกลืนการสำลักอะไรพวกนี้ได้นะครับวันนี้ก็แนะนำเลยครับว่าเนื่องจากก้อนที่อยู่ในช่องอกเนี่ยมันอยู่ในตำแหน่งที่มันผ่าตัดโดยใช้กล้องหรือใช้หุ่นยนต์ได้ไม่ยากก็เลยแนะนำวิธีการที่ผ่าตัดด้วยกล้องหรือหุ่นยนต์เพราะว่าสามารถที่จะฟื้นตัวได้เร็วนะครับมันก็เลือกวิธีการผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์ก็ทำการผ่าตัดการผ่าตัดก็ใช้เวลาประมาณ 1-2 ชั่วโมงแล้วก็คนไข้ก็พักฟื้นอยู่โรงพยาบาลแค่ 1-2 วันวันนี้น่าจะแค่วันเดียวก็สามารถที่จะลุกขึ้นเดินลุกขึ้นออกกำลังกินอาหารได้แข็งแรงดีนะครับก็ให้กลับบ้านภายใน 1-2 วันหลังผ่าตัดเท่านั้นเองครับ
1: ข้อมูลที่น่าสนใจแล้วก็ได้ความรู้ได้ประโยชน์จากนายแพทย์สุภฤกษ์เจียนพันธ์เนี่ยช่วยให้เราระวังรักษาตัวเองได้มากขึ้นนะครับในกรณีที่เกิดมีสิ่งแปลกปลอมอย่างเช่นต่อมไทมัสเนี่ยใครจะไปนึกครับว่ามันมาออกฤทธิ์ในตอนหลังติดตามเรื่องนี้แล้วก็คงจะเข้าใจนะครับว่ามันเป็นประโยชน์ที่เรียกว่าจากความก้าวหน้าทางการแพทย์ที่โรงพยาบาลธนบุรีนำมาให้บริการอยู่ในช่วงนี้นะครับเราก็สามารถที่จะติดตามหรือว่าสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โรงพยาบาลธนบุรีโดยตรงวันนี้อุ่นใจใกล้หมอต้องขอขอบคุณที่ติดตามรายการของเราพบกันใหม่ในวันต่อๆไปนะครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะรับชมข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยกับดิฉันวันนิสาสมัครสรุตค่ะนางสาวสุชาดาสางแทนทรัพย์ส.ส.ชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยเปิดเผยถึงสาเหตุไม่ไปชี้แจงต่อคณะกรรมการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนที่มีนายรังสิมันต์โรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนเป็นประธานกรรมการหลังได้รับหนังสือเชิญให้เข้าไปชี้แจงว่าเวลาเดียวกันมีประชุมคณะกรรมการที่ตนเองเป็นประธานและมีกำหนดการไว้ล่วงหน้าอยู่แล้วแต่อีกไม่นานจะออกมาชี้แจงข้อมูลทั้งหมดทีเดียวและขอปฏิเสธข้อกล่าวหาทุกข้อเมื่อถามว่ามั่นใจในข้อมูลหลักฐานใช่หรือไม่นางสาวสุชาดาย้ำเพียงว่าเดี๋ยวออกมาชี้แจงข้อมูลทั้งหมดศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางมีคำพิพากษาจำคุกอดีตพระอลงกตรวม742ปีส่วนหมอบีรวม386ปี 1,840 เดือนแต่จำเลยให้การเป็นประโยชน์ศาลจึงกำหนดโทษจำคุกตามอัตราสูงสุดที่กฎหมายกำหนดเหลือจำคุกสูงสุด50ปีเพราะมีคำสั่งให้ร่วมกันคืนเงินกว่า300ล้านบาทแก่วัดพระบาทน้ำพุคดีนี้สืบเนื่องจากการสอบสวนเส้นทางการเงินและเงินบริจาคของวัดพระบาทน้ำพุก่อนที่ตำรวจกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางจะจับกุมอดีตพระอลงกตและนายเสกสรรเมื่อเดือนสิงหาคม2568และดำเนินคดีในข้อหาเกี่ยวกับการเบียดบังทรัพย์ของเจ้าพนักงานและฟอกเงินเนื่องในวันครบรอบ3ปีกลุ่มฮามาสโจมตีอิสราเอลเมื่อวันที่7ตุลาคมชาวอิสราเอลทั่วประเทศร่วมยืนสงบนิ่งในเวลา 6:29 นาทีตามเวลาท้องถิ่นซึ่งเป็นเวลาที่กลุ่มฮามาสเปิดฉากโจมตีเมื่อ3ปีก่อนประชาชนในนิคมการเกษตรคาฟาอาซาจัดพิธีจุดเทียนแสดงความอาลัยและลดธงชาติลงครึ่งเสาบางคนเดินทางไปร่วมรำลึกจุดที่จัดงานเทศกาลดนตรีโนวาซึ่งมีผู้เสียชีวิตจำนวนมากที่สุดนอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมใหญ่ที่ลานตัวประกันในกรุงเทลอาวีฟอีกด้วยซึ่งการรำลึกครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกที่จัดงานในพื้นที่จริงและเป็นปีแรกที่ไม่มีตัวประกันชาวอิสราเอลหลงเหลือในกาซาแล้วหลังการแลกเปลี่ยนตัวประกันและร่างผู้เสียชีวิตกับนักโทษชาวปาเลสไตน์ในเรือนจำอิสราเอลรอบสุดท้ายเมื่อต้นปีที่ผ่านมานายสุชัยพรชัยศักดิ์อุดมนายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อนักกีฬาเทนนิสชุดเข้าร่วมการแข่งขันเทนนิสทีมหญิงชิงแชมป์โลกรายการ2026บิน

0: ที่จีนคิงคัพบายเกนบริดจ์เพลย์ออฟเวิลด์คัพประกอบด้วยรวงข้าวลัลลนาธาราฤดีมือ63ของโลกไหมมนัญชยาสว่างแก้วมือ90ของโลกออมสินอัญชิสาฉันทะมือ498ของโลกแต้วทัศพรนาคลอมือ513ของโลกและเอิร์ธเพียรทานผลิตพืชคู่มือคู่93ของโลกโดยทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์ในระหว่างวันที่21ถึง22พฤศจิกายนนี้ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีนายสุชัยกล่าวว่าการที่ทีมไทยได้สิทธิ์แข่งขันเพลย์ออฟเวิลด์กรุ๊ปนับเป็นครั้งแรกในรอบ12ปีเชื่อว่านักหัวไทยจะสู้ได้อย่างสนุกขอแฟนกีฬาเทนนิสติดตามเชียร์ค่ะกลับมารับชมข่าวช่วงต่อไปในเวลาประมาณ15นาฬิกาสวัสดีค่ะ
1: ครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E
2: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: ช่โด
1: สนับสนุนโดย MV Moreห่วงใหญ่ใส่ใจทุกการสั่งซื้อ
2: ครีมภูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่น
3: โรงพยาบาลเดี๋ยวเขาก็ฟื้นเองครับเพราะมีกระดูกหักต้องนอนพักบนเตียงอย่าให้เขาลุกจากเตียงแล้วโดนแผล
4: ได้ครับ
5: เขาเท่าหลงเหรอ
4: หน้าที่มาก่อนจริง
5: ๆเขาหนีไปแล้วใช่ไหม
4: วางใจเถอะหัวเกิร์ลเขาช่วยพวกเราพวกเราจับเกาเจ้าหลงได้แล้วล่ะ

0: ดูนู้นด้วยนะ
1: เฮ้ย
2: พวกเขาติดมา3วันแล้วแล้วยังต้องหาต่ออีกเหรอเนี่ย
0: เสียงเขาหินเงียบไปแล้วขาดน้ำขาดอาหาร3วันกลัวว่าพวกเขาจะ
3: ไม่หรอกค่ะหลายวันนี้ฝนตกตลอดพวกเขาคงได้ดื่มน้ำฝนและยังมีชีวิตอยู
4: ่ใช่เสี่ยวหมันเข้มแข็งจะตายเพื่อเสี่ยวขุยเขาต้องทนไหวแน่ๆหาต่อต้องหาต่อไปนะ
2: หาต่อพวกเรา
5: น้ำเสือมานมีน้ำแล้ว

0: 1 2 3 1 2 3
1: เห็นพวกเขาแล้ว
2: เชื่อมาเร็ว
3: ดีจังเลยดีจังเลยดีจังเลยนั่นเดี๋ยวนะระวังระวังเดี๋ยวน
4: ี้เดี๋ยวนี้เลยโอ้ยลงไปทับ
3: เดี๋ยวนี
1: ้ระวังระวังระวังสู้สู้นะสู้สู้ยกขา
5: เสียวมันเสียวมัน
0: เสียวมัน
3: โอ้เสียวมัน
5: เสียวมัน
3: เสียวมัน
5: เสียวมัน
3: เสียวมัน
5: เสียวมันเฮ้ย
3: โอ้ตายแล้ว
5: ฟื้นแล้ว
3: ฟ
5: ื้
3: นแล้ว
5: ฟื้นแล้ว
3: ผู้หญิงด้วย
1: เฮ้ยระวังนะ
3: ค่อยค่อย
1: ค่อยค
3: ่อยเดี๋ยวน
1: ี้
3: เดี๋ยวนี
1: ้ระวังเขาเป็นหมอ
3: นเดี๋ยวมา
1: ระวัง
3: เป็นไงบ้าง
5: เขาไม่เป็นไรแล้ว
3: เดี๋ยว
5: ไม่ตกใจทั้งตายดูไหม
3: เดี๋ยวเดี๋ยว
1: ฟื้นแล้วฟื้นแล้ว
5: ไม่เป็นไรแล้ว
3: ขอให้ทุกคนหายดีแล้วก็ยังชั่ว
6: เสียวมา

0: จอฟัง
1: เราอยากถามว่าที่นี่มีคนอื่น
0: จอฟังในที่สุดนายก็กลับมาได้กลับมาแล้วดีจังเลยดีจังเลยคุณน่าชอบแกล้งฉันเติมหนวดให้ฉันทุกวันวาดหน้าฉันจนหน้าลายคุณจำได้ไหม

0: คุณฟื้นแล้วเหรอคะ
1: ว่านโจเฟิงว่านโจเฟิงอยู่ไหนคะ
0: วางใจเถอะเขาปลอดภัยค่ะ
1: ฉันอยากเจอก
0: ็คุณยังลงจากเตียงไม่ได้อย่าดื้อเลยวางใจเถอะฉันจะตามหมอมาให้นะคะ
1: เดนิเอล
2: เซอร์มาน
1: เดนิเอล
2: เซอร์มานเซอร์มานเซอร์มาน
1: เดนิเอลคุณฟื้นแล้ว
2: แครี่ผมสลบไปนานแค่หน่อย
1: คุณสลบไปหลายวันแล้วล่ะคุณเป็นไงบ้างคะ
2: ทำไมขาผมเป็นแบบนี้ผมคงไม่ขาเป๋ใช่ไหม
1: หมอบอกว่าคุณแค่กระดูกขาหักค่ะ
2: ใช่แล้วเสี่ยวหมานล่ะเสี่ยวหมานเป็นไงบ้าง
1: เสี่ยวหมานเสี่ยวหมานเขากลับไปพักฟื้นที่บ้านแล้วเพราะคนที่บ้านเขายืนยันจะพาเขากลับ
2: ผมอยากไปเยี่ยมเขามีบางอย่างอยากพูดกับเขา
1: แต่คุณตอนนี้กระดูกขาหักอยู่เดินไม่ได้จะไปเยี่ยมเขายังไงมีอะไรไว้คุยกันวันหลังก็ได้ว่าไหม
2: อ๋อจริงสิไอ้สารเลวเกาเจ้าหลงเป็นไงบ้าง
1: ผู้ช่วยเขาหัวเกอร์ถูกพวกเราปลุกระดมให้ก่อกบฏเขาเป็นคนช่วยพวกเราจับเกาเจ้าหลงสู่กระบวนการกฎหมายค่ะ
2: ดีแล้วล่ะคนชั่วก็ต้องได้รับกรรม
1: เดนิเอลฉันขอโทษวันนั้นที่อยู่ในห้องลับช่วงเวลาคับขันฉันกลับทิ้งคุณและตามเกาเจ้าหลงไปคุณโกรธฉันหรือเปล่า
2: เด็กโง่ไม่มีทางหรอกคุณมีหน้าที่ที่ต้องทำหน้าที่ต้องมาก่อนอยู่แล้ว
1: ฉันเสียใจจริง
2: ๆไม่ต้องเสียใจผมรู้จักนิสัยคุณดีตอนนี้ดีแล้วล่ะก็ถูกจับแล้วผมก็ปลอดภัยแล้วแต่ไม่รู้ว่าเสี่ยวหมานเป็นยังไงบ้าง
1: คุณไม่ต้องห่วงนะหมอบอกว่าเขาแข็งแรงมากฟื้นตัวได้เร็วฉันส่งคนส่งของบำรุงไปเยี่ยมเขาแล้วถ้าคุณมีเรื่องที่อยากคุยกับเขางั้นก็เขียนจดหมายให้เขาสิฉันให้คนนำไปพร้อมกันก็ได้แล้ว
2: ได้สิเขียนตอนนี้เลยเตรียมกระดาษปากกาให้ที
3: เสี่ยวหมานฉันคิดถึงและเป็นห่วงมาก
1: เสี่ยวหมานกุลลี่เฮ้ยไม่ต้องลุกขึ้นเดี๋ยวจะเจ็บแผลนะกุลลี่ตอนนี้จั่วเฟิงเขาอยู่ที่ไหนฉันอยากไปหาเขาเขาออกจากโรงพยาบาลแล้วตอนนี้พักฟื้นอยู่ที่บ้านแล้วเขามีคำพูดฝากคุณมาบอกฉันไหมแต่ฉันมีเรื่องอยากคุยกับเขาเยอะแยะแบบนี้ได้ไหมคะฉันจะเขียนจดหมายให้เขารบกวนคุณช่วยเอาให้เขาด้วย
0: ได้สิ
1: ขอบคุณค่ะงั้นฉันกลับก่อนนะคุณลี่คะอาทิตย์หน้าจะครบร้อยวันแรกของเสี่ยวขุยลูกสาวฉันหวังว่าเขาจะมาร่วมงานได
0: ้ฉันจะบอกเขาให้พักผ่อนเถอะ

0: ห้องผู้ป่วยหนึ่งโจฟงเซียวหมอง
1: กระทันหันแบบนี้ผมตัดสินใจไม่ได้จริง
2: ๆนั่นสิจะตัดสินใจได้ยังไงพรุ่งนี้ก็แล้วกันพรุ่งนี้ก่อนฉันจะไปคุณให้คำตอบฉันจะรออยู่ที่ท่าเรือ

0: สุขภาพดีคือสิ่งที่ทุกคนปรารถนา New Favit Plus ยาเม็ดวิตามิน B รวมและยีสต์มีวิตามิน B ธรรมชาติจากยีสต์ปราศจากน้ำตาลป้องกันการขาดวิตามิน B รวมเช่นโรคเหน็บชาโรคโลหิตจางโรคขาดวิตามิน B New Favit Plus
1: สมุนไพรไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะ
2: อย่างเทพไทย
1: ที่มีสมุนไพรสูตรเข้มข้นใช้แค่นิดเดียวก็รู้สึกปากสะอาดทันทีดีต่อเหงือกและฟันช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะ
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
1: ใช้ง่ายรสดีไม่เฟื่องค่ะ
4: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
5: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
4: เพราะเราปิดผมขาว
5: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
5: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
6: คุณผู้ชมค่ะต้องยกให้นี่ค่ะชุดหม้อโปรสตีลนี่คือหม้อทอดที่ต้มได
7: ้
6: ทอดได้แล้วนะนึ่งก็ได้ด้วยอุ่นก็ได
7: ้
6: หม้อเดียวเนี่ยโอ้โห4 in 1เลยนะคะฟังก์ชันครบถ้วนแล้วในเซตเรายังมีตัวตะแกรงลวกทอดให้ด้วยแล้วก็มีตะแกรงนึ่งให้ด้วยทำออกมาผลิตออกมาเพื่อสำหรับประกอบอาหารโดยเฉพาะเรามินชอบมากไม่ต้องกังวลพ่อจ๋าแม่จ๋า
7: โอ้ยนอกจากนั้นแล้วนะครับไม่ต้องกังวลเรื่องความร้อนนะครับมีที่จับกันร้อนนะครับในเซตก็จะมีตะแกรงนึ่งแบบนี้ทำให้สามารถเปลี่ยนนะครับตัวหม้อทอดของคุณเป็นฟังก์ชันนึ่งก็ได้ทำอาหารได้หลากหลายเมนูรังสรรค์ได้นะครับ4ฟังก์ชันในเซตเดียวร้อนเร็วอาหารสุกทั่วถึงแบบนี้เลยนะครับเพราะที่สำคัญหม้อทรงลึกด้วยนะ
6: ใช่ลึกมากๆใหญ่มากๆแล้วก็ใส่อาหารได้ในปริมาณเยอะ
7: ๆย้ำเลยแบบนี้นะครับกับความคุ้มค่านะครับที่จะได้ไปเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้อย่ามัวละล้าละลังอย่ามัวประวิงเวลากันอีกเลยนะครับตัดสินใจได้รีบโทรมาเลยครับ999บาทจ้าพิเศษแค่ไหนดูครับเห็นราคาแล้วตกใจกันเลยทีเดียวครับ999บาทเท่านั้นนี่คือชุดหม้อสแตนเลส4 in 1ได้ไปก่อน1ชุดยังไม่พอรับเพิ่มครับกับชุดหม้อด้ามสแตนเลสอีก3ใบ3ขนาดด้วยกันยังไม่สาเกตใจคุณผู้ชมรับเพิ่มกันไปอีกนะครับกับภาชนะเก็บอาหาร5ใบ5ขนาดและตบท้ายความคุ้มค่าขบวนพาเหรดวันนี้ด้วยฝอยสแตนเลสขัดภาชนะอีก2ชิ้นและขอย้ำนะครับว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้มูลค่ารวมของแถมเต็มๆอยู่ที่
8: 3,230
7: บาทไม่ต้องจ่ายครับจ่ายเบาๆเพียง999บาทเท่านั้นครับ
9: ระยะเวลาโปรโมชั่น1พฤษภาคมถึง31ธันวาคม2569

0: กใช้ดอกครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลง
1: สนับสนุนโดย MV More ห่วงใยใส่ใจทุกการสั่ง

0: ซื้อ
1: เบิกเบิ้มเพิ่งส่งโทรเลขมา
2: เราต้องออกเดินทางไปนานกิ่งพรุ่งนี้ภารกิจใหม่มาเร็วจัง
1: ผมไม่แน่ใจรู้ใช่ไหมควรจัดการแดเนียลยังไง
3: ผมทำลูกขางขึ้นอยากเอาให้เสี่ยวขุยคุณว่าสวยไหม
2: สวยจริงๆเสี่ยวขุยต้องชอบแน่ๆ
3: เ
2: ดนิเอลพรุ่งนี้ฉันต้องไปจากฟอซานกับหมาทิงแล้วก่อนจะไปคุณดื่มเหล้ากับฉันส่งฉันนะ
3: ไปพรุ่งนี้เหร
2: อคำสั่งเบื้องบนเดนิเอลฉันถามคำถามหนึ่งกับคุณได้ไหมคุณจะเข้าร่วมกับองค์กรเราไหม
3: ถ้าผมไม่เข้าร่วมเราต้องแยกกันใช่ไหม
2: เดนิเอลหวังจริงๆว่าจะมีใจหนึ่งเดียวกับคุณไม่ว่าเรื่องงานเรื่องส่วนตัวก็อยากมีเป้าหมายและอุดมคติเดียวกันกับคุณฉันขอโทษเมื่อก่อนฉันหลอกใช้คุณแต่ฉันจริงใจกับคุณนะคุณรู้อะไรไหมช่วงที่อยู่กับคุณที่อังกฤษเป็นช่วงที่มีความสุขที่สุดในชีวิตฉันดังนั้นฉันเคารพการตัดสินใจของคุณจะไม่บังคับคุณ
3: กระทันหันแบบนี้ผมตัดสินใจไม่ได้จริง
2: ๆนั่นสิจะตัดสินใจได้ยังไงพรุ่งนี้ก็แล้วกันพรุ่งนี้ก่อนฉันจะไปคุณให้คำตอบฉันฉันจะรออยู่ที่ท่าเรืองั้นคืนนี้เรามาฉลองกันดื่มเหล้านี้ให้หมด

0: คุณเล่าถ้าสุดท้ายคุณตัดสินใจไม่ไปกับฉันเหมือนเรื่องเมื่อคืนก็ถือเป็นความทรงจำที่ดีของเรา
1: ดูเสียวขุยหน่อยดูเสียวขุยหน่อยอุ้ยตายเสียวขุยน่ารักจริงจริงไปนั่งไปนั่งไปนั่งไปนั่ง
2: มากันครบแล้วคุณหนูเริ่มเลยเถอะ
1: ใกล้เริ่มงานแล้วนะ
3: มา
1: แล้วมาเลยอาหารครบแล้วทุกคนทานกันได้เลยนะมาดื่มกันเลยทุกท่านที่มาร่วมงานครบร้อยวันแรกของเสียวขุยอ่ะดื่
4: ม
1: นี่แม่ดองเว้นที่ไว้ให้ด้วยนั่งสิเสี่ยวคุยจ้าเสี่ยวคุยอนาคตต่อมาหนูต้องขยันเหมือนแม่นะรู้ไหมลูกรีบโตไวๆต้องเป็นเด็กดีนะ
2: ขอบคุณค่ะยายเล็กก็มีอั่งเปาให้เสี่ยวคุยนะ ต้องโตไวๆเหมือนจินๆนะโตแล้วต้องช่วยพวกเราทำงานด้วย
5: ขอบคุณยายเล็กสิลูก
6: โถจะรีบร้อนไปทำไมตอนนี้ก็มีเกิ่งช่วยเธออยู่นี่นา
7: วันนี้ต้องขอบคุณเสี่ยวขุยฉันถึงได้กินมื้อใหญ่นะ
5: ขอบคุณค่ะ
2: เอาล่ะอุ้มหนูไปนอนนะ
5: ทุกคนทานกันได้เลยค่ะ
8: เดี๋ยวก่อน
9: ทำไมโจเฟิงยังไม่มาไม่มีคนบอกเขาเหรออ
5: ๋อฉันฝากคนไปบอกเขาแล้วล่ะเขาคงยุ่งมากเลยมาไม่ได้มั้ง
1: เพราะสูญเสียความทรงจำก็เลยไม่มาสินะ
10: ทำเกินไปละมั้งงานครบร้อยวันแรกลูกตัวเองก็ไม่มาน
5: ี่หรือว่าจะไปกับคุณลี่แล้วนะ
11: ฉันไปจับมันมาเอง
7: นี่
11: เดี๋ยวก่อน
7: น่าอย่าพึ่งบุ่มบามยังไงก็ต้องนึกถึงใจเสียวหมาน
5: ขอบคุณค่ะอาซีที่จริงทุกคนไม่ต้องกังวลเพราะเรื่องนี้อีกแล้วค่ะถึงฉันจะอยากให้จัวเฟิงจำเรื่องราวในอดีต

0: อยากให้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตาแต่ถ้าเขานึกอะไรไม่ออกจริงๆแล้วก็ฉันก็ไม่อยากฝืนใจเขา
1: เสี่ยวหมานเธอไม่ต้องห่วงนะทางตะวันตกมีผู้ป่วยแบบนี้เยอะเวลาผ่านไปความจำจะคืนมาเอง
2: เสี่ยวหมานเชื่อว่าวิญญาณลุงใหญ่บนสวรรค์ต้องคุ้มครองให้จั่วเฟิงจำได้แน่นอน
3: จีนเด็กดีนะ
0: ขอบคุณทุกคนค่ะ
1: นี่ความคิดของผู้ชายเนี่ยนะฉันรู้ดีที่สุดเหมือนโบราณว่าไว้ดอกไม้ป่าหอมกว่าดอกไม้บ้านหลายคนเป็นแบบนี้ทั้งนั้นเพราะดอกไม้ป่าหอมนะหอมมากทั้งตัวสูงทั้งสาวทั้งสวยแถมทั้งซอสเปรี้ยวอะไรนั่น
4: เสี่ยวหมานของเราทั้งสวยและมีความสามารถ
0: แต่ครอบครัวคุณลี่ร่ำรวยมากแถมพูดภาษาอังกฤษก็ได้ด้วยนะ
4: อย่าพูดแบบนี้สิจั่วเฟิงน่ะเป็นคนมีน้ำใจนะ
5: ฮ่าเขาพูดถูกคนตระกูลว่านมีน้ำใจทุกคนเขาต้องจำได้แน่
6: ไม่ว่ายังไงฉันก็หวังว่าทุกคนจะสนับสนุนเสี่ยวหมานและโรงงานว่านกวนต่อไปส่วนเรื่องอื่นๆเนี่ยเมื่อเราทำอะไรไม่ได้ก็ปล่อยเป็นหน้าที่สวรรค์
0: ดีค่ะวันนี้พวกเรามาทานข้าวให้มีความสุขกันสักมื้อ
7: มาดื่ม
8: จอกบนจอก
9: ได้เวลาแล้วเขาไม่มาผมก็จะลงมือ
1: รออีกแป๊บนึง

ู้คุณไม่อยากไปจากฟอสซานไม่เป็นไรเราไปนานกิงทำภารกิจสำเร็จฉันจะขอถอนตัวออกจากองค์กรไปใช้ชีวิตกับคุณที่อังกฤษก่อนกลับอังกฤษเรายังสามารถกลับมาเยี่ยมครอบครัวคุณได้แบบนี้ดีไหม

0: ึงเสียใจล่ะคะ
1: ผมก็ไม่รู้ก่อนมาคุณคิดอยู่นานผมอยากอยู่ที่ฝอซานมากแต่ต้องรับผิดชอบในตัวคุณไม่รู้จะเลือกยังไง
0: แล้วสุดท้ายทำไมคุณถึงมาล่ะ
1: ผมให้สวรรค์ช่วยตัดสินใจ
0: คุณไม่เสียใจจริงเหรอถึงคุณจะความจำเสื่อมแต่ไม่กี่เดือนมานี้ฉันดูออกว่าคุณหลงรักเสียวหม่านอีกครั้งที่จริงเมื่อคืนนี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นระหว่างเราคุณถูกฉันมองก็เลยเข้าใจผิด
1: พูดจริงเหรอ
0: ฉันอยากโกหกคุณไปทั้งชีวิตแต่ฉันทำไม่ได้จดหมายที่คุณเขียนให้เสียวหม่านตอนอยู่โรงพยาบาลฉันไม่ได้ให้เขาและเขาก็มีจดหมายฝากฉันมาให้คุณด้วย
1: ทำไมคุณทำแบบนี้ทำไมไม่โกหกผมต่อไป
0: ในเมื่อคุณตัดสินใจไม่ได้งั้นฉันจะช่วยคุณเอง
2: เป็นอะไร
0: แดนนี่เขากลับคำเขายืนยันจะกลับไปไม่เข้าร่วมกับเราแต่ฉันไม่ยอมเขาสู้กับฉันแล้วแทงฉันแล้วก็โดดลงทะเลไปฉันแรงไปที่เขาแล้วยิงเขา

0: ุดยอดสุดยอดเห็นที่ผู้หญิงจีนคงใกล้เหมือนผู้หญิงตะวันตกเต็มทีสามารถลงคะแนนเลือกผู้นำได้
1: นี่อย่าพูดเรื่องตะวันตกอีกบอกแล้วให้ลืมเรื่องทางนั้นให้หมด
0: Yes madam
2: หากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบการดูซีรีส์ง่ายนิดเดียวเพียงมีแอปพลิเคชัน TVB Anywhere Thai แอปที่รวบรวมซีรีส์จีนซีรีส์ฮ่องกงภาคไทยจัดเต็มทุกอารมณ์หลากหลายแนวทั้งแอคชั่นบู๊สนั่นจอดราม่าน้ำตาไหลรักโรแมนติกซึ้งกินใจแบบครบจบทุกตอนสนุกกับซีรีส์มากมายที่ TVB Anywhere Thai ดาวน์โหลดฟรีได้แล้ววันนี้บน Play Store และ App Store
3: สมุนไพรไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะ
4: อย่างเทพไทย
3: ที่มีสมุนไพรสูตรเข้มข้นใช้แค่นิดเดียวก็รู้สึกปากสะอาดทันทีดีต่อเหงือกและฟันช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ใช้ง่ายรสดีไม่เฟื่อนค่ะ
6: ทีวีเป็นอะไรอ่ะแม
7: ่ฝนตกทีไรดูไม่ได้ทุกทีเลย
8: ฝนตกก็ดูได
6: ้ดูยังไง
8: นี่ไงล่ะทีวีสติ๊ก
9: อุปกรณ์ Android ที่จะเปลี่ยนทีวีธรรมดาให้กลายเป็นสมาร์ททีวีพกพาสะดวกติดตั้งง่ายแค่มีอินเทอร์เน็ตทั้งฟรีทีวีซีรีส์วาไรตี้หนังการ์ตูนช่องต่างประเทศข่าวทั้งหมดนี้ดูฟรี180วันจากราคาปกติ 1,499 บาทพิเศษเพียง 1,099 บาทจนถึง31ธันวาคม2569
2: หากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบการดูซีรีส์ง่ายนิดเดียวเพียงมีแอปพลิเคชัน TVB Anywhere Thai แอปที่รวบรวมซีรีส์จีนซีรีส์ฮ่องกงภาคไทยจัดเต็มทุกอารมณ์หลากหลายแนวทั้งแอคชั่นบู๊สนั่นจอดราม่าน้ำตาไหลรักโรแมนติกซึ้งกินใจแบบครบจบทุกตอนสนุกกับซีรีส์มากมายที่ TVB Anywhere Thai ดาวน์โหลดฟรีได้แล้ววันนี้บน Play Store และ App Store
10: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
11: ซูเปอร์แม็กเครื่องตัดหญ้าไร้สายสองล้อมืออาชีพมาพร้อมกับแบตเตอรี่ลิเธียมทรงพลัง 3,000 มิลลิแอมใช้งานยาวนานได้ต่อเนื่องถึง30นาทีหัวเปลี่ยน3ใบมีดทั้งใบมีดแบบตัดใบมีดโลหะใบมีดวงเดือนใบมีดเข้าถึงทุกซอกบอกลาวัชพืชตามขอบบ้านให้ทุกงานสวนเป็นเรื่องง่ายซูเปอร์แม็กเครื่องตัดหญ้าไร้สายสองล้อมืออาชีพ
10: ซูเปอร์แม็กเครื่องตัดหญ้าไร้สายสองล้อมมืออาชีพค่ะวันนี้มาพร้อมกับแบตเตอรี่ลิเธียมทรงพลัง 30,000 มิลลิแอมใช้งานยาวนานต่อเนื่องได้มากถึง30นาทีค่ะ
11: ปรับปรุงการตัดได้3ระดับครับทั้งยืดหดด้าม 90-125 ซม
10: และมาพร้อมกับใบมีดถึง3แบบนะคะมีทั้งใบมีดตัดใบมีดโลหะใบมีดวงเดือนพร้อมใช้งานได้ทุกสถานการณ์ค่ะ
11: ไร้สายสะดวกครับง่ายไม่ต้องงอปลั๊กไม่ต้องใช้น้ำมันทำเองได้ง่ายวันนี้โปรโมชั่นนะครับกับซูเปอร์แม็กครับเครื่องตัดหญ้าไร้สายมืออาชีพ2ล้อใน1เซตประกอบด้วยใบมีดตัด5ชิ้นครับใบมีดโลหะ2ชิ้นใบมีดวงเดือน1ชิ้นนะครับและยังแถมฟรีครับถุงมือนะครับ1คู่แว่นตานิรภัยรวมไปถึงหมวกกันแดดนะครับในมูลค่าเซตนี้นะฮะ 6,650 บาทไม่ต้องจ่ายครับวันนี้คุณจ่ายเพียง 1,290 บาทเท่านั้นรีบโทรด่วนที่02-114-3330ครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ @shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย
12: ระยะเวลาโปรโมชั่น1สิงหาคม2568ถึง31ธันวาคม2569

0: ทีวีสติ๊กแค่เสียบก็สนุก
1: เยลลี่ปีโป้จะไหนยังไงก็ปีโป้ปีโป้อร่อยได้หลากอารมณ
2: ์ที่นี่ใช่หมู่บ้านผายโถไหมครับ
3: ใช่ค่ะ
2: มีคนชื่อว่านเสียวหมานไหมครับ
3: ฉันเองค่ะ
2: มีพัสดุของคุณครับ
3: ค่ะขอบคุณค่ะ
2: เ
4: สียวหมานนี่เป็นลูกหางที่ฉันทำให้เสี่ยวขุยเพราะฉันมีหน้าที่ที่ต้องทำและให้ด้วยตัวเองไม่ได้ขอโทษนะแล้วพบกันใหม่

0: โรงงานสีนิ้วว่างป่วน
1: มาครับมา
2: เช็ดถู
3: ยังกันหน่อยลูก
4: เฮ้ยอาจิวชูมันจีมาเนี่ยมาเนี่ย
5: แกสีมีอะไร
4: ทำที่นี่สะอาดนะทางล้างตากสั่งให้ซีอิ๊วชุดใหม่มาเล่าจะถึงพรุ่งนี้แกเพ่ดีๆแล้วส่งคนไปดูคุณภาพน้ำว่าดีหรือเปล่า
5: แต่ครับต้องแกสี
4: รีบไป
6: ดูนานจูเฟิงเออเกิง
7: ครับ
6: จุดธูปจุดเทียนจัดของไหว้ด้วยแล้วเรียกพวกข้างหลังเข้ามาเตรียมไหว้กันได้แล้ว
7: อ๋อคนงานบางส่วนรีบมาแล้วล่ะทุกคนรู้ว่าโรงงานว่านกวนเปิดก็ดีใจมากโรงงานว่านกวนเปิดอีกครั้งงานใหญ่มากฉันไม่เคยเห็นงานใหญ่แบบนี้มาก่อน
8: เมื่อก่อนนายเคยเห็นเพียงแต่นายจำไม่ได
6: ้เรื่องนี้ไว้ก่อนรีบทำงานเถอะจูนได้เลิกแล้วไป
7: ครับครับ
9: นี่ใครช่วยฉันได้บ้าง
5: ยังไม่อยู่อีกครับ
9: ข้างนอกมีขวดซีอิ๊วมาส่งชุดหนึ่งฉันทนเหนื่อยมาหลายคืนถึงจะทำแม่พิมพ์ออกมาได้นะในที่สุดก็ทำสำเร็จคุณท่านขนเข้ามาทีนะ
5: ครับครับครับได้เลย
0: อาจารย์อาวุโสเสี่ยไ
7: ทยก็แกร้องได้เลิกแล้วครับ
6: อ๋อเอาละทุกคนยินดีได้เลิกแล้วเตรียมไหว้เจ้ากัน
4: ดูก่อนตัวเองยังไม่มา
10: ฉันได้ยินแล้วพูดถึงพวกเราใช่ไหมล่ะ
4: พวกคุณเป็นเมียกองทหารหญิงน่ะอยู่ข้างหลัง
8: กองทหารหญิงมาถึงแล้ว
11: เสี่ยวหมานพวกเขาคือสิทธิ์หญิงที่ลูกรับมาเหรอ
12: ใช่ค่ะโรงงานว่านกวนจะขยายกิจการนอกจากทำซีอิ๊วแล้วจะทำน้ำส้มสายชูด้วยฉันรับพวกเขามาเพื่อฝึกทำน้ำส้มสายชูค่ะ
7: นี่ก็เป็นผู้หญิงขี้หึงจริงๆอะสิน
12: ี่นายอย่าดูถูกทหารหญิงพวกนี้นะพวกเขาไม่เพียงพึ่งพาตัวเองได้แถมยังหาเงินเลี้ยงครอบครัวด้วย
13: ผู้หญิงแบกฟ้าไว้ครึ่งหนึ่ง
14: อยากฟังชัด
7: สุดยอดเห็นที่ผู้หญิงจีนคงใกล้เหมือนผู้หญิงตะวันตกเต็มทีสามารถลงคะแนนเลือกผู้นำได
12: ้นี่อย่าพูดเรื่องตะวันตกอีกบอกแล้วให้ลืมเรื่องทางนั้นให้หมด
7: yes madam
11: ท่านเล่นจริง
15: ๆเพราะเสี่ยวหม่านเป็นเจ้าบ้านโรงงานว่านกวนถึงได้ราบรื่นแบบนี้สินค้าของเราขายไปทั่วประเทศแล้วนะ
4: เสี่ยวหม่านมีผู้นำอย่างเธอทหารหญิงของเธอต้องทำได้แน
6: ่น้องสีอย่าชมทหารหญิงเสียงดังแบบนี้สิระวังข้างตัวนายนะมีผู้หญิงขี้หึงของจริงอยู่ด้วย
8: พ่อครับพ่อก็ต้องระวังหน่อยน
6: ะ
8: น้องสาวผมคนนี้ทำงานเข้มงวดมากพ่ออย่าทำงานเสริมเลยต้องตั้งใจทำอาชีพทำซีอิ๊วของเราให้ดีรู้ไหมครับ
4: นั่น
12: เอ้ยน่าทึ่งจริงๆเขาคนเดียวแบกรับทั้งโรงงานไว้ได้น่าทึ่งจริง
15: ๆแถมหางานให้เราทำด้วย
10: เถอะเอ้ยยังไงก็ได้เมื่อก่อนเล่นไพ่ซุบซิบนินทาบ่อยๆไม่ดีต่อร่างกายมีงานทำดีออกดีต่อร่างกายด้วยเนาะ
9: วิญญาณพี่ใหญ่บนสวรรค์ต้องสบายใจมากเลยนะมีลูกสาวที่เก่งอย่างเสี่ยวหมานฝีมือของฉันเขาเรียนรู้ได้หมดแล้วฉันเกษียณได้แล้วล่ะ
12: อาสามอายังเกษียณไม่ได้นะคะโรงงานว่านกวนยังต้องการให้อาช่วยที่โรงงานว่านกวนมีวันนี้ได้เป็นเพราะทุกคนค่ะ
0: อาจารย์อาวุโส
4: โรงงานซีอิ๊วว่านกวนเจอพายุมานานบรรพบุรุษคุ้มครองปกปักรักษาพวกเราวันนี้เจ้าบ้านรุ่นที่26ว่านเสี่ยวหมานนำทุกคนในตระกูลว่านคนงานทุกคนกราบไหว้อาจารย์
12: อาจารย์อาวุโสเสี่ยไทยเมื่อก่อนตระกูลว่านเจอพายุโหมกระหน่ำถึงวันฟ้าหลังฝนแล้วและได้ความช่วยเหลือจากลูกหลานและทุกคนโรงงานว่านกวนถึงเกิดใหม่ได้อีกครั้งวันนี้นำอาจารย์กลับสู่ที่ประทับขอให้คุ้มครองพวกเราแหล่งน้ำโรงงานว่านกวนสะอาดซีอิ๊วที่ทำออกมารสเลิศกลิ่นหอมโรงงานว่านกวนกิจการรุ่งเรืองประชาชนอยู่ดีกินดีคุณอาทุกคนผู้จัดการเอื้อเกิงแล้วก็พี่ใหญ่รบกวนพวกคุณ

0: หลังจากเขาได้ชิมสินค้าของพวกคุณแล้วโอ้ยเขาชื่นชอบมากเขาบอกว่าร้านเสี่ยวหลงเปาในเครือเขาทั้งหมดจะใช้สินค้าของโรงงานว่านกวนทุกร้าน
1: ขอบคุณเจ้าแก่หงจริงๆที่แนะนำการค้าให้กับเราค่ะ
0: โอ้ยเกรงใจไปแล้วตอนนี้กลับกันแล้วนะโรงงานว่านกวนทำให้ฉันมีธุรกิจ
2: ยินดีกับคุณนายว่านทุกคนด้วยเรานำของขวัญมาอวยพรให้ทุกคนน้ำใจเล็กน้อยค่ะ
3: ขอบคุณ
4: ขอบคุณนะคะ
5: เป็นเพราะเจ้าแก่หงสนับสนุนเราเราถึงกลับมาอยู่ในจุดนี้ได้ตอนที่ตระกูลว่านลำบากที่สุดคุณยื่นมือเข้ามาช่วยวิญญาณฉีซานบนสวรรค์ต้องซาบซึ้งมากแน่
0: คุณนายว่านเกรงใจไปแล้วนี่เป็นเพราะโรงงานว่านกวนของพวกคุณใช้ใจทำซีอิ๊วแถมพัฒนาสินค้าใหม่มากมายเป็นเพราะพวกคุณมีความพยายามเท่าแก่เนี้ยเสียวหมานยอดเยี่ยมมากจริง
6: ๆเขาเป็นพวกบ้างานนะครับทุกคนต่างเรียกว่าบูเช็คเทียนอย่าฝืนเกินไปต้องพักผ่อนให้เพียงพออ
0: ่าใช่แล้วฉันได้ยินว่ารัฐบาลนานกิงมีบุคคลคนหนึ่งมีอิทธิพลมากเขียนจดหมายชื่นชมฉบับหนึ่งเดี๋ยวก็ส่งมาถึงโรงงานว่านกวนเร็วๆนี้เห็นว่าคนที่เขียนจดหมายชื่นชมนี้ที่อังกฤษก็มีอิทธิพลมากเหมือนกัน
1: ไม่ต้องเดาไงก็รู้ว่าเป็นใครอ๋อ
6: จู่ๆก็ความจำเสื่อม
2: คนที่เรารู้จักและเกี่ยวข้องกับอังกฤษก็มีเพียงลี่จีเหยาคนเดียวเท่านั้น
1: เขาเชื่อมั่นในตัวพวกเราเราต้องไม่ทำให้เขาผิดหวังนะคะ
7: ทำสำเร็จแล้วจริงๆด้วย
6: แล้วแกหลิวมามุงดูอีกแล้วเหรอ
7: ไม่ใช่แค่มามุงดูนะฉันยังมีของขวัญมาให้พวกเธอด้วยฉันอยากขายร้านและโรงงานของฝูหยงชางให้พวกเธอครึ่งราคา
6: ฮะจริงๆนี่สายแล้วลูกอาทิตย์ขึ้นทางตะวันตกแล้วเหรอ
7: เมื่อก่อนฉันอยากจบสิ้นไปกับพวกเธ
2: อ
7: ตอนนี้ฉันอยากจะสร้างความปฏิปักษ์กับพวกเธอ
8: สร้างความปรองดองต่างหากละ
7: คุณพูดผิดอีกแล้ว
8: คืออย่างนี้นะเพราะว่าพวกเราอยากย้ายไปเอเชียใต้กันยกบ้านก็เลยอยากขายโรงงานให้กับพวกเธอ
7: ฉันได้ยินว่าทางเอเชียใต้ไม่มีคนทำซีอิ๊วเป็นเลยดังนั้นก็เลยอยากไปเริ่มต้นที่นั่น
8: โอ้โหเท่าแก่หลิวคุณแข็งแรงจริงๆอายุขนาดนี้ยังบุกเบิกไหวด้วย
2: ไม่แค่นั้นแถมยังแต่งอนุฉันว่าเป็นวัวแก่กินหญ้าอ่อน
4: อุ๊ยข่าวที่ได้ยินคนก็พูดว่าคลอดลูกต้องหมั่นทำบุญถึงจะดีคุณต้องหมั่นทำบุญด้วยนะรู้ไหมแล้วก็คุณนายหลิวอนุอย่างพวกเขาถ้าเกิดคลอดลูกชายออกมาแล้วก็คุณจะไม่มีที่ยืนนะ
8: แบดๆปากของเธอน่ะต้องสั่งสมบุญถึงจะถูกตระกูลหลิวของเราอุตส่าห์มีทายาท
7: ลูกชายทั้งสองคนของฉันก็ตายแล้วคงเป็นเพราะว่าเมื่อก่อนฉันทำเรื่องไม่ดีไว้มากกรรมเลยตามสนองฉันเลยตัดสินใจกึ่งขายกึ่งแถมหวังว่าจะชดเชยที่เคยทำให้ดีไว้กับตระกูลว่านโดยเฉพาะใส่ร้ายลูกสะใภ้ว่าเป็นกาลกินีฉันผิดไปแล้วยี่อิงฉันขอโทษ
2: คุณพ่อคะเรื่องที่ผ่านไปแล้วอย่าพูดถึงมันเลยค่ะ
1: เอาละเอาละเอาละถ้าแก่หลิวจะขายฝูหยงชางครึ่งราคาจริงๆเหรอคะ
7: คำไหนคำนั้นใช่แล้วจริงสิได้ยินว่าพวกเธออยากขายกิจการให้ทั่วทั้งประเทศเหรอทั้งทำซีอิ๊วน้ำส้มสายชูแถมยังมีเหล้าอีกสู้พวกเธอไม่ได้จริงๆนะ
1: เท่าแก่หลิวเกรงใจไปแล้วขอบคุณที่มั่นใจในตัวพวกเราคุณย้ายไปเอเชียใต้กิจการซีอิ๊วของฝอซานต้องพึ่งคุณช่วยเราบุกเบิกตลาดเอเชียใต้นะคะ
7: ขอให้สมพรปาก
1: เรื่องมงคลมาไม่หยุดง
7: ั้
1: นพวกเราออกไปจุดประทัดฉลองด้วยกันเถ
9: อะมาแล้วมาแล้ว
10: โรงงานซีอิ๊วว่างกวน
11: ว้าวสวยจังเลยเป็นสินค้าใหม่อ่ะ
9: ถ้าเป็นบรรจุภัณฑ์ใหม่สินค้าใหม่ของโรงงานว่านกวนเชิญดูตามสบาย
12: ได้ได้เชิญจ่ายเงินที่นี่ได้เลยนะครับขอบคุณนายเชิญขอบคุณมากนะขอบคุณ
9: อ้าวทุกแกเลี้ยวที่นี่ด้วยทุกแกสีขอบคุณเนาะ
12: ที่นี่ด้วยทุกแกสี
9: อ้าวทุกแกเลี้ยนายเชิญด้านนายเชิญด้านนายอย่าเสียมารยาทกับผู้ตรวจการหัวอย่าเสียมารยาทกับคุณนายหัวอุ้ย
5: ผู้ตรวจการหัวคุณนายหัวเหรอ
9: ถูกต้องคุณนายหัวผมได้เป็นผู้ตรวจการแล้ว
4: โอ้โหสุดยอดเลย
1: ดีจังเลยหัวเกิร์ลคุณเป็นผู้ตรวจการของฝอซานฝอซานของเราจะต้องยิ่งเจริญรุ่งเรือง
9: ผมจะปกครองอย่างเป็นธรรมไม่ใช้อำนาจในทางผิด
13: เสียวฟันตอนนั้นเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วรู้สึกปาก

0: สะอาดขึ้นด้วยแถมหลอดหนึ่งใช้ได้นานจนลืมเลย
1: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
0: ช่วยลดเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ
2: ที่ร้าน
3: เนี่ยเขาสั่งเสื้อมาได้เป็นเสื้อตัวจิ๋วอะ
4: อะไรนะที่ร้าน
3: สายยังเข้าไม่ได้เลย
4: งั้นเธอลองสั่งที่นี่ดูเขาสั่งที่ช็อปมาเนี่ยเป็นประจำเลยนะอาจจะส่งลิงก์ไปให
3: ้อุ๊ยได้แล้ว
4: ทั้งช็อปง่ายราคาก็ดีคุณภาพการันตีโดย M-Cord เลยนะมั่นใจว่าตรงปกแน่นอน
3: โอเคเขาใช้บัตรเครดิตเธอเลยนะ
4: เฮ้ย
3: ว้าว
5: น้ำปลาตำหนัวใส่อะไรก็อร่อย
6: ลองชิมดูครับ
7: งั้นชิมเลยนะคะตำนัวอร่อยจริงๆค่ะ
8: น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
9: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
7: ผมเลิฟเลย
10: คุณผู้ชมค่ะต้องยกให้นี่ค่ะชุดหม้อโปรสตีลนี่คือหม้อทอดที่ต้มได้ทอดได้แล้วนะนึ่งก็ได้ด้วยอุ่นก็ได้หม้อเดียวเนี่ยโอ้โห4 in 1เลยนะคะฟังก์ชันครบถ้วนแล้วในเซตเรายังมีตัวตะแกรงลวกทอดให้ด้วยแล้วก็มีตะแกรงนึ่งให้ด้วยทำออกมาผลิตออกมาเพื่อสำหรับประกอบอาหารโดยเฉพาะเรามินชอบมากไม่ต้องกังวลพ่อจ๋าแม่จ๋า
11: โอ้นอกจากนั้นแล้วนะครับไม่ต้องกังวลเรื่องความร้อนนะครับมีที่จับกันร้อนนะครับในเซตก็จะมีตะแกรงนึ่งแบบนี้ทำให้สามารถเปลี่ยนนะครับตัวหม้อทอดของคุณเป็นฟังก์ชันนึ่งก็ได้ทำอาหารได้หลากหลายเมนูรังสรรค์ได้นะครับ4ฟังก์ชันในเซตเดียวร้อนเร็วอาหารสุกทั่วถึงแบบนี้เลยนะครับเพราะที่สำคัญหม้อทรงลึกด้วยนะ
10: ใช่ลึกมากๆใหญ่มากๆแล้วก็ใส่อาหารได้ในปริมาณเยอะ
11: ๆย้ำเลยแบบนี้นะครับกับความคุ้มค่านะครับที่จะได้ไปเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้อย่ามัวละล้าละลังอย่ามัวประวิงเวลากันอีกเลยนะครับตัดสินใจได้รีบโทรมาเลยครับ999บาทจ้าพิเศษแค่ไหนดูครับเห็นราคาแล้วตกใจกันเลยทีเดียวครับ999บาทเท่านั้นนี่คือชุดหม้อสแตนเลส4 in 1ได้ไปก่อน1ชุดยังไม่พอรับเพิ่มครับกับชุดหม้อด้ามสแตนเลสอีก3ใบ3ขนาดด้วยกันยังไม่สาเกตใจคุณผู้ชมรับเพิ่มกันไปอีกนะครับกับภาชนะเก็บอาหาร5ใบ5ขนาดและตบท้ายความคุ้มค่าขบวนพาเหรดวันนี้ด้วยฝอยสเตลเลทขัดภาชนะอีก2ชิ้นและขอย้ำนะครับว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้มูลค่ารวมของแถมเต็มๆอยู่ที่
12: 3,230
11: บาทไม่ต้องจ่ายครับจ่ายเบาๆเพียง999บาทเท่านั้นครับ
13: ระยะเวลาโปรโมชั่น1พฤษภาคมถึง31ธันวาคม2569

0: ช่ดอก
1: สนับสนุนโดย MV Moreห่วงใหญ่ใส่ใจทุกการสั่งซื้อ
2: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
3: ่แก้แก้คือภาวะดวงดาวรถเลือดล้ำน้ำพาสุข
4: คำขวัญ นี้พ่อฉันเป็นคนแต่งขึ้นเมื่อเรามองคำขวัญก็เหมือนมองเห็นกำลังใจที่พ่อฉันมีให้พวกเราทำให้วิญญาณโรงงานว่านกวนสืบทอดต่อไปไม่หยุด
5: ดี
6: หอมจังเลยทุกคนดูเร็วเมนูใหม่ล่าสุดของว่านก้วนไก่ซีอิ๊วเห็ดฟางแล้วไก่ทุกท่านรสชาติเป็นไงบ้าง
7: ซีอิ๊วนี่ดึงรสไก่ออกมาโอ้โหอร่อยมาก
8: อร่อยมาก
6: แก่ของทุกแก่จีนหากหลังจากนี้ร่างของพวกคุณอยากจัดงานสำคัญเช่นงานครบรอบพิจารณาร่วมงานกับโรงงานว่านก้วนได้จากนี้เราจะทำบัตรของขวัญลูกค้าคุณมาที่ร้านของเราใช้บัตรของขวัญแลกซีอิ๊วได
9: ้ดีดีความคิดดีความคิดดี
6: โอ้คุณชายเฟิงกลับมาจากอังกฤษพูดจาเหมือนเซียนผายลมไม่ธรรมดาจริงๆนะ
10: จัวเฟิงตอนนี้แกมีหัวทางด้านการค้าจริงๆ
11: อาสามก็ภูมิใจในตัวแก
7: เพราะเบื้องหลังของจัวเฟิงมีสตรีที่ประสบความสำเร็จ
6: พวกคุณอาอย่าแซวผมเลยนะ
7: นี่นี่จัวเฟิงกลัวเมียถึงจะก้าวหน้านะ
4: ที่จริงอ่ะตอนนี้ตระกูลบ้านนี้เจ้าบ้านหญิงยิ่งดีไปใหญ่
7: เอ๊ะคุณนายหลิวประโยคนี้ขัดกับคำโบราณนะผู้ชายเป็นคนหมักซีอิ๊วมาตลอดไม่เข้าใจจริงๆว่ากฎของบ้านเป็นอะไรไปแล้ว
12: ชายหรือหญิงไม่สำคัญทุกคนสามัคคีกันสำคัญที่สุด
7: ใช
13: ่พ่อแม่พวกเรากลับมาแล้ว
14: กลับมาแล้ว
4: ตายแล้วจ๋อจ้าคิดถึงลูกที่สุดเลยแม่คิดถึงที่สุดเลยเหมือนจะผอมไปนะลูก
13: ผมคิดถึงแม่นะ
4: จริงเหรอ
13: พอใจเถอะพวกเราสองคนตั้งใจทำงานข้างนอกมาก
15: ใช่ครับเราติดต่อร้านดังๆทั้งหมดของเมืองหลวงในประเทศได้แล้วหลายร้านน่ะยังกันสั่งขอกับโรงงานว่านก้วน
4: ดีจังเลย
12: เก่งจังเลยพวกเธอทำได้ดีแบบ

0: นี้ต้องขอบคุณท่านแก่หงคุณนายหงที่แนะนำหลายๆร้านหลายๆที่ให้พวกเธอ
1: ขอบคุณค่ะท่านแก่หง
2: พวกเธอเกรงใจเกินไปแล้วฉันแค่ช่วยพวกเธอปูทางก็เท่านั้น
3: ใช่ที่ลงมือลงแรงจริงๆต้องเป็นตัวพวกเธอเอง
4: ได้เลยครับเสริมมาที่ท่านแก่ลงทุนให้เราเปิดร้านอาหารที่เซี่ยงไฮ
1: ้
4: ชื่อร้านเราคิดเอาไว้แล้วตั้งชื่อว่าปาฏิหาริย์ว่านกวนหยวน
1: ดีเลย
4: ขอบคุณพวกเรา
5: ดีจังเลยขอบคุณพี่ชายทั้งสองนะคะ
4: เกรงใจอะไรแล้วที่จริงเรามีแผนใหญ่ด้วยก็คือว่านกวนหยวนเอเชียอาคาเน่
6: และ
7: การเดินทางของจิ้งเหอเราสองคนจะนำป้ายสีทองของโรงงานว่านกวนไปเอเชียใต้และตะวันตกขยายกิจการของเรา
1: วุ้นตายทางตะวันตกเหมาะกับฉันฉันพูดภาษาฝรั่งได้สุภาพฝรั่งก็สวยความคิดก็ฝรั่งจะทำให้โรงงานว่านกวนขยายออกไปไม่มีปัญหาแน่นอนอยู่แล้ว
0: ทำดีจังเลยตระกูลว่านเริ่มต้นใหม่ทุกอย่างจะดีกว่าเดิมสำเร็จทุกประการวิญญาณสีซานบนสวรรค์ต้องดีใจมากแน่ๆ
2: มันต้องแสดงอนุภาพพี่ใหญ่คุ้มครองฉันก็ไม่ได้อู้งานฉันวางแผนไปเจอเจียนซูโจวคุยการค้าด้วยตัวเอง
8: ที่นี่น้องสีไปต่างแดนคราวนี้อย่าเบิกรายจ่ายปลอมละเพราะว่าพวกเรามีเจ้าบ้านอยู่ที่นี
4: ่ถูกต้องเจ้าบ้านสั่งลิ้นชักเหล็กมาแล้วแถมมีกุญแจด้วยต่อไปไม่มีใครแอบขโมยเงินได
2: ้ในฐานะพ่อบ้านตระกูลว่านผมจะช่วยคุณนายทุกคนดูแลตระกูลว่านเองที่รักทำไมกลับมาช้าจัง
5: วันนี้มีเด็กคนหนึ่งไม่ยอมท่องหนังสือฉันก็เลยนั่งคุยเหตุผลกับเขา
8: โอ้โหเธอตั้งใจสอนนักเรียนแบบนี้อยากแย่งตำแหน่งบรมครูของเธอ
5: ขอละเธอว่างสอนลูกคนอื่นแบบนี้พวกเธอรีบคลอดออกมาสักคนสิ
4: ใกล้แล้วตอนนี้สวงเขาท้อง
5: นี่ขอแล้วยังไม่ถึง3เดือนห้ามพูดจะขี้เหนียวนะ
4: พอท้องก็กลายเป็นคนงมงายซะงั้น
5: โถเอ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรฝรั่งน่ะไม่สนใจเรื่องพวกนี้หรอกฉันจะได้อมหลานแล้ว
2: เปิดร้านใหม่แถมเป็นกุ้งหวานวันนี้มีเรื่องมงคลคู่เลย
9: ทุกคนรอก่อนไม่ใช่แค่มงคลคู่ยี่อิงนะก็มีเลือดเนื้อของผมแล้วเราแต่งงานกันลุกลวกไม่ได้ดื่มเหล้ามงคลวางแผนไม่ว่าจะจัดย้อนหลัง
2: มงคล3เรื่องเลย
0: แต่คุณว่ามีเรื่องมงคลไม่หยุดเลยนะ
5: ยินดีด้วยยินดีด้วยขอบคุณขอบคุณโรงงานบ้านกวนการค้ารุ่งเรือง
9: ว่าเจ้าเสร็จแล้วกินหมูกันเถอะ
8: เฟิงมีฝรั่งมาด้วยแกพูดอังกฤษได้ไปถามที่มีเรื่อง
10: How may I help you? I have a letter from Carrie for you.
5: มีอะไรจั่วเฟิง
9: อ๋อเซมานคุณลี่รู้ว่าเราอยากผลิตแบบอัตโนมัติได้ส่งเพื่อนคนนี้มาช่วยพวกเรานะ
5: อ๋อ
10: Yes of course. Happy to help. British machinery is very advanced. Thank you for your kindness.
5: เพราะว่าอะไรอ่ะ
9: เพราะว่ายินดีช่วยและบอกว่าเครื่องจักรของอังกฤษน่ะล้ำหน้ามาก
5: ดีจังเลยในที่สุดก็จะได้ใช้เครื่องจักรผลิตแล้วขอบคุณค่ะ
2: อะไรอ่ะใครมาอีกแล้วผู้ตรวจการคนใหม่มาถึงแล้วให้ทุกคนปรบมือต้อนรับปรบมือดิปรบมือ
1: ยินดีต้อนรับอาโตะก็ตอบสิน
0: ี่มีหมูหันหรือยังเมื่อกี
2: ้ลวงชนผู้ตรวจการ
1: อ้าว
0: เสี่ยหัวก็แกกลับมาแล้วดีจังเลยเจ๊เอ๋อคิดถึงแกมากเลยโถเอ๋ยกลับมาก็กลับมาสิใส่ชุดผู้ตรวจการมาทำไมเล่นสนุกไปแล้วกล้าแต่งเป็นผู้ตรวจการอ
2: ย่าเสียมารยาทกับผู้ตรวจการหัวอย่าเสียมารยาทกับคุณนายหัวอุ้ย
0: ผู้ตรวจการหัวคุณนายหัวเหรอ
2: ถูกต้องคุณนายหัวผมได้เป็นผู้ตรวจการแล้ว
1: โอ้สุดยอดเลย
5: ดีจังเลยหัวเก๋คุณเป็นผู้ตรวจการของฟอซานฟอซานของเราจะต้องยิ่งเจริญรุ่งเรือง
2: ผมจะปกครองอย่างเป็นธรรมไม่ใช้อำนาจในทางผิดพี่กลับมาโรงงานว่านกวนแล้วดีจัง
9: หัวเกอฉันจะยอมนึกเรื่องอดีตไม่ได้และได้เห็นนายเป็นผู้ตรวจการฉันภูมิใจมากจริง
0: เอ๊ะเดี๋ยวก่อน
2: มีอะไร
0: แกสองคนพี่น้องดูเป็นอริกันอย่าใกล้กันเกินไป
2: เจ๋เออถ้าเป็นอริแล้วก็ผมกับพี่คงตายตั้งแต่ในท้องเจ๋แล้วเลิกงมงายได้แล้วนะ
0: จริงด้วยแกพูดมีเหตุผลเออนี่ผู้ตรวจการหัววันนี้โรงงานว่านกวนเปิดกิจการใหม่คุณเอาของขวัญอะไรมาอวยพรเขาไม่ได้มามือเปล่านะ
2: ผมจะมามือเปล่าได้ยังไงผมพาทีมเชิดสิงโตมาด้วยวันนี้ผมจะฉลองกับทุกคนสนุกเต็มที่นะ

0: ยู่มือกับผมนี่นะคะ
1: ยัง
2: ครับโอ้โ
3: หน่ารักจังเลยวิ่งเร็ววิ่งเร็วอย่าให้พ่อตามทันนะวิ่งเร็ว
4: เซลคุยหยุดวิ่งเถอะพ่อเหนื่อยจังเลย
3: วิ่งเร็วจ้าเซลคุยทางนี้ทางนี้ทางนี้เร็วเข้า
4: เซลคุย
3: วิ่งทะลุไปเลยลูกเก่งจังเซลคุย
4: จับลูกได้แล้วจับลูกได้แล้ว
3: เซลคุยวิ่งเร็วเร็วเลยลูกโอ้ยจับลูกได้แล้วนะเซลคุยเรียกแม่สิเรียกแม่เรียกแม่เร็วเข้าเรียกแม่
4: เซลคุยอย่าเรียกแม่เรียกพ่อป้าป้าย
5: าย
4: ได้ยินไหมเรียกฉันล่ะ
3: ลูกเรียกแม่นายฟังผิดแล้ว
4: ไม่ใช่เรียกป้าป้าชัดชัด
3: เสือขุยไปเล่นนะลูกนะ
4: เสือมานฉันว่าตระกูลว่านควรเพิ่มเรื่องมงคลอีกเรื่อง
3: เรื่องมงคลอะไร
4: ฉันคิดว่าเสือขุยน่าจะมีน้องชายไม่ก็น้องสาวสักคนเติบโตไปกับเขาถึงจะดี
3: และยังจำเรื่องในอดีตไม่ได้ฉันจะมีลูกกับนายได้ยังไง
4: อันนี้ฉันได้อยู่กับเธอฉันจำได้หมดเลย
3: ฉันพูดถึงเรื่องก่อนที่นายจะความจำเสื่อมยังน้อยคืนวันเข้าหอนายก็จำไม่ได้แล้ว
4: นี่ไม่ว่าฉันจำไม่ได้ฉันจำได้หมดเลย
3: จำได้ค่อยว่ากันเถอะเสี่ยวขุย
4: ฉันจำได้จริงๆนะ
3: เล่นอะไรอยู่ลูกฮะ
4: เสี่ยวขุยเสี่ยวขุยฮึบย่าอย่ามีน้องชายน้องสาวมาเล่นกับลูกไหม
3: เฮ้ยอย่าสนใจพ่อนะเสี่ยวขุยส่งเสี่ยวขุยให้ฉันมา
4: เฮ้ยไม่เอาอ่ะ
3: นี่
4: เสี่ยวขุยมีน้องชายน้องสาวมาเล่นเป็นเพื่อนดีไหม
3: เสี่ยวขุยแม่มาจับลูกแล้วนะ
4: เฮ้ยกลัวจังเลยกลัวจังเลยกลัวจังเลยกลัวจังเลย
3: วิ่งเร็วจังเลยเสี่ยวขุย
4: โอ้ยโดนจับแล้วโดนจับแล้ว
3: ฉันจะเรียนหมักซีอิ๊วฉันจะเป็นราชินีซีอิ๊วนี่ชายแต่งกับน้องสาวพวกนายผิดศีลธรรม
6: คุณชายเฟิงเป็นป๋าแฝดผม
7: หรือว่าเฟิงเป็นเด็กที่ฉันซื้อมา
8: พี่ทำผิดต่อบรรพบุรุษรู้ไหม
7: ฉันไม่มีคุณสมบัติเป็นเจ้าบ้าน
8: เพราะฉันกับน้องสีตัดสินใจขายโรงงาน
7: ฉันไม่มีทางยอมขายฉันเห็นด้วยกับพี่ใหญ่

0: ซานฟรานซิสโกสหรัฐอเมริกา
1: แค่อาการคิดถึงบ้านต้องกินซีอิ๊วเท่านั้น

0: สวัสดีค่ะรับชมข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยกับดิฉันวนิษาสมัครสรุตค่ะนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงข่าวศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยหรือ JICC ถึงสถานการณ์น้ำว่าบ่ายวันนี้เขื่อนเจ้าพระยาได้ปรับการระบายน้ำลดลงเหลือที่ 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและจะทยอยปรับลดการระบายน้ำลงส่งผลให้พื้นที่ที่น้ำลดลงได้แก่จังหวัดชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีขณะที่จังหวัดปทุมธานียังระบายน้ำได้ช้าเนื่องจากมีน้ำที่ไหลจากอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกมาเติมส่วนภาคตะวันออกลุ่มน้ำบางปะกงการระบายน้ำยังล่าช้าเนื่องจากมีน้ำทะเลหนุนสูงจึงยังต้องเฝ้าระวังพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราและปราจีนบุรีสำหรับพื้นที่กทม.เหลือจุดน้ำท่วมขังถนน1สายทั้งนี้จะต้องเฝ้าระวังภาคตะวันตกของประเทศได้แก่จังหวัดราชบุรีกาญจนบุรีเพชรบุรีสมุทรสงครามจะมีฝนเพิ่มเติมระหว่างวันที่9ถึง13ตุลาคมรวมถึงภาคใต้ฝั่งตะวันออกที่จะมีปริมาณฝนตกหนักในพื้นที่ที่จังหวัดชุมพรและประจวบคีรีขันธ์ตำรวจปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคตรวจคนเป้าหมาย9จุดในพื้นที่เขตคลองสานเขตบางบอนและเขตตลิ่งชันพบว่าเป็นจุดพักและซุกซ่อนสินค้าก่อนส่งต่อให้ลูกค้ารายใหญ่จับกุมผู้ต้องหาทั้งชาวไทยและต่างชาติรวม47คนยึดของกลางหลายรายการอาทิบุหรี่ไฟฟ้าน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าหัวพอดอุปกรณ์ส่วนควบรวมกว่า 200,000 ชิ้นมูลค่าประมาณ200ล้านบาทตำรวจควบคุมตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนพร้อมสืบสวนขยายผลถึงเจ้าของสินค้าและเส้นทางการเงินเพื่อดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดค่ะรัสเซียโจมตีถล่มกรุงเคียฟของยูเครนอย่างหนักตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาจนถึงเช้าวันนี้ซึ่งตรงกับวันเกิดของประธานาธิบดีวลาดิมีร์ปูตินของรัสเซียส่งผลให้ผู้เสียชีวิตอย่างน้อย2คนเกิดเหตุเพลิงไหม้ไปทั่วบริเวณและชาวเมืองจำนวนมากต้องอพยพหลบภัยในสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินกลางดึกกระทรวงกลาโหมรัสเซียระบุว่านี่เป็นการโจมตีวงกว้างที่นอกจากกรุงเคียฟแล้วยังมีเป้าหมายอื่นอีกเป็นโครงสร้างพื้นฐานทั้งท่าเรือและเรือเดินสมุทรที่กองทัพยูเครนนำมาใช้ประโยชน์โดยก่อนหน้านี้เพิ่งเกิดเหตุโจมตีในรัสเซียโดยเรือน้ำมันอัลฟาแม็กซ์ริโอถูกโจมตีด้วยเรือโดนไร้คนขับนอกชายฝั่งเมืองโซชิของรัสเซียในทะเลดำแต่ยังไม่มีการยืนยันว่าใครเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังการโจมตีเทเบิลเทนนิสรายการ China Smash 2026ที่กรุงปักกิ่งของจีนประเภทชายเดี่ยวในรอบ32คนสุดท้ายโทโมคาสุฮาริโมโตะมือ3ของโลกจากญี่ปุ่นพบปาร์คกิวฮยอนมือ76ของโลกจากเกาหลีใต้เกมนี้ทั้งคู่เล่นกันอย่างสูสีโดยฮาริโมโตะขึ้นนำไปก่อน 2-0 เกมก่อนที่กิวฮยอนจะกลับมาชนะไป2เกมรวดตีเสมอ 2-2 เกมต้องตัดสินกันในเกมที่5ก่อนที่ฮาริโมโตะจะสามารถเอาชนะไปได้ทำให้ชนะไป 3-2 เกม 11-6 11-8 7-11 5-11 และ 12-10 ผ่านเข้ารอบ16คนสุดท้ายได้สำเร็จค่ะรายการต่อไปรับชมคุยขโมงบ่าย 3 โมงค่ะส่วนวันนี้ดิฉันวนิษาสมัครสรุตและทีมข่าวลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: คอนเฟิร์มเพื่อนมิ้งค่ะโลละ
2: คนคอนตร
1: งพูดมาเลยค่ะ
2: เขารู้กันว่าเราเก่ง
3: คาร์บอนแคชพร้อมใช้ให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปีปีเก่าใหม่ได้เท่ากันและสุขบัวถึง30ธันวาคมนี้คาร์บอนแคช
4: ครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E

ัดสินจำคุกอดีตพระอลงกต742ปีหมอบี386ปี1480เดือนร่วมคืนเงินกว่า306ล้านผบ.ตร.สั่งเร่งจับแก๊งแอปเงินกู้เถื่อนโยงเหตุแม่จบชีวิตพร้อมลูก3ศพตรวจสอบศูนย์

0: แลผู้สูงอายุจิตเวชกาญจนบุรีส่งผู้ป่วย5รายไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลพบกับสุวิทย์สุทธิประภานิรชาลิมสมบูรณ์ในคุยขโมงบ่าย3โมง
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: พบกันบ่าย3โมงวันนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าเรื่องเงินนั้นไม่เข้าใครออกใครนะครับหลายข่าววันนี้ต้องบอกนะครับว่าเงินกำลังฆ่าคนรวมทั้งน้ำแหละครับกำลังฆ่าคนเช่นเดียวกันคุณเรชา
2: ใช่ค่ะอันตรายอยู่รอบด้านอันตรายอยู่ใกล้ตัวนะคะแม่แต่ลูกเนี่ยเอาแม่ไปไว้ที่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุก็ไม่รู้ว่าจะให้แม่เนี่ยไปอยู่เหมือนกับอยู่ในที่จองจำหรือเปล่าวันนี้เดี๋ยวมาขยายผลกันทุกเรื่องเลยค่ะรวมทั้งน้ำที่กำลังจะมาอีกระลอกหนึ่งนะคะตอนนี้พร้อมกันหรือยังเพราะว่ากรุงเทพมหานครเองก็จับตาดูค่ะทุกภาคส่วนจับตาดูกันหมดเลยจะมาเมื่อไหร่จะหนักหนาเหมือนรอบแรกหรือไม่เดี๋ยวเรามาดูในรายละเอียดกันค่ะ
1: ครับเนี่ยนะข่าวเรื่องของอดีตพระอลงกตติขปัญโยครับก็เป็นข่าวใหญ่ต่อเนื่องมาประมาณสักปีเศษๆแล้วคุณนี่นะหลังจากที่ว่าตกเป็นจำเลยนะครับก็คือว่ายักยอกทรัพย์ท่านก็เป็นเจ้าพนักงานนั่นคือว่า
2: เป็นเจ้าอาวาส
1: นี่นะวันนี้ครับเข้าสู่กระบวนการที่ศาลอาญาคดีทุจริตและก็ประพฤติมิชอบกลางครับได้อ่านคำพิพากษาที่อัยการนะครับยื่นฟ้องพระราชวิสุทธิประชานาถหรืออลงกตติขปัญโยครับหรือตอนนี้ก็เรียกว่านายอลงกตครับกับนายเสกสรรทรัพย์สืบสกุลหรือ
2: หมอบี
1: จำเลยที่2ครับในข้อหาความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาเป็นเจ้าพนักงานยักยอกทรัพย์แล้วก็เจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบแล้วก็หาฟอกเงินครับสิ่ง3ข้อหานี้นะครับสมัยก่อนที่ท่านนี่ครับเป็นภาพอินเสิร์ตมาเก่านะครับสมัยก่อนท่านก็บอกว่าโอ้ยสร้างนะครับคือวัดพระบาทน้ำพุนะครับใหญ่โตแล้วสุดท้ายขยายอาณาจักรขยายอาณาเขตไปยังไงครับทรัพย์สินเนี่ยนะโหเป็นหลายพันล้านครับเนี่ยมีการตั้งมูลนิธิด้วยรวมทั้งมีการสร้างนะครับก็คือว่าสนามกอล์ฟบ้านพักอะไรก็แล้วแต่แล้วก็มีชื่อของญาติพี่น้องด้วยเพราะฉะนั้นนี่แหละครับก็นำไปสู่กระบวนการที่บอกว่าไม่สุจริตแล้วก็ฟอกเงินครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับนัดคำอ่านพิพากษาผู้สื่อข่าวแจ้งนะครับบอกว่าอดีตพระอลงกตนะครับรวมทั้งนะครับหมอบีก็ได้เดินทางไปที่ศาลเช่นเดียวกันพร้อมกับทนายความนะครับซึ่งทางการพิจารณาก็จำเลยที่1ก็คือว่าอดีตพระอลงกตนะครับก็คือว่าให้การเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคดีเหตุบรรเทาโทษแล้วก็ลดโทษนะครับให้กระทงละ1ใน3ฐานเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่จัดการแล้วก็รักษาทรัพย์ใดนะครับเบียดบังทรัพย์เป็นของตนหรือผู้อื่นโดยทุจริตเนี่ยนะหรือสมยอมให้ผู้อื่นนั้นเสียนะครับอันนี้เป็นภาษาทางกฎหมายนะครับจึงจำคุกกระทงละเนี่ยปีรวมนะครับ
2: กี่ร้อยปีค่ะ
1: 185กระทงครับรวมจำคุกทั้งหมด740ปีครับ
2: 742
1: เกือบพันปีคุณนิชานี่นะฐานร่วมกันฟอกเงินคงจำคุก2ปีครับเมื่อร่วมกับโทษทั้ง2ฐานความผิดก็เป็นจำคุก742ปีครับนี่นะ742ปีนะครับคือว่าลดโทษบวกโน่นบวกนี่ไปนะครับเอาละนะครับก็เกือบพันปีก็ทำฐานตามว่ากี่ชาติครับส่วนคนนี้แหละครับนี่นะหมอบีครับฐานเป็นผู้สนับสนุนเจ้าพนักงานและก็มีหน้าที่จัดการรักษาทรัพย์สินใดก็ตามนะครับเพราะฉะนั้นก็ข้อหาร่วมกันฟอกเงินแล้วก็ร่วมกันฟอกเงินจำคุกกระทงละ3ปีทางพิจารณาแล้วก็คำให้การของจำเลยทั้ง2ที่2เนี่ยครับก็เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้กระทงละ1ใน3ครับนี่นะเพราะฉะนั้นวันนี้โทษนะครับบอกว่าทุจริตนะครับแล้วก็ยอมให้ผู้อื่นเอาทรัพย์สินเสียหายคงจำคุกกระทงละ4ปีรวม185กระทงเช่นเดียวกันครับแล้วก็เป็นจำคุกนะครับ370ปีอีกนะครับ 1,480 เดือนครับฐานฟอกเงินแล้วก็ร่วมกันฟอกเงินคงจำคุกกระทงละ2ปีรวม8กระทงเป็นจำคุก14ปีเมื่อรวมโทษทั้ง2ฐานนี้ความผิดก็เป็นจำคุก386ปี1,480 เดือนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะก็น้อยกว่าอดีตพระอลงกตนิดนึงนะครับสำหรับหมอบี
2: น้อยกว่า
1: แต่นะครับทั้ง2คนเนี่ยนะก็ต้องบอกว่าครับเป็นจำเลยเนี่ยนะนะครับก็คือรับสารภาพนะครับก็คือคงให้จำคุกจำเลยทั้ง2คนมีกำหนดคนละ5

0: 50ปีครับติดจริงๆนะนะครับติดจริงๆ50ปีตามประมวลกฎหมายอาญานะครับและต้องให้ทั้ง2คนนั้นร่วมกันนะครับชดใช้เงินคืน3ล้าน6แสน300ล้านนะครับ6แสน26,143บาท5สตังค์แก่วัดพระบาทน้ำพุซึ่งเป็นวัดผู้เสียหายด้วยครับนี่นะเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าคุกอวมนะครับอายุเท่าไหร่ละครับนี่ไม่ว่าจะเป็นหมอดีหรืออดีตพระอลงกฎนะครับก็อายุมากแล้วครับ60กว่าปีคุณเนจานี่นะถ้าสมมติว่าจำคุกนะครับตามกระทงต่างๆนะครับโอ้โหก็บอกว่าตายไม่รู้กี่ชาติน
1: ะ
0: เพราะฉะนั้น50ปีที่ว่านี้เข้าไปสู่กระบวนการเดี๋ยวก็จะมีการลดโทษอีกนะครับก็ต้องตามดูกันต่อไปว่าทั้ง2คนนะครับตอนนี้ก็ต้องบอกว่าติดคุกครับแต่ถ้าพูดภาษาชาวบ้านถ้า50ปีอย่างนี้ก็ต้องบอกว่าติดคุกหัวโตเรื่องของเงินครับ
1: ไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าครั้งหนึ่งเนี่ยเราเคยไปทำบุญให้วัดพระบาทน้ำพุ
0: ผมเนี่ยไปทำรายการนะครับตั้งแต่เป็นผู้สื่อข่าวใหม่ๆเลยต
1: ั
0: ้งแต่ท่านเป็นพระอยู่นะครับวัดพระบาทน้ำพุตั้งขึ้นมานะครับผมไปดูการเผาศพนี่นะคนที่ตายจากเรื่องของโรคเอดส์นะครับจนกระทั่งเมนแตกไปทำรายการนี่ครับออกช่อง9เนี่ย
1: ดิฉันก็ไปออกช่อง9เนี่ย
0: ครับหมอสมัยคุณเป็นพิธีกรอยู่โน่น
1: ภัยรายวัน
0: ภัยรายวันเห็นไหมก็ใครจะคิดนะก
1: ็
0: อย่างว่ากำไรคุณนิชาเงินก
1: ็ค่ะหมอบีเองนะ 1,400 กว่าเดือนน่ะรวมแล้วก็ประมาณทั้งหมดนะคะบวกกับอีก300กว่าปีก็เป็น500ปีโอ้ยอีกคน700อีกคน500นะคะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยก็เดี๋ยวก็ต้องใช้เงินด้วยถ้าไม่มีเงินใช้เขาก็ติดคุกเพื่อชดใช้ในทรัพย์สินต่างๆด้วยอ้าวก็โดนกันไปค่ะมาถึงข่าวเศร้ามันกลับมาอีกแล้วนะคะสำหรับสแกมเมอร
0: ์
1: คนเราเนี่ยความเข้มแข็งในใจไม่เท่ากันสถานภาพทางการเงินก็ไม่เท่ากันค่ะข่าวนี้ต้องบอกว่าแสดงความเสียใจจริงๆนะคะเพราะว่าครอบครัวนี้มีกันอยู่แค่3คนแม่อายุ42ลูกอายุ9ขวบแล้วก็7ขวบค่ะเป็นผู้หญิงทั้งหมดเลยค่ะต้องชื่นชมคุณครูนะคะคุณครูเนี่ยเห็นว่าวันนี้สอบแต่ทำไมเด็กไม่มาสอบก็เลยตามไปที่บ้านค่ะปรากฏว่าตามไปที่บ้านแห่งหนึ่งเป็นบ้านเอื้ออาทรอยู่ที่จังหวัดปทุมธานีไปพบว่าบ้านน่ะปิดซีลเรียบร้อยคุณสุวิทย์เอาสกอตเทปปิดเรียบร้อยคุณแม่อายุ42ปีเนี่ยค่ะรมควันลูกและตัวเองเสียชีวิต
0: เขียนจดหมายด้วยเราเสนอไปนะ
1: ค่ะย้อนกลับไปเมื่อวันนั้นนะคะวันนี้ท่านผู้การจังหวัดปทุมธานีค่ะท่านก็สั่งการเลยเพราะว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องเล็กๆแล้วคุณสุวิทย์เหตุการณ์มันเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อวันที่5ที่6เนี่ยนะคะวันนี้ทางชุดสืบสวนโดยโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะแล้วก็ท่านผบ.ตร.ค่ะท่านสำราญนวลมาท่านก็บอกว่าเรื่องนี้จะต้องตามไปให้ลึกว่าใครมันเป็นกลุ่มมิจฉาชีพมาหลอกเงินเขาอีกแล้วนี่แล้วคุณแม่เขาก็ภาระเยอะอยู่แล้วบ้านพักอยู่ย่านปทุมเนี่ยนะคะสืบไปนี่คือสภาพนะไม่เล่าเยอะแล้วกันคุณสุวิทย์เพราะว่าเรื่องนี้บีบหัวใจมากค่ะทางด้านโฆษกตร.เนี่ยก็พูดว่าได้รับแจ้งแล้วว่าคุณแม่เนี่ยไปแจ้งเมื่อวันที่29กันยาว่าถูกหลอกนะถูกหลอกจากแอปพลิเคชัน Facebook ค่ะไอ้มิจฉาชีพเนี่ยมันมาถึงมันบอกว่าให้แอดไลน์มันหน่อยก็ชวนเข้ากลุ่มไปค่ะคุณแม่คงจะมีความเดือดร้อนเรื่องการเงินนะคะเพราะว่ามีลูกเล็กถึง2คนก็เลยไปกู้เงินไว้ค่ะพอไปแอดปุ๊บเนี่ยกู้ไปกู้มาตอนแรกน่ะกู้ไปประมาณ 1,000 แล้วกู้มาอีก400นี่มูลค่าความเสียหาย 1,980 บาทค่ะต่อมาเรื่องมันเงียบไปคุณแม่ก็รู้แล้วว่าโดนหลอกจิตใจเธอก็คงจะบอบบางอยู่แล้วค่ะเลยตัดสินใจบอกลูกว่าไปด้วยกันไหมในข้อความของจดหมายนั้นนะเป็นเรื่องเศร้าทั้งหมดนะคะคุณแม่บอกว่าให้เผาเลยแล้วก็ของในห้องเนี่ยบริจาคได้บริจาคไปหมดเลยไม่ต้องมีพิธีรีตองอะไรมากไม่อยากรบกวนใครค่ะแต่ที่บีบหัวใจก็คือว่าในจดหมายเนี่ยมีลายมือของเด็กด้วยค่ะก
0: ็
1: คือน้อง9ขวบแล้ว7ขวบน้องบอกว่าเดี๋ยวจะไปเป็นนางฟ้าตามแม่ไปรักแม่เราไม่ทิ้งกันเราไปกัน3คนค่ะมาด้วยกันไปด้วยกันแล้วเราก็จะอยู่ด้วยกันแบบมีความสุขอีกที่หนึ่งนะคะจริงๆครอบครัวนี้อยู่กัน4คนค่ะมีคุณยายคุณย่าอีกด้วยแวะไปเยี่ยมๆค่ะแต่ไม่ได้อยู่ตลอดนะคะวันที่เกิดเหตุเนี่ยอยู่3คนแล้วคุณแม่เนี่ยตำรวจเขาไปสืบแล้วนะคะไปแจ้งความไว้แล้วใน Facebook โดนหลอกจริงค่ะใน LINE มีการแอดเข้าไปก็โดนหลอกจริงๆนี่น่าจะเป็น1สาเหตุใหญ่เลยที่ทำให้คุณแม่ตัดสินใจลาโลกไปพร้อมๆกับลูกสาววัยน่ารัก2คนนี้ค่ะตำรวจไซเบอร์ก็ต้องไปหาข้อเท็จจริงในเรื่องนี้ว่าไอ้แก๊งเนี้ยมันเป็นใครคุณสุวิทย
0: ์
1: มันคนหลอกเขาไปทั่วแล้วล่ะค่ะวันนี้ผู้การปทุมนะคะพร้อมกับ ทางด้านของตำรวจที่สภ.ปทุมธานีค่ะโดยท่านพลตำรวจตรีพีรพลโชติกเสถียรผู้การปทุมบอกว่าเรียกประชุมหน่วยงานทั้งหมดที่เท่าจะเป็นไปได้ค่ะเพื่อที่จะไปขุดทั้ง Facebook บัญชี LINE และสิ่งต่างๆที่ไอ้ตัวเจ้าของไอ้เว็บไซต์หรือว่าแก๊งเนี้ยมันเที่ยวมาหลอกคนนะคะสังเกตวิธีการหลอกเนี่ยจะไปหลอกกลุ่มเปราะบางและแม่เลี้ยงเดี่ยวหรือว่าเด็กๆหรือว่าผู้สูงอายุคราวนี้เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวค่ะคนนี้เป็นคุณพ่อและเป็นสามีเรียกอดีตสามีของคุณแม่ท่านนี้แล้วกันอายุ28ปีนะคะชื่อว่าคุณณัฐวุฒิวันนี้ใจสลายค่ะมารับร่างอดีตภรรยาและลูกสาวทั้ง2คนไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดบางนางบุญอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีค่ะแสดงความเสียใจกับครอบครัวอีกครั้งแล้วก็ขอให้จับตัวไอ้กลุ่มนี้ให้ได้นะคะมันทำบาปทำกรรมกับคนไทยมาเยอะจริงทั้งจำนวนเงินทั้งชีวิตคนบริสุทธิ์นะคะ
0: ครับเงินก็ฆ่าคนนะครับแต่คนไม่ดีนะครับที่ทำแบบนี้ทำให้คนตายนี่นะต่อไปนะครับเงินจำนวนเกือบ2พันล้านที่สสจังหวัดชัยภูมินะครับได้มีการชี้แจงบัญชีทรัพย์สินต่อปปช.ยังตามขุดกันต่อนะครับบอกว่าเอ๊สงสัยนะครับสามีนี่นะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของนะครับในแอดมินเกี่ยวกับเรื่องของ
1: เว็บพนัน
0: ออนไลน์นะครับหรือเป็นเว็บพนันที่บอกว่าคริปโตนะครับของโลกดังเลยนะครับเจ้าตัวเลยครับวันนี้มีคิวนะเมื่อวานนี่ครับมีคิวจะต้องไปชี้แจงต่อคณะกรรมการกฎหมายแล้วก็ยุติธรรมแล้วก็สิทธิมนุษยชนนะครับที่มีคุณรังสิมันโรมส.ส.บัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรคประชาชนเป็นประธานซึ่งนะครับเป็นคนเปิดเผยเรื่องนี้เองวันนี้ครับคุณสุชาดาสางแทนทรัพย์หรือไอเดียส.ส.จังหวัดชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยนะครับอ้างเหตุผลบอกว่าที่ไม่ไปชี้แจงต่อคณะบริการของคุณโรมนั่นแหละครับเพราะตนเองก็มีประชุมคณะกรรมการอีกคณะหนึ่งเช่นเดียวกันแล้วก็ตนเองก็เป็นประธานด้วยแล้วก็มีกำหนดการเอาไว้ล่วงหน้าด้วยเพราะฉะนั้นนะครับเนี่ยก็คือไม่ได้ไปชี้แจงนั่นเองอย่างไรก็ตามนะครับส.ส.ไอเดียท่านนี้บอกว่านะครับจะออกมาชี้แจงข้อมูลข้อเท็จจริงทั้งหมดนี่นะแล้วตอนนี้นะครับขอปฏิเสธข้อกล่าวหาทุกข้อถามว่านะครับจะออกมาเมื่อไหร่นะครับส.ส.ไอเดียบอกว่าอีกไม่นานจะออกมาชี้แจงข้อมูลทั้งหมดทีเดียวเลยครับ
1: โอ้ยคุณรมไม่รอละค่ะวันนี้คุณรมจี้เลยนะคะขอให้รัฐบาลนะร่วมกันตรวจสอบได้ไหมเพราะว่ามีคนออกมาบอกว่ามันไปผิดกฎหมายต่างประเทศแต่ว่ามันไม่ผิดกฎหมายในไทยโอ้ยพูดอย่างนี้เหมือนกับไปรับรองความบริสุทธิ์ให้เขาเลย มันเกี่ยวอย่างอื่นอีกไหมล่ะเช่นสมมติว่ามีเว็บไซต์ในไทยมันเกี่ยวพันนะท่านก็ปิดท่านก็พยายามโยงให้มันเกี่ยวได้ไหมหรือมีคนไทยเดือดร้อนจากการโดนหลอกลวงหรือว่าการขายคริปต้องคริปโตอะไรเงี้ยมันก็เป็นคดีที่จะเกี่ยวโยงกันได้เพราะฉะนั้นมันน่าจะมีเรื่องอยู่ค่ะคุณรังสิมันโรมส.ส.พรรคประชาชนในฐานะประธานคณะกรรมการกฎหมายและการยุติธรรมสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรนะคะก็ไม่ยอมแล้วค่ะเรื่องนี้วันนี้ก็เอาอีกแล้วค่ะเชิญคุณสุชาดาสางแทนทรัพย์ส.ส.ชัยภูมิและคู่สมรสมาให้ข้อมูลมาไม่มาไม่รู้แหละคุณโรมก็เชิญก่อนแล้วนะคะเพราะว่าการที่จะเดินทางมานั้นก็มันจะช่วยให้ตอบสักถามได้หมดเลยเพราะว่าก่อนหน้านี้เจ้ากระทรวงนะคะคุณชัยชนกชิดชอบก็บอกแล้วว่าในฐานะที่มีคณะทำงานร่วมกับส.ส.ไอเดียเนี่ยก็ให้เขามาตอบเองให้เขามาแถลงเองให้เขามาเคลียร์เองวันนี้คุณรังสิมันโรมก็ชวนเชิญแล้วก็อยากจะให้มาก็ยังไม่มีใครมาค่ะอย่างที่คุณไอเดียบอกก็เดี๋ยวรอก่อนนะคะคุณโรมก็เลยบอกว่าท่าทีของรัฐบาลอีกอย่างนึงที่พูดไปเมื่อสักครู่นี้นะคะว่ารัฐบาลบอกเลยว่าการที่ไปมีบัญชีอยู่ที่กุราเซานั่นน่ะมันไม่เกี่ยวมันไม่มีอำนาจที่จะไปก้าวล่วงตรงนั้นไปไม่ถึงก็ถือว่าทำอะไรไม่ได้อันเนี้ยคุณรมพูดนะคะเหมือนไปสแตมป์ให้เขาว่าถูกต้องเลยเหมือนไปสแตมป์ความบริสุทธิ์ให้เขาเลยอ่ะเพราะว่าทำอะไรเขาไม่ได้การตรวจสอบนั้นมันมีหลายวิธีแต่ทำไมรัฐบาลเลือกวิธีการสแตมป์รับรองความบริสุทธิ์ให้กับคู่สมรสของส.ส.ไอเดียเขาทำไมไม่ไปดูในประเด็นเว็บพนันการจดทะเบียนธุรกิจหรือข้อกฎหมายอื่นๆประเด็นสำคัญคือมันมีคนไทยเดือดร้อนไหมหรือว่ามีคนไทยที่มีกลุ่มฟอกเงินเข้ามาไหมถ้าเขาอยู่ที่นี่บ้านทรัพย์สินรถราอะไรต่ออะไรมันพอจะเกี่ยวไหมยกหูไปถึงรัฐบาลกุราเซาเขาไหมหรือว่าอะไรจะยังไงมันทำได้แค่ไหนค่ะก็อยากจะให้รัฐบาลนั้นช่วยดูแลด้วยนะคะเพราะว่าเว็บพนันตอนนี้มันเยอะมากมีเป็นนี่คุณโรงบอกว่าเรื่องการปิดเว็บพนันจำนวน1ล้านเว็บคุณสุวิทย์มันถึงขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยต้องตรวจสอบกันนะคะบางคนก็บอกว่าตอนนี้ปิดจริงค่ะอันนี้ดูในหน้าข่าวรายงานว่า ปิดเว็บโป๊ปิดเยอะมาก
0: โอ้ใช่ๆครับคุณเดช
1: คุณรู้ได้ยังไงคะคุณสุวิทย
0: ์ก็เห็นนะครับก็คือพรรคพวกก
1: ็ยังไงคะยังไง
0: ดูกันอยู่ครับคุณดูกันอยู่นี่นะ
1: คืออย่างนี้ค่ะ

0: บางคนเขาก็เดือดร้อนว่าไอ้เว็บพนันเนี่ยมันทำให้สังคมเนี่ยมีปัญหาอาชญากรรมแต่เว็บโป้เนี่ยปิดเกลี้ยงเลยค่ะเออก็น้อยอกน้อยใจแต่มันก็ผิดกฎหมายกันหมดนั่นแหละคุณสุวิทย
1: ์นะครับนี่นะสสไอเดียนะครับบอกว่าถึงเวลาจะออกมาชี้แจงข้อมูลทั้งหมดวันไหนอีกไม่นานเร็วๆนี้แต่วันนี้นะครับนักข่าวก็ไปถามคุณพ่อของเธอเช่นเดียวกันนะครับคุณพ่อของเธอนั้น
0: เป็นส
1: สจังหวัดชัยภูมินะครับก็คือไปชัยภูมิด้วยกันลูกสาวเมื่อก่อนนะครับไม่ได้อยู่พรรคภูมิใจไทยนะครับก็อยู่พรรคอื่นมาก่อนนี่นะตั้งแต่เริ่มต้นประชาธิปัตย์นะครับแต่วันนี้คุณพ่อครับคุณสำลิดแทนทรัพย์ครับสสชัยภูมิภูมิใจไทยนี่เองครับบอกว่าเรื่องราวของลูกเขยเนี่ยนะครับท่านก็บอกว่าได้มีการตรวจสอบหรือเปล่านะครับว่ามีข้อมูลเชื่อมโยงกับสแกมเมอร์คุณพ่อบอกว่าต้องรับฟังความคิดเห็นนะครับแล้วก็มีหน้าที่ต้องชี้แจงทำให้ชัดเจนให้สังคมรับทราบซึ่งไม่ใช่เรื่องที่น่ากังวลอะไรครับเอาแล้วยังไงอะครับได้มีการพูดคุยกับลูกเขยหรือเปล่าคุณพ่อก็บอกว่านี่นะลูกตนเองนะครับก็คือพูดภาษาอังกฤษไม่คล่องหรอกครับมีอะไรนะลูกเขยก็จะพานะครับทางลูกสาวมาแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะครับรัฐบาลก็จะมีหน่วยงานที่รับผิดชอบแล้วก็ตรวจสอบอยู่แล้วนะครับมีขั้นตอนกระบวนการยุติธรรมและก็กฎหมายคิดว่านะครับก็ต้องมีคำชี้แจงให้หน่วยงานภาครัฐแล้วระบุออกมาดีที่สุดแล้วก็เป็นข้อเท็จจริงที่ถูกต้องที่สุดอย่างนั้นเนี่ยนะอันนี้คุณพ่อนะครับก็ยังยืนบ้านกระบวนการนะครับที่ตรวจสอบมีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นรอให้กระบวนการตรวจสอบแต่นะครับเมื่อวานนี้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมครับก็ได้ออกมาพูดนะครับบอกว่าโอ้ยนะครับตรวจสอบแล้วใช่ไหมครับเรื่องของบอกว่าเอ๊ะคุณลูกเขยของท่านสสท่านนี้นะครับเกี่ยวข้องกับเว็บพนันต่างประเทศหรือเปล่าผลกบฏโทรุตพลนวรัตน์นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมท่านก็ออกมาบอกกันนะครับบอกว่าก็ให้ DSI ไปตรวจสอบเรียบร้อยนะครับว่าเกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์ชื่อว่า suffer.com นี่นะเป็นบริษัทพนันออนไลน์ที่ได้ขออนุญาตในประเทศกูราเซาซึ่งเป็นการขออนุญาตโดยถูกต้องตามกฎหมายของประเทศนี้ซึ่งอยู่นอกเขตการดำเนินการของเราแต่ภายในสิ่งไหนนะครับที่เป็นการกระทำผิดกฎหมายในประเทศไทยกระทรวงยุติธรรมแล้วก็ DSI ก็พร้อมดำเนินการเพราะฉะนั้นนะครับท่านก็พูดชัดเจนว่านะครับว่าคนคนนี้คนจีนคนนี้ครับที่เป็นเขยไทยนี่นะนะครับก็คือว่าไปขออนุญาตถูกต้องนะครับที่ประเทศกูราเซาเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ขออนุญาตนะครับว่าทำความรู้จักนะครับประเทศนี้เราก็ไม่ค่อยได้ยินชื่อเท่าไหร่นะคุณนิชานี่นะเอ๊มันอยู่ที่ซีกโลกไหนอย่างไรบ้างนี่น
0: ะ
1: ก็ต้องเรียนนะครับบอกว่าทีมงานคุยกับหมงบ่าย3โมงวันนี้พาไปสืบสอหาข้อมูลกันนะครับจ้าละวันละครับ
0: โอ้นี่สวยหล่อนี่น
1: ะประเทศนี้เป็นเกาะขนาดเล็กนะครับในทะเลแคริบเบียนครับตอนอยู่ทางตอนใต้นะห่างจากนะครับฝั่งของประเทศเวเนซุเอลาออกไปแล้วก็ตัวเกาะก็มีพื้นที่นะครับประมาณสัก444ตารางกิโลเมตรเท่านั้นเองเมืองหลวงชื่อว่าวิลลัมสตัดครับนี่นะโอ้นี่ครับเป็นภาพสวยไหมครับอันนี้เราหามาเป็นภาพเมืองหลวงด
0: ู
1: เป็นไงครับทะเลสวยไหมครับสวย
0: ใส
1: นะครับเป็นเกาะนี่นะมีคนอยู่เท่าไรครับประมาณสักแสนเจ็ดหมื่นกว่าคนเท่านั้นเองครับ
0: แสนห้า
1: เป็นเกาะสวยๆอย่างนี้ใครก็อยากไปอยู่คุณนะสมัยอดีตเดิมนะครับชาวยุโรปเดินทางมาก่อนนี้ครับตั้งแต่ปีโน้นคศ1499ก่อนที่สเปนจะเข้ามาตั้งรกรากนะครับก่อนที่บริษัทดัตช์เวสต์อินเดียจะเข้ามายึดครองก่อนนี้แล้วก็ยกให้เป็นการปกครองของประเทศเนเธอร์แลนด์ตามสนธิสัญญาปารีสครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมนะครับดูแผนที่โลกไปด้วยนะครับว่าเกาะตรงนี้มันอยู่ที่ตรงเลยเวเนซุเอลาแล้วก็สิ่งปลูกสร้างเห็นไหมครับสวยไหมครับสวยก็สไตล์ยุโรปอ่ะคุณเอเลจาเพราะว่าอะไรครับตอนนี้ยุโรปนะครับตั้งแต่ดัตช์นะครับตั้งแต่สเปนไม่ใช่ตั้งแต่นะครับใจถูกความครับชาวสเปนไปอยู่เพราะฉะนั้นรูปร่างบ้านช่องห้องหอเขาก็เป็นอย่างนี้ถามว่าเกาะเล็กๆอย่างนี้นะครับเขาอยู่ได้อย่างไรเขาอยู่ได้จากไหนครับก็คือว่าอยู่ได้จากการท่องเที่ยวเศรษฐีท่านจะไปเที่ยวได้คุณนะแล้วก็กันน้ำมันดิบจากประเทศเวเนซุเอลาครับเนี่ยนะแล้วประเทศนี้เนื่องจากว่าเขาเป็นเกาะเล็กๆใช่ไหมครับมหาเศรษฐีไปเท่านั้นเพราะฉะนั้นเขาก็เลยนะครับมีการเนี่ยนะให้รัฐบาลเขาดูแลตั้งเป็นศูนย์กลางการออกใบอนุญาตพนันออนไลน์ระดับโลกครับบริษัทสามารถจัดตั้งได้ภายใต้กฎหมายของเกาะเขาแล้วก็ดำเนินธุรกิจการพนันนอกอาณาเขตได้ครับซึ่งข้อมูลรายงานนะครับเอาไปสรุปให้กันฟังนะครับข้อมูลรายงานจากสำนักข่าวใหญ่ๆของโลกทั้งนั้นนะครับรายงานบอกว่าเกาะห้องนี้นะครับแห่งนี้ออกใบอนุญาตให้คาสิโน

0: ออนไลน์มากกว่า 8,000 แห่งแล้วครับอย่างไรก็ดีนะครับมีการใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายของกุราเซาไม่ได้หมายความว่าจะถูกกฎหมายในทุกประเทศครับ
1: ไม่ถูกหรอก
0: นี่นะออกที่นี่จริงนะครับแต่ไม่ได้ใช้ว่าทุกประเทศนะแต่ข้อมูลสืบค้นไปนะครับบอกว่าที่เขยไทยชาวจีนนะครับที่เป็นสามีของสอสอไอเดียนะครับก็ถือว่าไปจดทะเบียนที่นี่ถูกต้องคุณเลจานี่นะชื่อว่า suffer.com นะครับระบุว่าเป็นคาสิโนในคริปโตที่ใช้คริปโตเคอเรนซีในการฝากถอนวางเดิมพันแล้วก็จ่ายเงินรางวัล นะครับโดยมีการบริหารคือเกมคาสิโนออนไลน์เช่นเกมสล็อตออนไลน์การถ่ายทอดสดการเล่นคาสิโนนอกจากนี้ยังมีเกมเฉพาะของแพลตฟอร์มแล้วก็การพนันกีฬาอันนี้นะครับบอกเฉยๆว่าไอ้นะครับเว็บไซต์ที่ว่านี้ทำงานอะไรอย่างที่ผมบอกไปนะครับแต่บอกว่าสามีนะครับมาไปเกี่ยวข้องอะไรยังไงบ้างเอาไปเล่นนอกประเทศอื่นหรือเปล่าอันนี้ยังไม่มีข้อมูลครับเนี่ยเขาก็เลยว่าวันนี้ฉายภาพไปดูเฉยๆนะครับว่าเกาะแห่งนี้มันเป็นแบบนี้แล้วทำไมนะครับเขามีเว็บพนันออนไลน์เยอะถูกต้องเพราะว่าเขาทำถูกกฎหมายทุกคนทุกอย่างด้วยแต่เอาไปใช้ที่อื่นยังไงอันนี้แล้วแต่ละประเทศนะคุณเดชา
1: คืออย่างไทยอย่างซางเนี่ยสามีของคุณไอเดียหรือว่าคุณสุชาดาเนี่ยนะคะเขาก็บอกว่าอาจจะมีอะไรต่ออะไรอยู่ที่กุราเซานี้หรือไม่อย่างไรนะคะถ้ามองกลับไปแล้วเนี่ยกุราเซามีอยู่ 150,000 คนอย่างที่คุณสุวิทย์บอก
0: 17ครับประมาณนั้นครับ
1: 157,000 คนเนี่ยค่ะมันก็ไม่สามารถที่จะมาเล่นการพนันจนมโหฬารแบบนี้กุราเซาเป็นเมืองหลวงของการออกมาสเตอร์ไลเซนแล้วก็ซับไลเซนของคาสิโนออนไลน์ทั่วโลกนะคะก็หมายความว่าเอาง่ายๆคุณสุวิทย์จดที่เนี่ยแล้วก็มีเว็บไซต์แล้วก็เล่นกันไปออนไลน์ทั่วโลกแบบนั้นอ่ะ
0: ใช่ครับ
1: เออเอาละตรงนี้ที่รัฐบาลไทยถึงบอกว่าเราไปล้วงไม่ถึงนะคะแต่ที่ล้วงถึงก็ล้วงกันก่อนละค่ะเมื่อวานเนี่ยเป็นข่าวใหญ่เลยว่าแหมเตียงแบบนี้เนี่ยคนทำเรียกว่านวัตกรรมแต่คนเห็นเนี่ยเขามองว่ามันเป็นการทรมานคนมันเหมือนคุกเลยแล้วก็เรียกเป็นแดนนู้นแดนนี้นะคะนี่คือที่ที่ดูแลผู้สูงอายุค่ะหรือว่าเป็น nursing home แต่จริงๆแล้วมันเหมือนคุกดีๆที่คนเอาพ่อแม่ไปเนี่ยคิดอะไรอยู่ก็ไม่รู้ป้าแมวหรือว่าพี่แมวเนี่ยก็ทำเตียงตะแกรงไว้นี่สุดท้ายนี่คนที่ไปเยี่ยมเนี่ยไม่ใช่ลูกหลานเท่านั้นค่ะก็ยังมีเจ้าหน้าที่จากกระทรวงสาธารณสุขโดยอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพคุณหมอภูวเดชสุรโคตรท่านไปเลยอ่ะไปกับทั้งนักร้องผู้ว่ากาญจนบุรีค่ะไปตรวจสอบกันแม่กระเดิงกันหลายรอบแล้วนะคุณสุวิทย์ตั้งแต่เมื่อวานนะคะพอไปเห็นเนี่ยก็ไม่รู้จะตกใจอะไรก่อนค่ะตกใจป้าแมวก่อนเลยนี่ค่ะคุณพี่แมวหรือว่าป้าแมวนะคะเขาก็บอกว่าเนี่ยฉันเปิดมา30กว่าปีแล้วนะฉันก็เป็นพยาบาลด้วยก็รู้วิธีการดูแลคนป่วยเป็นยังไงอ้าวเอาใบอนุญาตมาดูค่ะปรากฏว่าใบอนุญาตมีแต่ว่าต้องต่ออายุไอ้ต่อเนี่ยแม่แต่ก็อยากจะถามไปทางกระทรวงนะเขาให้ต่อออนไลน์ได้อ่ะคุณสุวิทย์เขาไม่มาตรวจหรือไงอันนี้เราก็ไม่มีความรู้เนาะต่อออนไลน์มันก็ต่อกันไปอะค่ะแต่ที่สงสัยอยู่คือว่าตอนที่ขอใบอนุญาตนั้นน่ะจำนวนในการขอใบอนุญาตจำนวนเตียงและผู้ป่วยมันน้อยกว่านี้วันนี้เนี่ยรับไปเป็นร้อยเลยผิดหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูนะคะเพราะว่ามันเกินไปจำนวนนะมันเกินกว่าประสิทธิภาพที่คุณพี่แมวจะดูแลได้ค่ะคุณพี่แมวบอกว่าสิ่งที่ทำทั้งหมดเนี่ยนะคะก็เพื่อความสะดวกสบายและสุขภาพกายสุขภาพใจของผู้สูงอายุทั้งนั้นน่ะวิธีการก็คือการที่เอาผู้ป่วยเข้ามาค่ะมีทั้งผู้ป่วยที่ป่วยทางกายก็คือพ่อแม่ผู้สูงอายุที่ท่านเดินไม่ค่อยได้หรือว่าท่านอาจจะมีเส้นเลือดฝอยแตกแล้วก็อาจจะเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตนะคะแต่ท่านปีนได้เนี่ยพี่แมวบอกบางคนน่ะปีนได้ก็เลยล็อกเลยอย่างนี้แล้วก็เอาลวดหนามหีบเพลงเหมือนที่กั้นที่ชายแดนเอาไว้ข้างบนอีกอ้าวแล้วก็ทำกรงแบบนี้นะคะแล้วก็เรียกว่าแดนโน้นแดนนี้ดูยังไงก็ไม่เหมือนกับบ้านที่มันจะเป็น nursing home หรือว่าเป็นบ้านที่มีความสุขของคนผู้สูงอายุค่ะมีระดับ4ด้วยนะคะวันนี้เนี่ยทางสหวิชาชีพเขาคัดกรองแล้ววันนี้ที่เราเข้าไปหรือว่าสื่อมวลชนเข้าไปนะคะเราไม่เห็นผู้ป่วยเลยค่ะไม่เห็นพ่อแม่ผู้สูงอายุเลยเห็นแต่พี่แมวแล้วก็เดินชี้ไปชี้มาแบบนี้นะคะทั้งหมดเนี่ยค่ะเกือบ100คนนะคะมีสีเขียวสีเหลืองแล้วก็สีแดงค่ะสีเขียว81คนอันนี้โชคดีหน่อยสีแดงนะคะก็น่าจะประมาณสัก5คนนะคะสีเหลือง5คนนะคะแล้วก็มีผู้ป่วยทางจิตอีก6คนค่ะผู้ป่วยทางจิตเนี่ยคงจะต้องแยกออกมานะคะเพราะว่าเป็นผู้ป่วยที่ค่อนข้างจะหนักหนาพอสมควรต้องได้รับการส่งต่อที่โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยาความเป็นจริงแล้วว่าคุณผู้ชมคุณสุวิทย์ถ้าเกิดป่วยทางจิตหนักๆอ่ะมันไม่ใช่ที่ที่จะมาอยู่ที่เนอร์เซอรี่หรือว่าเนอร์ซิ่งโฮมแบบนี้ไม่ใช่เนอร์เซอรี่เนอร์ซิ่งโฮมสำหรับผู้สูงอายุค่ะคืออันเนี้ยเนอร์ซิ่งโฮมในความเข้าใจก็คือเป็นบ้านสำหรับผู้สูงอายุก็ให้ท่านป้อนข้าวป้อนน้ำเมืองนอกเขาก็จะแบบออกกำลังกายดูหนังกินข้าวเมากันแบบนี้ค่ะ แต่ถ้าเป็นผู้ป่วยจิตเวชเนี่ยหนักถึงขนาดเส้นเลือดฝอยแตกหรือพูดจาไม่รู้เรื่องเนี่ยต้องไปโรงพยาบาลพี่แมวคือถ้ามันเกินความสามารถเนี่ยไม่ใช่ว่าเอามาหล่อเตียงแล้วตะแกรงปิดอย่างนี้แล้วบอกว่าดีแล้วเนี่ยอันนี้พลิกไปพลิกมาก็ไม่ได้เป็นแผลกดทับเพราะว่ามีตะแกรงแล้วก็ไม่สามารถจะคลานหนีไปไหนได้ไม่ต้องล่ามใช้วิธีนี้ง่ายกว่าแล้วก็เป็นมิตรกับผู้ป่วยมากกว่าย้ำนะคะว่าที่นี่ไม่ใช่โรงพยาบาลคุณก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะมารักษาอะไรแบบนั้นถ้าเกิดว่าพนักงานไม่พอเนี่ยมีไม่ถึง20คนแล้วก็มีผู้สูงอายุ100คนก็ควรจะเอาพนักงานมาเพิ่มหรือว่าส่งคนที่อาการหนักไปโรงพยาบาลโรงพยาบาลจิตเวชนะคะเขาก็รับอยู่นะคะวันนี้เจ้าพยารับไปแล้ว3คนค่ะราชกัลยาสถาบันกัลยาราชนครินทร์อีก2คนผู้ป่วยจิตเวชเนี่ยนะคะพี่แมวก็บอกว่าบางท่านเนี่ยไม่ได้แก่ด้วยบางท่านอายุ 5-60 อะค่ะแต่ก็ป่วยจิตเวชแรงเยอะอันนี้เข้าใจได้ค่ะแรงเยอะก็เลยจะต้องล่ามแต่ไม่เลือกที่จะล่ามลูกชายพี่แมวเนี่ยไปเอานวัตกรรมไปดูงานจากประเทศไหนมาก็ไม่รู้เนี่ยเอามาตะแกรงมาปิดเตียงอย่างนี้แล้วก็นอนก็ไม่รู้ว่ามันดีหรือยังไงนะคะแต่ก็เรียกว่านวัตกรรมค่ะแต่วันนี้ตำรวจกับสาธารณสุขแยกเป็น2 อย่างนะคะสาธารณสุขไปตรวจดูใบอนุญาตถ้าผิดหรือว่ามันเพี้ยนไปยังไงอาจจะต้องมีการปรับและอาจจะต้องมีการปิดค่ะแต่ตำรวจเนี่ยเขาไปดูในข้อหาที่ผิดกฎหมายเพราะก่อนหน้านี้ดราม่าครอบครัวของคุณแม่ที่มีลูกชายแล้วเอามาส่งเนี่ยแล้วก็มีโรงงานบริหารแล้วก็เจ๊งไปแล้วเอาแม่มาไว้2ปีแม่ก็นอนอยู่ในเตียงตะแกรงเนี่ยค่ะอันนั้นเนี่ยคุณพี่ที่เป็นคุณแม่ท่านนั้นนะคะบอกว่าเขาโดนกักขังหน่วงเหนี่ยวตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาอยู่เป็นเวลา2ปีโดนทำร้ายร่างกายถ้าแยกออกมาไม่ว่าที่นี่จะเป็น nursing home หรือเป็นอะไรก็ตามโดนกักขังหน่วงเหนี่ยวกระทำร้ายร่างกายแบบนี้ผิดกฎหมายทั้งสิ้นค่ะตำรวจก็เลยเข้ามาสอบสวนในคดีนี้ด้วยนะคะโดยสภ.ท่าม่วงค่ะพันตำรวจเอกพิทักษ์ว่องวณิชผู้กำกับสภ.ท่าม่วงบอกว่าขณะนี้รอการรับแจ้งเพิ่มเติมคือคุณแม่คงไม่ได้โดนคนเดียวค่ะถ้ามีคนอื่นก็รีบมาแจ้งความกันนะคะแล้วเดี๋ยวไปสืบสวนหาพยานหลักฐานต่างๆเพื่อที่จะดำเนินคดีต่อไปถ้ามันจริงแต่อยากเห็นภาพกล้องวงจรปิดจริงๆนะจริงๆตำรวจน่าจะบังคับให้คุณแมวเอามาให้เลยคุณสุวิทย์เพราะว่ามันต้องมีอยู่แล้วล่ะ
0: เรื่องราวที่เกิดนะครับเป็นที่สนใจของสังคมไทยมากนะครับก็ต้องบอกว่าหน่วยงานราชการนะครับที่ดูแลเรื่องเหล่านี้มีหลายหน่วยนะครับเมื่อสักครู่ว่าไปแล้วความผิดก็คือว่าตำรวจไปนะครับความถูกต้องอะไรสาธารณสุขก็ว่าไปนะครับแต่เรื่องของความเป็นมนุษย์นะครับก็ต้องดูแลอีกโดยกระทรวงพัฒนาสังคมและก็ความมั่นคงของมนุษย์วันนี้นะครับได้เห็นภาพท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงครับคุณชนกจันทาทองก็ลงพื้นที่เช่นเดียวกันคุณเรชาไปดูทั้งหมดนะครับบอกเลยนะครับบอกว่านะครับหากดูในเชิงกายภาพ
1: เป็นยังไงล่ะ
0: ต้องบอกนะครับว่าเป็นสถานที่ที่ไม่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุโดยอุปกรณ์ต่างๆที่เราได้เห็นเข้าไปนะครับแต่กรณีนี้ต้องให้ทางกรมสนับสนุนบริการสุขภาพชี้แจงอย่างละเอียดอีกครั้งก็คือว่าสาธารณสุขครับเพราะฉะนั้นนะครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นท่านบอกนะครับว่าสถานที่แห่งนี้มันเป็นของเอกชนที่เข้าข่ายว่าครอบครัวสามารถดูแลได้จึงอาจไม่เข้าข่ายทางพม.ที่ดูแลกลุ่มเปราะบางครับแต่ต้องให้ทางครอบครัวทำการยินยอมหรือแสดงความประสงค์ว่าไม่มีความพร้อมในการดูแลตอนนี้ทางพม.ได้เตรียมสถานที่ไปรองรับแล้วในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีครับเพราะฉะนั้นนี่นะมันจะเป็นเคสตัวอย่างนะครับท่านว่าอย่างนั้นเนื่องจากว่าตอนนี้สังคมไทยเป็นสังคมผู้สูงอายุมากขึ้นนะครับสถานที่อื่นอาจจะมีเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับก็จะต้องรับผิดชอบนะครับโดยเฉพาะคนที่บอกว่าดูแลโดยตรงเลยนั่นก็คือว่าท่านรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและก็นวัตกรรมครับคือดร.ยศนันท์วงศ์สวัสดิ์ที่ดูแลงานด้านสังคมและก็กลุ่มเปราะบางที่ผมต้องพูดตรงนี้ไม่ใช่หรอกครับนี่นะหลายหน่วยงานราชการนะครับบ้านเรานี่ครับถามว่าทำไมตั้งหลายหน่วยงานมันไม่เบ็ดเสร็จนะครับทุกคนก็ไปลงอย่างเนี้ยนะครับมันจะซ้ำซ้อนอะไรหรือเปล่าเราจะแก้ไขปัญหาได้ถูกทางหรือเปล่าระบบราชการบ้านเรามันเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะก็แบ่งหน้าที่กันทำงานเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าบูรณาการในการทำงานช่วยกันนี่นะมันก็จะสามารถทำงานสำลิดผลนะครับก็คือไม่ใช่ว่าเอ๊ะหน่วยงานนั้นลงแล้วไปยังไงครับคือไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็ไม่ใช่ท่านก็เลยบอกนะครับว่ากรณีนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับให้สังคมไทยได้คิดว่าในพื้นที่แต่แบบนี้นะครับก็มีหลายหน่วยงานที่ลงไปทำแบบนี้โดยเฉพาะภาคเอกชนนะครับที่ว่าเปิดศูนย์ให้กับผู้สูงอายุมาอย่างนี้เพราะฉะนั้นลูกหลานนะครับเป็นปัจจัยสำคัญต้องลืมนะครับว่ามนุษย์ครับมนุษย์ก็คือว่าจะเกิดมาพ่อแม่นะครับขอประทานโทษต้องใช้คำพูดว่าเอาไปทิ้งไปขว้างเอาไปอยู่ในกรงขังอย่างนี้เหรอลูกเต้าต่างหากนะครับที่จะเป็นผู้ดูแลเพราะฉะนั้นจึงไม่อยากจะเห็นนะครับบอกว่าเหมือนกับแม่ที่ไปอยู่ตรงนี้สุดท้ายนะครับพอเป็นข่าวดัง ลูกนะครับก็ต้องมากราบแม่มาขอโทษแม่อันนี้มันเป็นปลายเหตุแล้วคุณเรชานี่นะอันนี้ก็ต้องบอกข้อเท็จจริงกันไปนะ
1: หลายคนก็ถามว่าที่ร้องไห้กราบแม่เนี่ยขอโทษแม่ก็ไม่รู้ว่ารู้สึกผิดจริงหรือว่าเรื่องมันแดงขึ้นมาก็เลยต้องทำตามน้ำไปแบบนั้นนะคะแต่ในเรื่องนี้เนี่ยต้องมองในภาพใหญ่ด้วยนะคุณผู้ชมคุณสุวิทย
0: ์
1: เพราะว่าเราเนี่ยกำลังจะเป็นเฮลท์แคร์หับต่างชาติเขามาเห็นบอกโอ้โหอย่างนี้ได้ใบอนุญาตนะลูกเต้าอะไรหลานๆหรือว่าอะไรก็เห็นแล้วก็อยากส่งพ่อแม่มาเลยนะเออถ้าเกิดว่าอันเนี้ยเรารับรองว่ามันได้มาตรฐานตามกระทรวงสาธารณสุขรับรองออกใบอนุญาตให้ถ้าทำกันอย่างนี้แล้วก็รับรองไม่มีใครมาไว้ใจได้อ่ะไปดูสภาพอะไรกันต่อดีน้ำ
0: นะครับหนีไม่พ้นแล้วครับข่าวใหญ่เรื่องของน้ำท่วมเดือดร้อนกันเยอะนะครับเห็นแม่แม่วงเป็นยังไงบ้างคุณ
1: โอ้พาคุณผู้ชมไปที่แม่วงช่องเย็นก่อนนะคะที่นั่นเนี่ยปกติสวยงามมากไม่ว่าที่ไหนจะร้อนยังไงช่องเย็นก็ยังเย็นเหมือนเดิมแต่วันนี
0: ้
1: ไม่ได้เย็นอย่างเดียวแล้วค่ะดินถล่มสไลด์ลงมาแล้วปิดเลยแล้วกันค่ะประกาศปิดอุทยานแห่งชาติแม่วงแหล่งท่องเที่ยวพักแรมชั่วคราวเพราะว่าดูเอาละกันฝนหนักขนาดนี้ค่ะที่ช่องเย็นเนี่ยมันจะเป็นเหมือนเหวๆนิดนึงนะคุณสุวิทย์นะแล้วดินมันจะไหลสไลด์ไปอย่างนี้เอาเรียบร้อยปิดทางไปเรียบร้อยแล้วค่ะสุดลงเป็นเหวลึกเข้าไปใหญ่เลยลานกลางเต็นท์ไม่ต้องกางกันแล้วค่ะเช็คองค์เช็คอินช่องเย็นเนี่ยหนักจริงๆถนนไปไม่ได้ค่ะก็เลยประกาศจากอุทยานแห่งชาติแม่วงนะคะว่าปิดมันตั้งแต่วันนี้ไปเลยค่ะไปไม่ได้จริงๆเพราะฝนนั้นยังติดต่อกันหลายวันต่อเนื่องกันนะคะภาคเหนือตอนล่างด้วยเนี่ยมันก็หนักเหลือเกินตอนนี้ช่องเย็นจุดกลางเต็นท์ที่ได้รับความนิยมมากๆบริเวณสนามหญ้าอย่างที่เห็นนะคะไม่เห็นแล้วลานกลางเต็นท์เนี่ยเป็นแลนด์สไลด์ไปหมดแล้วสิ่งปลูกสร้างบ้านพักได้รับความเสียหายเกือบทั้งหมดเลยนะคะช่วงนี้การสัญจรไปมาก็เป็นไปไม่ได้ซะแล้วค่ะเพราะมันตัดขาดไปขนาดนี้แล้วต้นไม้ใหญ่หักล้มโคนทับสายไฟอ้าวไฟดับไปอีกเหตุการณ์เกิดขึ้นวันนี้เองเนี่ยนะคะก็เลยตัดสินใจว่าปิดซะก่อนดีกว่าค่ะแล้วเดี๋ยวจะดูมาตรการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวต่อไปหมายความว่าท่านใดที่จองไว้แล้วกับอุทยานแห่งชาติแม่วงนะคะก็จะสามารถใช้สิทธินั้นกับอุทยานแห่งชาติที่อื่นได้ด้วยค่ะหรือว่าเข้าไปในเว็บไซต์อุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะคะส่วนท่านใดมีความประสงค์จะเข้าพักสามารถแจ้งเปลี่ยนที่พักเป็นอุทยานอื่นไปที่อื่นเถอะนะคะที่นี่ไม่ค่อยปลอดภัยแหละ
0: มาดูความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะครับที่อยู่ใต้เขื่อนเจ้าพระยาบ้านนะครับเนี่ยนะชัยนาทแล้วครับก็คือว่าเป็นที่ตั้งเขื่อนเพราะฉะนั้นพี่น้องที่อยู่ในอำเภอสัพพยาครับอยู่ท้ายเขื่อนตอนนี้เดือดร้อนนะครับเพราะว่าน้ำแช่มาจะเน่าครับเป็นวันที่7แล้วปริมาณการระบายน้ำนะครับยังอยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับอันนี้เป็นภาพนะครับอยู่ที่ตำบลโพนางดำตกแล้วก็ตำบลหาดอาสานะอยู่ในพื้นที่อำเภอสัพยานะครับปรากฏว่าน้ำท่วมนะครับมา7วันแล้วถึงแม้ว่าการปล่อยน้ำนะครับจับปริมาณอย่างที่ผมย้ำไปนะครับเท่าเดิมแต่ปรากฏว่านะครับเรื่องของความเดือดร้อนก็ยังมีตามมาครับน้ำลดนะครับท่านผู้ชมดูภาพขีดด้วยนะครับที่น้ำท่วมสูงนะครับบ้านชาวบ้านนี่มันลดลงเท่าไหร่นี่นะลดลงประมาณสัก20เซนครับแต่ปัญหาก็คือว่าชาวบ้านนะครับคือต้องพายเรืออย่างเดียวเพราะฉะนั้นถามว่าคนที่ไม่มีเรือเหรอครับทำยังไงครับเดินครับลุยเดินออกมาแต่ถามว่านะครับพายเรือแบบนี้เป็นยังไงบ้างครับชาวบ้านนี่ไปกลับบนกันนะประมาณสักวันละ2รอบก็ได้ครับเพราะว่าห่วงบ้านครับเนื่องจากว่านะครับขโมยนะครับก็คือว่าเคราะห์ซ้ำกรรมซัดนะครับหนักไม่พอแล้วน้ำก็เน่าไม่พอแล้วอันนี้เป็นเรื่องปกติเลยนะครับก็คือว่าห่วงบ้านเนื่องจากว่ามีขโมยพายเรือแล้วก็ไปขึ้นบ้านครับเพราะฉะนั้นชาวบ้านนะครับมาอยู่บนบกก็จริงเอาญาติพี่น้องคนเฒ่าคนแก่มาอยู่ข้างนอกแต่ก็ต้องพายเรือไปกลับวันละ2รอบครับเพื่อไปดูบ้านว่าสิ่งของยังอยู่มั้ยอย่างนี้ครับบ้านชั้นเดียวนะครับเดือดร้อนหมดแล้วครับก็คือว่าหมดแล้วอ่ะไม่รู้จะทำยังไงนี่ครับนะครับนี่ก็คือว่าเป็นความทุกข์ของชาวบ้าน
1: เดี๋ยวว่าจะชั้นเดียวเลยคุณสวิทย
0: ์
1: 2ชั้นก็คือถึงชั้น2ไม่มีที่จะไปแล้วนะคะอันนั้นน่ะคนเป็นก็เดือดร้อนแล้วคนตายยังเดือดร้อนเลยคุณเชื่อไหมที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะเนื่องจากว่าพี่น้องชาวมุสลิมนะคะอาจจะต้องใช้วิธีการฝังให้เร็วนะคะเนื่องจากว่ามีคนเสียชีวิตและที่มัสยิดแห่งนี้ดูสภาพค่ะน้ำมันท่วมคือทุกอำเภอจริงนะที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยามัสยิดวัดราอารามก็ไม่เหลือแล้วค่ะนี่บ้านก็ไปครึ่งบ้านแบบนี้แล้ว
0: ครับ
1: 2เมตรเห็นจะได้ค่ะที่มัสยิดดารุตซุนนะถูกน้ำท่วมไป2เมตรบริเวณจุดฝังก็คือสุสานที่ใช้ฝังศพเนี่ยค่ะก็ไม่สามารถจะฝังได้เลยคุณสุวิทย์เพราะว่าไม่มีหน้าดินให้ฝังแล้วมันเป็นน้ำไปหมดเลยเอายังไงกันดีอ่ะประสานไปที่สสเบียร์แล้วก็ทีมชัดตลาดไทยค่ะ ขามาช่วยโดยการเนี่ยยืนเท้าเอวดูกันนะคะด้วยความเคารพนะคะผู้เสียชีวิตนั้นมีน้ำหนักถึง120กิโลกรัมค่ะก็เสียชีวิตช่วงนี้เลยด้วยก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ต้องแบกร่างไปแบบนี้ค่ะเอาไปไว้ที่อื่นน้ำสูง2เมตรนะคะดูนะคะวิธีการแบกคือก็ต้องทำทางให้น้ำเอาไงขึ้นเรือโอ้ยเรือก็เป็นเรือแบบไฟเบอร์แบบนี้เอาขึ้นดีต่อเรือเหล็กค่ะไปกันดีๆนะไปกันแล้วก็ค่อยๆทยอยไปต้องฝังก่อนพระอาทิตย์ตกดินอีกอ่ะคุณ

0: ใช่ใช่นะครับก็อย่างที่ผมบอกไปนะคุณเรชานะครับตั้งแต่บ้านหัวไปแล้ววันน้ำนะครับกำลังฆ่าคนไม่ว่าจะเป็นคนเป็นหรือคนตายเห็นภาพอยู่แล้วครับนี่นะ
1: ทุลักทุเลค
0: ่
1: ะ
0: แม้กระทั่งนะครับตายทั้งเป็นก็ว่าได้ต่อไปนะครับทำมาหากินได้โดยเฉพาะพี่น้องที่ทำการเกษตรครับอย่างในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีนะครับพี่คนนึงเขาปลูกมะละกอแล้วก็ปลูกแสบพืชอย่างอื่นนะครับตายหมดมะละกอก็ไม่ชอบ
1: ไม่ชอบน้ำไม่ชอบ
0: น้ำหน้านี่ครับนี่นะนั่งรถอะไรครับรถอีแต๊กเหรอไปดูเลยครับ
1: โอ้โหเหี้ย
0: นี่เป็นสวนนะครับพืชผลการเกษตรของคุณกฤษณะคงดีครับเป็นชาวบ้านเกาะเทโพอำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีพาไปดูสวนมะละกอ นะครับปลูกเอาไว้8ไร่ครับเห็นไหมครับล้มหมดเลย
1: ล้มเลยอ่ะ
0: นี่ครับเป็นมะละกอนี่นะ
1: ต้มตำนะมั้ง
0: แขกนะครับส้มตำ
1: แขกดำใช่ไหม
0: แขกไม่แขกนวลนะครับ
1: ถ้าแขกดำนี
0: ่คือแขกดำนี่กินสุกแต่ถ้าแขกนวลนะครับก็ว่ากินตำเพราะฉะนั้นนะครับเมื่อก่อนเนี่ยน้ำไม่ท่วมขายวันละประมาณสัก2,000 บาทแต่ปรากฏว่าตั้งแต่กันยาที่ผ่านมานะครับน้ำมาแล้วเริ่มมาแล้วหลังจากนั้นก็หนักเลยครับพี่เขาเล่าให้ฟังนะครับหนักเท่าไรครับเอาไปกับยาแช่ไปด้วยโอ้พืชผลการเกษตรตรงนี้ไม่ได้ปลูกเฉพาะมะละกออย่างเดียวนะครับยังปลูกพืชอื่นแซมด้วยกระเจี๊ยบตะไคร้นี่นะมะเขือพวงปรากฏว่าตายเรียบครับนี่นะไม่รู้จะทำยังไงครับนี่นะพอตายหมดนะครับเงินที่ได้ทุกวันวันละ2,000ไม่มีแล้วครับแล้วทำไงครับจะฟื้นนี่แค่มะเขือพวงก็เหลือแค่นี้ครับจะฟื้นเลยครับนี่ต้องใช้เวลาเท่าไหร่ครับไม่รู้คาดการณ์นะครับว่าที่ผลผลิตที่ตายนะครับประมาณสัก 200,000 บาทว่าอย่างนั้นนะเหมือนกับตายทั้งเป็นอย่างนั้นนะครับจะฟื้นอีกเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นต้องเริ่มต้นใหม่หมดเลยแม้กระทั่งนะครับว่าตะไคร้เห็นไหมนะครับเรียบร้อยนะครับขนาดทนฝนเหมือนกันทนท่วมเหมือนกันนี่นะยังตายหมด
1: เ
0: พราะฉะนั้นได้รับความเสียหายก็เดือดร้อนนี่นะ
1: ลูกกำลังสวย
0: พื้นที่ตรงนี้ขนาบน้ำด้วยเลยครับแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็ใกล้นั้นก็คือว่าสแกร์กังด้วยเพราะฉะนั้น2น้ำเรียบร้อยเลยเห็นไหม
1: มะเขือพวงมะเขือพวงตอนนี้กำลังสวยเลยเอาละพอตายแบบนี้นะคะก็ต้องกินส้มตำกันทุกวันเลยนะคะคนที่อยู่แถวนั้นแล้วก็หลังจากนี้มะละกอแพงผักแพงทุกอย่างจะแพงขึ้นมาอีกทางกรมการค้าภายในต้องช่วยเหลือประชาชนด้วยนะคะไปที่จังหวัดสมุทรสงครามกันบ้างค่ะเมื่อวันก่อนเราคุยกับท่านผู้ว่าไปแล้วนะคะท่านผู้ว่าก็บอกว่าอยากได้เรือมาดันน้ำละเกินเนี่ยเพราะว่าตามเรื่องส่วนไร่น้ำมันก็หนักเอามาแล้วค่ะท่านชยชัยแสงอินท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามก็ติดตามค่ะท่านก็ตามงานดีเหมือนกันนะคะคำมืดก็อยู่เนี่ยทำมือวักน้ำวักน้ำไปเรื่อยๆค่ะอยากจะให้ดันน้ำออกจะแย่อยู่แล้วพื้นที่ที่ประชาชนอยู่อาศัยกัน3อำเภอน้ำท่วมหมดเลยที่สมุทรสงครามเนี่ยปกติน้ำก็จะปริ่มๆอยู่แล้วนะคะเป็นเมืองที่น้ำหล่อทั้งเมืองเลยก็ถือว่าอุดมสมบูรณ์ดีแต่หน้านี้มันไม่ไหวแล้วค่ะต้องผลักดันน้ำออกทะเลไปออกจากคลองให้เร็วยิ่งขึ้นตอนนี้ระดมกำลังทั้งทหารเนี่ยวิกดุลท่านส่งเครื่องดันน้ำมานะคะแล้วก็ประชาชนก็มาค่ะดันกันไปทอดๆไปส่วนที่ลำประโดงนะคะจะดันน้ำออกสู่คลองสาขาไปยังคลองสายหลักและจุดหมายปลายทางคือแม่น้ำแม่กลองแล้วก็ลงทะเลไปค่ะท่านผู้ว่าบอกว่าก่อนหน้านี้น้ำท่วมขังเยอะแต่ท่านผู้ว่าทำงานหนักจริงนะคะเอาทุกอย่างเลยเรือเล็กเรือน้อยดันกันให้หมดนะคะที่กังวลก็คือพื้นที่สวนที่สมุทรสงครามเนี่ยมีทั้งสวนลิ้นจี่นะเดี๋ยวนี
0: ้
1: มีทั้งสวน
0: ส้มโออ
1: ันนี้ไม่ชอบน้ำแต่มะพร้าวอ่ะคงอยู่ได้หรอกนะแต่บางอย่างมันก็อ่อนไหวเหลือเกินเดี๋ยวมันจะตายเอาค่ะรีบดันน้ำออกให้เร็วที่สุดนะคะส่วนน้ำในสวนนั้นน่ะจะไหลออกตามได้ก็ต่อเมื่อน้ำท่ามันลดลงบ้างค่ะคุณสวิทย
0: ์ครับ
1: ความยากของการดันน้ำที่สมุทรสงครามก็คือว่าน้ำท่ามันต้องลดด้วยถ้าน้ำท่ามันสูงกว่าในสวนก็ดันไม่ไปนะคะต้องรอจังหวะท่านถึงออกมากลางคืนไงเพราะบางทีกลางคืนน่ะตั้งแนวกันนะแล้วก็รีบดันน้ำออกตอนที่น้ำทะเลมันลดเดี๋ยวตอนเช้ามันหนุนขึ้นมาดันไม่ทัน
0: ภาพที่เห็นตอนกลางคืนนี้นะครับมันสอดคล้องอะไรครับกรมชลประทานได้ออกมาแจ้งก่อนหน้านี้เมื่อ2วันที่ผ่านมานะครับเรารายงานข่าวว่าโอ้ยพี่น้องอยู่ตามนะครับนี่นะลำน้ำแม่กลองโดยเฉพาะใต้เขื่อนแม่กลองสบายใจได้นะครับเนื่องจากว่าลดปริมาณน้ําในการระบายออกมาแล้วก็ผันออกทะเลเร็วที่สุดเลยแล้วน้ําเหนือนะครับก็คือไม่มาเติมอีกน้ําหนุนก็ไม่มาแต่ปรากฏว่าเมื่อวานนี้เองครับฟ
1: ้
0: าฝนถล่มหนักเลยถล่มหนักที่จังหวัดใดครับกาญจนบุรีเป็นต้นน้ำของแม่น้ำแควน้อยแล้วก็แควใหญ่เพราะฉะนั้นนะครับแควน้อยแควใหญ่มันเก็บน้ำที่ไหนล่ะครับเก็บน้ำที่เขื่อนแม่กลองครับเมื่อก่อนระบายน้ำนะครับประมาณสัก 1,100 กว่าครับแต่เมื่อวานนี้นะครับแล้วกรมชลประทานในวันนี้ก็แจ้งออกมานะครับระบาย 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพราะฉะนั้น จึงเห็นภาพเมื่อคืนไงครับมาแบบด่วนเลยพี่น้อง

0: 4จังหวัดนะครับอยู่ใต้เขื่อนแม่กลองครับกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามแล้วก็สมุทรสาครเฝ้าระวังอันนี้ถือว่าอยู่ภาคตะวันตกของประเทศไทยใช่ไหมครับแต่ถ้าสมมติว่าเลยไปจังหวัดแถวๆพระนครศรีอยุธยานิดนึงนะครับคนก็ผวาเขื่อนป่าสักจลสิทธิ์ว่านะกรมชลประทานก็ออกมาชี้แจงนะครับว่ายังคงระบายน้ำ500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับหลังจากการเพิ่มระบายมาตั้งแต่วันที่5ตุลาคมส่งผลให้ปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนพระราม6เพิ่มเป็น747ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพราะฉะนั้นพี่น้องจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับก็ยังอ่วมอยู่เหมือนกันนะคุณนี่นะ
1: สุวินไม่ต้องไปห่วงใครเขามากค่ะกรุงเทพมหานครนะคะดูจากพยากรณ์อากาศณตอนนี้นะคะ4โมงเย็นเป็นต้นไปค่ะอ่วมแน่นอนนะคะฝนจะตกอยู่ที่ 70% 4โมง5โมง6โมงทุ่มหนึ่งอะค่ะฝนฟ้าคะนองไปตลอดโหบ้านดิฉันกำลังสูบอยู่ไม่รู้จะฟาวหรือเปล่านะคะแล้วข่าวดีค่ะดูจากพยากรณ์อากาศสดๆตอนนี้นะคะจะมีวันที่ฝนไม่ตกเลย 0% ฝนนะคะกรุงเทพมหานครก็คือวันพรุ่งนี้และวันมะรืนนี้ค่ะพฤหัสศุกร์จะไม่มีฝนเลยนะคะแล้วจะไปอ่วมอรทัยอีกทีก็คือเสาร์อาทิตย์ใครตากผ้าซักผ้ารีบนะคะใครล้างรถรีบค่ะใครสูบน้ำรีบสูบนะคะไปดูที่เขื่อนเจ้าพระยากันบ้างพอจะมีข่าวดีให้หายใจหายคอค่ะก่อนหน้านี้ยืนพื้นอยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีวันนี้ปรับลงมาแล้วค่ะเหลือที่ 2,400 ลูกบาศก์เมตรปรับมาทีละนิดค่ะคุณสุวิทย์เอาเป็นว่าก็ยังดีกว่าไม่ปรับนะคะเมื่อเช้านี้ค่ะที่สถานี C4 นครสวรรค์นะคะอยู่ที่ 1,915 นี่รับเข้ามาน้อยกว่าที่ปล่อยออกแล้วนะคะวันนี้ปลายทางเลยลดลงได้ค่ะยินดีกับพี่น้องชาวนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทด้วยนะคะรับเข้ามาไม่ถึง 2,000 แต่ปล่อยออกอยู่ที่ 2,400 นะคะตอนแรก 2,500 เลยลดลงมาค่ะเพราะว่าจำนวนเข้ามันน้อยกว่าจำนวนออกค่อยลงใจได้แต่ใต้เขื่อนก็ยังหนักอยู่นะคะเห็นใจที่ลงกันตรงๆเลยก็คือชัยนาทอ่างทองลพบุรีต่างๆเนี่ยพระนครศรีอยุธยานะคะณตอนนี้ค่ะก็ยังบวกอยู่ที่ 16.38 เมตรนะคะระดับปานกลางก็ไม่ได้ถือว่าล้นเอ่อมากแต่มันก็ซ้ำเติมพื้นที่ที่น้ำท่วมค่ะเดี๋ยวจะค่อยๆดูต่อไปว่าปรับระดับให้เหมาะสมนะคะถ้าน้ำเข้าไม่ถึง 2,000 เนี่ยเป็นไปได้ไหมว่าเราจะปรับลงได้อีกก็คงจะเป็นไปได้ค่ะเพราะว่าตัวเขื่อนเจ้าพระยาเองไม่ใช่เขื่อนเก็บน้ำนะคะเป็นเขื่อนผ่านน้ำไม่มีความสามารถในการกักเก็บอยู่แล้วค่ะเมื่อเช้านี้ก็เลยมีข่าวดีมาบอกกันนะคะส่วนต่างๆเช่นนนทบุรีนั้นก็ย้ายเครื่องสูบน้ำกันไปแล้วค่ะจุดไหนมีความเสี่ยงก็เอาตัวสูบน้ำไปชลประทานก็เร่งระบายน้ำฝั่งตะวันออกนะคะทั้งของกรุงเทพแล้วก็ของฝั่งปราจีนบุรีค่ะรีบกันหน่อยนะคะอย่างที่บอกเดี๋ยวจะมีฝนใหญ่ใหม่ที่เสาร์อาทิตย์นี
0: ้ครับยังอยู่ที่เรื่องใหญ่น้ำท่วมของประเทศไทยนะครับช่วงหน้าดูต่อครับวันนี้นายกต้องบอกว่าลมออกหูแล้วก็ฟิวขาดนะครับสั่งย้ายด่วนครับผู้ว่านายอำเภอนะครับบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีนะครับ
1: คือ
0: ว่าเกียร์ว่างไม่ช่วยชาวบ้านคนแบบนี้มีด้วยเหรอทัศนคติแบบนี้ไม่น่าจะอยู่ในวงราชการต่อไปถือว่าเป็นการใช้ไม้แข็งเดี๋ยวมาดูกันครับ
2: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่
3: ครีมภูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่นยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดมีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
5: ยากระใสเส้นตราหัวเสือแก้กระใสเส้นกระใสลมบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายเป็นยาระบาย
6: คุยขโมยบ่ายสามโมงคุยขโมยบ่ายสามโมง
7: ยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าแก้กระใสบำรุงร่างกายยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงร่างกายยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงโลหิตอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
8: เสียวฟันตอนนั้นน่ะเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วรู้สึกปากสะอาดขึ้นด้วยแถมหลอดนึงใช้ได้นานจนลืมเลย
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: ช่วยลดเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ
10: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
11: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
10: เพราะเราปิดผมขาว
11: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
10: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
11: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
10: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
12: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่น
13: โดยแป้งพับเซริเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซริเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
14: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตก ครีม 91E ช่วยบำรุงผิว

0: ให้ชุ่มชื่นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: พัดลมสากามขนาด18นิ้วแบรนด์คาชิวาดีไซน์3ใบพัดเพื่อลมแรงอย่างสม่ำเสมอตอบสนองทุกการใช้งานได้อย่างลงตัวเหมาะกับการใช้งานทั้งภายในและภายนอกมาพร้อมฟังก์ชันปรับสายซ้ายขวาปรับก้มเงยได้ปรับระดับความสูงต่ำได้ถึง120เซนติเมตรปรับแรงลมได้มากถึง3ระดับมีมาตรฐานมก.และสินค้ารับประกันมอเตอร์1ปีเต็มจะเลือกพัดลมทั้งทีต้องเลือกพัดลมอุตสาหกรรมขนาด18นิ้วจากแบรนด์คาชิวาสิคะ
3: พัดลมอุตสาหกรรมคุณภาพดีขนาด18นิ้วแบรนด์คาชิวาดีไซน์3ใบพัดครับเพื่อลมที่แรงอย่างสม่ำเสมอแรงเต็มพลังตอบสนองทุกการใช้งานได้อย่างลงตัวครับ
2: แข็งแรงทนทานเหมาะกับการใช้งานทั้งภายในและภายนอกสามารถปรับระดับความแรงได้มากถึง3ระดับปรับความสูงต่ำได้สายได้หรือจะก้มเงยก็ได้
3: เรียกได้ว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากๆเลยนะครับโทรสั่งซื้อเลยก่อนสินค้าจะหมดและสินค้ารับประกันมอเตอร์1ปีเต็มครับโปรโมชั่นวันนี้นะครับพัดลมตั้งพื้นอุตสาหกรรมขนาด18นิ้วคาชิวาครับราคาปกติ 1,990 บาทวันนี้ลดเหลือเพียง990บาทเท่านั้นครับรีบโทรสั่งซื้อที่021143330หรือแอดไลน์ที่ @ shopmania
2: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2568จนถึง31ธันวาคม2569ค่ะ
4: ที่ร้านอาหารคุณอยู่เนี่ยคุณจะดัดแปลงให้มันกลายเป็นที่ที่หิ่งห้อยอยู่ได
5: ้ต้องครับและอยู่ในกรุงเทพและให้คนได้เข้ามาสัมผัสได้จริง
4: ๆมีใครทำมาก่อนไหม
5: ไม่มีใช้คำพูดเลยว่า
4: ใช้คำว่าไม่มีในประเทศ
5: คงไม่มีใครสติเสียถ้าผมแล้วมั้งครับเป็นร้านอาหารไทยที่เราดีคอนสตรักอาหารออกมาทำอาหารให้มันสวยเหมือนอิตาเลียนอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เลยเป็นที่มาว่าฉันจะไม่ปรับเทสแต่ฉันจะปรับลุคถ้าพี่ดูอยากดูต้องไปลองนั่งดู
6: สมุนไพรไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะอย่างเทพไทยที่มีสมุนไพรสูตรเข้มข้นใช้แค่นิดเดียวก็รู้สึกปากสะอาดทันทีดีต่อเหงือกและฟันช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะ
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: ใช้ง่ายรสดีไม่เฟื่อนค่ะ
8: ซุปเปอร์วิตามิน10เท่าสดชื่นมั่นใจ 100% เคลียร์

ดูข่าวสารกันต่อนะครับเรื่องของการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ถูกน้ำท่วมอยู่ขณะนี้นายกอนุทินนะครับก็เป็นประธานประชุมทุกวันนะครับที่กองบัญชาการป้องกันและก็บรรเทาสาธารณภัยครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับก็ร่วมประชุมเยอะเพียบอย่างนี้นะครับท่านก็ย้ำครับตอนนี้สั่งการนะครับให้รับมือเต็มที่นะรวมทั้งนะครับพี่น้องทางภาคใต้ด้วยครับภาคใต้นะครับเพราะว่าฝนจะไปแล้วสั่งการให้เตรียมพร้อมรับมืออย่างเต็มกำลังจัดสรรทรัพยากรซัพพลายเชนอาหารแล้วก็เส้นทางคมนาคมขนส่งด้วยรวมทั้งก็ขอให้ทุกหน่วยครับตรวจสอบความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนรีบส่งรายชื่อครัวเรือนที่เข้าข่ายจะรับเงินเยียวยามายังกรมป้องกันภัยครับรวยความรวดเร็วนะนะครับซึ่งตอนนี้ท่านบอกนะครับว่าได้โอนเงินเยียวยาให้กับประชาชนส่วนใหญ่เข้าข่ายเกณฑ์9,000 บาทโอนไปแล้วประมาณ 1,400 ครัวครัวเรือนแล้วครับเป็นเงินตั้งสิ้น 9.4 ล้านบาทนี่นะนะครับเพราะฉะนั้นท่านบอกว่าเงินก้อนนี้ถือว่าเป็นการนะครับให้เร็วที่สุดด้วยแต่ช่วงหนึ่งนะครับที่นายกนะได้แสดงความไม่พอใจอย่างยิ่งครับต่อกรณีที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีนั้นทำหนังสือส่งถึงกระทรวงมหาดไทยเพื่อขอให้ย้ายนายเศรษฐวุฒิวงศ์เลอวุฒิอดีตนายอำเภอบ้านสร้างนะครับจังหวัดปราจีนบุรีออกจากพื้นที่เป็นการด่วนเพราะว่ามีพฤติกรรมไม่กระตือรือร้นไม่ทำงานด้วยความทุ่มเทไม่ตั้งใจช่วยเหลือประชาชนที่กำลังเดือดร้อนหนักจากอุทกภัยนะครับทั้งเรื่องการขนย้ายสิ่งของการอพยพชาวบ้านทั้งที่ดำรงตำแหน่งในพื้น

0: พื้นที่มานาน5ปีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะควรจะเข้าใจนะครับคาดการสถานการณ์ได้เพราะฉะนั้นวันนี้นายอำเภอคนนี้ต้องย้ายนะครับโดยอธิบดีกรมการปกครองสั่งไปให้ช่วยราชการที่โรงเรียนนายอำเภอคุณเดชาน ะ
1: เข้าโรงเรียน
0: ฟังเสียงท่านนายกรัฐมนตรีดูครับ
2: เรื่องที่เป็นสำหรับกระทรวงมหาดไทยน่าอายนะครับว่ามันเรามีคนเช่นนี้ยังอยู่ในระบบการปกครองของกระทรวงอยู่ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกท่านคิดว่าออกกว่าจะเขียนหนังสือมาแบบนี้ก็คงคิดแล้วที่เด็กลงแรงขึ้นด้วยตัวเองเลยนะครับทราบว่าท่านที่ติดกรมการปกครองดำเนินการเรียกเข้ามาประจำโรงเรียนในอำเภอแล้วใช่ไหม
1: คร
2: ับ ครับก็ถ้าขอให้ดำเนินการสอบสวนทั้งวินัยทั้งความบริษัทดูแอตติจูดว่ามันเกิดอะไรขึ้นสถานการณ์รุนแรงขนาดนี้แล้วถ้าเกิดเขาใส่ใจมากกว่านี้นี่อำเภอบ้านสร้างมันจะมีสถานการณ์ดีขึ้นกว่านี้ไหมทำประเมินออกมาให้เรียบร้อยให้ละเอียดคนแบบนี้ถ้าเป็นถ้าแย่อย่างนั้นจริงรับราชการไม่ได้ครับต้อง
1: โอ้รับราชการไม่ได้เลยนะ
0: ครับนี่นะและที่สุดนะครับในอำเภอบ้านสร้างก็ถูกย้ายนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับข่าวสารแจ้งออกมาบอกว่าชาวบ้านในพื้นที่อำเภอบ้านสร้างก็บอกว่าให้กำลังใจพอสมควรว่านายอำเภอลงพื้นที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนตั้งแต่วันแรกเลยที่ถูกน้ำท่วมเห็นภาพพายเรือเห็นภาพลงพื้นที่อยู่ว่าอย่างนั้นเนี่ยก็บอกว่าขอเป็นกำลังใจให้ประมาณนี้คุณนายจ๊ะ
1: ดราม่าอีกเรื่องนะคะคุณสวิทย์นั่นก็คือพี่น้องที่แฟลตคลองจันทน์นะคะที่นั่นอยู่กันเกือบ 5,000 ครัวเรือนนะคิดเป็นจำนวนคนก็เป็นหมื่นแล้วก็เห็นในภาพกันแล้วอะค่ะยังจำกันได้ใช่ไหมคะเข้าตั้งแต่วันแรกเลยรถเนี่ยโอ้โหลอยเต็มไปหมดเลยค่ะชั้นหนึ่งเนี่ยท่วมแต่ชั้นอื่นไม่ท่วมใช่ไหมแล้วไม่สามารถจะออกไปไหนได้ก็บอกว่าให้มาช่วยสูบน้ำหน่อยเถอะกทม.ก็ดีจริงค่ะเข้าไปปุ๊บสูบป้าแพงปั๊บเลยค่ะแห้งปุ๊บภายใน 5-6 วันวันนี้เป็นเรื่องแล้วค่ะเพราะว่าเกณฑ์ในการจ่ายค่าเยียวยานั้นมันต้อง7วันไม่ถึงค่ะ6วันกว่าๆแม่อีกนิดเดียวก็ไม่ได้ก็เลยไปถามท่านอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท่านนิรันดร์พงศ์สิทธิถาวรว่าท่านนี่ขนาดเนี้ยเห็นกันจะๆในน้ำท่วมอย่างเงี้ยเนี่ยได้ไหมเนี่ยท่านก็บอกว่าตามหลักเกณฑ์เลยแล้วกันท่านก็เอาหลักเกณฑ์มาพูดถึงนะคะว่าการโอนเงินเยียวยาให้กับผู้ประสบภัยนั้นทั้งหมดน่ะตอนนี้อย่างที่ท่านนายกโอนไปน่ะพันหมื่นกว่าครัวเรือนแล้วอ่ะก็มีหลายจังหวัดแต่ส่วนแฟลตคลองจันทน์นั้นโอ้โหมันไม่เข้าหลักเกณฑ์ไงคือตามหลักเกณฑ์ของครม.ค่ะก็ได้ออกมาว่าจะมีหลักเกณฑ์ 5,000 กับ 9,000 5,000 คืออะไรคุณสวิทย์ 5,000 คือน้ำล้อมออกไม่ได้แต่ออกไม่ได้เนี่ยต้องนับไปถึง7วันนะถ้าไม่ถึง7วันไม่ได้อีกอ้าวและ 9,000 คือน้ำเข้าบ้านค่ะอันนี้ได้นะแต่ก็ต้องมีหลักเกณฑ์เฉพาะ2ก้อนนี้แหละแต่ส่วนแนวทางอื่นๆน่ะยังไงก็ยังไม่มีการสรุปมากทม.และปภ.ก็ต้องยืนยันเงื่อนไขนี้ก่อนว่ามันเข้าหลักเกณฑ์ข้อไหนต้องตรงไปตรงมาตามหลักเกณฑ์ที่ปฏิบัติอยู่กับคำถามที่ว่าอ้าวเนี่ยรถอย่างเงี้ยค่ะมันก็เสียหายแต่มันก็ครอบคลุมว่าถ้าไม่ใช่รถที่ใช้ทำมาหากินน่ะเขาก็ไม่ได้ดูแลให้นะต้องไปเคลมประกันเอาเองแต่ส่วนรถพุ่มพวงรถมอเตอร์ไซค์วินอันเนี้ยรัฐบาลก็พอจะช่วยเหลืออยู่สำหรับแฟลตคลองจันทน์ที่น้ำเข้าเนี่ยนะคะจากชั้นแรกที่น้ำเข้าบ้านเนี่ยเขาอาจจะได้ 9,000 ถ้าเกิดว่าเขาเข้าแล้วถึงเลยนะตามงบที่ต่างๆที่กฎเกณฑ์ที่มาบอกแต่คนที่แฟลตคลองจันทน์เขาก็บอกว่าน้ำจะเข้าชั่วโมงหนึ่งหรือ7วันน่ะมันก็เดือดร้อนนึกออกไหมคุณสุวิทย์แล้วอย่างนี้จะไม่ได้เลยสักบาทเชียวหรือตอนนี้ตามหลักเกณฑ์ทุกท่านก็พูดกันหมดนะคะว่าตามหลักเกณฑ์มันไม่ได้อะค่ะแต่ส่วนที่บอกว่าหลายคนก็บ่นว่าได้แล้วนะท่านนายกบอกว่าได้ 1,400 ครัวเรือนแล้วแต่ยอดหลักก็คือ 1,100,000 ครัวเรือนค่ะคิดเป็นจำนวนคน3ล้านกว่าคนที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมปี2569ครั้งนี้คิดเปอร์เซ็นต์เอาละกันว่ามันยังไม่ไปถึงไหนเลยแล้วบางคนก็บอกพอกดปุ๊บอนุมัติปั๊บเอ้ารอเงินอีก2วันเนอะ ทำไมเงินมันไม่เข้าเลยทั้งๆที่ก็ผูกกับพร้อมเพย์ไปแล้วเรื่องนี้ทางท่านอธิบดีก็บอกว่าเดี๋ยวจะไปดูแลเรื่องนี้เห็นคนพูดกันมาเยอะความเป็นห่วงเป็นใยว่าเงินเข้าช้าส่งไปยังไม่อนุมัติรอ7วันแล้วเขาก็ส่งกันเลยแต่ก็ยังรอกันอยู่นะคะเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวจะทำให้มันได้เร็วยิ่งขึ้นเพราะว่าต้องเงินไปล้างบ้านเอาไปทำความสะอาดเอาไปซื้อของนะ
0: ครับนะครับเรื่องเงินก็ยังตกลงกันไม่ได้นะครับ
1: อ
0: ย่างไรก็ตามนะครับสิ่งหนึ่งที่พูดกันเยอะนะครับก็กลายเป็นดราม่าเช่นเดียวกัน

0: เรื่องของแก้มลิงครับเมื่อมันน้ำท่วมอย่างนี้นะครับไอโครงการแก้มลิงกันลืมไปหรือยัง
1: สร้าง หรือ
0: ย
1: ัง
0: รอบกรุงเทพมหานครนะครับเห็นไหมพอมันไม่ท่วมอย่างเงี้ยนะประกอบไม่รู้จะจบยังไงแต่พอท่วมอย่างนี้แล้วเอาอย่างไรกันแน่ครับวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีครับบอกไงนะครับบอกว่าเรื่องของแก้มลิงก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับของการเก็บกักระบายน้ำก็อยู่ในนโยบายของกรมชลนะครับที่ท่านดูแลอยู่นี่นะแล้วก็มอบให้กับทางด้านสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาตินะครับไปศึกษาเพิ่มเติมในพื้นที่แล้วก็ได้ฟังคุณอัธวิชสุวรรณภักดีนะครับส.ส.บัญชีรายชื่อพรรครวมไทยสร้างชาติเสนอให้ทำแก้มลิงรอบกทม.เพราะฉะนั้นท่านบอกว่าสั่งการไปยังกรมโยธาแล้วก็ผังเมืองไปแล้วดูว่าสามารถเพิ่มแก้มลิงในพื้นที่รอบกทม.ได้โดยตรงหรือไม่อย่างไรหากทำได้ก็พร้อมดำเนินการเพราะมีงบประมาณดำเนินการอยู่แล้วพร้อมทำให้ทุกอย่างสามารถเป็นแหล่งรับน้ำแล้วก็เก็บกักน้ำได้เนี่ยเอานะครับก็รอดูว่าทราบนะครับแล้วก็บอกพร้อมทำแต่จะทำหรือไม่อย่างไรไม่รู้
1: เดี๋ยวพักกันก่อนไหมคุณสุวิทย์เวลาจะหมดแล้วนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมามีข่าวสำค
0: ั
1: ญ
0: ใช่ครับมาดูข่าวดีๆช่วงหน้าครับ
2: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
3: ่ครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื้นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลง
4: ให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมยาสีฟันเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันใช้นิดเดียวปากสะอาดไทยต้อนรับการประชุมประจำปี IMF World Bank Group 2026
5: คุยคำมองหมายสามโม
6: Want that glass skin? Plump, firm, clear. Wear your skin. Wear your Vaseline.
7: ผิวมองคล้ำไม่กระชับต้องสูตรใหม่ Vaseline Gluta Haya PDRN.ด้วย PDRN ผสานเข้ากับกลูต้าไฮยาช่วยฟื้นบำรุงรู้สึกผิวดูโกลใสอิ่มฟูใน7วันลองเลย
8: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
9: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
10: น้ำปลาตำหนั่วใส่อะไรก็อร่อย
11: ลองชิมดูครับ
12: งั้นชิมเลยนะคะตำนัวอร่อยจริงๆค่ะ
13: น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
14: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
12: ผมเลิฟเลย
15: ยาเพียแคม
16: ยาเพียแคม
17: ยาเพียแคม
18: ยาเพียแคม
19: ยาเพียแคม
9: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ขัดย่อหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
6: สมุนไพรไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะ
3: อย่างเทพไทย
6: ที่มีสมุนไพรสูตรเข้มข้นใช้แค่นิดเดียวก็รู้สึกปากสะอาดทันทีดีต่อเหงือกและฟันช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะ
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: ใช้ง่ายรสดีไม่เฝื่อนค่ะ
1: เคล็ดลับผมดูหนาใหม่ซันซิลฟาวซี่ฟีแคร์พร้อมเซรามายด์และไดนอกซิดิลช่วยลดการขาดหลุดร่วงถึง 98% ผมดูหนาขึ้นรู้สึกเหมือนได้ฟาร์มผมลองเลย

0: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
1: ผลิตภัณฑ์เอลเซ่เลเยอร์เค้กถูกใจถูกใจใครๆก็อยากชิม
2: น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
3: BioCal ช่วยเสริมสร้างกระดูกป้องกันโรคกระดูกพรุนจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
5: ่ดูข่าวกันต่อนะครับเป็นข่าวเยาวชนของชาติบ้านเราครับเด็กชายอายุ14ปีครับปรากฏว่ากำพร้าแม
6: ่
5: แม่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุส่วนพ่อเลยครับหายแบบไร้ร่องรอยไม่ติดต่อกลับมาแล้วก็อยู่กับคุณย่าคุณลุงแล้วก็คุณป้าครับตอนนี้ลำบาก นะครับเรื่องของค่าใช้จ่ายในการไปโรงเรียนแต่เป็นคนที่ว่าเรียนหนังสือเก่งมากครับ 4.00 ทุกวิชาคุณเลชาเนี่ย
6: เรียนดีแต่ยากจน
5: นะครับอยากจะช่วยเหลือแล้วครับเอาดูชีวิตความเป็นอยู่กันละกันนะครับเด็กชายรณัตชัยพิสิทธิ์เดชาสกุลนะครับอายุ14ปีนักเรียนชั้นม.3 โรงเรียนนนทบุรีวิทยาคมครับตอนนี้ผู้สื่อข่าวลงไปนะครับไปสำรวจบ้านของน้องเป็นน้องเจ้าเล็กๆนะครับอยู่แถวๆสนามบินน้ำตำบลท่าทรายอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีนะครับปรากฏว่าอยู่ตรงนี้นะครับเป็นครอบครัวอยู่กัน6คนด้วยกันน้องคนนี้ชื่อเล่นว่าวินดั้นนะครับวินดั้นแล้วก็น้องๆของน้องอีก2คนครับคุณย่าแล้วก็คุณลุงแล้วก็คุณป้าครับย้ำอีกทีนะครับว่าพ่อแม่นะครับนี่นะก็แม่ตายจากอุบัติเหตุครับส่วนพ่อก็หายสาบสูญไร้ร่องรอยเรื่องราวที่เกิดขึ้นวินดั้นนั้นเรียนหนังสือเก่งครับเกรดเฉลี่ย 4.00 ครับล่าสุดออกมานะครับว่ามาแสดงขอความเห็นใจนิดนึงนะครับอันนี้ก็น้องอยู่ด้วยล
6: ุ
5: งก็อยู่ด้วยครับบอกว่านะครับผมก็คงจะเป็นหัวแรงในการช่วยเหลือครอบครัวอยู่เหมือนกันเพราะว่าอะไรครับคุณย่าคุณลุงอย่างคุณลุงนะครับเป็นหนี้นอกระบบด้วยโอ้ยนะครับเงินส่งไม่พอนะครับก็คือทำยังไงครับไม่มีเงินที่จะดูแลหลานไปยังไงไปโรงเรียนบางวันก็เดินไปครับ3กิโลกว่าอ้าวตี1ตี2นะครับตี3ก็ต้องตื่นไปทำงานพิเศษครับนอกจากทำงานพิเศษแล้วนะครับไปยังทำอย่างอื่นด้วยไปตกปลาอย่างเงี้ยนะครับตามภาพที่ปรากฏเบื้องต้นนะครับก็คือว่าตกปลาได้ปลามาก็มาทำอาหารกินจุนเจือกับครอบครัวเด็กคนนี้เป็นคนที่บอนิสัยดีมากไปอย่างนั้นกตัญญูนะครับเข้มแข็งในด้านจิตใจด้วยพร้อมช่วยเหลือคนอื่นนิสัยดีนะครับแต่ไม่รู้เงินไม่ส่งเสียนะครับก็ไปเรียนต่อไม่ได้เพราะฉะนั้นช่วงนี้ปิดเทอมนะครับน้องก็เลยบอกว่ามีความฝันเหลือเกินอยากจะเก็บเงินนะครับอยากจะไปเป็นติวเตอร์ว่าอย่างนั้นนะติวเตอร์คือว่าสอนเด็กนะครับวิชาอะไรนะครับก็สอนได้หมดอยู่แล้วครับแต่น่าสนใจอนาคตนะครับอยากจะเก็บเงินไปเรียนหนังสือถึงชั้นปริญญาตรีด้วยอยากจะเป็นนักจิตวิทยาเพราะว่าสงขลาตอนนี้นะครับคนเป็นโรคจิตเยอะแล้วก็ฆ่าตัวตายเยอะอยากจะไปเยียวยาช่วยเหลือคนเพราะฉะนั้นเด็กนะครับอายุ14ปีคิดได้ขนาดนี้เผื่อท่านผู้ชมนะครับที่มีกำลังมีความสามารถที่จะส่งเสียนะครับเพื่อเด็กได้มีทุนแล้วก็กำลังใจเชิญชวนได้เลยครับวันนี้เนี่ยไปติดต่อได้ครับโรงเรียนนนทบุรีพิทยาคมครับชื่อวินดันเบนดันเรียนหนังสือชั้นป.ม.3 ครับ
6: ได้ 4.0 เลยลูก
5: 4.00 หมดเลยคะเฉลี่ยครับ
6: โอ้โหตอนนี้ฉันกับคุณสุวิทย์เรียนในสอบได้มั่งสอบตกมั่งนะคะ
5: 1.6 ครับผมสูงสุดครับ
6: เออสอบได้เป็นเรื่องตลกสอบตกก็ปกติเลยค่ะไปดูพิธีที่ทำให้สบายใจร่มเย็นทั้งจิตใจแล้วก็ร่างกายกันนะคะใกล้จะถึงงานพืชสวนโลกแล้ว
5: โอ้จะเปิดเดือนพฤศจิกายนเนี่ยคร
6: ับ ใช่ค่ะตื่นเต้นจริงๆเลยนะคะนี่ค่ะพิธีทางสงฆ์ก็จะเริ่มแล้วค่ะทางด้านเจ้าคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธีประดิษฐานและเบิกเนตรพระศรีอริยเมตไตรพุทธภัทรบรมสุขค่ะสวยงามแน่นอนไปชมดูนะที่สวนนงนุชพัทยาค่ะมีหลวงปู่ศิลาสิริจันโทร่วมประกอบพิธีเบิกเนตรและอธิษฐานจิตอีกทั้งยังมีหลวงปู่ศิลาค่ะประกอบพิธีเบิกเนต
5: ร
6: พระพุทธรูปณสวนไม้พุทธประวัตินี่เสริมมงคลให้แก่งานพิธีกรรมพืชสวนโลกกันไปเลยที่จังหวัดอุดรธานีนะคะเพื่อที่จะต้อนรับผู้ที่มาเยือนค่ะงานนี้ต้องบอกว่า เป็นงานยิ่งใหญ่ระดับโลกใช่ไหมคุณสุวิทย
5: ์ครับ
6: โดยมีท่านวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านมาเป็นประธานด้วยนะคะปลัดก็มาค่ะโอ้ยมากันเยอะเลยอ่านไม่ไหวเลยนะคะการทำอย่างนี้เนี่ยเพื่อที่จะเป็นขวัญและกำลังใจคุณต้งกำพลตันสัจจาท่านก็มาด้วยนะคะแล้วก็เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนรวมทั้งผู้ที่มาเยือนด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นชาวไทยหรือชาวโลกก็จะได้เห็นว่าคนไทยนั้นมีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มีพระพุทธศาสนาและมีปฏิบัติกรรมแบบนี้ค่ะพระพุทธรูปที่สวยงามแบบนี้นะคะพระพุทธรูปที่ประดิษฐานในอาคารเฉลิมพระเกียรติและพระพุทธรูปภายในสวนไม้พุทธประวัติเชื่อมโยงความงดงามของพุทธศิลป์ค่ะเข้ากับเรื่องราวของพุทธศาสนาเห็นไหมแล้วก็ร่มรื่นเนี่ยค่ะตามสไตล์ของสวนนงนุชที่เขามาจัดทำให้เนี่ยนะคะคุณกำพลบอกว่าในฐานะที่เป็นผู้ดูแลภูมิทัศน์ทั้งหมดเลยเป็นผู้ดำเนินการง่ายๆท่านไปทำให้นะคุณสุวิทย์เป็นพิธีที่สำคัญมากค่ะไม่ว่าคุณกำพลไปที่ไหนเนี่ยความสวยความเขียวความเนี้ยบความอลังการและพุทธศาสนาก็จะตามไปด้วยค่ะก้าวนี้เป็นก้าวสำคัญสำหรับงานพืชสวนโลกนะคะก็บ่งบอกให้ถึงความงดงามทางธรรมชาติควบคู่กับวัฒนธรรมความศรัทธาสำหรับผู้มาเยือนก็จะได้เรียนรู้พักผ่อนและสัมผัสความร่มเย็นทางใจด้วยคุณสุวิทย์เป็นรูปเป็นร่างแล้วนะคะตอนแรกโอ้โหหนักใจเหมือนกันนะกลัวว่ามันจะเสร็จไม่ทันแต่ตอนนี้พอคุณกำพลไปโอ้โหแป๊บเดียว
5: โอ้ครับนี่นะประมาณสัก 98% แล้วครับ
6: ใช่จะเสร็จแล้วว่า
5: เรียบร้อยดูอลังการนะครับเป็นภาพที่พี่น้องชาวภาคอีสานโดยเฉพาะเจ้าภาพจังหวัดอุดรธานีมีความภาคภูมิใจมากนะครับที่ว่าจะได้เป็นเจ้าภาพในการจัดงานพืชสวนโลกเพื่อจะนำเม็ดเงินนะครับเข้าสู่ในจังหวัดรวมทั้งในพื้นที่นะครับภาคอีสานด้วย
6: yeah.
5: รวมทั้งเป็นการที่จะมาโชว์ชาวโลกต่อไปในอนาคตด้วยนี่นะรับรองสวยคุณเอชานะครับพร้อมจะเปิดนะครับก็เดือนหน้าเดือนพฤศจิกายนเรียบร้อยนี่นะเอากลับมานะครับเป็นข่าวที่ลาด้วยภาพเป็นอุทาหรณ
6: ์ใจ
5: นิดนึงนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้เองครับอยู่ในพื้นที่หน้าโรงพยาบาลสีคิ้วที่โคราชครับผู้ใช้เฟซบุ๊กนะครับวิชัยรั่วซิ่งครับได้มีการถ่ายคลิปออกมานะครับรถ Vios นะครับไปจอดอยู่ปรากฏว่าจู่ๆนะครับได้เกิดเพลิงไหม้ไม่รู้ว่าเกิดจากสาเหตุอะไรแล้วก็มีพลเมืองนี่ครับวิ่งเข้าไปช่วยแล้วก็ใช้ดังดับเพลิงนะครับก็คือว่าดับรถนะครับแต่นี่นะที่ว่าโชคดีคือ
6: คุณตา
5: คนตาอายุ70ปีนะครับหนีรอดออกมาได้ดูคลิปนี้เป็นอุทาหรณ์สำหรับเรื่องของพาหนะรถยนต์ครับลาเลยครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ

0: สนับสนุนโดยมาตรฐานเรามาตรฐานสิงสิงคอร์ปอเรชั่น
1: สบู่เบนเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการแซ่บทูเดย์นะคะวันนี้อยู่กับพี่ก๊อฟเบญจพลมิ้วเขมสอนค่ะ
3: ครับผมพูดคุยกับเราได้นะครับทาง Facebook 9 Mcord เหมือนเช่นเคยนะครับและขอต้อนรับครับคุณมิ้วเขมสอน
2: พี่ก๊อฟค่ะ
3: ต้องต้อนรับยิ่งใหญ่
2: น้องหายไปแป๊บเดียวเองค
3: ่
2: ะ
3: ไม่แป๊บจ้ะมิ้วจ๋าเป็นการลางานที่นานมากคุณผู้ชมถึงขั้นเม้นมาอะไรรู้มั้ย
2: ค่ะ
3: พี่มิ้วไม่สบายหรือเปล่าคะ
2: พี่มิ้วหนีเที่ยว
3: หนีเที่ยวไป2สัปดาห
2: ์แล้วพี่มิวเนี่ยแม่นกว่าทีลมฟ้าอากาศนะคะพอบินไปเนี่ยน้ำท่วมกลับมาน้ำลดละ
3: เลือกที่จะไปช่วงนั้น
2: ใช่จังหวะได้พอดีเลย
3: คุณไปไหนมา
2: ไปออสเตรียฮังการีค่ะค่ะแต่ก็ติดตามข่าวตลอดนะคะ
3: ร
2: ู้สึกเป็นห่วงมากเรื่องของฟ้าฝนแล้วก็สถานการณ์น้ำท่วม
3: เนาะตอนนี้ก็ยังมีหลายพื้นที่นะครับที่ยังคงน่าเป็นห่วงก็ส่งกำลังใจไปให้นะ
2: ใช่ค่ะ
3: ขอให้น้ำลดไวๆจริงๆ
2: แต่แหมด้วยความที่ว่าฝนน่ะก็ยังตกต่อเนื่องเลยอ่ะพี่ก๊อฟ
3: ใช่
2: ยังเฝ้าระวังไปยาวๆนู่นถึงวันที่13ตุลาคม
3: ก็
2: ค่ะ
3: ขอให้เดือนตุลาโครมใช่ไหมเขาเรียกกันอย่างน
2: ี้ใช่ใช่
3: มันผ่านไปไว
2: ๆค่ะแล้วพฤศจิกายนจะเป็นอะไรคะไม่เยินใช่ไหมคะ
3: ไม่เยิน
2: ค่ะ
3: เราจะไม่ยอมรับไอ้คำว่าพฤศจิกายนเราจะไม่รับ
2: หวังว่าทุกอย่างจะดีขึ้นค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะหลายพื้นที่บางพื้นที่เนี่ยยังคงประสบปัญหาน้ำท่วมอยู
3: ่
2: บางพื้นที่น้ำลดแล้วแต่ปัญหาที่ตามมาก็คือเรื่องของขยะและสิ่งสกปรกที่เข้ามาภายในตัวบ้านรวมถึงบริเวณรอบๆบ้านนะคะมีบ้านหลังนึงค่ะเขาออกมาร้องขอความช่วยเหลือค่ะเขาบอกว่าเขาไม่ได้เห็นแก่ตัวนะคะเขาพร้อมจะช่วยเหลือเพื่อนบ้านที่ประสบความเดือดร้อนเพราะว่าเขาก็เดือดร้อนเหมือนกันเข้าใจคนที่เจอกับปัญหาน้ำท่วมพอน้ำลดมันมีขยะเยอะเขาก็อุตส่าห์ยอมให้เพื่อนบ้านเอาขยะมาทิ้งที่กำแพงบ้านได
3: ้
2: แต่เพื่อนบ้านเอาขยะมาทิ้งหน้าประตูบ้าน
3: เอ้าน่าเกินไป
2: จนเข้าออกบ้านไม่ได้เลยแต่พอเธอออกมาบ่นเพื่อนบ้านด่า
3: ครับ
2: บอกว่าอย่าเห็นกับตัวสิ
3: อ้าว
2: ถ้ารับไม่ได้ไปซื้อบ้านอยู่บนเขาโน่น
3: เอาแล้วที่มาไว้หน้าบ้านเขาล่ะ
2: ก็นั่นไงคะ
3: โอ้
2: ลองดูภาพหน่อยค่ะคุณผู้ชมคะ

0: ล่าสุดทั้งแถบไม่มีใครมาเคลียร์เลยยิ่งทิ้งเพิ่มอีกนู่นเอาแต่สบายกันนี่เนี่ยประตูบ้านจะเข้าไงอ่ะเข้าไปเคลียร์บ้านไงวะแจ้งอะไรก็แจ้งไปแล้วต้องทำไงอ่ะเนี่ยต้นมักง่าย
1: นี่ละค่ะขยะเยอะมากคือไม่ใช่แค่กำแพงบ้านหน้าประตูบ้านก็มีชาวบ้านเอาขยะมาวางจนเจ้าของบ้านเขาเข้าออกบ้านไม่ได้อันนี้ภาพนี้จะชัดภาพตอนกลางวันหมู่บ้านไทยสมุทร1ซอย5ค่ะตำบลราชาเทวะอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการนะคะคุณผู้ชมดูกองขยะ
2: โอ้โหเยอะมากมันเยอะเกินไปอ่ะ
1: มันยาวแบบ
2: ใช
1: ่บางจุดเนี่ยกองท่วมหัวเลยนะคะมีทั้งถุงดำขยะเปียกขยะแห้งโซฟาที่นอนเฟอร์นิเจอร์นี่ดูป้ายค่ะกรุณาอย่านำขยะมาทิ้งบริเวณนี้ห้ามทิ้งขยะเข้าบ้านไม่ได
2: ้ป้ายไม่เล็กด้วยนะมิว
1: แต่ป้ายแทบจะไม่มีความหมายอะไรเลยค่ะใต้ป้ายเลยค่ะขยะเพียบเจ้าของบ้านนะคะก็เลยบอกว่าขอความช่วยเหลือหน่อยเถอะเพราะว่าเข้าออกบ้านไม่ได้เดือดร้อนมากจริงๆเข้าใจว่าเพื่อนบ้านก็เดือดร้อนก็ยอมให้เอาขยะมาวางไว้ริมกำแพงบ้านแต่ขอเว้นประตูทางเข้าออกบ้านหน่อยได้ไหมแต่กลายเป็นว่าเพื่อนบ้านมาต่อว่าเธอว่าเห็นแก่ตัวทำไมไม่เสียสละเพื่อส่วนรวมแล้วก็ประชดประชันเจ้าของบ้านในลักษณะที่ว่าถ้าไม่พอใจก็ไปซื้อบ้านอยู่บนเขาโน่นโอ้โหคือช่วงแรกเนี่ยค่ะก็ยังเข้าบ้านได้นะก็ไปขนย้ายข้าวของไปทำความสะอาดแต่ช่วงหลังๆเนี่ยชาวบ้านที่อยู่แถวๆนั้นก็เริ่มเอาขยะมาทิ้งพอมันเริ่มมีขยะคนก็นึกว่าทิ้งได้ละมั้ง
2: คร
1: ับ เลยมาทิ้งกันเรื่อยๆ
2: คือมันมีคนนำถูกไหม
1: แล้วก็เลยมีคนตาม
2: เออมันตามในสิ่งที่ดีสิฮะ
1: ตอนนี้ทรัพย์สินในบ้านของเธอค่ะที่เธอเข้าออกบ้านไม่ได้เนี่ยนะทั้งตู้ทั้งเฟอร์นิเจอร์มันแย่แล้วอ่ะมันทั้งบวมน้ำมันทั้งมีเชื้อราถ้าปล่อยไว้นานกว่านี้จะเสียหายมากกว่านี้นะคะและที่น่าหนักใจก็คือขนาดเธอถ่ายคลิปแล้วออกมาบ่นแล้วแต่ชาวบ้านก็ยังทยอยเอาขยะมาทิ้งเพิ่มเติมไม่หยุดเลยเธอติดป้ายแล้วบอกพอแล้วอย่าทิ้งนะอย่าทิ้งจุดนี้นะก็ยังมาทิ้งอีกกลายเป็นว่าไม่มีใครเห็นใจเธอเลยทั้งที่เธอก็เห็นใจเพื่อนบ้านคนอื่น
2: ๆทำไมคือปกติแล้วเนี่ยบริเวณนี้เป็นบริเวณที่รถขนขยะเข้ามาเก็บเหรอหรือยังไง
1: นั่นน่ะสิคะหรือว่ามันมีคนมาเริ่มวางก็เลยวางกันไปเรื่อยๆแล้ววางกันยาวเนี่ย
2: มันก็ต้องดูว่ามันเป็นบริเวณบ้านคนนะนะเอาแบบว่าคุยกันแบบตรงๆน่ะไอ้ตรงกำแพงอ่ะมันก็พอจะแบ่งน้ำใจกันได้
1: ใช่ค่ะ
2: แต่ประตูบ้านอ
1: ่
2: ะ
1: ใช่
2: มันไม่เหมาะไม่ควรไหมครับ
1: เจ้าของบ้านก็เลยบอกแบบนี้ค่ะประสานอบต.ประสานผู้ใหญ่บ้านนะคะให้เข้ามาช่วยจัดการเรื่องของขยะประสานแล้วนะคะแต่ยังไม่มีการดำเนินการอะไรเลยค่ะก็เลยอยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยมาดูหน่อยแก้ไขปัญหาให้หน่อยก็มาเคลียร์ขยะออกให้หน่อยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็มาเก็บขยะไปให้หน่อยแล้วก็ฝากบอกชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงว่าเอาละริมกำแพงอยากทิ้งไปแต่ขอเว้นประตูทางเข้าออกบ้านให้หน่อยและริมกำแพงอ่ะขยะสูงเกือบถึงขอบกำแพงด้านบนน่ะเนี่ย
2: จริง
1: ๆโอ้น่าเห็นใจค่ะเนี่ยปัญหาที่ตามมาหลังน้ำลดก็เรื่องของขยะ
2: นะฮะคือสงสัยที่สุดคืออะไรรู้ไหมมันมีคนเริ่มไปวางบริเวณประตูเขา
1: ค่ะ
2: ทีนี้คนที่ตามมาแล้วไปวางตามเนี่ย
1: ค่ะ
2: ไม่รู้จริงๆหรอว่ามันเป็นประตูทางเข้าออก
1: ม
2: ันอาจจะมีเกินอ่ะ
1: ล้ำมานิดนึงอ่ะพอเข้าใจได้ใช่ไหมคะ
2: แต่ว่าไม่ใช่ว่ามาวางเพิ่มเติมจนมันบังเขาไปเลยเนี่ยฮะมัน
1: จริง
2: เอาจริงประตูเข้าออกมันดูไม่ยากไม่ใช่เหรอ
1: ใช่ค่ะ
2: ใช่ไหมเขาไม่ได้ออกแบบจนแบบประตูลับดูแล้วไม่เข้าใจว่ามันเป็นประตู
1: หรือคิดว่าบ้านนี้ไม่มีคนอยู่แล้วเจ้าของบ้านย้ายไปอยู่ตรงอื่นหลังจากเกิดปัญหาน้ำท่วม
2: ก็ต้องเผื่อว่าเขาจะมีธุระด่วนต้องรีบเข้ามาไหมล่ะ
1: เผื่อเขาจะเข้ามาเคลียร์บ้านมาจัดการบ้านเขาเนาะ
2: โอ้โหเอาหรือยังไงชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นถ้าหากว่าคุณรู้สึกว่ามีความคิดเห็นที่แตกต่างมันมีเหตุใด ลองทักมาในFacebook รายการเราก็ได้อ่ะ
1: ค่ะ
2: หรือ Facebook ของช่อง9นะฮะอธิบายหน่อยมันเกิดอะไรขึ้น
1: ค่ะ
2: ทําไมมันจะต้องวางตรงนี้มันมีเหตุอะไรเหรอมันวางตรงอื่นไม่ได้ละนะฮะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: อธิบายได้ชี้แจงได
1: ้
2: เราก็ฟังความทั้ง2ฝ่ายอีกหนึ่งเรื่องครับเรื่องนี้เอาจริงนะส่วนตัวผมเลยผมเนี่ยเวลาถ้าหากว่าไปไหนมาไหนเนี่ยผมจะรู้สึกไม่โอเคกับเวลาที่น้ำท่วมแล้วรถกระบะรถคันใหญ
1: ่
2: ๆที่เขารู้สึกว่าเขาฝ่าน้ำได้อะมิวเคยเห็นไหม
1: เคยเห็นค่ะ
2: เขาก็จะฝ่าแบบขับไม่ช้า
1: ค่ะ
2: ไม่รู้เป็นอะไรจริงๆนะฮะคือคุณฝ่าได้อะคุณก็ค่อยๆไปก็ได
1: ้
2: คุณนึกถึงชาวบ้านชาวช่องที่เขาอยู่แถวนั้น
1: ค่ะ
2: ริมน้ำเนี่ยคุณขับแรงอ่ะน้ำมันก็พัดไปโดนเขาสมมุติเขายืนอยู่เนี่ยโทษนะฮะอ่ะน้ำท่วมหน้าแข้งน้ำซัดไปแรงๆมันกระชอกมาโดนตัว
1: จริงหรือว่าถ้าเกิดคนเข้าใจผิดคิดว่าขับช้าแล้วรถจะดับอย่างนี้ป่ะพี่กอบ
2: ไม่หรอกครับถ้าหากว่าคุณขับเป็นอ่ะ
1: ผ
2: มหมายผมไม่อยากใช้คำเด็ดเลยหาว่าถ้าหากว่าคุณรู้วิธีการ
1: ค่ะ
2: คุณก็แค่ลากเกียร์ต่ำค่อยๆประคองผ่านไปไอ้จังหวะที่มันมีคนหรือมันมีบ้านอ่ะมันไม่ได้ระยะเยอะมากหรอกคุณก็ค่อยๆเลี้ยงไปพอมันเลยแล้วคุณจะขับเร็วขึ้นมันก็ไม่เป็นไร
1: ถูกต้อง
2: นะฮะอีกหนึ่งอย่างก็คือเวลาคุณไปสวนทางกับรถคันเล็กอ่ะคุณก็ต้องเบาให้เขาด้วย
1: ค่ะ
2: เนาะคุณไปขับแรงมากเนี่ยฮะน้ำมันก็กระเด็นไปเข้าบริเวณห้องเครื่องของรถคันเล็ก
1: ๆจากรถเขาจะไม่ดับกลายเป็นรถดับ
2: และจากที่เขาจะไม่สู้เขาก็ต้องสู้
1: ใช่
2: เพราะถ้าหากว่าเขาขับช้าแล้วปล่อยให้น้ำของคุณจากรถกระบะหรือรถใดๆที่ขับได้แรงเนี่ยให้น้ำกระชอกมารถเขาจะพังมันก็เลยกลายเป็นสวนกันด้วยความรุนแรง
1: โอ้โหนึกภาพตามเลยอ่ะ
2: เนี่ยฮะฝากไว้จริงๆนะ
1: ค่ะ
2: ฝากไว้จริงๆนะครับอ่ะล่าสุดนะฮะมีชาวบ้านนี่แหละเขาเดือดร้อนเขตลาดกระบังเขาก็บอกติดป้ายไว้แล้วอ่ะผ่านหน้าบ้านเบาหน่อยพี
1: ่
2: เบาหน่อยปรากฏมายืนหน้าบ้านกำลังยกแพ็คน้ำจะจัดวางรถกระบะมาเลยแล้วก็ขับมาแบบก็ไม่ได้เร็วมากแหละแต่ถือว่าแรงประมาณนึงเพราะว่ามันก็เกิดคลื่นนะฮะเจ้าของบ้านยืนหน้าบ้านเลยจะเบาไหมอ๋อไม่เบาเหรอได้งั้นเดี๋ยวต้องเตือนด้วยวิธีนี้แล้วกันไปดูซิเขาเตือนยังไงเชิญชมฮะ
3: เ

0: ไม่รู้จะพูดอะไรนอกจากประโยคที่ว่าอ้าวขับเบาๆก็เป็นนี
1: ่ค่ะตอนแรกมาเร็วมากเลยเนาะพี่กอล์ฟ
0: มีคนไปเม้นเต็มเลยบอกตายละเรือหางยาวผ่านหน้าบ้าน
1: ค่ะ
0: โอ้โหเนี่ยฮะพอเจอเจ้าของบ้านเขาเคลื่อนรองเท้าไปเขาก็ไม่ตั้งใจจะเคลื่อนไปให้โดนทรัพย์สินหรอกเหมือนเคลื่อนเตือนอะ
1: ค่ะ
0: ก็อยู่ห่างจากรถเลยแหละเนี่ยฮะพอเห็นรองเท้าปลิวมาเท่านั้นแหละ
1: ขับช้าลง
0: ช้าแบบเห็นได้ชัดเนี่ยฮะและไอ้คลื่นไอ้ไกลๆที่มันแรงๆมาเห็นไหมมาผ่านหน้าบ้านเขามันก็เบาลง
1: ขับช้าๆ
0: แต่เดี๋ยวดูนี่นะจ๊ะมิ้วจ๋า
1: เอ้าผ่านไปแป๊บเดียว
0: บ้านหลังอื่นไม่ได้มายืนเครื่องอย่างนี้ไง
1: อุ้ยหรือต้องมายืนกันหน้าบ้านทุกคนเลยไหมคะมาคอยเครื่อง
0: มันต้องเหรอฮะ
1: โอ้ตาย
0: มันต้องเหรอครับไม่รู้จะพูดยังไงนะอาชวนผู้ชมเม้นต์มาดีกว่าวันนี้คุณคิดเห็นยังไงกับคลิปที่เห็นวันนี
1: ้ค่ะ
0: มันเป็นความมีน้ำใจมาเป็นการแสดงความเห็นใจซึ่งกันและกันนะ
1: จริงคนที่บ้านน้ำท่วมอ่ะเขาก็เครียดอยู่แล้วเขาเดือดร้อนปัญหาเขาเยอะอยู่แล้ว
0: ใช่ไหม
1: คุณอยากขับรถผ่านในลักษณะแบบนี้เป็นการซ้ำเติมเขาเลย
0: คุณขับแรงๆแบบนี้ไอ้ของที่เขาวางไว้หน้าบ้านมันก็หล่นมันก็กระจัดกระจายคุณขับแรงแบบนี้ถ้าหากว่าบริเวณหน้าบ้านเขาเป็นกระจก
1: ใช่
0: มันแตกนะครับมันร้าวนะครับเนี่ยดูสิแล้วดูเหยียบไปซะตอนแรกจะชมอยู่แล้วนะว่าโอเคดีมากแต่พอเลยไปปั๊บโอ้โหเหยียบแบบ
1: เลยรัศมีรองเท้าคุณป้าไปก็ซิ่งเลย
0: เอาแต่พอดีเอาแต่พอดีคือมันไม่ต้องเหยียบจนแบบน้ำปลิวมาท่วมไอ้กระจกที่คุณขับหรอก
1: จริง
0: รถมันไม่ดับหรอกฮะแหมรถกระบะมันสูงอยู่แล้วแม่คุณพูดยังไง ผมว่าเจอกันหลายคนต้องเจอเหตุการณ์
1: เจอปัญหาแบบนี้เยอะ
0: แ
1: ต่ว่าไปอ่ะอยากซื้อรถกระบะเหมือนกันเนาะ
0: จะมาขับแบบนี้เหรอ
1: ไม่ใช่ไม่ใช่คือน้ำมันท่วมอ่ะพี่กอล์ฟแล้วมันท่วมบ่อยขึ้นนะ
0: เราจะไม่หวังเหรอว่าในอนาคตรัฐบาลจะชุดนี้หรือชุดหน้าเขาจะหาวิธีจัดการให้เราได
1: ้หรอคะ
0: อ้าว มิ้วว่าเหรอคะใส่พี่อ่ะ
1: บางทีอาจจะต้องแก้ปัญหาด้วยตัวเองหรือเปล่าคะ
0: มันมีวิธีนี่มันมีวิธี
1: มันมีวิธีแต่เขาจะทำไหมคะรอค่ะรอรอ
0: ข่าวต่อไป
1: อันนี้ก็เหมือนกันไงเรื่องของสัตว์เลี้ยงไงพี่กอล์ฟคนที่บ้านน้ำท่วมแล้วมีสัตว์เลี้ยงอยู่ในบ้านเขาก็ไม่อยากจะทิ้งสัตว์เลี้ยงของเขาเขาก็ต้องยอมทนทุกข์ทรมานอยู่ในบ้านที่น้ำท่วมเพราะเป็นห่วงสัตว์เลี้ยง อย่าไปต่อว่าเขาเลย
0: ค
1: นที่เลี้ยงสัตว์จะเข้าใจดีว่ามีสัตว์เลี้ยงเนี่ยเรารักเหมือนลูกจริงๆนะพี่กอล์ฟ
0: จริงๆหลายๆบ้านเนี่ยเขาเห็นเป็นลูกเลยนะคือแบบประคบประงมใช้คำนี้ดีกว่า
1: อันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องแก้ไขปัญหาให้ศูนย์พักพิงต่างๆก็ต้องมีพื้นที่ให้สัตว์เลี้ยงด้วยนะ
0: ถูกต้องเห็น
1: คือประเทศไทยติดอันดับโลกนะว่าเป็นประเทศที่เลี้ยงแมวอ่ะอันดับ4ของโลกหรืออะไรเลยนะพี่ก๊อฟ
0: เยอะมาก
1: เราเลี้ยงสัตว์เลี้ยงกันเยอะมากนะแล้วพอเจอปัญหาแบบนี้ตั้งแต่แผ่นดินไหวจำได้ปะคนที่วิ่งลงมาจากคอนโดอ่ะ
0: ใช่ใช
1: ่ให้เอาสิ่งของจำเป็นและสำคัญที่สุดลงมาอุ้มสัตว์เลี้ยงกันทั้งนั้นเลยอ่ะ
0: จริง
1: แล้วน้ำท่วมก็เหมือนกันสิ่งสำคัญก็คือสัตว์เลี้ยง
0: ศูนย์พักพิงที่สามารถจะนำสัตว์ไปพักอยู่ด้วยได้เนี่ยควรจะทำแบบเป็นจริงเป็นจัง
1: ถูกต้องคุณยายท่านนี้อายุ74ปีเป็นห่วงน้องหมาน้องแมวเลี้ยงเอาไว้ตั้ง25ตัวค่ะน้ำท่วมสูงก็ไม่ย้ายเพราะทิ้งพวกเขาไม่ลงแล้วคุณยายต้องอยู่ยังไงเดี๋ยวลองดูนะคะต้องอยู่แบบนี้ค่ะซอยสุขาประชาสรรค์2ชาวบ้านเรียกว่าซอยต้นโพนะคะตำบลปากเกร็ดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนี่คือบ้านที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะได้รับผลกระทบอย่างหนักนะคะน้ำท่วมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องคุณยายอายุ74แล้วนะคะเดือดร้อนมากค่ะแต่คุณยายมีทั้งน้องหมาและน้องแมวรวมแล้ว25ตัวคุณยายตัดสินใจไม่ย้ายออกไปอยู่ที่อื่นเพราะจะอยู่ดูแลน้องหมาและน้องแมว
0: โอ้ยแล้วนี่เขายังไม่ได้ตัดไฟด้วยเนาะ
1: ยังแล้วน้ำมันยังท่วมแบบมันขึ้นๆลงๆแบบนี้ตลอดเลยอ่ะพี่ก๊อฟมันไม่แห้งสักที
0: ครับ
1: ส่งผลต่อการใช้ชีวิตมากนะคะลำบากมากนะคะไหนจะเข้าห้องน้ำห้องท่าทำยังไงอ่ะในตัวบ้านเนี่ยก็น้ำแบบโอ้โหคือมันมีน้ำหนุนสูงด้วยอะค่ะนอนแทบไม่ได้คุณยายบอกว่ายายนอนบนตู้เย็นพี่ก๊อฟ
0: โอ้ยเหรอ
1: ยายนอนบนเครื่องซักผ้า
0: ย้ายไปเรื่อยๆ
1: เพื่อหนีน้ำย้ายไปเรื่อยๆเพราะความสูงของน้ำมันปรับระดับไปเรื่อยๆแต่มันไม่ลดและน้องเหมียวอ่ะเนี่ยก็อยู่แบบเนี่ยแต่น้องแมวก็ยังดูอุดมสมบูรณ์ยังมีอะไรให้ให้แมวกิน
0: ก็เห็นไหมล่ะเขารักเหมือนลูก
1: เขารักเหมือนลูกไงคือเหมือนบางคนตัวเองยอมอดเนาะแต่น้องหมาน้องแมวต้องไม่อด
0: ใช
1: ่คือลูกชายพยายามจะพาคุณยายท่านนี้ไปอยู่ที่ศูนย์อพยพแล้วก็ไปอยู่กับลูกชายนะคะไปอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยแต่คุณยายบอกว่าทิ้งสัตว์เลี้ยงไม่ได้จริง25ตัวเนี่ยทิ้งไม่ได้จริงเลี้ยงดูมานานเป็นทั้งสุนัขทั้งแมวเก็บมาเลี้ยงอันเนี้ยคือช่วยพวกหมาจรแมวจรอย่างเงี้ยค่ะเก็บมาเลี้ยงแล้วเห็นถึงความลำบากแล้วรักเขาเหมือนลูกจริง
0: ๆ
1: ก็อยากจะฝากกำลังใจถึงผู้ประสบภัยนะคะขอให้อดทนแล้วก็สู้ไปด้วยกันผ่านวันนี้ไปให้ได้ถ้าวันหน้าฝนตกลงมาเพิ่มคุณยายบอกว่าก็ไม่รู้จะยังไงว่าน้ำจะท่วมสูงเพิ่มขึ้นอีกหรือเปล่าเบื้องต้นเทศบาลมาช่วยนะคะทำสะพานไม้ชั่วคราวเอาไว้ให้ก็เดินไปมาออกจากบ้านได้สัญจรภายในชุมชนได้แต่น้ำยังท่วมอยู่นะคะแค่มีสะพานไม้ชั่วคราว
0: ของที่เราเห็นในบ้านใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: สะพานมาช่วย
1: ก็คือช่วยออกจากบ้านได้เดินในชุมชนได้น่าจะไปหาของกินอะไรแบบนี้ได้แต่ก็ต้องทนอยู่กับน้ำแบบนี้โอ้แล้วคุณยายไม่มีแทบจะไม่มีที่นอนจริงๆนะคะ
0: จริงคือหลักๆอ่ะต้องแก้ปัญหาเรื่องน้ำท่วมนี่แหละ
1: โหใช่
0: วันก่อนสัมภาษณ์กับอาจารย์ท่านหนึ่งเนี่ยยังมีการพูดถึงอยู่เลยว่าอย่างยกตัวอย่างนะครับเช่นจังหวัดอยุธยาในบางเขตอะที่ท่วมทุกปี
1: เป็นพื้นที่รับน้ำ
0: ถ้าเกิดปรับเป็นพื้นที่พิเศษไหม
1: ค่ะ
0: ใช่ไหมเพราะว่าเขาก็ต้องรองรับน้ำทุกปีช
1: ่
0: วยเหลืออะไรให้เขาได้บ้าง
1: ค่ะ
0: แต่ทำให้ไม่ท่วมเลยจะดีมาก
1: ถูกต้องค่ะ
0: จะดีมากเพราะว่าอย่างที่มิวบอกอะปัจจุบันเนี้ยฟ้าฝนอากาศใดๆก็ตามมันโทษนะฮะใช้ภาษาวิปริตขึ้นอ่ะมันน่ากลัวขึ้น
1: มันน่ากลัวแล้วมันน่ากลัวทั่วโลกนะคะ
0: ใช่มันน่ากลัวขึ้นเราก็ต้องพร้อมที่จะรับมือก็ต้องปรับแผนอ่ะให้มันจริงจังขึ้น
1: เพราะบางพื้นที่ก็ยังท่วมอยู่อ
0: ่
1: ะเป็น10วันอะไรอย่างเงี้ยก็ยังท่วมต่อเนื่อง
0: อันไหนที่มันพอจะทำให้แก้เป็นถาวรได้ในบางจุดอ่ะมันควรจะทำอย่างนั้นไปเลย
1: ค่ะ
0: ฝากไว้นะฮะด้วยความหวังของประชาชนตาดำ
1: ๆค่ะ
0: นะครับ
1: หรือซื้อรถกระบะคะ
0: ใจเย็น
1: ๆอันนี้คิดเลยไม่ออกอยากซื้อกระบะอย่างเดียวเลย
0: ใจเย็นๆจริงๆใจเย็นๆจริงนะคือผมไม่รู้พูดอะไรนะใจเย็นๆเราต้องมีสตินะฮะอย่า
1: อันนี้บอกน้องใช่ไหมน้องต้องมีสติ
0: จริงๆจริงๆใจเย็นๆเหมือนช่วงน้ำมันแพงอะบางคนก็แก้ปัญหาด้วยการซื้อรถขับเคลื่อนระบบไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยใจเย็นๆใจเย็นๆศึกษาให้มันละเอียดที่สุด
1: ค่ะ
0: ไม่ได้บอกว่าซื้อรถขับเคลื่อนระบบไฟฟ้าไม่ดีไม่ใช่นะแต่หมายถึงว่าดูก่อนคุณพร้อมไหมพร้อมจริงไหม
1: แล้วมันแก้ปลายเหตุไงมันไม่ใช่ต้นเหตุของปัญหา
0: พร้อมจริงไหมเอาไปตามข่าวนี้ดีกว่าเป็นข่าวดังมา 2-3 วันแล้วนะฮะกรณีที่มีคุณแม่ท่านนึงอ่ะนะฮะโดนลูกนำตัวไปไว้ที่ศูนย์พักพิงของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ
1: เป็นเหมือนเป็น nursing home ค่ะ
0: แล้วก็สุดท้ายเนี่ยทนไม่ไหวนะฮะเลยบอกให้น้องสาวมาพาตัวออกไปหลังจากนั้นก็เป็นข่าวดังเพราะว่าหนุ่มกัญชัยเขาก็ทำเรื่องนี้ในหนกระแสนะครับเมื่อวานนี้ก็เป็นเรื่องของครอบครัวว ันนี้เขาก็ทำต่อในเรื่องไอ้ศูนย์พักพิงว่าเหมาะไห
1: ม
0: มันควรไหมเพราะว่าหลังจากเป็นข่าวไปแล้วผู้ชมพอเห็นภาพตกใจนะมิวเห็นภาพไหมเน
1: า
0: ะ
1: เห็นภาพค่ะ
0: รู้สึกยังไงเห็นภาพครั้งแรก
1: คือไม่อยากจะเชื่อว่ามีสถานที่ในลักษณะแบบนี
0: ้
1: อย
0: ู
1: ่บนโลกใบนี้เลยพี่ก๊อฟ
0: ใจหายเนาะ
1: จริงค่ะ
0: มันดูยังไงก็ด้วยความเคารพนะครับมันเหมือนเป็นสถานที่คุมขัง
1: มันยิ่งกว่าเรือนจำอีกนะคะมิวเคยไปดูงานในเรือนจำนักโทษยังไม่อยู่บนเตียงแบบนั้นเลยนะคะ
0: ขนาด
1: น
0: ัก
1: โทษแบบเรือนจำความมั่นคงสูงอ่ะ
0: วันนี้เขามีสับบัญญัติใหม่มาเลยนะ
1: นวัตกรรม
0: เตียงปิ้งปลา
1: ค่ะใช่ใช่ใช่
0: มันเหมือนเลยอ่ะที่ใส่ปลาไปอ่ะ
1: เขาอ้างว่าเป็นนวัตกรรม
0: เฮ้ยเอาหลังจากที่มีการร้องเรียนมานะฮะศูนย์นี้เนี่ยที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับว่ามีการทำร้ายร่างกายมีการกักขังหน่วงเหนี่ยวแล้วก็วิธีการดูแลเนี่ยมันไม่เหมาะไม่ควรล่าสุดนะครับทางนายแพทย์ภูวเดชสุรโคตรอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพก็ลงไปตรวจสอบท่านบอกว่าไปดูมาแล้ว นะมันก็สอดคล้องกับข่าวที่เป็นจริงๆสอดคล้องยังไงล่ะคือมันไม่เหมาะไม่ควรมันมีอยู่ได้ยังไงแล้วดูสิมันมีโอ้โหหลากหลายมากนิ้วเออนะฮะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยไม่ควรจะทำกับมนุษย์คนไม่ควรจะเจออะไรแบบนี้บางครั้งเราไปเจอโทษนะฮะเป็นสัตว์อะโดนขังแบบเนี้ยแล้วสภาพมันแบบดูอึดอัดอะเรายังรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ควรทำเลยอะนะทางผู้ประกอบการฮะเขาให้ข้อมูลมาว่าไอ้ที่ทำแบบเนี้ยมีเตียงอะไรแบบเนี้ยนะเอาไว้สำหรับจัดการดูแลผู้ที่มีอาการทางจิตเวชที่ไม่สามารถที่จะควบคุมอาการได้แล้วก็การให้นอนตามคำกล่าวอ้างของเขานะเขาบอกให้นอนแบบชั่วคราวให้นอนตอนที่มีอาการผิดปกติเออไม่ได้ให้นอนตลอดเวลาเขาบอกแบบนี้ไอ้เตียงอย่างนั้น
1: อ
0: ะห้องแยกล่ะห้องแยกที่มันดูเหมือนเป็นห้องขังอะทำไมต้องทำแบบนี้อ๋อเอาไว้สำหรับผู้ป่วยที่มีการทำร้ายร่างกายกันมันควบคุมไม่ได้ก็ต้องแยกแบบนี้ไอ้ห้องแบบเนี้ย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เฮ้ยตรวจสอบเพิ่มไปอีกฮะพบว่ามีผู้ป่วยที่ลงทะเบียนอยู่ที่นี่100รายลงรายละเอียดไปพบว่ามีผู้ป่วยทางจิตเวช92รายอาการปกติเนี่ย8รายเท่านั้นฟังแค่นี้ตกใจหรือยังมิ้ว

0: แล้วเขาดูแลปนกันได้เหรอคะ
1: นั่นแน่ใช่ไหม
0: ค่ะ
1: มันมีตกใจมากกว่านี้ฮะสถานที่แห่งนี้ครับขออนุญาตเป็นสถานที่ดูแลผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงขออนุญาตไว้50เตียงเท่านั้น
0: อ้าว
1: เมื่อกี้บอกไปเท่าไหร
0: ่ล้นละเป็นร้อยละ
1: เท่าตัว
0: ค่ะ
1: มันทำได้ยังไงอ่ะมันเกินกว่าที่ขออนุญาตไว้ฮะพม.บอกว่าเบื้องต้นนะครับสถานประกอบการเอกชนรายดังกล่าวมีการดูแลที่ยังไม่เหมาะสมไม่ได้มาตรฐานนะฮะจะให้สหวิชาชีพร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขครับติดตามครอบครัวของคนที่นำพ่อแม่ญาติมาฝากที่นี่แล้วเดี๋ยวจะดูฮะว่าถ้าหากว่าเป็นเคสสีเหลืองสีเขียวก็คือพอจะดูแลตัวเองได
0: ้
1: ถ้าครอบครัวดูแลไม่ได้เดี๋ยวพม.จะนำไปยังสถานที่ที่เอาไว้รองรับที่จังหวัดปทุมธานี
0: ค่ะ
1: แต่เคสสีแดง98คน
0: เยอะ
1: อันนี้พม.ดูแลให้ไม่ได้
0: ค่ะ
1: เนี่ยฮะเดี๋ยวต้องดูว่าจะส่งไปตรงไหนได้บ้างทางรัฐมนตรีครับว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะนายพัฒนาพร้อมพัฒน์ฮะบอกว่าสั่งการไปแล้วนะครับให้สบส.และกรมสุขภาพจิตครับตรวจสอบรายละเอียดเอาให้แบบว่าละเอียดมากๆเลยโดยรวมผมสรุปให้ที่เข้ามาเนี่ยอาการดีขึ้นบ้างไห
0: ม
1: และคนที่อาการแบบไม่หนักมาอยู่ที่นี่หนักขึ้นไหม
0: ค่ะ
1: เพราะอะไรเพราะมันมีการให้ยาไอ้ยาที่ให้เนี่ยเป็นยาประเภทมึนเมาหรือกดประสาทหรือเปล่าทำให้เขาแย่ขึ้นหรือเปล่าเดี๋ยวจะตรวจสอบอย่างละเอียดเลยนะฮะแต่สุดท้ายครับตอนนี้พบว่ามีความผิดหลายประการเพราะฉะนั้นจะมีการประกาศให้ปิดสถานที่แห่งนี้ภายในวันที่7ตุลาคมเนื่องจากละเมิดไป2กฎหมายหลักเลยคือ1ฝ่าฝืนพ.ร.บ.ครับสถานประกอบการเพื่อสุขภาพปีพุทธศักราช2559พบว่ามีการให้การบริการเกินขอบเขตที่บอกไปนั่นแหละนะฮะขออนุญาตไว้50เตียงแต่เนี่ยตรวจพบไปจริงๆเนี่ย129เตียง มันยิ่งกว่าคำว่าล้นนะมิวนะ
0: ใช่ค่ะ
1: ถ้าหากว่า129เตียงเนี่ยมันเกินไปมาก
0: แล้วคนดูแลก็ไม่เพียงพอ
1: พื้นที่ใช้สอยล่ะขอไว้ฮะ 1,600 ตารางเมตรแต่เปิดใช้จริง 4,300 ตารางเมตร
0: ค่ะ
1: อ่านไปขนลุกไป อะไรกันครับเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงฮะเนี่ยมันไม่มีการตรวจสอบเหรอเอ๊ะมีสถานที่แบบเนี้ยเขาต้องมีการตรวจสอบนะ
0: ต้องมีการขออนุญาตมีการต่ออายุใบอนุญาตแต่เห็นเขาบอกว่าเพิ่งต่อใบอนุญาตไปด้วยนะเพิ่งต่ออายุไปนะและเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้มันต่ออายุแบบออนไลน์
1: คำถามมันเลยไปถึงสบส.
0: แล้วไม่มาตรวจสอบหรอ
1: สบส.5เอาอีกหนึ่งความผิดทางกฎหมายฮะข้อที่2คือการกระทำความผิดตามพ.ร.บ.สถานพยาบาลเนื่องจากว่าสถานที่แห่งนี้ขออนุญาตเป็นสถานประกอบการเพื่อสุขภาพเพื่อสุขภาพคือดูแลนะดูแลตัวเอง
0: ค่ะ
1: ดูแลตัวเองได้ไหมไม่ได้ก็บริการไปแต่สถานที่แห่งนี้กลับลักลอบดูแลผู้ป่วยจิตเวชซึ่งการดูแลผู้ป่วยจิตเวชครับจะต้องเป็นสถานพยาบาลที่มีแพทย์และบุคลากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางตามกฎหมายเท่านั้น
0: แล้วรับมาได้ยังไงอ่ะตัวเองไม่ได้เป็นโรงพยาบาลไม่ได้มีหมอไม่ได้มีพยาบาลแล้วให้ยาอะไรเขาอ่ะ
1: นั่นไงเขาถึงมีคำถามไงว่าบางคนน่ะที่มาอยู่อ่ะกินยาอะไรเข้าไปแล้วมันแย่ลงไหม
0: ใช่แล้วคุณไปจัดซื้อยามาจากไหนอ่ะจ่ายยาได้หรอนึกออกปะคะ
1: นี่ฮะตรวจไปถึงการบันทึกเวชระเบียนนะ
0: ใช่
1: เขาบอกว่าการบันทึกเวชระเบียนขาดความละเอียดไม่ถูกต้องตามมาตรฐานเนี่ยฮะสั่งปิดนะฮะก็เนี่ยเขาครอบคลุมไปถึงใบอนุญาตทั้งสองส่วนนะใบอนุญาตของผู้ประกอบการก็คือเจ้าของกิจการแล้วก็ใบอนุญาตของผู้ดำเนินการก็คือเจ้าของเป็นคนเดียวกันตรวจสอบแล้ว
0: ค่ะแต่เปิดมาหลายปีแล้วนี่คะ
1: นั่นไงคำถามมันวนกลับไปเดิมๆอ่ะ
0: เปิดมาตั้งหลายปีแล้วว
1: นกลับไปที่เดิมอ่ะ
0: แล้วการต่ออายุในแต่ละปีมันเป็นยังไงการตรวจสอบมันเป็นยังไงหรือคนที่เอาพ่อแม่ญาติพี่น้องไปอยู่ ไม่แวะเวียนไปเยี่ยมไปดูกันเลยเหรอว่า

0: อยู่ยังไง
1: ใช่ไหม
0: มันหลายคำถามมากค่ะ
2: เพราะว่าสุดท้ายเนี่ยฮะจากการพูดคุยกับเจ้าของที่ดูแลเจ้าของเขาก็รู้สึกเหมือนว่าเขาไม่ได้ทำอะไรผิดเขาบอกว่าอ้าวก็เหมือนแบบคนก็ยินดีที่จะจ่ายเงินให้บิดามารดามาอยู่ที่นี่ไงแสดงเขาก็พอใจ

0: ผ่านหูผ่านตาไปได้ยังไงคําถามมันอยู่ตรงนี้ต่างหาก
1: ใช
0: ่และสิ่งนี้ฮะจากเคสนี้เนี่ยเราไม่รู้ว่ามีแบบเนี้ยผมไม่อยากใช้คําว่าซุกซ่อนเลยนะเพราะว่าเนี่ยมันก็เห็นโจ่งครึ่มอ่ะมันผ่านหูผ่านตาไปอีกกี่ที
1: ่ใช่ใช่มันยังมีอีกหรือเปล่าสถานที่ที่ไม่เหมาะสมแบบนี
0: ้แหมเวลาเจออะไรแบบนี้แล้วมันย้อนกลับไปตรงที่มิวบอกเนอะเขาไม่มีการตรวจสอบ
1: ที่จุดเริ่มต้น
0: ไม่ใช่แค่เคสนี้นะฮะไอ้เคสอื่นใดก็ตามแหละที่มันเกิดเหตุที่มันน่าสลดใจอ่ะผมว่าพอจะรีมายกันได้อ่ะ มันก็ย้อนกลับมาตรงเนี้ย
1: ย้อนกลับมาจุด
0: เอามามีหน่วยงานตรวจสอบไม่ใช่เหรอมันผ่านหูผ่านตาไปได้ยังไงอ่ะจนมันเกิดเหตุอะไรแบบเนี้ย
1: อ่ะก็ต้องพูดเหมือนเดิมก็ฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบให้เข้มงวดมากยิ่งขึ้นกว่านี
0: ้หดหู่ใจ
1: เพราะมันคือความเป็นอยู่ของมนุษย์อ่ะต้องไปอยู่แบบนั้นน่ะ
0: มันหดหู่ใจผมบอกไปเมื่อวานเนี้ยฮะต่อให้สุดท้ายเนี่ยคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายที่ไปอยู่ในสถานที่แบบนี้ท่านดูแลตัวเองไม่ได้แต่ความเป็นมนุษย์อะครับมันต้องโดนไปอยู่ในแบบไอ้ปิ้งปลาปิ้งกุ้งอย่างนี้หรอ
1: เนาะจริงมันไม่ใช่สถานที่สำหรับคนเลยอะจริงๆไม่ว่าจะใครก็ตาม
0: อะให้มิวไปอยู่5นาทีไหวไหม
1: โอ้ไม่ได้เลยอะโอ้ขยับหัวยกหัวขึ้นยังไม่ได้เลยพลิกตัวก็ไม่ได้ไอ้เตียงแบบนั้นอะมันไม่ได้อะ
0: อย่าให้มันเกิดขึ้นอีกเลยฮะด้วยความเคารพหวังว่าจะไม่มีข่าวแบบนี้ออกมาในสังคมไทยอีก
1: นะคะใช่ค่ะ
0: นะฮะไปตรวจสอบให้หน่อย
1: ยังมีเวลาขออีกสักหน่อยแล้วกันเรื่องของงูนะคะถ้ามีชาวบ้านวิ่งมาบอกพี่ก๊อฟว่างูเลื้อยเข้าบ้านพี่ก๊อฟไปช่วยหน่อย
0: เดี๋ยวรีบโทรแจ้งให
1: ้พี่ก๊อฟช่วยหน่อยงูมันกำลังเลื้อยเลย
0: เดี๋ยวโทรแจ้งให้เดี๋ยวโทรแจ้งให้
1: คนนี้เนี่ยวางตะหลิวและวิ่งไปช่วยจ
0: ับ
1: งูมือเปล่าแล้วโดนงูรัดด้วยนะ
0: จริงป่ะ
1: ไปดูค่ะ
0: หูใจพี่ได้
2: รัดมือแบบแน่นมากพลังมันเยอะมากเลยนะ
3: บอกแล้วเห็นไหมนี่เชื่อเองนะเอาละ
2: วันนี้จับเหลี่ยมได้ครับโอ้โหมันรัดใหญ่เลยนี่ได้ทำไงดี
3: โอ้โหใครจะช่วยก็ช่วยนะ
2: ฮะ
3: อุ้ยเดี๋ยว
2: ก็ทำยังไงก็เดินเล่นยังไงก
3: ็
2: เอ
3: า
2: แขนเนี่ยเอานี่ไงใส่ไงเอาหางมันใส่ถุงก่อนเดี๋ยวมันจะขึ้นมันรัดเนี่ย
3: ยายช่วยพ่อก่อนไม่กล้าย
2: าย
3: มันจะรัดนิ้ว
2: มันไม่รัดหรอก
3: นิ้วจะหักอยู่แล้ว
2: เห็นไหม
3: เฮ้ยอะไรอ่ะมาช่วยพ่อผมก่อนช่วยพ่อผมหน่อย
1: เห็นใจแกมากเลยอ่ะ
0: ใช่
1: คือไปช่วยจับอ่ะช่วยได้แต่จับเสร็จแล้วไงต่อ
0: แกถามไปช่วยพ่อผมเลย
1: แกถามว่าแล้วไงต่อ
0: ช่วยพ่อผมหน่อย
1: จับหัวมันได้แล้วแต่ตัวมันรัดแขนอยู่เอาไงต่อ
0: หรือไงหรือเราวิ่งไปที่โรงพยาบาลแล้วก็บอกอ่ะรัดให้แล้วเช็คความดันหน่อย
1: ไม่แล้วคนอื่นอ่ะไม่กล้าจับงูไงไม่กล้าแม้กระทั่งจะช่วยดึงออกจากแขนแกไงแ
0: ต่แกไงอ่ะแล้วลูกอ่ะเป็นห่วงพ่อนะแต่ลูกก็กลัวไง
1: ลูกก็ไม่จับมาช่วยหน่อยมาช่วยหน่อย
0: โอ้ยแล้วมันรัดแน่นมากอ่ะ
1: อุ้ยแขนชาเลยเนี่ย
0: ใช่ดูสิ
1: ลุงแซมค่ะนายถาวรกองทองนอกนะคะเจ้าของร้านอาหารตามสั่งครัวลุงแซมเป็นร้านดังที่จังหวัดนครราชสีมานะคะ
0: คร
1: ับ เพื่อนบ้านมาบอกช่วยหน่อยช่วยหน่อยงูเหลือมกำลังเลื้อยมาตามกำแพงกำลังจะเลื้อยเข้าบ้านคนแกวางตะหลิวเลยนะแกวิ่งไปเลยนะแล้วแกก็จับมัดมือเปล่า
0: ใจแกได้
1: แล้วจับถูกวิธีจับหัวเลยนะปึ้ง
0: ก็อาหารตามสั่งแกอาจจะมีพวกอาหารป่าอย่างนี้ป่ะ
1: ใช่งูผัดเผ็ด
0: หรือเปล่าแกก็เลยจับเป็นไม่ได้หมายความว่าแกจะจับไปทำอะไรนะหรือว่าแกก็เลยจับเป็นหรือเปล่าน
1: ั่นไงแกจับส่วนหัวแต่ส่วนหางไม่มีใครช่วยแกปกติจับงูมันต้องมีคนช่วยด้วยใช่ไหมคะจับหัวต้องมีคนอคอยเหยียบที่หางเอาไว้มันจะได้ไม่รัดไม่อะไร
0: นี่ไม่มีคนจับมันก็เลยมารัด
1: ไม่มีเอาแขนชาจริงๆนะ
0: ใช่
1: มันรัดแน่นมากนะและสุดท้ายคลิปตอนจบก็ไม่เห็นตอนงูปล่อย
4: ใช่เขาใส่กระสอบ
1: เขาม
4: าช่วย
0: ไม่ตอนนี้มีคนไปช่วยลุงแซมยัง
1: มีแล้ว
0: ขับรถไปตอนนี้ทันไหมตากล้องเราพอจะจับได้อยู่นะไปช่วยก่อน
1: สรุปคือคนก็ไปช่วยแล้วก็จับใส่กระสอบแล้วก็เอาไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ
0: อีกแล้วธรรมชาติแถวไหน
1: ค่ะ
0: โอ้
1: จะมาอีกหรือเปล่าก็ไม่รู
0: ้สุดยอด
1: ค่ะ
0: แต่

0: จริงๆน่ะดูอาการแกไม่มีความกลัวเลยนะ
1: ค่ะ
0: มีแต่แบบแรงไม่มีแล้วที่แขน
1: ไม่กลัวแต่แขนขยับไม่ได้
0: แขนจะห้อยอยู่แล้ว
1: จริง
0: เออ
1: โอ้ย
0: หูตุย
1: คือมันเคยมีตัวใหญ่กว่านี้แต่อันนี้มันยาวความอ้วนของมันไม่เท่าไหร่แต่แรงมันเยอะ
0: ใช
1: ่แรงรัดอ่ะโอ้ดูดิแขนห้อยเลยนะสงสาร
0: จริง
1: ขอบคุณนะคะที่เป็นพลเมืองดีไปช่วยนะคะ
0: ใช่แต่หวังว่าจะมีใครช่วยพลเมืองดีด้วย
2: ครับ
1: คุณผู้ชมคะมาดูการจัดงานของสภาสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติกันหน่อยนะคะสภาสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติจัดงานร้อยดวงใจแม่ถวายแด่แม่ของแผ่นดินประจำปี2569เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมเปิดพื้นที่ให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันส่งต่อความรักและความห่วงใยจากแม่สู่แม่ผ่านกิจกรรมการกุศลและการช่วยเหลือแม่ผู้ยากไร้แม่เลี้ยงเดี่ยวและกลุ่มเปราะบางทั่วประเทศค่ะวันที่3ตุลาคม2569ที่ผ่านมาสภาสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทัศนารีนาถจัดงานร้อยดวงใจแม่ถวายแด่แม่ของแผ่นดินประจำปี2569ค่ะโดยมีสมาคมชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดและแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำปี2569เข้าร่วมงานโอกาสนี้นะคะได้รับเกียรติจากนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานในพิธีเปิดงานพร้อมมอบพระฉายาลักษณ์พระราชทานให้แก่แม่ดีเด่นประจำปี2569และมอบเงินทุนช่วยเหลือแม่ผู้ยากไร้ให้นายกสมาคมและประธานชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติพร้อมทั้งมอบใบประกาศเกียรติคุณให้ผู้สนับสนุนสภาสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติค่ะโดยคุณสุกัญญาประจบเหมาะประธานสภาสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติสมัยพ.ศ. 2569ถึง2572ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานร้อยดวงใจแม่ถวายแด่แม่ของแผ่นดินประจำปี2569ในครั้งนี้ว่าเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและเผยแพร่พระเกียรติคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติประจำปี2569และเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทัศนารีนาถเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ69พรรษาค่ะ
0: นอกจากนี้นะครับยังเป็นการเผยแพร่และส่งเสริมคุณค่าของความเป็นแม่บทบาทของแม่ในการสร้างครอบครัวและสังคมและยังเป็นการระดมทุนเพื่อช่วยเหลือแม่ผู้ยากไร้และแม่เลี้ยงเดี่ยวทั่วประเทศซึ่งเป็นการสร้างโอกาสและส่งต่อกำลังใจให้แก่แม่ที่กำลังประสบปัญหาและต้องการความช่วยเหลือนอกจากนี้ครับก็เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านสาธารณประโยชน์ของสภาสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติและเปิดโอกาสให้ประชาชนภาคเอกชนองค์กรและผู้มีจิตศรัทธาได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคมต่อมาครับในช่วงค่ำครับกับงานกาล่าดินเนอร์คุณสุกัญญาประจวบเหมาะประธานสภาสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติสมัยพ.ศ. 2569ถึง2572ประธานในพิธีฮะเปิดกลวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
1: จากนั้นนะคะคุณเพ็ญพักษีทองประธานที่ปรึกษาสภาสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติได้กล่าวถวายความอาลัยและเชิญผู้ร่วมงานยืนสงบนิ่งถวายความอาลัยเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา
0: และในโอกาสสำคัญนี้นะครับสภาสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติยังได้มอบรางวัลเกียรติยศแม่ผู้ทรงพลังเพื่อแผ่นดินให้แก่คุณจันทร์สมรวัฒนเวคินรองประธานที่ปรึกษาสภาสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติและนายกผู้ก่อตั้งสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติกรุงเทพมหานครเพื่อเชิดชูเกียรติในฐานะแม่ผู้เปี่ยมด้วยพลังแห่งความรักความเสียสละและการอุทิศตนเพื่อสังคมตลอดจนเป็นแบบอย่างให้แห่งการสร้างคุณค่าและประโยชน์แก่ผู้อื่นและแผ่นดินลำดับต่อไปครับเข้าสู่พิธีมอบโล่เกียรติคุณแก่สมาคมและชมรมแม่เลี้ยงเดี่ยวแห่งชาติประจำจังหวัดที่มีผลงานดีเด่นประจำปี2519

0: รวมถึงผู้มีอุปการะคุณซึ่งให้การสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อช่วยเหลือแม่ผู้ยากไร้และแม่เลี้ยงเดี่ยวจากนั้นครับคณะกรรมการสภาสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติร่วมขับร้องบทเพลงเกียรติภูมิสภาสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติเพื่อถ่ายทอดความภาคภูมิใจและสะท้อนถึงพลังแห่งความรักความเสียสละและความเข้มแข็งของแม่นอกจากนี้ครับผู้เข้าร่วมงานยังได้รับฟังบทเพลงอันไพเราะจากนักร้องกิติมศักดิ์ที่มาร่วมสร้างสีสันและความประทับใจภายในงานพร้อมชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมอันงดงามที่สะท้อนคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรมไทยและการเดินแบบชุดสวยงามหลากหลายรูปแบบทั้งการเดินแบบชุดไทยพระราชนิยม8แบบการเดินแบบชุดไทย4ภาคโดยนางแบบกิติมศักดิ์ซึ่งร่วมถ่ายทอดความงดงามแฟชั่นไทยได้อย่างน่าประทับใจและความน่ารักของงานนี้ก็คือการเดินแบบชุดครอบครัวนำโดยครอบครัวของคุณสุกัญญาประจวบเหมาะประธานสภาสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติที่มาร่วมเติมสีสันและรอยยิ้มให้กับงานสะท้อนถึงสายใยรักความอบอุ่นและความผูกพันของสมาชิกในครอบครัวผ่านแฟชั่นโชว์ในครั้งนี้ด้วยครับ
1: คุณผู้ชมคะสำหรับงานร้อยดวงใจแม่ถวายแด่แม่ของแผ่นดินประจำปี2569นอกจากจะเป็นกิจกรรมเพื่อเทิดพระเกียรติแล้วนะคะยังเป็นงานการกุศลที่เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันส่งต่อความรักจากแม่สู่แม่เพราะการช่วยเหลือแม่หนึ่งคนอาจหมายถึงการช่วยเหลือทั้งครอบครัวเพราะเมื่อแม่มีโอกาสมีความเข้มแข็งและสามารถยืนหยัดดูแลตนเองและลูกได้ครอบครัวก็จะมีโอกาสก้าวต่อไปได้อย่างมั่นคงและทั้งหมดนี้สะท้อนถึงภารกิจและบทบาทสำคัญของสภาสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติในการสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมทั้งสืบสานเจตนารมณ์ในการเชิดชูเกียรติคุณแม่ดีเด่นตลอดจนการช่วยเหลือสังคมและแม่ผู้ยากไร้รวมถึงแม่เลี้ยงเดี่ยวอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของแม่และครอบครัวให้มีความเข้มแข็งและมั่นคงต่อไปค่ะ
0: พักสักครู่นะฮะเดี๋ยวกลับมาครับ
2: ผมยาวเหมือนฝันที่ไม่ต้องฝันอีกต่อไปด้วยใหม่ Sunsilk Healthier and Long ด้วยพลังไบโอติ้นและวิตามินผมยาวสวยดูแข็งแรง10เท่าลองเลย
3: วันสบายๆในบ้านที่เต็มไปด้วยความสุขเริ่มจากสิ่งเล็กๆรอบตัว
4: ไม่ว่าจะไลฟ์สไตล์ไหนๆเราก็มีพร้อมให้คุณเลือก
5: ไม่ว่าจะเป็นของใช้ในบ้านก็มีเยอะของใช้ส่วนตัวก็มีครบสะดวกซื้อ
4: สะดวกช้อป
5: ที่ช็อปมาเนีย
6: พบกับแซ่บทูเดย์เวลาใหม่4โมง15นาทีเป็นต้นไปการันตีความแซ่บเหมือนเดิมข่าวสารจัดเต็มกระแสโซเชียลมาแรงเกาะติดทุกเรื่องฮอต
7: แซ่บทุกมุมมอง
8: แซ่บทุกเรื่องราว
9: แซ่บแบบนี้ต้องดู
6: แซ่บทูเดย์ข่าววาไรตี้ที่คุณต้องไม่พลาดขยี้เขย่าเก่าทุกที่ทันทุกกระแสแชร์ได้ทุกข่าวไม่มีมั่วพบกันเวลาใหม่4โมง15นาทีเป็นต้นไปทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทางช่อง9กด30

0: ีมภูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่น
1: เอาละฮะหอยจ้อปูทองเยาวราชต้นตำรับความอร่อยกว่า60ปีกลับมาแล้วจ้ะวันนี้ซื้อให้ทันนะถ้าไม่ทันจะมาบ่นที่หลังไม่ได้นะครับเฮียกรสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: คุณมิวสว
1: ั
3: สด
1: ี
3: คร
1: ับ คุณเจปากมาเลยเหรอฮะ
3: ใช่ครับ
1: โอ้ยังไงอะครับเนี่ย
4: อันนี้ก็คืออันนี้เป็นสินค้าพิเศษเฉพาะปีหนึ่งมีครั้งเดียวนะครับ อันนี้จะเป็นหอยจ้อเจแล้วก็แห่ขึ้นเจครับ
1: ครับ
4: อันนี้ฮะปีหนึ่งมีครั้งเดียวเนี่ยเราจะมีสินค้าพิเศษเฉพาะทำช่วงเทศกาลกินเจที่จะเริ่มในวันที่9ตุลาคมนี้นะครับ
1: โอ้จะขายถึงเมื่อไหร่ครับเนี่ย
4: 9ถึง18นี่ครับ
1: โอ้โห
4: สินค้ามีจำนวนจำกัดมากครับเพราะปีนึงอ่ะเราทำแค่ครั้งเดียวแล้วก็ตั้งใจทำแบบสินค้าที่ดีมีคุณภาพมาเฉพาะงานเจด้วยครับ
1: ต้องรีบนะผู้ชมอร่อยนะผมบอกให้ยืนยันจากตรงไหนครับยืนยันจากตรงนี้ครับทีมงานเราเหมือนเช่นเคยครับงาน

0: ไม่ทำฮะเฮียกรมาเมื่อไหร่แกก็จะไปนั่งกันเนี่ยฮะเป็นยายหลานนะคร
1: ับ ไม่
0: ของรายการเรายายหลาน
1: มิวนึกว่าเขาจะเตรียมมาให้พี่ก๊อฟชิม
0: ไม่ไม่เคยถึงพี่
1: จริงเหรอเขากิน
0: ยายหลานทีมงานเราก็จะนั่งแล้วก็จะมองหน้าประมาณแบบเป็นไงล่ะก๊อฟก๊อฟไม่ได้กินใช่ไหมล่ะประมาณแบบน
1: ี้แล้วพี่ก๊อฟเชื่อป่ะหันไปอีกแป๊บเดียวหมดจาน
0: ใช่ไง
1: แล้วกินกันไวเพราะอร่อยจริงๆ
0: อ่ะอร่อยไม่อร่อยไหนพยักหน้าสิดูอาการพยักหน้า
2: อร่อยมาก
1: นี
0: ่ฟันปลอมใส่ยังอ๋อเคี้ยวอยู่พูดไม่ถนัดนี่อร่อยจริงทีมงานเราชอบมากนะ
3: ใช่ครับ
0: ถ้าเกิดว่าเทียบระหว่างแบบปกติกับเจเป็นไงเจเป็นไง
2: เจก็อร่อย
0: โอ้เจก็อร่อยยังเต็มปากเลยโอ้อร่อยคนละแบบเฮียกรเห็นรู้สึกยังไงฮะ
3: ภูมิใจครับดีใจด้วยครับ
0: ทีมงานเราชอบจริงๆเลย
1: ค่ะ
0: อันไหนๆลองอธิบายแล้วฟังหน่อยฮะเป็นไงบ้าง
3: หอยจ้อเจเนี่ยครับเราทำจากเนื้อเผือกนะครับเนื้อเผือกมันแก้วแล้วก็เห็ดหอมครับแบบนี้เลย
0: แค่พี่ก็อยากกินแล้ว
3: เนี่ยเป็นวัตถุดิบธรรมชาตินะครับแล้วก็คุณภาพของเราเนี่ยเราคัดสรรคุณภาพอย่างดีแล้วถ้าแห่ขึ้นเจนเนี่ยจะมีเม็ดมะม่วงหิมพานต์มีแฮมเจมีเผือกมีมันแก้วใช่ครับเนี่ยทุกอย่างเราคัดสรรคุณภาพอย่างดีแล้วเนี่ยสูตรเนี่ยเป็นสูตรดั้งเดิมตั้งแต่คุณแม่ทำทานในครอบครัวเวลาช่วงเทศกาลกินเจปีละครั้งครับ
0: ก็ทานกับน้ำจิ้มบ๊วยสุดอร่อยของเรา
3: ใช่ครับอันนี้น้ำจิ้มบ๊วยขาดไม่ได้ครับอันนี้อร่อยอยู่แล้วใส่น้ำจิ้มบ๊วยนี่จะมีความหอมความหวานอมเปรี้ยวนิดๆเนี่ยยิ่งอร่อยไปเลย
0: โอ้โห
3: นี
0: ่พอจะเขาเรียกอะไรบลิให้เราดูได้ไหม
3: อันนี้ให้โชว์ให้ดูอย่างนี้เลยครับเนี่ยแบบนี้เลยเนี่ยเม็ดมะม่วงหิมพานต์นะครับเนี่ยแฮมเนี่ยครับเป็นชิ้นเลยแฮมนี่เราเป็นแฮมเจจากไต้หวันนะครับอันนี้ไม่ได้เป็นแฮมแบบทั่วไปรสชาติจะอร่อยอยู่แล้วครับถ้าเป็นแฮมเจของไต้หวันถ้าคนทานเจจะรู้จากแฮมเจของไต้หวันดีครับ
0: น่าทานมาก
3: แล้วจะมีความหอมของเม็ดมะม่วงหิมพานต์แบบนี้เลยครับ
0: เนี่ยเฮียกรมารายการเรานะตัวเป็นมืออาชีพนะ
3: ใช่ครับ
1: ใช่
0: สมัยก่อนยกขึ้นมายกมาจากซ่อมนะ
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวนี้เอามือมาเป็น
1: จะได้เห็น
3: ชัดขึ้นใช่ครับอันนี้ฮะอันนี้หอยจ้อเจก็จะมีเห็ดหอมด้วยนะครับเนี่ยฮะเห็ดหอมเนี่ยจะเป
1: ็
3: นเห็ดหอมสายพันธุ์ญี่ปุ่นนะฮะจะมีความหอมนะครับเนื้อจะแน่นแล้วก็อันนี้เราซอยมาบางๆเนี่ยจะได้ทานได้ง่ายครับไม่เหนียวเลยครับ
0: จริงๆแล้วเนี่ยก่อนจะผ่านมาถึงขั้นตอนจนขายเนี่ยก็คือทดลองมาหลายแบบแล้วถูก
3: ใช่ครับอันนี้เป็นสูตรตั้งแต่คุณแม่ทำตั้งแต่ทานในครอบครัวแล้วก็ส่งให้ญาติๆทานทุกคนก็ชอบติดใจปีนึงมีทำครั้งเดียวแล้วก็เราก็เลยถ้าทุกคนทานในครอบครัวทานแล้วก็อยากแบ่งผลดีของการทานเจเนี่ยให้กับทุกคนด้วย
0: ครับผม
3: เพราะถือการทานเจเนี่ยช่วงปีนึงจะมีครั้งเดียวเป็นการถือศีลกินเจ
0: ก็ได้บุญนะ
3: ใช่ฮะได้บุญแล้วเว้นจากการฆ่าสัตว์นะครับแล้วก็จะกินเจยังไงไม่ให้จำเจเรากินแต่กินผัดผัดมีแล้วก็เบื่อกันละ
0: อัน
3: นี้เราก็จะมีหอยจ้อเจแห่ขึ้นเจที่จะไม่ซ้ำไม่จำเจครับ
0: ครับผมมา
3: โปรโมชั่นนี่ก็จะมีหอยจ้อเจ4แพ็คนะครับแล้วก็แห่ขึ้นเจ4แพ็ครวมทั้งหมด8แพ็คในราคาเพียง890บาท890บาทนี่เราจัดส่งฟรีทั่วประเทศโดยรถขนส่งห้องเย็นนะครับที่สำคัญมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยครับต้องรีบติดต่อมาที่021143330 021143330หอยจ้อเจแห่ขึ้นเจของอร่อยเยาวราชจะส่งตรงถึงบ้านฮะช่วงนี้ฝนตกเอ่ยรถติดเอ่ยเดินทางลำบากน้ำท่วมเอ่ย
0: ครับ
3: ผักพืชผักก็แพงด้วย
0: ใช
3: ่แต่ตอนนี้เราขายราคาเดิมคุณภาพเหมือนเดิมนะทุกปีอันนี้ราคาพิเศษเฉพาะรายการนี้คุ้มค่ากว่าไปซื้อเองที่เยาวราชด้วยครับ
0: ครับสำหรับแซ่บทูเดย์เท่านั้นเลยนะฮะ
3: ใช่ครับ
0: ส่งฟรีทั่วประเทศนะ
3: ใช่ครับ
0: เก็บเงินปลายทางก็มีนะ
3: ใช่ครับ
0: แล้วมีอีกไหมหมายถึงว่าทีมงานบอกมีให้กินอีกไหมหมดจานแล้วฮะ
1: หมดแล้วจริงๆอ่ะ
0: หมดจานแล้วครับ
3: หมดจานแล้ว
0: คือที่คุณพยายามบอกผมคือคุณต้องการเพิ่ม
2: เอาอีก
0: ขอเพิ่มอยากได้เพิ่มใช่ไหมคุณตั้งใจฟังผมนะทีมงานนะ021143330
1: ค่ะ
0: โทรไปสั่งครับ
3: อันนี้ครับเนี่ยขั้นตอนการผลิตของเราครับ
0: เฮียกรฮะทีมงานจะขอส่วนลดอีกนี่โปรเขาคุ้มมากแล้วคุณจะมาส่วนลดอะไรอีกเอากลับมาที่สินค้าเราดีกว่า
1: ค่ะมันขั้นตอนการผลิตค่ะ
3: ขั้นตอนการผลิตนี่ครับก่อนที่เราจะทำการผลิตเนี่ยเราต้องล้างลายอะไรใหม่หมดเลยนะครับแล้วก็ต้องมีการสวดมนต์ขอพรไหว้พระอะไรทุกอย่างเลยครับเพื่อจะให้แบบมั่นใจได้ว่าเราเนี่ยคลีนใหม่หมดเลยเพื่อเฉพาะทำเจโดยเฉพาะครับ
0: สะอาดสะอาดนะ
3: ทุกอย่างครับแล้วโรงงานเราเป็นโรงงานรับรองมาตรฐาน GSP SACCP ครับเนี่ยเราก็จะทำการสวดมนต์ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับว่าขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยคุ้มครองแล้วก็เราตั้งใจทำอาหารเจที่ดีมีคุณภาพให้กับทุกคน
0: ครับ
3: นี่ครับแบบนี้เลย
0: ผมคุยกับเฮียกรก่อนที่จะเข้ารายการคุณผู้ชมเฮียกรบอกว่าเอาจริงนะทำมาทุกปีนะขายไม่เคยพอ
3: ใช่ครับ
0: คือเนี่ยที่ตั้งไว้ถึงวันไหนนะ
3: ถึงวันที่

0: 18ครับ
1: หมดก่อนตลอด
0: ใช่ครับ
1: ต้องรีบสั่งนะ
0: ใช่ครับ
1: เนี่ยต้องรีบสั่งด่วนเลย
0: อันเนี้ยปีนึงเรามีทำครั้งเดียวแล้วก็มีจำนวนจำกัดมากครับ
1: เนี่ย
0: ต้องรีบสั่งจองไว้นะครับเพราะถ้าหมดก่อนก็คือหมดแล้วหมดเลยครับ
1: ครับผมอ่ะเดี๋ยวเราเอาน้ำจิ้มบวยราด
0: อ๋อนี่ครับ
1: ยั่วน้ำลาย
0: อันนี้พลาดไม่ได้นะครับเนี่ยอันนี้แบบนี้เลยครับ
1: ครับเอาแล้ว
0: อันนี้ครับแบบนี้เลยครับถ้าทานนี่ครับต้องแบบนี้นะครับ
1: ร้
0: านน้ำจิ้มแบบนี้เลยครับ
1: นี่ฮะ
0: นี่ครับแบบนี้เลย
2: นี่
1: จะได้ดูสิ
0: หอยจ้อแหกขึ้นเจนะครับแล้วก็น้ำจิ้มบวยนี่จะหวานอมเปรี้ยวนี่นี่เข้ากันดีมาก
1: มิ้วมิ้วมิ้วมิ้วตาลอยนะ
2: มิ้วกินน้ำลายอยู่ค่ะ
1: มิ้วตาลอยนะ
2: ช่างภาพเห็นพอดีค่ะเลยตัดภาพมา
1: แล้วน้ำจิ้มเขานะคุณผู้ชมเอาน้ำจิ้มเขาอะไปใส่กับโซดา
0: ใช่ครับ
1: เป็นเครื่องดื่มเย็นชื่นใจอร่อยเนี่ยเนี่ยเนี่ย
0: แบบนี้เลยครับ
2: ดูดีมากเลยค่ะ
1: เออยายหลานคุณกินน้ำลายทำไมครับ
3: ยั่ว
1: มันยั่วจะเอาอีกแล้วแหละ
0: เนี่ยไอ้น้ำจิ้มก็อร่อยครับแบบคนละแบบ
2: อร่อยคนละแบบมีน้ำจิ้มก็อร่อยไม่มีน้ำจิ้มก็อร่อย
1: ทีมงานเรานี่นะนอกจากกินฟรีในรายการแล้วขอน้ำจิ้มด้วย
2: ใช่
1: เหลือเกินขึ้นทุกวันนะยะขอโปรอีกทีครับ
0: โปรนะครับจะมีหอยจ้อเจ4แพ็คนะคะแห่ขึ้นเจอีก4แพ็ครวมทั้งหมด8แพ็คนะในราคาเพียง890บาท890บาทนี้เราจัดส่งฟรีทั่วประเทศด้วยรถขนส่งห้องเย็นนะครับที่สำคัญมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยฮะสินค้าเราไม่ใช้วัตถุกันเสียเก็บแช่แข็งได้นาน1ปีนะฮะจะเป็นของฝากผู้ใหญ่ก็ได้ในช่วงเทศกาลกินเจนะฮะจะได้กินเจแบบไม่จำเจครับนี่ครับของอร่อยเยาวราชพลาดไม่ได้นะครับหอยจ้อปูทองแห่หอยจ้อเจแห่ขึ้นเจของอร่อยเยาวราชในราคาเพียง890บาท890บาทนี่คุ้มค่ากว่ามาซื้อเองที่เยาวราชนะนี่ส่งฟรีทั่วประเทศที่สำคัญมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะครับนะฮะ
1: ครับโทรเลยนะฮะ02-114-3330หรือว่าสแกน QR code ที่อยู่หน้าจอคุณตอนนี้นะฮะส่งฟรีทั่วประเทศม
0: ี
1: บริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะครับ
0: เนี่ยโปรนี้ครับอิ่มบุญอิ่มท้องนะครับได้ทำบุญถือศีลแล้วก็ไม่ต้องฆ่าสัตว์นะครับ
1: ครับ
0: เนี่ยเนี่ยทานเจเนี่ยเป็นการรักษาศีลแล้วก็ถ้าเราคนจีนสมัยก่อนเนี่ยเวลาเขาทำบุญหรือว่าตั้งจิตอธิษฐานว่าจะขออะไรให้สำเร็จเนี่ยส่วนใหญ่เขาแก้บนด้วยการกินเจ3วัน5วัน
1: โอเครีบสั่งนะฮะก่อนที่จะหมดนะจ๊ะจำนวนจำกัดฮะขอบคุณเฮียปอนมากครับ
2: ขอบคุณมากๆเลยค่ะ
4: ขอบคุณครับคุณครับ
2: เอาละค่ะเดี๋ยวพักกันก่อนครู่เดียวนะคะช่วงหน้ากลับมาสีสันโซเชียลค่ะ
5: ทำไมน้ำดื่มสิงถึงมีรสชาติไม่เหมือนใครนั่นเพราะทุกหยดของน้ำดื่มสิงผ่านเทคโนโลยีสมาร์ทไมโครฟิลเตอร์จึงสะอาดมั่นใจรสชาติที่คุณรู้สึกคือรสชาติที่ใช่น้ำดื่มสิงน้ำเปล่าที่มีเปล่าประโยชน
6: ์ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
7: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
8: พบกับแซ่บทูเดย์เวลาใหม่10โมง15นาทีเป็นต้นไปการันตีความแซ่บเหมือนเดิมข่าวสารจัดเต็มกระแสโซเชียลมาแรงเกาะติดทุกเรื่องฮอต
9: แซ่บทุกมุมมอง
10: แซ่บทุกเรื่องราว
11: แซ่บแบบนี้ต้องดู
8: แซ่บทูเดย์ข่าววาไรตี้ที่คุณต้องไม่พลาดขยี้เขย่าเก่าทุกที่ทันทุกกระแสแชร์ได้ทุกข่าวไม่มีมั่วพบกันเวลาใหม่4โมง15นาทีเป็นต้นไปทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทางช่อง9กด30
12: สมุนไพรไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะอย่างเทพไทยที่มีสมุนไพรสูตรเข้มข้นใช้แค่นิดเดียวก็รู้สึกปากสะอาดทันทีดีต่อเหงือกและฟันช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะ
13: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
12: ใช้ง่ายรสดีไม่เฝื่อนค่ะ

0: ีสันโซเชียลครับใครที่เป็นทาสแมวผมขอคำตอบหน่อยมิวเป็นนี่
1: ใช่ค่ะ
0: เออเวลาคุยกับแมวเสียงเป็นยังไง
1: คุยกับแมวเหรอ
0: คุยกับแมว
1: ก็คุยปกติเหมือนคุยกับคนเพราะเราเลี้ยงเขาเหมือนเป็นลูกเรา
0: อ๋อแล้วเวลาต้องเรียกก่อนไหมล่ะ
1: เรียกชื่อเลยพี่ก๊อฟเหมือนน้องหมาเลยแล้วเขามาด้วยนะบางตัว
0: อ๋อเหรอ
1: จริง
0: มีชื่ออะไรบ้างที่บ้าน
1: ชื่อดำชื่อแต้มชื่อเด๋อ
0: แต
1: ่จริงจริง
0: เด๋อเนี่ยน่าจะมีไฟ
1: ไม่ใช่เด๋อนี่คือตอนแรกจะตั้งชื่อว่าเดวิดเดวิดโบวี่เพราะว่าม
0: ันแตกต่างเกินไปมิวเอาจริงจริงจากเดวิดเป็นเด๋ออ่ะ
1: เพราะตาเขาคนละสีข้างหนึ่งฟ้า

0: ึ่งเหลืองเป็นขาวมณีตาสองสี
1: สวยสิ
0: ใช่ไปไปมาชื่อเด๋อเฉยเลยงง
1: เหมือนกันใครเป็นคนเริ่ม
0: หนูนี่อ่ะเด๋อลูกก็จะเดินมา
1: อ๋อเรียกชื่อเอาเหรอ
0: แต่ก็จะมีเมียวเมียวบ้างแหละ
1: แล้วมาไหม
0: ม
1: าไหม
0: ก็บ้าง
1: ก็บ้างบ้านนี้ไม่สิบ้านนี้เมียวเมียวไม่สนใจอ่ะ
0: อ้าวหรอคะ
1: เมิน
0: หรือต้องเรียกชื่อเขาจำชื่อตัวเองได้ปะ
1: ห
0: รอคะ
1: เออเขาต้องเรียกว่า
0: เรียกแมวหรือเรียกอะไรคะ
1: อับดุลเขาเรียกดีกว่าเขาเรียกยังไงเชิญฮะ
2: เหนื่อยมากเลยมึงรู้ไหมแมวคนอื่นเนี่ยเวลาเขาจะเรียกจะคุยด้วยเขาก็เมียวเมียวเมียวเมียวเมียวกูคุยกับมึงกูต้องเออเห็นไหมมึงถึงจะตอบกูเมียวเมียวเมียวมึงไม่เคยตอบกูต้องเออ

0: ักจังเลย
1: เหนื่อย
2: คือเอาจริงนะเล่นจนแมวหาว
0: อ
2: ะ
0: แฮ่
2: จนหาวอะแฮ่กันจนหาวอะเออแล้วเสียงน่ารักเน
0: า
2: ะ
0: น่ารักมาก
2: แฮ
0: ่แ
2: ฮ่
0: แฮ่เหมือนเขาคุยกันเนาะ
2: ใช่หรือว่าแมวเขาตอบว่าอะไรเออรู้แล้ว
0: เออเรียกพูดอยู่ได
2: ้เออพอแล้วล่ะพอแล้วล่ะเออไออาการที่รำคาญของแมวเนี่ยคนดูไป 12.3 ล้านวิวแค่แฮ
0: ่
2: อะไรอ่ะมิ้ว
0: แต่เขาน้องน่ารักด้วยไง
2: มิ้วไปทำที่บ้านเลย
0: เด๋อของมิ้วก็จะคล้ายๆแต่ไม่ร้องใส่เขานะเอามือไปจับปุ๊บแห่จับปุ๊บแห่เหมือนกดปุ่มเหมือนพี่ก๊อฟจับปุ๊บแห
2: ่รอ
0: ใช่แล้วเสียงเขาแหบเออบนหลังมิ้วถ่ายคลิปบ้างนี่ป่ะ
2: เออถ่ายที่ 12.3 ล้านวิว
0: เนาะ
2: โอ้โหแล้วก็มีคนบอกว่าว่างๆลองเอาน้ำผึ้งมะนาว
0: น้องเสียงแหบ
2: ผสมในน้ำนิดนึงเสียงดูแหบๆแล้วก็เอ้ยคนนี้น่าสนใจสงสัยตอนที่แมวยังเด็กลืมให้แมวเขาอ่านคู่มือการเป็นแมวเขาไม่รู
0: ้ไม่รู้ว่าเป็นแมวต้องลองยังไง
2: เออเขาไม่รู้เขาไม่รู้นะเออน่ารักดี
0: เขามีอีกตัวนึงด้วยหรออยู่ด้วยกัน
2: อ่ะใช่นั่นไงแต่ตัวนี้ตัวส้มคงแบบธรรมดามั้ง
0: ใช่ใช
2: ่เขาเลยไม่ได้พราวทูพรีเซนต์เนาะ
0: บางตัวก็จะคุยเก่งไงแมวอ่ะ
2: นี่อะไรอ่ะ
0: เขาเล่นอะไรอ่ะใส่ชุดจับใส่ชุดค่ะ
2: โอ
0: ้
2: อันนี้ใช่ตัวเดิมเหรอ
3: ใช่ตัวเดียวกันอ้าวเหรอ
2: เหรอ
0: เขามีหลายตัวค่ะใช่ไหมคะ
2: เอามาแต่เมื่อกี้พอใส่ชุดแล้วเหมือนแบบอีกตัวไปเลยเนาะ
0: ใช่
2: ต้องแฮ่แล้วดูว่าตอบไหม
0: ใช่ใช่ถ้าตอบก็คือตัวเดียวกัน
2: เออน่ารักน่ารัก
0: ค่ะ
2: ครับ
0: ก็ต่อกันด้วยเรื่องของการคุยกับแมวค่ะเดี๋ยวนี้เราไม่คุยกับคนกันแล้วใช่ไหมคะวันวันเราก็จะคุยกับแมวกับหมาร
2: ายการเราเนี่ยไอ้สีสันโซเชียลอ่ะก็จะคุยกับหมากับแมว
0: เป็นแมวจรแม่ลูกอ่อนแล้วอยู่บนหลังคานุชน่ะก็จะเรียกให้ลงมาด้วยความเป็นห่วงแต่ปรากฏว่านุชก็ไม่รู้จะเรียกยังไงไงมันไม่ได้ตอบโต้เหมือนน้องแมวตัวเมื่อกี้ไงนุชก็เลยถาม ChatGPT
2: อุ้ยเหรอตอบได้ด้วยเหรอ
0: ช่วยได
2: ้เฮ้ยอะไรกันเนี่ย
0: เดี๋ยวลองดูค่ะ
4: พี่ว่าแมวอยู่บนหลังคาแล้วลงมาไม่ได้อ่ะ
5: ช่วยทำเสียงเรียกแมวอีกทีได้ไหม
6: เรียกแมวมาแล้วต่อขึ้นมาคือขึ้นมาลุกเร็วๆนะ
4: ขอแบบ
5: มันยังไม่ลงมาเลยช่วยพูดอีก
6: ได้เลยมาเถอะบิวลูกชิงอ้ออยู่ข้างล่างนะก็โดดลงมาก็ได้อยากรู้ว่านะไม่เป็นไรอยากปลอดภัย
4: พอดีว่า
2: เมลตรงไหนคือเสียง ChatGPT
0: นี่คือเหตุผลที่แมวอยู่บนหลังคา
2: ไม่อยากลงมาฟัง
0: ไม่อยากลงมาเพราะเสียงนี
2: ้คงสารเรียกเป็นเพลงเลยนะมาเร็วแมว
0: แล้วดูหน้าแมวสิคะแมวคือแบบ
2: อะไรเออเนาะเมินหนีอะไรอ่ะ
0: อุ๊ยพี่ก๊อฟแต่คลิปเนี้ย5ล้านวิวนะ
2: เหรออ
0: ืมมีคนมาเม้นน่
2: ะ
0: ถ้ากูเป็นแมวกูก็ไม่ลงเสียงเรียกเป็นแบบนี้ไม่ลงดีกว่า
2: จริงเอานี่ถ้าเกิดเปิดตอนมืดๆหลอนมั้ยนะยังไงอ่ะ
0: ถ้าส่งเสียงแบบนี้แมวไม่ลงแต่หมาหอนใช่
2: แล้วทำไมใครไปสอน ChatGPT ว่าจะต้องแบบเหมือนเรียกเหมือนเป็นกึ่งเพลงแบบเนี้ย
0: ไป
2: เออเหรอเขาประมวลมาแล้วต้องเรียกแบบนี้เหร
0: อเออวิธีการคุย
2: เหรอลงมาเร็วแมวเนี่ยเหร
0: อเอ้าอะไรอ่ะเห็นพี่ร้องเพลงกันแล้วหมดเวลา
2: หมดเวลาแล้ว
0: กลัวพี่ก๊อฟจะร้องต่ออ
2: ะไรเนี่ย
0: เดี๋ยวพรุ่งนี้เราเจอกันใหม
2: ่โอ
0: ้หมดเวลาแล้วค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: ครีมภูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่น
1: ดูทีวีเอาขนมอะไรไหมทวิสโก้ทวิสโก
0: ้ยาสีฟันเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เรื่องครบค่ำนะครับวันนี้วันพุธที่7ตุลาคม2569เย็นวันนี้ติดตามข่าวกับเรา2คนนะครับผมดรีมพัทระดนัยเทศสุวรรณครับ
1: หน่วยแน่วันนิสาสมัครสรุตค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้7ตุลาคมอีก2วันนะคะที่เราจะเจอกับฝนอีกรอบนึง
0: แสดงว่ารอบแรกที่เตือนก็คือจะสิ้นสุดอิทธิฤทธิ์ในวันนี้ใช่ไหมครับคุณแน่ครับ
1: แค่2วันเองเนาะวันนี้เนี่ยก่อนเข้ารายการอ่ะเรายังแบบคุยกันอยู่เลยว่า
0: แดดแรงมาก
1: ค่ะ
0: แต่ปรากฏว่าก่อนเข้ารายการแถวช่อง9นะคุณผู้ชมฝนตกลงมาสู้เลยฝนตกแดดออกครับ
1: คือมีทั้งฝนมีทั้งแดด
0: ครับ
1: ฝนก็ยังทำหน้าที่อยู่นะคะจริงๆเนี่ยกรมอุตุเขาบอกว่าของกรุงเทพจะเจอ5-6
0: ครับ
1: แต่ว่า7นี่ก็มีมาควันหลงอยู
0: ่แถมม
1: าอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเตือนกันต่อเพราะว่า9ถึง13ตุลาคมเนี่ยนะคะ9จะเป็นอีสานตอนล่างแล้วก็ภาคกลางบางพื้นที่รวมทั้งภาคใต้ด้วยกรุงเทพเนี่ยให้เฝ้าระวังวันที่10และ11ค่ะซึ่งหนักๆจะมีทั้งจันทบุรีระยองตราดด้วยนะคะประจวบคีรีขันธ์เพชรบุรีหลังจากนั้นก็คือช่วง11 12ถึงจะเริ่มลดลงค่ะ
0: อย่างวันนี้ท่านผู้ว่ากทมเองก็ออกมาย้ำเตือนนะครับพี่น้องประชาชนที่อยู่ติดกับคลองต่างๆที่ระบายน้ำออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาไม่ว่าจะเป็นคลองประเวศคลองแสนแสบเนี่ยคือยกข้าวยกของค้างไว้อยู่ที่เดิมก่อนอย่าเพิ่งเอาลง
1: ก็ในเพจตอนเช้ากรุงเทพใช้คำว่าอย่าเพิ่งเอาของลงจากที่สูง
0: นั่นแหละ
1: ก็คือแบบฟังดูแล้วเนี่ยน้ำเพิ่งจะลดลง
0: เหมือนขออนุญาตใช้คำนี้จริงชาวบ้านเขาก็บ่นอย่างเงี้ย
1: วันสองวันน้ำเพิ่งจะลดเอ้าของกำลังจะเอามาล้างอย่าเพิ่งเอาของลงมาเพราะว่ากรุงเทพจะเจอฝนรอบใหม่นะคะ
0: เดี๋ยวต้องรอติดตามกันนะครับแต่ว่าภาพรวมตอนนี้น้ำเหนือเนี่ยเริ่มที่จะลดปริมาณการปล่อยลงมาสู่บริเวณแม่น้ำเจ้าพระยาเช้าวันนี้ก็เลยส่งผลให้เขื่อนเจ้าพระยาหรือว่า C13เนี่ยลดระดับการระบายน้ำนะครับจาก 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอยู่ที่ 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่ว่าปริมาณขนาดนี้เนี่ยเกิน 2,000 กว่าเนี่ยมันก็ยังส่งผลให้พื้นที่ท้ายน้ำโดยเฉพาะในจังหวัดพระนครศรีอยุธยายังคงต้องเผชิญกับน้ำท่วมอยู่หลายจุดหลายพื้นที่เดือดร้อนหนักมากจริงๆคุณผู้ชมให้พาไปดูในพื้นที่ของมัสยิดในตัวเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาชื่อว่ามัสยิดดารุนชุนนะนะครับอยู่ที่ตำบลภูเขาทองอำเภอพระนครศรีอยุธยาหรือพูดกันง่ายๆก็คืออำเภอเมืองนั่นเองนะครับตอนนี้ถูกแม่น้ำถูกน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยพัดเข้ามาท่วมเนี่ยคุณหน่อยแน่คุณผู้ชมบางจุด

0: ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสูงเกือบ2เมตรนะครับ
1: โอ้คุณผู้ชมลองสังเกตดูนะคะตรงทางเข้ามัสยิดนะคะคือปกติแล้วถ้ารถเนี่ยเข้าได้แต่ว่าเมื่อสักครู่เนี่ยเขาทำสะพานขึ้นมาใช่ไหมคนเดินผ่านอ่ะแทบจะแตะด้านบนที่เป็นป้ายทางเข้ามัสยิดถึงและดูบ้าน
0: ดูฮะ
1: นี่คือชั้น1นะคะ
0: ใช
1: ่โอ้โหก็เรียกว่ายังหนักอยู่มากนะ
0: คือในพื้นที่ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยคือถ้าไม่ได้เป็นบ้าน2ชั้นเป็นบ้านชั้นเดียวด้านล่างเขาจะยกสูงแล้วคุณผู้ชมดูครับชั้นล่างเนี่ยเรียกว่าแทบจะมิดแล้วอ่ะเหลืออีกไม่กี่คืบอ่ะคุณผู้ชมครับอย่างที่บอกไปที่พามาดูที่มัสยิดแห่งนี้เนี่ยที่ชื่อว่ามัสยิดดารุนชุนนะเนี่ยเพราะว่าชาวบ้านที่เป็นพี่น้องชาวมุสลิมเนี่ยเขาเดือดร้อนกันเป็นอย่างมากนะครับเดือดร้อนไม่เฉพาะคนเป็นคนตายก็เดือดร้อนเช่นเดียวกันเพราะว่าสถานที่ที่จะไว้ฝังศพเนี่ยชาวมุสลิมเขาจะใช้พิธีการฝังเนาะไม่ใช่เผาแบบชาวพุทธแบบบ้านเราเนี่ยนะฮะเขาจะใช้พิธีฝังจุดที่จะใช้ทำการฝังศพเนี่ยมันถูกน้ำท่วมครับไม่สามารถประกอบพิธีฝังร่างให้กับผู้ที่เสียชีวิตได้ครับ
1: โอ้เนี่ยต้องเดินลุยน้ำนะคะแล้วก็ช่วยกันยกร่างของผู้เสียชีวิตนะคะเพื่อที่จะลงเรือเนาะคือจุดนี้ไม่สามารถทำได้ก็ต้องย้ายไปที่อื่นแทนแล้วเห็นร่างนี้คุณผู้ชมคะต้องบอกว่าเป็นไปด้วยความยากลำบากเพราะว่าอะไร
0: เพราะ
1: ว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นว่าตัวใหญ่มากน้ำหนักอยู่ที่120กิโลกรัมค่ะ
0: คือเราก็จะเห็นนะครับว่ากว่าที่จะขนย้ายออกไปเนี่ยต้องใช้คนเนี่ยอย่างน้อยประมาณสัก 5-6 คนนะคร
1: ับ โอ้ไม่พอคุณดีมดูสิเป็น10คนเนี่ยฝั่งนึงก็5แล้วอีกฝั่งนึง5นะคะก็คือแต่ว่าเข้าใจว่าตามพิธีของทางศาสนาอิสลามเนี่ยเขาจะต้องทำพิธีภายใน1วันในการเคลื่อนย้ายร่างแล้วก็เอาไปฝังเนี่ยนะแต่ว่าพอน้ำท่วมเนี่ย
0: มันก็วุ่นวายกันจริงๆนะครับก็เลยต้องขอความช่วยเหลือจากพี่น้องกู้ภัยเนี่ยนำร่างของผู้เสียชีวิตที่น้ำหนักกว่า120กิโลกรัมเนี่ยขยับไปทำพิธีฝังร่างที่โรงเรียนสอนศาสนาอิสลามนูรุนยามาวในพื้นที่ของตำบลลุมพลีนะครับซึ่งจุดนี้ยังไม่ถูกน้ำท่วมนะครับโดยได้รับความช่วยเหลือจากสส.เบียร์หรือว่าสส.ทรงพลสุขสมบูรณ์สส.เขต1ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาส่งเจ้าหน้าที่เนี่ยประสานเข้ามาช่วยนำร่างเนี่ยไปฝังนะครับซึ่งการเคลื่อนย้ายก็อย่างที่เราเห็นกันก็ต้องทำกันอย่างระมัดระวังก่อนที่จะนำลงเรือท้องแบนไปที่โรงเรียนสอนศาสนาอิสลามนูรุนยามาวซึ่งเป็นจุดที่ไม่ถูกน้ำท่วมเราจะเห็นได้ว่าคนเป็นก็เดือดร้อน คนที่เสียชีวิตก็เดือดร้อนเช่นเดียวกันนะครับยังคงต้องให้กำลังใจพี่น้องโดยเฉพาะในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่หลายจุดหลายพื้นที่ยังต้องใช้คำว่าหนักหนาสาหัสอยู่นะครับแล้วฝนละรอกใหม่ที่กำลังจะเข้ามาในช่วงตั้งแต่วันที่10-11เนี่ยโอ้โหอันนี้หลายคนเนี่ยแอบกังวลแอบเป็นห่วงว่ามันจะยิ่งทำให้สถานการณ์ที่มันหนักอยู่แล้วเนี่ยหนักสาหัสไปมากกว่านี้หรือไม่นะครับ
1: ก็ตั้งแต่9เลยค่ะแล้วก็ในครั้งนี้ก็ต้องขอบคุณนะเมื่อสักครู่นี้เห็นรถของสส.เบียร์แล้วก็มีของชุนชัดตลาดไทยที่เข้ามาช่วยเหลือชาวบ้านในพื้นที่ตอนนี้ทุกหน่วยงานทุกวงการต้องร่วมด้วยช่วยกันจริงๆนะคะส่วนเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ระดับประเทศนะคะเพราะว่าชาวต่างชาติสื่อต่างชาติให้ความสนใจอย่างมากเนื่องจากว่ามีการสำแดงสินค้านะคะในตู้เนี่ยเป็นไม้เป็นไม้แต่ปรากฏว่าพอไปตรวจสอบจริงๆกลายเป็นงาช้างกว่า500ท่อนมูลค่าคุณผู้ชมคะเอาแค่ท่อนเดียวเนี่ยก็ซื้อกันแบบที่ในตลาดเนี่ยหลายแสนหลักล้านหลายร้อยล้านบาทโหกลายเป็นเรื่องน่าตกใจเพราะว่าสื่อต่างชาติให้ความสนใจแล้วประเด็นคือจะเอาไปส่งต่อที่ไหนจะเอาไปไว้ที่ไหนกันต่อเนี่ยคุณผู้ชมดูภาพนะตอนที่เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบและพบว่ามีการซุกซ่อนนะคะเป็นงาช้างอะค่ะงาช้างกว่า446ต้นนะคะ46กิ่งนะคะก็เรียกว่าเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวนะคะ
0: โอ้โหนี่คือเขาพยายามที่จะอำพรางซ่อนเร้นเนาะงาช้างที่อยู่ภายในโดยการสำแดงเป็นกล่องไม้อะฮะ
1: ใช่ค่ะคือสำแดงออกมาเนี่ยตอนแรกเนี่ยบอกว่าเป็นไม้ท่อนสำแดงสินค้าเป็นไม้ท่อนแปรรูป568ท่อนนะคะแต่ว่าจากการประสานข้อมูลด้านการข่าวนะคะโดย Wildlife JusticeCommission เนี่ยก็บอกให้ตรวจสอบหน่อยต้นทางมาจากประเทศแซมเบียทวีปแอฟริกาค่ะจุดหมายปลายทางคือไทยแลนด์
0: จุดหมายปลายทางคือที่ประเทศไทย

0: ่งมาจากประเทศแถบทวีปแอฟริกาก็น่าจะพออนุมานได้ว่าอาจจะเป็นพวกช้างแอฟริกา
1: อันนี้ตามต้นทางว่าอย่าง
0: น
1: ี้นะคะ
0: ต้นทางนะถ้าดูจากต้นทางนะ
1: ตู้คอนเทนเนอร์ที่ไปตรวจสอบเนี่ยอยู่ที่ท่าเรือแหลมฉบังจังหวัดชลบุรีค่ะคุณผู้ชมพอไปตรวจสอบเนี่ยก็เจอไม้จริงๆแต่ว่ามีแค่32ท่อนที่ดัดแปลงเป็นช่องเพื่อจะซุกซ่อนเนี่ยแล้วดูค่ะว่าโอ้โหงาช้างเนี่ยใหญ่บ้างเล็กบ้างเนี่ยนะคะแล้วก็โอ้โหอยู่ในนี้ทั้งหมด446กิ่งแล้วก็ยังมีซากสัตว์ไม่ทราบชนิดอีกด้วยค่ะพอเปิดมาดูนะคะพบว่าไม้เนี่ยมีการขูดแล้วก็มีต้มด้วยนะคะเพื่อให้แยกสิ่งที่ซุกซ่อนอยู่ภายในก่อนที่จะนำงาช้างออกมาแล้วก็ทำความสะอาดตรวจสอบ
0: คือลักษณะของไม้ท่อนที่เมื่อกี้คุณผู้ชมได้เห็นภาพจากวงจรปิดที่เจ้าหน้าที่เนี่ยได้เปิดตอนที่มีการแถลงข่าวเนี่ยคือเขามีการทำวิธีการต่างๆเพื่อที่จะปิดบังอำพรางซ่อนเร้นการจับกุมเนี่ยคือเจ้าหน้าที่เขาต้องใช้วิธีการเนี่ยทั้งขูดออกทั้งกระเทาะออกและบางส่วนเนี่ยต้องเอาไปต้มเพื่อที่จะเอางาช้างเนี่ยออกมาจากท่อนไม้เหล่านี้ฮะ
1: ก็คือเหมือนเป็นการผนึกเอาไว
0: ้ใช่ใช่
1: นะเพื่อเนี่ยค่ะ
0: แต่ตกตาทุกวิธีทางอะพูดกันง่ายๆอะคุณผู้ชม
1: ค
0: ืองาช้างเนี่ยถ้าดูจากมูลค่าแล้วเนี่ยมีการประเมินกันเบื้องต้นนะครับเจ้าหน้าที่ระบุว่าน่าจะมีมูลค่าหลายร้อยล้านบาทแล้วก็ถือว่าเป็นงาช้างล็อตใหญ่ที่ได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนต่างชาติมากๆเพราะต่างชาติเนี่ยคือเขาให้ความสนใจกับเรื่องพวกนี้มากจริงๆเขาไม่เอาเลยไอการที่จะไปฆ่าสัตว์เพื่อที่จะไปเอาอวัยวะโดยเฉพาะงาช้างที่เป็นสัตว์ใหญ่เนี่ยแล้วไปเจอ2ตู้เข้ามาในล็อตเดียวกันเบื้องต้นพบว่าไทยเป็นจุดหมายปลายทางของสินค้าล็อตนี้ที่เดินทางมาจากแซมเบียและประเทศทวีปแถบแอฟริกานี่แหละครับและตอนนี้เดี๋ยวอยู่ระหว่างการตรวจสอบต่อนะครับว่าจะมีการเอางาช้างเหล่านี้400กว่ากิ่งเกือบ500เนี่ยเอาไปส่งต่อที่ไหนเอามาประมูลไหมเอามาจำหน่ายต่อให้กับบรรดาคนที่รักพวกสะสมสิ่งของสัตว์ป่าในประเทศไทยหรือเปล่าหรือส่งออกไปยังประเทศอื่นหรือไม่ตอนนี้ยังไม่สามารถยืนยันได้เดี๋ยวต้องรอผลการสืบสวนสอบสวนแล้วก็ขยายผลจากทางเจ้าหน้าที่ตำรวจกันอยู่นะครับ
1: ใช่ค่ะซึ่งกรมศุลกากรนะคะก็จะรวบรวมพยานหลักฐานประสานทางกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเข้าไปตรวจสอบซากสัตว์ที่พบด้วยค่ะพิสูจน์อัตลักษณ์ด้วยวิธีตรวจสารพันธุกรรมหรือว่า DNA เพื่อยืนยันชนิดของซากสัตว์ก่อนที่จะดำเนินการตามกฎหมายคือยุคนี้สมัยนี้เนี่ยต้องบอกเลยนะคะว่าเรื่องของการอนุรักษ์นะคะเรื่องของการที่ปฏิเสธการเอาพวกซากสัตว์ต่างๆแม้กระทั่งเดี๋ยวนี้พวก
0: เ
1: ครื่องของนุ่งห่มอะไรที่จะเป็นแบบหนังสัตว์อะไรอย่างเงี้ยก็ไม่นิยมแล้วนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่ามันไปทำลายสัตว์ด่าคือถ้ามันตายเนี่ยก็เรื่องนึงนะคะแต่ว่าถ้ามีการไปพยายามที่จะเอาแค่เฉพาะส่วนงาอย่างเงี้ยแล้วต้องมีการล้มช้างหรือสัตว์ประเภทอื่นเนี่ยวานหรืออะไรเงี้ยนะคะก็เนี่ยค่ะกลายเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็มูลค่าเยอะมากๆจริงๆนะคะก็ถือว่าเป็นปฏิบัติการของทางเจ้าหน้าที่ที่ไม่ปล่อยปะละเลยนะคะตามรายงานที่แจ้งมาแล้วก็สามารถที่จะยึดของกลางเอาไว้ได้เป็นจำนวนมาก
0: 400กว่ากิ่งเราไม่รู้ว่าช้างตั้งกี่ตัวนะคุณหน่อยแน่นะ
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับอ่ะเปลี่ยนมาดูเรื่องราวการเตือนภัยโดยเฉพาะคุณสุภาพสตรีกันหน่อยต้องขออนุญาตถามคุณหน่อยแน่เวลาคุณซักชุดชั้นในคุณซักเองตากเองที่ห้องที่บ้านไหมฮะคุณหน่อยแน่
1: เอ้าคุณดีมคุณถามเรื่องส่วนตัวแต่จะมีผู้หญิงที่ไหนที่จะให้ใครมาซักให้ล่ะคะของส่วนตัวแล้วเราก็ต้องตากในบ้านของเราในที่ที่เราอยู่คุณถามอะไรแปลกๆแหมทำไมมันเกิดอะไรขึ้น
0: ผมจะเอามาเตือนภัยโดยเฉพาะคุณสุภาพสตรีเดี๋ยวนี้เนี่ยไอ้พวกโจรโรคจิตมันยังมีอยู่นะแล้วก็ออกอาละวาดตามบ้านเรือนต่างๆล่าสุดผมจะพาไปที่แถวๆบ้านคุณเลยโคราชแถวบ้านคุณแม่คุณอ่ะมีคนเนี่ยที่เป็นโจรโรคจิตอ
1: ่ะ
0: ไปขโมยกางเกงในของคุณสุภาพสตรีที่ซักตากเอาไว้เนี่ยแล้วไม่ได้เอาไปตัว2ตัวนะหน่อยแน่เอา
1: ไป
0: เป็นพวงเลยนะจ๊ะ
1: โอ้โห
0: นี่เอาลองดูภาพวงจรปิดกันหน่อยคุณผู้ชมให้ดูเจ้าโจรโรคจิตกันนะฮะ
1: นี่คือบ้านนะคะที่เราต้องบอกเลยนะว่า
0: หมู่บ้านใหญ่โตอยู่นะ
1: ใช่เป็นหมู่บ้านมีรั้วรอบขอบชิดนะเขาก็ปิดรั้วอะไรไว้ตอนช่วงประมาณบ่ายๆเนี่ยนะเฮ้ย
0: นี่ไม่ใช่เจ้าของบ้านนะจ๊ะ
1: เอ้า
0: ที่จะมาเก็บชุดชั้นในเก็บกางเกงในเสื้อในให้เมียไม่ใช่นะครับ
1: ไปเอาไปหมดเลย
0: ครับ
1: อุ้ยแล้วคุณก็ถือไปหน้าตาเฉยไม่ดีอ้าวทำแบบนี้ได้ยังไง
0: คือถ้ามองโดยที่เราอาจจะยังไม่ได้เล่าอะไร

0: อะไรให้คิดเขาก็คิดว่าอาจจะเป็นสามีหรือว่าแฟนเนี่ยมาเก็บชุดชั้นในเอาไปให้เมียไปพับเก็บในตู้
1: แบบหมดแล้วอย่างเงี้ยต้องใช้แล้ว
0: เก็บให้หน่อยเก็บให้หน่อย
1: คือถ้าจะเก็บผ้าเนี่ยฝนจะตกก็เก็บทั้งหมดสิคะเลือกไปเฉพาะแค่ชุดชั้นใน
0: แต่ไม่ใช่ครับนี่คือไอ้โจรโรคจิตนะจ๊ะหน่อยแน่นี่ขนาดอยู่ในบ้านแท้ๆตอนแรกผมเข้าใจนะผมคิดเอาเองนะตอนอ่านข่าวเนี่ยน่าจะเป็นแบบแอบมาล้วงจากหน้าบ้านแอบแบบไอ้แบบอยู่หน้าบ้าน
1: เอาหรืออะไรอย่างงี้ใช่มั้ย
0: หรือว่าสอยเอาไปอ
1: ่
0: ะ
1: ปาก
0: มันปีนเข้าบ้านนะคุณผู้ชมแล้วก็เอาไปทั้งพวงแล้วก็ปีนออกนอกบ้านไปเลยครับที่เป็นหลักฐานเด็ดหลักฐานสำคัญนะครับที่จะเอามัดตัวไอ้โจรโรคจิตคนนี้โจรนิยมกางเกงในครับมาทราบชื่อภายหลังเพราะว่าหลังจากที่คลิปนี้ถูกเผยแพร่ไปแล้วก็ไปแจ้งความดำเนินคดีบอกว่าคุณตำรวจขาไปจับกุมคนร้ายคนนี้ให้หน่อยเพราะไม่รู้ว่านี่เป็นบ้านหลังแรกหรือไม
1: ่
0: แล้วถ้าปล่อยเอาไว้วันดีคืนร้ายมันอาจจะไม่เอาไปแค่พวงกางเกงในชุดชั้นในอาจจะไปทำร้ายไปพยายามทำไม่ดีไม่ร้ายกับเจ้าของบ้านเจ้าของกางเกงในหรือเปล่ามาทราบชื่อทีหลังคนนี้ชื่อว่านายชิตณรงค์หรือนายตีอายุ31ปีครับ
1: โอ้โห
0: เป็นผู้ต้องหาขโมยเสื้อชั้นในและกางเกงในที่เจ้าของบ้านเนี่ยเขาตากเอาไว้แล้วเอาไปแบบไม่ใช่ตัว2ตัวครับเอาไปทั้งพวงฮะ
1: คือพอไปจับกุมเนี่ยนะคุณผู้ชมต้องบอกว่านี่นายตีเนี่ยนะคะขี่มอเตอร์ไซค์นะไปที่อำเภอเฉลิมพระเกียรตินะคะแล้วก็ไปเจอนี่ของกลางก็คือเสื้อที่ใช้ในวันก่อเหตุสีแดงเนี่ยแขนยาวนี่อยู่ในกล้องวงจรปิดเนี่ยนะคะ
0: ขาสั้นสีดำ
1: นี่คือตัวที่ใส่ในวันที่ก่อเหตุนะ
0: นี่ครับ
1: แล้วก็ยังไปเจอนะคะชุดชั้นในค่ะมีหลายแบบนะมีทั้งสีดำนะคะ5ตัวมีสีน้ำเงิน1ตัวสีครีม2ตัวนะคะก็เรียกว่าเจอของกลางเพียบแล้วก็รวมทั้งค่ะชุดที่ใส่ในวันก่อเหตุรวมทั้งหมวกกันน็อกนะคะที่ใส่สำหรับการขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยรถจักรยานยนต์อีก1คันในที่สุดนี่ค่ะตำรวจสืบสวนสพจหสามารถจับกุมในตีนะคะอายุ31ปีเอาไว้ได้ไหน
0: ถามว่าตีเอากางเกงในไปทำอะไร
1: โอ้โหแล้ว
0: กางเกงในเสื้อชั้นในของคุณสุภาพสตรียุคนี้สมัยนี้ต้องบอกว่าราคาไม่ใช่ถูกๆนะครับบางตัวนี่เป็นพันนะหน่อยแน่นะ
1: ลือตีเนี่ยจริงๆแล้วกลางคืนเป็นน
0: ้อง
1: เป็นน้องตีเป็นแบบ
0: กลางคืนเป็นน้อง
1: อยากจะเป็นพี่สาว
0: แตมมี่อะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างงี้หรือเปล่า
1: ตีหรือเปล่า
0: อะไรอย่างงี้ใช่ไหม
1: ไม่ใส่เองหรือ
0: แต่ตีบอกว่าตีเนี่ยเป็นคนที่มีความชอบเรื่องของชุดชั้นในกางเกงในผู้หญิงเป็นทุนเดิมเพราะมักจะไปขอซื้อชุดชั้นในที่ใช้แล้วของคนสุภาพสตรีที่มีขายในโลกออนไลน์
1: oh.
0: แล้วพอไปสั่งซื้อมันรู้สึกว่าไม่ท้าทายความรู้สึก
1: okay.
0: ตีก็เลยออกไปตระเวนครับขี่มอเตอร์ไซค์ mm-hmm. ไปขโมยชุดชั้นในกางเกงในของชาวบ้านเนี่ยถามว่าเอามาทำอะไรตี
1: mm-hmm.
0: ตีบอกว่าผมเอามาไว้ดูครับพี
1: ่ oh.
0: เอามาไว้ดูต่างหน้าแล้วผมก็มีความสุขของผมโรคจิตนะหน่อยแน่นะ
1: รสนิยมนั่นก็เรื่องนึงนะคะแต่การที่คุณไปขโมยของนะของผู้หญิงเนี่ยของคนอื่นที่มันไม่ใช่ของตัวเองเนี่ยก็ต้องโดนดำเนินคดีนะใจจะรักแค่ไหนคุณจะชอบดูอย่างเดียวเนี่ยแต่นี่ไปขโมยของเขาด้วยเนี่ยนะคะแล้วก็เนี่ยเสื้อชั้นในเนี่ยโอ้โหมันก็หลายร้อยนะคะแต่ละตัวเนี่ยนะขโมยไป
0: พี่เล่นเอาไปทั้งพวงเลย
1: อันตรายอ่ะไม่รู้จินตนาการยังไงบ้างที่คิดถึงว่าบ้านเนี่ยเขาปิดรั้วอะไรแล้วยังปีนเข้ามาได้แล้วถ้าเกิดวันนึงเจอเจ้าของชุดชั้นในเนี่ยแล้วเกิดแบบเข้าไปในบ้านได้ก็ไม่อยากจะคิดเนาะว่าจะทำอะไรมากกว่าแค่ขโมยชุดชั้นในหรือไม่อ่ะนะคะ
0: ตำรวจเขาก็เลยออกมาเตือนนะครับว่าถ้าหากเป็นไปได้ไม่เหนือบ่ากว่าแรงเกินไปบรรดาเจ้าของบ้านทั้งหลายทั้งแหล่ติดกล้องวงจรปิดไว้เลยครับอย่างน้อยเพื่อความปลอดภัยและถ้าหากมันเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นมาอย่างน้อยเราจะได้มีหลักฐานในการที่จะไปเอาผิดกับเจ้าโจรชั่วพวกนี้ล่ะครับคุณผู้ชมครับระวังกันไว้นะจ๊ะ
1: ค่ะดีนะอยู่สูงค่ะ
0: ครับ
1: โอ้ถ้ามาต้องปีนหน่อยนิดนึงนะคะ คุณผู้ชมคะจากเรื่องที่ไม่สมควรเอาเยี่ยงอย่างมาดูเรื่องที่เป็นแบบอย่างนะของเด็กคนหนึ่งชื่อว่าน้องวินดันนะคะน้องเนี่ยเป็นเด็กเรียนดีโหใช้เวลาว่างก็ทำมาหากินนะเพื่อจะหาเงินมาแบ่งเบาภาระครอบครัวแล้วที่น่าสงสารก็คือว่าแม่ของน้องเสียชีวิตพ่อก็หายสาบสูญไปเลยมีพี่มีน้องนะคะแถมเรียนดีได้ 4.00โอ้ลุงบอกว่าเด็กคนนี้ต้องสนับสนุนอย่างมากนะคะให้ดูตัวอย่างของเด็กรักดีกันหน่อยถึงแม้ว่าครอบครัวจะไม่พร้อมแต่ว่าใจของน้องเนี่ย

0: เรียกว่าดีมากๆนะน้องคือทั้งเรียนดีนะแล้วก็ยังช่วยที่บ้านนะคะในการทำมาหากินสารพัดเลยนี่ค่ะน้องวินดันเด็กชายรณัชชัยพิพิธเดชาสกุลค่ะอายุ14ปีแล้วนะคะปัจจุบันค่ะเรียนอยู่ชั้นม.3โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคมคือชีวิตเนี่ยมีมรสุมหนักเลยค่ะแต่ผลการเรียนของน้องเนี่ย 4.0 เนี่ยทุกวิชาสุดยอดมากเลยลูกวินดันนี่นะคะ
1: แสดงว่ามรสุมชีวิตน้องสามารถที่จะแฮนด์เดิลได้เป็นอย่างดีนะ
0: นี
1: ่แบกรับมันได้แล้วก็ไม่ส่งผลต่อการเรียนดูคะแนนสิคุณผู้ชม
0: ค่ะ
1: เหรียญทองนะฮะ
0: แล้วดูคะแนนแต่ละวิชาคณิตเนี่ย80คุณดูวิทยาศาสตร์91
1: ครับ
0: โอ้โหได้รางวัลเหรียญทองชนะเลิศนะคะก็นี่คือเด็กที่น่าชื่นชมน้องเนี่ยอาศัยอยู่ในห้องเช่าเล็กๆอะค่ะที่ย่านสนามบินน้ำที่นนทบุรีอยู่ที่ตรงห้องเช่าเนี้ยอยู่6คนตัวของน้องวินดัน
1: 6คนเลยอ่ะ
0: 6คนในห้องเช่า
1: เล็กๆเนี่ยนะ
0: ค่ะเพราะว่ามีน้องด้วยมีน้อง2คนมีคุณย่ามีคุณลุงแล้วก็มีคุณป้าแต่ว่าอย่างที่บอกแม่น้องเสียชีวิตจากอุบัติเหตุพ่อก็หายไปไหนไม่รู้นะไม่ได้ติดต่อกลับมาเลยค่ะ
1: เออคุณลุงของน้องวินดันเนี่ยบอกว่าดูแลหลานชายคนนี้มาตั้งแต่เด็กๆแล้วน้องเนี่ยเป็นเด็กดีมากขยันหมั่นเพียรกตัญญูแล้วก็คอยช่วยงานบ้านอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างบางวันเนี่ยลุงแกก็ไม่ได้มีเงินถุงเงินถังนะครับไม่มีเงินค่าเดินทางหลานก็คือน้องวินดันคนนี้เนี่ยต้องเดินไปโรงเรียนเนี่ยระยะทางประมาณ3กิโลเมตรตอนนี้เนี่ยทางตัวคุณลุงเองก็บอกว่าเจอมรสุมชีวิตเรื่องของการเงินเช่นเดียวกันวันไหนถ้าออกไปขายของไม่ได้เนี่ยโอ้โหไม่ต้องพูดถึงเลยลำบากกันทั้งบ้าน6ชีวิตเนี่ยหนักหนาสาหัสมากจริงๆก็เลยมาขอร้องสื่อมวลชนครับอยากจะให้บรรดาผู้ใหญ่ใจดีเนี่ยให้โอกาสเนี่ยหลานคนนี้ได้ไหมถ้าหากใครพอจะมีทุนทรัพย์หรือว่ามีช่องทางไหนที่จะทำให้หลานน้องวินดันเนี่ยที่เป็นเด็กเรียนดีเด็กขยันเด็กรักดีเนี่ยมีโอกาสในการเรียนโอกาสในการทำงานเนี่ยช่วยหน่อยได้ไหมเออเนี่ยนะฮะ
0: แล้วถึงแม้ว่าน้องเนี่ยนะคะจะเรียนอยู่นะแต่ว่าน้องเนี่ยทำสารพัดอย่างทำอะไรบ้างเนี่ยเล่าให้ฟังนิดนึงนะคะน้องวินดันเนี่ยนะคะออกไปบางวันนะไปตกปลา
1: ครับ
0: เอามาประกอบอาหารลดค่าใช้จ่ายในบ้าน
1: นี่ไง
0: แล้วก็ช่วงปิดเทอมรับจ้างทำงานพิเศษเป็นติวเตอร์สอนเป็นรายชั่วโมงให้กับเด็กๆเพราะว่าเรียนดีไงเป็นเด็กเรียนดีเนี่ยได้4.00ทุกวิชาแบบนี้ก็แบ่งเบาครอบครัวนะคะแล้วก็เก็บเงินมาเป็นทุนการศึกษาจนจบปริญญาตรีเลยนะคะแล้วก็ในอนาคตนะโหน้องอยากเป็นนักจิตวิทยาค่ะคุณผู้ชมคือนึกถึงคนอื่นอยากจะให้คนที่กำลังมีความทุกข์อยู่เนี่ยช่วยแบ่งเบาได้เป็นกำลังใจให้กับคนอื่นได
1: ้สุดยอดเลยแนวความคิดฟังเสียงน้องวินดันกันหน่อยนะครับ
2: ว่าด้วยความที่ครอบครัวอยู่เป็น6คนแต่ว่ามีคนแรงหาอยู่แค่2คนเองแล้วลุงกับป้าก็ตื่นช่วง 1:00 น. 2:00 น.แล้วไปออกไปตอน 4:00 น.ครับก็คือได้นอนแค่ประมาณ3ชั่วโมงเองครับต่อวันกลับบ้านมาก็กลับมาค่ำกลับมาเหนื่อยทุกวันครับแล้วก็ถึงป่วยไม่สบายก็ไม่สามารถหยุดได้ครับเพราะว่าถ้าหยุดแล้วจะไม่มีอะไรกินกันครับประมาณนั้นครับผมก็เลยคิดว่าปิดเทอมแล้วผมก็เลยมีเวลาว่างอยากช่วยหารายได้เข้าบ้านครับก็เลยหาช่องทางครับประมาณนั้นครับก็ผมอยากถ้าจะเรียนจะเป็นนักจิตวิทยาครับผมสงสารและเห็นใจผู้คนที่เป็นโรคทางจิตมากขึ้นในประเทศไทยครับอย่างเช่นโรคซึมเศร้าที่ต้องมาเสียชีวิตด้วยการการทำวิบากกรรมครับเพราะว่าผมคิดว่าชีวิตของคนไม่ควรจะตายง่ายขนาดนั้นครับผมก็เลยอยากช่วยเหลือคนอื่นครับ
1: คือต้องชื่นชมมากจริงๆนะคุณผู้ชมเราสองคนอาจจะช่วยเหลือน้องวินดันอะไรได้ไม่มากอาจจะเป็นเรื่องของตัวเลขตัวเงินอาจจะไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่เราขอทำหน้าที่เป็นสะพานในการส่งต่อเรื่องราวดีๆของน้องวินดันคนนี้ให้กับผู้ใหญ่ที่อาจจะดูรายการของเราอยู่ดูย้อนหลังก็ได้นะครับเผื่อว่าใครพอจะมีสตุ้งสตางพอจะมีกำลังเนี่ยสนับสนุนเด็กคนนี้รักดีขยันตั้งใจแล้วก็ที่สำคัญอยากให้น้องวินดันรักษาความดีเหมือนเกลือรักษาความเค็มเอาไว้รับรองว่าชีวิตประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนนะครับ
0: ค
1: ือ
0: สิ่งที่น้องเป็นเนี่ยนะคะมันไม่ใช่แค่คือเรื่องของการให้เงินให้ทุนการศึกษาแต่ว่าโอกาสเนี่ยคือสิ่งที่สำคัญแล้วความใฝ่ฝันที่น้องตั้งเป้าอ่ะไม่ได้คิดแค่เพื่อตัวเองด้วยนะคิดเพื่อคนอื่นว่าเวลาที่คนเจอมรสุมอะไรแบบนี้แล้ววัย14ปีเนี่ยลองนึกดูนะ14ปีเนี่ยเป็นช่วงวัยเด็กผู้ชายเนี่ยกำลังแบบโอ้โหติดเพื่อน
1: นะ
0: กำลังแบบเที่ยวเล่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าน้องเนี่ยว่างปุ๊บ ทำมาหากิน
1: ถูกต้อง
0: โอ้โหแล้วก็เรียนดีนะเป็นตัวอย่างแล้วก็เป็นกำลังใจให้น้องวินดันด้วยนะคะ
1: ถูกต้องครับอ่ะเปลี่ยนบรรยากาศไปดูเรื่องราวดีๆเรื่องราวที่เป็นสถิติโลกกันหน่อยไปกันที่น่านฟ้าพัทยาเพราะล่าสุดเพิ่งจะมีการทำลายสถิติโลกด้วยการเอาธงชาติไทยไปกางบนท้องฟ้าคุณผู้ชมและไอ้คำว่าสถิติโลกเนี่ยมันต้องยิ่งใหญ่กันขนาดไหนล่ะฮะ
0: เดี๋ยวต้องดูภาพ
1: เดี๋ยวจะให้ดูกันค่อยๆไล่ดูกันไปนะครับนี่คือภาพที่เกิดขึ้นมาตอนช่วงเช้าที่ผ่านมาที่บริเวณริมหาดพัทยาครับทีมโครงการที่ชื่อว่า One Flag Thailand เนี่ยนะเขาเปิดปฏิบัติการกระโดดร่มพร้อมกับนำธงชาติไทยผมพูดขนาดให้ฟังเนี่ยอาจจะนึกภาพไม่ออกเดี๋ยวรอดูภาพไปพร้อมๆกัน
0: ค่ะ
1: ขนาดธงชาติไทย 4,303.4 ตารางฟุตครับนี่ฮะ
0: คือขึ้นไปเนี่ยนะคะต้องบอกว่าน ี่คือเป็นภารกิจในการกระโดดร่มพร้อมกับธงชาติไทยนี่คุณผู้ชมลองดูภาพนี้ค่ะดูตัวคนนะคะที่กำลังค่อยๆนี่ค่ะกางธงชาติไทยนะคะให้มันสามารถที่จะโบกสะบัดนะคะไปบนเวหาพร้อมๆกับด้านล่างเนี่ยก็จะมีเรียกว่าคนกำลังค่อยๆเขาเรียก
1: ห้อยตัวลงมา
0: ห้อยตัวลงมาแล้วให้ลมเนี่ยมันพา
1: ประคองอยู่ให้ประคองธงชาติเนี่ยคุณผู้ชม
0: โอ้สวยมาก
1: สวยนะ
0: อลังการแล้วดูเอาดูขนาดจากเครื่องบินก็ได้ว่ามันใหญ่ขนาดไหน
1: ใหญ่เบอร์ไหนคือ
0: 4,303.4
1: ตารางฟุตตัวเท่ามดเลยคุณแน่คุณผู้ชม
0: แล้วยาวมากนะคะแล้วนี่ถือว่า
1: 4,303.04 ตารางฟุตนะคร
0: ับ อันนี้คือมุมนะคะที่เป็นกล้องน่าจะติดอยู่บนหมวกกันน็อกนะคะของนักกระโดดร่มเนี่ยนะเขาบอกว่าเป็นการทำลายสถิติครั้งแรกของโครงการแล้วก็ต้องมีการฝึกซ้อมเตรียมความพร้อมกันมากว่าที่จะมาบันทึกสถิติโลกในวันนี้ได้
1: คือทางทีมงานเขาออกมาเคลมนะครับว่าการกางธงชาติไทยขนาด 4,303 ตารางฟุตเนี่ยเป็นการทำลายสถิติโลกเลยนะเขาว่าอย่างนั้นนะเขาว่าอย่างนั้นแล้วภารกิจนี้เนี่ยจะบอกว่าคนที่เป็นผู้นำเนี่ยไม่ใช่คนทั่วไปนะฮ
0: ะ
1: เป็นศาสตราจารย์นายแพทย์กีรติเจริญชนวานิชคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแล้วก็รองศาสตราจารย์ดร.ธนบวรศิริคุณากรกุลหรือว่าคุณซุปเปอร์ตุ้มครับ
0: เป็นคุณหมอ
1: เป็นคุณหมอทั้งหมดนี่นะ
0: ฮะเป็นคุณหมอที่มากระโดดร่มนี่นะคะแล้วเป็น
1: ยอด
0: เรียกว่าใครจะคิดว่าคุณหมอจะแบบดูอยู่ในห้องวิชาการเรียบร้อยอะไรเงี้ย
1: คนไข้นะ
0: นี่นะคะแล้วเป็นผู้อำนวยการนะคะของโครงการที่นำธงชาติไทยลงสู่ชายหาดพัทยาและนักกระโดดร่มท่ามกลางมีทั้งคนไทยมีทั้งชาวต่างชาติที่มารอร่วมชมภารกิจในครั้งนี้นี่แล้วในที่สุดลงตรงชายหาดพัทยาอย่างปลอดภัย
1: คุณหมอกิรติแกก็บอกว่าภูมิใจแล้วก็มีความตื่นเต้นอย่างมากเนื่องจากการกระโดดร่มครั้งนี้เนี่ยมันเป็นประสบการณ์ที่อยากจะทำสักครั้งในชีวิตแล้วครั้งนี้เนี่ยมันไม่ได้แค่กระโดดร่มธรรมดามันมีความหมายกับตัวแกเองมากๆเลยเพราะว่าเป็นการกางธงชาติไทยแล้วก็ข่าวนี้มันจะถูกนำเสนอไปทั่วโลกเพราะเป็นการกางธงชาติไทยที่ใหญ่ที่สุดในโลกว่ากันอย่างนั้นนะครับแล้วเดี๋ยวเนี่ยจะเอาโครงการอันนี้เนี่ยหลังจากที่ฝึกซ้อมแล้วก็พิสูจน์ได้เห็นแล้วว่ามันสามารถทำได้จริงจะเอาไปโชว์อีกครั้งสำหรับภารกิจครั้งใหญ่วันที่5ธันวาคมนี้หรือว่าวันพ่อแห่งชาติที่ชายหาดพัทยาเนี่ยแหละครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวฟังเสียงคุณหมอกีรติกับภารกิจครั้งสำคัญครั้งนี้กันหน่อยนะครับ
3: ครับมีทั้งความรู้สึกภาคภูมิมีความสุขตื่นเต้นแล้วก็เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ในฝันนะครับที่ตั้งใจว่าอยากจะมีสักครั้งหนึ่งในชีวิตที่จะได้มีประสบการณ์การกระโดดร่มลงมาวันนี้เป็นจริงเลยนะครับว่าโอ้โหเราได้มีประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่แล้วก็ตื่นประทับใจอย่างมากนะครับโดยเฉพาะเราได้เป็นส่วนหนึ่งนะครับในการนำธงไตรงค์ลงมาสู่พื้นประเทศไทยเลยนะครับครั้งนี้ก็เป็นสิ่งที่ภาคภูมิอย่างยิ่ง
1: คุณหมอครับคุณหมอจำหน้าน้องหน่อยแน่ไว้นะครับคุณหมอครับนี่ครับคนไข้ไม่ยอมไปหาหมอซ้ำครับนี่เป็นคนไข้คุณหมอนะครับ
0: อาจารย์หมอคือต้องบอกว่าอาจารย์หมอกีรติเนี่ยตอนที่ดิฉันไปหาคุณหมอคุณหมอเป็นนายกสมาคมออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย
1: ครับ
0: นะก็คือเรื่องของหัวเข่าเรื่องของออร์โธปิดิกทั้งหลายเนี่ยคุณหมอคิวยาวมากนะก็เลยไม่ได้ไปหาเท่าไหร่แล้วก็เลยแต่พอเห็นคุณหมอเนี่ยมาปฏิบัติภารกิจทำให้เห็นว่าคุณหมอแข็งแรง การที่จะเป็นนักกระโดดร่มเนี่ยแล้วคุณจะต้องใช้ร่างกายของตัวเองในการประคองนะมันไม่ใช่ว่าใครจะทำก็ได้แล้วก็ต้องเรียนรู
1: ้
0: แล้
1: วก็มีความกล้าเพ
0: ราะฉะนั้น5ธันวาคมนี้คุณผู้ชมเราก็ไปร่วมลุ้นพร้อมกัน

0: ใช่ค่ะ
1: ที่ชายหาดพัทยาเดี๋ยวคุณหมอกีรติเนี่ยคุณหมอที่ตรวจหัวเข่า คุณหน่อยแน่เนี่ยนะฮะแล้วคุณหน่อยแน่ไม่ยอมไปหาหมอต่อเนื่องเนี่ยนะฮะ
0: คุณดูสิว่าธงมันใหญ่ขนาดไหนวางอยู่ตรงพื้นทรายตรงหาดทรายเนี่ยนะคะ
1: ใช่แล้วจะบอกว่าทีมเนี่ยผู้ร่วมกระโดดร่มเนี่ย

0: ดูตัวเต็มอีกครั้งคุณผู้ชมวันที่5ธันวาคมนี้นะครับที่ทางคุณหมอกีรติแล้วก็ทีมของซุปเปอร์ตุ้มเนี่ยเขาจะมาโชว์การกระโดดร่มแล้วก็กางธงชาติไทยที่ใหญ่ที่สุดในโลกอีกครั้งหนึ่งนะฮะ
1: 1ธง1ชาติ1สถิติโลกนะคะ
0: สุดยอด
1: คือ
0: One Flag One Nation
1: ใจมากๆแล้วพอเราได้บันทึกสถิติโลกธงชาติไทยเราก็จะโบกสะบัดคือเวลาเห็นมันฉันก็นึกถึงน้องเนเน่เหมือนกันนะมันเหมือนแบบมันเป็นพลังที่เราจะได้ร่วมกันส่งต่อความเป็นไทยสู่สายตาชาวโลกนะคะ
0: ให้กำลังใจนะครับคุณหมอกีรติแล้วก็ทางทีมงานทุกท่านนะครับเดี๋ยว5ธันวาคมเรามารอลุ้นไปพร้อมๆกัน
1: ใช่ค่ะอ่ะคุณผู้ชมคะมาดูภารกิจช่วยเหลือน้ำท่วมนะคะที่ต้องบอกว่าช่วยกันหลากหลายจริงๆนะคะนี่จะให้ดูนะว่าภารกิจนี้คือเรือที่ใช้เนี่ยนะคะเป็นเรือที่ผ่านการบุกป่าฝ่าดงกันมาเยอะมากๆแต่คนขับปกติเราเคยได้ยินนะคะรถใหม่ให้ระวังหน่อยอันนี้เรือเก่าแต่ให้ระวังคนขับมันเกิดอะไรขึ้นนะคุณผู้ชมลองไปดูคลิปนี้กันหน่อยค่ะ
0: โอ้โหมันยังไงล่ะครับเนี่ยแล้วมันยังไงล่ะครับที่คุณเห็นแน
1: ่ฮะนี่ค่ะ
0: คือปกติเวลาเราเห็นเรือเร็วเนี่ยเรือเครื่องยนต์เนี่ยชาวบ้านจะเป็นคนผวานะครับบอกว่าเฮ้ยเจ้าหน้าที่เบาๆหน่อยเดี๋ยวคลื่นน้ำเนี่ยมันจะซัดเข้าบ้านบ้านฉันพังแต่รอบนี้ครับเป็นชาวบ้านที่บอกว่าเจ้าหน้าที่ระวังหน่อยเดี๋ยวเรือจะพังเดี๋ยวจะไม่มาช่วยฉันไม่ได้
1: ก็ดูจังหวะนี้คุณผู้ชมลองดูนะโอ้โหเนี่ยซ้ายขวาและจังหวะที่กำลังแบบเออเนี่ยมาชนเสาจนได้เนี่ยคนที่อยู่ด้านในเรือเนี่ยโอ้โหกลายเป็
0: นมันยังไง
1: ต้องบอกว่าจากคนช่วยเหลือนี่กลายเป็นผู้ประสบภัยไปแล้วนะจะไปช่วยเหลือคนแท้ๆเนี่ยกล่องข้าวมีอยู่เต็มเรือเลยเนี่ยกลัวจะล่มอยู่ในน้ำซะก่อนเนี่ยนะคะคือสภ.เมืองปราจีนบุรีค่ะดิฉันก็เข้าไปดูนะใน Facebook นะคะ
0: ครับ
1: สืบสวนสภ.เมืองปราจีนบุรีนะคะที่ก็ลงเอาไว้ค่ะบอกว่าถึงเรือจะเก่าแต่คนขับใหม่นะจ๊ะ
0: ใหม่กริปเลยนะจ๊ะ
1: โอ้โหใหม่ขนาดนี้เนี่ยเราไม่สามารถจะหาคนที่พอจะมีประสบการณ์ในการขับเรือ
0: คือในช่วงเวลาที่ยากลำบากแบบนี้สิ่งสำคัญนะครับนั่นก็คือหัวจิตหัวใจฝีมืออาจจะไม่เท่าไหร่แต่หัวใจฉันเกินร้อยนะจ๊ะ อยากจะไปช่วยพี่น้องประชาชนนะจ๊ะคุณหน่อยแน่จ๋า
1: ก็ชื่นชมค่ะเรื่องของหัวใจเนี่ยนะคะแต่ว่าเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยก็
0: ต
1: ้
0: อง
1: คำน
0: ึ
1: งถึงด้วยเพราะว่ามัน safety first นะคะสำหรับทั้งคนที่อยู่ในเรือแล้วเราจะไปช่วยเหลือเนี่ยนะคะก็ขับเรือกำลังจะไปแจกเนี่ยของนะคะข้าวที่อยู่ในเรือเนี่ยกลัวมันจะร่วงลงไปแล้วจะไปช่วยเหลือคนที่ติดน้ำท่วมเนี่ยถ้าดิฉันเป็นผู้ประสบภัยอ่ะขออภัยนะคะดิฉันจะบอกว่าเออพี่เอาตัวเองให้รอดก่อนกลัวจะล้มลงมา
0: ก็ให้กำลังใจทุกๆท่านนะครับผมโดยเฉพาะในพื้นที่ของปราจีนบุรีอำเภอบ้านสร้างณเวลานี้ยังคงหนักหนาสาหัสมากจริงๆให้กำลังใจทั้งผู้ที่ประสบอุทกภัยแล้วก็ผู้ที่ต้องการจะไปช่วยเหลือขอให้กำลังใจทุกๆหน่วยงานจริงๆนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ช่วงหน้าผักอะไรจะแพงก็แล้วแต่ร้านก๋วยเตี๋ยวร้านนี้เขายืนยันเลยว่าผักแพงฉันก็จะซื้อแล้วฉันก็จะซื้อมาขายโดยที่ไม่ขึ้นราคาด้วยสุดยอดที่ไหนร้านอะไรก๋วยเตี๋ยวแบบไหนช่วงหน้ามารอติดตามกันนะครับ
1: แล้วโมโหทำไมคุยกันมันทันเหตุการ
2: ณ์สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
3: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ห้องเล็กพื้นที่จำกัดจะซักผ้าแต่ละทีก็ลำบากหมดปัญหาเพราะนี่จะเป็นผู้ช่วยของคุณคาชิว่าเครื่องซักผ้ามินิฝาบนขนาดกระทัดรัดตอบโจทย์ชีวิตยุคใหม่ใช้งานง่ายไม่ง้อช่างไม่ต้องติดตั้งแค่ใส่ผ้าเติมน้ำหมุนปุ่มแล้วรอความสะอาดได้เลยกับคาชิว่าเครื่องซักผ้ามินิฝาบนคาชิว่ามาพร้อมกับถังปั่น 2.5 กิโลหมุนเร็วตั้งเวลาในการซักได้ประหยัดน้ำประหยัดพลังงาน
5: ขนาด
3: เล็กค่ะประหยัดพื้นที่เคลื่อนย้ายง่าย

0: เหมาะกับคอนโดหอพักหรือบ้านที่มีพื้นที่จำกัดค่ะคุณผู้ชมคะใครยังไม่มีเครื่องซักผ้าไซส์เล็กมินิแบบนี้ติดบ้านเอาไว้นะแอมแนะนำว่าควรมีค่ะ อย่างน้อยๆเอาไว้ใช้ซักสิ่งต่างๆในบ้านของเราได้หรือว่าอะไรที่เราต้องใช้ทุกวันหรือกระทันหันหรืออยากจะแยกซักจะได้มีเครื่องแบบนี้นะคะเอาไว้สำรองที่บ้านเนาะ
1: วันนี้โปรโมชั่นกับคาชิวาเครื่องซักผ้ามินิฝาบนแถมผ้าไมโครไฟเบอร์1พื้นพิเศษจากราคาปกติ 2,049 บาทเหลือเพียง 1,190 บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่แอดไซน์ช็อปมาเนียสินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย M-Cord
2: ระยะเวลาโปรโมชั่น1สิงหาคม2568ถึง31ธันวาคม2569

0: บู่เบนเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
2: ่ให้คุณดูกระหอบกระหืดนะฮะหายใจแรงนะหายใจแรง
3: ที่จะไปซื้อก๋วยเตี๋ยวเลยนะที่บอกว่าแบบไม่ขึ้นราคาเนี่ยหรออ
2: ๋อโอเคโอเคเดี๋ยวก่อนไปดูก๋วยเตี๋ยวผมจะพาไปดูที่จังหวัดปราจีนบุรีกันก่อนแม้ว่าหลายจุดหลายพื้นที่น้ำเริ่มลดแต่ก็มีบางพื้นที่ที่น้ำยังเยอะแต่ว่าในช่วงเวลาที่มันต้องใช้คำว่าวิกฤตมันก็มีโอกาสให้กับชาวบ้านนะครับที่ตอนนี้กำลังเดือดร้อนกันอยู่พอจะมีอาหารการกินได้อีกเยอ
3: ะ
2: เราเคยเห็นคลิปที่ชาวบ้านเนี่ยใช้ช่วงเวลาแบบนี้ไปตกเบ็ดตกปลากันแต่ที่ปราจีนบุรีจุดนี้ไม่ต้องไปทำแบบนั้นครับ
3: ทำอะไรคะ
2: เพราะว่าเพียงแค่เขาเดินไปหาปลาก็มาหาถึงที่เท้าเลยครับคุณแน่ครับ
3: ปลาจะมาได้ยังไงเราต้องตกไปหาเขาในน้ำ
2: อยากรู้เดี๋ยวหาว่าผมโม้ไปดูคลิปฮะ
3: เฮ้ย
4: เอาแข่งกันโดดแล้วพี่บอลโอ้เอาโดดไปโอ้โห
2: นี
3: ่โอ้ยแล้วขึ้นมาแบบ
2: เป็นยังไงเอาเลยเนี่ยเห็นไหมหมายถึงว่าเอาสิจับปลาสิเอาตัวนี้สิเอาตัวนี้เนี่ยเห็นไหม
3: แล้วดูเราก็แม่นด้วยนะคะ
2: กระโดดหาถึงที่
4: แข่งกันโดดแล้ว
3: โอ้โหแข่งกันโดดของจริงเลยเหมือนอย่างที่เด็กคลิปบอก
2: คุณผู้ชมนี่คือภาพเหตุการณ์จริงๆไม่ใช่ AI เพราะผมพยายามเข้าไปดูจากต้นทางนะครับในTikTokของคุณพี่ผู้หญิงท่านนี้เขายืนยันเลยว่านี่คือเหตุการณ์จริงๆปลามันกระโดดขึ้นมาจริง
3: ๆ
2: แล้วชาวบ้านนี่ต้องใช้ว่ายิ้มแฉ่งเลยอ่ะ
3: ก็คือมาถึงบนบกนี่นะคะต้องบอกแบบนี้คุณผู้ชมค่ะว่าปรากฏการณ์ปลากระโดดน้ำใหม่หรือว่าปลาดีใจเมื่อได้น้ำใหม่เนี่ยมันเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินะคือระดับน้ำ
2: ปรากฏการณ์ปลาดีใจได้น้ำใหม
3: ่คือเขาบอกแบบนี้ว่าปกติแล้วเนี่ยน้ำเนี่ยม
2: ัน
3: จะไม่ใช่ว่า อยู่ดีๆปลามันจะกระโดดขึ้นมาได้มันเป็นเหมือนแบบปลาเนี่ยที่เจอน้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติหรือว่าแหล่งน้ำที่มันเพิ่มสูงขึ้น
2: ครับ
3: หลังจากฝนตกแบบเนี้ยหรือว่ามีการปล่อยน้ำใหม่แบบเนี้ยปลามันจะมีพฤติกรรมที่แบบตื่นตัวก็ตื่นตัวนี่มันยังไงมันก็กระโดดเนี่ยแต่ว่าไอ้ตรงจุดนี้พอมันกระโดดปุ๊บเนี่ยมันกระโดดแล้วมันไม่ได้ลงน้ำไงกระโดดลงมาบนบก
2: กระโดดลงสวิงของชาวบ้านนะสิครับคุณผู้ชมครับ
3: แล้วน้ำใหม่ที่ว่าคือมันมีปริมาณของออกซิเจนเนี่ยที่ละลายอยู่มากหรือว่าอุณหภูมิเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนะคะก็เลยตื่นตัว
2: ปลาก็เลยมีอาการกระปี้กระเป๋าเมื่อน้ำหลากหรือว่าน้ำใหม่มาถึงเนี่ยบางตัวมันก็ว่ายทวนน้ำบางตัวมันก็กระโดดเพื่อไปหาแหล่งอาหารใหม่หรือว่าย้ายถิ่นฐานตามธรรมชาติเรียกว่าเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่ปลาเนี่ยอาจจะไม่คิดไม่ฝันว่ามันจะกลายเป็นอาหารอันโอชะของพี่ๆในพื้นที่ปราจีนบุรีแบบนี้เนี่ยนะฮะ
3: แล้วกลายเป็นแบบโหพี่เขาเนี่ย
2: คุณแน่คุณดูหน้าตาของพี่เสื้อสีน้ำเงินท่านนี้เนี่ยฮะ
3: เอาจริงเอาจังเอาจริงเอาจัง
2: ดีใจ
3: และดูนี่ฮะนี่เดินข้ามตรงทาง
2: ตัวใหญ่มากตัวใหญ่มากแต่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่ดูจากสภาพแล้วเนี่ยฮะยังไงก็ขอให้ระมัดระวังกันด้วยเพราะว่ากระแสน้ำยังค่อนข้างจะแรงกันอยู่นะครับ
3: นะคะโอ้โหปลานี่กระโดดขึ้นมาเข้าสวิงกันเลยทีเดียว
2: ยิ้มปากว่างเลยนะฮะ
3: เอ้าคุณผู้ชมคะเดี๋ยวจะหิวกันนะดิฉันก็เลยนี่ค่ะอย่างที่คุณดิมเกริ่นเอาไว้นะคะว่าตอนนี้ถึงแม้ว่าผักจะแพงนะต้นทุนวัตถุดิบจะสูงแค่ไหนแต่ร้านก๋วยเตี๋ยวป๊อกๆร้านนี้ขอไม่ขึ้นราคาขอคงไว้ที่ราคาเดิมต่อให้ราคาต้นทุนวัตถุดิบจะสูงขึ้นก็ตาม
2: สุดยอดใจเกินล้านจริงๆ
3: ไปดูกันเลยที่จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะคุณผู้ชมเนื่องจากว่าสถานการณ์น้ำท่วมในหลายจังหวัดก็เลยทำให้เนี่ยพริกก็แพงกะเพราเนี่ยก็แพงสารพัดอย่างแพงหมดเลยจริงๆนะคะ
2: ครับ
3: เมื่อช่วง 2-3 วันที่แล้วที่เราเห็นข่าวว่ากะเพราเนี่ยขึ้นมาจากกิโลกรัมละ 40-50 บาทเนี่ยนะคะมาเป็นหลักร้อย
2: 200อ่ะเหยียบ200บาท
3: ตอนนี้เนี่ยคะแม่ค้าขายผักก็ยอมรับจริงๆว่าต้นทุนผักมันสูงขึ้น
2: ครับ
3: ก ำไรน้อยลงยอดขายก็ลดลงนะคะแล้วมันไม่ได้กระทบแค่พ่อค้าแม่ค้าที่ขายผักเท่านั้นแต่ว่ายังรวมไปถึงแม่ค้าขายอาหารแม่ค้าที่ขายก๋วยเตี๋ยวป๊อกๆนะคะชื่อว่าคุณระยองแต่อยู่บุรีรัมย์นะจ๊ะคุณระยองอุ้มสายอนี่ป๊อกๆ
2: คุณระยองแต่ว่าขายอยู่ที่
3: บุรีรัมย์
2: พี่ระยอง
3: นี่นะคะ
2: โอเค
3: แต่ว่านี่ค่ะคือก๋วยเตี๋ยวป๊อกๆนี่ก็มี
2: นี่ไงคุณเหนือแน่วันก่อนที่เราพูดถึงผักบุ้งอ่
3: ะ
2: ที่ผมบอกว่าคือก่อนหน้านี้เนี่ยที่เขาซื้อไปผัดซื้อไปทำเย็นตาโฟอ่ะปกติโลนึงไม่เกิน60บาท40 60บาทแต่ว่าช่วงน้ำท่วมเนี่ยจุดที่เป็นแปลงปลูกผักบุ้งเนี่ยราคามันขยับไป150นะ
3: อันนั้น150โหเนาะแต่อันนี้ก็หนักเหมือนกันเพราะว่าอย่างของร้านที่ไปซื้อเนี่ยบอกว่าปกติซื้อมา20 30บาทต่อกิโลเนี่ยนะคะตอนนี้ขึ้นมาเป็นกิโลละ70แล้วค่ะ
2: อันนี้ก็หนักนะ
3: ก็หนัก
2: เกือบ3เท่าตัวนั่นแหละจาก20บาทอ่ะ
3: ก็ส่งผลกระทบนะคะต่อต้นทุนการขายก๋วยเตี๋ยวเพราะว่าผักก็เป็นวัตถุดิบหลักแต่ให้ดูว่าแม้ว่าราคาต้นทุนจะสูงแต่วัตถุดิบเนี่ยที่ใส่เข้าไปให้ลูกค้ายังคงเหมือนเดิมยังคงจัดเต็มเหมือนเดิมค
2: ่
3: ะ
2: ใจเกินล้านมากๆเลยคุณผู้ชมก็คือยังคงขายราคาเดิมนั่นก็คือก๋วยเตี๋ยวชามละ40บาทแต่ว่าบอกดอกจันไว้ก่อนเลยถ้าหากนะคุณลูกค้านะพี่ๆนะน้องๆ นะถ้าหากราคาผักเนี่ยมันขยับปรับขึ้นสูงกว่านี้เนี่ยพ่อค้าเนี่ยอาจจะต้องกราบกรานขอความกรุณาจากพี่ๆควักเงินเพิ่มเติมอีก5บาทขอขึ้นราคานะแต่ตอนนี้ยืนยันว่าจะขายที่ถ้วยละ40บาทก่
3: อ
2: นฟังเสียงพี่ระยองแต่อยู่บุรีรัมย์กันหน่อยนะครับ
5: ผักแพงไหม
6: แพงค
5: ่
6: ะ
5: จากพ่อบุ้งจากเท่าไหร่เป็นเท่าไหร่
6: เด
5: ี๋
6: ยวน
5: ี้
6: เดี๋ยวนี้ถ้าไม่สวย50ถ้าสวย70
5: แต่ตะกอนล่ะ
6: ตะกอน
7: 20-30
5: เท่ากับต้นทุนเราเพิ่มขึ้นอีก
7: ครับผม
5: ราคาก๋วยเตี๋ยวขายราคาเดิมไหม
6: เท่าเดิม
2: ต้องนับถือใจนะเพราะว่าตอนนี้สินค้าทุกอย่างที่เป็นต้นทุนการทำอาหารเนี่ยขยับขึ้นไปหมดนี่ไข่ไก่ก็ขยับขึ้นอีกแล้วคุณหน่อยแน่แล้วผักไม่ต้องพูดถึงเลยนะจ๊ะ
3: ยิ่งถ้าเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวป๊อกแบบเนี้ยปกติถ้านอกจากแบบเราลวกให้แล้วเนี่ยบางคนก็ชอบแบบเสริมนะชอบแบบว่าขอถั่วงอก
2: พี่ขอถั่วงอกเพิ่มหน่อยผมชอบกินผัก
3: เนี่ยค่ะก็นี่คือเขาใช้คำว่าต้นทุนแฝงอะนะคะ
2: ค
3: ือบางสิ่งบางอย่างเนี่ยโอ้โหลูกค้าบอกขอเพิ่มหน่อยบางทีโอ้โหแม่ค้านี่ต้นทุนหมดเลยทุกสิ่งทุกอย่างตรงนี้นะคะยัง40บาทอยู่แต่ถ้าหลังจากนี้มันเพิ่มขึ้นอาจจะต้องปรับเป็นสัก45บาทก็ต้องส่งกำลังใจนะ
2: อยากรู้เลยสมมติถ้าผมไปกินอ่ะผมเป็นคนไม่กินเส้นไม่กินคาร์โบไฮเดรตสั่งเป็นเกาเหลาพี่ระยองจะขึ้นราคาผมหรือเปล่าครับพี่ระยอง
3: ก็เอา
2: เป็นใจพี่จ๊ะหนูจ๋านะ
3: เดี๋ยวพี่เพิ่มน้ำให้เดี๋ยวใส่น้ำให้ซดเลย
2: โอเคโอเคผักเท่าเดิมคือตอนนี้ราคาผักแพงมากจริงๆแล้วคุณอย่าลืมนะคุณผู้ชมเดี๋ยวตั้งแต่วันที่9ถึง18ตุลาคมซึ่งอีก2วันข้างหน้าเราจะเข้าสู่ช่วงเทศกาลกินเจแล้วนะ
3: โอ้โหเทศกาลถือศีลกินผักเนี่ยนะคะก็เรียกว่าต้นทุนวัตถุดิบสูงจากน้ำท่วมมาเดี๋ยวเราไปพักเคารพธงชาติสักครู่นึงช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องพบค่ำกันต่อค่ะ

ไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: Euro
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: พราะแม็กฟืนฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูงสกปรกแค่ไหนก็เอาอยู่
1: ฉีดแรงฉีดไกลค่ะมาพร้อมกับหัวฉีดอีก7รูปแบบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นฉีดแบบทั่วไปฉีดแบบเส้นตรงค่ะฉีดพื้นที่แคบฉีดแบบสเปรย์ฉีดพื้นที่กว้างฉีดแบบพุ่งขึ้นและฉีดแบบหัวโฟมค่ะ
0: ใช้งานได้หลากหลายครับเครื่องเดียวเอาอยู่นะครับกับโปรโมชั่นวันนี้ครับ Power Max ปืนฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูงมาพร้อมกับเซตอุปกรณ์ที่มอบให้นะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำยาทำความสะอาดอเนกประสงค์2ขวดและมีถุงมือไมโครไฟเบอร์อีก1ชิ้นและยังมีแว่นตากันลมกันแดดอีก1ชิ้นนะครับทั้งหมด 4,150 บาทไม่ต้องจ่ายครับวันนี้จ่ายราคาเดียว999บาทนะครับรีบโทรด่วนครับที่021433330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ @ shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcord
2: ระยะเวลาโปรโมชั่น1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2570

0: ให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมยูโรปังพกไปกินได้ทุกที่ยูโรปังอร่อยทุกที่ทุกเวลาย
1: าดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
2: ่ช่วงราคาผักกำลังขึ้นราคาเนี่ยดิฉันว่าการปรับตัวนะไปหาอย่างอื่นที่ราคาดีๆเนี่ยอาจจะช่วยได้อันนี้ช่วงวิกฤตแบบนี้เนี่ยนะคะอย่างชาวบ้านที่จังหวัดลำพูนเชียงใหม่อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยนะคะภาคเหนือเขาจะนิยมกันมากก็คือไปหารถด่วนหรือที่เรียกกันว่าจิ้งกุง อันนี้ไม่ใช่ชื่อแบบว่าหนังจีนอะไรนะคะ จิ้งกุงก็คือรถด่วนหรือว่าหนอนไม้ไผ่เนี่ยแหละค่ะที่กำลังได้รับความนิยมแล้วกิโลนึงขายได้650บาทนะแล้วมีเท่าไหร
3: ่
2: ขายไม่พอนี่มันขึ้นอยู่กับแต่ละพื้นที่ด้วยเนาะว่าเนี่ยดูไม่ต้องเรียกด้วยไม่ต้องเรียกเขาก็มาเองโอ้คนเขาจะรักอยู่เฉยๆเขาก็รัก
3: น
2: ี่ละค่ะชาวบ้านอำเภอแม่แตงที่เชียงใหม่เนี่ยคุณผู้ชมคะก็ไปใช้เวลาช่วงหน้าฝนแบบนี้หาหน่อไม้หาหนอนรถด่วนไม้ไผ่
3: มันเป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวนะเขาก็ถึงช่วงเวลาที่จะได้เข้าไปหาของป่าเอามาขายเอามากินกันบ้างแล้วของเด็ดๆมันคืออะไรล่ะคุณหน่อยแน
2: ่คือหนอนอ๋อดิฉันขออภัยนะดิฉันเข้าใจผิดมันรถด่วนเนี่ยก็คือรถด่วน
3: หนอนไม้ไผ่
2: จิ้งกุงก็คือเมื่อกี้พี่โปรดิวเราเรียกว่าจิ้งกุง

0: เนี่ยจิ้งกุ่งเนี่ย
1: เขาเรียกจิ้งกุ่ง
0: มันเหมือนอารมณ์เหมือนจิ้งหรีดอะเนาะ
1: เออจิ้งหรีดเป็น
0: จิ้งหรีดประเภทหนึ่งนี่หน่อไม้ไผ่คือตัวนี้นั่นคือหน่อไม้ป่า
1: อันเนี้ยนะคะเอาไปทอดนะคะโรยเกลือใส่พริกไทยนะคะแล้วก็
0: อร่อยนะ
1: มันเป็นอาหารกินเล่นที่ได้ประโยชน์ด้วยเนี่ยนะคะคือชาวบ้านนะมาลุมซื้อกันหนอนรถด่วนเนี่ยขายดีมากกิโลละ650
0: แพงมากนะ
1: แล้วที่คุณเห็นเป็นถุงเนี่ยขายเท่าไหร่รู้ไหมฮะ
0: เท่าไหร
1: ่ร้อยหนึ่ง
0: โอ้เดี๋ยวนี้ได้เดียวเอง
1: ของดีของดีคุณดี
0: เออมันของหายากอะเนาะเออ
1: ไม่ใช่จะหากันง่าย
0: ของดีมีราคาคือถ้าบ่นว่าแพงปั๊บเนี่ยแม่ค้าก็จะบอกว่าแสดงว่าของเหล่านี้ไม่ได้ทำมาเพื่อขายเธอนะจ๊ะ
1: เราไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายไปอ
0: ี
1: กของยากของหากินยากเนี่ยมีเท่าไหร่ก็ขายหมดนะคะแล้วจิ้งกุ่งที่ว่าเนี่ยนะตัวละ3บาทค่ะเอามาขายกันถุงละ120มี40ตัวแล้วก็มีหน่อไม้ต้มนะคะแหมตัวน้องเขาขาวแบบนี้เนาะก่อนที่จะไปทอดจนมันเหลืองกรอบเนี่ยนะคะหน่อไม้ต้มขายถุงละ25ถึง30บาทค่ะก็ทำให้ช่วงเช้าประชาชนที่มาจ่ายตลาดกันก็มารุมซื้อกันเป็นจำนวนมากไม่ถึง2ชั่วโมงเนี่ยตอนแรกมาเต็มรถเลยค่ะรถด่วนเนี่ยขายหมดเกลี้ยงนะคะแล้วก็จิ้งกุ่งเนี่ยบางคนเออเอาดีไม่เอาดีสักพักลูกค้ามาใหม่ซื้อตัดหน้าไปก่อนก็พากันโอ้โหแย่งกัน
0: ปวดครัวเลยแหมรู้อย่างนี้รู้อะไรไม่เท่ารู้งี้ซื้อไปกินดีกว่าไอ้จิ้งกุ่งเนี่ยมันก็คือแมลงที่กินได้ประเภทหนึ่งมันอยู่ในตระกูลจิ้งหรีดเป็นจิ้งหรีดขนาดใหญ
1: ่ค่ะ
0: ตัว3บาทนะคุณผู้ชมนะ
1: โอ้โหก็
0: ตัวละ3บาทนะก็ไม่ใช่ถูกๆนะจิ้งกุ่งเนี่ยนะ
1: ใช่40ตัว120ค่ะ
0: โอ้สุดยอดอ่ะไปสอบถามคนที่ตั้งใจจะมาซื้อหน่อยพี่สัมพันธ์วัย70ปีตั้งใจจะมาซื้อจิ้งกุ่งนี่ท่านนี้เลยครับพี่สัมพันธ์บอกว่าโอ้โหแต่ว่าผมเนี่ยนะก็ลังเลอยู่นะเพราะว่าตัวนึงมันไม่ใช่ถูกๆนะตัวละ3บาทก็ดูไปดูมาพอตอนตั้งใจจะควักเงินเนี่ยมาซื้อปั๊บเอ้าโดนเหมาไปหมดแล้ว
1: โอ้โหไม่ทัน
0: อดกินเลยก็เลยต้องซื้อหนอนรถด่วนแทนนะครับของดีมีน้อยแกก็เข้าใจปีนึงมีให้รับประทานเพียงแค่ครั้งเดียวเองแล้วถามว่าไอ้จิ้งกุ่งเนี่ยเอาไปทำอะไรล่ะพี่สัมพันธ์แกบอกว่าเอาไปตำน้ำพริกเอาไปกินกับหน่อไม้ต้มแกบอกว่าโอ้ลำปลาล้ำปลาเหลือล้ำขนาดนะเจ้า
1: โอ้นะ
0: ร้อยแรงร้อยแรง
1: ทีนี้ไปถามคนที่ ยิ้มแรงที่สุดดีกว่าก็คือแม่ค้าเนี่ย
0: แม่ค้าว่ายังไง
1: แม่ค้าคุณหนิงนะคะอายุ42ปีบอกว่าเป็นคนแม่แตงนี่แหละค่ะแต่ว่าช่วงหน้าฝนก็จะมีหน่อไม้ไผ่ที่ออกตามธรรมชาติแล้วในป่าค่ะที่มีไม้ไผ่ขึ้นเนี่ยก็ต้องเข้าป่าไปสังเกตดูว่าเอ๊ะลำต้นไหนจะมีหน่อไม้ไผ่อยู่บ้างบางต้นก็มีบางต้นก็ไม่มีนะคะส่วนจิ้งกุ่งที่ว่าจะออกตามสวนลำไยค่ะชาวบ้านก็จะขุดหากันตามรูมันก็ไม่ได้มากันง่ายๆนะเอามาประกอบอาหารปีหนึ่งได้ เขาเรียกว่าอะไรได้กินแค่
0: ครั้งเดียว
1: ครั้งเดียวเท่าน
0: ั้
1: น
0: ปีละครั้งของดีของเด็ดมีแค่ปีละ1ครั้งเท่านั้นเมื่อก่อนตอนสมัยผมเรียนที่เชียงใหม่เนี่ยเพื่อนผมเนี่ยนะที่อยู่ที่อำเภอพร้าวเนี่ยเขาเอารถด่วนเนี่ยมาให้กินทุกปีเลยแล้วก็ไปร้องขอว่าเฮ้ยเอามาให้กินอีกได้ไหมมันอร่อยมากๆเลย
1: เพื่อนให้กินฟรีเลยเหรอ
0: เพิ่งมารู้ว่ามันแพงมากรู้อย่างนี้เนี่ยคือเราจะไม่กล้าขอขนาดนี้นะ
1: คือเกรงใจเพื่อนเนาะกว่าเขาจะหามาได้แล้ว
0: แม่มันไปหาด้วยนะเพื่อนผมเนี่ย
1: โอ้โหแล้วคุณแย่งเพื่อนกินหมดเลย
0: ใช่
1: ของเงินก็ไม่จ่าย
0: ไม่จ่ายจ้ะ
1: หาไปก็ไม่ได้ไปหากินทีเดียว
0: เอามาให้น้อยเนี่ยโอ้โหเพิ่งรู้ว่าราคาแพงโอ้ขอโทษเพื่อนขอโทษแม่เพื่อนตรงนี้ด้วยครับเผื่อดูอยู่นะฮะ
1: จะพาไปเลี้ยงอาหารใต้ในฐานะที่เป็นคนสุราษฎร์ก็ไม่ได้อีกเพราะว่าไม่กินก็แกง
0: ตายแล้วตายแล้วโอ
1: ้เออวันไหนก็
0: ไปกินรถด่วนเป็นไง
1: นะวันหลังซื้อที่ร้านนี่นะคะร้านของพี่เขาเนี่ยแล้วไปฝากเพื่อนที่อยู่เชียงใหม่ด้วย
0: ใช่ใช่ใช่นะครับอ่ะจากเชียงใหม่นะครับขยับไปที่ละปูนกันหน่อยครับละปูนเนี่ยที่ละปูนเขามีของดีนอกจากลำไยแล้วมีผู้ใหญ่บ้านก็เป็นของดีเหมือนกันนะหน่อยแน
1: ่หรอ
0: ผู้ใหญ่บ้านท่านนี้ที่ผมจะพาไปดูเป็นเจ้าของรางวัลที่ต้องใช้คำว่าได้มาจนไม่มีที่เก็บแล้วอะ
1: อะไรอะที่ได้มา
0: เป็นผู้ใหญ่หมายถึงถ้วยรางวัลอะ
1: หรอแล้ว
0: เป็นการการันตีว่าเป็นคนที่ตั้งใจทำงานลูกบ้านรักกันเป็นอย่างยิ่งทำงานมา10ปีครับถ้วยรางวัลเขาบอกว่าเป็นร้อยๆถ้วยคือเขาบอกว่าถึงขั้นไม่มีที่เก็บแล้วอ่ะนี่ครับนี่คือป้อหลวงแอดครับป้อหลวงครับป้อหลวงแอดหรือว่าคุณสิริวัฒน์ยอดทาเครือเป็นผู้ใหญ่บ้านนะครับในพื้นที่หมู่ที่9ตำบลป่าพลูที่อำเภอบ้านโฮ่งจังหวัดละปูนนะเจ้
1: า
0: เขาเอารางวัลมาให้ผู้สื่อข่าวดูการันตีเลยว่าในผู้สื่อข่าวอ้ายเนี่ยนะเป็นผู้ใหญ่บ้านมา10กว่าปีนะ10ปีปลายนะโอ้โหนี่ รางวี่รางวัลนี่ไม่มีที่เก็บแล้วนะครับนี่ฮะสุดยอดเป็นมาตั้งแต่ปี59นี่ปี69แล้วครับเอารางวัลมาโชว์เลยทั้งระดับจังหวัดทั้งระดับตำบลระดับหมู่บ้านแล้วก็ระดับประเทศก็มีรางวัลใหญ่ๆก็เช่นรางวัลผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมจากกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยรางวัลระดับจังหวัดก็มีวิสาหกิจชุมชนก็เคยได้เฉลี่ยแล้วป้อใหญ่แอดเนี่ยได้รางวัลปีละ10รางวัลหน่อยแน
1: ่โอ้โหถ้าปีนึง10รางวัลอยู่10ปีก็มีเป็น100ถ้วยแล้วอ่ะ
0: เป็น100นี่แกบอกว่าไม่มีที่เก็บแล้ว
1: โอ้นะผู้ใหญ่บ้านสิริวัฒน์บอกว่ารางวัลที่ภาคภูมิใจที่สุดนะคะคือรางวัลถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจากโครงการคนรักป่าป่ารักชุมชนเนี่ยค่ะก็จะเห็นว่านี่นะคะการที่ได้เป็นผู้ใหญ่บ้านนั่นก็เรื่องหนึ่งการที่ได้ลงพื้นที่ไปช่วยเหลือชุมชนนั่นแหละคือสิ่งที่ตอบแทนคุณแผ่นดินอย่างแท้จริงเลยนะคะซึ่งชุมชนของพ่อใหญ่เนี่ยนะคะเป็นชุมชนดีเด่นด้านการรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติแล้วล่าสุดได้รางวัลคนดีสีจังหวัดลำพูนและจะไปรับช่วงปลายปีนี
0: ้แล้วรางวัลที่แกบอกว่าแกได้เยอะที่สุดนะก็คือเป็นรางวัลด้านสิ่งแวดล้อมเพราะว่าเป็นงานที่เหนื่อยมากที่สุดนะครับ
1: นั่นหาหน่อไม้ไหมนะ
0: ไม่ใช่ไม่อันนี้ก็ส่วนหนึ่งก็คือไปช่วยชาวบ้านไปดูว่าแหล่งตรงจุดไหนที่มันจะพอที่จะไปทำมาหากินกันได้บ้างพ่อใหญ่แอดแกบอกว่าไอ้เรื่องของการแก้ไขปัญหาน้ำเป็นเรื่องที่แกเนี่ยใส่ใจมากที่สุดเพราะก่อนหน้านี้ทุกๆปีนะในช่วงเดือนมกราถึงพฤษภาคมหมู่บ้านของแกชาวบ้านจะไม่มีน้ำใช้นะครับแกก็เลยนำแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยเรื่องของการสร้างฝายชะลอน้ำเนี่ยเอามาปรับใช้ก็เลยทำให้ชาวบ้านเนี่ยมีน้ำกินน้ำใช้มาตลอดทั้งปีแก้ไขปัญหาเรื่องของการขาดแคลนน้ำได้ในที่สุดนะครับ
1: ยังไม่หมดนะยังมีอีกหลายโครงการนะคะอย่างหนึ่งในนั้นเขาบอกว่าเวลาที่เงินจากทางราชการมาอุดหนุนมาไม่พอทำยังไงดีก็ต้องใช้เงินกองกลางของหมู่บ้านได้มาจากการขายขยะรีไซเคิลค่ะ
0: โอ้นี่แกก็เป็นคนริเริ่มนะ
1: โอ้นี่ทำทุกอย่าง
0: ทำโอ้เป็นทุกอย่างให้เธอแล้ว
1: เป็นอย่างจริง
0: ป้อใหญ่แอดอ่ะ
1: ใช่เอาขยะไปขายนะคะขยะรีไซเคิลเงินขายสินค้าโอท็อปให้เด็กๆในชุมชนช่วยกันทำขนมเค้กขายแล้วถ้าไม่พอ
0: แกก็จะเจียดเงินเดือนเนี่ยที่แกได้มาเนี่ยนะครับเดือนละหมื่นเนี่ยเอาไปช่วยพี่น้องประชาชนด้วยเนี่ยอีกหลายพันบาทเพื่อให้คุณภาพชีวิตของลูกบ้านเนี่ยมีความสุขได้มากที่สุดฟ
1: ัง
0: เสียงป้อใหญ่แอดกันหน่อยดีขนาดนี้ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วล่ะครับ
1: เจ้า
2: ผู้ใหญ่บ้านทำงานทุกอย่างทุกกระทรวงครับทุกด้านครับ
3: รวมเดือนเท่าไหร่ครับเนี่ย
2: 10,000บาทครับ
3: เหลือไหมครับทุกวันน
2: ี้ไม่พอใช้เขา
3: ไม่เป็นไรหมดครับ
2: ก็ช่วยชาวบ้านบ้างครับส่วนตัวบ้างครับ
3: ติดลบไหมครับ
2: ติดลบครับ
3: แล้วทำยังไงครับวันนี
2: ้ก็ผมนี่พอดีผมมีอาชีพเสริม
3: ช่างแอร
2: ์ช่างแอร์ครับผม
3: งั้นไม่พอแน
2: ่มันงั้นไม่พอครับมีโครงการไหนที่ทำให้มีความสุขที่สุดผมตอบตรงๆเลยผมเห็นคุณภาพชีวิตของชาวบ้านดีขึ้นนะครับตั้งแต่น้ำนะครับแล้วก็เรื่องความสามัคคีของชุมชนปัญหาอาชญากรรมปัญหาเรื่องยาเสพติดนะครับชุมชนมีความ อยู่กันแบบพี่แบบน้องมีความสามัคคีในชุมชนนะครับเป็นสิ่งสำคัญทุกรางวัลเนี่ยนะครับมีคุณค่าหมดแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือชาวบ้านนะครับมีความรักความสามัคคีนะครับอยู่ด้วยกันนะครับจนเป็นที่มาว่าหมู่บ้านห้วยกองเลาะไร้ซึ่งเหตุอาชญากรรมนะครับของทุกปีในอำเภอบ้านโฮ่งครับ
0: ช่วยเหลือลูกบ้านเนี่ยจนตัวเองติดลบเนี่ยเป็นหนี้ไปหลายแสนบาทแล้วแกก็ต้องไปหาอาชีพเสริมเป็นช่างแอร
1: ์เป็นช่าง
0: รับติดตั้งแอร์นะได้เครื่องละ 2,500 บาทก็เอาเงินส่วนนี้แหละ มาช่วยชาวบ้านอีกชาวบ้านเขาว่ายังไงแค่บอกว่าคือผู้ใหญ่เนี่ยป้อใหญ่แอร์เนี่ยไม่รู้จะมีคำไหนนอกจากรักและขอบคุณพ่อใหญ่ที่ทำเพื่อลูกบ้านจริงๆอ่ะเราลองฟังเสียงลูกบ้านนิดนึงแล้วกันนะฮะ
3: ตั้งแต่เป็นต้นหลวงมาเนี่ยหมู่บ้านเปลี่ยนแปลงไปเยอะ
4: เยอะเลยครับแบบตุ้งมือไปหลังมือไปเลยครับคือว่าพัฒนาเยี่ยมได้ทุกวิธีทางได้รางวัลชนะเลิศหลายอย่างเข้าในหมู่บ้านหมู่บ้านได้อยู่ดีกินดีมีความสุขไม่มีใครตัดไม้ทำลายป่าช่วยกันพัฒนาชาวบ้านก็ช่วยกันดูแลเป็นหูเป็นตาช่วยกัน
3: ชาวบ้านรักไหมครับ
4: ครับพอดีบ้านไหนก็ลำบากก็เข้าไปช่วยไม่มีห้องน้ำก็ทำห้องน้ำให้บ้าน ชุดโทรมก็ช่วยกันสร้างหางบประมาณมาช่วยเหลือให้พี่น้องชาวบ้านได้อยู่ดี

0: มีความสุขชาวบ้านรักมาก
1: ภูมิใจไหมครับชาวบ้านในตัวพ่อหลวง
0: ครับภูมิใจครับ
1: ถ้าคะแนนเต็ม10ให้เท่าไหร่ครับ
0: เต็มเลยครับ
2: โอ้
3: นี่คือตัวอย่างของผู้นำที่ขยันตั้งใจทำงานไม่แพร่มนะใช้มือเนี่ยลงมือทำเลยไม่ได้ทำด้วยปากอย่างเดียวลงมือทำเนี่ยยังไงชาวบ้านก็รักครับสุดยอดมากจริงๆนะฮะ
2: คือน่าชื่นชมมากๆเลยนะคะเห็นแก่ส่วนรวมเนี่ยของจริงเลยนะคะแล้วก็ลงทุนด้วยตัวเองเนี่ยคำชมจากชาวบ้านทำให้เห็นเลยนะคะว่าผู้ใหญ่คนนี้รางวัลนั่นก็ส่วนหนึ่งแต่สิ่งที่นอกเหนือจากรางวัลคือชาวบ้านอยู่ดีกินดีมากยิ่งขึ้น
3: สุดยอดมากๆยกนิ้วให้เลยนะครับอ่ะวันนี้หมดเวลาของเรื่องพบข้ามพรุ่งนี้กลับมาเจอกันได้ใหม่5:15 นขอให้มีความสุขทุกท่านวันนี้เราสองคนลากันไปก่อนสวัสดีนะครับ
2: สวัสดีค่ะ

ำรวจแกะรอยเฟซบุ๊กที่หลอกปล่อยกู้ให้สามแม่ลูกรมควันเสียชีวิตคาดเป็น call center ฝั่งประเทศเพื่อนบ้านสั่งปิดศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและภาวะพึ่งพิงพี่แมวกรณีทำกรงเหล็กขังผู้ป่วยเร่งช่วยเหลือผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่เหลือในอำเภอบ้านสร้างน้อมรับคำสั่งเด้งยืนยันได้ปฏิบัติหน้าที่เต็มกำลังความสามารถชาวบ้านตกใจหลังรู้ข่าวติดตามได้ใน9ข่าวค่ำ19 นาฬิกา

0: ูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะปีโป้จุ๊บแค่ฉีกแล้วจุ๊บปีโป้จุ๊บอร่อยจุ๊บจุ๊บ
1: เราเนี่ยต้มมันฟันเถอะ
2: ต้อนรับเข้าสู่รายการตกมันบันเทิง
3: วันนี้หน้าเราสองคนนี้ไม่ต้องตกใจว
2: ่
3: านายจะเทหรือเปล่าตกมันบันเทิงค่ะ
2: เราแค่มายึดรายการชั่วคราวนะคะวันนี้ยังเป็นตกมันบันเทิงเช่นเดียวกันนะคะวันนี้ตอนเย็นแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะไม่รู้ว่าสถานการณ์น้ำท่วมแต่ละพื้นที่จะเป็นยังไงนะพี่ฝนเพราะว่าหลายพื้นที่เหลือเกิน
3: โอ้โหน้ำท่วมนะแล้วก็ช่วงบ่ายของวันนี้แถวพระราม9ก็ฝนตกด้วยนะคะแล้วก็มีหลายพื้นที่ในกรุงเทพก็ฝนตกอยู่ด้วยนะคะยังไงก็เป็นกำลังใจให้แต่ว่าช่วงนี้เราก็ยังคงต้องเฝ้าระวังอยู่นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ำทะเลหนุนแล้วก็เรื่องของมรสุมต่างๆที
2: ่
3: มาเข้ามาด้วยที
2: ่ภาคใต้ตอนนี้นะ
3: กรมอุตุกำลังประกาศเตือนอยู่นะทั้งภาคใต้แล้วก็ทั้งภาคกลางนะในช่วงอาทิตย์หน้าด้วยก็ต้องระมัดระวังแล้วก็เฝ้าระวังกันต่อไปนะคะ
2: ใช่คุณผู้ชมนะคะเดินทางไปไหนยังไงก็ต้องตรวจเช็คเส้นทางแล้วก็ระมัดระวังวางแผนการเดินทางดีๆด้วยนะคะรวมถึงผู้ประสบอุทกภัยทุกท่านด้วยนะคะแต่ในสถานการณ์น้ำท่วมมันก็ยังมีประเด็นดราม่าเกิดขึ้นนะสิคุณผู้ชมพี่ฝน
3: คือประเด็นดราม่าที่เราได้เห็น 2-3 วันที่ผ่านมาก็เป็นเรื่องของทีมอาสากู้ภัยที่พยายามเข้าไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่นะคะแล้วก็หลายพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมค่ะแต่กลับถูกเจ้าถิ่นหรือทีมกู้ภัยเจ้าถิ่นโพสต์แขวะค่ะรวมถึงบั่นทอนจิตใจจนทำให้ประธานมูลนิธิองค์กรทำดีอย่างแม่บุ๋มปนัดดาของเราต้องออกมาเคลียร์แล้วก็ซัดกันเดือดทีเดียวนะคะ
2: ในโพสต์อันนี้เลยเมื่อวานนี้แม่บุ๋มเขาแถลงที่ช่อง9กด30ของเรานี่แหละเชิญสื่อมาเลยเพราะว่าสื่อโทรมาหลายสำนักเหลือเกินก็เลยจัดแถลงข่าวไปเลยหน้าสตูดิโอของเราเนี่ยนะคะก็ชี้แจงถึงประเด็นนี้ซึ่งเจ้าตัวที่เป็นกู้ภัยเจ้าถิ่นเนี่ยนะคะที่โพสต์เนี่ยก็ได้ออกมาขอโทษและโพสต์ขอโทษเรียบร้อยแม่บุ๋มก็แมนๆนะบอกเลยว่าพร้อมจบถ้าขอโทษแล้วพร้อมจบแต่ว่าถ้าหลังจากนี้เนี่ยถ้าใครยังมี

0: การโพสต์มาแขวะมาอะไรอีกเนี่ยจะต้องหารายได้แล้วนะจะฟ้องแล้วนะคุณผู้ชมแม่บุ๋มเขาประกาศเมื่อวานที่แล้วว่าจะฟ้องเพื่อนำเงินเนี่ยมาทำถุงยางชีพแล้วนะคะซึ่งแม่บุ๋มได้วางระเบิดเอาไว้พี่ฝนเมื่อวานนี
1: ้เรียกว่าเป็นการทิ้งบอมลูกใหญ่
0: ส่งไม้ต่อถ้าภาษาเบาๆส่งไม้ต่อ
1: คือแม่ก็บอกงี้ค่ะถ้าคนที่โพสต์ไม่ได้หมายถึงแม่บุ๋มนะก็จะมีอีก2คนแหละที่เป็นดาราที่เป็นจิตอาสาไม่ว่าจะเป็น
0: พี่อ้ำอธิชาติ
1: อธิชาตินะคะแต่พี่อ้ำเนี่ย
0: ไม่ได้รับบริจาคไม่ได้เข้าข่าย
1: ไม่เข้าข่ายไม่น่าเข้าข่ายแต่ว่ามีอยู่อีกคนนึงก็คือพี่เปิ้ลนาคอนวันนี้ทีมข่าวของเราก็ได้เจอพี่เปิ้ลนาคอนที่เดินทางมาร่วมงานที่ยุงข้าวแฟร์ในฐานะมูลนิธิไทยนาคาที่ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในหลายพื้นที่ทุกวันพี่เปิ้ลเนี่ยลงหลายพื้นที
0: ่
1: อย่างที่หาดใหญ่แล้วก็เห็นหลักๆน้องก็พี่เปิ้ลก็ลงนะคะรวมไปถึงอยุธยาเองพี่เปิ้ลก็ลงแล้วก็เนี่ยล่าสุดค่ะที่น้ำท่วมที่กรุงเทพฉะเชิงเทราต่างๆปราจีนบุรีต่างๆพี่เปิ้ลก็ลงพื้นที่เหมือนกันพี่เปิ้ลบอกว่าทีมอาสากู้ภัยของตัวเองเนี่ยก็เคยประสบปัญหาเกี่ยวกับการช่วยเหลือเหมือนกันแล้วถูกเจ้าถิ่นคุกคามเหมือนกันนะคะแล้วก็รุนแรงหนักกว่าแม่บุ๋มซะอีกนะซึ่งตอนนั้นผู้ที่โดนกระทำก็คือทีมงานของพี่เปิ้ลเนี่ยละค่ะแล้วก็มีการยืนยันกับเจ้าถิ่นในพื้นที่ไปแล้วนะคะว่านี่คือทีมของพี่เปิ้ลนาคอนนะจะลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจริงๆค่ะแต่ก็ยังไม่สามารถทำให้เจ้าถิ่นเข้าใจแล้วก็จบปัญหาในทันทีได้พ
0: ี่
1: เป
0: ิ้
1: ลก
0: ็
1: เลยเลือกที่จะมีการถอนทีมออกมา
0: เลยเพื่อความปลอดภัยของทีมงานของพี่เปิ้ลด้วยนะคะ
1: นะคะแล้วก็ทำให้พื้นที่ตรงนั้นมันก็ขาดการช่วยเหลือไปไงท
0: ั้
1: งที่เรียกได้ว่าหลายๆคนก็กำลังรอความช่วยเหลือจากทีมกู้ภัยอยู่นะคะแน่นอนค่ะทางเจ้าถิ่นก่อนที่เจ้าถิ่นจะออกมาขอโทษพร้อมจบดราม่าดังกล่าวไป
0: ใช่ซึ่งพี่เปิ้ลมองนะคะว่าปัญหาดังกล่าวเนี่ยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างรุนแรงเหมือนกันนะแล้วก็เห็นใจกับเคสของแม่บุ๋มปนัดดาเช่นเดียวกันนะคะที่ออกมาซัดเดือดในโซเชียลจนอีกฝ่ายเนี่ยต้องยอมออกมาขอโทษนะคะพี่เปิ้ลมองว่าน่าจะเป็นกรณีศึกษาให้เหมือนกันนะคุณผู้ชมค่ะสำหรับการลงพื้นที่นะไม่ว่าจะเป็นมูลนิธิหรือว่าอาสาสมัครก็ดีเนี่ยแต่ละพื้นที่เวลาเราลงไปนะคะหลายพื้นที่เนี่ยเห็นความทุกข์ร้อนของประชาชนนะหลายๆทีมเขาก็อยากเข้าไปช่วยเพราะบางทีอย่างที่ทราบข่าวกันดีว่าก็ยังไม่ทั่วถึงน
1: ะ
0: หลายพื้นที่ยังเข้าไปไม่ถึงบ้างหรือชาวบ้านบางพื้นที่ต้องลุยน้ำเนี่ยน้ำเกือบมิดหัวคุณผู้ชมออกมากันนะคะก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ลำบากต่อการใช้ชีวิตแล้วไหนจะรายได้ที่หายไปอีกนะคะก็มันบั่นทอนแหละพี่เปิ้ลบอกนะคะเรื่องนี้อาจจะไม่ใช่ความตั้งใจแต่เป็นเรื่องราวที่ค่อนข้างทำให้ความเหนื่อยล้าเนี่ยมันสะสมนะคะจนอาจเกิดให้เป็นการกระทบกระทั่งได
1: ้
0: อันนี้ก็จริงเหมือนกันนะบางทีหน้างานนะความเครียดความร้อนความกดดันต่างๆพอมันปะทะคารมกันแล้วเดี๋ยวมันจะกลายลามปามไปเป็นเรื่องทำลายร่างกายหรืออะไรอย่างนี้ไงพี่ฝน
1: อันนี้ก็ต้องระมัดระวังกันนิดหนึ่งนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วก็อยากจะให้ทุกทีมนะเรารู้นะว่าทุกทีมตั้งใจดีอยากจะไปช่วยเหลือคนแต่ว่าเราก็อยากจะให้มองถึงความเดือดร้อนของประชาชนเป็นหลักด้วยหลังจากนี้พี่เปิ้ลเนี่ยก็ไม่ขอลงรายละเอียดเกี่ยวกับดราม่าที่เกิดขึ้นแล้วนะกับทีมกู้ภัยของเจ้าตัวก็อยากให้ทุกอย่างเนี่ยจบลงพร้อมเดินหน้าช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยแล้วก็ความเดือดร้อนต่างๆอย่างต่อเนื่องต่อไปนะคะและสำหรับการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยในครั้งนี้พี่เปิ้ลก็เผยว่าตัวเองแล้วก็ทีมมูลนิธิไทยนาคาเนี่ยก็ได้มีการลงพื้นที่ช่วยเหลือพี่น้องที่ได้รับความเดือดร้อนในหลายจังหวัดตลอดจนในกรุงเทพหลากหลายพื้นที่จริงๆแล้วก็จะเห็นทีมกู้ภัยของพี่เปิ้ลตลอดจริงๆนะคะ
0: ก็จะลงตลอดนะคะซึ่งสถานการณ์น้ำท่วมอย่างที่บอกไปคุณผู้ชมค่ะหลายพื้นที่ก็ยังมีน้ำท่วมขังนะปริมาณสูงเลยเช่นเดียวกันซึ่งพี่เปิ้ลเองบอกว่าน้ำท่วมครั้งนี้เนี่ยก็หนักกว่าปี54นะคะปัญหาของปีนี้เป็นเรื่องของปริมาณน้ำที่ท่วมขังในหลายพื้นที่จะส่งผลกระทบให้เกิดน้ำเน่าเสียซึ่งก็จริงนะแรกๆเราเห็นอาจจะเป็นน้ำแบบว่าสีแบบขุ่นๆนิดนึงแต่ตอนนี้บางพื้นที่เป็นสีดำไปแล้วพี่ฝนคือมันเป็นเขาไปเรียกว่าเป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคเหมือนกัน
1: มีหลายโรคที่เกิดขึ้นในช่วงน้ำท่วมแบบนี้อ่ะหลักๆเลยก็โรคน้ำกัดเท้
0: า
1: อันนี้โรคที่มากับน้ำเลยนะแล้วก็หลังจากนี้ก็จะเป็นโรคเกี่ยวกับพวกทางเดินอาหารก็มีเหมือนกันเพราะว่ามันเกิดจากการสะสม
0: เชื้อโรคเน
1: า
0: ะ
1: แบคทีเรียต่างๆที่มันอยู่ในน้ำแบบนี้แล้วก็โรคฉี่หนูอ
0: ัน
1: นี้อันตรายมากจริงๆนะคะ
0: และที่ทำให้เป็นแบบว่าอุปสรรคอีกหนึ่งอย่างก็คือการใช้ชีวิตในพื้นที่น้ำท่วมคืออะไรรู้ไหมฮะเวลาเจอน้ำขังกลิ่น
1: อันนี้นะตอนที่ฝนไปลงพื้นที่ที่คลองจันทน
0: ์
1: คุณผู้ชมขนาดว่าน้ำอ่ะยังท่วมขังไม่กี่วันคุณผู้ชมคะ แต่ว่าน้ำมันไม่ได้มีการระบายน้ำมันขังอยู่แบบนั้นน่ะฝนนั่งเรือเข้าไปนะคะที่บริเวณแฟลตคลองจันทน่ะกลิ่นมันขึ้นมาเลยนะขนาดผ่านไปแค่ไม่กี่วันแต่ว่าคุณผู้ชมลองคิดดูว่าตอนนี้มันผ่านมากี่วันแล้วอะ
0: บางคนอยู่เป็นอาทิตย์แล้วอะอยู่กับสภาพแบบนี้นะคะคุณผู้ชมซึ่งก็ไม่ใช่แค่คนเท่านั้นนะคะที่ประสบปัญหาอีกหนึ่งอย่างที่พี่เปิ้ลบอกเป็นห่วงเช่นเดียวกันก็คือเรื่องของสัตว์เลี้ยงอันนี้เข้าใจคนที่เป็น

0: สัตว์เลี้ยงเป็นพ่อเป็นแม่เลยนะรักเหมือนลูกแหละคุณผู้ชมนะคะเวลาเราเลี้ยงสัตว์เนี่ยเราไม่สามารถทอดทิ้งได
1: ้ไม่ทิ้ง
0: ทิ้งไม่ได้หรอกค่ะยังไงก็ทิ้งไม่ได้เพราะว่าต่อให้เขาไม่ใช่ชีวิตเราแต่ว่าเขาคือหนึ่งชีวิตที่เรารักเขาเหมือนลูกเช่นเดียวกันก็ได้รับความเดือดร้อนติดค้างในพื้นที่น้ำท่วมเนี่ยหลายชีวิตเช่นเดียวกันนะคะซึ่งทีมพี่เปิ้ลเองก็มีการซื้ออาหารเข้าไปให้แล้วก็มีการขนย้ายลำเลียงน้องๆเนี่ยออกมาในพื้นที่ปลอดภัยซึ่งยอมรับว่าค่อนข้างยากแล้วก็เคลื่อนย้ายคนเนี่ยเพราะว่าน้องๆเนี่ยไม่สามารถเข้าใจว่าทีมกู้ภัยเนี่ยเข้ามาช่วยเหลืออย่างคนเรายังเจรจาได้ไงสัตว์บางทีเราสื่อสารยังไงเราไม่ใช่เป็นคนเลี้ยงดูเขา
1: เวลาที่เขาไม่คุ้นชินกับใครเนี่ยเขาอาจจะเกิดการแบบระวังตัวระแวงแล้วก็ป้องกัน
0: สัญชาตญาณเน
1: า
0: ะ
1: โดยสัญชาตญาณของเขา
0: ใช่ทุกวันนี้เองนะคะพี่เปิ้ลเองบอกว่ายังมีการแพ็คถุงยังชีพนะคะมากกว่าวันละ 1,000 ถุงนะตลอดจนจัดสรรเรื่องการส่งอาหารเคลื่อนย้ายผู้ป่วยแล้วก็ผู้ประสบภัยในหลายพื้นที่เลยซึ่งของที่จำเป็นเนี่ยยังคงหนีไม่พ้นนะคุณผู้ชมนะใครที่อยากจะส่งความช่วยเหลือหรือร่วมกันบริจาคไปยังพื้นที่เนี่ยข้าวสารอาหารแห้งนะคะผ้าอ้อมสำเร็จรูปนะคะยารักษาโรคแล้วก็อีกหลายอย่างเลยของใช้จำเป็นแต่ว่าอยากจะเน้นย้ำว่าถ้าใครอยากจะช่วยเหลือจริงๆเนี่ยมองเป็นเรื่องของของแห้
1: ง
0: จะดีที่สุดเพราะมันจะเก็บได้หลายวันนะคะบางคนก็หมดเนื้อหมดตัวนี่ก็พูดตามตรงนะบางคนสร้างเนื้อสร้างตัวมานะบ้านกว่าจะหาเงินรถกว่าจะผ่อนได้นะคะพอมาเจอสถานการณ์นี้คือนับศูนย์อะศูนย์ไม่ได้ด้วยบางคนติดลบ
1: ติดลบไปอีกเพราะบางคนนะทำธุรกิจแล้วเสื้อผงเสื้อผ้าอย่างเช่นธุรกิจเสื้อผ้าหรือว่าธุรกิจเกี่ยวกับโรงพิมพ์อะโดนน้ำมาปุ๊บทุกอย่างมันเสียหายไปหมดเลยจริงๆค่ะคือพี่เปิ้ลเขาก็มองว่าสถานการณ์อุทกภัยในช่วงนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมค่ะเพราะหลังจากนี้ในช่วงปลายเดือนตุลาคมคาดว่าปริมาณน้ำในหลายพื้นที่จะสูงมากขึ้นกว่าเดิมนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่ของทางภาคเหนือรวมไปถึงภาคใต้ก็ต้องมีการเฝ้าระวังเรื่องของปริมาณน้ำด้วยเช่นเดียวกันนะคะหลังจากนี้ทางทีมอาสาไทยนาคาค่ะก็จะมีการลงพื้นที่กระจายกำลังไปเฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำกันพร้อมกับประชุมทีมกับทางเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ในการวางแผนรับมือต่างๆกับเรื่องน้ำที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตอีกด้วยคนที่ยังห่วงทรัพย์สินและของมีค่าและไม่ยอมออกจากบ้านอยากจะให้เฝ้าระวังแล้วก็ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดนะคะคุณผู้ชมตอนนี้ก็มีเตือนในหลายพื้นที่นะว่าให้ยกของขึ้นสูงอย่าเพิ่งเอาของลงนะคะแล้วก็รวมไปถึงปริมาณน้ำที่มันจะเพิ่มสูงขึ้นเนี่ยก็ต้องมีการเฝ้าระวังสถานการณ์ต่างๆอย่าเพิ่งชะล่าใจค่ะเพราะว่าระดับน้ำอาจจะสามารถเพิ่มสูงขึ้นได้เรื่อยๆและรวดเร็วกว่าที่เราคิดเอาไว้ด้วยนะ
0: ใช่เพราะว่าช่วงนี้หลายคนจะสังเกตเห็นว่า 2-3 วันหลังมานี้ฝนก็กลับมาตกอีกแล้วนะ
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นก็ต้องระวังนะคะแล้วก็คอยสังเกตการดีๆด้วยนะคุณผู้ชมค่ะอย่าเพิ่งชะล่าใจนะคะเรามีเสียงสัมภาษณ์พี่เปิ้ลนาคอนให้ฟังกันไปฟังกันค่ะ
2: การเข้าไปแล้วมีปัญหาแบบแม่บุ๋มเนี่ยปนัดดาเนี่ยเอาตรงๆมีแต่ขอไม่พูดกับเจ้าถิ่นเนี่ยแหละเหมือนกันเลยเหมือนแม่บุ๋มเลยแต่ขอไม่พูดแล้วก็ไม่เอ่ยด้วยเพราะว่าแม่บุ๋มปราบไปเรียบร้อยแล้วก็คงจะไม่เกิดขึ้นกับใครอีกแล้วก็ไม่เกิดขึ้นกับมูลนิธิไทยนาคาอีกซึ่งมูลนิธิไทยนาคาเจอมาแล้วเผลอๆเจอหนักกว่าแม่บุ๋มอีกแม่บุ๋มแสดงอภินิหารให้เห็นแล้วว่าเราควรอยู่ร่วมกันยังไงนะฮะซึ่งทางของเราเขาขอโทษมาเรียบร้อยแล้วแม่บุ๋มเป็นตัวเปิดรักเชื่อว่าจะไม่เกิดขึ้นกับใครอีกแล้วนะฮะขอให้เราเป็นพี่น้องกันเป็นเพื่อนกันเป็นช่วยเหลือซึ่งกันและกันเป้าหมายสูงสุดคือผู้เดือดร้อนประชาชนผู้เดือดร้อนนะฮะทุกคนมีจิตที่เหมือนกันคือจิตที่เป็นอาสาอารมณ์มันพาอะไรมาก็ปล่อยทิ้งไปนะฮะพี่เปิ้ลว่านะเรื่องของเรื่องแต่ละทีมเขาอาจจะเหนื่อยกันบางทีเหนื่อยกันแล้วก็มีกระทบกระทั่งไม่เข้าใจกันบ้างอะไรเงี้ยแต่พออธิบายความเจตนารมณ์ของแต่ละคนแล้วก็อ๋อขอโทษครับขอโทษบางที่เนี่ยน้ำเริ่มลดแต่นั่นหมายความว่าเริ่มเน่าเชื้อโรคอะไรต่างๆเยอะแยะไปหมดเลยโดยเฉพาะในกรุงเทพนะอันนี้น่ากลัวมากอันนี้เฉพาะที่น้ำยังไม่เติมแต่ในส่วนต่างจังหวัดหรือว่ารอบนอกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสมุทรปราการปราจีนบุรีฉะเชิงเทราพวกนี้ขึ้นไปพวกนี้ตอนนี้น้ำเริ่มหนักเริ่มหนักมาเราคาดไม่ถึงจริงๆว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นอีกในอีก5วัน10วันข้างหน้าเพราะฉะนั้นตอนนี้อะไรที่เขาเตือนมาก็อย่าประมาทแล้วกัน
0: ค่ะเนี่ยนะคะก็อย่างที่พี่เปิ้ลบอกนะยังย้ำสถานการณ์กันอยู่นะคุณผู้ชมค่ะอย่าเพิ่งประมาทนะเพราะปริมาณน้ำเนี่ยมันสามารถมาเติมได้ตลอดโดยเฉพาะในช่วงที่จะมีพายุเข้าแล้วก็ฝนตกหนักแบบนี้นะคะก็หวังว่าทางบ้านนะก็อยากจะให้ปลอดภัยนะคะแล้วก็เฝ้าระวังกันด้วยแล้วกันกับสถานการณ์นะคะอย่าเพิ่งชะล่าใจนะคะคุณผู้ชมค่ะ
1: ก็ขอให้ปลอดภัยกันคนนะคะคราวนี้ไปกันต่อที่ลูกชายแห่งชาติจริงๆที ่ต้องบอกว่าสมมงสมตำแหน่ง
0: สมมงมากๆนะคะ

0: ชายแห่งชาติคนนี้นะคะไวร์ไวอันกาดบันดีจะบอกว่าไรอันเนี่ยจะบอกว่าเป็นแบบว่าขวัญใจพ่อยกแม่ยกนะพ่อจ๋าแม่จ๋าทั้งหลายเลยนะคะท่ามกลางสถานการณ์อุทกภัยในแบบนี้นะคะในหลายพื้นที่เนี่ยไรอันเขาอาจจะไม่ได้ลงพื้นที่ไปแบบนั้นแต่ความช่วยเหลือที่เขาได้ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยคืออะไรคะตอนนี้ช่วยอัดคลิปวิดีโอค่ะเพื่อช่วยเกี้ยกล่อมคุณย่าคุณยายที่กำลังเผชิญสถานการณ์น้ำท่วมเนี่ยในระดับน้ำพื้นที่เนี่ยเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าผู้ใหญ่บางท่านอ่ะเราจะเห็นข่าวกันอยู่นะคะว่าไม่ยอมอพยพออกจากบ้านแม้ลูกหลานจะพยายามพูดคุยก็แล้วโน้มน้าวก็แล้วหลายครั้งจนเจ้าตัวเนี่ยต้องเป็นเขาเรียกว่าเป็นศูนย์กลางนะคะเป็นตัวเชื่อมกระบอกเสียงเป็นเขาเรียกว่าเป็นคนจุดประกายให้แบบว่าคุณย่าจ๋าย่าจ๋า
1: ย่าจ
0: ๋าเนี่ยออกจากบ้านเถอะนะคะความปลอดภัยเราไปคลิปเสียงด้วยนะคะเราไปฟังกันค่ะ
2: ย่าจ๋าน้ำมันท่วมตอนนี้น้ำมันท่วมไงต้องย้ายออกไปแป๊บเดียวเดี๋ยวพอน้ำแห้งกลับมาบ้านใหม่ออกไปข้างนอกแป๊บเดียวไม่ต้องห่วงเลยในบ้านทุกอยู่ครบเตียงเติงบ้านเสาไหนอยู่ครบทุกเสาเลยแต่ออกไปก่อนเพราะว่าเขาจะเอาน้ำออกก่อนไงเพราะว่าตัวคุณย่าอยู่น้ำออกก็เดี๋ยวไม่สบายรอน้ำออกก่อนเข้ามาในบ้านจะได้สบายเดินสะดวกนะออกไปแป๊บเดียวชั่วโมง2ชั่วโมงเงี้ยออกไปก็เสร็จแล้วแป๊บเดียวนะออกไปก่อนเพราะว่าอยู่ในบ้านมันไม่ค่อยปลอดภัยเดี๋ยวเผื่อแบบว่าเฮ้ยมีตัวอะไรว่ายผ่านน้ำมาอย่างเงี้ยเราหนีไม่ทันไงโอเคป่ะออกบ้านก่อนแป๊บเดียวนะออกไปอยู่กับหลานกับลูกกับหลานเราไปหาอะไรกินไปข้างนอกหน่อยแป๊บเดียวเดี๋ยวน้ำแห้งค่ำอยู่เหมือนเดิมบ้านอยู่เหมือนเดิมแหละไม่มีใครไปไหนหรอกนะเป็นห่วงนะจ๊ะคุณย่าออกมาก่อนเร็วออกมาเดี๋ยวเผื่อเจอไรอันข้างนอกนะครับรถเปิดสวนกันเดี๋ยวเปิดกระจกทักกันนะโอเคนะจ๊ะออกมา
1: เห็นไหมฮะน่ารักมากเลยอ
0: ่ะถ้าย่าจ๋าย่าจ๋าย่าจ๋าเจอคลิปอย่างนี้ใครจะไม่แพ้ทางล่ะ
1: ก็ต้องออกแหละ
0: เพราะว่าที่เรารักมาขอร้อง
1: หลานไรอันกล่อมขนาดนี
0: ้ลูกไรอันมา
1: ลูกมาด้วยตัวเองนะเอาจริงลูกหลานแท้ๆพูดเนี่ยคุณย่าจ๋ายายจ๋า
0: อาจจะไม่เชื่อยังช่างใจ
1: จะออกดีหรอแต่ฉันห่วงบ้านนะไม่ออกดีกว่าแต่หลานไรอันมาพูดย่าจ๋าคำเดียวออกจ้า
0: ออกเลยนะคะซึ่งจริงๆคลิปนี้พอแชร์ออกไปนะคุณผู้ชมค่ะหลายคนก็ชื่นชมความน่ารักนะคะของไรอันที่แบบว่าช่วยแฟนคลับนะที่ส่งข้อความมาว่าช่วยแบบอัดคลิปหน่อยค่ะพี่ไรอันนะคะให้คุณย่าคุณยายเนี่ยออกจากบ้านนะคะก็เรียกว่าเป็นความชื่นชมความน่ารักโมเมนต์ละกันสำหรับศิลปินแล้วก็แฟนคลับนะคะซ
1: ึ่
0: งวันนี้เองเราได้เจอไรอันค่ะนะคะที่เจ้าตัวเนี่ยก็ได้เล่าให้ฟังนะถึงเหตุการณ์ที่ได้มีแฟนคลับเนี่ยส่งข้อความมาเพื่อขอให้อัดคลิปนี้นะคะปรากฏว่าคุณย่าคุณยายได้ออกจากบ้านจริงๆนะไรอันบอก
1: แล้วว่าออก
0: จากบ้านจริงๆเห็นไหมล่ะปฏิหาริย์มีจริงคุณผู้ชม ออกจากบ้านมาปุ๊บมาดูน้ำหน้าบ้านแป๊บนึงสภาพเดินกลับเข้าบ้านใหม
1: ่ก็ไรอันบอกว่าออกมาแป๊บเดียวย่าจ๋า
0: ค่ะ
1: ย่าจ๋าก็ออกมาแป๊บเดียวไง
0: อาจจะไม่ได้ลงดีเทลอาจจะย่าจ๋าย่าจ๋าเลยทำตามบีบแล้วทำตามบีบออกมา
1: แป๊บเดียว
0: ออกจากบ้านมาแป๊บนึง
1: ออกแล้วนะลูกอย่างเงี้ยออกแป๊บเดียวอย่างที่หลานบอกเลยเนี่ย
0: ก็ไม่ผิดนะ
1: ก็ไม่ผิดก็ตามบีบจริงๆค่ะ
0: เดี๋ยวคลิปต่อไปอาจจะให้ไรว่าออกจากบ้านหลังนั้นแล้วย้ายไปอยู่ที่อื่นก่อนอาจจะเพิ่มประโยคนี
1: ้ประมาณนี้ก็คือตอนแรกก็เกลี้ยกล่อมแป๊บเดียวก็คือกลัวว่าย่าจ๋าย่าจ๋าจะไม่ออกมาขอแป๊บเดียวแต่ก็ออกมาจริงๆแต่แป๊บเดียวอย่างที่ไรอันบอกเลย
0: แต่ก็ตามบีบนะคะ
1: ตามบีบแล้วว่าคือบอกนะคะนอกจากสถานการณ์แบบนี้นะที่ผ่านมาก็มีเหล่าบรรดาแฟนคลับให้ไรอันเนี่ยอัดคลิปให้ย่าจ๋ายายจ๋าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเยอะเลยแหละเนี่ยก็มีหลายอย่างนะก็ช่วยเกลี้ยกล่อมให้ผู้ใหญ่ที่บ้านเนี่ยทานยานะคะหรือให้คุณย่าคุณยายนอนหลับจนตอนนี้ไรอันก็แอบคิดเล่นๆนะคะว่าอาจจะอัดคลิปจัดเป็นหมวดหมู่ไว้เลย
0: ทำเป็นแยกแคตตากรีไว้เลย
1: แคตตากรีไว้เลยย่าจ๋ายายจ๋าทานยานะย่าจ๋ายายจ๋าอย่านอนดึกนะอะไรนี้อะไร
0: แค่ขับคอปุ๊บส่งอย่างเดียว
1: ส่งให้เลย
0: เลือกหมวดแล้วส่งเลย
1: ถูกต้องจะได้ทั่วถึงกันทุกคนนี
0: ่นะคะไรอันเผยด้วยนะคะว่าไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายด้วยนะกับใครเลยก็ตามที่มาขอนะคะหากมีปัญหาใดๆเนี่ยก็สามารถส่งหาไรอันได้เหมือนเดิมสำหรับปัญหาน้ำท่วมเนี่ยไรอันเองก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ได้ผลกระทบเหมือนกันนะ
1: ใช่ค่ะ
0: ไม่ใช่แค่ส่งกำลังใจหรือส่งไปอ้อนย่าจ๋ายายจ๋าอย่างเดียวนะคะเพราะว่าบ้านคุณยายของไรอันเองที่อยู่ติดคลองแสนแสบก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันนะคะโดยปริมาณน้ำเนี่ยล้นคลองมาท่วมภายในบ้านแล้วนะคะซึ่งช่วงแรกไรอันแอบกังวลเหมือนกันเพราะหลังบ้านมีฝูงตะกวดไงพี่ฝนบางท
1: ี
0: ในคลองอ่ะเขาจะอาศัยอยู่เป็นฝูงเป็นครอบครัวนะคะก็เมื่อน้ำขึ้นสูงเรื่อยๆเนี่ยก็กลัวว่าจะมีแบบตะกวดเข้ามาแบบในบ้านหรือเปล่าซึ่งปรากฏว่าเป็นจริงนะคะมาอยู่หน้าบ้านเลยนะคะจนต้องให้พี่กู้ภัยเนี่ยมาช่วยย้ายคุณยายเนี่ยไปพักที่โรงแรมแทนจนตอนนี้นะปริมาณบ้านริมคลองแสนแสบของคุณยายของไรอันเนี่ยลดลงแล้วแต่คุณยายไม่กลับแล้ว
1: ติดใจไง
0: ติดใจโรงแรม
1: อยู่โรงแรมมันสบายดีเหมือนกันนะหลาน
0: มันสบายนะไม่ต้องทำอะไรแบบอยู่ที่แบบแล้วโหฐานนะคะมีองค์มีแอร์เย็นๆนะคะติดใจไปซะแล้วนะคะซึ่งการเดินทางเองของไรอันตอนนี้ก็เรียกว่าประสบปัญหาเหมือนกัน
1: ติดปัญหาเหมือนกันในช่วงที่น้ำท่วมเหมือนกันนะคะไรอันเขาก็บอกนะคะก็ถึงแม้ว่าจะกระทบอยู่บ้างแต่ก็ไม่ถึงขั้นต้องแบบมีการเลื่อนหรือว่ามีการแคนเซิลไปเลยมีเลื่อนบ้างแหละตามพื้นที่ที่มีน้ำท่วมสูงนะคะแล้วก็ในเรื่องของการขับขี่ค่อนข้างลำบากเหมือนกันเพราะว่ากังวลว่ารถอาจจะตกขอบถนนเพราะน้ำท่วมสูงจนมองไม่เห็นถนนอันนี้จริงคุณผู้ชมช่วงที่น้ำท่วมเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าไหนคลองอะไร
0: ถนนอยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ย
1: เอา
0: อย่างวันเหตุการณ์ตอนที่น้ำท่วมมันแรกเนี่ยพี่กิ๊กกลับเข้ามากรุงเทพแล้วเจอน้ำท่วมเลยตอนนั้นคนเดินตกไปในพื้นที่คลองอ่ะพี่ฝนข้างๆป้ายรถเมล์เห็นกับตาเลยเพราะมันน้ำมันมิดไปหมดเลยมันไม่เห็นว่าตรงนี้เป็นพื้นตรงไหนเป็นอะไร
1: ยิ่งช่วงวิภาวดีรังสิตเนาะที่มันจะมีแต่ว่าเหมือนคลองระบายน้ำสองข้างทางเนี้ยเราจะมองไม่เห็นจริงๆอันนี้ก็ต้องระมัดระวังแล้วก็ช่วงที่น้ำท่วมสูงเนี่ยเราก็ต้องโอ้โหเรียกได้ว่านอกจากเป็นการระวังถ้าฝนตกหนักๆแล้วขับขี่ก็ยากแล้วก็ต้องดูทางกันให้ดีๆด้วยนะคะยังไงก็ขอให้ทุกคนถึงที่หมายโดยปลอดภัยเอาไปเป็นว่าไปฟังเสียงไรอันกันหน่อยค่ะนะคะ
2: บัตรคลิปไปให้เขาก็ให้คุณย่าเนาะออกจากบ้านเพราะว่าน้ำเข้าบ้านน้ำออกน้ำเข้าบ้านจริงก็ออกนะออกแป๊บเดียวออกไปดูน้ำเข้ามานั่งแค่ใหม่เครียดไงเครียดเพราะบอกเองไม่ได้แล้วมันเขาไม่ฟังเราก็เลยจะไปอีกหนึ่งเสียงช่วยบอกเขาไงพอบอกปุ๊บโอ้หลังบ้านพี่คะช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าให้ยายกินยาหน่อยได้ไหมตรงเวลาแล้วก็เลิกทำงานหนักอะไรอย่างเงี้ยให้แบบว่าพักผ่อนมั่งอะไรก็มีหลายรูปแบบบางคนเม้นว่ากูโกรธแล้วอันจริงนะพวกพูดเองไม่เชื่อแล้วอันพูดเชื่อ เป็นเครื่องเอาไปแล้ว ก็อย่าลำคาญกันเลยนะเธอจ๋าจะโกรธเครื่องกันช่วยกันยายหนูบางทีก็เห็นบอกว่าเราเห็นคลิปนี้ไม่น่าสงสารนะเขาไปนั่นAI ทั้งเบื่อเลยที่แกกดเซฟคลิปไว้อะน้ำท่วมบ้านเขาเหมือนกันทีนี้ใต้คือบ้านเขาน่ะอยู่หลังตึกและใต้ตึกก็มีครอบครัวตัวตะกั่วตัวเบลอตัวเท่าจระเข้เลยอะทีนี้เราก็อุ๊ยเอาแล้วเป็นยังไงว่ายายจะอยู่ยังไงเนาะเลยต้องให้พวกรพอุ้มยายไปนอนที่โรงแรมนี่พอนอนโรงแรมติดใจเลยไม่อยากกลับบ้านแล้วเตียงนุ่มดีชอบยายอยากไปนอนโรงแรมแล้วก็เลยโทรให้ตะกั่วมาอยู่หน้าบ้านให้หลานพาไปเฮ้ยมึงมาบ้าน
3: ตะกั่ว
2: เอ้ยมึงมาหน้าบ้านคนไหนที่ให้หลานกูพาไปโรงแรมอย่างเงี้ยยังไม่ได้ไปเจอเลยวิดีโอคอลอย่างเดียววิดีโอคอลก็ทำไมรออย่างงี้ล่ะไม่ล
3: ่ะออฟูดคุ
2: ยอหลานตัวเองไม่คุยบ้านเบิ้ลไม่คุยวิดีโอคอลเป็นยังไงบ้างอุ้ยทำไมรออย่างงี้ล่ะพูดเดี๋ยวเต็ม F4 เนี่ยเมื่อวานน่ะลุยไปลพบุรีอ่ะจังหวัดไอ้จังหวัดที่ว่าน้ำมันกำลังขึ้นตลิ่งมันพอดีหูลุ้นเหมือนกันนะกลัวคนขับรถขับผิดมุมแล้วไปตกคลองตกคูอะไรอย่างเงี้ยขับเร็วมากเหยียบมันไม่ผ่อนเลยอ่ะนึกในใจว่าจะผ่อนจะผ่อนไม่ผ่อนเลยอ่ะจังหวะหักปุ๊บโอ้โหหน้าแนบกับกระจกเลยอ่ะโอ้ยอย่างเงี้ยเลยแป้งนี่หายหมดเลย
0: นี่เราบอกว่าเป็นศิลปินอีกหนึ่งคนเหมือนกันนะคะที่เวลาสัมภาษณ์ไม่เคยได้ยินเสียงนักข่าวเลยนะเล่าเก่งมากไรอันเนี่ย
1: แค่เป็นคำถามปลายเปิด
0: ปลายเปิดได้เลยไรอันเล่าได้หมดเลย
1: สามารถที่จะเล่าทุกอย่างสิ่งเป็นซีนเป็นฉากให้เราได้เห็นเลยนะคะ
0: นะคะไม่ตายใหม่จริง
1: จริง
0: นะคะเดี๋ยวเราพักไปกันครู่นึงคุณผู้ชมค่ะช่วงหน้าเรามาแสดงความยินดีกับพี่เอชยานมาดีกว่าค่ะ
1: ค่ะ
4: ตรงมันฟันเถอะ
5: เราไปเที่ยวตามน้องไรซ์กันเถอะ
6: ใหม่ Galaxy C48 แพลนทริปตามรอยวงโปรดง่ายๆโดย Gemini Intelligence
7: ว้าวเสร็จแล้ว
6: พร้อมฟินได้ทุกแฟนดอมใหม่ Galaxy C48 ยินดีต้อนรับสู่ Galaxy
8: ข้อมูลตรงนี้บอกว่านี่คือตราประจำจังหวัดนนทบุรีเอ๊ะแล้วหม้อน้ำมาเกี่ยวกับเมืองนนยังไงกันนะ
9: ชาวมอญที่อพยพมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาและต้นรัตนโกสินทร์ได้นำภูมิปัญญาการปั้นเครื่องปั้นดินเผาติดตัวมาด้วย
8: เตาหลังเตาใช่ไหมคร
10: ับ ใช่ค่ะเราก็จะจุดไฟด้วยไม้เป็นเชื้อเพลิงเผากัน3วัน3คืนเลย
8: 3วัน3คืน
11: นักสืบมิวเซียมศุกร์นี้เวลา 10:30 นทางช่อง9กด30
4: พวกเราเฮฮาตรงมันฟัน
12: ครีมภูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่นไทยต้อนรับการประชุมประจำปี IMF World Bank Group 2026
13: ยาดมราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมราไผ่คู
4: ่พวกเราเฮฮาตรงมันฟันเถอะ
1: มาค่ะมาที่ข่าว ดีของพี่เอชัยยาตอนนี้ขึ้นแท่นเป็นว่าที่พ่อตาแล้วนะจ๊ะ
0: นี่ต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะคะเพราะล่าสุดเนี่ยลูก

0: สาวคนสวยแป้งสรัญชัดนะคะเพิ่งถูกแฟนหนุ่มนอกวงการวินบดินเซอร์ไพรส์คุกเข่าขอแต่งงานที่ประเทศเกาหลีไปสดๆร้อนๆคุณผู้ชมค่ะซึ่งจะบอกว่าทั้งคู่เนี่ยคบหาดูใจกันมาได้นานกว่า10ปีแล้วนะงานนี้ทีมข่าวตกมาบันเทิงของเราไม่รอช้าค่ะพุ่งตรงไปหาพี่เอชายาเลยเพื่อสัมภาษณ์แบบ Exclusive เลยที่นี่ที่แรกอย่างง
1: ี้
0: นะคะพ
1: ี่
0: เอเปิดใจกับเราเลยบอกว่าเห็นภาพแล้วน่ารักดีนะคะจริงๆเขาได้คุกเข่าขอเซอร์ไพรส์กันไปแต่2เดือนที่แล้วแล้วนะแต่เพิ่งจะปล่อยภาพออกมาให้แฟนได้ชมกันซึ่งตัวพี่เอเองเนี่ยก็รับรู้เรื่องนี้อยู่แล้วนะคะเพราะก่อนที่จะไปเซอร์ไพรส์กันเนี่ยฝ่ายชายเองเนี่ยนะคะหรือว่าว่าที่ลูกเขยเนี่ยนะคะก็ได้เข้ามาคุกเข่าแล้วก็มาขออนุญาตคุณพ่อเรียบร้อยนะคะเป็นการทำเป็นแบบกิจจลักษณะตามประเพณีเลยทีเดียว
1: ใช่แล้วค่ะคือพี่เอเขาก็บอกนะว่าวินกับแป้งเป็นคู่ที่น่ารักมากๆอยู่ในสายตาตลอดค่ะก็ยอมรับนะว่าก่อนหน้านี้ก็เป็นคนที่โหดและห่วงลูกสาวมากอันนี้เราเห็นกับตาเพราะว่าพี่เอก็เป็นแบบคนห่วงลูกสาวอยู่แล้วนะคะเขาคบกันมานานถึง10ปีนะคะแต่ว่าพี่เอเนี่ยเพิ่งจะยอมให้วินเรียกแป้งว่าแฟนเมื่อ2ปีที่แล้วนี่เองนะคะคือพี่เอโอ้โหชมว่าที่ลูกเขยนะบอกว่าคุณวินเนี่ยนะโอ้ต้องนับถือใจเลยทำตามธรรมเนียมมาตลอดไม่ชิงสุกก่อนหามมีความอดทนแถมดูแลเทคแคร์ครอบครัวของพี่เออย่างดีมาตลอดนะคะอีกอย่างครอบครัวเขาอ่ะก็รักลูกเราเหมือนกับลูกสาวตัวเองค่ะด้วยเหตุผลนี้แหละค่ะก็เลยทำให้พี่เอใจอ่อนนั่นเอง
0: อีกเรื่องนึงนักข่าวต้องถามแน่นอน
1: สินสอด
0: นี่ต้องถามทุกคู่นะคะพี่เอเผยว่าก็ต้องสมน้ำสมเนื้อหน่อยเพราะตัวเองเนี่ยก็เลี้ยงลูกมาอย่างดีนะคะสิ่งที่มีคุณค่าที่สุดคือการได้เห็นเนี่ยลูกได้ออกเรือนอย่างมีความสุขนั่นเองนะคะโดยฤกษ์นะคะในการแต่งงานเนี่ยของวินแล้วก็แป้งเนี่ยจะอยู่ในช่วงพฤษภาคมปีหน้านะคุณผู้ชมรอให้เรือนหอเสร็จก่อนตอนนี้กำลังทำเรือนหอกันอยู่นะคะตั้งใจว่าจะจัดเป็นงานเล็กๆไม่ได้ใหญ่โตอะไรนะคะแล้วพี่เอยอมรับด้วยว่าแอบใจหายเหมือนกันนะด้วยความที่เป็นคุณพ่อเราจะทราบกันดีว่าพี่เอเนี่ยห่วงลูกสาวอยู่
1: แล้ว
0: พอลูกสาวออกเรือนแบบนี้ก็แอบใจหายอะแต่มันก็ปนความสุขอะมันเป็นความเขาเรียกว่าสองความรู้สึกในครั้งเดียว
1: ใจหายแต่ก็มีความสุขมาก
0: ม
1: น
0: ี
1: ่พี่เอก็คุยฟุ้งเลยนะว่าตอนนี้ซ้อมอุ้มหลานทุกวันนะจ๊ะค
0: ือ
1: พี่เอก็บอกกับลูกสาวค่ะแต่งปุ๊บเนี่ยมีหลานให้พ่อกับแม่ได้เลยนะขอสัก2คนละกั
0: น
1: อ
0: ่
1: ะงานนี้พี่เอก็ยังฝากถึงวินด้วยนะคะว่าที่ลูกเขยค่ะว่ายังไงอะไรเดี๋ยวเราต้องไปฟังกันดีกว่านะคะว่าเขาจะฝากถึงว่าที่ลูกเขยและลูกสาวยังไงบ้างค่ะ
0: ไปฟังค่ะ
2: ต้องเห็นเหมือนกับทุกคนเนี่ยแหละครับเขาก็ไม่มาให้พ่อดูนะแล้วก็พอโพสต์ไปอ่ะก็ไปนั่งดูเออน่ารักดีเนาะพี่เต้นน่ะเขาวิเคราะห์กับแม่บุ๋มใช่ไหมเขาบอกว่าพ่อเขาต้องรู้แหละเอาจริงๆนะครับก็คือไอ้หนูวินน่ะมากราบแล้วแล้วก็ขึ้นมาขอพ่อครับผมขออนุญาตนะครับดูหมดเลยทุกสิ่งทุกอย่างก็ถึงได้บอกว่ายังไม่ให้ใช้คำว่าแฟนจนเราตกลงว่ามาให้ใช้คำว่าแฟนได้เนี่ยเมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยอย่าชิงสุกก่อนหามนะลูกให้อดทนถ้ารักกันจริงต้องอดทนได้แล้วก็ต้องรอได้เพราะว่าจริงๆอะพ่อไทยแท้ไทยจ๋าเลยแล้วก็พูดถึงว่าเราเป็นบ้านของฝ่ายหญิงมันจะเสื่อมเสียมันจะเสียหายมันใจหายด้วยมันบวกกับความสุขด้วยแล้วก็คิดว่าเออเขาก็ต้องโตเขาก็ต้องมีครอบครัวต้องทำใจอะเรื่องของสินสอดเนี่ยทำไปตามประเพณีเถอะตามธรรมเนียมเถอะแต่สิ่งที่มันมีคุณค่าสำหรับพ่อแม่สองบ้านนี้ก็คือเห็นลูกได้ออกเรือนแล้วก็มีความสุขก็สมน้ำสมเนื้อกับคนสวยคนหล่อเราก็คิดว่าเราเลี้ยงลูกเรามาอย่างดีทางนู้นก็ไม่ได้ให้น้อยหน้าเลยจริงๆเอาพูดจริงๆนะคะไม่ปิดบังเลิกเนี่ยเขามีมาให้ดูเลิกที่ดีก็มีเดือนกุมภาก็มีแต่มีปัญหาในเรื่องของเรือนหอเขาไม่เสร็จเขาก็เลยแบบอยากจะให้เสร็จเลยอะไรเงี้ยครับฝากเลยก็แล้วกันนะครับน่าจะไม่เลื่อนแล้วพฤษภาแน่ๆ
3: ซ้อมเป็นพ่อตายังไงบ้างคะ
2: ซ้อมอุ้มหลานตัวรีบครับรีบไม่รู้สิบอกว่าเดี๋ยวถ้าพอแต่งปุ๊บนะลูกมีให้พ่อกับแม่เลยคนเดียวไม่พอนะลูกพอเลยนะหนูเตรียมแฝดก็ดีลูกแต่พ่อเชื่อแล้วก็มั่นใจว่าวินเป็นเด็กดีลูกถึงได้ตัดสินใจแล้วว่าเออพ่อมองคนไม่ผิดอย่าให้พ่อผิดหวังนะเราต้องจูงมือไปด้วยกันมีอะไรคำว่าครอบครัวต้องไปด้วยกันลูกมันไปเพียงคนเดียวไม่ได้หรือมีอะไรเนี่ยวินทุกคนเดียวก็ไม่ได้นะลูกเวลาหนูทุกข์หนูก็ต้องมาแบ่งให้ลูกสาวพ่อทุกข์ไปด้วยทะเลาะกันเลยลูกถ้าอยากทะเลาะทะเลาะเลยมีอะไรไม่ชอบใจพูดเลยอย่าไปเก็บอย่าไปกักลูก
1: ถึงความอบอุ่นจริงๆนะคะ
0: ใช่ค่ะแม้ว่าจะห่วงลูกสาวนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอะเห็นลูกมีความสุขนะเห็นไหมคุณพ่อก็
1: อ่อนโยนนะด้วยใช่อ
0: ันนี้คืออนุมัติไฟเขียวแล้วนะคะรีบมีหลานเลย
1: ถูกต้อง

0: แล้วก็เลิกแต่งพฤษภาคมปีหน้านะคะไงก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ
1: คู่เมื่อกี
0: ้
1: กำลังจะแต่งงาน
0: ค
1: ู่ต่อไปพี่ฝนค
0: ู่
1: น
0: ี
1: ้โอ้เพิ่งเมื่อวานนี้หลายคนติดตามโซเชียลนี่ก็คือเรียกว่าร้อนในโซเชียลเลยทีเดียวนะคะสำหรับการประกาศยุติบทบาทการเป็น

0: เราไม่คาดคิดมาก่อนถึงความสัมพันธ์ของทั้งคู่นะคะโดยก่อนหน้านี้ทั้งคู่ถูกชาวเน็ตกำลังจับตามองความสัมพันธ์เพราะว่าดูเหมือนว่าเอ๊ะกำลังมีปัญหากันอยู่แน่ๆเลยหลังมีคนจับสังเกตค่ะว่าปุ้มปุ้ยอันฟอลโล
1: ่
0: อันฟอลโล่
1: คือไม่ใช่แค่อันฟอลโล่อย่างเดียวนะพี่ฝนชาวเน็ตเขาเริ่มเห็นแล้วว่าทั้งคู่ไม่ค่อยมีโมเมนต์คู่กันไม่มีคอนเทนต์คู่กันแล้วรวมถึงปุ้มปุ้ยเองก็ชอบโพสต์ข้อความเศร้
0: า
1: โพสแบบว่าเพลงเศร้าๆอย่างเพลงเศร้าเนี่ยจะมาบ่อยมากในสตอรี่ช่วงหลังๆแล้วก็จะมีโพสเป็นคลิปเพลงเศร้าเนี่ยใส่ประกอบเพลงเศร้าแล้วก็เป็นข้อความแคปชั่นแบบเศร้าๆเนี่ยใน TikTok อ่ะนะคะก็เลยทำให้หลายคนก็เริ่มจับสังเกตแล้วว่าทั้งคู่เนี่ยไม่ปกติแล้วอาจจะมีปัญหาอะไรกันหรือเปล่าพอไปส่องใน Instagram ของกวินค่ะก็พบว่าภาพที่เคยโพสเนี่ยหายหมดเกลี้ยงเลยนะคะเหลือไว้เพียงแค่โพสต์เดียวนั่นเองนะคะแต่ก็ยังคง follow Instagram ของปุ้มปุ้ยอยู
0: ่
1: นะคะทันนี้ก็เลยเหมือนกลายเป็นแบบว่าสัญญาณที่แบบว่าค่อนข้างจะแรงแล้วก็ชัดและไม่ปล่อยให้คาดเดานานค่ะหรือคิดไปเองเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาอย่างที่บอกไปนะคะเมื่อวานนี้กลางดึกก็เรียกว่าร้อนโซเชียลเมื่อปุ้มปุ้ยได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่าน Instagram ส่วนตัวประกาศยุติสถานะสามีภรรยากับกวินซึ่งการตัดสินใจครั้งนี้ผ่านการคิดและความพยายามในการแก้ไขประคับประคองอย่างเต็มที่แล้วนะคะ
0: ค่ะพร้อมกับวอนทุกคนอย่าโยงไปไกลนะคะพร้อมยืนยันเรื่องนี้ไม่มีเรื่องของมือที่3และถ้าหากว่าย้อนเวลากลับไปได้ทางปุ้มปุ้ยเองก็จะยังเลือกกวินเหมือนเดิมค่ะถึงแม้ว่าปุ้มปุ้ยกวินจะไม่ได้ไปต่อในสถานะสามีภรรยานะคะแต่ทั้งคู่เนี่ยก็ยังคงเดินเคียงข้างลูกในฐานะพ่อและแม่ตลอดไปค่ะคืออันนี้เป็นฝั่งปุ้มปุ้ยต่อมากวินก็ออกมาโพสต์ข้อความสุดซึ้งนะคะก็เป็นข้อความขอโทษลูกทั้งสองคนอย่างน้องไซอันแล้วก็น้องวานิลาค่ะคือเขาก็โพสต์ว่าตนรู้สึกเสียใจและเจ็บปวดที่สุดที่ไม่สามารถรักษาความเป็นสามีและครอบครัวไว้ได้แต่สัญญาว่าความรักและความรับผิดชอบในฐานะพ่อจะไม่มีวันเปลี่ยนไปอย่างแน่นอนค่ะ
1: หลังจากที่ทั้งคู่โพสต์ไปนะคะก็มีเพื่อนพ้องในวงการบันเทิงนะส่งกำลังใจกันไปเพียบเลยทีเดียวนะคะโดยปุ้มปุ้ยเองได้ตอบกลับทุกคนนะคะว่าปุ้ยขอขอบคุณทุกกำลังใจตัวปุ้ยกว่าจะมาถึงวันนี้นะคะผ่านช่วงร้องไห้เสียใจสับสนแต่ปุ้ยอยากกับกวินนะคะทุกคนด้วยว่าตอนนี้เขายังไม่ค่อยโอเคปุ้ยรู้เรื่องนี้หนักมากสำหรับเขาฝากให้ทุกคนช่วยซัพพอร์ตด้วยแล้วมอบความรักให้กับกวินแทนปุ้มปุ้ยด้วยนั่นเองค่ะ
0: ค่ะถึงแม้ว่าปุ้มปุ้ยจะออกมาโพสต์ยืนยันว่าไม่มีเรื่องมือที่3นะแต่ชาวเน็ตอ่ะค
1: ือ
0: ชาวเน็ตบางคนน่ะเขาก็ไม่เชื่อค่ะมองว่าที่เลิกกันครั้งนี้เพราะว่ากวินมีเมียน้อยซุกไว้แน่ๆ
1: น
0: ี่เป็นความค
1: ิ
0: ดของชาวเน็ตคิดกันไปไกลมากจริงๆค่ะ
1: ปุ้มปุ้ยยังไงล่ะสายฟาดอยู่แล้ว
0: ไม่ทนค่
1: ะ
0: แล้วก็ออกโรงโพสต์ปกป้องอดีตสามีทันทีฟาดกลับนะคะว่าแค่นี้เราก็แตกสลายกันมากพออยู่แล้วค่ะการกล่าวหาว่าใครมีชู้มีเมียน้อยหรือมีคนอื่นทั้งที่ตัวเองไม่ได้รู้ข้อเท็จจริงก่อนจะพิมพ์ขอให้พร้อมรับผิดชอบกับสิ่งที่ตัวเองพูดด้วยนะคะคำพูดบนโลกโซเชียลไม่ได้หายไปหลังพิมพ์เสร็จมันกระทบทั้งชื่อเสียงชีวิตและครอบครัวของคนจริงๆพร้อมทิ้งท้ายเอาไว้ด้วยนะคะว
1: ่
0: า
1: เด็ดเลยพี่ฝน
0: เตรียมรับผิดชอบคำพูดแล้วเจอกัน
1: เป็นแบบว่านิ่มๆแต่ความหมายจะขยายให้ฟังคุณผู้ช
0: ม
1: ฟองนะคะ
0: อันนี้คือ meaning คือฟ้องนะคะถ
1: ้
0: าหลังจากนี้ที่เขาออกมาเคลียร์ขนาดนี้แล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะยังไงก็ตามนะชีวิตคู่มันเป็นเรื่องของคน2คนที่ไม่สามารถบางเรื่องอ่ะมันไม่สามารถที่จะอธิบายเป็นคำพูดได
1: ้
0: เพราะฉะนั้นเราเป็นคนนอกอ่ะเรารับรู้ข่าวโอเคแล้วก็ส่งกำลังใจให้กับทั้งคู
1: ่
0: อย
1: ่
0: างที่ปุ้มปุ้ยบอกอ่ะแค่นี้เราก็แตกสลายมากพออยู่แล้วอ่ะ
1: คือกว่าจะผ่านมาถึงวันนี้ที่เขาตัดสินใจแยกทางกันเนี่ยมันไม่ได้แบบว่าแป๊บเดียวแค่ไม่กี่นาทีหรอกคุณผู้ชมมันผ่านความสะสมกันพูดคุยกันมาการเปลี่ยนตัวการปรับตัวการเขาเรียกว่าปรับตัวเต็มที่แล้วแหละแล้วก็แก้ไขกันมาเต็มที่แล้วมันถึงจุดสุดทางจริงๆอะนะคะยังไงก็รอติดตามการให้กำลังใจทั้งคู่นะคะก็หวังว่าจะกลับมาเข้มแข็งกันไวๆนะคะแล้วก็เดินหน้าเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่ดีของลูกนะคะก
0: ็
1: ยังไงหน้าที่พ่อแม่มันไม่ได้หายไปไหนหรอกมันยังอยู่นะคะคุณผู้ชมค่ะ
0: ส่วนตอนนี้เราพักกันเดี๋ยวๆช่วงหน้ามีสิ่งดีๆรออยู่ค่ะ
2: พวกเราเนี่ยต้องมันฟันเธอ
3: Festival. ทุกความอร่อยเริ่มต้นจากการคัดสรรวัตถุดิบผ่านการเตรียมอย่างพิถีพิถันทั้งสินค้ายอดฮิตและสินค้าโอท็อปเพื่อให้ทุกเมนูพร้อมเสิร์ฟความอร่อยในทุกโอกาสไม่ว่าจะเป็นของทานเล่นของฝากหรือเมนูประจำบ้านส่งต่อความอร่อยถึงบ้านของคุณแล้วสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ถั่วเหลืองไทยคัดพิเศษ 100% ต้มจนขาวโปรตีนแน่นหนึบยาวลอยฟูฟ่องเราเรียกมันว่าฟองเต้าหู้

0: ที่แขวนนี่คืออ
1: ันนี้ก็คือฟองเต้าหู้ค่ะ
0: ขึ้นอย่างนี้เลยเขามีอะไรฮะมีมีดนะ
1: ใช่ค่ะมีมีด
0: แล้วก็หยิบหัวโปรตีนเขาลอยขึ้นมาเป็นชั้นๆให้เราลอกเป็นลอกลอกลอกถึงพุทธิหญิงครับเวลาดี15นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาทีช่อง9กด30กับฟองเต้าหู
2: ้พวกเราเฮฮาตรงมันฟันเถิง
3: สนับสนุนโดยสบู่เบนเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
2: พวกเราเฮฮาตรงมันฟันเถิง
4: กลับมานะคะเบรกนี้นะคะคุณผู้ชมขาจะบอกว่าของดีก็ต้องบอกต่อกันสิคะคุณผู้ชม
5: และตอนนี้เราอยู่กับคุณโอ๊ตพานุพงศ์ค่ะ
6: สว
5: ั
6: สด
7: ี
6: ค
7: ่
6: ะ
7: สวัสดีทั้งสองท่าน
5: แน่นอนเจอกันเป็นประจำกับรังนกบอลแบบ
7: ค่ะใช่ครับต้องบอกว่าก่อนหน้านี้หายไปเดือนนึง
5: คร
7: ับผมเพราะพอดีอาจจะคิวไม่ตรงนะฮะแล้วก็พอได้คิวปุ๊บรีบมาเลยครับกับรังนกบอลแบกครับแน่นอนกล่องสีแดงแบบนี้สูตรออริจินอลนะครับวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องความยากในการเก็บรังนกก่อนแล้วกันหลายท่านอาจจะเคยทานบอลแบกอยู่แล้วเคยทานรังนกอยู่แล้วครับแต่ไม่รู้เลยว่ามันคืออะไรมาจากไหนใช่ไหมครับว่ารังนกคืออะไรอย่างนี้คืออันรังนกที่เราใช้นะครับจะเป็นรังนกจากนกนางแอ่นนะครับที่จะอยู่ตามริมทะเลแบบนี้ครับแล้วของเราเนี่ยจะเป็นของไทยด้วยต้องบอกแบบนี้เพราะว่าปกติแล้วรังนกเนี่ยเขาก็จะมีอย่างแรกเลยคือรังนกบ้านรังนกถ้ำแบบนี้ครับแต่ของเราเนี่ยเป็นรังนกจากถ้ำธรรมชาติซึ่งมาจากภาคใต้ของประเทศไทยนะรังนกตัวนี้จะอยู่ตามหมู่เกาะครับดังนั้นการที่จะเข้าไปเนี่ยฮะมันต้องเขาเรียกว่าเป็นดูแลระบบสัมปทานเขาก็ประมูลกันอยู่แบบนี้ฮะแล้วก็มูลค่ามันสูงมากๆคนทั่วไปไม่มีโอกาสได้เข้าไปดูแบบนี้นะฮะดังนั้นเนี่ยตรงนี้เราเป็นเครือญาติเราก็เลยได้เข้าไปดูได้เข้าไปศึกษาเกี่ยวกับตัวรังนกแล้วเราก็ได้วัตถุดิบหลักตัวรังนกตรงนี้แหละครับมาผลิตเป็นเครื่องดื่มรังนกบอลแบกของเราแล้วปกติแล้วรังนกถ้ำของไทยเนี่ยครับคนไทยมีโอกาสได้ทานน้อยมากๆหรือแทบจะไม่มีเลยเพราะว่าส่งออก 100% ใช่ครับเพราะว่าต่างชาติรังนกไทยมีอยู่ไม่กี่ประเทศที่มีนะครับดังนั้นเนี่ยเขาก็จะเลือกไทยเป็นที่แรกๆที่จะมาหารังนกกันนั่นแหละนะครับแต่ว่าตรงนี้เราเอามาใส่ขวดให้แล้วนะครับรังนกจากภาคใต้ของประเทศไทยมาผลิตกับโรงงานผลิตตรงนี้ครับแล้วก็กล่องสีแดงเนี่ยสูตรออริจินอลครับสูตรธรรมชาตินะก็คือเหมือนได้ทานรังนกรสชาติต้นตำรับที่ว่ามันมาเป็นยังไงก็เป็นรสชาตินี้เลยกับสูตรออริจินอล 42ml ตรงนี้นะครับแล้วเราจัดเซตมาให้แล้วนะแพ็คนึงมี6ขวดแบบนี้ครับได้ไปเลย5แพ็ค30ขวดไปเลยนะฮะคือได้ตรงนี้30ขวดไปแล้ววันนี้แถมกาแฟให้อีก3ซองข้างหน้าเล็กๆตรงนั
4: ้
7: น
4: แน่นอนมาตกมาบันเทิงของเราก็พิเศษนิดนึงนะคะคุณโบ
7: ในเซตได้รังนกอยู่แล้วได้กาแฟไปด้วยแล้วกาแฟตัวนี้กาแฟทีนวันผสมรังนกเข้าไปด้วยทั้งหมดนี้มีรังนกทั้งหมดเลยครับทั้งเซตนี้ครับ 1,350 บาทย้ำนะครับ 1,350 บาทจัดส่งให้ฟรีเรียบร้อยมีเก็บเงินปลายทางเหมือนกันรีบโทรเลยครับ02-114-3330ครับย้ำเบอร์โทรอีกครั้งครับ02-114-3330ว่าสแกน QR code สั่งใน LINE ได้เหมือนกันครับว่าวันนี้รังนกบอลแบกมาอีกแล้วสูตรออริจินอล 42ml 5แพ็ค30ขวดแล้วกาแฟแถมให้ฟรีอีก3 2 3แก้วไปเลยครับ
4: ชามๆไปเลย
7: ใช่ฮะ
4: ทานยังไงล่ะคะอะไรทางบ้านอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะเวลาการทานรังนก
7: ก็จะมีคนรู้จักกันอยู่แล้วแต่ว่าบางท่านที่ยังไม่เคยแล้วกันหน้าตาที่จะมาจะเป็นขวดไซส์นี้นะครับแล้วก็ในกล่องมี6ขวดนะในเซตนี้ก็คือ30ขวดคือจะเป็นไซส์นี้เลยเทให้ดูว่าข้างในเนื้อข้นเป็นยังไงเนื้อรังนกเป็นยังไง
5: ค่ะ
7: นี่ฮะเวลาเปิดต้องมีเสียงป๊อกแบบนี
4: ้ซีลมาอย่างดีเลย
7: ใช่ครับแล้วก็เป็นการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนนะฮะแล้วนี่เนื้อรังนกจะเป็นแบบนี้เลยนะฮะก็คือเนื้อข้นๆแบบนี้เลยฮะดังนั้นเนี่ยถ้าใครอยากได้รังนกจริงๆนะทานรังนกที่แท้จริงเป็นยังไงอย่างนี้ได้เลยเนื้อจะคนๆแบบนี้แล้วก็อย่างที่บอกว่าสูตรนี้เป็นสูตรออริจินอลครับคือใช้น้ำตาลกรวดนะครับดังนั้นจะหวานไม่มากหวานกำลังพอดีครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าเป็นสูตรต้นตำรับของรังนกอยู่แล้วนะครับแล้วก็ราคามันดีจริงๆครับต้องอยากจะบอกเลยนะว่า 42ml ปกติแล้วแพ็ค6ขวดแบบนี้ครับขายก็450ไปแล้วฮะแพ็คเดียวนะ
5: แพ็คเดียว
7: ใช่ครับ450 520แต่ว่าวันนี้เรามารวมจัดเซตมาให้แล้ว5แพ็คตรงนี้ 1,350 บาทซึ่งเฉลี่ยมาเหลือแพ็คนึง270บาทเลยนะ
4: ถูกกว่าเดิมแล้วก็ได้นี้อีก
7: ใช่ได้กาแฟแถมไปด้วยใช่ครับซึ่งเฉลี่ยรังนกออกมาต่อขวดนึงเนี่ยปกติขวดนึง90บาทแต่วันนี้เหลือแค่45บาทเท่านั้นย้ำกันอีกครั้งว่าได้5แพ็คนะครับ30ขวดสูตรออริจินอลกล่องสีแดงได้กาแฟอีก3ซองทั้งหมดนี้1,350 บาทจ่ายเน็ตๆแค่นี้เลยครับจัดส่งให้ฟรีมีเก็บเงินปลายทางด้วยนะฮะแล้วก็ช่วงนี้สถานการณ
4: ์
7: น้ำท่วมกันใช่ไหมเราก็จะหาอะไรตุนเอาไว้ทานแบบนี้เพราะรังนกตรงนี้เก็บได้2ปีนะครับไม่ต้องแช่ตู้เย็นด้วยนะฮะดังนั้นตรงนี้ฆ่าเชื้อด้วยความร้อนแล้วก็เอาไว้ทานเก็บเอาไว้อยู่บ้านเวลาออกไป

0: ไหนไม่ได้ก็เอามาทานก่อนก็ได้
1: หรือใครจะเรียกว่าจัดไปเลยช่วงนี้เพราะเดี๋ยวจะเข้าปลายปีต้องไปไหว้ผู้หลักผู้ใหญ่จัดเซตนี้ไปเลย
2: ใ
0: ช่ครับ
2: ใส่ตะกร้ากระเช้าของขวัญไปให้ผู้ใหญ่ได้
0: เนี่ยฮะถึงเล็งเอาไว้ว่าจะมาช่วงปลายเดือนปลายปีแบบนี้ด้วยเพราะว่าเดี๋ยวได้ใช้ช่วงเทศกาลแน่คริสต์มาสปีใหม่แบบนี้ยังไงรีบโทรครับ02-114-3330ครับกับรังนกวันแบก42 mlสูตรออริจินอลวันนี้แถมกาแฟให้ไปด้วยเลยนะครับทุกเซตแบบนี้เลยนะฮะแล้วก็ตัวโรงงานของเราแน่นอนครับเป็นโรงงานผลิตเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพนะครับก็เมื่อก่อนจะดังเป็นไก่ดำบอนแบกโฆษณาทีวีอยู่40กว่าปีแล้วนะฮะแต่ตอนนี้เราก็มาทำเรื่องรังนกด้วยครับและนี่ก็เป็นโรงงานรับจ้างผลิตด้วยนะครับดังนั้นมาตรฐานต้องครบครับอย.5 ล้าน GMP นะครับ ISO 22,000 แบบนี้ที่เกี่ยวกับการผลิตอาหารโดยตรงดังนั้นมั่นใจได้ในเรื่องคุณภาพครับแล้วเราไม่ใส่สีไม่แต่งกลิ่นนะฮะไม่ใช้วัตถุกันเสียเป็นการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนครับทำให้เก็บได้นานถึง2ปีโดยที่ไม่ต้องแช่ตู้เย็นเลยนะครับเพราะหลายท่านสงสัยว่าซื้อไปแล้วต้องแกะแช่ทั้งหมดเลยไหมอะไรแบบนี้ครับซึ่งจริงๆไว้ข้างนอกครับแล้วอยากเย็นก็ค่อยไปแช่ทานเย็นได้นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นต้องบอกว่าเป็นราคาจากโรงงานโดยตรงด้วยครับผมก็เป็นคนจากโรงงานเลยนะไม่ได้มาเป็นพิธีกรขายหรือว่ามาขายให้เขาอย่างนี้เป็นคนจากโรงงานมาเองเลยดังนั้นราคาพิเศษมากๆนะ 1,350 บาทตรงนี้ได้42 ml ไปเลย5แพ็คนะครับ5แพ็คตรงนี้ก็คือ30ขวดไม่พอแถมกาแฟอีก3 2 3แก้วและนี่เป็นการทำความสะอาดรังนกครับ
1: นี่แล้วก็เป็นรังนกจากท่าธรรมชาติด้วยใช่ไหมฮะ
2: ใช้คนนะ
0: แล้วก็เอาแหนบถอนอย่างนี้เลยฮะในการทำความอาจแบบนี้เลยครับ
1: หลายคนก็ถึงบอกไงว่าทำไมรังนกถึงราคาสูงเพราะว่าขั้นตอนการผลิตการเก็บเนี่ย
2: พ
1: ี
2: ่ถัน
1: ใ
2: ช่เลยครับตั้งแต่เก็บเลย
0: ใช่เพราะว่ามันไม่มีเครื่องจักรทำความสะอาดได้ต้องเป็นคนเท่านั้นดังนั้นก็จะออกมาถึงจะได้สะอาดแล้วก็ได้มาตรฐานแบบนี้นะฮะแล้วก็ในเรื่องของการต้มการบรรจุเนี่ยจะเป็นเครื่องจักรแหละเพราะว่าอันนี้จะเป็นมาตรฐานคนจะได้ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องมันจะได้ไม่มีสิ่งเจือปนอย่างนี้ครับดังนั้นตรงนี้ก็ได้ราคาโรงงานนะครับแล้วก็มีมาตรฐานทุกขวดนะครับแล้วก็ต้องย้ำว่าตรงนี้เนี่ยคือโรงงานมาขายโดยตรงนะครับดังนั้นราคาพิเศษมากๆกับรังนกบอนแบกครับ42 ml สูตรออริจินอลกล่องสีแดงแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นรสชาติน้ำตาลกรดหวานกำลังดีทานง่ายๆแบบนี้ซื้อ3แพ็คแถม2แพ็ครวมเป็น5แพ็คตรงนี้แล้ว30ขวดแถมกาแฟอีก3ซอง3แก้วตรงนี้เป็นกาแฟที่อินวันมีความหวานความมันในตัวแต่ไม่มีน้ำตาลนะครับแล้วก็บดรังนกแห้งใส่เข้าไปด้วยใครเป็นคอกาแฟทีอินวันแนะนำเลยแต่ว่ากาแฟวันนี้แถมให้ฟรีนะไม่ต้องซื้อทั้งหมดนี้ 1,350 บาทครับจัดส่งฟรีเรียบร้อยแล้วมีเก็บเงินไปทานเหมือนกันยังไงรีบโทรเลยฮะ02-114-3330ครับย้ำเบอร์โทรอีกครั้งครับ02-114-3330หรือว่าสแกน QR code ตรงนี้สั่งใน LINE ได้เหมือนกันเลยครับได้รังนก5แพ็ค30ขวดได้กาแฟไปด้วยในเซตเลยครับ
1: ค่ะพ่อแม่ตอนนี้นะแคปหน้าจอถ่ายรูปหน้าจอยกมือถือมาเลยนะคะใครสแกน QR code ไม่เป็นให้ลูกหลานทำให้ได้นะคะสแกนเนี่ยถ่ายรูปมาก่อนเลยทำให้แม่หน่อยซิทำให้พ่อหน่อยซินะคะอยากสั่งไว้
2: รีบโทรก็ได้02-114-3330โปรนี้ดีจริงๆนะคะส่งฟรีด้วยเก็บเงินปลายทางก็ได้เหมือนกันนะคะคุณผู้ชมวันนี้ต้องขอบคุณคุณโอ๊ตมาก
3: ขอบคุณนะคุณโอ๊ตขอบคุณมากครับ
0: ขอบคุณครับ
1: วันนี้นะคะหมดเวลาของตุ๊กตาบันเทิงแล้วนะคะเรา3คนลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีค่ะ

0: เอาอนาคตไปฝากไว้กับคนไม่จำเป็นจนบริษัทเราเสียชื่อเสียงล่ะไม่งั้นถ้าถึงวันนั้นจริงๆฉันคงไม่เกรงใจความเป็นพี่น้องระหว่างเราแล้วนะ
1: งั้นเอาอย่างนี้นายช่วยทำอาหารทุกเมนูที่อยู่ในนี่มาสิ
2: ฮะทำทั้งหมดเลยเหรอ
3: ความแค้นครั้งนี้ต้องชำระให้ได้กล้าดียังไงมาทำคนของฉันรนหาที่ตายชัด
4: สัปดาห์นี้พบกับ2พี่น้อง developer เจ้าของโครงการอสังหาริมทรัพย์กว่า55แห่งกับสถิติ sold out ในเวลาเพียง1วัน
5: เปิดขายปุ๊บหมดเลยเหรอ
6: บ่าย3คือหมดแล้วนะ
5: เฮ้ย
6: คอนโดเริ่มต้น 740,000
5: บาทคอนโดอะไร 700,000 มีด้วยเหรอเอากำไรปะเนี่ย
7: ขาดทุนเราก็ทำมาแล้วกำไรน้อยจะกลัวอะไรกำไรน้อยก็ไม่เป็นไรเรารู้สึกว่าการไม่แปลกทุกโครงการขายได้หมดมันคือจุดที่ทำให้เราไปต่อได
4: ้พวกเขาทำได้อย่างไรติดตามได้3ทุ่มทางช่อง9กด30
8: สำหรับเอ๋การได้ออกเดินทางคือความสุขอย่างหนึ่งของชีวิตการเดินทางจะพาเราไปพบกับสิ่งใหม่ๆเสมอเอ๋เลยอยากออกไปพบโลกกว้างแล้วเก็บเรื่องราวดีๆระหว่างทางมาเล่าให้ทุกคนฟังและเอ๋เชื่อว่าถ้าเอ๋ไปได้

0: ใครๆก็ไปได้นรินทร์ on the road ท่องเที่ยวอุทยานสนุกกับเรื่องราวระหว่างทางออกอากาศทุกวันเสาร์บ่ายโมงถึงบ่ายโมงครึ่งช่อง9กด30เริ่มออกเดินทางพร้อมกัน10ตุลาคมนี้แล้วเจอกันค่ะ
1: Journey of Dream สัปดาห์นี้พาคุณผู้ชมเดินทางต่อไปยังวิทยาลัยเทคนิคแม่สอดจังหวัดตากพื้นที่แห่งการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้เด็กๆได้ค้นพบศักยภาพในการลงมือทำจริงและพัฒนาทักษะของตัวเองตั้งแต่การสร้างหุ่นยนต์ไปถึงการสร้างโอกาสทางอาชีพวันเสาร์ที่10ตุลาคมนี้เวลา 9:30 น.ทางช่อง9กด30

แกะรอยแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกปล่อยเงินกู้ทางเฟซทำสามแม่ลูกรมควันเสียชีวิตคาดมาจากประเทศเพื่อนบ้านสั่งปิดแล้วศูนย์ดูแลผู้สูงอายุพี่แมวทำกรงเหล็กขังผู้ป่วยเร่งช่วยเหลือผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่เหลือน้อมรับคำสั่งเด้งนายอำเภอบ้านสร้างยืนยันปฏิบัติหน้าที่เต็มความสามารถชาวบ้านตกใจหลังรู้ข่าว

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณชมเข้าสู่9ข่าวค่ำสำนักข่าวไทยอสมทนะครับพุธที่7ตุลาคม2569ครับผมสุทธิวัฒน์หงคุณพิพัฒน์และคุณวรรณสิริสิริวันนะครับวันนี้ Facebook Live ก็มาคุยกัน9ข่าวค่ำผ่านทางแฟนเพจสำนักข่าวไทยกันได้นะครับและเปลี่ยนความคิดเห็นกันเข้ามาหน่อยครับโดยเฉพาะประเด็นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุที่ไปรับผู้ที่ป่วยแล้วก็บำบัดเรื่องของยาเสพติดด้วยเนี่ยนะฮะปรากฏศูนย์นี้สั่งปิดเป็นที่เรียบร้อยจากทางสบส.หรือว่ากรมสนับสนุนบริการสุขภาพนะครับไปดูเรื่องนี้กันเลยหลังจากที่กลายมาเป็นประเด็นในโลกออนไลน์แล้วก็หน้าสื่อเองเนี่ยสื่อก็ตามเรื่องนี้เนี่ยนะครับเพราะคนตั้งคำถามว่าเฮ้ยในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแบบนี้เตียงถึงขนาดมีกรงแบบนี้มันถือว่ากักขังหน่วงเหนี่ยวหรือเปล่าเนี่ยนะครับทางเจ้าหน้าที่จอดที่จะเพิกถอนใบอนุญาตแล้วก็ดำเนินคดีกับเจ้าของกิจการด้วยนะครับความคืบหน้าเรื่องนี้จากทางสบส.กรมสนับสนุนบริการสุขภาพเจ้าหน้าที่ของทางกรมพร้อมด้วยฝ่ายปกครองกาญจนบุรีกองปราบก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบภายในศูนย์อีกเนี่ยนะครับหลังจากถูกร้องเรียนว่ามีเรื่องการกักขังหรือทารุณกรรมทำร้ายร่างกายหรือกักขังหน่วงเหนี่ยวจากการตรวจสอบภายในศูนย์มีผู้สูงอายุผู้ป่วยในการดูแลนับ100คนนะครับมีการติดตั้งลูกกรงเหล็กลวดหนามล้อมพื้นที่หลายจุดบริเวณเตียงนอนผู้ป่วยบางรายเนี่ยพบการทำเป็นกรงเหล็กครอบกับเตียงครับแล้วมีล็อกกุญแจจากด้านนอกได้ทีเนี้ยคนตั้งคำถามว่าเฮ้ยมันคือสถานดูแลจริงๆหรอหรือมันคือสถานอะไรกันแน่เนี่ยนะฮะมาตรฐานการดูแลผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงขณะพักอาศัยอยู่ในศูนย์มีหรือเปล่าอันนี้สิ่งที่สังคมตั้งคำถามนะครับก็ร้อนไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำให้ล่าสุดเนี่ยมีทางสบส.มีรายงานว่าสบส.หรือว่ากรมสนับสนุนบริการสุขภาพสั่งปิดศูนย์ดูแลผู้สูงอายุในแล้วนะครับหลังจากลงพื้นที่ไปตรวจสอบพบการกระทำผิดหลายรายการหลายประการทั้งการเปิดให้บริการเกินจำนวนเตียงและพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตลักลอบรับดูแลผู้ป่วยจิตเวชมีสภาพการดูแลที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานตอนนี้อยู่ระหว่างการบริหารจัดการเรื่องคนครับถ้าเป็นผู้ป่วยผู้สูงอายุที่ลูกต้องการที่จะมารับอันนี้สามารถรับกลับไปได้เลยแต่ถ้าผู้สูงอายุต้องการไปที่ศูนย์อื่นในการที่จะได้รับการดูแลเนี่ยนะฮะเจ้าหน้าที่ก็จะมีการส่งต่อไปที่ศูนย์ที่มีมาตรฐานครับส่วนกรณีผู้ป่วยที่ไม่มีที่ไปนี้จะส่งตัวให้ทางพม.ในการดูแลต่อไปนะครับส่วนทางเจ้าของศูนย์ป้าแมวมีรายงานครับว่าเก็บตัวอยู่ภายในศูนย์แล้วก็ปฏิเสธให้สัมภาษณ์กับสื่อ

0: ครับตลอดทั้งวันมีหลายครอบครัวเดินทางมารับญาติตัวเองนะครับครอบครัวจากที่นครปฐมเดินทางมารับลูกชายให้ข้อมูลว่าก่อนหน้านี้ลูกชายมีพฤติกรรมก้าวร้าวเกี่ยวข้องกับยาเสพติดลูกชายเล่าให้ฟังว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยนะครับที่อยู่ที่ศูนย์ก็ได้รับอาหาร3มื้อนะมีการสวดมนต์ออกกำลังกายส่วนเตียงที่มีกรงเหล็กยอมรับว่ามีจริงลูกเคยนอนในช่วง5วันแรกเพราะว่าก้าวร้าวแต่เมื่อปรับตัวได้ก็ไม่ต้องนอนอีกนะครับส่วนห้องลักษณะคล้ายกับกรงแล้วก็มีภาชนะรองรับการขับถ่ายอันนี้มีจริงแต่ใช้กับผู้ป่วยบางรายที่ยังคุมตัวเองไม่ได้และหลังจากที่เข้ารับการดูแลที่ศูนย์แห่งนี้ก็มีพฤติกรรมดีขึ้นไม่เคยบอกว่าถูกทำร้ายหรือทารุณกรรมแล้วที่มารับกลับครั้งนี้ก็เพราะว่าทราบว่าศูนย์ถูกปิดครับ
1: เขาต้องล็อกนะครับเพราะว่าผู้ป่วยการผู้ป่วยหนี
2: แล้วอาหารการกินได้กินแบบไหนแบบไหนที่ตอนมื้อเช้า
1: แค่เช้าเที่ยงเย็น
2: อ๋อได้กินครบได้ออกกำลังกายได้สวดมนต์ไหม
1: ได้ออก
3: แต่ข้างในมีคนดื้อๆไม่ที่เขาไม่ฟังไม่อะไรอย่างเงี้ย
1: ก็มีครับ
3: อ๋อมันก็อยู่คนดีก็มีคนไม่ดีก็มี
2: เขาโดนลงโทษยัง
1: ไงไม่ผมก็ไม่รู้ผมไม่ค่อยสนใจครับ
2: อันนี้ก่อนออกมาเจ้าหน้าที่กำชับไม่ว่าห้ามเปิดเผยอะไร
1: ไม่มี
2: ว่าห้ามบอกข้อมูลอะไรกับนักข่าวเขาบอกไหมครับว่า
1: ไม่มี
2: นะครับก็คืออันนี้เป็นข้อเท็จจริงที่เราสะท้อนออกมา
3: ไม่ได้น่ากลัวไม่ได้โหดร้าย
2: แล้วกรงนั้นพี่เคยนอนไหมกรงที่มีครอบ
1: เคยมาครั้งหนึ่ง
2: เคยนอนเหรอ
1: เคยนอนเพราะ
2: เราดื้อเหรอ
1: แต่ถ้าเรามาแบบนิ่งๆมาอะไรเขาก็จะไม่
3: ก็อยู่ปกติน
2: อนกี่คืนครับกรงนั้นกรงที่มีครอบน่ะ
1: ครั้งแรกที่ผมมานอนนะ5 คืน 5 คืน
2: ตอนแรกๆที่เราตัดสินใจเอาลูกมาฝากเนี่ยลูกมีอาการยังไง
1: มีอาการคลุ้มคลั่งก้าวร้าว
2: ครับ
1: ปวดจาลุนลาม
4: มันดีขึ้นไหมเนี่ยดู
1: นี่ดีขึ้น
4: จะยอมรับว่าที่นี่เขาดูแลดีเลยบางคนก็ดี
5: ดีค่ะ
4: ดีนะอย่าเรายืนยันมันไม่บางทีไม่ได้เหมือนในข่าวหรืออะไร
1: ไม่เหมือนนะไม่เหมือนผิดกับป้าผมนะ
5: แม่มาประจำค่ะแม่มาประจำไม่ใช่ว่ามีเรามาปล่อยทิ้งคุณแม่
2: เห็นพัฒนาการลูกไหมครับที่มาอยู่
5: เห็นค่ะคือตอนแรกมาอยู่คือเชื่องช้าใช่ไหมที่ผลของเสพยาใช่ไหมคะคือแต่เราก็ติดต่อให้ทางศูนย์เขาพาไปหาหม
2: อ
5: คือพอได้รับยาที่โรงพยาบาลที่พาไปก็คือดีขึ้นค่ะ
4: ไม่
5: ยัง
4: เ
5: ร
4: ื่อง
5: ด
4: ี
5: ข
4: ึ้นค่ะเป็นยังไงบ้างเราเห็นตอนมาทีแรกเป็นยังไง
5: ก็ตัด
4: หนักใช่ไหม
5: ค่ะมาอย่างหนัก
2: แบบ
5: ก็มาแบบหนักไม่รู้ทนแล้วแหละ
4: ทำร้ายร่างกายไหมหรือว่า
5: เกือบนะคะแต่ก็ยังไม่ถึงกับขั้นคือพูดจาโวยวายอย่างนี้แหละแต่ว่าก็โอเคแล้ว
4: แล้วพอมาเงียบเป็นยังไงพัฒนาการก็ดี
5: ดีค่ะคือเงียบสงบลง
0: แล้วคุณผู้ชมฮะก่อนหน้านี้มีการส่งเจ้าหน้าที่สหวิชาชีพมาประเมินร่างกายสุขภาพจิตของผู้ที่พักอาศัยภายในศูนย์นะครับ92คนมีทั้งผู้สูงอายุผู้ป่วยเบื้องต้นคัดกรองแบ่งอาการผู้ป่วยออกเป็น3ระดับคือเขียวเหลืองแดงนะครับพบกลุ่มอาการระดับเขียว81รายระดับเหลือง5รายแล้วก็ปัญหาทางกายอีก6รายส่วนผู้ป่วยกลุ่มเหลืองเนี่ยมีทั้ง5รายถูกส่งต่อไปเพื่อรักษาที่โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา3คนสถาบันกาลยาราชนครินทร์2คนครับส่วนคนที่อยู่ภายในศูนย์มีอาการเจ็บป่วยทางกายเตรียมส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลขณะที่ผู้ป่วยจิตเวชมีการประสานส่งต่อไปยังศูนย์พักพิงสถานพยาบาลภาครัฐหรือภาคเอกชนดูแลต่อโดยคำนึงถึงความต้องการของผู้ป่วยและญาติด้วยครับสปส.ได้มอบอำนาจให้หน่วยในพื้นที่สอบข้อเท็จจริงทั้งหมดนะครับส่วนจะผิดมาตรา157หรือเปล่านั้นได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนขึ้นมาว่าเป็นเหตุการณ์นั้นเป็นอย่างไรติดตั้งกรงได้อย่างไรผิดหลักกับมาตรฐานในการให้บริการ Nursing Homeเหตุใดถึงมีการเอาผู้ป่วยมารักษาที่นี่ทั้งที่ไม่ใช่โรงพยาบาลนะครับก็ต้องตรวจสอบแล้วก็ให้คำตอบเรื่องนี้กับสังคมซึ่งอธิบดีสปส.ก็สั่งตรวจสอบศูนย์ทั้งหมด 1,200 แห่งให้เสร็จภายใน2เดือนโดยเฉพาะเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกนะครับส่วนการดำเนินคดีพลตำรวจตรีพัศวีผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรีได้สั่งการให้ทางผู้กำกับสถานีตำรวจท่าม่วงเตรียมพร้อมอำนวยความสะดวกแก่ญาติทั้งผู้เสียหายนะครับรวมทั้งเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆที่จะเข้ามาแจ้งความดำเนินคดีกับศูนย์พึ่งพิงอำเภอท่าม่วงครับและล่าสุดอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพอยู่ระหว่างการจัดทำเอกสารออกคำสั่งยกเลิกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการไม่ใช่แค่การพักใช้ใบอนุญาตชั่วคราวนะครับแต่มีผลสั่งปิดศูนย์ดังกล่าวนี้เลยคำสั่งเนี่ยจะครอบคลุมใบอนุญาต2 ส่วนด้วยกันก็คือใบอนุญาตผู้ประกอบการ

0: คาดว่าจะออกคำสั่งได้ภายใน7ตุลาคมนี้ครับส่วนการตรวจสอบพบการกระทำผิดอย่างชัดเจนตามกฎหมาย2ฉบับก็คือพ.ร.บ.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพพ.ศ.2559ให้บริการเกินขอบเขตที่ได้รับอนุญาตโดยศูนย์ดังกล่าวเนี่ยได้รับอนุญาตให้มีผู้รับบริการ50เตียงแต่เจ้าที่ตรวจสอบพบว่าเปิดให้บริการจริงถึง129เตียงนะครับส่วนพื้นที่ใช้สอยได้รับอนุญาต 1,600 ตารางเมตรแต่ว่าเปิดพื้นที่ใช้งานจริงถึง 4,300 ตารางเมตรครับและยังพบว่าสภาพของสถานที่การดูแลเนี่ยไม่ได้มาตรฐานมีการกักขังหน่วงเหนี่ยวผู้รับบริการ2ก็คือพรบสถานพยาบาลส่วนดังกล่าวได้รับอนุญาตในฐานะสถานประกอบการเพื่อสุขภาพแต่กลับรับดูแลผู้ป่วยจิตเวชเกินขอบเขตใบอนุญาตและการดูแลผู้ป่วยจิตเวชต้องอยู่ภายใต้สถานพยาบาลมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญตามที่กฎหมายกำหนดครับ
1: คุณผู้ชมคะมาตามต่อนะคะกรณีของนายอำเภอบ้านสร้างนะคะที่วันนี้เป็นประเด็นขึ้นมานะคะนายกรัฐมนตรีท่านก็ฉุนหนักเลยค่ะคุณผู้ชมตอนนี้ได้สั่งตั้งสอบวินัยเรื่องของนายอำเภอบ้านสร้างที่บอกเกียร์ว่างนะคะแล้วก็ไม่ยอมไปช่วยเหลือชาวบ้านเรื่องของน้ำท่วมท่านก็บอกว่าถ้าผิดจริงเนี่ยก็ไม่ควรที่จะอยู่ในระบบราชการอีกแล้วนะคะนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลค่ะแสดงความไม่พอใจอย่างแรงเลยนะคะหลังจากที่ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีทำหนังสือขอให้ย้ายนายเศรษฐวุฒิวงเลอวุฒิในอำเภอบ้านสร้างออกจากพื้นที่เป็นการด่วนเพราะว่ามีพฤติกรรมไม่กระตือรือร้นไม่ตั้งใจช่วยเหลือชาวบ้านที่กำลังเดือดร้อนหนักจากอุทกภัยทั้งเรื่องการขนย้ายสิ่งของแล้วก็การอพยพทั้งที่อยู่ในตำแหน่งในพื้นที่เนี่ยมาถึง5ปีแล้วนะคะแล้วก็ได้สั่งให้อธิบดีกรมการปกครองตั้งคณะกรรมการสอบวินัยรวมถึงสอบประเมินทัศนคติซึ่งถ้าหากพบว่าบกพร่องร้ายแรงจริงนะคะก็จะไม่ปล่อยให้อยู่ในระบบราชการอย่างเด็ดขาดค่ะ
2: ท่านอธิบดีกรมการปกครองดำเนินการในฐานะที่เป็นผู้บังคับการโดยตรงนะครับเต็มที่ด้วยนะครับชื่อแหละเศรษฐวุฒิวงเลอวุฒิเป็นมา5ปีแล้วเป็นถึง5ปีแล้วเนี่ยต้องรู้จักสถานที่ต้องรู้จักต้องคาดการทุกอย่างในพื้นที่ได้ดีนะครับแต่ก็ยังปล่อยให้เกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นมันก็ต้องดำเนินการไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างนะครับแล้วก็เราได้เห็นว่าหน้าที่ในการดูแลที่น้องแดงโดนต้องเป็นสิ่งสำคัญที่สุดนะครับ
1: นอกจากนี้นะคะนายกก็ยังสั่งให้ปภ.เร่งโอนเงินเยียวยาผู้ประสบภัย 9,000 บาทนะคะผ่านระบบทางดิจิทัลเนี่ยให้ถึงมือประชาชนเร็วที่สุดคือท่านก็ตั้งข้อสังเกตเหมือนกันนะคุณผู้ชมว่าไอ้ขั้นตอนการโอนเงินของธนาคารเนี่ยที่ใช้เวลาถึง2วันเนี่ยมันถือว่าล่าช้าเกินไปนะคะประเด็นของทางนายอำเภอบ้านสร้างเนี่ยนะคะล่าสุดทางอธิบดีกรมการปกครองได้ลงนามในคำสั่งให้นายเศรษฐวุฒิไปช่วยราชการที่วิทยาลัยการปกครองกรมการปกครองก็มีผลนะคะตั้งแต่วันนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะ7ตุลาคมจนถึง5พฤศจิกายน2569นะคะและล่าสุดนะคะทางนายอำเภอคุณเศรษฐวุฒิเองก็ออกมาเปิดเผยแล้วนะคะว่าท่านก็น้อมรับคำสั่งย้ายไปช่วยราชการที่วิทยาลัยการปกครองแล้วก็ยืนยันว่าที่ผ่านมาเนี่ยได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถตามที่คิดว่าทำได้แล้วค่ะยินดีให้ตรวจสอบการทำงานย้อนหลังแล้วก็ไม่กังวลด้วยนะคะถ้าหากว่าจะมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยนะคะทีนี้พอนักข่าวเราไปคุยกับชาวบ้านในพื้นที่โอ้โหคุณผู้ชมหลายคนตกใจนะฮะ
0: บอ
1: กเฮ้ยช่วงน้ำท่วมเนี่ยเขาก็ยังเห็นนายอำเภอลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อยู่เลยและนายอำเภอเนี่ยก็ยังมาเยี่ยมเยียนประชาชนด้วยตัวเองต่อเนื่องคือชาวบ้านหลายคนก็อยากจะส่งกำลังใจให้นายอำเภอนะคะลองไปฟังเสียงสะท้อนจากทางชาวบ้านกันหน่อยค่ะ
3: ส่วนเรื่องเบื้องลึกหนาไอ้ยิ่งกว่านั้นทางของทางราชการเราก็ไม่ทราบด้วยแต่ว่าในเรื่องการบริหารการดูแลชาวบ้านก็คิดว่าท่านเป็นคนหนึ่งที่พอได้เห็นหน้าค่าตาทุกยามครับแต่ส่วนเรื่องการบริหารราชการเนี่ยเราก็ไม่ทราบเพราะเราเป็นประชาชนชาวบ้านเราไม่ทราบแต่ถ้าพูดถึงว่าเรื่องเยี่ยมเยียนชาวบ้านเนี่ยก็นับว่าเป็นบุคคลหนึ่งที่เศรษฐวุฒิเนี่ยนายเพื่อเศรษฐวุฒิดีพอสมควรใช้ได้
4: ก็คิดว่าแกดีนะเพราะแกออกพื้นที่ออกหาประชาชนดีนะ
5: โอ้ก็คือมีความกระตือรือร้น
4: ใช่ใช
5: ่โอ้แล้วเบื้องต้นเนี่ยมีความเสียใจไหมที่นายอำเภอถูกย้าย
4: ก็มีความเสียใจครับเพราะว่าผมก็คือเรามองดูเราก็ชอบแกอยู่อ่ะ
5: ก็คือแกก็ลงพื้นที่เข้าหาประชาชนดีถูกต้อง
4: ใช่ครับใช่ใช่
0: คุณผู้ชมครับดูผลกระทบเรื่องน้ำกันบ้างนะครับในโซนรามคำแหงถึงแม้ว่ารามคำแหงเนี่ยจะเคยผ่านเขตน้ำท่วมใหญ่เมื่อปี2526และเขตมหาอุทกภัยปี2554แต่น้ำที่ท่วมกรุงเทพปีนี้ถือว่าน้ำท่วมสูงแล้วก็หนักมากที่สุดนะครับโดยคาดว่าต้องมีการใช้งบเนี่ยมากกว่า200ล้านในการฟื้นฟูอย่างไรก็ตามครับทางมหาวิทยาลัยย้ำว่าจะไม่ให้กระทบกับการเรียนการสอนแล้วก็กำหนดสอบของนักศึกษาเราไปติดตามรายงานเรื่องนี้พร้อมกันจากคุณสุวิทย์มิ่งมนครับ
6: นี่คือระดับน้ำภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหงในเช้าวันที่26กันยายนบางจุดสูงกว่า2เมตรโดยน้ำได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วตั้งแต่เข้าวันที่25กันยายนผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ลาภเจริญทรัพย์รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงระบุแม้รามคำแหงจะเคยผ่านเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่เมื่อปี2526รวมถึงกรณีมหาอุทกภัยปี2554แต่ครั้งนี้2569ต้องถือว่าเป็นการท่วมหนักได้รับผลกระทบมากที่สุด
7: การน้ำท่วมครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งที่น้ำลึกมากนะครับความสูงเนี่ยโดยประมาณเฉลี่ยทั้งพื้นที่เนี่ยครับประมาณเมตร50เรามีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ300ไร่นะครับแต่ว่าบางจุดก็มากกว่าเมตร50บางจุดเนี่ยน้ำท่วมสูงถึงหลังคารถตู้มิดเลยนะครับมิดทั้งคันแล้วก็รถบัสก็ครึ่งคัน
6: นอกจากระดับน้ำที่ท่วมสูงเป็นประวัติการบางจุดเกือบ2เมตรแล้วอีกเหตุผลหนึ่งที่ครั้งนี้รามคำแหงบอบช้ำมากที่สุดก็คือการที่มหาวิทยาลัยต้องยอมให้น้ำท่วมขังอยู่เกือบสัปดาห์ตั้งแต่เข้าวันที่25กันยายนต่อเนื่องถึงวันที่1ตุลาคมทั้งนี้เพราะเห็นว่าหากสูบน้ำออกจากมหาวิทยาลัยก็จะเพิ่มผลกระทบให้กับประชาชนที่อยู่โดยรอบซึ่งการต้องยอมให้น้ำท่วมขังและสูงอยู่เป็นเวลาเกือบสัปดาห์ก็ส่งผลโดยตรงต่อความเสียหายนั่นเอง
8: ที่เห็นอยู่นี้นะครับก็คือร่องรอยระดับน้ำนะครับซึ่งถ้าเทียบแล้วก็คือระดับอกของผมนะครับโดยอาจารย์ที่อยู่ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหงนะครับบอกว่าได้เย็นวันที่25ครับระดับน้ำค่อยๆเพิ่มขึ้นแต่ว่าประมาณ5ทุ่มครับระดับน้ำก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วครับแล้วก็สูงระดับนี้นะครับและนี่ก็เป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้ทั้งรถยนต์รถบัสทุกคันนะครับที่จอดในมหาวิทยาลัยรามคำแหงนั้นได้รับความเสียหายทั้งหมดครับ
6: เจ้าหน้าที่เริ่มทำความสะอาดและสำรวจยานพาหนะต่างๆภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหงซึ่งต้องบอกว่าได้รับผลกระทบเสียหายเป็นส่วนใหญ่เพราะไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ทันเนื่องจากน้ำเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและพื้นที่โดยรอบก็ถูกน้ำท่วมขังไม่สามารถย้ายไปยังจุดใดได้นอกจากความเสียหายของยานพาหนะแล้วระดับน้ำที่สูงมากสุดเกือบ2เมตรยังทำให้บริเวณชั้น1ของอาคารเกือบทั้งหมดส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบภาพเศษซากอุปกรณ์สำนักงานอุปกรณ์การเรียนและสารพัดทรัพย์สินที่เคยจมอยู่ใต้บาดาลถูกรื้อออกมาวางเกลื่อนรอลำเลียงกลายเป็นขยะความเสียหายนี้ยังไม่นับรวมหม้อแปลงไฟฟ้าแต่ละอาคารซึ่งส่วนใหญ่ติดตั้งอยู่ห้องใต้ดินรวมไปถึงลิฟต์ซึ่งขณะนี้เสียหายหมดทั้งมหาวิทยาลัย
8: อีกจุดหนึ่งของรามคำแหงที่เสียหายหนักนะครับก็คือบริเวณโรงเรียนสาธิตครับและจุดนี้นะครับที่ห้องสมุดความเสียหายตรงนี้นะครับต้องบอกว่าไม่สามารถประเมินค่าได้เนื่องจากหนังสือต่างๆเหล่านี้ที่เปียกน้ำนะครับบางส่วนนั้นก็เป็นหนังสือเก่าและไม่สามารถหาทดแทนได้ครับ
6: นอกจากตัวมหาวิทยาลัยรามคำแหงแล้วภายในพื้นที่300ไร่ของรามคำแหงยังประกอบไปด้วยโรงเรียนสาธิตระดับประถมและอนุบาลและสาธิตมัธยมรามคำแหงซึ่งทั้งหมดต่างก็ได้รับความเสียหายทั้งสิ้นแม้การสำรวจความเสียหายและเคลียร์พื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหงได้เริ่มดำเนินการมาแล้วนับสัปดาห์แต่บนพื้นที่กว่า300ไร่ที่ถูกน้ำท่วมเป็นส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดการสำรวจความเสียหายยังไม่สามารถยุติได้แต่เบื้องต้นประเมินแล้วมูลค่าคงมากกว่า200ล้านบาท
7: เฉพาะรถยนต์ก็มากแล้วนะครับครับไหนจะลิฟต์อีกลิฟต์จำนวนไม่น้อยนะครับที่เสียหายแล้วก็ตู้ไฟฟ้าที่เสียหายที่ต้องเปลี่ยนเนี่ยนะครับซึ่งมันจมน้ำมานานแล้วก็ยังมีเรื่องของ อุปกรณ์อื่นๆนะครับเช่นอุปกรณ์สำนักงานนะครับถ้าไปดูตามสำนักงานต่างๆในขณะนี้เนี่ยจะมีการยกมากองไว้ข้างนอก
6: ทั้งนี้ไม่ต้องบอบช้ำและเสียหายหนักจากภาวะน้ำท่วมแต่รักษาราชการอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงระบุมหาวิทยาลัยได้กลับมาเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่วันจันทร์ที่5ตุลาคมที่ผ่านมาทั้งนี้เพราะไม่ต้องการให้กระทบกับกำหนดการสอบปลายภาคของนักศึกษาระหว่างวันที่14 ต่อเนื่องถึง28ตุลาคมเพราะหากปล่อยให้กระทบและต้องมี

0: การเลื่อนการสอบออกไปนั่นหมายถึงเวลาในการจบการศึกษาและโอกาสของนักศึกษาต้องถูกเลื่อนออกไปซึ่งเป็นสิ่งที่ครูอาจารย์ทุกคนตระหนักและไม่ต้องการให้เกิดขึ้นอย่างไรก็ตามสำหรับนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมและไม่สามารถเข้าสอบได้มหาวิทยาลัยก็จะมีมาตรการในการเยียวยาและช่วยเหลือต่อไปณัฐพงษ์พงพิทักษ์ถ่ายภาพสวิทมิ่งมนสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน
1: ดูคดีความกันหน่อยนะคะทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะได้สั่งเอาตัวแก๊งปล่อยเงินกู้เถื่อนไปหลอกแม่เลี้ยงเดี่ยว 1,400 บาทจนเจ้าตัวเครียดหนักนะคะหลังจากที่โดนหลอกเงินก้อนสุดท้ายในชีวิตก่อนที่จะรุมควันตัวเองกับลูกอีก2คนค่ะล่าสุดนะคะคุณผู้ชมครับพบ Facebook ที่ใช้แล้วนะคะคาดว่าน่าจะเป็นกลุ่มคอลเซ็นเตอร์จีนเทาค่ะติดตามได้จากรายงานของคุณจามรกิจสวภาคค่ะ
2: จดหมายที่เขียนด้วยลายมือสุดสะเทือนใจที่ผู้เป็นแม่เขียนสั่งเสียไว้ในห้องก่อนรมควันลูกสาววัย7และ9ขวบจบชีวิต3ศพใจความสำคัญฝากถึงผู้จัดการนิติบุคคลมาช่วยจัดการเผาให้เลยอย่าแยกพวกเรา3แม่ลูกคดีนี้ตำรวจเริ่มแกะรอยแก๊งปล่อยเงินกู้ที่หลอกครอบครัวนี้จนพบว่าคนร้ายใช้ Facebook ติดต่อเพื่อแม่เด็กหลงเชื่อจึงดึงเข้ากลุ่ม LINEออกอุบายให้โอนเงินไปก่อน 1,000 บาทเป็นค่าดำเนินการและหลอกอีก400เป็นค่าปลดล็อกบัญชีเมื่อโอนเงินก้อนสุดท้ายในชีวิตซึ่งเป็นเงินที่ไปหยิบยืมคนอื่นมาด้วยเมื่อรู้ตัวว่าโดนหลอกจึงสิ้นหวังตัดพ้อกับคนรอบข้างว่าชีวิตไม่เหลืออะไรแล้วในที่สุดเธอจึงตัดสินใจจบชีวิตตัวเองและลูกด้วยการรมควันในห้องข้อมูลจากชุดสืบภูธรภาค1พบว่า Facebook นี้ปิดไปแล้วแต่ตำรวจกำลังไล่เส้นเงินหลังพบว่าเหยื่อโอนเงินไปเข้าบัญชี True Money ของบัญชีม้าคดีนี้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งการให้เร่งติดตามตัวขบวนการนี้มาลงโทษเป็นคดีตัวอย่างให้ได
3: ้ผมก็เชื่อว่าไม่มีใครรับได้หรอกเงินพันกว่าบาทเนี่ยแต่ต้องเสียไปถึง3ชีวิตน่ะนะครับท่านผบ.เองท่านพอท่านรู้ข่าวท่านก็รีบสั่งการไปเลยว่าให้ทั้งพื้นที่แล้วก็ไซเบอร์เนี่ยร่วมกันเอาตัวมาให้ได้นะครับแล้วก็จะลงโทษแบบเป็นให้เป็นเยี่ยงอย่างนะครับแล้วก็ต้องเพิ่มความเข้มในเรื่องมาตรการอะไรต่างๆเราในการปราบปรามแล้วก็ดีแต่ปัญหามันที่มันอยู่พื้นที่ชายแดนแต่ไม่เป็นไรกระบวนการที่เราสามารถทำได้เราทำเต็มที่อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายในเรื่องการเงินที่อยู่ในประเทศไทยนะครับหรือเรื่องกระบวนการปิดกั้นที่เราประสานกระทรวงดีอีโดยตลอดเคสเนี้ยมาจากเฟซบุ๊กนะครับเชื่อว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยอาจจะเซิร์ชว่าจะกู้เงินอะไรอย่างเงี้ยและเอาคอยซึมของสื่อสังคมออนไลน์โดยเฉพาะ Facebook ก็แต่เอาขึ้นมาพอเสร็จแล้วตกลงกู้ก็ดึงเข้ากลุ่ม LINE ซึ่งส่วนใหญ่จะโฆษณาอ่ะ1ไม่ต้องมีคนค้ำประกันอนุมัติภายใน10นาทีอะไรพวกนี้ติดเครดิตบูโรก็กู้ได้คือมันดูง่ายไปหมดพอเข้าไปทำการกู้ส่วนใหญ่จะให้โอนเงินก่อนจะอ้างว่าเป็นค่าธรรมเนียมหรือค่าอะไรก็แล้วแต่ 10% กู้หมื่นนึงคุณโอนก่อน 1,000ได้ตังค์หรือยังยังคุณต้องจ่ายค่าเครดิตบูโรค่านู่นค่านี่หรือขั้นตอนเมื่อสักครู่ทำผิดอย่างเคสเนี้ยผิดขั้นตอนต้องเอาเงินมาแก้ไขขั้นตอนก่อนสุดท้ายก็คือโอนแล้วไม่ได้เงินแล้วก็รู้แล้วว่าตัวเองถูกหลอกครับ
2: เช้านี้อดีตสามีและพ่อของเด็กๆ เดินทางมาติดต่อขอรับศพกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาพร้อมยอมรับว่าตนเองก็มีส่วนผิดหลังเลิกลากับภรรยาตั้งแต่ปี63หรือตอนลูกคนเล็กอายุเพียง1ขวบตนก็ไม่ได้ส่งเสียเลี้ยงดูครอบครัวปล่อยภาระให้เป็นหน้าที่ของภรรยาซึ่งตนไม่ทราบมาก่อนว่าภรรยาและลูกๆลำบากแค่ไหนเพราะส่วนใหญ่จะติดต่อผ่านแม่ของตนซึ่งหากย้อนเวลากลับไปได้ก็อยากดูแลลูกให้ดีกว่านี้
4: บอกว่าตอนนั้นคือข้างมาบอกว่าเขาจะเอาเงินพันหนึ่งไปโอนไปก่อนแต่ก็เลยโอนไปแล้วแล้วเขาก็ส่งมาบอกว่าตอนไลน์มีไลน์ที่เขาอยู่เขาเลยส่งมาบอกว่าอะไรนะเหมือนกับสงสัยจะโดนหลอกแล้วแหละอะไรประมาณนี
5: ้แต่พันหนึ่งอ่ะโอนไปให้เขา
4: ใช่แล้วเขาบอกว่าสัญญาอะไรผิดสักอย่างแล้วเขาก็เลยบอกว่าถ้าอยากได้พันหนึ่งคืนอ่ะให้โอนเงินไปอีก400แล้วเขาจะแก้สัญญาเงินมาให้อะไรสักอย่างนี่แหละ
5: มันเป็นแอปหรือว่ามันเป็นนอกระบบยาม
4: ันน่าจะเป็นเงินอะไรสักอย่างเนี่ยต้องลองดูละที่เขาส่งมา
5: แสดงว่าตัวลูกสะใภ้อะอาจจะยังไม่รู้ว่าไอ้เงินที่จ่าย
4: เพื่อนในเพื่อนที่โรงงานอะเขาเคยได้
2: ข้อมูล

0: ของตำรวจพบว่าขบวนการแก๊งปล่อยเงินกู้เถื่อนจะมี2กลุ่มกลุ่มแรกจะมาในรูปแบบแอปเถื่อนได้เงินจริงแต่จะหักดอกเบี้ยมหาโหดเช่นกู้ 6,000 จะรับเงินแค่ 3,600 ต้องผ่อนราย7วันและคนร้ายสามารถเข้าถึงข้อมูลโทรศัพท์ของเหยื่อเข้าไปเล่นได้ทุกแอปหากไม่จ่ายก็จะถูกประจานบนโซเชียลอีกกลุ่มจะมาในลักษณะ call center แบบที่แม่เลี้ยงเดี่ยวรายนี้โดนคือออกอุบายว่าจะปล่อยเงินกู้ไม่ตรวจเครดิตบูโรได้เงินใน10นาทีแต่จะหลอกให้โอนเงินไปก่อนซึ่งตำรวจฝากเตือนว่าในช่วงใกล้เปิดเทอมและช่วงน้ำลดคนต้องการเงินไปใช้จ่ายจะยิ่งเข้าทางมิจฉาชีพเหล่านี้ขอให้ระวังอย่าหลงเชื่อเพราะอาจหมดตัวได้จามอนกิจสวภาคสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน
1: คุณผู้ชมครับไปดูกันที่กรมศุลกากรนะครับแถลงยึดงาช้างได้เกือบ500ท่อนมูลค่าเนี่ยหลักร้อยล้านเลยนะครับต้นทางมาจากประเทศแซมเบียปลายทางมาถึงเมืองไทยแต่จะไปไหนต่อบ้านเราจะเป็นทางผ่านหรือเปล่าฟังเรื่องนี้กันหน่อยตอนนี้เจ้าที่มีการเร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขยายผลหาทางตามคนที่ร่วมขบวนการมาดำเนินคดีนะครับกรมศุลกากรจัดแถลงข่าวเรื่องนี้การตรวจยึดงาช้างและซากสัตว์ที่ถูกลักลอบซุกมาอยู่ในตู้สินค้านำเข้าครับหลังจากเจ้าหน้าที่ไปตรวจพบของกลางอยู่ในตู้คอนเทนเนอร์ที่ท่าเรือแหลมฉบังชลบุรีการตรวจสอบครั้งนี้ครับเกิดจากการประสานข่าวข้อมูลด้านการข่าวระหว่างกรมศุลกากรกับสำนักงานวิทยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติหรือว่า UNODC แล้วก็ Wildlife Justice Commission หรือ WJC ครับให้ตรวจสอบตู้สินค้าต้องใส่2ตู้นี้แหละผู้ประกอบการแสดงสินค้าเป็นท่อนไม้แปรรูปครับ568ท่อนต้นทางจากแซมเบียทวีปแอฟริกาเจ้าที่ก็ตรวจสอบเอ็กซเรย์ด้วยเครื่องมือประจำที่ท่าเรือแหลมฉบังเจอว่ามีไม้เนี่ย32ท่อนถูกดัดแปลงใช้สำหรับเป็นช่องสำหรับซุกซ่อนสิ่งผิดกฎหมายนะครับไปเจองาช้าง446ท่อนพร้อมกับซากสัตว์ที่ไม่ทราบชนิดเจ้าที่ก็เลยตัดสินใจเอาไม้ออกแล้วก็เปิดแล้วก็ขูดนะครับแล้วก็ต้มเพื่อที่จะแยกสิ่งที่ซุกอยู่ข้างในก่อนที่จะนำงาช้างออกมาทำความสะอาดแล้วก็ตรวจสอบครับทางด้านอธิบดีกรมศุลกากรเปิดเผยว่างาช้างที่ตรวจยึดได้นั้นมีมูลค่าหลักร้อยล้านบาทถือว่าเป็นงาช้างล็อตใหญ่เลยนะครับโดยตู้สินค้าทั้งสองตู้เดินทางเนี่ยมาในล็อตเดียวกันซึ่งข้อมูลเบื้องต้นพบว่าไทยเป็นจุดหมายปลายทางของสินค้าล็อตนี้ครับจากนี้จะมีการประสานทางกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเข้าตรวจสอบซากสัตว์ที่พบพร้อมกับพิสูจน์อัตลักษณ์ด้วยวิธีการตรวจสารพันธุกรรมหรือ DNA เพื่อยืนยันชนิดของซากสัตว์ก่อนที่จะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ
2: คุณผู้ชมคะยังอยู่ที่เรื่องของช้างนะคะแต่ครั้งนี้เป็นกรณีที่ช้างป่าเขาอ่างรือใน4ตัวนะคะไปบุกหมู่บ้านจัดสรรกลางดึกค่ะเดินโชว์กล้องวงจรปิดค่ะก่อนที่จะใช้งวงยื่นเข้าไปในบ้านแล้วก็ไปทำลายกำแพงหมู่บ้านเสียหายหนักเลยนะคะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะตามภาพเลยนะคะนี่คือภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะที่บันทึกภาพเอาไว้ได้ค่ะขณะที่ช้างป่าขนาดใหญ่4ตัวเดินเข้ามาในหมู่บ้านจัดสรรก่อนที่ตัวหนึ่งเนี่ยจะใช้งวงยื่นเข้าไปในบ้านหลังหนึ่งคือยังดีแค่ไหนคุณผู้ชมเพราะว่าช่วงที่เกิดเหตุเนี่ยไม่มีชาวบ้านที่ออกมาเจอช้างนะคะก็เลยไม่มีใครที่รับอันตรายค่ะหลังจากนั้นชาวบ้านก็ยังสามารถบันทึกภาพช้างทั้ง4ตัวเดินย่ำทุ่งนาทำให้ต้นข้าวแล้วก็พื้นที่การเกษตรเสียหายอีกด้วยนะคะผู้ใหญ่บ้านปรือวายใหญ่หมู่8ตำบลหนองโพรงอำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีพาไปดูจุดเกิดเหตุค่ะแล้วก็เล่าให้ฟังนะคะว่าช้างทั้ง4ตัวเนี่ยเข้ามาในพื้นที่ตั้งแต่ค่ำวันที่5ตุลาคมเช้าวันที่6เนี่ยชาวบ้านก็พบรอยเท้าช้างแล้วก็แจ้งให้เข้าตรวจสอบก็ไปพบว่าช้างเนี่ยทำลายกำแพงเสียหายก่อนที่จะมุ่งหน้าไปยังพื้นที่รอยต่อ4ตำบลก็คือตำบลหนองโพรงตำบลหัวว่าตำบลโคกไทยและตำบลเขาหินซ้อนซึ่งก็เป็นพื้นที่หากินแล้วก็ที่พักของช้างนะคะเจ้าหน้าที่ก็พยายามผลักดันช้างให้ข้ามถนนสาย359แต่ไม่ยอมวกกลับเข้ามาค่ะเดินผ่านทุ่งนาก่อนที่จะเข้าไปหลบหลังวัดปรือวนารามก็เลยต้องผลักดันต่อเนื่องจนกระทั่งสามารถผลักดันให้ข้ามถนนไปยังพื้นที่หมู่4และหมู่12ตำบลเขาหินซ้อนได้สำเร็จก็เลยออกมาประกาศแจ้งเตือนให้ชาวบ้านต้องเพิ่มความระมัดระวังกันหน่อยนะคะเพราะกลัวเหมือนกันว่าช้างป่าเนี่ยอาจจะย้อนเข้ามากลับในพื้นที่อีกครั้งก็ได้ค่ะเหตุการณ์ครั้งนี้นะคะก็ทำให้กำแพงหมู่บ้านจัดสรรเสียหายค่ะมีเสาไฟฟ้าล้ม1ต้นแล้วก็ยังมีนาข้าวของชาวบ้านที่ถูกช้างเหยียบเสียหายค่อนข้างเยอะทีเดียวค่ะ
1: พักกันครู่เดียวนะครับช่วงหน้าพาไปที่ขอนแก่นพาไปดูการเปิดตัวนวัตกรรม

0: ที่เป็นการจราจรน้ำอัจฉริยะจะแก้ปัญหาน้ำในเขตเมืองได้ยังไงนะครับพักกันครู่เดียวเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามเรื่องนี้ครับ
1: เหงื่อออกทำให้เสื้ออับ
2: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้ Breeze สูตรซักด่วน
1: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจาก Breeze ช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาที
2: ใหม่ Breeze สูตรซักด่วน
3: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโดยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
4: น้ำปลาตำหนัวใส่อะไรก็อร่อย
5: ลองชิมดูครับ
6: งั้นชิมเลยนะคะตำนัวอร่อยจริงๆค่ะ
7: น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
8: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
6: ผมเลิฟเลย
9: อาหารเช้าซีเรียลครับครับครับจะกินตอนไหนก็อร่อย
10: ครับครับครับ
9: อร่อยครับอร่อยง่ายๆได้ประโยชน
11: ์ Euro
12: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
13: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบล
14: สมุนไพรไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะอย่างเทพไทยที่มีสมุนไพรสูตรเข้มข้นใช้แค่นิดเดียวก็รู้สึกปากสะอาดทันทีดีต่อเหงือกและฟันช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะ
13: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
14: ใช้ง่ายรสดีไม่เฟื่อนค่ะ
15: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
16: ดูทีวีเอาขนมอะไรไหมทวิสโก้ทวิสโก
17: ้ไทยต้อนรับการประชุมประจำปี IMF World Bank Group 2026

0: คลังยืนยันความพร้อมในการจัดการประชุม IMF World Bank Annual Meeting 2026นะครับหลังจากเกิดความกังวลจากสถานการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพมหานครจากสื่อต่างชาติครับ
1: นายวินิจพิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเปิดเผยถึงความพร้อมในการจัดการประชุมสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF World Bank Annual Meetings 2026ว่าขณะนี้มีความมั่นใจต่อสถานการณ์โดยพื้นที่กรุงเทพมหานครยอมรับว่ายังมีบางจุดที่มีน้ำท่วมแต่สำหรับพื้นที่จัดประชุมศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โรงแรม21แห่งและเส้นทางจากสนามบินถึงสถานที่จัดงานยังไม่มีน้ำท่วมขังทั้งนี้ได้วางแผนฉุกเฉินอพยพและติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงพร้อมระบุว่านายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ทีมประเทศไทยทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันและรับมือปัญหาที่อาจเกิดขึ้นและสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยให้กับผู้เข้าร่วมประชุมนายสุรพงษ์สารปะผู้อำนวยการกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าการคาดการณ์ปริมาณฝนในช่วงการประชุมพบว่าช่วงวันที่10ถึง11ตุลาคมนี้สภาพอากาศมีความแปรปรวนและมีฝนฟ้าคะนองลมแรงเช่นเดียวกับวันที่5ถึง6ตุลาคมที่ผ่านมาแต่ปริมาณฝนจะอยู่ที่30ถึง50มิลลิเมตรและอาจจะมีฝนตกหนักในช่วงเวลาสั้นๆแต่ในช่วงวันที่12ถึง16ตุลาคมคาดว่าสถานการณ์ฝนจะลดลงใกล้เคียงกับสภาพอากาศที่เกิดขึ้นในช่วงวันที่7ถึง8ตุลาคมนางสาวเกตรัชดากลั่นกรองรองผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครกล่าวว่าสำหรับพื้นที่จัดการประชุมมีบ่อสูบน้ำที่สามารถระบายน้ำลงคลองแสนแสบได้โดยตรงหากพบว่ามีน้ำท่วมขังบริเวณพื้นที่จัดงานสำหรับการเตรียมความพร้อมได้ทำความสะอาดอุโมงค์ระบายน้ำและขุดลอกท่อระบายน้ำสายหลักที่สำคัญแล้วพร้อมกำหนดจุดเสี่ยงเฝ้าระวังได้แก่วัดปทุมโรงพยาบาลตำรวจบริเวณสุขุมวิท16 22และ23โดยหากมีฝนตกจะมีหน่วยเคลื่อนที่เร็วติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
2: วันนี้ผมชวนทางกรมอุตุนิยมวิทยาดูว่าพยากรณ์อากาศเป็นอย่างไรระดับน้ำที่ระบายเป็นอย่างไรได้คำตอบยืนยันชัดเจนนะครับเขตการประชุมทั้ง4โซนไม่มีน้ำท่วมขังในช่วงการเหตุการณ์น้ำท่วมที่ผ่านมานะครับไม่มีถ้ามีก็มีการเตรียมการรองรับไว้และถ้าเลวร้ายที่สุดเราก็เตรียมการแผนไว้หมดแล้ว

0: นะครับอยากจะให้สื่อสารไม่แค่ว่าวันนี้เราดูเฝ้าดูติดตามทุกอย่างอย่างใกล้ชิดนะครับอยากให้เกิดความมั่นใจที่เราจะพร้อมนะครับพี่น้องประชาชนชาวไทยก็จะได้ไม่กังวล นะครับว่าครั้งนี้เรามีโอกาสรับแขกสำคัญของประเทศนะครับเป็นโอกาสอีกครั้งหนึ่งที่เราจะอยู่ในจุดความสนใจนะครับเขาจะได้มาเที่ยวมาประชุมมาลงทุนไปได้ในอนาคตเนี่ยวันนี้เป็นความสำคัญแล้วก็ต้องใช้คำว่าทีมประเทศไทยนะครับ
1: เราคาดการณ์ในช่วงของวันที่10ที่11เนี่ยพื้นที่ฝนตกส่วนมากนะครับไปอยู่ฝั่งธนบุรีฝั่งทางด้านนู้นนะครับอันนี้ก็ยังเป็นพื้นที่ที่ยังไม่ได้มีปัญหาเรื่องของน้ำท่วมขังนะครับอันนี้ก็เรียนเพื่อทราบนะครับว่าฝนเนี่ยคาดการณ์ในห่วงตั้งแต่วันที่10ถึง11เนี่ยก็จะเป็นห่วงที่จะมีฝนตกหนักได้พอ12 13ไปก็สภาพอากาศจะคล้ายกับวันนี้นะครับไม่ใช่ว่าไม่มีฝนตกเลยก็จะมีฝนตกในบางจุดบางเขตในช่วงสั้นๆนะครับไม่ได้มากหนักครับ
2: ท่อระบายน้ำเรารับได้ถึง80มิลลิเมตรต่อชั่วโมงค่ะเรามีอุโมงค์ระบายน้ำช่วยสูบด้วยค่ะเราจะมีสถานีสูบก็คือถ้าตัวน้ำฝนในท้องถนนมากค่ะหลังจากที่เข้าสู่ท่อระบายน้ำเราก็จะมีตัวบ่อสูบน้ำเพื่อที่จะสูบน้ำเข้าไปที่คลองสายหลักแล้วก็สถานีสูบน้ำเข้าไปที่อุโมงค์ด้วยค่ะ
3: ด้านในพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยคาดว่างานนี้จะมีเม็ดเงินสะพัดและอัดฉีดเศรษฐกิจระยะสั้นราว 5,000 ถึง 10,000 ล้านบาทโดยเฉพาะนำไปสู่การกระตุ้นอัตราการเข้าพักโรงแรมธุรกิจร้านอาหารการจัดเลี้ยงบริการขนส่งและศูนย์ประชุมรวมถึงการกระจายรายได้สู่ชุมชนผ่านการจัดแสดงอาหารผลิตภัณฑ์และวัฒนธรรมไทยนอกจากนี้ยังจะดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจากต่างชาติใหม่หรือ FDI สู่โครงสร้างเศรษฐกิจใหม่New Economy อาทิ AI Data Center ยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เทคโนโลยีฮิวแมนนอยด์และนวัตกรรมการเงิน
4: ถือเป็นอีกหนึ่งจังหวะสำคัญที่ต่อเนื่องจากงาน Bangkok Business Summit 2026เพื่อนำเสนอศักยภาพและทิศทางใหม่ของไทยสู่เวทีโลกนะครับสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนบริการให้ธุรกิจไทยเชื่อมโยงกับตลาดและเครือข่ายระดับโลกก่อนก้าวสู่บทบาทประธานอาเซียนในปี2028ทั้งนี้ประเด็นหารือในเวทีที่เกี่ยวกับธุรกิจนโยบายภาครัฐและคุณภาพชีวิตของประชาชนจะเป็นวาระที่ทั้งภาคธุรกิจและคนไทยควรติดตามและร่วมมือเป็นเจ้าบ้านที่ดีนำเสนอศักยภาพของไทยสู่สายตาประชาคมโลกครับ
5: คุณผู้ชมครับจังหวัดขอนแก่นเดินหน้าในการรับมือกับปัญหาน้ำท่วมในเขตเศรษฐกิจนะครับก็มีการเปิดใช้งานนวัตกรรมระบบจราจรน้ำอัจฉริยะ Waterway Watch เครื่องที่2ในการตรวจวัดปริมาณน้ำที่เป็นน้ำฝนแบบ Real Time นะครับก็สั่งเปิดปิดประตูระบายน้ำจากระยะไกลเนี่ยจาก1ชั่วโมงเหลือเพียงแค่10นาทีเท่านั้นเองนะครับเรื่องนี้ครับทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นคุณยุทธนาโควิ6เป็นประธานการติดตั้งระบบ Waterway Watch นวัตกรรมตัวที่2ของจังหวัดนะครับเพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำที่ระบายออกจากบึงหนองโคตรแหล่งรองรับน้ำในเขตเศรษฐกิจนะฮะส่งต่อไปยังพื้นที่ต่างๆเพื่อจะลดปัญหาน้ำท่วมขังป้องกันน้ำท่วมของทางจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับระบบนี้สามารถตรวจสอบข้อมูลระดับน้ำแบบเรียลไทม์ครับสั่งการประตูระบายน้ำจากระยะไกลช่วยลดการใช้แรงงานคนจากเดิมเปิดปิดประตูระบายน้ำต้องใช้คนไปดำเนินการหมุนเปิดปิดใช้เวลา1ชั่วโมงฮะขณะที่ระบบใหม่ยกบานประตูได้เพียง10นาทีนะครับทำให้การระบายน้ำทำได้รวดเร็วทันสถานการณ์และประชาชนก็สามารถติดตามข้อมูลเว็บไซต์ water2watch.com เพื่อใช้ในการประกอบการเตรียมตัวรับมือได้ครับนอกจากนี้ยังมีแนวทางในการพัฒนาต่อยอดนำเอา AI มาวิเคราะห์ข้อมูลในการเชื่อมโยงการทำงานของประตูระบายน้ำหลายจุดในเขตเมืองให้สามารถบริหารจัดการจราจรทางน้ำให้สอดคล้องกันมากขึ้นซึ่งทางมข.หรือมหาวิทยาลัยขอนแก่นก็เป็นหน่วยงานกลางในการเชื่อมโยงข้อมูลนะครับการทำงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยเพื่อที่จะทำให้การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบสามารถที่จะระบายน้ำแล้วก็ควบคุมจังหวะการไหลของน้ำไม่ให้เกิดน้ำท่วมขังจากการระบายน้ำที่ไม่สอดคล้องกันครับ
6: ดูอีกคดีนึงนะคะคุณผู้ชมคะศาลอาญาคดีทุจริตพิพากษาจำคุกอดีตพระอลงกตรวมทั้งหมด742ปีค่ะหมอบี386ปี1480เดือนนะคะในคดียักยอกเงินวัดพระบาทน้ำพุค่ะแต่ว่าจำเลยให้การเป็นประโยชน์ก็เลยให้จำคุกสูงสุดตามกฎหมาย50ปีนะคะแล้วก็ร่วมกันคืนเงินกว่า306ล้านบาทค่ะคดีนี้สืบเนื่องจากตำรวจกองปราบเข้าจับกุมอดีตพระอลงกตและนายเสกสรรหรือว่าหมอบีโดยอดีตพระอลงกตถูกกล่าวหาเป็นเจ้าพนักงานเบียดบังยักยอกทรัพย์ปฏิบัติหรือละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและร่วมกันฟอกเงินส่วนหมอบีถูกกล่าวหาเป็นผู้สนับสนุนเจ้าพนักงานเบียดบังยักยอกทรัพย์สนับสนุนการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและร่วมกันฟอกเงินค่ะก่อนหน้านี้ทางเจ้าหน้าที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางได้ขยายผลตรวจค้นพร้อมกับอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับคดีรวมมูลค่ากว่าหมื่นล้านบาทเพื่อที่จะนำกลับคืนให้กับวัดพระบาทน้ำพุแล้วนะคะซึ่งล่าสุดวันนี้ค่ะคุณผู้ชมคะทางศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางนะคะก็ได้สั่งจำคุกอดีตพระอลงกตรวมทั้งหมด742ปีส่วนหมอบีรวมทั้งหมด386ปี 1,840 เดือนค่ะคุณผู้ชมคะแต่จำเลยให้การเป็นประโยชน์ศาลจึงกำหนดโทษจำคุกตามอัตราสูงสุดที่กฎหมายกำหนดเหลือจำคุก50ปีพร้อมกับมีคำสั่งให้ร่วมกันคืนเงินกว่า300ล้านบาทแก่วัดพระบาทน้ำพุผู้เสียหายค่ะ
5: คุณผู้ชมครับเรามาต่อกันที่กรณีของคุณทักษิณที่ได้ขึ้นไต่สวนคุ้มครองชั่วคราวนะครับปมสัมภาระที่มีการยึดทรัพย์ขายหุ้นชินคอปอีก90ล้านรถ5คันจากคำสั่งเรียกเก็บภาษีกว่าหมื่นล้านด้วยกันนะครับศาลภาษีอากรกลางก็นัดฟังคำสั่ง16พฤศจิกายนซึ่งเจ้าตัวก็โต้บอกว่าเป็นผลจากต้นไม้พิษนะครับเรื่องนี้ครับทางศาลภาษีอากรกลางนัดไต่สวนคำร้องของทางนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่ฟ้องกรมสรรพากรกรณีเรียกเก็บภาษีจากการขายหุ้นชินคอปให้กลุ่มเทมาเซกยอดรวมราว 1.76 หมื่นล้านด้วยกันนะครับโดยขอให้ศาลคุ้มครองทรัพย์สินที่ถูกอายัดไว้ก่อนเพื่อที่จะไม่ให้นำไปขายทอดตลาดระหว่างรอคดีหลักครับนายทักษิณเบิกความว่าทรัพย์ที่ถูกอายัดมีรถยนต์5คันเป็นรถกันกระสุน2คันเพราะว่าเคยถูกลอบสังหารหลายครั้งหากถูกยึดจะเป็นอันตรายต่อชีวิตและต้องสั่งทำใหม่ซึ่งใช้เวลานานพร้อมกับระบุว่าไม่มีเงินจากการขายหุ้นส่วนนั้นเหลือมาวางค้ำประกันแล้วขณะที่ทางทนายความก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าคดีนี้ไม่ใช่การฟ้องซ้ำเพราะว่าคดีก่อนศาลวินิจฉัยในเรื่องของขั้นตอนการประเมินภาษีปัจจุบันมีเงินในบัญชีที่ถูกอายัดราว90ล้านบาทรถ5คันแล้วก็ที่ดินในเชียงใหม่ที่ถือร่วมกับทางน้องสาวนะครับทนายระบุว่าเงินราว 46,000 ล้านที่เกี่ยวข้องกับการขายหุ้นชินคอปเข้าสู่รัฐไปแล้วจึงสงสัยว่าทำไมยังเก็บภาษีจากเงินได้ส่วนเดียวกันอีกซึ่งกรมสรรพากรเรียกเก็บเงินต้นเนี่ยราว 5,800 ล้านนะครับรวมเบี้ยปรับแล้วก็เงินเพิ่มเป็นราว 17,000 ล้านแล้วก็ให้กระทรวงการคลังออกมาปฏิเสธหากไม่เป็นเช่นนั้นนะครับทนายย้ำด้วยว่าคำร้องนี้ไม่ได้ขอให้เพิกถอนการประเมินภาษีแต่ขอให้คุ้มครองทรัพย์ไว้ก่อนเพราะว่าถ้าขายทอดตลาดไปแล้วนายทักษิณเกิดชนะคดีขึ้นมาจะเกิดคำถามว่ากรมสรรพากรจะรับผิดชอบยังไงส่วนกรณีที่มีข่าวว่าอาจฟ้องล้มละลายนั้นทนายเห็นว่าก็ควรชะลอไว้ก่อนเพราะว่ายังโต้แย้งกันว่ามีหนี้ค้างจริงหรือไม่นะครับและระหว่างที่พนักงานอัยการปากที่4เบิกความในทักษิณก็ขออนุญาตกลับเพราะว่าติดภารกิจศาลก็อนุญาตโดยเขาตอบสั้นๆบอกว่าไม่มีอะไรต้องพูดนะครับส่วนทางด้านอัยการขอขยายเวลายื่นคำให้การเพิ่มเติมเป็นครั้งที่3โดยที่โจทก็ไม่คัดค้านครับส่วนประเด็นการฟ้องล้มละลายทางทนายชี้แบบนี้ครับบอกว่ายังเป็นเรื่องที่โต้แย้งกันอยู่ว่ามีภาระหนี้ภาษีเนี่ยจริงหรือเปล่าจึงควรชะลอไว้ก่อนครับโดยอัยการได้ขอขยายระยะเวลาในการยื่นคำให้การเป็นครั้งที่3เนื่องจากคดีมีความซับซ้อนโดยศาลภาษีอากรกลางก็ได้นัดฟังคำสั่งเรื่องของการขอคุ้มครองชั่วคราวในวันที่16พฤศจิกายนเวลา9นาฬิกาครับ
6: คุณผู้ชมคะวันนี้นะคะเป็นวันครบรอบ3ปีเหตุการณ์7ตุลาคมที่ฮามาสได้บุกโจมตีอิสราเอลค่ะซึ่งปีนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งที่ตัดสินทิศทางของความขัดแย้งที่จะส่งผลกระทบกระจายไปหลายด้านทั่วโลกค่ะแต่ว่าจะเป็นเพราะอะไรนะคะติดตามได้จากรายงานก้าวทันโลกค่ะ
7: ผ่านมา3ปีเต็มแล้วที่ฮามาสได้บุกโจมตีอิสราเอลถึงวันนี้ในขณะที่มีการรำลึกถึงความสูญเสียความขัดแย้งได้ลุกลามไปไกลมากสงครามในส่วนกาซาได้สร้างปัญหารุมเร้ามากมายและยังเกิดสงครามใหญ่ในตะวันออกกลางส่วนอิสราเอลก็ถูกโดดเดี่ยวมากขึ้นแต่ต้นตอของปัญหาก็ยังไม่ได้รับการแก้ไข
8: พิธีลดธงครึ่งเสาในคิบบุตซ์คาฟาอาซานิคมแห่งหนึ่งที่ตกเป็นเป้าโจมตีของกลุ่มฮามาสหนักที่สุด

พิธีรำลึกจัดขึ้นทั่วอิสราเอลในรูปแบบต่างๆรวมถึงสถานที่จัดเทศกาลดนตรีโนวาที่กลายเป็นลานประหารผู้คนเกือบ400คนนี่เป็นวันแห่งการจดจำรำลึกไว้อะไรต่อเหตุการณ์ร้ายที่พลิกโฉมหน้าของดินแดนแห่งความขัดแย้งหลายทศวรรษเมื่อวันที่7ตุลาคม

0: ทำลายทรัพย์สินและลักพาตัวในวันนั้น 1,200 ชีวิตถูกพลากจากอีก251คนตกเป็นตัวประกันวันเดียวกันนี้อิสราเอลเริ่มตอบโต้กลายเป็นสงครามที่โหดร้ายทำลายล้างแทบทุกตารางนิ้วของกาซา7ตุลาคมได้เปลี่ยนโฉมหน้าของตะวันออกกลางและโฉมหน้าของกาซาไปอย่างน่าสะเทือนใจตามรายงานหลายฉบับมีชาวปาเลสไตน์เสียชีวิตไปมากกว่า 74,000 คนตามที่ระบุตัวตนได้แล้วคาดว่ายังมีอีกกว่า 8,000 คนถูกฝังอยู่ใต้ซากปรักหักพังพิธีศพหมู่ที่เพิ่งจัดขึ้นนี้สำหรับชาวปาเลสไตน์นับร้อยที่ถูกกู้ร่างขึ้นมาจากซากอาคารที่ถูกโจมตีบางคนเสียชีวิตเมื่อเกือบ3ปีก่อนนอกจากในกาซา3ปีที่ผ่านมาความขัดแย้งได้ลุกลามออกไปทั่วภูมิภาคในเลบานอนอิหร่านและเยเมนปีนี้วันแห่งการรำลึกยังมีความหมายทางการเมืองยิ่งกว่าทุกปีที่ผ่านมาด้วยเพราะในอีก20วันอิสราเอลจะมีการเลือกตั้งรัฐสภาเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เหตุร้าย7ตุลาคมตั้งแต่วันนี้การหาเสียงจึงจะเข้มข้นขึ้นชี้ทิศทางของอิสราเอลรวมถึงกาซาที่ขณะนี้แม้มีข้อตกลงหยุดยิงมาตั้งแต่ปีที่แล้วแต่อิสราเอลยังไม่ยุติการโจมตีมีชาวปาเลสไตน์เสียชีวิตอีกนับพันสถานการณ์ด้านมนุษยธรรมยังคงเลวร้ายประชาชนกว่าล้าน 200,000 คนเผชิญกับภาวะอดอยากการเลือกตั้งยังจะกำหนดทิศทางทางการเมืองของนายเบนจามินเนทันยาฮูนายกรัฐมนตรีและบุคคลสำคัญในรัฐบาลด้วยว่าได้ละเมิดกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศและสิทธิมนุษยชนในฉนวนกาซารวมถึงเวสต์แบงก์และเลบานอนด้วยหรือไม่เป็นเวลา2ปีมาแล้วที่ศาลอาญาระหว่างประเทศได้ออกหมายจับในเนทันยาฮูในข้อหาอาชญากรรมสงครามและอาชญากรรมต่อมนุษยชาติวันนี้ชาวอิสราเอลต้องนับถอยหลังสู่วันเลือกตั้งกำหนดทิศทางการเมืองที่ยังเต็มด้วยความสับสนสังคมที่บอบช้ำความตึงเครียดของฝ่ายการเมืองที่เผชิญหน้าในเรื่องความมั่นคงตัวประกันและที่เป็นจุดล่อแหลมต่อนายเนทันยาฮูมากที่สุดเป็นคำถามที่อาจเป็นจุดสลบของเขาและค้างคามานานก็คือคำถามที่ว่าก่อนการโจมตีนั้นทางการอิสราเอลได้รับคำเตือนก่อนหน้าแล้วหรือไม่หลักฐานชี้เห็นว่ามีการแจ้งเตือนหลายครั้งในช่วงหลายเดือนและหลายวันก่อนวันที่7ตุลาคมไม่ว่าจะเป็นหน้าสื่อภายในและต่างประเทศคำเตือนจากปากของแกนนำฮามาสเองช่วง2เดือนก่อนการโจมตีรวมไปถึงคำเตือนจากหน่วยงานข่าวกรองของทั้งอียิปต์และ UAE การจะตอบคำถามนี้ว่ามีคำเตือนจริงหรือไม่และรัฐบาลของนายเนทันยาฮูเพิกเฉยหรือว่าบกพร่องในการป้องกันหรือไม่นั้นอยู่ที่การสืบสวนอิสระแต่จนถึงขณะนี้3ปีผ่านรัฐบาลยังไม่มีการตั้งคณะกรรมการสืบสวนอิสระเลยนายเนทันยาฮูยังใช้กลยุทธ์ใช้ภาพความเป็นผู้พิทักษ์อิสราเอลจากการสำรวจหลายโพลพบว่าเหตุการณ์7ตุลาคมเป็นปัจจัยหลักในการตัดสินใจเลือกตั้งของชาวอิสราเอลเกือบ170แต่โพลยังไม่ฟันธงว่านายเนทันยาฮูหรือว่าฝ่ายต่อต้านจะชนะอย่างเด็ดคงกดดันด้วยความโกรธแค้นว่าจำเป็นต้องหาผู้รับผิดรับชอบกับเรื่องนี้ให้ได้
1: ผู้ชายอย่างเราต้องเจอทั้งเหงื่อที่มาพร้อมกลิ่นอับและรังแคใหม่ Clear Perfume Deep Ocean ด้วยกลิ่นความหอม Sea Breeze และ Amber ช่วยสยบรังแคมั่นใจ 100% หอมนาน72ชั่วโมงใหม่ Clear
2: ทั้งใครจะรอดดีกัน
3: ต้องโรตีซองนี้ด้วยส่วนผสมจากเนื้อหมูแท้กระเทียมพริกไทยโรตีอร่อยคู่คุณทุกช่วงเวลา
4: เสียวฟันตอนนั้นเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วรู้สึกปากสะอาดขึ้นด้วยแถมหลอดหนึ่งใช้ได้นานจนลืมเลย
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: ช่วยลดเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ
6: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
7: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
6: เพราะเราปิดผมขาว
7: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
6: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
7: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
8: ให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
9: บริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชน
10: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่

สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา 14:02 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงวรินีเล็กประเสริฐประธานคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการทางวิสัญญีวิทยานานาชาติภูมิภาคเอเชียนออสเตรเลียครั้งที่17ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทยและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินจากการจัดการประชุมสมทบกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องช่วยใส่ท่อหายใจระบบวิดิทัศน์แบบพกพาเวลา 14:26 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปเอ็มทาวเวอร์ชั้น14ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์กรุงเทพมหานครทรงเปิดงานเทศกาลน้ำมันเมล็ดคามิเรียพัดจัดขึ้นระหว่างวันที่2ถึง18ตุลาคม2569จัดต่อเนื่องเป็นปีที่11เป็นความร่วมมือระหว่างมูลนิธิชัยพัฒนาบริษัทเดอะมอลล์กรุ๊ปจำกัดและพัฒมิตรภาคเอกชนเพื่อประชาสัมพันธ์น้ำมันเมล็ดคามิเรียพัดให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายทั้งนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานพระราชดำริให้มูลนิธิชัยพัฒนาศึกษาและทดลองปลูกต้นชาน้ำมันสายพันธุ์คามิเรียโอริเฟราจากสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อผลิตน้ำมันเมล็ดคามิเรียในประเทศไทยมีพระราชประสงค์ให้คนไทยได้บริโภคน้ำมันที่มีคุณภาพและเพื่อสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้ราษฎรบนพื้นที่สูงในเขตภาคเหนือและที่สำคัญคือการฟื้นฟูเสริมสร้างพื้นที่ป่าไม้บริเวณต้นน้ำตามพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรให้คนสามารถอยู่ร่วมกับป่าอย่างเกื้อกูลกันโอกาสนี้ทรงปรุงเมนูขนมค้างคาวซึ่งใช้น้ำมันเมล็ดคามิเรียและผลิตภัณฑ์จากร้านพัดเป็นส่วนประกอบพร้อมทั้งทอดประเนตรเมนูอาหารที่ใช้น้ำมันเมล็ดคามิเรียจากร้านค้าที่เข้าร่วมงานในปีนี้น้ำมันเมล็ดคามิเรียมีประโยชน์มากจนได้ชื่อว่าเป็นน้ำมันมะกอกแห่งโลกตะวันออกเนื่องจากมีองค์ประกอบของไขมันที่ดีต่อร่างกายไม่มีกรดไขมันทรานส์ทำให้ร่างกายสามารถดูดซึมวิตามิน A วิตามิน D วิตามิน E และวิตามิน K ได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ยังมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูงป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดตีบโรคอัมพาตโรคความดันโลหิตโรคเบาหวานและโรคหัวใจและยังอุดมด้วยสารต้านอนุมูลอิสระพร้อมทอดประเนตรผลิตภัณฑ์ใหม่คามิเรียเบลนด์ไทเนเจอร์วิสตอมแอนด์คราฟต์ฟอร์โมเดิร์นลิฟวิ่งผลิตภัณฑ์อโรมาที่ประสานคุณค่าจากน้ำมันเมล็ดคามิเรียเข้ากับกลิ่นยูคาลิปตัสและตะไคร้หอมจำนวน5ผลิตภัณฑ์ได้แก่ก้านไม้หอมถุงหอมสเปรย์หอมปรับอากาศน้ำมันนวดและบำรุงผิวและบาล์มจากนั้นทรงพระดำเนินไปเอ็มมาร์เก็ตฮอลล์ชั้นจีทอดประเนตรร้านอาหารและร้านค้าภายใต้แนวคิดฟาร์มแห่งความสุขในรูปแบบบูสต์เฟสติวัลที่อบอุ่นใกล้ชิดธรรมชาติพร้อมเล่าเรื่องน้ำมันเมล็ดคามิเรียในฐานะวัตถุดิบชั้นดีเยี่ยมเพื่อสุขภาพหัวใจผ่านอาหารการใช้ชีวิตและบรรยากาศอาทิการเดินทางของต้นชาน้ำมันสายพันธุ์คามิเรียโอริเฟราสู่การสร้างผืนป่าและรายได้สู่ราษฎรคุณประโยชน์มหัศจรรย์ของน้ำมันเมล็ดคามิเรียและสีธรรมชาติจากผืนป่าสำหรับการสร้างคุณค่างานหัตถกรรมภายในงานยังมีสินค้าจากร้านในเครือมูลนิธิชัยพัฒนามาจำหน่ายอาทิสินค้าจากร้านพัดและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากน้ำมันเมล็ดคามิเรียผ้าไหมย้อมสีจากเปลือกผลชาน้ำมันสายพันธุ์คามิเรียโอริเฟราฝีมือการทอจากกลุ่มเกษตรกรเครือข่ายโครงการศูนย์เรียนรู้ด้านบ่อนไหมแบบครบวงจรของมูลนิธิชัยพัฒนาอำเภอบ้านขว้าวจังหวัดชัยภูมิรวมถึงความอร่อยจากร้านดังที่รังสรรค์เมนูจากน้ำมันเมล็ดคามิเรียอาทิขนมปังบั๋นหมี่หมูย่างขมิ้นไข่คนจากร้านมิบายข้าวเปียกเส้นปลาต้มยำน้ำข้นโรยด้วยหอมเจียวน้ำมันเมล็ดคามิเรียอโฟกาโต้น้ำมันเมล็ดคามิเรียธัญพืชในน้ำมันเมล็ดคามิเรียซุปแซลมอนสไตล์นอร์ดิกและสลัดไก่ย่างซอสทรัฟเฟิลและน้ำมันเมล็ดคามิเรียเป็นต้นเมื่อซื้อสินค้าภายในงานครบทุก500 บาทรับ1สิทธิ์
หรือจากร้านพัดในงานครบทุก500บาทรับ2สิทธิ์ลุ้นรับรางวัลบัตรโดยสารเครื่องบินไปกลับสำหรับการเดินทางภายในประเทศจากสายการบินเวียดเจ็ตไทยแลนด์5รางวัลรางวัลละ2ที่นั่งและรางวัลบัตรโดยสารเครื่องบินไปกลับเส้นทางกรุงเทพเชียงรายจากสายการบินเวียดเจ็ตไทยแลนด์และสายการบินไทยรวม4รางวัลรางวัลละ2ที่นั่งสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นวันที่3วันนี้เวลา 13:29 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปีการศึกษา2568ณอาคารจักรพันธ์เพ็ญสิริมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเป็นวันที่3พระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิและปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจากคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์คณะอุตสาหกรรมบริการคณะสหวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์คณะเกษตรกำแพงแสนคณะวิศวกรรมศาสตร์กำแพงแสนคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพคณะเทคนิคการสัตวแพทย์คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์และคณะสัตวแพทยศาสตร์รวม 2,996 คนตลอดเวลากว่า83ปีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ยังมุ่งมั่นพัฒนาด้านการศึกษาการวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศทั้งด้านการเกษตรอาหารวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรมนุษย์ผลงานจากการศึกษาและวิจัยนำไปประยุกต์ใช้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรยกระดับคุณภาพและความมั่นคงทางอาหารถ่ายทอดสู่เกษตรกรชุมชนและภาคส่วนต่างๆสะท้อนบทบาทของมหาวิทยาลัยในการสร้างคนสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโอกาสนี้พระราชทานพระโอวาทความว่าเมื่อ2วันที่ผ่านมาข้าพเจ้าได้พูดกับบัณฑิตในที่ประชุมนี้ถึงการมีคุณธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสุจริตและความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องกำกับประคับประคองชีวิตและการทำงานรวมทั้งการเสริมสร้างความสามารถในการปรับตัวอันเป็นทักษะสำคัญที่ช่วยให้บัณฑิตสามารถพัฒนาตนเองให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกได้ในวันนี้ใครจะกล่าวเพิ่มเติมแก่ท่านทั้งหลายว่าการที่จะปฏิบัติงานให้บรรลุถึงความสำเร็จได้นั้นต้องอาศัยทักษะที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือความสามารถในการประสานงานประสานประโยชน์ทั้งนี้เพราะไม่มีงานใดที่สำเร็จได้ด้วยคนเพียงคนเดียวหากต้องอาศัยความร่วมมือสนับสนุนจากผู้อื่นฝ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องด้วยบัณฑิตจึงควรเสริมสร้างทักษะความสามารถในการประสานงานประสานประโยชน์กับผู้อื่นโดยเปิดใจให้กว้างเปี่ยมด้วยเมตตาและไมตรีฝึกการสื่อสารให้ชัดเจนตรงประเด็นเป็นไปในทางสร้างสรรค์และหากมีปัญหาความขัดแย้งเกิดขึ้นก็ทำความเข้าใจกันด้วยเหตุผลโดยยึดถือประโยชน์ของงานเป็นเป้าหมายสูงสุดถ้าทำได้แต่ละคนก็จะสามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่นทำให้งานที่ทำสำเร็จผลอย่างมีประสิทธิภาพสมบูรณ์องคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดนครนายกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ต่างๆอยู่ในขณะนี้และมีพระราชกระแสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงทีวันนี้ที่หอประชุมศาลากลางจังหวัด

ปราจีนบุรีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงสิ่งของพระราชทาน 3,990 ชุดไปมอบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีและนายอำเภอเพื่อเชิญไปมอบผู้ที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและนครนายกในการนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่และจิตอาสาในการปฏิบัติงานร่วมกันเพื่อเร่งช่วยเหลือประชาชนดูแลฟื้นฟูสุขภาพกายและสุขภาพใจของผู้ที่ได้รับผลกระทบให้ผ่านพ้นวิกฤตโดยเร็วจากนั้นลงพื้นที่ตำบลไม้เค็ดอำเภอเมืองปราจีนบุรีเชิญถุงสิ่งของพระราชทาน5ถุงไปมอบผู้ประสบอุทกภัยพร้อมพูดคุยสร้างขวัญกำลังใจจังหวัดปราจีนบุรีเกิดฝนตกหนักทำให้มีปริมาณน้ำฝนสะสมและไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนประชาชนพื้นที่การเกษตรและเส้นทางสัญจรครอบคลุมพื้นที่7อำเภอได้แก่อำเภอเมืองอำเภอกบิลบุรีอำเภอนาดีอำเภอบ้านสร้างอำเภอประจันตคามอำเภอศรีมหาโพธิ์และอำเภอศรีมโหสถทั้งนี้จังหวัดได้บูรณาการกับหน่วยงานทุกภาคส่วนเร่งอพยพประชาชนไปยังพื้นที่ปลอดภัยจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวจัดส่งอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นพร้อมสนับสนุนเรือและกำลังเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังต่อจากนั้นเดินทางไปตำบลบางลูกเสืออำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกเชิญถุงสิ่งของพระราชทาน5ถุงไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจจังหวัดนครนายกเกิดฝนตกหนักสะสมน้ำป่าไหลหลากจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และการระบายน้ำจากเขื่อนขุนด่านประการชนทำให้แม่น้ำนครนายกและคลองสายหลักเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนพื้นที่การเกษตรสถานที่ราชการและเส้นทางการคมนาคมปัจจุบันสถานการณ์ยังไม่คลี่คลายบางพื้นที่ยังคงมีน้ำท่วมขังและส่งกลิ่นเหม็นจังหวัดได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะการนำรถสุขาเคลื่อนที่เข้าไปให้บริการเพราะต้องใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางน้ำท่วมเป็นเวลานานและการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อระบายน้ำออกจากพื้นที่อย่างเร่งด่วนองคมนตรีติดตามการขับเคลื่อนงานมูลนิธิโครงการหลวงปีงบประมาณ 2,570 มุ่งสืบสานรักษาต่อยอดสู่ผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมวันนี้พลเอกกัมปนาทรุดดิษฐ์องคมนตรีประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบายครั้งที่1ทับ2570ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริจังหวัดเชียงใหม่เพื่อติดตามและกำหนดแนวทางการดำเนินงานในปีงบประมาณ2570ให้สอดคล้องกับพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ประชุมติดตามความก้าวหน้าศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอจังหวัดตากในปี2570มีแผนส่งเสริมการปลูกผักไม้ผลพืชไร่และกาแฟมีเป้าหมายเกษตรกรเข้าร่วม240รายพร้อมพัฒนาศูนย์เรียนรู้และส่งเสริมงานหัตถกรรมผ้าย้อมสีธรรมชาติแก่สมาชิกส่วนสถานีวิจัยการเกษตรและพัฒนาโครงการหลวงโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์มีแผนพัฒนาพืชที่เหมาะสมกับพื้นที่อาทิกาแฟโรบัสต้าอะโวคาโดน้อยหน่าและโกโก้พร้อมวางระบบป้องกันช้างบุกรุกและส่งเสริมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐาน GAP นอกจากนี้ได้พิจารณาการยกระดับมาตรฐานกาแฟโครงการหลวงสู่มาตรฐาน Rain Forest Alliance ใน3ศูนย์ได้แก่ป่าเมี่ยงตีนตกและห้วยน้ำขุ่นเพื่อเพิ่มศักยภาพและโอกาสทางการตลาดช่วงบ่ายองคมนตรีรับมอบใบรับรองมาตรฐาน GAP สำหรับฟาร์มผึ้งจากปศุสัตว์เขต5มีเกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งในศูนย์พัฒนาโครงการหลวงป่าเมี่ยงผ่านการรับรองมาตรฐานครบทั้ง7รายจากนั้นเป็นประธานการประชุมมูลนิธิโครงการหลวงประจำเดือนตุลาคม2569เพื่อติดตามผลการดำเนินงานปี2569และแผนงานปี2570พร้อมบูรณาการความร่วมมือจากหน่วยงานต่างโอกาสนี้ได้มอบใบประกาศเกียรติคุณแก่บุคลากรมูลนิธิโครงการหลวงผู้มีผลงานดีเด่นด้านงานวิจัยจากผลงานวิจัยและปรับปรุงพันธุ์กุหลาบพัฒนาและขึ้นทะเบียนพันธุ์กุหลาบรวม20

0: 11พันรวมถึงกุหลาบควีนสุธิดาซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานชื่อพร้อมให้นโยบายมูลนิธิโครงการหลวงนำผลงานวิจัยและองค์ความรู้ไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จัดหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์บริการประชาชนในพื้นที่อำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่เนื่องในโอกาสวันนมินทรามหาราชสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีโปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จัดหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ออกตรวจรักษาโรคทั่วไปโรคทางจักษุพร้อมให้คำปรึกษาด้านสุขภาพณโรงเรียนบ้านพรุดินนาตำบลพรุดินนาอำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่ระหว่างวันที่7ถึง8ตุลาคมและมอบกระเป๋ายาพระราชทาน500ชุดแก่ประชาชนเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคมเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รวินทร์ รวิวงศ์รักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เป็นประธานในพิธีมีผู้ตรวจสุขภาพ437คนกลุ่มโรคที่พบมากได้แก่โรคระบบจักษุโรคระบบกล้ามเนื้อกระดูกและข้อระบบทางเดินอาหารและขับถ่ายมีผู้ป่วยรับการส่งต่อ45คนพร้อมกันนี้ได้มอบกระเป๋านักเรียน500ใบพร้อมสมุดและชุดเครื่องเขียน500ชุดแก่โรงเรียนบ้านพรุดินนาโรงเรียนบ้านทับไซโรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ยโรงเรียนบ้านนางรองโรงเรียนบ้านคลองชะม่วงโรงเรียนบ้านคลองท่อมเหนือโรงเรียนบ้านบางครามโรงเรียนบ้านบางเตียวโรงเรียนบ้านพรุเตยและศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแผ่นดินเสมอและลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงและผู้สูงอายุด้วยหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.โรงเรียนหอวังปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีนางสาวปริญญาวงเนียมและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระสงฆ์10รูปจากวัดราชบูรณะวัดสวนพลูวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดบ่อพิษพิมุกวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดประยุรวงศาวาสวัดบูรณะสิริมาตยารามวัดชนะสงครามวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครและวัดกลางจังหวัดสมุทรปราการสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลและถวายผ้าไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.บริษัท Absolute Clean Energy จำกัดมหาชนบริษัท Asia Clean Industrial Estate จำกัดกลุ่มบริษัทชัยโยบริษัท KVN Import Export 1991จำกัดในเครืออโรมากรุ๊ปและกลุ่มโรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสะอาดจังหวัดปทุมธานีเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์10รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามวัดไผ่ตันกรุงเทพมหานครและวัดปรามประสิทธารามจังหวัดสมุทรปราการสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.โรงเรียนอนุบาล3เสนสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์บริษัทตั้งใจกุลการจำกัดและสภาการแพทย์แผนไทยเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์10รูปจากวัดราชสิทธารามวัดบ่อพิษพิมุกวัดฉัดแก้วจงกลนีวัดปากน้ำฝั่งใต้วัดเจริญธรรมารามและวัดกลางจังหวัดสมุทรปราการสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ในพระบรมราชานุเคราะห์จังหวัดสมุทรปราการนายสกลดวงจันทร์และคณะโรงเรียนวัดราชบพิตรสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวัดราชบพิตรราชบพิตรสมาคมคณะกรรมการสถานศึกษาชมรมครูเก่าและเครือข่ายผู้ปกครองและบริษัทฮิวิตคอนซัลติ้งจำกัดเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสักเกตกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระบรมธาตุจังหวัดชัยนาท4รูปตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอาทิโรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่านจังหวัดกระบี่โรงเรียนวัดสามัคคยารามจังหวัดนครศรีธรรมราชและสภานักเรียนโรงเรียนสะอาดพระเดิมวิทยาจังหวัดชุมพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้เวลา10นาฬิกาที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังผู้บริหารพนักงานกลุ่มบริษัทชอการช่างได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์จากวัดระฆังโคสิตารามวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครวัดหลักศรีราชสโมสรจังหวัดสมุทรสาครวัดตนดรายจังหวัดสมุทรสงครามและวัดจากจังหวัดราชบุรีได้แก่วัดท่าผาวัดดอนใหญ่วัดใหม่40,000วัดบ้านโป่งวัดเนคขมมารามและวัดนาหนองเวลา 14:30 นาทีมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์และมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพพระสงฆ์10รูปจากวัดพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐมสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 นคณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรรุ่นที่49มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์บริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์จำกัดนายอธิปัตย์เข้มแข็งและคณะเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพพระสงฆ์10รูปจากวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 19:00 นกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดป่าโมกจังหวัดอ่างทองจำนวน4รูปที่สวดพระพิธรรมพระศพและในวันนี้มีคณะบุคคลประชาชนไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณทั้งนี้เนื่องจากมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569ในวันที่13ตุลาคมสำนักพระราชวังแจ้งเปิดให้เข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 12:00 นส่วนการเข้าชมวัดพระศรีรัตนศาสดารามและเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชในปราสาทพระเทพบิดรเปิดให้เข้ากราบตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 17:00 นจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัตรพึ่งทองสวัสดีครับ
1: ช่วงคอนแชร์วันนี้นะคะคุณผู้ชมครับเป็นเรื่องเข้ากระแสเลยนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่น่าสนใจวันนี้เป็นเกี่ยวกับสารพัดข้อแนะนำการขับรถลุยน้ำท่วมค่ะแต่ว่าจะมีเรื่องอะไรบ้างนะคะติดตามได้จากคุณพีรพลอนุตตรโสดจากศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ได้เลยค่ะ
2: บนโซเชียลมีการแชร์สารพัดข้อแนะนำการขับรถลุยน้ำท่วมบางก็ว่ารถ EV ต้องปิดแอร์รถก่อนจะขับลุยน้ำบางก็เตือนว่าให้ระวังรถ EV จมน้ำอันตรายเสี่ยงเกิดไฟไหม้เรื่องไหนจริงเรื่องไหนเท็จพบคำตอบในชั่วก่อนแชร์เช็คลิสต์ร้อยเรียงเรื่องฮิตติดอันดับจากชั่วก่อนแชร์อันดับที่5 6วิธีเช็ครถมือ2จมน้ำจริงหรือ
3: ทั้งหมดนี้จริงครับ แล้วก็สามารถแชร์ต่อได
2: ้ให้ตรวจดูตามน็อตในตัวถังและฝากระโปรงว่ามีสนิมหรือไม่
3: จริงครับถ้าเกิดมันเกิดขึ้นกับรถมีอายุพอสมควรพอแช่ไปแล้วเนี่ยมันมีโอกาสที่บางตัวที่น็อตก็จะเกิดสนิมได
2: ้ให้ดูตามคานหน้าบริเวณรูน็อตรอยเชื่อม

0: อันนี้เริ่มลึกขึ้นเรื่อยๆแล้วพอมันอยู่ข้างในบางทีเนี่ยสำหรับคนที่ทำไม่ละเอียดนะก็มีโอกาสที่เราจะไปเห็นเจอพวกนี้ได้ครับ
1: ให้ตรวจดูพรมพื้นว่ามีคราบน้ำหรือกลิ่นอับหรือไม
0: ่เดี๋ยวนี้ทำความสะอาดพรมกันเก่งนะฮะอาจจะดูยากนิดนึงนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วมันมีจุดสังเกตครับใต้ชั้นพรมนั้นน่ะส่วนใหญ่จะมีวัสดุซับเป็นผ้าเป็นนุ่มๆเป็นใยบางครั้งเขาจะต้องรื้อพรมออกมาแล้วไอ้วัสดุซับทั้งหมดที่อยู่ข้างในนั้นน่ะจะถูกแกะออกไปเพราะมันแช่น้ำแล้วมันเน่าไม่สามารถเอามาใช้งานต่อได้แล้วจะจับได้โดยการล้วงเข้าไปตรงใต้เท้าที่เป็นแป้นเหยียบเนี่ยสุดขอบนะครับก็สามารถดูได้ครับว่าใต้พรมมีวัสดุซับอยู่หรือเปล่า
1: อันดับที่4ข้อต้องทำหลังขับรถลุยน้ำท่วมจริงหรือ
2: คำแนะนำในโซเชียลที่แชร์กันอยู่เป็นเรื่องจริงครับ
1: ตรวจดูภายในห้องโดยสารหากพบว่าน้ำเข้าให้ถอดเบาะและพรมนำมาซักทำความสะอาด
2: อันนี้จริงครับจะเห็นว่าใต้พื้นเนี่ยมันมีจุกยางก็ขอเขาดันลูกยางออกก่อนเพื่อให้น้ำใต้พรมระบายออกได้แล้วก็ฆ่าเชื้อด้วยไอ้น้ำด้วยถ้าพื้นไม่สะอาดมันจะเกิดเชื้อราอันนี้เป็นอะไรต่อร่างกายด้วย
1: ให้ตรวจเช็คของเหลวต่างๆโดยเฉพาะน้ำมันเครื่องหากพบว่าเป็นสีน้ำตาลนั่นเริ่มมีความเสี่ยงที่มีน้ำเข้าไปผสมรวมกับน้ำมันเครื่อง
2: อันนี้อาจจะมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนนิดนึงสีน้ำมันเครื่องเมื่อเจอน้ำแล้วจะมีเป็นเหมือนเป็นหยดน้ำขาวๆก่อนแต่ถ้าทิ้งนานปุ๊บดึงเหล็กวัดมาเนี่ยจะเป็นสีขาวขาวแบบน้ำนมเลย
1: นอกจากน้ำมันเครื่องแล้วยังมีของเหลวอื่นที่ต้องตรวจเช็คเพิ่มอีกด้วย
2: ส่วนน้ำมันพาวเวอร์ถ้าเป็นรุ่นเก่าสีเหมือนนมเย็นเลยครับเหมือนเราน้ำแดงผสมนมเลยทิ้งไว้ไม่ได้นะครับปั๊มพังระบบพังหมดเลยโดยเฉพาะยิ่งเรื่องเกียร์อัตโนมัติตรงนี้อันตรายมากถึงขั้นเกียร์พัง
1: อันดับที่3ข้อแนะนำขับรถ EV ลุยน้ำท่วมจริงหรืออ
0: ันนี้จริงครับ
1: ข้อแรกเขาบอกว่าให้ขับที่ความเร็วต่ำเพื่อลดแรงปะทะจากคลื่นน้ำใต้ท้องรถ
0: อันนี้จริงครับการเคลื่อนที่ของตัวรถเวลาที่วิ่งผ่านลุยน้ำนะครับถึงแม้ว่าจะไม่มีช่องอะไรเลยเนี่ยก็ยังไม่ควรขับเร็วอยู่ดีครับเพราะส่วนใหญ่แล้วก็จะมีช่องรับอากาศเพื่อจะระบายอากาศของตัวระบบแอร์แล้วก็อีกส่วนหนึ่งมันจะเป็นการสร้างแรงดันเข้ามาปะทะที่ตัวชุดแพ็คของแบตเตอรี่ที่ถูกน้ำเข้ามาปะทะแรงมากขึ้น
1: ปิดแอร์เพื่อป้องกันน้ำพัดเข้าไปยังชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้า
0: ข้อนี้ก็จริงเหมือนกันครับถึงแม้ว่าจะเป็นระบบไฟฟ้านะครับตัวรถแต่ว่าแผงรังผึ้งช่องรับลมเพื่อที่จะระบายอากาศระบบแอร์เหมือนกับรถเครื่องยนต์สันดาปครับเพียงแต่อาจจะไม่ได้เปิดที่หน้ากระจังทางด้านหน้าแต่ก็จะมีช่องทางด้านล่างอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วควรปิดก่อนที่จะลุยน้ำจริงครับ
1: อันดับที่2รถยนต์ไฟฟ้าลุยน้ำได้ดีกว่ารถทั่วไปจริงหรือ
0: สามารถลุยได้ดีกว่ารถน้ำมันจริงครับแล้วก็ไปได้ดีกว่ามีโอกาสเสียหายน้อยกว่ารถ EV เนี่ยถูกออกแบบมาให้สามารถที่จะวิ่งแล้วก็ลุยน้ำได้ดีมากกว่ารถที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปจริงครับด้วยความเป็นรถไฟฟ้าผู้ใช้กังวลผู้ผลิตก็เลยต้องมีการป้องกันที่เพิ่มมากขึ้นเพื่อลดข้อกังวลแต่ก็ยังมีโอกาสเสียหายอยู่นะครับจริงๆแล้วก็ควรหลีกเลี่ยงครับแล้วก็รีบผ่านจุดที่น้ำท่วมขังใช้ความเร็วต่ำในการเคลื่อนที่อย่างสม่ำเสมอแล้วก็หลบแล้วก็หาที่ที่สูงและแห้งและปลอดภัยสำหรับรถไฟฟ้า
1: และอันดับที่1รถ EV จมน้ำเสี่ยงเกิดไฟไหม้จริงหรืออ
0: ันนี้จริงครับแล้วก็ต้องระมัดระวังอย่างยิ่งด้วยต่อให้ตัวน้ำไม่ได้ท่วมตัวแบตเตอรี่แต่ว่าน้ำอยู่ใต้ระดับแบตเตอรี่เป็นเวลานานเนี่ยมีโอกาสที่ความชื้นจะเข้าไปอยู่ภายในตัวแพ็คแบตเตอรี่แล้วก็ทำให้ตัวแพ็คของตัวเซลล์เกิดก๊าซสะสมภายในแล้วก็เกิดการเบียดตัวผิดรูปได
1: ้รถยนต์ไฟฟ้าต้องแช่น้ำนานแค่ไหนครับจึงจะเสี่ยงไฟไหม
0: ้ถ้าเกิน1ชั่วโมงก็คือควรที่จะตรวจเช็คทั้งหมดรถถึงแม้ว่าจะไม่ได้แสดงอาการควรเข้าศูนย์บริการศูนย์จะทำการถอดแยกชุดขั้วต่อทำความสะอาดแล้วก็ใช้น้ำยาฉีดไล่ความชื้นต่างๆจะหลีกเลี่ยงปัญหาที่จะเกิดตามมา
1: คุณผู้ชมสามารถรับชมเนื้อหาโดยละเอียดของทั้ง5เรื่องฮิตและคลิปตรวจสอบข้อเท็จจริงอีกกว่า 2,000 เรื่องได้ที่ช่อง YouTube ชัวร์ก่อนแชร์นะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร
3: ์สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์กองทุนสร้างสรรค์สื่อสื่อสร้างสรรค์สังคม
4: กรมอุตุนิยมวิทยามีการออกประกาศฉบับที่2เรื่องสถานการณ์ฝนเนี่ยนะครับจะกระทบกับพื้นที่ไหนยังไงบ้างตรวจสอบพร้อมกันในลมฟ้าอากาศกับคุณคณิษฐาอมรเมธวรินทร์เลยครับ
5: หกสิบหกปีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
6: สวัสดีค่ะได้เวลาพบกับคณิษฐาลมฟ้าอากาศกันแล้วนะคะช่วงนี้ฝนเบาลงค่ะวันนี้และพรุ่งนี้ก่อนเตรียมตัวรับคำเตือนกับฝนรอบใหม่โดยเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับที่2เรื่องฝนตกหนักถึงหนักมาก

0: บริเวณประเทศไทยที่จะมีผลกระทบในช่วงวันที่9ไปจนถึง13ตุลาคมค่ะโดยทั่วไทยจะมีสภาพอากาศแปรปรวนมีทั้งฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาหน้าจอเลยนะคะดูไปพร้อมกันค่ะวันที่9ค่ะบริเวณภาคอีสานตอนล่างและภาคใต้วันที่10บริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคอีสานตอนล่างภาคกลางรวมไปถึงกรุงเทพปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ค่ะวันที่11พื้นที่เดียวกับวันที่10นะคะยกเว้นภาคอีสานตอนล่างค่ะส่วนวันที่12ภาคกลางตอนล่างรวมไปถึงกรุงเทพปริมณฑลและภาคใต้และวันที่13จะอยู่ที่ภาคใต้เท่านั้นนะคะทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนมวลอากาศเย็นจากจีนค่ะจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับร่องมรสุมจะพาดผ่านภาคใต้ตอนบนขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้อย่างของพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะชาวเรือควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองกันเอาไว้ด้วยค่ะส่วนช่วงนี้ค่ะตรวจสอบกันต่อนะคะกับสภาพอากาศรายภาคในวันพรุ่งนี้ค่ะเริ่มกันที่ภาคเหนือค่ะพรุ่งนี้มีฝนร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด21องศาสูงสุด35องศาค่ะภาคอีสานฝนน้อยค่ะร้อยละ10ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด21องศาสูงสุด35องศานะคะภาคกลางและภาคตะวันออกค่ะมีฝนร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด22องศาสูงสุด35องศาค่ะภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยยังคงมีฝนเยอะค่ะร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด23องศาสูงสุด34องศาค่ะภาคใต้ฝั่งอันดามันมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด23องศาสูงสุด35องศาค่ะกลับมาที่กรุงเทพและปริมณฑลค่ะพรุ่งนี้มีฝนร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด23องศาสูงสุด35องศาค่ะอย่างที่บอกไปนะคะว่าพรุ่งนี้ฝนจะเบาลงค่ะซึ่งพรุ่งนี้เรียกว่า8ตุลาคมเป็นวันทองคำกันเลยนะคะไปดูภาพจำลองจาก AI ค่ะเพราะว่าพรุ่งนี้ฟ้าจะเปิดแดดจะออกเปรี้ยงแล้วฝนก็จะน้อยที่สุดในรอบสัปดาห์โอ้โหฟ้าใสเลยนะคะใครดองเสื้อผ้าไว้ไม่ซักนะคะมาเลยค่ะเสื้อผ้าหนาๆหรือว่าผ้าห่มผืนใหญ่ๆให้รีบเอาออกมาซักตากันด่วนๆเลยค่ะลมโกรกดีความชื้นต่ำแห้งไวไร้กลิ่นอับแน่นอนนะคะส่วนบ้านใครค่ะที่เจอฝนตกสะสมมาก่อนหน้านี้น้ำท่วมขังจนระเบียงบ้านลานหน้าบ้านขึ้นตะไคร่ขัดเท่าไหร่ก็ขัดไม่แห้งขัดไม่ออกพรุ่งนี้ค่ะเตรียมเลยจับไม้ขัดมาล้างคราบตะไคร่แล้วก็ดินโคลนที่ระเบียงหรือว่าลานบ้านได้เลยพื้นจะแห้งไวไม่ลื่นแล้วก็ไม่กลับมาขึ้นตะไคร่อีกค่ะส่วนวันที่9นะคะคุณผู้ชมคาดว่าฝนก็จะมาในช่วงบ่ายๆค่ะเพราะสภาพอากาศมีผลต่อชีวิตตรวจสอบวันนิดกับคณิษฐาลมฟ้าอากาศพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
1: 66ปีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
2: สายสัมพันธ์ที่เราร่วมสานบทสนทนาที่เราแลกเปลี่ยนและความร่วมมือที่เราสร้างล้วนหล่อหลอมโลกรอบตัวเราในเดือนตุลาคมนี้บรรดาผู้นำด้านเศรษฐกิจจาก191ประเทศจะมารวมตัวกันที่ประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนทัศนคติสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์นวัตกรรมและร่วมกำหนดทิศทางสู่อนาคตที่เปลี่ยนไปด้วยพลวัตและความสามารถในการฟื้นตัวพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงร่วมกำหนดอนาคตโลกของเรา
3: สมุนไพรไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะอย่างเทพไทยที่มีสมุนไพรสูตรเข้มข้นใช้แค่นิดเดียวก็รู้สึกปากสะอาดทันทีดีต่อเหงือกและฟันช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ใช้ง่ายรสดีไม่เฟื่องค
5: ่
3: ะ
5: อนาคตคงมีเรื่องท้าทายมากมายรอเขาอยู่เราจึงต้องพร้อมในทุกวินาที

0: 48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ยูโรเค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลา
2: ครีมภูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่น
3: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่

0: คุณผู้ชมครับกลับมาอีกครั้งกับ Spark Hack Season 2นะครับปตท.เชิญชวนประชาชนมาร่วมสมัครประกวดเปลี่ยนความคิดมาร่วมกันสร้างความยั่งยืนให้กับโลกของเราครับ
1: ในขณะนี้ประเทศไทยมีความเสี่ยงจากปัญหาสภาพอากาศสุดขั้วมากขึ้นเรื่อยๆ30ปีที่ผ่านมาได้รับผลกระทบมากกว่า 9,700 ครั้งเช่นขยะตกค้างปลากระชังลอยตายเกษตรกรและชาวบ้านทั่วไปได้รับผลกระทบจึงเป็นที่มาที่กลุ่มปตท.และพันธมิตรมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติร่วมเปิดเวที Hackathon Season 2ภายใต้แนวคิด Sparking the Possibility ยั่งยืนทำได้เปิดพื้นที่ให้คนรุ่นใหม่นักเรียนนิสิตนักศึกษาและประชาชนทั่วไปร่วมระดมแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ด้าน ESG ผ่านรูปแบบการแข่งขันพัฒนาแคมเปญและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนนำเสนอแนวคิดนวัตกรรมและโซลูชันที่สามารถตอบโจทย์ปัญหายกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนท้องถิ่นดึงพลังความคิดสร้างสรรค์ให้กลายเป็นโซลูชันที่ขับเคลื่อนได้จริงเวทีนี้เปิดโอกาสแข่งขันรับสมัครเป็นทีมมีสมาชิก 3-5 คนอายุ 18-35 ปีสมัครได้ถึงวันที่24ตุลาคมสแกน QR Code ตามหน้าจอสมัครได้เลยมาร่วมระดมสมองยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนใน4พื้นที่เป้าหมาย4ภูมิภาคประกอบด้วยภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่แก้โจทย์ฝุ่นควันและไฟป่าณชุมชนบ้านต้นพึ่งภาคตะวันออกจังหวัดชลบุรีแก้โจทย์ขยะล้นเมืองและขยะทะเลภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดศรีสะเกษยกระดับภูมิปัญญาและสินค้าท้องถิ่นภาคใต้จังหวัดสงขลาจัดการทรัพยากรและระบบนิเวศชายฝั่งชิงเงินรางวัลการแข่งขันรวมกว่า 380,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดไอเดียร่วมกับกลุ่มปตท. Sparking the Possibilityยั่งยืนทำได้จากไอเดียสู่การลงมือทำจริง
2: คุณผู้ชมครับหมดเวลาของก้าวข่าวค่ำแล้วนะคะเราจะปิดท้ายข่าวค่ำวันนี้ค่ะพาไปดูภาพความสวยงามนะคะของทะเลหมอกที่ปกคลุมบนภูเขาเซียนวี่ค่ะซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาเทียนซานในมณฑลอันฮุยของประเทศจีนนะคะดูภาพกันค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: ดราม่าสนั่นย้ายนายอำเภอบ้านสร้างหลังนายกฉุนเกียร์ว่างช่วยน้ำท่วมด้านเจ้าตัวน้อมรับยืนยันทำเต็มที่แล้วรวบหนุ่ม19ให้โจเช่าบัตรประชาชนใบละ100พกเข้าสถานบันเทิงรับสารภาพซื้อมาใบละ60จับแล้วหนุ่มเมียนมาโหดฆ่าปาดคอเพื่อนร่วมชาติโยนศพทิ้งน้ำคาดปมขโมยของติดตามในครับข่าว9คืนนี้ 21:30 น.
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: ับสนุนโดยปีโป้จุ๊บแค่ฉีกแล้วจุ๊บปีโป้จุ๊บอร่อยจุ๊บจุ๊บครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงสีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
1: สวัสดีค่ะใน Entertain Night Live นะคะอยู่ด้วยกันกับออนภัทรราค่ะอัปเดตข่าวบันเทิงกันนะคะหลังจากที่เมื่อวานนี้ค่ะแม่บุ๋มปนัดดาก็แถลงข่าวจบดราม่านะคะที่มีเรื่องราวของกู้ภัยโพสต์แขะหรือว่าโพสต์แซะแม่บุ๋มผ่านทางโซเชียลมีเดียพร้อมกับส่งไม้ต่อให้กับพี่เปิ้ลนาคอนค่ะประจวบเหมาะวันนี้เลยเราได้เจอพี่เปิ้ลเหมือนกันนะคะที่งานมหกรรมอาหารยุงข้าวแฟร์ก็เลยต้องถามพี่เปิ้ลสักหน่อยว่าเคยมีปัญหากับกู้ภัยเจ้าถิ่นบ้างหรือเปล่าคะ
0: เพิ่งจะจบดราม่าทีมอาสามูลนิธิองค์กรทำดีของแม่บุ๋มปนัดดาถูกกู้ภัยเจ้าถิ่นของจังหวัดฉะเชิงเทราโพสต์แขวะไปหมาดๆล่าสุดดาราจิตอาสาเปิ้ลนาคอนผู้ก่อตั้งมูลนิธิไทยนาคาก็ออกมายอมรับว่าทีมอาสากู้ภัยของตนก็เคยเจอกู้ภัยเจ้าถิ่นคุกคามด้วยเหมือนกันแถมยังหนักกว่าเคสของแม่บุ๋มซะอีกแต่เจ้าตัวไม่ขอลงรายละเอียดเพราะมองว่าอยากให้ทุกฝ่ายเห็นความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยเป็นสำคัญจะดีกว่าค่ะ
2: มูลนิธิไทยนาคาเจอมาแล้วเผลอๆเจอหนักกว่าแม่บุ๋มอีกนี่ล่าสุดอาทิตย์ที่แล้วค่ะก่อนบุ๋มไม่กี่วันค่ะกับเจ้าถิ่นนี่แหละเหมือนกันเลยเหมือนแม่บุ๋มเลยแต่ขอไม่พูดแล้วก็ไม่เอ่ยด้วยเพราะว่าแม่บุ๋มปราบไปเรียบร้อยแล้วก็คงจะไม่เกิดขึ้นกับใครอีกแล้วก็ไม่เกิดขึ้นกับมูลนิธิไทยนาคาอีกซึ่งตอนนั้นถอนเพราะกลัว
3: อุ้ย
2: กลัว
3: กรุงเทพไหม
2: ไม่ใช่ไม่ใช่ใน
3: ต่างจังหวัด
2: พี่เปิ้ลว่านะเรื่องของเรื่องแต่ละทีมเขาอาจจะเหนื่อยกันบางทีเหนื่อยกันแล้วก็มีกระทบกระทั่งไม่เข้าใจกันบ้างอะไรเงี้ยแต่พออธิบายความเจตนารมณ์ของแต่ละคนแล้วก็อ๋อขอโทษครับขอโทษ
0: จนถึงตอนนี้นะคะเปิ้ลนาคอนและทีมมูลนิธิไทยนาคาก็ยังคงลงพื้นที่ช่วยเหลือพี่น้องที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยในหลายจังหวัดทั้งยังมองว่าน้ำท่วมปีนี้หนักกว่าปี2554และคงจะต่อเนื่องไปอีกพักใหญ่เพราะสถานการณ์น้ำยังไม่นิ่งซึ่งทางมูลนิธิไทยนาคาก็พยายามกระจายกำลังพร้อมประชุมกับทีมเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ในการวางแผนรับมือเพื่อไม่ให้ต้องเจอกับความเดือดร้อนหนักเหมือนทุกๆปีที่ผ่านมาค่ะ
2: น้ำท่วมปี54หรือว่าปีที่หนักๆที่ผ่านมาเนี่ยส่วนมากมันจะเกิดขึ้นในปลายตุลาต้นพฤศจิกาประมาณนี้ก่อนที่จะเข้าหน้าหนาวนะมันจะโหดร้ายแบบนี้ก่อนเพราะฉะนั้นนี่ยังไม่ถึงปลายตุลาเพราะฉะนั้นก็ขอให้ระวังกันด้วยก็แล้วกันบางคนที่เราช่วยออกมาแล้วเขายอมออกมาก็รอดไปบางคนที่เขาไม่ออกมาเนี่ยตอนนี้ยังไม่รู้เลยว่าเขาเป็นยังไงระดมทุกวิธีทางไม่ว่าจะเป็นข้าวของบริจาคนะฮะโดยเฉพาะพวกข้าวสารอาหารแห้งพวกนี้จำเป็นเพราะเราผลิตเนี่ยเราผลิตวันหนึ่งเป็นพันถุงข้าวเนี่ยเราสั่งวันหนึ่งเป็นตันๆนะฮะเพื่อที่จะผลิตถุงยังชีพเอาไปให้เขาให้ได้มากที่สุดถุงหนึ่งสามารถอยู่ได้3ถึง4วัน
0: เปิ้ลนาคอนก็อยากให้ทุกคนติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดอย่าเพิ่งชะล่าใจเพราะระดับน้ำนั้นสามารถเพิ่มสูงขึ้นได้เรื่อยๆและรวดเร็วกว่าที่เราคิดนั่นเองค่ะ
1: จบเรื่องดราม่านะคะพาไปแสดงความยินดีค่ะกับพี่ตุ๊กชนกวนันท์กันหน่อยดีกว่าเพราะว่าตอนนี้ลูกสาวสอบติดหมอฟันแล้วค่ะ
0: ยกนิ้วให้ในความเก่งรอบด้านเลยจริงๆค่ะสำหรับน้องแพรวพิชาลูกสาวคนโตของคุณแม่ตุ๊กชนกวนันท์ที่ล่าสุดเพิ่งสอบติดในรอบพอร์ตโฟลิโอที่วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์โดยครั้งนี้นะคะน้องแพรวได้อ่านหนังสือแล้วก็ติวอย่างหนักชนิดได้นอนวันละไม่กี่ชั่วโมงเพื่อที่จะสอบให้ติดคณะที่ชอบและได้เดินตามฝันที่อยากจะเป็นหมอฟันตั้งแต่เด็กค่ะ
4: คือเขาอะก็คงดีใจแต่เราก็แบบมันเหมือนคือเห็นเขาทำอะไรแบบนี้มานานมากอะแล้วก็เป็นคนที่เรารักเนาะคืออันนี้แบบของตุ๊กโดยเฉพาะเลยนะคือเหมือนตอนที่แบบทำท่าแบบเหมือนจะไม่รอดเหมือนจะไม่ได้อะไรเงี้ยก็สงสารเพราะฉะนั้นเขาได้ก็ดีใจอะเห็นเขาแบบเออใช่เก็บได้สักทีอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาอยากได้มากเขาอยากเป็นตัดสินใจอยากเป็นหมอฟันตั้งแต่แบบป.5แม่ก็แบบไม่ค่อยเก่งว่าต้องทำอะไรบ้างนะคะช่วงมอต้นก็แทบไม่ได้พรีแพร์อะไรเลยรีบอัดเพราะฉะนั้นก็จะค่อนข้างยากลำบากสำหรับเราคือเราไม่ใช่เด็กแบ แบบหัวกะทิอะไรแบบนี้ค่ะก็หนัก
5: สำหรับหนูก็แค่คิดว่าต้องหนักตอนนี้จะได้ไปสบายตอนหน้าก็เลยพยายามทำให้ได้แล้วพอได้ก็ดีใจมากแบ

0: มากว่ะ
1: เห็นไหมชีดีใจเห็นไหมดูเดินแม่นี่แบบคือสำหรับเราอ่ะหรือเราคิดมากไปไม่รู้บอกเขาว่าเรียนมันหนักกว่านี้อีกนะที่เขียนไปว่าแบบแม่ไม่เห็นด้วยอะไรเงี้ยนี่คือเขาก็หัวเดียวกับเทียมรีบเลยนะเพราะบอกเขาว่าฉันว่ามันหนักไปอ่ะแล้วก็อธิบายเขาว่า คนที่เรียนอ่ะแล้วเขาเป็นซึมเศร้าเยอะมากเลยนะคือขนาดนี้เลยนะหรือว่าวันสอบอ่ะเขากินกาแฟกัน10แก้วเลยนะอะไรเงี้ยชีก็ไม่ฟัง
2: หนูคิดว่าทุกคณะที่เข้ามันยากอยู่แล้วไงแค่ถ้าสมมติยากแล้วชอบกับยากแล้วเฉยๆก็เลือกยากแล้วชอบ
3: แล้ว
1: ชอบแล้วแต่แล้วแต่
4: ถึงแม้ว่าตอนแรกนะคะคุณแม่ตุ๊กจะไม่เห็นด้วยกับลูกสาวในการเรียนแพทย์แต่พอเห็นความตั้งใจและได้รู้ว่าลูกสอบติดตนก็รู้สึกโล่งใจสบายใจอย่างบอกไม่ถูกเลยละค่ะ
5: เก่งมากๆเลยยินดีด้วยนะคะพูดถึงความเก่งแล้วก็ต้องนึกถึงชื่อนี้เนเน่รอยัลค่ะเพราะว่าได้ไปสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยนะคะหลังจากคว้าแชมป์แห่งรายการชื่อดังระดับโลกมาและแน่นอนตอนนี้ก็เลยมีกระแสของดีเมืองภูเก็ตค่ะเพราะมีศิลปินดาราหลายคนนะคะที่ก็มาจากภูเก็ตเหมือนกันและหนึ่งในนั้นก็คือแก้มวิชญานีค่ะ

0: เสียงอลังการสมมงเดอะสตาร์หญิงคนแรกของประเทศไทยค่ะแกมวิชญานีที่ล่าสุดเพิ่งปล่อยซิงเกิลใหม่วิชญานีที่ได้โอมค็อกเทลนั่งแท่นโปรดิวเซอร์เพื่อถ่ายทอดชีวิตของสาวมีฝันจากจังหวัดภูเก็ตจนมาถึงความสำเร็จอย่างทุกวันนี้จากดีกรีความปังของสาวแก้มก็เลยไม่ไว้ถูกยกให้เป็นหนึ่งในของดีจังหวัดภูเก็ตร่วมกับคนดังอย่างนกจริยาปอยตรีชดาโดมจารุวัฒน์นนทนนโอปอสุชาตาและล่าสุดกับน้องเนเน่รอยัลที่สร้างชื่อให้กับประเทศไทยในฐานะคนภูเก็ตบ้านเดียวกันค่ะ
1: โอ้ไม่น่าเชื่อเนาะ18ปีก่อนแก้มก็เป็นมาจากภูเก็ตใช่ไหมคะรุ่นพี่แก้มก็คือพี่นกหญิงเอ้ยไม่ใช่พี่นกสริยาพี่นกเป็นคนภูเก็ตเหมือนกันที่แบบว่าเราเวลาได้ยินพี่ปอยใช่ไหมคะรุ่นพี่ๆของเราแล้วพอมาถึงตอนที่เราแข่งก็คือเป็นเราใช่ไหมคะจากภูเก็ตก็คือถ้าการแข่งขันร้องเพลงก็คือเป็นเราคนแรกที่แบบว่าออกมาจากเกาะมาขึ้นมาสู่กรุงเทพอะไรเงี้ยก็ได้รับการตอบรับที่แบบที่สุดเลยสำหรับเราใช่ไหมคะชาวภูเก็ต
2: สตาร์หญิงคนแรก
1: อะไรอย่างเงี้ยสตาร์หญิงคนแรกก็ภูมิใจมากๆแล้วอะแบบมีห่งมีแห่อะไรตอนนั้นนี่18ปีก่อนน่ะฉันแห่รถน้าในเมืองแล้วก็ไปร้องเพลงที่สะพานหินยังจำภาพนั้นได้อยู่เลยอ่ะแล้วทุกวันนี้ทุกๆผ่านมาน้องๆแต่ละคนที่เข้ามาในวงการเจเนอเรชันต่างๆของเราเราก็ยิ่งภูมิใจขึ้นไปอีกแต่จริงๆต้องบอกว่าไม่ใช่แค่ภูเก็ตหรอกค่ะทุกจังหวัดนะคะในประเทศไทยของเราเนี่ยคือเลิศเป็นคนเลิศ
0: แต่สิ่งที่มีเข้ามานอกเหนือจากความสำเร็จในวงการบันเทิงคงจะเป็นเรื่องของการติดต่อขอมายืมเงินที่มีมาอย่างต่อเนื่องแม้แก้มจะยอมรับว่าสงสารและพร้อมช่วยเท่าที่ช่วยได้แต่ก็วอนขอให้คนที่เดือดร้อนรู้จักขวนขวายในการช่วยเหลือตัวเองก่อนด้วยค่ะ
2: มีคนติดต่อมายืมเงิน
1: มีสิฉันงงเหมือนกันคนไม่รู้จักกันมายืมเงินกันได้ยังไงนะมันก็จะมีแบบในเรื่องของการเป็นแม่และเด็กเข้ามาคงเข้าใจได้นะแต่ก็รู้สึกว่าเคยช่วยไปแล้วมีที่ช่วยด้วยนะน่ารัก
2: เป็นแบบสาวใจบุญ
1: ไม่ตอนนั้นมันช่วงที่ทุกคนก็หนักเหมือนกันหมดอะค่ะเราก็ช่วยเท่าที่เราช่วยได้กับหลายๆเคสเนาะที่เรารู้สึกว่าเอออะแต่พอถึงจุดนึงอะเรารู้สึกว่ามันการมาวนซ้ํามันไม่น่าจะแบบปกติแล้วอะไรเงี้ยแล้วมันมาแรกมา2มา3มันไม่ได้ไงพี่มันต้องแบบเฮ้ยมันต้องมีช่องทางอื่นไหมในการหาเงินทุกคนก็ต้องหาเงินกันแบบที่มันสร้างรายได้ด้วยตัวเองได้ทุกวันนี้ออนไลน์อะไรเอ่ยก็ทำกันได้เนาะอะไรมันต้องสร้างอาชีพให้ตัวเองด้วย
0: แต่พอถามถึงความปังในเรื่องของงานแก้มวิชญานีบอกชัดตอนนี้ยังมีติดต่อมาเรื่อยๆทั้งงานอีเวนต์งานคอนเสิร์ตรวมถึงรายการโทรทัศน์ต่างๆแต่ถึงจะเห็นว่างานเยอะแต่ซิสแก้มประกาศชัดว่ายังรับงานได้อีกขอเพียงผู้จัดผู้จ้างติดต่อเช็คคิวเข้ามาก่อนยังมีคิวว่างอีกเยอะจัดสรรได้อยู่นะจ๊ะ
3: เก่งจริงๆค่ะของดีเมืองภูเก็ตนะคะแต่ถ้าพูดถึงเนเน่แล้วตอนนี้ก็ต้องนึกถึงเพลงนี้กับเนเน่นายแน่มากของน้าแอดคาราบาวนั่นเองค่ะวันนี้ค่ะเราได้ไปเจอกับนักแต่งเพลงแถวหน้าของเมืองไทยอีกคนหนึ่งนั่นก็คือพี่บอยโกศิยพงศ์นะคะก็เลยแอบถามหน่อยว่าพี่บอยขามีแพลนจะแต่งเพลงให้กับน้องเนเน่บ้างไหมคะเนี่ย
0: เป็นคนดนตรีอีกคนที่ชื่นชมในความสามารถของเนเน่รอยัล

0: สาวน้อยมหัศจรรย์วัย16ปีที่ไปสร้างชื่อระดับโลกค่ะนักแต่งเพลงและโปรดิวเซอร์ระดับตำนานบอยโกศิยพงศ์ที่เปิดใจว่าตนยินดีจะแต่งเพลงให้ขอแค่บอกมาส่วนเพลงเน่เน่นายแน่มากที่แอดคาราบาวแต่งให้น้องบอยมองว่าเป็นสไตล์และเสน่ห์เฉพาะตัวค่ะ
1: โอ้สุดยอดนั้นคือแบบน่าดีใจแทนน้องแล้วก็ครอบครัวเขานะฮะเพราะว่าสิ่งที่เขาทำนี่ไม่ได้ทำเพื่อตัวเขาเองอย่างเดียวเขาทำเพื่อประเทศชาตินะประเทศชาติถูกวางไว้บนแผนที่ได้อย่างยิ่งใหญ่อะที่พี่แอดแต่งใช่ไหมฮะได้ฟังฮะพี่แอดก็จะมีสไตล์ที่พี่แอดแต่งแล้วพี่แอดก็จะฉับไวมากในเรื่องของการที่จะเล่าเรื่องนะฮะที่ตรงประเด็นผมต้องถามน้องว่าน้องอยากได้เพลงบ้าง
2: น้องอยากได้คือพี่บอยพร้อม
1: โอ้ยพร้อมฮะเดี๋ยวจัดการให้นะแต่น้องไม่ต้องเอาก็ได้นะแต่พร้อมขอให้บอกมา
0: ที่สำคัญนะคะบอยโกศิยพงศ์ยังชวนแฟนเพลงอิ่มบุญส่งท้ายปีกับคอนเสิร์ตบอยโกคริสต์มาสคอนเสิร์ตในวันที่11ธันวาคมนี้เพื่อนำรายได้จัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพราะมองว่าการช่วยเหลือโรงพยาบาลต่างๆในประเทศไทยถือเป็นส่วนหนึ่งของการตอบแทนสังคมในแบบของตัวเองนั่นเองค่ะ
3: ส่วนเหล่าพีเซสที่พลาดคอนเสิร์ตของวงเพอร์เซสไปเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาไม่ต้องเสียใจค่ะเพราะว่าวันนี้นะคะเรารวบรวมความสนุกแล้วก็บรรยากาศมาฝากให้ฟินกันย้อนหลังแล้วค่ะ
0: สร้างโมเมนต์สุดประทับใจร่วมกับแฟนคลับค่ะสำหรับผ้าหนุ่มวงเพอร์เซสที่จัดคอนเสิร์ตใหญ่เต็มรูปแบบครั้งที่2กับเพอร์เซสอันเซนเซอร์คอนเสิร์ตเมื่อวันเสาร์ที่3ตุลาคมที่ผ่านมาณไบเทคไลฟ์บอกเลยว่าทั้ง5หนุ่มจัดเต็มทั้งพลังการร้องการเต้นการแสดงและโปรดักชันแบบเต็มสเกลโดยพวกเขาก็มีส่วนร่วมเกือบทุกขั้นตอนค่ะทุกโชว์จึงไม่ใช่เพียงแค่การแสดงนะคะแต่คือการเปิดเผยตัวตนของทั้ง5หนุ่มในมุมที่ไม่เคยเห็นมาก่อนสะท้อนให้เห็นว่าเพอร์เซสโตขึ้นเก่งขึ้นและกล้าที่จะก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองไปอีกขั้นค่ะพร้อมเผยศักยภาพรอบด้านที่ทำให้แฟนๆได้เห็นมุมที่แตกต่างและมากกว่าที่เคยพร้อมเซอร์ไพรส์ด้วยการลงจากเวทีไปหาแฟนๆอย่างใกล้ชิดทั่วทั้งฮอลด้วยและโมเมนต์ที่ไม่มีใครคาดคิดนะคะคือการปรากฏตัวของวงโปเตโต้ที่นำเพลงใหม่บางกรอบมาโชว์เป็นครั้งแรกแล้วก็เติมความน่ารักและสีสันด้วยมาสคอตของคอนเสิร์ตนี้กับน้องพรินเซสนั่นเองค่ะ

0: ิดในครั้งนี้ถือเป็นบทพิสูจน์ว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเพอร์เซสได้เติบโตมาพร้อมกับเหล่าพิเซสที่คอยเคียงข้างพวกเขามาโดยตลอดจนทำให้กลายเป็นค่ำคืนที่รวมทั้งความสำเร็จความรักและความผูกพันเอาไว้บนเวทีเดียวกันอย่างแท้จริงค่ะ
1: พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าค่ะจะพาไปที่งานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติปูซานที่เกาหลีใต้กันค่ะ

0: จะใกล้หรือไกลผมก็ดูสวยสุขภาพดีหมายซันซื้อ Power Bond Treatment ภาษาดัชชายรีแพคคอมเพล็กซ์โกผมทุนเสียให้สวยปังในช็อตเดียวผมสวยสุขภาพดีพริ้วได้ดั่งใจจากโคนจรดปลายลองเลย
1: ครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E
2: ถั่วเหลืองไทยคัดพิเศษ 100% ต้มจนขาวโปรตีนแน่นหนึบยาวลอยฟูฟ่องเราเรียกมันว่าฟองเต้าหู้ที่แขวนนี่คืออ
3: ันนี้ก็คือฟองเต้าหู้ค่ะ
2: โอ้ขึ้นอย่างนี้เลยเขามีอะไรฮะมีมีดนะ
3: ใช่ค่ะมีมีด
2: ค่ะแล้วก็หยิบหัวโปรตีนเขาลอยขึ้นมาเป็นชั้นๆให้เราลอกเป็นลอกถึงพุทธิงกิ่งครับเวลาดี15นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาทีช่อง9กด30กับฟองเต้าหู
4: ้ที่ร้านอาหารคุณอยู่เนี่ยคุณจะดัดแปลงให้มันกลายเป็นที่ที่หิ่งห้อยอยู่ได
5: ้ต้องครับและอยู่ในกรุงเทพและให้คนได้เข้ามาสัมผัสได้จริง
4: ๆมีใครทำมาก่อนไหม
5: ไม่มีใช้คำพูดเลยว่า
4: ใช้คำว่าไม่มีในประเทศ
5: คงไม่มีใครสติเสียเท่าผมแล้วมั้งครับเป็นร้านอาหารไทยที่เราดีคอนสตรักอาหารออกมาทำอาหารให้มันสวยเหมือนอิตาเลียนอะไรเงี้ยครับมันก็เลยเป็นที่มาว่าฉันจะไม่ปรับเทสแต่ฉันจะปรับลุคถ้าพี่ดูอย่าง

0: องเลยยาสีฟันเทศไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดมีรสอ่อนโยนด้วยค่ะแป้งพับเซริเซ่เนื้อแป้งละเอียดบางเบาปก
1: ภาพยนตร์นานาชาติปูซานได้เปิดม่านอย่างเป็นทางการแล้วนะคะต้องบอกเลยว่าดาราซุปตาเอเชียก็มาร่วมงานสร้างสีสันกันอย่างคับคั่งเลยล่ะค่ะ
0: เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติปูซานครั้งที่31ที่เกาหลีใต้เปิดม่านอย่างเป็นทางการพร้อมต้อนรับซุปตาเกาหลีและคนในอุตสาหกรรมภาพยนตร์โลกมาร่วมเฉิดฉายบนพรมแดงทั้งฮยอนบินโจอินซองควางจองบินพ่วงกับชาวญี่ปุ่นฮิโรคาสุโคเรเอดะพ่วงกับจีนจางอี้โหมนางเอกแดนมังกรฟ่านปิงปิงรวมถึงนักแสดงเอเชียระดับอินเตอร์มิเชลโยที่เดินทางมารับรางวัลผู้สร้างภาพยนตร์เอเชียแห่งปีด้วยตัวเองพร้อมเผยว่านี่เป็นรางวัลที่มีความหมายกับเธออย่างลึกซึ้งเพราะไม่เพียงยกย่องเส้นทางชีวิตในวงการภาพยนตร์เอเชียแต่ยังสะท้อนเรื่องราวการก้าวข้ามความแตกต่างทางวัฒนธรรมและพรมแดนระหว่างประเทศอีกด้วยค่ะขณะที่ผู้กำกับชาวฮ่องกงอันฮุยก็ได้รับรางวัลเกียรติยศคาเมเลียอวอร์ดเพื่อเชิดชูคุณูปการที่เธอมีต่อวงการภาพยนตร์นั่นเองค่ะโดยเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติปูซานปีนี้จัดฉายหนังถึง316เรื่องจาก59ประเทศตลอด10วันของการจัดงานส่วนผลงานที่ได้รับเกียรติให้ฉายเปิดเทศกาลก็คือเรื่อง The Table Day and Night ของผู้กำกับคิมจงกวานนั่นเองค่ะส่วนบริษัทพารามาวต์และ Warner Brothers Discovery ก็กลายเป็นบริษัทเดียวกันอย่างเป็นทางการภายใต้ชื่อ Skydance Corp ภายใต้การกุมบังเขียนของเดวิดเอลิสันโดยข้อตกลงดังกล่าวนะคะมีมูลค่าถึง 111,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งการควบรวมกันครั้งนี้นะคะนำ2สตูดิโอรายใหญ่เข้ามาอยู่ภายใต้บริษัทเดียวกันพร้อมเครือข่ายโทรทัศน์ต่างๆทั้ง CBS CNN Comedy Central MTV และ TBS ตลอดจนระบบสตรีมมิ่งอย่าง Paramount Plus และ HBO Max ค่ะมีการประเมินว่า Skydance โฉมใหม่จะมีรายได้ต่อปีเกือบ 70,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐแต่บริษัทก็ต้องรับมือกับหนี้สินสูงถึง 80,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐด้วยเช่นกันการปิดดีลครั้งนี้นะคะเดวิดเอลิสันใช้เวลาไม่ถึงปีในการเสนอซื้อกิจการ Warner Brothers Discoveryเขาก็ต้องเจอกับอุปสรรคมากมายทั้งการที่มี Netflix เป็นคู่แข่งรวมถึงคดีต่อต้านการผูกขาดที่ยื่นฟ้องโดยอัยการสูงสุดของ12รัฐเพียงนั้นในที่สุดเดวิดก็สามารถฝ่าฟันอุปสรรคจนบรรลุข้อตกลงดังกล่าวได้สำเร็จค่ะ
1: พรุ่งนี้กลับมาอัปเดตข่าวบันเทิงกันได้ใหม่กับ9 Entertain 11:30 นะคะคืนนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
1: มันทำอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคออยากแก้ไอตราเสือดาวสูตรน้ำผึ้งผสมมะนาวใช้ท่อน้ำไทยชีวิตก็ไหลลื่นท่อน้ำไทยแกร่งไม่เปลี่ยน
2: ยูโรเคอร่อยทุกที่ทุกเวลา
3: ประวิตรกรุ๊ปครบรอบ60ปีขอบคุณที่ไว้วางใจปุ๋ยเรือใบไข่มุก
4: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการฟังหูไว้หูฟังเรื่องที่ใช่เข้าใจทุกมุมมองนะคะพบกันกับดิฉันชุติมาพึ่งความสุขและจันวีระธีรพัฒน์ค่ะคุณผู้ชมคะการประชุมประจำปี IMF World Bank 2026ที่จะเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้าระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมหลายๆคนคงอยากจะทราบนะคะว่าการประชุมในครั้งนี้เขาพูดคุยอะไรกันมีวาระมีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจบรรยากาศในภาพรวมจะเป็นอย่างไหนและที่สำคัญค่ะคนไทยได้อะไรจากการประชุมประจำปีในครั้งนี้วันนี้เราพูดคุยกับคุณวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังนะคะสวัสดีค่ะ
5: สว
4: ั
5: สดีครับพ่อครับ
6: สวัสดีครับ
4: งานจะเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้า12ถึง18ตุลาคมตอนนี้เรา

0: เตรียมความพร้อมไปถึงไหนล่ะคะ
1: ความพร้อมนะครับในเรื่องอาคารสถานที่ 100% ครับแล้วก็เสร็จตั้งแต่ต้นเดือนตุลา
0: ค
1: มตั้งแต่วันที่1เรารับมานะครับเรื่องอาคารสถานที่เรียบร้อยเตรียมเรื่องการดูแลนะครับในเรื่องของโลจิสติกก็คือเรื่องของการดูแลเรื่องรถยนต์นะครับการอำนวยความสะดวกเจ้าหน้าที่ประสานงานนะครับแล้วก็การดูแลรักษาความปลอดภัยทุกอย่างมีการซ้อมระบบเรียบร้อยนะครับแล้วเดี๋ยวจะมีการตรวจระบบอีกครั้งหนึ่งในวันศุกร์กับวันเสาร์นี้ครับ
0: แต่มาในหน้าฝนนะหลายคนเป็นห่วงอะค่ะว่าเออเราเตรียมการยังไงแผนเผชิญเหตุอย่างเงี้ยในสเกลระดับสากลอย่างเงี้ยเราเตรียมการแบบไหนคะ
1: ก็ตอนนี้ก็ต้องมีการชี้แจงนะครับก็ยอมรับว่าในสื่อต่างชาติตอนนี้มีความกังวลกันนะฮะ บางครั้งก็ใช้ภาพเก่านะครับในการเรื่องกรุงเทพน้ำท่วมนะครับตอนนี้มีการชี้แจงออกไปแล้วครับว่าหนึ่งในบริเวณที่จัดงานนะครับในเขตอำเภอที่จัดงานหรือซับเบิร์บที่จัดงานเนี่ยไม่ได้มีน้ำท่ว
0: ม
1: นะครับแล้วก็การจัดการทุกอย่างเตรียมพร้อมนะครับแล้วก็มีการกรมอุตุนิยมวิทยามาร่วมแถลงข่าวกับผมวันนี้ด้วยนะครับว่าในช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยช่วงต้นงานอาจจะมีฝนตกอยู่บ้างนะครับ30-50 มิลลิเมตรนะครับแต่ว่ารับประกันว่าดูแลได้ก็ทางกรุงเทพมหานครนะครับทางรักษาการผู้อำนวยการสำนักงานระบายน้ำมาร่วมแถลงข่าวบอกว่าท่านมั่นใจว่าจะดูแลพื้นที่การประชุมนะครับรวมถึงทางที่มาจากสนามบินเนี่ยได้อย่างแน่นอนนะครับเตรียมการไว้เรียบร้อยครับ
2: คนที่เป็นแขกที่จะมาร่วมประชุมกับเราเนี่ยชุดแรกเขาจะเดินทางมาถึงกรุงเทพวันไหนครับ
1: ทยอยมาแล้วครับชุดแรกที่เป็นกลุ่มทางการจริงๆเนี่ยนะครับผมยกตัวอย่างเนี่ยอย่างท่านสำคัญที่เป็น VVIP ของเราเนี่ยฮะท่านประธานธนาคารโลกเนี่ยนะครับท่านก็เดินทางมาถึงประเทศไทยในวันนี้นะครับมาเรียบร้อยนะครับก็จะมีกลุ่มต่างๆเนี่ยทยอยเดินทางมานะครับ9วันที่9จะเป็นวันที่สำคัญที่เริ่มงาน
2: วันที่9จะมีคนมาเยอะ
1: คนทยอยมาเยอะที่สุดครับ
2: โอเควันนี้เขาก็จะพักตามโรงแรมต่างๆที่เราจัดไว้
1: ใช่ครับโรงแรมเป็นอย่างนี้ครับโรงแรมเนี่ยที่จัดไว้ต้องเรียนว่าการประชุมครั้งนี้นะครับต้องเรียนว่าเหมือนโอลิมปิกครับอาจารย์เราเตรียมสถานที่เตรียมสถานที่ประชุมเตรียมอุปกรณ์ทุกอย่างและพอวันที่9การดูแลทั้งหมดจะกลับไปอยู่ที่ IMF World Bank ศูนย์ประชุมทั้งหมดอยู่กับเขานะครับโรงแรมเนี่ยมี21แห่งที่ขึ้นทะเบียนเป็นเรียกว่าเป็น Official Hotel ถามว่า Official Hotel ได้อย่างไร IMF มาเป็นคนมาสำรวจเองครับแล้วก็ประกาศว่าโรงแรม21แห่งทั่วบริเวณการประชุมเป็นโรงแรมที่เป็นพาร์ทเนอร์ Official Hotel ต้องมีรถรับส่งมีตำรวจดูแลความปลอดภัย มีโต๊ะบริการและก็จะขอให้Head of Delegates ก็คือเรียกว่าหัวหน้าคณะผู้เข้าร่วมประชุมเนี่ยนะครับพักตามโรงแรมที่กำหนดแล้วก็แน่นอนครับ21โรงแรมเนี่ยรับคนได้แค่ 4,000 ครับอาจารย
2: ์โอเคโอเค
1: นะฮะเพียงแต่ว่าการประชุมมีคนประมาณ 20,000 ครับก็จะมีกระจายออกไปโรงแรมต่างๆอีกครับ
2: อันนี้คือจะเป็นตัวแทนสำคัญสำคัญในโรงแรม21แห่ง
1: ใช่ครับ
2: 4,000กว่าคนแล้วก็ที่เหลือก็จะอาจจะเป็น คนติดตามอาจจะเป็นทางภาคเอกชนอาจจะเป็นพวกสื่ออะไรต่ออะไรพวกนี้คราวนี้ในลักษณะในสเกลแบบนี้ผมค่อนข้างมั่นใจนะว่าเราแฮนเดิลได้เพราะว่าเรามีทั้งสถานที่มีทั้งระบบอะไรพวกนี้คราวนี้ประเด็นที่คนสนใจกันก็คือว่าในการประชุมครั้งนี้ผมเข้าใจว่ามันเป็น2 ส่วนเมื่อกี้ท่านพอพูดในลักษณะว่าพอวันที่9เนี่ยเหมือนกับว่าเราต้องยกการบริหารจัดการทั้งหมดเนี่ยให้กับสตาฟของทางธนาคารโลกกับ IMF ตามโปรโตคอลที่เราตกลงกัน
1: ใช่ครับ
2: นั้นในระหว่างนั้นเนี่ยเขามีกรรมวิธีในการจัดบริหารจัดการยังไง
1: ตอนนี้นะครับกรรมวิธีในการบริหารจัดการเนี่ยต้องเรียนว่าการประชุมมีหลายลักษณะมีการประชุมของ IMF World Bank นะครับซึ่งร่วมกันแล้วก็แบ่งกันต้องเรียนว่า IMF กับ World Bank เนี่ยทำให้ผู้มีเข้าร่วมประชุมมี2กลุ่มหลักนะครับกลุ่มของรัฐบาลของแต่ละประเทศก็คือกลุ่มที่ประชุมร่วมกับ World Bank ก็จะเป็นรัฐมนตรีคลังของทุกประเทศ
0: okay.
1: นะครับของ IMF ก็จะเป็นผู้ว่าการธนาคารกลางเข้าร่วมประชุม
2: แต่ว่ามันเกิดขึ้น
1: คู่ขนาน
2: คู่ขนานกัน
1: และร่วมกันนะครับ
2: okay.
1: นั่นคือส่วนที่1ส่วนที่2ในฐานะประเทศเจ้าภาพครับเรามีสิ่งที่เรียกว่า Host Government Eventซึ่งเขาก็จะมาเข้าร่วมเราก็มีด้วย
2: okay.
1: นะครับแล้วก็มีการจัดการของกลุ่มอื่นๆอันนี้จะพิเศษหน่อยกลุ่มประเทศที่มาขอใช้สถานที่ประชุม G7 G20 เป็นต้น
2: ของเขาเองต่างหาก
1: ของเขาเองต่างหากไม่เกี่ยวกับการประชุมโดยตรงแต่เป็นประเพณีว่า
2: เขามาแล้ว
1: มาแล้วขอเจอกันนะฮะรัฐมนตรีคลังของ G7 G20 จะมาเจอกันนะครับ
2: โอ้โหคราวนี้มันเท่ากับมันมีการประชุมค่อนข้างซับซ้อนเนาะ
1: ใช่ครับ
2: ส่วนใหญ่สถานที่ประชุมเนี่ยจะใช้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ
1: ์ใช่ครับ
2: แล้วมันก็อาจจะมีใช้สถานที่ของโรงแรมต่างหากใช่ไหมอันนี้แล้วแต่ว่าเขาจะตกลงกันยังไง
1: ใช่ครับแต่ถ้าโรงแรมเนี่ยมันเป็นไซต์อีเวนต์เป็นเขาเรียกกิจกรรมคู่ขนานครับ
2: โอเคคราวนี้เราพอกะได้ไหมครับว่ามันจะมีการประชุมสัก สักจำนวนสักประมาณเท่าไหร
1: ่โอ้การประชุมนี่ผมเข้าใจว่ามีการประชุมย่อยหลายๆระดับนะครับแค่ที่ศูนย์ประชุมเนี่ยวันหนึ่งผมว่ามีเป็น10ประชุมนะรวมเนี่ย 5-60 ประชุมซ้อนกัน
2: เฉพาะที่
1: ศูนย์ประชุมนะฮะแล้วเผลอๆน่าจะมีเป็นกลุ่มย่อยต่างๆยังไม่รวมการประชุมระหว่าง2ประเทศหรือเป็น bilateral นะครับ
2: ก็จ
1: ะ
2: มีอีกเป็นทวิภาคีที่เขาว่ากันเองมีการนัดหมายมาก่อนหน้านี
1: ้มีการนัดหมายมาก่อนหน้านี้ตรงนี้ประเมินยากมากครับแต่ถ้าการประชุมหลักๆเนี่ยผมว่าหลักหลายสิบครับ
2: อันนี้ถ้าอย่างนี้สำหรับคนที่จะติดตามการประชุมของIMF กับ World Bank เนี่ยวันที่เป็นวันคิกออฟเนี่ยคือวันที่12
1: ครับ
2: นะครับแล้วก็ไปจบวันที่18
1: อัน
2: นี้ผมอยากให้ท่านลองแยกดูนิดนึงว่าโอเคถ้าการติดตามตั้งแต่สเต็ปแรกเนี่ยเพราะผมเข้าใจว่าทาง World Bank IMF เขามีอเจนดาของเขาของเราในฐานะประเทศที่เป็นเจ้าภาพในการจัดเราก็มีอเจนดาของเราเอาของเขาก่อนเอาของเขาก่อนว่ามันจะประมาณไหน
0: ตรงนี้ค่ะว่าประมาณไหนอะค่ะอาจารย์ค่ะมันมีรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของแต่ละวันแล้วก็ซีเควนซ์ของแต่ละวันมีรายละเอียดพอสมควรเดี๋ยวตรงนี้ให้ฉายภาพให้เห็นในภาพใหญ่เลยค่ะแต่ว่าจุดก่อนที่จะเกิดซีเควนซ์ของการประชุมจริงๆแล้วมันต้องมองเป็น3ส่วนเนาะ IMF World Bank และไทยเราในฐานะเจ้าภาพ
1: ครับ
0: มองทิศทางของโลกใบนี้ค่ะมองกันแบบไหนแล้วธีมที่ไทยเราเองอ่ะมีส่วนสำคัญในการขยับว่าเป็นหัวข้อนี้ค่ะคือเอามองภาพใหญ่กับเขามองจุดร่วมกันยังไงก่อน
1: ครับผมเรียนอย่างนี้ครับในการประชุมของ IMF World Bank เนี่ยเดี๋ยวเขาพอถึงเวลาประชุมจริงเขาก็จะมีการประกาศนะครับแต่ธีมสำคัญวันนี้เขาก็เริ่มเปิดมาละเขายังเน้นเรื่องเดิมนะครับตั้งแต่การประชุมปีที่แล้วช่วงกลางปีที่ผ่านมาก็เรื่อง jobs เรื่องงานนะครับว่าผลกระทบของงานในเศรษฐกิจกระทบกับงานของคนในโลกนี้อย่างไรจำนวนประชากรกระทบอย่างไร AI กระทบกับการหางานของคนการมีงานของคนอย่างไรนะครับนั่นก็คือภาพใหญ่ของทั้ง IMF และ World Bank แล้วเขาก็สนใจกับเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีการเปลี่ยนแปลงต่างๆนะครับวันนี้เป็นโอกาสสำคัญที่เราจะเห็นว่าคนที่มีความสำคัญด้านการเงินการคลังของโลกเขาจะมาพูดถึงทิศทางของโลกอย่างไรนี่คือส่วนภาพใหญ่ที่ร่วมกันในส่วนของประเทศไทยเช่นกันครับในฐานะที่เราเป็นประเทศเจ้าภาพในการจัดการประชุมนะครับเราได้เสนอซึ่งได้รับความเห็นชอบจากทุกฝ่ายนะครับเราเสนอธีมการประชุมนะครับภาษาอังกฤษใช้คำว่าNew Horizon Thailand New Horizon นะครับ BuildingEmpowering people building resilience
0: Thailand New Horizon Empowering people building resilience
1: ใช่ครับ
0: โอเค
1: ครับมีภาษาไทยซึ่งคุณนุ่น
0: เปิดขอบฟ้าใหม่ของประเทศไทยเสริมศักยภาพประชาชนสร้างความเข้มแข็งให้พร้อมรับความเปลี่ยนแปลงของโลกใบนี้เนี่ยนะคะประมาณนี้
1: ใช่ครับ
2: อันนี้ผมกลับมาถามอย่างนี้นะวันที่12ถ้าคนที่ติดตามเนี่ยมันจะเริ่มเปิดประชุมมันจะเพราะว่าใครจะว่านายกจะไปพูดตอนไหนประธาน World Bank จะพูดตอนไหนอะไรเงี้ยมันมีซีเควนซ์แบบนี้ไหมเราจะได้ติดตามได้ง่าย
1: ก็ต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าเริ่มต้นเลยในฐานะเจ้าภาพนะครับเราจะนำเสนอบทบาทของไทยเนี่ยผ่านหลายๆองค์ประกอบหนึ่งในองค์ประกอบนั้นคือการนำเสนอสิ่งที่ว่าศาลาไทยไทยพาวิเลียนนะครับคือการจัดแสดงพื้นที่จัดแสดงนะครับแน่นอนของไทยนะครับเราพูดถึง empowering people building resilience เนี่ย เราจะนึกถึงพระราชกรณีกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9แล้วก็รัชกาลที่10นะครับที่ท่านได้วางรากฐานในการดูแลประสงค์นิกรนะครับแล้วก็มีการศึกษาสืบสานรักษาต่อยอดจะมีสิ่งที่เรียกว่า Royal Pavilion นะครับซึ่งเกี่ยวกับพระราชกรณีกิจของพระองค์ท่าน
2: อยู่ใน
1: ศูนย์ประชุมครับ
2: เพราะฉะนั้นคนที่เข้าร่วมการประชุมเนี่ยมากหรือน้อยก็ต้องผ่านพาวิเลียนนี้
1: ผ่านพาวิเลียนนี้แน่นอน
0: ภาพนี้เลยใช่ไหมคะ
1: นะครับอันนี้ก็เป็นตัวเบื้องต้นนะครับเป็น Royal Pavilion เบื้องต้นนะครับตอนนี้อยู่ในระหว่างที่นี่เป็นตัวอย่างนะครับแต่ว่าของจริงกำลังอยู่ในระหว่างการดำเนินการนะครับแล้วก็มีพาวิเลียนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องต่างๆที่เราเสนอใน2เรื่องนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยี AI แล้วก็เรื่องของการโอนเงินดิจิตอลต่างๆนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในเรื่องที่เราเสนอเรื่องของสังคม longevity คือสังคมอายุยืน เรื่องของ green economy นะครับ ก็เป็นเรื่องที่เราเสนอนะครับแล้วมีอีกเรื่องนึงที่เราจะเสนอผ่านในเรื่องของflagship event ก็คือเรื่องของการที่จะขึ้นเวทีเสวนานะครับซึ่งจะประกอบไปด้วยทั้งประธาน World Bank นะครับทาง Managing Director ของ IMF แล้วก็ท่านรองนายกรัฐมนตรีของฟินแลนด์เนี่ยจะร่วมกับท่านรองนายกเองนิตินะครับพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องสำคัญเป็นเสวนาครับ
2: อันนี้เป็นเซสชั่นหลักเลย
1: เซสชั่นหลักของประเทศไทย
2: ผมพยายามจะนึกภาพอย่างนี้เอาวันที่12เนี่ยที่เราเปิดเป็นทางการเนี่ย
0: ค่ะ
2: 9โมงเช้าทุกคนก็ไปในห
1: ้
2: องประชุมต่างคนต่างไปแล้วมันจะเริ่มต้นด้วยพิธีเปิดใช่ไหม
1: พิธีเปิดเนี่ยต้องเรียนอย่างนี้ครับคือแต่ละห้องก็เปิดก่อนการประชุมนี้จะแปลกนิดนึงครับพ
2: ิ
1: ธีเปิดใหญ่เป็นทางการจะเป็นวันที่16
2: โอเคโอเค
1: เป็นวันที่16
0: จัดตรงกับวันศุกร
2: ์ไม่เดี๋ยววันที่12เนี่ยมันจะมีเซสชั่นมีห้องต่างๆที
1: ่
2: ทุกคนไปแต่ว่าไม่ได้เป็นการเปิดแบบเป็นทางการโอเคต่อครับ
1: ได้ครับเริ่มตั้งแต่วันที่12นะครับวันจันทร์ก็จะมีการเปิดไทยพาวิเลียนนะครับท่านนายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานเปิดนะครับมีบุคคลสำคัญในการประชุมมาร่วม
2: okay.
1: นะครับวันที่13ครับจะมีการสิ่งที่เรียกว่า Host Government Event นะครับก็จะเป็นการเป็นแฟลกชิปเซมินาร์นะครับมีท่านรัฐมนตรีคลังเข้าร่วมประธาน World Bank นะครับทาง MD ของ IMF นะครับแล้วก็ท่านรองนายกรัฐมนตรีของฟินแลนด์นะฮะรัฐมนตรีคลังด้วยนะฮะท่านก็จะร่วมเซมินาร์ในเรื่องนี้นะครับแล้วก็วันที่14นะครับก็จะเป็นการพิเศษนะครับสำหรับการจัดงานในครั้งนี้ท่านนายกรัฐมนตรีนะครับจะเปิดทำเนียบรัฐบาลต้อนรับคณะผู้แทนนะฮะที่มาประชุมที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับแล้วก็วันที่15นะครับมีการประชุมต่างๆมากมายนะครับแต่ไทยเนี่ยจะมีการเลี้ยงพิเศษนะครับแสดงถึงเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมไทยที่ศูนย์ประชุมเลยครับนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือวันที่16คือวันสำคัญที่จะเป็น
2: เท่าก่อนจะเปิดประชุมอย่างเป็นทางการนี่เราก็อุ่นจนได้ที่แล้วใช่ไหม
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: จนถ้าเปิดเป็นทางการนี่
2: วันที่16
1: 16ครับก็จะมีการเปิดเป็นทางการนะครับแล้วก็ยังมีเสวนาที่มีส่วนของไทยที่เราจัดด้วยนะครับเรื่องเกี่ยวกับGreen Economyนะครับแต่ว่าไฮไลท์สำคัญจริงๆอยู่ที่วันที่13ครับท่านรัฐมนตรีคลังจะพูดเรื่องอะไรจะพูดเรื่องบทบาทของไทยในประธานาประเทศขนาดกลางเนี่ยบนโลกที่อยู่บนความขัดแย้งแล้วก็มีความแตกต่างกันในหลายเรื่องผมคิดว่าวันนี้เนี่ยการสัมมนาวันที่13เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญที่สุดที่อยากจะแสดงบทบาทของไทยครับแต่ว่าเราจะเห็นเวทีต่างๆตั้งแต่วันที่12วันที่13 14 15
2: นน
1: เราจะเห็นการเดินทางของของเรื่องราวตั้งแต่
2: วันที่12คนที่สนใจเป็นเฉพาะเรื่องเนี่ย
1: ครับ
2: เขาจะรู้ได้ไงว่ามันมีเซสชั่นไหนที่เขาอยากจะติดตามแล้วการติดตามเนี่ยมันจะติดตามผ่านช่องทางไหนอะไรอย่างเงี้ยท่านผู้อำนวยการพอมีไอเดียไหมครับ
1: มีครับก็ตอนนี้เรามีเว็บไซต์ของการประชุมนะครับเป็น AM 2026นะครับแล้วก็ Thailand นะครับท่านเสิร์ชคำนี้นะครับก็จะมีเว็บไซต์ขึ้นมานะครับแล้วก็จะขึ้นให้น่าจะมีการขึ้นให้ทางหน้าจอนะครับแล้วก็พอมีเนี่ยจะมีตารางที่สำคัญนะครับมีการบอกด้วยว่าอันเนี้ยมีการถ่ายทอดสดให้ชม
2: โอเคโอเคคราวนี้ถ้าถ่ายทอดสดเราก็เป็นอันนี้ผมจะแยกกับเรื่องที่เขาทำข่าวนะ
1: ใช่ครับ
2: ที่นักข่าวเขาจะทำไม่จะสรุปประเด็นในเรื่องแต่ว่าถ้าใครจะติดตามโดยตรงเนี่ยถ้าเขามีถ่ายทอดสดอันนี้ใช้ช่องทาง www.am2026thailand.go.th
1: ได้เลยครับ
2: อันนี้เป็นตัวหลัก
0: จริงๆนะคุณผู้ชมเซิร์ชใน Google ได้เลยค่ะว่า IMF World Bank 2026ค่ะเขาก็จะมีช่องทางที่เป็นเว็บไซต์ลิสต์ให้นะและนี่อาจารย์นุ่นน่ะในฐานะของนักข่าวแล้วจริงๆแล้วอยากติดตามแล้วก็จะแชร์แบบนี้คุณผู้ชมทางบ้านด้วยว่าพอเพื่อนนุ่นก็ถามเหมือนกันว่าเขามีงานอะไรเกี่ยวข้องกับเขายังไงนุ่นบอกว่าต้องติดตามเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าคุณจะได้ดีไซน์การดำเนินชีวิตของคุณได
2: ้ okay.
0: เพราะเราจะได้รู้ทิศทางว่าปัญญาประดิษฐ์ไปยังไงโลกมันจะเปลี่ยนไปยังไงในขณะเดียวกันผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นระดับเจ้าสัวเขาติดตามอยู่แล้ว SME ทั้งระดับใหญ่กลางเล็กมันเกี่ยวข้องกับทิศทางในการดำเนินธุรกิจของเขาในฐานะสื่อมวลชนและนุ่นแนะนำแบบนี้ค่ะว่าเราอ่ะโหลดแอปพลิเคชันก็ได้เพราะนุ่นโหลดออกมาแล้วนะคะ IMF World Bank เลย
2: นี่
0: เป็นไอคอนเนี่ยคุณผู้ชมอาจจะไม่ค่อยเห็นมันลายเดี๋ยวให้ทีมงานเจาะให้ดูอีกทีนึงนะคะ
2: อันนี้คือสำหรับคนที่ต้องติดตามเป็นเรื่องเฉพาะไปนะเพราะถ้าอย่างนั้นเนี่ยคือในแง่ของคนติดตามก็มีหลายวิธีติดตามผ่านสื่อ
0: นี่ถ้าโหลดเป็นแอปพลิเคชันจะหน้าตาแบบนี้เลยค่ะเห็นในหน้าจอนู้น
2: อันนี้สำหรับคนที่ต้องการลงลึกเนาะแล้วก
0: ็ถ่ายรูปหน้าจอนี้เลย
2: โอเคใครคนที่ต้องการลงลึกต้องการติดตามใกล้ชิดโดยที่สามารถที่จะทำความเข้าใจเองได้ก็ต้องเลือกหัวข
1: ้
2: อเลือกเซสชันที่กระทบคราวนี้มันก็จะมีหลายๆเรื่องอย่างเช่นเขาบอกว่าการประชุมครั้งนี้มันก็จะมีการออกลักษณะที่เรียกว่าการประเมินเศรษฐกิจโลกอันนี้เราไม่ได้พูดถึงเรื่อง AI จ็อบเจ็บอะไรพวกนี้แต่ว่าที่เป็นประเพณีที่เขาต้องทำมันมีใช่ไหมว่าประชุมทีคนมาเยอะๆแล้วมันตีค้างผู้ว่าแบงค์ชาติมามันก็จะมีเรื่อง ที่เขาอยากจะบอกคนว่าเออโลมกำลังจะไปทางไหนแล้วประมาณนี้
1: เขามีครับ okay. เขามีครับแล้วก็จะมีการแถลงออกมาแล้วก็เป็นวันเพเนอรี่ใหญ่เนี่ยก็จะมีการสรุปเรื่องเหล่านี้ออกมา ถึงจะเป็นการประชุมก่อนแล้วก็จะมีการแถลง
2: okay.
1: นะครับวันประชุมใหญ่หรือว่าวันเพเนอรี่ใหญ่ที่เป็นวันหยุดราชการของเราเนี่ยนะครับ เรานึกภาพนะครับท่านนายกรัฐมนตรีมาร่วมงาน
2: ท่านนายกจะมาวันที่16
1: มา16ด้วยแล้วก็ okay. ท่านมาเปิดวันที่12ด้วยนะครับ okay. เดี๋ยวผมเล่าแล้วก็ เพราะว่าเปิดเนี่ยจะมีห้องประชุมขนาด 4,000 ท่านนะครับมาร่วมงานมีการไลฟ์มีการบอกถึงทิศทาง
2: ตั้งแต่วันที่12เลย
1: วันที่16
2: okay, okay.
1: สรุปนะครับวันที่สรุปเนี่ยก็จะเป็นเพเนอรี่ใหญ่เลย
0: okay.
1: อันนี้สำคัญแล้วก็ที่ต้องประกาศเป็นวันหยุดราชการเพื่อให้แน่ใจว่าพอมีคนมาเยอะในวันนั้นก็จะได้ทุกคนไม่ได้เดือดร้อนกันในการใช้ชีวิตปกตินะครับก็จะเป็นวันสำคัญวันเดียวแต่วันอื่นเนี่ยก็จะมีการหลายประชุมซ้อนอาจจะไม่ได้ทุกท่านมาประชุมเดียวกันพร้อมกัน 3-4 พันคนไม่ใช่ครับ
2: เฉพาะวันที่16
1: วันที่16
2: วันศุกร์ที่16
1: ใช่ครับ
2: ถือว่าเป็นเรียกว่าเป็นวันแบบเรียกวันตัดสินวันสำคัญที่จะดูว่างานทั้งหมดมันโอเค
1: ใช่ครับ
2: ที่16โอเค
0: อาจารย์เวลาอาจารย์ติดตามอย่างเงี้ยนุ่นอยากเห็นมุมของอาจารย์อ่ะอาจารย์ดูอะไรอ่ะเช่นอาจารย์บอกว่านุ่นเวลานั่นนะคนบุคคลสำคัญน่ะเขาจะมีเพรสในการแถลงเวลาที่เขาพูดอ่ะให้เราดูสาระสำคัญตรงนั้นอันนั้นประเด็นหนึ่งถูกไหมคะ
2: uh-huh.
0: เช่นนายกไทยพูดอะไรรัฐมนตรีคลังของเราพูดอะไรและมีอะไรคะ
2: คือจริงๆเท่าที่ผมดูคิดว่าสำหรับประเทศไทยก็ต้องดูว่าประเด็นที่ท่านนายกที่จะต้องไปกล่าวไปห้องประชุมใหญ่เนี่ย ท่านอยากจะเน้นอะไรอยากจะสื่อสารอะไรท่านรัฐมนตรีคลังเราในฐานะผมไม่แน่ใจว่าผู้บ้านแบงค์ชาติดูได้อาจจะมีเซสชั่นที่เกี่ยวกับ IMF เนี่ยมันก็จะมีคนของเขาอย่างน้อยๆ3คน
1: ครับ
2: คนที่1ก็คือประธานธนาคารโลก
0: ใช่ครับ
2: อันเนี้ยผมจำชื่อแกไม่ได้เป็นชื่ออับบังอะไรสักอย่าง
0: อาเจบังก้าค่ะ
1: อาเจบังก้า
2: เนี่ยเขาก็จะเป็นคนพูดถึงแนวของธนาคารโลกอีกคนนึงก็อันนี้ขาประจำเนาะคริสติน่าจอร์เจวาของกรรมการจัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศแล้วสุดจะมีคนผมไม่แน่ใจเป็นผู้หญิงรัฐมนตรีคลังของสวีเดนอันนี้ก็สำคัญใช่ไหม
1: ใช่ครับท่านจะเป็นประธาน
2: คณะกรรมการพัฒนาการ
1: ใช่ครับ Development Committee ครับ
2: โอเคแล้วก็จะมีคนเกี่ยวอันนั้นมีพวกเนี้ยเป็นพวกที่เราต้องจับตา
0: ใช่ครับคนสำคัญ
2: อันนี้คืออย่างเป็นทางการ
1: ใช่ครับ
2: อันนี้เมื่อกี้ท่านพูดอันแรกบอกว่ามีรัฐมนตรีคลังมาเยอะ
1: ครับ
2: มีผู้ว่าแบงค์ชาติม
1: ี
2: ประธานธนาคารกลางมาเยอะมันมีคนถามผมว่าไอ้ตัวเด็ดๆตัวท็อปอะอย่างชื่ออะไรเควินวอชอะไรใช่ไหม
0: เควินวอชค่ะ
2: ประธานธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาหรือว่า
0: ค
2: ริสเตียนเลอการ์ดประธานธนาคารกลางยุโรปพวกนี้เขามาไหม
1: ตอนนี้เบื้องต้นเนี่ยนะครับหลายท่านเนี่ยยืนยันว่ามาแต่ว่า
2: ต้องดูของจริง
1: ดูของจริงแล้วก็ด้วยเหตุผลในเรื่องของความปลอดภัย
0: ค่ะ
1: นะครับหลายท่านเนี่ยจะรอจนใกล้เดินทางแล้วค่อยแจ้งนะครับวันนี้ก็ต้องเรียนตามตรงแต่ว่ารับประกันว่าการประชุมนี้เป็นการประชุมระดับโลกแล้วก็มีการประชุม G7 G20 ด้วยนะครับส่วนใหญ่ทุกคนก็ตั้งใจจะมาประชุมด้วยตัวเอง
2: มอเลสรัฐมนตรีคลังอ
1: ่
2: ะของไอ้ G7 เนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะหาพวกนี้ย้ายที่ประชุมเขามีประชุมของเขาเองแล้วเขามีเซสชันไหนที่ไปแล้วมันไปด้วยกันเขาก็มาอย่างเอเปกเขาก็ไป
1: ใช่ครับ
2: เขามีประชุมก่อนเขาก็ไปอะไรเงี้ยแล้วแต่โอเค
0: อาจารย์แต่นุ่นอยากเห็นบรรยากาศเพราะว่านี้นะเท่ากับเป็นครั้งแรกของเจนนุ่นวัยนุ่นเลยนะที่จะได้เห็นนะบรรยากาศแบบนี้ซึ่งแตกต่างจากงานแก๊สเทคที่อาจารย์พาไปดูมากๆเลยค่ะการประชุมเกี่ยวกับเรื่องของการเงินการคลังอ่ะในบรรยากาศที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เขาแบ่งโซนเป็นยังไงแล้วเขาจัดห้องเป็นแบบไหนเดี๋ยวช่วงหน้าคุยให้ฟังนะคะ

0: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี่
1: เสียวฟันตอนนั้นเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วรู้สึกปากสะอาดขึ้นด้วยแถมหลอดหนึ่งใช้ได้นานจนลืมเลย
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
1: ช่วยลดเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ
3: โอ้โหคุณลุงแข็งแรงจังเลยนะคะ
4: โอ้ยเมื่อก่อนผมมีแต่โรครุมแล้ว
5: ต้องเปลี่ยนอวัยวะครั้งแล้วครั้งเล่าก็เหมือนท่อที่ไม่ได้มาตรฐานปล่อยไว้ก็มีแต่ปัญหาต้องเปลี่ยนเป็นท่อ PVC ที่ได้มาตรฐานใช้ทนทานยาวนานกว่า
3: ท่อ PVC ที่ได้มาตรฐาน
4: พ่อน้องไทยไงล่ะจ๊ะ
6: เพราะท่อได้มาตรฐานข้อต่อครบกาวดี
3: ของเขาดีจริงๆ
6: ใช้ท่อน้ำไทยชีวิตก็ไหลลื่นท่อน้ำไทยแรงไม่เปลี่ยน
7: เอาขนมอะไรไหมเจ้าลิสก้าเจ้าลิสก้าเอาขนมอะไรไหม
8: ทวิสโก้ทวิสโก
9: ้ข้าวโพดอบกรอบหอมอร่อยทวิสโก้ทวิสโก้กรอบโก้มาแรง
10: สายสัมพันธ์ที่เราร่วมสานบทสนทนาที่เราแลกเปลี่ยนและความร่วมมือที่เราสร้างล้วนหล่อหลอมโลกรอบตัวเราในเดือนตุลาคมนี้บรรดาผู้นำด้านเศรษฐกิจจาก191ประเทศจะมารวมตัวกันที่ประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนทัศนคติสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์นวัตกรรมและร่วมกำหนดทิศทางสู่อนาคตที่เปลี่ยนไปด้วยพลวัตและความสามารถในการฟื้นตัวพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงรวมกำหนดอนาคตโลกของเรา
11: แอลซอฟแอบโซลูทแอลกอฮอล์ฟู้ดเกรดรุ่นใหม่จากตราเสือดาว
12: ยาอมผสมกิกเก้ตราไซทองช่วยขับเสมหะและทำให้ชุ่มคอ
13: แค่ชงก็พร้อมเสิร์ฟอร่อยง่ายได้ประโยชน์ทุกคำด้วยซุปเลดี้แอนนา
12: ไทยต้อนรับการประชุมประจำปี IMF World Bank Group 2026ผ่านเคอร์มิน 500 Plus ขาวละออผลิตภัณฑ์เสริมอาหารขมิ้นชันเสริมด้วยพริกไทยดำ
14: เราคุยกันต่อนะคะสำหรับการประชุมประจำปีนะคะ IMF World Bank 2026ค่ะสัปดาห์หน้าที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจพื้นที่มันใหญ่เนาะแต่เขาจะจัดโซนยังไงแบ่งเป็นยังไงรูปร่างหน้าตาเป็นไงคะ
15: ครับพอเราเห็นนะครับอย่างที่เราคุยกันช่วงแรกคือมีการประชุมแยกหลายส่วนมากเลยนะครับมีการประชุมใหญ่ห้องประชุมใหญ่ขนาด 4,000 มีอยู่แล้วนะครับเราก็ตกแต่งให้เข้าแต่สิ่งที่ต่างกันในครั้งนี้ก็คือว่าถ้าท่านเข้าไปที่ชั้นจีนะครับไปเห็นก็จะเป็นฮอลล์โล่งๆนะครับวันนี้เปลี่ยนไปแล้วครับเป็นห้องประชุมขนาดตั้งแต่50ตารางเมตรถึง750ตารางเมตร22ห้องครับ
14: ค่ะ
15: เป็นห้องประชุมขนาดใหญ
16: ่แบ่งเซกชันใหม่เลย
15: แบ่งใหม่หมดเลยครับ
16: okay.
15: แล้วก็มีการจัดเตรียมห้องประชุมไว้มีการก่อสร้างนะครับทุกอันนี้ต้องก่อสร้างใหม่หมดเลยเป็นห้องประชุมในห้องประชุมนะครับเสร็จแล้วนะครับ
14: ปกติตอนเช้านุ่นชอบไปวิ่งตรงนั้นไอ้ตรงแลนด์มาร์คตรงนั้นน่ะเขาก็จะเป็นธงของชาติต่างๆนะที่เป็นโลโก้งานเสร็จแล้วก็มา
16: ต่อให
15: ้ครับแล้วก็มีเรื่องของประชุมทวิภาคีอันนี้ทำยังไงเพราะว่าประเทศมาเยอะมากนะครับแล้วอยากเจอกันเรามีห้องทำงานครับสร้างห้องทำงานขนาดนั่งได้10คน20ตารางเมตร750ห้อง
14: อ
15: ยู่ในศูนย์ประชุมนะครับก็คืออยู่ในอีกชั้นหนึ่งของศูนย์ประชุมก็จะมีการสร้างห้องเพราะฉะนั้นเนี่ยห้องประชุมใหญ่22ห้องห้องทำงานอีก750ห้องยังไม่จบครับห้องทำงานของทีมงานประเทศไทยทั้งส่วนของธนาคารแห่งชาติธนาคารธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับกระทรวงคลังและก็อื่นๆที่เกี่ยวข้องก็มีอีกทีมรักษาความปลอดภัยต่างๆก็อยู่ในนั้นอีกครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการดูแลทุกอย่างนะครับมีการก่อสร้างทั้งหมดเลยครับที่เราจะต้องไปเดินดูกันว่าการก่อสร้างตึกเป็นอย่างไรนะครับอาคารข้างในเป็นไงแล้วนึกนะครับความละเอียดอ่อนมีมากครับเพราะว่าเราไปสร้างห้องประชุมใน
16: ฮอลล
15: ์ที่มีแอร์อยู่แล้วการจัดการที่ทำไงให้แอร์ข้างนอกข้างในเย็นใกล้เคียงกันนะครับอันนี้ในทางเทคนิคไม่ได้ง่ายแล้วต้องทำให้ทันนะครับพอเสร็จแล้วเนี่ยที่เห็นก็คือว่าแล้วเราจะสอดแทรกความว่านี่คือการประชุมในประเทศไทยอย่างไรเราต้องทำสองอย่างครับทำให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลนะครับอย่าลืมนะครับห้องตีกั้นกำแพงใกล้ๆกันเสียงจะทำยังไงถ่ายทอดจะทำไงทุกห้องมีระบบล่ามระบบการถ่ายทอดทำอย่างไรงานไม่ง่ายนะครับทั้งหมดนี้ระบบการถ่ายทอดใช้มาตรฐานเดียวกับโอลิมปิกแล้วก็ฟุตบอลโลกทีมที่ดูแลเป็นทีมที่ทำของ World Economic Forum เมื่อต้นปีนะครับมาดูเตรียมเรียบร้อยระบบกันเสียงต่างๆมีแผ่นกันเสียงนะครับมีการตกแต่งห้องเป็นมาตรฐานเดียวกันแต่สอดแทรกอย่างไรถ้าดูนะครับจะมีแผ่นกันเสียงอยู่เป็นสีน้ำเงินที่ท่านเห็นเนี่ยนะครับ จะมีการขัดลายแทนที่จะเอาแผ่นกันเสียงบุเฉยๆจะขัดลายให้เป็นลายเสือฮะ okay. เหมือนเสือพอขัดลายเสร็จนะครับก็จะมีลักษณะอันนี้จะเป็นภาพที่เขาจะฉายเป็นนะฮะ เป็น immersive นะครับแล้วก็มีการใช้ผ้าของลายไทยต่างๆเนี่ยใส่เข้าไปนะครับเนี่ยผ้าลายไทยที่เห็นเนี่ยนะครับทั้งหมดเราประสานงานกับ28ชุมชนทั่วประเทศนะครับได้ลายผ้ามา39ลายนะครับบางลายเนี่ยลงมือทำให้ใหม่เพื่อการนี้ถามว่าเราใช้ผ้ามากแค่ไหนที่จะเป็นคาดลายทั้งหมด 5,000 ตารางเมตรครับและมีลายพิเศษซึ่งเดี๋ยวพอวันงาน

0: การจะเปิดตัวลายพิเศษอีก2ลายนะครับอยู่ในห้องทำงานคนสำคัญคือห้องทำงานผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยกับห้องที่ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังใช้จะเป็นลายที่ออกแบบพิเศษอีก2ลายและมีความหมาย
1: เพราะนั้นในเซสชั่นที่ท่านเล่าให้ฟังว่าเกี่ยวกับประเทศไทยที่ท่านตีคลังจะเป็นคนดำเนินการเนี่ยก็จะมีห้องเฉพาะต่างหากแยกออกไป
0: ห้องต่างหากอีกครับและดูลายต่างๆนี้ก็จะเตรียมแล้วก็มีลายแต่ละภาคนะครับถามว่าทำไมเราต้องทำแบบนี้หลักก็คือว่ามาตรฐานต้องได้สอดแทรกแต่ไม่ยัดเยียดให้เห็นนะครับว่าการประชุมยังมีมาตรฐานอยู่นะครับมีการจัดประชุมในประเทศไทยดูภาพการประชุมก็เป็นมาตรฐานที่เราเคยเห็นในข่าวนะครับ
1: ผมว่าดูอลังการกว่าที่ประชุมประจำปีที่วอชิงตันนี่นะ
2: จริ งเหรออ
1: าจารย์
0: จริ ง
1: ไอ้นั่นมันแบบว่าเพลนๆนะผมดูแล้วเขาก็ไม่ได้นี่โอ้ของเรานี่เยอะมาก
2: เขาแบ่งเป็นห้องๆๆ
1: ไม่ใหญ่ขนาดนี้นะ
0: อันนี้ห้องอันนี้คือห้องสร้างใหม่นะครับทั้งหมดที่เราเห็นอยู่นี่คือห้องสร้างใหม
2: ่
0: นะครับนี่คือห้องสร้างใหม่ระบบแสงสีเสียงทั้งหมดอยู่ในนั้นครับ
1: อันนี้เวทีใหญ่ใช่มั้ยที่จะขึ้น
0: ใช่ครับมีเวทีใหญ่ครับ
2: โอ
0: ้แยกของฝั่งไอเบฟฝั่งเวอร์แบงค์ฝั่งที่ใช้ร่วมกันห้องประชุมมีหลายแบบมีตั้งแต่แบบที่เป็นคาเฟ่นะครับนี่มีระบบล่ามนะครับดูห้องความถี่ของการจัดห้องประชุมนะครับนี่คือห้องออฟฟิศทำงานทุกอย่างที่ต้องดูวิธีการวางปลั๊กต้องมีแมนนวลครับ
1: อันนี้คือสิ่งที่คนที่มาเป็นตัวแทนเป็นดีลิเกททั้งที่เราเชิญหรือเขามาร่วมเนี่ยเขาก็โอเคก็เริ่มต้นได้วันนั้นก็ไปเริ่มไปลงรีจิสเตอร์คราวนี้สำหรับคนอื่นที่ไม่ได้เป็นสื่อที่ได้เชิญหรือไปขอทำข่าวหรือเป็นอะไรพวกนี้หรือนับหรือภาคคนทั่วไปเนี่ยตอนที่ประชุมเนี่ยเข้าไปได้ไหม
0: คนทั่วไปเนี่ยต้องมีการลงทะเบียนไปก่อนถามว่ากระทรวงทั่วไปเนี่ยเนื่องจากเป็นการประชุมกึ่งปิดแปลว่าอะไรครับมีการรักษาความปลอดภัยอย่างสูงนะครับกึ่งปิดนี่คือทุกครั้งการประชุมทั่วโลกเขาจะอนุญาตให้ผู้เกี่ยวข้องเช่นเอกชนภาคธนาคารนะครับกลุ่มผู้แทนรัฐบาลนะครับแล้วก็กลุ่มผู้แทนขององค์กรต่าง
2: ๆ
0: โดยเฉพาะองค์กรภาคเอกชนเข้าร่วมซึ่งก็เป็นอย่างนี้ทุกการประชุมนะครับเราก็รับการประชุมได้เพิ่มมีแขกอยู่ได้จำนวนหนึ่งนะครับและอย่าลืมว่าการประชุมนี้เนี่ยมีแขกของกองทุนต่างๆทั่วโลกธนาคารทั่วโลกมาอยู่แล้วผู้มาประชุมอาจจะมีคณะอยู่แค่400คณะนะครับแล้วก็มีผู้ติดตามแต่ที่เยอะจริงๆคือคนกลุ่มที่วิ่งเข้ามาประชุมมาประชุมตลอดเวลาก็จะมีอีกนะครับเบ็ดเสร็จเราเชื่อว่าจะหมุนเวียนอยู่ประมาณ 2-3 หมื่นคนในห้องประชุมเหล่านั้น
1: ในแต่ละวัน
0: ในแต่ละวันครับทั้งผู้มาเข้าฟังผู้เข้าร่วมนะครับแยกประชุมนะครับในเรื่องของการจัดการเพราะนั้นห้องถึงเยอะมากครับ
1: ในแง่ของคนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรง
0: ครับ
1: ไม่ได้รับเชิญหรือว่าไม่สามารถที่จะเข้าร่วมเพราะไม่เกี่ยวข้องโดยตรงเนี่ยก็ต้องใช้วิธีติดตามทางอื่น
0: ติดตามทางอื่นครับ
1: โอเคผมนึกภาพออกแล้ว
0: เพราะฉะนั้นถึงมีการให้ดูถ่ายทอดสดได
2: ้
0: นะครับแล้วทุกเช้ากลางวันเย็นก็จะมีการแถลงข่าวทั้งของ IMF World Bank ทั้งของรัฐบาลไทยนะครับแล้วก็มีการให้ข่าว
1: เราก็จะอัปเดตกันทุกวันว่าวันนี้มีอะไรบ้างสรุปเรื่องอะไรต่ออะไร
0: ใช่ครับ
1: ซึ่งตอนที่แถลงก็จะมีนอกจากถ่ายทอดสดก
0: ็
1: จะมีพวกทีมข่าวซึ่งก็มาทั้งโลกอ่ะพูดง่าย
0: ทั้งโลกครับทั้งโลกครับ
1: ที่คุณเคยเห็นตัวเด็ดๆที่เขาทำอย่าง CNN CNBC อะไรพวกนี้พวกนี้เขาก็ต้องมา
0: ตัวจริงด้วยครับ
1: ตัวจริงต้องมา cover BBC ใช่ใช่
2: และที่สำคัญเวลาถ้าเกิดเป็นผู้นำอย่างเงี้ยค่ะเป็นสเกลอย่างเงี้ยขึ้นมาเวลาเขานั่งรถมาตั้งแต่สนามบินเขาต้องทงมาเลยนะอาจารย์แบบนั้นเลยไหม
1: ระบบแต่ว่ามันรันที่ผมไม่แน่ใจ
0: คืออย่างนี้ครับครั้งนี้ก็พิเศษครับมีระดับที่ท่านเนี่ยเป็นรัฐมนตรีคลังและท่านก็เป็นหัวหน้ารัฐบาลด้วยแล้วบางท่านเนี่ยเป็นประมุขของรัฐนะครับท่านก็ขอว่าเป็น official visit นะครับซึ่งตอนนี้เบื้องต้นมี2ประเทศนะครับเดี๋ยวจะมีการชี้แจงจากทางทำเนียบรัฐบาลอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะรับท่านเป็นแขกของรัฐบาล
1: อันนี้เป็น state visit
0: เป็น official ครับยังไม่เป็น state visit
1: เป็น official โอเค
0: นะครับแล้วก็มีระดับของผู้นำรัฐบาลซึ่งท่านอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรีหรือประธานาธิบดีที่เป็นผู้นำรัฐบาลอันนี้เมื่อกี้ Head of State เรามี Head of Government เบ็ดเสร็จรวมกันเนี่ยประมาณ10กว่าประเทศครับที่มาร่วมครั้งนี
1: ้
0: เพราะนั้นการประชุมนี้ก็จะมีติดธงแน่นอนอย่างที่คุณว่าครับที่จะต้องรับดูแลนะครับเป็นพิเศษเลยครับ
2: แต่อาจารย์นุ่นก็มีประเด็นนี้คือโอเคเขาประชุมกันพอประชุมเสร็จแล้วปุ๊บผลของการประชุมหลังจากนั้นนะคะประเทศไทยต้องทำอะไรต่อบทบาทของกระทรวงการคลังต้องทำอะไรต่อเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยให้ฟังกันนะคะ
3: ผมชื่อสิริบัญชาไง ินิมซีวัน

0: ะไร
1: คือแอลกอฮอล์ไงแอลกอฮอล์สิริบัญชาตัวยาไอโซโพพิลแอลกอฮอล์สำหรับฆ่าเชื้อทำความสะอาดแผลแอลกอฮอล์สิริบัญชา
2: แม่กำลังกลับนะ
3: ลืมล้างจานให้แม
2: ่ใช้นี
4: ่ใหม่สไลด์พร้อมสารสกัดธรรมชาติแรมโนซามฟองนุ่มช่วยกระจัดคราบฝังแน่นได้เร็วขึ้นถึง10เท่าแม้ทิ้งคราบไว้ข้ามวัน
5: กลับมาแล้ว
2: ล้างเก่งมาก
4: สไลด์เลมอนสูตรใหม
2: ่ยูโร

0: ยูโร
1: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
2: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบล
3: อนาคตคงมีเรื่องท้าทายมากมายรอเขาอยู่เราจึงต้องพร้อมในทุกวินาที

0: 48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: สิริบัญชาแอลกอฮอล์สเปรย
3: ์66ปีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
4: ให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
2: อาลิเซีย 5,000 กระเทียมสกัดชนิดเม็ดให้สารอาลิซิน 5,000 ไมโครกรัม
5: เรามาฟังมุมมองของท่านผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกันต่อนะคะท่านวินิจค่ะในมุมมองของท่านเนี่ยนะคะที่เกี่ยวข้องกับว่าการจัดการประชุม IMF World Bank 2026ในครั้งนี้ค่ะประเทศไทยจะได้อะไรคะในมุมมองของท่านวินิจนะคะ
6: ครับอันนี้เป็นคำถามหลักเลยนะครับคำถามยอดฮิตเลยนะครับแล้วก็บางคนถามไปถึงว่าแล้วเงินที่ใช้ไปคุ้มไหมนักท่องเที่ยวคนมา1อาทิตย์เนี่ยเขาใช้เงินเท่าไหร่ผมคิดว่าระยะสั้นเราพูดได้นะครับเขามาประชุมเขาใช้เงินแต่ผมว่าการจัดประชุมแบบนี้ไม่ได้คิดแบบนั้นนะครับหลายครั้งมีคนถามผมบอกว่าเหมือนที่เราพยายามครับประเทศไทยเคยพยายามขอเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันโอลิมปิกเราพยายามขอเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลโลกแต่เราไม่รู้เลยว่าจริงๆเราได้เป็นเจ้าภาพโอลิมปิกออฟไฟแนนซ์โอลิมปิกทางการเงินมาแล้วเมื่อ35ปีและนี่เป็นครั้งที่2 มีแค่3ประเทศในโลกมีตุรกีมีญี่ปุ่นมีไทยที่ได้จัด2ครั้ง ถามว่าแล้วทำไมมีคนถามผมบอกว่า1สัปดาห์ที่เราจัดสัปดาห์หน้าทุกๆความสนใจด้านการเงินการคลังของโลกจะอยู่ที่ประเทศไทยสปอตไลท์ของโลกอยู่ที่เรา
7: ฉายมาที่เราเลย
6: ฉายมาที่เราแล้วเป็นโอกาสอะไรครับผมว่าโอกาสที่อธิบายง่ายๆเลยโอกาสเนี้ยเขามาเห็นประเทศไทยวันนี้เขามาในฐานะมาประชุมเขาอาจจะอยากกลับมาในฐานะนักท่องเที่ยวอาจอยากจะมาทำงานของเขาและเขามาลงทุนในประเทศไทยที่สำคัญในบทบาทไม่ใช่แค่เราเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมต้อนรับแต่เรามีโอกาสที่จะบอกว่าประเทศไทยทำอะไร มีโอกาสสำคัญที่จะร่วมกำหนดทิศทางของโลกในครั้งนี
7: ้อย่างน้อยมันทำให้ perception หรือว่าความรับรู้ของต่างชาตินักลงทุนหรือในสายตาคนข้างนอกคือเราเนี่ยหายไปจากเวที
6: อันนี้สำคัญ
7: นานพอสมควร
5: ค่ะ
7: นะจะเป็นด้วยเหตุผลทางการเมืองด้วยเหตุผลทางเศรษฐกิจหรืออะไรของเราแต่ตอนเนี้ยเรากำลังจะลุกขึ้นยืนใหม่กำลังจะก้าวอีกรอบนึงเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้อันนี้ผมมองว่าอย่างเงี้ยตอนนี้อันนี้จะเป็นโอกาสสำคัญถ้ามองอย่างงี
6: ้ถูกครับผมบอกทุกคนเลยครับนี่มันเหมือนเรามีร้านอาหารอยู่แล้ววันนี้เราตกแต่งใหม่เตรียมใหม่เปิดตัวใหม่แล้วทำยังไงล่ะครับร้านอาหารมีหลายแบบ1ดาวคือถ้าผ่านมาก็แวะหน่อยแบบ2ดาวคือถ้าเฉียดไปใกล้ๆก็เลยออกไปนอกทางนิดนึงแบบ3ดาวคือไกลแค่ไหนก็ต้องมาครับ
7: แม้เราต้องพยายามทำ
6: 3ดาวให้ได้ครับ
5: อาจารย์คุณวินิจคะคือเวลาเราประชุมเนี่ยเขาประชุมกันแบบนี้ค่ะเราก็ไม่ได้อยากให้มันจบไปด้วยเปเปอร
6: ์ครับ
5: text หรือ speed หรือภาพลักษณ์อย่างเดียวผลของการประชุมทั้งหมดเลยเนี่ยค่ะจะเกิดการขยับจริงหรือว่าโปรเซสที่ไทยเราวางแผนเอาไว้คือไทยจะไปต่อยังไงรวมไปถึงกระทรวงการคลังที่จะต่อยอดจากผลการประชุมในครั้งนี้เราวางแผนไว้ว่ายังไงคะ
6: อย่างแรกนะครับในเรื่องของการวางแผนเนี่ยผมบอกเลยครับวันนี้อาจจะเป็นโอกาสกำหนดทิศทางของประเทศไทยสร้างโอกาสให้ประเทศไทยอีกเป็น10ปีแต่ว่าการที่มีส่วนกำหนดทิศทางของโลกนะครับอีก2ปีเราจะเป็นประธานอาเซียนนะครับเราก็ยังมีโอกาสกำหนดทิศทางวันนี้เรานำเสนอนะครับสิ่งที่เราเสนอหลายๆเรื่องนะครับที่ผมเรียนอาจารย์เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดิจิตอลซึ่งยกตัวอย่างอย่างพร้อมเพย์นี่เราทันสมัยมากในโลกนะครับในเรื่องของ longevity ประเทศไทยเราเป็นสังคมอายุยืนอีกไม่กี่ปีเราอายุยืนสุดขีดใน2574นะครับต่อมาเราพูดถึง green economy นะครับที่สำคัญคือบทบาทของไทยใน fragmented world คือเราเป็นประเทศขนาดกลางที่อยู่ในความขัดแย้งความแตกต่างของโลกเราทำอย่างไรสิ่งเหล่านี้ครับคือสิ่งที่เราต้องต่อยอดแล้วบอกทุกคนในข้อความที่เราส่งออกไปเราจะบอกว่าแล้วเราพร้อมยังไงในการที่จะจัดการปัญหาเหล่านี้ผมว่าวันนี้คือการสร้างโอกาสเพราะนั้นเนี่ยไม่ว่ามาตรการไม่ว่านโยบายต่างๆที่จะออกต่อจากนี้กระทรวงคลังเองก็ต้องยืนบทบาทที่สร้างให้เห็นว่าเรามีทั้งคอมมิตเมนต์กับคอนทินิวิตี้คือการยึดมั่นแล้วก็ทำอย่างต่อเนื่องให้โลกเห็นนี่คือสิ่งที่เราต้องทำแล้วก็ใช้เวทีต่างๆที่เรามีครับให้เรากลับมาไม่ใช่แค่วูบเดียวอย่างที่อาจารย์บอกเราทมให้มีสปอตไลท์มาแล้วเนี่ยทำยังไงให้สปอตไลท์กับแสงเนี่ยส่องมาไม่ใช่แค่พลุแค่หนึ่ง
7: คือสำหรับผมเนี่ยช่วง ช่วงประมาณสัก10ปีที่ผ่านมาหรืออาจจะสัก 7-8 ปีที่ผ่านมาเนี่ยคือมันไม่มีความกระปรี้กระเป๋าในระบบเศรษฐกิจมันไม่มีอะไรที่มีความรู้สึกที่เราว้าวอ่ะรู้สึกว่าเราจะเอ๊ะมันไม่มีแต่รอบนี้ถ้าถามนะด้วยความพร้อมหลายๆอย่างเนี่ยผมคิดว่าแล้วเผอิญมันเป็นจังหวะที่เราประชุมเป็นเจ้าภาพด้วยเนี่ยผมว่าน่าจะทำให้มันเป็นจุดที่เราจะก้าวกระโดดอีกรอบนึงได้
6: ใช่ครับผมเรียนอย่างนี้ครับผมมีโอกาสต้อนรับผู้ที่เข้ามาเตรียมงานมาดูงานมาประชุมย่อยต่างๆหลายครั้งเนี่ยฟีดแบคที่ได้หรือว่าสิ่งที่เขาบอกมาเนี่ยบางทีผมก็ทำให้ฉุกคิดนะครับหลายคนบอกว่าไม่เคยมาเมืองไทยมาหลายปีแล้วขนาดพวกนี้เป็นนักการเงินการธนาคารบินทั่วโลกนะครับเขาก็บอกว่าเขาก็ยอมรับว่าประเทศไทยอยู่ในแผนที่นะแต่บางทีเขาไม่ได้มีธุระจะมาเขาก็ไม่ได้มาแล้วบินมาประมาณ20กว่าชั่วโมงอะสำหรับเขาเนี่ยเรื่องใหญ่แต่ทีที่เขามาถึงแล้วเขานั่งอยู่กับผมที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจเขาบอกว่าเขาตกใจมากว่าวันนี้เมืองไทยมีที่ประชุมที่มีสวนขนาดใหญ่อยู่กลางเมืองแล้วเขาลงเครื่องบินมาเห็นตึกเห็นทุกๆอย่างเขาบอกว่าเขาไม่ได้คิดว่าเมืองไทยเป็นแบบนี้เขาไม่ได้บอกเขาคิดอย่างไรแต่เขาบอกว่าเขาแบบยอมรับเลยว่านี่คือภาพที่เขาไม่ได้คาดผมว่าแค่นี้แหละครับคือสิ่งที่เราต้องการแล้วเขามาเนี่ยเวลาผมไปประชุมที่ต่างประเทศ IMF World Bankเราไปนั่งประชุมเราบอกเรามาจากเมืองไทยเขารู้จักครับแล้วนั่งประชุมก็คุยแต่เราก็เป็นแค่หนึ่งในประเทศที่ไปขอคุยกับเขาเครดิตเรตติ้งแต่วันนี้นั่งอยู่ในประเทศไทยพอนั่งอยู่ในประเทศไทยเนี่ยผมคิดว่าเขาต้องเข้าใจเห็นบรรยากาศเห็นที่อยากเห็นที่สุดคือความพร้อมของไทยในทุกๆด้านครับอาจารย
5: ์เลนส์ตาของเขาเนี่ยเปลี่ยนไปและที่สำคัญมันมองว่าเป็นความคุ้มค่าสำหรับการใช้งบ
7: ใช่ครับ
6: ถ
7: ู
6: กต้องครับถูกต้องครับ
5: ปกติหลายคนก็จะไปวิ่งรอบสวนนะคะนู่นนี่ก็หนึ่งในนั้นแล้วตรงนี้เขาจะเป็นแลนด์มาร์คตรงเกาะกลางที่เราชอบไปถ่ายรูปเขาก็จะเป็นโลโก้นี่เลยค่ะยิ่งใหญ่จริงๆค่ะอาสุดท้ายอยากให้ท่านวินิจนะคะฝากสำหรับคุณผู้ชมทางบ้านให้ติดตามในฐานะที่เราเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมในครั้งนี้ค่ะ
6: ครับผมคิดว่าเราก็มีช่องทางนะครับมีเรื่องข่าวช่องทางที่เราจะมีเวทีที่เราจะแสดงส่วนสำคัญนะครับในการบทแสดงบทบาทของประเทศไทยชุดในช่วยการกำหนดทิศทางของโลกเนี่ยผมว่าอันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับเป็นโอกาสที่ไม่ได้มีมาบ่อย35ปีที่แล้วมี1ครั้งวันนี้เรามีอีกครั้งนึงนะครับอยากให้ทุกคนติดตามที่สำคัญคือร่วมเป็นเจ้าภาพประเทศไทยคงไม่ใช่แค่การประชุมความเป็นคนไทยนะครับอยู่ทุกที่เขาไม่ได้มาประชุมเสร็จแล้วเขากลับเขาไปกินข้าวเขาไปเที่ยวหลายคนไปพักอยู่ในต่างจังหวัดที่สำคัญมีตัวเลขน่าสนใจนะครับการประชุมทุกครั้งก็จะมีอัตราจองห้องพักครับอาจารย
7: ์
6: ตอนนี้อัตราจองห้องพักของประเทศไทยเนี่ย 7.4 คืนในที่การประชุมก่อนๆเนี่ยประมาณ 6.7 แปลว่าอะไรครับเขาอยากอยู่ประเทศไทยนานขึ้นตรงนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจก็อยากให้ทุกคนร่วมยิ้มและก็เป็นเจ้าภาพที่ดีด้วยกันครับ
5: เราต้องยิ้มได้มากๆเลยค่ะเพราะว่าแต่ละคนนะโอ้โหระดับท็อปๆมาประเทศไทยในครั้งนี้เขาบอกว่าต่อคนเนี่ยใช้จ่ายสูงมากเลยนะคะร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีแล้วก็ภาคภูมิใจไปด้วยกันสำหรับงานนี้กราบขอบคุณเป็นอย่างยิ่งค่ะ
7: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
5: หมดเวลาแล้วนะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
7: ครับสวัสดีครับ

ดราม่าสนั่นหลังนายกฉุนขาดในวงประชุมสั่งให้กรมการปกครองย้ายในอำเภอบ้านสร้างพร้อมตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรงปมพร่องบริหารจัดการน้ำท่วมเจอแล้วรถต้องสงสัยที่ใช้ก่อเหตุบุกปล้นบ้านนักธุรกิจตุรกีกวาดทรัพย์สินกว่า30ล้านหลบหนีเร่งล่าตัว3คนร้ายบุกจับหนุ่มวัย19ปล่อยเช่าบัตรประชาชนใบละ100ให้นักท่องเที่ยวพกเข้าสถานบันเทิงสารภาพซื้อมาใบละ60บาทติดตามในครับข่าว9กับอรวรรณเผือกไทยสงและจามอนกิจสาวภาพ

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับสู่คับข่าว9นะคะพุธที่7ตุลาคม2569อยู่กับดิฉันอรวรรณเผือกไทยสงค่ะ
0: และผมจามรกิจสวภาคนะครับโอ้โหน้ำก็ยังไม่ลดแต่มีดราม่าเกิดขึ้นแล้วนะครับวันนี้ท่านนายกสั่งย้ายนายอำเภอท่านหนึ่งที่บ้านสร้างซึ่งกำลังน้ำท่วมอยู่ด้วยปมก็คือบกพร่องนะครับต่อการบริหารจัดการน้ำปรากฏว่าหลังจากนี้มีคำสั่งออกมากระแสเหมือนกับชาวบ้านจะไม่ค่อยเห็นด้วยชาวบ้านบอกว่านายอำเภอคนนี้เนี่ยอยู่มา5ปีนะครับลงพื้นที่มาโดยตลอดแต่วันนี้ท่านนายกตำหนิกลางวงประชุมเลยครับเรื่องนี้นะครับจะเป็นการประชุมกันที่ปภ.นะครับท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลนะครับก็เป็นประธานการประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำนะครับรวมไปถึงความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบอุทกภัยด้วยนะครับโอ้เขาบอกในที่ประชุมนะโอ้มีระดับผู้บริหารนะครับเนี่ยนี่ท่านปลัดมหาดไทยมีอธิบดีนะต่างๆเนี่ยนะปภ.ต่างๆมากมายช่วงหนึ่งของการประชุมท่านนายกแสดงความไม่พอใจนะครับเนื่องจากว่าท่านผู้ว่าปราจีนบุรีเนี่ยทำหนังสือสั่งให้ย้ายนายเศรษฐวุฒิวงเลอวุฒินะครับนายอำเภอบ้านสร้างออกจากพื้นที่เป็นการด่วนนี่ฮะในหนังสือเนี่ยนะครับก็ไม่ได้ระบุเหตุผลใดๆแต่ในที่ประชุมเนี่ยนะครับมีการระบุว่ามีพฤติกรรมไม่กระตือรือร้นไม่ตั้งใจช่วยเหลือชาวบ้านที่เดือดร้อนจากน้ำท่วมนะครับทั้งเรื่องการขนย้ายสิ่งของการอพยพ
1: แต่ว่าคือก่อนที่คำสั่งนี้ออกมานี
0: ่
1: นี่นายอำเภอบ้านสร้าง
0: แกเล่นโซเชียลด้วย
1: ใช่
0: ชาวบ้านเลยเห็นนะครับท่านเนี่ยเล่นโซเชียลเพราะฉะนั้นนะก่อนน้ำท่วมมาแล้วล่ะเวลาแกไปปะทะคารมกับพวกท้องถิ่นทั้งหลายใช่ไหมกำนันผู้ใหญ่บ้านเทศบาลเนี่ยแกฉะมาหมดแล้วเคยฉะกันฉะกันเรื่องงานนะฉ
1: ะ
0: กันเรื่องงานมาหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอยู่มา5ปีนะชาวบ้านเขาก็เห็นผลงาน
1: ค่ะ
0: นี่แหละนะก็ไม่รู้ล่ะท่านนายกก็บอกว่ารู้สึกเศร้าใจแล้วก็มันมีประโยคนึงท่านนายกบอกว่าเนี่ยถือเป็นเรื่องน่าอับอายอย่างยิ่งนะในการปกครองนะที่มีนายอำเภอแบบนี้ลองฟังท่านนายกดูนะครับ
2: ท่านอธิบดีกรมการปกครองดำเนินการในฐานะที่เป็นผู้บังคับการปกครองนะครับเป็นที่ด้วยนะครับชื่ออะไรเศษอาวุธวงเราวุฒิเป็นมา5ปีแล้วเป็นช่วง5ปีแล้วเนี่ยต้องรู้จักสถานที่ต้องรู้จักต้องคาดการทุกอย่างในพื้นที่ใน

0: นะครับแต่ก็ยังปล่อยให้เกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นมันก็ต้องดำเนินการไม่ได้เป็นเรื่องยากนะครับแล้วก็เราไม่เห็นว่าหน้าที่ในการดูแลพี่น้องประชาชนต้องเป็นสิ่งสำคัญที่สุดนะครับ
1: โอ้แต่ชาวบ้านเขาไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นนะชาวบ้านเขาบอกเฮ้ยก็เห็นทำงานมาตลอดนะอ่
2: ะ
1: ขอไม่รู้ละนะครับไปบกพร่องตรงไหนก็ตามขั้นตอนมีการบนการตรวจสอบกันอยู่นะครับซึ่งทางอธิบดีกรมการปกครองนะครับคุณนฤชาโคสาศิวิไลนะครับก็ลงนามในคำสั่งย้ายนะครับให้ไปปฏิบัติหน้าที่ที่วิทยาลัยการปกครองเป็นการประจำมีผลตั้งแต่วันนี้นะครับถึง5พฤศจิกายนตัวท่านนายอำเภอเศรษฐวุฒิเนี่ยนะให้สัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์นะครับก็น้อมรับบอกว่าพร้อมที่จะปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัดที่ผ่านมาทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังเมื่อมีคำสั่งก็น้อมรับแล้วก็ดำเนินการตามขั้นตอนทันทีนะฮะพร้อมระบุถึงอุปสรรคในการเดินทางเข้ารายงานตัวนะครับบอกว่าโหตอนนี้พื้นที่อำเภอบ้านสร้างเนี่ยซึ่งเดี๋ยวเราจะให้ดูนะว่าสภาพเป็นยังไงน
2: ะ
1: ตอนนี้เนี่ยท่านบอกถูกน้ำล้อมไว้ทุกทิศทางแล้วพยายามหาเส้นทางที่พอที่จะสัญจรได้เพื่อออกจากพื้นที่มารายงานตัวนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยลำบากเหลือเกิน
2: ค
1: ่
2: ะ
1: นะครับชาวอำเภอบ้านสร้างก็ตกใ
2: จ
1: พอรู้คำสั่งว่าท่านนายอำเภอคนนี้ถูกย้ายอ่ะ
2: ค่ะ
1: คนนี้นักข่าวไปสัมภาษณ์เนี่ยชาวบ้านยืนยันเป็นเสียงเดียวกันนะครับว่าช่วงน้ำท่วมที่ผ่านมาเนี่ยเห็นนายอำเภอเนี่ยลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์มาโดยตลอดไม่ได้ขาดตกบกพร่องนะครับก็ส่งกำลังใจให้นายอำเภอนะฮะวันนี้มีอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยนะคุณสุทธิพงษ์จุลเจริญอ่ะนะครับท่านปลัดมหาดไทยคนที่แล้วเนี่ยท่านก็ขึ้นเฟซบุ๊กเลยนะท่านก็บอกว่าท่านก็ตกใจเหมือนกันเพราะนายอำเภอคนนี้เหมือนกับเป็นนายอำเภอดีเด่นมาตั้งแต่ปี66อ่
2: ะ
1: แล้วทำงานร่วมกับชาวบ้านมาตลอดท่านก็อยากจะรู้ความจริงเหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นในกรมการปกครองถึงมามีคำสั่งนี้ออกมา
2: ค่ะ
1: นะครับ
3: ราษฎรมาเยอะไหมชาวบ้านมาเยอะไหม
2: ไปดูสถานการณ์น้ำที่บ้านสร้างกันหน่อยที่บอกว่าน่าเป็นห่วงเนี่ยเพราะว่าตอนนี้น้ำเนี่ยมันไหลลงมาสู่พื้นที่ลุ่มต่ำคือบางพื้นที่เนี่ย2-3 เมตรแล้ว
1: เขาบอก10 วันในรถไปประมาณคืบเดียว
2: ใช่
1: มันคืบเดียวนั่นเองนะ
2: ใช่ค่ะรถเนี่ยเพราะว่ามันไหลลงที่ต่ำอะค่ะตอนนี้นะคะเจ้าหน้าที่ปภ.เขาเตรียมระดมเรือค่ะมีการผลักดันน้ำออกไปเนี่ย80 ลำแล้วก็เพื่อที่จะให้ไหลลงสู่บางปะกงอ่าวไทย
1: รถเก๋งนี่ไม่ต้องพูดถึงนะ10 ล้อยังขนาดนี้อะ
2: 10 ล้อยังเกือบมิดล้อค่ะ
1: ร
2: ถเก๋งก็คงถึงกระโปรงหน้าแล้วนะคะนี่เป็นสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ปราจีนบุรีค่ะหลังจากมวลน้ำในพื้นที่ตอนบนเนี่ยไหลลงสู่พื้นที่ลุ่มต่ำทำให้หลายพื้นที่น้ำท่วมขังในระดับสูงโดยเฉพาะบ้านสร้างเนี่ยค่ะ
1: เขาต้องอยู่กันอย่างนี้นะ
2: ถูกต้อง
1: คือเอาฟูกมาไว้ที่สูงแล้วก็ทนอยู่กับในน้ำไปเลย
2: ใช่
1: บ้านไหนมีเด็กก็ดูแลกันให้ดีอย่าให้เผลอตกลงไปเนี่ยฮะขึ้นใช้ไฟฟ้าเอาถังเอาอะไรมารองขึ้นมาเพราะไม่รู้จะไปไหนมันท่วมเต็มพื้นที่
2: ม
1: ัน
2: เต็มพื้นที่จริงๆคือบางจุดเนี่ยท่วมสูงประมาณ 2-3 เมตรแล้วทีนี้อย่างที่คุณซามอนบอกหนีไปไหนไม่ได้เพราะน้ำเนี่ยมันล้อมเอาไว้แล้วอะค่ะ
1: นี่แมวเหมียวลอยไปกับน้ำชาวบ้านบอกก็ลำบากเหมือนกันไม่รู้ทำไงหน้าอกชาวบ้านแล้วอ
2: ะ
1: ก็เลยต้องนี่แหละอุ้มแมวช่วยมันได้วิธีเดียวก็คือให้มันไปอยู่บนที่สูงตามมีตามเกิดอย่าตกลงมาอีกนะถ้าตกมาเนี่ยไม่มีใครเห็นไม่มีใครช่วยนะ
2: คือแมวมันก็หมดแรงอะเนาะมันต้องว่ายน้ำมันต้องปีนขึ้นไปอยู่บนที่สูงตอนนี้ทั้งคนทั้งสัตว์เลี้ยงลำบากกันหมดเลยทีนี้ทางด้านของปภ.ค่ะเขาบอกว่ามีการเตรียมระดมเรือผลักดันน้ำประมาณ80ลำนะคะตอนนี้ติดตั้งบริเวณปากแม่น้ำบางปะกงอะค่ะเพื่อที่จะเร่งผลักดันมวลน้ำออกสู่ทะเลอุ้ยดูเด็กน้อย
1: คือคนที่จะอพยพออกไปเนี่ยนะฮะกับทหารเนี่ยก็ทุรักทุเลพอสมควรคือต้องใช้รถใหญ่วิ่งพอใช้รถใหญ่การขึ้นลงก็อย่างที่เราเห็นครับกว่าที่จะนี่หนูน้อยระดับไม่กี่เดือนนะ
2: ใช่น่าจะเพิ่ง
1: ยังหลักเดือนอยู่นะเนี่ย
2: ใช่ค่ะ
1: การที่จะอพยพอย่างบ้านนี้เนี่ยเห็นผู้สื่อข่าวของเรารายงานว่าเขาทนอยู่ไม่ได้แล้วจะออกพื้นที่แล้วจะเข้าไปอยู่บ้านเพื่อนนะฮะมาในกรุงเทพแล้วนี่ฮะโอ้โหดู จะอุ้มหนูน้อย
2: อาศัยรถทหารโอ้ย
1: ออกจากพื้นที่ทีนึงมันก็สูงอ่ะแต่ถ้าไม่สูงก็ฝั

0: หาน้ำไม่ได้พอสูงก็ลำบากอีกเด็กเด็กคนแก
1: ่อพยพไปทั้งแม่แล้วก็เด็กอะเนาะเพื่อออกไปคือให้ได้รับความปลอดภัยในชีวิตอย่างสูงสุดเอาไปดูในพื้นที่ชัยนาทกันบ้างคือชาวบ้านที่อยู่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยานี่ค่ะระดับน้ำคุณจำมอนคือท้ายเขื่อนอะไม่ต้องบอกเลยท่วมสูงนี่เกือบเท่าหลังคาแล้วนะคะโดยเฉพาะในชุมชนที่อยู่ชั้นในอะค่ะแม้ล่าสุดค่ะระดับน้ำท้ายเขื่อนจะลดลงไปประมาณ20เซนติเมตรแต่ว่าบางที่อะท่วมสูงกว่า1เมตรชาวบ้านจะต้องใช้เรือสัญจรเป็นหลักนะคะทีมข่าวได้ลงพื้นที่ค่ะบริเวณตำบลโพงนางดำตกค่ะแล้วก็ตำบลหาดอาสาคือน้ำท่วมตรงจุดนี้มานานกว่า7วันแล้วตอนนี้สภาพน้ำดูสิคะเริ่มเปลี่ยนสีแล้วนะคะเริ่มเน่าค่ะส่งกลิ่นเหม็นค่ะทำให้หลายคนเนี่ยไม่กล้าเดินลุยน้ำคือต้องพายเรือเพราะว่ากลัวนะคะนอกจากนี้ก็มีบางส่วนนี่คือน้ำเน่าอ่ะแต่ต้องทนอ่ะเดินลุยน้ำออกจากบ้านถึงแม้ว่าจะเสี่ยงกับโรคต่างๆที่มาจากน้ำก็ตามนะคะเพราะว่าคือออกจากบ้านไม่ได้มาหลายวันแล้วเขาบอกว่าต้องเสี่ยงลุยน้ำนะคะนอกจากนี้ค่ะบางคนก็พยายามที่จะกลับเข้าไปที่บ้านเพราะว่ากลัวว่าจะมีคนน่ะมาขโมยของภายในบ้านด้วยนี่ก็เป็นความยากลำบากนะคะของชาวบ้านไปดูในพื้นที่ฉะเชิงเทราค่ะที่บางคล้า
0: ครับผม
1: บางคล้านี่ก็หนักเหมือนกันค่ะนี่ค่ะมวลน้ำท่วมในพื้นที่ก็ระดับสูงนะคะบางพื้นที่นี่เกือบมิดหลังคาก็มีอันนี้ผู้สื่อข่าวเราบอกนะคะ
0: ก็คงตามตอกซอกซอยลงไป
1: ตามตอกซอกซอยที่
0: เหมือนเป็นถนนเส้นหลักของอำเภออย่างขนาดนี้อ
1: ่
0: ะ
1: ใช่ค่ะชาวบ้านบางคนนะคะก็อพยพไปบ้างแล้วแต่ว่าบางส่วนเนี่ยเป็นห่วงบ้านยังอยู่ที่บ้านนะคะไม่ได้อพยพออกมาคือชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าไม่เคยประสบปัญหาน้ำท่วมหนักขนาดนี้มาก่อนนะคะปีนี้ถือว่าเป็นปีที่สาหัสและก็หนักมากแต่ก็ยังดีที่มีเจ้าหน้าที่กู้ภัยจากหน่วยงานต่างๆเข้ามาช่วยเหลือแต่ก็รู้สึกเสียใจอะค่ะเพราะว่าที่นั่นที่บางคล้าเนี่ยเขาเลี้ยงกุ้งเลี้ยงปลาเอาไว้ใช่ไหมคะ
0: ใช่คือเขาเป็นอำเภอที่แบบเกษตรกรเนี่ย
1: ค่ะ
0: มะม่วงก็ดังส่วนใหญ่เนี่ยก็อยู่ตามสวนตามฟาร์ม
1: จมไปหมดเลยค่ะกุ้งกับปลาก็ลอยไปกับน้ำ
0: ค
1: ือเสียหายกันแทบทุกครัวเรือนอะบอกแบบนี้เลยรวมทั้งเกษตรกรนะคะทีนี้สำนักงานทรัพยากรน้ำหรือว่าสทนชนะคะก็มีการแถลงรายงานสถานการณ์น้ำนะคะบอกว่าตอนนี้เร่งปรับลดการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาโดยจะเริ่มทยอยลดการระบายน้ำในวันนี้นะคะจากอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็น 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะสำหรับสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์แล้วก็เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนนะคะตอนนี้มีการปรับลดการระบายน้ำเต็มที่เลยเพื่อช่วยเหลือพื้นที่ตอนล่างค่ะยกเว้นเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะคะที่มีปริมาณน้ำเกินความจุเก็บกักหลังจากที่มีมวลน้ำมาระยะเวลาหนึ่งแล้วจำเป็นจะต้องระบายน้ำ500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อควบคุมระดับน้ำนะคะก็จะทยอยลดปรับการระบายน้ำอะค่ะคือกรมอุตุนิยมวิทยานะคะก็พบว่าในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมยังต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคกลางตอนล่างแล้วก็ภาคใต้ค่ะคือนายกรัฐมนตรีท่านก็สั่งการให้หน่วยงานเตรียมความพร้อมไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือเครื่องจักรพื้นที่อพยพแล้วก็แนวทางการบริหารจัดการน้ำให้เป็นระบบด้วยค่ะ
0: คือยังมีเวลาอีกสัก2วันนะครับเตรียมรับมือฝนลูกใหม่ที่กำลังจะมา
1: ค่ะ
0: นะ9ถึง13ตุลาคมนี้นะครับไปดูอุบัติเหตุที่สมุทรปราการกันบ้างนะครับวัยรุ่นนะฮะโอ้โหซ้อน3กันมาขี่มอเตอร์ไซค์
1: ค่ะ
0: นะครับเกิดอุบัติเหตุนะครับมีผู้เสียชีวิต1บาดเจ็บอีก2ปรากฏว่าตามตัวเนี่ยพกอาวุธมาเต็มเลยคือถ้าไม่เกิดอุบัติเหตุก็คงไม่รู้นะครับนี่ฮะเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบนะครับบนถนนแพร่กษาช่วงเลยจุดกลับรถนะครับตลาดแพร่กษาที่สมุทรปราการเกิดอุบัติเหตุขึ้นตอนประมาณ 1:40 นะครับซ้อนกันมา3คนนะครับรถจักรยานยนต์สีขาวแผ่นป้ายทะเบียนกรุงเทพก็อยู่ในสภาพแตกยับเยินนะครับที่เกิดเหตุมีผู้เสียชีวิต1รายนะครับแล้วก็ตรวจค้นภายในร่างเนี่ยนะฮะเจออาวุธมีดยาว1เล่มอยู่ในกางเกงส่วนคนเจ็บอีก2รายนี่คนนึงก็สาหัสเลยนะครับขาหักกระดูกโผล่
1: โอ้โห
0: เจ้าหน้าที่รีบปฐมพยาบาลนี่ฮะอุ้ย

ใส่ไว้ในเกงขนาดนี้ยาวมากเลยนะมีดาบเขาเนี่ยนะครับอีกคนหนึ่งที่เจ็บก็มีบาดแผลถลอกตามร่างกายก็นำส่งโรงพยาบาลเช่นเดียวกันนะครับส่วนร่างของผู้เสียชีวิตตอนนี้เห็นว่ามีการนำส่งไปที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับเพื่อชันสูตรแล้วก็หาสาเหตุส่งให้ญาติกลับไปประกอบพิธีนะฮะคนที่ขับรถผ่านมาเห็นเหตุการณ์นะครับชื่อว่าคุณพีรพรเนี่ยนะฮะ

0: ชนนะฮะป้ายจราจรที่อยู่บริเวณข้างทางเออก็ไม่มีคู่กรณีตำรวจยังไม่รู้นะครับว่าเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ยังไงนะเดี๋ยวต้องหากล้องแล้วก็หาพยานที่เห็นเหตุการณ์ดูนะครับ
1: น้องนอนอยู่ตรงนี้หมด
2: ตอนที่พี่ขับรถมาคือเห็นเขานอนก็คือมีคนเจ็บ3คนตอนนั้นที่เราเห็น
1: ใช่ครับ
2: เราก็ไม่รู้ว่าอะไรชนเขา
1: ใช่ผมเนี่ยมาไม่ทันครับ
3: รถแบบ
1: ก็คือตอนมาก็คือเห็นเขานอนกองอ
2: ยู่กลางถนนเลย
1: ใช่คร
0: ับ ก็เดี๋ยวต้องรอคนที่เจ็บนะนะขึ้นมาสอบปากคำดูนะครับเพราะว่าพอเจออาวุธเนี่ยตำรวจก็สงสัยว่าเอ๊ะหนีใครมาหรือเปล่าหรือว่าเอ๊ะไปดื่มอะไรกันมาหรือเปล่าเพราะมันตีหนึ่งกว่าแล้วเนี่ยนะครับหรือว่าอาวุธเนี่ยพกมาเป็นไว้ป้องกันตัวอะไรเป็นประจำอยู่แล้วเออหรือว่าโดนใครไล่กันมานะครับตอนนี้ตำรวจก็อยู่ระหว่างการสอบสวนนะครับโดยเฉพาะเดี๋ยวถ้าคนเจ็บพอที่จะให้การได้เมื่อไหร่เราก็คงได้เนาะรู้ความคืบหน้ากันนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับ
4: สำหรับใครที่ไปเที่ยวสถานบันเทิงนะคะคือสิ่งหนึ่งที่กาดเขาจะตรวจก่อนเข้าผับบาร์เนี่ยก็คือบัตรประชาชน
0: คือถ้าอายุไม่ถึงก็อด
4: ก็อดแต่ถ้าคุณอายุถึงแล้วไม่พกบัตรประชาชนก็เข้าไม่ได้เหมือนกันไปดูหนุ่มรายนี้เขาหัวใสนะเขาอะไปให้คือให้เช่าบัตรประชาชนอะใบละ100บาทถ้าใครลืมพกเช่าเขาได้เลยเนี่ยละค่ะ
0: เพราะเขาไม่ได้ตรวจชื่ออยู่แล้วนี
4: ่ใช่ไม่ได้ตรวจช
0: ื่อเขาดูแค
4: ่
0: ปีพ.ศ.
4: เออใช่
0: เข้าไปได้เออมีอาชีพนี้ด้วย
4: โอ้ยไม่น่าเชื่อนะให้เช่าบัตรประชาชนเข้าสถานบันเทิงอะค่ะร้อยเดียวคือเป็นใครก็ยอมจ่ายอะถ้าเกิดลืมอะปรากฏว่าก็ทำรายได้ได้ดีด้วยนะคะ
0: ลืมไม่ใช่เพราะอายุไม่ถึงด้วยนะอายุไม่ถึงแล้วอยากเข้าอ่ะ
4: ก็เช่าได้
0: จ่ายร้อยหนึ่งแล้วหมอนี่ไปเอาบัตรที่ไหนมาเยอะแยะเนี่ย
4: ปรากฏว่าเขาไปรับซื้อมาเขาไปรับซื้อมาใบละ60บาทเขาอ้างว่าแบบนี้คุณจำ
0: ว่าในกระเป๋าเขานี่ต้องมีเป็นปึกใช่ไห
4: ม
0: คนแรกมาเช่าเอาเข้าไปเลยพี่เข้าไปเลยน้อง
4: เป็นปึกเลยแต่ในที่สุดก็ไม่รอดอะค่ะเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสภ.เมืองขอนแก่นนะคะเขาก็ไปจับนายคนนี้เลยคือนามสมมุติเนี่ยว่านายกาอายุแค่19ปีเองนะคุณจามอน
0: ค
4: ือเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาได้รับแจ้งจากเจ้าของสถานบันเทิงแห่งหนึ่งเนี่ยแหละบริเวณริมถนนรื่นรมในตัวเมืองขอนแก่นเขาบอกว่ามีวัยรุ่นน่ะนำบัตรประชาชนมาให้นักท่องเที่ยวเช่าบริเวณหน้าร้านของเขาขอให้ตำรวจมาตรวจสอบให้หน่อยปรากฏว่าพอตำรวจมานะคะเขาก็ได้ซ้อนแผนเข้าจับกุมคือติดต่อนายกาเนี่ยเพื่อขอเช่าบัตรประชาชนแล้วก็นัดหมายส่งบัตรกันที่สถานบันเทิงแห่งนี้แหละปรากฏว่าช่วงประมาณ5ทุ่มครึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยนะในกาเดินทางมาที่หน้าร้านตำรวจที่เขาเป็นสายลับอ่ะเขาก็แสดงตัวแล้วรับบัตรประชาชนที่ติดต่อเช่าไว้อ่ะจากนั้นมีการส่งมอบบัตรประชาชนแล้วก็จ่ายเงินไปใบละ100คือตำรวจเขาซ้อมแผนนะเช่าไป5ใบก็จ่ายไป500บาทหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็เลยแสดงตัวเข้าจับกุมแล้วก็ควบคุมตัวไปสอบสวนคือไปสอบสวนอ่ะในกาให้การว่าคือบัตรประชาชนที่เขานำมาให้เช่าเขาซื้อมาจากร้านค้าหน้าสถานบันเทิงใบละ60บาทซื้อมาจากร้านค้า
0: ร้านไหนเดี๋ยวต้องไปขยายดูนะเนี่ย
4: ใช่ค่ะเพื่อนำมาให้นักท่องเที่ยวอายุไม่ถึง20ปีเช่าแล้วก็คิดค่าบริการ100บาทโดยหาลูกค้าทาง Instagram ส่วนเงินที่ได้จากการให้เช่าเนี่ยเขาบอกว่าเขาก็นำไปใช้จ่ายในชีวิตประจำวันแต่ที่น่าสงสัยแบบที่คุณจามอนบอกเลยว่าร้านค้าร้านไหนล่ะเอามาให้เช่าได้ยังไงอ่ะแล
0: ้
4: วเอามาขายได้ยังไงอ่ะบัตรประชาชนของคนอื่นอ่ะ
0: ครับ
4: เบื้องต้นนะคะเจ้าหน้าที่บอกว่าหลังการสอบสวนเนี่ยก็ได้นำตัวผู้ต้องหาแล้วก็ของกลางส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีในข้อหาผู้ใดเอาเปรียบแล้วก็ยึดไว้ซึ่งบัตรประชาชนยึดของคนอื่นไว้นะคะเดี๋ยวก็จะต้องดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ
0: โอ้ครับผม
4: ก็เป็นเรื่องที่แปลกมาก
0: เออนะฮะอ่ะพาไปดูที่จังหวัดตรังกันบ้างนะครับไปเจอศพอยู่ในรถ
4: ค่ะ
0: นะครับล่าสุดเนี่ยพิสูจน์ทราบพอที่จะรู้แล้วนะครับว่าศพเนี้ยนะฮะเป็นเพศไหนอย่างไร
4: ค่ะ
0: นะแล้วก็มีญาติเนี่ยมาติดต่อแล้วนะคุณผู้ชมเหลือแค่นำไปพิสูจน์ DNA กันว่าตรงว่าใช่หรือไม
4: ่ค่ะ
0: นี่ฮะหลังจากที่เจ้าหน้าที่เขาไปพบศพถูกเผาอยู่ในรถแล้วก็ศพเนี่ยดำเป็นตอตะโกเลยนะครับ จอดอยู่ที่บริเวณริมอ่างเก็บน้ำ

0: ห้วยยอดนะครับที่จังหวัดตรังนะก็ล่าสุดเนี่ยนะครับเห็นชาวบ้านเขาก็ให้ข้อมูลตรงกันนะว่าโหกระบะคันนี้มาจอดอยู่เนี่ยนะตั้งแต่5ตุลาค
1: ม
0: ปิดกระจกแบบสนิททั้ง4บานน
1: ะ
0: ฮะจุดนี้จริงๆเนี่ยมันก็ไม่ใช่จุดเปลี่ยวนะถ้าเกิดว่าเป็นช่วงเย็นจะมีบรรดานักตกปลานะครับขับรถแวะเวียนมาจอดนะมาตกปลามาออกกำลังเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ได้เป็นที่ขนาดผิดสังเกตอ่ะ
1: ค่ะ
0: แต่จู่ๆไฟมันเกิดไหม้รถขึ้นมาเนี่ยนะครับเพลิงลุกไหม้ขึ้นมาเมื่อ6ตุลาคมนะครับเมื่อคืนนี้นะจากนั้นก็มีเจ้าหน้ามีคนแจ้งเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ก็เลยมาตรวจสอบก็เลยไปเจอว่าอ้าวมีร่างนะครับผู้เสียชีวิตเนี่ยอยู่ในรถด้วยคือถ้ารถนี้ไม่ไฟไหม้นะเผลอๆวันนี้เรายังไม่รู้เลยว่ามีคนเสียชีวิตอยู่ในรถคุณละวันว่ารถคันนี้มันจะไปจอดอยู่เพราะว่ามันไม่ได้เป็นพี่ผิดสังเกตอะไรของชาวบ้านแถวนั้นนะครับวันนี้เองทางตำรวจสภ.ห้วยยอดนะครับรวมไปถึงผอ.ลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุนะครับเก็บวัตถุพยานหลักฐานขณะเดียวกันมีน้องสาวนะครับนะของคนที่คาดว่าจะติดอยู่ในรถนี่แหละนะครับเดินทางมาพบตำรวจได้ข้อมูลจากกู้ภัยแล้วก็เพจข่าวเห็นว่ารถเนี่ยทะเบียนเนี่ยนะทะเบียนนครศรีธรรมราชเนี่ยแล้วก็มีผู้เสียชีวิตอยู่ในรถเนี่ยตัวเธอบอกว่าสงสัยว่าจะเป็นพี่ชายของเธอเพราะติดต่อพี่ชายมาไม่ได้เนี่ย3วันแล้วรถก็เป็นรถของที่บ้าน
1: ะ
0: นะครับเห็นข้อมูลก็เลยรีบเดินทางมาแสดงตัวเพื่อยืนยันว่ารถคันนี้เนี่ยเป็นรถของพี่ชายที่ใช้ร่วมกับภรรยา คือนางสาวทิพวรรณนะครับนะซึ่งเป็นผู้ครอบครองรถนะฮะตามทะเบียนนี่แหละตัวน้องสาวบอกว่าแม้จะพิสูจน์ไม่ได้คือศพเนี่ยร่างเนี่ยดำเป็นตอตะกูหมดละ
1: เพราะว่าดูจากสภาพรถที่ไหม้ขนาดนี
0: ้ใช่นะครับก็เธอบอกว่าถึงแม้ว่าจะเชื่อนะว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยน่าจะเป็นพี่ชายแต่ก็ต้องรอการตรวจ DNA ก่อนนะครับเบื้องต้นเนี่ยทีมแพทย์ยืนยันนะครับว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยเป็นเพศชายนะพนักงานสอบสวนก็ส่งชิ้นส่วนนะครับของร่างที่เหลือเนี่ยไปตรวจ DNA ละที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์เพื่อยืนยันอัตลักษณ์บุคคลชุดสืบสวนก็ทำหน้าที่ไปนะครับไปไล่กล้องวงจรปิดดูนะครับไล่กล้องวงจรปิดดูเส้นทางดูว่าใครที่ผ่านมาในห่วงเวลานะครับของเย็นตั้งแต่เย็นวันที่5ตุลา
1: ค
0: มนะครับนะว่ามีใครมาจอดมีใครวนเวียนมาแถวนั้นหรือไม่อย่างไร
1: ค่ะ
0: นะครับทีนี้ตำรวจฝากประชาสัมพันธ์คุณผู้ชมใครที่ผ่านไปแถวนี่นะฮะอ่างเก็บน้ำห้วยยอดนะครับในห่วงเวลาตั้งแต่4 5 6ตุลา
1: คม
0: นะอยากให้ไปไล่กล้องย้อนดูให้ตำรวจหน่อย
1: ค่ะ
0: ยิ่งถ้ามาเจอรถคันนี้เนี่ยนะฮะที่จอดอยู่เนี่ยนะครับที่บริเวณนั้นนะนะ
1: เป็นเก็บน้ำงิ้ว
0: ใช่
1: อำเภอห้วยยอดเนาะ
0: เป็นรถกระบะมิตซูบิชิ4ประตูสีบรอนซ
1: ์ค่ะ
0: ถ้าคุณไปไล่กล้องดูแล้วคุณเจอเนี่ยหรือพบเห็นเบาะแสอะไรที่ผิดปกติเนี่ยนะฮะอยากให้แจ้งไปยังตำรวจหน่อย
1: ค่ะ
0: นะครับเพราะว่าตำรวจที่นู่นเนี่ยเขากำลังแกะรอยเส้นทางของคนร้ายอยู่คุณอรวรรณนะเผื่อว่าใครที่แบบไปไล่กล้องดูแล้วเอ๊ะเราผ่านทางเนี้ยทั้งไปทั้งกลับขาไปยังไม่มีเฮ้ยขากลับมีรถมาจอดแล้วหรือว่าพบเห็นนะครับรถที่แบบผ่านไปผ่านมาอะไรที่ผิดปกติเนี่ยบริเวณนั้นอ่ะคุณผู้ชมลองไล่กล้องดูช่วยตำรวจหน่อยนะเพราะเชื่อว่าบริเวณอย่างเงี้ยคุณอรวรรณกล้องวงจรปิดอาจจะหายากค
1: ือ
0: ถ้าจะเจอมันต้องไล่ย้อนไปตั้งแต่ทางเข้าอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็เชื่อว่าไม่เกินความสามารถหรอกเพียงแต่ว่าถ้าตำรวจได้ข้อมูลมากกว่านั้นเนี่ยมันก็เป็นผลดีนะครับ
1: ก็ไม่รู้ว่าบริเวณทางเข้าที่เป็นไปที่อ่างเก็บน้ำงิ้วเนี่ยที่อำเภอห้วยยอดอ่ะมันจะพอมีกล้องวงจรปิดหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะแต่ที่แน่ๆถ้าเกิดบ้านเรือนประชาชนอยู่บริเวณแถบนั้นเห็นภาพก็น่าจะรู้ข้อมูลหรือรถยนต์ที่ผ่านไปผ่านมามีกล้องอ่ะกล้องที่อยู่ในรถอ่ะก็อาจจะเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำคัญกับตำรวจด้วย
0: นะฮะก็เนี่ยญาติเขาก็สงสัยนะว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นนะคือตอนที่รถมาจอดอยู่เนี่ยกระจกเนี่ยปิดสนิททั้ง4บานแล้วนะแล้วก็จอดอยู่มาเป็นวันเลยนะฮะมาจอดตั้งแต่5ตุลาคมจนกระทั่ง

0: เกิดไฟไหม้ไอ้ไฟไหม้เนี่ยก็ไม่รู้ว่าไหม้เองหรือมีใครมาจุดหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตำรวจเขาก็รอการยืนยันตัวตนนะครับของผู้เสียชีวิตนะฮะแล้วก็รอ DNA เพื่อนำร่างเนี่ยคืนให้กับญาติไปตำรวจก็ทำหน้าที่ตามหาคนร้ายไปนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่คุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้าครับมีความคืบหน้าแล้วครับคดีปล้นบ้านหรูได้ทรัพย์สินไป30ล้านที่เรานำเสนอคุณอรวรรณนะฮะตอนนี้นี่เจอละรถต้องสงสัยที่บุกมาปล้นมีความคืบหน้าคดีแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันฮะ
1: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี่ไทยต้อนรับการประชุมประจำปี IMF World Bank Group 2026
2: นิวฟาวิตพลัสยาเม็ดวิตามินบีรวมและยีสต์มีวิตามินบีธรรมชาติจากยีสต
3: ์ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่

0: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี่
1: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
2: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
1: เพราะเราปิดผมขาว
2: ด้วย

0: แท้ชาติใดในโลกค่ะ
1: อย่างเทพไทย
0: ที่มีสมุนไพรสูตรเข้มข้นใช้แค่นิดเดียวก็รู้สึกปากสะอาดทันทีดีต่อเหงือกและฟันช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะ
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
0: ใช้ง่ายรสดีไม่เฝื่อนค่ะ
3: แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีเฟอร์รูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
4: เจ้าหน้าที่กู้ภัยเร่งค้นหาผู้ที่อาจติดอยู่ใต้ซากอาคารที่พักอาศัยความสูง5ชั้นในเมืองปรีลูคีทางตอนเหนือของยูเครนที่พังถล่มเสียหายหลังตกเป็นเป้าโจมตีจากขีปนาวุธลูกหนึ่งของรัสเซียช่วงเช้าวันนี้มีผู้เสียชีวิต9คนและบาดเจ็บอีกกว่า40คนโดยกองกำลังรัสเซียยิงขีปนาวุธ48ลูกและส่งโดรนอีกกว่า130ลำโจมตีหลายพื้นที่ทั่วยูเครนตั้งแต่กลางดึกคืนที่ผ่านมาจนถึงเช้าวันนี้มีผู้เสียชีวิตรวม15คนบาดเจ็บอีกจำนวนมากกระทรวงกลาโหมรัสเซียระบุว่ามุ่งโจมตีเป้าหมายหลักทางการคือโรงงานผลิตและจัดเก็บขีปนาวุธรุ่นฟลามิงโกรวมถึงโดรนพิสัยกลางและพิสัยไกลของยูเครนองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ยื่นเรื่องขอข้อมูลเพิ่มเติมจากทางการรัสเซียอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับรายงานข่าวที่ระบุว่าพบเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการรายที่2ป่วยด้วยโรคปอดบวมโดยไม่ทราบสาเหตุตามหลังเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการรายแรกที่เสียชีวิตด้วยสาเหตุเดียวกันท่ามกลางความกังวลในระดับนานาชาติเกี่ยวกับความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของกาฬโรคปอดและเน้นย้ำว่ารัสเซียจำเป็นต้องแบ่งปันข้อมูลอย่างโปร่งใสรวดเร็วและครบถ้วนภายใต้กฎอนามัยระหว่างประเทศเพื่อประเมินความเสี่ยงต่อสาธารณสุขได้อย่างถูกต้องและเพื่อชี้แจงรายงานที่ขัดแย้งกันเกี่ยวกับเชื้อโรคที่เป็นต้นเหตุการประท้วงของนักเรียนในฝรั่งเศสเกี่ยวกับระบบการศึกษาลุกลามบานปลายมาถึงเบลเยียมเมื่อนักเรียนจำนวนมากรวมตัวประท้วงในเมืองลีแอสเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลยกเครื่องระบบการศึกษาในประเทศด้วยเช่นกันส่งผลให้เกิดการปะทะกับตำรวจปราบจราจรเบลเยียมมีรายงานผู้ประท้วงถูกจับกุม107คนหลังจากผู้ประท้วงบางส่วนซึ่งมีเยาวชนรวมอยู่ด้วยจำนวนมากก่อความไม่สงบทำลายทรัพย์สินสาธารณะทุบกระจกร้านค้าจุดไฟเผาถังขยะและสกูตเตอร์ไฟฟ้าร้านค้าและห้างสรรพสินค้าใจกลางเมืองลีแอชต้องปิดทำการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยขณะที่โรงเรียนหลายแห่งต้องปิดการเรียนการสอนชั่วคราวในช่วงที่สถานการณ์ตึงเครียดสิงคโปร์กำลังเผชิญวิกฤตหมอกควันข้ามพรมแดนจากไฟป่าในอินโดนีเซียซึ่งส่งผลกระทบให้คุณภาพอากาศลดลงอยู่ในระดับที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในช่วงสัปดาห์ก่อนการแข่งขันรถสูตร1สิงคโปร์แกรงด์ปรีซ์2026กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่9ถึง11ตุลาคมล่าสุดจุดตรวจวัดในหลายพื้นที่ของสิงคโปร์พุ่งสูงเกินระดับ150จนทำให้สิงคโปร์ติดอันดับเมืองที่มีมลพิษทางอากาศสูงเป็นอันดับต้นๆของโลกอย่างไรก็ดีโฆษกของฟอร์มูล่า1และสมาพันธ์รถยนต์ระหว่างประเทศยืนยันเดินหน้าจัดการแข่งขันตามกำหนดการเดิมระบุทัศนวิสัยและสภาพอากาศในปัจจุบันยังไม่ถึงขั้นที่ต้องเป็นกังวลสำหรับการขับขี่ในสนาม

0: ให้โลกรู้ว่าเมืองไทยมีดีสุราเป็นเหตุให้พิการได้
1: เบรกนี้มาดูความคืบหน้านะครับเหตุปล้นบ้านนะครับชาวต่างชาติได้ทรัพย์สินไป30ล้านนะครับที่ชลบุรีนะฮะแล้วเดี๋ยวมียกตู้เซฟที่มหาสารคามอีกนะได้ทรัพย์สินไปตั้ง5ล้านเดี๋ยวนี้เริ่มมีความคืบหน้านะครับตอนนี้ตำรวจทำงานกันอย่างหนักล่าสุดไปเจอรถที่บุกมาปล้นบ้านของชาวต่างชาติแล้วนะครับรถ Fortuner สีดำต้องสงสัยคันนี้ฮะที่ขับผ่านกล้องไปนี่แหละที่ตำรวจเขานะคาดว่าน่าจะเป็นรถของคนร้าย3คนนะครับที่เข้ามาปล้นบ้านหรูของชายชาวตุรกีกวาดทรัพย์สินไปเป็นเงินสด 150,000 โรเล็กซ์3เรือนบังคับให้โอนคริปโต27ล้านนะครับล่าสุดตำรวจไปเจอ Fortuner สีดำคันนี้นะครับทะเบียน9กไก่ถอถุง6091กทมนี่ฮะจอดถูกทิ้งไว้ในป่าพื้นที่สภ.หนองปรือนะครับนะก็ไม่ไกลจากบ้านที่เกิดเหตุจากการตรวจสอบนะครับพบว่าน่าจะเป็นรถคันเดียวกันนี่แหละกับรถที่คนร้ายเนี่ยขับมาดูลาดเหลาก่อนที่จะเข้าไปปล้นนะครับตำรวจกำลังเร่งติดตามตัวทั้ง3คนร้ายเพื่อมาดำเนินคดีอยู่นะครับนะเพื่อที่จะติดตามนำทรัพย์สินกลับคืนนะกับยังนะเจ้าของบ้านนักธุรกิจชาวตุรกีนะครับก็เห็นบอกว่าคนร้ายเนี่ยใช้บันไดปีนเข้าไปภายในบ้านนะเหมือนง่ายเลยนะคุณนรวรรณจะไปปล้นเนี่ยเหมือนง่ายเลยเอาบันไดปีนนะฮะแล้วรู้ได้อย่างไรว่าข้างในเนี่ยมีทรัพย์สินมากมายรู้ว่า
2: เป็นบ้านหรูอะเข้าไปง่ายแบบนี้เลยเหรอ
1: ใช่แล้วก็เขารู้ได้ไงว่าคนตุรกีคนนี้จะมีคริปโตตั้ง27ล้าน
2: นี่แหละที่น่าสงสัย
1: ครับผมนะฮะอีกคดีนึงนะครับไปที่มหาสารคามคุณผู้ชมนะเจ้าของลานข้าวนะครับชื่อว่าคุณจันเพ็ญอายุ48ปีพาผู้สื่อข่าวไปดูครับจุดเกิดเหตุบริเวณลานรับซื้อข้าวถูกคนร้ายนี่ฮะแกอธิบายนี่คนร้ายมันมาอย่างงี้ๆๆ มายกตู้เซฟออกไปกลางวันแสกๆในตู้เซฟเนี่ยมีทรัพย์สินเกือบๆ5ล้านนี่ก็ดูง่ายเหมือนกันนี่ฮะแกบอกถ้าเกิดว่าใครให้เบาะแสจนนำไปสู่การจับกุมได้ให้ไปเลยแสนนึงนี่นะครับเธอเล่านะครับบอกว่าเธอต้องแกะรอยหาเบาะแสเองจนไปเจอว่าตู้เซฟเนี่ยถูกทิ้งไว้ที่แหล่งน้ำริมถนนรอยต่ออำเภอกันทรวิชัยกับอำเภอยางตลาดที่จังหวัดกาฬสินธุ์แต่ข้างในเนี่ยทรัพย์สินหายเกลี้ยงไปหมดแล้วเหลือแต่เซฟนะครับคนร้ายต้องเป็นคนที่คุ้นเคยแน่ๆเนื่องจากรู้เวลาเข้าออกรู้กล้องวงจรปิดรู้เส้นทางหลบหนีนะครับตอนนี้เรื่องยังเงียบก็เลยตัดสินใจว่าอ่ะใครที่พอจะให้เบาะแสแจ้งเบาะแสได้รับไปเลย 100,000 ครับ
3: หนูอยากให้เจ้าหน้าที่ตามให้หนูแน่หนูเสียใจอยู่ด้วยเขาระยะเวลาที่ว่าจากวันที่เก่าสิงหาคมเนี่ยเรื่องมันเงียบไปนะทรัพย์สมบัติของหนูกับบ่หน่อยนะคะหนูก็อยากให้ตามให้หนูแน่ทรัพย์สมบัติของหนูเนี่ยมูลค่าประมาณ 4-5 ล้านณตอนนี้ก็คือมันมีมูลค่าหลายเติบอยากให้เจ้าหน้าที่ตามไหมเนี่ยค่ะ
1: ช่วยหน่อยช่วยหน่อยนะครับใครที่มีเบาะแสไม่ว่าจะเป็นยานพาหนะที่คนร้ายใช้
2: ค่ะ
1: รูปพรรณสันฐานนะครับหรือทรัพย์สินนะของเจ๊ที่หายไปเนี่ยใครเอาไปปล่อยอะไรหรือเปล่าเพราะว่ามีทองนะเป็นทองน้ำหนักรวมเนี่ย52บาทนะคุณอรวรรณพระเครื่องเลี่ยมทองเนี่ย3องค์แล้วก็มีเงินสดอีก 20,000 นะครับนะว่าใครที่แจ้งเบาะแสได้เบาะแสก็แจ้งตำรวจท้องที่ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับหรือโทร191ก็ได้นะครับ
2: พาไปดูอุบัติเหตุที่เชียงรายนะคะคือผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะคะก็พาลูกบ้านเนี่ยแหละจะไปงานศพแต่ปรากฏว่ารถนะคะเกิดเสียหลักตกลงไหล่เขาแถวแถวภูชีฟ้าภูชีดาวมีผู้เสียชีวิต1รายนะคะแล้วก็บาดเจ็บอีก10กว่าคนเนี่ยคุณจามอนเป็นบริเวณจุดเกิดเหตุอะค่ะนี่เป็นไหล่เขานะคะบริเวณบ้านร่มโพเงินนะคะเส้นทางที่จะไปภูชีฟ้าภูชีดาวที่เวียงแก่นเชียงรายลงไปนี่คือเหวเลยค่ะ หลังจากที่เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งนะคะทางสภ.เวียงแก่นแล้วก็หน่วยความมั่นคงก็ลงพื้นที่ที่เกิดอุบัติเหตุทันทีปรากฏว่าพอไป

0: ในที่เกิดเหตุมีผู้เสียชีวิตนะคะแล้วก็มีผู้บาดเจ็บหลายรายบริเวณจุดเกิดเหตุเป็นไหล่เขาค่ะเจ้าหน้าที่ก็ไปพบรถกระบะสภาพพังยับเยินเสียหลักถลายตกลงจากถนนลงสู่ไหล่เขาคือความชันแบบที่เราเห็นเลยค่ะคุณผู้ชมหน่วยกู้ชีพฝ่ายปกครองก็เร่งเข้าลำเลียงผู้ประสบเหตุขึ้นมาอย่างทุลักทุเลคือมันสูงแล้วก็ชันมากคือการช่วยเหลือค่อนข้างที่จะยากลำบากนะคะตรวจสอบเบื้องต้นพบผู้ประสบเหตุทั้งหมด11รายด้วยกันยืนยันนะคะมีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ1รายเป็นเยาวชนอายุ15ปีแล้วก็ผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสอีก1รายส่วนอีก9รายได้รับบาดเจ็บค่ะเจ้าหน้าที่กู้ภัยเร่งปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนนำตัวผู้บาดเจ็บทั้งหมดส่งเข้ารับการรักษาต่อที่โรงพยาบาลเวียงแก่นทันทีข้อมูลเบื้องต้นนะคะจากผู้ใหญ่บ้านร่มโพเงินบอกว่าผู้เสียชีวิตแล้วก็ผู้บาดเจ็บทั้งหมดกำลังเดินทางไปร่วมพิธีฝังศพของชาวบ้านซึ่งอยู่อีกจุดหนึ่งอะค่ะในพื้นที่เขตบ้านร่มโพเงินเช่นเดียวกันโดยมีทางนายเฉลิมพลเกษตรโสภาเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านร่มฟ้าหลวงเป็นคนที่ขับรถกระบะคันนี้นะคะพอขับมาถึงจุดเกิดเหตุก็เป็นเส้นทางลาดชันบนภูเขารถเกิดเสียหลักหลุดโค้งพุ่งตกลงไปในไหล่ทางอะค่ะแบบกระทันหันเลยค่ะจนเป็นเหตุให้เกิดความสูญเสียที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นะคะตำรวจสภ.เวียงแก่นตอนนี้เข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุสอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงของการเกิดอุบัติเหตุครั้งนี้ต่อไปก็ต้องแสดงความเสียใจกับน้องที่เสียชีวิตแล้วก็ผู้ที่บาดเจ็บสาหัสตอนนี้ยังมีอยู่1คนนะคะ
1: ครับผมเราพักสักครู่นะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับกลับมาดูนะฮะเรื่องของการฆาตกรรมนะครับนี่ฮะแรงงานชาวเมียนมาล่าสุดจับตัวผู้ก่อเหตุได้แล้วเป็นชาวเมียนมาด้วยกันเขาทะเลาะกันเรื่องอะไรไหมขโมยของกันพอจับได้เนี่ยถึงกับฆ่ากันเลยเดี๋ยวมาดูนะครับ
2: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี่ยูโรช็อกโกพายพายนุ่มๆอร่อยชุ่มช็อกโกแลต
3: ให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม

0: ให้โลกรู้ว่าเมืองไทยมีดีสุราเป็นเหตุให้พิการได้
1: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
2: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
3: เสียวฟันตอนนั้นน่ะเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วรู้สึกปากสะอาดขึ้นด้วยแถมหลอดหนึ่งใช้ได้นานจนลืมเลย
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ช่วยลดเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ
4: ในที่สุดตำรวจก็ตามจับกลุ่มตัวได้แล้วนะครับคนร้ายที่ก่อเหตุฆ่าแรงงานนะฮะชาวประมงเป็นชาวเมียนมานะตอนนั้นศพลอยมาติดอยู่ที่ท่าเรือนะครับก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเป็นแรงงานที่อยู่เรือลำใกล้ๆกันนี่แหละแล้วก็เป็นชาวเมียนมาชาติเดียวกันด้วยนะครับย้อนคดีสักนิดหนึ่งคุณผู้ชมนี่ฮะหลังจากที่ชาวบ้านเขาพบร่างผู้เสียชีวิตนะครับเป็นแรงงานนะครับลอยมาติดอยู่ใกล้ๆกับเรือประมงบริเวณสะพานปลาปากน้ำชุมพรนะครับที่ตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรสภาพศพเนี่ยค่อนข้างที่จะโหดนะ
5: ค่ะ
4: มีบาดแผลถูกเหล็กเสียบคา

0: อยู่ด้านหลังที่ลำคอบริเวณใต้คางถูกของมีคมนะครับลักษณะปาดคอมาเป็นแผลชะกันศีรษะมีบาดแผลหลายแห่งนะครับก็เจอมือถือ1เครื่องเจอไฟแช็ค1อันที่ตัวด้วยนะครับหลังเกิดเหตุทางผู้กำกับสภ.ปากน้ำชุมพรนะครับพันตำรวจเอกสมพลบุรณเทศสั่งการให้ชุดสืบลงพื้นที่หาพยานแวดล้อมหาพยานบุคคลเพื่อติดตามตัวจับกลุ่มคนร้ายถือว่าเป็นคดีอุกฉกรรจ์นะฮะก่อเหตุสะเทือนขวัญ นะก็ในที่สุดนะครับพิสูจน์ทราบได้นะครับว่าผู้ตายเนี่ยเป็นแรงงานชาวเมียนมาอายุ29ปีและวันนี้ครับตำรวจไปจับกลุ่มเรียบร้อยครับนายต้าแงคนนี้อายุ30ปีเป็นชาวเมียนมานะครับผู้ต้องหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานี่ครับถูกคุมตัวมาทำแผนเรียบร้อยนะฮะโดยตำรวจเนี่ยพาไปจุดแรกเลยจุดที่ผู้ตายเนี่ยทำงานอยู่เป็นเรืออีกลำหนึ่งแล้วก็ใช้เรือลำนั้นเนี่ยพักอาศัยด้วยอีกจุดหนึ่งเป็นจุดที่เขาลงมือก่อเหตุแล้วก็เอาร่างของผู้ตายเนี่ยไปทิ้งน้ำซึ่งก็อยู่ใกล้ๆกันนั่นแหละนะครับห่างกันประมาณ50เมตรนะฮะผู้กำกับบอกว่าจากการสอบสวนนะครับทั้งคู่เนี่ยเป็นลูกเรือประมงแต่อยู่กันคนละลำไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวแต่ประกอบอาชีพแล้วก็มีเรือที่อยู่ใกล้กันและเรือสองลำนี้ก็บังเอิญคุณละวันชอบมาจอดใกล้กัน
1: เพื่อนๆทำอะไรอยู
0: ่เขาก็เลยเหมือนมองหน้ามองตากันแล้วมันเห็นกันอยู่ตลอดเวลา
2: ค่ะ
0: นะครับสาเหตุเนี่ยปมมาจากเกิดการทะเลาะกันเรื่องของการกล่าวหากันว่าอีกคนนึงเนี่ยมาขโมยทรัพย์สินของเรืออีกลำนึงฝั่งผู้ก่อเหตุเนี่ยเกิดความแค้นนะครับที่โดนกล่าวหาก็เลยลงมือฆ่าปาดคอเลยฮะแล้วก็เอาเหล็กแหลมเนี่ยแทงซ้ำจนเสียชีวิตแล้วก็โยนศพลงน้ำกะว่าไม่มีใครรู
2: ้
0: ไม่มีใครเห็นนะครับสุดท้ายไม่รอดนะครับถูกตามจับนะครับ
1: ทำไมถึงได้ทำเพื่อน
2: พาไปที่พิจิตรนะคะเจ้าหน้าที่อะค่ะเขาไปบุกแหล่งที่ซุกซ่อนเป็นลิงแสมคือลิงแสมเนี่ยเขาเตรียมที่จะส่งออกไปต่างประเทศแต่ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่เขาสืบทราบมานะคะวันนี้ก็เลยเปิดปฏิบัติการค่ะเข้าไปปราบปรามแล้วก็ตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายนะคะเพราะว่าตำรวจเนี่ยได้รับเบาะแสสำคัญเกี่ยวกับการลักลอบค้าสัตว์ป่าข้ามชาติวันนี้นะคะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจกองกำกับการ4กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมส่วนที่กำลังเจ้าหน้าที่สำนักงานสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามที่3ภาคเหนือและหน่วยปฏิบัติการพิเศษที่4กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเปิดปฏิบัติการเข้าตรวจสอบพื้นที่เป้าหมายค่ะเพราะว่าได้รับเบาะแสว่าพื้นที่นี้นะคะคือแถบตำบลเนินสว่างที่โพประทับช้างจังหวัดพิจิตรค่ะว่าเป็นแหล่งที่ซุกซ่อนลิงแสมปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ไปในช่วงเวลากลางคืนนะคะแล้วระหว่างที่เจ้าหน้าที่เข้าประชิดจุดเป้าหมายเนี่ยผู้ต้องสงสัยเขาไหวตัวทันเขาอาศัยความมืดวิ่งหลบหนีไปได้ค่ะเจ้าหน้าที่ก็เลยกระจายกำลังเข้าเคลียร์พื้นที่โดยรอบคือพอไปตรวจสอบเนี่ยก็เจอกับนี่เลยค่ะเป็นกรงอะค่ะที่ใส่ลิงแสมรวมไปถึงนะคะเป็นกับดักอะค่ะที่จับลิงแสมแล้วก็พบตะกร้าซ่อนอยู่ภายในลิงแสมอยู่ในนี้ทั้งหมด3ตัวนะคะคือถูกขังไว้เตรียมที่จะส่งออกนอกประเทศแล้วนะคะแต่เจ้าหน้าที่อะค่ะก็เลยทำการยึดมาได้3ตัวอุปกรณ์ของกลางรวบรวมพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุส่งพนักงานสอบสวนสภ.โพประทับช้างเพื่อจะดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วก็เร่งแกะรอยขยายผลติดตามตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินกฎหมายคือหลังจากการตรวจยึดนะคะเจ้าหน้าที่ก็มีการดำเนินการส่งลิงแสม3ตัวให้กับคลินิกสัตว์ป่าสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่12นครสวรรค์ก็คือจะเอาลิงแสม3ตัวนี้นะคะไปให้กับทางคลินิกนี่แหละดำเนินการอนุบาลดูแลแล้วก็รักษาสุขภาพสัตว์ป่าต่อไปคือทางเจ้าหน้าที่ก็ฝากเตือนมานะคะว่าสัตว์ป่าไม่ใช่สินค้าสำหรับการซื้อขายนะแล้วก็ตอนนี้เจ้าหน้าที่เดินหน้ากวาดล้างขบวนการค้าสัตว์ป่าข้ามชาติจริงจังและต่อเนื่องเพื่อปกป้องทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็ป้องกันการทารุณกรรมสัตว์ป่าคือก็มีรายงานนะคะว่าคือลิงแสมพวกนี้ ไม่ได้นำไปเพื่อที่จะเป็นยาโดปหรืออะไรอย่างนี้

0: แต่ส่วนใหญ่ที่เขานำส่งออกอ่ะเพื่อเป็นการทดลองทางวิทยาศาสตร์ซะมากกว่าค่ะ
1: ครับผมนะฮะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้าครับพาไปดูนะฮะกองกำลังทหารของเยเมนโอ้โหเขาบอกว่าขับรถไล่ชนนักรบอีกกลุ่มหนึ่งพวกนี้เลยอ่ะโอ้โหปืนเปิมไม่ต้องใช้แล้วเอารถไล่ชนอย่างนี้เลยฮะ
2: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี่

0: กรู้ว่าเมืองไทยมีดีสุราเป็นเหตุให้พิการได้
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: วันนี้นะคะป้าถูกใจสุขภัณฑ์เคลื่อนที่คอมโปมากลูกสาวซื้อมาให้ค่ะหนาแน่นนั่งก็ไม่ล้มสุขภัณฑ์เคลื่อนที่คอมโปดีเยี่ยมเลยค่ะ
1: ตั้งแต่ลูกไปเอาสุขภัณฑ์ตัวนี้มาให้เนี่ยสุดยอดเลยครับการใช้ชีวิตสะดวกขึ้นมากเลยนะครับตอนกลางคืนก็ไม่มีปัญหาเรื่องเข้าห้องน้ำเพราะว่าหมดเวลาไหนก็เปิดขึ้นใช้ได้เลยนะครับสะดวกจริงๆครับตัวนี้ครับ
2: วันนี้โปรโมชั่นสุดคุ้มกับคอมโปรครับสุขภัณฑ์เคลื่อนที่ในเซตนะครับก็จะมีถังเก็บของเสียขนาด 4.2 ลิตร1ชิ้นแปลงอเนกประสงค์คลาสสีและยังไม่พอครับยังมีถุงพลาสติก1ม้วนราคารวม 2,228 บาทคุณไม่ต้องจ่ายครับวันนี้เหลือเพียง990บาทย้ำ990บาทโทรด่วนที่02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ @sideshopmania ระยะเวลาโปรโมชั่น1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2570

0: กองกำลังทหารของเยเมนกำลังถูกวิพากษ์วิจารณ์นะครับว่าเอ๊ะทำเกินไปหรือเปล่าเพราะว่ากลุ่มนักรบคู่ต่อสู้เนี่ยเขาก็ไม่ได้มีอาวุธอะไรแล้ว
1: ค่ะ
0: นะคือถ้าเป็นสงครามเนี่ยเอาปืนยิงเลยเนี่ยมันก็ยังเป็นการสู้รบกันแบบใช้อาวุธแต่นี่ฮะนี่บางคนนั่งกับพื้นเนี่ยหมอบแล้วนะยอมแล้วนะแต่กลุ่มทหารของเยเมนเนี่ยใช้วิธีการนี่ครับขับรถพุ่งเข้าไปเพื่อที่จะชนน่ะมีปืนแต่ไม่ยิงอ่
1: ะ
0: อย่างนี้ยังไงเขาดูแบบสะใจกว่าไหมเอออย่างนี้เขาดูเป็นวิธีการที่ทรมานกว่าอย่างนี้ดีกว่าบางคนเนี่ยยอมที่จะก้มลงไปนั่งกับพื้นเฉยๆที่ทะเลทรายเฉยๆแล้วน
1: ะ
0: แต่รถคันนี้พุ่งเข้าไปใส
1: ่
0: นี่ครับนี่เป็นคลิปวิดีโอนะครับที่โพสต์โดยกองกำลังฝ่ายรัฐบาลเยเมนนะครับซึ่งคลิปวิดีโอนี้ได้รับการตรวจสอบแล้วก็ยืนยันจากสำนักข่าวรอยเตอร์แล้วนะครับว่าเป็นคลิปจริงนี่ฮะจนทหารกลุ่มคู่กรณีเนี่ยเป็นนักรบกลุ่มฮูตีเนี่ยนะฮะบางคนต้องถึงขนาดวิ่งลงไปในทะเลเพราะรถเนี่ยมันลงทะเลไม่ได้เพราะเขาเห็นแล้วนะครับว่ากลุ่มทหารเยเมนเนี่ยไม่หยุด

0: นู่นอ่ะหนีไปทะเลนู่นเลยรถจะได้ไม่ลงมาถึงคือเขายอมแล้วอ่ะอาวุธอะไรเขาก็ไม่มีแล้วนะครับการพุ่งเข้าไปชนเนี่ยท่ามกลางเสียงเชียร์ของทหารฝ่ายรัฐบาลของเยเมนที่อยู่ในรถด้วยนะครับแต่ในคลิปเนี่ยมันก็มีเสียงปืนดังขึ้นเป็นระยะนะแล้วรถหุ้มเกราะอันนี้เนี่ยก็เหมือนมีกระจกเนี่ยแตกด้วยนะครับกลุ่มฮูตีออกแถลงการประณามกองกำลังเยเมนนะครับว่าเป็นการกระทำที่ป่าเถื่อนและบอกว่าคลิปวิดีโอนี้แหละเป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงการก่ออาชญากรรมสงครามและเห็นธาตุแท้ของกองกำลังฝ่ายรัฐบาลเยเมนที่ได้รับการสนับสนุนจากซาอุดิอาระเบียนะครับขณะที่ฝ่ายรัฐบาลเยเมนแถลงผ่านโฆษกบอกว่าที่ต้องพุ่งชนเนี่ยเนื่องจากกองกำลังติดอาวุธกลุ่มฮูตีเนี่ยนะฮะมีการยิงตอบโต้ใส่ทหารด้วยก็เลยจำเป็นต้องใช้วิธีขับรถพุ่งชนแบบนี้โอ้โหเขาบอกว่าทหารเนี่ยปฏิบัติต่อเฉลยศึกอย่างถูกต้องตามหลักศาสนาจริยธรรมและกฎหมายสากลนะครับ
1: อ่ะลาท้ายข่าวคืนนี้ไปดูของสวยๆงามๆดีกว่าเน
0: า
1: ะ
0: เปลี่ยนอารมณ์หน่อยเปลี่ยนอารมณ์หน
1: ่
0: อย
1: นอนหลับฝันดี
0: ขับรถพุ่งชนกันอ่ะ
1: ใช่ทีนี้จะพาไปที่ประเทศจีนไปดูโดรนกว่า 5,000 ลำเนี่ยค่ะเขาคือบินขึ้นแสดงเป็นเขาเรียกว่าหม้อไฟเสฉวนคือเป็นอาหารชื่อดังเลยค่ะนี่บินอยู่เหนือท้องฟ้าแบบนี้เพื่อเฉลิมฉลองเป็นวันชาตินะคะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาใครที่ชอบกินก็ดูบนอากาศไปเลยหม้อไฟแบบนี้นะคะคือก็ได้รับความสนใจอะค่ะจากท่องเที่ยว
0: หลังจากภาพนี้นะครับพรุ่งนี้พบกันครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ้องแม็กฟรีฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูงสกปรกแค่ไหนก้าวอยู
1: ่ฉีดแรงฉีดไกลค่ะมาพร้อมกับหัวฉีดอีก7รูปแบบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นฉีดแบบทั่วไปฉีดแบบเส้นตรงค่ะฉีดพื้นที่แคบฉีดแบบสเปรย์ฉีดพื้นที่กว้างฉีดแบบพุ่งขึ้นและฉีดแบบหัวโฟมค่ะ
0: ใช้งานได้หลากหลายครับเครื่องเดียวเอาอยู่นะครับกับโปรโมชั่นวันนี้ครับ Power Max ปืนฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูงมาพร้อมกับเซตอุปกรณ์ที่มอบให้นะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำยาทำความสะอาดอเนกประสงค์2ขวดและมีถุงมือไมโครไฟเบอร์อีก1ชิ้นและยังมีแว่นตากันลมกันแดดอีก1ชิ้นนะครับทั้งหมด 4,150 บาทไม่ต้องจ่ายครับวันนี้จ่ายราคาเดียว999บาทนะครับรีบโทรด่วนครับของมีจำนวนจำกัดนะครับที่02-143330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ @line shopmania
1: เพราะว่าแม็กรุ่นนี้ของปีนี้ใช้งานง่าย
2: ง่ายมาก
1: ง่ายมากน้ำหนักเบามากๆเลยทำแบตเตอรี่นะชาร์จไฟ1ครั้งใช้ได้ต่อเนื่อง45นาทีด้วยกันนะคะแล้วก็ใครที่บอกว่าอยากจะเอาไปล้างแบบหลังคาที่บ้านอ
0: ุ้
1: ยจะต้องวิ่งหาปลั๊กเอ่ยอะไรเอ่ยไม่ต้องหาไร้สายแบบนี้สะดวกปลอดภัยด้วยนะคะไม่ต้องมากังวลเรื่องของไฟรั่วนะที่สำคัญค่ะเพียงแค่มีถังน้ำกะละมังใส่ตัวกรองนี้เข้าไปค่ะก็สามารถจะใช้งานได้เลยนะคะแล้วก็ปรับหัวปรับตรงนี
2: ้
1: 7หัวสามารถฉีดได้ทุกรูปแบ
0: บ
1: ใช้งานง่ายใช้งานสะดวกค่ะ
0: ครับใช้งานได้ง่ายมากๆกับ3ขั้นตอนนะครับคุณแค่ใส่แบตเตอรี่ของเราไปแบบนี้นะครับให้มันลงล็อกนะเสร็จเรียบร้อยครับต่อสายเข้ากับตัวเครื่องนะครับให้มันลงล็อกแบบนี้แล้วเราก็ยิงนี่เองนะครับหลายคนสงสัยว่า90บาร์มันจะแรงขนาดไหนเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่า90บาร์แบบนี้แหละก็เอาอยู่แล้วในการทำความสะอาดนะครับเราจะยิงแล้วยิงเลยนี่ไปแล้วครับนี่นะครับโอ้โหเห็นไหมฮะ
1: ตัวใหญ่กว่า
0: เดิมโอ้โหใหญ่มากเลยอ่ะนี่90บาร์นะแบบนี
1: ้
0: เห็นไหมฮะ
1: เม็ดกระจายเลย
0: โอ้โหแล้วพูดถึงอันนี้90บาร์นะยังทำความสะอาดได้ขนาดนี้พวกคราบตะไคร่น้ำนะครับหรือพวกเศษต่างๆที่ว่าสกปรกนะครับที่เกี่ยวกับตรงพื้นเนี่ยออกแน่นอนนะครับ
1: เพราะฉะนั้นนะใช้งานได้ครอบคลุมเลยไม่ว่าจะใช้ตามบ้านหรือว่าชาวสวนชาว

0: สามารถที่จะเอาแอดแอปไปฉีดปุ๋ยฉีดอะไรแบบนี้ได้ด้วยนะ
1: จากต้นไม้ก็ทำได้ด้วยนะคะ
0: แล
1: ้ววันนี้ต้องบอกเลยว่าถ้าหากคุณผู้ชมนะคะซื้อไปบอกเลยการันตีรับประกันนะคะสำหรับตัวมอเตอร์2ปีเต็มและ1เซตวันนี้ต้องบอกว่าเราไม่ได้ให้แค่ตัวปืนราคาวันนี้จากหลักพันวันนี้เหลือแค่หลักร้อยนะคะ999บาทเรายังมาพร้อมกับของแถมนะคะแบบจุก
2: ๆโอ้เลยว่าวันนี้คุ้มแหละใครที่โทรทันต้องรีบโทรด่วนนะครับมันเป็นของที่หลายๆคนได้ใช้แน่นอนนะคร
1: ับ ต้องมี
2: ถูกต้องครับเอาล่ะตอนนี้ใครลังเลอยู่รีบโทรด่วนนะครับเพราะหลายๆคนซื้อไป
0: ได้ใช้แน่นอนค่ะ
2: เพราะว่างัดนะครับปืนฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูง90บาทเห็นอยู่แล้วเมื่อกี้นี้โอ้แรงเอาอยู่แน่นอนมาพร้อมกับ7หัวฉีดนะครับและมาพร้อมกับเซตอุปกรณ์ที่ให้อย่างที่บอกไปว่ามีฟรีนะครับน้ำยาล้างทำความสะอาดอเนกประสงค์ให้2ขวดใหญ่แบบนี้เลยนะแล้วยังมีถุงมือไมโครไฟเบอร์เอาไปทำความสะอาดได้อีก1ชิ้นและยังมีแว่นตากันลมกันแดดด้วยนะครับทั้งเซตนี้นะครับจาก 4,150 บาทไม่ต้องจ่ายครับจ่ายราคาสวยๆเลย999บาทนะครับแล้วก็ของมีจำนวนจำกัดโทรด่วนที่021433330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ Asai Shop Mania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย M-Club ครับ
0: สุดท้ายค่ะพี่อ้อยค่ะฝากอะไรกับ Power Mac หน่อยคะ
1: ได้เลยค่ะวันนี้สำหรับลูกค้าคนไหนนะคะที่หมดกังวลในเรื่องของนะคะไฟรั่วไฟดูดไฟช็อตแบบนี้กับเครื่องฉีดน้ำแบบเดิมๆแล้วก็เปลี่ยนใหม่ดีกว่ากับ Power Mac ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายจะเปลี่ยนเป็นหัวฉีดตรงฉีดกระจาย7แบบ7วันก็ทำได้ wow. และยังสามารถเปลี่ยนเป็นหัวฉีดโฟมก็ได้อีกด้วยเครื่องแรงเครื่องดีแบบนี้วันนี้ต้องเลือกเลยค่ะกับ Power Mac ค่ะ
2: เวลาลงแล้วนะครับเรา3คนต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี่
1: เมืองไทยประกันภัยยิ้มได้เมื่อภัยมา1484
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับมาพบกับรายการนาสเตเดียมกันเช่นเคยครับ
2: ครับผม
3: เราจะอยู่กัน2คนนะครับเพราะว่าคุณเนรชนิพงศ์กำลังจะเดินทางกลับมาก
2: ำลังจะเดินทางกลับมาแล้วก็จะมาอยู่กับเรา3คนเหมือนเดิม
3: ถูกต้องคร
2: ับนะครับวันนี้เราใส่ชุดของกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่นาโกย่าและไอจิ2026ซึ่งเพิ่งจะปิดฉากกันไปนะครับเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา4ตุลาคมนะครับวันนี้เราจะมีภาพบรรยากาศใช่ไหม
3: ใช่คร
2: ับ คุณสมยศนายยวน
3: นะพิธีปิดการแข่งขันนั้นก็ปิดฉากไปแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นความชื่นมื่นของทัพนักกีฬาไทย
2: โอ้โห
3: ผลงานยอดเยี่ยมมาก
2: ผลงานยอดเยี่ยมถือว่าสร้างผลงานได้อย่างเรียกว่ากระชอนโลกเลย
3: ถูก
2: กระชอนทวีปเอเชียนะครับเพราะว่าเป็นการได้เหรียญทองมากสุดที่ไปแข่งที่ต่างประเทศ18เหรียญทอง
3: ใช่แล้วครับกระชอนโลกจริงๆนะครับเพราะว่าโดยเฉพาะบิวของภูริพลของเราเองนะครับเพราะผลงานยอดเยี่ยมทำลายสถิตินะครับก็มีคนต่างชาติเองก็ไปเล่นเรื่องของสถิติด้วย
2: นะครับโอลิมปิกอะไรเขาก็แชร์เดี๋ยวนี้เรามีเรื่องของบิวด้วย
3: ใช่ครับ
2: นะครับประเด็นต่างๆนะครับมาเก็บตกกันนะครับหลังจากที่จบการแข่งขันไปนะครับซึ่งพิธีปิดการแข่งขันก็เป็นไปอย่างเรียบง่าย
3: ครับ
2: ก็ไม่กี่ชั่วโมงนะชั่วโมงครึ่งชั่วโมงครึ่งเอง
3: ใช่คร
2: ับไม่ถึง2ชั่วโมงนะครับพิธีปิดการแข่งขันที่ไอจีและนาโกย่าเนาะก็เรียบง่ายตามสไตล์ของญี่ปุ่นเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันอีกครั้งหนึ่งไหม
3: ใช่ครับก็ถือว่าเป็นฉากอย่างเป็นทางการนะแล้วนะครับหลังจากที่แข่งขันมาอย่างเป็นทางการนะครับตั้งแต่วันที่19กันยายนแล้วก็ปิดฉากเพื่อวันที่4ตุลาคมที่ผ่านมานะครับคุณครับ
2: พิธีปิดนะครับก็มีเจ้าชายอากิชิโนะมากุราชิกุมารแห่งญี่ปุ่นนะครับเสด็จเป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันนะครับที่สนามปาโลมามิซูโฮปาร์คนะครับก็นี่ฮะเจ้าบิวพลพลบุญสอนนะครับที่บินกลับไปอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเป็นรางวัลผู้เล่นสุดคุณค่าฝ่ายชายด้วยในการแข่งกีฬาเอเชียนเกมหลังจากที่ได้ไป2ทองและ1เงินนะครับ
3: ตอนนั้นก็เดินทางกลับมาเพราะว่าทัพนักกีฬาไทย
2: ใ
3: ช่เมืองไทยได้ทั้ง2คืนนะครับโอ้โหรุ่งเช้าวันนึงก็มีข่าวว่าได้รับ MVP นะครับก็ต้องเดินทางกลับไปอีก
2: ก็ส่งต่อ

0: นะครับให้กับทางกาตาร์นะครับมิบาซิมอดีตนักกีฬากระโดดสูงชายนะครับเหรียญทองโอลิมปิกเกมปี2020บวก1นะ
1: ครับ
0: ทำหน้าที่เป็นคนรับโพลนะครับโพลเนี่ยก็นะส่วนอย่างสุคุณค่านะครับมีขี่ม้าด้วยจำได้ไหมเอเชียนเกมที่2006ที่โดฮาไง
1: กาตาร์ก็ต้องม้าน
0: ะครับต้องม้าต้องม้าขี่ม้ามีเจ้าชายส่งขี่ม้าด้วยตอนนั้นจำได้นะฮะก็เป็นการกลับมาจัดอีกครั้งหนึ่งในรอบเท่าไหร่20เท่าไหร่24ปีไหม
1: โอ้ก็นานเหมือนกันนะครับ
0: 2006ใช่ไหมล่ะของเขาอ่ะ
1: ก็กาตาร์เองนี่ก็ถือว่าจัดได้ค่อนข้างจะดีเนาะนะครับแล้วก็สื่อมวลชนเองก็ชื่นชอบนะครับโดยเฉพาะเรื่องราวก็เรียกว่าอะไรล่ะเรื่องราวอาหารของเขาว่าน่าสนใจนะเขาทำดีมาก
0: ถูกต้องครับพิธีปิดการแข่งขันก็ผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมแบบญี่ปุ่นดั้งเดิมเข้ากับดนตรีและแสงสีเสียงสมัยใหม่ครับก่อนที่จะส่งต่อให้กับกาตาร์ต่อไปครับภาพรวมนะครับของทัพนักกีฬาไทยในครั้งนี้ครับก็ส่งนักกีฬาแข่งขันทั้งหมด694คนใน43ชนิดกีฬาแข่งขันทั้งหมด307รายการจัดทั้งหมด469รายการคว้าไปทั้งหมด18เหรียญทอง13เหรียญเงินและ21เหรียญทองแดงจบอันดับที่7ของตารางเหรียญรวมอันดับ1เป็นของ
1: จีน
0: จีนมาเดิมของเราเป็นอันดับหนึ่งของอาเซียนนะดีกว่าสิงคโปร์ดีกว่ามาเลเซียอีกดีกว่าอินโดอีก
1: ถือว่าผลงานยอดเยี่ยมนะครับนักกีฬาไทยเราเนี่ยก็บอกว่านะครับทั้งรายการที่คาดหวังและไม่คาดหวังนะก็อยู่ในตามเป้าด้วยนะครับซึ่งก่อนไปสมาคมเองก็ได้ทำโพลร่วมกับสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับทั้ง43สมาคมที่เดินทางไปแข่งขันนะไว้ที่15เหรียญทองซึ่งผลออกมาครับทำเกินเป้าไป3เหรียญ
0: ไป3เหรียญทองโดยเฉพาะเหรียญสุดท้ายที่สร้างความสุขให้กับคนไทยก็คือนี่ฮะเจ้าอยู่บาลังทัพทีมแดงนะครับที่ได้น้ำหนักไม่เกินเท่าไหร่68กิโลกรัม
1: ใช่ครับ
0: นะครับก็เป็นการได้แชมป์เหรียญทองเอเชียนเกมเป็นสมัยที่2ติดต่อกันหลังจากที่คราวที่แล้วน้ำหนักเบากว่านี้นะนะครับก็ชนะวันนี้โค้ชแบ็คชาวจังหวัดคาร์ลอยดีใจมากนะครับ
1: ดีใจเพราะว่าลดน้ำท่วมไหมพอเดี๋ยวได้ทองมาก็อย่างน้อยค่ารางวัลโค้ชก็มีส่วนแบ่ง
0: น้องขนมจีบนะครับก็ได้เหรียญทองในขนมจีบเนี่ยพอทราบข่าวแล้วก็เห็นใจน้องนะเพราะว่าน้องบอกว่าเป็นไซนัส
1: อ
0: ่ะกลับมาต้องเอ็มิทเข้าโรงพยาบาลนะรถก็น้ำท่วม
1: รถก็น้ำท่วมด้วย
0: แล้วทองแดง
1: จอดคู่กับโค้ชแบ็คนะครับแต่ว่าคนนี้ครับก็ถือว่าเป็นผลงานที่ค่อนข้างจะโดดเด่นชัดเจนนะครับก็บิวภูริพลบุญสอนนะครับนักกรีฑาทีมชาติไทยที่คว้า2เหรียญทอง100เมตรแล้วก็200เมตรครับพร้อมกับทำลายสถิติเอเชียนเกมทั้ง2รายการเลยนะ
0: ทั้ง2รายการอันนี้เป็นรอบชิง 9.90 นะครับทำลายสถิติเอเชียนเกมนะครับทำลาย2ครั้งนะ 9.91 แล้วก็ 9.90 นะครับทำลายรอบชิง
1: ของตัวเองนะ
0: รอบรองแล้วก็มารอบชิงนะครับแล้วก็เจ้าบีก็ได้ MVP ไปนะครับส่วนตะก้อของเราก็
1: ครับก็ผลงาน
0: ก็ไม่ถึงคาดไม่ถึงเป้ามั้ย
1: เพราะว่าก่อนไปก็คือหวังทุกเหรียญเลย
0: สีทองนะ
1: สีทองแต่ว่าอันนี้เราได้ไม่ครบอ่ะ
0: ได้ทีมเดียวแล้วก็ได้ตะก้อทีมหญิงทีมชุดหญิงนะก็หลุดไปก็คือตะก้อหญิง4คนนะฮะแล้วก็ทีมชุดชายนะครับที่พลาดได้กับมาเลเซียไปแต่ว่าทีมเดียวถูกถ้าไม่ได้ทีมเดียวชายนะ
1: โอ้โหแย่เลย
0: ถือว่าเราก็สมาคมกีฬาตะก้อก็ถือว่าผิดหวังเช่นกันนะครับ
1: ใช่ครับอีกหนึ่งคนก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะครับก็เจ้าวิวกุลวุฒิ
0: เหรียญทองปศานะ
1: ใช่ครับ
0: บุคคลชายเอเชียนเกมไง
1: กลับก็ถือว่าวิวกุลวุฒิวิทิศาลเองก็เป็นนักแบดที่สร้างประวัติศาสตร์ให้กับวงการแบดมินตันไทยได้ครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่เขาคว้าแชมป์ไปครองได้นะครับก็ถือว่าเป็นครั้งแรกนะครับหลังจากรอคอยมาตลอด60ปีเพราะว่าคว้าเหรียญชายเดี่ยวครั้งแรกในรอบ56ปีด้วยนะครับความสำเร็จครั้งนี้ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ของแบดมินตันไทยนะคุณเจ๋งนะ
0: ใช
1: ่ตั้งแต่มันจุเข้าร่วมการแข่งขันตั้งแต่ปี1966มาคือเราหลังจากนั้นเราไม่ได้เหรียญทองเลย
0: ไม่ได้เหรียญทองเลยนะในการแข่งขันประเภทนี้คือบุคคลชายนะที่ได้เหรียญทองเอเชียนเกมครั้งแรกเลยประวัติศาสตร์คือวิกรุตก็ยังบอกเลยว่าโอ้โหเจอนักแบดมินตันจากสิงคโปร์อะโลเคนยิวนะเพื่อนซีอะนะครับก็ไม่ได้ไปฝันว่าตัวจะเล่นดีขนาดนี
1: ้
0: คือก่อนไปเนี่ยวิวก็ยอมรับว่าฟอร์มไม่ดี
1: ฟอร์มไม่ดีสภาพร่างกายเองก็ไม่ค่อยดีครับแต่ว่าเล่นไปเล่นมากลับมาทบฟอร์มเฉย
0: นี่ที่เอาวิฟ้าหารรอบรอง
1: คว้าเหรียญทองไปครองได้สำเร็จนะครับถือว่าเป็น
0: สุดยอดนะ
1: เป็นนักกีฬาคนหนึ่งที่ถือว่าสุดยอดนะครับ
0: เหรียญประวัติศาสตร
1: ์ก็ได้มา
0: ครับแล้วก็ทำท่าดีใจทำท่าปลาของเขาด้วยนะล่าสุดเนี่ยไปแข่งขันที่ยุโรปเลยนะ
1: ครับ
0: เจ้าวิวก็ขอให้ประสบความสำเร็จต่อไปนะครับส่วนเหรียญที่เราอันนี้เป็นรอบชิงนะครับเจอเลยคนยิวซึ่งเป็นเพื่อนสนิทเลยนะก็สนิทกันมากสองคนนี้นะในรอบชิงเจ้าวิวก็เอาชนะไปนะครับ
1: ครับ
0: ส่วน
1: อี
0: กในกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดเหรอไหม
1: ใช่ครับ
0: น้องไบรท์กับน้องเบสเอาคุณน้องไบรท์กับน้องเบสชื่อจริงเขาเปลี่ยนชื่ออะไร
1: โอ้โหธราวดีธราพรพัฒน์ครับกับเบสเนี่ยวรพีรชยากรกองพบสรุตาวดี
0: ซึ่งเป็นคู่มืออันดับที่4ของรายการเจอกับเซียซินยี่กับหยานสู้นะครับซึ่งเป็นคู่มืออันดับที่2จากจีนและรองแชมป์เอเชียปีนี้นะครับซึ่งเราก็สร้างประวัติศาสตร์นะครับผมคว้าเหรียญทองเอเชียนเกมเป็นครั้งที่2 ต่อจากครั้งแรกในปี1998ที่ไทยเป็นเจ้าภาพหรือเมื่อ28ปีก่อนนะครับ
1: ครับ
0: ต้องชมว่าไบรท์กับเบนเนี่ยสุดยอดนะ
1: ใช่ก็ถือว่าพลิกล็อกเหมือนกันนะครับเพราะว่าก่อนแข่งขันเองทุกคนก็มองว่าโอ้สู้จีนไม่ได้นะครับแต่เล่นไปเล่นมาทั้งคู่เองประสานงานกันได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วเอาชนะจีนไปได้นะครับ
0: ทางไบรท์แล้วก็เบนเนี่ยจะตัวสูงคนตัวสูงส่วนไบรท์จะคนตัวเล็กนิดนึง
1: ก็ก่อนหน้านี้เราเคยได้นะครับในประเภทหญิงนะครับก็คือมนัสนันแพงขาแล้วก็รัตนาพรอะไรสุขนะ
0: ตั้งแต่กรุงเทพอ่ะที่เราได้เหรียญทองคือครั้งก่อนแล้วก็พลาดนะไม่ได้เหรียญนี่คือบรรยากาศนะครับหลังจากนี้ไปดีใจกับทางโค้ชดีใจด้วยนะครับเพราะว่าคือเซตที่สู้เนี่ยเซตตัดสิน
1: อ
0: ่ะจีนก็มีแทคติกแล้วเขานะ
1: ครับ
0: ขอไม่ได้ก็ทำเอาถึง2ครั้งอ่ะสุดท้ายแล้วก็ชนะไปได้นะครับดีใจกับน้องด้วยนะคร
1: ับใช่ครับส่วนโซเฟียเกลมอนโกโมรี
0: ก็เป็นนักกีฬาแล่นใบสาวนะครับลูกครึ่งไทยอเมริกานะครับซึ่งเก่งด้านกีฬาไม่พอเก่งเรื่องของการเรียนด้วยเรียนฮาร์วาร์ดไปอะไรนะไปทำงานที่อะไรที่นาซูงนาซาไปฝึกงานด้วยนะ
1: สุดยอดแล้วก็ได้เหรียญทองแล้วก็ได้ตั๋วไปโอลิมปิกด้วยนะ
0: ถูกต้องนะครับใน ILCA 6นะครับพร้อมกับคว้าตั๋วนะครับไปแข่งขันโอลิมปิกเกมที่ LA ในปี2028ด้วยน้องเก่งมาก
1: ใช่ครับ
0: ครับ
1: ก็ขณะที่รายการอื่นๆนะครับที่มีสติเขาบอกว่าเราเองสามารถทำลายสถิติถึง22รายการจาก69รายการที่ลงแข่งนะครับแล้วสถิติดีขึ้นกว่าเดิม28รายการนักกีฬาคว้าเหรียญรางวัลได้153คนคิดเป็น 22.05% นะครับนักกีฬาหน้าใหม่ได้เข้าร่วมเอเชียนเกมครั้งแรกเนี่ย355คนเยอะมากนะคว้าเหรียญรางวัลได้ถึง61คนคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 97.18% นะครับ
0: ครับ
1: สำหรับ18เหรียญทองทัพนักกีฬาไทยได้จากกรีฑา3เหรียญทองนะครับเทคบอล3เหรียญทองตะกร้อ2เหรียญทองเรือใบ2เหรียญทองแบดมินตัน1เหรียญทองวอลเลย์บอลชายหาด1เหรียญทองมวยสากล1เหรียญทองขี่ม้า1เหรียญทองครับอีสปอร์ต1เหรียญทองยูจิสุ1เหรียญทองและศิลปะการต่อสู้แบบผสมผสานผสมนะครับ1เหรียญทองแล้วก็เทควันโด1เหรียญทองด้วยกันนะครับ
0: กีฬาต่อสู้เนี่ยแล้วก็เก่งนะ
1: เรื่องเงินรางวัลนะครับจากผลงานดังกล่าวทำให้นักกีฬาและผู้สอนและสมาคมจะได้รับเงินรางวัลเนี่ยก็คือเหรียญทอง2ล้านบาทนะครับเหรียญเงินเนี่ย1ล้านบาทเหรียญทองแดง 500,000 บาทนะครับก็นักกีฬาเนี่ยจะได้รวมแล้ว165ล้าน 500,000 บาทผู้ฝึกสอนจะได้27ล้าน 50,000 บาทนะครับสมาคมก็จะได้ส่วนแบ่งไปนะครับก็44ล้าน 50,000 บาทด้วยกันนะครับก็ถือว่าได้ค่อนข้างเยอะเลยนะเสร็จแล้วก็เกือบ300ล้านอะรวมๆกัน
0: โอ้เหรียญทองก็2
1: ใช่ครับ
0: เหรียญเงิน1ล้านใช่มั้ยแล้วก็เหรียญทองอีก 500,000 อันนี้นักกีฬาที่ได้เหรียญนะสมาคมโค้ชก็แบ่งตามสัดส่วนก็ว่ากันไปนะครับซึ่งก็ที่เราบอกไปว่าบิลเนี่ยเขาบินกลับมาแล้วนะครับหลังจากที่ทีมกีฬาได้ไป3เหรียญทองเนาะก็บินกลับไปเพราะว่าทางคณะกรรมการของเอเชียนเกมเขาให้รางวัล MVP หรือว่าผู้ได้สูงคุณค่าฝ่ายชาย
1: ใช่ครับ
0: ในการแข่งขันเอเชียนเกมในครั้งนี้ก็กับเจ้าบิลพลบุญบุญสอนนะ
1: โอ้พอเจ้าบิลได้ปุ๊บโอ้โหชาวเน็ตของจีนนี่ก็มีการ
0: ดราม่า
1: เยอะเลยนะ
0: เพราะว่าทางฝั่งของจางจานซั่วนะครับซึ่งเป็นฉลามหนุ่มนักว่ายน้ำชาวจีนนะครับวัยเพียงแค่19ปีคว้าถึง7เหรียญทองประเภทบุคคล4แล้วก็ประเภททีมอีกประเภทผลัดอ
1: ่
0: ะอีก3ฮะก็ปรากฏว่าเขาบอกเอ๊ะทำไมได้ทั้ง7เหรียญทองฝ
1: ่
0: ายชายเขาไม่ได้เขาได้เฉพาะฝ่ายหญิงนะครับเพราะว่าเจ้าบิลพลบุญเนี่ยได้ MVP ของฝ่ายชายในศึกเอเชียนเกมครั้งนี้นะครับส่วนฝ่ายหญิงก็คือหวีจือตีนะฮะน
1: ัก
0: ว่ายน้ำสาวชาวจีนดาวรุ่งนะก็คว้ารางวัล MVP ของฝ่ายหญิงไปครองครับเนี่ยคนนี้ฮะก
1: ็
0: ชาวเน็ตก็เลยบอกเอ๊ะ
1: แล้วทำไมเขาไม่ได้
0: จางอาจารย์สู้แล้วซึ่งได้ถึง7เหรียญทองเขาถึงไม่ได้นี่ไปรับรางวัล MVP หรือว่าผู้เล่นสุดคุณค่าของเอเชียนเกมฝ่ายชายนะครับ
1: เดี๋ยวมีภาพจางด้วย
0: แต่เขาก็บอกว่าคือด้วยความที่วิ่งกับก็เท่ากันนะเนาะแต่ว่าด้วยความที่วิ่งอาจจะเสร็จทำลายสถิติไหมหรือว่าคณะกรรมการ5คนเนี่ยเขาอาจจะมีวิธีการมุมมองของเขาเนาะซึ่งทางนักว่ายน้ำของจีนเขาก็เก่งนะ
1: ครับ
0: ดาวรุ่งเลยนะเจ็ดเหรียญทองเนี่ย
1: ก็ถือว่า
0: ได้
1: ครับชาวเน็ตของจีนก็เหมือนก็ไม่ยอมเหมือนกันแหละก็มีโหโพสต์ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะบอกว่าโหนี่ได้เจ็ดเหรียญทองและทำลายสถิติตั้งหลายรายการ
0: ทำลายสถิติในท่าฟรีสไตล์200เมต
1: ร
0: และทำลายสถิติการแข่งขันฟรีสไตล์400เมตรและ800เมตรนะครับ
1: ครับ
0: โอ้โหและสถิติของเอเชียก็ค่อนทำได้เนาะแต่ว่าก็อาจจะแบ่งกันเนาะหรือว่าไงไม่แน่ใจเหมือนกัน
1: ก็ผลงานอาจจะโดดเด่นต่างกันนะ
0: ต่างกันเรื่องของกีฬาด้วยเรื่องของโดมินิตของคณะกรรมการด้วย
1: ใช่คร
0: ับแต่ว่านักว่ายน้ำชาวจีนคนนี้ก็เก่งนะอายุยังน้อยด้วยนะครับอ้าวก็เป็นเด่นดราม่าแต่ว่าก็เนาะนะครับแบ่งกัน
1: แบ่งกันแล้วเราก็ผลงานดีเหมือนกัน
0: ผลงานดีเหมือนกัน
1: ผลงานดี
0: ครับผมเดี๋ยวบิลเนี่ยบอกว่าตั้งเป้าก็คือไปชิงแชมป์โลกที่จีนในปีหน้าโอลิมปิกเกมนะครับที่ตั้งเป้า วิ่งให้ได้อย่างน้อยเนี่ย 9.8 วินาทีนะจาก 9.90 หรือ 9.8 ที่ดูด้วยกัน
1: โอ้ก็ลุ้นดูแล้วกันว่าจะทำได้หรือไม่นะครับนี่ก็เป็นภาพรวมของเอเชียนเกม2026นะครับที่ปิดฉากลงไปแล้วนะครับแต่ช่วงหน้าเองเราก็ยังมีควัน

0: ให้โลกรู้ว่าเมืองไทยมีดีสุราเป็นเหตุให้พิการได้
1: เขาสั่งเสื้อมาแล้วเป็นเสื้อตัวจิ๋วอะ
2: ฮะอะไรนะที่รัก
1: ขายังเข้าไม่ได้
2: งั้นเธอลองสั่งที่นี่ดูเขาสั่งที่ช็อปมาเนี่ยเป็นประจำเลยนะอาจจะส่งลิงก์ไปให้
1: อุ๊ยได้แล้ว
2: ทั้งช็อปง่ายราคาก็ดีคุณภาพการันตีโดย M-Cord เลยนะมั่นใจว่าตรงปกแน่นอน
1: โอเคเขาใช้บัตรเครดิตตัวเลยนะ

0: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
1: ่กลับมาช่วงพักครึ่งเวลากันบ้างนะครับก็ยังอยู่กับเรื่องราวของเอเชียนเกมครับเพราะว่าเราจะสัมภาษณ์นักกีฬาที่ไปแข่งขันเอเชียนเกมมานะครับคือน้องโฟม
2: มณีวรรณบุษวรรณนะครับซึ่งเป็นนักกีฬาคาราเต้หญิงซึ่งตอนแรกเธอไม่มีชื่อติดทีมไปเอเชียนเกมครั้งนี้นะและพอติดปุ๊บเนี่ยไม่ใช่ในรุ่นของเธอด้วยต้องขยับรุ่นเพิ่มน้ำหนักอีกนะครับแต่ว่าเธอก็ฝ่าฟันนี่คือโมเมนต์ดีๆนะของน้องโฟมนะ
1: ครับ
2: นะครับ
1: เดี๋ยวเราไปฟังนะครับการสัมภาษณ์ของเธอนะครับว่าเป็นยังไงบ้างครับกับเอเชียนเกมครั้งแรกของเธอแล้วก็สามารถคว้าเหรียญได้ครับ

0: สึกเหมือนเดิมค่ะรู้สึกแบบดีใจที่ได้เหรียญนี้มาแล้วก็รู้สึกเหมือนฝันไม่คาดคิดว่าตัวเองก็จะได้เหรียญนี้อ่ะหนูตั้งความหวังกับตัวเองไว้ว่าทำแต่ละรอบให้มันเต็มที่ก็พอผลมันจะออกมาเป็นยังไงก็ไม่เป็นไรค่ะ
1: น้ำหนักเยอะมากเลยอ่ะ
0: ก็มีวันนึงก็มีสายโทรเข้ามาค่ะโค้ชบอกว่าได้ไปเอเชียนเกมนะเล่นรุ่นนี้ไหมอะไรเงี้ยค่ะหนูก็ตกใจอ้าวทำไมอยู่ดีๆเปลี่ยนอะไรเงี้ยเพื่อนก็เจ็บอยู่ด้วยตอนนั้นเขาน่าจะเปลี่ยนเพราะว่าเหตุการณ์เอ้ยเขาน่าจะเปลี่ยนเพราะว่าเรื่องนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะหนูก็คิดอยู่นานสองนานว่าเอายังไงดีเพราะว่ามันเป็นรุ่นที่ต้องแทนเพื่อนด้วยใช่หนูก็เลยโทรปรึกษาทั้งเพื่อนแล้วก็โค้ชเพื่อนก็บอกว่าได้ไม่เป็นไรโอเคเราเพื่อนบอกว่าอะไรนะหนูก็บอกเพื่อนไปตรงๆว่าใจนึงก็อยากไปมันเป็นเอเชียนเกมมันก็เป็นครั้งแรกของหนูอะไรเงี้ยหนูก็บอกกับเพื่อนไปก็อยากไปอะไรเงี้ยแต่ก็อีกใจนึงก็แบบว่าไม่อยากผิดใจกับเขากลัวแบบว่าเพื่อนเสียใจกลัวแบบว่าเพื่อนคิดมากอะไรเงี้ยมันก็บอกว่าไม่ต้องคิดมากเราไม่ได้เป็นคนเลือกเองเขาเป็นคนเลือกให้แล้วก็เคลียร์กับเพื่อนเสร็จก็หนูก็ตอบตกลงเขาโค้ชไปว่าโอเคค่ะเล่นแล้วก็เขาก็ถามว่าเพิ่มน้ำหนักไหวใช่ไหมอะไรเงี้ยหนูก็บอกว่าเพิ่มไม่ได้ก็ต้องทำให้ได้ค่ะหนูจะทำมันให้เต็มที่ถ้าหนูได้ไปแข่งแล้วอะไรเงี้ยเขาบอกมันต้องพูดอย่างนี้สิว่าอะไรเงี้ยก็คือก่อนไปแข่งประมาณ2อาทิตย์หนูก็ซ้อมตอนซ้อมหนูก็ขาพลิกใช่ขาพลิกแบบหนักเลยเดินไม่ได้ประมาณต้องใช้ไม้เท้าค่ะประมาณอาทิตย์นึงแล้วก็ไปหาหมออันต้าซาวเขาก็บอกว่าเอ็นข้อเท้าฉีกเยอะเลยใช่แล้วมันก็เครียดไปอีกแบบอีก2อาทิตย์จะไปแข่งแล้วอ่ะแล้วมันก็เครียดแล้วหนูก็แบบน้ำหนักก็ยังไม่ได้อะไรเงี้ยแล้วหนูก็เครียดกับตัวเองมากพักนึงแบบว่าไม่กล้าบอกโค้ชกลัวโค้ชว่าอะไรเงี้ยเพราะว่าไม่รู้ว่าจะเขาจะเปลี่ยนตัวทันไหมหรืออะไรเงี้ยหนูก็พยายามคิดบวกกับตัวเองว่านี่แหละเอาเวลาเนี้ยไปเพิ่มน้ำหนักเอาเวลาที่เราไม่ได้ซ้อมเนี่ยเวลาที่เรายังซ้อมไม่ได้อ่ะไปกินเยอะๆเพิ่มน้ำหนักแทนอาทิตย์นึงก็น้ำหนักก็เพิ่มมาได้ดีค่ะเพราะว่าไม่ได้ซ้อมแล้วแบบไม่ได้ออกเนี่ยอะไรแล้วก็พอมาอีกอาทิตย์นึงก็มันก็ยังเจ็บอยู่อะเนาะพี่คนมันข้อเอ็นฉีกอะหนูก็ฝืนซ้อมค่ะก็ซ้อมก็ลองซ้อมก็มันก็ดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็บวกกับไปกายภาพทุกวันอะไรเงี้ยมันก็บวกกับทำให้เราแบบร่างกายมันฟื้นฟูได้เร็วแล้วก็จนไปถึงแข่งก็ข้อเท้าก็ยังเจ็บอยู่แต่ก็ไม่ได้คิดอะไรแล้วตอนนั้นมันมาเองมันแบบว่าอยากได้เหรียญพอเราเห็นเขาเรียกอะไรอ่ะพอเราเห็นจำนวนคู่แข่งแล้วมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นแล้วก็เราศักยภาพเราอ่ะบวกกับโค้ชที่บอกว่าเราทำได้เราแบบมีดีเป็นของตัวเองอยากกดตัวเองแบบเขาพูดช่วยพูดหูใจเราขึ้นมาค่ะมันก็เลยทำให้หนูรู้สึกว่าหนูทำได้ว่ะความคิดมันก็มีความคิดที่มันไม่ดีแทรกออกมาแบบว่าคนที่เราจะเจอรอบตัดเชือกนี่เขาเป็นแชมป์เอเชียเลยนะเขาได้เพิ่งได้เหรียญทองชิงแชมป์เอเชียมาเมื่อไม่กี่เดือนมานี้มันก็มีความคิดนี้แล้วแบบว่าโค้ชก็บอกว่าสู้ได้ฟังคิดอะไรไม่ออกให้บอกโค้ชให้หันมาถามโค้ชอะไรเงี้ยแล้วหนูก็แบบแล้วอยู่ดีก็นึกถึงแม่ขึ้นมาแม่ที่เสียไปแล้วนึกถึงแม่ขึ้นมาหนูก็หันไปหาอาจารย์แจ้งว่าอาจารย์หนูคิดถึงแม่หนูก็ร้องไห้ออกมาเขาก็บอกว่าจะร้องเขาก็บอกว่าถ้าคิดถึงแม่ก็ทำให้มันเต็มที่ทำให้เขาเห็นว่าเราคิดถึงเขาจริงๆอะไรเงี้ยแล้วหนูก็ร้องไห้ออกมาแล้วมันเหมือนได้ปลดปล่อยทุกอย่างไปเลยแต่มันอยู่ดีมันก็ไฟมัน

0: ฟในการที่เราอยากจะได้เหรียญอยากจะชนะมันก็ลุกขึ้นมาเลยค่ะมันแบบหนูร้องไห้เสียงหนูก็ตะโกนเฮ้ยเอาเว้ยอะไรเงี้ยใช่แล้วมันก็มาเลยเหมือนการร้องไห้มันช่วยให้เราได้ปลดปล่อยอะไรไปบางอย่างมั้งคะหนูก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วความกลัวอะไรตอนนั้นมันก็ไม่มีเลย
1: มีความหมายกับหนูมากค่ะเพราะว่ามันได้หลายสิ่งหลายอย่างมามันเหมือนมันเปลี่ยนชีวิตเราไปเลย
2: แลกมาด้วยหยาดเหง
1: ื่อใช่มันแลกมาด้วยหยาดเหงื่อและกายของหนูแล้วก็แบบแม่ที่อยู่บนฟ้าคงได้เห็นแล้วก็อย่างแรกเลยก็คืออยากขอบคุณคนเชียร์คนที่มาดูนะคะกีฬาพวกหนูหรือว่าเชียร์ทีมชาติไทยทุกกีฬาเลยแต่ว่าหนูอยากให้ทุกคนหันมาสนใจกีฬาคาราเต้แบบว่าโอ้ยพูดไม่เป็นนะพี
2: ่แน่นอนอะไรอย่างเง
1: ี้
2: ย
1: แบ่งใจมาดูกีฬาคาราเต้หน่อยนะคะหนูถ้าทุกคนรู้กติกาของกีฬาคาราเต้หรือแบบว่าดูบ่อยๆอะไรเงี้ยมันสนุกนะเชิญแบบว่ามีลูกมีหลานก็ถ้าเขามีเปิดกีฬาคาราเต้สอนเนี้ยลองไม่ให้ลูกไม่ให้หลานของท่านแบบลองเล่นลองเรียนดูนะคะมันสนุกจริงๆอาจจะได้เหรียญแบบหนูก็ได้นะคะอาจจะได้ถึงเหรียญทองก็ได้นะคะทุกคน ฝากเชียร์กีฬาคาราเต้ไทยด้วยนะคะ
3: มาเล่นกับทุกคนยังไงมาเล่นเนี่ยกีฬาเออทิกคาราเต
4: ้มีลูกไปพาอย่าลืมพาลูกไปเล่นคาราเต้นะ
3: เออได้เลยฮะ
4: มีโอกาสจะได้เหรียญทองนะน้องบอก
3: ครับผม
4: แต่ว่าชีวิตของน้องโอ้โหกระพริบผันเหมือนกันเน
3: า
4: ะ
3: เออจ
4: าก
3: ที่
4: จริงๆตัวเองไม่มีชื่อในเอเชียนเกมครั้งนี้นะแล้วเพื่อนเจ็บแล้วท้ายที่โทรศัพท์เข้ามาแล้วไปได้เหรียญเน
3: า
4: ะ
3: กว่าจะฝ่าฟันได้ต้องเคลียร์คุยกับเพื่อนคุยกับโค้ชแล้วก็เจ็บอีก
4: ใช่ครับ
3: โอ้แล้วก็ในระหว่างแข่งก็สภาพร่างกายสภาพจิตใจก็ดูยังไม่พร้อมอีกโอ้โหต้องชมนะฝ่าฟันจนได้เหรียญในการแข่งเอเชียนเกมเป็นครั้งแรกของน้องเขานะครับ
4: กล่าวยินดีน้องผมด้วยนะครับแต่ว่าช่วงหน้าสปอร์ตแฮชแท็กนะครับก็กลับมาติดตามกันนะครับก็เป็นเรื่องราวของซุปเปอร์สตาร์ระดับโลกเลย
3: เฮ้ยใครฮะ
4: เดี๋ยวช่วงหน้าครับกลับมาติดตามครับ

0: สปอร์ตแฮชแท็กวันนี้นะครับก็เป็นเรื่องราวที่เรียกว่าใจหายเหมือนกันเนาะเพราะว่านักเตะซุปเปอร์สตาร์นักเตะในดวงใจของผมเขาจะอำลาแล้ว
1: เลโอเนลเมสซี่ใช่ไหม
0: ถูกต้องครับ
1: โกดไงเขาจะอำลาชีวิตการเล่นฟุตบอลกับทีมชาตินะ
0: ทีมชาตินะแต่ว่าสโมสร
1: ยังเล่นอยู่กับอินเตอร์ไมอามี่ในลีกของสหรัฐเดี๋ยวในเช้าวันพรุ่งนี
0: ้ครับ
1: นัดสุดท้ายของเขาด้วยนะ
0: ใช่ครับ
1: สำหรับโกดคนนี้ครับ
0: ไม่รู้จะเชียร์ใครแล้วทีนี้อาร์เจนตินาเมื่อก่อนหน้านี้ก็ตอนอยู่มีดิโก้เปโรน่าก็เชียร์อาร์เจนตินาพอมีเมสซี่ก็เชียร์อาร์เจนตินาตอนนี้เมสซี่จะประกาศอำลาแล้วคุณเจ๋งไม่รู้จะเชียร์ใครละ
1: ก็ในเช้าวันพรุ่งนี้นะครับเลโอเนลเมสซี่นะครับจะลงเตะนัดส่งท้ายให้กับทีมฟ้าขาวนะครับกับทีมชาติเบนินครับที่สนามเอสตาดิโอโมนูเมนทัลนะครับในกรุงบูโนสไอเรสประเทศอาร์เจนตินาครับซึ่งถือว่าเป็นช่วงเวลาสำคัญของชาวเจนไตและวงการฟุตบอลโลกนะครับหลังจากที่เขานะครับขาแข้งมาอย่างยาวนานนะครับแล้วก็เล่นให้กับทีมชาติอาร์เจนตินามานะครับคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกปี2022และเข้าชิงอีก2สมัยค
0: ือ
1: เข้าชิง3สมัยได้แชมป์1อ่ะนะครับ2014และ2026ไม่ได้แชมป์2022ได้แชมป์ที่กาตาร์และโคปาอเมริกาอีก2สมัยนะ
0: ครับ
1: 2021และ2024นะครับเหรียญทองโอลิมปิกเกมอีกปี2008นะครับทำสถิตินะครับยิงสูงสุดตลอดกาลให้กับทีมชาติอาร์เจนตินานะครับทั้งหมด125ประตูด้วยกัน
0: โอ้โหก็ถือว่านะครับก็มีในโลกออนไลน์ก็มีคนแชร์กันค่อนข้างเยอะนะ
1: ครับ
0: เรื่องราวของทางเมสซี่นะครับแล้วก็มีรูปเขาเรียกว่าผ่าผนังต่างๆของเมสซี่หลายๆที่หลายๆจุดนะครับของประเทศอาร์เจนตินาเองก็มีการวาดรูปนะครับรำลึกถึงตำนานนะครับของทีมชาติอาร์เจนตินาด้วยนะครับ
1: นี่มีภาพวาดขนาดใหญ่บนตึกนะครับบนผนังต่างๆนะลิโอเนลเมสซี่นะครับไปจนถึงร้านกาแฟร้านตัดผมนะครับต้องมีภาพของเลโอเนลเมสซี่ Greatest of All Time
0: ครับ
1: สุดยอดนะคนนี้นะดูสิ
0: ใช่ครับก็ถือว่า
1: เป็นเหมือนเป็นไอดอลของพวกเขาเนาะ
0: ถูกต้องนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตำนานนะครับก็จริงก็ต่อยอดกันมาโอ้อาร์เจนตินาก่อนนี้ก็มีดิโก้เบราโน่าแล้วก็มาต่อนี่นะครับทางด้านของเลโอเนลเมสซี
1: ่เนาะ
0: ก็ถือว่าเป็นสุดยอดของชาวอาร์เจนตินาก็นะครับไม่ใช่เฉพาะอาร์เจนตินานะ
1: ทั่วโลกรักใครเขานะครับเพราะว่าเมสซี่ช่วงหนึ่งที่เขาไม่ได้แชมป์โคปาอเมริกาไม่ได้แชมป์ระดับทีมชาติเลยก็มีคนปรามาสไม่ได้หรอกอะไรได้แต่สโมสรบาร์เซโลน่าไงและสุดท้ายเจ้าตัวกลับมาแล้วก็มีพวกเอมี่มาร์ติเนสมีพวกดาวรุ่งต่างๆหลายๆคนนะครับที่ช่วยผลักดันแล้วก็ช่วยเหลือในเรือเมสซี่นะจนกระทั่งได้แชมป์ฟุตบอลโลกครั้งแรกแล้วก็ครั้งเดียวของพวกเขาน
0: ะครับนะครับก็ถือว่าวันนี้สปอตแอทแท็กก็เป็นเรื่องราวของเมสซี่แล้วกันนะครับสำหรับทีมชาติอาร์เจนตินาวันพรุ่งนี้นะครับก็เป็นนัดสุดท้ายของเขาในทีมชาติแล้ว
1: ใช่ครับผม
0: อ่ะวันนี้เวลาในสเตเดียมก็หมดลงแล้วนะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเรากลับมาพบกัน3
1: คนเหมือนเดิม
0: ใช่ครับแต่ว่าวันนี้คุณทรงศักดิ์นะครับแล้วผมสมยศต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: สักหนึ่ง
1: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี่
2: ผู้ป่วยที่เสียชีวิตจากการติดเชื้ออีโบลารายแรกของประเทศเคนยาได้รับการฝังเป็นที่เรียบร้อยแล้วที่สุสานในกรุงไนโรบีภายใต้มาตรการทางสาธารณสุขที่เข้มงวดที่สุดเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสผู้เสียชีวิตเป็นชายชาวเคนยาวัย40ปีที่เดินทางมาจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกผ่านทางยูกันดาและเข้าสู่เคนยาเมื่อวันเสาร์ก่อนจะเสียชีวิตที่โรงพยาบาลกรุงไนโรบีเมื่อคืนวันจันทร์ที่ผ่านมาขณะนี้ทางการเคนยาได้สั่งกักตัวและเฝ้าระวังผู้สัมผัสใกล้ชิดที่มีความเสี่ยงสูงจำนวน28คนและกำลังเร่งติดตามผู้โดยสารอีก23คนที่ร่วมเดินทางมาในเที่ยวบินเดียวกันเพื่อกักตัวดูอาการเป็นเวลา21วันคณะกรรมการรางวัลโนเบลของราชบัณฑิตสภาวิทยาศาสตร์แห่งสวีเดนประกาศให้องรีคากองนักวิทยาศาสตร์ชาวฝรั่งเศสและเคนโซโซไอนักวิจัยชาวญี่ปุ่นได้รับรางวัลโนเบลสาขาเคมีประจำปี2026จากความสำเร็จในการค้นพบปรากฏการณ์ไม่เป็นเส้นตรงและการเร่งปฏิกิริยาในตัวเองในการสังเคราะห์สารอินทรีย์แบบอสมมาตรซึ่งช่วยไขปริศนาทางเคมีที่มีอายุกว่าศตวรรษเกี่ยวกับการกำเนิดความไม่สมมาตรของสิ่งมีชีวิตที่โมเลกุลในสิ่งมีชีวิตมักเลือกใช้โครงสร้างคู่เหมือนในกระจกเงาเพียงด้านใดด้านหนึ่งเท่านั้นเช่นกรดอะมิโนในโปรตีนของเซลล์การค้นพบนี้ส่งผลอย่างใหญ่หลวงในการพัฒนาและผลิตยาทางเภสัชกรรมสารแต่งกลิ่นรสชาติรวมถึงวัสดุศาสตร์ยุคใหม่การปืนลูกซองรณยุทธ์ชิงแชมป์โลกที่ประเทศกรีซปรากฏว่าสมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธ์แห่งประเทศไทยได้ส่งนักกีฬาทีมชาติไทย26คนเข้าร่วมนักกีฬาไทยสร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้ามาได้3เหรียญทอง4เหรียญเงิน2เหรียญทองแดงอยู่ลำดับที่5ของตารางเหรียญ

และเป็นทีมเดียวจากเอเชียที่ทำผลงานติดกลุ่ม10อันดับแรก3เหรียญทองของทีมไทยได้มาจากสิริวัลทองคำในประเภทสแตนดาร์ดแมนนวลซีเนียร์บุคคลหญิงรอยเจิมวิทักษ์ขมนตรีจากโมดิฟายซีเนียร์บุคคลหญิงและณัฐกรประมายันจากสแตนดาร์ดซีเนียร์บุคคลหญิง

0: ให้โลกรู้ว่าเมืองไทยมีดีสุราเป็นเหตุให้พิการได
1: ้รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
2: ไว้สวยมาก

0: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
1: ่สนับสนุนโดย MV Mallห่วงใยใส่ใจทุกการสั่งซื้อ
2: ตอนนี้มีคดีคอร์รัปชันติดสินบนเจ้าหน้าที่รัฐเราขอเชิญคุณมาทั้ง3ท่านไปสอบปากคำที่ปปช.
3: ตระกูลหมามีทุกอย่างให้พวกแกทำไมถึงหาเงินโดยการติดสินบนถ้าพวกแกโดนตัดสินผิดจริงฉันจะส่งพวกแกไปติดคุกเอง
2: ขอโทษนะ
4: ปปช.ลบข้อมูลในถังขยะ
5: แทนที่จะโดนฟ้องหมด3คนทำไมไม่ให้หา1คนรับความผิดทั้งหมดเอง
6: พี่ใหญ่กับโทมัสเป็นผู้เสียหายไม่ชิลเหมือนกับพี่รองทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยแล้วถ้าทั้งสองคนพูดเป็นเสียงเดียวกันตอนนั้นคุณยังเรียนไม่จบมหาลัยพอเลิกเรียนก็ต้องไปช่วยพ่อที่โรงงานส่วนฉันก็บอกโชเฟอร์ให้แอบไปส่งฉันที่บริษัทคุณคิดบัญชีเป็นเพื่อนคุณจนกว่าตะวันตกดินแล้วก็ควงคุณกลับบ้านแบบนี
7: ้ตอนนั้นน่ะคุณปู่อายุมากแล้วธุรกิจของเราก็ทรุดโทรมด้วยคุณพ่อกับพี่น้องสามคนร่วมมือกันจนกู้บริษัทคืนได้ฉันเป็นลูกชายคนโตก็ต้องช่วยเต็มที่อยู่แล้วแต่ที่หายากคือคนหนุ่มไฮโซอย่างเธออย่ามาลำบากกับฉัน
6: ฉันชอบตรงที่คุณรักครอบครัวค่ะอะไรก็ต้องครอบครัวมาก่อน
7: ที่รักหลายปีมานี้ฉันทำให้เธอผิดหวัง

0: หรือเปล่า
1: คุณน่ะเป็นคนที่รักครอบครัวมากที่ผ่านมาถึงได้โดนน้องชายสองคนเอาเปรียบ
0: ใครเป็นครอบครัวกันล่ะอย่าคิดเล็กคิดน้อยเลย
1: ฉันกับคุณและเจ้าตี้หลายตี้ถึงจะเรียกว่าครอบครัวถ้าคุณเป็นอะไรขึ้นมาจะให้ฉันกับลูกสาวอยู่ยังไงคะเมื่อกี้คุณบอกว่าเชลซีพูดไว้แทนที่สามพี่น้องต้องติดคุกด้วยกันทำไมไม่ให้หนึ่งในนั้นรับผิดคนเดียวฉันรู้ว่าคุณจะเห็นแก่ครอบครัวแล้วยอมรับผิดคนเดียว
0: ที่รักไม่ต้องห่วงหรอกไว้ค่อยคุยกันทีหลังนะ
1: ไม่ได้ค่ะคุณต้องรับปากฉันห้ามรับผิดคนเดียวเด็ดขาดคุณช่วยตระกูลหมามาตั้งนานถึงเวลาให้น้องชายสองคนนั้นรับผิดชอบบ้างแล้ว
0: โอเคไม่ต้องห่วงนะฉันจะไม่ทิ้งเธอกับลูกๆหรอกนั่นเด็ดกระจายข่าวลูกชายสามคนของบ้านหมาติดสินบนเธอแต่งเข้าบ้านหมาแล้วเราต้องเปลี่ยนแผนหรือเปล่า
1: ไม่ได้ฉันวางแผนไว้หมดแล้วนะ
2: นี่เธอรู้สึกไหมกลับมาที่มหาลัยเหมือนกลับมาเรียนต่อเลยนะ
1: จริงสิแซมมี่เธอจำกีฬาสีตอนอยู่ปีหนึ่งได้หรือเปล่าเราสมัครวิ่งมาราธอนด้วยกัน
2: จำได้อยู่แล้วฉันเล่นกีฬาบ่อยก็จริงแต่ก็ไม่บ้าเหมือนกับเธอจู่ๆก็ดึงฉันไปวิ่งมาราธอนเธอรู้ไหมฉันเหนื่อยแค่ไหน
1: จะเหนื่อยแค่ไหนกันล่ะสุดท้ายเธอก็ได้แชมป์ไปครองเฮ้ยตอนที่เหลือ200เมตรฉันคิดในใจว่ารอบนี้ฉันชนะเธอแน่แต่ที่ไหนได้ฉันวิ่งยังไงก็ตามเธอไม่ทันแพ้แค่ครึ่งก้าว
2: แต่ว่าเธอชนะคนอื่นนะ
1: ชีวิตที่เกิดมาเพื่อชนะอย่างเธอไม่เข้าใจหรอว่าแพ้แค่ครึ่งก้าวเป็นยังไงถึงจะแค่ครึ่งก้าวแต่แพ้ก็คือแพ้
2: อะไรเนี่ยจำฝังใจเลยเหรอติดใจมากเลยเหรอ
1: แซมมี่ถ้าฉันบอกเธอว่าครั้งนี้คนที่แพ้ครึ่งก้าวคือเธอเธอจะทำยังไง
2: โจไม่ได้บอกฉันเลยว่าให้หนึ่งในสามพี่น้องไปรับผิดเพียงคนเดียว
1: แล้วเธอคิดว่ายังไง
2: ถ้าเราคิดจากต้นทุนดูแล้วรับผิดเพียงคนเดียวตระกูลหมาเสียหายลดลงเหลือน้อยที่สุดเลยแต่ว่าเรื่องนี้ใช่ว่าจะส่งใครสักคนไปรับผิดแล้วมันจะจบต้องให้ศาลยอมเชื่อด้วยนะ
1: โทมัสเป็น CFO กรุ๊ปตระกูลหมาเขาดูแลแค่การเงินจะหาว่าเขาบงการเรื่องทั้งหมดมันไม่ถูกต้องเลยส่วนพี่ใหญ่เขาเป็นผู้จัดการเขาดูแลรายละเอียดตั้งเยอะบางทีเขาอาจจะแอบติดสินบนก็ได้นะแต่ว่าสิ่งที่สุดคือโจเขาเป็น CEO ว่าด้วยตำแหน่งเขาเลี่ยงไม่ได้เลยล่ะ
2: ฉันคิดว่าคนเป็นนักธุรกิจต้องหาลู่ทางปัดความรับผิดชอบได้อยู่แล้วสามคนพี่น้องก็รักกันมากฉันว่าคงต้องให้พวกเขาสามคนตัดสินใจกันเอง
1: ฉันก็ห่วงเรื่องนี้นี่แหละถ้าโทมัสติดคุกตระกูลหมาเสียหายน้อยที่สุดเลยถ้าพี่ใหญ่ถ้าโจเลือกโทมัสจริงๆโทมัสก็ไม่คัดค้านแน่นอนแซมมี่ฉันกลัวว่าลูกเกิดออกมาแล้วจะไม่ได้เห็นหน้าพ่อเห็นแก่ลูกในท้องฉันเธอช่วยฉันสักครั้งเถอะคุยกับโจหน่อยได้ไหม
2: ถ้าอยากให้ฉันเกลี้ยกล่อมโจให้เขากับโทมัสเกลี้ยกล่อมให้พี่ใหญ่รับผิดงั้นเหรอ
1: ฉันไม่รู้ฉันแค่ไม่อยากให้โทมัสติดคุกเธอก็ไม่อยากให้โจติดคุก

0: ที่รักระวังครับแม
1: ่จ้าคุณแม่ศรัทธาแบบนี้กวนอิมต้องคุ้มครองแน่ค่ะ
2: ขอให้กวนอิมคุ้มครองและขอให้ชนะคดีความด้วยเถอะ
0: นั่งครับแม่ระวังนะที่รัก
2: อ้าวแล้วสะพายรองล่ะไม่ได้เชิญเข้ามาด้วยเหรออ
1: ๋อแซมมี่เขากลับไปเยี่ยมพ่อกับแม่ที่บ้านนะคะ
2: เพิ่งจะแต่งเข้าบ้านเราเองก็กลับไปเยี่ยมพ่อแม่แล้วเหรอที่สำคัญตระกูลมามีคดีความติดอยู่นะ
1: ก็แซมมี่เขาเป็นลูกกตัญญูนี่คะ
0: นี่ครับแม่
2: จ้ะ
0: เป็นอะไรเหรอ
1: เกิดเรื่องขึ้นที่บ้านตั้งมากมายแซมมี่อารมณ์ไม่ดีได้กลับไปเยี่ยมพ่อแม่ที่บ้านแต่ว่าฉันกำพร้าตั้งแต่เด็กไปไหนก็ไม่ได้
2: โถเอ้ยเด็กโง่แต่งกับแย่วถังแล้วบ้านนี้ก็คือบ้านของเธอ
0: ใช่แล้วเธอเป็นเมียฉันเป็นลูกสาวของแม่เหมือนกันที่บ้านมีแต่คนรักเธอ อย่าอารมณ์เสียแล้วก็อารมณ์ไม่ดีมีผลต่อลูกในท้องนะ
1: ฉันรู้ค่ะตอนนี้มีคุณดูแลฉันกับลูกแต่ว่าพอลูกเกิดมาถ้าหากคุณ
2: เดี๋ยวเธอพูดดีๆหน่อยเมื่อกี้เนี่ยเราเพิ่งจะไหว้กวนอิมเย้าถังไม่เป็นอะไรหรอกนะ
0: คุณแม่ในเมื่อผมก็แซ่มาเสียสละเพื่อตระกูลมาก็สมควรแล้วแต่ที่ผมเป็นห่วงที่สุดนั่นคือไม่ได้อยู่ข้างกายแม่ดูแลคุณแม่
2: แม่รู้ว่าลูกกตัญญูอันนี้ไม่ได้นะคนเป็นแม่น่ะทำหน้าบึ้งทั้งวี่ทั้งวันแล้วหลานของฉันจะหน้าตาดีได้ยังไงเจ้าถังแม่ไม่ให้ลูกเป็นอะไรไปหรอก
1: คุณแม
0: ่คุณแม่ชาเย็นหมดแล้ว
2: จ้ะ
3: ไม่ต้องห่วงหรอกค่ะตระกูลหมาใสสะอาดปปช.ตรวจสอบดูเรื่องกระจก
4: อ๋อค่อยหายห่วงหน่อยแซมไม่ลูกรู้ไหมตอนพ่อดูข่าวตกใจหมดเลย
2: เออจริงสิอาซินบ้านที่เราอยู่ตอนนี้น่ะโจเขาเป็นคนซื้อให้แล้วก็ร้านน้ำชาโจให้เช่าในราคาครึ่งหนึ่งของตลาดตายแล้วปปช.จะมาเสือพ่อกับแม่ไหมเนี่ย
3: อุ๊ยตายแล้วหนูว่าไม่แน่นะ
1: งั้นช่วยไม่ได้ฉันไม่อยากให้มันเป็นต้นเหตุทำให้โจไม่พอใจ
3: เด็กโง่อย่าพูดแบบนี้สิฉันจะลองหาโอกาสคุยกับเขาใหม
1: ่ขอบใจบ้างนะแซมมี่ฉันบอกแล้วไงได้รู้จักเธอคือโชคดีของฉันเราสองคนลุยด้วยกันต้องไร้เทียมทานแน่

0: ให้โลกรู้ว่าเมืองไทยมีดีสุราเป็นเหตุให้พิการได
1: ้หากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบการดูซีรีส์ง่ายนิดเดียวเพียงมีแอปพลิเคชัน TVB Anywhere ไทยแอปที่รวบรวมซีรีส์จีนซีรีส์ฮ่องกงภาคไทยจัดเต็มทุกอารมณ์หลากหลายแนวทั้งแอคชั่นมู๊ดสนั่นจอดราม่าน้ำตาไหลรักโรแมนติกซึ้งกินใจแบบครบจบทุกตอนสนุกกับซีรีส์มากมายที่ TVB Anywhere ไทยดาวน์โหลดฟรีได้แล้ววันนี้บน Play Store และ App Store
2: ทีวีเป็นอะไรอ่ะแม
3: ่ฝนตกทีไรดูไม่ได้ทุกทีเลย
4: ฝนตกก็ดูได
2: ้ดูยังไง
4: นี่ไงล่ะทีวีสติ๊ก
5: อุปกรณ์ Android ที่จะเปลี่ยนทีวีธรรมดาให้กลายเป็นสมาร์ททีวีพกพาสะดวกติดตั้งง่ายแค่มีอินเทอร์เน็ตทั้งฟรีทีวีซีรีส์วาไรตี้หนังการ์ตูนช่องต่างประเทศข่าวทั้งหมดนี้ดูฟรี180วันจากราคาปกติ 1,499 บาทพิเศษเพียง 1,099 บาทจนถึง31ธันวาคม2,569
1: หากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบการดูซีรีส์ง่ายนิดเดียว

0: พียงมีแอปพลิเคชัน TVB Anywhere ไทยแอปที่รวบรวมซีรีส์จีนซีรีส์ฮ่องกงภาคไทยจัดเต็มทุกอารมณ์หลากหลายแนวทั้งแอคชั่นบู๊สนั่นจอดราม่าน้ำตาไหลรักโรแมนติกซึ้งกินใจแบบครบจบทุกตอนสนุกกับซีรีส์มากมายที่ TVB Anywhere ไทยดาวน์โหลดฟรีได้แล้ววันนี้บน Play Store และ App Store
1: 凡愿各走分岔路，不计代价。你会遗憾吗？放弃才害怕。สนับสนุนโดย MV มอห่วงใยใส่ใจทุกการสั่งซื้ออ
2: ๋อค่อยหายห่วงหน่อยแซมเบ้ลูกรู้ไหมตอนพ่อดูข่าวตกใจหมดเลย
3: เออจริงสิอาซินบ้านที่เราอยู่ตอนนี้น่ะโจเขาเป็นคนซื้อให้แล้วก็ร้านน้ำชาโจให้เช่าในราคาครึ่งหนึ่งของตลาดตายแล้วปปช.จะมาสืบพ่อกับแม่ไหมเนี่ย
4: อุ๊ยตายแล้วหนูว่าไม่แน่นะเขาน่ะจงใจติดสินบนพ่อกับแม่ให้พ่อกับแม่ยกลูกสาวให้เขา
3: เชื่อแค่ถามเฉยๆลูกเขยกตัญญูต่อพ่อตาแม่ยายเนี่ยมันแปลกตรงไหนเหรอโถ่เอ้ยลูกนี่
4: พูดถูกค่ะแต่ว่ามีเรื่องนึงต้องเตือนพ่อกับแม่ถ้ามีนักข่าวโทรมาหาหรือว่ามาหาถึงที่บ้านพ่อกับแม่ห้ามให้สัมภาษณ์นะถ้าพูดผิดคำเดียวอาจจะเป็นเรื่องร้ายแรงเลยรู้ไหม
3: ดูแล้วจ้าเออจริงสินี่อยู่บ้านตระกูลมาชินหรือยังล่ะซ้อใหญ่นิสัยไม่ดีรังแกลูกไหม
4: ไม่แล้วค่ะทุกคนดีต่อหนูเพียงแต่กดเยอะหน่อยตอนแรกก็ยังไม่ค่อยชิน
3: เถอะเอ้ยใครให้ตระกูลมามีชื่อเสียงใหญ่โตพวกไฮโซน่ะมีกฎเยอะอยู่แล้วนี่ไม่จะเป็นห่วงหรอกเดี๋ยวก็ชินไปเองแล้วลูก
2: เอาเป็นว่าลูกพ่อเกิดอะไรขึ้นยังมีพ่อกับแม่อยู่กลับมาบอกพ่อแม่ด้วยนะ
4: รู้แล้วค่ะไม่ต้องห่วงหรอกหนูไม่เป็นไรเพียงแต่ว่าช่วงนี้โจกลุ้มใจมากหนูอยากแบ่งเบาเขาเนี่ยค่ะคุณแม่สอนหนูต้มน้ำแกงหน่อยสิ

0: ซอห่าววันหลังรังนกใส่น้ำตาลน้อยลงหน่อยนะ
1: ได้ค่ะคุณนายสามซอจำได้แล้ว
0: ขอบคุณนะคะ
1: จ้า
2: โคลอี้
0: อ้าวแซมมี่ไปเยี่ยมพ่อกับแม่มาเหรออ
1: ืม
0: อุ๊ยต้มน้ำแกงมาด้วยเหรอแม่เธอต้มให้ฉันกินใช่ไหมล่ะมาเอามา
2: ไม่ได้ให้เธอให้โจนะ
0: อืมพอมีสามีแล้วก็ลืมพี่น้องเลยนะ
2: นี่ฉันเป็นคนแบบนั้นเหรอฉันเป็นคนต้มน้ำแกงเองแม่ไม่ได้ต้มให้ถ้าอยากเป็นหนูลองยาหรือไง
0: เธอเก่งทุกอย่างตั้งแต่เด็กยกเว้นเรื่องทำอาหารเธอไม่เคยเข้าครัวเลยนะอะไรกันเดี๋ยวนี้ตั้งอกตั้งใจจะเป็นแม่บ้านแล้วเหรอ
2: เรื่องที่กรุ๊ปไม่เกี่ยวกับฉันเรื่องในตระกูลหมาฉันก็ไม่เกี่ยวฉันก็เลยต้องหัดทำ
0: จริงสินั่งลงก่อน
2: มีอะไร
0: นั่งก่อนนะ
2: ทำไมเหร
0: อจริงสิเรื่องที่ฉันเคยบอกเธอไว้วันก่อนเธอบอกโจแล้วหรือยัง
2: บอกแล้วแต่รู้สึกว่าโจไม่อยากคุยเรื่องนี้กับฉัน
0: เหรองั้นช่วยไม่ได้ฉันไม่อยากให้มันเป็นต้นเหตุทำให้โจไม่พอใจ
2: เด็กโง่อย่าพูดแบบนี้สิฉันจะลองหาโอกาสคุยกับเขาใหม
0: ่ขอบใจมากนะแซมมี่ฉันบอกแล้วไงได้รู้จักเธอคือโชคดีของฉันเราสองคนลุยด้วยกันต้องไร้เทียมทานแน่

0: จกลับมาแล้วเหรอคะ
1: ทำไมถึงไม่นอนบนเตียง
0: ฉันรอคุณกลับมาไงรอไปรอมาก็หลับไปเลยดื่มเหล้ามาแหละคะ
1: คุยเรื่องงานกับลูกค้าที่ได้เจอเพื่อนตอนเรียนอยู่อเมริกาโดนลากไปดื่มต่อสุดท้ายก็เลยกลับบ้านจนเช้า
0: พอดีเลยฉันหัดต้มน้ำแกงกับแม่ดื่มตอนนี้เลยเดี๋ยวฉันไปอุ่นก่อนนะเป็นไงอร่อยไหมคะ
1: นึกไม่ถึงว่าเธอก็ต้มน้ำแกงเป็นด้วยนะ
0: ฉันเพิ่งหัดจริงๆนะดูสิโดนมีดบาดด้วย
1: เลือดไหลเยอะเลยล่ะสิมาจุ๊บทีนึง
0: นี่อย่าเพิ่งจุ๊บฉันมีเรื่องสำคัญอยากจะฉันมีเรื่องนี่คุณคะคุณคะฉันมีเรื่องอยากจะคุยกับคุณจริงๆคุณจะจัดการคดีนี้ยังไง
1: ฉันดื่มมาเยอะไม่มีอารมณ์คุยหรอกแต่ว่ายังทำการบ้านไหวอยู่พ่อเธอจะให้วิลเลียมหงเป็นทนายพวกพี่ของเธอจริงเหรอ
0: ใช่
1: เฮ้ยพ่อเธอไม่รู้หรือว่าตอนที่เธอฝึกงานกับวิลเลียมหงเขาลวนลามเธอเนี่ย
0: จะให้ฉันเอ่ยปากบอกคุณพ่อเรื่องแบบนี้ยังไงอีกอย่างก็ไม่ได้ร้ายแรงถึงขั้นลวนลามแค่กอดไหล่โอบเอวเอง
1: โอบเอวเหรอให้ลูกค้าทั้งตัวเลยไหมล่ะถ้าเป็นชั้นฟ้องเข้าไปนานแล้ว
0: ด้วยความสามารถของวิลเลียมหงชนะคดีแน่อีกอย่างคุณพ่อหน้าบางไม่อยากให้มีเรื่องเฉาโชว
1: ์เอาเป็นว่าเขาลวนลามเธอฉันโกรธมากเลย
0: ถึงคุณจะโกรธก็ทำอะไรเขาไม่ได้ฉันเช็คดูแล้วเขาอยู่บนเรือสำราญเที่ยวรอบโลก3เดือนกลับฮ่องกงไม่ได้ดังนั้นเรื่องคดีความมอบหมายให้ฉันกับคุณอาทางเหมือนเดิมเถอะ
1: ฉันกลัวพ่อเธอจะโกรธที่เธอหาวิลเลียมหงไม่เจอว่าที่คุณนายซุนฟังฉันก่อนนะเธอเป็นลูกบ้านเล็กฉันยังเป็นผู้หญิงดังนั้นไม่ว่าจะขยันแค่ไหนพ่อเธอก็ไม่หันมาแลเธอหรอกตอนนี้ลูกชาย3คนของบ้านใหญ่เกิดเรื่องนี่โอกาสมาแล้วทำไมเธอต้องช่วยพวกเขาขนาดนี้ด้วย
0: นี่คุณมองฉันแบบนี้เหรอเราเป็นพี่น้องกันฉันไม่อยากเห็นพี่ๆเป็นอะไรอีกอย่างฉันต้องบอกให้คุณพ่อรู้ว่าฉันเก่งแค่ไหนบ้างแล้ว
1: แต่ว่ามัน
0: ฮัลโหลคุณอาทางใช่ค่ะอะไรนะคะปปช.ไปที่บริษัทเหรอคะ
2: กรุ๊ปตระกูลหมาเข้าไปไม่ได้นะคะ
0: ไม่ได้ค่ะอ
3: ย่าขัดขวางเจ้าหน้าที่ปปช.ทำงานเลยครับพาเราไปที่ออฟฟิศของคุณหมาเย่าจูเดี๋ยวนี้
0: ไม่ได้ค่ะไม่ได้
3: เลยคุณซุนเซี่ยหมิง
1: ทำไมเหรอ
3: นี่คือหมายค้นจากทางศาลตอนนี้เรามีสิทธิ์นำเอกสารทั้งหมดของคุณหมาเย่าจูไปเพื่อสืบสวนคดีติดสินบนผมสงสัยว่าเอกสารในลังนี้เกี่ยวข้องกับรูปคดีช่วยมอบให้เราด้วย
1: ในนี้เป็นเอกสารของโครงการอื่น
3: ให้ความร่วมมือด้วยครับ
1: นี่อย่ามายุ่งนะ
3: ช่วยให้ความร่วมมือด้วย
4: เชิญค่ะคุณมา
3: ขอบคุณเป็นไงบ้างปปช.
1: เพิ่งออกไปเอาของไปหมดเลย
3: ประสิทธิภาพดีจริงๆถ้าพวกเขาค้นเจออะไรจะแย่เอานะ
1: ไม่มีวันนั้นหรอก
3: แน่ใจเหร
1: อต่อให้มีฉันก็ให้นายไปหมดแล้วเนี่ย
3: ยังดีที่เซี่ยวหมิงช่วยถ่วงเวลาเราถึงมีช่องว่างขนย้ายเอกสารสำคัญ
1: มาโคตรฉลาดจริงๆคิดออกได้ยังไงเนี่ยเออจริงสิเซี่ยวหมิงเป็นไงบ้าง
3: น่าสงสารเหมือนกันโดนซักจนตอบไม่ถูกเลยแถมยังกลัวโดนปปช.จับไปอีกคนแล้วก็คอยขอโทษฉันว่าขัดขวางพวกปปช.ไม่ได้แล้วก็บอกฉันให้มาช่วยขอร้องแทนด้วย
1: มันต้องมีคนเสียสละให้เขาคิดว่าเป็นหนี้ฉันก็ดี
3: ถ้างั้นคราวนี้ถือว่านายเป็นหนี้ฉันไหม
1: เราสองคนไม่ควรพูดเรื่องนี้กันหรอกนอกจากนายจะเป็นพี่น้องที่ดีของฉันนายยังเป็นคู่หูของฉันด้วย
5: บังเอิญจังเลยไปเลี่ยมไปเที่ยวรอบ

0: โอ้กลับมาไม่ทันจริงเหรอ
1: ฉันเช็คดูแล้วภายใน3เดือนเขากลับฮ่องกงไม่ได
0: ้ถามหน่อยเถอะบนโลกนี้นอกจากวิลเลียมหงไม่มีตัวเลือกอื่นแล้วเหรอ
1: ไม่มี
2: ถ้างั้นติดต่ออังกฤษจ้างทนายเก่งๆดังๆมาว่าความให้เรา
1: พวกเขาไม่คุ้นเคยกับฮ่องกงฉันกลัวว่าจะเป็นผลเสีย
3: ฉันไม่อยากเชื่อว่าในฮ่องกงมีเงินแต่จ้างทนายเก่งๆไม่ได้
1: ที่คุณพ่อจะจ้างวิลเลียมหงเพราะเขามีไอเดียเยอะถนัดคดีประเภทนี้ทั้งฮ่องกงมีเขาแค่คนเดียว
4: ตอนนี้ได้แต่มอบคดีให้เจ้าฉือกับทีมทนายคุณทางรับผิดชอบไปทนายทางร่วมมือกับกรุ๊ปงามานานด้วยประสบการณ์และความสามารถของทีมน่าจะรับมือไหว
2: โอนหุ้น 1% มาให้กับผม
0: คือ
4: สมเหตุสมผลนี่ในเมื่อทุกคนไม่ว่าอะไรตกลงตามนี้เลยเจ้าฉือไปปรึกษาทนายทางเลยก็แล้วกันทำยังไงดีที่จะให้เจ้าจูรับผิดทั้งหมด
1: รู้แล้วค่ะคุณพ่ออ
4: ืม

0: ต้องยกให้นี่ค่ะชุดหม้อโปรสติลนี่คือหม้อทอดที่ต้มได
1: ้
0: ทอดได้แล้วนะนึ่งก็ได้ด้วยอุ่นก็ได
2: ้
0: หม้อเดียวเนี่ยโอ้โห4 in 1เลยนะคะฟังก์ชันครบถ้วนแล้วในเซตเรายังมีตัวตะแกรงลวกทอดให้ด้วยแล้วก็มีตะแกรงนึ่งให้ด้วยทำออกมาผลิตออกมาเพื่อสำหรับประกอบอาหารโดยเฉพาะเรามินชอบมากไม่ต้องกังวลพ่อจ๋าแม่จ๋า
2: โอ้นอกจากนั้นแล้วนะครับไม่ต้องกังวลเรื่องความร้อนนะครับมีที่จับกันร้อนนะครับในเซตก็จะมีตะแกรงนึ่งแบบนี้ทำให้สามารถเปลี่ยนนะครับตัวหม้อทอดของคุณเป็นฟังก์ชันนึ่งก็ได้ทำอาหารได้หลากหลายเมนูรังสรรค์ได้นะครับ4ฟังก์ชันในเซตเดียวร้อนเร็วอาหารสุกทั่วถึงแบบนี้เลยนะครับเพราะที่สำคัญหม้อทรงลึกด้วยนะ
0: ใช่ลึกมากๆใหญ่มากๆแล้วก็ใส่อาหารได้ในปริมาณเยอะ
2: ๆย้ำเลยแบบนี้นะครับบอกความคุ้มค่านะครับที่จะได้ไปเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้อย่ามัวละล้าละลังอย่ามัวประวิงเวลากันอีกเลยนะครับตัดสินใจได้รีบโทรมาเลยครับ999บาทจ้าพิเศษแค่ไหนดูครับเห็นราคาแล้วตกใจกันเลยทีเดียวครับ999บาทเท่านั้นนี่คือชุดหม้อสแตนเลส4 in 1ได้ไปก่อน1ชุดยังไม่พอรับเพิ่มครับกับชุดหม้อด้ามสแตนเลสอีก3ใบ3ขนาดด้วยกันยังไม่สาเกตใจคุณผู้ชมรับเพิ่มกันไปอีกนะครับกับภาชนะเก็บอาหาร5ใบ5ขนาดและตบท้ายความคุ้มค่าขบวนพาเหรดวันนี้ด้วยฝอยสแตนเลสขัดภาชนะอีก2ชิ้นและขอย้ำนะครับว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้มูลค่ารวมของแถมเต็มๆอยู่ที่
1: 3,230
2: บาทไม่ต้องจ่ายครับจ่ายเบาๆเพียง999บาทเท่านั้นครับ
3: ระยะเวลาโปรโมชั่น1พฤษภาคมถึง31ธันวาคม2569

0: นุนโดย MV Mall ห่วงใยใส่ใจทุกการสั่งซื้อ
1: ดีกว่าจ้างใครมั่วๆจนต้องแพ้คดี
2: พี่เคยพูดถูกแล้วแล้วทางเชลซีจะใช้แผนอะไรดีล่ะ
3: ฉันเคยบอกไว้แล้วให้รับผิดคนเดียวสองคนพ้นผิดจะดีที่สุดต่อตระกูลมาก
1: ปปช.รับได้เหรอ
3: ตอนนี้หลักฐานทั้งหมดอยู่ในมือหลีเซ่าเอินเท่ากับอยู่ทางแบงก์ฟ้องกรมที่ดินรับสินบนไม่ใช่เรื่องง่ายถ้าเราสู้คดีตามข้อมูลน่าจะปัดความผิดไปที่คนเดียวได
1: ้จะให้พ่อทำยังไงเลือกหนึ่งในสามคนพี่น้องไปติดคุกงั้นเหรอ
4: ถ้าคุณอยากติดคุกก็ไปบอกพวกเขาตอนนี้เลยไปสิน
2: ิดที่รักฟังฉันพูดก่อนใครบอกว่าอยากติดคุกล่ะ
4: ที่รักคะถ้ามัวแต่นิ่งเฉยเท่ากับว่าอยากไปติดคุกจริงๆนะ
5: ไม่มีใครอยากติดคุกหรอกนะฉันไม่อยากพี่ใหญ่พี่รองก็ไม่อยาก
4: ป่านนี้น้องชายคุณคงหาทางรอดรับรองว่าคุณเสียใจทีหลังแน่
2: เธอจะให้ฉันชี้หน้าโจแล้วพูดว่านายไปติดคุกไปแบบนี้เหรอ
4: คุณพูดเองนี่นาพี่รองเป็น CEO ก็ต้องให้เขารับผิดชอบสิ
5: ฉันพูดไม่ออกหรอก
4: คุณเป็นผู้ชายคุณจะทิ้งลูกกับเมียเลยใช่ไหม
2: ต่อยฉันบอกให้เขารับผิดเขาก็ไม่ยอมหรอก
4: เพื่อคุณเพื่อลูกแล้วฉันคุยกับซ้อใหญ่ไว้แล้วค่ะ

0: ใหญ่ก็จะให้โจรับผิดเหมือนกัน
1: ถ้าคุยกับซอใหญ่ไว้เหรอที่รักแต่เธอทำแบบนี้คุณพ่อจะโกรธหรือเปล่า
0: คุณเป็นลูกชายคนโตคุณพ่อต้องปกป้องคุณอยู่แล้วเพื่อฉันกับลูกสาวสองคนคุณต้องทำให้ได้คุณเป็นแม่รักลูกคนเล็กที่สุดแม่ต้องเข้าข้างคุณแน่เพื่อฉันแล้วคุณต้องทำให้ได
2: ้คุณพ่อ
3: ถ้าอย่างนั้นผมจะขอรับผิดชอบคนเดียว
4: โจนายพูดจริงเหร
5: อนั่นสิแกต้องคิดดีๆนะ
3: ผมคิดดีแล้วครับในคดีนี้มีลายเซ็นของผมทุกแผ่นธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ผมก็อนุมัติให้กับบริษัทของเมย์น้อยเซี่ยงซือเหนียนไวแดงล็อตนั้นผมก็ซื้อมาจากหลีเซาเอินเรื่องทั้งหมดเกี่ยวข้องกับผมโดยตรงที่สำคัญพี่ใหญ่มีลูกสาวสองคนเจ้าถังกำลังจะเป็นพ่อเห็นแก่พี่กับน้องผมว่าผมรับคนเดียวดีกว่า
1: พี่รองฉันกับลั่วอีและลูกจะไม่ลืมความดีของพี่เลย
4: ฮัดนิดโจลำบากเลยนะ
3: ความจริงผมก็มีครอบครัวเพื่อแซมมี่แล้วเพราะอยากให้เธอมีความมั่นคงมากขึ้นหน่อย
5: เย่าจูอยากให้ชดเชยยังไงพูดมาเลย
3: ผมหวังว่าทั้งพี่ใหญ่กับเย่าถังแบ่งหุ้นตระกูลมาโอนหุ้น 1% มาให้กับผม
4: คือ
5: สมเหตุสมผลนี่ในเมื่อทุกคนไม่ว่าอะไรตกลงตามนี้เลยเจ้าถือไปปรึกษาทนายทางเลยก็แล้วกันทำยังไงดีที่จะให้เย่าจูรับผิดทั้งหมด
6: รู้แล้วค่ะคุณพ่ออื
5: ม
0: ว่าไงนะเท่ากับหุ้นที่เขาถืออยู่ก็เยอะกว่าเราสิคะ
4: ไม่ใช่แค่นี้นะพ่อเนี่ยยังชมเขาว่ารู้จักเห็นแก่ครอบครัวรักพี่น้องก็เลยจะโอนหุ้นของพ่อให้เขาอีก 2% เพื่อเป็นรางวัล
0: ที่รักพวกคุณ3พี่น้องมีหุ้นกรุ๊ปหมากคนละ 7% ตอนนี้คุณกับพี่ใหญ่โอนให้ 1% คุณพ่อให้อีก 2% โจก็มีตั้ง 11% แล้วสิคะ
1: เขาเรียกว่าโชคดีในคราวเคราะห์หรือเปล่า
0: ไม่ใช่แค่โชคดีในคราวเคราะห์เขาวางแผนไว้ตั้งแต่แรกเลยงานนี้เขาเป็นผู้ชนะ
4: ชนะรวบแพ้ยังไม่มีใครรู้หรอกเพราะว่ายังไม่ตัดสินโทษถ้าหากเขาติดคุกครึ่งปีก็แปลว่าเขาชนะแต่ถ้าติดคุก3ปีเขาจะแพ้จับยืน
0: แต่เขาได้หุ้นตั้งเยอะมองการไกลเขาชนะอยู่แล้ว
4: นี่ที่รักแม้ว่าตอนนี้เขามีหุ้นกรุ๊ปมา 11% แต่ว่าฉันกับเย่าถังมี 12% ดังนั้นรวมกันแล้วก็ยังเยอะกว่าเขาไม่ต้องห่วงแล้วนะ
1: ทีนี้ที่รักก็ไม่ต้องห่วงแล้วว่าลูกจะเกิดมาไม่เห็นหน้าพ่อสบายใจแล้วสิ
0: ใครบอกคะคุณฟังไว้นะสงครามเพิ่งจะเริ่มต้นโจดี้หุ้นส่วนเพิ่มขึ้น 4% ก็จริงแต่เขาจะอยู่ในคุกระยะหนึ่งเลยดังนั้นเราต้องวางแผนเพื่ออนาคตกันหน่อย
6: โจเราเหลือเวลาอีกเท่าไหร่ที่จะได้ดูตะวันตกดินด้วยกัน
3: พูดเหมือนฉันไปแล้วจะไม่กลับมาอีกเลยเจ้าชื่อฉันจะหาทางลดความผิดให้เหลือน้อยที่สุดต่อให้ศาลตัดสินโทษจริงๆยังมากกว่าติดคุก 2-3 ปี
6: โจฉันเป็นคนทำร้ายคุณหรือเปล่าฉันรู้สึกว่าโคลอี้ท้องอยู่เขาต้องการโทมัสมากฉันถึงขอให้คุณช่วยคิดฉันนึกไม่ถึงว่าคุณจะเต็มใจไปติดคุกเอง
3: ไม่เอาหน้ามีคนฉันจิตใจงดงามอีกอย่างฉันไม่ได้เสียสละฝ่ายเดียวเพราะแบบนี้ฉันได้หุ้นเพิ่มขึ้น 4%
6: หุ้น 4% เหรอเทียบเวลาที่เราอยู่ด้วยกันไม่ได้เลย
3: แน่นอนอยู่แล้วแต่ยังไงเรื่องนี้ก็ต้องมีจุดจบที่ดีฉันออกมารับผิดก็ถูกต้องแล้วเธอคุยกับฉันเรื่องน้ำใจมาโค้คุยกับฉันเรื่องหลักการ
6: มาโค้คุยอะไรกับคุณเหรอ

0: ใช้ได้เลยนายชอบไหมถ้าชอบคุณที่สั่งไปบ้านนายสักสองลัง
1: ไม่ต้องหรอกบอกตามตรง200กับ 2,000 ฉันยังพอแยกแยะออกแต่ว่า 2,000 กับ 20,000 น่ะฉันแยกไม่ออกหรอกเก็บไว้ให้เพื่อนนายเถอะ
0: นายเป็นคนที่พอเพียงไม่มีทางเอาของที่ไม่ใช่ของตัวเอง
1: ฉันฉวยโอกาสไม่เก่งเหมือนนายความจริงนะโจนายรู้ไหมว่าครั้งนี้เป็นโอกาสที่ดีสำหรับนายเลยนะ
0: โอกาสที่ดีงั้นเหรอ
1: ลองคิดดูตอนนี้หลีเซ่าเอินแบงก์เกาเป่าถูกกันไว้เป็นพยานแล้วส่วนนายให้เขาไป4ล้านบอกว่าซื้อวายจากเขาแต่ความจริงเขาอนุมัติเงินกู้ให้เมียน้อยเสี่ยงซื้อเหนียนคดีนี้ไม่น่าจะชนะในเมื่อถูกตัดสินโทษจริงๆแล้วก็ทำไมไม่ฉวยโอกาสนี้เรียกร้องผลประโยชน์ให้กับตัวเองล่ะ
0: พูดต่อสิ
1: คุณลุงให้ความสำคัญต่อความสามัคคีครั้งนี้3คนพี่น้องกลายเป็นจำเลยเป็นการทดสอบครั้งใหญ่สำหรับพวกนายแต่ฉันเชื่อว่าคุณลุงจะถือโอกาสนี้ดูว่าใครรักพี่น้องมากที่สุดมีความสามัคคีที่สุดตำแหน่งประธานกรุ๊ปตระกูลมาก็จะเป็นของเขา
0: ใช่สิทธิ์ในการรุกอยู่ในมือจะดีที่สุด
1: คิดเหมือนกันเลย
0: ว้าวถ้าเป็นแบบนั้นฉันว่ามีเวลาอ่านหนังสืออีกเยอะเลยล่ะรีบๆหนึ่งเป็นเพื่อนฉันหน่อยเร็ว
1: ได
2: ้นึกไม่ถึงมาโคจะละเอียดรอบคอบเป็นกุญสือให้คุณด้วย
0: เขาก็แค่แนะนำให้ฉันเสนอตัวรับผิดแต่ต่อให้เขาไม่พูดเพื่อตระกูลมาฉันก็ทำอยู่ดีนั่นแหละส่วนที่เรียกร้องให้พี่ใหญ่กับย่าถังโอนหุ้นให้ฉัน 1% มันเป็นความคิดของฉันเอง
2: ถ้าเรามีอายุถึง80เราจะได้อยู่ด้วยกัน600เดือนแต่ถ้าคุณติดคุกครึ่งปีเราจะเสียเวลาไป 1% ฉันไม่อยากได้หุ้นส่วน 1% นั่นฉันแค่อยากได้เวลา 1%
0: ฉันขอโทษฉันขอโทษ
2: ศาลที่เคารพฉันเป็นตัวแทนลูกความทั้งสองหมาเย่าจงและหมาเย่าถังมอบเอกสาร2ฉบับที่ผู้เชี่ยวชาญลายมือของอเมริกาและอังกฤษรายงานยืนยันว่าลายเซ็นที่เซ็นอนุมัติธุรกิจตระกูลมา3ฉบับไม่ได้เป็นลายเซ็นของลูกความหมาเย่าจงและหมาเย่าถังเลยค่ะแต่เป็นลายเซ็นของคนอื่นรบกวนด้วยค่ะแต่ว่ามาโคเป็นคนนอกให้เขาเป็น CEO มันแปลกๆมั้ยคะ
1: ไม่ใช่คนนอกหรอกเราเป็นลูกพี่ลูกน้องกันอีกอย่างเขาอยู่ในกรุ๊ปมาตั้งนานมีผลงานดีเยี่ยมเป็นคนซื่อสัตย์น่าจะพึ่งได
2: ้ที่คุณพูดก็มีเหตุผลแต่คุณพ่อบอกหรือเปล่าว่าให้เป็นแทนถึงเมื่อไหร่

0: สบายๆในบ้านที่เต็มไปด้วยความสุขเริ่มจากสิ่งเล็กๆรอบตัว
1: ไม่ว่าจะไลฟ์สไตล์ไหนๆเราก็มีพร้อมให้คุณเลือก
2: ไม่ว่าจะเป็นของใช้ในบ้านก็มีเยอะของใช้ส่วนตัวก็มีครบสะดวกซื้อ
3: สะดวกช้อป
2: ที่ช็อปมาเนีย
4: หากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบการดูซีรีส์ง่ายนิดเดียวเพียงมีแอปพลิเคชัน TVB Anywhere ไทยแอปที่รวบรวมซีรีส์จีนซีรีส์ฮ่องกงภาคไทยจัดเต็มทุกอารมณ์หลากหลายแนวทั้งแอคชั่นบู๊สนั่นจอดราม่าน้ำตาไหลรักโรแมนติกซึ้งกินใจแบบครบจบทุกตอนสนุกกับซีรีส์มากมายที่ TVB Anywhere ไทยดาวน์โหลดฟรีได้แล้ววันนี้บน Play Store และ App Store

0: ทีวีเป็นอะไรอ่ะแม
1: ่ฝนตกทีไรดูไม่ได้ทุกทีเลย
2: ฝนตกก็ดูได
0: ้ดูยังไง
2: นี่ไงล่ะทีวีสติ๊ก
3: อุปกรณ์ Android ที่จะเปลี่ยนทีวีธรรมดาให้กลายเป็นสมาร์ททีวีพกพาสะดวกติดตั้งง่ายแค่มีอินเทอร์เน็ตทั้งฟรีทีวีซีรีส์วาไรตี้หนังการ์ตูนช่องต่างประเทศข่าวทั้งหมดนี้ดูฟรี180วันจากราคาปกติ1,499 บาทพิเศษเพียง 1,099 บาทจนถึง31ธันวาคม2,569
4: หากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบการดูซีรีส์ง่ายนิดเดียวเพียงมีแอปพลิเคชัน TVB Anywhere ไทยแอปที่รวบรวมซีรีส์จีนซีรีส์ฮ่องกงภาคไทยจัดเต็มทุกอารมณ์หลากหลายแนวทั้งแอคชั่นบู๊สนั่นจอดราม่าน้ำตาไหลรักโรแมนติกซึ้งกินใจแบบครบจบทุกตอนสนุกกับซีรีส์มากมายที่ TVB Anywhere ไทยดาวน์โหลดฟรีได้แล้ววันนี้บน Play Store และ App Store
3: TV Stick แค่เสียบก็สนุก
5: ผมเป็น CFO ของกรุ๊ปมาต้องเซ็นเอกสารเวลาหลายฉบับผมไม่สามารถจะเอกสารทุกฉบับได้หรอกครับ
6: ก่อนหน้านี้ผมยืนยันไม่ได้เซ็นเอกสารพวกนั้นเป็นเพราะว่าบนเอกสารมีวันที่กำกับตอนนั้นผมกับภรรยาของผมไปเที่ยวที่ฉางโจวดังนั้นผมไม่ได้เข้าบริษัท
7: ถูกต้องว่าเอกสารพวกนั้นลายเซ็นของหมาเหย้าจงกับหมาเหย้าถังผมเป็นคนเซ็นแทนเองผมขอเน้นย้ำผมเซ็นแทนไม่ได้ปลอมลายเซ็นกรุ๊ปมาเป็นธุรกิจครอบครัวของเรา3พี่น้องที่ผ่านมาเรา3พี่น้องไม่แบ่งแยกเขาเราเอกสารที่ไม่ค่อยสำคัญถ้าบังเอิญเขา2คนไม่อยู่ในบริษัทผมจะเซ็นแทนพวกเขาเองและหลังจากนั้นจะแจ้งให้พวกเขาทราบแต่ว่าบางครั้งลืมกันบ้างก็ไม่แปลก
8: จากคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญด้านลายมือรวมทั้งคำให้การของหมาเย่าจู่ลูกความอีกคนหนึ่งเมื่อมีข้อสงสัยตกเป็นผลประโยชน์ของจำเลยดิฉันขอร้องศาลยกฟ้องความผิดที่หมาเย่าจงกับหมาเย่าถังมีส่วนรู้เห็นในการติดสินบนค่ะ
9: ฝ่ายโจทก์คัดค้านหรือไม
7: ่ก็ดีเหมือนกัน
10: คดีกรุ๊ปตระกูลหมาสามพี่น้องแซ่หมาถูกฟ้องว่าติดสินบนคดีมีการเปลี่ยนแปลงค่ะเนื่องจากทนายของหมาเย่าจงและหมาเย่าถังนำเสนอหลักฐานใหม่ในชั้นศาลหลังจากโจทก์หารือกับปปช.แล้วเห็นด้วยให้ยกฟ้องความผิดทั้งหมดของหมาเย่าจงและหมาเย่าถังเปลี่ยนเป็นฟ้องหมาเย่าจู่เพียงคนเดียวค่ะและเพิ่มข้อหาปลอมแปลงเอกสารให้หมาเย่าจู่รายละเอียดมอบให้นักข่าวสารจางเจิ้งอีรายงานค่ะ
6: ได้ข่าวว่าสามีเธอพ้นผิดยินดีด้วยนะ
11: ขอบใจนะช่วยสืบคนให้หน่อยสิ
12: โคลอี้ทำไมออกมาตากลมแต่เช้าเลยแม่ฉันบอกว่าท้องอยู่ห้ามโดนลมระวังหน่อยสิ
11: รู้แล้วนะจริงสิลืมขอบคุณเธอนะ
12: ขอบคุณเรื่องอะไร
11: เธอช่วยเกลี้ยกล่อมโจข้อหาของโทมัสถึงได้ถูกยกฟ้อง
12: เฮ้ยความจริงฉันไม่ได้ทำอะไรเลยโจน่าจะตัดสินใจทำแบบนี้นานแล้วฉันอยากให้เขายกเลิกความคิดจะตาย
11: การเสียสละของโจเป็นที่พอใจของคุณพ่อนะแถมยังได้หุ้นกรุ๊ปหมาไปอีก 4%
12: ที่โจทำไปไม่ได้ทำเพื่อหุ้น 4% หรอก
11: เฮ้ยไม่ว่ายังไงแซมมี่รู้สึกไหมว่าของที่หลายๆคนแย่งชิงกันเธอจะได้มาง่ายๆแต่ของที่บางคนไม่มีโอกาสได้ครองทั้งชีวิตจะหล่นจากฟ้าลงมาให้เธอมีหน้าใครๆก็ว่าเธอเกิดมาเพื่อชนะจริงๆถ้าเธอยอมแบ่งโชคให้ฉันบ้างก็ดีนะสิ
7: กรุ๊ปตระกูลมา

เนื่องจากโจติดคดีความอยู่ไม่เหมาะที่จะบริหารงานในครุปนับตั้งแต่นี้เขาจะหยุดงานไปก่อนและหยุดตำแหน่ง CEO ชั่วคราวการประชุมของกรุ๊ปท่านประธานมาจะเป็นคนมาประชุมเองจนกว่าจะได้รับการแจ้ง

0: เยอะฉันขอให้ทุกคนตั้งอกตั้งใจทำงานเพื่อให้การเปลี่ยนแปลงลดน้อยที่สุดกระทบให้น้อยที่สุดฉันตัดสินใจไม่มีการเปลี่ยนแปลงจันหงนายเป็นผู้ช่วยของเย่าจูรู้งานของออฟฟิศ CEO ดีที่สุดดังนั้นงานที่เย่าจูเคยทำเอาไว้มอบหมายให้นายดำเนินการต่อแล้วมารายงานฉันโดยตรง
1: ได้ครับ
0: ส่วนงานอื่นๆมอบให้สมาชิกในที่ประชุมให้พวกเขาประชุมกันแล้วแบ่งงานไปทำ

0: ที่รัก
1: ฉันไม่อยากทะเลาะกับคุณ
0: ฟังฉันพูดก่อน
1: ฉันไม่อยากฟังคุณพูดฉันมั่นใจเลยตอนประชุมเมื่อกี้คุณไม่กล้าพูดเลยสักคำใช่ไหมล่ะ
2: เมื่อกี้เกือบไปแล้วที่ถ้าคุณพ่อตัดสินใจให้มาโค้ชเป็น CEO อยู่แล้วฉันเลยรีบกลืนคำพูดลงไป
1: ถือว่าคุณฉลาดแต่ว่ามาโค้ชเป็นคนนอกให้เขาเป็น CEO มันแปลกๆไหมคะ
2: ไม่ใช่คนนอกหรอกเราเป็นลูกพี่ลูกน้องกันอีกอย่างเขาอยู่ในกรุ๊ปมาตั้งนานมีผลงานดีเยี่ยมเป็นคนซื่อสัตย์น่าจะพึ่งได
1: ้ที่คุณพูดก็มีเหตุผลแต่คุณพ่อบอกหรือเปล่าว่าให้เป็นแทนถึงเมื่อไหร
2: ่ฉันเดาว่าคงต้องรอให้รู้ผลคดีของพี่รองก่อน
1: แบบนี้ก็นานเลยสิคนที่ได้รับประโยชน์สุดก็คือมาโคนี่ที่รักคุณเคยดูซีรีส์ไหมคดีฆาตกรรมคนที่ได้รับผลประโยชน์ที่สุดก็คือคนร้าย
2: ที่รักฉันดูแต่ซีรีส์ที่เธอเล่นแล้วเธอก็รับบทคนร้ายทุกเรื่องเลย
1: นี่อย่าว่าฉันนะฉันไม่เคยถ่ายหนังแบบนั้น
2: จริงสิโจแดงที่นายซื้อจากหลีเซ่าเอินหายไปไหนล่ะดื่มหมดแล้วเหรอ
3: ไว้กระจอกแบบนั้นฉันดื่มไม่ลงฉันให้คนเอาไปทิ้งแล้วป่านนี้อยู่ในกองขยะแล้วมั้งใช่ได้เรื่องที่เกิดทั้งหมดฉันตัดสินใจผิดพลาดไปหนึ่งอย่าง
2: ใช่แล้วตอนแรกคิดว่ารับข้อหาปลอมแปลงเอกสารหลีกเลี่ยงข้อหาติดสินบนได้
3: สันนิษฐานผิดพลาดเรื่องที่ตามมาก็ผิดไปด้วยครั้งนี้แพ้อย่างซีโรราบเลยว่ะ
2: อย่าเพิ่งยอมแพ้ง่าย
3: ๆยังไงก็ต้องใช้สภาพจิตใจที่ดีที่สุดรับผลพวงที่แย่สุดนี่ฉันอาจจะเสียตำแหน่ง CEO กรุ๊ปมาไปเลยฉันต้องเริ่มคิดแล้วว่าให้ใครนั่งเก้าอี้ CEO แล้วฉันจะได้ผลประโยชน์สูงสุด
2: แล้วนายอยากให้ใครเป็น CEO ล่ะเย่าจงหรือว่าเย่าถัง
3: นายเคยคิดไหมว่าจากรักษาการแทน CEO กลายเป็น CEO กรุ๊ปมาตัวจริง
4: 1ปีก่อน
0: จากที่คุณมาเคยยื่นคำร้องไปศาลตอนนี้ศาลตัดสินแล้วมาซื่อชางพ่อของคุณเนื่องจากหายตัวไปเกิน7ปีดังนั้นตามกฎหมายแล้วต้องประกาศความตายรอศาลประกาศก่อนและจะช่วยทำขั้นตอนขอรับมรดกที่คุณกำลังดูอยู่เป็นรายละเอียดมรดกของมาซื่อชางก่อนที่พ่อคุณหายตัวถือครองหุ้นของกรุ๊ปมาแต่เนื่องจากผ่านไป10ปีทำให้เกิดปัญหาด้านเทคนิคหลายข้ออย่างเช่นจำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้นและการแบ่งหุ้นดังนั้นต่อให้ราคาหุ้นกรุ๊ปมาขึ้นมามากแต่หุ้นของพ่อคุณก็ไม่ได้กำไรเลย
2: ผมพอจะนึกออกที่มีอยู่ตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์ล่ะ
0: มีแค่ 2% โดยประมาณเท่านั้นเองครับ
2: ตอนแรกพ่อผมถือหุ้น1ใน3ของกรุ๊ปมาตอนนี้เหลือแค่ 2% นายไม่กลัวว่าฉันนายเก้าอี้ CEO กรุ๊ปมาแล้วจะไม่ยอมคืนให้เหรอ
3: แล้ว2คนโตมาด้วยกันทำไมฉันจะไม่รู้จักนายล่ะบอกตรงๆระหว่างพี่ใหญ่กับเย่าถังฉันไว้ใจนายมากกว่าถ้าเราเป็นพี่น้องแท้ๆกันก็ดีสินายจะได้เป็น CEO โดยปริยายไม่มีใครจ้องนินทานายหรอก
2: ที่มีคนคอยนินทาเพราะมีเหตุผลเพราะว่ากรุ๊ปมาไปธุรกิจครอบครัวนายให้พวกนาย3พี่น้องบริหารงานก็ถูกต้องแล้ว
3: ไม่สนใจจริงเหรอ

0: าบอกว่าไม่สนใจก็คงโกหกแหละแต่นายก็รู้จักฉันดีฉันไม่ไขว่คว้าสิ่งที่ไม่ได้เป็นของฉันจริงสิฉันมีข่าวดีเกือบลืมบอกนายนี่เป็นข่าววงในนะโครงสร้างโรงแรมกับศูนย์การค้าบนท่าเรือที่ทางกรุ๊ปเรายื่นขอไปทั้งผังเมืองอาจจะอนุมัติ
1: ถ้าสำเร็จจริงๆโครงการนี้ก็คือโครงการที่ใหญ่สุดตั้งแต่ก่อตั้งกรุ๊ปมาเลยล่ะแน่ใจหรือเปล่า
0: ข่าววงในเชื่อถือได้แน
1: ่สมมุติว่าฉันต้องติดคุกจริงๆโครงการนี้ต้องพึ่งนายแล้วล่ะ
0: เอาเป็นว่าฉันทำงานนายสบายใจได
1: ้ชน
2: ไม่อาจยืนยันว่าลูกความของผมซื้อแดงมาจากหลีเซาเอินเป็นปลอมเมื่อมีข้อสงสัยตกเป็นผลดีผมขอให้ศาลที่เคารพตัดสินคุณมาเย่าจูลูกความของผมข้อหาติดสินบน2ข้อไม่มีมูล

0: Journey of Dream สัปดาห์นี้พาคุณผู้ชมเดินทางต่อไปยังวิทยาลัยเทคนิคแม่สอดจังหวัดตากพื้นที่แห่งการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้เด็กๆได้ค้นพบศักยภาพในการลงมือทำจริงและพัฒนาทักษะของตัวเองตั้งแต่การสร้างหุ่นยนต์ไปถึงการสร้างโอกาสทางอาชีพวันเสาร์ที่10ตุลาคมนี้เวลา 9:30 นทางช่อง9กด30
1: ทุกกันสัปดาห์นี
2: ้หลวงปู่ทวดเป็นพระสงฆ์ที่มีอยู่จริงนะคะเป็นพระเถระในสมัยกรุงศรีอยุธยาที่นี่จะสวยงามมากเพราะว่ามีดอกไม้หลากหลายสายพันธุ์ที่เป็นสายพันธุ์เมืองหนาวแล้วก็พันไม้สีสันสดใส
1: ติดตามได้ในรายการสาธุกันทุกวันเสาร์เวลา 11:30 นทางช่อง9กด30แล้วเราจะไปสาธุด้วยกันนะคะสาธุ
3: ถั่วเหลืองไทยคัดพิเศษ 100% ต้มจนขาวโปรตีนแน่นหนึบยาวลอยฟูฟ่องเราเรียกมันว่าฟองเต้าหู้ที่แขวนนี่คืออ
4: ันนี้ก็คือฟองเต้าหู้ค่ะ
3: ขึ้นอย่างนี้เลยเขามีอะไรฮะมีมีดนะ
4: ใช่ค่ะมีมีด
3: ค่ะแล้ว
4: ก็หยิบ
3: หัวโปรตีนเขาลอยขึ้นมาเป็นชั้นๆให้เราลอกเป็นลอกถึงพิธีกรรมครับเวลาดี15:00 นถึง15:30 นช่อง9กด30กับฟองเต้าหู้
5: ที่ร้านอาหารคุณอยู่เนี่ยคุณจะดัดแปลงให้มันกลายเป็นที่ที่หิ่งห้อยอยู่ได้
6: ต้องครับและอยู่ในกรุงเทพและให้คนได้เข้ามาสัมผัสได้จริง
5: มีใครทำมาก่อนไหม
6: ไม่มีใช้คำพูดเลยว่า
5: ใช้คำว่าไม่มีในประเทศ
6: คงไม่มีใครสติเสียนะผมแล้วมั้งครับเป็นร้านอาหารไทยที่เราดีคอนสตรักอาหารออกมาทำอาหารให้มันสวยเหมือนอิตาเลียนอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เลยเป็นที่มาว่าฉันจะไม่ปรับเทสแต่ฉันจะปรับลุคถ้าพี่ดูอยากดูต้องไปลองนั่งดู
7: อย่าเอาอนาคตไปฝากไว้กับคนไม่จำเป็นจนบริษัทเราเสียชื่อเสียงล่ะไม่งั้นถ้าถึงวันนั้นจริงๆฉันคงไม่เกรงใจความเป็นพี่น้องระหว่างเราแล้วนะ
8: งั้นเอาอย่างนี้นายช่วยทำอาหารทุกเมนูที่อยู่ในนี่มาสิ
9: ฮะทำทั้งหมดเลยเหรอ
10: ความแค้นครั้งนี้ต้องชำระให้ได
11: ้กล้าดียังไงมาทำคนของฉันร่นหาที่ตายชัดๆ
12: จากอดีตอันยิ่งใหญ่ของจีนสู่ปัจจุบันมหาอำนาจของเศรษฐกิจโลกและทิศทางการพัฒนาในอนาคตที่คนไทยต้องเรียนรู้ Red Talk จะพาคุณไปเจาะลึกจีนกับผู้รู้จริงเขาพัฒนาใหญ่สมชื
13: ่อทุกคนแข่งกัน
14: คอมเมิร์ซ
13: เขาจะช่วยเรามากๆ
14: เขาคิดครบลูปอะฮะ
15: ขนาดนั้นครับ
12: Red Talk เจาะลึกจีนกับผู้รู้จริงทุกวันอาทิตย์11:00 นทางช่อง9กด30
16: พบกับหลากหลายเรื่องราวสุดอึ้งที่คุณรู้แล้วจะต้องทึ่งจากทั่วประเทศ
17: พบกับพวกเรา3 คนได้ในรายการ
18: สุดอึ้งทึ่งทั่วไทย
17: ทุกวันอาทิตย์

0: า 15:30 น.ทางช่อง9กด30
1: สัปดาห์นี้พบกับ2พี่น้อง developer เจ้าของโครงการอสังหาริมทรัพย์กว่า55แห่งกับสถิติ sold out ในเวลาเพียง1วัน
2: เปิดขายปุ๊บหมดเลยเหรอ
3: บ่าย3คือหมดแล้วนะ
2: เฮ้ย
4: คอนโดเริ่มต้น 700,000
2: บาทคอนโดอะไร 700,000 มีด้วยเหรอเอากำไรปะเนี่ย
5: ขาดทุนเราก็ทำมาแล้วกำไรน้อยจะกลัวอะไรกำไรน้อยก็ไม่เป็นไรเรารู้สึกว่าการไม่แปลกทุกโครงการขายได้หมดมันคือจุดที่ทำให้เราไปต่อได
1: ้พวกเขาทำได้อย่างไรติดตามได้3 ทุ่มทางช่อง9กด30

จ้าหน้าที่หน่วยงานความมั่นคงแห่งรัฐของจอร์เจียปฏิบัติการจับกุมพลเมืองชาวจอร์เจียรายหนึ่งซึ่งหลังพบว่าเขามีพฤติกรรมครอบครองและพยายามลักลอบขายสารยูเรเนียม238ให้กับชาวต่างชาติในราคา700,000ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 23.5 ล้านบาทจอร์เจียซึ่งเคยเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียตประสบปัญหาการลักลอบค้าสารกัมมันตรังสีในตลาดมืดมาโดยตลอดก่อนหน้านี้ในเดือนกุมภาพันธ์2026ก็เพิ่งมีการจับกุมชายชาวต่างชาติ2คนที่พยายามซื้อยูเรเนียมและซีเซียม137มูลค่า3ล้านดอลลาร์สหรัฐและในเดือนตุลาคม2025มีการจับกุมชายชาวจีน3คนที่พยายามลักลอบซื้อยูเรเนียมน้ำหนัก2กิโลกรัมกองทัพสหรัฐในจังหวัดโอกินาวาประเทศญี่ปุ่นสั่งระงับการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆเป็นเวลา48ชั่วโมงเริ่มตั้งแต่วันพุธเวลาเที่ยงวันให้ทุกหน่วยงานหยุดการดำเนินงานชั่วคราวเพื่อเข้าอบรมเรื่องมาตรฐานและวินัยรวมถึงห้ามออกนอกฐานทัพเพื่อสังสรรค์และห้ามดื่มแอลกอฮอล์ทั้งในและนอกฐานทัพโดยเด็ดขาดพร้อมทั้งประกาศเคอร์ฟิวตอนกลางคืนเป็นเวลา1เดือนหลังจากเกิดเหตุสะเทือนขวัญเมื่อเจ้าหน้าที่นาวิกโยธินสหรัฐถูกจับกุมในข้อหาฆาตกรรมและชิงทรัพย์หญิงท้องถิ่นสร้างความโกรธแค้นอย่างมากให้แก่ชาวจังหวัดโอกินาวาและรัฐบาลญี่ปุ่นซึ่งประณามเหตุฆาตกรรมครั้งนี้ว่าเป็นพฤติกรรมที่โหดเหี้ยมและร้ายแรงอย่างยิ่งโบกัญญรัตน์ขุนเมืองเจ้าของฉายานางฟ้าบอลเร็วนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยตำแหน่งบอลเร็วชุดประวัติศาสตร์ที่คว้าตั๋วกีฬาโอลิมปิก2028ร่วมงานประชาสัมพันธ์มหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่31ระหว่างวันที่23ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ภายใต้แนวคิด Unread Message ขุดได้รับข้อความใหม่ชวนนักอ่านออกมาค้นพบเรื่องราวความคิดและแรงบันดาลใจจากหนังสือที่รอการเปิดอ่านโดยหนังสือเล่มของโบเป็นหนังสือแนวฮิวใจและพัฒนาตนเอง

0: ให้โลกรู้ว่าเมืองไทยมีดีสุราเป็นเหตุให้พิการได
1: ้รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับตอนนี้หมูอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับอำเภอท่ามะกาและวันนี้แหละครับเราก็อยู่กันที่สมาคมส่งเสริมกีฬายิงปืนท่ามะกานะครับวันนี้เราจะไม่ได้มาหาสถานที่แปลกแต่ว่าเราจะมาหาคนแปลกนะครับเราไปพบกับเรื่องแปลกกันดีกว่าครับไปสวัสดีครับพี่บอลครับก่อนอื่นขออนุญาตคืนปืนนะครับยืมมาเล่นเมื่อกี
1: ้ได้ครับเป็นไม่มีลูกครับ
0: สวัสดีอีกรอบนึงครับโอ้โหเดี๋ยวก่อนอื่นขอทราบเลยพี่บอลนี่คือเป็นนักกีฬายิงปืนหรือเปล่าครับเนี่ย
1: ไม่ได้เป็นนักกีฬายิงปืนครับ
0: ไม่ได้เป็นนักกีฬายิงปืน
1: แค่ชอบ
0: ทำไมพี่ยิงแม่นน่ะ
1: ก็อยู่ที่เราเข้าใจแล้วฝึกฝนให้มันถูกต้องนะครับ
0: ยิงปืนมากี่ปีครับเนี่ย
1: ก็เริ่มยิงจังเมื่อตอนอายุ30ก็ประมาณ10ปีฮะ
0: ทำไมเราเริ่มต้นมายิงปืนนะครับ
1: ก็รู้ชานะฮะก็เล่นปืนเล่นรถ
0: ครับ
1: ฮะก็ประมาณนี้ฮะแล้วก็ศึกษามาก่อนยิงจริงศึกษาก่อนมายิงจริงเนี่ยประมาณเกือบ10ปีเหมือนกันแล้วถึงจะมายิงจริง
0: ครับพี่บอลไม่ยิงคนเดียวด้วย
1: ฮะ
0: มีเจ้าตัวเล็ก
1: ฮะลูกชา
0: เห็นบอกว่ายิงได้ว่ากี่ขวบแล้วครับเนี่ยอัน
1: นี้7ขวบครับ
0: 7ขวบยังไม่ถึง10ขวบมายิงปืนแล้วอ่ะ
1: ใช่มีพรสวรรค์
0: ครับ
1: ฮะ
0: คือเป็นคนชอบอยู่แล้วหรือว่าคุณพ่อสอน
1: เด็กอยากรู้อยากเห็นพอเราอยากรู้อยากเห็นเนี่ยเราเลยสอนจริงๆอย่างจังเลยสอนเรื่องการจับปืนความปลอดภัยโทษ
0: ครับ
1: ประมาณนี
0: ้ตอนที่เราจะยิงนะครับอันนี้ก็เป็นเป้าที่เราต้องเรียนรู้ก่อน
1: ฮะ
0: อันนี้คืออะไรครับ
1: เป้าสากลอันนี้คือเป้าเลขคะแนนนะฮะ
0: คือแต้มคะแนน
1: แต้มคะแนนแล้วไล่จาก1 2 3 4 5 6พอวง7เนี่ยมันก็จะเป็นวงดำแหละ7 8 9
0: 9
1: ฮะแล้วก็วง10
0: อ๋อนี่คือวง10
1: วงสี่จะไม่เขียนแล้วก็มีเอ็กเลยฮะ
0: อ๋อตรงกลางคือเรียกว่า
1: เอ็กฮะ
0: อันนี้คือเป้าสากลมาตรฐาน
1: ใช่ฮะ
0: กาฟิลพี่คิดว่าพี่ยิงได้กี่แต้มนะฮะอาชี้จุดไหนได้หนึ่งเองเหรอทำไมดูถูกกันขนาดนี
1: ้ฮะยิงปืนได้เลยครับแล้วคือพร้อมแล้วจิตปืนพร้อมที่ยิง
0: อันนี้อย่างนี้ถูกไหมครับ
1: ถูกอ่ะพร้อมเล็งกระสุนให้ได้นะฮะ

0: ูดไม่ออกครับ
1: มันเป็นยังไง
0: มันแน่นๆอะไรก็ไม่รู
2: ้กับกิ๊บปืนถ้าเย็นไม่มีอะไร
3: ครั้งที่สองครับ
2: ที่เดิม
0: ไม่แสดงว่าแม่นดิโดนรูเดิมอ่ะ
2: อ้
0: าวทำไมพูดอย่างเงี้ยครับทีมงาน
2: เฮ้ยกิ๊บ

0: กาเลยครับ
1: หมูได้ทดลองยิงกันมาแล้วครับ3นัดเมื่อกี้เดี๋ยวมาดูพี่บอลกันดีกว่าฝีมือระดับเทพเขาจะได้กี่แต้มกันดูนะครับ
2: หลบก่อน

0: ้าไปแล้วโดนจุดเล็กอ่ะ
1: โหพี่สุดยอดมากอ่ะเห็นพี่บอกว่ากาฟิลก็ได้เหมือนกันก็ลองได้ไหมครับ
2: พอยิงได้ฮะ
1: กาฟิลโชว์สีมือได้เปล่า
3: จะศูนย์นะช้าๆจะศูนย์ค่อยๆใกล้จะศูนย์

0: คือเด็กอายุ7ขวบ
1: อันนี้บอกนะครับว่าเป็นกระสุนที่ใหญ
2: ่กระสุนใหญ่
1: กระสุนที่มีขนาดใหญ่จุด45
2: คือแค่ยิงได้แค่นี้ก็แต้มชนะหมู่แล้วอ่ะเมื่อสักครู่นะฮะคือเป้าขนาดมาตรฐานอันนี้คือขนาดไม่
3: มาตรฐาน
2: ถ้าหมูดูไม่ผิดมันคือเข็มใช่ไหมพี
3: ่ใช่ครับ
2: ยิงเข็มเหร
3: อ
2: บ้าไปแล้วนี่คือเข็มเย็บผ้านะครับให้ดูอีกทีว่ามันคือเข็มเย็บผ้านะฮะแต่ว่าเราใช้ปืนยิงนะครับเป็นการท้าทายอย่างมากสำหรับนักยิงปืนเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพี่บอลจะยิงโดนหรือไม
3: ่ครับ
2: บ้าไปแล้วยิงโดนได้ไงเข็มอะเอาละครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะพี่เขาบอกยิงโดนแล้วอะเข็มหายยิงยังไงยิงเข็มอะ
4: เข็มอยู่ไหน
2: คือแค่เข็มขนาดเกือบเท่าแผ่นกระดาษแผ่นกระดาษที่แบบแนวขวางครับเข็มหายอะสุดยอดมากครับมันไม่น่าเป็นไปได้มันแปลกครับต่อไปเราจะยิงอะไรครับเมื่อกี้ยิงความบางเฉียบแล้วสิ่งของขนาดเล็กมากๆต่อไปยิงอะไรครับ
1: ยิงด้วยการมองผิดธรรมชาติมองจากโทรศัพท์ฮะ
2: มองผิดธรรมชาติ
1: มองโทรศัพท์
2: มองโทรศัพท
1: ์แล้วหันหลังยิง
2: แล้วหันหลังยิง
1: เล็งในโทรศัพท์แล้วยิง
2: มันจะโดนเหรอพี่
1: ก็ต้องลอง
2: โอ้โห

0: าไปแล้ว
1: เหนื่อย
0: ลงไปนอนกับพื้นละพี่บอลครับคือโอกาสที่มันจะยิงโดนมันมีน้อยมากๆเลยครับเพราะว่าอย่างเราส่องโทรศัพท์งี้ใช่ไหมเหมือนมีการหักเหของกระจกอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่มันตรงกันข้ามกันหมด
0: เออ
1: ก็น่าจะช็อตนี้น่ายากที่สุดที่ผมเคยยิงมา
0: ช็อตมองกระจกหันหลัง
1: แล้วก็หงายปืนเนี่ย
0: หงายปืนด้วย
1: ผมก็ยาก
0: สุดยอดไปเลยครับพี่บอลมันแปลกมากๆแต่ว่ามันเกิดขึ้นจริงที่นี่แล้วฮะเมื่อกี้เป็นคิวของคุณพ่อนะครับต่อไปเราจะมาดูคิวของคุณลูกบ้างคือน้องกาฟิลนะฮะน้องกาฟิลจะยิงลูกโป่งใบนี้แต่ว่าลูกโป่งของน้องกาฟิลจะเป็นแบบนี้ครับ
1: เซฟไว้ครับพี่ใหญ่เซฟไว้ครับ
0: ให้ความดูแล
1: พี่ใหญ่
0: เชี่ยวชาญอย่าง
1: เร่งคุมปืนก่อนพี่ชายคุมปืนเริ่ม
0: นี
2: ่ว้า
0: วยอมแล้วอยู่ไหนซากอยู่ไหนซากอยู่ไหนอยู่นี่
1: อยู่
0: น
1: ี
0: ่คือแบบเด็ก7ขวบนะครับไม่น่าเชื่อลูกโป่งมันแกว่งด้วยนะประเด็นอ่ะลูกโป่งมันแกว่งด้วยนะไม่น่าเชื่อน้องทำได้อ่ะและนี่คือเรื่องแปลกนะครับที่รายการของเราได้พามาให้คุณผู้ชมได้ดูกันคุณพ่อบอลนะครับแล้วก็น้องกาฟิลนะครับเป็นนักแม่นปืนที่ยิงปืนได้แบบสุดยอดมากๆพี่บอลนี่มีหันหลังยิงนะมองกระจกหันหลังยิงหงายปืนด้วยน้องกาฟิลนี่คือยิงแบบลูกโป่งแกว่งได้เด็ก7ขวบนะครับทำได้ไงอ่ะแต่มันเกิดขึ้นแล้วครับ2คนนี้ทำให้ผมได้เห็นว่ามันแปลกและมันมีอยู่จริงที่อำเภอธรรมกาแห่งนี้ครับ
3: ช็อตสุดท้ายขอนิดนึงให้พี่บอลแถมพี่บอลยิงให้กาฟิลยิง
0: ครับ
3: สุดท้ายนี่ของอุปกรณ์อุปกรณ์แล้วก็เอาไว้บนหัวน้องยิงนะครับโอเคกาฟิลไปตั้งที่ไหน
0: อะไรอ่ะ
4: ตรงนู้นได้ไหม
0: ไม่ได
3: ้กาฟิลขออีกรอบหนึ่งจริงโดนให้กระป๋องนะครับ
0: ไม่ได้
3: กระป๋อง
4: อ
0: ัน
4: น
3: ี้
4: กระป๋องอันนี้แกว่งอันนี้
3: ไม่แกว่ง
0: ไม่ได้
4: ได้พี่อ่ะยืนตรงนี้เลยยืนเป็นเพื่อนกันตรงนี้อ่ะเดี๋ยวเราจะ
0: พี่ไม่ทำอาการนะ
4: ไม่เป็นไรเราก็ไปด้วยกัน
0: อะไรเอ้าไม่ได้

0: ุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่ย่านสายใหม่นะครับกรุงเทพมหานครซึ่งวันนี้หมูมาตามหาพี่ชายคนนึงฮะซึ่งพี่ชายคนนี้เป็นนักเรียกได้ว่าเป็นนักกายกรรมแต่ว่านักกายกรรมมันก็ดูธรรมดาไปใช่ไหมครับแต่ว่าอันนี้เขาใช้ปากในการแสดงกายกรรมครับเรียกได้ว่ามนุษย์ปากเหล็กเลยนะฮะวันนี้หมูนัดกับพี่เขาไว้แล้ว
1: คุณผู้ชมครับนี่คือพี่ต๋องมานิชชาบุตรชินอายุ42ปีเป็นชาวจังหวัดหนองบัวลำพูปัจจุบันมีอาชีพโชว์กายกรรมผ่านโขนแต่สิ่งที่เป็นจุดเด่นที่ทำให้ทุกคนต้องรู้จักพี่ต๋องก็คือการโชว์กายกรรมด้วยปากซึ่งปากพี่ต๋องบอกเลยว่าแข็งแรงดุจเหล็กกล้า
2: เริ่มฝึกที่นี่ที่ใช้เกี่ยวกับปากกับฟันตอนผมด้วยอายุประมาณ16 17ปีครับผม
0: พี่ต๋องครับผมได้ยินมาว่าพี่เนี่ยเป็นคนที่เรียกได้ว่าเป็นมนุษย์ปากเหล็ก
3: ใช่ครับ
0: จริงไหมฮะ
3: ประมาณนั้น
0: ทำไมครับอย่างอื่นเราใช้ทำไม่ได้เหรอฮะ
2: ก็อย่างอื่นก็ด้วยครับผมแต่ส่วนใหญ่ที่ทำให้โดดเด่นก็คือใช้ฟัน
0: ใช้ฟัน
2: ปากใช้ปาก
0: ขออนุญาต
2: สีน้องสีนี
0: ้ขออนุญาตดูปากได้ไหม
2: ได้ครับผม
0: ขอยิ้มนิดนึงฮะขออนุญาตได้ข่าวว่ายกของได้หนักมาก
2: ก็ระดับหนึ่งครับผม
0: ประมาณกี่กิโลฮะหนักที่สุด
2: ก็น่าจะประมาณ40 50ถึง60โลอ่ะได้นะ
0: 60กิโลเริ่มใช้ปากมากี่ปีแล้วครับ
2: 20กว่าปีแล้ว
0: 20กว่าปีพูดมาขนาดนี้อยากจะเห็นแล้วฮะช่วยโชว์เป็นน้ำจิ้มให้ทีมงานและคุณผู้ชมได้เห็นหน่อยได้ไหมครับ
2: โอเคฟุตบอลกับไม้นี่ฮะ
4: ใช้ปาก
2: ใช้ปากครับ
0: ว้าวโอ้โหโอ้โหมีหมุนนะครับคุณผู้ชมโหโหดมากโอเคครับผมโอ้โหไม่ธรรมดาจริงๆฮะคือเรียกได้ว่าโยนเนี่ยก็ยากแล้วมีการหมุนแบบนี้ด้วยจะยากไปไหน
2: แล้วมีแบบเล่นเนี่ยเอาแบบนี้โยนไกลๆมาแบบ
0: ยังไงฮะ
2: พี่ตะกันยืน
0: หมายถึงว่าให้ผมโยนมา
2: อยู่ตรงนั้นนะ
0: พี่เชื่อใจผมหรอว้าวโอ้โหแม่นมากอ่ะโหเก่งมากครับพี่ต๋อง
4: พี่ต๋องพิธีกรผมไปทำได
2: ้ลองไหมครับ
4: ลอง
2: ถ้าไม่รังเกียจ
4: รังเก
0: ีย
4: จไหม
0: ไม่รังเกียจครับไม่รังเกีย
2: จกันนิดเดียวนิดเดียวแค่นั้นพอ
0: แต่ง

0: พี่ตรงตัวดีกว่าผมขอคอนดิชั่นนะฮะ
1: คอนดิชั่นเลย
2: ไม่ต้องทิชชู
1: ่โอ้ยกินในพริกกะปิมาด้วย
0: อย่าเข้าไปนึกกันเดี๋ยวอ้วกก่อนจ้ะ
3: นั่นแหละแค่นั้น
2: เฮ้ย
0: มันเข้าคอมันไม่ได้อะไรแล้วแต่ว่ามันแบบมันทิ่มคอมันเลยจะอ้วกเมื่อสักครู่นะครับเราได้เห็นถึงกายกรรมการใช้ปากไปแล้วทีนี้อยากจะเห็นอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในการยกชิ้นต่อไปแล้วครับพี่วันนี้เอามา
3: ไหม
0: ได
3: ้ครับเอามาเดี๋ยวพาไปดู
0: โอเคครับผม
3: ครับผม
0: โต๊ะใช่ไหมครับผมทายถูกไหมครับ
3: ครับผม
0: นี่คือโต๊ะนะฮะโอ้หนักมากหนักมากเลยนะน้ำหนักประมาณเท่าไหร่ฮะแต่ว่าผมมันหนักมาก
3: ไม่เกิน20
0: ตอนนี้เราประกอบกันเสร็จแล้วโต๊ะตัวนี้มีน้ำหนักประมาณ20กิโลกรัม
3: โดยประมาณ
0: ทีนี้ผมถามนิดนึงฮะฟันไม่มีเคลื่อนไม่มีเจ็บหรือว่าปวดอะไรบ้างเลยฮะ
3: ตั้งแต่เล่นมาไม่มีอาการตรงนี้ไม่มีเหมือนกับเราออกกำลังกายให้ฟันเลย
0: อันนี้น่าจะผ่านการกัดมา
3: ใช่ครับ
0: หลายครั้งแล้ว
3: น่าจะเกือบ20ปีแล้ว
0: เพราะว่ารอยแบบเหมือนเป็นรอยฟันมากเลยฮะทีนี้ก่อนพี่ต๋องจะโชว์ครับ
3: ฮะ
0: ผมยังไม่ให้พี่โชว์ดีกว่าเดี๋ยวผมให้ทีมงานผมโชว์ก่อนโอเคปะ
3: ได้ลองดูได้ครับ
0: อยากรู้ว่ากำลังของทีมงานจากคนธรรมดาเนี่ยจะรู้สึกแบบไหนกับโต๊ะ20กิโลกรัม
3: ได้ครับผม
0: โอเคเดี๋ยวเราลองพี่นี้แล้วกันเนาะพี่ชื่อพี่อะไรอ่ะพี่มาใหม่พี่เก่งดูจากฝุ่นพี่เก่งแล้วสบาย
4: ดูเลย
0: โอเคครับพี่เก่ง
2: ปฏิเสธได้นะพี่เก่ง

0: าสมมติว่าไม่เ
1: ป็นแบบไม่ทำก็ได้อะไรเงี้ย
0: ใจก็อยากลองเหม
1: ือนกันโอ้ยเรียกว่ามีสปิริตฮะเอาละฮะเฮ้ย
2: เดี๋ยว
1: เอา
3: ใช้มือได้พี่ครับใช้มือได
0: ้ระวังนะ
2: เป็นไงบ้างคะ
0: หูลองดิ
1: ไม่ได้ไม่สู้เรื่องฟันจริง
3: น้องก็ทำได้ผู้หญิงก็ทำได้
1: เอาใจช่วยหมุนด้วยนะครับ
3: เอาลุยสู้ๆขาเก้าใกล้อีก
1: นี่ว่าหมูทำไม่ได้นะครับเดี๋ยวดูมืออาชีพเขาทำดีกว่าพร้อมนะครับพี
3: ่พร้อมครับ

0: 2จำเวทีครับ
1: คารวะเลยครับพี่ผมดูไปผมเสียวฟันไปเลยอ่ะ
2: คุณผู้ชมครับ
3: เราได้เห็นแล้วว่ามนุษย์ปากเหล็กคาบโต๊ะเป็นอย่างไรทำเอาน้องหมูถึงกับช็อกและก็เสียวเข็ดฟันกันเลยทีเดียวมาถึงช่วงนี้พี่ต๋องบอกว่าจะคาบเก้าอี้โชว์โอ้โหจัดไปครับพี่ต๋อง
4: ใหม่ๆนี่แบบเจ็บมากเลยปล่อยเวลาไปสักพักนึงข้ามไปเดี๋ยวมันก็จะหายเองก็กลับมาเหมือนปกติธรรมดาเหมือน
5: คร
4: ับ ใช่ๆก็เอาเล็กๆก่อนก็คือไต่น้ำหนักขึ้นมาเรื่อยๆจากเด็กเล็กแล้วเป็นเด็กโตแล้วก็เป็นผู้ใหญ่เลย
1: คุณผู้ชมครับเมื่อสักครู่เห็นว่าเป็นโต๊ะที่มีขนาดใหญ่นะฮะเรียกว่าพีคแล้วอันนี้พี่ต๋องว่าพีคกว่านั่นคือเก้าอี้
4: ใช่
1: มั้ยฮะมันยากกว่ายังไงครับ
4: ยากกว่านิดนึง
1: ยากกว่านิดนึง
4: ไม่ถึงกับมาก
1: อันนี้ก็ใช้ปากยกเหมือนกัน
4: ใช่ใช้ปากใช้ฟันยกเหมือนก
1: ัน โอเควันนี้จะโชว์ยังไงบ้างครับ
4: ติดตามเลยครับ
1: ต้องติดตามนะฮะ
5: ได้ไหม
1: ได้อยู่มือเดียวแต่ว่าเมื่อกี้เราเห็นแบบว่าเป็นแรงผู้ชายในการใช้ปากยกหมดเลยทีนี้อยากเห็นผู้หญิงในการใช้ปากลองยกดูบ้าง
6: เก้าอี้บอกแต่คุณก็ปฏิเสธไม่ได้
5: ขายออกกันวันนี้เลย
1: โอเคพร้อมไหม
4: จับแรงนะเจ็บขาเข้าอีกกางแขน
1: กางแขน
4: ไอ้ท่าน
1: เฮ้ย
4: ยกเลยอึ๊บ
1: ขึ้นเลยขึ้นเลยหมุน
4: ลุกขึ้นอีก
1: ตรงตรง
5: เอาพูดใช่ไหมเหร
1: ออะไรจะไหลอะไรจะไหลโอเคมาถึงโชว์ของเราฮะ
4: ได้
1: เราโชว์ยังไงดีครับอันนี
4: ้คล้ายๆกับเมื่อกี้นี่ครับ
1: ครับ
4: คาบแล้วก็เบี่ยงเหมือนกัน
1: ไ
4: ปเลย
1: ความเหวี่ยงความแรงของการเหวี่ยงนี่ก็เพิ่มขึ้นไปด้วยนะครับฟันจะหลุดไหมพี
4: ่เยี่ยม
1: อันนี้เหวี่ยงเร็วกว่าเมื่อกี้อีกฮะ
4: แต่อันนี้จะง่ายกว่าน
1: ี่จะง่ายกว่าเพราะอาจจะเบากว่า

0: ใช่เบากว่า
1: แล้วมันพีคยังไงล่ะครับพี่
0: ต้องมีคนมานั่งครับ
1: ต้องมีคนมานั่ง
0: ใช่
1: เราต้องหาผู้โชคดีแล้วล่ะครับคุณผู้ชม
0: นี่ครับ
1: นี่จะเป็นครั้งแรกของการที่ใช้ปากในการยกตัวหมูที่มีน้ำหนัก60กว่ากิโลกรัมนะครับมาดูกันว่าจะขึ้นง่ายหรือเปล่านะฮะ
2: โอเค
1: โอเคครับ
2: go
1: ไม่ไหวยังฝืนนะครับ
2: โอเคโอเค

0: ไม่ขึ้น
1: ไม่ขึ้นพี่ก้อนหนักเกิน
2: น่าจะหนักไปนะ
1: ต้องไปลดน้ำหนัก
2: เดี๋ยวลดลงมาอีกนิดนึงดีกว่า
1: อ
2: ยู่ที่50กว่าๆเนาะเกิน50แต่ว่า50กว่าๆน้องอันดีกว่าอันน่าจะน้ำหนักเยอะน้ำหนักน้อยลงมากว่าพี่ใช่ไหม
3: เฮ้ยเฮ้ยเฮ
0: ้
3: ย
0: ถ้า20กว่าน่าจะไหวอยู
2: ่ถ้าสมมติว่าอันลงมาแบบเขาปล่อยลงมาอันต้องรีบกางปีกนะถ้าจะลงเอาหน้าลงนะถ้าจะลงเอาหน้าลงนะ
1: ตาย

0: สุดยอดมากเลยครับน้องอันมาคุยกันก่อนพี่ต๋องขออนุญาตนะฮะ
1: ครับผม
2: ได้ครับ
0: ปกติยังปกตินะคุณผู้ชมยังเหมือนเดิมและตอนนี้นะครับพี่ต๋องได้ทำลายสถิติตัวเองไปแล้วจาก50กิโลกรัม
1: คร
0: ับ เมื่อกี้เป็น56กิโลกรัมแล้วบวกเก้าอี้ไปอีก5กิโลกรัมเป็น60กิโลกรัมนะครับคุณผู้ชมเพิ่มไป10กิโลฮะโอ้โหไม่ธรรมดาจริงครับในอนาคตไม่แน่ใจว่าพี่ต๋องจะเพิ่มสถิติได้อีกหรือเปล่านะครับต้องรอติดตามนะฮะ
1: ครับผมรอติดตามครับ
0: ครับผมแล้ววันนี้ขอบคุณพี่ต๋องมากครับ
1: โอเคครับ
0: ขอบคุณมากครับโอ้โหได้เห็นถึงแบบว่าความแข็งแรงของมนุษย์ปากเหล็กก็วันนี้แล้วฮะแปลกแต่จริงครับ
3: สงสารพี่ต๋องนะ
1: ก็ดูตอนต่อไป

0: ่งถึงหน้าจอ 7 นาฬิกาเป็นต้นไปกับ4พิธีกรคนข่าวตัวจริงห้ามพลาดทางช่อง9 Mcord HD หมายเลข30
1: อย่าเอาอนาคตไปฝากไว้กับคนไม่จำเป็นจนบริษัทเราเสียชื่อเสียงล่ะไม่งั้นถ้าถึงวันนั้นจริงๆฉันคงไม่เกรงใจความเป็นพี่น้องระหว่างเราแล้วนะ
2: งั้นเอาอย่างนี้นายช่วยทำอาหารทุกเมนูที่อยู่ในนี่มาสิ
3: ฮะทำทั้งหมดเลยเหรอ
1: ความแค้นครั้งนี้ต้องชำระให้ได้กล้าดียังไงมาทำคนของฉันรนหาที่ตายชัดๆ
4: เหลือเชื่อ EP นี้พาคุณมาร่วมพิธีสลักกระพัดในวันนรกดับพร้อมฟังประสบการณ์สุดเหลือเชื่อจากผู้ที่มาปฏิบัติธรรมและชมพิธีอธิษฐานจิตวัตถุมงคลสุดเข้มขลังณที่พักสงฆ์ป่าเทศรังสีมหาวิโรคลอง15
5: ทุกโรงพยาบาลลงความเห็นว่าควรควักลูกตาออกเหลือเชื่อคืออะไรสิ่งที่เราเสียไปแล้วกลับมาได้มันเหมือนของเราหายแล้วเราหาเจ
4: อหรือเชื่อเสาร์ที่10ตุลาคมบ่าย 2:00 น.ทางช่อง 9 กด 30

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ืดง่ายคลายเมื่อยดูแลสุขภาพง่ายๆเริ่มต้นได้ที่บ้านคุณด้วยอุปกรณ์ออกกำลังกายที่ใช้เวลาไม่นานออกแบบการออกกำลังกายได้ด้วยตัวเองครับไม่ว่าจะเป็นหลังตื่นนอนระหว่างทำงานหรือก่อนนอนสามารถปรับระดับความยืดได้ตามกำลังครับ
1: โปรโมชั่นพิเศษของเราวันนี้นะคะกับยืดดีเซตยางพารายืดเหยียดค่ะยางพาราแท้ธรรมชาตินะคะ1เซตประกอบด้วยยางพารายืดเหยียด1เส้นพร้อมห่วงเปลี่ยน4ชิ้นค่ะยางพาราที่เหยียบนวดเท้าพร้อมที่หนุนค่ะที่นวดยางพาราพกพาค่ะรวมทั้งหมดนี้นะคะ 2,248 บาทค่ะแต่ว่าวันนี้พิเศษนะคะเพียงแค่990บาทเท่านั้นจะส่งฟรีทั่วประเทศมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะโทรเข้ามาสั่งซื้อได้ที่หมายเลข021143330ค่ะหรือว่าแอดมาที่ LINE @shopmania สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: shopmania ค่ะอยู่กับแอมแล้วก็ทิวแล้วก็วันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษด้วยกับพี่ปิงนั่นเองสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีพี่ปิงสวัสดีครับ
1: แล้ววันนี้พี่ปิงจะมาชวนทุกคนค่ะคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านมาออกกำลังกายกันเพราะวันนี้เราอยู่กับเซตยืดดีนะคะเป
2: ็
1: นเซตยางพารายืดเหยียดเป็นยางพารา 100%
2: ดูวิธีการยืนก็รู้แล้วว่ายืดดีขนาดไหนยืดสมัยน
1: ี้คือยืดอก
3: เพราะว่าเล่นยืดดีมาเนี่ยเขาเรียกยืดอกมาตัวนี้โอ้โหเท่เล
2: ยยืดดีเนี่ยถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ของคนรุ่นใหม
1: ่
2: ของคนรุ่นเก่าของคนรุ่นแก
3: ่
2: เรียกว่ากลายรุ่นเลยทีเดียวนะฮะ
1: ใช้ได้ตั้งแต่บอกว่ารุ่นพวกเราแหละน้องแบบว่ามนุษย์ทำงานออกกำลังกายมีอาการออฟฟิศซินโดรมต่างๆอยากจะแบบว่ายืดเหยียดร่างกายหรือว่าสร้างกล้ามเนื้อนะคะต
2: ั
1: วนี้ช่วยได้
2: ผู้ใหญ่ดีมากเลย
1: ค่ะ
2: อาจจะไม่มีเวลาที่ไปนอกบ้านไปเล่นฟิตเนสไปอะไรใช่ไหม
1: ครับ
2: เพราะว่ายืดดีของเราเนี่ยสามารถพกติดบ้านพกติดตัวพกติดที่ทำงานพกติดรถไปได้ตลอดทุกที่เลย
1: ครับ
2: ครับที่ต้องการที่จะเสริมสร้างพละกำลังให้กับร่างกายคนเราเวลานั่งอยู่เฉยๆเนี่ยเชื่อไหมไม่สบายได้น
1: ะ
2: เพราะว่ากล้ามเนื้อหรือว่าร่างกายต่างๆไม่ได้ทำงานมันอยู่วันเฉย
3: ๆครับ
2: เราเนี่ยสมควรมากๆในการที่ต้องกระตุ้นให้กล้ามเนื้อของเราเนี่ยได้มีการขยับบ้างนั่งดูซีรีส์ทั้งวันทั้งคืนตื่นมาขาชาตื่นมากล้ามเนื้อไม่มีแรงเพราะฉะนั้นเนี่ย

0: การยืดไปด้วยดูไปด้วยพกติดโซฟาที่บ้านเลยนะฮะแล้วเนี่ยบีบเรามีบีบดีด้วยนะ
1: ครับผม
0: แล้วกดได้ด้วยนะฮะก็ติดไว้ในรถก็ดีเดี๋ยววันนี้เรามีผลิตภัณฑ์แนะนำอีกหลายตัวทีเดียวเพราะฉะนั้นการที่เราเน้นเรื่องความสำคัญของการออกกำลังกายแล้วสำหรับคนในวัยนี
1: ้
0: สำคัญมากๆน้องๆหลายคนทำงานออฟฟิศซินโดรมปวดคอปวดไหล่ปวดบ่าปวดมือที่ฉันไม่ได้ไปทำอะไรมาทำไมฉันถึงเป็นการนั่งเฉยๆใช
2: ้
0: ความคิดแล้วก็เพ่งอะไรสักอย่างเนี่ยมันจะมีผลในเรื่องของกล้ามเนื้อนะ
2: ใช่ค่ะหรือว่าแม้แต่นั่งเล่นโทรศัพท์ได้ตัวดีเลย
1: นิ้วล็อก
2: ใช่ทั้งนิ้วทั้งมือแล้วก็ไหนจะเรื่องภาวะคอยืดด้วยคอยืดออกมาข้างหน้าอย่างเงี้ยเราก็ต้องเสริมสร้างกล้ามเนื้อพร้อมกับมีการยืดเหยียดกล้ามเนื้อที่ถูกต้องด้วย
0: หลายคนอาจจะเคยได้ข่าวนะว
2: ่
0: าผมเนี่ยป่วยป่วยหนักเป็นสโตรกตอนนั้นใช่มั้ยฮะก็มีการรักษาแล้วรักษาเสร็จคุณหมอสั่งเลยว่าต่อไปนี้คุณต้องกายภาพบำบัดน
2: ะ
0: ผมก็มีหมอกายภาพมาทำให้ที่บ้านนะฮะ
1: ครับผม
0: ก็ใช้เนี่ยฮะยืดดีเนี่ยในการเป็นอุปกรณ์ประกอบในการออกกำลังกายเพราะว่าเวลากล้ามเนื้อเราอ่อนแรงแล้วกล้ามเนื้อเราสามารถปรับตัวขึ้นมาแล้วมีกล้ามเนื้อมาแล้วเนี่ยสำคัญที่สุดคือเราต้องออกกำลังกายให้เขามีความแข็งแรงการใช้ท่าต่างๆว่าจะเป็นท่าเหยียดนะครับหรือว่าท่าดึงท่าดึงข้อต่างๆเนี่ยมันทำให้กล้ามเนื้อในส่วนที่มันสำคัญกับร่างกายเราเนี่ยฟื้นตัวกลับมาได้
2: ซึ่งอันนี้แอมชอบมากกว่าพวกดัมเบลนะเพราะว่าอย่างดัมเบลอ่
0: ะ
2: คือแบบว่าถ้าคุณพ่อคุณแม่เล่นเองที่บ้านอย่างเงี้ยค่ะบางทีมันหนักหร
1: ือ
2: ว
1: ่
2: าอยู่ๆเขาอาจจะอ่อนแรงขึ้นมาแล้วมันอาจจะพลาดพลั้งเสี่ยงเกิดอันตรายต่างๆได้แต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นแค่เส้นยางพารา
1: จุดผมเนี่ยไม่ได้เจอพี่ปิงมา3เดือนตอนแรกเนี่ยพี่ปิงยังนั่งรถอยู
0: ่
1: วันนี้มาเจอตกใจว่าพี่ปิงเดินมาในห้องแต่งตัวครับ
0: เดินหน้าจะวิ่ง
1: เดินแล้วมาจะวิ่งพี่ปิงเนี่ยออกกำลังกายมาเป็นอย่างดีดูแล
0: ทุกวัน
1: เป็นอย่างดีเลยใช่ไหมครับ
0: ทุกวันเลยฮะต้องมานั่งเนี่ยบีบผมบีบทุกวัน
1: ครับ
0: บีบให้กล้ามเนื้อข้างเนี้ยนิ้วเนี่ยเพราะผมเล่นเบสผมเป็นนักดนตรีผมเล่นเบสผมจะต้องแบบว่าใช้นิ้วในการดีดกดเพราะนั้นเนี่ยการบีบทุกวันมันจะทำให้กล้ามนิ้วของผมแข็งแรงนี่คุณผู้ชมดูนะวันแรกเนี่ยนะสั่งให้กระดิกนะ
1: ครับ
0: นิ่งนะ
1: ตอนนี
0: ้กระดิกกระดิกที่อื่นกระดิกแทน
1: หูกระดิก
0: นิ้วนี้ไปกระดิกแทนกระดิกไม่กระดิก
1: ครับแล้วตอนนี้แหละ
0: ตอนนี้นี่ฮะได้ทุกนิ้วเห็นไหมได้ทุกนิ้วต้องเรียกความแข็งแรงกลับมาให้ได้แล้วการนวดที่วันละนิดวันละหน่อยวันละ10นาที5นาทีต่าง
1: ๆ
0: การยืดเหยียดยืดดีหรือว่าเหยียบดีหรือใดๆเนี่ยมันช่วยเราได้หมด
2: ใช่ซึ่งต้องบอกนะว่าสำหรับวันนี้นะคะเรามาเป็นเซตใหญ่เลยนะ
1: ไม่ว่า
2: เป็นยางยืดเหยียดนะคะซึ่งยางนี้นะได้รับไปเลย1เส้นพร้อมกับมีเป็นตัวนี้เลยค่ะเป็นห่วงเปลี่ยนนะคะให้อีก1เซตเอาไปใช้งานได้เลยเนาะนอกเหนือจากนี้นะคะยังมีนี่บีบดีใช่ไหม
0: บีบดีบีบดี
2: ใช่ตัวนี้ค่ะเป็นที่นวดยางพารานะคะแบบพกพาด้วยหรือว่าแม้แต่ตัวที่พื้นเลยค่ะ
0: เหยียบดี
1: เหยียบดี
2: ตัวนี้เป็นยางพารานะคะที่ใช้ในการเหยียบนวดเท้านั่นเองนะ
1: มา
2: พร้อมกับหมอนหนุนด้วยนะคะในการที่จะช่วยเสริมความสูงนะเพื่อที่จะให้เท้าของเราเข้ากับอุ้งเท้าได้อย่างดีอ
0: ันนี้เสียหรือเปล่าฮะ
2: ขา
0: เสียไหมอันนี
2: ้ไม
1: ่เสีย
0: ทำไมผมเหยียบแล้วผมไม่รู้สึกอะไรเลย
1: พี่ใส่รองเท้าอยู
0: ่ใส่รองเท้าอยู่
1: สงสัย
2: คร ับ
1: แล้ววิธีการเล่นพี่ปิงเล่นท่าอะไรบ้าง
0: โอ้ผมเนี่ยจะเอาแห่งท่าเลย
2: ท
0: ่าเนี่ย
1: ออกกำลังกาย
0: ออกกำลังกาย
1: ทุกท่าม
0: ีหลายท่าฮะ
1: ครับผม
0: ในแพ็กเกจของเรานะฮะ
2: ครับ
0: เราจะมีท่าเบสิกเอาไว้ให้ออกกำลังกายอยู่แล้ว
1: ครับ
0: คุณผู้ชมซื้อไปแล้วเนี่ยนะฮะสั่งไปแล้วไม่ต้องห่วงนะครับสามารถดูท่าตามนั้นได
2: ้
0: หรือวันนี้เราจะให้น้องสุดหล่อของเราม
2: าพี่ทิว
1: เดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูจริงๆแล้วเนี่ยปกติแล้วเชื่อไหมว่านะครับยางหนึ่งเส้นตัวนี้นะครับยางพารามันสามารถออกกำลังกายได้ทุกส่วนของร่างกายเลยคราวนี้เราจะออกกำลังกายเรื่องของหน้าอกนี่หน้าอกตรงนี้เราสามารถจับนะครับตัวยางพาราแล้วยืดอย่างนี้ครับนี่ครับเบาๆเลยคร
0: ับนุ่มมือไหม
1: นุ่มมือ
0: เห็นไหมไม่มีการ
2: ป
0: ้องกันการบาดเจ็บใดๆทั้งสิ้น
1: คราวนี้หน้าอกเสร็จแล้วคราวนี้ด้านหลังบ้างดีกว่
0: าน
1: ะครับเราจะยืดนะครับกล้ามเนื้อสะบักด้านหลัง
0: ด้านหลังสวยนะ
1: ยืดได้อย่างนี้ครับเราสามารถยืดได้อย่างนี้ได้เลยเราสามารถยืดอย่างนี้ได้เลย
0: แล้วทางแนวดิ่งได้ไหม
1: แนวดิ่งก็ได้ครับสมมติไหล่ติดไหมบางคนเป็นไหล่ติดครับออฟฟิศซินโดรมนี่ครับ เราสามารถบริหารกล้ามเนื้อหัวไหล่

0: ได้เลยจริงๆแล้วมันเป็นท่าวอร์มก่อนเล่นออกกำลังกายทุกท่าแบบนี้ก็สามารถทำได้คราวนี
1: ้
0: มีในเรื่องของกล้ามเนื้อหน้าแขนแบบนี้ครับเราสามารถทำได้ใช่ไหม
2: ทำยังไง
0: คร
2: ับ
0: เราทำให้ดูครับ
3: นี่ท่ายืนนะ
0: เราต้องเหยียบอย่างนี้นะฮะเหยียบไปแล้วก็ดึงขึ้นมาครับแล้วเราก็สามารถ
1: นี่
0: คร
1: ับ
0: ยกได้เลยอันนี้คือจะเป็นท่าหน้าแขนตัวนี้เป็นหน้าแขนนะโอ้นี่สบายมากแล้วก็ข้อดีของเขาคือมันเป็นแรงจากตัวร่างกายของเราเอง
1: ใช่อย่างที่บอกไงไม่ต้องมาให้คุณพ่อคุณแม่ที่บ้านเสี่ยงอันตรายกับตัวของดัมเบลหรือว่าลูกยกต่างๆที่มันแบบมันหนักมันอาจที่จะพลาดพลั้งตกลงมาใส่เท้าได้
3: นี่นะ
0: ครับ
3: เห็นอย่างนี้นะเห็นเป็นอย่างนี้นะเมื่อกี้เนี่ยน้องน้องพิวใช่ไหม
0: ครับผม
3: น้องพิวเล่นเล่นท่า
0: เป็นเขาเรียกว่าไบเซ็ปเคิล
3: ครับผม
0: นี่
3: กล้ามเนื้อกระดิกเลยนะแสดงว่ามันมีผลจริงนะ
0: ถูกต้อง
3: ส่วนผมจะเล่นท่านี้ประจำ
0: เล่นท่าไหน
3: ปรึกษาคุณหมอกายภาพบำบัดที่บ้านก็บอกคุณปิงเล่นท่าหัวไหล่ดีกว่าเพราะว่าเอาแรงเรื่องหัวไหล่เราอาจจะใช้เมียที่บ้านสมมติเป็นเมียพี่นะ
0: คู่กันได้เลยใช่ไหม
3: ครับที่รัก
1: สมมติ
0: สมมติ
3: เขาจับที่เฉยงี้แล้วก็ดึงแล้วถ้าหากว่ามันนิ่มไปทำไงครับ
1: ทำยังไงคะ
3: นิ่มไปเนี่ยเรามีห่วงตรงกลางนี่เห็นไหมเราสามารถเอาออกได้นะ
1: ใช่
0: แล้วก็
3: เอายางออกไปสักอันนึง
0: ใช่
3: สองอัน
0: เพิ่มความหนืดแรงต้าน
3: ถูกต้องไม่ต้องจะเพิ่มแรงต้านคือมันทำให้แบบว่ายางเนี่ยแข็งขึ้น
0: ครับ
3: เพราะว่าห่วงมันน้อยลง
0: คือสมมติว่าอย่างตอนแรกเนี่ยอันนี้อาจจะหนักไปแต่พอเล่นทุกวันเนี่ยกล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้นมันก็ต้องการความท้าทายของกล้ามเนื้อมาเพื่อให้มันแข็งแรงก็คือปรับความหนืดนี่เอง
3: ในแพ็กเกจเรามีแถมไปด้วยใช่ไหม
1: ใช่
3: แถมนี่เพื่ออะไรฮะเพื่อเราไว้เป่าหนังกระติกเล่น
1: ไม่ใช่
0: ไม่ใช่
1: เพื่อที่จะเอาไปเพิ่มความยา
3: วอันไหนมันดำอันไหนมันเสียไม่สวยแล้วถอดออกไปเอาอันนี้มาใส่หรือว่าบางทีต้องการความยาวเพิ่มขึ้นใช่ไหมฮะก็สามารถที่จะฝึกได้นะฮะโอ้ดีมากเลยฮะแล้วผมเห็นสาวออฟฟิศหลายคนนะ
1: ทำไมคะ
3: มีอุปกรณ์เนี่ยในกระเป๋
1: า
3: จะดีมากเลยครับเพราะอะไรไหมเวลาทานข้าวเสร็จกลางวันเสร็จขึ้นมาทำงานก็ยืดกันสักหน่อยหยิบขึ้นมาจากกระเป๋าได้เลยกระเป๋าใบแพงๆของเราเนี่ย129บาท
1: แ
3: ล้ว
1: ใช่แต่ซึ่งต้องบอกนะทุกคนค่ะว่าทั้งเซตนี้นะจาก2,000กว่าบาทไม่ต้องจ่าย
3: หรือเท่าไหร่ครับ
1: จ่ายเบา

0: ยืดง่ายคลายเมื่อยดูแลสุขภาพง่ายๆเริ่มต้นได้ที่บ้านคุณด้วยอุปกรณ์ออกกำลังกายที่ใช้เวลาไม่นานออกแบบการออกกำลังกายได้ด้วยตัวเองครับไม่ว่าจะเป็นหลังตื่นนอนระหว่างทำงานหรือก่อนนอนสามารถปรับระดับความยืดได้ตามกำลังครับ
1: โปรโมชั่นพิเศษของเราวันนี้นะคะกับยืดดีเซตยางพารายืดเหยียดค่ะยางพาราแท้ธรรมชาตินะคะ1เซตประกอบด้วยยางพารายืดเหยียด1เส้นพร้อมห่วงเปลี่ยน4ชิ้นค่ะยางพาราที่เหยียบนวดเท้าพร้อมที่หนุนค่ะที่นวดยางพาราพกพาค่ะรวมทั้งหมดนี้นะคะ 2,248 บาทค่ะแต่ว่าวันนี้พิเศษนะคะเพียงแค่990บาทเท่านั้นจะส่งฟรีทั่วประเทศมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะโทรเข้ามาสั่งซื้อได้ที่หมายเลข021143330ค่ะหรือว่าแอดมาที่ LINE @@shopmania
0: จริงๆเหมาะมากๆเลยนะครับสำหรับคุณพ่อคุณแม่เนาะผู้สูงอายุเนี่ยยังสามารถออกกำลังกายสร้างกล้ามเนื้อได้โดยที่แบบบางทีเนี่ยบางคนลูกๆกังวลเนาะว่าคุณพ่อคุณแม่พอยามแก่เฒ่าเนี่ยร่างกายจะแข็งแรงไหมนะครับซื้อตัวนี้ครับไปให้พวกเขาได้ออกกำลังกายสามารถนั่งเล่นที่บ้านได้แบบสบายๆครับ
1: ถูกต้องเลย
2: ครับผมลองสังเกตอุปกรณ์วันที่เรานำมาเสนอนะฮะ990บาทของเราเนี่ยสามารถบริหารได้ตั้งแต่หัวถึงเท้าเลย
0: ถูกต้องครับ
2: ซื้อแพ็คเกจนี้ครบทุกอย่างนะฮะ
1: แล้วซื้อจ่ายเบามากนะ990บาทรับประกัน2ปี
2: เอาตั้งแต่หัวก่อนเลยจะเห็นนี่นะฮะ
0: อันนี้คืออะไรฮะ
2: คล้ายๆโดนัทนะฮะ
1: ไม่ใช่
2: รับประทานบ่ได้นะครับอันนี้เป็นเครื่องช่วยกด
1: เนี่ยชอบมากเลยอ่ะ
2: กดเวลาเราปวดหัวหรือว่าทำงานเครียดๆมานะฮะตึงไหล่คอบ่าไหล
0: ่ตรงช่วงตรงหัวตรงหูตรงนี้จะทำให้ช่วยเรื่องเรือ
1: ป่ะ
2: คร
1: ับ
2: ครับผมอันนี้ไม่ยืนยันนะผมกดที่ไหนผมหลับตลอดแล้วมันเพลิน
0: มันสบาย
1: บางคนก็ขมับได้หรือว่าบางทีนอนหรือว่าแบบตื่นมาอาจจะรู้สึกอาการแบบว่าตกหมอนอะไรเงี้ยอันเนี้ยก็คือสามารถที่จะนวดบริเวณท้ายทอยได
0: ้
1: เพราะว่าเขามีปุ่มค่ะในการช่วยกดตามจุดต่างๆซึ่งมันจะไม่เจ็บเหมือนเวลาที่เราใช้แบบเป็นปุ่มไม้
0: นิ้วก็เจ็บนะแต่อันนี้มันเป็นแบบ
1: อันนี้เป็นแบบซิลิโคนยางพาราแบบนี
2: ้เราทำมาห่วงคุณสุภาพสตรีโดยเฉพาะคิดดูนะทำเล็ดทีนึงกี่ตังค์ถ้าเอานิ้วกลางมันจะไม่หายปุ่มมันจะเป็นแผล
1: ไม่ได้ใช่ไหม
2: เพราะฉะนั้นเนี่ย
1: เนี่ยถ้าหากว่าเราปวดสะบักนะเราสามารถที่จะให้คนที่บ้านมาช่วยสะบักได
2: ้ใช่สามี
1: ใช่ค่ะ
2: ไหนลองดู
0: สามี
1: แล้วไม่สามีหรอกคะ
2: ผมเลิก
1: แ
2: ล้วอย่าง
0: นี้ใช่ไหมสบายไหม
1: สบาย
2: สังเกตดูนะฮะผลิตภัณฑ์ของเราบีบดีเนี่ยจะมีปุ่มคล้ายๆนิ้วคอยทำงานทดแทนนิ้วและอย่างนิ้วไม่เมื่อยด้วย
1: ใช่แต่ว่าที่พี่ปิงชอบก็คือสามารถที่จะบีบได้
2: มันบีบบริหารมือได้
1: นิ้วมือเลยนะสำหรับแบบว่าแม้แต่พวกเราเองวัยทำงานที่ใช้มือกดคีย์บอร์ด
0: เล่นโทรศัพท์เยอะแยะ
1: เล่นโทรศัพท์จากเมาส์อย่างเงี้ยค
0: ่
1: ะเนี่ยเราก็สามารถจะบริหารมือนวดมือได้
0: อันนี้ดีนะเวลาขับรถไปรถติดก็สามารถบีบนวดได้ใช่ไหม
1: ใช่แล้วสบายมากนะแล้วแบบพอเนี่ยเข้าตรงบอกว่าร่องกล้ามเนื้อโอ้โหโดนมาก
2: มันมีเส้นประสาทใหญ
0: ่ครับผม
2: ชื่นชอบแล้วยกย่องคนออกแบบมากนะดีมากเลยทีเดียว
0: นะครับจริงๆแล้วมันไม่ได้มีดีแค่นี้นะในเซตนี้เนี่ยน
2: ี่
0: คร
2: ับ
0: นี่เลยครับ
2: ลงมาที่เท้าเลย
0: ที่เท้าเลยครับ
2: จากหัวลงมาที่เท้าเลย
1: จะบอกว่าอันเนี้ยแอมชอบมาก
0: เพราะว่า
1: ใส่ส้นสูงทุกวันถ้าหากว่าเรามีที่นวดเท้าดีๆแบบไม่ต้องเจ็บเหมือนพวกไม้อ่ะ
0: ครับ
1: เคยเห็นไหมคะไม้ที่เป็นหมอนเอาไว้นวดเท้าเจ็บมาก
0: นะครับแต่
2: ด้วยคนไม่ไหวไง
0: ด้วยตัวเนื้อเป็นยางพาราแท้นะครับที่บอกไปว่าถ้าเราวางไว้เนี่ยที่พื้นปกติก็จะได้อีกฟิลหนึ่งแต่เขามีหมอนรองมาให้ด้วยเพื่อเพิ่มเคิร์ฟในเรื่องของบางทีเท้าเราจะมีอุ้งเท้าจะม
1: ี
0: อ
1: ุ้
0: งเท้าคนเท้าแบนบางคนมีเท้าที่เป็นอุ้งเท้าสูงหน่อยอย่างนี้นะครับเวลาเราเหยียบหนึ่งทีครับนี่ครับทำให้ในเรื่องของการไหลเวียนของเลือดของเราในร่างกายเนี่ยโฟลว์ขึ้นมาทันทีเลย
2: เราอย่าลืมว่าฝ่าเท้าเราเนี่ยมีเส้นประสาทเยอะแยะมากมายนะหัวใจตับเติบไส้ไตสารพัด
0: ดูจากตรงนี้เลยใช่ไหมฮะ
2: ปลายเท้าเราเนี่ยมันเป็นจุดประสาทสำหรับสัมผัสได้ทำให้มันเหมือนนวดทุกจุดเลยทำให้เลือดไหลเวียนดี
1: ครับ
2: นะฮะแล้วยิ่งมีหมอนเนี่ยนะบางคนเอาไปนอน
1: อ
2: ย่าไปนอนเขาให้ลองแล้วเหยียบนะฮะเราก็สามารถเหยียบให้เพราะเรามีอุ้งเท้าไงมนุษย์ตีนแบนเนี่ยจะน้อย
0: ครับผม
2: เป็นอุ้งเท้าก็สามารถเดินสบาย
1: ใช่ค่ะแต่ว่าสำหรับใครที่ออกกำลังกายมาหรือว่านั่งขับรถนานๆอ่ะจริงๆนวดตรงสลักเพชรได้นะ
0: แก้สลักเพชร
1: จมใช่
0: กลาย
1: จากท่ายืนอ่ะให้ลงมาเป็นท่านั่ง
0: ผมลองนั่งนะผมลองนั่งดู
1: น
0: ะสมมติผมนั่ง
1: นี่เห็นไหมดูมันมาก
2: แล้วให้ภรรยาที่บ้านนวดให
0: ้ครับผมต้องให้ภรรยาที่บ้านนวดอย่างเดียวแต่
2: สมมติเป็นพยาบาล
1: ภรรยาเป็นท่านั่งแบบ นี้แล้วเราใช้ตัวบีบดีอ่ะในการนวดสมักนวดคอบาไหลไปด้วยก็ได
3: ้เห็นป่ะ
2: ประโยชน์เยอะมาก
1: นี่คือครบมากเลยนะ
2: เส้นนี้ครบมาก
1: นอกเหนือจากตัวของยางพาราเหยียบนวดเท้าอีกหนึ่งไฮไลท์ก็คือที่มือพี่ทิวเลย
0: โอ้นี่เลยนะครับ
2: ยืดดี
0: นี่ยิ่งยืดยิ่งสุขภาพดี
2: เป็นผลิตภัณฑ์ที่เราพัฒนามาเรียกว่าสมบูรณ์แบบที่สุดแล้ว
0: ครับผม
2: ไม่มีแรงกระแทกใช้ได้ตั้งแต่ผู้สูงอายุ
0: ถูกต้อง
2: ถ
0: ึ
2: งวัยรุ่นเลย
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วสามารถพกพาได้เก็บไปได้สะดวก
1: ค
0: ือ
1: ไม่ต้องกังวลว่าซื้อไปให้คุณพ่อคุณแม่ที่บ้านแล้วจะเกิดอุบัติเหตุหรือว่าอันตรายเพราะว่าบางทีอ่ะเราซื้อแบบว่าเครื่องกายเครื่องใหญ่หรือว่าเป็นเวทเป็นดัมเบลอย่างเง
0: ี้
1: ยอาจที่จะเกิดอุบัติเหตุได
0: ้ถูกต้องแต่เนี้ยสมมติถ้าเราดึงแล้วรู้สึกไม่ไหวถ้าปล่อยแล้วเนี่ยมันก็ไม่มีแรงต้านดีดกับกระแทกเราอันเนี้ยค่อนข้างเซฟตี้ปลอดภัยกับคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะครับแล้วก็ออกกำลังกายได้หลากหลายจริงๆครับ
1: มีหลาย
0: ช
1: ั้
0: นเมื่อกี้นี้นะฮะหลายๆคนที่ยังสงสัยว่าเส้นยางแบบนี้มันจะออกกำลังกายยังไงสมมติเอาง่ายๆเลยครับนะครับผู้สูงอายุหลายๆคนไหลติดครับเนี่ยครับคุณสามารถที่จะนี่ครับจับเขาคอร์สไปที่บนหัวของคุณอย่างเงี้ยไหลของเราก็จะไม่ติดนะดูจากด้านข้างนะ
1: คือจากที่ปกติอ่ะเรามักจะได้ยินว่าทำง่ายๆที่บ้านใช้ผ้าขนหนูแต่ผ้าขนหนูมันไม่ค่อยยืด
0: ไงมันไม่ยืดหยุ่น
1: ใช่
2: ย
1: ัง
2: ใช้กันอีกแล้วผ้าขนหนู
1: อ้าวตอนนี้แบบเชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่หลายบ้านใช้
0: ครับแล้วคนนี้มาออกกำลังกายหน้าแขนอีกทีนึงอ่ะให้ดูนะ
2: โอ้ยสั่นเนื้อสั่น
0: นี่นะ
2: ดึ๊ดๆๆสองนี่ดูนะ
0: นี่นะแต่ถ้าสมมติว่ามันรู้สึกแข็งแรงแล้วเนี่ยเราสามารถถอดออกได้นะในตัวของ
2: เพิ่มความตึง
0: ตึงความหนืดได้อันนี้หน้าแขนมีหลังแขนอีกถ้าหลังแขนเราต้องก้มไปอย่างนี้ครับแล้วก็ดึงแบบนี้
2: ท่านี้ก็ดีนะ
0: หลังแขนวิ่งไหมเนี่ยอย่างเงี้ยออกกำลังกายแบบนี้
1: แต่เดี๋ยวคุณพ่อคุณแม่จะคิดว่ามันดูยากมันดูเหนื่อยมันดูหนักหรือเปล่าจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะเปลี่ยนเป็นแบบว่านั่งเก้าอี
0: ้
1: สำหรับผู้สูงอายุหร
0: ือ
1: ว
0: ่
1: าคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าที่บ้านที่อยากจะฟื้นฟูกล้ามเนื้อพัฒนากล้ามเนื้อขึ้นมาน
0: ั่
1: งเก้าอี้เล่นได้
2: ผมรับประกันเลยว่าเล่นได้สบายสำหรับคนสูงอายุน
1: ะ
2: อย่างผมเนี่ยปีนี้อายุ65แล้ว
0: ไม่ถึงนะ
2: ปีแล้วเนี่ย
0: ผมก็บอกไม่ถึงแน่

0: เออ
1: แม่เก่งจังเลย
0: เออ
1: ใช่มั้ย
0: ก็จะสนุกนะ
1: กลายเป็นอะไรฮะกลายเป็นกิจกรรมประจำบ้าน
0: นี่ไง
1: สร้างความสุขให้กับในบ้าน
2: ดี
1: แม่ก็อายุยืน
0: ถู
1: ก
0: ต้อง
2: นะครับจริงๆแล้วก็รู้สึกอุ่นใจสุขภาพดีทั้งคนในครอบครัวเลยนะครับต้องบอกเลยว่าเซตนี้คุ้มจริงๆไม่ได้มาแค่อย่างเดียวนะดีตั้งแต่หัวจรดเท้านะครับในเซตนี้กับยืดดีเซตยางพารายืดเหยียดนะครับตัวนี้ที่ให้มาเนี่ยเป็นยางพารายืดเหยียดนะ1เส้นนะพร้อมห่วงเปลี่ยนนะครับแล้วก็ยังมียางพาราที่เหยียบนวดนะครับเพื่อสุขภาพด้วยรวมไปถึงนะครับยังมีที่ว่าเป็นนวดยางพาราแบบพกพานะครับวันนี้ทั้งเซตนี้ฮะจากราคาปกตินะครับ 2,248 บาทนี้ใจราคาเบาๆ990บาทรับประกันนะฮะ2ปีเต็มรีบโทรด่วนฮะ02-114-3330หรือแอดไลน์ก็มาที่ @style shop media สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย M-Cord ครับ
1: จบ
0: คุณผู้ชมคะอยากจะบอกว่าอย่าพลาดนะเพราะว่าเซตนี้เนี่ยมีติดบ้านไว้นะคะเราสามารถที่จะออกกำลังกายได้ทุกช่วงเวลา
2: ถูกต้องคร
0: ับหลายๆคนไม่จะมีคำว่าไม่ว่
2: าง
0: ไม่ได้วันนี้ขับรถออกไปไม่ไหวขี้เกียจเหนื่อยแต่ถ้ามีเซตนี้เนี่ยเราสามารถที่จะทั้งเสริมสร้างกล้ามเนื
2: ้
0: อแล้วก็ยืดเหยียดเส้นต่างๆในร่างกายให้กล้ามเนื้อของเรามีความยืดหยุ่นดีเมื่อไหร่ที่เรามีความยืดหยุ่นดีอาการปวดเมื่อยต่างๆก็จะลดน้อยลง
2: ขนาดพี่ปิงเห็นไหมถ้าพูดตรงๆว่าหลายๆคนที่ติดตามข่าวแล้วตัวผมเองเนี่ยได้ไปเจอพี่ปิงเมื่อ3เดือนที่แล้วเนี่ยนะครับคนละแบบเลยวันนี้มาแบบโอ้ลุกที่ดูแข็งแรงดูสดชื่นดูสดใสเพราะว่าเล่นในทุกๆวันแล้วเล่นแบบประจำวันอะเล่นเบาๆเล่นไปเรื่อยๆกล้ามเนื้อมันก็เริ่มพัฒนาให้แข็งแรงขึ้นนะครับ
0: ใช่เราไม่ได้จำเป็นจะต้องหักโหมหรือว่าเล่นหนักๆเยอะๆนะเอาเพียงแค่แบบไปยืดวันละนิดวันละหน่อยทำทุกๆวันเป็นประจำ
2: ครับผม
1: จุดเด่นของเขามากๆที่พี่ปิงชอบมากๆนะ
2: คือ
1: มันพกพาสะดวก
0: ใช่ไหมคะ
1: ใส่ไว้ในกระเป๋า
0: ห
1: รือใส่นี่ใส่ได้หมดเลยนะอันนี้ก็ได้ยืดดีก็ได้หรือว่าเหยียบดีก็ได
0: ้
1: แต่ผมแนะนำหนึ่งการเหยียบดีเมื่อกี้ลืมบอกไปว่าแรกๆเนี่ยอย่าเพิ่งเหยียบด้วยเท้าเปล่
0: า
1: ให้ใส่ถุงเท้าเหยียบก่อนเพราะมันอาจจะมีอาการเจ็บ
2: นี่
1: เดี๋ยวก็ตุ๊ดจิ๊ดๆๆมากแต่ถ้าเกิดว่าพอเหยียบไปสัก 3-4 วัน
2: ครับ
1: ลองถอดถุงเท้าแล้วเหยียบใหม่รับรองที่นี่ชินเลย
0: เพลิน
1: เลยฮะสบายเหยียบไปสัก100ครั้ง
2: ไปเรื่อยๆก็ได้ครับนั่งดูทีวีดูข่าวไปเหยียบไปเพลินๆแบบนี้เลย
1: อันนี้เสียป่ะเนี่ย
0: ไม่เสีย
2: พี่ใส่รองเท้า
1: เล่นไป3ครั้งแล้ว
0: พี่ปิงค่ะสุดท้ายอยากให้พี่ปิงฝากอะไรถึงคุณผู้ชมของเราหน่อยค่ะ
1: ได้ฮะคืออายุกับร่างกายเนี่ยบางทีเนี่ยมันเค้าเรียกว่าอะไรล่ะมันสวนทางอะนะ
2: ครับ
1: อายุเยอะไม่ใช่ว่าจะแข็งแรงขึ
0: ้
1: นมันกลับอ่อนแอลงเพราะฉะนั้นเนี่ยการดูแลสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญนะฮะยิ่งผมผ่านประสบการณ์ที่โอ้โหเรียกว่าหนักหน่วงมากในชีวิตมาแล้วเนี่ยเห็นความสำคัญของชีวิตเห็นความสำคัญของร่างกายมากมากเลยทีเดียวแล้วหลังจากที่ผมไม่สบายผมมาเจอผลิตภัณฑ์เนี่ยผมอุ๊ยทำไมเราไม่เคยรู้เลยว่ามันมีประโยชน์กับร่างกายของเรามาก
2: ครับ
1: เราอยากผมอยากจะให้ทุกคนใส่ใจในเรื่องการออกกำลังกายนะฮะนอกจากตรงที่ไหนของชีวิตเราที่ทำงานที่บ้านหรือในรถหรือใดๆก็ตามเพราะว่าชีวิตมนุษย์ทุกวันเนี่ยอยู่กับเรื่องพวกนี้เนี่ย
2: ครับ
1: โอ้โห
0: ตลอดเวลา
1: ต้องทำงานหาเงินต้องแบบว่าบีซี่มากเวลาจะไปฟิตเนสอะไรบางทีก็
0: เหนื่อยแล้วไม่มีเวลาด้วย
1: เพราะนั้นการมีผลิตภัณฑ์ยืดดีอยู่ในตัวคุณใกล้ๆตัวคุณนะมีประโยชน์กับร่างกายของเรามากฝากไว้ด้วยครับดูแลสุขภาพให้ดีๆนะครับเราเปิดโอกาสให้ทุกคนเนี่ยได้มาเจอผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้แล้ว
2: ครับ
1: เพราะฉะนั้นรีบไขว่คว้าหากันมา
0: ใช่ค่ะถูกต้องเลย
2: นะครับโทรด่วนเลยนะฮะในราคาพิเศษนะ990บาทเท่านั้นครับ02-114-3330นะฮะแอดไลน์เข้ามาที่ @style shop มาเนี่ยสินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านเดลเอ็มคอร์ดครับ
0: จะมีทั่วประเทศด้วยคุณผู้ชมค่ะเป็นบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะพร้อมกับการรับประกันถึง2ปีเต็มนะแต่ว
2: ่
0: าวันนี้ขอบคุณพี่ปิงมากๆ
2: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณมากครับหอมจังเลยอ่ะหอมมาก
0: ใช่ยางพาราเขาไม่มีกลิ่นด้วยนะใครอยากได้นะคะรีบโทรเข้ามานะแต่ว่าวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะกับชาเนียนะคะเรา3คนขอตัวลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: ไม่ว่าจะเป็นหลังตื่นนอนระหว่างทำงานหรือก่อนนอนสามารถปรับระดับความยืดได้ตามกำลังครับ
1: แขน1เส้นประกอบด้วยยางพารายืดเหยียด1เส้นพร้อมห่วงเปลี่ยน4ชิ้นค่ะยางพาราที่เหยียบนวดเท้าพร้อมที่หนุนค่ะที่นวดยางพาราพกพาค่ะรวมทั้งหมดนี้นะคะ 2,248 บาทค่ะแต่ว่าวันนี้พิเศษนะคะเพียงแค่990บาทเท่านั้นจะส่งฟรีทั่วประเทศมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะโทรเข้ามาสั่งซื้อได้ที่หมายเลข021143330ค่ะหรือว่าแอดมาที่ LINE @ @sai shop mania

0: วกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ถ้าคุณกำลังมองหาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนผสมจากวัตถุดิบธรรมชาติแม่อีกขอแนะนำน้ำมันงาดำน้ำมันรำข้าวเครื่องหมายการค้าสุภาพโอสถค่ะอยู่คู่คนไทยมากว่า70ปีแล้วนะคะตัวแม่อีกนั้นรับประทานเองก็เลยอยากมาบอกต่อค่ะเพิ่มการใส่ใจตัวเองด้วยน้ำมันงาดำน้ำมันรำข้าวเหมือนแม่อีกกันเยอะๆนะคะโปรโมชั่นวันนี้ซื้อน้ำมันงาดำน้ำมันรำข้าว1กระปุกใหญ่250แคปซูลมูลค่า 2,290 บาทแถมฟรีไปเลยค่ะอีก2ซองรวมทั้งหมดอีก12แคปซูลมูลค่า118บาทเฉพาะโปรแม่อีทวันแม่นี้เท่านั้นนะคะเรายังแถมรังนกเบลไปอีก4ขวดทันทีมูลค่า220บาทจากราคาปกติ 2,628 บาทแต่วันนี้ลดเหลือเพียง 1,190 บาทเท่านั้นส่งฟรีทั่วประเทศไปเลยค่ะสนใจสั่งซื้อเลยนะคะ02-114-3330หรือว่าแอด LINE ShopMania
2: สวัสดีค่ะผู้ชมค่ะพบกันแล้วนะคะกับ ShopMania ค่ะคุณผู้ชมในช่วงของเทศกาลวันแม่แบบนี้นะคะจะดีสักแค่ไหนถ้าหากว่าลูกๆอย่างเราค่ะมีของขวัญชิ้นพิเศษส่งให้กับคุณแม่นะคะวันนี้ค่ะเราก็เลยจะมีโปรโมชั่นเฉพาะวันแม่เท่านั้นนะคะกับน้ำมันงาดำรำข้าวค่ะจากสุภาพโอสถนั่นเองและแน่นอนว่าสำหรับวันนี้ค่ะเราอยู่กับแม่อีทแล้วก็คุณปอค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
2: ค่ะวันนี้แม่อีทมีโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะวันแม่เอาใจทั้งแม่เอาใจทั้งคุณลูกเลยมาฝากเราด้วยค่ะ
1: ใช่ค่ะยินดีค่ะวันนี้โปรนี้แม่ปลื้มแน่นอนค่ะโปรแม่อีทวันแม่วันนี้น้ำมันงาดำรำข้าว1กระปุกใหญ
2: ่
1: แถมฟรีให้อีกขนาดพกพาไป2ซองและยังไม่พอนะคะแถมรังนกนี่รังนกพี่หนุ่มกัญชัยให้อีก4ขวดรังนกเบล4ขวดเฉพาะโปรแม่อีทวันแม่นี้เท่านั้นนะคะจากปกติราคา 2,628 บาทแต่วันนี้ลดเหลือ 1,190 บาทเท่านั้นเองโทรเลยนะคะ02-114-3330 ค่ะ
2: แต่ว่าแม่อีทค่ะก็บอกว่าจากในทีวีคือคุณแม่สวยมากแล้วก็ดูแข็งแรงมากแต่พอได้มาเจอตัวจริงคุณผู้ชมคือแม่อีด้าทั้งสวยทั้งแข็งแรงกระฉับกระเฉงมากอยากให้แม่อีบอกเล่าเคล็ดลับดีๆค่ะให้กับคุณแม่แม่คุณพ่อพ่อที่รับชมเราหน่อยค่ะ
1: ยินดีค่ะคุณผู้ชมขาโดยปกติแล้วแม่อีเป็นคนดูแลสุขภาพอย่างดีมาตลอดแต่ด้วยอายุที่มากขึ้นความเสื่อมมาเยือนเป็นของธรรมดาค่ะแต่ถ้าหากว่าเรานั้นใส่ใจตัวเราเองเรื่องใหญ่ก็จะกลายเป็นเรื่องเล็กเรื่องเล็กก็จะมาลายหายไปไม่เกิดเลยอย่างที่แม่อีทเนี่ยเมื่อก่อนนี้ก่อนหน้านี้แม่อีทมีปัญหาแน่นอนค่ะลุกก็โอยนั่งก็โอยเจ็บปวดตึงคอบ่าไหล่ที่เขาเรียกตัวตึงอะค่ะแต่แม่อีทก็ต้องเริ่มหาตัวช่วยก็ได้น้ำมันงาดำรำข้าวของสุภาพโอสถนี่แหละค่ะโชคดีที่แม่อีทเดินมาถูกทางและเลือกถูก5ปีกินมาตลอดไม่เคยหยุดเลยแม้แต่คืนเดียว
2: นี่คือเคล็ดลับดีๆของแม่อีนั่นเองแต่ว่าคุณปอคะอยากทราบเรื่องของคุณประโยชน์ค่ะของน้ำมันงาดำแล้วก็น้ำมันรำข้าวด้วยค่ะ
3: น้ำมันงาดำรำข้าวสูตรของสุภาพโอสถนะครับเป็นสูตรที่เรามีการยื่นจดอนุสิทธิบัตรและมีการวิจัยพัฒนาอย่างต่อเนื่องยกตัวอย่างอันนี้คือหนังสือที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวน้ำมันงาดำรำข้าวนะครับเพราะว่าการใช้ปกติของคนที่แข็งแรงนะครับเขาจะทานข้าวกล้องอยู่แล้วทานงาดำอยู่แล้วแล้วก็เลยสกัดเย็นนะครับจะได้คุณค่าของสารอาหารอย่างเต็มที่เพราะว่าเราใช้หลักการของธรรมชาติบำบัดและโภชนะบำบัดนะซึ่งงาดำนำเข้าที่เราสกัดมานะครับน้ำมันงาดำของเรามีสารเซซามินเซซามอลสูงถึง 150% เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของน้ำมันงาดำในประเทศไทยนะครับซึ่งผ่านกรรมวิธีสกัดเย็นแล้วก็น้ำมันลำข้าวของเรามีสารแกมมา

0: Original สูงถึง 20,000 ppm เพราะตัวนี้แหละครับเราใช้การคัดสารสกัดจากธรรมชาติมาเพื่อให้ดูแลทุกๆคนไม่ใช่เฉพาะผู้สูงอายุอาจจะวัยกลางคนเนี่ยเริ่มมีปัญหาแล้วออฟฟิศซินโดรมบางคนมีอาชีพขับมอเตอร์ไซค์นะครับบางคนเนี่ยเป็นชาวสวนเกษตรกรก็สามารถใช้คุณประโยชน์ของน้ำมันงาดำและน้ำมันลำข้าวมาเสริมได
1: ้ไม่ค่ะย้ำอีกครั้งหนึ่งสำหรับโปรโมชั่นพิเศษที่วันนี้ต้องบอกว่าพิเศษมาก
2: ๆน้ำมันงาดำลำข้าวของสุภาพโอสถที่1กระปุกใหญ่แถมฟรีไปอีกขนาดพกพาอีก2ซองนะคะและยังไม่พอแถมรังนกพี่หนุ่มกัญชัยรังนกเบลให้อีก4ขวดโทรเลยค่ะ02-114-3330 02-114-3330
3: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: มันใช้ได้จริง
5: เป็นนี่เกือบตาย
4: รุดแล้วรุดแล้ว
5: รุดแล้วเห็นไหม
6: ใบดีขึ้นต้นดีขึ้นดินก็ดีข
4: ึ้
6: น
4: ปู
6: ขึ้น
7: ตอนนี้ก็ไม่เชื่ออาทิตย์ก็เห็นผลแล้วรู้ว่าตอนนี้จะห่อแล้วไม่ทัน
8: ผมกล้าพูดความจริงเลยไม่เคยประสบความสำเร็จแบบนี้เลยผลผลิตมันเกินคาด
9: รอบที่แล้วผมใช้ดินเน่าอย่างเดียว
10: อย่างเดียวเลยนะอย่างอื่นไม่ใช่นะ
9: ไม่มีเลย
10: ได้ข้าวเท่าไหร
9: ่ได้ข้าว140ตังค์
11: นี่มันเป็นของจริงนะไม่ใช่ลอกเลียนแบบของใครเพราะของเราทำจริง
10: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับอยู่กับผมโมโม่ครับวันนี้เอาใจเกษตรกรคนไทยทั้งประเทศนะครับใครทำการเพาะปลูกแล้วมีปัญหาในเรื่องของการเพาะปลูกแล้วไม่ได้ผลผลิตพืชปลูกมาก็เหี่ยวเฉาเน่าตายวันนี้ผมมีตัวช่วยและมีเคล็ดลับดีๆมาฝากกับคุณผู้ชมครับและอยู่กับเจ้าของตัวจริงเป็นผู้ผลิตเองที่ช่วยเหลือเกษตรกรคนไทยทั้งประเทศมาแล้วครับอยู่กับดินเน่าและเฮียบอสชัยนรินทร์ครับสวัสดีครับเฮียครับ
12: สวัสดีครับ
10: โอ้โหมีชื่อเสียงมาโด่งดังมากตอนนี้ไม่มีใครไม่รู้จักอยากจะขอบคุณอะไรกับคุณผู้ชมบ้างครับ
12: จริงๆนะครับเราอยากให้คนไทยเนี่ยขอบคุณถึงความรู้สึก
10: ครับ
12: นะครับที่เกษตรกรเนี่ยได้ใช้อินทรีย์กันจริง
10: ๆครับ
12: นะครับแล้วรู้จักคำว่าดินนั่นคืออะไรและจุลินทรีย์นั่นคืออะไรบอกเกษตรกรครับว่าจุลินทรีย์นั้นเป็นส่วนที่สำคัญสำหรับเกษตรกรจริง
10: ๆเอาละครับคราวนี้ในเรื่องของการเพาะปลูกเนี่ยปัญหาหลักๆเลยครับเฮียครับของการปลูกแล้วไม่ขึ้นเนี่ยมันเกิดจากอะไรครับ
12: เกิดจากดินทั้งนั้นแหละครับไม่ต้องมีอะไรครับเหมือนกับคุณนะครับเวลาคุณหิวข้าวเนี่ยเวลาคุณไม่ได้ทานอะไรเนี่ยแล้วคุณจะอิ่มไหมล่ะมันก็ไม่อิ่มมันก็เหมือนกันนะครับพวกต้นไม้นี่ถ้าไม่มีผลผลิตเนี่ยผลผลิตไม่ดีหรือว่าเหี่ยวเฉาเน่าตายเนี่ยมันเกิดจากดินทั้งนั้นปัจจัยแรกของเกษตรกรนั่นคือดินนะคร
10: ับ
12: ดินเนี่ยมันขาดอะไรดินมันยังไงไม่มีอาหารการกินหรือไม่มีอะไรแต่คนมีแก้อาหารแต่พืชผักผลไม้เนี่ยมันมีคำว่าจุลินทรีย์อยู่ในดินดินเป็นส่วนที่สำคัญนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงถ้าจุลินทรีย์ไม่มีในดินมันก็ไม่เติบโตได
10: ้แสดงว่าในแต่ละพื้นที่ในเมืองไทยเราดินมีความต่างกันอยู่แล้ว
12: โอ้ต่างกันมากคร
10: ับ ทั้งดินเปรี้ยวดินเค็มดินเสียดินแข็งกระด้างอะไรก็แล้วแต่แล้วคราวนี้เนี่ยทำไมเกษตรกรถึงให้ความไว้วางใจกับดินเน่าเหลือเกินมันไปช่วยอะไรยังไงได้บ้างครับ
12: ก็จริงๆแล้วนะครับว่าเกษตรกรทุกคนผมเชื่อมั่นนะว่าจะต้องหว่านปุ๋ยไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเคมีปุ๋ยอินทรีย์ก็เรียกว่าปุ๋ยทั้งนั้นนะครับแต่เคยรู้ไหมครับว่าปุ๋ยเนี่ยมันกินมั่งไห
10: ม
12: มันย่อยสลายมั่งไหมนะครับมันมีการตกไปถึงพืชไหมกี่เปอร์เซ็นต
10: ์
12: นะครับแต่ทุกคนไม่รู้หรอกครับมีแต่วานเสียเงินนี่แหละครับคือต้นทุนของเกษตรกรจริงๆนะครับแต่วันนี้บอกเกษตรกรครับว่าคุณเหี่ยวปุ๋ยหมายถึงว่าคุณวานปุ๋ยไปเท่าไหร่นะครับ
10: ครับ
12: ปุ๋ยไม่ทำงานต้นไม้คุณไม่โต
10: เพราะอะไรล่ะครับ
12: ก็มันไม่สามารถจะกินไม่มีตัวย่อยสลายไปทำลายเขาเรียกว่าไปทำลายสารอินทรีย์วัตถุตัวนี้ให้มันทำงานกับดินของคุณได้และต้นไม้ของคุณกินได้
10: ก็แสดงว่าในดินคนต้องมีจุลินทรีย
12: ์ใช่ครับ
10: ไปย่อยสลายพวกซากพืชซากสัตว์และกระปุ๋ยที่ใส่เข้าไป
12: ใช่ครับ
10: แสดงว่าในดินเน่านี่คือจุลินทรีย์
12: ใช่ครับ
10: โอ้นะครับพอไปสลายซากพืชซากสัตว์ย่อยสลายปุ๋ยแล้วต้นไม้กระดูดเอาไปเลี้ยงลำต้นได้
12: ใช่ครับ
10: ถึงไม่แปลกใจว่าปกติคนที่ใช้ดินเน่าเนี่ยบอกว่าดินเน่าเป็นปุ๋ยหรือเปล่าจริงไม่ใช่นะ
12: ไม่ใช่ครับ
10: มันแค่ไปย่อยสลายปุ๋ยที่ตกค้างอยู่ในดินให้รากต้นไม้เนี่ยมันดูดแล้วก็มาเลี้ยงเติบโตในออกเบาะออกผลได
12: ้ได้ฮะสังเกตไหมครับว่าถ้าเราใช้ดินเน่าไปครั้งแรกปั๊บประมาณสัก 3-4 วันเนี่ยจะเห็นผลเอ๊ะทำไมต้นไม้มันกระดุกกระดิกได
10: ้เห็นผลประมาณ 3-4 วันรู้สึกเปลี่ยนแปลงได้เลยหรอ
12: เปลี่ยนแปลงเลยครับ1ดินเนี่ยเปลี่ยนแปลงแน่นอนแต่คุณไม่เคยสังเกตเรื่องดินกันก่อนนะครับแต่ไปดูที่ทางใบเลยใบมันเกิดอะไรขึ้นมาปรากฏว่าใบมันจะแตกนิดๆหน่อยๆแค่ 3-5 วันเนี่ย คุณก็รู้แล้วมีการเปลี่ยนแปลง
10: ครับ
12: เพราะเราทำการทดลองกันเยอะมาก

0: นะครับเยอะกันหลายร้อยแปลงเลยนะครับแต่ปรากฏว่าเขาก็ตกใจว่าเอ๊ะทำไมมันถึงได้เกิดผลผลิตหรือเกิดอะไรต่างๆนานาได้รวดเร็วจากไอ้เหลืองๆกลายเป็นเขียวได้เนี่ยก็มานั่งดูอีกทีลองต้นนี้เสร็จไปลองอีกต้นนึงเพื่อความมั่นใจนะครับเกษตรกรครับคือเรามาพูดวันนี้เนี่ยเรามาเน้นถึงเรื่องกาคำว่าจุลินทรีย์ย่อยสลายในดินยังไงทุกคนทำการเกษตรจะต้องมีตัวนี้เป็นตัวช่วยนะครับไม่มีเนี่ยพืชผักของคุณไม่โตแน่นอน
1: อ่ะคราวนี้พอพูดถึงจุลินทรีย์เนี่ยดินเน่าเนี่ยมันทำมาจากอะไรบ้างครับพี
0: ่โอ้จริงๆแล้วเนี่ยทำมาจากปลานะครับมาจากประมาณ20กว่าชนิด
1: ปลาเป็นปลาประเภทไหนครับ
0: ปลาทะเลนะครับไม่ใช่ปลาน้ำจืดนะ
1: แล้วมันต่างกันยังไงครับพี
0: ่โอ้โหก็ถามว่าคนต่างชาติอ่ะทำไมเขากินปลาทะเลเห็นไหมครับ
1: มีโอเมก้ามีโปรตีนมีแคลเซียมอะไรใช่ไหม
0: ใช่ใช
1: ่ครับ
0: แล้วมีอะมิโนคือหมายถึงว่ามีเนื้อที่อร่อยนะมีเนื้อหนาแน่นกว่าเยอะนะครับก็ฝากเกษตรกรว่าทำไมของเราไม่มีล่ะโอเมก้าจากปลาน้ำจืดมีไหมล่ะ
1: ก็มีจากปลาทะเล
0: ปลาทะเล
1: ดูจากผู้ชมดูจากภาพเนี่ยภาพคือบ่อหมักขนาดนี้เลยเหรอครับ
0: ใช่ครับ
1: โอ้โหแล้วหมักทีปริมาณเท่าไหร่ครับพอทราบไหมครับ
0: เป็นหมื่นลิตรนะครับ
1: โอ้
0: เป็นหมื่นลิตรเนี่ยคำว่าหมื่นลิตรเนี่ยคือน้ำเนี่ยหมื่นลิตรแต่ปลาเนี่ยเป็นร้อยร้อยตันนะนะครับถ้าปลาเนี่ยถ้าไม่ได้ผลเนี่ยมันก็ไม่ย่อยแต่จริงๆอ่ะปลาหมักเนี่ยส่วนใหญ่นะครับจะใช้เวลายาวนาน 2-3 เดือนกว่าจะหมักเสร็จ
1: ครับ
0: แต่ของเราอ่ะมันมีตัวจุลินทรีย์ย่อยสลายไปย่อยมันอีกทีก็เท่ากับว่าคุณได้จุลินทรีย์ย่อยสลายไป1ตัวแล้วไปย่อยเศษก็เรียกเศษเนื้อปลาให้มันยุ่ยนะครับพอยุ่ยเสร็จตัวนี้มันก็ซึมอยู่ในอาหารของปลาทะเลนะครับมันก็อยู่ในนั้นแต่สุดท้ายเนี่ยเราไม่พอครับเราเติมเต็มไปด้วยนม
1: ครับ
0: เกษตรกรที่เขาทำกันอยู่เนี่ยเขารู้อยู่แล้วว่านมเนี่ยโหเป็นฮอร์โมนที่ดีที่สุดเลยเปลือกไข่เนี่ยดีมากเลยถั่วเหลืองเนี่ยดีมากเลยนะครับแล้วอีกอย่างนึงก็มีพวกแร่ภูเขาแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรน้ำส้มก็มีครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือจุลินทรีย์ย่อยสลายน้ำแดง
1: แสดงว่าในนอกจากจุลินทรีย์ย่อยสลายที่ทำมาจากปลาทะเลที่หมักแล้วเนี่ยยังใส่ธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมไปด้วย
0: ใช่ครับ
1: เพื่อการเจริญเติบโตของต้นไม้
0: ใช่ครับแต่ปริมาณมันไม่ถึงปุ๋ยนะ
1: ครับ
0: ก็คือเราจะขโมยคำเรียกก็ยื
1: ม
0: วัตถุภายนอกจากข้างนอกมาใช้
1: ก็คือมีคุณค่าแหละแต่ไม่ถึงปุ๋ยนะไม่ถึงปุ๋ยนะคือไม่แปลกใจว่าทำไมคนใช้ดินเน่าแล้วเนี่ยต้นไม้มันเติบโต
0: ใช่ครับ
1: คราวนี้ผู้ชมครับเดี๋ยวดูฉลากข้างขวดนะสีเหลืองตรงนี้นะเขาบอกว่านี่คือผลิตภัณฑ์นี้ไม่จัดเป็นปุ๋ยตามกฎหมายว่าด้วยปุ๋ยและวัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตรายทางการเกษตรหรือสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชเพราะฉะนั้นมั่นใจได้คราวนี้วิธีการใช้นะครับ
0: ง่ายมากครับจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องดูที่ดินกันก่อนนะไม่ใช่ว่า
1: สมมติถ้าดินแข็งๆอย่างเงี้ยครับ
0: ดินแข็งๆคุณก็ต้องใช้บ่อยหน่อยก็เหมือนกับว่าสโลแกนของเราคือน้ำหยดลงหินทุกวันหินมันยังก่อย
1: แสดงว่าก็คือลดบ่อยๆได้จากดินแข็ง
0: ๆ
1: มันก็จะเปลี่ยนแปลงเป็นดินร่วนได้ดินนุ่มได้ใช่ไหม
0: หรือไม่งั้นเกษตรกรทำอย่างนี้ก็ได้ครับเอาดินแข็งมาก้อนหนึ่งนะครับแล้วก็ผสมดินเน่าลงไปในถ้วยหนึ่งนะครับในอัตราส่วนคุณจะอยากจะได้เยอะก็ลองดูนะครับแล้วเสร็จแล้วก็เอาดินตัวนั้นจุ่มลงไปแล้วลองดูนับกี่วินาทีกี่นาทีดูว่ามันจะแตกหรือยังไงดูวิธีการ
1: อ๋ออันนี้ให้ทดลองได้เลย
0: ทดลองได้เลย
1: จากดินแข็ง
0: ๆ
1: ใส่ชามเอาดินเน่าเทแล้วลองนับดู
0: บีบดูบีบดูมันจะแตกตัวมันเอง
1: นะอันนี้เอาไปลองได
0: ้
1: ขนาดถ้าลองแล้วเห็นผลเนี่ยแสดงว่าในดินจากดินที่มีปัญหาเนี่ยมันสามารถจะกลายกลับมาดินที่เป็นร่วนซุยได้
0: ใช่มันก็สมมติฐานขึ้นมาคร
1: ับ
0: ก็คืออันนี้มาเราทำเรียนแบบมาจากของจริง
1: คราวนี้ถ้าใช้ง่ายขนาดนี้มันเหมาะกับใครบ้างอย่างข้าวนี่แนะนำยังไงครับ
0: โอ้ง่ายมากเลยครับคือข้าวเนี่ยมันมีนาปีกับนาปัง
1: ครับนาข้าวก็คือฉีดถ้าเป็นนาปัง
0: ฉีดแล้วก็ปั่น
1: แล้วก็รอตีเพื่อถ้าไม่มีฟางนะถ้าไม่มีฟางนะ
0: รอสักประมาณสัก8วัน
1: แล้วอย่างนาปีล่ะครับ
0: นาป
1: ีต้องรอฝนรอ
0: ก็ฉีดแล้วไถกบครับ
1: แล้วรอได้เลย
0: ได้เลยครับเพราะจริงๆอ่ะตอนเช้าเนี่ยมันมีไอ้น้ำอยู่มีหมอกอยู
1: ่อ๋อมันเขาเรียกว่าเป็นน้ำคงน้ำค้างอะไรใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: มีความชื้นอยู่แล้ว
0: ใช่ครับคุณก็ไถกบไปแค่นั้นนี่พอครับ
1: คือแสดงว่าคือฉีดได้ทุกระยะทุกแบบเลย
0: ใช่ครับ
1: อาหารนี้เน้นนาข้าวเป็นหลักครับส่วนใครที่ทำไม้ผลอย่างทุเรียน
0: โอ้ทุเรียนไม่ต้องห่วงเลยครับเพราะตัวเนี้ยตัวดินเน่าของเราเนี่ยมันเป็นตัวเขาเรียกว่าไปลดกรดนะครับในดินนะครับส่วนใหญ่นะครับดินเนี่ยส่วนใหม่ใหญ่เนี่ยมันจะเกิดเชื้อรานะครับเกิดจากเชื้อรานี่เกิดยังไงล่ะเกิดจากเขาเรียกว่าดินมันเป็นกรดความต้านทานมันต่ำนะครับแต่ถ้าเกิดว่าดินมันเป็นกลางเนี่ยผมเชื่อนะครับว่ารามันก็ไม่เกิดหรอกเพราะเขาเรียกว่าที่อยู่เหมาะสมของเชื้อราคือกรดนะครับพอดินเน่าแล้วเราไปปรับนะจากกดกลายเป็นกลางเห็นไหมครับมันก็ไปดูแลดินของคุณนะครับให้ดินของคุณมันเป็นกลางพอกลางเสร็จเรียบร้อยแล้วถามสิครับว่าเชื้อรามันเหมาะสมไหมล่ะมันก็ไม่อยากได้

0: ครับมันก็ไปของมันเอง
1: แสดงว่าถ้าดินดีสุขภาพดีไอ้โรคภัยไข้เจ็บก็จะไม่มาก็เหมือนคนเราถ้าเราสุขภาพดีโรคภัยไข้เจ็บก็จะไม่มีนะ
0: ค
1: ุณผู้ชมฟังแบบนี้แล้วนะครับผมว่าใครทำการเกษตรอยู่วันนี้น่าจะมีทางออกอีกหนึ่งช่องทางแล้วนะครับที่สามารถจะช่วยทำให้พืชเจริญเติบโตได้ดีวันนี้เพียงแค่เติมจุลินทรีย์ย่อยสลายลงดินครับแล้ววันนี้ครับมากับช็อปมาเนียสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียจับโปรโมชั่นกับดินเน่าวันนี้จับโปรโมชั่นพิเศษเลยครับดินเน่า1ขวด1ลิตรปกติขวดละ690บาทครับวันนี้ซื้อ2ขวดแถมฟรี1ขวดมูลค่ารวมทั้งหมดครับ 2,070 บาทวันนี้50สาแรกครับเราแถมฟรีปราบมารผงแร่ภูเขาให้อีก2ซองมูลค่า400บาทรวมมูลค่าทั้งสิ้นครับ 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทเท่านั้นครับโทรด่วนตอนนี้ครับ02-114-3330ครับ02-114-3330ครับแอดไลน์แอดช็อปมาเนียก็ได้ครับระยะเวลาโปรโมชั่นนะครับตั้งแต่วันที่1มกราคม2568จนถึง31ธันวาคม2568ครับสินค้าดีการันตีคุณภาพโดย M-Cord ครับ
2: เมื่อก่อนดินมันไม่ดีดินมันเค็
3: ม
2: พอใช้ตัวนี้ดินดีน้ำดีอะไรดีมันจะดีไปหมดแหละแล้วข้าวเนี่ยดูสิว่ามันไม่มีการเสียหายมันใช้ได้จริงแล้ววันนี้ผมมาเพื่อให้ดูว่าของผมเนี่ยดีแค่ไหน
3: ค่ะ
2: แล้วผมนี้จริงไหมแล้วอยากจะดูว่าข้าวเล็กเนี่ย130ถังจริงไห
3: ม
2: ระดับเนี้ยแค่เกียนฝ่านิด
3: รวงข้าวหนักกว่าลองดูนะครับเนี่ยดูรวงข้าวนะว่าเป็นยังไงเนี่ยดูดิย้อยย้อยเลยนะครับก็ฝากไว้ว่าพื้นฐานนะครับของการสำเร็จนั้นอยู่ที่ดินแล้วอีกอย่างหนึ่งคือไม่ต้องเป็นหนี้เหมือนลุงรุดนะครับเป็นหนี้เกือบตาย
2: รุดแล้วรุดแล้ว
3: รุดแล้วเห็นไหมดีใจขนาดไหนก็ฝากเกษตรกรนะครับของดีมีอยู่จริงโทรเลยนะครับตามหมายเลขข้างล่างนี้นะครับ
4: ผมกล้าพูดความจริงเลย
3: นะ
4: คือข้ายืนยันได้เลยเพราะว่าผมไม่ทำสวนมาเนี่ยหลายสิบปีแล้ว
3: ครับ
4: ตั้งแต่สมัยนุ่มๆมานะ
3: ม
4: ไม่เคยประสบความสำเร็จแบบนี้เลย
3: เขาว่าประสบความสำเร็จของพี่หมายถึง
4: คือจริงๆแล้วผมผลิตภัณฑ์เนี่ยหลานผมใช้อยู่ผมก็ไม่เชื
3: ่
4: อ
3: ไม่เชื่อใช่ไหม
4: ไม่เชื่อครับ ไม่เชื่อตั้งแต่แรก
3: ฮะ
4: แต่ต้องมาเชื่อเมื่อปีที่แล้วลองเอามาใช้ดูแต่ผลผลิตมันเกินคาด
3: โอ้โห
4: เกินคาดจริงๆเรียกว่าไม่เคยเป็นอย่างนี้ครับ
3: ไม่เคยได้อย่างนี้มาก่อน
4: ไม่เคยได้อย่างนี
3: ้ในรอบที่พี่ทำมาทั้งหลายสิบปี
4: ครับ
3: เคยได้เยอะมากกว่านี้ไหม
4: ไม่มี
3: ไม่มีเลยหรอ
4: ปีนี้ปีแรกเลยที่ใช้ผลผลิตอันนี้เราก็ใช้ทั้งชุดเลยผมพอใจมากๆเลย
5: เกษตรกรถ้าล้างดินด้วยชุดกู้ดินแล้วดินดีจะเกิดอะไร

0: ผู้ชมครับตอนนี้สายเข้าเยอะมากนะครับใครที่มีปัญหาเรื่องของการเพาะปลูกวันนี้ดินเน่าสามารถช่วยคุณได้แน่นอนครับโทรหา call center ที่ช็อปมาเนียได้ครับใครทำการเกษตรแล้วไม่เห็นผลผลิตไม่ดีวันนี้จุดเริ่มต้นง่ายๆคือการดูแลดินก่อนด้วยดินต้องมีจุลินทรีย์เดี๋ยวย้ำอีกรอบนึงว่าความจำเป็นของจุลินทรีย์ในดินทำไมต้องมีครับเบียร์
1: เพราะจริงๆนะครับมันเป็นตัวเอกสำคัญในการย่อยอินทรีย์วัตถุนะครับสำหรับคุณที่ใส่ปุ๋ยใส่อาหารใส่อะไรลงไปเนี่ย คุณไม่มีตัวย่อยเหมือนกับคนเราอ่ะแล้วก็เปรียบเหมือนคนเราถ้าไม่มีน้ำย่อยเนี่ยถามว่ามันจะย่อยอาหารได้ไหม
0: ท้องเราก็จะอืดอย่างเงี้ยเหรอใช่ไหม
1: ใช่ครับนะครับก็คือในดินเนี่ยมันมีจุลินทรีย์ย่อยสลายอยู่มันถึงได้ทำงานกันเห็นผลได้ชัดเจนนะครับถึงบอกว่าคุณจะใช้ปุ๋ยดีขนาดไหนหรือใช้อะไรดีขนาดไหนถ้าขาดจุลินทรีย์ย่อยสลายลงไปนะครับมันก็ใช้อะไรไม่ได้ครับ
0: เพราะฉะนั้นวิธีง่ายๆเลยเกษตรกรมือใหม่มือเก่ามือสมัครเล่นวันนี้ใครทำนาทำสวนทำไร่อยู่ลงทุนไปแล้วหวังหวานพืชต้องหวังผลวันนี้ถ้าผลผลิตมันไม่ดีลองเปิดใจลองใช้ดูครับคราวนี้เกษตรกรคนไทยทั้งประเทศเนี่ยเขาใช้แล้วเห็นผลมีหลายคนวันนี้ผมมีทั้งภาพและเสียงแล้วก็เสียงสัมภาษณ์จากผู้ใช้จริงมาฝากครับไปชมกันครับ
2: ผมกล้าพูดความจริงเลย
1: นะฮะ
2: คือข้ายืนยันได้เลยเพราะว่าผมทำสวนมาเนี่ยหลายสิบปีแล้ว
1: ครับ
2: ตั้งแต่สมัยนุ่มๆมาน
1: ะ
2: ไม่เคยประสบความสำเร็จแบบนี้เลย
1: เขาว่าประสบความสำเร็จของพี่หมายถึง
2: คือจริงๆแล้วผมผลิตภัณฑ์เนี่ยหลานผมใช้อยู่ผมก็ไม่เชื
1: ่
2: อ
1: ไม่เชื่อ

0: ไม่เชื่อครับไม่เชื่อตั้งแต่แรก
1: ฮะ
0: แต่ต้องมาเชื่อเมื่อปีที่แล้วลองเอามาใช้ดู
1: อืม
0: แต่ผลผลิตมันเกินคาด
1: โอ้โห
0: เกินคาดจริงๆเรียกว่าไม่เคยเป็นอย่างนี้ครับ
1: ไม่เคยได้อย่างนี้มาก่อน
0: ไหมเคยได้อย่าง
1: น
0: ี
1: ้ในรอบที่พี่ทำมาทั้งหลายสิบปี
0: ครับ
1: เคยได้เยอะเยอะมากกว่านี้ไหม
0: ไม่มี
1: ไม่มีเลยหรอ
0: ปีนี้ปีแรกเลยที่ใช้ผลผลิตอันนี้แล้วก็ใช้ทั้งชุดเลยผมพอใจ
2: พอใจมากมากเลยพอใช้แล้วก็แตกต่างกว่าเก่าของเก่าอ่ะตอนแรกก็ไม่เชื่ออาทิตย์ก็เห็นผลแล้วรู้ว่าตอนนี้จะห่อแล้วไหมคัน
1: ดูเนื้อดู
2: ขอแนะนำให้ใช้ดีจริงๆ
3: คุณผู้ชมครับเห็นแบบนี้แล้วผมว่ามันสามารถเพิ่มความเชื่อมั่นได้อีกครั้งหนึ่งว่าวันนี้ทำไมในดินต้องมีจุลินทรีย์และวันนี้ดินเน่าสำคัญยังไงกับการเพาะปลูกครับเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวย้ำเพียงอีกรอบหนึ่งว่านี่คืออินทรีย์ธรรมชาติทำมาจากอะไรนะครับ
2: ทำมาจากปลาหมักนะครับแล้วก็สารอินทรีย์อีกประมาณ20กว่าชนิดครับ
3: โอ้โหนี่ไงดูจากบ่อใหญ่มากบ่อยขนาดนี้คือแบบหมักประมาณเท่าไหร่ครับเนี่ยเฮีย
2: โอ้โหอย่างนี้ดีกว่าครับสามหมู่บ้านยังเหม็นเลยครับต้องเรียกว่าสามหมู่บ้านนะครับ
3: กำลังเฮียพูดถึงเรื่องเหม็นอันนี้คือของจริงมันต้องเป็นน้ำสีอะไรอะครับ
2: สีดำ
3: ใช่ไหมไม่ใสนะ
2: ถ้าใสเนี่ยเป็นพวกเคมีเกือบทั้งหมดนะครับ
3: อ๋อถ้าเป็นอินทรีย์หมักโดยเฉพาะของดินเน่าเนี่ยคุณผู้ชมลองดูภาพตามนะน้ำจะเป็นสี
2: ดำ
3: เข้มๆแบบนี้เลย
2: น้ำตาลดำ
3: ๆแบบนี้เลยก็มีคือถ้าไม่มีกลิ่นแสดงว่าไม่ใช่ดินเน่าแน่นอน
2: มีกลิ่นเนี่ยถ้าเกิดว่าระยะยาวเนี่ยจะกลิ่นน้อยลงแต่ยังไงก็คือมีกลิ่น
3: ก็มีจุลินทรีย์ในนี้เหมือนกันแต่สุดท้ายยังไงก็ต้องมีกลิ่นนะครับสังเกตได้เวลาซื้อไปว่าของจริงหรือของปลอมนะครับคราวนี้ในเรื่องของบ่อหมักในเรื่องของของจริงนะครับแล้วกำลังการผลิตล่ะครับโรงงานเป็นยังไงบ้างครับพี่
2: ก็บอกว่าเป็นแสนแสนลิตรนะครับเราหมักมีประมาณ 4-5 บ
3: ่
2: อนะครับแล้วเครื่องจักรของเรา
3: เนี่ยทำบรรจุนะเครื่องไม่ได้กรอกมือหรอครับ
2: ไม่มีครับสมัยก่อนแรกๆเนี่ยเรากรอกทีละขวด
3: ครับ
2: นะครับแต่ตอนนี้ถ้ากรอกทีละขวดเนี่ยเขาเรียกว่าเกษตรกรนิยมมาก
3: ครับ
2: เกษตรเนี่ยถึงบอกว่าเอาไปลองดูนะครับคือตอนนี้เรากำลังสนับสนุนเรื่องการทำเกษตรอินทรีย์กันอยู
3: ่
2: นะครับแล้วก็เลิกเผาฟางกันหรือการย่อยสลายต่างๆนานาเนี่ยแต่ปัจจัยหลักๆก็มาจากดินทั้งนั้นเลยถ้าดินคุณดีแล้วคุณทำอะไรก็เรียกว่าดีนะครับบอกเลยครับพื้นฐานของผลผลิตเนี่ย
3: ค
2: ุณจะอร่อยไม่อร่อยดีไม่ดีเนี่ยมันอยู่ที่ดินทั้งนั้นนะครับคุณต้องเปิดใจก่อนนะครับว่าดินวันนี้คุณดีหรือยังเกษตรกรรู้นะว่าดีหรือไม่ดี
3: จริง
2: ถ้าไม่ดีคุณลองปรับปรุงดูดินดูผมมาลองใช้มาหมดแล้วทั้งปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยเคมีหรืออะไรก็แล้วแต่สุดท้ายมา
3: จบที่นี่
2: จบคำว่าจุลินทรีย์ย่อยสลาย
3: โอ้โหนี่ครับนี่คือความสำคัญจริงๆนะคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นใครมีปัญหาอยู่ตอนนี้ผมว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการที่จะทำให้ผลผลิตนั้นกลับมาได้อีกครั้งหนึ่งนะครับบางคนนะครับอย่างที่บอกว่ากู้หนี้ยืมสินมานะครับเอามาลงทุนถ้าผลผลิตไม่ได
2: ้
3: สิ่งที่คุณจะต้องตามคือชดใช
2: ้
3: กับสิ่งที่คุณยืมมานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ลองเปิดใจดูครับไม่ยากครับวันนี้กับจุลินทรีย์ย่อยสลายและเป็นของเฮียบอสโดยตรงครับนั่นก็คือดินเน่าวันนี้มากับช็อปมาเนียครับสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะครับวันนี้จับโปรโมชั่นกับดินเน่า1ขวด1ลิตรปกติขวดละ690บาทครับซื้อ2ขวดแถมฟรีอีก1ขวดครับมูลค่ารวม 2,070 บาทแต่สำหรับ50สาแรกครับเราแถมฟรีปราบมารผงแร่ภูเขาให้อีก2ซองมูลค่า400บาทรวมมูลค่าทั้งสิ้นครับ 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทเท่านั้นครับรีบโทรด่วนตอนนี้ครับ021143330ครับ021143330ครับ @line@shopmania ครับระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2568จนถึง31ธันวาคม2568ครับสินค้าดีการันตีคุณภาพโดย M-Cord ครับ
4: ใบดีขึ้นต
3: ้
4: นดีขึ้นงามเร็ว
3: ดินล่ะ
4: ดินก็ดีข
3: ึ้น
4: ปูขึ้นให้เปิดใจทดลองดูมันจะได้ผลจริงๆดูได้เลยจะได้รู้ว่ามันเปลี่ยนแปลงยังไง
3: มีคนมาถามบ้างไหม
1: โอ้เยอะแยะ
3: แล้วพี่ก็บอกว่าไงใช้ของเฮียนี่แหละ
4: ดินเน่า
1: น่ารอบที่แล้วผมใช้ดินเน่าอย่างเดียว
3: อย่างเดียวเลยนะอย่างอื่นไม่ใช่นะ
1: ไม่มีเลย
3: ได้ข้าวเท่าไหร่
1: ได้ข้าว140ถัง
5: มันใช้ได้จริง
1: เป็นนี่เกือบตาย
3: รุดแล้ว
1: รุดแล้วเห็นไหม
2: ลูกเต้ามะนาวดูดูนี่ของเขาดีแต่ตอนแรกก็ไม่เชื่ออาทิตย์ก็เห็นผลแล้วรู้ว่าตอนนี้จะห่อแล้วไหมคัน
0: ผมกล้าพูดความจริงเลยไม่เคยประสบความสำเร็จแบบนี้เลยผลผลิตมันเกินคาด
1: รอบที่แล้วผมใช้ดินเน่าอย่างเดียว
3: อย่างเดียวเลยนะอย่างอื่นไม่ใช่นะ
1: ไม่มีเลย
3: ได้ข้าวเท่าไหร
1: ่ได้ข้าว140ถัง
6: นี่มันเป็นของจริงนะ

0: ช่ลอกเลียนแบบของใครเพราะของเราทำจริงๆ
1: คุณผู้ชมต้องรีบนะครับตอนนี้เฮียการันตีแล้วว่าผลิตทันแน่นอนเพราะนั้นวันนี้พื้นที่ในเมืองไทยเป็นพื้นที่ทำการเกษตรซะเยอะและเป็นส่วนใหญ่ด้วยนะครับวันนี้ถ้าต้นไม้ไม่โตนะครับวันนี้สันนิษฐานได้เลยนะครับว่าดินคุณไม่ดีแน่นอนนะครับวันนี้ถ้าอยากให้ต้นไม้เจริญเติบโตดูแลเรื่องดินก่อนเพราะดินคือกระดุมเม็ดแรกของการเพาะปลูกครับโอ้โหตอนนี้สายเข้าเยอะมากครับเฮียเพราะอะไรวันนี้ถึงสามารถครองใจเกษตรกรคนไทยทั้งประเทศไปแล้วครับ
2: มันตอบโจทย์ครับ
1: ครับ
2: ถึงบอกเกษตรกรนะครับตอบโจทย์ตอบแบบไหน
1: ครับ
2: 10% 20% 30% และอย่างหนึ่งราคาที่เราจำหน่ายหรือราคาที่เราจัดให้เนี่ยเป็นราคาสำหรับเกษตรกรจริงๆนะครับเพื่อลดต้นทุนเพื่อที่จะให้เกษตรกรเนี่ยเขาเรียกว่ามีรอยยิ้มกันได้ดีนะครับคือคุณได้แน่ๆคือพื้นแผ่นดินของเราเนี่ยเต็มไปด้วยจุลินทรีย์เมื่อไหร่พื้นแผ่นดินของเราเต็มไปด้วยจุลินทรีย์นะครับการเพาะปลูกเนี่ยง่ายมากเลยครับสำหรับเกษตรกรนะครับปัจจัยแรกครับอย่าลืมครับเกษตรกรจำนะครับว่าพื้นดินไหนไม่มีจุลินทรีย
1: ์ครับ
2: พื้นดินนั้นไม่มีการเจริญเติบโตแน่นอนคร
1: ับ เอาเข้าฝากเอาไว้นะครับและช่วงสุดท้ายนี้ย้ำคุณผู้ชมนะครับว่าใครทำนาทำสวนทำไร่อยู่แล้วผลผลิตมันไม่ดีวันนี้เริ่มต้นกับการดูแลดินก่อนเพราะดินคือกระดูกเม็ดแรกของการเพาะปลูกจริงๆครับจัดโปรดีกว่าอีกรอบนึงครับวันนี้กับช็อปมาเนียสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะครับกับดินเน่าจุลินทรีย์ย่อยสลาย1ขวด1ลิตรครับราคาปกติขวดละ690 บาทวันนี้ซื้อ2ขวดแถมฟรี1ขวดมูลค่ารวม 2,070 บาทแต่สำหรับ50สายแรกเหลือไม่ถึงแล้วนะครับแถมฟรีผงปราบมารเป็นแร่ภูเขาอีก2ซองมูลค่า400บาทครับรวมมูลค่าทั้งสิ้น 2,470 บาทวันนี้พิเศษเพียง999บาทเท่านั้นครับวันนี้ครับรีบโทรครับ02-114-3330ครับ02-114-3330ครับแอดไลน์ที่ @shopmania ก็ได้ครับระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2568จนถึง31ธันวาคม2568นะครับนี่คืออีก1ความหวังของเกษตรกรไทยที่วันนี้ใครที่ทำการเพาะปลูกแล้วนะครับไม่ได้ผลผลิตวันนี้ดินเน่าช่วยได
2: ้
1: วันนี้ต้องขอบคุณเฮียบอสด้วยนะคร
2: ับ
1: หมดเวลาแล้วนะครับวันนี้สินค้าการันตีคุณภาพโดย Mcord นะครับเรา2คนลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ
3: พอใช้แล้วก็แตกต่างกับของเก่าอ่ะตอนแรกก็ไม่เชื่ออาทิตย์ก็เห็นผลแล้วรู้ว่าตอนนี้จะห่อแล้วไม่ทัน
4: ดูเนื้อดู
3: ขอแนะนำให้ใช้ดีจริง
5: ๆรอบที่แล้วผมใช้ดินเน่าอย่างเดียว
1: อย่างเดียวเลยนะอย่างอื่นไม่ใช่นะ
5: ไม่มีเลย
1: ได้ข้าวเท่าไหร่
5: ได้ข้าว140 ตัน
6: ใบดีขึ้นต้นดีขึ้นงามเร็ว
1: ดินล่ะ
6: ดินก็ดีขึ้นปูขึ้นให้เปิดใจทดลองดูมันจะได้ผลจริงๆดูได้เลยจะได้รู้ว่ามันเปลี่ยนแปลงยังไง
1: มีคนมาถามบ้างไหม
4: โอ้เยอะแยะ
1: แล้วพี่ก็บอกว่าไงใช้ของเฮียนี่แหละ
6: ดินเน่า
4: ดินเน่านะ
7: ครับสวัสดีครับวันนี้ผมพามาดูนะครับมาดูทุเรียนต้นประมาณ3ปีกว่าๆนะไม่ต้องรอถึง5ปีเพราะทุเรียนนะทำยังไงให้มันสมบูรณ์ให้ออกลูกเราก็ได้ผลผลิตเราก็จะได้มีค่าใช้จ่ายมีค่าบำรุงต้นของเขาสม่ำเสมอนะครับดูลูกนะครับดูส่งลูกนะครับเข้ามาดูใกล้ๆเลยครับส่งลูกได้สวยมากนะครับนี่นะครับนี่นะทุเรียนต้นน้อยนะแต่เราไม่สามารถจะปล่อยไปเยอะได้ต้นนี้เราก็ปล่อยไปประมาณสัก20 ลูกนะครับแต่ไม่ได้ปล่อยไปมากดูนะครับนี่ออกก่อนฤดูกาลด้วยนะครับดูข้างบนนะครับเราแต่งเอาไว้ประมาณ20 ลูกพอเพราะต้นมันประมาณ3ปีกว่าๆนะเราให้ดูความสมบูรณ์กันนะครับนี่มันเป็นของจริงนะไม่ใช่ลอกเลียนแบบของใครเพราะของเราทำจริง
8: มันใช้ได้จริง
4: เป็นนี่เกือบตาย
8: รุดแล้ว
4: รุดแล้วเห็นไหม
6: ใบดีขึ้นต้นดีขึ้นดินก็ดีข
1: ึ้
6: นป
1: ู
6: ขึ้น
3: ตอนแรกก็ไม่เชื่ออาทิตย์ก็เห็นผลแล้วรู้ว่าตอนนี้จะห่อแล้วไม่ทัน
9: ผมกล้าพูดความจริงเลยไม่เคยประสบความสำเร็จแบบนี้เลยผลผลิตมันเกินคาด
5: รอบที่แล้วผมใช้ดินเน่าอย่างเดียว
1: อย่างเดียวเลยนะอย่างอื่นไม่ใช่นะ
5: ไม่มีเลย
1: ได้ข้าวเท่าไหร
5: ่ได้ข้าว140 ตัน
7: นี่มันเป็นของจริงนะไม่ใช่ลอกเลียนแบบของใครเพราะของเราทำจริง
1: มากับช็อปมาเนียสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียจับโปรโมชั่นกับดินเน่าวันนี้จับโปรโมชั่นพิเศษเลยครับดินเน่า1ขวด1ลิตรปกติขวดละ690บาทครับวันนี้ซื้อ2ขวดแถมฟรี1ขวดมูลค่ารวมทั้งหมดครับ2070บาทวันนี้50สายแรกครับเราแถมฟรีปราบมารผงแร่ภูเขาให้อีก2ซองมูลค่า400บาทรวมมูลค่าทั้งสิ้นครับ2470บาทพิเศษเพียง999บาทเท่านั้นครับโทรด่วนตอนนี้ครับ02 114 33 30ครับ02 114-3330ครับแอดไลน์แอดช็อปมาเนียก็ได้ครับระยะเวลาโปรโมชั่นนะครับตั้งแต่วันที่1มกราคม2

0: 2568จนถึง31ธันวาคม2568ครับสินค้าดีการันตีคุณภาพโดย M-Cord ครับ
1: มันใช้ได้จริง
2: ใบดีขึ้นต้นดีขึ้น
0: ครับ
3: รู้ว่าตอนนี้จะห่อแล้วไหมครับ
4: ไม่เคยประสบความสำเร็จแบบนี้เลย
5: รอบที่แล้วผมใช้ดินเน่าอย่างเดียวได้ข้าว140ตังค์
6: นี่มันเป็นของจริงนะไม่ใช่ลอกเลียนแบบของใครเพราะของเราทำจริงๆ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: บิ๊กเซอร์ไพรส์ค่ะโอ้โหกลับมารอบนี้นะคะสบู่ที่ทุกคนตามหาแล้วเรียกร้องกันมาเยอะมากๆค่ะบิ๊กเซอร์ไพรส์กับจำนวนที่ให้เยอะมากขึ้นค่ะ
1: ใช่ค่ะปกตินะคะสำหรับสบู่สมุนไพรสดอัดก้อนนะคะ
2: ค่ะ
1: ก้อนนึงเนี่ยนะคะที่เราให้กันอยู่เนี่ยเต็มที่เราให้5ก้อนวันนี้ให้8ก้อนจำนวนก้อนมากขึ้นแต่เงินไม่เพิ่มนะคะเราขายราคาเท่าเดิมนะคะและไม่ได้ให้แค่แพ็คเดียวค่ะ
2: ค่ะ
1: วันนี้นะคะตั้งใจฟังนะคะซื้อแพ็คแถมแพ็คเป็น2แพ็คแล้ว16ก้อนแล้วยังไม่พอ
2: ไม่พอเหรอ
1: พอทันในโชว์วันนี้เอาบ้อนไปอีก1แพ็คเป็นอีก8ก้อน24ก้อนแล้วนะคะฟังไม่ผิดนะคะ24ก้อนแล้วและโทรทันเอาแบบนี้ไปเลยค่ะขนาดทดลองนะคะให้ไปอีก5ซองรับรองว่าถ้าใช้ปุ๊บเนี่ยก้อนเล็กแล้วอยากจะใช้ก้อนใหญ่เลยเพราะของเขาดีจริงใช้แล้วเรารู้สึกสบายตัวตั้งแต่ครั้งแรกรีบโทรก่อนเลยเพราะมีจำนวนจำกัดโทรด่วนตามเบอร์ข้างล่างนี้เลยนะคะด่วนเลยนะคะทีนี้พี่ณภัทรหลายคนบอกว่าเป็นแฟนคลับสบู่สุสกินอยู่แล้ว
2: ใช่แฟนคลับเยอะมาก
1: ใช้แล้วมันดีจริงๆมันดียังไงบ้างใครที่ใช้อะไรมาสบู่ที่เราใช้อาบๆอยู
2: ่ค่ะ
1: มันไม่พอมันไม่ถึง
2: ค่ะ
1: เพราะว่าถ้าคุณจะช่วยในเรื่องของดับกลิ่นตัวช่วงนี้ฝนตกหนักมากเจอเป็นอากาศร้อนชื้นเกิดเป็นเหงื่อออกเกิดเป็นกลิ่นตัวตามมากินตัวมาเสร็จปุ๊บอะไรคะคันตุ่มเม็ดต่างๆขึ้นเต็มไปหมดเลยเพราะว่าจากอากาศร้อนชื้นจากมลพิษคนเป็นเยอะมากแล้วสบู่ที่เราอาบมันไม่พอมันไม่ถึง
2: ค่ะ
1: คนนี้เป็นพระเอกลิเกชื่อดังอ่ะ
2: ลิเกเลยเหรอคะ
1: โอ้ยแต่งหน้าหนาเตอะทุกวัน
2: แล้วเขาใช้ด้วยเหรอคะ
1: ต้องใช้เลยถ้าไม่ใช้เอาไม่ออกล้างไม่หมด
2: เดี๋ยวก่อนนะคุณป้องคือจะบอกว่าแค่ก้อนนี้ก้อนเดียวเนี่ยเหรอคะสามารถล้างหน้าแล้วก็ช่วยคุณเจมได้
1: อ้าวเดี๋ยวหาว่า
2: ไม่เชื่อ
1: เอางี้เดี๋ยวล้างกลางรายการเลยคุณผู้ชมอันนี้นะคือลิปสติกนะ
2: คะ
1: ที่มันเป็นค่าฝังลึกนะคะที่มันแบบล้างออกยากนะคะหนาๆแน่นๆเลยนะ
2: คะ
1: แล้วก็ยังมีพวกมลพิษมลภาวะต่างๆนะที่เราเจออย่างเงี้ยนะคะเนี่ย
2: โอ้โหคุณ
1: ก็เป็นแบบฝุ่นต
2: ่
1: างๆที่มันล้างออกยากแบบนี้รวมไปถึงนะคะกลิ่นค่ะคาวใครมีกลิ่นคาวแบบนี้นะคะนี่น้ำปลา
2: โอ้โหกลิ่นน้ำปลาเนี่ย
1: โอ้โหเอาขออนุญาตนิดนึงขออนุญาต
2: ใ
1: ช้โอ้โหเลยขอใช้เป็นสูตรสมุนไพรเนี่ยแหละค่
2: ะ
1: เพราะว่าสบู่ธรรมดานะคะมันเอาไม่อยู่มันล้างไม่หมดมันไม่พอนะคะมันต้องใช้เป็นสมุนไพรนะคะในการล้างเท่านั้นนะคะอ่ะเสร็จปั๊บนี่คุณผู้ชมนี่
2: เราใช้สบู่นะคะ
1: ใช้สบู่นี่แหละค่ะในการฟอกนิดนึงนะคะฟอกไปเลย
2: ฟอกแล้วกลิ่นหอมด้วยนะ
1: ใช่ฟองฟอกมากแล้วกลิ่นหอมในแป๊บเดียวเห็นไหมคะทาพวกเคมีที่มันล้างออกยากแล้วสังเกตไหมคะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะเดี๋ยวขออนุญาตล้างเช็ดให้คุณผู้ชมดูนะนี่ดู
2: นี่ขอจับหน่อยได้ไหมคะสัมผัสผิวหลัง
1: เป็นยังไง
2: ไม่แห้งนะไม่ตึงไม่เอียนนะรู้สึกว่านุ่มนะนุ่มๆผิวแบบชุ่มชื้นโอ้
1: เป็นยังไงคะ
2: เห็นผลเลยว่ามันต่างกันจริงๆ
1: เป็นยังไงคะ
2: ข้างนี้คือที่ฟอกสบู่ไปเมื่อกี้ข้างนี้ไม่ได้ฟอกค่ะ
1: ชัดไหมคะ
2: ดูสะอาดสะอ้านขึ้นเยอะเลยค
1: ุณและวันนี้โปรโมชั่นย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับโปรเด็ดวันนี้นะคะ
2: เด็ดมากค
1: ่
2: ะ
1: ปกติขายข้างนอกก้อนหนึ่งนะคะมีก้อนละ390นะคะเกือบก้อนหนึ่ง400นะคะเราให้เต็มที่5ก้อนแต่เฉพาะวันนี้ให้ไปเลย1เซต8ก้อนซื้อ8ก้อนแถมบ้อนไปอีก1เซตอีก8ก้อนเป็น16ก้อนโทรให้ทันในรายการสดบ้อนให้อีกเซตนึงไปเลยเอ้าเป็น3เซต24ก้อน2โหลเต็มๆนะคะและเดี๋ยวเอาตัวขนาดทดลองไปใช้ด้วยนะคะก่อนจะแกะก้อนใหญ่ลองเอาก้อนเล็กไปใช้ก่อนรับรองว่าติดใจแน่นอนให้ไปอีก5ก้อนเบ็ดเสร็จวันนี้รับไป29ก้อนเต็มๆนะคะขอราคาเดียว999บาทเอาโทรด่วนเลยตามเบอร์โทรข้างล่างนี้เลยค่ะ
3: สวัสดีค่ะชื่อสุวภัสสรนันท์นะคะชื่อเล่นประส้มค่ะเป็นคนที่ผิวแห้งมากๆพอไปโดนอะไรนิดอะไรหน่อยเวลามีเหงื่ออะไรมาเนี่ยนะคะมันก็จะคันพอลูกเห็นเรามีอาการแบบนี้ลูกก็พยายามไปหาสมุนไพรพวกโลชั่นพวกอะไรมาให้เราลองใช้ดูแต่พอลองใช้แล้วเนี่ยมันก็ยังไม่ตอบโจทย์น่ะจนกระทั่งเรามาเจอไอ้ตัวสบู่สมุนไพรตัวนี้ค่ะสุกสกินค่ะแล้วที่สำคัญคือสบู่ตัวนี้นะคะมันหอมมากค่ะแล้วก็ใช้แล้วก็เย็นสบายนะคะชอบมากๆเลยค่ะ
2: โหสายแน่นมากๆเดี๋ยวคุณผู้ชมนะคะแม่ๆรอแป๊บนึงใจเย็นๆนะคะสายแน่นสุดๆเลยโหจะไม่ให้แน่นได้ยังไงนะคุณป้องคุณป้องให้เยอะมากจริงๆนะวันนี้1เซตแถมอีก1เซตแถมเยอะมาก
1: 29ก้อนเยอะมากไม่เคยให้เยอะขนาดนี้มาก่อนเต็มที่ก็แค่5ก้อนแต่วันนี้นะคะให้ถึง29ก้อนแต่เงินไม่เพิ่มจ่ายเงินเท่าเดิม
2: เดี๋ยวนะเงินไม่เพิ่มจ่ายเงินเท่าอ้าวแล้วสารสกัดล่ะลดหรือเปล่า
1: จะบอกว่าสารสกัดได้จัดเต็มแต่ละก้อนเนี่ยนะคะส่วนใหญ่ถ้าเขาใส่ทั่วไปเขาก็ใส่แค่อย่าง2อย่างแต่ของเราที่มันทีเด็ดที่มันขายดีที่มันใช้แล้วดีเพราะว่าเราใส่สารสกัดเกือบ20กว่าชนิดแล้วสบู่ที่เราใช้กันอยู่เนี่ยมันธรรมดามันไม่พอมันไม่ถึงไงถ้าอยากจะได้แก้พวกกลิ่นอับแล้ววันนี้สมุนไพรดีๆคือเราใส่อะไรบ้างอย่างตัวพวกรางจืดผู้ทาวเหงือกปลาหมอทองพันช่างใบบัวบกทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเป็นสมุนไพรสดที่เราสกัดสดต้มสดกันแบบนี้เลยแล้วก็เอาไปอัดก้อนใส่น้ำมันมะพร้าวใส่น้ำมันมะกอกใส่ตะของดีๆเข้าไปแล้วไปเข้าเบสสบู่แล้วก็อัดรูปมาเป็นก้อนแบบนี
2: ้
1: ขนาดนะคะคุณเจมส์พระเอกลิเกของเราแต่งหน้าทุกวันนะโตเลยบอกคุณเจมส์ถ้าจะล้างหน้าธรรมดามันไม่พอแล้วนะคุณเจมส์ต้องใช้เป็นสมุนไพรสดในการดูแลบำรุงผิวหน้าคุณเจมส์ก็เลยมาเปลี่ยนมาใช้สุขสกินตอนนี้อินมากติดใจมากบอกแม่ยกทั่วประเทศเลยเอ้ายังมีคุณเอเจมีปัญหานะคะคือน้ำหนักตัวเยอะทำให้ตรงบริเวณคอเนี่ยมันดำที่ใครมันหนามันฝังลึกเลยข้อพับเอ่ยอะไรต่างๆตะตุ่มอะไรเงี้ยดำปึ๊ดเลยแกบอกว่าไปไหนกลัวคนจะมองว่าสกปรกแต่จริงๆแล้วแกเป็นคนสะอาดสะอ้านน
2: ะ
1: วันนี้เลยบอกว่าถ้าเอาสมุนไพรสดมันมีทั้งมะขามตัวนี้มันจะเป็นวิตามินซีสุดยอดสมุนไพรที่หลังอาบปุ๊บทำไมใสมะขามเอ่ยแล้วมันมีมะหาดเอ่ยม
2: ะ
1: ละกอเอ่ยมะเขือเทศเอ่ยไอสูตรพวกนี้แหละค่ะใช้สบู่นี่แหละค่ะอาบฟอกทุกวัน
2: คุณฟองเราก็กลิ่นแก่ได้ไหม
1: ป้าคนนี้ค่ะป้าส้มมีปัญหากลิ่นตัว
2: ค่ะ
1: ใครที่มีปัญหากลิ่นตัวยิ่งช่วงนี้อากาศฝนตกอับชื้นม
2: ี
1: กลิ่นเหม็นอับกลิ่นตัวกลิ่นหัวสบู่ธรรมดาไม่พอเอาไม่อยู่ต้องสูสุสกินสมุนไพรสดป้าส้มบอกว่าทั้งเหงื่อออกปั๊บกลิ่นออกตามมาแล้วคันเหนียวเนอะ
2: โอ้โห
1: มากคือคันเสร็จปุ๊บเกาเป็นแสบผื่นแดงไปหมดเลยนะป้าส้มแกต้องใช้อันนี้ไม่งั้นเอาไม่อยู
2: ่
1: แกบอกถ้าไม่ได้สบู่ตัวนี้แย่เลย
2: ค่ะ
1: ย้ำอีกครั้งหนึ่งใช้อะไรมาไม่หายวันนี้นะคะต้องใช้เป็นสมุนไพรเท่านั้นแล้วสมุนไพรดีๆอยู่ในก้อนนี้หมดแล้วนี่เป็นสูตรโดยทีมตำรับแผนโบราณเป็นสูตรแพทย์แผนไทยที่ใส่สมุนไพรสดก้อนหนึ่งขายข้างนอกก้อนหนึ่งเนี่ยเกือบ 3-400 แล้วนะคะวันนี้นะคะเดิมเราให้5ก้อนในชุดหนึ่งแต่วันนี้ในเซตหนึ่งเอาไปเลย8ก้อนยังไม่พอวันนี้ซื้อเซต8ก้อนแถมบ้นไปอีก8ก้อนเป็น16ก้อนและถ้าโทรทันในรายการเอาบ้นไปอีกเซตหนึ่งเป็น24ก้อน2โหลและเอาไม่พอนะคะกับตัวขนาดทดลองให้ไปทดลองใช้อีก5ก้อนรับรองว่าใช้ตรงนี้ติดใจกลับมาซื้อซ้ำอีกแน่นอนทั้งหมดทั้งมวลนี้เบ็ดเสร็จ29ก้อนราคาปาไป 7-8,000 แล้วค่ะแต่วันนี้เศรษฐกิจนี้ไม่ต้องไปจ่ายเงินแพงขนาดนั้นขอราคาเดียว999บาทเท่านั้นเอาโทรด่วนเลยค่ะตามเบอร์นี้เพราะตอนนี้สายแน่นมากค่ะ
4: ผลิตภัณฑ์สุขสกินนะครับก็เป็นนี่นะฮะสุขสกินก็เป็นสบู่ก้อนแบบนี้สีเขียวๆแบบนี้ก็มาลองใช้ดูใช้ไปสักระยะหนึ่งก็มีความรู้สึกว่าสุขสกินนี่เป็นสบู่นี่ว่า3 in 1จริงๆพี่หนุ่มก็อยากจะมาแนะนำให้เพื่อนๆหรือว่าแฟนๆเนี่ยทดลองใช้ดูนะครับถ้ามีโอกาสได้ใช้เรียกว่าสบู่ก้อนนี้ดีจริงๆนะครับพี่หนุ่มแนะนำเลยครับสุขสกินครับ
5: หลังจากที่ผมได้ใช้สบู่สุขสกินอันนี้เสร็จแล้วก็เห็นการเปลี่ยนแปลงมากเลยครับก็คือกลิ่นตัวที่ผมเคยมีเพราะว่าผมเป็นคนที่มีน้ำหนักเยอะแล้วก็พวกข้อพับต่างๆผมเนี่ยมันก็จะคล้ำๆพอเราได้มาเจอสบู่ของสุสกินอันนี้ผมก็ใช้ก็เห็นการเปลี่ยนแปลงนะครับก็คือผิวหนังผมเบาขึ้นสะอาดขึ้นนะฮะแล้วก็ที่สำคัญก็คือคนรอบข้างบอกว่าเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีกลิ่นตัวเลยนะเนี่ยใช้อะไรหรือเปล่าก็เลยบอกตัวเองแล้วว่าต่อไปนี้ไม่ว่าจะอะไรก็ตามก็คงจะต้องใช้สุสกินอันนี้ต่อไปเรื่อยๆเพื่อให้ผิวพรรณของเราดีเหมือนเดิมครับผม
2: โหกระแสดีมากสายเข้ามาแน่นสุดๆแน่นจริงๆนะคะคุณแม่ใจเย็นๆนะใครโทรอยู่ตอนนี้รอแป๊บนึงแต่ว่าตอนนี้ใครกำลังตัดสินใจนะคะโหอยากจะท้าพิสูจน์ให้ดูตอนนี้เลยค่ะว่าสุกสกินของเราเป็นสบู่ที่สามารถทำความสะอาดสะอาดดีกลิ่นก็หอมแต่ว่าอยากจะให้คุณป้องลองเทสดูได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะเพราะว่าของเขาดีจริงนะคะสูตรนี้เอ้าวันนึงเราเจอมลพิษเจอมลภาวะอะไรรู้เต็ม ไปหมดเลยเอ้าช่วงนี้ฝนตกอุ๊ยอากาศ
2: อับ
1: ก
2: ิน
1: น้ำปลาน้ำปลาน้ำปลาเป็นตัวแทนเป็นตัวแทนของความของเหงื่อที่มันกลิ่นอับชื้นใช่ไหมฮะวันนี้เราฟอกไปเลยนะคะสบู่สมุนไพรสดนะคะไม่ต้องกลัวเลยนะคะแล้วมันจะโอ้โหก้อนนึงเนี่ยใช้ได้ยาวนานมากบางคนใช้เป็นเดือนเลยเนี่ยเนี่ยฟอกแป๊บเดียวเนี่ยเนี่ยๆให้มันลบล้างนะคะพวกคราบฝังลึกนะคะคราบสกปรกนะคะแล้วก็กลิ่นคาวกลิ่นเค็มต่างๆนี่เห็นมั้ยคะพอเสร็จปั๊บนี่แล้วเราก็ล้างแบบนี้หลายคนบอกอุ๊ยทำไมมันต้องผิวใสผิวเนียนผิวผ่องจังเลยก็ใช้สูตรนี้แหละค่ะอาบเป็นประจำอาบทุกวัน
2: ค่ะ
1: หลังใช้เสร็จปั๊บนะคะครั้งแรกที่ใช้คุณผู้ชมดูความผ่องของเขานะคุณผู้ชมดูความผ่องของเขานะขออนุญาตนะมาขามทำงานมาหาทำงานใบบัวบกเหงือกปลาหมอครูข่าวทองพันช่างรังจืดทำงานหมดแล้วนะคะเนี่ยมันใสกิ๊กชัดเลยไหมพี่นภั
2: สชัดมากเลยค่ะอุ้ยอย่างนี้คนก็แบบอย่างนี้ของมีพอไหมคะยิ่งเห็นยิ่งอยากจะกดแล้วตอนนี้เนี่ยนะคะอันนี้ครูข้างที่ครูไปเมื่อกี้
1: นี่แหละ
2: ไม่ได้ฟอก
1: เพราะฉะนั้นไอ้ตรงไหนคอที่มันดำๆเป็นที่ไข่เป็นปื้นฟอกคอไปเลยเน้นๆขาหนีบนะคะรักแร้จุดไหนที่มันกระดับกระดำฟอก
2: ได้หมดทั้งตัวเลย
1: ทั้งตัวเลยแล้ววันนี้ย้ำโปรอีกครั้งนึงนะคะคุณผู้ชมตอนนี้สายแน่นจริงๆนะ
2: คะ
1: วันนี้ปกตินะคะก้อนนึงที่เราขายๆกันอยู่เนี่ยมันปาไป300กว่า400เพราะมันเป็นสมุนไพรสดเข้มข้นโดยตำรับแพทย์แผนโบราณแพทย์แผนไทยซึ่งวันนี้นะคะปกติ1แพ็คเราบรรจุ5ก้อนแต่เฉพาะโปรวันนี้1แพ็คบรรจุ8ก้อนเพิ่มขึ้นนะคะให้8ก้อนยังไม่พอนะคะวันนี้ซื้อแพ็ค8ก้อนแถมอีก1แพ็คอีก8ก้อนเป็น16ก้อนและถ้าโทรทันในรายการเอาเบิ้ลไปอีก1แพ็คเป็น24ก้อน2โหลเต็มๆสบู่เพิ่มเต็มไปหมดเลยยังมีขนาดพกพาทดลองให้เอาไปใช้อีก5ก้อนทั้งหมด29ก้อนเพิ่มเต็มไปหมดเลยแต่เงินไม่เพิ่มนะคะเงินจ่ายเท่าเดิมนะคะให้จ่ายในราคาเดิม999บาทเท่านั้นเอาโทรด่วนตามเบอร์นี้ด่วนเลยค่ะ
6: ผมเจมส์พระเอกลิเกหุ่นนายแบบครับสมัยแต่ก่อนนะครับผมเป็นพระเอกลิเกรุ่นแรกของคณะกล้วยหอมบรรจงศิลป์ทุกคนก็น่าจะรู้ดีนะครับว่าพระเอกลิเกนั้นแต่งหน้าหนามากเวลาล้างหน้าทุกครั้งเวลากลับไปนอนนั้นก็คือไม่สะอาดอยู่แล้วครับพอตื่นนอนมานั้นก็จะมีคราบเครื่องสำอางติดอยู่บางทีก็รวมขนก็จะกว้างสิวก็จะขึ้นนะครับตอนนี้นะครับผมมาเจอนี่สบู่สุขสกินนะครับผมถูกใจมากนะครับเพราะว่าเวลาผมอาบน้ำเนี่ยสบู่สุขสกินนี่แหละครับช่วยได้ดีมากนะครับเพราะว่าผมลองมาแล้วครับเป็นสบู่สุขสกินที่ทำมาจากสมุนไพรนะครับมีกลิ่นหอมนะครับพอล้างหน้าเสร็จเครื่องสำอางนะครับที่ฝังลึกออกหมดจดนะครับแล้วก็ทำให้กลิ่นตัวหอมด้วยก้อนเดียวนะครับใช้ได้ตั้งแต่หัวจรดเท้าเลยนะครับผมก็อยากแนะนำนะครับมีอะไรดีๆผมก็อยากเอามานำเสนอนะครับ
1: และวันนี้โปรโมชั่นย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับโปรเด็ดวันนี้นะคะ
2: เด็ดมากค่ะ
1: ปกติขายข้างนอกก้อนหนึ่งนะคะมีก้อนละ390นะคะเกือบก้อนหนึ่ง400นะคะเราให้เต็มที่5ก้อนแต่เฉพาะวันนี้ให้ไปเลย1เซต8ก้อนซื้อ8ก้อนแถมเบิ้ลไปอีก1เซตอีก8ก้อนเป็น16ก้อนโทรทันในรายการสดเบิ้ลให้อีกเซตนึงไปเลยเอ้าเป็น3เซต24ก้อน2โหลเต็มๆนะคะและเดี๋ยวเอาตัวขนาดทดลองไปใช้ด้วยนะคะก่อนจะแกะก้อนใหญ่ลองเอาก้อนเล็กไปใช้ก่อนรับรองว่าติดใจแน่นอนให้ไปอีก5ก้อนเบ็ดเสร็จวันนี้รับไป29ก้อนเต็มๆนะคะขอราคาเดียว999บาทเอาโทรด่วนเลยตามเบอร์โทรข้างล่างนี้เลยค่ะ
2: บิ๊กเซอร์ไพรส์ค่ะรอบนี้นะคะสบู่ที่ทุกคนตามหาและเรียกร้องกันมาเยอะมากๆค่ะบิ๊กเซอร์ไพรส์กับจำนวนที่ให้เยอะมากขึ้นค
1: ่
2: ะ
1: ใช่ค่ะปกตินะคะสำหรับสบู่สมุนไพรสดอัดก้อนนะคะ
2: ค่ะ
1: ก้อนนึงเนี่ยนะคะที่เราให้กันอยู่เนี่ยเต็มที่เราให้5ก้อนวันนี้ให้8ก้อนจำนวนก้อนมากขึ้นแต่เงินไม่เพิ่มนะคะเราขายราคาเท่าเดิมนะคะและไม่ได้ให้แค่แพ็คเดียวค่ะ
2: ค่ะ
1: วันนี้นะคะตั้งใจฟังนะคะซื้อแพ็คแถมแพ็คเป็น2แพ็คแล้ว16ก้อนแล้วยังไม่พอ
2: ยังไม่พอเหรอ
1: พอทันในโชว์วันนี้เอาบ้อนไปอีก1แพ็คเป็นอีก8ก้อน24ก้อนแล้วนะคะ ฟังไม่ผิดนะฮะ24ก้อนแล้วและโทรทันเอาแบบนี้ไปเลยค่ะขนาดทดลองนะฮะให้ไปอีก5ซองรับรองว่าถ้าใช้ปุ๊บเนี่ยก้อนเล็กแล้วอยากจะใช้ก้อนใหญ่เลยเพราะของเขาดีจริงใช้แล้วเรารู้สึกสบายตัวตั้งแต่ครั้งแรกรีบโทรก่อนเลยเพราะมีจำนวนจำกัดโทรด่วนตามเบอร์ข้างล่างนี้เลยนะคะด่วนเลยนะคะทีนี้พี่ณภัทรหลายคนบอกว่าเป็นแฟนคลับสบู่สุสกินอยู่แล้ว
2: ใช่แฟนคลับเยอะมากค
1: ่
2: ะ
1: ใช้แล้วมันดีจริงจริงมันดียังไงบ้างใครที่ใช้อะไรมาสบู่ที่เราใช้อาบๆอยู
2: ่ค่ะ
1: มันไม่พอมันไม่ถึง
2: ค่ะ
1: เพราะว่าถ้าคุณจะช่วยในเรื่องของดับกลิ่นตัวช่วงนี้ฝนตกหนักมากเจอเป็นอากาศร้อนชื้นเกิดเป็นเหงื่อออกเกิดเป็นกลิ่นตัวตามมากลิ่นตัวมาเสร็จปุ๊บอะไรคะคันตุ่มเม็ดต่างๆขึ้นเต็มไปหมดเลยเพราะว่าจากอากาศร้อนชื้นจากมลพิษคนเป็นเยอะมากแล้วสบู่ที่เราอาบมันไม่พอมันไม่ถึง
2: ค่ะ
1: คนนี้เป็นพระเอกลิเกชื่อดังอ่ะ
2: ลิเกเลยเหรอคะ
1: โอ้ยแต่งหน้าหนาเตอะทุกวัน
2: แล้วเขาใช้ด้วยเหรอคะ
1: ต้องใช้เลยถ้าไม่ใช้เอาไม่ออกล้างไม่หมด
2: เดี๋ยวก่อนนะคุณป้องคือจะบอกว่าแค่ก้อนนี้ก้อนเดียวเนี่ยเหรอคะสามารถล้างหน้าแล้วก็ช่วยคุณเจมได้
1: อ้าวเดี๋ยวหาว่า
2: ไม่เชื่อ
1: เอางี้เดี๋ยวล้างกลางรายการเลยคุณผู้ชมอันนี้นะคือลิปสติกนะ
2: คะ
1: ที่มันเป็นค่าฝังลึกนะคะที่มันแบบล้างออกยากนะคะหนาๆแน่นๆเลยนะคะแล้วก็ยังมีพวกมลพิษมลภาวะต่างๆนะที่เราเจออย่างเงี้ยนะคะเนี่ยๆๆโอ้โห
2: คุณป้อง
1: ก็เป็นแบบฝุ่นต
2: ่
1: างๆที่มันล้างออกยากแบบนี้รวมไปถึงนะคะกลิ่นค่ะคาวใครมีกลิ่นคาวแบบนี้นะคะนี่น้ำปลาน้ำปลา
2: น้ำปลาโอ้ยกินน้ำปลาเนี่ย
1: โอ้ยเอาขออนุญาตนิดนึงขออนุญาต
2: ป้องไปโอ้โห
1: เลยขอใช้เป็นสูตรสมุนไพรเนี่ยแหละ
2: ค่ะ
1: เพราะว่าสบู่ธรรมดานะคะมันเอาไม่อยู่มันล้างไม่หมดมันไม่พอนะคะมันต้องใช้เป็นสมุนไพรนะคะในการล้างเท่านั้นนะคะเสร็จปั๊บนี่คุณผู้ชมนี่
2: ขออนุญาตเราใช้สบู่นะคะ
1: ใช้สบู่นี่แหละค่ะในการฟอกนิดนึงนะคะฟอกไปเลย
2: แล้วกลิ่นหอมด้วยนะ
1: ใช่ฟอกฟอดมากแล้วกลิ่นหอมนี่แป๊บเดียวเห็นไหมคะทาพวกเคมีมันล้างออกยากแล้วสังเกตไหมคะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะเดี๋ยวขออนุญาตล้างเช็ดให้คุณผู้ชมดูนะนี่ดู
2: นี่ขอจับหน่อยได้ไหมคะสัมผัสผิวหลัง
1: เป็นยังไงเป็นยังไง
2: ไม่แห้งนะไม่ตึงไม่เอียนนะรู้สึกว่านุ่มนะนุ่มๆผิวแบบชุ่มชื้นโอ้
1: เป็นยังไงคะ
2: เห็นผลเลยว่ามันต่างกันจริง
1: ๆเป็นยังไงคะ
2: ข้างนี้คือที่ฟอกสบู่ไปเมื่อกี้ข้างนี้ที่ไม่ได้ฟอกค่ะ
1: ชัดไหมคะ
2: ดูสะอาดสะอ้านขึ้นเยอะเลยคุณ
1: และวันนี้โปรโมชั่นย้ำอีกครั้งนึงนะคะสำหรับโปรเด็ดวันนี้นะคะ
2: เด็ดมากค่ะ
1: ปกติขายข้างนอกก้อนนึงนะคะมีก้อนละ390นะคะเกือบก้อนนึง400นะคะเราให้เต็มที่5ก้อนแต่เฉพาะวันนี้ให้ไปเลย1เซต8ก้อนซื้อ8ก้อนแถมบ้นไปอีก1เซตอีก8ก้อนเป็น16ก้อนโทรให้ทันในรายการสดบ้นให้อีกเซตหนึ่งไปเลยเอ้าเป็น3เซต24ก้อน2หลอเต็มๆนะคะและเดี๋ยวเอาตัวขนาดทดลองไปใช้ด้วยนะคะก่อนจะแกะก้อนใหญ่ลองเอาก้อนเล็กไปใช้ก่อนรับรองว่าติดใจแน่นอนให้ไปอีก5ก้อนเบ็ดเสร็จวันนี้รับไป29ก้อนเต็มๆนะคะขอราคาเดียว999บาทเอาโทรด่วนเลยตามเบอร์โทรข้างล่างนี้เลยค่ะ
2: โหสายแน่นมากๆเดี๋ยวคุณผู้ชมนะคะแม่ๆรอแป๊บนึงใจเย็นๆนะคะสายแน่นสุดๆเลยหูจะไม่ให้แน่นได้ยังไงนะคุณป้องคุณป้องให้เยอะมากจริงๆนะวันนี้1เซตแถมอีก1เซตแถมเยอะมาก
1: 29ก้อนเยอะมากไม่เคยให้เยอะขนาดนี้มาก่อนเต็มที่ก็แค่5ก้อนแต่วันนี้นะคะให้ถึง29ก้อนแต่เงินไม่เพิ่มจ
2: ่
1: ายเงินเท่าเดิม
2: เดี๋ยวนะเงินไม่เพิ่มจ่ายเงินเท่าเอ้าแล้วสารสกัดล้นลดหรือเปล่า
1: จะบอกว่าสารสกัดได้จัดเต็มแต่ละก้อนเนี่ยนะคะส่วนใหญ่ถ้าเขาใส่ทั่วไปเขาก็ใส่แค่อย่าง2อย่างแต่ของเราที่มันทีเด็ดที่มันขายดีที่มันใช้แล้วดีเพราะว่าเราใส่สารสกัดเกือบ20กว่าชนิดแล้วสบู่ที่เราใช้กันอยู่เนี่ยมันธรรมดามันไม่พอมันไม่ถึงไงถ้าอยากจะได้แก้พวกกลิ่นอับแล้ววันนี้สมุนไพรดีๆคือเราใส่อะไรบ้างอย่างตัวพวกรางจืดผู้คาวเหงือกปลาหมอทองพันช่างใบบัวบกทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเป็นสมุนไพรสดที่เราสกัดสดต้มสดกันแบบนี้เลยแล้วก็เอาไปอัดก้อนใส่น้ำมันมะพร้าวใส่น้ำมันมะกอกใส่ตะของดีๆเข้าไปแล้วไปเข้าเบสสบู่แล้วก็อัดรูปมาเป็นก้อนแบบนี
2: ้
1: ขนาดนะคะคุณเจมส์พระเอก

0: เกย์ของเรา
1: เกย์ของเรา
0: แต่งหน้าทุกวันหนาเตอะเลยบอกคุณเจมถ้าจะล้างหน้าธรรมดามันไม่พอแล้วนะคุณเจมต้องใช้เป็นสมุนไพรสดในการดูแลบำรุงผิวหน้าคุณเจมก็เลยมาเปลี่ยนมาใช้สุขกินตอนนี้อินมากติดใจมากบอกแม่ยกทั่วประเทศเลยเอ้ายังมีคุณเอเจมีปัญหานะคะคือน้ำหนักตัวเยอะทำให้ตรงบริเวณคอเนี่ยมันดำพี่ใครมันหนามันฝังมันฝังลึกเลยข้อพับเอ้ยอะไรต่างๆตะตุ่มอะไรเงี้ยดำปื๊ดเลยแกบอกว่าไปไหนกลัวคนจะมองว่าสกปรกแต่จริงๆแล้วแกเป็นคนสะอาดสะอ้านน
1: ะ
0: วันนี้เลยบอกว่าถ้าเอาสมุนไพรสดมันมีทั้งมะขามตัวนี้มันจะเป็นวิตามินซีสุดยอดสมุนไพรที่หลังอาบปุ๊บทำไมใสมะขามเอ่ยและมันมีมะหาดเอ่ยมะละกอเอ่ยมะเขือเทศเอ่ยไอสูตรพวกนี้แหละค่ะใช้สบู่นี่แหละค่ะอาบฟอกทุกวัน
1: คุณฟองแล้วกลิ่นแก่ได้ไหม
0: ป้าคนนี้ค่ะป้าส้มมีปัญหากลิ่นตัว
1: ค่ะ
0: ใครที่มีปัญหากลิ่นตัวยิ่งช่วงนี้อากาศฝนตกอับชื้นมีกลิ่นเหม็นอับกลิ่นตัวกลิ่นหัวสบู่ธรรมดาไม่พอเอาไม่อยู่ต้องสูตรสุขสกินสมุนไพรสดป้าส้มบอกว่าทั้งเหงื่อออกปั๊บกลิ่นออกตามมาแล้วคันเหนียวเนอะ
1: โอ้โห
0: มากคือคันเสร็จปุ๊บเกาเป็นแสบผื่นแดงไปหมดเลยนะป้าส้มแกต้องใช้อันนี้ไม่งั้นเอาไม่อยู
1: ่
0: แกบอกถ้าไม่ได้สบู่ตัวนี้แย่เลย
1: ค่ะ
0: ย้ำอีกครั้งหนึ่งใช้อะไรมาไม่หายวันนี้นะคะต้องใช้เป็นสมุนไพรเท่านั้นแล้วสมุนไพรดีๆอยู่ในก้อนนี้หมดแล้วนี่เป็นสูตรโดยทีมตำรับแผนโบราณเป็นสูตรแพทย์แผนไทยที่ใส่สมุนไพรสดก้อนหนึ่งขายข้างนอกก้อนหนึ่งเนี่ยเกือบ 3-400 แล้วนะคะวันนี้นะคะเดิมเราให้5ก้อนในชุดหนึ่งแต่วันนี้ในเซตหนึ่งเอาไปเลย8ก้อนยังไม่พอวันนี้ซื้อเซต8ก้อนแถมบ้นไปอีก8ก้อนเป็น16ก้อนและถ้าโทรทันในรายการเอาบ้นไปอีกเซตหนึ่งเป็น24ก้อน2โหลและเอาไม่พอนะคะกับตัวขนาดทดลองให้ไปทดลองใช้อีก5ก้อนรับรองว่าใช้ตรงนี้ติดใจกลับมาซื้อซ้ำอีกแน่นอนทั้งหมดทั้งมวลนี้เบ็ดเสร็จ29ก้อนราคาปาไป 7-8,000 แล้วค่ะแต่วันนี้เศรษฐกิจนี้ไม่ต้องไปจ่ายเงินแพ้ขนาดนั้นขอราคาเดียว999บาทเท่านั้นเอาโทรด่วนเลยค่ะตามเบอร์นี้เพราะตอนนี้สายแน่นมากค่ะ
1: โหกระแสดีมากสายเข้ามาแน่นสุดๆแน่นจริงๆนะคะคุณแม่ใจเย็นๆนะใครโทรอยู่ตอนนี้รอแป๊บนึงแต่ว่าตอนนี้ใครกำลังตัดสินใจนะคะโหอยากจะท้าพิสูจน์ให้ดูตอนนี้เลยค่ะว่าสุกสกินของเราเป็นสบู่ที่สามารถทำความสะอาดสะอาดดีกลิ่นก็หอมแต่ว่าอยากจะให้คุณป้องลองเทสดูได้ไหมคะ
0: ได้ค่ะเพราะว่าของเขาดีจริงนะคะสูตรนี้เอ้าวันนึงเราเจอมลพิษเจอมลภาวะอะไรรู้เต็มไปหมดเลยเอ้าช่วงนี้ฝนตกอุกอากาศ
1: อับ
0: กินน้ำปลาเป็นตัวแทนเป็นตัวแทนของความของเหงื่อที่มันกลิ่นอับชื้นใช่ไหมฮะวันนี้เราฟอกไปเลยนะคะสบู่สมุนไพรสดนะคะไม่ต้องกลัวเลยนะคะแล้วมาจุก้อนหนึ่งเนี่ยใช้ได้ยาวนานมากบางคนใช้เป็นเดือนเลยเนี่ยเนี่ยฟอกแป๊บเดียวเนี่ยเนี่ยเนี่ยให้มันลบล้างนะคะพวกคราบฝังลึกนะคะคราบสกปรกนะคะแล้วก็กลิ่นคาวกลิ่นเค็มต่างๆเนี่ยเห็นไหมคะพอเสร็จปั๊บนี่แล้วเราก็ล้างแบบนี้หลายคนบอกว่าทำไมมันต้องผิวใสผิวเนียนผิวผ่องจังเลยก็ใช้สูตรนี้แหละค่ะอาบเป็นประจำอาบทุกวัน
1: ค่ะ
0: หลังใช้เสร็จปั๊บนะคะครั้งแรกที่ใช้คุณผู้ชมดูความผ่องของเขานะคุณผู้ชมดูความผ่องของเขานะขออนุญาตนะมาขามทำงานมาหาทำงานใบบัวบกเหงือกปลาหมอคูข้าวทองพันช่างรังจืดทำงานหมดแล้วนะคะเนี่ยมันใสกิ๊กชัดเลยไหมพี่นภั
1: สชัดมากเลยค่ะอุ้ยอย่างนี้คนละเรื่อง
0: นะ
1: อย่างนี้ของมีพอไหมคะยิ่งเห็นยิ่งอยากจะกดแล้วตอนนี้เนี่ยนะคะอันนี้ตัวข้างที่ถูไปเมื่อกี้
0: นี่แหละเพราะฉะนั้นไอ้ตรงไหนคอที่มันดำๆเป็นที่ไข่เป็นปื้นฟอกคอไปเลยเน้นๆขาหนีบนะคะลักแร้จุดไหนที่เป็นกระดับกระดำฟอก
1: ได้หมดทั้งตัวเลย
0: ทั้งตัวเลยแล้ววันนี้ย้ำโปรอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณผู้ชมตอนนี้สายแน่นจริงๆนะ
1: คะ
0: วันนี้ปกตินะคะก้อนหนึ่งที่เราขายกันอยู่เนี่ยมันปาไป300กว่า400เพราะมันเป็นสมุนไพรสดเข้มข้นโดยตำรับแพทย์แผนโบราณแพทย์แผนไทยซึ่งวันนี้นะคะปกติ1แพ็คเราบรรจุ5ก้อนแต่เฉพาะโปรวันนี้1แพ็คบรรจุ8ก้อนเพิ่มขึ้นนะคะให้8ก้อนยังไม่พอนะคะวันนี้ซื้อแพ็ค8ก้อนแถมอีก1แพ็คอีก8ก้อนเป็น16ก้อนและถ้าโทรทันในรายการเอาบ้นไปอีก1แพ็คเป็น24ก้อน2โหลเต็มๆสบู่เพิ่มเต็มไปหมดเลยยังมีขนาดพกพาทดลองให้เอาไปใช้อีก5ก้อนทั้งหมด29ก้อนเพิ่มเต็มไปหมดเลยแต่เงินไม่เพิ่มนะคะเงินจ่ายเท่าเดิมนะคะให้จ่ายในราคาเดิม999บาทเท่านั้นเอาโทรด่วนตามเบอร์นี้ด่วนเลยค่ะและวันนี้โปรโมชั่นย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับโปรเด็ดวันนี้นะคะ
1: เด็ดมากค่ะ
0: ปกติ

ายข้างนอกก้อนหนึ่งนะคะมีก้อนละ390นะคะเกือบก้อนหนึ่ง400นะคะเราให้เต็มที่5ก้อนแต่เฉพาะวันนี้ให้ไปเลย1เซต8ก้อนซื้อ8ก้อนแถมเบิ้ลไปอีก1เซตอีก8ก้อนเป็น16ก้อนโทรให้ทันในรายการสดเบิ้ลให้อีกเซตนึงไปเลยอ้าว

0: นอนให้ไปอีก5ก้อนเบ็ดเสร็จวันนี้รับไป29ก้อนเต็มๆนะฮะขอราคาเดียว999บาทเอาโทรด่วนเลยตามเบอร์โทรข้างล่างนี้เลยค่ะ
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: รายการกับช็อปมาเนียค่ะผู้ชมค่ะวันนี้เรามาทำความสะอาดบ้านดีกว่าบ้านไหนบ้านใครมีคราบหนักนะโดยเฉพาะหลังฤดูฝนผ่านไปค่ะโอ้คราบตะไคร้เอ่ยที่ครัวเอ่ยนะไม่ธรรมดาเลยเราถึงเวลาต้องมาล้างทำความสะอาดบ้านหรือว่าใครที่บอกว่าอุปกรณ์มีเยอะแยะปวดหัววันนี้เรารวบทุกอย่างมาไว้ในเครื่องเดียวเลยนะคะกับ Power Max ค่ะปืนฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูง90บาท7หัวฉีดนั่นเองซึ่งตอนนี้เราอยู่กับเจ้าของผลิตภัณฑ์นะคะกับคุณออยค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: สว
2: ั
3: สด
2: ี
3: ค่ะ
2: สวั
4: สด
3: ี
4: คร
3: ับ
2: โอ้โหจะบอกเลยนะคะว่าช่วงนี้หน้าฝนแล้วก็มาร้อนแบบนี
0: ้
2: วันนี้ไม่ต้องกังวลอีกต่อไปรุ่นใหม่ล่าสุดที่เราเพิ่งเปิดตัวมาในปี2026เลยนะคะคุณผู้ชมคะตัวนี้มาแรงแซงโค้งในประเทศไทยวันนี้ต้องนึกถึงแบรนด์ Power Max ค่ะเพราะว่า1เครื่องแบบนี้มาพร้อมกับ7หัวฉีด7แบบนะคะในการฉีดกระชับฉีดตรงได้ไกลถึง15เมตรด้วยกันและที่แตกต่างเลยนะคะต้องบอกว่ามาพร้อมกับดีไซน์ปืนรูปแบบใหม่ล่าสุดเรียกได้ว่าแกะกล่องใหม่เต็มกริปเลยเพราะแบตเตอรี่นะคะลูกใหญ่ไซส์จัมโบ
0: ้
2: ต้องบอกว่าของเราเป็นแบรนด์ที่มีแบตเตอรี่ลูกใหญ่ที่สุดค่ะเรียกได้ว่าโอ้โหวันนี้คือใหญ่แล้วก็คือแบตเตอรี่ 50,000 มิลลิแอมป์และแบตเตอรี่ของเราเนี่ยนอกจากที่จะใช้ได้ยาวนานสูงสุดถึง45นาทีแล้วที่สำคัญตัวมอเตอร์เรารับประกันให้ทันที2ปีเต็ม
0: แต่ต้องบอกนะว่าความไม่ธรรมดาของรุ่นใหม่เนี่ยคือเราไม่ต้องมาเสียเวลาเปลี่ยนตัวหัวฉีดรอบก่อนๆนะต้องมาคอยเปลี่ยนหัวฉีดรอบนี้ไม่ต้องหลายคนเวียนหัวแกะเอ่ยอะไรเอ่ยรอบนี้ใช้หมุนอย่างเดียว
1: ใช่แค่หมุนอย่างเดียวนะครับเราแค่ทำการหมุนตรงหัวตรงนี้นะครับก็สามารถเปลี่ยนได้แล้วอ่ะเรามาดูกันบ้างนะครับฟังก์ชันการใช้งานของเขานะครับ
0: มา
1: การยิงแต่ละแบบนะเป็นยังไงคราวนี้ผมขอดูตรงที่หลายๆคนเนี่ยน่าจะต้องชอบเหมือนกับผมนะเวลาเราล้างใต้ท้องรถล้างไม่ถึงแบบนี้เรายิงแบบท็อปอัพขึ้นบนได้เลยอ่ะนี่นะฮะเรายิงแบบข้างบนได้เลยนะฮะนี่ครับยิงแบบข้างบนแบบนี้บางทีเราจะก้มเงยๆไปอย่างเงี้ยไม่สามารถเข้าถึงได้นะครับเขาได้ยิงแบบสเปรย์25องศาเวลาจะฉีดกวาดล้างแถวบ้านนะฮะที่มีพวกตะไคร่น้ำแบบเนี้ยตัวนี้ก็ยิงได้เหมือนกันนะครับกวาดน้ำตะไคร่น้ำนะครับหรือจะเป็นแบบสเปรย์ใครอยากจะลดน้ำต้นไม้ลดพุ่มไม้แบบนี้นะครับก็สามารถยิงแบบนี้ได้เลยครับมันกระจายแบบนี้ได้เลยแต่ครับผมชอบมากสำหรับใครที่อยากจะล้างรถที่บ้านอีกหนึ่งหัวครับ
2: คืออันนี้สามารถเปิดเป็นคาแคร์ได้
1: ถูกต้องวิธีการใส่
0: เข้าทั้งคัน
1: มันง่ายมากแค่เอียงแบบนี้ครับใส่เข้าตรงล็อกแล้วก็หมุนออกมาปุ๊บแค่นี้ล็อกก็เสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วผมจะฉีดให้ดูนะเวลาฉีดออกมาเป็นโฟมแล้วมันจะสุดยอดขนาดไหนครับดูครับเห็นไหมครับเวลาเราจะล้างพวกรถของเราใต้ท้องรถล้อรถขัดแบบนี้ได้เลยมันง่ายและสะดวกมากๆเลยคร
0: ับ ใช่แล้วค่ะความสะดวกนี้คุณผู้ชมค่ะเพราะว่าเขาเป็นแบบไร้สายแบบนี้เพราะฉะนั้นเราจะยกไปตรงไหนของบ้านก็ได
1: ้
0: อยากจะเดินไปรดน้ำต้นไม้ก็ได้นะคะหรือว่าอยากจะล้างรถแบบที่ทิวทำเมื่อสักครู่นี
1: ้
0: ก็สามารถทำได้ขอเพียงแค่ตรงนั้นมีแหล่งน้ำเราก็เพียงแค่ใช้ตัวกรองนี่แหละค่ะโยนลงไปในแหล่งน้ำนั้นหรือว่าใครที่อยู่แบบเป็นหมู่บ้านจัดสรรเป็นตัวเมืองก็คือมีตัวถังน้ำกะละมังนะคะซึ่งตัวแบตตัวนี้นะชาร์จ1ครั้งนะคะใช้ได้ยาวๆเลย45นาทีไม่ต้องมาคอยแกะตัวของหัวเปลี่ยนด้วยนะเพราะว่าในนี้นะคะเขามี7หัวให้กับคุณเลือกสรรเพียงแค่หมุนเท่านั้นเองค่ะมาเพราะว่าการรับประกันมอเตอร์ถึง2ปีเต็ม
1: เอาล่ะฉีดกวาดล้างขจัดคราบได้นะครับยังไงซื้อไป
0: ได้ใช้แน่นอนค่ะ
1: โทรแม็กนะครับปืนฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูง90บาท7หัวฉีดนะครับวันนี้มาพร้อมกับเซตอุปกรณ์ที่ให้มาแบบจุกๆเลยนะครับมีน้ำยาล้างทำความสะอาดอเนกประสงค์ให้อีก2ขวดนะครับแล้วยังมีถุงมือไมโครไฟเบอร์ให้

อีก1ชิ้นและยังไม่พอนะครับยังมีแว่นตากันลมกันแดดด้วยทั้งเซตนี้จากราคาปกติ 4,150 บาทคุณผู้ชมไม่ต้องจ่ายนะจ่ายราคาเดียวครับ999บาทส่งฟรีรีบโทรด่วนของมีจำนวนจำกัดที่02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ AdSideShopMania ครับสินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย M-Cord ครับ

0: พราะแม็กฟรีฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูงสกปรกแค่ไหนก็เอาอยู่
1: ฉีดแรงฉีดไกลค่ะมาพร้อมกับหัวฉีดอีก7รูปแบบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นฉีดแบบทั่วไปฉีดแบบเส้นตรงค่ะฉีดพื้นที่แคบฉีดแบบสเปรย์ฉีดพื้นที่กว้างฉีดแบบพุ่งขึ้นและฉีดแบบหัวโฟมค่ะ
0: ใช้งานได้หลากหลายครับเครื่องเดียวเอาอยู่นะครับกับโปรโมชั่นวันนี้ครับ Power Max ปืนฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูงมาพร้อมกับเซตอุปกรณ์ที่มอบให้นะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำยาทำความสะอาดอเนกประสงค์2ขวดและมีถุงมือไมโครไฟเบอร์อีก1ชิ้นและยังมีแว่นตากันลมกันแดดอีก1ชิ้นนะครับทั้งหมด 4,150 บาทไม่ต้องจ่ายครับวันนี้จ่ายราคาเดียว999บาทนะครับรีบโทรด่วนครับของมีจำนวนจำกัดนะครับที่02-143330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ @ shopmania
1: ใครยังไม่ได้โทรรีบโทรนะคะเพราะว่าสินค้าจำนวนจำกัดจริงๆแล้วก็สำหรับ Power Max รุ่นนี้ของปีนี้ใช้งานง่ายมากน้ำหนักเบามากๆเลยทำแบตเตอรี่นะชาร์จไฟ1ครั้งใช้ได้ต่อเนื่อง45นาทีด้วยกันนะคะแล้วก็ใครที่บอกว่าอยากจะเอาไปล้างแบบหลังคาที่บ้านอ
0: ุ้
1: ยจะต้องวิ่งหาปลั๊กเอ่ยอะไรเอ่ยไม่ต้องหาไร้สายแบบนี้สะดวกปลอดภัยด้วยนะคะไม่ต้องมากังวลเรื่องของไฟรั่วนะที่สำคัญค่ะเพียงแค่มีถังน้ำกะละมังใส่ตัวกรองนี้เข้าไปค่ะก็สามารถจะใช้งานได้เลยนะคะแล้วก็ปรับหัวปรับตรงนี
2: ้
1: 7หัวสามารถฉีดได้ทุกรูปแบ
0: บ
1: ใช้งานง่ายใช้งานสะดวกค่ะ
0: ครับใช้งานได้ง่ายมากๆกับ3ขั้นตอนนะครับคุณแค่ใส่แบตเตอรี่ของเราไปแบบนี้นะครับให้มันลงล็อกนะเสร็จเรียบร้อยครับต่อสายเข้ากับตัวเครื่องนะครับให้มันลงล็อกแบบนี้แล้วเราก็ยิงนี่เองนะครับหลายคนสงสัยว่า90บาร์มันจะแรงขนาดไหนเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่า90บาร์แบบนี้แหละก็เอาอยู่แล้วในการทำความสะอาดนะครับเราจะยิงแล้วยิงเลยนี่ไปแล้วครับนี่นะครับโอ้โหเห็นไหมฮะต
2: ั
0: ว
2: ใหญ่กว่า
0: แตงโมใหญ่มากเลยอ่ะนี่90บาร์นะแบบนี
2: ้
0: เห็นไหมฮะ
1: เม็ดกระจายเลย
0: โอ้โหแล้วพูดถึงอันนี้90บาร์นะยังทำความสะอาดได้ขนาดนี้พวกคราบตะไคร่น้ำนะครับหรือพวกเศษต่างๆที่ว่าสกปรกนะครับที่เกี่ยวกับตรงพื้นเนี่ยออกแน่นอนนะครับ
1: เพราะฉะนั้นนะใช้งานได้ครอบคลุมเลยไม่ว่าจะใช้ตามบ้านหรือว่าชาวสวนชาวไร
2: ่
1: สามารถที่จะเอาแอปไปฉีดปุ๋ยฉีดอะไรแบบนี้ได้ด้วยนะ
2: ให้ยากับต้นไม้ก็ทำได้ด้วยนะคะแล้ววันนี้ต้องบอกเลยว่าถ้าหากคุณผู้ชมนะคะซื้อไปบอกเลยการันตีรับประกันนะคะสำหรับตัวมอเตอร์2ปีเต็มและ1เซตวันนี้ต้องบอกว่าเราไม่ได้ให้แค่ตัวปืนราคาวันนี้จากหลักพันวันนี้เหลือแค่หลักร้อยนะคะ999บาทเรายังมาพร้อมกับของแถมนะคะแบบจุก
0: ๆโอ้เรียกว่าวันนี้คุ้มแหละใครที่โทรทันต้องรีบโทรด่วนนะครับมันเป็นของที่หลายๆคนได้ใช้แน่นอนนะครับ
2: และเป็นของที่ต้องมี
0: ถูกต้องครับเอาล่ะตอนนี้ใครลังเลอยู่รีบโทรด่วนนะครับเพราะหลายๆคนซื้อไป
1: ได้ใช้แน่นอนค่ะ
0: เพราะว่าแม็กนะครับปืนฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูง90บาทเห็นอยู่แล้วเมื่อกี้นี้โอ้โหแรงเอาอยู่แน่นอนมาพร้อมกับ7หัวฉีดนะครับและมาพร้อมกับเซตอุปกรณ์ที่ให้อย่างที่บอกไปว่ามีฟรีนะครับน้ำยาล้างทำความสะอาดอเนกประสงค์ให้2ขวดใหญ่แบบนี้เลยนะแล้วยังมีถุงมือไมโครไฟเบอร์เอาไปทำความสะอาดได้อีก1ชิ้นและยังมีแว่นตากันลมกันแดดด้วยนะครับทั้งเซตนี้นะครับจาก 4,150 บาทไม่ต้องจ่ายครับจ่ายราคาสวยๆเลย999บาทนะครับแล้วก็ของมีจำนวนจำกัดโทรด่วนที่02-143330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ Asai Shop Mania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย M-Club ครับ
1: สุดท้ายค่ะพี่อ้อยค่
2: ะ
1: ฝากอะไรกับ Power Max หน่อยคะ
2: ได้เลยค่ะวันนี้สำหรับลูกค้าคนไหนนะคะที่หมดกังวลในเรื่องของนะคะไฟรั่วไฟดูดไฟช็อตแบบนี้กับเครื่องฉีดน้ำแบบเดิมๆแล้วเราก็เปลี่ยนใหม่ดีกว่ากับ Power Max ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายจะเปลี่ยนเป็นหัวฉีดตรงฉีดกระจาย7แบบ7วันก็ทำได้และยังสามารถเปลี่ยนเป็นหัวฉีดโฟมก็ได้อีกด้วยเครื่องแรงเครื่องดีแบบนี้วันนี้ต้องเลือกเลยค่ะกับ Power Max ค่ะ
0: เวลาลงแล้วนะครับเรา3คนต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยและเป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

0: ฟังโค้งเมื่อยามค่ำแรงฟ้าเปลี่ยนที่ยังไม่ค่ำแรงเลยน
1: ะอันนี้เวลาเศร้าๆเอาใหม่อ่ะ
0: ฟังโค้งเมื่อยามเศร้าเศร้าฟ้าสีขาว
1: จริงๆด้วยนะฟ
0: ้
1: าสีขาวจริงคุณผู้ชมคะดูฝั่งโค้งค่ะ
0: ความเหลือใจฝั่งโน้นใครฝั่งนี้ไทยเราฝั่งโน้นใครฝั่งโน้นลาวฝ
1: ั่
0: งโน
1: ้
0: นประเทศลาวนะฮะ
1: แล้ววิวจากบ้านเราที่มองไปเราเห็นทะเลหมอกด้วยนะคะเห็นทิวเขายาว
0: แม่น้ำโขงแบบสวยนะ
1: ค่ะก
0: ็มีโขดมีหาดทรายอยู่ตรงนู้นแต่ว่าน่าจะเป็นของฝั่งประเทศเพื่อนบ้าน
1: ใช่ไหมใช่ค่ะ
0: นะครับ
1: ตรงนี้เป็นสปป.ลาวนะคะ
0: ไม่ใช่
1: ที่ติดกับอำเภอสังคม
0: ตรงนู้น
1: ก็ตรงนี้ไง
0: ตรงนี้คือตรงนี้ตรงนี้คือตรงนี้คืออำเภอสังคม
1: พี่พูดถึงอันนั้น
0: อันนู้นก็ตรงนู้นตรงนู้นใช้คำว่าตรงนู้น
1: อ่ะปูนนะเจ้าเป็นฝั่งสปป.ลาวแต่ตรงปีเนี่ยตรงนี้เนี่ยเป็นอำเภอสังคมจังหวัด
0: วันนี้เรามาเนี่ยดูเหมือนจะมีเมฆฝนเหมือนกันนะคุณรัชนีเป็นอำเภอที่ผมได้ยินชื่อมานานแสนนานแล้วนะครับเขาตรงนี้เขามีลานเบิ่งน้ำของคนแถวนี้เขาเรียกน้ำโขงว่าน้ำของนะครับน้ำของน้ำของน้ำโขงน้ำโขง
1: คือ
0: เสียงมันก็จะคล้ายๆกันเน
1: า
0: ะ
1: คุณกำพูบอกว่าอยากจะมาแปลว่าอยากจะเข้าสังคมนะคะเขาไม่ให้เข้าหรอคะ
0: ก็อยากเป็นคนดีของสังคมด้วยพูดถึงกันนะ
1: ถ้างั้นเราไปทำความดีกันดีกว่าไหม
0: ถ้าเราจะได้เป็นคนของสังคมจริงๆนะฮะผมว่าผมต้องซื้อลอตเตอรี่สักใบหนึ่งพี่นี่
1: เขาว่ากันว่านะย่านนี้ก็มีเศรษฐีหน้าใหม่เกิดขึ้นบ่อย
0: ถ้าถูก
1: แต่ชมวิวยามเช้าเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวกับคู่ข่าวออนทัวร
0: ์เย้เมืองธรรมชาติงามริมฝั่งโขงมันงามจริงนะท่านผู้ชมนะครับมันจะไม่งามตรงที่คุณรัชนีไปเดินนั่นแหละไปยืนนั่นแหละอุ้ยนี่เขาบอกระยะทางด้วยสมมติว่าเราอยู่ตรงนี้นะครับสังคมศูนย์กอมอนะฮะถ้าไปเชียงใหม่ครับ700กิโลนะครับถ้าไปเมืองเลย161เองนะ
1: อ้าวอยู่ใกล้ๆเลย
0: 161เองไปกรุงเทพ686โอ้เรามาตั้ง686นั่งกันตูดบานนะฮะแล้วก็ไปหนองคาย95กิโล
1: โอ้ก็ถือว่าเป็นอำเภอที่อยู่ห่างตัวจังหวัดเนี่ยเกือบร้อยเลยนะคะ
0: อ้าวเช้าๆแบบนี้เราไปนี่กันดีกว่าไปหาอะไรกินก่อนรายการของเราไม่มีข้าวภัตตาคารหรูเราต้องไปตลาดสดนะ
1: อยากกินปลาแม่น้ำโขงไม่ร
0: ู้ใช่เราชอบกินของสดๆ
1: เอาให้สุกก่อน
0: ครับผม
1: ข้าวเหนียวร้อน
0: หมูปิ้งไก่ปิ้งเอาเขาก็ย่างร้อนๆเลยนะเนี่ย
1: นี่
0: น่ากินอยู่นะ
1: ปลา
0: ดุกนี่ก็น่ากินนะ
1: ชื่อน้องอะไรนะชื่อเล่น
2: น้องอะไร
3: โอ้ค่ะ
1: โอ้โอ
0: ้น้องโอ้
1: ต้องทำปากด้วยไหมลูกต้องทำปากโอ้โอ้
0: อ้าวนี
1: ่ไปเลยจ้า
0: ทานให้อร่อยนะจ๊ะ
1: โอ
0: ้สวัสดีจ้า

0: อันนี
1: ้ปลาปลาคังนะเนี่ยนะเขาได้มาจากไหนครับแม่น้ำโขงเลยใช่ไหมช่วงนี้ก็ยังหาปลาได้อยู่เนาะโอ้อันนี้ขายยังไงจ๊ะ
2: โลละ
1: 280
2: น่าจะประมาณ
0: 5โล6โลโลละ280เท่าไหร่พันหนึ่งเหรอพันกว่าประมาณนั้น
1: โอ้
0: โ
1: หอ
0: ันนี้คือ
1: เขาเก็บไว้ในตู้ด้วยอันนี้ปลาอะไรจ๊ะแม่ค้าจ๋าม
0: ีเกล็ดเนี่ยปลาอะไร
2: ปลาโจกค่ะ
0: ปลาโจก
1: ปลาโจกมันมีก้างไหมอ
0: ร่อยนะโอ้แต่มาดู
1: โหไม่ใช่ไม่มีปลานะ
0: ปลาเยอะนะอย่างนี้มันสดไหมคะถ้าเราซื้อไป
1: อุ้ยอันนี้ปลาเนื้ออ่อนใช่ปะ
2: ใช่ค
1: ่
2: ะเน
1: ื้ออ่อ
2: น
1: แล้วก็ปลาเนื้ออ่อนเป็นร้านใหญ่ของเมืองนี้เขาจริงๆนะเนี่ย
0: ก็คือเราได้มาแล้วก็ฟีดไปเลยแล้วทีนี้ถ้านักท่องเที่ยวซื้อกลับนี่จะทำยังไงดี
2: ใส่กล่อง
0: มีกล่องแล้วก็ฟีดให้เลย
1: ปลาอะไรอร่อยที่สุดจ๊ะ
2: เนื้ออ่อน
1: ปลาเนื้ออ่อนอร่อยที่สุดแต่ปลาโจกเนี่ยเขาไปทำอะไรกินเหรอ
2: ไปต้มไปลาบค่ะนี่ค
1: ่ะลาบปลาโจกไง
0: เออต้องลาบเน
1: า
0: ะ
1: แถวนี้มีใครทำลาบปลาโจกเป็นไหมมีสักร้านไหมอ่ะเราจะ
2: ไม่ค่อยมี
1: เราจะหิ้วปลาไปที่ร้าน
2: ตะเพียนน้ำโขง
1: โอ้โหตะเพียนน้ำโขงนี่ก็ทำลาบอร่อยเน
2: า
1: ะ
2: ใช่ลาบอร่อย
1: ต้องลาบไหนปลาอะไรนะปลาเกี๊ย
0: ะพี่กระปูถือพี่กระป
1: ูอุ้ยอันนี้ไข่มันเหรอ
2: ค่ะน่าจะไข่
1: ปลาแม่น้ำโขงอ่ะท่านผู้ชม
0: ทำไมมันใหญ
1: ่ชื่อปลาอะไรนะ
2: ปลาเพี้ยค่ะ
1: ปลาเพี้ย
2: ใช่
0: กินยังไงอ่ะ
2: ก็เป็นลาบเหมือนปลาจุก
1: ลาบ
2: ใช่อ
1: ุ้ยแนะนำได้ไหมว่ามีร้านไหนทำลาบพวกนี้เป็นจะหิ้วไปให้เขาลาบให้กิน
0: พี่ต้องกลับกรุงเทพแล้วก็ไปลาบเอง
2: ใช่อย่างนี้เขาทำแค่ปลาจุก
1: เหรอ
2: ปลาคังมัน
0: ปลาคังไปต้มไปอะไรได้
2: ใช
1: ่แล้วตรงนี้เราทำไม่ได้เหรอ
2: ไม่ได้ทำ
1: แม่ค้าทำได้เปล่า
2: แม่ค้าไม่ได้ทำ
1: เหรอตรงนี้เขาจะมีร้านขายร้านรับซื้อปลาจากชาวบ้านนะครับที่เอาปลามาขายแล้วก็
0: ตรงนี้ถือว่าเป็นใจกลางธุรกิจเลยนะคะ
1: ก็เหมือนเป็น
0: ร้านรวง
1: เขาเหมือนเป็นตลาดกลางอะเนาะเหมือนเป็นตลาดกลางแต่ว่าความที่เมืองสังคมเป็นเมืองเล็กๆน่ารักนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีบรรยากาศของร้านเนี่ยไม่ได้ใหญ่โตมาก
0: สโลไลท์นิดนึงแล้วก็คนไม่ได้พลุกพล่านมากนะคะ
1: อันนี้ร้านป้าสอนปลาแม่น้ำโขงเหมือนกันใช่ไหมป้าสอนสวัสดีค่ะคุณป้า
0: คุณป้าปลาเนื้ออ่อนโลเท่าไหร
1: ่420เห็นไหมอันนี้ก็ปลาอะไรนะคุณป้าปลาเพี้ยปลาเพี้ยเหมือนกัน
0: อันนี้แปลก
1: คือเราไม่เคยเห็นเลยนะปลาใหญ่ๆขนาดนี้นะทำอะไรอร่อยอ่ะคุณป้า
3: ครับต้องท
1: ำลาบนี่คุณป้าเป็นคนเมืองสังคมนี่มาตั้งแต่นานแล้วใช
4: ่
1: ไหม
4: ใช่อ
1: ยู่มาตั้งกี่ปีแล้วครับ
4: แต่พ่อแต่แม่เลย
1: เหรอตอนนั้นน้ำโขงเป็นแบบนี้ไหม
4: น้ำโขงแต่ก่อนมันขึ้นเยอะเดี๋ยวนี้ไม่มีน้ำโขง
1: เหรอ
4: น้ำโขงไม่ขึ้นยามันขึ้นมาละ
1: น้ำน้อยลง
4: แม
1: ่นะ
0: ขอบคุณค่ะคุณป
1: ้
0: า
1: ขอบคุณครับเรามาเจอร้านขายเนื้อวัวสดครับ
0: ตกลงไม่กินปลาแม่น้ำโขงแล้วหรอ
1: ก็เอาปลาแม่น้ำโขงเขาก็มีนึงไงร้านขายปลาแม่น้ำโขง
0: หาร้านทำปลาไม่ใ
1: ช่อันนี้ก็เนื้อวัวสดไงโ
0: อ้มีลาบ
1: สวัสดีครับมีทำเมนูให้ทานด้วยไหม
5: มีทำ
1: โ
5: อ
1: สวัสดีจ้าเห็นไหมแล้วเอ้าลืมไม่ทำแล้ว
0: ไม่ใช่จะไม่ขายของแล้วจะถ่ายรูป
1: ถ่ายรูปก่อน
0: เอาถ่ายรูปก่อนแล้วค่อยว่ากันนะคะ
1: แล้วซีเฮ็ดลาบให้กินได้บ
0: ่มีลาบ
1: จะทำลาบให้กินได้ไหมปกติทำไหม
6: นะแต่อ
1: ัน
6: น
1: ี้
6: ทำให้พ
1: ี่
6: ก
1: ั
6: มพูก
1: ิน
6: พ
1: ิ
6: เศษ
1: อ๋อจริงเหรอโอ้ย
7: สว
1: ั
7: สด
1: ี
7: คร
1: ับ เฮียครับ
0: ที่นี่ขายทำได้ทุกอย่างใช่ไหมคะ
7: คร
0: ับ
7: ยกเว้นกับข้าว
1: เอา
0: เอาไงดีเราอาหารทำได้ทุกอย่าง
1: เลย
0: กับข้าว
7: ไอ้ทำได้ทุกอย่าง
0: มีปลาเลยทั้งบ้านค่ะเฮีย
7: มีปลาอันนี้วันนี้มีปลาแล้วเฮียปลานั่นก็มีปลาม
1: ีลาบปลานี่ไหม
7: ลาบปลาผมไม่
0: ปลาโจก
1: เหรอไม่มี
0: ต้มยำก็ได
1: ้เอามีปลาอะไรฮะ
7: มีปลาไอ้ปลามรกตเนื้อดีมาก
1: ปลามรกต
7: ใช่อ
1: ุ้ยไม่เคยได้ยิน
0: เป็นปลาน้ำโขงเหรอคะ
7: เป็นปลาที่ไหนน้องผมก็ไม่ใช่คนที่นี่เขาต้องถามคน
1: อ๋อเหรอ
0: มาเป็นเคยที่นี่เหรอคะ
7: ครับ
1: โอ้ปลาน้ำโขงบอคยาเป็นปลาแม่น้ำ
0: ไม่เป็นไรเราไม่ฮี
1: เอาเขียนว่าปลาน้ำโขง
7: มันปลาน้ำโขงช่วงนี้ไม่มีของ
1: เหรอ
7: เอามาส่ง
0: อ๋อถ้ามีเขาจะรับตรงอย่างนี้เลยถ้างั้นเอาเท่า

0: ครับ
1: โอ้โหเฮียดูหน้าตาน่ากินมาก
0: อันนี้ผัด
1: อันนี้ผัดอะไรฮะ
0: ขาลาย
1: ผัดเผ็ดขาลาย
0: ครับ
1: อันนี้แหละครับ
0: อันนี้คณะหมูกรอบ
1: คณะหมูกรอบนี่ฮะ
0: อันนี้ผัดชาปลามรกต
1: ผัดชาปลามรกต
2: ปลามรกต
0: ครับอันนี้ต้มยำปลามรกต
1: อุ้ยสุดยอดเลยดูดิ
2: ปลามรกตนี่เป็นปลาแม่น้ำนะคะตามข้อมูลของเฮียอ้วนก็คือไม่ใช่ปลาแม่น้ำโขง
0: ใช่
2: แต่เป็นแม่น้ำทั่วไป
1: แต่ฝีมือการทำเนี่ยระดับภัตตาคารเลยนะเนี่ยคือหน้าตาของอาหาร
2: แล้วให้เยอะอย่างนี้เป็นปกติด้วยนะถ้าใครแวะมานะร้านนี้อยู่บนริมถนนด้วยนะถนนอะไรคะเนี่ย
0: ถนนสังคมบ้านม่วง
1: สังคมบ้านม่วง
2: ปักหมุดเลยร้านเฮียอ้วนนะชิมเลยอ
1: ่
2: ะ
1: อร่อย
2: ดูเนื้อปลาดูเนื้อปลาคล้ายๆปลาคังเหมือนกัน
1: สดมาก
0: คล้ายปลาคัง
1: สดมาก
0: สดครับ
1: อันนี้ยกนิ้วให้จริง
0: ไม่สดไม่เอามาขายที่ร้าน
1: เอออันนี้ยกนิ้วให้ขอบคุณมากครับ
0: ครับ
1: อร่อย
2: กินปลาที่นี่ต้องกินปลาสดนะเฮียเนาะ
1: ครับอร่อย
2: ชิมดูคร
1: ับอร่อยจริงเนาะ
2: เนื้อปลาก็ติดมันนะมันปลา
1: อันนี้เมนูผัดเผ็ดผัดเผ็ดแกก็อร่อยรสชาติความเผ็ดก็กลางๆไม่เผ็ดจัดมากคุณทานได
2: ้มีความสุขอะได้กินปลา
1: อร่อยมากขอผัดเผ็ดน่องลายผัดเผ็ดน่องลายถึงเครื่องถือว่าจัดจ้านในย่านนี้อร่อยนะฮะถ้าใครมาเมืองสังคมนะฮะลองแวะร้านเฮียอ้วนแล้วก็ร้านเนื้อสดสำหรับคนชอบเนื้อสดของพี่ต้อมนะครับ
0: อยู่ติดกับแขนเนื้อเลยมันเลยได้สด
1: มาแล้วจ้าลาบขอบคุณครับ
2: มาก
1: อุตส่าห์ทำลาบให้ทาน
2: ก็ทำทั้งสองจานนะอันนี้คือลาบแบบจากเขียงเนื้อสดๆเลยนะคะ
1: ออกจากเขียงเลย
2: หม้อเลยนะคะเป็นยังไงเนื้อนิ่มไหม
1: ลาบเนื้อขมได้มาตรฐานโลก
2: ขมอำลำจริงเหรอขอชิมนิดนึงนะ
1: โอ้ถ้าพอแหวงได้กินแบบนี้โอ้ย
2: มีความสุขนะเนื้อขมดิ
1: เป็นลาบเนื้อที่ใส่พริกไทยด้วยนะฮะ
2: ขมขมมาตรฐานอีสานเลย
1: เขาใส่พริกไทยสด
2: หาอย่างนี้ในกรุงเทพไม่ได้นะขมขนาดน
1: ี้แล้วเขาใส่พริกไทยสดด้วยผมเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกนะฮะลาบเนื้อแล้วใส่พริกไทยสดก็อร่อยดีอีกแบบอร่อยนะ
2: โอ้ยกินแต่เนื้อได้บ้างนี
1: ่
2: เอาคอยกินปลาเองไอ้ข้าวเนี่ยเอาอีกไ
1: หมอุ้ยร้านนี้นะฮะไม่ต้องห่วงคุณรัชนีจานแรกเขาคิดตังค์อยู
2: ่
1: แต่ว่าจานต่อไปถ้าใครจะเติมข้าวเขาเติมข้าวฟรีด้วย
2: มีด้วยเหรอแบบนี
1: ้มีน้ำใจมากแล้วอาหารแต่ละจานนะย้ายใหญ่เลยสิ
2: ค่ะ
1: แนะนำแวะมาเลย
2: ค่ะร้านเฮียอ้วนนะคะก็มีแผงเนื้อของพ่อต้อมอยู่ข้างๆด้วยแหมราคาย่อมเยานะคะเป็นร้านอาหารบ้านๆที่รสชาติใช้ได้เลยนะคะใครที่ชอบทานปลาทานเนื้อมาได้หมดเลยทานหมูมีหมด
1: ถ้ามาเที่ยวสังคมแวะมา
2: ค่ะ
1: เดี๋ยวพอทานข้าวเสร็จสับเรียบร้อยนะครับจะพาไปเที่ยวเมืองสังคมรับรองตื่นเต้นเร้าใจอึกกระทึกนะฮะระทึกด้วยนะครับ
2: จริงเหร
1: อจริงๆเดี๋ยวจะพาไป
2: อย่าคุยเด้ออย่าโมเด้อ

0: เอาละครับท่านผู้ชมครับมาเราเที่ยวเมืองสังคมตอนเช้านะครับบรรยากาศแต่ว่ามาถึงเวลานี้นะ
1: ค่ะ
0: เรากำลังจะไปดูอาชีพของชาวบ้านเขาร่อนทองกันปรากฏว่าผ่านมาตรงนี้ครับ

0: องเห็นโดม3โดมนะคะซึ่งเหมือนกับน่าจะเป็นที่พัก
1: แล้ววิวนะวิวหลักหลายหมื่นล้านนะครับ
0: มองแม่น้ำโขง
1: แม่น้ำโขงไหลเสียงดังสนั่นวันไหวเจ้าของสถานที่เขาอยู่เนี่ยฮะ
0: ค่ะ
1: เนี่ยครับพี่หมูฮะ
0: พี่หมูสวัสดีค่ะ
1: เจ้าของสถานที
0: ่แล้วข้างหลังนะคะ
1: แล้วก็พี่แท็บครับคนที่พาเรามาถึงที่นี่ได้เพราะว่าไม่งั้นเราไม่รู้จริงๆนะนี่เป็นครั้งแรกของผมอย่างที่บอกว่าเมืองสังคมเนี่ยผมไม่เคยมาเคยพูดแต่ว่าเราอยากจะเข้าสังคมแต่ไม่เคยได้เข้าเลยเพิ่งมาเข้าครั้งเนี้ยพี่หมู
0: เป็นครั้งแรกที่มาจริงๆอ่ะเส้นทางตรงนี้อ่ะมันไปต่อได้อีกใช่ไหมเดินทางไปสี
1: ่ไปนู่นอ่ะปากชมเมืองเลย
0: เชียงคานมะ
2: พี่สองคนทั้งคู่เป็นคนดีของสังคม
1: เ
2: ลย
1: เป็นคนสังคมแล้วแต่ว่าพี่หมูเนี่ยเกิดที่สังคมปะ
3: เป็นคนหนองคายครับพ
1: ี่เป็นคนหนองคายแต่ทำไมถึงได้มาอยู่ที่สังคม
3: มารับราชการที่นี่คร
1: ับ
3: พ
1: ี่อ๋อก็ถือว่าเป็นที่พักที่ผมว่าสวยงาม
3: เป็นลานกลางเต็นท์เลยพี
1: ่เป็นลานกลางเต็นท์
0: ก็หมายก็คือกลางตรงนี้ได้เลย
3: ใช่ครับได
0: ้น้ำขึ้นไม่ถึงเหรอคะ
3: หน้าน้ำก็จะประมาณข้างล่างนะครับพี่ประมาณข้างล่างครับ
1: ไม่ท่วมมาถึงนี
3: ่ปีเมื่อกี้ท่วมครับ
1: เหรอฮะ
3: แต่ว่าเขาจะนานเป็น10ปี
1: เป็น10ปีจะมาครั้งหนึ่ง
0: ควรจะมาหน้าไหนคะพี่
3: หน้าหนาวพี่หน้าหนาวหน้าฝนนี่ครับช่วงหน้าฝนนี่กำลังเข้าหน้าฝน
0: หน้าฝนกลางเต็นท์ได้เหรอ
1: ผมว่าอากาศที่นี่ผมว่าเที่ยวได้ตลอดปีมั้ง
3: ได้ครับได้

0: อ่ะตอนนี้เราจะไปดูอาชีพของชาวบ้านนะครับที่เขาบอกว่าเขามาทำเงินทำทองมาร่อนทองอยู่ที่นี่
1: อำเภอสังคมมีบ่อทองด้วยนะ
0: ดูครับเราก็พยายามขนาดนี้เลยนะเพื่อจะพามาดูว่าอาชีพของชาวบ้านอยู่ที่นี่เขามีการร่อนทองและแล้วฝนก็ตกลงมา
1: อันนี้เสียงฝนนะคะ
0: และแล้วฝนก็ตกลงมา
1: เดี๋ยวเดี๋ยว
0: เอาครับ
2: มาอยู่ด้วยกันนี่
0: เอาอยู่ด้วยกันครับ
1: นะเรามีร่มกันเดียวเหรอ
0: โอ้ยเอา
1: แจ๊กแจ๊กมาแล้ว
0: เอาน
1: ี่ครับไม่พ้นหรอก
0: แม่น้ำโขง
3: เอาอันมีร่มที่มีขายอัน
0: ไปเอาร่มมาก่อนเอาเฮ้ย
1: แจ๊กมานี
0: ่มีร่มยนต์เดียวแย่งกันเฮ้ย
1: เอาละโอ้ยยังไม่ได้ถ่ายถึงทองเลย
0: เดี๋ยวตอนนี้หลบฝนก่อน
1: อุ้ยหนักด้วยนะเนี่ยเราจะได้เห็นชาวบ้านมันไม่ใช่เขาเลิกแล้วหรอ
0: เฮ้ยเฮ้ยตรงนี้อยู่นานไม่ได้แล
1: ้
0: ว
1: ไม่ต่อ
0: หลังต่อหัวเสือ
1: ชิบ
0: พี่ดับหลังต่อหัวเสือ
1: เดี๋ยว
0: คือจะมัวยืนอยู่ตรงนี้ต่อไปน่าจะอันตรายกว่านะฮะท่านผู้ชมโอ้ย
1: เปียก
0: ไปโอ้นี่ไงหลังต่อหัวเสือเนี่ย
1: แตนหรือต่อ
0: ต่อ
1: โ
0: อ้นี่ไงแล้วมันบินด้วยนะเมื่อกี้หลังต่อหัวเสือมันบินด้วยนะ
1: อ
0: ุ้ยสวัสดีครับสนุกไหมสนุกไหมโอ้ยอยากจะลงไปแช่น้ำด้วยฝนตกอย่างนี้ทุกวันเปล่าไม่ตกทุกวันมาเจอแล้วครับชาวบ้านร่อนทองอันนี้ทำอะไรฮะคุณแม่
4: มีข้าวอยู่
0: คือใช้น้ำไล่ทรายออกใช่ไหม
4: ไล่ปึก
0: คืออะไร
4: น
0: ี่
4: ทองคำ
0: ไหนปังเดี๋ยวดูทอง
4: เนี่ยมันนี่เป็นทองคำ
0: อุ้ยเนี่ยนะโอ้ยนิดหนึ่งเนา
4: ะ
0: อันนี้เราเก็บไหมคุณแม
4: ่เก็บแปดจริงในน้อยยังสิได้เก็บไปเรื่อยๆนะ
1: เก็บไปเรื่อย
0: ๆโอ้ยเจอแล้วทองโอ้ยทองโอ้ย
1: ตื่นทำไม
0: ฮะ
2: ยกตื่นทอง
1: เต้นทำไมอ
0: ่
1: ะ
0: เ
4: ต
0: ้
4: น
0: คุณแม่ขายไหมวันนี้
2: แม่ทำไปเรื่อยๆครับแม่ทำ
4: มันไม่ได้ขายหรอก
0: นี่
4: เด
0: ีย
4: ว
0: อุ้ยแม่มันหล่นใส่ถังหมดแล้วมั้ง
4: มันหล่นใส่ถังแล้ว
0: เอ้าหล่นใส่ถังแล้วเราจะทำไงถึงจะได้อะแม่
4: ปลอดคุมเอา
0: ปลอดคุมเอาคืออะไรฮะอู้นี่นี่ไงอันนี้ทองใช่ไหมแม่ฮะ
4: ทอง
0: แล้วนี่ใช่ป่ะ
4: จ้ะ
0: นั่นทองแท้ๆเล
1: ย
0: นี่ๆๆเดี๋ยวให้ดู
4: แท้เลยนั้นเลย
1: ใส่มือนี่มาม
2: ัน
1: น้อย
2: มันเล็ก
1: ครับมันเล็กอ้าวมองไม่เห็นแล้วอ่ะ
0: นี่ใช่ไหมคุณแม
1: ่สีเงินนี
5: ่ก็ได้เอาแทนมันไม้อยู่บ่อ
1: นี่ค่ะเล็กๆนี่ค่ะ
0: มันเป็นแร่ทอง
2: ต้องไป
0: นี่
2: โดนไฟ
0: นี่
2: โดนไฟร้อน
0: มันเหมือนอ้าว
4: นันเด
0: เออนันเดพะนะไหนอ่ะมือคุณมันดำเกินอ่ะคุณเลชนี
1: โอ้ยไม่ใช่หรอก
0: ไม่ล้างมือมั้งเลยไงเนี่ยฮะโอ้แล้ววันนี้คุณแม่ได้ทองเยอะไหม
4: เพิ่งทำเนี่ยได้แค่นี้เลย
0: เพิ่งได้แค่นี้ใช่ไหมไม่มันไหลลงองค์หมดแล้วจะทำไงต่อ
4: เอาบาหลอก
0: เนี่ย
4: ปลอด
0: นี่คืออะไรเฮ้ย
4: น่าจะดู
0: หนูไปดูตรงไหน
1: อันนี้หนูคืนค่ะแม่อันนั้นหนูคืน
0: ไปดูเปียกหมดแล้วครับท่านผู้ชมแต่ว่าเพื่อความสะใจของท่านผู้ชมนะฮะเราก็ต้องมาพามาดู
1: ได้ข่าวว่าท่านผู้ชมชอบให้เราลำบากนะคะ
0: หาคุณแม่ได้ไหม
1: คือการทำปลอดค่ะ
0: คุณแม่ได้ยังไหนทำปลอดทำไงอ๋อ
1: นี่
4: ต้องใช้ต
1: ั
4: วนี้
0: มันเป็นน้ำยาชนิดหนึ่งใช่ไหม
4: เขาเรียกว่า
5: บา
0: บาแล้วยังไงต่อครับ
4: ใช้ตัวนี้กับตัวนี้ผสมกัน
0: ลองดู
4: คั้นออกมาม
0: ัน
4: จะเป็นต
0: ั
4: วน
0: ี้เฮ้ยโอ้เอาไปปั้นรวมกันน่ะเหรอ
4: ใช่
0: เฮ้ย
4: มันจะเป็น
0: โอ้อันนี้คือทองใช่มั้ยอ
4: ้
0: าวทําไมสีมันไม่เป็นทองอ่ะ
4: ก็เป็นอะไรต้องใช้เผา
0: ต้องเอาไปเผา
4: ใช่ค่ะ
0: อุ๊ยได้เยอะนะเนี่ยอันนี้วันเดียวเหรอ
4: ได้ค่ะ100
0: ทํามากี่วันแล้วถึงได้ขนาดน
4: ี้10วันแล้วค
0: ่
4: ะ
0: อันนี้ทํามา10วันได้ขนาดนี้นะฮะ
4: 2กรัมค่ะ
1: 2กรัม
0: 10วัน2กรัม2กรัมก็ราคาตอนนี้ 51,000 53,000
4: กรัมนึงก็ 2,700
1: กรัมละ 2,700
0: กรัมละ 2,800
1: ก็ประมาณ 5,000
0: ประมาณ 5,000 บาทนะฮะขายเลยไหมครับ
1: เดี๋ยวคุณผู้ชมให้คุณผู้ชมดูหน่อย
0: อุ้ยทองแม่น้ำโขงอ่ะ
1: เนี่ยนะคะมันจะสีออกเงินๆนะคะไม่ทอง
0: แต่ว่าเราต้องเอาไปเผาเหรอ
4: ค่ะ
0: ไปเผาเราเผาเองไหมหรือว่าต้องร้านทอง
4: ก็ร้านทองเขาเผาอีกรอบ
1: แล้วมันจะเปลี่ยนเป็นสีทองไหมคะ
0: ใช้อะไรเผาอ่ะคุณพี่คุณแม
6: ่
1: เป็นทองร้อยทองร้อยคือนิ่มเลยนะ
6: เอาไฟแก๊สเผา
0: เอาแก๊สเผาใช่ไหมเผานี่หมายความว่าโยนทองเนี่ยใส่เข้าไปในแก๊สเลยเหรอ
1: หลอมเป็นเบ้าหลอม
0: อ๋อมีเบ้าเขาก็จะละลายใช่ไหมละลายแล้วก็เป็นสีทองใช่ไหมแล้วก็จับกันเป็นก้อนใช่ไหมอันนี้ทำเป็นอาชีพเลยไหมเป็นอาชีพเสริม
6: เอาหน้าแรงตอน
0: หน้าแรงใช่ไหมมันถือว่ารายได้ดีไหม
4: ดีเนาะดีเนาะ
0: ก็ดีเนาะแต่ว่าชาวบ้านก็มากันไม่กี่คนเองนะไม่ได้มาทั้งหมู่บ้านเนา
6: ะ
0: เพราะว่าอะไรอ่ะ
4: บางคนก็ไปกรีดยาง
0: ไปกรีดยาง
4: เขาว่างจากการกรีดยาง
0: หรือบางคนก็ทำไม่เป็น
6: ช่วงโควิดเยอะ
0: ช่วงโควิดเยอะ
6: ไปรับจ้างไหนไม่ได
1: ้หนักเหมือนกันเนาะเออคุณ
0: แม่รู้ไหมว่าทำไมที่เนี่ยมันมีแร่ทองอยู่มันมาได้ยังไงอะ
6: มันเกิดธรรมชาติไง
0: เหรอ
1: เฉพาะของตรงนี้เหรออ
6: ันนี้มันก็ไหลเข้าม
4: ันก็มีไปเบิ้ลเลยจ้ะ
1: มีไปหมดเลย
0: มีไปหมดเลยไอ้ตามเส้นแม่น้ำโขงเนี่ยนะแต่ว่าก็ไม่ปรากฏว่าที่อำเภออื่นของแม่น้ำโขงเขาไปร่อนทองกันเหมือนคนอำเภอสังคมมีเหมือนกันเหรออ
1: ันนี้เปิดออกมาดูได้ไหมเนี่ย
6: ได
1: ้ขอเปิดมาดูหน่อยเพราะน้องช่างกล้องเราถ่ายยากมากเลย
0: เหร
1: อค่ะดันนุ้ยใส่มือ
4: เลยดีกว่านะ
1: นี่อุ๊ยหนัก
0: ว้าว
1: หนัก
0: เรานึกว่าเป็นเงินนะจริงๆมันทองนะ
1: เมื่อกี้มันเป็นแผ่น
0: ๆโอ้น้ําหนักมันหนัก
1: มีน้ําหนักนะ
0: หุ้ย
1: หนักเลยแหละ
0: อันนี้แบบว่า
1: อ
0: ันนี้ได้คนเดียวหรือว่ารวมกัน
4: คนเดียวคนเดียวค่ะ
1: อุ๊ยเก่งจังเลยค่ะ
0: ได้ทุกคนใช่มั้ยสุดยอดเลยอ่ะ
1: เอาไปขายที่ไหนคะเนี่ย
4: ร้านทอง
0: คือชาวบ้านเนี่ยเค้าไปเผาขั้นต้นก่
1: อ
0: นแล้วก็ไปร้านทองร้านทองเค้าก็ก็จะเอาไปเผาอีก
1: ทีนึง
0: เพื่อทำเป็นทองรูปพรรณหรือทองคำแท่งก็สุดแท้แต่ใช่ไหมเดี๋ยวเอาความรู้เรื่องร่อนทองนิดนึงนะครับเพราะว่าหลายคนอาจจะไม่ค่อยเข้าใจว่าวิธีการมาร่อนทองของชาวบ้านที่เนี่ยเขาใช้อุปกรณ์อะไรในการร่อนอะไรอย่างเงี้ยไอเนี่ยคือตัวสำคัญเลย
4: บ้านเราเรียกบ้าน
0: บ้าน
4: บ้าง
0: บ้างบ้างนะฮะทำจากไม้อะไรครับ
4: ไม้ทำจากไม้ประดู
0: ่ทำไมต้องใช้ไม้ประดู่ไม้อย่างอื่นได้ไหม
4: ไม้อย่างอื่นไม้อย่างอื่นมันมีไม้จะผูกค่ะ
0: มันจะผูก
1: เพราะเขาแช่น้ำอ่ะเนาะ
4: ไม้ที่อมน้ำ
0: โอ้
4: อ
0: ัน
4: นี้มันให้อมน้ำ
0: แล้วใช้คู่ถังอย่างนี้ก็ไม่ทันไม่ได้
4: ไม่ได้
0: มันต้องใช้ไม้แบบนี้เออแปลกเนาะคิดว่ามันจะหมดไปเร็วๆนี้ไหมหรือว่าสามารถหาได้
6: เร
0: ื่อ
6: ยๆ
0: ใจ
6: ก็มาร่อน
0: มันก็มีได้เรื่อยๆแต่มันไม่ได้หยุดก้อนเบลเลอร์บลาเหมือนก้อนหินอย่างนี้นะใช่ไหมถ้าได้ย้อนก้อนหินอย่างนี้แถวนี้รวยหมดแล้วนะ
1: คือหนูอยากรู้ว่ามันไหลมาตามน้ำหรือมันอยู่ตรงนี้มานานแล้ว
6: ก็ไหลตามสายน้ำ
1: เราคิดว่ามากับน้ำใช่ไหมคะ
0: มันน่าจะไหลตามสายน้ำ
1: ค
0: ุณรัช
1: น
0: ีเพราะว่
1: า
0: ตามข้อมูลข่าวบอกว่าทางด้านนู้นเนี่ยเขามีภูเขาทองใช่ไหมภูเขาทอง
6: ใกล้ๆนะ
0: ใกล้ๆเนี่ยนะครับในสมัยโบราณเนี่ยอาจจะมีการทำเหมืองทองกันมาตั้งนานแล้วแล้วก็มันก็มีแร่ทองเนี่ยกระจายอยู่แถวๆบริเวณนี้นะครับ
6: ตอนที่แต่งขึ้นมาก็มีชาวบ้านเราแล้วก็บ้านหนูใก

0: บ้านสารวัตร
1: นั่นแหละครับ
2: กว่าจะรวบรวมเป็นก้อนแบบที่คุณรัชนีถือเมื่อสักครู่มันไม่ใช่ง่ายนะนี
3: ่สิบกว่าวันเรื่องที่เขาเป็นก้อน
2: เอาแต่เราล่อนลงกันถังหมดเลยใช่ไหม
3: มันจมไหมคะ
0: แล้วก็แปลไอ้ที่
3: เราทำแบบนี้สองวันแล้วเราก็มาจับแล้วก็มาจับเป็นก้อน
4: เดี๋ยวต้องเอานี้ถังนี้กลับบ้านใช่ไหมเอาจับไปทั้งน้ำด้วยค่ะ
3: ไม่
4: เอาเดี๋ยวทีน้ำออกมันก็อยู่ก้นถังอ๋อมันตกเนาะมันจมโอ้ยได้เยอะนั่นน่ะ
2: เยอะเยอะเยอะ
4: ได้4เมตร5เมตรเลยนะคะ
2: โอ้
4: โ
2: ห
0: เ
2: ขาจะขุดบนบกนะเขาไม่ได้ขุดในน้ำนะ
4: มันก็เป็นน้ำแหละใช่ไหมตรงนี้
2: ใช่ใช่น้ำท่วม
0: แล้วแต่ผู้สนับค่ะถ้าผู้สนับก็เอาในน้ำ
1: นี่วิธีขุดวิธีขุด
0: คือผู้สนับก็คือพูดอะไรที
4: ่แล้วตอนนี้เรามองไม่เห็นใช่ไหมคะ
0: มองก็เห็น
4: เราต้องเดาเอา
0: เราต้องเดาเอาว่าตรงนี้มีไหม
4: เอาไปมาส่องก็ไม่เห็นใช่ไหมไม่แวบ
0: ไม่เห็นไม่แวบเลย
4: ต้องเดาอย่างเดียว
0: เดาอย่างเดียวแล้วก็ตักใส่คู่เดี๋ยวนี้ไปล้อมใส่กระบ
1: า
0: ด
1: แล้วก็ไปล่อนแล้วก็ตักใส่แบบนี้ปั๊บโอ้โหเป็นวิธีการนะครับท่านผู้ชมดูดิไปนิ้วไปล่อน
5: ฟังก่อนหันทางหลายฟังบรรยายกลุ่มล่อนทองบ้านหมู่ฮังและบ้านหนองมาล่อนทองอยู่โคกอ่านมาล่อนทองอยู่โคกอ่านการงานบ่ได้ทำจึงพากันมาล่อนทองเอาหินนั่งยองๆมาล่อนทองแจ้งไปมาเป

0: แม่หลังจากเราไปลุยดูชาวบ้านเขาร่อนทองกันแล้วนะ
1: อันนี้ยังไม่แห้งเลยนะเนี่ย
0: ยังไม่แห้งเลยครับ
1: เจอฝนเจอฝน
0: เราก็มาพักสายฝนเติมพลังที่คาเฟ่เขาเรียกว่า
1: ปลายตะวันคาเฟ่นะคะอยู่ในหมู่บ้านภูเขาทองนะคะ
0: มาดื่มกาแฟแล้วก็ขนมหวาน
1: เพราะว่าเรามีคิวที่จะลงเรือด้วยนะคะ
0: บรรยากาศตรงนี้ดีมากนะครับอยู่ริมโขงเหมือนกัน
1: มองเห็นแม่น้ำของคุณสั่งอะไรยัง
0: ก็สั่งไปแล้วครับ
1: เดี๋ยวคุณสั่งไปแล้วเน
0: า
1: ะ
0: ใช่สั่งไปแล้วสั่งขนมสั่งกาแฟ
1: แล้วเรามองเห็นแม่น้ำโขงนะตรงเนี้ยวิวดี
0: สวย
1: แล้วเขาทำบุญด้วยอะไรเนาะมาอยู่ที่นี่เน
0: า
1: ะ
0: เดี๋ยวจะเดี๋ยวจะพาลงเรือไปดูแม่น้ำโขงอ้าวมาแล้วเชิญครับนี่เจ้าของร้านคนสวยนะครับพี่จัน
1: พี่จันสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ปลายตะวันคาเฟ
2: ่
0: นะครับเราไม่มีที่พักใช่ไหม
2: ยังไม่มี
0: เราเป็นคาเฟ่
2: เป็นแคมปิ้งแวนได้ค่ะ
0: เป็นแคมปิ้งแวน
2: ได้ค่ะ
0: แล้วก็ให้บริการเครื่องดื่มขนม
2: ค่ะแล้วก็จะมีบิงซูแล้วก็มีอาหารเป็นอาหารตามสั่ง
0: อ๋ออาหารตามสั่งด้วย
2: ได้ด้วย
0: นะครับเปิดกี่โมงถึงกี่โมงครับ
2: เปิด10โมงเช้าปิด5โมงเย็นค่ะ
0: ทุกวันไหม
2: หยุดทุกวันจันทร์ค่ะ
0: หยุดทุกวันจันทร
2: ์ถูกต้องค่ะ
0: ที่เหลือเปิดหมดเลยนะครับแวะมาดูนะเดี๋ยวดื่มกาแฟเสร็จผมจะพาล่องเรือชมน้ำโขงท่านผู้ชมแป๊บเดียว
3: ค่ะลุยคุณเอาอะไรอ่ะ
0: ฮะ
3: มะพร้าวช็อกโกแลต
0: ผมมะพร้าว
3: คุณไม่ชอบของดำอ่ะ
0: ใช่ใช่ใช่
3: ดำดำเนี่ย
0: เออเนี่ยคุณกินเถอะของดำ
3: ดำอร่อยพี่ลองดูอร่อย
0: ไหนดำดำเนี่ยนะติดคออร่อยอร่อยเลยอร่อยมุกหยอกหยอกตอนนี้เราจะลงเรือนะครับเราได้รับเกียรติจากท่านผู้ใหญ่นะครับ ท่านผู้ใหญ่อะไรนะฮะ
4: ผู้ใหญ่ปิยพงษ์ยาแก้วครับ
0: ผู้ใหญ่ปิยพงษ์ยาแก้วหมู่บ้าน
4: บ้านภูเขาทองหมู่7ครับ
0: นี่บ้านภูเขาทองที่บอกว่าสมัยก่อนเขามีเหมืองทอง
4: ใช่ครับเหมืองของแดงโบราณ
0: โอ้
4: อยู่ที่วัดเขาเป็นเหมืองเก่า
0: เป็นเหมืองเก่าเลยใช่ไหมพี่ใหญ่
4: ประมาณ 2,000 ถึง 3,500 ปี
0: 3,500 ปี
1: เกิดหรือยัง
4: ยุคบ้านเชียงเขาเข้ามาวัดที่นี่มาก
0: นาน
4: ไปถ่ายลงที่บ้านเช
0: ีย
4: ง
0: เห็นไหมล่ะครับเพราะฉะนั้นที่นี่ถึงมีแร่ทองคำให้ชาวบ้านไปร่อนแล้วก็เจอนะครับตอนนั้นผู้ใหญ่บ้านอายุเท่าไหร่ฮะตอนเมื่อ 3,000 ปีที่แล้ว
5: น่าจะเป็นลมเป็นแรง
0: น่าจะเป็นลมเป็นแรงอยู่เรา

0: ต้องใส่เสื้อชูชีพก่อนนะครับ
1: เรือไม่เยอะนะ
0: เรือนี่นั่งได้กี่คนผู้ใหญ่
2: ไม่เกิน4คนต่อลำหนึ่งครับ
0: อันนี้เป็นเรือหาปลาเด้ครับพี่น้อง
2: เรือหาปลา
0: ก่อนที่ผู้ใหญ่จะมาเนี่ยแกพยายามมองเด้
2: ไปใส่มอง
0: ได้ปลา
1: แต่ใส่ใจได้แต่มอง
0: ใส่มองก็ได้ปลา
2: เอาเดิน
1: แล้วนั่งยังไงคะ
2: ขั้นเราไปนั่งขั้นเราเดินข้ามไป
0: เวลาไปนั่งก็คือไปนั่งขั้นแล้วก็เหยียบตรงนี้ไปอ่ะเชิญฮะ

0: ไปแล้วจะเห็นว่าบริเวณภูเขามีหมอกนะครับหมอกสวยงามนะฮะ
1: อุ้ยพระอาทิตย์กำลังจะตกดิน
0: วิวนี้สวยงามแม่น้ำโขง
1: ฟังโขงเมื่อยามค่ำแล้วฟ้าเปลี่ยนสีแดงคำร้อนร้อนเสียงแค้นผู้ใดว่าวอนอ่อนคำอาดเหมือนอายเรียกเอิญ
0: ตีกองน้ำเอิดเพลินตุ่มเติดแต่ละวังเวิร์นแววมาตรงนี้ใช่ไหมครับเรียกว่าพันโขด
2: ใช่ครับยาวไปได้ตรงนี
0: ้โอ้เนี่ยครับคือพันโขดของแท
1: ้
0: ก็คือโขดหินนั่นเองนะฮะเต็มไปหมดเลยครับ
1: พันโขดเลยนะคะเยอะมาก
0: เราไม่รู้ว่าอีกพันปีข้างหน้าเนี่ยแม่น้ำโขงจะยังอยู่ไหมเน
1: า
0: ะ
1: โขดหินก็เป็นเอกลักษณ์มากนะคะลักษณะของโขดเนี่ยจะ
0: แบบเป็นอัศจรรย์มากนะ
1: ไม่เหมือนที่อื่นนะคะ
0: มันสวยอะสวย
1: คงจะโดนน้ำซ้อจนมีลักษณะเฉพาะของเขาเองอะนะคะ
0: แล้วคุณรัชนีเชื่อไหมน้ำใต้ทะเลทะเลที่ใต้ทะเลอะก็สภาพเป็นอย่างนี้เหมือนกันสวัสดีครับได้ปลาไหมลุงได้เยอะไหม
1: เขาก็เดินลุยน้ำได้เนาะ
0: นี่ไง
1: เขาก็เดิน
0: เขาบอกว่าระวังนะเนี่ยมีมองอยู่เนี่ยมีมอง
1: ระวังอะไรคะ
0: ระวังมอง
3: ใครมอง
0: นี่ไงเส้นมองเขานี่ไงบ้านเฮาเอื้อนด่างครับ
1: เขาวางรอบ
0: ภาษาภาคกลางเรียกมอง
4: ต้องเดินตรงกลางเรือใช่ไหมคะเฮ้ยใครเนี่ยโอ้ยสร้างความตื่นเต้นให้ตลอดเวลาโอ้เข้ามาเกยขวดพอดีเลยนะเอามาค่ะคุณครูคะ
5: ปั๊บ
4: รับรองว่าน
0: ี
4: ่นี่ขึ้นได้ไหม
0: ได้ครับมาเดินตามผมมาครับ
4: ไปทางนู้นนะ
0: ถ้าอยากจะปลอดภัยก็เดินตามผมมาครับ
4: ไปที
0: เฮ้ยเจอแล้ว
4: อะไร
0: เขาเรียกอะไรนะฮะว่าทะเล
4: เฮ้ย
0: นี่ไง
4: ว่าน้ำ
0: เขาเรียกว่าอะไรนะสารวัตรว่าน้ำครับ
4: ว่าน้ำค่ะคุณผู้ชมคะ
0: เขาสารวัตรบอกว่ากินได้เดี๋ยวลองดู
4: แน่ใจนะ
0: ลองชิม
6: กินได้ครับลูกสีม่วงกินได้ครับเอาเปรี้ยวหวานเปรี้ยวปลอดภัยครับปลอดภัยไร้สาร
4: หวานเหรอ
0: รสชาติเหมือนว่าเลย
4: อ๋อก็ลูกว่าแล้วแหละเนาะเขาเรียกว่าไงมันจะเหมือนว่าได้ไง
0: ก็เหมือนลูกว่าแต่ว่าว่าบกไง
6: จะถ่ายรูปฝั่งนี้ก่อน
4: แล้วค่ะเดี๋ยวเราขึ้นไปถ่ายรูปกันนะคะ

0: บริเวณนี้เขาเรียกว่าอะไรครับผู้ใหญ่ครับ
1: บริเวณนี้เขาเรียกก้อนแดงนะครับเขาเรียกว่ามาเกียนคาญอนของน้องคายเขาเรียกพันโขดแสนไคนะครับก้อนหินของเราเป็นพันโขดก็ต้นคายน้ำที่เรามองเห็นก็เขียวนะครับก็ต้นคายน้ำก็เลยเป็นพันโขดแสนไคนะครับ
0: และที่สำคัญคือหินที่แดงเนี่ยผู้ใหญ่กับพรรคพวกเนี่ยเอาสีมาทาเมื่อคืนนะฮะ
2: เกิดจากอะไรคะ
1: หินมันเกิดจากธรรมชาตินะครับน่าจะเป็นกับทรายแร่เกี่ยวกับเหมืองทองแดงโบราณอยู่ที่วัดนะเพราะว่ามันจะเชื่อมกันนะครับ
0: เป็นเหมืองทองแดงโบราณ
1: ใช่ครับ
0: เอาแล้วทำไมชาวบ้านเขาไปล่อนทอง
1: ล่อนทองมันก็เกิดจากทรายแร่ที่มันเชื่อมกับฝั่งเราครับมันเกิดจากสายแร่จาก
0: ไม่น่าเชื่อเน
2: า
0: ะ
2: เพราะว่าจริงๆหินมันไม่ควรจะแดงควรจะสีธรรมชาติอย่างนั้นใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: คือแม่น้ำโขงนี่มีความมหัศจรรย์เป็นอย่างยิ่งท่านผู้ชมถ้ามองจากมุมนี้ไปเนี่ยเรามองไม่ออกเลยว่าที่นี่ตรงเนี้ยคือแม่น้ำโขงนะอ่ะมันมีต้นไคล้เต็มไปหมดเลยแล้วก็มีน้ำเป็นแอ่งเราคิดไม่ถึงว่านี่คือแม่น้ำโขงเหรอ
1: ใช่คร
0: ับ แต่ว่าหน้าน้ำมันจะไม่เป็นแบบ

0: นี
1: ้หน้าน้ำมันจะท่วมหมดเลยครับนี่หายหมด
0: เ
2: พราะฉะนั้นถ้ามาเที่ยวเมืองสังคมเนี่ยก็คือมาพักมานอนที่นี่แล้วก็ล่องเรือถูกไหมคะผู้ใหญ่คะแล้วก็ทำไงต่อมีอะไรต่ออีกคะ
1: ที่นี่มันจะมีที่ท่องเที่ยวเพิ่มเติมก็คือมีเหมืองทองแดงโบราณแล้วก็มีที่เที่ยวคือภูโล้นภูโล้นอยู่ที่วัดนะครับหลังวัดนะครับแล้วก็จะมีทะเลหมอกคูหนองข้างบนนี่ครับสวยมากครับมาช่วงนี้เราก็มาเที่ยวพันโขด
0: มาเดิน
1: พอช่วงหน้าหนาวเราก็ขึ้นทะเลหมอก
0: ผู้ใหญ่ลองเดินมาทางนี้มันสวยจังมันแปลกตรงไหนรู้ไหมเรามาในยามนี้นะครับเราจะเห็นใต้ท้องน้ำอ่ะที่มันเวิ้งว่างมีแต่น้ำใช่ไห
2: ม
0: พอมาหน้าแรงปั๊บเราก็ได้รู้ว่าใต้ท้องน้ำ
2: มันมีต้องดำลงไปดู
0: มันมีสิ่งเหล่านี้ครับ
2: เนี่ยเราเหมือนเราได้อยู่ใต้ท้อง
0: เออใช่เหมือนกับเราไปเที่ยวทะเลแล้วเราดำลงไปใต้ท้องทะเลอันนี้เราไม่ต้องดำ
2: เราเห็นหินอะไรเงี้ยใช่ไหม
0: ดูดิ
2: การัง
0: เห็นปะ
1: เพราะช่วงหน้าแรงเนาะมันจะทำเป็นอ่างให้ปลามาวางไข
0: ่โอ
2: ้เป็นจุดวางไข่
1: เป็นพ่อพันธุ์เป็นคล้ายๆกับปลามันจะเข้ามาวางไข
0: ่แอ่งนี่ลึกไหมเนี่ยท่านผู้ใหญ
1: ่ไม่ลึกเท่าไหร่ท่านเขียวจะมีปลาม
0: าเต็มเลยอ่ะ
1: เข้ามาช่วงมันช่วงนี้น้ำเขาปล่อยมาบ่อยนะคร
2: ับ ปลาอะไรเยอะผู้ใหญ่ที่เนี่ย
1: ที่นี่มันมีปลาพวกน้ำจืดพวกปลาตะเพียนปลามังปลากระบอกปลาแค
2: ่
1: ปลาจุกมันสารพัดปลาครับ
0: สารพัดปลาแล้วระหว่างทางที่เราเดินทางมาก็จะเห็นว่ามีชาวบ้านเขาออกมาหาปลานะครับก็เป็นวิถีชีวิตเลยนะฮะ
2: ตรงนี้คือหาดทรายที่โผล่มากลางแม่น้ำโขงนะคะคุณผู้ชม
0: แล้วก็เราอาจจะได้เห็นพระอาทิตย์สองดวงบริเวณหาดนี้เขาชื่อว่าหาดแห่ใช่ไหมผู้ใหญ่
1: ใช่ครับ
0: แล้วถ่ายมุมไหนถึงจะเห็นพระอาทิตย์สองดวงอ๋อตรงนู้นเหรอ
1: ไป
0: ไป
2: นี่มันเป็นทรายละเอียดเลยนะเนี่ย
0: ทรายแบบสวยมากอ่ะนี่
1: ม
2: ัน
1: เล่นน้ำได้ตรงนี้มันเป็นเหมือนสนามฟุตบอลเลยครับ
0: กว้
1: าง
0: เหรอ
1: มันเดินไปถึง
0: โขดได
2: ้ถ้าลมน้ำลงมากๆใช่ไหมคะ
0: ดูดูดูดูดูดูดู
1: มันแห้งไปหลายรอบแล้วครับ
0: นี่ความมหัศจรรย์ของแม่น้ำโขงในหน้าแรงนะครับ
2: ดูสิยังกระทรายเขาเรียกว่าเหมือนกระทรายทะเลเลยนะละเอียดละออมาก
0: นู่นนู่นนู่น
2: แล้วขึ้นมาสูงด้วยนะตรงนู้นน่ะยังกับคนมาพูนไหมเลยอ่ะอยู่กลางแม่น้ำโขงอ่ะใครจะไปคิดอ่ะเนาะว้ายแล้วใครจะขึ้นตามพี่ได้อ
3: ่
2: ะ
3: อ๋อมันอยู่ที่พลัง
2: จริงเหรออ
3: ยู่ที่พลัง
2: ได้เลยได้เลย
3: ได้แล้วคุณรัชนีเหนื่อยเหมือนกันนะเอา
2: ดูลอยเราขึ้นได้เย้นี่คือกลางแม่น้ำโขงอ่ะไม่น่าเชื่อ
0: แล้วตรงโน้นมีประติมากรรมใครทำประติมากรรมอะไรไว้
2: โอ้ยถ่ายรูปเดี๋ยวถ่ายให้นะโอ้ยสวยมาก
1: ได้มันได้กรอบไม้ด้วย
2: สวยมากสวยเกิน

0: โอ้โ
1: หตรงด้านหลังเราด้วยอาจารย์โอ้โ
2: หไม่น่าเชื่อว่านี่เราอยู่กลางแม่น้ำโขงนะคะคุณผู้ชมคะเป็นสนามฟุตบอลใหญ่เลยอ่ะใครเอาทรายมาถมไว้ให้เนี่ย
0: โ
2: อ้แล้วพื้นมันราบไปหมดเลยอ่ะค่ะ
0: แล้วดูนะครับทางโน้นพระอาทิตย์กำลังจะทำปาฏิหาริย์ให้สองดวงให้เราเห็น
2: เห็นหรือยัง
0: ด้านโน้น
3: เมฆกำลังมาเดี๋ยวดู
2: สองดวงเหรอ
3: พระอาทิตย์สองดวงเ
2: อ๊ะไม่ร้อนใช่ไหมไม่ร้อนนะช้าไม่เห็น
3: ช้าจะไม่เห็นแล้วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็ว
2: ไปดูพระอาทิตย์สองดวงเห็นแล้วก็ต้องบอกคุณผู้ชมนะคะว่า
3: ผู้ใหญ่บอกรออีกแป๊บหนึ่งเราจะได้พระอาทิตย์สองดวงคือดวงเดียวก็ร้อนตับแตกแล้วล่ะ
0: แต่ว่า
1: เราจะรอได้ไหมแค่ดู
4: ได้
3: ฝนจะมาใช่ไหมผู้ใหญ
4: ่
3: ถ้าดูจากประสบการณ์มาแน่ใช่ไหม
4: ใช
3: ่เราต้องไปก่อนหรือเปล่า
4: ถ้าไม่อยากเปียกก็ต้องไปก่อน
3: อ๋อเปียกอยู่แล้วล่ะ
4: ดูสักแป๊บนึงเพราะว่ากล้องผมเป็นห่วงรถกล้อง
2: โอเคงั้นเราไปเหอะเพราะว่ามาทะมึนเลยเน
0: า
2: ะ
0: แล้วครับ
2: ลาคุณผู้ชมตรงนี้เลยแล้วกันนะคะ
3: แล้วพระอาทิตย์สองดวงอันนี้หนักเลยใช่ไหมผู้ใหญ่ถ้ามาแบบนี้หนักขัดไปนั่นก็กราบลาท่านผู้ชมแล้ว
2: อย่าลืมมาเที่ยวอำเภอสังคมหนองคายนะสักครั้งในชีวิตต้องมา
3: เป็นประสบ

0: การชีวิต
1: ต้องมาอีกรอบนึงเพราะม
2: ัน ต้องมา
0: เพื่อให้ได้ทิศสองดวงโอ้โอเคเลย
2: มาเลยนะคะวันนี้ลาแล้วนะ
0: โชคดีทุกท่านครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณท่านผู้ใหญ่ด้วย
2: ขอบคุณค่ะขอบคุณสารวัตรด้วยค่ะ
1: ขอบคุณทุกคนขอบคุณ
0: เจ้าป่าเจ้าเขาพระแม่คงคาพระแม่ธรณี
2: เฮ้ยฟ้าแบกอ่ะ

0: คุณผู้ชมครับวันนี้ป๊อปมาอยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับเรามีนัดกับน้องนิ่มนิสากรนะครับซึ่งน้องนิ่มเนี่ยเป็นคนที่มีปานแต่ว่ามีปานที่เยอะมากๆนะครับซึ่งแบบนี้เนี่ยในเมืองไทยน่าจะมีไม่เกิน10คนแต่คาดกันว่านะครับน้องนิ่มน่าจะเป็นคนที่มีปานที่เยอะที่สุดเดี๋ยวเราเข้าไปคุยกับน้องนิ่มที่บ้านกันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องนิ่มนะครับ
1: ค่ะ
0: น้องนิ่มที่ขอถามหมดที่เห็นนี่คือเป็นปานทั้งหมดเลยปะ
1: เป็นหมดเลยค่ะ
0: มีตรงไหนบ้าง
1: หมดทั้งตัวเลยค่ะ
0: ตรงขามือแขนที่พี่เห็นคอศีรษะก็มีใช่ไหม
1: ค่ะ
0: อันนี้เป็นมาตั้งแต่เด็กเลยไหมครับ
2: ค่ะเป็นตั้งแต่เด็ก
0: เจ็บไหมหมายถึงว่าเวลาโดนหรืออะไรเงี้ยเจ็บมีคัน
1: บ้างไหมถ้าโดนแรงๆก็เจ็บค่ะ
0: อ๋อถ้าโดนแรงๆก็เจ็บมีอาการคันบ้างไหมครับน้องนิ่ม
1: มีค่ะ
0: แล้วเหงื่อออกระบายตรงไหนบ้างอะครับ
1: ตามตัวไม่มีเหงื่ออ
0: ๋อตามตัวจะไม่มีเหงื่อเลย
1: ค่ะมันออกแต่ตรงหน้าแล้วก็ตรงคอแล้วก็ตรงแขนค่ะก
0: ับ
1: ข
0: า
1: ค
0: ่
1: ะ
2: สัมผัสได้ตรงหลังเขาตอนนี้ยังร้อนอยู่
0: อ๋อก็คือเหมือนอุณหภูมิในร่างกายเขาจะร้อนกว่าคนทั่วไป
2: คุณหมอเขาเป็นเทปสอนเขาบอกว่าเลือดของเขาอะหมุนเวียนอยู่ที่เดิมมันทำให้ร้อน
0: พอตรวจแล้ววินิจฉัยแล้วสรุปมาว่าเป็นโรคอะไรครับ
2: เขาก็ลองความเห็นว่าเป็นผิวหนัง
0: เป็นโรคผิวหนัง
2: บ้านนี้ก็เคยไปศึกษาเขาคุณหมอผิวหนังออกความเห็นว่าถ้าเกิดน้องไปรักษาไปฉีดยาสีผิวเปลี่ยนสีผิวเนี่ยผลข้างเคียงของน้องมันเยอะก็เลยกลัวน้องอายุสั้น
0: ครับผมมันจะส่งผลกระทบ
2: ใช่ค่ะ
0: อายุเท่าไหร่ครับน้องนิ่ม
1: อายุ13จะ14แล้วค่ะ
0: ปกติเป็นคนชอบวิ่งเล่นอะไรอย่างงี้กับเพื่อนบ้างไหม
1: หนูวิ่งเล่นตอนเย็นทุกวันค่ะวิ่งเล่นกับเพื่อนค่ะ

0: ั้นน้องนี่มีนิสัยยังไงบ้างครับหมายถึงนิสัยบุคลิกส่วนตัวแล้วเนี่ยอารมณ์ดีไหม นั่งขำอย่างเดียวเลยอารมณ์ดีผมเชื่อแหละแต่ว่าไม่คุย
1: ขำอะไรบ้าง
0: ขำหน้าขำหน้าพี่โยแบบเนี่ยดูหน้าเนี่ยขำหรือกลัวพูดเก่งไหมคุยเก่งไหมพี่นิ่มคุยเก่งไหมอาถามคุยเก่งไหมคุยไม่ใช่ถามเราอะว่าพี่นิ่มคุยเก่งไหมแล้วพี่นิ่มทำอะไรเก่งบ้างร้องเพลงร้องเพลงพี่นิ่มร้องเพลงได้เหรอจริงวะมาอาทักหนึ่งบทเพลงพี่นิ่มชอบร้องเพลงอะไรเอ่ย
2: แบ็คพิงค์ไหมแบ็คพิง
0: ค์เนี่ยมีลิซ่าแบ็คพิงค์อยู่รู้จักเปล่าเราโชว์สักหนึ่งเพลงสิชอบร้องเพลงอะไร
3: ทุกเพลงค่ะ
0: ทุกเพลงเหรอถนัดเพลงไหนอย่างนี้ดีกว่า
4: อยากชอบฟังเพลงไหนดีกว่าครับคุณยายเลือกมาย
5: ายบอกเลย
6: ยายจำมาได้ไ
4: หมมักแต่งโมยากมากเล
5: ยว่ะยายได้ยิน
0: อ้าวยายเคยได้ยินอยู่แต่ว่าร้องได้มา
3: ร้องได้อยู่ค่ะแต่ร้องไม่จบค่ะ
0: เดี๋ยวเจอกันได้มา1 2 3ไป
7: โอ้นบักแตงโม
3: โอ้นบักแตงโมโอ้นบักสมโอโอคงเป็นบักพราวน้ำหอม
2: น่าดีมันไม่หอมลูกมันจะไม่

0: ยังหอมไม่พอไม่เชื่อว่ามะพร้าวน้ำหอมจริง
1: โอ้ลำบากแตงโมโอ้ลำบากส่งโอ
2: ้ได้อยู
1: ่โอ้คงเป็นบักพราวน้ำหอม
2: โอ้ยายยังหอมไม่พอเลย
3: ยาย
2: ที
3: ่โย
2: น
3: จริงจริงหอมจริงนะ
2: ขอดูทีละจุดได้ไหมใบหน้าขออนุญาตนะ
1: ค่ะ
2: นี่ไม่ขำกั้นไว้กั้นไว้พี่โยหันหน้าตลกสิ

0: จุดที่แบบมีขนก็เขาเรียกว่าผิวหนังจะไม่ค่อยนูนอย่างตรงเนี้ย
1: ใช่ที่ขนที่คันนะสังเกตตามที่ยายดูแลเขาอย
0: ู่อ๋อที่ขนที่มีขนน่ะจะไม่คัน
1: ขนจะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องคัน
0: หรือเพราะตรงที่มีขนก็จะคือมีรูขุมขนระบายอย่างนี้ใช่ไหม
2: ตรงที่คันเนี่ยจะคันตรงผิวหนังหรือคันตรงเนื้อปานครับ
0: คันตรงไหน
3: คันตรงปานค่ะ
2: อ๋อคันตรงปานเลย

้ยร้อนรู้สึกได้เลยครับร้อนร้อนกว่าปกติแล้วตรงตัวเรารู้สึกร้อนกว่าแขนไหมน้องนิ่มหลังอะไรมันก็มีความรู้สึกร้อนมากกว่าคันไหมตรงหลังเนี่ยคัน

0: เนี่ยด้านข้างมันจะมีปัญหาเช็ดยาก
1: ด้านข้าง
0: ด้านข้างมันจะเป็นแบบนี
1: ้ค่ะอ๋อจะกระจีกันดีเพื่อนก็ตาจี
0: ้ข
1: ้าง
0: บน
1: อันนั้นข้างบนได้ปกติ
2: อาการผิดปกติทางผิวหนังของน้องนิ่มที่เกิดปานขึ้นทั้งตัวแบบนี้นะครับบอกได้เลยว่าน้อยคนมากๆที่จะเกิดขึ้นแบบนี้แต่ด้วยการดูแลเอาใจใส่ของคุณยายและความน่ารักของเพื่อนบ้านเด็กๆในชุมชนทำให้น้องนิ่มดูร่าเริงแจ่มใสน่ารักสมวัยอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่แหละครับ
3: ตอนเด็กๆก็ไม่กลัวครับ
1: ไม่กลัวแล้วมีความ
3: จะตกใจ
1: เ
3: ฉยๆ
1: พ
3: ี่
1: น
3: ิ่
1: มเขาเก่งอะไรอ
3: ่
1: ะ
3: เก่งร้องเพลง
1: นี่เราก็ได้มาพูดคุยกับน้องนิ่มนะครับเห็นถึงความน่ารักและความอารมณ์ดีกำขันเนาะแต่ไม่พูดเลยหัวเราะอย่างเดียว ยังคงหัวเราะอยู่คุณย่าครับตอนนี้มีหน่วยงานไหนเข้ามาช่วยเหลือบ้างครับ
0: ก็มีหลายหน่วยงานเข้ามาช่วยค่ะพัฒนาสังคม
1: ครับผม
0: เดือนละ2,000
1: ครับ
0: แล้วก็หน่วยงานหลายหน่วยงานที่ป้าจำไม่ได
1: ้ก็เข้ามาช่วยเหลือเยอะอยู่ครับแล้วน้องนิ่มเป็นคนไข้ในพระบรมราชูปถัมภ์ด้วยใช่ไหมฮะครับผมไงเป็นกำลังใจให้นะครับน้องสู้แล้วเดี๋ยวขอบคุณนะคะขอบคุณครับน้องนิ่มขอบคุณครับคุณชายขอบคุณนะครับเดอะแก๊งขอบคุณครับสวัสดีครับ

0: ไอ้เจ้ครับตอนนี้เราอยู่แถวๆไหนครับ
1: แถวนาเวียงคำอยู่กลางเมืองของเมืองหลวงพะบาง
0: ตรงนี้คือกลางเมืองของเมืองหลวงพะบางเลย
1: เรามาตรงนี้เราจะมาทำกัน

0: าวเลยครับ
1: เราเป็นยม
0: สปาหูความหมายก็คือการแคะหูแบบนี้เหรอฮะคุณผู้ชมต้องบอกว่าตรงนี้เป็นโซนร้านเสริมสวยแบบเยอะมากแล้วเราก็คุยกับไอเซ่มาครับเขาบอกว่าคนพื้นที่ของสปป.ลาวเองเนี่ยเขาเหมือนชอบแคะหู คืออยู่เฉยๆเขาก็นั่งปั่นหูไปเรื่อยๆจนธุรกิจนี้เนี่ยถือว่า
1: ได้
0: รับความนิยมแล้วก็มีทั่วนะไม่ใช่แค่สบายดี
2: สบายด
0: ีครับนี่จะมาทำสปาหูใช่ไหมที่นี่เรียกว่าสปาหูป่ะครับ
2: ใช่
0: ทำมานานหรือยังเปิดมานานหรือยัง
2: เดือนห้าปีแล้วเดือนห้าหกปีแล้ว
0: คนที่นี่ชอบมาทำกันไหมครับสปาหูเนี่ย
2: ไม่แหละมาต
0: ั
2: ดผมแล้วมีแกะหูกับนวดหน้าน
0: วดหน้าด้วยแคะหู
2: สาหัว
0: ด้วยโอ้ก็คือเรียกว่าครบวงจรเลย
3: ที่ใบหน้าครบวงจร
0: อุปกรณ์ใช้อะไรบ้างครับนี่มีไฟฉายด้วย
2: นี่แหละ
0: เหมือนเอาไว้ส่องกบเนี่ยไว้ส่องหูเราอ๋อโอเค

0: ครื่องมือเยอะมากแปลกตาตั้งแต่มีดโกนแล้วอ่ะเราไม่เคยเห็นมาก่อนแล้วก็มีปั่นให้คันด้วยไอ้เช่เคยทำบ่อยเคยทำไหม
1: ประจำครับ
0: จริงเหรอ
1: เวลาผมมาตัดผมโกนหนวดแล้วก
0: ็คือต้องเบ็ดเสร็จเลยทุกอย่างปกติเขาคิดราคากันยังไง
2: รวมทั้งหมดท่านประมาณ560,000
1: จริงๆก็ประมาณ200 บาท
0: โอ้ก็ไม่แพงนะเพราะว่าเบ็ดเสร็จทุกอย่างเลยมาถึงเวลาแล้วแหละถึงเวลาแล้วแหละ
1: อันนี้ว่ามันเป็นยังไงพี่คนแรก
0: จริงเหรอเดี๋ยวผมจะมาทดลองทำสปาหูนะครับที่หลวงพระบางกันว่าจะเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวมาบอกคุณผู้ชมครับขอเวลาแป๊บหนึ่งพร้อมเนี่ยใส่ไฟฉายส่องกบแล้ว
3: บอกได้ไหมเจออะไรมั่ง
4: อันนี้เฮ็ดอะไรอยู่ครับ
2: แผล
0: ขนแ
2: ค่แผลขน
0: แผลขนแผลขนคือโกนขนอยู
4: ่ขั้นแรกมันนี่เห็นบอก
0: ขี้หูเยอะไหม
1: มีหลาย
0: โอ้โหหลายด้วยอันนี้เหมือนเขาจะเอาเข้าไปเคลียร์ให้มันแตกแล้วเขาก็จะคีบมันออกมาโอ้โหไม่ต้องอินเสิร์ตเรื่องนี้อายจังเลย

0: ไม่ได้แคะรูดออกเหมือนของเรา
1: ฟังเว้ย
0: เสร็จแล้วเหรอนี่แหละครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมก็สปาหูเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วสบายมากโล่งมากครับนี่โล่งจริง
2: แล้วข้างในข้างใน
0: ต้องโชว์
2: คุณผู้ชมได้รู้ว่า
1: ผลงาน
2: หูหนักหรือหูเบาหู
3: ลาย
0: หลายเลยเหรอ
3: โ
0: หอายเลยผมขอดูอุปกรณ์อีกทีนึงได้ไหมอ่ะขั้นตอนแรกเราใช้อันไหนก็อันที่เป็นมีดโกนอันนี้ใช่ไหมอันนี้ไว้โกนขนเราก็รู้สึกเหมือนเวลาเราโกนหนวดเลยอ่ะพอโกนขนเสร็จแล้วใช้อันไหนเอ่ยอันนี้เขาเรียกว่าอะไรครับ
3: เกา
0: คือเกาเพื่อให้ขี้หูมันแตกกันใช่ไหม
3: ใช
0: ่พอแตกเสร็จแล้วเราก็หนีบออก
3: แล้วก็นี่เคลีย
0: อ๋อเคลียก่อนด้วย
3: แม่
0: พอเคลียเสร็จได้ที่เราก็ค่อยหนีบออกใช่ไหมอ๋อแล้วเนี่ยแต่ว่าที่แปลกกว่าที่เราเคยเห็นปกติอ่ะเราจะแคะแล้วก็ลากออกมาตักออกมาแต่วันนี้เขาใช้ตัวนี้คีบนะครับขั้นตอนสุดท้ายก็คือการปั่นหูเป็นการทำความสะอาดพวกฝุ่
3: น
0: เล็กๆให้ออกมาใช่ไหม
2: แล้วทำไมต้องดีด
0: ทำไมถึงต้องด
3: ีดอันนี้ให้มันบ่อึงหู
0: หูจะไม่อื้อใช่ไหมอ๋อใช่เพราะว่าตอนแรกพอหลังจากปั่นเนี่ยเราจะรู้สึกว่าตึงๆนิดหน่อยแต่พอแบบดีดแล้วก็รู้สึกสบายขึ้นมันไว้ทำอะไรตัวเนี้ย
3: สูงไล่บริสไตค่ะมาขี้หูผู้ได้หลายแม่เราเอาตัวนี้เนาะเอาตัวนี้ค่ะมาอันนี้มันขี้หูเราเห็นแบบนี้นี่แล้วเขาก็ดึงออกมา

0: ว่าคนที่มีขี้หู
1: ขี้หูเยอะๆโอ้โชคดีเราไม่ได้ใช้อันนี้นะท่านต้องบิดเลยนะเคล็ดลับในการดูแลหูถ้าไม่อยากให้มีขี้หูเยอะต้องทำยังไง
2: ธรรมดาท่านผู้ใดก็ต้องมีมดประมาณทั้งเดือนนึงเขาขัดตรงซ่องเถื่อ
1: นี่คือสปาหูนะครับที่เกิดขึ้นที่หลวงพ่อบางนะครับมีหลายที่เลยแล้วก็หลายๆคนเนี่ยได้รับความนิยมนะครับแต่คือผมเองเนี่ยใช้งานหูอยู่บ้างพอสมควรในการฟังเพลงในการคุยโทรศัพท์แต่ว่ามีบางอาชีพที่เขาใช้หูเยอะๆเนี่ยตอนนี้เขาก็ฟังผมอยู่เดี๋ยวลองทำสปาหูเขาดูเลยแล้วกันนะครับพี่โอครับเดี๋ยวลองทำสปาหูคนนี้หน่อย
3: ใช่เพราะว่าเนี่ยคนนี้ใส่อันนี้
1: เนี่ยใช้เนี่ยเขาใส่หูฟังอยู่เนี่ยอยากรู้ลองดูล็อกไปเลย
4: อันนี้คือมันแ
1: ผลตรงหัวลองดูพี่โอมันจะ
4: มีปัญหาเรื่องหูเจ๊ง
5: เราให้เกียรติเรานิดเดียว
4: เต้นเหมือนเต้นเหมือนมีปัญหาเรื่องหูนิดเดียว
5: มันมีปัญหาเรื่องหูนิดเดียวมันมีปัญหาเรื่องหูนิดเดียวไปหาหมอมาเอาจมูกก็ได้มา
4: เดียวได้ใครรับรองแพทย์ใครรับรองแพทย์เดี๋ยวคุณแพทย์ก่อนคุณแพทย์ไว้ดูคนมาดู
1: เดียวไม่ต้อง
5: ไม่ต้องแพทย์ผมโอ้ยเลยอันนี้มันสบายสบายเลย
1: มาเอาโปรดิวผมดีกว่ามาเอาโปรดิวผมพี่โอ้นี่ผมอยากรู้ว่าพี่บอยติดต่องานเยอะ
5: ไม่
6: อยากให้พี่บอยทำพี่โอ้จับ
1: โอเคล็อกไว
5: ้ล็อกทำหน้าที่ไปอยู
4: ่ถ้าทำแล้วต้องทำต่อ
5: ไม่ได้ไม่ได้พรุ่งนี้มาแข่งแล้วโ
4: ม้มีแล้วลองแค่
5: ไม่ไปแล้วลองแค่
3: แล้วอยู่กองนี้ใครเป็นอะไรเอาไปลองแค่มา
5: เรียกไม่ทัน
1: คุณผู้ชมครับผมได้ลองทำสปาหูไปแล้วแล้วผมรู้สึกว่าดีนะครับเราได้เคลียร์แบบสิ่งสกปรกออกครับและเนื่องจากโปรดิวเซอร์รายการแปลกแต่จริงของเราครับติดต่อคุยงานผมเห็นแบบคุยเยอะมากใช้โทรศัพท์ทั้งวันคุยจนสายไหมครับมาที่สปลาวซื้อเน็ต5กิกวันเดียวหมดนะครับผมก็เลยให้ท่านโปรดิวเซอร์ครับมาลองทำสปาหูดูครับว่าเดี๋ยวเรามาดูว่าจะเป็นยังไงครับ
7: หลายบอ
1: หลายบอผมไม่ได้อะไรนะของผมอ่ะเขาวางสำลีให้แค่แผ่นเดียวพี่บอย2แผ่นจริงครับตอนนี้ขี้หูของเขาเป็นยังไงบ้างแห้งใช่ไหม
2: แห้ง
1: แห้ง
3: เป็นก้อนบอกเป็นก้อนไหม
1: โอ้โ
5: หโอเคเราปิดรายการที่นี่นะครับถือว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่น่าดู
1: เยอะกับโก้เยอะกับผม3ก้อนปั้นอีก
8: ต้องร้องซีสกันเลยครับคุณผู้ชมครับแม่ใครว่าการทำความสะอาดหูใช้แค่คัตเติ้ลบัดแค่ปั่นๆอย่างเดียวนะครับไม่หายนะจ๊ะต้องมีอุปกรณ์ทั้งปั่นเคลียร์แค่ดึงปัดที่ทางคุณน้องช่างคนนี้เขาใช้กันแบบแปลกตามากเลยไม่เหมือนกับที่ไทยบ้านเรานะครับคุณผู้ชมครับใครคันหูบ่อยๆเนี่ยวิธีการนี้ถือว่าเลิศมากครับดูได้จากน้องป๊อปและทีมงานโดนแค่หูไปโหคงฟินน่าดูเลยครับ
1: นี่เลยครับเราก็ได้มาลองทำสปาหูนะครับพอทำแล้วรู้สึกสบายมากนะครับแค่ทำสปาหูอย่างเดียวเนี่ย 10,000 กีบเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมคนไหนนะครับที่มีโอกาสมาท่องเที่ยวนะครับที่หลวงพ่อบางนะครับหรือว่าที่สปป.ลาวนะครับแวะมาทำสปาหูกันได้ครับแทบจะทุกร้านที่เป็นร้านเสริมสวยเนี่ยเขารับทำกันหมดเลยนะครับรับรองว่าจะสบายหูอย่างแน่นอนนะครับนี่คือแปลกแต่จริงหลวงพ่อบางนะครับ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล
1: ช่อง9 MCOT HD ร่วมกับ

0: มีอะไร
1: อามานค่ะคืนนี้หนูจะไปนอนค้างบ้านเพื่อนค่ะพรุ่งนี้จะกลับสายๆฝากบอกแดดดี้ด้วยนะคะหนูไปแล้วค่ะบ๊ายบาย
0: เดี๋ยวก่อนฝากบอก
1: ค่ะ
0: เบคอน
2: ฝากบอกไข่ต้มด้วยนะว่าเรื่องเนี้ยเราคุยกันเมื่อเช้าแล้ว
0: ไข่
1: งั้นฝากบอกแดดดี้นะคะว่าแดดดี้แม่หนูไปหนูจะย้ายไปอยู่บ้านแม
0: ่ขอโทษนะคะ
2: ฝากบอกไข่ต้มด้วยนะว่าถึงจะไปอยู่บ้านแม่แม่เขาก็ไม่ให้ไปเหมือนกันนั่นแหละ
0: อู้ตายแล้วช่างแม่กันสิคะดิฉันเนี่ยไม่ใช่แบงค์ชาตินะคะจะมาฝากประจำฝากเผื่อเรียกดิฉันก็ไม่ไหวแล้วนะคะนี่ขอโทษนะคะทำไมไม่คุยกันเองคะไข่ต้มเมื่อกี้พูดว่าอะไรนะอะไรบอสบอส
1: ไม่ใช่เสียงไข่ต้มนะคะ
0: บอสไข่พูด
1: ดาดี้ดูสิหมาตัวนี้หน้าตาเหมือนมูมูเลยอ่ะน่ารักเนาะน่ารักมากเลยอ่ะแมนคะฝากบอกแดดดี้ด้วยนะคะว่าหมาตัวนี้หน้าตาเหมือนมูมู
2: ฝากบอกไข่ต้มด้วยนะว่าฟิตเนสแห่งนี้ห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาข้างใน
1: ฝากบอกแดดดี้ด้วยนะคะว่าหมาตัวนี้ถูกทิ้งเอาไว้ที่แดดดี้ให้หนูเลี้ยงมูมูหนูไปนอนค้างบ้านเพื่อนก็ได้
0: ไข่ต้มบอกว่า
2: พอแล้วฉันอยากจะฝากบอกไข่ต้มเป็นครั้งสุดท้ายนะว่าฟิตเนสแห่งนี้ห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาข้างในส่วนการที่จะไปค้างบ้านเพื่อนเนี่ยยังไงซะฉันก็ยังยืนยันคำตอบเดิมเข้าใจตรงกันนะ
0: เข้าใจนะ
3: ยิ่งกว่าโรงหนัง 4D ได้ยินเสียงน้ำลายเพี้ย

0: างแอร์ทางแอร์อะพวกคุณคงรู้เรื่องที่ไข่ต้มเนี่ยเขาเจอหมาชื่อว่าว่าแล้วนะผมอยากให้พวกคุณเนี่ยถ่ายรูปเสร็จเรียบร้อยแล้วก็โพสต์ลง Facebook แล้วก็แชร์ให้ทั่วไปเยอะแยะมากมายเพราะว่าหมาจะมีเจ้าของหรือว่าถ้าใครอยากจะรับไปเลี้ยงก็จะได้ติดต่อผ่านเราไปนะฮะแต่ว่าผมไม่ต้องการให้หมาตัวนั้นเข้ามาในฟิตเนสของเราเด็ดขาด
1: ครับผมจะดูแลเป็นอย่างดีครับคุณหนูน้อยครับผม
2: ไม่ต้องห่วงครับ
0: ดีมากดีมาก
3: ผมขออนุญาตเบิกเงินค่าน้ำมันบอสไปเติมรถแล้วก็ขับไปซื้อข้าวได้ไหมครับ
0: เบิกทุกวันเลยนะช่างแอร์วันละพันวันละ 2,000 วันละ 3,000 บ้างน้ำมันอะไรมันใช้เปลืองขนาดนี้ขี่จักรยานกันไปทั้งคู่อย่าเพิ่งเบิกเลยวันนี้นะ
3: ครับบอสประปั่นน่องโป่งนะครับบอสครับผมจะบอกให้นะในโลกนี้เนี่ยน้อยสิ่งที่จะไม่ต้องใช้น้ำมันครับผมจะบอกให้ต้องใช้หมดแหละ
1: ขอโทษครับมีบางอย่างครับที่ไม่ต้องใช้น้ำมันครับนี่ครับ
3: ไอ
1: ้ทอดกี่ทีก็ไม่ต้องใช้น้ำมันความรักของผมเองครับไม่ต้องใช้น้ำมันไม่ต้องใช้ไฟ
3: แล้วใช้อะไร
1: ใช้แกไปซื้อข้าวให้กินไปหน่อย
3: อ้าวโอ้โหไปด้วยกันสิครับผมนะ
1: รอเลยครับ

0: ำอะไรเลยค่ะมีพิรุธขนาด
1: ทำไมเราไม่บอกอาซาร่าเลยล่ะคะว่าเราจะแอบเอาหมาเข้ามา
2: หมา
0: คื
2: ออย่าเอาหมาเข้ามาอย่าเอาหมา
0: คนค่ะหมาอยู่ทางโน้นค่ะทำไมต้องกลัวหมาหมาไม่ใช่งูหางกระดิ่งนะคะที่ต้องกลัวหมาเป็นสัตว์ที่น่ารักตัวเล็กน่ารักจะตายไปนะอุ้ยฉันไม่ได้กลัวหมาบ้าเหรอนี่ยังไม่เลิกกลัวหมาอีกเหรอเนี่ยฮะ
1: นั่นน่ะสิอาซาร่าอาซาร่าควรทำความรู้จักกับหมาตัวนี้ไว้นะ
2: อย่า
1: เดี๋ยวอีกหน่อยอ่ะจะเจอทุกวัน
2: อย่าเอามาใกล้อานะถ้ายังขืนแกล้งอาแบบนี้นะอาจจะฟ้องพี่หมูน้อยจริงๆด้วย
1: ถ้าอาซาร่าฟ้องแดดดี้นะไข่ต้มจะให้หมูมูนะฉี่ใส่รองเท้าอาซาร่าทุกคู่เลย
2: รองเท้าสุดรักของอาก็ได้ทำอะไรก็ได้แต่อย่าเอาหมาไม่ยุ่งกับรองเท้าอาแล้วอย่าเอามาให้เข้าใกล้อาด้วย
1: อ่านนะอาจะขอให้ช่วยคุยกับแดดดี้ซะหน่อยอดเลย

0: ัวเองก็เขาอ่ะคิดถึงตัวเองไงคะเขาก็เลยโตมาหาที่รักไงโอ้จ๋าจ้านี่เมื่อไหร่เราอ่ะจะนัดเจอกันสักทีอะคะหือเขาเนี่ยคิดถึงที่รักมากเลยนะเขาไม่ได้แอบแบวแต่เขาอ่ะแอบชอบเธออยู่เปล่าเขาไม่ใช่เป็นคนตลกแต่ถ้าเขาตลกแล้วอ่ะทำให้ตัวเองอ่ะมีความสุขเขาก็โอเคมาจ้า
1: ไอ้น้า
0: ตัวเองแค่นี้ก่อนนะพ่อมาแวว
2: โอ้โหนะอะไรเนี่ยชอบขัดจังหวะอยู่เรื่อยเลยคนกำลังหวานๆอยู่อ่ะ
1: เมื่อกี้บอกเขาไงพ่อเหรอพ่อเหรอเดี๋ยวพ่อลองเอาดีเอาใหญ่แล้วเอาใหญ่แล้วคุยกับใคร
2: สาวในเฟซบุ๊กจ้านะชื่อน้องเหมียว
0: น่ารัก
2: เห็นหน้าแล้วอยากให้ความรักมากเลยอ่ะ
1: หรอ
2: ครับ
1: นั่นก็มาเอาความรักจากน้าไปสักหนึ่ง
3: พี่ยามเป่านกหวีดเหรอทำไมเป่าแบบนี้อ่ะ
4: มันมีฝุ่นอยู่ครับผมเป่าฝุ่นออกก่อนแล้วค่อยเป่า
3: โอ้โหจัดการห้ามเลยห้ามเลย
4: ท้ายยังไม่เลิกทะเลาะกันนะผมจะจับส่องตำรวจที่โรงพักอยู่นี้นะครับ
3: โอ้ยพี่ยามเป็นยามครับไม่ใช่ตำรวจ
4: ถึงผมไม่ใช่ตำรวจแต่ผมก็พดุงคันครับ
3: เฮ้ยพดุงความยุติธรรมสิ
4: ขอโทษครับผม
3: นี่มาขัดให้อย่างเดียวเลยนะเนี่ยไอ้นะไอ้น้องใจเย็นก่อนนี่นะแล้วน้าไปเตะหลานมันทำไมเหรอนะฮะรังแกมันทำไม
1: จะไปเตะได้ยังไงฉันก็พยายามสั่งสอนมันไงยังเด็กยังเล็กอยู่พยายามเรียนให้มันจบๆไปเสียก่อนไม่จะรีบมีผู้มีแฟนตอนนี้มันทำอะไรเลี้ยงเขาได้แกดูอย่างน้าสิเห็นไหมอายุปูนี้แล้วยังถือครองพรหมจรรย์อยู่เลยเว้ย
2: ถือครองพรหมจรรย์หรือตามจีบสาวไม่ทันกันแน่นะ
3: น
2: ั
3: ่นไง
2: โถนี่นี่รู้ไหม
3: เ
2: มื่อเช้าผมเห็นน้าเนี่ยไปตามจีบแม่ค้าอยู่หน้าตลาด
3: น้าเหรอ
2: ใช่มุกโบราณ
4: ยังไง
2: ผมจะสาธิตให้ดูนะประธานโทษครับไม่ทราบว่าตอนนี้กี่โมงแล้วครับพอดีว่าวันเวลาของผมเมื่อพบเจอกับคุณมันทำให้เวลาของผมเนี่ยหยุดหมุนไปดูสินะ
3: พี่เคยได้ยินมุกนี
2: ้นี
3: ่แล้วผู้หญิงก็ตอบกลับมาว่าตอนนี้เนี่ยนาฬิกาของฉันมันได้ตายไปแล้ว

0: คุณบ้าถูกต้องนี่หลังจากนั้นนะน้าเนี่ยก็ยังไม่หยุดไปจีบสาวที่แผงขายปลาอีก
1: น
0: ี่ไงขอโทษนะครับถ้าสากอันนั้นเป็นความรักของคุณผมจะยอมเป็นปลาให้คุณเนี่ยทุบหัวผมทุกวันเลยครับ
1: โอ้ยเชยอ่ะ
2: ยังมีสาวไม่เคินกันแย่แล้วครับ
1: ไม่ต้อง
0: เขินมากเลยครับนี่ผมให้ขาฟังเสร็จนะจับหัวปลาช่อนมาวาง
1: เอ
0: าสากกระเบือทุบดังปั๊กปั๊กปั๊กหมดอย่างนั้นจังนักก้างเนี่ยไถเกียร์มาวิ่งแทบไม่ทันเลยครับ
2: โอ้ยทนไม่ไหว
1: แกหลานจังเลยเนี่ย
0: นอนนะนี่ทำไมที่ผมพูดอะน้าต้องทำผมด้วยที่คนอื่นพูดน้าไม่เห็นทำอะไรเลยอะ
2: ก็คนอื่นไม่เป็นไรแกเป็นหลานแกไปเหยียดหยามน้าทำไม
0: ก็ผมพูดความจริงนะนี่ตั้งแต่ผมเกิดมานะผมยังไม่เคยเห็นน้าเนี่ยควงผู้หญิงเข้าบ้านเลยสักคน
2: ปรี๊ดปรี๊ดปรี๊ดไอ้โน่คนอื่นไม่ว่านี่แกเป็นหลานมาพูดอย่างนี้เอาอย่างนี้ไหมไอ้โน
0: ่เอาไง
2: ได้ถ้าแกพูดอย่างนี้กับฉันแล้วก็ณจุดๆนี้ฉันจะขอประชันกับแกเลย
3: จุดๆนี้
2: ฉันจะบอกไว้เลยว่าถ้าฉันสามารถมีผู้หญิงเข้ามาอยู่ในครอบครองก่อนแล้วก็แกจะต้องตั้งใจเรียนให้มันจบๆก่อนที่จะมีแฟนแล้วฉันจะอนุญาต
0: ได้ผมรับคำท้านะฮะจะได้รู้กันไปเลยว่ามุกโบราณโบราณของน้าเนี่ยกับมุกไฮเทคอย่างผมเนี่ยใครมันจะแน่กว่ากันสาวๆจะชอบใครมากกว่ากันได้ได
1: ้โอ้โหเนี่ย

0: ำอะไรลับๆล่อๆกันอีกละอย่าบอกนะว่าเอาหมาเข้ามาในฟิตเนสอ่ะสาร่าจะฟ้องพี่หมูน้อย
1: เห็นไหมคะอาแมนไข่ต้มบอกแล้วถ้าเราเอารองเท้าของอาซาร่าเป็นตัวประกันตั้งแต่แรกนะเรื่องนี้ก็คงไม่เกิดขึ้นหรอกค่ะ
0: อย่ายุ่งกับคอลเลกชันของอานะ
2: ซาร่าจะไม่มีใครแตะต้องคอลเลกชันของเธอแม้แต่นิดเดียวถ้าเธอไม่เอาเรื่องนี้ไปบอกกับเบคอนถ้าบอกแล้วก็ฉันจัดการคอลเลกชันเธอแน่เพราะฉันน่ะจะแสดงให้เห็นว่าทุกคนในฟิตเนสเนี่ยรักมูมู
0: แต่ซาร่าว่าร
1: องเท้าสีแดงชั้นบนคู่ที่3นับจากขวามือ
2: เอาอย่างนี้ดีกว่าไอ้ต้มเอาเงี้ยเอามูมูนะออกไปข้างนอกก่อนไม่รู้เป็นไรเนี่ยมันเดินเข้าเดินออกมันเดินมากจนเนี่ยโอ้โหหนีจนปวดกล้ามท้องหมดแล้วเนี่ยนะไปเลย
1: ได้ค่ะแมน
0: ต้อง
2: ทำดีมากแต่ถ้าเรื่องนี้ถึงเบคอนแล้วก็รองเท้าสีเขียวบนชั้นสองไปทางซ้ายเนี่ยเสร็จฉันแน
0: ่เฮ้ยนั่นไม่ใช่ของซาร่า
2: เหรอจำผิด
3: โอ้โหมาอยู่นี่เองอ่ะตามหาอยู่ตั้งนานมานี่เร็วนี่หนีมาทำไมข้างนอกเนี่ยท่านลูกสาวคนหนุ่มมาให้แกเห็นป่ะมานี่ขึ้นมาข้างบนนี่ขึ้นมาข้างบนขึ้นมาข้างบนลูก
4: ขึ้นมาข้างบนแล้วข้าก็เอาหรือเปล่าเอาหรือเปล่าขึ้นมาข้างบนสิขึ้นมาข้างบนสินั่นแหละดีมาก
3: มานี่มานี่เลยวันหลังน่ะอย่าหายไปไหนอีกเข้าใจป่ะเนี่ยฮะท่านลูกสาวแอบเอาขนมมาให้แกเห็นป่ะทิ้งซะอย่างนั้นน่ะนึกว่าใครจับไปซะละทีหลังอย่าออกมาข้างนอกนะลูกอยู่ข้างในไว้อะไรอร่อยอ่ะอร่อยอร่อยป่ะอร่อยป่ะใช่ป่ะล่ะใช่ป่ะล่ะใช่ป่ะล่ะใช่ป่ะล่ะ
5: ใครเหลือที่สุดใครเหลืออย่าโดดอย่าโดดลูกตกไปได้ขาเขือพริกเดี๋ยวก่อนปิด

0: ไปหาเร็วที
1: ่ไหนไม่รู้ที่ไหนใครต้นมามามา
0: หมูน้อยมาเจอเลยแย่เลยหมูหมูหมู
1: หม
0: ู
1: หมูหมู
0: หม
1: ู
0: หม
1: ู
0: หมูหมู
1: หมูหมูนี่
0: มีไหมมีไหม
1: ไม่มีค่ะแมน
0: มีไม่มีก็แสดงว่าหมูหมูไม่ได้อยู่ที่นี
1: ่หมูหมูจะไปอยู่ที่ไหนอะคะ
0: ที่ไหนหรือว่าหมูมูมันรักสวยรักงามมันก็เลยเข้าไปซาวน่าทำให้ขนมันฟูฟ่องขึ้นมา
1: แย่แล้วค่ะแย่แล้วแย่แล้วแย่แล้วแย่แล้วแย่แล้วแย่แล้ว
0: อะไรคะ
1: ตอนนี้ลูกค้าทะเลาะกันใหญ่เลยค่ะเขาบอกว่าใครไม่รู้ไปฉี่กลางห้องน้ำค่ะฉี่สีเหลืองโวยวายอย่างนี้เลยค่ะ
2: หมูแน่นเลยอะค่ะ
0: หมูหมูมูโอ้ถ้าเป็นหมูมูตายแล้วตายแล้วทำไงดีอะทำไงดี
2: แดดดีรู้ขึ้นมานะคะ
0: ฮะ
2: เพิ่งตายแน่เลยอะ
0: ตายแน่ใช่ไหมไม่ได้ใช่ไหมถ้าอย่างนั้นเอางี้เอาไงดีซาร่ากับมูมูไม่ใช่สิ
2: ใครต้ม
0: ไข่ต้มสองคนไปตามมูมูหามูมูให้เจอก่อนพี่เบคอนจะเจอไม่อย่างนั้นเราตายแน่โอ้โหมูมูปล่อยออกมาแป๊บเดียวนี่แกมาร์คโลเคชั่นแม็กสถานที่จะเป็นบ้านเลยเหรอฮะปล่อยออกมาทำไมเยอะแยะขนาดนั้นฉันจะเอาแกไปซ่อนที่ไหนฮะมูมูฮะที่ไหน
3: ห้องซาวน่าไงคร
0: ับ อะไรอ่ะ
4: คุณคุยอะไรกับผมเหรอครับช่างแอร
3: ์ก็เมื่อกี้นี้เนี่ยบอสบอกว่าจะไปที่ไหนไม่ใช่เหรอครับผม
4: ใช
3: ่ครับ
4: ว่าแต่ว่าคุณจะไปซาวน่าซาวน่าเป็นอะไร
3: อุ้ยเรื่องใหญ่เลยครับบอสครับมีลูกค้าบอกกับคุณซาร่ามาว่าเครื่องพ่นควันในห้องซาวน่ามันเสียทุกอย่างมันพังลูกค้าใช้ไม่ได้
4: เอาไปซ่อมวันพรุ่งนี้ก็ได้จะไปซ่อมวันนี้ทำไมเฮ้ยเดี๋ยวก่อนช่างแอร
3: ์ครับ
4: ได้ส่องกระจกบ้างหรือเปล่าเนี่ย
3: ทำไมฮะ
4: ตามันโหลๆดำๆอ่ะเบ้าตาดำๆมีถุงขึ้นเฮ้ยไม่สบายหรือเปล่าเนี่ยฮะผมว่าคุณกลับบ้านไปนอนพักผ่อนดีกว่ามั้งอย่ามาทำงานเลยนี่รีบกลับบ้านเถอะรีบกลับบ้านเถอะ
3: ขอบคุณบอสบ้านที่เป็นห่วงนะครับผมแต่ไม่ได้ครับบอสครับจัญญาช่างเนี่ยครับผมยังไงก็ต้องซ่อมวันนี้เครื่องเสียวันนี้ก็ต้องซ่อมวันนี้ให้เสร็จแค่นั้นเองครับผมผมขออนุญาตซ่อมนะคร
4: ับ ทำไมพูดแล้วดื้อแบบนี้ฮะไม่ต้องซ่อมซาวน่าถ้าจะซ่อมก็ไปซ่อมไอ้เครื่องที่ลูกค้าเนี่ยเขาบอกว่ามันเสียอยู่ไอ้ลู่วิ่งน่ะ
3: ฮะ
4: ลู่วิ่งอะวิ่งขาซ้ายกับขาขวามันไม่เท่ากันอะ
3: วิ่งแบบไหนฮะ
4: มันวิ่งแบบนี้ไง
3: เครื่องนู้นน่ะนะครับผม
4: ใช่เหรอสิ
3: ลู่วิ่งนะ
4: เออ
3: ที่ผมปล่อยป่าละเลยได้ยังไงเนี่ยแต่ผมขอตัวไปซ่อมลู่วิ่งก่อนนะฮะ
4: เร็วๆเลย
3: ครับผมขอบคุณมากครับบอสใช้ถุงสวยนะครับเนี่ยสีหวานแหววเชียว สวยดีครับ
0: ไม่มีใครแล้วมูมูเอาไงรู้ละไปซ่อนที่ไหนไม่มีใครหาเจอแน่แน่ใช่ป่ะใช่ป่ะใครหรอเอาไว้สวัสดีเจ้าน้องคนสวยไม่ทราบมีเหรียญสักบาทไหมขอหน่อยสิ
5: อะไรลุงจะมาขอตังค์เหรอนี่มาร้านกาแฟไม่ใช่โรงทาน
0: เล่นซะสรพงษ์เสียหลักไปไม่เป็นเลยไม่ใช่อย่างนั้นไงพี่จะเล่นมุกแบบขอเหรียญแล้วโทรศัพท์ไปบอกแม่ทางบ้านว่าตอนนี้พี่เจอคนรักแล้วตายเล่นอย่างนี้ก็เซ็งไงเซ็งไม่หนุกเลยอ่ะนั่นไม่เอาละนั้นขอกาแฟแก้วหนึ่งด่วน
5: อะไรลุงจะมาขอกินฟรีแล้วชักดาบเหรอเห็นหนูผู้หญิงคนเดียวอย่างนี้สู้คนนะ
0: เดี๋ยวอะไรเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าโอ้ยไอ้อาก็โวยวายจะฟังนู่นฟังนี่ไอ้ขอก็ซื้อน่ะก็เหมือนกันคนก็เข้ามาในร้านแล้วขอกาแฟแก้วนึงแต่เขาก็จ่ายตังค์เข้าใจหรือเปล่าโอ้นี่ฟังภาษาไทยไม่รู้เรื่องเหรอฮะ
5: ฟ
0: ัง
5: ไม่รู้เรื่อง
0: ไม่รู้เรื่องได้นั้นฉันสั่งไอ้คนที่ทำฟาทำมา
5: โอ้จอกาแฟสั่งอย่างนี้แต่แรกก็จบแล้ว
0: นั่นเป็นซะอย่างนั้นโอ้อะไรอยู่เนี่ย

0: แปดคน
1: โอ๊ยนั่งตรงไหนดีเนาะ
0: สาวจ้านั่งตรงไหนก็ได้จ้าจะนั่งเก้าอี้ที่ว่างหรือว่าจะนั่งที่หัวใจพี่ว่างๆจ้า
1: ขอน
0: ั
1: ่งด้วยคนนะคะ
0: ตามสบายจ้า
1: หนูชื่อแมวนะคะพี่ชื่ออะไรเอ่ย
0: เนี่ยคนแถวนี้เขาเรียกว่าพี่ก้างแต่ถ้าน้องแมวอยากจะเป็นยาย่าพี่ก็จะเป็นณเดชน์ให้ว้าอุตาอุราสวยๆพี่ขอมอบให้
2: ลุงทำอะไรอ่ะทะลึ่งของซื้อของขายของร้านหนู
0: เอ้าเอ้าคนนี้ยังไงวะเนี่ยโอ้โถเอ้ยทำไมชอบมาขัดจังหวะทุกทีเลยอ่ะโอ้เอ้ยเซ็งเลยเซ็งเลยอ่ะเอ้ยเอาเลยถ้าลองมานั่งอย่างนี้แล้วก็ต้องมีใจให้เราแน่เราต้องชนะไอ้นอแน่แน่เล่นด้วยเล่นด้วยเล่นด้วย
1: นี่ค่ะเบอร์หนู
0: เออนะจ๊ะ
1: คะ
0: จะเร็วไปไหมถ้าพี่จะบอกว่าพี่อยากจะขอคบน้องแมว
1: ได้สิคะแล้วถ้าโทรมานะคะ
0: กระซิบข้างหูแล้วโทรมาไม่ไหวแล้วก้างเอ้ยก้างเอ้ย
1: ไปก่อนนะคะ
0: เฮ้ยแมวระวัง
1: ระวังอะไรคะ
0: ระวังจะเหยียบความรักพี่ลื่นอีกครั้งหนึ่ง
1: ไปก่อนนะคะ
0: ฮัลโหลฉันอยู่ร้านกาแฟเว้ย
3: ฮะอะไรนะนะ
0: อยู่ร้านกาแฟแกอยู่ไหนฉันมีข่าวดีจะบอก
3: ข่าวดีอะไร
0: แกกำลังจะแพ้พนันฉันเพราะฉันเจอคนรักแล้วเว้ยเฮ้น้อง
3: นี่นะน้าไม่ต้องมาหัวเราะเยาะเย้ยฉันเลยนะฉันก็มีข่าวดีจะบอกฉันเนี่ยกำลังจะมีแฟนแล้วเหมือนกัน
0: ว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวโอ้คนอย่างแกใครเขาจะเอาไอ้นอฮะ
3: นี่น้าไม่ต้องพูดมากเลยน้าอยู่ไหนเนี่ย
0: ฉันอยู่ไหนก็บอกว่าอยู่ร้านกาแฟนะแกอยู่ไหนรีบมาแสดงยินดีกับฉันดีกว่าน
3: ี่ไงนะฉันก็อยู่ร้านกาแฟนี่ไง
0: ร้านกาแฟทำไมเอ้ยอยู่ไหนวะทำไมเสียงมันก็ก้องวะไอ้นอแก
3: อยู่ไหนอยู่นี่
0: ถือว่าทำไมเสียงไม่ก้องกังไอ้นี่นี่

0: แมนด้าตายแน่ๆอุ้ยพรุ่งนี้เนี่ยต้องดังแน่เลยอ่ะแต่น่าดังในทางที่ไม่ดีอ่ะพรุ่งนี้นะไม่ว่าจะเป็นข่าวหน้าหนึ่งหรือว่าโลกโซเชียลอ่ะต้องลงพาดหัวข่าวว่าอแมนด้านักปั้นมือทองตกอับฉี่ในฟิตเนสโอ้โหจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนล่ะคะเนี่ย
1: โอ้ยไม่เป็นไรหรอกค่ะอาแมนก็ไม่ได้มีงานมานานแล้วอ่ะเขาคงจำไม่ได้หรอก
2: ซาร่าพาราเซตามอลเธอนี่ทำให้ฉันรู้สึกดีขึ้นมากเลยนะคะ
1: มันก็เป็นหน้าที่ของซาร่าอยู่แล้วอะค่ะ
2: สุภชด
3: เฮ้ยกระทบ
2: เจอหมูมูไหม
4: ไม่เจอเลยค่ะแมนเราหากันทั่วฟิตเนสแล้วอะไข่ต้มว่าหมูมูต้องไปอยู่ที่อื่นแน่เลยอะ
2: ตายแล้ว
1: หรือว่าที่ฟิตเนสของเราจะมีแก๊งขโมยหมา
4: โอ๊ยป้าใครเขาจะขโมยหมาแล้วมาเก็บไว้ที่ฟิตเนสเนี่ยจะไว้ที่ไหนลู่วิ่งหรอล็อกเกอร์อย่างเงี้ยหรอหรือว่าจะเก็บไว้ในซาวน่าดีมูมูจะได้ขนฟูฟู
1: ไม่รู้อะแต่ไม่น่าเรียกป้านะ
3: หึอย่าบอกนะว่า
0: ใช่หรือเปล่าม
4: ูมูมาอยู่ที่นี่ได้ไงอ่ะหึ
0: ลิฟโอ้โหไข่ต้มนี่เธอไม่ได้กินอะไรจากบูบูเลยเหรอเนี่ย
4: ก็เมื่อกี้ไข่ต้มดีใจอะค่ะแต่ตอน

0: ี้ได้กินแล้วเอาว่าเจ้ามูมูเนี่ยมันไม่เหมาะกับที่ฟิตเนสหรอกนะเอาว่ารีบพามันไปปล่อยหรือไปให้ที่อื่นก็ได้มูมูก็คงแค่ยังไม่ชินที่อะค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ขายต้มจะฝึกเองนะคะ
1: โอ้โหก่อนที่จะฝึกเนี่ยเราไปเอาไอ้เจ้าของขวัญที่ไอ้เจ้าบูบูอ่ะฝากไว้ในไอ้ชาวหน้าน่ะออกไปก่อนดีกว่าไหม
2: ป่ะช่างไทยใจเกินร้อยยังไงซะก็แล้วแต่หน้าที่มันก็คือหน้าที่นี่เมื่อคุณหมูน้อยให้มาซ่อมห้องซาวน่าแบบนี้แล้วก็จัดการซะเลยว้ายโอ้โหคุณหมูน้อยต้องเห็นตรงนี้ครับคุณหมูน้อยไม่รู้ว่าใครมาขี้ในห้องซาวน่าครับ
3: อะไรนะช่างแอร
2: ์คุณหมูน้อยไม่รู้ว่าใครมาขี้ไว้ในห้องซาวน่าครับในห้องครับ
3: ทำไมอ่ะ
2: ขี้หมาหรือเปล่า
4: อะไรอ่ะ
2: หรือเปล่าเห็นไหม
3: โอ้โหทำไม
2: หรือว่ากลิ่นกระบูนตอนแรกครับผมไม่ใช่ครับ
3: โอ้โห
0: สวยแล้วค่ะแมงด่านี้ต้องรู้แน่เลยอ่ะงั้นเดี๋ยวไข่ป้อมขอไปคุยกับแดดดี้ก่อนนะคะ
1: เอางี้อัมแบนด้ารับผิดชอบเอง
5: อื้อไข่ต้มน้ำเป็นคนรับผิดชอบค่ะ
1: ถ้างั้นเรารับผิดชอบกันทั้งคู่เลยดีกว่า
3: ช่างแอร
2: ์ครับ
3: เอาผ้ามาให้ฉัน
0: เดี๋ยวไข่ต้มช่วยเองค่ะ
3: ไม่ต้องไข่ต้มหลบไปเดี๋ยวพ่อจัดการเองเธอไปดูมาม่าเถอะ
0: มูมูค่ะ
3: ไปดูไว
0: ๆมูมูค่ะ
3: นั่นแหละให้ไปดูไวๆเร็วๆเข้ารีบๆไปดูเดี๋ยวพ่อจัดการตรงนี้เอง
1: ค
6: ุ
1: ณหม
6: ู
1: น้อยคร
6: ับ
1: ค
6: ุ
1: ณหม
6: ู
1: น้อยคร
6: ับ เฮ้ย
1: การด่วนเลยครับ
6: ค
1: ุ
6: ณหม
1: ู
6: น้อยคร
1: ับ อะไร
3: อ่ะ
6: คุณหมูน้อยครับเกิดเรื่องใหญ่แล้วครับข้างนอกครับวุ่นวายไปหมดเลยครับตอนนี้นะคุณซาร่าเอาหมาไปปล่อยข้างนอกหมาวิ่งไล่กัดลูกค้าวายใหญ่เลยครับ
3: ฮะ
6: ครับผม
3: ลูกค้าเหรอ
6: ครับ
3: ไปดูแล้วฝาก
6: ครับ
2: ฝากไปด้วยนะฝาก
6: ครับรู้ใจเลยกำลังร้อนเลยกูใช่ไหมเต็มเลย

0: เมื่อไหร่จะมานี่นะแฟนน้าเนี่ยเมื่อไหร่จะมาเนี่ยฮะผมอยากเห็นแล้วเนี่ย
1: ใจเย็นไอ้นอแมวก็ไปหาเพื่อนเขาเดี๋ยวเขามาถ้าแกเห็นน่ะแกอย่าตกตะลึงก็แล้วกันไอ้นอ
0: โธ่เอ้ยสาวโบราณค่ำคืของน้านะโธ่จะมาสู้น้องเหมียวแฟนผมได้ทั้งสวยโฉบเฉี่ยวใช้ลายทันสมัยอย่างที่บอกขึ้นเขาเนี่ยฮึ่มฮึ่มฮึ่มเอางี้นะแฟนใครมาก่อนคนนั้นชนะ
1: โอเคไอ้นอเฮ้ยอันนี้ไอ้นอถ้าถามแกหน่อยนะสมมุติเลยนะถ้าแกมีแฟนจริงๆแล้วแต่งงานกันไปเนี่ยใจคอแกจะย้ายไปอยู่กับแฟนข้างนอกหรือเปล่าวะ
0: ตอนนั้นนะตายยังอ่ะ
1: โอ้ไอ้นี่
0: ไม่ใช่ผมหมายถึงว่าถ้าตอนนั้นนะยังอยู่นะผมก็ต้องอยู่กับนะสิผมเป็นหลานนะนะ
1: อยู่กับนะอ้าวแล้วแฟนเองเขามาอยู่ด้วยเขาจะไม่ว่าเอาหรอวะ
0: นี่นะเวลาผมเนี่ยไปจีบสาวแต่ละคนนะนะผมก็ต้องบอกเขาก่อนว่าผมเนี่ยอยู่กับน้าถ้าเขารักผมเขาต้องรักน้าด้วยถ้าเขาดูแลผมดีเขาก็ต้องดูแลน้าดีด้วย
1: เอออย่างนั้นเหรอแกคิดเหมือนน้าไม่มีผิดเลยไอ้ที่น้าอยู่ถือพรหมจรรย์ไปวันๆนี่ก็ไม่ใช่อะไรหรอกนะคือน้าไม่อยากมีแฟนอ่ะไม่อยากมี

0: แฟนเป็นตัวเป็นตนเพราะน้าเนี่ยเป็นห่วงแกนะอยากให้แกเรียนจบๆมีเงินเดือนเงินดาวนะน่าจะได้หมดห่วงสักทีเพราะน้าเป็นห่วงแกจริงๆไอ้นอ
1: น้า
0: ไอ้นอ
1: น้า
2: โถไอ้กาบกาบกาบแส
0: แน่ไปนึกว่าเราสองคนนั่งยายอุ้ยน้องแมวจ๋าน
3: ี่น้าปล่อยเลยน้าปล่อยเลยน้าปล่อยเลยปล่อยเลย
0: อะไรอ
3: ย่ามาเรียนนี่น้องเหมียวแฟนผม
2: เดี๋ยวใจเย็นก่อนนะคะเจ้าแมวหรือเหมียวก็คนคนเดียวกันนี่แหละค่ะ
0: อ๋อนะมันหมายความว่ายังไงอะคะยาย่าน่าเด็ดน่าเด็ดงงนะเนี่ยงงนะ
1: นั่นดีตัวเองไหนตอนแรกเราคบกันแล้วไม่ใช่หรอเราเป็นแฟนกันแล้วไม่ใช่หรอ
2: ก็แค่เป็นแฟนอะไม่ได้แต่งงานกันซะหน่อยอะอย่าดราม่าได้ปะแมวไม่ชอบอะเหมียวชอบคนตลกอะ
4: ใช่ตลกมากชอบมากชอบ
5: แคทจ้า
2: พี่แบงค์มาพอดีเลยอ่ะเหมียวกำลังอารมณ์ไม่ดีแล้วค่ะช่วยทำให้เหมียวลงดีหน่อยได้ไหมคะ
5: เป็นอะไรอ่ะไม่ต้องร้องนะ
2: เสียต
5: ัวอ่ะไม่ต้องร้องเดี๋ยวเราไปคุยกันต่อที่บ้านน้องแคทดีกว่า
4: ค่ะพี่
5: แต่เดี๋ยวน้องแคทเดินนำไปเลยนะ
4: ค่ะ
5: เดี๋ยวพี่จะเดินตามเพราะว่าตอนเด็กๆเนี่ยแม่พี่ชอบสอนว่าให้เราอ่ะเดินตามความฝัน
2: โอ้ยพี่แบงค์อ่ะป้าพูดอะไรอ่ะ
5: น้องแคทจ๊
4: ะ
5: บ้านเนี่ยเขาเรียกอีกอย่างว่าที่พักแต่ว่าพี่แบงค์เนี่ยเรียกอีกอย่างว่าที่รักก็ได้นะจ๊ะ
0: เจ็บถึงส่วน
5: แล้วตู้เย็นที่บ้านน้องแคทเนี่ยมีผักหรือเปล่าจ๊ะ
4: มีสิคะทำไมอ่ะคะ
5: อ๋องั้นเดี๋ยวตอนไปถึงบ้านเนี่ยพี่ขอหอมหน่อยนะ
3: ไอ้กากเฮ้ยกากอะไร
6: กากกาแฟครับอร่อยอร่อยทานด้วยกันไหมครับ
5: ไม่ทานไปดีกว่า
2: เราไปกันดีกว่าค่ะพี่แบงค
0: ์ไอ้นอกฉันรู้แล้วไอ้มุกจีบสาวของเราเนี่ยยังห่างชั้นกับมันมากนักแหละ
1: ตัวเองนะตัวเองไหนบอกว่าชอบเขาที่แท้ชอบให้เขาจีบ
0: เอาไงดอกตกลงอะไม่ตรงไม่จีบละแล้วสาวจะไม่มีแฟนละให้แกดูแลกันแล้วกันไปหาแฟนเราเองแล้วกันนะแล้วอย่าลืมมาดูแลน้าด้วยนะ
1: น้าแหละไปหาแฟนแล้วก็มาดูแลหน่อไม้ด้วยเนี่ยหน่อไม้อะเจ็บมาเยอะเจ็บกับน้องเหมียวเอ้ยน้องแคทเอ้ยน้องแมวช่างมันเถอะหน่อไม้อะไม่เอาแล้วกับความรักอะหน่อไม้จะตั้งใจเรียนน้าดูแลหน่อไม้ด้วย
0: เอ้ยเอ้ยเอ้ยไม่เอาเว้ยแกนั่นแหละเป็นคนต้องมาดูแลฉันฉันแก่แล้วนะเว้ย
1: น้า
0: อะไร
1: น้าให้หนูมีแฟนใช่ปะ
0: ก็ใช่แกก็ไปหาแฟนมาสิแล้วทำไมคอยดูแลน้าด้วย
1: หนูเจอแวว
0: ไหนอุ้ยไอ้นอเชื่อน้าสินะอย่าไปยุ่งเลยน้าอาบน้ำร้อนมาก่อนแกไอ้เนี้ยอย่าไปเล่นกับไฟแรงแรง
1: ไฟอ่ะต้องเจอสายดับเพลิงอย่างหนู
0: ไอ้นอไอ้ความที่สายดับเพลิง
3: โอ้น้าสายผมสั้นไอ้เด็ก

0: โอ้โหมันเละเทะอะไรขนาดนี
1: ้ตาย
2: แล้ว
3: โอ้แกเก็บเลยป่ะมีใครมีรอยขีดข่วนมีริ้วรอยอะไรที่เกิดขึ้นบนตัวบ้างไหมฮะ
4: มีผมนี่ไง
3: อุ๊ย
0: ไอ้เจ้า
4: คุณปล่อยหมาเข้ามาในฟิตเนสได้ไงอ่ะ
3: ผมขอโทษจริงๆครับหมามันหลงเข้ามาแล้วพวกเราก็เผอิญมาจับมันไม่ทันเท่านั้นเองครับ
4: หลงเหลิงอะไรกันน่ะหมาตัวเนี้ยมันถูกฝึกมาอย่างดีมันเข้าชาร์จผมแต่ละทีอ่ะคุณดูสภาพมันดิมันน่ะล็อตไวเลอร์ชัด
3: ๆผมขอโทษนะครับแล้วถ้าเกิดว่ายังไงผมขอดูแลเรื่องค่ารักษาพยาบาลของคุณทั้งหมดเลยแล้วสัญญาว่าเรื่องแบบนี้จะไม่เกิดขึ้นอีกที่นี่อีกต่อไปครับขอโทษจริงๆครับขอโทษนะครับขอโทษทุกคนนะครับ
5: ขอโทษนะคะแต่ดีค่ะเครื่อง
6: ไข่ต้ม
3: แมน
6: เบคอนคือไข่ต้มไม่ผิดหรอกแกอย่าโกรธไข่ต้มนะ
3: แมนฉันขอคุยกับลูกฉันสองคนได้ไหม
6: เอาสิ
7: ครับ
5: คือดาดี้คะคือ
3: ไข่ต้มลูกจำอาทศได้ไหมอาทศเพื่อนพ่อที่อยู่หมู่บ้านข้างๆเราอะ
5: ค่ะ
3: เขาเนี่ยกำลังอยากได้ลูกหมาสักตัวนึงอยู่ที่บ้านพ่อก็เลยแนะนำให้เอามูมูเนี่ยไปเลี้ยงถ้าเข้าไปเลี้ยงเนี่ยไข่ต้มก็สามารถไปหามูมูได้ง่ายขึ้นนะ
5: เดี๋ยวนะคะนี่แต่ดีไม่โกรธไข่ต้มเลยเหรอคะ
3: โกรธเรื่องอะไรอะ
5: ก็ที่ไข่ต้มเอามูมูเอ้ยไม่ใช่สิที่ไข่ต้มเอาหมาเข้ามาในฟิตเนสอะค่ะ
3: แล้วไข่ต้มเอาหมาเข้ามาในฟิตเนสทำไมจ๊ะ
5: ก็หมาตัวนี้มันหน้าตาเหมือนมูมูมากเลยอะค่ะแดดี้มันทำให้ไข่ต้มคิดถึงมูมูคิดถึงน้องขนมจีนคิดถึงแดดี้แล้วก็คิดถึง
3: แม่ใช่ไหม
5: ใช่ค่ะ
3: พ่อก็เหมือนกันตอนนี้พ่อเห็นหน้าหมาตัวนี้พ่อก็นึกถึงมูมูนึกถึงครอบครัวของเรานึกถึงสิ่งที่เราเคยทำด้วยกันแดดี้ก็เลยแอบเอามูมูเนี่ยใส่กระเป๋าแล้วก็เอาไปซ่อนไว้ในซาวน่า
5: ไม่น่าล่ะมูมูถึงเข้ามาในซาวน่าได้อ่ะโหมันฝีมือของแดดี้นี่เองเหรอ

0: คุณผู้ชมครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมนะฮะมาอยู่กันที่จังหวัดสมุทรสาครครับมารู้จักกับไข่ปลาเสกได้ครับที่นี่คือสยามคิวลี่ฟิชฟาร์มนะครับแล้วตอนนี้นะครับผมอยู่กับเจ้าของฟาร์มแล้วพี่จอยฮะสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับพี่จอย
1: ค่ะ
0: ไข่ปลาเสกได้ โอ้โหนี่มันมีเมจิกมีเทพนิยายอะไรหรือเปล่า
1: อ๋อทำเรียนแบบธรรมชาติเท่านั้นเองค่ะ
0: เราเสกได้แสดงว่ามันเกิดตอนไหนก็ได้เหรอครับ
1: ใช่ค่ะใช
2: ่สมมติว่าอยากให้เกิดวันสวยๆเช่นแบบวันที่14กุมภา
1: ได้ค่ะ
2: ก็สามารถเกิดได้
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อแบบว่าเราสามารถกำหนดวันเกิดของเขาได้เลย
1: ได้ค่ะวันสำคัญที่เราต้องการวันสำคัญของคนพิเศษของเราอะไรเงี้ย
0: โอ้โหเราสามารถเลือกวันเกิดได้ด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: เป็นปลาอะไรครับพี่จอย
1: เป็นปลาคิลลี่ฟิชค่ะ
0: ปลาคิลลี่ฟิชมันคือปลาอะไรอะครับพี่จอย
1: เป็นสายพันธุ์เดียวกับปลาหัวตะกั่วของไทย
0: ปลาหัวตะกั่ว
1: ค่ะเป็นตระกูลเดียวกัน
0: อยากเห็นรูปร่างหน้าตามันนะพี่จอย
1: เดี๋ยวไปดูปลาในตู้เลย
0: โอเคเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักกับปลาคิลลี่ฟิชกันก่อนนะครับ
1: ผมค่ะ
0: ปะฮะโอ้โหตู้เต็มเลยครับ

0: ลาคิลี่หรือสัตว์น้ำมหัศจรรย์ที่เราเห็นอยู่ตรงหน้านี้นะครับคุณผู้ชมทราบไหมครับว่าสามารถสั่งให้เกิดที่ไหนเมื่อไรก็ได้ปลาสวยงามพันจิ๋วพวกนี้นะครับมีต้นกำเนิดมาจากทวีปแอฟริกาตะวันออกความสามารถพิเศษอยู่ตรงที่ไข่ปลาที่สามารถเก็บไว้ได้นานหลายเดือนโดยที่เชื้อในไข่ไม่ตายครับและก็จะฟักตัวก็ต่อเมื่อโดนน้ำเท่านั้นครับ
1: อันนี้เหรอครับปลาคิลลี่ฟิช
2: ค่ะอันนี้จะเป็นตัวเต็มวัยเป็นพ่อแม่พันธุ์นะ
1: คะอย่างพวกนี้ใช่หมดเลยป่ะคะพี่จอย
2: ใช่ค่ะแต่ว่าที่ไม่มีสีคือจะเป็นตัวเมีย
1: นี่ใช่ไหมฮะที่มีลายเยอะๆ
2: ใช่ค่ะ
1: อันนี้คือคิลลี่ฟิชทั้งหมดเลยแต่ว่าก็มีทั้งตัวผู้และตัวเมีย
2: ใช่ค่ะ
1: อันนี้ลักษณะพิเศษเขาคืออะไรครับ
2: ความที่เขามีสีสันสวยงามแต่ละสายพันธุ์จะสีแตกต่างกัน
1: ทำไมถึงสนใจเฉพาะปลาคิลลี่ฟิชนะครับ
2: ก็คือเขามีความแตกต่างจากปลาสายพันธุ์อื่นปลาสายพันธุ์อื่นถ้าเพาะออกมาเราก็ต้องปล่อยเขาตามธรรมชาติที่จะออกมาเป็นตัว
1: ครับ
2: ปลาสายพันธุ์นี้ค่ะไข่เนี่ยเราสามารถเก็บมาบ่มแล้วก็มากำหนดวันเพาะของเขาได
1: ้อ๋อที่บอกว่าเลือกเกิดได้
2: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็ความพิเศษของมัน
2: แล้วก็ไข่เนี่ยเราสามารถจะแพ็คใส่ซองจดหมายส่งไปต่างประเทศไปที่ไหนก็ได้ทั่วโลก
1: เฮ้ยพี่ไข่ปลา
2: ใช่
1: ไข่ปลามันทำได้ขนาดนั้นเลยเหรอครับ
2: ใช่ค่ะเฉพาะสายพันธุ์นี้ค่ะที่ทำได
1: ้ที่บอกว่าแพ็คอะไรนี่แสดงว่าต้องอยู่ในที่แห้งใช่ไหมฮะ
2: ใช่ค่ะ
1: เฮ้ย
2: เป็นเฉพาะสายพันธุ์นี้ค่ะที่ว่าต้องทำให้แห้งเพื่อจะไข่พัฒนาเป็นตัวขึ้นมาถ้ายังอยู่ในน้ำยังไงก็ไม่เป็นตัว
1: เฮ้ยแปลกมากนะปลาสายพันธุ์นี
2: ้
1: อันนี้คือเป็นเหตุผลที่ทำให้พี่จอยหลงเสน่ห
2: ์
1: ของปลาคิลลี่ฟิชใช่ไหมครับผมอันนี้ผมเห็นด้านในมีเหมือนเป็นอะไรครับ
2: โอ่งที่เราโอ่งดินก็คือใส่ตัวพีทมอสลงไป
1: เราใส่ไปทำไมครับพี่จอย
2: ก็คือหลอกให้เขาลงไปไข่ก็คือเราเรียนแบบธรรมชาติของเขาหน้าน้ำปกติเนี่ยพ่อแม่พันธุ์เขาก็ผสมพันธุ์วางไข่ฝังไว้ในดินพอจนถึงหน้าแล้งพ่อแม่พันธุ์ตายหมดน้ำมันก็จะแห้งแห้งแห้งแห้งลงตัวไข่มันก็จะเริ่มพัฒนาเป็นตัวรอฝนแรกที่ตกลงมาตัวไข่โดนน้ำก็จะแตกออกเป็นตัวเขาก็จะโตขึ้นมาเป็นพ่อแม่พันธุ์ใหม่
1: อยากเห็นแล้วว่าด้านในมันจะมีไข่ไหมครับพี่จอย
2: อ๋อได้
1: เราดูได้ไหมฮะ
2: ได้ค่ะ
1: หุยคุณผู้ชมนี่มีไข่ ไม่ใช่มีไข่ธรรมดามีปลาอยู่ข้างในด้วย
2: ก็คือเขาก็จะผัดกันเข้าผัดกันออกอย่างเงี้ยค่ะ
1: พอแม่มาด้วยเลยเนี่ย
2: พอรัดเสร็จก็เขาก็ว่ายออกมาตัวใหม่ก็ลงไป
1: ครับผม
2: ก็จะไข่ทุกวันอย่างเงี้ย
1: สักกี่วันครับเราจะเก็บทีนึง
2: ก็ประมาณ10วันขึ้นไปอะค่ะ
1: อย่างโอ่งใบนึงใน10วันนี่มีประมาณกี่ใบฮะไข่
2: อย่างน้อย500 600
1: คื
2: นต
1: ่
2: อไปต่
1: อ
2: องค์
1: เราต้องทำยังไงต่อครับพี่จอย
2: ก็ทำแห้งก็คือเอาดินมาทำแห้งเอาองค์เนี่ยค่ะมาเทใส่กระชอนก็ดูดีๆเดี๋ยวมีปลาปนไปด้วย
1: พี่เทไม่ลังเลหรอกฟักไข่ในที่แห้ง
2: ก็ไข่ที่เก็บขึ้นมาใหม่ๆอะค่ะไข่มันจะเปลือกไข่จะค่อนข้างแข็งเลยแต่ว่ามันจะเปราะต่อเมื่อพอเริ่มเป็นตัวเปลือกไข่มันจะบางลงแต่ตอนนี้เปลือกไข่จะหนาก็บีบได้ไม่เป็นไร
1: บีบได้เลย
2: ค่ะ
1: ไม่แตกนะครับ
2: ไม่แตก
1: มันจะดูยังไงมันเป็นไข่ปลาครับพี่จอย
2: มันจะเป็น
1: เม็ดยังไง
2: ใช่ก็เป็นเม็ดกลมๆใสๆ
1: อ
2: ๋
1: อนี่ครับพี่จอย
2: ค่ะ
1: เม็ดใสๆนี่ใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะไข่ที่เก็บมาใหม่ๆจะใส
1: เหมือนไข่มดเลยครับพี่จอย
2: ค่ะ
1: เต็มดินไปหมดเลยอ่ะ
2: ถ้าใช้ไฟส่องมันจะยิ่งเห็นชัดขึ้นนะ
1: คือมันจะใสๆสะท้อนแสงเลยใช่ไหมฮะเม็ดใสๆกลมๆเล็กๆนะครับคือปกติคุณผู้ชมเวลาเราเห็นไข่ปลาช่อนใช่ไหม
3: น
1: ี่
3: ไง
1: ไข่ปลาช่อนไข่ปลาตะเพียนอะไรเงี้ยมันก็จะมีถุงไข่ที่เป็นแบบไข่เกาะๆกันนะครับ
4: แล้วขนาดคือเป็นเม็ดใสๆเลยนะครับพี่จอย
1: พี่จอยอันนี้พอเราขึ้นมาจากโอ่ง
2: ค่ะ
1: จะเป็นแบบนี้เลย
2: ค่ะยังไม่ผ่านการบ่มมันจะใสอย่างเงี้ยอ๋ออัน
1: นี้คือไข่สดโอเคพอแบบนี้เสร็จแล้วเราดำเนินการยังไงต่อครับ
2: ทิ้งไว้วันนึงเพื่อให้มันแห้งหมาดพอดีพอเหมาะแล้วก็เอาไปใส่ถุงใส่ภาชนะก็พวกถุงซิปหรือว่าจะใส่กระป๋องก็ได้ไว้ในที่ที่อุณหภูมิสูงหน่อย
1: ครับ
2: 2เดือนขึ้นไปถึงจะเริ่มเป็นตัวแล้วเราก็ค่อยๆออกมาดู
1: ผมอยากได้แบบนี้เลยไปใส่น้ำเลยครับพี่จอย
2: ไม่ได้
1: ไม่เกิด
2: ค่ะเพราะยังไม่เป็นตัวเลยค่ะ
1: อ๋อ
2: เดี๋ยวพอถ้าได้เวลาของเขาเนี่ยค่ะเขาเอาตัวไข่เนี่ยมาส่องดูก็จะเห็นเป็นตัวเนี่ยใสๆนอนขดอยู่ในไข่แล้วก็จะเห็นเราจะส่องที่ตาเขามากกว่าเพราะตาเขาว่าจะเป็นเหลือบสีทองๆสะท้อนแสงเขาจะเรียกว่าไข่เป็นตาเพราะว่าจะลืมตาแล้วพอส่องไฟมันจะสะท้อนกับไฟก็จะเห็นว่าอันเนี้ยพร้อมแหละเขาลืมตาเมื่อไหร่ก็แสดงว่าพร้อมจะลงน้ำแล้วอ๋อเนี่ยเขาหามาให้แล้ว
4: ไม่น่าเชื่อว่าในแบบว่าแต่ละอันนะครับมันมีไข่
2: มันไม่เท่ากันเพราะว่าคือสภาพตัวปลาแต่ละตู้มันไม่เหมือนกันไงครับ
1: ขออนุญาตให้กล้องดูนิดนึงนะครับ
4: ดูดิเนี่ยตอนมองเนี้ยเห็นดังเปล่า
1: โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยขอโทษมือลั่น
5: ไม่มี
1: อ่ะโอ้ยโอ้ย

0: ื่อสักครู่นี้เราเห็นไข่ปลาที่แบบว่าเป็นเม็ดๆแล้วแต่ที่บอกว่ามันเสกได้อะพี่จอยผมยังไม่เห็นเลยมันเสกยังไงอะ
1: หลังจากเราบ่มจนเป็นตัวพร้อมเพาะแล้ว
0: ครับ
1: ค่ะแล้วก็จะมา
0: ทำแพ็กเกจแบบนี
1: ้ค่ะ
0: ดินเมื่อสักครู่นี้ผ่านการบ่มที่พี่จอยบอกแล้วใช่ไหมครับ
1: ตัวนี้ก็คือพร้อมจะออกแล้ว
0: อันนี้มีประมาณกี่ฟองครับ
1: ประมาณ20ฟอง
0: ประมาณ20ฟอง
1: ค
0: ่ะอ๋อตอน1กระปุกเนี่ยฮะแล้วเราทำยังไงให้มันเกิดนะครับพี่จอย
1: ง่ายมากค่ะ
0: ครับผม
1: ในชุดของเราเนี่ยค่ะมันก็จะมีอุปกรณ์มาให้ครบทุกอย่างเลย
0: โอ้โอเคเดี๋ยวเราเริ่มใส่น้ำกันเลยครับ
1: ก็เปิดน้ำเทลงไปเลยเทลงไปแรงๆได้เลยค่ะเพราะว่าเราต้องการให้มีแรงสั่นสะเทือนอยู่แล้วค่ะ
0: หมดเลยป่ะครับ
1: ค่ะหมดได้เลยค่ะเพราะว่าแนทจะในคู่มือก็จะแนะนำว่าใส่น้ำสูงประมาณ1นิ้วถึง1นิ้วครึ่ง
0: แล้วก็ยังไงต่อครับ
1: ก็คนไปเรื่อยๆถ้าหากว่ามีออกซิเจนนะคะเราก็จะใช้ออกซิเจนเป่ามันก็จะช่วยกระตุ้นแรงสั่นสะเทือนจะช่วยให้เขาออกเร็วขึ้น
0: ครับผม

0: มาแล้วครับไข่ปลาเสกได้พี่จอยมันเป็นตัวจริงๆด้วยอ่ะคนๆทิ้งๆคนๆทิ้งๆทิ้งไว้ประมาณ30นาทีมาดูอีกทีเฮ้ยเป็นตัวแล้วอ่ะโหมันแบบมันมหัศจรรย์มากคือไข่ปลาเสกได้มันมีขึ้นแล้วฮะในประเทศไทยเอากลับบ้านเลยตัวนี
1: ้ได้เลยค
0: ่
1: ะ
0: แปลกแต่จริงครับนี่น้องแปลกแต่จริงหนึ่งพี่จอยครับและคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านเนี่ยฮะอยากได้แบบนี้อยากจะเสกปลาเองแบบนี้บ้างต้องทำยังไงบ้างครับ
1: ค่ะก็เข้าไปใน Facebook ชื่อเพจ Hatchio Thailand ฝากข้อความไว้ได้เลยแล้วก็จะมีรายละเอียดทั้งหมดวิธีเพาะอะไรต่างๆนี่เป็นชุดเพาะปลาค่ะชื่อ Hatchio ค่ะ
0: อันนี้คือด้านในนะครับ
1: มีไข่มีอาหาร
0: มีไข่มีอาหารอุปกรณ์แว่นขยายมีคู่มือด้วย
1: ที่สำคัญต้องอ่านคู่มือให้ดีก่อน
0: นะครับผมไม่ใช่ว่าดูรายการแล้วอยากเพาะไปเพาะเลยอ่านคู่มือนิดนึงเพื่อความละเอียดรอบคอบนะครับ
1: ถ้ามีปัญหาก็สอบถามมาในเพจก็ได้ไลน์ดีไลน์ก็ได้
0: ครับผม
1: ไอดีไลน์ก็ชื่อ Hatchio
0: วันนี้นะครับที่สยามคิลลี่ฟิชฟาร์มนะครับทำให้เราได้เห็นแล้วว่าไข่ปลามันเสกได้ต้องขอบคุณพี่จอยมากนะครับผมขอบคุณมากครับ

0: วัสดีครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ร้านฟลามิงโก้แบงคอกนะครับซึ่งอยู่ที่เอ็มโคเทียนะฮะชั้น9ตึกฮิลิกนะครับเราจะพาคุณผู้ชมมาพบกับอะไรนั้นเดี๋ยวต้องรอติดตามฮะก่อนอื่นผมขอสั่งเครื่องดื่มก่อนขอเครื่องดื่มสัก1เมนูได้ไหมครับ
1: อ๋อได้ครับผม

0: อุ้ยขอบคุณครับผมโอ้โหการจะกินน้ำสักแก้วหนึ่งกินเครื่องดื่มสักแก้วหนึ่งนี
1: ้รอหน่อย
0: มันต้องรอขนาดนี้เลยใช่ไหมครับคุณผู้ชม
2: พี่ไก่พัฒนกิจลายน้ำเงินหรือไก่ฮอสบาสยามดีกรีบาร์เทนเดอร์อันดับ3ของโลกครับโอ้โหกวาดรางวัลต่างๆมามากมายเหลือเกินครับถือว่าเป็นหนึ่งเซียนบาร์เทนเดอร์ที่คร่ำวอดอยู่ในวงการมาอย่างยาวนานรับไปชมความแพรวและลีลาท่าทางการควงบาร์เทนเดอร์ของพี่ไก่กันเลยครับ
0: เขาล่ำลือกันมานานแล้ว
1: ครับ
0: บาร์เทนเดอร์ในตำนานก็คือพี่แหละอยู่ในตรงนี้แล้วนะครับผม
1: นานไปไหม
0: บาร์เทนเดอร์นี่คืออะไรฮะผมอยากจะทราบตรงน
1: ี้ก็คือเป็นผู้ที่คิดค้นเครื่องดื่มผสมเครื่องดื่มอะไรอย่างเงี้ย
0: ครับผม
1: แล้วก็เป็นเกี่ยวกับหน้าที่บริการครับผม

0: วาเลนเดอร์เดโ
1: ซวาเลนเดอร์เดโซ
2: เราเคยกินกันแบบน้ำเปล่าน้ำแข็งใส
3: ใช่ใช่ใช่เราชิมแล้ว
4: จุดเริ่มต้นที่มาทำบาร์เทนเดอร์ตรงนี้ครับพี่ไก
1: ่ครับ
4: เราเริ่มจากตรงไหนฮะเราชอบหรือว่า
1: ชอบดูหนังเรื่องนึงของทอมครูซเขามีการโยนมีการอะไรเงี้ย
0: ในต่างประเทศในภาพยนตร์ใช่ไหมคร
1: ับช่วงสมัยนั้นอะไรเงี้ยเราไม่รู้วิธี
4: ปัจจุบันกี่ปีนะตอนนี
1: ้20 กว่าปี
4: 20 กว่าปีแล้วแล้วถ้าสมมุติว่าอยากจะมีคนอยากเป็นแบบพี่ไก่บ้าง
1: ครับ
4: จะเริ่มต้นยังไงบ้างได้ครับ
1: ก็คือเริ่มจากขวดเดียวเบสิกขวดเดียว
4: ครับ
1: ขวดเดียวนี่ถ้าเราเรียนรู้ได้มากเท่าไหร่เราสามารถต่อท่าที่เราที่พี่เล่นเมื่อกี้ได้เยอะเท่านั้นเนี่ยพวกนี้เบสิก
4: อันนี้คือเบสิก
1: นี่คือเบสิก
4: นี่เบสิกแล้วเหรอ
1: นี่เบสิกขวดเดียวเพราะไม่ว่าจะ3 ขวด 4 ขวดหรือขวดเชกอะไรแต่มาพื้นฐานนี้หมด
4: มันเหมือนการจากเบส
1: ิกมันเหมือนการตอกเสาเข็ม
2: ถ้าอย่างเงี้ยผมให้พี่ก่อนผมลองเบสิกการบาร์เทนเดอร์เป็นสายแฝงโยน
1: ได้
2: ขวดเดียวก่อนเลย
1: ขวดเดียว
2: เอาง่ายๆ
4: แล้วมันจะแตกมันนะ
2: แตกก่อนจะเป็นบาร์เทนเดอร์เขาจะต้อง
4: โอ้ยต้องใส่ด้วยหรอ
2: ใช่
4: อุ้ยมีความเตรียมพร้อมมาก
2: ยืมเขานี่แหละ
4: ยืมพี่ไก่ด้วยแหละตอนนี้ยูนิฟอร์มผมก็พร้อมแล้วนะฮะพี่ไก่พร้อมแล้วครับ
1: พร้อมแล้วนะงั้นมันเริ่มเลย
4: เริ่มกันเลยนะ
1: ครับ
4: เบาๆหน่อยนะครับพี่ผมครั้งแรก
1: โอเคนะทุกท่ามันจะเป็นอย่างนี้นะครับใช้วิธีนับการโยนขวดนะครับดูท่านี้นะไขว้หลังมาข้างหน้าอันนี้นับ1 2
4: ครับ
1: 1 2 3
4: เอา1 2 3ละ
1: คือรอบขวดจะมาพื้นฐานประมาณนี
4: ้ครับ
1: งั้นเอาท่ารับหลังนะท่ารับหลังนี้จับนี้จับนี้นะยกขึ้นนี้ก่อนคือเวลาโยนแป้งหลังไม่ต้องเอียงนี้นะโยนตรงๆเลยเดี๋ยวขวดมันจะเอียง45 องศาโดยอัตโนมัติดึงมาปล่อย
2: มันจะยับภาพ
1: ลองดูไม่ต้องไม่จะอย่าไปกลัวตกคือให้มันตกเลยให้มันตก
4: นะ
1: เอาเลย
4: พังเฮ้ย
1: นี่มาท่านี้นะเริ่มจากนี้ก่อนถลางคอปุ๊บเอาตัวนี้ก่อนเอาไงค่อยๆไกลๆมาเรื่อยๆค่อยๆขยับมาเรื่อยๆพอเริ่มคอนโทรลขวดได้มือเริ่มไกลมั้ย
4: อ๋อมันจะเข้าเอง
1: มันจะเข้าเองแล้วก็ไล่เนี่ยไล่อย่างเงี้ยคือความเคยชิน
4: เริ่มความที่มันเป็นมือซ้ายอ่ะจับยากเปลี่ยนได้มั้ย
1: ได้ๆเดี๋ยวจับสองนี่แหละใจแล
4: ้
1: ว
4: โอเคประมาณนี้
1: ประมาณนี้ครับ
2: ท่าต่อไปแอดวาน
4: ครับผม
1: แอดวานใช่ไหมท่านี้ไหมเป็นท่าเทคนิคควงนิ้วควงกดติดนิ้วมือไว้สำหรับการลินหน้าบาร์อะไรเงี้ยอันนี้เรากดมันจะไม่กระดกขวดมันจะไหลบนมือลอยลงมาปุ๊บ
4: ไม่ได้อ่ะลองอ่ะบ่นนักอ่ะลองดิคนเก่งอ่ะ
2: ยากอะไร
1: อ่ะเยี่ยมมาก่อน
2: ปล่อย
1: ปุ๊บ
2: แล้วเราก็
1: ไม่ต้องความมือจะอยู่เฉยเลยมือปุ๊บแต่ต้องกลางนิ้วออกมา
4: เห็นพี่ก็ทำตกไงทำตกบ้าง
2: เอาเป็นว่ามันไม่ง่ายครับ
4: มันไม่ง่ายแหละคุณผู้ชมครับเมื่อสักครู่นี้ผมได้ลองแล้วก็สาธิตกับทีมงานไปแล้วนะฮะคือแค่ท่าเบสิกอะครับพี่ไก
2: ่
4: มันไม่ง่ายเลยนะสำหรับใครที่อยากจะเป็นแบบบาร์เทนเดอร์ที่ควงขวดได้นะครับต้องใช้เวลาด้วยใช้ความฝึกฝนใจรักเนี่ยครับต้องมีตรงนี้เลยไม่งั้นผมเชื่อว่าทำไม่ได้แน่นอน
1: เข้ามาปุ๊บเจอแบบนี้ท้อเลิกแล้ว
4: ใช่ไหมฮะเราได้เห็นเบื้องต้นไปแล้วแหละว่าวิธีการที่คนจะมาเป็นบาร์เทนเดอร์นะต้องฝึกฝนกันอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันฮะว่าลีลาท่าทางพี่ไก่จะเด็ดขนาดไหนครับผมเริ่มจากอะไรดีครับ
1: เดี๋ยวผมเริ่มจากขวดเชกก่อนแล้วกันเนาะ
4: ได้ครับผมครับผมอู้

0: ใช่ครับ
1: เป็น3นะโอเคเดี๋ยวลองดูนะครับผมคือ2ก็ยากแล้วนะครับเพราะว่าบวกขวดด้วยมันจะเป็น3ไงคุณผู้ชมอันนี้เพิ่มไปอีกแก้วนึงเป็น4นะฮะยากนะครับโอ้โหแต่ว่าพี่เขาบอกว่าทำได้เดี๋ยวคอยดูฮะลองเริ่มเลยครับ
2: ว้าว
1: เมื่อสักครู่นี้เราใช้แก้ว3ใบนะครับแต่ว่าตอนนี้เราจะเพิ่มเป็น4ใบหรือว่า4เชกนะครับแล้วก็อีก1ขวดเป็น5ชิ้นนะครับคุณผู้ชมพี่กัดพร้อมแล้วเริ่มเลยฮะ
0: ได้
1: โหดมากท่านี้

0: ุดยอดมากเลยพี่โอ้โหประสาทสัมผัสที่เร็วมากแต่ว่ายังมีอีกนะครับผมจาก2อันนี้ผมขอท้าเพิ่มเป็น3ได้ไหม
1: ได้

0: เมื่อสักครู่นะครับเราได้เห็นไปแล้วว่าโอ้โหระดับพี่ไก่เรียกว่าอาจารย์ไก่เลยดีกว่าไม่ธรรมดาจริงๆนะโยน4เชกหรือว่า4แก้วนะครับแล้วก็บวกอีก1ขวดเป็น5ชิ้นอุปกรณ์5ชิ้นนะฮะโยนแบบไบเทนเดอร์แฟร์อ่ะโอ้โหสุดยอดมากครับพี่แต่ว่าพี่ไก่บอกว่าไม่ได้มีเพียงเท่านี้ครับพี่ไก่ยังมีอีก1ความสามารถที่ทำได้นะฮะนั่นคือการเดาะขวดแต่ว่าใช้แขนในการเดาะขวดนะครับผมเก่งมากนะฮะมันไม่ได้ง่ายเลยนะพี่ไก่คุณผู้ชมลองดูที่แขนพี่ไก่นะครับเนี่ยฮะอันนี้คือไม่ได้สีผิวปกติอันนี้แดงโดนขวดเมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วพี่ไก่วันนี้ก็โอ้โหรวมลีลาท่าทางมาให้เราเยอะแยะมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ท่าเบสิกจนถึงท่าระดับเซียนก็คือท่าแบบว่ามีทั้งเทรด4อันแล้วก็มีใช้แขนในการเดาะขวดนะฮะโอ้โหวันนี้สุดยอดมากขอบคุณพี่ไก่มากนะครับโอ้โหวันนี้เราได้เห็นบาร์เทนเดอร์เก่งๆระดับตำนานเลยนะฮะสุดยอดมากครับคุณผู้ชม
1: ยังไม่จบน
0: ะเอายังไม่จบเหรอฮะ
1: ยังมีไปต่อดีกว่าย
0: ังมีอีกเป็นโชว์อะไรครับสุดท้ายต้องไปดูเองโอ้โหเรียกว่าเป็นโชว์ปิดท้ายสเปเชียลให้เราด้วยวันนี้นะครับสำหรับพี่ไก่เดี๋ยวเราไปดูโชว์กันครับ

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: แบบว่าชื่นใจผ่อนคลายมากเลยค่ะทุกคน
3: ตอนนี้ขอโทษนะครับตอนนี้หอมไปทั้งตะตูแล้วครับพี่ชมพู่สวัสดีคร
2: ับสวัสดี
3: ครับคุณผู้ชมสวัสดีครับสวัสดีครับเติมมาด้วยความสดชื่นแบบนี้เลยนะจริง
2: ติดเอาจริงๆตัวเองติดแล้วก็ไปป้ายยาทุกคนติดกันหมดแล้วตอนนี
3: ้จริงอันนี้คือครีมแก้ปวดเมื่อยพยาพาลี
2: ใช่ค่ะ
3: โอ้นะ
4: ซึ่งตัวนี้บอกเลยนะคะว่าแตกแปนมากไม่ว่าจะออนไลน์ออฟไลน์คือกระแสมาแรงมากๆช่วงนี้นะคะเพราะว่าเขาเป็นเนื้อครีมไงนะคะเขาเป็นครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตาพยาพาลีสารสกัดใส่ให้เพียบเลยแล้วก็เอาง่ายๆทั่วทั้งตึกอะเนาะทั้งตึกจีเอ็มใช้กันหมด
2: ติดอกติดใจกันหมดแล้วชอบที่เดี๋ยวใช้คำว่าแตกแตนมากเพราะแตกแตนจริงๆนะจะบอกก่อนหน้านี้มีหลายช่วงเลยที่โรงงานผลิตของเติมสต็อกไม่ทันที่ร้านตำรับไทยกว่า40สาขาทั่วประเทศนะคะทุกคนขามีบางคนไปบางช่วงนะของไม่มีจริงๆเพราะหลายคนไปซื้อตุนมีชาวต่างชาตินี่เป็นกระแสชาวต่างชาติตอนนี้นะชาวต่างชาติได้ลองนะแล้วไปซื้อตุนยกขึ้นเครื่องบินกลับประเทศกันเยอะเลยหลายคนได้ลองติดใจนะอย่างที่บอกว่าเขาขึ้นชื่อว่าเป็นครีมแก้ปวดเมื่อยนี่ดิฉันป้ายทั้งตึกแกมมี่แล้วทุกคนครูสลาแม่นางศิริพรคุณกันตองคุณแช่มแช่มรับพี่ต่ายอรทัยคุณเปาปวลีคุณเต๋าภูสินคุณเบียร์พร้อมพงน้องตรีชัยนรงค์พี่ไผ่พงศธรน้องกีต้าร์โดนโอ้โหหลายคน
3: จริงจริงจริงอะ
2: คือทุกคนไม่ต้องวัยแบบสูงอายุมากนะเขาก็ติดใจนี่พี่ดีเจพี่
3: อ้อย
2: ก็ชอบเช่นเดียวกันหลายคนได้ลองแล้วติดใจเพราะอะไรรู้ป่ะจุดเด่นของเขาเลยนะก่อนหน้านี้คนจะจำภาพแบบเดิมๆนะ
4: เ
2: หนียวเนอะหนะกองหน้าผิวและที่สำคัญกลิ่นมันติดเสื้อผ้
3: า
2: หลายคนจะไม่ชอบแต่ตอนนี้พัฒนาสูตรมาแล้วเป็นครีมแก้ปวดเมื่อยตาพยาพารีนึกภาพนะคุณใช้ครีมโลชั่นเหมือนที่คุณทาผิวทั่วไปเวลาทาเนี่ยแล้วมันซึมเลยใช่ป่ะตัวนี้ก็เหมือนกันทาแล้วซึมเลยแค่15นาทีกลิ่นมันจะจางไปแล้วกลิ่นดีมากและที่สำคัญหลังจากนั้นความรู้สึกส่วนตัวนะเราจะรู้สึกเหมือนมีลูกประคบอ่ะอุ่นๆประคบตามเราตลอดเวลารู้สึกสบายมันผ่อนคลายแล้วเชื่อว่าหลายคนเป็นเหมือนผู้ปวดเมื่อยชอบนวดแล้วก็อยากผ่อนคลายแบบว่าไม่ต้องเปลืองตังค์เยอะ
3: หน้ากล่องว่าครีมแก้ปวดเมื่อย
2: ใช
3: ่อันนี้จริงๆมันไม่ใช่ว่าใครจะมาใส่คำนี้ก็ได้
2: ไม่ได้นะไม่ใช่อยู่ดีมันจะมาเขียนอย่างนี้ได้มันต้องพิสูจน์แล้วว่ามันเป็นครีมเท่านั้น
4: นี่คือสินค้าในเครือ GMMO Shopping ที่มั่นใจมาตรฐานได้แล้วเราได้ขึ้นทะเบียนนะคะจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาค่ะวันนี้โปรพี่ชมพู่มาลดแน่นอน
2: จัดโปรให้เลยวันนี้นะเป็นกระปุกใหญ่นะขวดใหญ่ขวดแก้วแบบนี้นะ50กรัมเราให้ไปเลยทั้งหมด5ขวดรวมที่ได้ไปวันนี้250กรัมนะคะทุกคนปกติถ้าไปซื้อนะต้องจ่าย 1,850 บาทวันนี้999เหลือแค่999บาทเท่านั้นแต่ต้องรีบโทรนะจ๊ะที่เบอร์021143330ค่ะ021143330หรือว่าทางไลน์แอดก็ได้แอดช็อปแมเนียค่ะ
4: สั่งให้ทันเพราะว่าของมีมาน้อย
3: แต่เดี๋ยวก่อนขอลองก่อนพี่ชมพู่บอกว่าไม่ต้องนวด
2: ไม่ต้องนวด
3: ไม่ต้องเค้น
2: ใช่
3: อ
2: ่
3: ะหลายคนจะชอบเป็นพวกไอ้ก้อนลูกหนูแบบ
2: เราเดินเยอะ
3: ไอ้แบบนี้นะฮะ
2: ใช่ๆ
3: พี่ชมพู่บอกว่า
2: ผู้ชาย
3: ปวดตรงไหนปะป้ายตรงนั้น
2: ใช
3: ่แล้วก็ทา
2: ให้เขาซึมเนี่ยซึมแล้วเห็นปะ
3: ซึมแล้วก็ต้องรีดไหมพี่ชมพู
2: ่รีดเบาๆใช่แบบว่าเค้นเบาๆอย่าไปรีดแรงเค้นแรง
3: ไอ้ที่มันเป็นสักพักมันก็จะคลาย
2: รู้สึกไงรู้สึก
3: อุ้ยวิตายแล้วมันอุ่น
4: มันสบายขึ้นเน
2: า
4: ะ
2: มันอุ่นขึ้น
3: สำหรับผมรู้สึกมันอุ่นขึ้นแล้วมันก็เหมือนแบบเออเหมือนที่ชมพู่บอกจริงอ่ะผมรู้สึกเหมือนมีลูกประคบมันประคบอยู่อ่ะ
2: จริงความรู้สึกส่วนตัวถ้าคุณเอาไปลองใช้นะคือแบบเดิมๆที่คุณใช้อยู่อยากให้ลองพักไว้ก่อนลองแบบนวัตกรรมใหม่แบบนี้ดูนะคะมันเป็นเนื้อครีมจริงๆอาจจะพูดท้ายดูตรงนี้มันเหมือนทาครีมเลยทุกคนแต่สิ่งที่ได้ก็คือเราจะรู้สึกเองว่าเฮ้ยมันอุ่นๆขึ้นเรื่อยๆเหมือนมีลูกประคบเราแล้วมันรู้สึกผ่อนคลายตึงเส้นปวดตรงไหนทาตรงนั้น
4: ใช่แล้วอย่างช่วงนี้นะคะถือมือถือบ่อยใส่คอนเทนต์ไง
3: มือ
4: ถือดูจออะไรอย่างเงี้ยกลายเป็นตรงนี้มันปวดมันเมื่อยไปหมดเนี่ยนวดรีดขึ้นมาถึงตรงนี้เลยสบายๆค่ะไม่ต้องเค้นจนช้ำนะคะแล้วเนี่ยเห็นป่ะซึมเลย
2: มาเดี๋ยวพูดจะทาให้ดูเวลาก่อนนอนเวลาพูดปวดๆนอนไม่ค่อยหลับนะใครที่เป็นเหมือนพูดนะตอนนอนนะมันตึงคอบ่าไหลเล่นโทรศัพท์ดูอะไรก่อนนอนแล้วพูดลูก2แล้วก็ดูแลลูกทั้งวันมันตึงมันปวดเวลาทามันซึมเลยเห็นมั้ยทุกคนไม่เหนียวเหนอะน่ะกลิ่นดีกลิ่นไม่แก่แล้วจะรู้สึกอุ่นขึ้นเรื่อยๆเวลาทาก่อนนอนนะหลายคนใช้แบบพูดนะก็คือทำให้ผ่อนคลายที่ใส่เข้าไปนะคะมีทั้งดอกกานพลูเถาเอ็นออนเงาไผ่น้ำมันระกำแล้วก็การบูนด้วย
4: ฉะนั้นเนี่ย คัดมาและคัดสรรมาเลือกสิ่งเหล่านี้มาให้แล้วกลิ่นคือแบบกลิ่นหอมโล่งจมูกมาก
2: กลิ่นดีมากจริง
3: ๆ
2: เพราะว่าเราไปจับมือร่วมกับคนที่เขาขายสมุนไพรไทยสมุนไพรจีนที่มีความเชี่ยวชาญอยู่ที่เยาวราชเขาเปิดหน้าร้านมา80ปีอ่ะ
4: เออน้ำมันเขียวอ่ะน้ำมันเขียวต้นโพอ่ะ
2: ใช่ทีนี้พอไปจับมือกันแล้วก็พัฒนาทำยังไงให้เป็นแบบรุ่นใหม่เป็นเนื้อครีมที่มันซึมง่ายแล้วก็กลิ่นไม่แก่แล้วก็ใช้โรงงานที่ได้มาตรฐานนี่เห็นโรงงานไหมคุณ
4: ใช่โรงงานใหญ่โต
2: โรงงานใหญ่โตได้มาตรฐานแล้วเราก็เลือกใช้ขวดบรรจุเป็นขวดแก้วแบบนี้ด้วยนะคะดังนั้นความสะอาดเนี่ยดีแน่นอนไม่มีอะไรหลุดมาปนเปื้อนแน่นอน
4: ได้ข่าวว่าพี่ผู้เป็นนักปวดเหรอ
2: นักปวดเฮ้ยใครสนิทกับผู้จะรู้เลยผู้
4: แต่ก่อนเห็นที่กองอ่ะนอนนวดตลอดเลยเน
2: าะจริงติดร้านนวดมากๆว่างทีไรเนี่ยต้องแวะไปร้านนวดชั่วโมงหนึ่งก็เอา40นาทีก็เอาหรือว่าบางทีไม่มีเวลาโทรตามหมอนวดมานวดตามที่ทำงานเนี่ยหรือไม่ก็โทรไปนวดที่บ้าน
4: ใช่
2: เพราะติดนวดมากจริงๆมันผ่อนคลายอะเนาะทีเนี้ยพอเราได้ลองตัวเนี้ยเรารู้สึกว่าเอ้ยมันช่วยเบาแรงได้เยอะเลยเบาแรงตัวเราเองไม่ต้องหอบสังขารไปนวดที่ร้านแล้วก็เบาแรงหมอนวดด้วยฉันดูลูกทั้งวันเนี่ยสองคนลูกชายด้วย
4: ขี่
2: ห
4: ลังบ้างอะไรบ้าง
2: เล่นกับลูกต่อสู้อย่างเงี้ยบางทีก่อนนอนนะเอื้อมไปหยิบของหัวเตียงนะแปลก
3: วิธีแม่
2: เคยเป็นบ้างบางทีตึงจนขึ้นหัว
4: เป็น
2: ตึงจนปวดหัวแต่ได้ตัวนี้ไปนะใช้ก่อนนอนแล้วรู้สึกผ่อนคลายแล้วก็ใช้ได้ตลอดเวลาเลย
4: ใครอยากลองเซตนี้

0: เป็นกระปุกใหญ่กระปุก50กรัมเนาะก็คือแบบให้เยอะเลยอ่ะ5กระปุกนะแล้วก็นวัตกรรมอย่างดีใส่มาให
1: ้ใส่มาให้ด้วยนะคะกระปุกใหญ่เลยนะวันนี้อยากให้ลองจริงๆนะคะใครที่เป็นแบบว่าขี้ปวดเมื่อยติดร้านนวดนะอยากให้ลองเปิดใจลองสักครั้งนึงแล้วจะติดใจปกติ5ขวดเนี่ยนะ250กรัม 1,850 บาทแต่วันนี้ไม่ต้องค่ะพิเศษลดให้เหลือแค่999 999ไปหน้าร้านตำรับไทยก็ไม่ได้ราคานี้นะจ๊ะเฉพาะรายการนี้ตอนนี้เท่านั้นนะ999นะคะแต่ต้องโทรด่วนที่เบอร์021143330ค่ะ021143330หรือว่าทาง LINE แอดก็ได้แอดช็อปแมเนียค่ะ
0: แค่ทาอย่างเดียวก็รู้สึกคลายปวดแล้วแต่ใครมีอุปกรณ์นวดอะเน
1: า
0: ะ
1: ใช้ร่วมด้วย
0: โอ้ฟินเลย
2: ถ้าเราชอบกลิ่นนี้แล้วอะพกไปได
1: ้พกไปได้เลยเพราะว่าคนที่เขาทำอาชีพนะเขาก็เอาไปลองใช้ตัวเขาเองก็ชอบเพราะเบาแรงมือเขาไม่ต้องมารีดมาเค้
2: น
1: คนที่ได้รับการบริการก็ชอบเพราะกลิ่นมันดีไม่เหนียวไม่แสบผิว
0: อันนี้คุณบอม
1: อันนี้คุณบอมอันนี้คุณบอม
0: เนี่ยเห็นไหมก็นวดลูกค้าก็ติดใจลูกค้าก็ชอบมันเบาแรงหมอนวดอะกดตรงนี้บางทีนะกดจนตัวเองปวด
1: นิ้วล็อก
0: นิ้วล็อก
1: นี่คุณเบนก็เอาไปลองใช้เหมือนกันตัวเขาก็ชอบเหมือนกันเพราะว่าเอาไปใช้เขาก็เบาแรงที่บอกมันเบาแรงไม่ต้องรีบไม่ต้องเค้นไม่ต้องกดเส้นอย่าไปกดเยอะๆนะบางทีมันระบมแล้วเราป่วยได้นะ
0: ใช่แล้วนะใครๆก็ใช้พี
1: ่พี่เจ
0: พี่อ้อย
1: พี่อ้อยเนี่ยชอบมาก
2: แต่มันต้นคงใช้คำว่าอันนี้คือต้นเหตุ
1: จริง
2: คนนี้คือต้นเหตุคนนี้คือคนป้ายยา
1: ทุกคนชอบพกไปตามกองแล้วก็ตะเวลาคว้าของมาใช้ทุกคนจะอะไรอะไรแล้วก็ป้ายยาลองทาสิคะลองทาแล้วทุกคนพอใช้แล้วเอ้ยมันไม่เหนียวแฮะมันไม่แสบผิวมันไม่กองหน้าผิวแล้วกลิ่นมันดีแฮะแล้วใช้แล้วมันรู้สึกอะเวลาใช้แล้วมันรู้สึกสุดตัวเหมือนมีลูกประคบแฮะไปป้ายยาใครชอบทุกคนเนี่ยใช้กันทั้งตึกละอย่าว่าแต่ศิลปินนะแม่บงแม่บ้านพี่รปภรปภพกกันหมดเลยนะ
2: ทุกคนทำงานทุกคนเหนื่อยไง
0: ง่ายๆสปาข้างบนนะบนตึกเราอะเขายังใช้อันนี้ใช้ดีมากนะคะอย่างเงี้ยบอกเลยนะแล้วที่ชอบคือความเป็นเนื้อครีมคือมันไม่ติดมือทาแล้วแบบเวลาไปจับกระเป๋าจับเสื้อผ้าเนี่ยมันไม่เหนียวมือค่ะแล้วมันไม่ทิ้งคราบเลยใช้ง่ายใช้สะดวกมากๆแล้วกระปุกใหญ่ขนาดเนี้ยต้องที่นี่เท่านั้นเลยนะ
1: ใช่ค่ะ
2: ทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับผมย้ำโปรโมชั่นรอบสุดท้ายนะครับคุณผู้ชมครับว่า5กระปุกนี้999บาทเท่านั้นนะ
0: ฮะใช่แล้วอุ๊ยเหลือ1นาทีสุดท้าย
1: 1นาทีสุดท้ายแล้วทุกคนค่ะกระปุกใหญ่นะวันนี้ไซส์ใหญ่50กรัมปกติคุณจะเห็นไซส์30กรัมนึกออกไหมวันนี้เราให้50กรัมคือไซส์ใหญ่เลยเราให้ทั้งหมด5ขวดด้วยกันได้ไป250กรัมนะคะจากปกติ 1,850 วันนี้เหลือแค่999บาทเท่านั้น999พิเศษมากๆนะคะแต่ต้องรีบโทรนะสายไม่ว่างใจเย็นๆนะที่เบอร์021143330ค่ะ021143330หรือว่าทาง LINE แอดก็ได้แอดช็อปแมเนียค่ะ
0: ต่อสายไว้นะคะจะออฟไลน์ออนไลน์ก็ไม่ได้ราคานี
1: ้
0: หน้าช็อปหน้าร้านก็ไม่ได้ราคานี้ค่ะราคานี้เฉพาะที่นี่เท่านั้น
1: ใช่แล้วค่ะพิเศษมากๆเลยอย่างที่บอกว่ามีช่วงนึงก่อนหน้านี้เราขาดสต็อกนะผลิตไม่ทันเพราะว่าโอ้โหกระแสตอบรับดีมากๆตอนนี้เราผลิตล็อตใหม่ให้แล้วนะถ้าได้ราคานี้อยากให้ซื้อตุนก่อนเพราะว่าไปหน้าร้านตำรับไทยที่มี40สาขาทั่วประเทศเนี่ยก็ไม่ได้ราคานี้
0: ใช่
1: นะคะ
2: และย้ำอีกรอบสุดท้ายนะครีมแก้ปวดเมื่อยนะไม่ใช่ว่าของใครก็จะมาใช้คำนี้ได้นะฮะ
1: แพ็กเกจเขาทำมาน่ารักมากซื้อใช้เองก็ได้ซื้อไปฝากผู้ใหญ
2: ่
1: ซื้อไปถวายพระเนาะก็ได้บุญเนาะเนี่ยดูแพ็กเกจสิเป็นของขวัญได้เลยนะให้คุณพ่อคุณแม่ส่งไปให้เขาก็ได้เป็นของขวัญดีมากๆเลย
0: วันนี้หมดเวลาแล้วเราทุกคนลาไปพร้อมๆกันนะคะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค
3: ่
1: ะ
3: โทรตอนนี้ที่021143330หรือแอดไลน์ที่ @shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีโดย Mcord ส่งตรงถึงหน้าบ้าน
4: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
5: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: ปลาอินทรีเค็มทอดพร้อมทานตาหอมปลาอินทรีเปิดซองก็พร้อมอร่อยทันทีครับกินกับข้าวสวยร้อนๆหรือเอาไปทำเมนูโปรดก็ฟินได้ง่ายๆสะดวกอร่อยเก็บได้นาน
5: เก็บได้นาน12เดือนแบบแช่เย็นนะคะและอุณหภูมิห้อง6เดือนค่ะ
6: โปรโมชั่นวันนี้ครับกับปลาอินทรีเค็มทอดตาหอมปลาอินทรี5แพ็คมาพร้อมกับน้ำพริกปลากุเลาเค็ม60กรัม1กระปุกทั้งเซตนี้ 1,034 บาทแต่วันนี้พิเศษเพียง890บาทเท่านั้นโทรด่วนที่021143330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ @shopmania
5: สวัสดีค่ะ
7: สวัสดีครับ
5: มาแล้วนะคะกับช็อปมาเนียค่ะคุณผู้ชมค่ะการเข้าครัวหลายๆครั้งมันเป็นเรื่องยากที่ใครอยู่คอนโดหรือใครทำอาหารไม่เป็นแต่ว่า อยากจะทานปลาอินทรีเค็ม

0: อร่อยอร่อยเนี่ยวันนี้ค่ะเรามีตัวช่วยมาฝากเพราะว่าตัวนี้เป็นปลาอินทรีเค็มทอดแบบพร้อมทานค่ะจากแบรนด์หอมปลาอินทรีนั่นเองนะคะซึ่งตอนนี้ค่ะเราอยู่กับเจ้าของผลิตภัณฑ์ค่ะกับคุณภูมินั่นเองค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับมาแบบนี้ต้องเสิร์ฟความอร่อยส่งตรงถึงหน้าบ้านแน่นอนนี่คือปลาอินทรีเค็มทอดตาหอมปลาอินทรีรสชาตินะครับของตัวปลาของเราอร่อยกว่าที่อื่นยังไงครับ
3: ครับวันนี้เราก็มากับปลาอินทรีเค็มทอดแบบพร้อมทานนะครับเราเลือกใช้ชิ้นใหญ่กลางลำตัวเท่านั้นนะครับของเราเนี่ยคือปลาอินทรีหอมที่ดองเกลือบนเรือโดยที่ไม่ผ่านการแช่น้ำแข็งเลยครับทำให้เนื้อปลาของเราเนี่ยมี
0: ความ
3: หอมและมีความนุ่มเป็นเอกลักษณ์ครับ
0: แบบนี้นี่เองแล้วทำไมเราถึงคิดที่จะทำมาแบบเป็นพร้อมทานอย่างนี้นะคะ
3: คือผมจะแก้ปัญหาให้กับผู้บริโภคที่รู้สึกว่าเวลาทำกับข้าวเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการทอดปลาเค็มเนาะกลิ่นเนี่ยก็อาจจะติดบ้านหรือว่าติดผมคุณผู้หญิง
2: ครับ
3: หรือคุณลูกค้าที่อยู่คอนโดเนี่ยครับก็อาจจะไม่สะดวกตัวเนี้ยตอบโจทย์ก็คือว่าสามารถฉีกซองแล้วนำไปรับประทานได้เลยหรือนำไปประกอบเมนูอื่นๆเช่นคะน้าปลาเค็มข้าวผัดปลาเค็มยำใบสีเค็มทรงเครื่องเนี่ยได้ทันทีเลยครับ
2: นะพูดถึงเรื่องของความสะดวกวันนี้เราจัดให้แล้วแบบพร้อมทานแล้ววันนี้โปรดีมากครับพี่แอมใครที่ชื่นชอบในเรื่องของการทานแล้วชอบปลาอินทรีเค็มทอดวันนี้ทุกคนซื้อไป
0: อร่อยแน่นอนค่ะ
2: ปลาอินทรีเค็มทอดตาหอมปลาอินทรีวันนี้ลงมาแบบเป็นแพ็คนะ
0: ค
2: ุณจะได้ในเซตนี้ทั้งหมด5แพ็
0: คนะคร
2: ับแพ็คละ70กรัมและยังไม่พอครับยังมีน้ำพริกปลาคุณเราเค็มอีกนะครับ1กระปุกขนาด60กรัมด้วยจากราคา 1,034 บาทไม่ต้องจ่ายครับจ่ายราคาเบาๆเพียงแค่890บาทได้ไปทั้งหมดนี่เลยนะครับโทรด่วนครับ02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่แอดไซน์ชอมมาเนีย
0: คุณภูมิคะพูดถึงกรรมวิธีในการผลิตดีกว่าค่ะว่าเรามีคุณภาพยังไงบ้างคะ
3: ได้ครับ
2: ครับ
3: ก็หลังจากที่เราจับปลาได้แล้วนะครับเราดองเกลือทันทีระยะเวลาในการดองเนี่ย5-10วันครับ
0: ครับ
3: แล้วก็หลังจากนั้นเราก็นำปลาเนี่ยเข้ามาที่สถานที่ผลิตของผมโดยการล้างแช่กำหนดเวลาเพื่อทำให้ปลาทุกตัวเนี่ยมีความเค็มเท่ากันหลังจากนั้นเนี่ยก็นำไปตากให้ปลาแห้งด้วยสถานที่ผลิตที่ป้องกันฝุ่นและแมลงครับเพราะว่าเราให้ความสำคัญเรื่องของความสะอาด
0: ค่ะใช่เพราะว่าหลายคนกังวลไงว่าเอ้ยถ้าหากว่าเราแบบไปซื้ออย่างนี้เนาะเขาจะแบกดินหรือเปล่ากินแล้วมันจะโอเคไหมอันนี้มั่นใจคุณภาพได
2: ้แล้วทำออกมาแพ็กเกจจิ้งเห็นไหมฮะสวยงามมากๆเลยนะครับดูสิครับนี่มีบอกส่วนประกอบวิธีการเก็บรักษาตัวนี้ครับสามารถเก็บรักษาได้ในอุณหภูมิปกติได้6เดือนและเอาไปเข้านะฮะตู้เย็นได้นานถึง1ปีอ่ะขอแกะเข้ามาครับเวลาซีลทำไมมันถึงไม่มีกลิ่นเลยอันนี้เราจับมาผู้ชมดูสิซีลออกมานะครับโอ้โหซีลมาแบบสวยงามและดมดู
0: ไม่มีกลิ่น
2: นี่นะขนาดจมูกติดตัวปลาไม่มีกลิ่นเลยครับ
0: ใช่แล้วก็นอกเหนือจากนี้เขายังได้รับรางวัลด้วยรางวัลอะไรคะ
3: ครับก็สินค้าตัวนี้เนี่ยได้รับรางวัล อย. Quality Award
2: บอกเลยว่าเป็นของดีที่อยากให้ทุกคนได้กินนะฮะปลาอินทรีเค็มทอดมาจากทะเลอ่าวไทยและที่ประจวบด้วยของดีแบบนี้ใครที่อยากจะทานนะครับซื้อไป
0: อร
2: ่
0: อยแน่นอนค่ะ
2: มาเลยครับปลาอินทรีนะครับเป็นปลาอินทรีเค็มทอดตาหอมปลาอินทรีวันนี้คุณได้ทั้งหมด5แพ็คนะแบบนี้5แพ็คขนาด70กรัมแพ็คละ70กรัมแล้วคุณยังได้น้ำพริกนะครับปลากุเลาเค็มอีก60กรัมอีก1กระปุกนะครับราคาเดียวครับ890บาทคุ้มมากอร่อยมากส่งตรงถึงบ้านคุณเลย02-143-330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ Adside Shop Mania
0: อ่ะคุณผู้ชมค่ะมาดูเมนูกันดีกว่าหลายคนบอกว่าอ้าวซื้อเป็นแพ็คพร้อมทานแบบนี้ไปเนี่ยมันเอาไปทำเมนูอะไรได้บ้างบอกเลยว่าได้หลากหลายอ
2: ันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะเป็นทอดแบบกินแบบเป็นทรงเครื่องใช่ไหม
0: ทรงเครื่องเอามายำก็ได้หรือว่าเอาจริงๆนะคุณแม่ๆคุณยายๆตามบ้านเนี่ยเขาก็จะชอบซื้อไปแล้วก็เอาไปทอดแล้วเอาไปคลุกกับข้าว
2: ขออนุญาตนะทานกับคลุกกับข้าวอ่ะแกะมาแบบนี้แป๊บนึง
3: เ
2: ขาสวยร้อนๆแล้วก็นี่เขาบอกว่าต้องกินกับเครื่องเคียงด้วยนะนิดหน่อยนี่สมมติประกบกันแบบนี้ครับ
0: น้ำยำ
2: น้ำยำมาปุ๊บขอทานเลยนะครับคุณผู้ชมนี่นะดูนะดูนะ
0: ค่ะ
2: โอ้โหให้ดมก่อนกลิ่นดีมากแล้วกินครับ
0: โอ้โหดีไหม
2: ดี
0: เมนูเปลืองข้าว
2: คือ
0: จริง
2: ๆมันเค็มกำลังพอดี
0: ค่ะ
2: แล้วมันตัดด้วยความเปรี้ยวของน้ำยำอ่ะแล้วผมว่ามันเป็นรสชาติที่กลมกล่อมและเข้ากันได้ดีมาก
0: แล้วอยากให้สังเกตว่าปลาเขาว่ามันนุ
2: ่ม
0: เห็นทิวตอนที่ทิวหั่นลงไปไหมคะม
2: ัน
0: น
2: ุ่
0: มมากใช่เนาะอ่ะนอกเหนือจากนี้ค่ะยังคงมีเมนูอื่น
2: ๆ
0: ไม
2: ่
0: ว่าจะมาทำเป็นหล่นหล่นอันนี้นี่คือเราใช้ส่วนไหนนะคะ
3: หล่นเนี่ยเราใช้เนื้อนี่แหละครับในการทำหล่นได้

0: โอ้ก็คือสามารถที่จะเอามาทำได้เลยใช่ไหมคะ
1: ข้าวสวยแล้วกับไข่เจียวก็ได้
0: ใช่แต่อีกหนึ่งเมนูนะที่บอกเลยว่าเมนูเนี้ยถูกใจเด็กที่บ้านแน่นอน
2: ม
0: ัน
2: คืออะไรครับพี่แอม
0: หมูสับผัดปลาเค็มค
2: ่
0: ะขออนุญาตขยี้ข้าวรอก่อนทุกคนค่ะเพราะว่าเราจะตักแบบ
2: คุณแอมทำท่ากินแซ่บมากเลยนะฮะ
0: แบบนี้นะ
2: มาเลยจ้า
0: เอามาขยี้ข้าวนะ
2: ค
0: ลุ
2: กนะ
0: ทุกคนเมนูเปลืองข้าวยิ่งแบบข้าวหอมมะลินุ่มๆร้อนๆนะคะ
2: กินไปเลยจ้า
0: ร้อนนะคะไปแล้วนะทุกคนค่ะ
2: กลิ่นเป็นไงคะ
0: กลิ่นดีมาก
2: กลิ่นดีมากใช่ไหมอ่ะอ้ําไปโอ้โหเป็นยังไงบ้างพอกินกับนี่เป็นตัวข้าวสวย
0: มันมีความเค็มแบบนวล
2: ๆ
0: มันไม่ได้เค็มแหลมปลาเค็มปกติที่เราทาน
2: ถ้าอยากได้ความอร่อยแบบนี้อย่างที่บอกไปนะครับคุณได้เป็นแพ็คแบบนี้เลยทั้งหมด5แพ็คนะแล้วแพ็คละขนาด70กรัมนะครับแต่คราวนี้ตัวสิ่งที่เราแถมไปให้นะฮะน้ำพริกปลากุเลาเค็มอันนี้ก็ทีเด็ดเช่นเดียวกันดูทางนี้เลย
0: นี่ๆๆๆทางนี้ค่ะเดี๋ยวจะให้ดูข้างในว่าเป็นยังไง
2: จ้ะ
0: อ่ะเปิดฝารอดูนี
2: ่
0: ซูมเข้ามาทุกคน
2: ครับผม
0: มาดูข้างใน
2: ครับ
0: ว่าข้างในนี่คือแบบว่าดูดีกลิ่นดีแต่
2: เขาบอกว่าต้องกินกับอะไรต้องกินกับอะไร
0: ข้าวเหนียวสิคะกระติบอยู่ข้างข้าขออนุญาตจ้วงข้าวเหนียวเลยทุกคนค่ะ
2: มาหน่อยขอหน่อยขอหน่อย
0: นี่ข้าวเหนียวอยู่นี
2: ่
0: ไปแล้วนะ
2: อยากส่งกลิ่นนะครับไปถึงออกทีวีไปให้หลายๆคนได้ดมความหอมอ่ะนี่ต้องบอกเลยเป็นไงบ้าง
0: อร่อย
2: อร่อยนะเอามายังไงใครที่อยากจะใช้นะครับในเรื่องของตัวปลาเค็มนะตัวนี้นะครับก็ถือว่าปลาอินทรีเค็มทอดเนี่ยอร่อยจริงๆและสามารถทำได้หลากหลายเมนูโปรวันนี้ดีจริงๆซื้อไปอร่อยแน่นอนนะครับวันนี้สิ่งที่คุณจะได้ไป5แพ็คแบบนี้นะครับแล้วก็แพ็คละ70กรัมแล้วยังมีน้ำพริกปลากุเลาเค็มอีกจากราคา 1,034 บาทวันนี้คุณจ่าย890บาทเท่านั้นโทรด่วนครับ02-114-3330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามา @sideshopmania ช่วงท้ายนี้แล้วครับเชิญชวนหลายๆคนที่ดูอยู่โอ้อยากซื้อแล้วอยากกินแล้วทำไมเขาต้องมาซื้อนะครับปลาอินทรีเค็มทอดตาหอมปลาอินทรีของเราครับ
1: ได้ครับก็กระบวนการแปรรูปปลาอินทรีหอมเนี่ยจริงๆแล้วมีมาตั้งแต่โบราณแล้วครับผมให้ความสำคัญกับกรรมวิธีแบบนี้ซึ่งปัจจุบันเนี่ยอาจจะเห็นได้น้อยแล้วนำเข้าสู่กระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานนำมาทอดให้ลูกค้าเนี่ยได้สะดวกได้เอาไปทานกันครับ
2: คร
1: ับผมก็อยากจะฝากไว้ด้วย
0: คุณผู้ชมหาซื้อไปสามารถที่จะแกะรับประทานเป็นแบบพร้อมทานเลยทันทีนะคะหรือว่าบางท่านเนี่ยซื้อไปหลายๆชิ้นเนาะก็คือวางเอาไว้อุณหภูมิห้องปกติได้6เดือนนะคะถ้าหากว่าแช่ตัวเย็นได้ถึง1ปีเต็มไม่ใส่วัตถุกันเสียด้วยค่ะ
2: วันนี้ขอบคุณคุณภูมิมากที่มาแบ่งปันความอร่อยให้กับคุณผู้ชมของเราในวันนี้ด้วยนะครับขอบคุณนะครับ
0: ขอบคุณคร
2: ับ เอาละครับพี่ก้อยทันนะครับยังไงเรา3คนต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
3: ปลาอินทรีเค็มทอดพร้อมทานตาหอมปลาอินทรีเปิดซองก็พร้อมอร่อยทันทีครับกินกับข้าวสวยร้อนๆหรือเอาไปทำเมนูโปรดก็ฟินได้ง่ายๆสะดวกอร่อยเก็บได้นาน
0: เก็บได้นาน12เดือนแบบแช่เย็นนะคะและอุณหภูมิห้อง6เดือนค่ะ
3: โปรโมชั่นวันนี้ครับกับปลาอินทรีเค็มทอดตาหอมปลาอินทรี5แพ็คมาพร้อมกับน้ำพริกปลากุเลาเค็ม60กรัม1กระปุกทั้งเซตนี้ 1,034 บาทแต่วันนี้พิเศษเพียง890บาทเท่านั้นโทรด่วนที่02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่@sideshopmania

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: สุภาพคอฟฟี่กาแฟปรุงสำเร็จรสชาติกลมกล่อมครับหอมเข้มกำลังดีดื่มง่ายในทุกช่วงเวลาเพียงฉีกซองชงง่ายสะดวกพร้อมเติมความสดชื่นให้กับทุกเช้าของคุณครับ
1: คัดสรรกาแฟคุณภาพค่ะผลิตจากผงกาแฟสำเร็จรูปชนิดสเปรย์ได้คอฟฟี่พาวเดอร์ผ่านกระบวนการผลิตที่ช่วยคงเอกลักษณ์ของรสชาติและกลิ่นหอมของกาแฟไว้อย่างลงตัว
2: โปรโมชั่นวันนี้ครับสุภาพคอฟฟี่กาแฟปรุงสำเร็จครับโปรโมชั่น3กล่องใหญ่ฟรีอีก3กล่องใหญ่ครับทั้งหมดรวมเป็น60ซองจากราคาปกติ 3,540 บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง 1,090 บาทด่วนสินค้ามีจำนวนจำกัดรีบโทรที่02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่@ shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcord

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: พบกันแล้วนะคะกับช็อปมาเนียค่ะวันนี้ค่ะผู้ชมคะเรามาเอาใจคนที่อยากจะใส่ใจตัวเองนั่นเองนะคะกับกาแฟค่ะสุภาพคอฟฟี่นะคะวันนี้อยู่กับคุณปอเจ้าของผลิตภัณฑ์ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: ครับสวัสดีครับ
0: ค
2: ุ
0: ณปอคะ ว
2: ัน
0: นี้ความพิเศษอะไรมาฝากเราบ้างคะ
2: วันนี้กาแฟมาฝากนะครับเป็นกาแฟของสุภาพโอสถชื่อสุภาพคอฟฟี่เป็นกาแฟปรุงสำเร็จที่สำคัญคือเราใส่สมุนไพรเข้าไปด้วยนะครับหลายชนิดเลย
1: ห้ามพลาดเลยครับกับโปรพิเศษนะครับเปิดตัวที่แรกกับช็อปมาเนียนะครับซื้อไป
0: อร่อยแน่นอน
1: วันนี้นะครับกับสุภาพคอฟฟี่ครับกาแฟปรุงสำเร็จนะครับวันนี้ในเซตเนี้ย3กล่องนะครับซื้อ3แถมอีก3ครับวันนี้ได้ไปทั้งหมด6กล่องเลยซึ่งคุณจะได้ไปทั้งหมดในนี้นะครับ60ซองนะครับจากราคาปกติ 3,540 บาทนะครับวันนี้คุณจ่ายในราคา 1,090 บาทเท่านั้นโทรด่วนครับที่021143330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ @ ช็อปมาเนียสินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย M-Cop ครับ
0: คุณปอค่ะโดยปกติเวลาที่สุภาพโอสถเนาะมาที่รายการของเราหรือว่าพี่น้องชาวไทยรู้จักสุภาพโอสถเป็นอย่างดีเพราะว่าอยู่มายาวนานกว่า70ปีเราจะเห็นว่ามีแต่เหล่าสมุนไพรอาหารเสริมทำไมวันนี้ถึงเลือกทำกาแฟคะ
2: ครับปกติสุภาพโอสถที่ทำสมุนไพรอาหารเสริมแล้วก็จะเติมเรื่องคุณภาพสารสกัดสารสำคัญต่างๆแต่ว่าพวกเราชาวกาแฟนะครับเราก็กินกาแฟอยู่ทุกวันนะครับไม่ว่าจะมื้อเช้าบ้างบ่ายบ้างบางทีทานตอนเย็นด้วยซึ่งผลิตการทานกาแฟนะครับเราจะเติมน้ำตาลน้ำตาล1ช้อนชา5กรัมเติม2ช้อน10กรัมวันหนึ่งกิน2แก้ว20กรัมเดือนนึงเท่ากับทานน้ำตาล600กรัมซึ่ง600กรัมเนี่ยครับน้ำตาลจะไปอยู่ไหนก็อยู่ตามร่างกายคร
0: ับ
2: บางคนไม่ทานน้ำตาลนะครับใส่สารให้ความหวานว่าสดนอกจากแก้โจทย์เรื่องกาแฟที่มีความหอมนุ่มอร่อยทานง่ายนะครับซึ่งกาแฟของสว่าสด1ซองมีคาร์โบไฮเดรตมีน้ำตาลแค่ 0.6 กรัมเท่านั้นเทียบกันคือไม่มีคอเลสเตอรอล
0: แปลว่าแบบนี้ก็คือใครที่อยากจะหันมาใส่ใจตัวเองเปิดวันด้วยการดื่มกาแฟเป็นปกติเราก็แค่เปลี่ยนจากกาแฟที่เรารับประทานกันอยู่ในทุกๆวันเปลี่ยนมาเป็นสุภาพคอฟฟี่
2: สำหรับคนที่ใส่ใจตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นสุภาพคอฟฟี่เราทำเป็นสูตรละมุนทานง่ายและความละมุนของมันนะครับเราใช้สารครีมเทียมจากน้ำมันมะพร้าวแทนครีมเทียมจากน้ำมันปาล์มเพื่อความนุ่มละมุนทานง่ายและสมุนไพรเราใส่อยู่3ตัวนะครับเป็นสารสกัดจากเจียวกุหลานมีสารสกัดจากขมิ้นชันสารสกัดจากงาดำและสารสกัดจากกรีน
0: ค
2: อฟฟี่บีนหรือเม็ดกาแฟดิบด้วย
0: เ
2: พ
0: รา
2: ะคนที่ใส่ใจตัวเองและวิตามินรวมครับมีวิตามิน A B
1: จริงดูจากในเรื่องของสิ่งที่ใส่มาในตัวของกาแฟแล้วนะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนที่ดูอยู่ในตอนนี้หลายๆคนซื้อไป
0: อร่อยแน่นอนค่ะ
1: มาครับวันนี้ครับกับโปรที่เปิดตัวที่แรกกับช็อปมาเนียนะครับโปรดีจริงๆครับสุภาพคอฟฟี่กาแฟปรุงสำเร็จนะครับ3กล่องใหญ่วันนี้ฟรีอีก3กล่องใหญ่เป็น6กล่องแบบนี้ทั้งหมดคุณจะได้ไป60ซองเน้นย้ำนะ60ซองนะครับในราคา 1,090 บาทเท่านั้นครับโทรด่วนที่021143330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่@ช็อปมาเนียสินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย M-Cord ครับ

0: อมหวานละมุนชอบกาแฟแก้วนี้มากค่ะ
1: รสชาติหวานกำลังดีดื่มง่ายถูกใจมากครับ
2: หอมหวานกลมกล่อมชอบกาแฟแก้วนี้จริงๆครับ
3: สุภาพคอฟฟี่กาแฟปรุงสำเร็จรสชาติกลมกล่อมครับหอมเข้มกำลังดีดื่มง่ายในทุกช่วงเวลาเพียงฉีกซองชงง่ายสะดวกพร้อมเติมความสดชื่นให้กับทุกเช้าของคุณครับ
4: คัดสรรกาแฟคุณภาพค่ะผลิตจากผงกาแฟสำเร็จรูปชนิดสเปรย์ไดคอฟฟี่พาวเดอร์ผ่านกระบวนการผลิตที่ช่วยคงเอกลักษณ์ของรสชาติและกลิ่นหอมของกาแฟไว้อย่างลงตัว
5: คุณปอคะแต่ว่าจากที่เราฟังมาเมื่อสักครู่เนาะทั้งไม่ว่าจะเป็นเหล่าสมุนไพรสารสกัดจากสมุนไพรต่างๆหรือว่าแม้แต่วิตามินที่เราใส่เข้าไปเนี่ยคุณปอคะอย่างนี้ต้องรับประทานวันหนึ่งได้กี่ซองยังไงบ้างคะ
6: วันหนึ่งถ้าปกติทานกาแฟอยู่ 2-3 แก้วสามารถตัวนี้ไปทานได้เลยนะครับแต่ผมอยากจะย้ำโดยเฉพาะมื้อเช้านะครับถ้าเราทานกาแฟที่หวานเจี๊ยบหรือหวานร้อยวันนั้นสังเกตนะเราจะอยากกินหวานทั้งวันเพราะว่าร่างกายจะเซตสแตนดาร์ดของความหวานแต่ถ้าเรากินกาแฟของสุภาพบัฟฟี่ที่เราสามารถปรุงมาแล้วนะครับตัวเนี้ยพอเรากินตั้งแต่มื้อเช้าลองปรับมาทานกาแฟสูตรนี้สามารถทานได้มื้อเช้ามื้อบ่ายมื้อเที่ยงจะมื้อไห

0: ก็คิดถึงกาแฟสุภาพคอฟฟี่ครับ
1: ค่ะแล้วต้องบอกนะว่ากลิ่นคือหอ
2: ม
1: คือเนี่ยเราชงอยู่ด้านหน้า
0: คุ
1: ณผู้ชมขานี
0: ่
1: คือกลิ่นนะหลายคนจะบอกว่าอุ๊ยเห็นว่าใส่สารสกัดจากสมุนไพรเข้าไปเยอะ
2: ครับ
1: กลิ่นมันจะแบบ
2: สมุนไพรไหม
1: สม
2: ุ
1: นไพรตีขึ้นมาเลยหรือเปล่าหรือว่าจะดื่มยากไหม
2: ครับ
1: อันนี้คือกลิ่นหอมสมุนไพรไม่ได้ฉุนเกินไปนะคะแล้วก็ดื่มง่ายละมุนลิ้นค่ะคนที่รับประทานอาหารแล้วมีโซเดียมเยอะๆในท
2: ั
1: ้งวันทุกวันแต่ว่าสุภาพโอสถนี่คือใส่ใจในเรื่องนี
0: ้ครับ
1: ค่ะ
0: เวลาคนเรานะครับที่มีความกังวลเรื่องโรคเรื้อรังไม่ติดต่อนะครับอยากให้สังเกตผลิตภัณฑ์อาหารที่มีโซเดียมสูงเมื่อทานโซเดียมสูงเนี่ยที่มาจากอาหารแปรรูปหรืออาหารที่มีรสเค็มนะครับตัวนี้อาจจะเกิดผลกระทบนะครับซึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีโซเดียมต่ำนะครับการบริโภคอาหารที่มีโซเดียมต่ำอาจจะช่วยลดความดันโลหิตได้และความดันโลหิตสูงเป็นปัจจัยเสี่ยงของการเกิดหลอดเลือดสมองและหลอดเลือดหัวใจครับเพราะนั้นนอกจากทานกาแฟของสุภาพตอนเช้าการลดหวานจัดมันจัดเค็มจัดและการออกกำลังกายนอนหลับพักผ่อนก็เป็นสิ่งที่สำคัญกับสุขภาพคร
2: ับ โอ้นี่ก็มั่นใจได้เลยนะครับในตัวของคุณภาพของกาแฟรวมไปถึงมาตรฐานโรงงานที่ก่อตั้งมากว่า70ปีแล้วก็มีชื่อเสียงในเรื่องของด้านสมุนไพรหลายคนรู้จักกับสุภาพโอสถอยู่แล้วพอเป็นสุภาพคอฟฟี่หลายคนมั่นใจแน่นอนนะครับ
1: ใช่แล้ว
0: ก็แบรนด์สุภาพโอสถอยู่คนไทยมาปีนี้เป็นปีที่76โรงงานของเราจดทะเบียนอยู่ในตลาดทรัพย์แห่งประเทศไทยม
1: ี
0: มาตรฐานทั้ง GMP เพราะนั้นมั่นใจสุภาพบริษัทได้เลยครับ
2: แล้วบอกครับช่วงท้ายครับฝากถึงตัวสุภาพคอฟฟี่ให้กับหลายๆคนที่ดูอยู่ตอนนี้นะครับ
0: สุภาพคอฟฟี่จากที่เราทำสมุนไพรและอาหารเสริมตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์กาแฟที่ทานได้ทุกวันนะครับ
2: ครับเอาละครับยังไงรีบโทรให้ทันนะครับสุภาพคอฟฟี่ครับกาแฟปรุงสำเร็จวันนี้3กล่องใหญ่ฟรีอีก3กล่องใหญ่ได้ทั้งหมด6กล่องใหญ่แบบนี้60ซองครับจาก 3,540 ไม่ต้องจ่ายครับจ่ายราคาเดียว 1,090 บาทเท่านั้นที่02114-3330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่แอดไซด์ช็อปมาเนียสินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย M-Cord ครับ
1: คุณปอค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณคุณปอมากๆเลย
2: ขอบคุ
1: ณค่ะหมดเวลาแล้วนะคะวันนี้เรา3คนขอตัวลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: หอมหวานละมุนชอบกาแฟแก้วนี้มากค่ะ
1: รสชาติหวานกำลังดีดื่มง่ายถูกใจมากครับ
2: หอมหวานกลมกล่อมชอบกาแฟแก้วนี้จริงๆครับ
3: สุภาพคอฟฟี่กาแฟปรุงสำเร็จรสชาติกลมกล่อมครับหอมเข้มกำลังดีดื่มง่ายในทุกช่วงเวลาเพียงฉีกซองชงง่ายสะดวกพร้อมเติมความสดชื่นให้กับทุกเช้าของคุณครับ
4: คัดสรรกาแฟคุณภาพค่ะผลิตจากผงกาแฟสำเร็จรูปชนิดสเปรย์ดายคอฟฟี่พาวเดอร์ผ่านกระบวนการผลิตที่ช่วยคงเอกลักษณ์ของรสชาติและกลิ่นหอมของกาแฟไว้อย่างลงตัว
3: โปรโมชั่นวันนี้ครับสุภาพคอฟฟี่กาแฟปรุงสำเร็จครับโปรโมชั่น3กล่องใหญ่ฟรีอีก3กล่องใหญ่ครับทั้งหมดรวมเป็น60ซองจากราคาปกติ 3,540 บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง 1,090 บาทด่วนสินค้ามีจำนวนจำกัดรีบโทรที่02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่@ shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย MCOT

สิ่งที่สอนขบวนการที่เตรียมมาอย่างดีทำไม่ได้จ้ะแต่ว่าอย่างตัวเนี้ยที่เอามาให้ดูอันนี้ก็คือหนอนหนอนที่มันกินแล้วนอนกินแล้วนอนมันจะตายในวงจรหนอนแต่ถ้าหนอนบางตัวมีความรู้สึกว่าชีวิตฉันไม่ยอมเป็นแค่หนอนฉันต้องเป็นผีเสื้อให้ได้มันจะหยุดกินแล้วก็กระดึบกระดึบขึ้นไปบนต้นไม้ชักใยห่อหุ้มตัวเองเป็นดักแด้แล้วจากดักแด้ก็ออกมาเป็นผีเสื้อคนก็เหมือนกันถ้ากินแล้วนอนมันจะตายในวงจรคนแต่ถ้าคนบางคนมีความรู้สึกว่าชีวิตฉันไม่ยอมเป็นแค่คนฉันต้องเป็นมนุษย์ให้ได้ก็เลยตัดสินใจมาศึกษาธรรมะอย่างเช่นลูกเมนมาบวชกันอย่างเงี้ยมาศึกษาธรรมะเพื่อที่จะยกระดับจิตตัวเองจากคนให้เป็นมนุษย์คำว่ามนุษย์มาจากมณะบวกอุศยะมณะโมโนแปลว่าใจอุศยะแปลว่าสูงมนุษย์คือผู้มีใจสูงสูงจากอารมณ์ที่มากระทบจ้ะส่วนถ้าคนเนี่ยจิตใจจะหวั่นไหวไปตามอารมณ์ที่กระทบใครแย่ให้โกรธก็โกรธแย่ให้เกลียดก็เกลียดแย่ให้ฟุ้งก็ฟุ้งแย่ให้เครียดก็เครียดอันนั้นคือเป็นแค่คนแต่ถ้าต่ำกว่าคนเมื่อไหร่ไม่ต้องมีใครไปแย่มันอยู่ดีๆมันอยู่ดีๆมันก็เซ็งอยู่ดีๆมันก็เครียดอยู่ดีๆมันก็ฟุ้งอันนั้นเรียกว่าอาการหนักและตอนนี้ที่น่ากลัวก็คือคนแทบจะทั้งโลกเลยจ้ะเริ่มที่จะอาการหนักกันก็คือว่าความรู้เขาเยอะแต่ว่าไม่มีตัวรู้ตัวรู้มันจะทำให้เราอยู่แบบไม่เป็นทุกข์ทุกข์กับใครไม่เป็นแล้วเวลามีใครมีทุกข์มาหาเราเราดึงเขาออกจากทุกข์ได้แต่ถ้าความรู้มันหาเงินใช้เฉยๆแค่นั้นเองจ้ะมันหาเงินได้แต่ว่าเวลาทุกข์เกิดมันดับทุกข์ไม่เป็นมันคิดว่าคนอื่นทำให้มันทุกข์แล้วมันก็จะไปทำร้ายเขาหรือคิดว่าบางทีตัวเองทำให้ตัวเองทุกข์ก็เลยทำร้ายตัวเองทุกข์มีเพราะมีเรามีเพราะมีชีวิตพอจะดับทุกข์เขาก็เลยดับชีวิตตัวเองอันนี้น่ากลัวมากซึ่งหลักทางพุทธศาสนาสอนว่าทุกข์มีเพราะมีเรามีเพราะมีอุปทานอุปทานแปลว่าความยึดมั่นถือมั่นที่ทำให้เกิดทุกข์เพราะนั้นเวลาจะดับทุกข์ก็คือต้องดับที่อุปทานไม่ใช่ไปดับที่ลมหายใจจากตรงนั้นมันเข้าใจผิดกันส่วนวันนี้กิจกรรมที่เอามาสอนลูกเนนเมื่อกี้ตอนสุดท้ายเราก็จะเอาพัดเอามาสอนเพื่อให้เขาเอาไปเมื่อกี้นี้ตอนเอาพัดมาเนี่ยให้ลูกเนนเอามาเขียนคำที่จะไปมอบให้คุณพ่อคุณแม่ว่าเที่ยวนี้มาบวชเที่ยวนี้ตั้งใจจะพัฒนาตนเองเรื่องอะไรบ้างอย่างเช่นลูกเนนบางองค์อาจจะติดเกมอาจจะติดไลน์เมื่อกี้ก็ให้ข้อคิดพอดีเขียนเป็นคำกลอนไว้บอกว่าคนเล่นเกมเล่นคนวกวนอยู่ใครเล่นใครไม่รู้ดูสับสนถ้าเล่นเกมแล้วไม่รู้อยู่กับตนเรียกว่าโดนเกมเล่นเป็นเวรกรรมแต่ถ้าเล่นเกมแล้วรู้อยู่กับตนเนี่ยอันเนี้ยเป็นคนเล่นเกมก็คือสามารถที่จะออกจากทุกข์ได้เพราะฉะนั้นเวลาเข้าไปเล่นถามก่อนว่าเรากำลังเล่นมันหรือมันเล่นเราอยู่ซึ่งตอนนี้คนกำลังโดนสิ่งต่างๆเข้าไปเล่นเยอะจ้ะก็น่าชื่นใจว่าพ่อแม่บางคนก็มีความรู้สึกว่าพยายามที่จะส่งเสริมลูกให้สูงที่สุดเท่าที่สูงได้แต่บางทีไปให้แต่เรื่อง IQ แต่ไม่ได้ให้เรื่อง EQ IQ ก็คือ Intelligent Quotient ความฉลาดทางด้านมันสมองถ้าคิดเก่งๆเนี่ยมันประสบความสำเร็จเพียงแค่ 20% เท่านั้นแต่ถ้า emotion quotient ความฉลาดในด้านอารมณ์ควบคุมอารมณ์ตัวเองได้พวกนี้จะประสบความสำเร็จถึง 80% คนบางคนพออารมณ์วูบขึ้นมาปั๊บจะเห็นว่าบางทีลูกเนนไม่ได้ฝึกตัวเองบางครั้งพออารมณ์วูบขึ้นมาปั๊บก็ทำร้ายคนอื่นก็มีจ้ะตรงนี้สำคัญนั่นเริ่มแล้วจ้ะที่จะไปทำร้ายกันเพราะฉะนั้นตรงนี้เขาไม่ได้ฝึกควบคุมตัวเองแต่ถ้าคนฝึกเขาก็สามารถประสบความสำเร็จThank you.

และองค์แรกที่สอนเขาให้เขาแสดงเกี่ยวกับเรื่องธรรมะให้เราโดยการใช้นิทานต่างๆและใช้ภาพและใช้ภาพเพื่อที่จะแสดงความหมายของธรรมะและเล่าเรื่องเป็นจินตนาการความคิดสร้างสรรค์ของเราเองซึ่งสามารถทำให้เนรทุกคนเข้าใจสาระสำคัญของธรรมะและสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากที่ผมได้เรียนรู้ก็คือการตอบแทนบุญคุณครับและความแต่ตอบแทนบุญคุณในความหมายนั้นก็คือการตอบแทนบุญก็คือทำบุญสำหรับคนที่เขาเคยทำดีสำหรับเราอย่างเช่นพ่อแม่เราพวกผมกับสามีอื่นๆก็มาบวชเพื่อทำบุญตอบแทนพ่อแม่เรา

รายการ360องศานิวโชว์สัปดาห์นี้พบกับโชว์ม่วนคักหมอลำแมงตับเต่าไทยเลยสู้เดือดคมดาบไทยแชมป์8สมัยรำวงตุ๊กตาไขลานฝืนสมาธิเด็กและอร่อยยกสวนมะยงชิดของดีนครนายกสาระบันเทิงแบบครบเครื่องเพื่อส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยพร้อมลุ้นเป็นซูเปอร์ซูพรีมสุดปังพลังฮอตทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสบดีเวลา 10:30 น.ทางช่อง9กด30

0: ไหมคะอาจารย์ทราบไหมคะบาท
1: เจริญพรก็มีคำถามจากน้องๆเด็กๆนะจากทางบ้านเนี่ยถามเข้ามาว่าทำไมพระต้องบิณฑบาตก็ต้องบอกอย่างนี้ว่าการบิณฑบาตเนี่ยเป็นหน้าที่สำคัญอย่างหนึ่งของพระที่เมื่อเราไปสังเกตดูนะในกระบวนการการอุปสมบทหรือการบวชพระเนี่ยเมื่อบวชเสร็จแล้วเนี่ยพระอุปัชฌาย์ท่านก็จะต้องมีหน้าที่ในการที่จะบอกสิ่งที่เป็นหน้าที่ของพระสิ่งที่พระควรทำแล้วก็สิ่งที่พระทำไม่ได้นะหนึ่งในสิ่งที่พระเนี่ยจำเป็นต้องทำก็คือเรื่องของการออกบิณฑบาตนะว่าการบรรพชาอุปสมบทเนี้ยอาศัยการเที่ยวบิณฑบาตเนี่ยเป็นเครื่องยังชีพหมายถึงว่าก็พระเนี่ยเบื้องต้นเลยก็ต้องบิณฑบาตแต่ทีนี้ในการบอกอนุสาสภาษาเป็นทางการเรียกว่าบอกอนุสาสเนี่ยท่านก็จะอธิบายว่านอกจากเรื่องการบิณฑบาตแล้วถ้าเกิดมีญาติโยมนิมนต์ให้รับอาหารโดยที่ไปถวายที่วัดบ้างนิมนต์มารับที่ที่วัดนิมนต์มารับที่ที่บ้านบ้างไปถวายที่วัดบ้างก็สามารถที่จะรับได้คือพระพุทธเจ้าอนุญาตก็หมายความว่าการบวชนะการบวชพระก็ดีการบวชเป็นสมณีก็ดีเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยสิ่งที่จะเป็นเครื่องยังชีพก็คือการออกบิณฑบาตการออกบิณฑบาตคืออะไรก็คือการที่พระสงฆ์สามเณรเนี่ยถือบาตรที่มีลักษณะตามที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตในพระวินัยเนี่ยออกไปตามละแวกบ้านนะเพื่อภาษาอย่างสุภาพก็เรียกว่าเพื่อไปโปรดโยมก็เพื่อออกไปบิณฑบาตก็คือไปขอรับความอนุเคราะห์จากพุทธบริษัทในส่วนที่เป็นอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยเขาจัดหาอาหารเป็นข้าวเป็นน้ำเพื่อจะอนุเคราะห์ให้การบวชเนี่ยเป็นไปได้เพราะว่าการบวชพระนะหรือการบวชเนนเนี่ยโดยเฉพาะในเถรวาทนะไม่สามารถที่จะพระเนนเนี่ยไม่สามารถที่จะยังชีพด้วยวิธีการอื่นนอกเหนือไปจากการส่วนที่พระผู้มีพระเจ้าได้ทรงอนุญาตไว้ได้พูดง่ายๆว่าไปทำอาชีพแบบชาวบ้านเนี่ยไม่ได้ไปปลูกผักไม่ได้ไปปลูกข้าวไม่ได้ทำการค้าขายไม่ได้เพราะฉะนั้นก็เหลือหนทางหรือช่องทางวิธีการเดียวเท่านั้นที่พระเจ้าทรงอนุญาตไว้ในอริยวินัยก็คือข้อปฏิบัติในพระศาสนานี้ก็คือการออกบิณฑบาตที่พูดเมื่อสักครู่นี้ว่าทำไมถึง

ระบุออกไปว่าเฉพาะแต่เถรวาทเพราะว่าในฝั่งของมหายานต้องพูดในภาพใหญ่หรือภาพกว้างอย่างนี้ว่าพุทธศาสนาในโลกปัจจุบันนี้ปรากฏชัดว่ามีนิกายหลักๆอยู่2นิกายก็คือมหายานนะแล้วก็เถรวาทเอาเฉพาะในเถรวาทเราเนี่ยก็มี5ประเทศนะที่เป็นเถรวาทหลักก็คือประเทศไทยประเทศเมียนมากัมพูชาศรีลังกาแล้วก็ลาวนะ5ประเทศนี้ถือว่าเป็นเถรวาทในส่วนที่เป็นมหายานเนี่ยก็นอกเหนือจากนั้นที่อยู่ในจีนในทิเบตในญี่ปุ่นในเกาหลีในเวียดนามนะอันนี้ก็เป็นมหายานหลักๆทีนี้ในส่วนของมหายานเนี่ยเขาก็มีการปรับตัวไปตามวิถีการใช้ชีวิตของประชาชนในประเทศนั้นยกตัวอย่างในประเทศจีนเนี่ยพระเนี่ยออกบิณฑบาตน่าจะเป็นเรื่องที่เรียกว่าไม่ถูกใจนะของชาวบ้านตั้งแต่สมัยก่อนแล้วเพราะเขาก็มีความเห็นว่าเอ๊ะพระก็จะอยู่เฉยๆถึงตื่นเช้ามาแล้วก็ถือบาตรออกไปรับบาตรจากชาวบ้านมาก็ดูจะเป็นการเอาเปรียบเขามองกันว่าอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยพระก็ต้องมีการปรับตัวนะเพื่อให้พุทธศาสนาหรือการเผยแผ่คำสอนของพระพุทธเจ้านี่เป็นไปได้ก็มีการทำไร่ไถนามีการทำอาหารหุงอาหารกันตามปกติก็เป็นเรื่องที่ปฏิบัติกันได้อย่างถูกต้องชอบธรรมในส่วนของมหายานแต่ในของเถรวาทเราเนี่ยถือเอาตามหลักพระวินัยเดิมที่พระพุทธเจ้าเนี่ยทรงบัญญัติไว้เพราะฉะนั้นนอกจากเรื่องการบิณฑบาตแล้วจะไปทำอาชีพอื่นเนี่ยคำว่าทำอาชีพก็หมายถึงว่าไปทำมาหากินนะหาจริงๆแล้วความหมายของการทำมาหากินหรืออาชีพเนี่ยก็เพื่อให้มีเงินทองมาจุนเจือในการใช้ชีวิตนะจะเป็นข้าวเป็นน้ำเป็นปลาเป็นไฟฟ้าเป็นอะไรก็แล้วแต่ล้วนต้องใช้เงินทั้งนั้นเพราะฉะนั้นการประกอบอาชีพก็มีส่วนที่เป็นเครื่องแลกเปลี่ยนก็คือเงินตราทีนี้ในส่วนเฉพาะของพระเนี่ยทำอย่างนั้นไม่ได้นะในเถรวาทเราเนี่ยทำอย่างนั้นไม่ได้โดยเฉพาะในประเทศไทย อาจจะมีอย่างนี้เรียกว่าในต่างจังหวัดเนี่ยบางทีชาวบ้านเขาขาดกำลังบางทีก็จะมาขอความอนุเคราะห์ให้สมณเณรที่อยู่ในวัดตามต่างจังหวัดเนี่ยไปช่วยเกี่ยวข้าวซึ่งเรื่องนี้เราก็เห็นกันมานานแล้วโดยเฉพาะในบริเวณรอบนอกกรุงเทพมหานครออกไปคนกรุงเทพอาจจะไม่ค่อยเคยเห็นแต่ว่าถ้าเป็นต่างจังหวัดจะเป็นภาคเหนือบ้างภาคอีสานอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็จะเห็นว่าบางทีในวัดที่มีที่เป็นสำนักเรียนแล้วก็มีพระเณรอยู่กันมากๆเนี่ยชาวบ้านบางทีเขาขาดแรงงานขาดกำลังจะเรียกว่าขาดแรงงานก็จะดูไม่เหมาะสมเรียกว่าขาดคนช่วย

0: วกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: พัดลมสากรรมขนาด18นิ้วแบรนด์คาชิวาดีไซน์3ใบพัดเพื่อลมแรงอย่างสม่ำเสมอตอบสนองทุกการใช้งานได้อย่างลงตัวเหมาะกับการใช้งานทั้งภายในและภายนอกมาพร้อมฟังก์ชันปรับสายซ้ายขวาปรับก้มเงยได้ปรับระดับความสูงต่ำได้ถึง120เซนติเมตรปรับแรงลมได้มากถึง3ระดับมีมาตรฐานมอกอและสินค้ารับประกันมอเตอร์1ปีเต็มจะเลือกพัดลมทั้งทีต้องเลือกพัดลมอุตสาหกรรมขนาด18นิ้วจากแบรนด์คาชิวาสิคะ
2: พัดลมอุตสาหกรรมคุณภาพดีขนาด18นิ้วแบรนด์คาชิวาดีไซน์3ใบพัดครับเพื่อลมที่แรงอย่างสม่ำเสมอแรงเต็มพลังตอบสนองทุกการใช้งานได้อย่างลงตัวครับ
1: แข็งแรงทนทานเหมาะกับการใช้งานทั้งภายในและภายนอกสามารถปรับระดับความแรงได้มากถึง3ระดับปรับความสูงต่ำได้สายได้หรือจะก้มเงยก็ได้
2: เรียกได้ว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากๆเลยนะครับโทรสั่งซื้อเลยก่อนสินค้าจะหมดและสินค้ารับประกันมอเตอร์1ปีเต็มครับโปรโมชั่นวันนี้นะครับพัดลมตั้งพื้นอุตสาหกรรมขนาด18นิ้วคาชิวาครับราคาปกติ 1,990 บาทวันนี้ลดเหลือเพียง990บาทเท่านั้นครับรีบโทรสั่งซื้อที่02-114-3330หรือแอดไลน์ที่@ shopmania
1: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2568

0: มาในวันนี้เรากลับมากันที่เมืองหลวงของเรากรุงเทพมหานครอีกครั้งเพราะว่าเราจะพาท่านผู้ชมไปอีกหนึ่งสถานที่ที่น่าสนใจเป็นอย่างมากและที่สำคัญสถานที่แห่งนี้มีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ไทยค่ะสถานที่แห่งนี้ก็คือวัดเทพธิดารามวรวิหาร
1: และไปเรียนรู้ประวัติของเวชยันตบุษบกซึ่งเป็นที่ประทับของพระอินทร์หรือว่าท้าวสักกะว่ามีลักษณะเป็นอย่างนี้อย่างนี้สวยงามเขาก๊อปปี้เอามาสร้างเป็นบุษบกเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธเทววิราชซึ่งเป็นพระประธานที่สำคัญของวัดเทพธิดารามแล้วก็หนึ่งเดียวในโลกไม่มีที่ไหนยิ้มริมพิมเผาน่ารักสวยงามขนาดนี้แล้วก็เป็นของเก่าด้วยภาพจิตรกรรมในพระโบสถ์เนี่ยรู้สึกว่าจะประมาณ 80-90% เดือนหายไปแล้วเพราะว่าอาจจะโดนแสงโดนสีก็เกือบ200ปีแล้วก็ที่อยู่ในเฟรมนะจะเป็นภาพเรียกว่าวิถีชีวิตของคนโบราณเป็นภาพผู้การจีนนะแต่ถ้าเป็นฝาผนังเนี่ยก็จะเป็นลายพุ่มข้าวบินที่มันอยู่ในกรอบนะจะเป็นลายพุ่มข้าวบินซึ่งสวยงามมากเลยซึ่งใครถ้ามาวัดเทพธิดารามเนี่ยได้ถ่ายรูปพระประธานก็จะติดฝาผนังเป็นลายพุ่มข้าวบินไปด้วยเหมือนเป็นลายไทยที่สวยงามมากๆเลยแล้วก็มีคนทางภาคอีสานเนี่ยไปทำเป็นทอผ้านะเป็นลายทอผ้าพวกช่างที่เขาทำเกี่ยวกับเรื่องลวดลายผ้าถุงอะผ้าถุงแบบผ้าใหม่อะนะเขาไปทำเป็นลวดลายทอผ้ากันแล้วทุกวันเนี่ยสวยงามมากเลยอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญภายในวัดเทพธิดารามที่อยู่ในพระอุโบสถเดี๋ยวเราจะขยับไปอีกโซนหนึ่งถ้าไปทางด้านทิศใต้เนี่ยก็จะเป็นวิหารภิกษุณีซึ่งเป็นอะไรที่ Amazing มากๆเลยนะวิหารภิกษุณีเนี่ยซึ่งคนหลายๆคนก็เข้าใจผิดคิดว่าวัดเทพธิดารามเนี่ยเคยมีภิกษุณีมาบวชอยู่ขนาดมีชาวต่างชาติเนี่ยเป็นด็อกเตอร์นะอยู่ที่มหาวิทยาลัยโอตาริยูนิเวอร์ซิตี้อยู่ที่เกียวโตญี่ปุ่นเนี่ยรู้จักกันเขาเป็นชาวอินเดียแล้วไปจบด็อกเตอร์ได้ทุนจบที่รับเป็นอาจารย์สอนเรื่องพระพุทธศาสนาด้วยและเป็นชาวพุทธด้วยเคยมาที่เนี่ยแล้วมาคุยถามว่าเขาอยากจะบวชเป็นภิกษุณีเมื่อเขาเกษียณอายุเนี่ยจะมาขอมาอยู่ที่นี่ได้ไหมซึ่งอาตมาป้าก็พูดตลกว่าต้องปรึกษาเจ้าอาวาสก่อนนึงเพราะว่าวัดเราไม่เคยมีภิกษุณีที่มีชีวิตตัวเป็นๆไม่เคยมีแต่เรามีรูปปั้นภิกษุณี52องค์หล่อด้วยดีบุกตันทั้งองค์เลยแล้วใช้ดีบุกซึ่งเป็นกลักฝิ่นด้วยนะสมัยร.3เขามีการปราบฝิ่นซึ่งมันเข้ามากับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติหรือพ่อค้าต่างๆเอามาเผยแพร่แล้วก็ทำให้คนไทยเนี่ยพอเสพฟิล์มแล้วก็เป็นคนขี้เกียจนะไม่แอคติ้งไม่อยากทำงานทำการมีความสุขคล้ายเหมือนเมากัญชาอะไรประมาณนั้นเนี่ยแต่ไม่รู้มาไม่เคยลองนะแต่เขาบอกว่ามันทำให้เป็นคนขี้เกียจมีเคลิบเคลิ้มมีความสุขก็คนติดฟิล์มเยอะมากทั่วพระนครเนี่ยรอสามก็เลยปราบฟิล์มพอปราบฟิล์มเนี่ยก็จะได้กักฟิล์มมาโอ้โหเป็นเกวียนเป็นกองพเนินเลยซึ่งกลักฟิล์มเนี่ยเขาจะทำด้วยโลหะประเภทดีบุกเพราะว่ามันจะเก็บคุณภาพของฟิล์มเนี่ยให้ได้สมบูรณ์แบบเหมือนเราดื่มชาเนี่ยชาก็ต้องใส่กล่องแล้วอัดไม่ให้มีอากาศเข้าใช่ไหมมีอุปกรณ์เก็บไม่ใช่มาวางใส่ถ้วยใส่ชามันไม่ได้มันก็จะเสียคุณภาพฟิล์มก็เหมือนกันนะก็ใช้กลักฟิล์มเมื่อไปปราบฟิล์มได้กลักฟิล์มมากองโอ้กองใหญ่มากรอสามเนี่ยท่านก็แอพพลายถือว่าเป็นแบบอย่างที่ดีมากเลยซึ่งกลักฟิล์มเนี่ยเป็นของไม่ดีนะคือบรรจุฟิล์มทำให้คนเสพแล้วก็ทำให้เสียผู้เสียคนขี้เกียจไม่ทำมาหากินอะไรเงี้ยพระองค์เนี่ยให้แอพพลายคือให้หลอมกักฟิล์มเนี่ยหล่อเป็นพระพุทธรูปอยู่ที่วัดสุทัศน์หนึ่งองค์แล้วก็นอกนั้นก็ทำเป็นหล่อเป็นภิกษุณี52องค์ไว้ที่วัดเทพธิดารามเห็นไหมเอาของที่ไม่ดีให้เป็นของดีให้คนกราบไหว้ได้เพราะภิกษุณีนี่คือ the power of woman นะเป็นพลังของสตรีเพราะว่าเป็นการโชว์ว่าสตรีเนี่ยไม่น้อยหน้าบุรุษในโลกนี้ในการบรรลุธรรมไม่มีอะไรจะกางกั้นนี่พิธีกรต้องยิ้มต้องมีความสุขนะผู้หญิงเนี่ยรอสามยกย่องให้เท่ากับผู้ชายในเรื่องของการบรรลุธรรมพระพุทธเจ้าก็ทรงยกย่อง

ึกให้บวชภิกษุณีได้ไงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยร.3เนี่ยนอกจากจะสร้างวัดให้เป็นสัญลักษณ์ของเจ้านายฝ่ายหญิงอย่างยกย่องว่าสตรีนั้นมีสิทธิเสรีภาพเทียบเท่ากับผู้ชายในเรื่องของการประพฤติปฏิบัติธรรมบรรลุอรหันต์ได้เพราะฉะนั้นในวิหารภิกษุณีจึงเป็นการโชว์ The Power of Women ว่าผู้หญิงก็สามารถบวชได้บรรลุธรรมได้ไม่มีอะไรกั้นนะนอกจากนั้นเนี่ยในวิหารภิกษุณีเนี่ยก็จะมีภาพว่า

นะเป็นภาพวาดเป็นนกหงส์บินว่อนอูเป็นพันๆตัวนี่คือเป็นสัญลักษณ์ของสตรีสูงศักดิ์นะท่านพิธีกรถ้าไปเมืองจีนเนี่ยถ้ามีงานสำคัญสำคัญนะเขาก็จะใช้มังกรกับหงส์เนี่ยในการออกแบบถ้ามีงานระดับชาติระดับมังกรคือบุรุษสูงศักดิ์พระราชากับพระราชินีมังกรคือพระราชาหงส์คือพระราชินีเพราะฉะนั้นร.3เนี่ยเอาศิลปะจีนมาสร้างวัดเทพธิดารามเมื่อรู้ว่าวัดนี้ยกย่องผู้หญิงก็จึงให้วาดนกหงส์ไว้เนี่ยในวิหารภิกษุณีเต็มไปหมดเลยให้รู้ว่านี่คือสตรีสูงศักดิ์

ารมณ์ของคนเราเนี่ยมันมีความลับแบบว่าอยู่เสมอเลยฉบับเล่มนี้เนี่ยไอชื่นชอบเพราะว่าอ่านง่ายค่ะไม่เหมือนหนังสือธรรมะที่แบบว่ารู้สึกเข้าใจยากหรืออะไรนี่เป็นใช้คำพูดที่แบบอ่านได้ง่ายๆแล้วก็หัวข้อนึงเนี่ยมีอยู่แค่ประมาณ 2-3 หน้าคือเป็นเรื่องที่อ่านได้ตั้งแต่เด็กจนผู้ใหญ่มันจะดีมากเลยถ้าหนังสือเล่มนี้เนี่ยผู้ใหญ่อ่านให้เด็กฟังค่ะเพราะว่าเป็นคำพูดที่ไม่ได้เข้าใจยากอะไร

0: Journey of Dream สัปดาห์นี้พาคุณผู้ชมเดินทางต่อไปยังวิทยาลัยเทคนิคแม่สอดจังหวัดตากพื้นที่แห่งการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้เด็กๆได้ค้นพบศักยภาพในการลงมือทำจริงและพัฒนาทักษะของตัวเองตั้งแต่การสร้างหุ่นยนต์ไปถึงการสร้างโอกาสทางอาชีพวันเสาร์ที่10ตุลาคมนี้เวลา 9:30 นทางช่อง9กด30
1: เมื่อชีวิตถึงวันจากลาชาวพุทธกะเหรี่ยงส่งผู้ล่วงลับคืนสู่ธรรมชาติเมนไม้ไผ่กลางป่าผ้าห่อร่างแบบโบราณบทสวดสั้นๆแต่ลึกซึ้งพิธีส่งผู้ล่วงลับที่สอนคนอยู่ให้ปล่อยวางร่วมสำรวจเรื่องราวของชีวิตและเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจตอนเมนลอยและความว่างในวิถีจากคันถึงเชิงตะกอน Born to Heaven วันเสาร์นี้เวลา 10:30 นถึง 11:00 นทางช่อง9กด30
2: ทุกกันสัปดาห์นี้
3: หลวงปู่ทวดเป็นพระสงฆ์ที่มีอยู่จริงนะคะเป็นพระเถระในสมัยกรุงศรีอยุธยาที่นี่จะสวยงามมากเพราะว่ามีดอกไม้หลากหลายสายพันธุ์ที่เป็นสายพันธุ์เมืองหนาวแล้วก็พันธุ์ไม้สีสันสดใส
2: ติดตามได้ในรายการสาธุกันทุกวันเสาร์เวลา 11:30 นทางช่อง9กด30แล้วเราจะไปสาธุด้วยกันนะคะสาธุ
4: หรือเชื่อ EP นี้พาคุณมาร่วมพิธีสลักกพัดในวันนรกดับพร้อมฟังประสบการณ์สุดเหลือเชื่อจากผู้ที่มาปฏิบัติธรรมและชมพิธีอธิษฐานจิตวัตถุมงคลสุดเข้มขลังณที่พักสงฆ์ป่าเทศรังสีมหาวิโรคลอง15
5: ทุกโรงพยาบาลลงความเห็นว่าควรควักลูกตาออกเหลือเชื่อคืออะไรสิ่งที่เราเสียไปแล้วกลับมาได้มันเหมือนของเราหายแล้วเราหาเจ
4: อหรือเชื่อเสาร์ที่10ตุลาคมบ่าย2โมงทางช่อง9กด30
6: ถั่วเหลืองไทยคัดพิเศษ 100% ต้มจนขาวโปรตีนแน่นหนึบยาวลอยฟูฟ่องเราเรียกมันว่าฟองเต้าหู้
7: ที่แขวนที่คืออ
8: ันนี้ก็คือฟองเต้าหู้ค่ะ
7: โอ้ขึ้นอย่างนี้เลยเขามีอะไรฮะมีมีดนะ
8: ใช่ค่ะมีมีดค
7: ่
8: ะแล้วก็หยิบ
7: หัวโปรตีนเขาลอยขึ้นมาเป็นชั้นๆให้เราลอกเป็นลอกถึงพื้นจริงครับเวลาดี15:00 นถึง15:30 นช่อง9กด30กับฟองเต้าหู้
9: อย่าเอาอนาคตไปฝากไว้กับคนไม่จำเป็นจนบริษัทเราเสียชื่อเสียงล่ะไม่งั้นถ้าถึงวันนั้นจริงๆฉันคงไม่เกรงใจความเป็นพี่น้องระหว่างเราแล้วนะ
10: งั้นเอาอย่างนี้นายช่วยทำอาหารทุกเมนูที่อยู่ในนี่มาสิ
11: ฮะทำทั้งหมดเลยเหรอ
9: ความแค้นครั้งนี้ต้องชำระให้ได้กล้าดียังไงมาทำคนของฉันรนหาที่ตายชัดๆ

สิริสีมณีรัตน์จรัสฟ้าสิริภาจุฑาภรณ์ขจรศรีสิริศิลป์ระบินสองก้องทาตรีสิรินรีเกียรติธรรมรงค์ทรงพระเจริญควรมิควรแล้วแต่จะโปรดข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: มันใช้ได้จริง
3: เป็นนี่เกือบตาย
2: รุดแล้วรุดแล้ว
3: รุดแล้วเห็นไหม
4: ใบดีขึ้นต้นดีขึ้นดินก็ดีข
2: ึ้
4: น
2: ปู
4: ขึ้น
5: ตอนแรกก็ไม่เชื่ออาทิตย์ก็เห็นผลแล้วรู้ว่าตอนนี้จะห่อแล้วไม่ทัน
6: ผมกล้าพูดความจริงเลยไม่เคยประสบความสำเร็จแบบนี้เลยผลผลิตมันเกินคาด
7: รอบที่แล้วผมใช้ดินเน่าอย่างเดียว
2: อย่างเดียวเลยนะอย่างอื่นไม่ใช่นะ
7: ไม่มีเลย
2: ได้ข้าวเท่าไหร
7: ่ได้ข้าว140ตัน
8: นี่มันเป็นของจริงนะไม่ใช่ลอกเลียนแบบของใครเพราะของเราทำจริง
9: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับอยู่กับผมโมโม่ครับวันนี้เอาใจเกษตรกรคนไทยทั้งประเทศนะครับใครทําการเพาะปลูกแล้วมีปัญหาในเรื่องของการเพาะปลูกแล้วไม่ได้ผลผลิตพืชปลูกมาก็เหี่ยวเฉาเน่าตายวันนี้ผมมีตัวช่วยและมีเคล็ดลับดีๆมาฝากกับคุณผู้ชมครับและอยู่กับเจ้าของตัวจริงเป็นผู้ผลิตเองที่ช่วยเหลือเกษตรกรคนไทยทั้งประเทศมาแล้วครับอยู่กับดินเน่าและเฮียบอสชัยนรินทร์ครับสวัสดีครับเฮียครับ
10: สวัสดีครับ
9: โอ้มีชื่อเสียงมาโด่งดังมากตอนนี้ไม่มีใครไม่รู้จักอยากจะขอบคุณอะไรกับคุณผู้ชมบ้างครับ
10: จริงๆนะครับเราอยากให้คนไทยเนี่ยขอบคุณถึงความรู้สึก
9: ครับ
10: นะครับที่เกษตรกรเนี่ยได้ใช้อินทรีย์กันจริง
9: ๆครับ
10: นะครับแล้วรู้จักคำว่าดินนั่นคืออะไรและจุลินทรีย์นั่นคืออะไรบอกเกษตรกรครับว่าจุลินทรีย์นั้นเป็นส่วนที่สำคัญสำหรับเกษตรกรจริง
9: ๆเอาละครับคราวนี้ในเรื่องของการเพาะปลูกเนี่ยปัญหาหลักๆเลยครับเฮียครับของการปลูกแล้วไม่ขึ้นเนี่ยมันเกิดจากอะไรครับ
10: เกิดจากดินทั้งนั้นแหละครับไม่ต้องมีอะไรครับเหมือนกับคุณนะครับเวลาคุณหิวข้าวเนี่ยเวลาคุณไม่ได้ทานอะไรเนี่ยแล้วคุณจะอิ่มไหมล่ะมันก็ไม่อิ่มมันก็เหมือนกันนะครับ พวกต้นไม้นี่ถ้าไม่มีผลผลิตเนี่ยผลผลิตไม่ดีหรือว่าเหี่ยวเฉาเน่าตายเนี่ยมันเกิดจากดินทั้งนั้นปัจจัยแรกของเกษตรกรนั่นคือดินนะคร
9: ับ
10: ดินเนี่ยมันขาดอะไรดินมันยังไงไม่มีอาหารการกินหรือไม่มีอะไรแต่คนมีแค่อาหารแต่พืชผักผลไม้เนี่ยมันมีคำว่าจุลินทรีย์อยู่ในดินดินเป็นส่วนที่สำคัญนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงถ้าจุลินทรีย์ไม่มีในดินมันก็ไม่เติบโตได
9: ้แสดงว่าในแต่ละพื้นที่ในเมืองไทยเราดินมีความต่างกันอยู่แล้ว
10: โอ้ต่างกันมากคร
9: ับ ทั้งดินเปรี้ยวดินเค็มดินเสียดินแข็งกระด้างอะไรก็แล้วแต่แล้วคราวนี้เนี่ยทำไมเกษตรกรถึงให้ความไว้วางใจกับดินเน่าเหลือเกินมันไปช่วยอะไรยังไงได้บ้างครับ
10: ก็จริงๆแล้วนะครับว่าเกษตรกรทุกคนผมเชื่อมั่นนะว่าจะต้องหว่านปุ๋ยไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเคมีปุ๋ยอินทรีย์ก็เรียกว่าปุ๋ยทั้งนั้นนะครับแต่เคยรู้ไหมครับว่าปุ๋ยเนี่ยมันกินบ้างไห
9: ม
10: มันย่อยสลายบ้างไหมนะครับมันมีการตก

0: ไปถึงพืชไม้กี่เปอร์เซ็นต
1: ์
0: นะครับแต่ทุกคนไม่รู้หรอกครับมีแต่วานเสียเงินนี่แหละครับคือต้นทุนของเกษตรกรจริงๆนะครับแต่วันนี้บอกเกษตรกรครับว่าคุณเหี่ยวปุ๋ยหมายถึงว่าคุณหว่านปุ๋ยไปเท่าไหร่นะครับ
1: ครับ
0: ปุ๋ยไม่ทำงานต้นไม้คุณไม่โต
1: เพราะอะไรล่ะครับ
0: ก็มันไม่สามารถจะกินไม่มีตัวย่อยสลายไปทำลายเขาเรียกว่าไปทำลายสารอินทรีย์วัตถุตัวนี้ให้มันทำงานกับดินของคุณได้และต้นไม้ของคุณกินได้
1: ก็แสดงว่าในดินคนต้องมีจุลินทรีย
0: ์ใช่ครับ
1: ไปย่อยสลายพวกซากพืชซากสัตว์และกระปุ๋ยที่ใส่เข้าไป
0: ใช่ครับ
1: แสดงว่าในดินเน่านี่คือจุลินทรีย์
0: ใช่ครับ
1: โอ้นะครับพอไปสลายซากพืชซากสัตว์ย่อยสลายปุ๋ยแล้วต้นไม้ก็ดูดเอาไปเลี้ยงลำต้นได้
0: ใช่ครับ
1: ถึงไม่แปลกใจว่าปกติคนที่ใช้ดินเน่าเนี่ยบอกว่าดินเน่าเป็นปุ๋ยหรือเปล่าจริงไม่ใช่นะ
0: ไม่ใช่ครับ
1: มันแค่ไปย่อยสลายปุ๋ยที่ตกค้างอยู่ในดินให้รากต้นไม้เนี่ยมันดูดแล้วก็ไปเลี้ยงเติบโตในออกเบาะออกผลได
0: ้ได้ฮะสังเกตไหมครับว่าถ้าเราใช้ดินเน่าไปครั้งแรกปั๊บประมาณสัก 3-4 วันเนี่ยจะเห็นผลเอ๊ะทำไมต้นไม้มันกระดูกกระดิกได
1: ้เห็นผลประมาณ 3-4 วันรู้สึกเปลี่ยนแปลงได้เลยหรือ
0: เปลี่ยนแปลงเลยครับ1ดินเนี่ยเปลี่ยนแปลงแน่นอนแต่คุณไม่เคยสังเกตเรื่องดินกันก่อนนะครับแต่ไปดูที่ทางใบเลยเอ้ใบมันเกิดอะไรขึ้นมาปรากฏว่าใบมันจะแตกนิดๆหน่อยๆแค่ 3-5 วันเนี่ยคุณก็รู้แล้วมีการเปลี่ยนแปลง
1: ครับ
0: เพราะเราทำการทดลองกันเยอะมากนะครับเยอะกันหลายร้อยแปลงเลยนะครับแต่ปรากฏว่าเขาก็ตกใจว่าเอ๊ะทำไมมันถึงได้เกิดผลผลิตหรือเกิดอะไรต่างๆนานาได้รวดเร็วจากไอ้เหลืองๆกลายเป็นเขียวได้เนี่ย
1: ครับ
0: ก็มานั่งดูอีกทีลองต้นนี้เสร็จไปลองอีกต้นนึงเพื่อความมั่นใจนะครับเกษตรกรครับคือเรามาพูดวันนี้เนี่ยเรามาเน้นถึงเรื่องกาคำว่าจุลินทรีย์ย่อยสลายในดินยังไงทุกคนทำการเกษตรจะต้องมีตัวนี้เป็นตัวช่วยนะครับไม่มีเนี่ยพืชผักของคุณไม่โตแน่นอน
1: คราวนี้พอพูดถึงจุลินทรีย์เนี่ยดินเน่าเนี่ยมันทำมาจากอะไรบ้างครับพี
0: ่โอ้จริงๆแล้วเนี่ยทำมาจากปลานะครับมาจากประมาณ20กว่าชนิด
1: ปลาเป็นปลาประเภทไหนครับ
0: ปลาทะเลนะครับไม่ใช่ปลาน้ำจืดนะฮะ
1: แล้วมันต่างกันยังไงครับพี
0: ่โอ้โหก็ถามว่าคนต่างชาติอ่ะทำไมเขากินปลาทะเลเห็นไหมครับ
1: มีโอเมก้ามีโปรตีนมีแคลเซียมอะไรใช่ไหม
0: ใช
1: ่ครับ
0: แล้วมีอะมิโนคือหมายถึงว่ามีเนื้อที่อร่อยนะมีเนื้อหนาแน่นกว่าเยอะนะครับก็ฝากเกษตรกรว่าทำไมของเราไม่มีล่ะโอเมก้าจากปลาน้ำจืดมีไหมล่ะ
1: ก็มีแต่ปลาทะเล
0: ปลาทะเล
1: ดูจากผู้ชมดูจากภาพเนี่ยภาพคือบ่อหมักขนาดนี้เลยเหรอครับ
0: ใช่ครับ
1: โอ้โหแล้วหมักทีปริมาณเท่าไหร่ครับพอทราบไหมครับ
0: เป็นหมื่นลิตรนะครับ
1: โอ้
0: เป็นหมื่นลิตรเนี่ยคำว่าหมื่นลิตรเนี่ยคือน้ำเนี่ยหมื่นลิตรแต่ปลาเนี่ยเป็นร้อยร้อยตันนะนะครับถ้าปลาเนี่ยถ้าไม่ได้ผลเนี่ยมันก็ไม่ย่อยแต่จริงๆอ่ะปลาหมักเนี่ยส่วนใหญ่นะครับจะใช้เวลายาวนาน 2-3 เดือนกว่าจะหมักเสร็จ
1: ครับ
0: แต่ของเราอ่ะมันมีตัวจุลินทรีย์ย่อยสลายไปย่อยมันอีกทีก็เท่ากับว่าคุณได้จุลินทรีย์ย่อยสลายไป1ตัวแล้วไปย่อยเศษก็เรียกเศษเนื้อปลาให้มันยุ่ยนะครับพอยุ่ยเสร็จตัวนี้มันก็ซึมอยู่ในอาหารของปลาทะเลนะครับมันก็อยู่ในนั้นแต่สุดท้ายเนี่ยเราไม่พอครับเราเติมเต็มไปด้วยนม
1: ครับ
0: เกษตรกรที่เขาทำกันอยู่เนี่ยเขารู้อยู่แล้วว่านมเนี่ยโหเป็นฮอร์โมนที่ดีที่สุดเลยเปลือกไข่เนี่ยดีมากเลยถั่วเหลืองเนี่ยดีมากเลยนะครับแล้วอีกอย่างนึงก็มีพวกแร่ภูเขาแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรน้ำส้มก็มีครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือจุลินทรีย์ย่อยสลายน้ำแดง
1: แสดงว่าในนอกจากจุลินทรีย์ย่อยสลายที่ทำมาจากปลาทะเลที่หมักแล้วเนี่ยยังใส่ธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมไปด้วย
0: ใช่ครับ
1: เพื่อการเจริญเติบโตของต้นไม้
0: ใช่ครับแต่ปริมาณมันไม่ถึงปุ๋ยนะ
1: ครับครับ
0: ก็คือเราจะขโมยคำเรียกก็ยื
1: ม
0: วัตถุภายนอกจากข้างนอกมาใช้
1: ก็คือมีคุณค่าแหละแต่ไม่ถึงปุ๋ยนะไม่ถึงปุ๋ยนะคือไม่แปลกใจว่าทำไมคนใช้ดินเน่าแล้วเนี่ยต้นไม้มันเติบโต
0: ใช่ครับ
1: คราวนี้ผู้ชมครับเดี๋ยวดูฉลากข้างขวดนะสีเหลืองตรงนี้นะเขาบอกว่านี่คือผลิตภัณฑ์นี้ไม่จัดเป็นปุ๋ยตามกฎหมายว่าด้วยปุ๋ยและวัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตรายทางการเกษตรหรือสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชเพราะฉะนั้นมั่นใจได้คราวนี้วิธีการใช้นะครับ
0: ง่ายมากครับจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องดูที่ดินกันก่อนนะไม่ใช่ว่า
1: สมมติถ้าดินแข็งๆอย่างเงี้ยครับ
0: ดินแข็งๆคุณก็ต้องใช้บ่อยหน่อยก็เหมือนกับว่าสโลแกนของเราคือน้ำหยดลงหินทุกวันหินมันยังก่อย
1: แสดงว่าก็คือลดบ่อยๆได้จากดินแข็ง
0: ๆ
1: มันก็จะเปลี่ยนแปลงเป็นดินร่วนได้ดินนุ่มได้ใช่ไหม
0: หรือไม่งั้นเกษตรกรทำอย่างนี้ก็ได้ครับเอาดินแข็งมาก้อนหนึ่งนะครับแล้วก็ผสมดินเน่าลงไปในถ้วยหนึ่งนะครับในอัตราส่วนคุณจะอยากจะได้เยอะก็ลองดูนะครับแล้วเสร็จแล้วก็เอาดินตัวนั้นจุ่มลงไปแล้วลองดูนับกี่วินาทีกี่นาทีดูว่ามันจะแตกหรือยังไงดูวิธีการ
1: อ๋อนี่ให้ทดลองได้เลย
0: ทดลองได้เลย
1: จากดินแข็ง
0: ๆ
1: ใส่ชามเอาดินเน่าเทแล้วลองนับดู
0: บีบดูบีบดูมันจะแตกตัวมันเอง
1: นะอันนี้เอาไปลองได
0: ้
1: ขนาดถ้าลองแล้วเห็นผลเนี่ยแสดงว่าในดินจากดินที่มีปัญหาเนี่ยมันสามารถจะกลายกลับมาดินที่เป็นร่วนซุยได้
0: ใช่มันก็สมมติฐานขึ้นมาก
1: ็
0: คืออันนี้มาเราทำเรียนแบบมาจากของจริง
1: คราวนี้เ

0: ถ้าใช้ง่ายขนาดนี้มันเหมาะกับใครบ้างอย่างข้าวนี่แนะนำยังไงครับ
1: โอ้ง่ายมากเลยครับคือข้าวเนี่ยมันมีนาปีกับนาปัง
0: ครับนาข้าวก็คือฉีดถ้าเป็นนาถ้าเป็นนาปัง
1: ฉีดแล้วก็ปั่น
0: ปั่นแล้วก็รอตีเพื
1: ่อรอ
0: ถ้าไม่มีฟางนะถ้าไม่มีฟางนะ
1: รอสักประมาณสัก8วัน
0: แล้วอย่างนาปีล่ะครับ
1: นาป
0: ีต้องรอฝนรอ
1: ก็ฉีดแล้วไถกบครับ
0: แล้วรอได้เลย
1: ได้เลยครับเพราะจริงๆอ่ะตอนเช้าเนี่ยมันมีไอ้น้ำอยู่มีหมอกอยู
0: ่อ๋อมันเขาเรียกว่าเป็นน้ำคงน้ำค้างอะไรใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: มีความชื้นอยู่แล้ว
1: ใช่ครับคุณก็ไถกบไปแค่นั้นพอครับ
0: คือแสดงว่าคือฉีดได้ทุกระยะทุกแบบเลย
1: ใช่ครับ
0: อาหารนี้เน้นนาข้าวเป็นหลักครับส่วนใครที่ทำไม้ผลอย่างทุเรียน
1: โอ้ทุเรียนไม่ต้องห่วงเลยครับเพราะตัวเนี้ยตัวดินเน่าของเราเนี่ยมันเป็นตัวเขาเรียกว่าไปลดกรด
0: ครับ
1: นะครับในดินนะครับส่วนใหญ่นะครับดินเนี่ยส่วนใหม่ใหญ่เนี่ยมันจะเกิดเชื้อรา
0: ครับ
1: นะครับเกิดจากเชื้อรานี่เกิดยังไงล่ะเกิดจากเขาเรียกว่าดินมันเป็นกรดความต้านทานมันต่ำ
0: ครับ
1: นะครับแต่ถ้าเกิดว่าดินมันเป็นกลางเนี่ยผมเชื่อนะครับว่ารามันก็ไม่เกิดหรอกเพราะเขาเรียกว่าที่อยู่เหมาะสมของเชื้อราคือกรดนะครับพอไอ้ดินเน่าเราไปปรับนะจากกดกลายเป็นกลางเห็นไหมครับมันก็ไปดูแลดินของคุณนะครับให้ดินของคุณมันเป็นกลางพอกลางเสร็จเรียบร้อยแล้วถามสิครับว่าเชื้อรามันเหมาะสมไหมล่ะ
0: ครับ
1: มันก็ไม่อยากได้ครับมันก็ไปของมันเอง
0: แสดงว่าถ้าดินดีสุขภาพดีไอ้โรคภัยไข้เจ็บก็จะไม่มาก็เหมือนคนเราถ้าเราสุขภาพดีโรคภัยไข้เจ็บก็จะไม่มีนะ
1: ใช่ครับ
0: คุณผู้ชมฟังแบบนี้แล้วนะครับผมว่าใครทำการเกษตรอยู่วันนี้น่าจะมีทางออกอีกหนึ่งช่องทางแล้วนะครับที่สามารถจะช่วยทำให้พืชเจริญเติบโตได้ดีวันนี้เพียงแค่เติมจุลินทรีย์ย่อยสลายลงดินครับแล้ววันนี้ครับมากับช็อปมาเนียสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียจับโปรโมชั่นกับดินเน่าวันนี้จับโปรโมชั่นพิเศษเลยครับดินเน่า1ขวด1ลิตรปกติขวดละ690บาทครับวันนี้ซื้อ2ขวดแถมฟรี1ขวดมูลค่ารวมทั้งหมดครับ2,070บาทวันนี้50สาแรกครับเราแถมฟรีปราบมารผงแร่ภูเขาให้อีก2ซองมูลค่า400บาทรวมมูลค่าทั้งสิ้นครับ2,470บาทพิเศษเพียง999บาทเท่านั้นครับโทรด่วนตอนนี้ครับ02-114-3330ครับ02-114-3330ครับแอดไลน์แอดช็อปมาเนียก็ได้ครับระยะเวลาโปรโมชั่นนะครับตั้งแต่วันที่1มกราคม2568จนถึง31ธันวาคม2568ครับสินค้าดีการันตีคุณภาพโดย M-Cord ครับ
2: เมื่อก่อนดินมันไม่ดีดินมันเค็
1: ม
2: พอใช้ตัวนี้ดินดีน้ำดีอะไรดีมันจะดีไปหมดแหละและข้าวเนี่ยดูสิว่ามันไม่มีการเสียหายมันใช้ได้จริงแล้ววันนี้ผมมาเพื่อให้ดูว่าของผมเนี่ยดีแค่ไหน
1: ค่ะ
2: แล้วผมนี้จริงไหมแล้วอยากจะดูว่าข้าวเล็กเนี่ย130ถังจริงไห
1: ม
2: ระดับเนี้ยแค่เกียนฝ่านิด
1: รวงข้าวหนักกว่าลองดูนะครับนี่ๆดูรวงข้าวนะว่าเป็นยังไงเนี่ยดูดิย้อยย้อยเลยนะครับก็ฝากไว้ว่าพื้นฐานนะครับของการสำเร็จนั้นอยู่ที่ดินแล้วอีกอย่างนึงคือไม่ต้องเป็นหนี้เหมือนลุงนุชนะครับเป็นหนี้เกือบตาย
2: ลุดแล้วลุดแล้ว
1: ลุดแล้วเห็นไหมดีใจขนาดไหนก็ฝากเกษตรกรนะครับของดีมีอยู่จริงโทรเลยนะครับตามหมายเลขข้างล่างนี้นะครับ
3: ผมกล้าพูดความจริงเลย
1: นะฮะ
3: คือข้ายืนยันได้เลยเพราะว่าผมไม่ทำสวนมาเนี่ยหลายสิบปีแล้ว
1: ครับ
3: ตั้งแต่สมัยนุ่มๆมานะ
1: ม
3: ไม่เคยประสบความสำเร็จแบบนี้เลย
1: เขาว่าประสบความสำเร็จของพี่หมายถึง
3: คือจริงๆแล้วผมผลิตภัณฑ์เนี่ยหลานผมใช้อยู่ผมก็ไม่เชื
1: ่
3: อ
1: ไม่เชื่อใช่ไหม
3: ไม่เชื่อครับ ไม่เชื่อตั้งแต่แรก
1: ฮะ
3: แต่ต้องมาเชื่อเมื่อปีที่แล้วลองเอามาใช้ดูแต่ผลผลิตมันเกินคาด
1: โอ้โห
3: เกินค่าจริงๆเรียกว่าไม่เคยเป็นอย่างนี้ครับ
1: ไม่เคยได้อย่างนี้มาก่อน
3: ไม่เคยได้อย่างนี
1: ้ในรอบที่พี่ทำมาทั้งหลายสิบปี
3: ครับ
1: เคยได้เยอะเยอะมากกว่านี้ไหม
3: ไม่มี
1: ไม่มีเลยหรอ
3: ปีนี้ปีแรกเลยที่ใช้ผลผลิตอันนี้แล้วก็ใช้ทั้งชุดเลยผมพอใจ พอใจมากๆเลย
4: เกษตรกรถ้าล้างดินด้วยชุดกู้ดินแล้วดินดีจะเกิดอะไร

ผู้ชมครับตอนนี้สายเข้าเยอะมากนะครับใครที่มีปัญหาเรื่องของการเพาะปลูกวันนี้ดินเน่าสามารถช่วยคุณได้แน่นอนครับโทรหาคอลเซ็นเตอร์ที่ช็อปมาเนียได้ครับใครทำการเกษตรแล้วไม่เห็นผล

0: ผลิตไม่ดีวันนี้จุดเริ่มต้นง่ายๆคือการดูแลดินก่อนด้วยดินต้องมีจุลินทรีย์เดี๋ยวย้ำอีกรอบนึงว่าความจำเป็นของจุลินทรีย์ในดินทำไมต้องมีครับเบียร
1: ์เพราะจริงๆนะครับมันเป็นตัวเอกสำคัญในการย่อยอินทรีย์วัตถุนะครับสำหรับคุณที่ใส่ปุ๋ยใส่อาหารใส่อะไรไปเน
0: ี่
1: ย คุณไม่มีตัวย่อยเหมือนกับคนเราอ่ะเราก็เปรียบเหมือนคนเราถ้าไม่มีน้ำย่อยเนี่ยถามว่ามันจะย่อยอาหารได้ไหม
0: ท้องเราก็จะอืดอย่างเงี้ยเหรอใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: อ๋อ
1: นะครับก็คือในดินเนี่ยมันมีจุลินทรีย์ย่อยสลายอย
0: ู
1: ่มันถึงได้ทำงานกันเห็นผลได้ชัดเจนนะครับถึงบอกว่าคุณจะใช้ปุ๋ยดีขนาดไหนหรือใช้อะไรดีขนาดไหนถ้าขาดจุลินทรีย์ย่อยสลายลงไปนะครับมันก็ใช้อะไรไม่ได้นะครับ
0: เพราะฉะนั้นวิธีง่ายๆเลยเกษตรกรมือใหม่มือเก่ามือสมัครเล่นวันนี้ใครทำนาทำสวนทำไร่อยู่ลงทุนไปแล้วหวังหวานพืชต้องหวังผลวันนี้ถ้าผลผลิตมันไม่ดีลองเปิดใจลองใช้ดูครับคราวนี้เกษตรกรคนไทยทั้งประเทศเนี่ยเขาใช้แล้วเห็นผลมีหลายคนวันนี้ผมมีทั้งภาพและเสียงแล้วก็เสียงสัมภาษณ์จากผู้ใช้จริงมาฝากครับไปชมกันครับ
2: ผมกล้าพูดความจริงเลย
1: นะ
2: คือข้ายืนยันได้เลยเพราะว่าผมทำสวนมาเนี่ยหลายสิบปีแล้ว
1: ครับ
2: ตั้งแต่สมัยนุ่มๆมานะ
1: ม
2: ไม่เคยประสบความสำเร็จแบบนี้เลย
1: เขาว่าประสบความสำเร็จของพี่หมายถึง
2: คือจริงๆแล้วผมผลิตภัณฑ์เนี่ยหลานผมใช้อยู่ผมก็ไม่เชื
1: ่
2: อ
1: ไม่เชื่อใช่ไหม
2: ไม่เชื่อครับ ไม่เชื่อตั้งแต่แรก
1: ฮะ
2: แต่ต้องมาเชื่อเมื่อปีที่แล้วลองเอาไปใช้ดูแต่ผลผลิตมันเกินคาด
1: โอ้โห
2: เกินค่าจริงๆเรียกว่าไม่เคยเป็นอย่างนี้ครับ
1: ไม่เคยได้อย่างนี้มาก่อน
2: ไม่เคยได้อย่าง
1: น
2: ี
1: ้ในรอบที่พี่ทำมาทั้งหลายสิบปี
2: ครับ
1: เคยได้เยอะมากกว่านี้ไหม
2: ไม่มี
1: เลยหรอ
2: ปีนี้ปีแรกเลยที่ใช้ผลผลิตอันนี้เราก็ใช้ทั้งชุดเลยผมพอใจมากๆเลย
3: พอใช้แล้วก็แตกต่างกับของเก่าอ่ะตอนนี้ก็ไม่เชื่ออาทิตย์ก็เห็นผลแล้วรู้ว่าตอนนี้จะห่อแล้วไหมกัน
1: ดูเนื้อดู
3: ขอแนะนำให้ใช้ดีจริงๆ
0: คุณผู้ชมครับเห็นแบบนี้แล้วผมว่ามันสามารถเพิ่มความเชื่อมั่นได้อีกครั้งหนึ่งว่าวันนี้ทำไมในดินต้องมีจุลินทรีย์และวันนี้ดินเน่าสำคัญยังไงกับการเพาะปลูกครับเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวย้ำเพียงอีกรอบหนึ่งว่านี่คืออินทรีย์ธรรมชาติทำมาจากอะไรนะครับ
1: ทำมาจากปลาหมักนะครับแล้วก็สารอินทรีย์อีกประมาณ20กว่าชนิดครับ
0: โอ้โหนี่ไงดูจากบ่อใหญ่มากบ่อยขนาดนี้คือแบบหม
1: ัก
0: ประมาณเท่าไหร่ครับเนี่ยเฮีย
1: โอ้โหอย่างนี้ดีกว่าครับสามหมู่บ้านยังเหม็นเลยครับต้องเรียกว่าสามหมู่บ้านนะฮะ
0: กำลังเฮียพูดถึงเรื่องเหม็นอันนี้คือของจริงมันต้องเป็นน้ำสีอะไรอะครับ
1: สีดำ
0: ใช่ไหมไม่ใสนะ
1: ถ้าใสเนี่ยเป็นพวกเคมีเกือบทั้งหมดนะครับ
0: อ๋อถ้าเป็นอินทรีย์หมักโดยเฉพาะของดินเน่าเดี๋ยวผู้ชมลองดูภาพตามนะ
1: ครับ
0: น้ำจะเป็นสี
1: ดำ
0: เข้มๆแบบนี้เลย
1: น้ำตาลดำ
0: ๆแบบนี้เลยก็มีคือถ้าไม่มีกลิ่นแสดงว่าไม่ใช่ดินเน่าแน่นอน
1: มีกลิ่นเนี่ยถ้าเกิดว่าระยะยาวเนี่ยจะกลิ่นน้อยลงแต่ยังไงก็คือมีกลิ่น
0: ก็มีจุลินทรีย์ในนี้เหมือนกันแต่ส
1: ุ
0: ดท้ายยังไงก็ต้องมีกลิ่นนะครับ สังเกตได้เวลาซื้อไปว่าของจริงหรือของปลอมนะครับคราวนี้ในเรื่องของบ่อหมักในเรื่องของจริงนะครับแล้วกำลังการผลิตล่ะครับโรงงานเป็นยังไงบ้างครับพี
1: ่ก็บอกว่าเป็นแสนลิตรนะครับเราหมักมีประมาณ 4-5 บ่อ
0: ครับ
1: นะครับแล้วเครื่องจักรของเรา
0: เนี่ยทำบรรจุนะเครื่องไม่ได้กอกมือเหรอครับ
1: ไม่มีครับสมัยก่อนแรกๆเนี่ยเรากอกทีละขวด
0: ครับ
1: นะครับแต่ตอนนี้ถ้ากอกทีละขวดเนี่ยเขาเรียกว่าเกษตรกรนิยมมาก
0: ครับ
1: เกษตรเนี่ยถึงบอกว่าเอาไปลองดูนะครับคือตอนนี้เรากำลังสนับสนุนเรื่องการทำเกษตรอินทรีย์กันอยู
0: ่
1: นะครับแล้วก็เลิกเผาฟางกันหรือการย่อยสลายต่างๆนานาเนี่ยแต่ปัจจัยหลักๆก็มาจากดินทั้งนั้นเลยถ้าดินคุณดีแล้วคุณทำอะไรก็เรียกว่าดีนะครับบอกเลยครับพื้นฐานของผลผลิตเนี่ยคุณจะอร่อยไม่อร่อยดีไม่ดีเนี่ยมันอยู่ที่ดินทั้งนั้นนะครับคุณต้องเปิดใจก่อนนะครับว่าดินวันนี้คุณดีหรือยังเกษตรกรรู้นะว่าดีหรือไม่ดี
0: จริง
1: ถ้าไม่ดีคุณลองปรับปรุงดูดินดูผมมาลองใช้มาหมดแล้วทั้งปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยเคมีหรืออะไรก็แล้วแต่แต่สุดท้ายมาจบ
0: ที่นี่
1: จบคำว่าจุลินทรีย์ย่อยสลาย
0: โอ้โหนี่ครับนี่คือความสำคัญจริงๆนะคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นใครมีปัญหาอยู่ตอนนี้ผมว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการที่จะทำให้ผลผลิตนั้นกลับมาได้อีกครั้งหนึ่งนะครับบางคนนะครับอย่างที่บอกว่ากู้หนี้ยืมสินมานะครับเอามาลงทุนถ้าผลผลิตไม่ได
1: ้
0: สิ่งที่คุณจะต้องตามคือชดใช
1: ้
0: ก
1: ับ
0: สิ่งที่คุณยืมมานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ลองเปิดใจดูครับไม่ยากครับวันนี้กับจุลินทรีย์ย่อยสลายและเป็นของเฮียบอสโดยตรงครับนั่นก็คือดินเน่าวันนี้มากับช็อปมาเนียครับสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะครับวันนี้จับโปรโมชั่นกับดินเน่า1ขวด1ลิตรปกติขวดละ690บาทครับซื้อ2ขวดแถมฟรีอีก1ขวดครับมูลค่ารวม 2,070 บาทแต่สำหรับ50สารแรกครับเราแถมฟรีปราบมารผงแร่ภูเขาให้อีก2ซองมูลค่า400บาทรวมมูลค่าทั้งสิ้นครับ 2,470 บาทพิเศษเพียง990

0: 99บาทเท่านั้นครับรีบโทรด่วนตอนนี้ครับ02-114-3330ครับ02-114-3330ครับ @line@shopmania ครับระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2568จนถึง31ธันวาคม2568ครับสินค้าดีการันตีคุณภาพโดย M-Cord ครับ
1: ใบดีขึ้นต้นดีขึ้นงามเร็ว
2: ดินล่ะ
1: ดินก็ดีขึ้นปูขึ้นให้เปิดใจทดลองดูมันจะได้ผลจริงๆดูได้เลยจะได้รู้ว่ามันเปลี่ยนแปลงยังไง
0: มีคนมาถามบ้างไหม
3: โอ้เยอะแยะ
0: แล้วพี่ก็บอกว่าไงใช้ของเทียนนี่แหละ
1: ดินเน่า
3: ดินเน่านะ
4: รอบที่แล้วผมใช้ดินเน่าอย่างเดียว
0: อย่างเดียวเลยนะอย่างอื่นไม่ใช่นะ
4: ไม่มีเลย
0: ได้ข้าวเท่าไหร่
4: ได้ข้าว140ตังค์
5: มันขายได้จริง
3: เป็นนี่เกือบตาย
0: รุดแล้ว
3: หลุดแล้วเห็นไหม
6: ลูกเต้ามะนาวมะนาวดูดินี่ของเขาดีแต
7: ่ตอนนี้ก็ไม่เชื่ออาทิตย์ก็เห็นผลแล้วรู้ว่าตอนนี้จะห่อแล้วไม่ทัน
8: ผมกล้าพูดความจริงเลยไม่เคยประสบความสำเร็จแบบนี้เลยผลผลิตมันเกินคาด
4: รอบที่แล้วผมใช้ดินเน่าอย่างเดียว
0: อย่างเดียวเลยนะอย่างอื่นไม่ใช่นะ
4: ไม่มีเลย
0: ได้ข้าวเท่าไหร
4: ่ได้ข้าว140ตังค์
9: นี่มันเป็นของจริงนะไม่ใช่ลอกเลียนแบบของใครเพราะของเราทำจริงจริง
0: คุณผู้ชมต้องรีบนะครับตอนนี้เฮียการันตีแล้วว่าผลิตทันแน่นอนเพราะนั้นวันนี้พื้นที่ในเมืองไทยเป็นพื้นที่ทำการเกษตรซะเยอะและเป็นส่วนใหญ่ด้วยนะครับวันนี้ถ้าต้นไม้ไม่โตนะครับวันนี้สันนิษฐานได้เลยนะครับว่าดินคุณไม่ดีแน่นอนนะครับวันนี้ถ้าอยากให้ต้นไม้เจริญเติบโตดูแลเรื่องดินก่อนเพราะดินคือกระดุมเม็ดแรกของการเพาะปลูกครับโอ้โหตอนนี้สายเข้าเยอะมากครับเฮีย
10: ครับ
0: เพราะอะไรวันนี้ถึงสามารถครองใจเกษตรกรคนไทยทั้งประเทศไปแล้วครับ
10: มันตอบโจทย์ครับ
0: ครับ
10: คือบอกเกษตรกรนะครับตอบโจทย์ตอบแบบไหน
0: ครับ
10: 10% 20% 30% และอย่างหนึ่งราคาที่เราจำหน่ายหรือราคาที่เราจัดให้เนี่ยเป็นราคาสำหรับเกษตรกรจริงๆนะครับเพื่อลดต้นทุนเพื่อที่จะให้เกษตรกรเนี่ยเขาเรียกว่ามีรอยยิ้มกันได้ดีนะครับคือคุณได้แน่ๆคือพื้นแผ่นดินของเราเนี่ยเต็มไปด้วยจุลินทรีย์เมื่อไหร่พื้นแผ่นดินของเราเต็มไปด้วยจุลินทรีย์นะครับการเพาะปลูกเนี่ยง่ายมากเลยครับสำหรับเกษตรกรนะครับปัจจัยแรกครับอย่าลืมครับเกษตรกรจำนะครับว่าพื้นดินไหนไม่มีจุลินทรีย
0: ์ครับ
10: พื้นดินนั้นไม่มีการเจริญเติบโตแน่นอนคร
0: ับ เอาเข้าฝากเอาไว้นะครับและช่วงสุดท้ายนี้ย้ำคุณผู้ชมนะครับว่าใครทำนาทำสวนทำไร่อยู่แล้วผลผลิตมันไม่ดีวันนี้เริ่มต้นกับการดูแลดินก่อนเพราะดินคือกระดูกเม็ดแรกของการเพาะปลูกจริงๆครับจัดโปรดีกว่าอีกรอบนึงครับวันนี้กับช็อปมาเนียสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะครับกับดินเน่าจุลินทรีย์ย่อยสลาย1ขวด1ลิตรครับราคาปกติขวดละ690บาทวันนี้ซื้อ2ขวดแถมฟรี1ขวดมูลค่ารวม2070บาทแต่สำหรับ50สายแรกเหลือไม่ถึงแล้วนะครับแถมฟรีผงปราบมารเป็นแร่ภูเขาอีก2ซองมูลค่า400บาทครับรวมมูลค่าทั้งสิ้น 2,470 บาทวันนี้พิเศษเพียง999บาทเท่านั้นครับวันนี้ครับรีบโทรครับ02-114-3330ครับ02-114-3330ครับแอดไลน์ที่ @shopmania ก็ได้ครับระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2568จนถึง31ธันวาคม2568นะครับนี่คืออีก1ความหวังของเกษตรกรไทยที่วันนี้ใครที่ทำการเพาะปลูกแล้วนะครับไม่ได้ผลผลิตวันนี้ดินเน่าช่วยได
10: ้
0: วันนี้ต้องขอบคุณเฮียบอสด้วยนะคร
10: ับ
0: หมดเวลาแล้วนะครับวันนี้สินค้าการันตีคุณภาพโดย M-Cord นะครับเรา2คนลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ
7: พอใช้แล้วก็แตกต่างกับของเก่าอ่ะตอนแรกก็ไม่เชื่ออาทิตย์ก็เห็นผลแล้วรู้ว่าตอนนี้จะห่อแล้วไม่ทัน
3: ดูเนื้อดู
7: ขอแนะนำให้ใช้ดีจริง
4: ๆรอบที่แล้วผมใช้ดินเน่าอย่างเดียว
0: อย่างเดียวเลยนะอย่างอื่นไม่ใช่นะ
4: ไม่มีเลย
0: ได้ข้าวเท่าไหร
4: ่ได้ข้าว140ตังค
1: ์ใบดีขึ้นต้นดีขึ้น
0: ครับ
1: งามเร็ว
2: ดินล่ะ
1: ดินก็ดีขึ้นปูขึ้นให้เปิดใจทดลองดูมันจะได้ผลจริงๆดูได้เลยจะได้รู้ว่ามันเปลี่ยนแปลงยังไง
0: มีคนมาถามบ้างไหม
3: โอ้เยอะแยะ
0: แล้วพี่ก็บอกว่าไงใช้ของเทียนนี่แหละ
1: ดินเน่า
3: ดินเน่านะ
11: ครับสวัสดีครับวันนี้ผมพามาดูนะครับมาดูทุเรียนต้นประมาณ3ปีกว่าๆนะไม่ต้องรอถึง5ปีเพราะทุเรียนนะทำยังไงให้มันสมบูรณ์ให้ออกลูกเราก็ได้ผลผลิตเราก็จะได้มีค่าใช้จ่ายมีค่าบำรุงต้นของเขาสม่ำเสมอนะครับดูลูกนะครับดูส่งลูกนะครับเข้ามาดูใกล้ๆเลยครับส่งลูกได้สวยมากนะครับนี่นะครับนี่นะทุเรียนต้นน้อยนะแต่เราไม่สามารถจะปล่อยไว้เยอะได้ต้นนี้เราก็ปล่อยไว้ประมาณสัก20กว่าลูกนะครับแต่ไม่ได้ปล่อยไว้มากดูนะครับนี่ออกฤดูกาลด้วยนะครับ
9: อยู่ข้างบนนะครับเราแต่งเอาไว้ประมาณ20ลูกพอพอเ

0: ต้นมันประมาณ3ปีกว่าๆนะต้องให้ดูความสมบูรณ์กันนะครับนี่มันเป็นของจริงนะไม่ใช่ลอกเลียนแบบของใครเพราะของเราทำจริง
1: มันใช้ได้จริง
2: เป็นนี่เกือบตาย
1: รุดแล้วรุดแล้ว
2: รุดแล้วเห็นไหม
3: ใบดีขึ้นต้นดีขึ้นดินก็ดีขึ
1: ้
3: น
1: นั่นไง
4: ตอนแรกก็ไม่เชื่ออาทิตย์ก็เห็นผลละรู้ว่าตอนนี้จะห่อละไม่ทัน
5: ผมกล้าพูดความจริงเลยไม่เคยประสบความสำเร็จแบบนี้เลยผลผลิตมันเกินคาด
6: รอบที่แล้วผมใช้ดินเน่าอย่างเดียว
1: อย่างเดียวเลยนะอย่างอื่นไม่ใช่นะ
6: ไม่มีเลย
1: ได้ข้าวเท่าไหร
6: ่ได้ข้าว140ตัน
0: นี่มันเป็นของจริงนะไม่ใช่ลอกเลียนแบบของใครเพราะของเราทำจริงจริง
7: มากับช็อปมาเนียสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียจับโปรโมชั่นกับดินเน่าวันนี้จับโปรโมชั่นพิเศษเลยครับดินเน่า1ขวด1ลิตรปกติขวดละ690บาทครับวันนี้ซื้อ2ขวดแถมฟรี1ขวดมูลค่ารวมทั้งหมดครับ 2,070 บาทวันนี้50สาแรกครับเราแถมฟรีปราบมารผงแร่ภูเขาให้อีก2ซองมูลค่า400บาทรวมมูลค่าทั้งสิ้นครับ 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทเท่านั้นครับโทรด่วนตอนนี้ครับ02-114-3330ครับ02-114-3330ครับแอดไลน์แอดช็อปมาเนียก็ได้ครับระยะเวลาโปรโมชั่นนะครับตั้งแต่วันที่1มกราคม2568จนถึง31ธันวาคม2568ครับสินค้าดีการันตีคุณภาพโดย M-Cord ครับ
1: มันใช้ได้จริง
3: ใบดีขึ้นต้นดีขึ้น
1: ครับ
4: รู้ว่าตอนนี้จะห่อละไม่ทัน
5: ไม่เคยประสบความสำเร็จแบบนี้เลย
6: รอบที่แล้วผมใช้ดินเน่าอย่างเดียวได้ข้าว140ตัน
0: นี่มันเป็นของจริงนะไม่ใช่ลอกเลียนแบบของใครเพราะของเราทำจริงๆ

0: ดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: มากันแล้วกับชอปมาเนียนะคะวันนี้อยู่กับแอมแล้วก็ทิวค่ะ
1: ครับ
0: คุณผู้ชมค่ะบ้านไหนที่มีผู้สูงอายุอยู่ที่บ้านบ้างคะดึกดึกดื่นดื่นเนี่ยคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายที่บ้านเราชอบที่จะลุกมาเข้าห้องน้ำทั้งคืนหลายหลายบ้านมีเป็นกระโถนเอาไว
1: ้
0: หรือว่าบางบ้านผู้สูงอายุไม่ชอบใช้กระโถนเพราะว่ามันหกเลอะเทอะง่ายทำความสะอาดยากเนาะ
1: ครับ
0: ก็สู้เดินไปเข้าห้องน้ำทุกทุกคืนห้องน้ำไกลบ้างล่ะห้องน้ำอยู่ชั้นล่างบ้างล่ะบางบ้านเป็นบ้านยกสูงห้องน้ำอยู่ใต้ถุนบ้าน
1: ถูกต้อง
0: ไม่สะดวกเลยค่ะแถมอาจจะเกิดอุบัติเหตุต่างๆได้ง่ายดายเลยนะคะเราเปลี่ยนค่ะยกสุขภัณฑ์เอาไว้มาไว้ข้างๆเตียงจะได้สะดวกต่อการขับถ่ายเข้าห้องน้ำกลางค่ำกลางคืนหรือว่าในช่วงที่อยากจะเข้าห้องน้ำนั่นเองเนาะ
1: ครับผมและนี่คือคอมโบครับสุขภัณฑ์เคลื่อนที่นะครับมาพร้อมกับถังเก็บของเสียขนาด 4.2 ลิตรขนาด1ชิ้นมีแปลงอเนกประสงค์ให้ด้วยนะครับแล้วมีถุงพลาสติกให้ทั้งเซตนี้990บาททั้งนั้นเมื่อกี้นี่ขอย้อนกลับไปหน่อย มีภาพจำเดิมๆผมเป็นเด็กต่างจังหวัดครับคุณยายของผมเนี่ยนะฮะเวลาจะเข้าห้องน้ำห้องน้ำมันอยู่ชั้นหนึ่งแต่เวลานอนมันอยู่ชั้นสองเขาก็ใช้กระโถนนี่มันเป็นมังกร
0: อ
1: ะแล้วเขาก็นั่งลงไปเพราะว่าตอนกลางคืนเนี่ยหลายๆคนเนี่ยก็จะเห็นว่าพ่อแม่คุณตาคุณยายเข้าห้องน้ำบ่อยมีแบบนี้ไว้อุ่นใจกว่านะ
0: ใช่แล้วค่ะทีนี้เรามาดูกันนะสำหรับตัวโถสุขภัณฑ์ตัวนี้นะคะ
1: ครับ
0: รับน้ำหนักได้เยอะนะ150กิโลกรัมเพราะฉะนั้นหลายๆบ้านบอกว่าโอ้คุณตาตัวใหญ่คุณยายตัวใหญ่จะนั่งได้ไหมตัวนี้นั่งได้นะคะมาพร้อมกับตัวฝารองที่แข็งแรงทนทานเลยนะแล้วก็ด้านในเนี่ยนะคะมีถังเก็บมูลนะจุถึง 4.2 ลิตรด้วยกันนะคะมีตัวฝาปิดอีกต่างหากนะทีนี้เราจะมาดูซิว่าแล้วเขาจะสามารถเก็บกลิ่นได้หรือไม่นะคะสมมุติว่าคุณตาคุณยายที่บ้านนะ
1: ทำธุระ

0: นตัวค่ะ
1: เทเข้าไปเลย
0: เทไปเลยเรามีถุงให้กับคุณผู้ชมเอาไว้ด้วยนะคะ
1: ครับ
0: เทไปเสร็จเรียบร้อยจากนั้นเนี่ยถ้าหากว่าอยากจะเก็บกลิ่นถึง2ชั้นเนี่ยก็คือเปิดตัวนี้ก่อน
1: ปิด
0: ฝาชั้นแรกไปนะคะจากนั้นปิดตัวนั่งแล้วก็ปิดฝาอีก1ชั้นรวมแล้วเป็นการเก็บกลิ่นถึง2ชั้นด้วยกันค่ะ
1: แล้วเวลาเราทำความสะอาดก็ทำความสะอาดได้ง่ายด้วยแค่เอาถุงแล้วก็ยกไปนะครับแต่ผมชอบตรงนี้ครับด้วยความที่เขามีตัวกันลื่นทั้งหมด4มุมนะครับเวลาเราเข้าห้องน้ำเนี่ยเวลาจะนั่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็ทำให้รู้สึกว่ามั่นคงขึ้นนะครับรวมไปถึงเขามีตัวจับแขนที่ถนัดมากๆเวลาจะนั่งนั่งลงไปตัวผมเองหนักอยู่ประมาณ85กิโลครับผมนั่งแบบนี้ผมรู้สึกสบายเพราะมันเทียบเท่ากับสุขภัณฑ์ปกติที่เราเข้ากันอยู่ในห้องน้ำเลยและยังมีที่วางทิชชู่ให้อยู่ข้างๆอีกด้วยนะครับเคลื่อนย้ายก็สะดวกเพราะว่าเขามีน้ำหนักค่อนข้างเบามากๆนะครับเวลาหลายๆคนเนี่ยพาคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายผู้สูงอายุไปเที่ยวต่างจังหวัดก็ยังสามารถขนขึ้นรถเอาไปใช้งานได้ด้วยครับ
0: ใช่เพราะฉะนั้นนะใครที่บอกว่าโอ้ยยังมีกระโถน เป็นอันเล็กๆวางเอาไว้ข้างเตียงนะคะหรือว่ายังคงปล่อยให้ผู้สูงอายุในบ้านของเราเนี่ยเดินเหินยากลำบากในช่วงกลางคืนบางทีสะดุดล้มการล้มของผู้ใหญ่ผู้สูงอายุเป็นเรื่องใหญ่มากๆเลยนะคะเรามีสุขภัณฑ์เคลื่อนที่แบบนี
1: ้
0: ติดเอาไว้อยู่ในห้องนอนอยู่ไว้ข้างๆเตียงดีกว่า
1: ครับสุขภัณฑ์เคลื่อนที่นะครับวันนี้ในเซ็ตก็จะมีถังเก็บของเสียขนาด 4.2 ลิตรนะครับ1ชิ้นมีแปลงอเนกประสงค์คระสีนะครับและยังไม่พอมีถุงพลาสติกให้อีก1ม้วนนะครับทั้งเซ็ตนี้ 2,228 บาทไม่ต้องจ่ายครับจ่ายราคาเดียว990บาทเท่านั้นรับประกันโครงสร้าง1ปีเต็มโทรด่วนครับ02-114-3330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่@ไซช็อปมาเนียสินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย M-Cord ครับ

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินรวมตราไวต้าแฟมเริ่มต้นทุกวันด้วยความใส่ใจตัวเองค่ะรับประทานง่ายพกพาสะดวกค่ะเหมาะกับทุกไลฟ์สไตล์ค่ะเพราะการดูแลตัวเองอย่างสม่ำเสมอคือจุดเริ่มต้นของคุณภาพชีวิตที่ดีค่ะและโปรโมชั่นพิเศษของเราวันนี้นะคะกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินรวมตราไวต้าแฟม2กระปุกแถมฟรี1กระปุกค่ะจากราคาปกติ 1,770 บาทวันนี้พิเศษนะคะเหลือเพียงแค่888บาทเท่านั้นค่ะสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3330หรือแอดมาที่แอดไซด์ช็อปมาเนียสินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcord
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: ค่ะ
1: สวัสดีค่ะมากับเรานะคะกับช็อปมาเนียค่ะวันนี้มีแขกรับเชิญคนพิเศษนะคะเป็นทั้งดารานักแสดงนางเอกตลอดการของช่อง9 Mcord ของเราค่ะและเจ้าของผลิตภัณฑ์ด้วยนะคะวันนี้ขอต้อนรับแม่จิมแล้วก็คุณออฟค่ะเจ้าของไวต้าแฟมค่ะ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะ
1: วันนี้คุณออฟเอาอะไรมาฝากคะ
3: วันนี้เอาสิ่งดีๆมานำเสนอนะครับเป็นวิตามินรวม12ชนิดนะครับกับแร่ธาตุอื่นๆนะฮะที่จำเป็นต่อร่างกายนะครับก็อย่างที่เห็นนะฮะด้านหน้าเนี่ยจะมีผักผลไม้ปลาแล้วก็ธัญพืชต่างๆนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มีประโยชน์ทั้งนั้นแต่ทานครบไหม
2: ไม่ครบวันไม่ครบทั้งวัน
3: ดังนั้นเนี่ยผมเลยรวมสิ่งดีๆเหล่านี้นะครับมาไว้ในไวต้าแฟมนะครับเป็นวิตามินรวมเนี่ย1แคปซูลเองนะครับทานแค่วันละ1แคปซูลหลังอาหารเย็นนะครับแค่นั้นเองนะฮะง่ายมากทานง่ายมากเลย
1: ใช่แล้วแล้ววันนี้แน่นอนค่ะมีโปรโมชั่นแม่จิ๋มมาฝากด้วย
3: ใช่
1: ไหมคะวันนี้นะโปรโมชั่นพิเศษของเรานะคะกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินรวมตราไวต้าแฟมค่ะวันนี้ซื้อ2กระปุกแถมฟรีอีก1กระปุกนะคะจากราคา 1,770 บาทค่ะพิเศษเลยเหลือเพียงแค่888บาทเท่านั้นนะคะรีบโทรเข้ามานะคะที่หมายเลข02-114-3330ค่ะหรือว่าแอดเข้ามาที่แอดไซด์ช็อปมาเนียนั่นเองนะคะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินรวมตราไวต้าแฟมเริ่มต้นทุกวันด้วยความใส่ใจตัวเองค่ะรับประทานง่ายพกพาสะดวกค่ะเหมาะกับทุกไลฟ์สไตล์ค่ะเพราะการดูแลตัวเองอย่างสม่ำเสมอคือจุดเริ่มต้นของคุณภาพชีวิตที่ดีค่ะและโปรโมชั่นพิเศษของเราวันนี้นะคะกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินรวมตราไวต้าแฟม2กระปุกแถมฟรี1กระปุกค่ะจากราคาปกติ 1,770 บาทวันนี้พิเศษนะคะเหลือเพียงแค่888บาทเท่านั้นค่ะสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3330หรือแอดมาที่แอดไซด์ช็อปมาเนียสินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcord
2: แม่จิ๋มขา
1: ขออนุญาตย้อนเรื่องราวแม่จิ๋มหน่อยค่ะว่าแม่จิ๋มเข้าสู่วงการบันเทิงเป็นนางเอกตั้งแต่พ.ศ.อะไร
2: 2515เอ้ยไม่ใช่19
1: 2519
2: ตอนนั้นยังเรียนไม่จบกำลังจะจบค่ะ
1: เด็กมาก
2: ใช่เป็นนางเอกใหญ่เรื่องหยาดพิรุณคู่กับคุณสรพงษ
1: ์
2: แล้วก็แต่ก็มาเล่นช่อง9อสมท.เรื่องจำเลยรักค่ะ
1: ค่ะ
2: สมัยนานแล้วค่ะตอนนี้อายุ
1: 68แต่แม่ยังดูแข็งแรงมากเลย
2: ใช่ไปเจอคุณจุ๋มอุทุมพรเขาเก่งมากเขาส่งนักเรียนไปเรียนเมืองนอกแล้วเขาแข็งแรงมากคุณจุ๋มอุทุมพรนะคะเขาก็บอกว่าจิ๋มเธออย่าไปทานทุกตัวเธอทานตัวเดียวไวต้าแฟมตัวนี้ตัวเด
1: ีย
2: ว
1: ค่ะ
2: ก็ทานค่
1: ะ
2: แล้วเราก็บอกว่าเอ้าฉันจะไปทานอะไรง่ายๆฉันจะไม่เชื่อเธอง่ายๆเธอเอาเจ้าของที่เขาทำน่ะมาคุยกับฉันที่บ้านก็เลยให้คุณออฟเนี่ยมาคุยที่บ้านก็เลยถามคุณออฟว่าทำเพื่ออะไรเขาบอกว่าตอนแรกเลยเขาทำเพื่อแม่เขาเพราะแม่เขาขาดวิตามินอย่างแรงเขาเอารูปภาพให้ดูแล้วน่าสงสารมากนะคะแล้วตอนหลังเขาก็เลยไปศึกษาวิตามินทุกอย่างจนกระทั่งให้แม่เขาทานครัวเขาพ่อเขาพี่น้องเขาทานแล้วเขาก็เลยอยากจะให้มวลมนุษย์ทุกท่านเนี่ยนะคะได้ทานในสิ่งที่ดีเพราะว่ามันมีวิตามินตั้งหลายตัวใช่ไหมคุณ
3: ใช่ครับมีทั้ง11ชนิดนะครับแล้วก็มีแร่ธาตุอื่นๆด้วยนะครับอย่างเช่นมีแมกนีเซียมนะครับ250มิลลิกรัมแล้วก็คอลลาเจนไทท์ 2อีก200มิลลิกรัมครับ
1: นะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมค่ะย้ำสำหรับโปรโมชั่นพิเศษของเราในวันนี้กันหน่อยนะคะกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินรวมตราไวต้าแฟมนั่นเองค่ะ จากปกตินะทุกคนคะวันนี้3กระปุก 1,770 บาทไม่ต้องจ่ายซื้อ2แถม1จ่ายเบาๆค่ะเพียงแค่888บาทเท่านั้นนะคะรีบโทรเข้ามาค่ะที่หมายเลข021143330นะคะหรือว่าแอดเข้ามาที่ Adside Shop Mania นั่นเองค่ะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินรวมตราไวต้าแฟมเริ่มต้นทุกวันด้วยความใส่ใจตัวเองค่ะรับประทานง่ายพกพาสะดวกค่ะเหมาะกับทุกไลฟ์สไตล์ค่ะเพราะการดูแลตัวเองอย่างสม่ำเสมอคือจุดเริ่มต้นของคุณภาพชีวิตที่ดีค่ะแม่ค่ะทานแล้วเป็นยังไงบ้างคะ
2: แม่ทานแล้วนะคะแม่ตื่นขึ้นมาอย่างสดใสมันจะมีเสียงเพลงเข้าในสมองแม่ทุกวันแล้วแม่ก็ออกกำลังกายตามเคยนะคะแต่แม่ยืดเส้นยืดสายก่อนแล้วแม่ก็แต่ว่าทุกวันแม่จะต้องขาดไวต้าแฟมนี่ไม่ได้แม่ทางหลักทานหลังอาหารเย็นเนี่ยนะคะแม่ไม่เป็นภาระของลูกหลานแล้วค่ะต้องขอบคุณไวต้าแฟมมาก
3: คืออยากจะบอกว่าไวต้าแฟมนี้นะครับเหมาะสำหรับตั้งแต่คนวัยทำงานไปเลยนะครับแล้วก็อย่างผู้สูงอายุอย่างแม่จิ๋มอะไรเงี้ยครับก็ทานได้เป็นอย่างดีเลยนะครับสินค้ามี GHP นะครับ HACCP ซึ่งเป็นมาตรฐานน
1: ะ
3: ครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยภูมิใจมากๆเลยได้ไปรับรางวัล Best Product of the Year 2026 นะครับจากสภาส่งเสริมเศรษฐกิจไทย
1: ค่ะสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคครับค่ะย้ำถึงเรื่องของตัววิตามินและแร่ธาตุที่ใส่เอาไว้อยู่ในนี้หน่อยค่ะ
3: ครับผมอย่างที่แม่จิ๋มบอกนะฮะว่าแต่ก่อนเนี่ยทานวิตามินเป็นกำกำเลยนะครับแต่ตอนนี้จะดีกว่าไหมครับถ้าทานแค่1แคปซูลอันนี้นะครับก็คือจะรวมวิตามิน12ชนิดนะครับ A B C D E และ K นะครับไว้ในแคปซูลเดียวตรงนี้นะครับแล้วก็มีแร่ธาตุนะครับทั้งแมกนีเซียมนะครับ250มิลลิกรัมแล้วก็คอลลาเจนไทท2200มิลลิกรัมนะครับเนี่ยครับสารอาหารต่างๆเนี่ยที่เห็นด้านหน้าเนี่ยทั้งธัญพืชทั้งปลารวมอยู่ในไวต้าแฟมแคปซูลเดียวครับ
1: ว้าวบางทีเนี่ยบางคนใช้ชีวิตเร่งรีบอาจจะรับประทานอาหารครบ5หมู่แหละแต่ว่าปริมาณของวิตามินของแร่ธาตุอาจที่จะไม่ครบตามที่ร่างกายต้องการนะคะอันนี้ก็เรียกว่ารวมสิ่งที่จำเป็นเอาไว้
3: ใช่ครับก็วันนี้นะครับผมแล้วก็แม่จิ๋มมานะครับก็อยากจะให้สิ่งดีๆจริงๆนะครับปกติแล้วไวต้าแฟมเนี่ย1กระปุกนะครับราคา590บาทแต่เฉพาะวันนี้และตอนนี้นะครับผมให้2กระปุกนะครับแถมมีอีก1กระปุกเป็นนี่ฮะ3กระปุก3กระปุกเลยนะครับราคาแค่888บาทฟังไม่ผิดนะครับ888บาทเท่านั้นครับ
2: 200กว่าบาทเอง
1: ใช่ค่ะรีบโทรเข้ามานะคะที่หมายเลข021143330ค่ะหรือว่าแอดเข้ามาที่ Adside Shop Mania นั่นเองนะคะสุดท้ายค่ะแม่จิ๋มขาฝากอะไรถึงแฟนคลับหน่อยค่ะ
2: ค่ะ FC ทั้งหลายค่ะหรือไม่ใช่ FC เด็กๆนะคะซื้อให้คุณพ่อคุณแม่ได้นะคะแล้วก็ FC รุ่นเดียวกันเนี่ยต้องทานนะคะเพราะว่ามีทุกอย่างครบอยู่ในนี้ปนัดดาทานประจำเลยค่ะด้วยความปรารถนาดีจากหัวใจแท้ๆเลยนะคะขอให้ทุกคนเปิดใจรับอาหารเสริมไวต้าแฟมนะคะ
1: ค่ะคุณอ๊อฟค่ะสุดท้ายค่ะฝากอะไรหน่อยคะ
3: อยากจะให้ผู้ชมทางบ้านนะครับที่อยากจะหาสิ่งดีๆให้กับครอบครัวนะครับไม่ว่าจะเป็นของตัวคุณเองหรือว่าคุณพ่อคุณแม่นะครับให้ไวต้าแฟมใส่ใจดูแลนะครับฝากด้วยนะครับไวต้าแฟมครับผม
2: สุดยอดแล้วค่ะ
1: อะไรคะสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาแล้วค่ะก็ต้องขอขอบคุณทั้งสองท่านด้วยขอบพระคุณค่ะ
2: ขอบคุณนะคะขอบคุณที่บอกส่วนดีๆให้ประชาชนนะคะ
1: ค่ะเราสามคนขอตัวลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินรวมตราไวต้าแฟมเริ่มต้นทุกวันด้วยความใส่ใจตัวเองค่ะรับประทานง่ายพกพาสะดวกค่ะเหมาะกับทุกไลฟ์สไตล์ค่ะเพราะการดูแลตัวเองอย่างสม่ำเสมอคือจุดเริ่มต้นของคุณภาพชีวิตที่ดีค่ะและโปรโมชั่นพิเศษของเราวันนี้นะคะกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินรวมตราไวต้าแฟม2กระปุกแถมฟรี1กระปุกค่ะจากราคาปกติ 1,770 บาทวันนี้พิเศษนะคะเหลือเพียงแค่888บาทเท่านั้นค่ะสนใจสั่งซื้อโทร021143330หรือแอดมาที่@ shopmania

0: กซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: นี่ค่ะผู้ชมคะวันนี้มีความสวยและความสบายมาเสิร์ฟถึงบ้านเลยคุณผู้ชมกับซาบีน่าค่ะเสื้อใส่สบายสีใหม่สวยมาก
2: เริ่มที่สีแรกเลยที่แม่ตูนมาใส่คือสีน้ำเงินไพลินยังไม่พอนะมีสีม่วงเพทายไปให้ด้วยเป็นม่วงที่แบบไม่ค่อยมีใครทำ
1: ตัวนี้จะเป็นสีเทานินคุณผู้ชมอันนี้จะเป็นสีมุกๆนะคะและนอกจากนั้นก็จะเป็นสีเหลืองตามมาด้วยสีเหลืองก็สวยเช่นเดียวกันสีเขียวมรกตก็สวยอันนี้คือสีที่นุ้ยใส่อยู่
2: สีแดงทับทิมวันนี้นุ้ยตั้งใจใส่กับผ้าถุงมาเลยคุณผู้ชมเพราะว่าเวลาที่เราจะไปเข้าวัดเราก็อยากจะใส่ผ้าถุงสวยๆ
1: วันนี้เนี่ยตูนให้ไปเลยนะคะ7ตัว7สีแบบนี้ปกติเซตนี้ขาย 1,090 บาทนะจ๊ะ
2: แต่วันนี้เอาไปเลยลด100บาทให้คนจ่าย990เฉลี่ยแล้วจากตัวละเกือบ500ให้ขายแค่ตัวละ141บาท43สตางค์เท่านั้นถ้าอยากได้

0: กระจายมากเพราะว่าอะไรใครๆก็อยากได้
1: ใช
0: ่แล้วเราไปส่งแบบนี้เลยนะคะพี่ๆต้องบอกว่า1ตัวของซาบีน่าแท้ๆออกช็อปเลยนะ495บาทต่อตัวคุณผู้ชม
1: ไม่แปลกใจ
0: ไม่แปลกใจนะ
1: ก็นี่คือแบรนด์ซาบีน่าไง
0: แล้วคุณภาพดีด้วยผ้าดีแบบนี้คุณผู้ชมได้ไปในราคา141บาท43สตางค
1: ์แล้วได้ไปถึง7ตัว7สีอย่างนี้คุณผู้ชม
0: อยากให้ใส่เพราะมันใส่สบายมากจริง
1: ๆใช่ใส่
0: บ้านเราอ่ะมันอากาศร้อนเดี๋ยวร้อนชื้นเดี๋ยวก็ฝนตกสลับกันอยู่แบบนี
1: ้แล้วให้ดูนี่7ค่อยดู14ชั้นไปพร้อมๆกันเลยนะคะปึ๊บโอ้โหถ้าจะระบายอากาศขนาดนี้ไม่ต้องคิดเยอะเพราะเนี่ยคือให้ไป7ตัว14ชั้นแล้วระบายอากาศแบบนี้ใส่สบายแน่นอน
0: ใช่แล้วมันเป็นผ้าเย็นแล้วเย็นมันไม่ได้แข็งนะมันนุ่มมากใส่ไปกับตัวนี่มันคือสบาย
1: ใช
0: ่แล้วก็ด้วยความที่สีเขาเนี่ยค่อนข้างสดเนาะในเซตนี้สีมงคลก็มีคุณผู้ชมถามมาว่าเอ้ยน้องได้เสื้อสีสดไปขนาดนี้สีตกหรือเปล่าจ๊ะ
1: ตั้งใจเอาสีสดสด2สีเลยคนละโทนเลยนะแม่นะซักรวมกันลงไปแบบนี้แล้วนี่คือน้ำแรกปกติ
0: ที่หนึ่ง
1: น้ำแรกนี่แหละน่ากังวลสุดเลยแล้วนี่คือซักลงไป2ตัวพร้อมๆกันขยี้บิดแบบนี้และขออนุญาตบิดพร้อมกันทั้ง2ตัวด้วยให้ดูนะคะให้ดูน้ำก่อนว่าน้ำตรงนี้เห็นไหมว่าน้ำยัง
0: เปลี่ยนสี
1: ใสแจ๋วแบบนี้และให้ดูที่เนื้อผ้า
0: สีตกใส่กันหรือเปล่า
1: ไม่มีนะสีเหลือง
0: เอออันนี้สีแดง
1: ไม
0: ่
1: มีสีแดงตกเข้ามาเลย
0: สีแดงก็แดงสดเหมือนเดิมเลยแล้วที่สำคัญคือเห็นป่ะพอซักสะบัดปากนะมันเรียบมันยับยากจ้ะแม่จ๋าแล้วมันแห้งไวมากอันนี้เป็นข้อดีของเสื้อของซาบีน่าแล้วซาบีน่าเซตนี้เนี่ยใส่ได้ทุกโอกาสเพราะว่าเขาให้เป็นสีไปเลย7สีเอาไปแบ่งกันไหมหารกันก็ได้นะ
1: โอ้จริงๆเอาแต่เอาจริงๆนะเอาไปคนละเซตเถอะเพราะว่ามันเราจะได้ครบไง7สี7วัน
0: สีใหม่ล่าสุดด้วยปี2025นี้ไม่มีซาบีน่าเซตนี้ไม่ได้แล้วนะคะพี่ๆรีบโทรเลยเหลือเวลาอีกไม่มาก
1: ถูกและย้ำนะคะว่านี่เป็นฟรีไซส์ใส่ได้รอบอกได้ถึง47นิ้วแล้ววันนี้ซื้อ3แถม4ได้ไป7ตัว7สีสีใหม่จริงๆแล้วคนโทรมาคือคนใช้สีเก่าๆแล้วคนโทรมาสั่งกันเพียบเลยคุณผู้ชมแล้ววันนี้ราคาดีด้วย
0: 990บาทแม่จากปกติตัวละ500นะเหลือตัวละแค่141บาท43สตางค์รีบโทรตอนนี้สิคะรออะไรซาบีน่ารออยู่จ้า
2: โทรตอนนี้ที่021143330หรือแอดไลน์ที่ @shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีโดย Mcord ส่งตรงถึงหน้าบ้าน
3: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้เราอยู่กับกางเกงชั้นในขายดีปี2025นี่เราอยู่กับซาบีน่าซิมเลตแพนตี้แล้ววันนี้คุณเห็นไหมคะสีสันน่ารักสดใส2025สุด
0: ใช่แล้วปกติเนี่ยเขาจะจัดมาถ้าเป็นแบบสีเบสิกก็เบสิกไปเลยมีดำมีนูดอะไรประมาณนี
1: ้
0: แต่วันนี้เราได้สีสันไปด้วยนะ
1: ถูก
0: ครบเฉดสีในแบบที่คุณผู้ชมไม่ต้องเลือกเซตเลยว่าจะซื้อเบสิกหรือจะซื้อสีสัน
1: เห็นความพริ้วของเนื้อผ้าไหมเขาจะมีความเงานุ่มเย็นคุณผู้ชมให้ดูตรงปลาย
0: มันดูยังไง
1: เพราะว่าอะไรเวลาที่เราใส่กางเกงชั้นในใช่ไหมคะเวลาที่เราใส่ไปเรื่อยๆเนี่ยตรงเนี้ยปกติแล้วเขาจะเย็บมาแล้วตรงนี้จะมีแผ่นหนึ่ง
0: ถูก
1: แล้วใส่ไปเป็นยังไง
0: ลอดออก
1: เออแผ่นนี้มันลอดออกแล้วเราก็จะต้องทิ้งทั้งตัวใช่ไหมแต่คุณเห็นไหมคะว่าเขาไม่มีเย็บใดๆทั้งสิ้นแต่ว่าเขามีการถักทอคุณผู้ชมถักทอให้หนาขึ้น2ชั้นแล้วเขาจะมีร่องรูๆแบบนี้เพื่อให้ระบายอากาศได้เป็นอย่างดี
0: เหมาะกับสาวๆอย่างเราเลยค่ะพี่จ๋าแม่จ๋าวันนี้เนี่ยจัดมาให้นะคะสีสวยทุกสีไม่ต้องเลือกเลยว่าอยากได้สีเบสิกหรือว่าอยากได้สีสันวันนี้เราจับมาชนกันไปเลยในเซตเดียว
1: ใช
0: ่แล้วได้ยกโหลเหมือนเดิม
1: โอ้ยคุณผู้ชมต้องรีบจัดและสีสันวันนี้นะคะโกโก้มอคค่าลาเต้สีชมพูสีฟ้าและสีเขียว99เซตแรกแถมสีเบสิกให้อีก6ตัวสีเนื้อ3สีดำ3ทั้งหมดนี้990บาทเท่านั้นค่ะ
0: ถูกต้องโทรเลยนะหรือว่าสแกน QR โค้ดมาก่อนก็ได้990บาท

0: มากๆเลยจริงๆกับซาบีน่าปี2025ในโทนสีสันนะตัวนี้มีทั้งสีโกโก้สวยๆแบบนี้นะแล้วก็มีสีมิ้นด้วย
1: สีฟ้าก็น่ารักมากให้ดูโลโก้ก่อนนะคะโลโก้ซาบีน่าของแท้อยู่ตรงนี้ใส่ไปแล้วเนี่ยรู้เลยว่าเราใส่แบรนด์ซาบีน่านะคะ
0: ใช่แล้ว
1: คุณเห็นตรงนี้ใช่ไหมขอบเอวเนี่ยเห็นว่ามันยืดหยุ่นใส่สบายนุ่มๆตรงเนี้ยเขาไม่มียางนะคะ
0: ปกติเนี่ยมันจะเป็นยางยืดเส้นๆแล้วเวลาไปทับกับพุงมันก็จะแดงๆ
1: แต่อันนี้พอใส่ปุ๊บเขาเก็บเขาโกยเขาอบอุ้มและเอวเราไม่แดงด้วยนะ
0: มันมีแรงตึงเนาะลูก2ลูก3ลูก4ใส่ได้แม่
1: ใช่แล้วคุณเห็นตรงนี้ไหมคะ
0: เออขอบ
1: ปกติต้องมีเย็บต้องมีตะเข็บแต่อันนี้เขาเป็นการทอถุงทอถุง1ตัว1ชิ้นแล้วคือเรียบเนียนใส่แล้วสวย
0: นี่แหละคือความพรีเมียมของซาบีน่า
1: ความพรีเมียมยังไม่หมด
0: ค่ะ
1: คุณผู้ชมค่ะเวลาที่ใส่แล้วเนี่ยเขาก็จะมีความยืดหยุ่นนุ่มเบาสบายแล้วก็เย็นมากๆด้วยแล้วเวลาที่ใส่ปุ๊บเขาก็จะเก็บ
0: กระชับเลยแล้วดูขอบผงขอบขานะคะมันจะไม่ทิ้งเลยอ่ะแล้วมีความยืดที่ขอบขาด้วยแม่เห็นขออนุญาตนะคะให้ดูความยืดด้านข้างมันดีมากมากมันดีมากมาก
1: หลายๆคนกังวลว่าเอ้านุ้ยการ์ตูนก็ดูจะไม่ค่อยมีปัญหาก็ดูตัวเล็กๆก็ใส่ได้อยู่แล้วน้องคนนี้เขาก็ตัวเล็กเขาก็ใส่ได้แต่วันนี้นะคะหุ่นคนนี้สะโพกอยู่ที่46นิ้ว46นิ้วเราบอกไว้ว่า33ถึง41ใช่ไหมคะแต
0: ่
1: ว
0: ัน
1: นี้คนนี้46เขายังใส่ได้แล้วเนื้อผ้าของเขายังยืดหยุ่นและเนื้อผ้ายังเหลือๆแต่เวลาใส่ปุ๊บเนี่ยเขาเก็บกระชับเป๊ะเป๊ะเข้าไปแบบนี้ให้ดูนะว่าเนื้อผ้าของเขาให้เยอะคุณผู้ชมดูฝ่ามือ1 2และ3
0: โอ้โห
1: ฝ่ามือ
0: พอดีสะดือความสูงไม่มากเกินไปแล้วก็ไม่น้อยเกินไปนี่คือซาบีน่าในปี2025ถือว่าทำออกมาได้เป็นอย่างดีในเรื่องของสีสันเอ้ยในเรื่องของเนื้อผ้านะไม่ต้องห่วงอยู่แล้วต้องรีบโทรนิดนึงถ้าไม่โทรตอนนี้ตูนเชื่อว่าจะไม่ทันในเซตนี้เพราะว่ามันตกตัวนึงเนี่ย82.50 บาทแม่จับเพื่อนมาหารกันก็ได้เซตเนี้ยกี่บาท
1: เซตนี้990ส่งให้ฟรีจ่ายเงินหน้าบ้านฉะนั้นตอนนี้รีบโทรมาจองก่อนโอ้ยทันนะคะ
0: ใช่ค่ะ
2: โทรตอนนี้ที่02-114-3330หรือแอดไลน์ที่ @shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีโดย M-Cord ส่งตรงถึงหน้าบ้าน

0: วัสดีครับพบกับผมดีเจบอยสมศักดิ์อยู่พัฒน์นะครับในรายการล่วงลึกหลอกลวงวันนี้ล่วงลึกหลอกลวงเราจะคุยเรื่องของสารเร่งเนื้อแดงหลังจากทางปคบโดย CIB ไปเปิดปฏิบัติการตรวจสารเร่งเนื้อแดงร่วมกับทางกรมปศุสัตว์ปรากฏว่าไปเจอตัวอย่างเนื้อที่อยู่บนเขียงในพื้นที่ของตลาดในปทุมธานีจากนั้นมีการขยายผลย้อนไปยังเส้นทางที่มาของเนื้อเดี๋ยวจะคุยกับทางตำรวจที่เกี่ยวข้องรวมถึงคุยกับนี่นะครับผู้เชี่ยวชาญด้านเคมีอย่างอาจารย์ออสจะมาให้คำแนะนำพูดถึงพิษภัยของสารตัวนี้มันชื่อว่าเจ้าสารไซบูทามอนตอนนี้ทั้งสองอยู่ในห้องส่งกับผมแล้วสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณบอย
0: ต้องถามทางผู้กับปุยขออนุญาตเรียกชื่อเล่นนะฮะผู้กับปุยให้ฟังก่อนแล้วกันว่าปฏิบัติการครั้งนี้เนี่ยเราร่วมกับปักสุกรมปศุสัตว์ถูกไหมฮะ
1: ใช่ครับ
0: ดำเนินการตั้งแต่ช่วงต้นปีนี้แล้วล่ะ
1: ใช่ครับ
0: เป็นยังไงฮะเรื่องราวของการไปตรวจครั้งนี้มันมีเบาะแสมาก่อนหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นการสุ่มตรวจปกติของกรมปศุสัตว์กับตำรวจอยู่แล้วฮะ
1: คือในเรื่องนี้ปศุสัตว์เขาจะมีเรื่องของการเฝ้าระวังการใช้สารเร่งเนื้อแดงเพื่อที่จะป้องกันเนื้อที่มีการผสมสารเร่งเนื้อแดงเนี่ยไปสู่ผู้บริโภ
0: ค
1: อยู่เป็นวาระของเขาอยู่แล้ว
0: ดังนั้นเนี่ยรอบในการสุ่มตรวจไป
1: ใช่ครับเราก็มีการคุยกันแล้วก็ทำงานร่วมกันมีการวางแผนกันว่าเราจะเริ่มดำเนินการสุ่มเก็บตัวอย่างกลายเป็นว่าสุดท้ายเนี่ยเจอสารเร่งเนื้อแดงที่อยู่ในผสมของเนื
0: ้
1: อตรงนั้นที่เราเจอหลังจากนั้นเราก็ทำการตรวจสอบถามข้อมูลนะครับผู้ที่เขียงที่ขายว่ามีเส้นทางของเนื้อเนี่ยมาจากไหน
0: ถามผู้กำกับนิดนึงวันนั้นตลาดบอกว่าเป็นตลาดใหญ่ในพื้นที
1: ่
0: มีแผงเนื้อแผงหมูแผงไก่เยอะไหมที่นั่น
1: ก็เป็นพื้นที่ที่มีการจัดสรรไว้เป็นแอร์เรียสำหรับเนื้อสดอย่างเงี้ยครับมีตลาดเป็นผักใช่ครับเนื้อสดผักสดก็คือมีการจัดสรรปันส่วนในการบริหารจัดการของตลาดเขา
0: คร
1: ับ
0: แล้วสุ่มตรวจทุกแผงเลยไหมที่ขายเนื้อขายไก่ขายหมู
1: เท่าที่เรามีการ

0: จากเขียง
1: ใช่ครับ
0: ถูกไหมฮะ
1: ใช่ครับใช่ครับ
2: แล้วเวลาตรวจนี่ก็คือมีกรมปศุสัตว์ช่วยตรวจให
1: ้กรมปศุสัตว์เป็นผู้ดำเนินการตรวจเลยครับเพราะว่าเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านนี
2: ้ก็จะเจอยาไอซาบูทามอล
1: ครับใช่ครับ
2: ตัวนึงก็คือตัวเคนบิวเทอรอลนะมี2ตัว
1: ครับฮะ
0: เอ๊ะวันที่เจอเนี่ยเราต้องเข้าแลบไหมหรือว่าเราไปเทสหน้า
1: ตรวจเสร็จแล้วเนี่ยมันแอคทีฟขึ้นมาเนี่ยเขาก็ไม่ได้ตัดสินทันทีนะครับเขาจะมีการเช็คดีเช็คละเอียดดี
2: ส่งเข้าแลบ
1: ใช่ครับ
2: เข้าแลบ
1: ใช่ใช
0: ่แล้วยังไงพอเข้าแลบยืนยันผลยังเป็นทางการแล้วว่าสมมติแผง A เนี่ยขายเนื้อเน
1: ี่
0: ยมันมีสารเล่งเนื้อแดง
1: ครับ
0: ตำรวจวางแผนที่จะย้อนรอยไปยังโรงฆ่ายังฟาร์มยังไง
1: ตอนหลังจากที่เราเจอเนี่ยเราก็ย้อนแน่นอนครับมันก็เหมือนว่าจริงๆเราอยากหาต้นตอของสาเหตุไปกลายเป็นว่าพอไปเจอที่โรงฆ่าสัตว์ที่โรงฆ่าสัตว์มีวัวอยู่20กว่าตัวในการสุ่มตรวจกลายเป็นว่าก็พบอยู่ในปัสสาวะของวัวอีก
0: วัวที่รอการเชือด
1: ถูกต้องครับ
0: ระหว่างที่กว่าจะตรวจเจออาจารย์อ๋อเชื่อไปเท่าไหร่แล้วถูกไหม
1: ใช
0: ่แล้วรออยู่เจอทั้งนั้นเลย
1: ใช่ครับ
2: คือตัวซาบูทามอลเนี่ยมันเป็นยาเป็นยาที่เขาห้ามใช้ในการเล่งเนื้อแดงซาบูทามอลนะครับแล้วก็แคมบูทารอลเนี่ยเป็นยาที่จะทำให้เส้นเลือดมันขยายแล้วก็มันจะลดไขมันเวลาวัวใช้เนี่ยไขมันจะน้อยแล้วมันจะสร้างกล้ามเนื้อมันจะต่างจากโซเดียมไนไตรท์โซเดียมไนไตรท์เนี่ยเป็นสารที่ใส่ในอาหารเช่นพวกแหนมพวกอะไรเงี้ยเป็นสารผสมอาหารเพราะนั้นตอนนั้นมันจะเข้ากอง4ละอันนี้เข้ากอง2ปคบกอง2เนี่ยก็คือว่าปศุสัตว์ห้ามใช้ในวัวแล้วยากลุ่มเนี้ยมันเป็นเบต้าอะโกนิสก็คือเป็นการเร่งให้หลอดเลือดหัวใจมันโตแล้วก็คนก็โตด้วยนะถ้ามันปนเปื้อนนะเพราะฉะนั้นถ้าเราทานเข้าไปเนี่ยนะครับตัวซาบูทามอลเนี่ยมันก็จะทำให้เรามีภาวะโรคหัวใจก็คือหัวใจเต้นเร็วผิดปกติ
0: ถึงว่าเขาบอกว่าให้ระวังในกลุ่มคนที่เป็นโรคหัวใจและหลอดเลือด
1: ครับใช่ใช่ครับ
0: ผู้กลับแล้วยังไงต่อพอเราไปตรวจที่โรงฆ่าไปเจอวัวอีก20กว่าตัว
1: ครับ
0: ก็มีสารเล่นเนื้อแดงที่เอาไง
1: คราวนี้เราก็เลยตั้งธงละว่ามันมีมากกว่านี
0: ้ครับ
1: แน่ๆสอบถามว่าโรงเชือดนี้วัวมาอย่างไรจากไหนก็ได้รับข้อมูลทั้งที่แบบให้ความร่วมมือและไม่ให้ความร่วมมือ
0: แสดงรู้อยู่แก่ใจ
1: ใช่
0: ไปตั้งข้อสังเกตแต่ถ้าใครไม่ให้ความร่วมมือเนี่ยเราก
2: ็แสดงว่ารู้ว่ารับมาเป็นวัวขุนเนื้อแดง
1: ครับ
0: ครับ
1: ดังนั้นเนี่ยมันก็เลยถูกชี้แล้วก็ทำการสืบสวนเนี่ยไปอยู่ในโซนพื้นที่จังหวัดสุพรรณซะส่วนใหญ่ตรงนั้นเนี่ยเราก็เลยเข้าไปทำการตรวจสอบอีกในหลายๆฟาร์ม
0: นี่เข้าฟาร์มแล้ว
1: เข้าฟาร์ม
0: เขียงไปโรงฆ่าโรงฆ่าไปฟาร์ม
1: ใช่ครับหลังจากนั้นเนี่ยเราไปทั้งหมดรวมๆประมาณ14ครั้งหลังจากนั้นนะครับซึ่งหลังจากนั้นเนี่ย14ครั้งเนี่ยกลายเป็นว่าแต่ละจุดเนี่ยที่เราตรวจพบเนี่ยพบบัวที่มีการสุ่มตรวจ
0: คร
1: ับ แล้วก็จากการสุ่มตรวจเนี่ยพบสารเล่งเนื้อแดงทั้งหมดเลยแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยบางฟาร์มเนี่ยไม่มีวัวแต่ไอการที่ไม่มีวัวมันอาจจะเป็นช่วงที่เขาจำหน่ายออกไปหมดแล้วแต่ก็จะมีอาหารที่เขาก็จะผลิตผสมเอาไว้จำหน่ายในพื้นที่ข้างเคียงแล้วก็ไว้ใช้เองด้วยจากการตรวจสอบตรงนั้นเนี่ยก็มีการเก็บตัวอย่างไม่ว่าจากตัวอาหารสัตว
0: ์
1: นะครับรวมถึงเรื่องของเครื่องผลิตอาหารแต่ละจุดเนี่ยทั้ง14จุดกลายเป็นว่าพบสารเด้งเนื้อแดงไซบูทามอลเนี่ยครับทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นทั้งอยู่ในที่บัวเครื่องผลิตอาหาร
0: ตกค้างอยู
1: ่อาหารใช่ครับ
0: oh.
1: ทั้งนั้นเลยบัวเนี่ยที่จากทำการตรวจสอบจับกลุ่มครั้งสุดท้ายเนี่ย967ตัว
0: เป็นพันตัวนะอาจารย์ออส
1: เกือบพัน
0: ไม่ชัดเชื่อ
2: แสดงว่า
0: ไอ้จุดผู้บริโภคเท่าไหร่
2: ตอนนี้ตำรวจไปถึงแหล่งต้นตอการเลี้ยงเลย
0: oh.
2: คุกในอาหารแล้วก็เจอตรวจในปัสสาวะก็เจออีกก็คือมันเมตาบอลิซึมหรือมันเผาผลาญในร่างกายแล้วมันจะลงที่ปัสสาวะเพราะฉะนั้นเนี่ยปศุสัตว์เขาจะฉลาดตรวจปัสสาวะเจอเลยมันยังเป็นต้องตรวจละเอียดในเนื
0: ้
2: อนะครับปัสสาวะนิดหน่อยนี่ก็เจอแล้วทีนี้ทางตำรวจครับท่านภูมิกับได้ดูเรื่องยาตัวนี้บ้างไหมว่ามันนำเข้าอ่ะก็คือตอนนี้เราดูตรงปลายไงตรงปลายก็คือมันไปที่เขียงละมันขุนก็เรียบร้อยละมันแดงเรียบร้อยละไขมันลงละถ้าคนกินเข้าไปก็เตรียมตัวไปโรคหัวใจก็ละทีนี้ท่านคุณตำรวจก็ไปที่ฟาร์มละเจอละคนไทยทำไม่ใช่เมืองนอกละเอามาผสมคลุกอาหารให้วัวกินนะเจอหมดละทีนี้ถ้าจะ

0: ปีนั่นก็คือตัดตอนยาเลยมีแนวคิดเรื่องนี้ไหม
1: ครับ
0: เพราะเขาห้ามเอามาใช้ในวัวอยู่แล้ว
1: ครับตอนนี้เราก็ไปถึงเฟสที่เป็นการตัดตอนเบื้องต้นในภูมิภาคนั้นเนี่ยที่เราตรวจสอบไปทั้งหมด16จุดเนี่ยมีมากกว่าครึ่งที่ให้ข้อมูลถึงเซลล์รายหนึ่งที่เราจับกลุ่มต้นจับกลุ่มไป
2: เป็นเซลล์อะไรครับ
0: เซลล์ขายยา
1: เซลล์ขายอาหารสัตว์
0: เซลขายอาหารสัตว์แต่ว่ามีไซบูทามอลเข้ามาเกี่ยวก็เข้าข่ายการขายยาก็พรบยาอีกโอ้โหเยอะแยะไปหมดเลย
1: คุก
0: เยอะนะ
3: คุณผู้ชมครับตอนนี้เราคุยมาถึงจุดที่ว่าเราทางตำรวจเนี่ยร่วมกับกรมปศุสัตว์เนี่ยขยายผลไปเจอกระทั่งว่าอาหารที่ตกค้างอยู่ในเครื่องผลิตเนี่ยก็มีสารไซบูทามอลผสมและซึ่งเป็นสารเลี้ยงเนื้อแดงแล้วก็ไปเจอตัวเซลขายอาหารพูดถึงเซลล์ขายอาหารมันน่าสนใจตัวที่ว่าอาหารนั้นมันมียี่ห้อในท้องตลาดไหมเดี๋ยวพักสักครู่ช่วงหน้ามาคุยกันต่อครับ
1: บางส่วนเนี่ยก็จะเป็นการผสมอาหารแล้วก็ใส่ในแพ็กเกจจริงที่ไม่ได้ระบุยี่ห
2: ้
1: อดังนั้นมันจะมีผสมกันไปครับกลายเป็นว่าเราก็ไปเช็คต้นต่อโรงงานที่ผลิตเหมือนกันก
2: ็
1: ไม่เจอ
4: สิริสีมณีรัตน์จรัสฟ้าสิริภาจุฑาภรขจรศรีสิริศิลป์ระบินสองก้องทาตรีสิรินรีเกียรติธรรมรงค์ทรงพระเจริญควรมิควรแล้วแต่จะโปรดข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: สั่งเสื้อมาได้เป็นเสื้อตัวจิ๋วอะ
6: อะไรนะที่รัก
5: ขายังเข้าไม่ได้เลย
6: งั้นเธอลองสั่งที่นี่ดู
7: เขาสั่งที่ช็อปมาเนี่ยเป็นประจำเลยนะอาจจะส่งลิงก์ไปให้
5: อุ๊ยได้แล้ว
7: ทั้งช็อปง่ายราคาก็ดีคุณภาพการันตีโดย M ขอเลยนะมั่นใจว่าตรงปกแน่นอน
5: โอเคเขาใช้บัตรเครดิตเธอเลยนะ
6: ใช่
5: ว้าว
8: รายการ360องศานิวโชว์สัปดาห์นี้พบกับโชว์ม่วนคักหมอลำแมงตับเต่าไทยเลยสู้เดือดคมดาบไทยแชมป์8สมัยรำวงตุ๊กตาไขลานฝืนสมาธิเด็กและอร่อยยกสวนมะยงชิดของดีนครนายกสาระบันเทิงแบบครบเครื่องเพื่อส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยพร้อมลุ้นเป็นซูเปอร์ซูพรีมสุดปังพลังพอดทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสบดีเวลา 10:30 นทางช่อง9กด3
9: ข้อมูลตรงนี้บอกว่านี่คือตราประจำจังหวัดนนทบุรีเอ๊ะแล้วหม้อน้ำมาเกี่ยวกับเมืองนนยังไงกันนะ
10: ชาวมอญที่อพยพมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาและต้นรัตนโกสินทร์ได้นำภูมิปัญญาการปั้นเครื่องปั้นดินเผาติดตัวมาด้วย
9: เตาหลังเตาใช่ไหมคร
10: ับ ใช่ค่ะเราก็จะจุดไฟด้วยไม้เป็นเชื้อเพลิงเผากัน3วัน3คืนเลย
9: 3วัน3คืน
4: นักสืบมิวเซียมศุกร์นี้เวลา 10:30 นทางช่อง9กด30
3: กลับมาช่วง2ของรายการลุ้นหลอกลวงนะครับช่วงนี้เดี๋ยวคุยกันต่อเลยละกันเพราะว่าเราจะเห็นภาพมันมีภาพตัวอย่างในอดีตต้องย้ำนะว่าเป็นภาพหมูตัวหนึ่งอันนี้เป็นหมูนะที่ทางกรมปศุสัตว์เขาปล่อยเป็นทีเซอร์ออกมาให้เห็นตัวอย่างว่าเอ๊ะลักษณะของสัตว์เนี่ยคุณผู้ชมฮะที่มันกินพวกสารเร่งเนื้อแดงต่างๆเข้าไปในปริมาณมากๆจะเห็นว่ามันเป็นเนื้อเป็นปั้นๆเหมือนเนื้องอกนะจันออสผู้กลับมาพี่ปุ๋ยแล้วก็สีของเนื้อที่มันงอกตรงสะโพกมันตรงก้นมันเนี่ยจะเป็นชมพูอมแดงลักษณะเดินเหมือนสัตว์พิการเลยเดินแบบกระปงกระเปี้ยจันออสเนื้อมันเยอะมาก
0: สัดส่วนเนื้อไอเบต้าโกนิสเนี่ยมันจะทำให้ไขมันมันลดลงแล้วสัดส่วนเนื้อเพิ่มขึ้นก
2: ็
0: คือสร้างเนื้อปลูกเนื
2: ้อ
0: มันเลยเหมือนนักกล้ามอ่ะปูดขึ้นมาปูดซึ่งถ้ามองในทางธุรกิจว่าเออได้กำไรมีเนื้อเพิ่มเหมือนมีที่ดินเพิ่มในน้ำอะไรประมาณเนี้ยเพราะฉะนั้นเขาก็นิยมใช้ในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง
3: คือสัตว์มันทรมานมากเพราะว่า
0: ทรมาน
3: กินเข้าไปแล้วสภาพร่างกายเป็นเช่นนั้นจะถามทางพี่ปุ๋ยว่าเจอวัวที่มีอาการแบบนั้นไหมเช่นกล้ามเนื้อมันเหมือนนักกล้ามแล้วมันปวดปูดสั่นๆหรือว่ามันมีอาการอะไรที่มันโอ้นี่แล้วมันบ่งบอกด้วยดูภายนอกรู้เลย
1: ตอนที่ทำงานเอาจริงๆเราไม่สังเกตเห็นวัวที่แบบอยู่ในทีเซอร์นะครับ
3: ไม่เหมือนหมูนะหมูมันผิวขาวไง
1: ไม่เหมือนหมูครับแต่ว่าด้วยการทำงานนะตอนนั้น ในส่วนของปศุสัตว์เพราะว่าน่าจะเป็นผู้ที่มีประสบการณ์เขาจะไปโฟกัสเรื่องของการเก็บตัวอย่างส่วนของเราเนี่ยก็จะไปดูควบคุมเรื่องของการข้อมูลที่มาเรื่องการใช้ในการสอบประคำอะไรต่างๆพวกนี้ถ้าถามว่าเจอบุคลิกวัวที่มีแบบนั้นไหมเนี่ยถ้านำเรียนตรงๆว่าก็เราก็ไม่สังเกตพบนะครับ
3: แต่ทุกตัวอ้วนล่ำรู้แค่
1: ใช่ใช่ครับตัวใหญ่ตัวใหญ่อันนี้ตัวใหญ่ผม
3: ร
1: ู้
3: ว
1: ่
3: ากล้ามเนื้อเยอะดูแข็งแรงดูแบบว่าขุนมาดีอ
1: ่
3: ะพร้อมอย่างนั้นเถอะถามนิดนึงว่าสุดท้ายเนี่ยเราอายัดวัวไว้เท่าไหร่ถึงพันตัวไหม
1: ไม่ถึงครับ967ตัว
3: ในสระบุรี
1: สระบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีเพชรบุรี
3: สี่จังหวัด
1: ครับ
3: ถูกไหมฮะ
1: ครับ
3: แล้วมีจับกลุ่มเดินคดีไว้ทั้งหมดกี่คนฮะใครที่เกี่ยวข้องมาตั้งแต่ต้นทางต้นน้ำจนปลายน้ำเลยไหม
1: ทั้งหมด17รายเนี่ยถูกดำเนินคดีกันทุกส่วนครับ อย่างคนที่เลี้ยงวัวเนี่ยก็จะโดนดำเนินคดีเกี่ยวกับเรื่องของการใช้สารในอาหารวัวที่เป็นอาหารสัตว์จำเพาะนะครับหน้าร้านเขียงก็โดนดำเนินคดีอีกส่วนหนึ่งนะครับ
3: คนขายถูกไหม
1: ครับใช่ครับแต่ส่วนที่หนักที่สุด ก็จะเป็นต้นตอก็คือเซลล์รายเนี้ยอันนี้จะโดนดำเนินคดีข้อหาที่หนักขึ้นก็เกี่ยวกับการขายยาที่ไม่ได้รับอนุญาต
3: ผมถามนิดนึงเซลล์นี้เป็นเซลล์ขายอาหารสัตว
1: ์
3: มียี่ห้อในท้องตลาดถูกไหม
1: อาหารสัตว์ก็จะเป็นอาหารสัตว์ที่มียี่ห
3: ้อ
1: บางส่วนเนี่ยก็จะเป็นการผสมอาหารแล้วก็ใส่ในแพ็กเกจจิ้งที่ไม่ได้ระบุยี่ห
3: ้อ
1: ดังนั้นมันจะมีผสมกันไปครับเราก็ไปเช็คต้นตอโรงงานที่ผลิตเหมือนกันก
3: ็
1: ไม่เจ
3: อแสดงว่าอาหารน่าจะผสมระหว่างทางเมื่อมาถึงฟาร์ม
1: เชื่อว่าเป็นแบบนั้นครับ
3: แล้วเอามาใส่คุกเขาคือวัตถุดิบมีหลายอย่างทั้งอาหารสำเร็จรูปที่มีแบรนด์ถูกไหมจันออสเอามาใส่ในถังหนึ่งเอาสารเลี้ยงแดงใส่ไปเอาอาหารอื่นๆใส่เข้าไปเพื
1: ่อ
3: เอาไปขุนวัวมันเป็นอย่างนั้นไหมน่าจะเป็นอย่างนั้น
1: น่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเขาก็อาจจะมีการโรยใส่น้ำโรยใส่หน้าอาหารหน้า
3: ฟ้าเลย
1: ใช่แ
3: ล้วก็มีแสดงให้เข้มข้นมากนะ
1: มีครับมีในส่วนที่เราเจอทั้งเจือจางและเข้มข้น
3: ผมถามเลยสิเป็นเซลล์ขายอาหารสัตว์แต่ทำไมมียาลักษณะนี้ซึ่งมันใช้ในวงการแพทย์เป็นยาหอบหืดถูกไหมอาจารย์ออส
2: ใช่ๆเป็นยาหอบหืด
3: เขามีสัมพันธ์ยังไงถึงเขาเอามาปล่อยได้หรือว่าเขาน่าจะมีก๊กมีกวนหรือเปล่า
1: ตรงนี้ผมก็กำลังทางเซเบียนะครับก็ทำงานอยู่นะครับที่จะไปให้ถึงต้นต่อนะครับว่าไอสารตัวเนี้ยมันเล็ดลอดมาสู่ในวงจรของงานปศุสัตว์ได้อย่างไรนะครับซึ่งจากข้อมูลที่เรามีเนี่ยคุยประสานงานกับทางอย.เนี่ยผู้ที่นำเข้าจริงๆมีแค่5ราย
3: ในประเทศไทย
1: ใช่ครับ
3: วันก่อนไปคุยกับทางกรมปศุสัตว์ที่เจอท่านผู้กำกับแล้วก็มูฟไปหาท่านรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ท่านบอกว่ามันจะมีลายเส้นกลุ่มที่เคยทำมันก็จะพอพูดปุ๊บมันจะนึกออกเลยกลุ่มนั้นกลุ่มนั้นแต่เราไม่ได้บอกว่าเขากลับมาทำนะตรงนี้ไปตรวจสอบมันมีสักกี่กลุ่มกี่ก๊กที่เคยใช้สารเลี้ยงแดงต่างๆในการเอามาผสมให้สัตว์กินแล้วขายเงี้ย
1: ตรงนี้ก็เป็นข้อมูลหลังบ้านที่เราเอามาวิเคราะห์เรื่องนี้เหมือนกันนะครับแล้วก็กำลังจะทำงานต่อนะครับซึ่งเราก็เห็นอะไรบางอย่างที่น่าสนใจใช้คำว่าอย่างนี้ดีกว่าแล้วก็น่าจะเดี๋ยวหลังน้ำท่วมครับก็คงทำงานต่อ
3: ปกติมันใช้ทำอะไรนะอาจารย์ออสยาที่ขอย้ำที
2: ก็หอบหืดแล้วก็ใช้ขยายหลอดเลือดนะฮะขยายหลอดลมหลอดเลือดแต่พอมาใช้กับวัวกับหมูอะไรเงี้ยมันก็จะไป
3: คือใช้ในคนถูกไหมอาจารย์ออสเดิม
2: ในคนในสัตว์ได้ด้วยนะฮะแล้วก็มันก็จะไปเร่งการลดไขมันแล้วก็สร้างกล้ามเนื้ออย่างผิดปกติเขาเรียกว่าเป็นกลุ่มเบต้าโกนิสนะครับซึ่งพอมันสร้างกล้ามเนื้อมากขึ้นมันก็จะได้ผลผลิตมากขึ้นแต่ว่าเวลาเขาผสมเขาจะใส่เต็มแม็กเลยถ้าใส่น้อยมันก็เนื้อแดงออกน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะปนเปื้อนอยู่ในตัวเนื้อสัตว์นั่นแหละ
3: สมมติผมจะไปซื้อเนี่ยแม่บ้านจะไปซื้อเนื้อในแผงในตลาดจะสังเกตได้ยังไงว่าเนื้อเนี่ยมันเป็นเนื้อที่ปนเปื้อนสารเลี้ยงเนื้อแดงไหมถ้ามันมีป้ายของบริษัทโอเคที่เขามาตั้งไว้เนี่ยมันปลอดภัยแน่นอนเพราะการันตีแต่ว่าถ้าแผงทั่วไปตลาดตลาดนัดจะดูยังไงอาจารย์ออส
2: อาจารย์น้อยนะเวลาสังเกตนะถ้าเนื้อวัวหรืออะไรเงี้ยมันก็น่าจะมีไขมันแทรกบ้างหรืออะไรเงี้ยทีนี้คนไปโอ้เนื้อเต็ม
3: เลย
2: อันนี้ทั้งเนื้อสวยๆนี่ก็สันนิษฐานได้คือยาตัวเบต้าโกนิสหรือว่าไอซาบูทามอลเนี่ยมันจะลดไขมันออกแทบหมดเลยเหลือแต่เนื้อแดงๆเพราะนั้นเนี่ยก้อนเนื้อก้อนหนึ่งแดงฉาดเนี่ยแล้วคลี่ดูสำลีซับไม่มีสีแดงติดมาเลยก็ไม่เจอโซเดียมในไตใช่ไหมฮะเพราะมันซึมไประดับ DNA ตรงนี้ก็สันนิษฐานได้ว่าเอ๊ะมันผิดปกตินะนะฮะแล้วก็ยิ่งไม่มีตาปศุสัตว์รับรองเรื่องอะไรเงี้ยก็เรียบร้อยอีกแล้วเวลาเรารับเข้าไปก็เหมือนเรากินยาเข้าไปด้วยเพราะนั้นพอกินยาเข้าไปไอ้พวกนี้มันก็จะกระตุ้นให้หลอดเลือดเราโตหัวใจก็จะเต้นเร็ว ต้นเร็วก็คนที่มีภาวะเป็นโรค

0: หัวใจก็หนักถึงขั้นที่จะเส้นเลือดตีบตันแล้วก็เป็นโรคหัวใจวาย
1: ได้เขาบอกว่าถ้าเจอก้อนเนื้อเอานิ้วจิ้มดูจะรู้ถ้ามันดุ่นดุ่นดึงดึงเนี่ยไม่มีโอกาส
0: แน่นแน่น
1: มันรู้สึกว่า
0: ไม่มีไขมันไม่มีเปลวมันแน่นแดงแบบธรรมชาติสังเกตยากนี่คือวิวัฒนาการของคนร้ายซึ่งก็ต้องใช้แลบเท่านั้นในการตรวจนะก็โชคดีนะที่ทางบริษัทก็มีเทสคิดในการตรวจเบื้องต้น
1: ปรุงเป็นอาหารผ่านความร้อนเนี่ยมันทำให้สารเหล่านี้มันสลายบ้างไหม
0: ตัวไซบูทามอลเนี่ยสลายได้นะครับแต่ว่าอีกตัวหนึ่งที่ตำรวจไปเจอในข่าวก็คือเคนบูเทอรอลนะก็เป็นตัวเร่งแต่ว่าเร่งได้ดีกว่าตัวนี้ทนความร้อนทนความร้อนก็คือต่อให้ผัดให้สุก100องศาเซลเซียสก็ยังอยู่พอตัวนี้เข้าไปก็แอคชั่นก็เหมือนกันนะครับก็คือทำให้หัวใจเราเต้นเร็วนะมีภาวะแทรกซ้อนนะใครเป็นไขมันอุดตันหรือเป็นภาวะเสี่ยงการเป็นสโตรกอยู่แล้วเนี่ยเรียบร้อยนะฮะเส้นเลือดในสมองแตกได
1: ้
0: เพราะว่ามันจะเพิ่มเพรสเชอร์ในร่างกายหัวใจจะวิเหมือนปั๊มน้ำมันจะทำงานหนักขึ้นปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าท่อเราโล่งก็ไม่เป็นไรเรารู้สึกว่าเฮ้ยเลือดสูบฉีดดีนะสมรรถนะทางเพศดีจังเลยกินเนื้อนี้ละแต่ถ้ามันอุดตันขึ้นมาก็เรียบร้อยถ้าไปตันที่สมองก็สโตรกถ้าตันที่เส้นเลือดเข้าหัวใจสี่ด้าน
1: คุณผู้ชมฟังดูแล้วน่ากังวลจริงๆนะเวลาเลือดต้องพยายามหาร้านที่มีป้ายของกรมปศุสัตว์โอเคนี่คือป้ายคือร้านที่ผ่านการรับรองแต่มันก็จะมีคำถามต่างประเทศเขาก็ใช้ไหมอาจารย
0: ์ต่างประเทศก็อนุญาตให้ใช้ในปริมาณที่เหมาะสมก
1: ็
0: คือใช้ให้มันเมตาบอไลซ์แล้วกลายเป็นเนื้อหมดแต่บ้านเราใช้แล้วมันยังมียาปนอยู่
1: ระหว่างขายเอามาถึงเรา
0: ไม่งั้นปศุสัตว์จะตรวจเจอเหรอใช่ไหมฮะปศุสัตว์ตรวจในเนื้อยังเจอก็แสดงว่ามันใช้โอเวอร์โดสจนมันปนในเนื้อได
1: ้
0: หรือในปัสสาวะออกมาก็ยังเจอแล้วพวกนี้มันเสถียรโดยเฉพาะตัวแคนบูทอรอลเนี่ยตัวนี้เสถียรมากเพราะฉะนั้นมันก็ความร้อนก็ทำอะไรมันไม่ได
1: ้
0: มันอยู่ที่ว่ากฎหมายใครกฎหมายมันทีนี้ทางต่างประเทศกฎหมายเขาทำไมอนุญาตก็คือเขามีการเคารพกติกาใช้เท่านี้ก็ใช้เท่านี้แต่ของเราเนี่ยเซลก็เป็นขวดมาเทผสมแล้วก็ให้กินเลยนะหรือว่าฉีดก็แล้วแต่นะครับ
1: ใช้แบบชาวบ้านเลย
0: ใช่ฮะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ต้องควบคุมนะฮะหรือไม่ก็ปศุสัตว์ก็ต้องไปมองในเรื่องของการส่งเสริมให้มันถูกต้องไปเลย
1: มัน
0: ก็ไม่ต่างอะไรกับแอลกอฮอล์ขึ้นหรือไม่คอหรืออะไรเง
1: ี้
0: ยมันก็จะมีลิมิตของมันไอตัวนี้ก็เช่นกันครับในทางวิทยาศาสตร์ถือว่ามันดีนะในการกระตุ้นให้มันสร้างกล้ามเนื้อเพื่อที่จะเพิ่มผลผลิตแล้วก็ผู้บริโภคก็ได้โปรตีนมากขึ้นด้วยนะครับ
1: คุณชมฮะเดี๋ยวช่วงนี้พักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ามาถามกันต่อเพราะว่ายังมีวัวที่อายัดไว้เกือบพันตัว900กว่าตัวเนี่ยแล้วสุดท้ายแล้วจะกินได้ไหมวัวกลุ่มนี้หรือว่ามันต้องถูกทำลายไปทั้งหมดเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับ
2: หลังจากมีการอายัดเสร็จเนี่ยเขาจะมีการเข้าไปทำการตรวจสอบในเรื่องของปัสสาวะก็ยังไม่สามารถนำไปจำหน่ายหรือเข้าโรงเชือดได
0: ้ครับ
2: มีการตรวจจนกว่าสารตรงนี้ตรวจแล้วไม่พบ

0: ดซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: เมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์มาพร้อมกับหลอดไฟ LED 248ดวงชาร์จใช้งานได้นาน12ชั่วโมงมาพร้อมกับรีโมทควบคุมการทำงานแข็งแรงทนแดดทนฝนติดรอบบ้านได้เองแบบไม่ต้องงอช่างไม่ว่าจะเป็นโรงรถโรงเรือนไร่นาไร่สวนมุมมืดส่องสว่างจ้าสว่างไกลสว่างนาน
2: เมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์สว่างจ้าสว่างไกลสว่างนาน
1: ชาร์จครั้งเดียวใช้งานได้นานถึง12ชั่วโมง
2: ซื้อครั้งเดียวใช้ได้นาน
1: ทนแดดทนฝนทนทุกสภาพอากาศโปรโมชั่นพิเศษของเราวันนี้นะคะกับเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ค่ะประกอบไปด้วยโคมไฟโซลาร์เซลล์1โคมค่ะแผงโซลาร์เซลล์1แผงและรีโมทคอนโทรลอีก1ชิ้นแต่วันนี้พิเศษมากๆเลยค่ะซื้อ1เซตนี้แถมฟรีอีก1เซตนะคะแต่ไม่พอค่ะมาพร้อมกับโคมไฟ LED USB อีก2ชิ้นและแว่นกันลมอีก1ชิ้นนะคะคลับแบบให้น้ำรวมมูลค่าทั้งสิ้นนี้นะคะอยู่ที่ 9,910 บาทแต่วันนี้จ่ายเบาๆค่ะเพียงแค่ 1,290 บาทเท่านั้นแล้ววันนี้นะคะเราจะส่งให้ฟรีทั่วประเทศด้วยค่ะโทรเข้ามาได้นะคะที่หมายเลข021-4-3330หรือว่าแอดมาที่ LINE @shopmania ค่ะระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2568จนถึง31ธันวาคม2569ค่ะ

0: เสาร์นี้นรินทร์ on the road ชวนออกจากเมืองแล้วเข้าป่าไปด้วยกันพาไปอุทยานแห่งชาติ7คดโป่งก้อนเศร้าลุยเส้นทางเดินป่าสัมผัสธรรมชาติแบบใกล้ชิดตามเสียงสายน้ำไปพบกับน้ำตกกลางผืนป่าเติมความสดชื่นให้เต็มหัวใจเตรียมรองเท้าให้พร้อมแล้วออกเดินทางไปด้วยกันนรินทร์ on the road เสาร์นี้บ่ายโมงทางช่อง9กด30
1: ช่วงสุดท้ายของล้วงลึกหลอกลวงนะครับวันนี้เราคุยกันเรื่องของภัยที่อยู่ใกล้ตัวจริงๆเรื่องของการบริโภคเนื้อวัวมีคำถามที่ถามค้างไว้ผู้กำกับฮะแล้ววัวอีกประมาณผมตีกลมๆสักพันตัวจันออสเนื้อนี่เยอะมากเลยวัวพันตัวถ้าผ่านการชำแหละเนี่ยวัวกลุ่มนี้ทำยังไงต้องทำลายทิ้งไหมหรือว่ามันจะหมดสารไปในตัวแล้วเอามาเข้าวงจรค้าต่อได้ไหมฮะ
2: ก็ตรงนี้คุยกับทางปศุสัตว์ซึ่งทางปศุสัตว์เขาก็จะมีการตรวจสอบซ้ำนะครับหลังจากมีการอายัดเสร็จเนี่ยเขาก็จะมีการเข้าไปการตรวจสอบไม่ว่าจะเรื่องของปัสสาวะเช็คสารตกค้าง
1: คือวัวยังอยู่กักเอาไว้ถูกไหม
2: กักไว้ครับก็ยังไม่สามารถนำไปจำหน่ายหรือเข้าโรงเชือดได
3: ้
2: ครับมีการตรวจจนกว่าสารตรงเนี้ยตรวจแล้วไม่พบตรงนั้นเขาก็จะถอนอายัดไป
1: ในอดีตที่มีข้อมูลไหมว่ามีใครเสียชีวิตจากการกินเนื้อกินหมูที่มันมีสารเลือดเดียวแล้วทำให้เสียชีวิตไปเลยเขาบอกหญิงมีคันนี่ก็อันตรายมาก
3: กลุ่มเปราะบางนะครับก็เหมือนที่จะพูดก็คือพวกที่เป็นโรคหัวใจอยู่แล้วพวกไขมันอุดตันความดันสูงเสี่ยงต่อการเป็นสโตรกเนี่ยถ้าเจอพวกนี้แล้วสารเลือดเนื้อแดงกลุ่มเบต้าโคนิสเนี่ยยังอยู่นะก็กระตุ้นให้เขาไม่สบายมากขึ้นนะในทางเลวร้ายก็เสียชีวิตซึ่งเราก็จะไม่รู้เลยว่าเราตายเพราะอะไรทุกคนก็จะบอกว่าเป็นสโตรกเป็นหัวใจตายปกติ
1: หมอ
3: วินิจฉัยก็จะบอกว่าเส้นเลือดตีบแต่ไม่รู้ว่ามันมาจากการกินอะไรบางคนก็บอกว่าไปกินไขมันทรานไปกินนั่นกินนี่แต่ความจริงไม่ใช่เมื่อเราไปกินยาที่มันเร่งอัตราการขยับของหัวใจมากขึ้นห
1: ั
3: วใจทำงานหนักขึ้นมันก็มีผลแล้วมันไม่ใช่มีเฉพาะเนื้อนะของน้องบอยท่านผู้กำกับ มันกระตุ้นการสร้างเนื้อก็จริงแล้วมันอยู่เนี่ยมันจะไปลงอีกที่นึงก็คือเครื่องใน
1: ก็คือสัตว์เหรอ
3: ใช่เครื่องในสัตว์ก็คืออยู่ในตับนะครับในตับในม้ามในปอดอะไรพวกนี้เพราะฉะนั้น
1: กินยานะมันก็จะไปออกผลที
3: ่
1: ก
3: ิน
1: ยาที่โอเวอร์โดสไปตับเราจะมีปัญหา
3: ตัวแคนบูทอรอลเนี่ยสะสมในตับสูงมากตับวัวโอ้อร่อยตับหวานอะไรเงี้ยเห็นไหมฮะมันยิ่งอันนั้นนะยิ่งทานความเข้มข้นสูงเพราะฉะนั้นมันไปทุกส่วนนะครับถ้ามันปนเปื้อนอยู่นะเอ็นน่องกระดูกอะไรคอลลาเจนที่พวกเราชอบกินต้มอะไรพวกนี้มาหมดอาหารอีสานได้หมดทุกอย่าง
1: ครับ
3: นะฮะ
1: ผู้กล่าวหาสุดท้ายตรงนี้ถามหน่อยเรื่องของคดีมันจะเราเห็นแล้วว่าจะขยายผลจากเซลแต่ว่ามันน่าจะมีอื่นๆอีกไปถึงเขียงอื่นตลาดอื่นตรงนี้มีแผนที่จะร่วมกับทางกรมปศุสัตว์ไปบูรณาการกันต่อยังไงฮะ
2: เรายังทำการตรวจสอบในเชิงรุกต่อเนื่องนะครับแล้วก็ในส่วนหลังบ้านในส่วนนี้เราก็ทำงานต่อเนื่องเช่นเดียวกันแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่อยากจะให้ความตระหนักของผู้ผลิตแล้วกันนะในฐานะของฟาร์มหรือว่าผู้จำหน่ายลงเชื่อดต่างๆเนี่ยผมอยากให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมมากกว่า
1: แล้วผมไม่แน่ใจว่าเวลาตรวจเจออย่างเงี้ยอย่างเขียงเอ่ยโรงชำแหละเอ่ยหรือว่าฟาร์มเอ่ยเขาจะถูกขึ้นบัญชีไหมว่าคุณต้องพักการขายพักการเลี้ยงพักการชำแหละไปช่วงเวลาหนึ่งถ้าคุณยังทำผิดซ้ำคุณอาจถูกยกเลิกใบอนุญาตอย่างโรงฆ่าสัตว์อย่างเงี้ยเขาจะถูกไหมถูกดำเนินการเหล่านี้
2: ผมว่าทางปศุสัตว์มีมาตรการในการดำเนินการเรื่องพวกนี้อยู่ครับ
1: อาจารย์ออสสุดท้ายบอกดังๆแรงๆถึงผู้บริโภคในเวลาเลือกซื้อเนื้อวัวอยากทานเนื้อสวยๆไขมันน้อยๆกลัวอ้วนกันจังแต่สุดท้ายมันได้อะไรกลับมา
3: คือวันนี้ได้อยู่กับปคบกองสองก็อุ่นใจนะครับอย่างน้อยก็ยังมีคนตรวจตาแล้วก็จับกลุ่มให้พวกเรานะครับแล้วก็ชื่นชมกรมปศุสัตว์นะแต่เหนือสิ่งอื่นใดก็คือต้นทางก็คือผู้ประกอบการนะครับท่านอย่าคิดว่าแบบได้ตังค์ได้เงินเยอะหรืออะไรเงี้ยสักวันหนึ่งเนื้อที่ท่านใส่ยามันวนลูปมาอยู่บนจานข้าวของลูกคุณอะไม่ใช่ของคุณนะของลูกคุณ
1: คนในครอบครัวของลูกของคนที่รัก
3: กำลังเรียนอนุบาลเรียนประถมอยู่แทนที่เขาจะเติบโตเป็นวัยรุ่นปกติก็มากลายเป็นโรคหัวใจพองโตโดยที่คุณก็ไม่รู้สาเหตุเช่นกันเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้อย่าคิดว่าเราได้ตังมาบนความรับผิดชอบสังคมต่างๆนะครับส่วนผู้บริโภคก็อุ่นใจได้ปคบปศุสัตว์ทำงานอยู่นะทุกกองแล้วก็อยงอยก็ทำกันอยู่แต่เหนือสิ่งอื่นใดก็พวกเราด้วยก็ต้องตระหนักแล้วก็มีวิธีการตรวจเบื้องต้นถ้ามันแดงผิดปกตินะไขมันน้อยผิดปกติหรือมันปูดผิดปกติมันเด้งผิดปกตินะก็สันนิษฐานได้ว่าไม่มีตาของปศุสัตว์ด้วยนะก็น่าจะใช้สารเล่งเนื้อแดงนะครับก็แจ้งตำรวจหรือว่าแจ้งปศุสัตว์ให้มาตรวจสอบได้นะครับ
1: ปคบมีสายด่วน ผู้บริโภคมั้ยในการที่จะแจ้งเบาะแส
2: สายด่วนปป1135ครับ
1: คุณผู้ชมฮะ1135จำไว้เวลาไปตลาดจะซื้อเนื้อซื้อหมูหรือว่าซื้อไก่ก็ตามถ้าเกิดเจออะไรที่ผิดสังเกตลองแจ้งสายด่วน1135ให้มาตรวจสอบได้วันนี้หมดเวลาแล้วขอบคุณอาจารย์ออสขอบคุณผู้กับปุยนะครับคุณชมฮะรายการรู้เรื่องลวงหวังเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมนะไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพรวมถึงได้บริโภคอาหารที่ปลอดภัยวันนี้หมดเวลาแล้วลากันแล้วครับสวัสดีครับ

0: วัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการฟังหูไว้หูฟังเรื่องที่ใช่เข้าใจทุกมุมมองนะคะพบกันกับดิฉันชุติมาพึ่งความสุขและจันวีระธีรพัฒน์ค่ะคุณผู้ชมคะการประชุมประจำปี IMF World Bank 2026ที่จะเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้าระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมหลายๆคนคงอยากจะทราบนะคะว่าการประชุมในครั้งนี้เขาพูดคุยอะไรกันมีวาระมีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจบรรยากาศในภาพรวมจะเป็นอย่างไหนและที่สำคัญค่ะคนไทยได้อะไรจากการประชุมประจำปีในครั้งนี้วันนี้เราพูดคุยกับคุณวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับพ่อครับ
2: สวัสดีครับ
0: งานจะเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้า12ถึง18ตุลาคมตอนนี้เราเตรียมความพร้อมไปถึงไหนแล้วคะ
3: ความพร้อมนะครับในเรื่องอาคารสถานที่ 100% ครับแล้วก็เสร็จตั้งแต่ต้นเดือนตุลา
0: ค
3: มตั้งแต่วันที่1เรารับมานะครับเรื่องอาคารสถานที่เรียบร้อยเตรียมเรื่องการดูแลนะครับเรื่องของโลจิสติกก็คือเรื่องของการดูแลเรื่องรถยนต์นะครับการอำนวยความสะดวกเจ้าหน้าที่ประสานงานนะครับแล้วก็การดูแลรักษาความปลอดภัยทุกอย่างมีการซ้อมระบบเรียบร้อยนะครับแล้วเดี๋ยวจะมีการตรวจระบบอีกครั้งนึงในวันศุกร์กับวันเสาร์นี้ครับ
0: แต่มาในหน้าฝนนะหลายคนเป็นห่วงอะค่ะว่าเออเราเตรียมการยังไงแผนเผชิญเหตุอย่างเงี้ยในสเกลระดับสากลอย่างเงี้ยเราเตรียมการแบบไหนคะ
3: ก็ตอนนี้ก็ต้องมีการชี้แจงนะครับก็ยอมรับว่าในสื่อต่างชาติตอนนี้มีความกังวลกันนะฮะ บางครั้งก็ใช้ภาพเก่านะครับในการเรื่องกรุงเทพน้ำท่วมนะครับตอนนี้มีการชี้แจงออกไปแล้วครับว่าหนึ่งในบริเวณที่จัดงานนะครับในเขตอำเภอที่จัดงานหรือซับเบิร์บที่จัดงานเนี่ยไม่ได้มีน้ำท่ว
0: ม
3: นะครับแล้วก็การจัดการทุกอย่างเตรียมพร้อมนะครับแล้วก็มีการกรมอุตุนิยมวิทยามาร่วมแถลงข่าวกับผมวันนี้ด้วยนะครับว่าในช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยช่วงต้นงานอาจจะมีฝนตกอยู่บ้างนะครับ30-50มิลลิเมตรนะครับแต่ว่ารับประกันว่าดูแลได้ก็ทั้งกรุงเทพมหานครนะครับทางรักษาการผู้อำนวยการสำนักงานระบายน้ำมาร่วมแถลงข่าวบอกว่าท่านมั่นใจว่าจะดูแลพื้นที่การประชุมนะครับรวมถึงทางที่มาจากสนามบินเนี่ยได้อย่างแน่นอนนะครับเตรียมการไว้เรียบร้อยครับ
1: คนที่เป็นแขกที่จะมาร่วมประชุมกับเราเนี่ยชุดแรกเขาจะเดินทางมาถึงกรุงเทพวันไหนครับ
3: ทยอยมาแล้วครับชุดแรกที่เป็นกลุ่มทางการจริงๆเนี่ยนะครับผมยกตัวอย่างเนี่ยอย่างท่านสำคัญที่เป็น VVIP ของเราเนี่ยฮะท่านประธานธนาคารโลกเนี่ยนะครับท่านก็เดินทางมาถึงประเทศไทยในวันนี้นะครับมาเรียบร้อยนะครับก็จะมีกลุ่มต่างๆเนี่ยทยอยเดินทางมานะครับ9วันที่9จะเป็นวันที่สำคัญที่เริ่มงาน
1: วันที่9จะมีคนมาเยอะ
3: คนทยอยมาเยอะที่สุดครับ
1: โอเควันนี้เขาก็จะพักตามโรงแรมต่างๆที่เราจัดไว้
3: ใช่ครับโรงแรมเป็นอย่างนี้ครับโรงแรมเนี่ยที่จัดไว้ต้องเรียนว่าการประชุมครั้งนี้นะครับต้องเรียนว่าเหมือนโอลิมปิกครับอาจารย์เราเตรียมสถานที่เตรียมสถานที่ประชุมเตรียมอุปกรณ์ทุกอย่างและพอวันที่9การดูแลทั้งหมดจะกลับไปอยู่ที่ IMF World Bank ศูนย์ประชุมทั้งหมดอยู่กับเขานะครับโรงแรมเนี่ยมี21แห่งที่ขึ้นทะเบียนเป็นเรียกว่าเป็น Official Hotel ถามว่า Official Hotel ได้อย่างไร IMF มาเป็นคนมาสำรวจเองครับแล้วก็ประกาศว่าโรงแรม21แห่งทั่วบริเวณการประชุมเป็นโรงแรมที่เป็นพาร์ทเนอร์ Official Hotel ต้องมีรถรับส่งมีตำรวจดูแลความปลอดภัย มีโต๊ะบริการและก็จะขอให้เฮด

0: top delegates ก็คือเรียกว่าหัวหน้าคณะผู้เข้าร่วมประชุมเนี่ยนะครับพักตามโรงแรมที่กำหนดแล้วก็แน่นอนครับ21โรงแรมเนี่ยรับคนได้แค่ 4,000 ครับอาจารย
1: ์โอเคโอเค
0: นะฮะเพียงแต่ว่าการประชุมมีคนประมาณ 20,000 ครับก็จะมีกระจายออกไปโรงแรมต่างๆอีกครับ
1: อันนี้คือจะเป็นตัวแทนสำคัญสำคัญในโรงแรม21แห่ง
0: ใช่ครับ
1: 4,000 กว่าคนแล้วก็ที่เหลือก็จะอาจจะเป็น คนติดตามอาจจะเป็นทางภาคเอกชนอาจจะเป็นพวกสื่ออะไรต่ออะไรพวกนี้อันนี้ในลักษณะในสเกลแบบนี้ผมค่อนข้างมั่นใจนะว่าเราแฮนเดิลได้เพราะว่าเรามีทั้งสถานที่มีทั้งระบบอะไรเนี่ยคราวนี้ประเด็นที่คนสนใจกันก็คือว่าในการประชุมครั้งนี้ผมเข้าใจว่ามันเป็น2 ส่วนเมื่อกี้ท่านพอพูดในลักษณะว่าพอวันที่9เนี่ยเหมือนกับว่าเราต้องยกการบริหารจัดการทั้งหมดเนี่ยให้กับสตาฟของทางธนาคารโลกกับ IMF ตามโปรโตคอลที่เราตกลงกัน
0: ใช่ครับ
1: นั้นในระหว่างนั้นเนี่ยเขามีกรรมวิธีในการจัดบริหารจัดการยังไง
0: ตอนนี้นะครับกรรมวิธีในการบริหารจัดการเนี่ยต้องเรียนว่าการประชุมมีหลายลักษณะมีการประชุมของ IMF World Bank นะครับซึ่งร่วมกันแล้วก็แบ่งกันต้องเรียนว่า IMF กับ World Bank เนี่ยทำให้ผู้มีเข้าร่วมประชุมมี2กลุ่มหลักนะครับกลุ่มของรัฐบาลของแต่ละประเทศก็คือกลุ่มที่ประชุมร่วมกับ World Bank ก็จะเป็นรัฐมนตรีคลังของทุกประเทศนะครับของ IMF ก็จะเป็นผู้ว่าการทางธนาคารกลางเข้าร่วมประชุม
1: แต่ว่ามันเกิดขึ้น
0: คู่ขนานก
1: ัน
0: และร่วมกันนะครับนั่นคือส่วนที่1ส่วนที่2ในฐานะประเทศเจ้าภาพครับเรามีสิ่งที่เรียกว่า Host Government Eventซึ่งเขาก็จะมาเข้าร่วมเราก็มีด้วยนะครับแล้วก็มีการจัดการของกลุ่มอื่นๆอันนี้จะพิเศษหน่อยกลุ่มประเทศที่มาขอใช้สถานที่ประชุม G7 G20 เป็นต้น
1: ของเขาเองต่างหาก
0: ของเขาเองต่างหากไม่เกี่ยวกับการประชุมโดยตรงแต่เป็นประเพณีว่า
1: เขามาแล้ว
0: มาแล้วขอเจอกันนะฮะรัฐมนตรีคลังของ G7 G20 จะมาเจอกันนะครับ
1: โอ้โหคราวนี้มันเท่ากับมันมีการประชุมค่อนข้างซับซ้อนเนาะ
0: ใช่ครับ
1: ส่วนใหญ่สถานที่ประชุมเนี่ยจะใช้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
0: ใช่ครับ
1: แล้วมันก็อาจจะมีใช้สถานที่ของโรงแรมต่างหากใช่ไหมอันนี้แล้วแต่ว่าเขาจะตกลงกันยังไง
0: ใช่ครับแต่ถ้าโรงแรมเนี่ยมันเป็นไซต์อีเวนต์เป็นเขาเรียกกิจกรรมคู่ขนานครับ
1: โอเคคราวนี้ลบพอกะได้ไหมครับว่ามันจะมีการประชุมสักจำนวนสักประมาณเท่าไหร
0: ่โอการประชุมนี้ผมเข้าใจว่ามีการประชุมย่อยหลายระดับนะครับแค่ที่ศูนย์ประชุมเนี่ยวันหนึ่งผมว่ามีเป็น10ประชุมนะรวมเนี่ย5-60ประชุมซ้อนกัน
1: เฉพาะที่
0: ศูนย์ประชุมนะฮะแล้วเผลอๆน่าจะมีเป็นกลุ่มย่อยต่างๆยังไม่รวมการประชุมระหว่าง2ประเทศหรือเป็น bilateral นะครับ
1: ก็จ
0: ะ
1: มีอีกเป็นทวิภาคีที่เขาว่ากันเอง
0: ทวิภาคี
1: มีการนัดหมายมาก่อนหน้านี
0: ้มีการนัดหมายมาก่อนหน้านี้ตรงนี้ประเมินยากมากครับแต่ถ้าการประชุมหลักๆเนี่ยผมว่าหลักหลาย10ครับ
1: คราวนี้ถ้าอย่างนี้สำหรับคนที่จะติดตามการประชุมของIMF กับ World Bank เนี่ยวันที่เป็นวันคิกออฟเนี่ยคือวันที่12
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็ไปจบวันที่18
0: ครับ
1: นี้ผมอยากให้ท่านลองแยกดูนิดนึงว่าโอเคถ้าการติดตามตั้งแต่สเต็ปแรกเนี่ยเพราะว่าผมเข้าใจว่าทาง World Bank IMF เขามีอเจนดาของเขาของเราในฐานะประเทศที่เป็นเจ้าภาพในการจัดเราก็มีอเจนดาของเราเอาของเขาก่อนเอาของเขาก่อนว่ามันจะประมาณไหน
2: ตรงเนี้ยค่ะว่าประมาณไหนอะค่ะอาจารย์ค่ะมันมีรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของแต่ละวันแล้วก็ซีเควนซ์ของแต่ละวันมีรายละเอียดพอสมควรเดี๋ยวตรงเนี้ยให้ฉายภาพให้เห็นในภาพใหญ่เลยค่ะแต่ว่าจุดก่อนที่จะเกิดซีเควนซ์ของการประชุมจริงๆแล้วมันต้องมองเป็น3ส่วนเนาะ IMF World Bank และไทยเราในฐานะเจ้าภาพ
0: ครับ
2: มองทิศทางของโลกใบนี้ค่ะมองกันแบบไหนแล้วธีมที่ไทยเราเองอ่ะมีส่วนสำคัญในการขยับว่าเป็นหัวข้อนี้ค่ะคือเอามองภาพใหญ่กับเขามองจุดร่วมกันยังไงก่อน
0: ครับผมเรียนอย่างนี้ครับในการประชุมของ IMF World Bank เนี่ยเดี๋ยวเขาพอถึงเวลาประชุมจริงเขาก็จะมีการประกาศนะครับแต่ธีมสำคัญวันนี้เขาก็เริ่มเปิดมาละเขายังเน้นเรื่องเดิมนะครับตั้งแต่การประชุมปีที่แล้วช่วงกลางปีที่ผ่านมาก็เรื่องจ็อบเรื่องงานนะครับว่าผลกระทบของงานในเศรษฐกิจกระทบกับงานของคนในโลกนี้อย่างไรจำนวนประชากรกระทบอย่างไร AI กระทบกับการหางานของคนการมีงานของคนอย่างไรนะครับนั่นก็คือภาพใหญ่ของทั้ง IMF และ World Bank แล้วเขาก็สนใจกับเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีการเปลี่ยนแปลงต่างๆนะครับวันนี้เป็นโอกาสสำคัญที่เราจะเห็นว่าคนที่มีความสำคัญด้านการเงินการคลังของโลกเขาจะมาพูดถึงทิศทางของโลกอย่างไรนี่คือส่วนภาพใหญ่ที่ร่วมกันในส่วนของประเทศไทยเช่นกันครับในฐานะที่เราเป็นประเทศเจ้าภาพในการจัดการประชุมนะครับเราได้เสนอซึ่งได้รับความเห็นชอบจากทุกฝ่ายนะครับเราเสนอธีมการประชุมนะครับภาษาอังกฤษใช้คำว่า
2: Thailand
0: New Horizon Thailand New Horizon นะครับ BuildingEmpowering people, building resilience.
2: Thailand New Horizon, empowering people.

0: people building resilience
1: ใช่ครับ
0: โอเค
1: ครับมีภาษาไทยซึ่งคุณนุ่น
0: เปิดขอบฟ้าใหม่ของประเทศไทยเสริมศักยภาพประชาชนสร้างความเข้มแข็งให้พร้อมรับความเปลี่ยนแปลงของโลกใบนี้เนี่ยนะคะประมาณนี้
1: ใช่ครับ
2: อันนี้ผมกลับมาถามอย่างนี้นะวันที่12ถ้าคนที่ติดตามเนี่ยมันจะเริ่มเปิดประชุมมันจะเพราะว่าใครจะนายกจะไปพูดตอนไหนประธาน World Bank จะพูดตอนไหนอะไรเงี้ยมันมีซีเควนซ์แบบนี้ไหมเราจะได้ติดตามได้ง่าย
1: ก็ต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าเริ่มต้นเลยในฐานะเจ้าภาพนะครับเราจะนำเสนอบทบาทของไทยเนี่ยผ่านหลายๆองค์ประกอบหนึ่งในองค์ประกอบนั้นคือการนำเสนอสิ่งที่ว่าศาลาไทยไทยพาวิเลียนนะครับคือการจัดแสดงพื้นที่จัดแสดงนะครับแน่นอนของไทยนะครับเราพูดถึง empowering people building resilience เนี่ยเราจะนึกถึงพระราชกรณีกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9แล้วก็รัชกาลที่10นะครับที่ท่านได้วางรากฐานในการดูแลประสงค์นิกรนะครับแล้วก็มีการศึกษาสืบสานรักษาต่อยอดจะมีสิ่งที่เรียกว่า Royal Pavilion นะครับซึ่งเกี่ยวกับพระราชกรณีกิจของพระองค์ท่าน
2: อยู่ใน
1: ศูนย์ประชุมครับ
2: เพราะฉะนั้นคนที่เข้าร่วมการประชุมเนี่ยมากหรือน้อยก็ต้องผ่านพาวิเลียนนี้
1: ผ่านพาวิเลียนนี้แน่นอน
0: ภาพนี้เลยใช่ไหมคะ
1: นะครับอันนี้ก็เป็นตัวเบื้องต้นนะครับเป็น Royal Pavilion เบื้องต้นนะครับตอนนี้อยู่ในระหว่างที่นี่เป็นตัวอย่างนะครับแต่ว่าของจริงกำลังอยู่ในระหว่างการดำเนินการนะครับแล้วก็มีพาวิเลียนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องต่างๆที่เราเสนอใน2เรื่องนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยี AI แล้วก็เรื่องของการโอนเงินดิจิตอลต่างๆนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในเรื่องที่เราเสนอเรื่องของสังคม Longevity คือสังคมอายุยืน เรื่องของ Green Economy นะครับ ก็เป็นเรื่องที่เราเสนอนะครับแล้วมีอีกเรื่องนึงที่เราจะเสนอผ่านในเรื่องของflagship event ก็คือเรื่องของการที่จะขึ้นเวทีเสวนานะครับซึ่งจะประกอบไปด้วยทั้งประธาน World Bank นะครับทาง Managing Director ของ IMF แล้วก็ท่านรองนายกรัฐมนตรีของฟินแลนด์เนี่ยจะร่วมกับท่านรองนายกเองนิตินะครับพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องสำคัญเป็นเสวนาครับ
2: อันนี้เป็นเซสชั่นหลักเลย
1: เซสชั่นหลักของประเทศไทย
2: ผมพยายามจะนึกภาพอย่างนี้เอาวันที่12เนี่ยที่เราเปิดเป็นทางการเนี่ย
0: ค่ะ
2: 9โมงเช้าทุกคนก็ไปในห
1: ้
2: องประชุมต่างคนต่างไปแล้วมันจะเริ่มต้นด้วยพิธีเปิดใช่ไหม
1: พิธีเปิดเนี่ยต้องเรียนอย่างนี้ครับคือแต่ละห้องก็เปิดก่อนการประชุมนี้จะแปลกนิดนึงครับพ
2: ิ
1: ธีเปิดใหญ่เป็นทางการจะเป็นวันที่16
2: โอเคโอเค
1: เป็นวันที่16
0: ถ้าตรงกับวันศุกร
2: ์ไม่เดี๋ยววันที่12เนี่ยมันจะมีเซสชั่นมีห้องต่างๆที ่ทุกคนไปแต่ว่าไม่ได้เป็นการเปิดแบบเป็นทางการโอเคต่อครับ
1: ได้ครับเริ่มตั้งแต่วันที่12นะครับวันจันทร์ก็จะมีการเปิดไทยพาวิเลียนนะครับท่านนายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานเปิดนะครับมีบุคคลสำคัญในการประชุมมาร่วม
2: okay.
1: นะครับวันที่13ครับจะมีการสิ่งที่เรียกว่า Host Government Event นะครับก็จะเป็นการเป็น Flagship Seminar นะครับมีท่านรัฐมนตรีคลังเข้าร่วมประธาน World Bank นะครับทาง MD ของ IMF นะครับแล้วก็ท่านรองนายกรัฐมนตรีของฟินแลนด์นะฮะรัฐมนตรีคลังด้วยนะฮะท่านก็จะร่วมเซมินาร์ในเรื่องนี้นะครับแล้วก็วันที่14นะครับก็จะเป็นการพิเศษนะครับสำหรับการจัดงานในครั้งนี้ท่านนายกรัฐมนตรีนะครับจะเปิดทำเนียบรัฐบาลต้อนรับคณะผู้แทนนะฮะที่มาประชุมที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับแล้วก็วันที่15นะครับมีการประชุมต่างๆมากมายนะครับแต่ไทยเนี่ยจะมีการเลี้ยงพิเศษนะครับแสดงถึงเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมไทยที่ศูนย์ประชุมเลยครับนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือวันที่16คือวันสำคัญที่จะเป็น
2: เท่ากับก่อนจะไปเปิดประชุมอย่างเป็นทางการนี่เราก็อุ่นจนได้ที่แล้วใช่ไหม
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: จนถ้าเปิดเป็นทางการนี่คือ
2: วันที่16
1: 16ครับก็จะมีการเปิดเป็นทางการนะครับแล้วก็ยังมีเสวนาที่มีส่วนของไทยที่เราจัดด้วยนะครับเรื่องเกี่ยวกับgreen economy นะครับแต่ว่าไฮไลท์สำคัญจริงๆอยู่ที่วันที่13ครับท่านรัฐมนตรีคลังจะพูดเรื่องอะไรจะพูดเรื่องบทบาทของไทยในประธานาประเทศขนาดกลางเนี่ยบนโลกที่อยู่บนความขัดแย้งแล้วก็มีความแตกต่างกันในหลายเรื่องผมคิดว่าวันนี้เนี่ยการสัมมนาวันที่13เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญที่สุดที่อยากจะแสดงบทบาทของไทยครับแต่ว่าเราจะเห็นเวทีต่างๆตั้งแต่วันที่12วันที่13 14 15เราจะเห็นการเดินทางของเรื่องราวตั้งแต่วันที่
2: 12สำหรับคนที่สนใจเป็นเฉพาะเรื่องเนี่ย
1: ครับ
2: เขาจะรู้ได้ไงว่ามันมีเซสชั่นไหนที่เขาอยากจะติดตามแล้วการติดตามเนี่ยมันจะติดตามผ่านช่องทางไหนอะไรอย่างเงี้ยท่านผู้อำนวยการพอมีไอเดียไหมครับ
1: มีครับก็ตอนนี้เรามีเว็บไซต์ของการประชุมนะครับเป็น AM2026นะครับแล้วก็ Thailand นะครับท่านเสิร์ชคำนี้นะครับก็จะมีเว็บไซต์ขึ้นมานะครับแล้วก็จะขึ้นให้น่าจะมีการขึ้นให้ทางหน้าจอนะครับแล้วก็ พอมี

0: มีเนี่ยจะมีตารางที่สำคัญนะครับมีการบอกด้วยว่าอันเนี้ยมีการถ่ายทอดสดให้ชม
1: โอเคครับอันนี้ถ้าถ่ายทอดสดเราก็เป็นอันนี้ผมจะแยกกับเรื่องที่เขาทำข่าวนะ
0: ใช่ครับ
1: ที่นักข่าวเขาจะทำเพื่อจะสรุปประเด็นในเรื่องแต่ว่าถ้าใครจะติดตามโดยตรงเนี่ยถ้าเขามีถ่ายทอดสดอันนี้ใช้ช่องทางwww.am2026thailand.go.th
0: ได้เลยครับ
1: อันนี้เป็นตัวหลัก
2: จริงๆนะคุณผู้ชมเซิร์ชใน Google ได้เลยค่ะว่า IMF World Bank 2026ค่ะเขาก็จะมีช่องทางที่เป็นเว็บไซต์ลิสต์ให้นะและนี่อาจารย์นุ่นนะในฐานะของนักข่าวแล้วจริงๆแล้วอยากติดตามแล้วก็จะแชร์แบบนี้คุณผู้ชมทางบ้านด้วยว่าพอเพื่อนนุ่นก็ถามเหมือนกันว่าเขามีงานอะไรเกี่ยวข้องกับเขายังไงนุ่นบอกว่าต้องติดตามเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าคุณจะได้ดีไซน์การดำเนินชีวิตของคุณได
1: ้
2: เพราะเราจะได้รู้ทิศทางว่าปัญญาประดิษฐ์ไปยังไงโลกมันจะเปลี่ยนไปยังไงในขณะเดียวกันผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นระดับเจ้าสัวเขาติดตามอยู่แล้ว SME ทั้งระดับใหญ่กลางเล็กมันเกี่ยวข้องกับทิศทางในการดำเนินธุรกิจของเขาในฐานะสื่อมวลชนและนุ่นแนะนำแบบนี้ค่ะว่าเราโหลดแอปพลิเคชันก็ได้เพราะนุ่นโหลดออกมาแล้วนะคะ IMF World Bank เลย
1: ค
2: ่ะนี่ๆๆเป็นไอคอนเนี่ยคุณผู้ชมอาจจะไม่ค่อยเห็นมันลายเดี๋ยวให้ทีมงานเจาะให้ดูอีกทีนึงนะคะ
1: อันนี้คือสำหรับคนที่ต้องติดตามเป็นเรื่องเฉพาะไปนะเพราะถ้าอย่างนั้นเนี่ยคือในแง่ของคนติดตามก็มีหลายวิธีติดตามผ่านสื่อ
2: นี่นี่ถ้าโหลดเป็นแอปพลิเคชันจะหน้าตาแบบนี้เลยค่ะเห็นในหน้าจอนู้น
1: อันนี้สำหรับคนที่ต้องการลงลึกเนาะแล้วก
2: ็ถ่ายรูปหน้าจอนี้เลย
1: โอเคใครคนที่ต้องการลงลึกต้องการติดตามใกล้ชิดโดยที่สามารถที่จะทำความเข้าใจเองได้ก็ต้องเลือกหัวข
0: ้
1: อเลือกเซสชั่นที่กระทบคราวนี้มันก็จะมีหลายๆเรื่องอย่างเช่นเขาบอกว่าการประชุมครั้งนี้มันก็จะมีการออกลักษณะที่เรียกว่าการประเมินเศรษฐกิจโลกอันนี้เราไม่ได้พูดถึงเรื่อง AI job job อะไรพวกนี้แต่ว่าที่เป็นประเพณีที่เขาต้องทำมันมีใช่ไหมว่าประชุมทีคนมาเยอะๆแล้วมันตีครั้งผู้ว่าแบงค์ชาติมามันก็จะมีเรื่องที่เขาอยากจะบอกคนว่าโลกมันกำลังจะไปทางไหนแล้วประมาณนี้
0: เขามีครับ okay. เขามีครับแล้วก็จะมีการแถลงออกมาแล้วก็เป็นวันเพเนอรี่ใหญ่เนี่ยก็จะมีการสรุปเรื่องเหล่านี้ออกมาถึงจะเป็นการประชุมก่อนแล้วก็จะมีการแถลงนะครับวันประชุมใหญ่หรือว่าวันเพเนอรี่ใหญ่ที่เป็นวันหยุดราชการของเราเนี่ยนะครับเรานึกภาพนะครับท่านนายกรัฐมนตรีมาร่วมงาน
1: ท่านนายกจะมาวันที่16
0: มา16ด้วยแล้วก็ท่านมาเปิดวันที่12ด้วยนะครับเดี๋ยวผมเล่าแล้วก็ เพราะว่าเปิดเนี่ยจะมีห้องประชุมขนาด 4,000 ท่านนะครับมาร่วมงานมีการไลฟ์มีการบอกถึงทิศทาง
1: ตั้งแต่วันที่12เลย
0: วันที่16
1: okay, okay.
0: สรุปนะครับวันที่สรุปเนี่ยก็จะเป็นเพเนอรี่ใหญ่เลย
2: okay.
0: อันนี้สำคัญแล้วก็ที่ต้องประกาศเป็นวันหยุดราชการเพื่อให้แน่ใจว่าพอมีคนมาเยอะในวันนั้นก็จะได้ทุกคนไม่ได้เดือดร้อนกันในการใช้ชีวิตปกตินะครับ ก็จะเป็นวันสำคัญวันเดียวแต่วันอื่นเนี่ยก็จะมีการหลายประชุมซ้อนอาจจะไม่ได้ทุกท่านมาประชุมเดียวกันพร้อมกัน 3-4,000 คนไม่ใช่ครับ
1: เฉพาะวันที่16
0: วันที่16
1: วันศุกร์ที่16
0: ใช่ครับ
1: ถือว่าเป็นเรียกว่าเป็นวันแบบเรียกวันตัดสินวันสำคัญที่จะดูว่างานทั้งหมดมันโอเค
0: ใช่ครับ
1: ที่16โอเค
2: อาจารย์เวลาอาจารย์ติดตามอะไรเงี้ยนุ่นอยากเห็นมุมของอาจารย์อ่ะอาจารย์ดูอะไรอ่ะเช่นอาจารย์บอกว่านุ่นเวลานั่นนะคนบุคคลสำคัญน่ะเขาจะมีเพรสในการแถลงเวลาที่เขาพูดอ่ะให้เราดูสาระสำคัญตรงนั้นอันนั้นประเด็นนึงถูกไหมคะเช่นนายกไทยพูดอะไรรัฐมนตรีคลังของเราพูดอะไรและมีอะไรอีกคะ
1: คือจริงๆเท่าที่ผมดูคิดว่าสำหรับประเทศไทยก็ต้องดูว่าประเด็นที่ท่านนายกที่จะต้องไปกล่าวไปห้องประชุมใหญ่เนี่ยท่านอยากจะเน้นอะไรอยากจะสื่อสารอะไรท่านรัฐมนตรีคลังเราในฐานะผมไม่แน่ใจว่าผู้ว่าแบงค์ชาติด้วยอาจจะมีเซสชั่นที่เกี่ยวกับ IMF เนี่ยมันก็จะมีคนของเขาอย่างน้อยๆ3คน
0: ครับ
1: คนที่1ก็คือประธานธนาคารโลก
0: ใช่ครับ
1: อันเนี้ยผมจำชื่อแกไม่ได้เป็นชื่ออับบังอะไรสักอย่าง
2: นี่อาเจบังก้าค่ะ
0: อาเจบังก้า
1: อาเจบังก้าเนี่ยเขาก็จะเป็นคนพูดถึงแนวของธนาคารโลกอีกคนนึงก็อันนี้ขาประจำเนาะคริสติน่าจอร์เจียวาจอร์เจียเนี่ยอันนี้คนนี
2: ้
1: จอร์เจียวาของ
2: IMF
1: กรรมการจัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศแล้วสุดจะมีอีกคนนึงผมไม่แน่ใจเป็นผู้หญิงรัฐมนตรีคลังของสวีเดนอันนี้ก็สำคัญใช่ไหม
0: ใช่ครับท่านจะเป็นประธาน
1: คณะกรรมการพัฒนาการ
0: ใช่ครับ Development Committee ครับ
1: โอเคแล้วก็จะมีคนเกี่ยวอันนั้นมีพวกเนี้ยเป็นพวกที่เราต้องจับตา
2: ใช่ครับคนสำคัญ
1: อันนี้คืออย่างเป็นทางการ
2: ใช่ครับ
1: อันนี้เมื่อกี้ท่านพูดอันแรกบอกว่ามีรัฐมนตรีคลังมาเยอะ
0: ครับ
1: มีผู้ว่าแบงค์ชาติ
0: ครับ
1: มีประธานธนาคารกลางมาเยอะมันมีคนถามผมว่า

0: ไอ้ตัวเด็ดๆตัวท็อปอะอย่างชื่ออะไรเควินวอชอะไรใช่ไหม
1: เควินวอชค่ะ
0: ประธานธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาหรือว่าคริสเตียนเลอการ์ดประธานธนาคารกลางยุโรปพวกนี้เขามาไหม
2: ตอนนี้เบื้องต้นเนี่ยนะครับหลายท่านเนี่ยยืนยันว่ามาแต่ว่า
0: ต้องดูของจริง
2: ดูของจริงแล้วก็ด้วยเหตุผลในเรื่องของความปลอดภัยนะครับหลายท่านเนี่ยจะรอจนใกล้เดินทางแล้วค่อยแจ้งนะครับวันนี้ก็ต้องเรียนตามตรงแต่ว่ารับประกันว่าการประชุมนี้เป็นการประชุมระดับโลกแล้วก็มีการประชุม G7 G20 ด้วยนะครับส่วนใหญ่ทุกคนก็ตั้งใจจะมาประชุมด้วยตัวเอง
0: มอลเลสรัฐมนตรีคลังอะของไอ้ G7 เนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะหาพวกนี้ย้ายที่ประชุมเขามีประชุมของเขาเองแล้วเขามีเซสชันไหนที่ไปแล้วมันไปด้วยกันเขาก็มาอย่างเอเปกเขาก็ไป
2: ใช่ครับ
0: เขามีประชุมก่อนเขาก็ไปอะไรเงี้ยแล้วแต่โอเค
1: อาจารย์แต่นุ่นอยากเห็นบรรยากาศเพราะว่านี้นะเท่ากับเป็นครั้งแรกของเจนนุ่นวัยนุ่นเลยนะที่จะได้เห็นนะบรรยากาศแบบนี้ซึ่งแตกต่างจากงานแก๊สเทคที่อาจารย์พาไปดูมากๆเลยค่ะการประชุมเกี่ยวกับเรื่องของการเงินการคลังอ่ะในบรรยากาศที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เขาแบ่งโซนเป็นยังไงแล้วเขาจัดห้องเป็นแบบไหนเดี๋ยวช่วงหน้าคุยให้ฟังนะคะ
3: สิริศรีมณีรัตน์จรัสฟ้าสิริภาจุฑาภรณ์ขจรศรีสิริศิลป์ระบินสองก้องทาตรีสิรินรีเกียรติธรรมรงค์ทรงพระเจริญควรมิควรแล้วแต่จะโปรดข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: รายการ360องศานิวโชว์สัปดาห์นี้พบกับโชว์ม้วนคักหมอลำแมงตับเต่าไทยเลยสู้เดือดคมดาบไทยแชมป์8สมัยรำวงตุ๊กตาไขลานฝืนสมาธิเด็กและอร่อยยกสวนมะยงชิดของดีนครนายกสาระบันเทิงแบบครบเครื่องเพื่อส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยพร้อมลุ้นเป็นซูเปอร์ซูพรีมสุดปังพลังฮอตทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสบดีเวลา 10:30 นทางช่อง9กด30
5: ข้อมูลตรงนี้บอกว่านี่คือตราประจำจังหวัดนนทบุรีเอ๊ะแล้วหม้อน้ำมาเกี่ยวกับเมืองนนยังไงกันนะ
6: ชาวมอญที่อพยพมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาและต้นรัตนโกสินทร์ได้นำภูมิปัญญาการปั้นเครื่องปั้นดินเผาติดตัวมาด้วย
5: เตาหลังเตาใช่ไหมคร
7: ับ ใช่ค่ะเราก็จะจุดไฟด้วยไม้เป็นเชื้อเพลิงเผากัน3วัน3คืนเลย
5: 3วัน3คืน
3: นักสืบมิวเซียมศุกร์นี้เวลา 10:30 นทางช่อง9กด30
8: Journey of Dream สัปดาห์นี้พาคุณผู้ชมเดินทางต่อไปยังวิทยาลัยเทคนิคแม่สอดจังหวัดตากพื้นที่แห่งการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้เด็กๆได้ค้นพบศักยภาพในการลงมือทำจริงและพัฒนาทักษะของตัวเองตั้งแต่การสร้างหุ่นยนต์ไปถึงการสร้างโอกาสทางอาชีพวันเสาร์ที่10ตุลาคมนี้เวลา 9:30 นทางช่อง9กด30
1: เราคุยกันต่อนะคะสำหรับการประชุมประจำปีนะคะ IMF World Bank 2026ค่ะสัปดาห์หน้าที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์พื้นที่มันใหญ่เนาะแต่เขาจะจัดโซนยังไงแบ่งเป็นยังไงรูปร่างหน้าตาเป็นไงคะ
2: ครับพอเราเห็นนะครับอย่างที่เราคุยกันช่วงแรกคือมีการประชุมแยกหลายส่วนมากเลยนะครับมีการประชุมใหญ่ห้องประชุมใหญ่ขนาด 4,000 มีอยู่แล้วนะครับเราก็ตกแต่งให้เข้าแต่สิ่งที่ต่างกันในครั้งนี้ก็คือว่าถ้าท่านเข้าไปที่ชั้นจีนะครับไปเห็นก็จะเป็นฮอลโล่งๆนะครับวันนี้เปลี่ยนไปแล้วครับเป็นห้องประชุมขนาดตั้งแต่50ตารางเมตรถึง750ตารางเมตร22ห้องครับ
1: ค่ะ
2: เป็นห้องประชุมขนาดใหญ
0: ่แบ่งเซกชันใหม่เลย
2: แบ่งใหม่หมดเลยครับแล้วก็มีการจัดเตรียมห้องประชุมไว้มีการก่อสร้างนะครับทุกอันนี้ต้องก่อสร้างใหม่หมดเลยเป็นห้องประชุมในห้องประชุมนะครับเสร็จแล้วนะครับ
1: ปกติตอนเช้านุ่นชอบไปวิ่งตรงนั้นไอ้ตรงแบรนด์มาร์คตรงนั้นน่ะเขาก็จะเป็นธงของชาติต่างๆนะที่เป็นโลโก้งานเสร็จแล้วก็มา
0: ต่อให้
2: ได้ครับแล้วก็มีเรื่องของประชุมทวิภาคีอันนี้ทำยังไงเพราะว่าประเทศมาเยอะมากนะครับแล้วอยากเจอกันเรามีห้องทำงานครับสร้างห้องทำงานขนาดนั่งได้10คน20ตารางเมตร750ห้อง
1: อ
2: ยู่ในศูนย์ประชุมนะครับก็คืออยู่ในอีกชั้นนึงของศูนย์ประชุมก็จะมีการสร้างห้องเพราะฉะนั้นเนี่ยห้องประชุมใหญ่22ห้องห้องทำงานอีก750ห้องยังไม่จบครับห้องทำงานของทีมงานประเทศไทยทั้งส่วนของธนาคารแห่งชาติธนาคาร ธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับกระทรวงการคลังและก็อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

0: ก็มีอีกทีมรักษาความปลอดภัยต่างๆก็อยู่ในนั้นอีกครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการดูแลทุกอย่างนะครับมีการก่อสร้างทั้งหมดเลยครับที่เราจะต้องไปเดินดูกันว่าการก่อสร้างตึกเป็นอย่างไรนะครับอาคารข้างในเป็นไงแล้วนึกนะครับความละเอียดอ่อนมีมากครับเพราะว่าเราไปสร้างห้องประชุมใน
1: ฮ
0: อลล์ที่มีแอร์อยู่แล้วการจัดการที่ทำไงให้แอร์ข้างนอกข้างในเย็นใกล้เคียงกันนะครับอันนี้ในทางเทคนิคไม่ได้ง่ายแล้วต้องทำให้ทันนะครับพอเสร็จแล้วเนี่ยที่เห็นก็คือว่าแล้วเราจะสอดแทรกความว่านี่คือการประชุมในประเทศไทยอย่างไรเราต้องทำสองอย่างครับทำให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลนะครับอย่าลืมนะครับห้องตีกั้นกำแพงใกล้ๆกันเสียงจะทำยังไงถ่ายทอดจะทำไงทุกห้องมีระบบล่ามระบบการถ่ายทอดทำอย่างไรงานไม่ง่ายนะครับทั้งหมดนี้ระบบการถ่ายทอดใช้มาตรฐานเดียวกับโอลิมปิกแล้วก็ฟุตบอลโลกทีมที่ดูแลเป็นทีมที่ทำของ World Economic Forum เมื่อต้นปีนะครับมาดูเตรียมเรียบร้อยระบบกันเสียงต่างๆมีแผ่นกันเสียงนะครับมีการตกแต่งห้องเป็นมาตรฐานเดียวกันแต่สอดแทรกอย่างไรถ้าดูนะครับจะมีแผ่นกันเสียงอยู่เป็นสีน้ำเงินที่ท่านเห็นเนี่ยนะครับ จะมีการขัดลายแทนที่จะเอาแผ่นกันเสียงบุเฉยๆจะขัดลายให้เป็นลายเสือฮะ okay. เหมือนเสือพอขัดลายเสร็จนะครับก็จะมีลักษณะอันนี้จะเป็นภาพที่เขาจะฉายเป็นนะฮะเป็น immersive นะครับแล้วก็มีการใช้ผ้าของลายไทยต่างๆเนี่ยใส่เข้าไปนะครับเนี่ยผ้าลายไทยที่เห็นเนี่ยนะครับทั้งหมดเราประสานงานกับ28ชุมชนทั่วประเทศนะครับได้ลายผ้ามา39ลายนะครับบางลายเนี่ยลงมือทำให้ใหม่เพื่อการนี้ถามว่าเราใช้ผ้ามากแค่ไหนที่จะเป็นคาดลายทั้งหมด 5,000 ตารางเมตรครับและมีลายพิเศษซึ่งเดี๋ยวพอวันงานจะเปิดตัวลายพิเศษอีก2ลายนะครับ อยู่ในห้องทำงานคนสำคัญคือห้องทำงานผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยกับห้องที่ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังใช้จะเป็นลายที่ออกแบบพิเศษอีก2ลายและมีความหมาย
1: มันในเซสชั่นที่ท่านเล่าให้ฟังว่าเกี่ยวกับประเทศไทยที่ท่านตีครั้งจะเป็นคนดำเนินการเนี่ยก็จะมีห้องเฉพาะต่างหากแยกออกไป
0: ห้องต่างหากอีกครับและดูลายต่างๆนี่ก็จะเตรียมแล้วก็มีลายแต่ละภาคนะครับถามว่าทำไมเราต้องทำแบบนี้หลักก็คือว่ามาตรฐานต้องได้สอดแทรกแต่ไม่ยัดเยียดให้เห็นนะครับว่าการประชุมยังมีมาตรฐานอยู่นะครับมีการจัดประชุมในประเทศไทยดูภาพการประชุมก็เป็นมาตรฐานที่เราเคยเห็นในข่าวนะครับ
1: ผมว่าดูอลังการกว่าที่ประชุมประจำปีที่วอชิงตันอีกนะ
2: จริ ง
1: เหรออ
2: าจารย์
1: จริ ง
0: เราตั้งใจคร
1: ับไอ้นั่นมันแบบว่าเพลนๆนะผมดูแล้วเขาก็ไม่ได้ไม่โอ้งเรานี่เยอะมาก
2: เขาแบ่งเป็นห้องๆ
1: ไม่ใหญ่ขนาดนี้นะ
0: อันนี้ห้องอันนี้คือห้องสร้างใหม่นะครับทั้งหมดที่เราเห็นอยู่นี่คือห้องสร้างใหม
2: ่
0: นะครับนี่คือห้องสร้างใหม่ระบบแสงสีเสียงทั้งหมดอยู่ในนั้นครับ
1: อันนี้เวทีใหญ่ใช่ไหมที่จะขึ้น
0: ใช่ครับมีเวทีใหญ่ครับ
2: โอ
0: ้แยกของฝั่ง IMF ฝั่ง World Bank ฝั่งที่ใช้ร่วมกันห้องประชุมมีหลายแบบมีตั้งแต่แบบที่เป็นคาเฟ่นะครับนี่มีระบบล่ามนะครับดูห้องความถี่ของการจัดห้องประชุมนะครับนี่คือห้องออฟฟิศทำงานทุกอย่างที่ต้องดูวิธีการวางปลั๊กต้องมีแมนนวลครับ
1: อันนี้อันนี้คือสิ่งที่คนที่มาเป็นตัวแทนเป็นดีลิเกตทั้งที่เราเชิญหรือเขามาร่วมเนี่ยเขาก็โอเคก็เริ่มต้นได้วันนั้นก็ไปลงรีจิสเตอร์คราวนี้สำหรับคนอื่นที่ไม่ได้เป็นสื่อที่ได้เชิญหรือไปขอทำข่าวหรือเป็นอะไรพวกนี้หรือนับหรือภาคคนทั่วไปเนี่ยตอนที่ประชุมเนี่ยเข้าไปได้ไหม
0: คนทั่วไปเนี่ยต้องมีการลงทะเบียนไปก่อนถามว่าคนทั่วไปเนี่ยเนื่องจากเป็นการประชุมกึ่งปิดแปลว่าอะไรครับมีการรักษาความปลอดภัยอย่างสูงนะครับกึ่งปิดนี่คือทุกครั้งการประชุมทั่วโลกเขาจะอนุญาตให้ผู้เกี่ยวข้องเช่นเอกชนภาคธนาคารนะครับกลุ่มผู้แทนรัฐบาลนะครับแล้วก็กลุ่มผู้แทนขององค์กรต่าง
2: ๆ
0: โดยเฉพาะองค์กรภาคเอกชนเข้าร่วมซึ่งก็เป็นอย่างนี้ทุกการประชุมนะครับเราก็รับการประชุมได้เพิ่มมีแขกอยู่ได้จำนวนหนึ่งนะครับและอย่าลืมว่าการประชุมนี้เนี่ยมีแขกของกองทุนต่างๆทั่วโลกธนาคารทั่วโลกมาอยู่แล้วผู้มาประชุมอาจจะมีคณะอยู่แค่400คณะนะครับแล้วก็มีผู้ติดตามแต่ที่เยอะจริงๆคือคนกลุ่มที่วิ่งเข้ามาประชุมตลอดเวลาก็จะมีอีกนะครับเบ็ดเสร็จเราเชื่อว่าจะหมุนเวียนอยู่ประมาณ 2-3 หมื่นคนในห้องประชุมเหล่านั้น
1: ในแต่ละวัน
0: ครับทั้งผู้มาเข้าฟังผู้เข้าร่วมนะครับแยกประชุมนะครับในเรื่องของการจัดการเพราะนั้นห้องถึงเยอะมากครับ
1: ในแง่ของคนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรง
0: ครับ
1: ไม่ได้รับเชิญหรือว่าไม่สามารถที่จะเข้าร่วมเพราะไม่เกี่ยวข้องโดยตรงเนี่ยก็ต้องใช้วิธีติดตามทางอื่น
0: ครับ
1: โอเคผมรู้ภาพหมดแล้ว
0: เพราะฉะนั้นถึงมีการให้ดูถ่ายทอดสดได
2: ้
0: นะครับแล้วทุกเช้า

0: วันเย็นก็จะมีการแถลงข่าวทั้งของ IMF World Bank ทั้งของรัฐบาลไทยนะครับแล้วก็มีการให้ข่าว
1: เราก็จะอัปเดตกันทุกวันว่าวันนี้มีอะไรบ้างสรุปเรื่องอะไรต่ออะไร
0: ใช่ครับ
1: ซึ่งตอนที่แถลงก็จะมีนอกจากถ่ายทอดสดก
0: ็
1: จะมีพวกทีมข่าวซึ่งก็มาทั้งโลกอ่ะพูดง่าย
0: ทั้งโลกครับทั้งโลกครับ
1: ที่คุณเคยเห็นตัวเด็ดๆที่เขาทำอย่าง CNN CNBC อะไรพวกนี้พวกนี้เขาก็ต้องมาม
0: าตัวจริงด้วยครับ
1: ตัวจริงต้องมา cover BBC ใช่ใช่
2: แล้วที่สำคัญเวลาถ้าเกิดเป็นผู้นำอย่างเงี้ยค่ะเป็นสเกลอย่างเงี้ยขึ้นมาเวลาเขานั่งรถมาตั้งแต่สนามบินเขาต้องทงมาเลยนะอาจารย์แบบนั้นเลยไหม
1: ระบบแต่ว่ามันร้านที่ผมไม่แน่ใจ
0: อย่างนี้ครับครั้งนี้ก็พิเศษครับมีระดับที่ท่านเนี่ยเป็นรัฐมนตรีคลังและท่านก็เป็นหัวหน้ารัฐบาลด้วยแล้วบางท่านเนี่ยเป็นประมุขของรัฐนะครับท่านก็ขอว่าเป็น official visit นะครับ okay. ซึ่งตอนนี้เบื้องต้นมี2ประเทศนะครับ okay. เดี๋ยวจะมีการชี้แจงจากทางทำเนียบรัฐบาลอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะรับท่านเป็นแขกของรัฐบาล
1: อันนี้เป็น state visit
0: เป็น official ครับ okay. ยังไม่เป็น state visit
1: เป็น official โอเค
0: นะครับแล้วก็มีระดับของผู้นำรัฐบาลซึ่งท่านอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรีหรือประธานาธิบดีที่เป็นผู้นำรัฐบาลอันนี้เมื่อกี้ Head of State เรามี Head of Government เบ็ดเสร็จรวมกันเนี่ยประมาณ10กว่าประเทศครับที่มาร่วมครั้งนี
1: ้
0: เพราะนั้นการประชุมนี้ก็จะมีติดธงแน่นอนอย่างที่คุณว่าครับที่จะต้องรับดูแลนะครับเป็นพิเศษเลยครับ
2: แต่อาจารย์นุ่นก็มีประเด็นนี้คือโอเคเขาประชุมกันพอประชุมเสร็จแล้วปุ๊บผลของการประชุมหลังจากนั้นนะคะประเทศไทยต้องทำอะไรต่อบทบาทของกระทรวงการคลังต้องทำอะไรต่อเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยให้ฟังกันนะคะ
3: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย

0: ผู้ชมครับช้างไทยที่นอนปิกนิกยางพาราธรรมชาติขนาด3ฟุตพับได้4ท่อนครับแล้วก็มีความยืดหยุ่นและหนาแน่นสูงสามารถพกพาไปได้ทุกที่ครับ
1: ผลิตจากโรงงานในประเทศไทยมั่นใจได้ในแบรนด์ช้างไทยที่ทำมาเพื่อคนไทยโดยเฉพาะค่ะ
0: ทำให้คุณเนี่ยนอนหลับสบายมีติดบ้านไว้ได้ใช้แน่นอน
1: โปรโมชั่นของเราวันนี้นะคะประกอบไปด้วยช้างไทยที่นอนปิกนิกยางพาราขนาด3ฟุต1พื้นค่ะมูลค่า 1,990 บาทค่ะมาพร้อมกับปลอกที่นอน1พื้นมูลค่า990บาทนะคะล้ำหมอนแก้สังเคราะห์ค่ะ1ใบมูลค่า 1,290 บาทค่ะพร้อมกับปลอกหมอนนะคะ1พื้นมูลค่า290บาทค่ะมาพร้อมกับของแถมนะคะปลอกที่นอนค่ะ1พื้นมูลค่า990บาทค่ะและปลอกหมอนอีก1พื้นค่ะมูลค่า290บาทค่ะรวมมูลค่าทั้งสิ้น 5,840 บาทแต่คุณจ่ายในราคาเพียง 1,590 บาทเท่านั้นสนใจสั่งซื้อโทร021143330ค่ะหรือแอดมาที่ LINE @sideshopmania ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2568จนถึง31ธันวาคม2569ค่ะ

0: รามาฟังมุมมองของท่านผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกันต่อนะคะท่านวินิจค่ะในมุมมองของท่านเนี่ยนะคะที่เกี่ยวข้องกับว่าการจัดการประชุม IMF World Bank 2026ในครั้งนี้ค่ะประเทศไทยจะได้อะไรคะในมุมมองของท่านวินิจนะคะ
1: ครับอันนี้เป็นคำถามหลักเลยนะครับคำถามยอดฮิตเลยนะครับแล้วก็บางคนถามไปถึงว่าแล้วเงินที่ใช้ไปคุ้มไหมนักท่องเที่ยวคนมา1อาทิตย์เนี่ยเขาใช้เงินเท่าไหร่ผมคิดว่าระยะสั้นเราพูดได้นะครับเขามาประชุมเขาใช้เงินแต่ผมว่าการจัดประชุมแบบนี้ไม่ได้คิดแบบนั้นนะครับหลายครั้งมีคนถามผมบอกว่าเหมือนที่เราพยายามครับประเทศไทยเคยพยายามขอเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันโอลิมปิกเราพยายามขอเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลโลกแต่เราไม่รู้เลยว่าจริงๆเราได้เป็นเจ้าภาพโอลิมปิกออฟไฟแนนซ์โอลิมปิกทางการเงินมาแล้วเมื่อ35ปีและนี่เป็นครั้งที่2 มีแค่3ประเทศในโลกมีตุรกีมีญี่ปุ่นมีไทยที่ได้จัด2ครั้ง ถามว่าแล้วทำไมมีคนถามผมบอกว่า1สัปดาห์ที่เราจัดสัปดาห์หน้าทุกๆความสนใจด้านการเงินการคลังของโลกจะอยู่ที่ประเทศไทยสปอตไลท์ของโลกอยู่ที่เรา
2: ฉายมาที่เราเลย
1: ฉายมาที่เราแล้วเป็นโอกาสอะไรครับผมว่าโอกาสที่อธิบายง่ายๆเลย

0: โอกาสนี้เขามาเห็นประเทศไทยวันนี้เขามาในฐานะมาประชุมเขาอาจจะอยากกลับมาในฐานะนักท่องเที่ยวอาจอยากจะมาทำงานของเขาและเขามาลงทุนในประเทศไทยที่สำคัญในบทบาทไม่ใช่แค่เราเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมต้อนรับแต่เรามีโอกาสที่จะบอกว่าประเทศไทยทำอะไร มีโอกาสสำคัญที่จะร่วมกำหนดทิศทางของโลกในครั้งนี
1: ้อย่างน้อยมันทำให้ perception หรือว่าความรับรู้ของ

0: ด้วยเหตุผลทางเศรษฐกิจหรืออะไรของเราแต่ตอนเนี้ยเรากำลังจะลุกขึ้นยืนใหม่กำลังจะก้าวอีกรอบนึงเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้อันนี้ผมมองว่าอย่างเงี้ยตอนนี้อันนี้จะเป็นโอกาสสำคัญถ้ามองอย่าง
1: น
0: ี
1: ้ถูกครับผมบอกทุกคนเลยครับนี่มันเหมือนเรามีร้านอาหารอยู่แล้ววันนี้เราตกแต่งใหม่เตรียมใหม่เปิดตัวใหม่แล้วทำยังไงล่ะครับร้านอาหารมีหลายแบบ1ดาวคือถ้าผ่านมาก็แวะหน่อยแบบ2ดาวคือถ้าเฉียดไปใกล้ๆก็เลยออกไปนอกทางนิดนึงแบบ3ดาวคือไกลแค่ไหนก็ต้องมาครับ
0: แม้เราต้องพยายามทำ
1: 3ดาวให้ได้ครับ
2: อาจารย์คุณวินิคะคือเวลาเราประชุมเนี่ยเขาประชุมกันแบบนี้ค่ะเราก็ไม่ได้อยากให้มันจบไปด้วยเปเปอร
1: ์
2: text หรือสปีดหรือภาพลักษณ์อย่างเดียวผลของการประชุมทั้งหมดเลยเนี่ยค่ะจะเกิดการขยับจริงหรือว่าโปรเซสที่ไทยเราวางแผนเอาไว้คือไทยจะไปต่อยังไงรวมไปถึงกระทรวงการคลังที่จะต่อยอดจากผลการประชุมในครั้งนี้เราวางแผนไว้ว่ายังไงคะ
1: อย่างแรกนะครับในเรื่องของการวางแผนเนี่ยผมบอกแล้วครับวันนี้อาจจะเป็นโอกาสกำหนดทิศทางของประเทศไทยสร้างโอกาสให้ประเทศไทยอีกเป็น10ปีแต่ว่าการที่มีส่วนกำหนดทิศทางของโลกนะครับอีก2ปีเราจะเป็นประธานอาเซียนนะครับเราก็ยังมีโอกาสกำหนดทิศทางวันนี้เรานำเสนอนะครับสิ่งที่เราเสนอหลายๆเรื่องนะครับที่ผมเรียนอาจารย์เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดิจิตอลซึ่งยกตัวอย่างอย่างพร้อมเพย์นี่เราทันสมัยมากในโลกนะครับในเรื่องของ longevity ประเทศไทยเราเป็นสังคมอายุยืนอีกไม่กี่ปีเราอายุยืนสุดขีดใน2574นะครับต่อมาเราพูดถึง green economy นะครับที่สำคัญคือบทบาทของไทยใน fragmented world คือเราเป็นประเทศขนาดกลางที่อยู่ในความขัดแย้งความแตกต่างของโลกเราทำอย่างไรสิ่งเหล่านี้ครับคือสิ่งที่เราต้องต่อยอดและบอกทุกคนในข้อความที่เราส่งออกไปเราจะบอกว่าแล้วเราพร้อมยังไงในการที่จะจัดการปัญหาเหล่านี้ผมว่าวันนี้คือการสร้างโอกาสเพราะนั้นเนี่ยไม่ว่ามาตรการไม่ว่านโยบายต่างๆที่จะออกต่อจากนี้กระทรวงคลังเองก็ต้องยืนบทบาทที่สร้างให้เห็นว่าเรามีทั้งคอมมิตเมนต์กับคอนทินิวตี้คือการยึดมั่นแล้วก็ทำอย่างต่อเนื่องให้โลกเห็นนี่คือสิ่งที่เราต้องทำแล้วก็ใช้เวทีต่างๆที่เรามีครับให้เรากลับมาไม่ใช่แค่วูบเดียวอย่างที่อาจารย์บอกเราทมให้มีสปอตไลท์มาแล้วเนี่ยทำยังไงให้สปอตไลท์กับแสงเนี่ยส่องมาไม่ใช่แค่พลุแค่หนึ่ง
0: คือสำหรับผมเนี่ยช่วงประมาณสัก10ปีที่ผ่านมาหรืออาจจะสัก 7-8 ปีที่ผ่านมาเนี่ยคือมันไม่มีความกระปรี้กระเป๋าในระบบเศรษฐกิจ
1: ครับ
0: มันไม่มีอะไรที่มีความรู้สึกที่เราว้าวอ่ะรู้สึกว่าเราจะเอ๊ะมันไม่มีแต่รอบนี้ถ้าถามนะด้วยความพร้อมหลายๆอย่างเนี่ยผมคิดว่าแล้วเผอิญมันเป็นจังหวะที่เราประชุมเป็นเจ้าภาพด้วยเนี่ยผมว่าน่าจะทำให้มันเป็นจุดที่เราจะก้าวกระโดดอีกรอบหนึ่งได้
1: ใช่ครับผมเรียนอย่างนี้ครับผมมีโอกาสต้อนรับผู้ที่เขามาเตรียมงานมาดูงานมาประชุมย่อยต่างๆหลายครั้งเนี่ยฟีดแบ็กที่ได้หรือว่าสิ่งที่เขาบอกมาเนี่ยบางทีผมก็ทำให้ฉุกคิดนะครับหลายคนบอกว่าไม่เคยมาเมืองไทยมาหลายปีแล้วขนาดพวกนี้เป็นนักการเงินการธนาคารบินทั่วโลกนะครับเขาก็บอกว่าเขาก็ยอมรับว่าประเทศไทยอยู่ในแผนที่นะแต่บางทีเขาไม่ได้มีธุระจะมาเขาก็ไม่ได้มาแล้วบินมาประมาณ20กว่าชั่วโมงอะสำหรับเขาเนี่ยเรื่องใหญ่แต่ทีที่เขามาถึงแล้วเขานั่งอยู่กับผมที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจเขาบอกว่าเขาตกใจมากว่าวันนี้เมืองไทยมีที่ประชุมที่มีสวนขนาดใหญ่อยู่กลางเมืองแล้วเขาลงเครื่องบินมาเห็นตึกเห็นทุกๆอย่างเขาบอกว่าเขาไม่ได้คิดว่าเมืองไทยเป็นแบบนี้เขาไม่ได้บอกเขาคิดอย่างไรแต่เขาบอกว่าเขาแบบยอมรับเลยว่านี่คือภาพที่เขาไม่ได้คาดผมว่าแค่นี้แหละครับคือสิ่งที่เราต้องการแล้วเขามาเนี่ยเวลาผมไปประชุมที่ต่างประเทศ IMF World Bankเราไปนั่งประชุมเราบอกเรามาจากเมืองไทยเขารู้จักครับเรานั่งประชุมก็คุยแต่เราก็เป็นแค่หนึ่งในประเทศที่ไปขอคุยกับเขาเครดิตเรตติ้งแต่วันนี้นั่งอยู่ในประเทศไทยพอนั่งอยู่ในประเทศไทยเนี่ยผมคิดว่าเขาต้องเข้าใจเห็นบรรยากาศเห็นที่อยากเห็นที่สุดคือความพร้อมของไทยในทุกๆด้านครับอาจารย
2: ์เลนส์ตาของเขาเนี่ยเปลี่ยนไปและที่สำคัญมันบอกว่าเป็นความคุ้มค่าสำหรับการ
0: ตรงข้างๆศูนย์ประชุม
1: ถูกต้องครับถูกต้องครับ
2: ปกติหลายคนก็จะไปวิ่งรอบสวนนะคะนู่นนี่ก็หนึ่งในนั้นแล้วตรงนี้เขาจะเป็นแลนด์มาร์คตรงเกาะกลางที่เราชอบไปถ่ายรูปเขาก็จะเป็นโลโก้นี่เลยค่ะยิ่งใหญ่จริงๆค่ะอาสุดท้ายอยากให้ท่านวินิจนะคะฝากสำหรับคุณผู้ชมทางบ้านให้ติดตามในฐานะที่เราเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมในครั้งนี้ค่ะ
1: ครับผมคิดว่าเราก็มีช่องทางนะครับมีเรื่องข่าวช่องทางที่เราจะมีเวทีที่เราจะแสดงส่วนสำคัญนะครับในการแสดงบทบาทของประเทศไทยชุดในช่วยการกำหนดทิศทางของโลกเนี่ยผมว่าอันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับเป็นโอกาสที่ไม่ได้มีมาบ่อย35ปีที่แล้วมี1ครั้งวันนี้เรามีอีกครั้งหนึ่งนะครับอยากให้ทุกคนติดตามที่สำคัญคือร่วมเป็นเจ้าภาพประเทศไทยคงไม่ใช่แค่การประชุมความเป็นคนไทย

0: อยู่ทุกที่เขาไม่ได้มาประชุมเสร็จแล้วเขากลับเขาไปกินข้าวเขาไปเที่ยวหลายคนไปพักอยู่ในต่างจังหวัดที่สำคัญมีตัวเลขน่าสนใจนะครับการประชุมทุกครั้งก็จะมีอัตราจองห้องพักครับอาจารย
1: ์
0: ตอนนี้อัตราจองห้องพักของประเทศไทยเนี่ย 7.4 คืนในที่การประชุมก่อนๆเนี่ยประมาณ 6.7 แปลว่าอะไรครับเขาอยากอยู่ประเทศไทยนานขึ้นตรงนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจก็อยากให้ทุกคนร่วมยิ้มและก็เป็นเจ้าภาพที่ดีด้วยกันครับ
2: เราต้องยิ้มได้มากๆ เลยค่ะ เพราะว่าแต่ละคนนะโอ้โหระดับท็อปๆมาประเทศไทยในครั้งนี้เขาบอกว่าต่อคนเนี่ยใช้จ่ายสูงมากเลยนะคะร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีแล้วก็ภาคภูมิใจไปด้วยกันสำหรับงานนี้กราบขอบคุณเป็นอย่างยิ่งค่ะ
1: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
2: หมดเวลาแล้วนะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ

สิริสีมณีรัตน์จรัสฟ้าสิริภาจุฑาภรณ์ขจรศรีสิริศิลป์ระบินสองก้องทาตรีสิรินรีเกียรติธรรมรงค์ทรงพระเจริญควรมิควรแล้วแต่จะโปรดข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ก้าวข่าวเช้าจากสำนักข่าวไทยครับวันนี้วันพฤหัสบดีที่8ตุลาคม2569เช้าวันนี้ติดตามข่าวกับเรา2คนนะครับผมภัทรดนัยเทศสุวรรณครับ
1: และดิฉันรัตยาเรืองขจรค่ะ
0: แน่นอนว่าข่าวที่เรายังคงต้องตามติดกันอยู่เพราะณขณะนี้หลายจุดหลายพื้นที่ยังคงได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักก
1: ็
0: คือเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมคุณผู้ชมแม้ว่าในส่วนของกรุงเทพมหานครรวมทั้งปริมณฑลโดยรอบหลายจุดสถานการณ์เริ่มที่จะต้องใช้คำว่าดีขึ้นได้บ้างแล้วแต่ว่าหลายจุดโดยเฉพาะพื้นที่รอบนอกท้ายเขื่อนเจ้าพระยาพื้นที่โดยรอบภาคตะวันออกปราจีนฉะเชิงเทรายังน่าเป็นห่วงอยู่นะครับ
1: ตอนนี้อาจจะต้องไปจับตาทางบ้านสร้างปราจีนบุรีบางคล้าฉะเชิงเทราแต่ว่าพูดถึงในส่วนของกรุงเทพหลายจุดน้ำลดแล้วจริงๆแต่ว่ากลายมาเป็นขยะล้อมแทนจากเดิมเป็นน้ำล้อมบ้านตอนนี้เป็นขยะล้อมบ้านแต่วันนี้ใครที่ลงทะเบียนเยียวยาเอาไว้นะคะหลายคนอาจจะสงสัยเรื่องเกณฑ์การล้อมบ้านว่ามันเกินหรือไม่เกิน7วันกันแน่
0: เพราะมันมีดราม่านะเมื่อวานสนั่นโลกโซเชียลเลย
1: ใช่เดี๋ยววันนี้มาดูหลักเกณฑ์กัน
0: บ้านชั้นล้อมน้ำเนี่ยประมาณ6วัน7วันแล้วฉันจะได้หรือไม่ได
1: ้โดยเฉพาะเคหะคลองจันทน์มีประเด็นนี้ด้วยเดี๋ยวตามกันวันนี้ค่ะ
0: แต่ว่าจะขอเริ่มต้นไปดูกันที่พื้นที่อย่างที่น้องโอ๊ตได้บอกไปจุดที่น่าเป็นห่วงที่สุดณเวลานี้ก็คือพื้นที่อำเภอบ้านสร้างในจังหวัดปราจีนบุรีอย่างที่หลายท่านทราบกันดีนะครับว่าพื้นที่อำเภอบ้านสร้างเป็นจุดสุดท้ายเป็นอำเภอสุดท้ายของจังหวัดปราจีนบุรีที่จะรับน้ำจากทั้งแม่น้ำนครนายกแม่น้ำปราจีนบุรีแล้วก็มากองไว้ที่บ้านสร้างก่อนที่จะไหลไปที่แม่น้ำบางปะกงฉะเชิงเทราแต่ณขณะนี้คุณผู้ชมดูภาพยังอ่วมขนาดนี้คือใช้คำว่าอำเภอบ้านสร้างท่วมแล้ว 100% เนี่ยคำนี้ไม่เกินเลยนะน้องโอนน
1: ะ
0: สถานการณ์มันค่อนข้างน่าเป็นห่วงจริงๆนี่เป็นภาพเมื่อวานตอนช่วงบ่ายๆครับที่ผู้สื่อข่าวของเราเนี่ยลงพื้นที่ไปเก็บภาพบรรยากาศชีวิตความเป็นอยู่ของคนที่บ้านสร้างปราจีนบุรียังอยู่ด้วยความยากลำบากเนี่ยลูกเล็กเด็กแดงเนี่ยก็ต้องอยู่กับน้ำแบบนี้คุณผู้ชมโรงเรียนไปไม่ได้อาหารการกินบางจุดบางพื้นที่ก็มีปัญหาค่อนข้างจะขาดแคลนกันไปแล้วนะครับมวลน้ำเนี่ยมันไหลจากพื้นที่ตอนบนสู่พื้นที่ด้านล่างบ้านสร้างอย่างที่ได้บอกไปว่ามันเป็นจุดที่รับน้ำสุดท้ายของปราจีนบุรีก่อนที่จะไหลไปที่แม่น้ำบางปะกงอะครับหลายหน่วยงานก็ยังคงพยายามที่จะเข้ามาให้ความช่วยเหลือนี่คุณผู้ชมดูฮะมันไม่ใช่ลำบากแค่คนครับสัตว์เลี้ยงเนี่ยอย่างน้องแมวน้องหมาเนี่ยก็ลำบากอะ